ลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้แขกร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

0: Active Radio SMS 4689899
1: อรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอรับคุณฟังเข้าสู่รายการ Morning Talk Weekend นะครับวันนี้3ตุลาคม2569นะครับอยู่กับคุณพันสิทธิ์วิเชียรคุปนะครับแล้วผมต้นประวีณวชิรประทีปครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
1: สวัสดีตั้มด้วยนะฮะ
2: ครับผม
1: สวัสดี
2: วัน
1: อากาศปกติ
2: ค่อนข้างแห้งนะครับเมื่อคืนก็มีตกอยู่บ้างบางส่วนนะครับ
1: สถานที่ของผมอ่ะแห้งนะครับอุ้ยเสาร์ที่แล้วในบันเทิงเลยคุณพันสิทธิ
2: ์ครับ
1: คือผมมาใช่ไหมมากับเจม
2: ครับ
1: เจมก็มาปกติแต่ผมมาปกติเพราะผมขึ้นทางด่วนหนีมาขากลับนี่ครับโอ้โหติดเกาะก็ต้องยอมลุยน้ำออกไปนะ
2: ทำไมไม่เข้าสายล่ะครับ
1: เขาไม่ให้เข้า
2: เนี่ยแหละพี่ VIP ไม่พอต่อสายกันเยอะแยะครึ่งคลื่นพี่ต้องขับรถมา
1: ไม่เป็นไรอาร์ซีโอ89899นะครับ
2: ก็ขอให้ทุกท่านเอาใจช่วยแหละตอนนี้มันเป็นเรื่องพลังใจก่อนละนะครับเพราะว่าบางที่มันก็เอาออกยากมากจริงๆนะครับคงจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่ง
1: ใช่
2: นะครับ
1: นะฮะ
2: ไม่งั้นก็นะไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะฮะนี่ก็แบบบางคนก็ไปจัดเป็นสีเป็นเกรดโซนของกรุงเทพอะไรอย่างนี้กันไปก็ตามนั้นแหละครับนะครับก็รอดูว่าเราท่านผู้บริหารจะเคลียร์เสร็จเมื่อไหร่แล้วก็จะเคลียร์เนี่ยก็งานหลักงาน
1: เคลียร์ไหน
2: เคลียร์เรื่องท่วมเรื่องเยียวยาว่าทำยังไงจะอยู่ได้แล้วจะพิงเชือกไว้เพื่ อรอรับระลอกใหม่อย่างไร
1: ไม่ผมว่าอย่างแรกนะด้วยความที่ก็คือตามข่าวเรื่องนี้แหละเพราะว่ามันก็
2: โดนตัว
1: มันก็ใกล้ครับไม่ว่าจะเป็นโอเคถึงแม้ว่าที่บ้านเราจะที่บ้านที่ผมอยู่ก็มีความสุ่มเสี่ยงนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราหาข้อมูลมาตลอดเรื่องพวกนี้ผมหาข้อมูลเรื่องนี้ตลอดเลยนะผมบอกก่อนนะไม่ได้แล้วแต่ใครหมั่นไส้ก็ได้นะครับตอนนั้นนะที่ผมจะซื้อบ้าน
2: อ
1: ่ะผมเช็คเรื่องนี้หมดเลยอย่างแรก
2: ครับ
1: ว่าเวลาฝนตกระดับเนี้ยน้ำขนาดไหนผมไม่ได้ถามจากคนขายนะผมไปถามคนที่อยู่บริเวณนั้นคือจอดรถซื้อของอ่ะลงไปซื้อน้ำอะไรเงี้ยพี่ถ้าฝนตกหนักเนี่ยแถวนี้เป็นยังไงเนี่ยผมไปถามมันเลยหรือเส้นทางที่จะต้องแบบตอนนั้นไปดูบ้านจัดสรรเยอะก็เลยเช็คหมดว่าบริเวณที่เราต้องอยู่เนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าประสบการณ์ในการลุยน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหเยอะ ผมมาเยอะมากเลยนะฮะก็เลยแบบหลอนไงเพราะเคยรถเสียไงซ่อมไป 20,000 อ่ะตาม
2: ที่นี่ป่ะ
1: ใช่ใช่ตอนที่ข้างหน้าในซอยครับรวมไป 20,000 นะโอ้สนุกสนานเลยก็เลยนั่นแหละก็เลยสอบถามแต่ไม่เป็นไรก็เคยแล้วก็รอดมาได้นะครับก็ลุยน้ำซักประมาณโลนึงมั้งน่าจะเกือบโลครับโลเราลุยแต่ว่าคือวันครึ่งล้ออะไรเงี้ยก็เลยพอไหวตอนแรกไม่กล้าไปจอดรถโดนบีบแต่ด่าเขาบอกทำไมจอดทำไมเลยเอ้าไหนก็ไหนก็ลุยไปสุดท้ายก็รอดนะฮะ
2: อันนี้คือสัปดาห์ที่แล้วหรือว่า
1: ใช่เสาร์ที่แล้วเลย
2: อ๋อเหร
1: อ
2: มันถึงขนาดไหนอ่ะ
1: ก็น่าจะครึ่งล้อแหละ
2: อ๋อครึ่งล้อพอทน
1: แต่มีแต่เราไปเราไม่รู้ไงตั้มว่ามันลึกแค่ไหนเพราะเราไม่ได้ผ่านบ่อยไงเราไม่รู้แต่เราเห็นเราจากมีรถเบนซ์คันนึงอ่ะรถเก๋งไปก่อนเราเฮ้ยไม่ตายเว้ยถ้าไม่ตายแสดงเราก็มองไกลๆนะเฮ้ยไม่มีความแบบรถไหลก็ไหลไปเรื่อยไง
2: ครับ
1: เฮ้ยแสดงว่าไฟได้นี่เราก็ชิดขวาแล้วก็เพื่อค่อยกระดื้อไปปิดแอร์แล้วก็ดื้อๆไปอะไรเงี้ยนะก็เลยรอดมาได้นะฮะตามนั้นตามนั้น
2: ก็ดีก็ถือว่ารับผิดชอบชีวิตตัวเองได้เพราะไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตให้เรา
1: ก็นั่นแหละครับ
2: เพราะว่ารถพังก็ไม่มีใครมาช่วย
1: ประกัน
2: ตอนช่วงไม่มีประกันอย่างนี้นี่ไม่ช่วยนะครับต้องอ่านของตัวเองดีๆนะครับว่าซื้ออะไรไว
1: ้ก็ถูกต้องอย่างที่ตามบอกแต่ว่าส่วนใหญ่ประกันชั้นหนึ่งอ่ะเขาก็ตามวงเงินอยู่แล้วนะครับ
2: เราก็ไปเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าตอนที่พี่ไม่มีรถใช้อ่ะ
1: นั่นแหละ
2: อันนี้มันไม่เหมือนกับรถพี่โดนชนตูดนะที่มันจะมีแบบค่าเดินทางให้วันละ5 บาท
1: แล้วแต่หนึ่งแล้วแต่ก็ต้องดูในเนื้อหาข้างใน
2: ใช
1: ่ครับ
2: นะครับผมดังนั้นก็ลองดูครับ
1: เอาวันนี้วันรองสุดท้ายเอเชียนเกมใช่ไหม
2: ใช่แล้ว
1: นะเดี๋ยววันนี้ไปบรรยายหรือเปล่า
2: ไปที่ NBT นะครับ
1: วันนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ย
2: ของ NBT ไม่ค่อยมีอะไรครับ
1: โอ้ไม่มีอะไรได้ไงคุณ
2: ของเอาจริงๆของ NBT ไม่ค่อยมีอะไรอย่างส่วนใหญ่เนี่ยก็คือไม่ต้องเตรียมตัวอะไรอ่ะนะครับเพราะว่า
1: ก็คุณทำได้อยู่แล้วคุณ
2: เขาย
1: ี่สูตรที่
2: เดี๋ยวพูดยังไงอธิบายให้ฟังหน่อย
1: อยากรู้อ่ะ
2: มันไม่ใช่ไม่เตรียมตัวคือเหมือนกับว่ามันเตรียมตัวไม่ได้ด้วยลักษณะฟีดเยอะๆแบบเนี้ยนะครับเราจะรู้ว่าแบบคร่าวๆว่าอะไรเป็นยังไง
1: เขาก็มีดัมมี่อยู
2: ่
1: ว่าพื้นของคุณน่ะมีอะไรวันนี้
2: ครับ
1: อย่างของคุณวันนี้เนี่ยเราก็แอบรู้มาว่ามียูยิสู
2: ครับ
1: ยิมนาสติก
2: ครับ
1: วอเตอร์โปโลนะฮะของคุณเนี่ยเข้าเที่ยง50ใช่ไหม
2: ใช่ครับอ
1: ย่างที่ผมบอกมาย
2: ูโด
1: ก็เนี่ยแหละที่เขาแจ้งอ่ะเป็นพื้นก่อน
2: ครับ
1: เป็นพื้นที่จะไปเพราะกีฬาอื่นเนี่ยเขาก็แยกเขาสปิดไปตามช่องอื่นๆ
2: กีฬาอื่นเขาจิ้มไปแล้วก็รู้สึก
1: สปิดไปตามช่องอื่นแล้วอย่างตอนเช้าเนี่ยมีเซปักตะก้อนะครับ
2: ทีม4คน
1: ก็แล้วก็มีเทควันโด
2: ครับ
1: ของช่างท่องโมโนนะตอนเช้าเนี่ยแล้วก็จะมีตอน10โมงก็จะมีบีฟวอลเลย์บอลชิงที่3เรากับญี่ปุ่นนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็พูดรอวอลเลย์บอลชายชิงเหรียญทอง
2: เ
1: ทควันโดก็จะสักครู่ดินทีสปอร์ต7ส่วนช่องวันก็จะมีเทควันโดมีฟุตบอลชายรอบชิงเหรียญทองแดง
2: ครับ
1: นะครับสำหรับช่องวัน31PPTV นี่ก็มีวอลเลย์บอลชายนะครับชิงเหรียญทองแดงแล้วก็ฟุตบอลชายชิงชนะเลิศโอ้ยเกาหลีกับญี่ปุ่น
2: อ
1: ยู่นะ
2: คือเกาหลีเอาจริงทุกครั้งครับสำหรับเอเชียนเกม
1: ก็ต้อง
2: บอลเนี่ย
1: ก็ต้องผมว่าทุกกีฬาดีกว่า
2: ใช่
1: ทุกกีฬาดีกว่านะเนี่ยอย่างกอล์ฟเนี่ยอย่างกอล์ฟวันนี้กอล์ฟวันสุดท้ายนะครับได้ทราบแล้วนะว่าเหรียญทองจะเป็นของชาติไหนนะฮะแล้วพี่เขาที่อุตส่าห์ลงทุนแข่ง President Cup เสร็จปุ๊บไม่อยู่ในพิธีการรับรางวัลนู่นนี่นั่นอ่ะรีบบินมาแข่งเลยนะครับอย่างทอมคิมทอมคิมก็เดินทางมาแข่งกอล์ฟที่เอเชียนเกมเลยนะครับทอมคิมอายุ24แล้วแล้วก็ตามข้อมูลเนี่ยคือเขาแบบสุดท้ายแล้วตามเหมือนแบบผ่อนผันอะไรไม่ได้แล้วอ่ะ
2: ค
1: ือถ้าแบบไม่มีตั๋ว VIP เนี้ยก็ต้องเข้ากรมอ่ะหลอดทอมคิมก็จะไม่ได้แข่ง PGA ทัวร์ทอมคิมเล่นอยู่ PGA ทัวร์นะครับเขาก็เลยอ่ะมาซะหน่อยนะมาซะหน่อยแล้วก็มาแรกๆยังไม่ดีแต่วันเมื่อวานดีขึ้นจนกลายเป็นผู้นำนะครับวันนี้วันสุดท้ายจะรู้แล้วแหละว่ากอล์ฟ4เหรียญทองให้เป็นของใครนะครับประเภททีมชายทีมหญิงแล้วก็บุคคล
2: เรายังอยู่ในวงโคจรไหมครับพี่
1: เราเป็นแชมป์เก่าของผู้หญิงนะครับ
2: ครับ
1: หญิงเดียวอะไรบุคคลหญิงแล้วเขาเรียกว่าบุคคลหญิงกับทีมหญิงเหนื่อยหน่อยถ้าลุ้นทองแดงอาจจะไหว
2: ครับ
1: อาจจะมีพลิกสถานการณ์กลับมาได้นะครับ
2: ครับ
1: สำหรับกอล์ฟทีมกอล์ฟตอนแรกเขาหมายมั่นเลยนะว่าจะป้องกันแชมป์ได้แต่ว่าดูแล้วเหนื่อยนะออกสตาร์ทไม่ดีนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับซึ่งตอนนี้เราห่างจากผู้นำเนี่ย10แต้มห่างจากเหรียญทองแดง7แต้ม7สโตกก็แต่วันนี้เล่นดีมากเลยนะครับสำหรับนักกอล์ฟของเรานะพิชญายุบลเนี่ยแชมป์เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับ3อันเดอร์ผู้นำหญินล่วหนิงก็เป็นระดับ LPGA ซึ่งเธอไม่แข่ง LPGA สัปดาห์นี้ที่แข่งที่ลอตเต้ฮาวายจีโน่แข่งอยู่ตอนนี้น่าจะถ่ายทอดสดอยู่นะครับใครที่มี AS Play ก็ดูได้นะครับแข่งที่ฮาวายก็จะเช้าๆแบบนี้ก็นั่นแหละกอล์ฟตู้หญิงล้วนหญิงนะ
2: ครับ
1: น่าจะกำลังขับเคี่ยวกันอยู่กับชนันตันของสิงคโปร์นะครับ
2: ครับนี่ผมมาดูว่าจากวันนี้แล้วเนี่ยพรุ่งนี้ยังมีเหรียญอีกไหมนะ
1: มีไหม
2: มีอีกสองเหรียญ
1: อ๋อโอ้สองเหรียญ
2: ซึ่ง
1: อะไรอ่ะ
2: ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่าผมแทบไม่เคยเห็นเลยว่ากีฬาชนิดนี้จะมาปิดมากกรรมให้ทาย
1: มาราธอนเนี่ย
2: ไม่ใช่
1: มาราธอนไปแล้วมั้ง
2: ผมว่ามาราธอนเนี่ยพวกเราเคยเห็น
1: อันนี้เป็นเคยวีเหร
2: พาเดลไม่ใช่นะครับแต่แกลนภาพสวยแน่นอนนะครับภาพสวยดูสวยแบบยิ่งใหญ
1: ่แข่งโดรน
2: ขี่ม้
1: า
2: คือแบบเป็นขี่ม้านะครับขี่ม้าประเภทน่าจะจัมปิ้งนะกระโดดข้ามรั้ว
1: ครับ
2: นะครับก็ใช่ๆก็เป็นเนี่ยแหละวันสุดท้ายนะครับผมวันที่4แปลกดี
1: ฮะ
2: ทำไมเป็นม้าวะ
1: ก็หลายๆอย่างมั้งแล้วเขาวางไว
2: ้
1: อย่างเทควันโดอย่างท้ายๆเลยนี่เทควันโดวันนี้เราเอ้ย2วันที่ผ่านมาเราได้เหรียญมั้ย
2: ยังเดี๋ยวขออนุญาตดูสักนิดนึงก่อน
1: ตอนนี้เรา15เหรียญตามเป้า
2: แล้วตามเป้าแล้วนะครับน้องเรือกับน้องมวยหน้าตาน่ารักเชียวอ่ะ
1: น้องมวยน่ารักอยู่แล้วน้อง
2: สาว
1: ม
2: วย
1: น้องโฟกัส
2: น้องเขาเป็นคนไทยใช่ไหมเขาไม่ใช่ลูกครึ่งใช่ไหม
1: ลูกครึ่งสิ
2: อ๋อลูกครึ่งเหร
1: ออ๋อ
2: น้องมวยเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปแต่งหน้าแต่งตาเนี่ยแต่งตัวเนี่ย
1: น้องโฟกัสอ่ะนะ
2: เอาไปแต่งหน้าแต่งตาแล้วเนี่ยเขามีบองมุมเหมือนเอลลี่เหมือนกันนะ
1: โดยได้เขามีความลุกขึ้นอยู
2: ่คือดูตัวดูเนื้อดูตัวยังเป็นเด็กผู้หญิงอยู่เมื่อกี้พี่ต้นถามอะไรนะครับเทควันโดใช่ไหมครับเทควันโดก็มีเหรียญทองยังไม่ค่อยเห็นแต่ว่ามีเหรียญต่างๆเนี่ยอภูมิเซ่อะไรก็มีมาอยู่ละนะครับผม
1: ภูมิเซ่เราได้ใช่ไหมผู้ชายอ่ะ
2: ได้ไม่ได้เหรียญทองได้เหรียญเงินเหรียญทองแดง
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่
1: ผู้ชายไม่ได้เหรียญทองเหรอ
2: โอ้โหไม่ได้ครับ
1: เกาหลีเก่งไง
2: เกาหลีบอกว่าพอดีวันนั้นโชคดีได้บรรยายอยู่เกาหลีเนี่ยตอนที่เขาทำเป็นเหมือนกับว่าพรีวิวมาเนี่ยของสมาคมเทควันโดเกาหลีนี่คือ must have อ่ะคนนี้นะเฉพาะคนนี้เลยนะนี่คือเบอร์หนึ่งของสมาคมถ้าเกิดว่าให้จิ้มเอา1เหรียญว่าแบบได้แน
1: ่ก็ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะน้องหมูปิ้งเนี่ยเขาก็จะไปแพ้เนี่ยไอ้ตาเหรียญทองเนี่ยที่อินชอนมาเมื่อเดือนต้นเดือนกันยา
2: ครับ
1: เขาแข่งแบบเวลปุ่มเซ่เมื่อต้นเดือนกันยาที่อินชอนนะครับแล้วก็แพ้ก็ไปเจอกันแต่เขาแข่งไม่เหมือนตอนเอเชียนเกมนะเอเชียนเกมเขาแข่งแบบโชว์ใครโชว์ใครโชว์มันเลยแล้วก็วัดคะแนนกันไปแต่ตอนแต่ที่นู่นน่ะก็จะแบบเหมือนแข่งแบบเหมือนชนกันนะวัดคะแนนตัวต่อตัวแล้วก็ควายไปเหมือน4ปีที่แล้วก็แข่งแบบเป็นกลางป่า
2: ประกบกันนะครับก็ภูมิเซ่เนี่ยของเราก็คนที่ได้ที่ได้เหรียญเงินคือนาวินก็หมูปิ้ง
1: นาวิน
2: นะครับผม
1: กินเตอร์สูตร
2: เนี่ยแล้วก็คนชนะคือยุนคิยูซงนะครับโอ้โหพี่แต่จริงนะใครมีประสบการณ์ดูเรื่องเทควันโดเรื่องภูมิเซ่เนี่ยหรือว่าเอาง่ายๆใครเคยเห็นแบบลูกตัวเองส่งไปเรียนเด็กส่งเรียนเนี่ยที่แบบท่ายืนเตะจะต้องเป็นยังไงอะไรยังไงเน
1: ี่
2: ยโอ้โหแค่เอาแค่ตรงนั้นเป็นเกณฑ์เนี่ยไอ้นี่ชนะเลย
1: มันดูด้วยข้างมูฟเมนต์ผ่อนหนักผ่อนเบาเตะสูงเนี่ยอย่างแรกเลยนะเตะอยู่กับเท้าใช่ไหมแล้วเตะขึ้นมาอยู่ข้างบนสูงอ่ะแล้วทรงตัวดีอ่ะไม่เซไม่สุด
2: คือผมจะบอกว่าพวกที่เข้ามาได้เนี่ยในรอบสุดท้ายอ่ะเขาเป็นแบ่งกลุ่มก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วเขาก็ไล่รำกันไปรอบแรกเนี่ยเขาจะมีเหมือนแบบ4ซ้า5แขนงอ่ะแล้วแต่ว่าคุณจะจับได้เป็นตัวไหน
1: แล้วจะจับฉลากมา2ใช่นะฮะ
2: แล้วเขาก็จะมีเวลาให้คุณไปเตรียมตัวว่าแบบคุณจะต้องไล่รำสื่อถึงภูเขาสื่อถึงน้ำสื่อถึงโน่นถึงนี
1: ่มันจะมีชื่อเรียกอยู
2: ่ก็ไปนะครับผสมผสานกันม
1: า
2: ประมาณสัก2นาทีคุณก็มาถึงฟุ๊บฟ้าฟุ๊บฟ้าฟุ๊บฟ้ากรรมการมีหน้าที่เหมือนยิมนาสติกคือจับผิด
1: ตัดคะแนน
2: ใช่
1: มี10คะแนนเต็มนะ
2: ท่าที่2ร่ายรำที่2ประกอบเพลงต้องใช้พื้นที่ให้เต็มฟลอร์นะครับคุณก็ต้องมีหลักๆก็ต้องมีเรื่องของการเตะต้องมีเตะต่อเนื่องเตะเคลื่อนที่เตะสูงเตะแบบ4ซ้า5จังหวะติดต่อกัน
1: ก็มีที่มีอยู่ช็อตนึงนะที่เหมือนเป็นฟลอร์เอ็กซ์ไซส์ต้องใช้ฟลอร์ให้ครบนะ
2: ไอ้ท่ายากเนี่ยนะครับท่ายากของเขาเนี่ยก็คือไอ้จังหวะที่กระโดดเตะประมาณ 5-6 จังหวะ
1: นั่นแหละป๊อปป๊อปป๊อปป๊อป
2: คืออย่างเงี้ยที่กระโดดปุ๊บฉีกขาซ้ายขวาแล้วมันก็เตะต่อกลางอากาศขวาอีกทีนึงแล้วปิดด้วยซ้ายอีก2ทีก็เป็น5ทีพอดีนึกไม่ออกให้นึกถึงภาพตอนที่เหมือนกับว่า เป็นการโชว์มีคนมายืนถือไม้บางๆอ่ะแล้วเตะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บ
1: แล้วก็เตะเดินเดินไล่ไล่ไล่ไปเรื่อยๆ
2: อย่างนั้นเนี่ยนะครับลักษณะเป็นแบบนั้นที่จะดูว่ายากไม่ยากคนชนะเนี่ยหลังตรงเป๊ะสะโพกตรงเป๊ะคนอย่างนาวินที่แพ้ปุ๊บเขายอมรับเลยว่าแบบสู้อินเนอร์กับสู้แพชชั่นไม่ได้ก็อันนั้นเรื่องจริง
1: แต่น่าเสียใจเพราะว่ารอบรอบรองชนะเลิศ
2: คะแนนดีกว่า
1: เราคะแนนดีกว่าเขาแต่ผมว่าเขาอ่ะเหมือนเจ็บเหมือนกับเอาแค่ผ่านก่อนอ่ะเออ
2: นะครับก็แบบดูแบบโอ้โหแล้วเล่นมาเล่นออกมาบีบคอเลยเพราะออกมารองสุดท้าย
1: ก็ใช่
2: แต้มสูงไปยิดแล้วอ่ะโ
1: อ้แล้วเป็นทำยังไง
2: แล้วเป็นสูงปีแบบไม่รู้จะต้องเถียงอะไรอะไรเงี้ย
1: ก็กดเราก็กดดันสิน
2: ะครับผม
1: แต้มมาด่านนั้นนะ
2: ส่วนผู้หญิงนะครับน้องทิธารีนะครับก็ได้
1: ใบปอน้องใบปอนะทิตารี
2: แต่นั้นก็สวยนั้นก็เจ๋งดีนะที่มันเป็นในเวอร์ชวลอ่ะ
1: คุณต้องดูมาเก๊า
2: เออสวยอ่ะ
1: น่ารักอายุ19ผมบรรยายผู้หญิงไงแต่ผู้ชายเนี่ยส่งไปที่คุณแล้วเขาบอกแล้วถ้าภูมิเซ่ผู้ชายรุ่นเหรียญทองเนี่ยส่งไปทั้งชุดเบสช่อง NVT ผมก็เลยส่งผมจัดการผู้หญิงแล้วแล้วก็บรรยายผู้หญิงจบปุ๊บเขาบอกผู้ชายลุ้นนะอ
2: ๋
1: อไปติดตามที่ NVT นะตอนนั้น
2: ผมก็สบายเลยฮะส่งเป็นเอเชียนเกมที่เป็นมหากรรมกีฬาที่คุ้นเคยคืออะไรขึ้นจอมาก็ภาคตามนั้น
1: ก็ตอนนั้น
2: เพราะว่าเหมือนเขาก็ไม่ถามแล้วอะว่าแบบภาคอะไรได้ไม่ได้นะก็ขึ้นไปเลยปุ้ง
1: มันมีลุ้นพอดีแล้วเข้ามาเหรียญดับคะแนนสูงไง
2: ครับก็เมามันดีครับว่าทบทวนความรู้ไปด้วยกัน
1: เดี๋ยววันนี้สบายอยู่แล้วประเภทกีฬาที่คุณจะโดน
2: จุดที่สุดว่าล่ะ
1: ยี่สูเนี่ยปุ๋ยกับพี่บอล
2: ก
1: ็หนีอยู
2: ่หนีทำไมอ่ะ
1: หนีเมื่อวานก็หนี
2: แต่ว่าครั้งนี้ก็ได้ภาคอะไรที่ไม่ค่อยได้โดนอยู่บ่อยครั้งคือเวลาภาคที่ทรูเนี่ยทรูเขาก็จะให้ภาคกีฬาหลักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ก่อนหรือไม่ก็กีฬาที่แบบแปลกไปเลยสำหรับคนดูบ้านเราอย่างตอนโอลิมปิกก็แบบไปเหมาพวกแบบว่าปีนหน้าผาอะไรเงี้ยซึ่งโคตรมันเลยนะ
1: โอ้เดี๋ยววอเตอร์โปโลนี่คุณมีนี่นะ
2: ครับ
1: ถ้าชิงทองก็เป็นญี่ปุ่นทัสซักนะแต่มีไทยสิงคโปร์นะครับชิงอันดับ7ทีมชาย
2: ครับ
1: โอตมาเที่ยงอ่ะไม่น่าโดนคุณหรอกเที่ยงคุณน่าจะโดนอย่างอื่น
2: หลักๆก็เห็นเท่าที่ดูตามตารางหลักๆก็น่าจะเป็นจูยิสุเรียงยาวมาเลย
1: ญี่ปุ่นก็ต้องเป็นแต่ละรุ่นแต่ละวันอยู่แล้วนะคร
2: ับ
1: ว
2: ัน
1: หยุดจบวันนี้มีรุ่นผู้หญิง63กิโลกรัมกับผู้ชายไม่เกินต่ำกว่า85กิโลกรัมนะครับ
2: ครับ
1: ก็มีไงมีนักกีฬาไทย85กิโลกรัม
2: ถือว่าจูจิสุกลับบ้านนะครับ
1: ธนพัฒน
2: ์เพราะว่ามันเป็นกีฬาแม้ว่าจะเป็นคนบราซิลทำให้ดังแต่ว่าจุดเริ่มต้นนี่ก็คือญี่ปุ่น
1: โอ้นี่ไงอรภาเสนาธรรมรุ่น63กิโลกรัมหญิงวันนี้ยูสุของเรา2รุ่นเลยนะ
2: ครับ
1: ทั้งผู้หญิง63กิโลกรัมแล้วก็ผู้ชาย85กิโลกรัมนะครับเชียร์นักกีฬาไทยกันยูยูสุนะครับ
2: ครับผ
1: ม
2: จับกดจับหักโหดดีฮะ
1: พี่ต้น
2: ว่าพี่ต้นจะเล่นไหมกีฬาต่อสู้แบบเนี้ย
1: ไม่เล่นเลยครับตอนเด็กๆเล่นแหละแต่ว่าตอนนี้มาข่าวเขินไม่ดีไง
2: ตอนเด็กๆอ่ะมันไม่มีมาบ้านเราไงมีไหม
1: อ๋อคงไม่เล่น
2: ถ้าเลือกได้ก็ไม่เล่นนะ
1: ไม่หรอกไม่ได้เลือกได้ถ้าคือดังเราอ่ะหรือพื้นฐานนะผมเล่นกีฬาทุกประเภท
2: ครับ
1: อย่างผมเล่นกีฬาเนี่ยถ้าบอกตั้มแบบไม่น่าเชื่อเลย
2: ทำไมอ่ะ
1: กีฬาประเภทลานคุณว่าผมเล่นอะไร
2: 100เมตรไง
1: 100เมตรก็วิ่งแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นหลักมากเพราะเหมือนมีคนจองเยอะไง
2: ครับ
1: เราก็ไม่ชอบแข่งแย่งกับใครอะไรเงี้ยผมก็กระโดดสูง
2: อ๋อเหร
1: อผมกระโดดสูงกว่าคนสูงกว่าผม10เซนอะ
2: เหรอกระโดด
1: แบบกระโดดสูงแบบกีฬา
2: อันนี้มันมีคนสอนไหมหรือว่าแบบ
1: ไม่มี
2: อ๋อเราทำได้เลยอ่ะ
1: ก็กระโดดด้วยความสปริงข้อเท้าของเราด้วยความเด็กอะ
2: ว่าแบบ
1: เราเล่นอะไรมาอะไรเงี้ย
2: ต้องแบบเข้าเหลี่ยมไหนแอนก้นยังไง
1: แอนยังไม่เป็นเลยแค่กระโดดแบบจากนู่นแล้วก็เราก็แบบทักษะเราก็ดูไงเพราะเราเคยดูว่าเขาก็โดดยังไงแต่เราก็โดดแอนหลังไงเขาไม่เป็นกระโดดแค่แบบเอาตัวแล้วก็หลัง
2: หลาวเหรอ
1: ไม่คุ้งหลาว
2: ดิแต่ไงท้อง
1: ไปหงายท้องแต่แบบไม่ถึงกระดาษแบบสะพานโค้งแบบ
2: คุณมีพรสวรรค์นะ
1: มาก
2: เออ ็มีพรสวรรค์นะ
1: ไม่แต่ถ้าผมภูมิใจจริงนะที่ผมกระโดดสูงกว่าคนที่สูงกว่าผมอ่ะฉะนั้นผมมีความสุขแล้ว
2: ใช่ๆ
1: เออแล้วผมก็ได้เหรียญทอง
2: ทำไมไม่ใช้พรสวรรค์ตรงนั้น
1: ต่อยอดมันตัวเล็ก
2: เอ้า
1: เรารู้ว่าเราไปไม่ถึง
2: แชมป์100เมตร
1: ไม่อาจารย์เค้าก็มาคุย
2: ดูแชมป์100
1: อาจารย์เค้ามาถามแล้วอาจารย์เค้าก็อาจารย์เค้ามาถามว่าจะไปเล่นมั้ยอะไรเงี้ยเราบอกไม่เอาครับแล้วเราเห็นคือวันนั้นกีฬาสีแล้วก็ทั้งกีฬาโรงเรียนเค้าไม่ให้เล่น
2: สาวกีฬาม
1: ีกีดกีดพี่ยูกระโดดสูงสาวอะไรมากีดอาจารย์เราตัวสูงสู้เขาไม่ได้
2: กีฬาแรกที่เล่นในกีฬาสีแล้วประสบความสำเร็จคือกีฬาอะไรครับ
1: ผมบ่วิ่งมั้งผมวิ่งเร็ว
2: อ๋อผมนี่เป็นตัวปัด
1: ผมวิ่งเร็วผมวิ่งเร็ว
2: ผมเป็นตัวปัดในแชร์บอล
1: ผมวิ่งเร็ว
2: เอ้ยพี่ไม่สนใจผมเลยอ่ะ
1: ก็คุณตัวสูงไง
2: เออแล้วผมก็เป็นกองหน้าของแฮนด์บอล
1: นาก็ได้เพราะตัวใหญ่ไงคือเด็กตัวใหญ่ได้เปรียบผมตัวเล็ก
2: อ
1: ุปกรณ์ผมตัวเล็กมากแต่ผมใช้ความเร็วเพื่
2: อ
1: เอาความเร็วไปทดแทนเรื่องร่างกายไง
2: พอตอนเช้าแฮนด์บอลได้เหรียญทองแล้วตอนเย็นก็มาเตะบอล
1: เออ
2: เท
1: ่ก็ผมโดนตัดออกจากทีมวอลเลย์บอลเพราะผมตัวเล็ก
2: อ๋อเหรอ
1: แต่เวลาเล่นตอนเช้าอ่ะเขาจะมีเวลากีฬาตอนเช้าก่อนเคารพธงชาติใช่ไหมตอนเด็กประถมอ่ะ
2: ครับ
1: อาจารย์เขาบอกเฮ้ยไอ้คนนี้เล่นดีนี่เออแต่เวลาแบบเหมือนคัดไปแข่งจะไปในต่างโรงเรียนอย่างเงี้ยตัวเล็กไปไม่เอาหมอแค่ตัวเลยนะตัวเล็กไม่ได้ไม่ผ่านไม่เอาเราต้องวอลเลย์บอลต้องตัวสูง
2: คนไม่มีความรู้
1: อาจารย์เขานะไม่เกี่ยว
2: ก็ใช่ไงคนไม่มีความรู
1: ้เออเราก็เฉยไงเราก็เหมือนที่เรียก
2: พี่ทันนั่นแบบโค้ชคนไทยที่แบบล้าหลังประมาณแบบว่าใครเตะไกลได้อยู่กองหน้าเตะไกลตามมาได้อยู่กองหลังอะ
1: ก็มันเป็นไงซะส่วนใหญ่แหละ
2: เออใครวิ่งอึดก็ได้เล่นก่อนอะไรเงี้ยก็แบบเออก็คนความรู้มันมีแค่นั้น
1: ก็เหมือนตอนเตะบอลแหละตัวเล็กไปผอมดูไม่มีแรง
2: มันเป็นเรื่องโชคร้ายของประเทศนี้ที่คนไม่ค่อยมีความรู้ได้ขึ้นไปมีอำนาจบริหาร
1: เออ
2: มันก็เลยได้ออกมาอย่างเงี้ยไหนลูกเพื่อนเข้ามาอีกก็ต้องให้ลูกเพื่อนลงอีก
1: เออแต่ผมนี่เลยผมชอบผมมีอีกเรื่องนึงขอโม้นิดนึงผมถอดรองเท้าวิ่งเร็วกว่าคนใส่สตาร์ทวิ่ง100เมตรอ
2: ่
1: ะ
2: โอเคนะ
1: เออเออประมาณสัก13ตอนนั้น
2: อ
1: ะ อยู่ประมาณสักอายุประมาณ18ผมวิ่ง13วิ
2: เฮ้ย
1: รองเท้าเปล่าด้วยนะ
2: นายมีพรสวรรค์มากนะ
1: ไม่ใช่แต่คนนักกีฬาจริงๆเขาจะไวกว่าเราไงแต่เราแค่แบบเวลาเจอกับคนทั่วไปเราไวกว่า
2: ถ้าเปรียบเทียบเป็นดราก้อนบอลแล้วเนี่ยพี่คือคุลิลิน
1: เว้ยคือทำได้ทุกอย่าง
2: เข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจคุลิลิน
1: ไ
2: หม
1: ไม่เข้าใจ
2: เข้าใจคุลิลินคือเบอร์หนึ่งของมนุษย์โลก
1: แต่รู้ต่างดาว
2: ก็จะแพ
1: ้
2: เออมนุษย์ต่างดาวคือนักกีฬา
1: แต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้ว
2: พี่คือคุลิลินพี่เก่งกว่าเทนชิงฮังเก่งกว่าหยำฉา
1: ไม่แต่ผมเข้าใจเราเล่นกอล์ฟที่คนที่ต่างจังหวัดเนี่ยผมก็เบอร์หนึ่งแต่พออยู่กรุงเทพเราแพ
2: ้ใช่ใช่
1: เพราะเราจะเจอกับคนที่แบบเหมือนโลกกว้าง
2: เฮ้ยแต่ผมภูมิใจพี่พรสวรรค
1: ์อย่ามาภูมิใจแบบไม่จริงใจเลย ไม่เป็นไรครับเพราะผมเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนั้นเราแข่งอ่ะเราทำได
2: ้ครับ
1: เออแต่พอเจอเพราะแกรู้เลยพอตีกอล์ฟโอ้โหอยู่โคราชเหรอไม่มีใครสู
2: ้เก่งเล็กเก่งใหญ่
1: แต่พอมาเจอสังคมกว้างโอ้ตายแล้วสู้เขาไม่ได
2: ้ครับโอเคนะครับ
1: นั่นแหละต้องเก่งจริงๆนะครับนักกีฬาอย่างที่บอกครับนักกีฬาที่ติดทีมชาติแต่ละคนแล้วไปเล่นคือเก่งมากๆแล้วนะครับเห็นเขาไปแข่งกับต่างชาติแล้วเขาสู้ไม่ได้เนี่ยแต่ในประเทศนี่คือเขาเก่งที่สุดอยู่แล้วนะครับจากการมีการคัดเลือกกันมานะฮะนี่ไงเขาบอกตารางแล้วเนี่ยคุณ
2: ไม่ผมพยายามดูอยู่เพราะในนี้เขาขึ้นมาบอกว่า T-Sport 7
1: ทำไม
2: เป็นตะก้อไทยเวียดนาม
1: ใช่
2: ไม่เห็นมีเลย
1: ไหน
2: ก็เนี่ยผมเปิดอยู่เนี่ยช่องที่เปิดคาไว้เนี่ย
1: ทำไมคุณเปิดช่องอะไรเนี่ย
2: ก็เนี่ยเลข7อ่ะ
1: T-Sport 7
2: เ
1: หรอเดี๋ยวนะดูให
2: ้ไม่เห็นมีเลยอ่ะหรือว่ามันไปอยู่ช่องไหนแล้ว
1: ข้ามั้งจริงๆตะก้อไปอยู่นี่โอโมโนคุณเปิดโมโนดิ
2: อ๋อก็เนี่ยดูตามในช่องนี้ผมก็เลยกดนี่
1: อันนี้เนี่ยตามผมนี่แหละแบนทวา
2: โมโนนะ
1: อืมโมโน
2: 30เท่าไหร่อ่ะ
1: ไม่ใช่ดิ
2: 29อ่ะ
1: โมโนสปอร์ตโมโนแม็กสปอร์ตอ่ะ29มั้ง
2: โอเค
1: อ้าวในใหญ่ไม่มีเหมือนกัน
2: มีอันนี้โฆษณานั่นแหละนะครับโฆษณาเห็นหน้าแบบมาก็ดูแล้วว่าอันนี้เอชเกม
1: ผมไม่ได้ดูเลยเพราะตอนเบรกโฆษณาพวกผมก็ตั้งนู่นนั่งคุยนู่นคุยนี่กัน
2: ดีดีดีแต่หนาว
1: สตูฉันเป็นหนาวไปแล้วสตูดี
2: สตูที่สามารถทำไปที่คอนเสิร์ตได้
1: ยินดีด้วยนะฮะช่องสวิตกำลังจะมีเพื่อน
2: คือ
1: ไทย PBS
2: อ๋อจริงเปล่า
1: จริงดีครับผ่านไปแล้ว4กฎหมายครับ
2: เออ
1: แต่ว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่แค่นั้นเอง
2: ครับ
1: ครับ
2: ประท้วงกันแหลกลานครับ
1: ก็ปล่อยกันไปลากกันไปนะครับ
2: นะครับผมอ่ะก็ยังเบรกไม่ได้นะครับพี่ต้น
1: ได
2: ้อ่าดูข้อความแล้วกันนะครับมีส่งเข้ามา1ข้อความแล้วก็4คนเป็นไงบ้างยังไม่เห็นเลยครับ
1: ตอนนี้เราดูในฟีดสดเดี๋ยวผมดูในนี้ก่อนโอ้ยเขานำมา10อ่ะ
2: เซต1แล้วเหรอ
1: เขานำเซตเราเนอะเออหนึ่งเซต
2: อ๋อเหรออ
1: ืมเซตแรกเขานำละ
2: ตะก้อไม่ค่อยดีเหรอครับช่วง
1: ไม่ดีเขาบอกว่ารอบก่อนนะนี่เราก็แพ้ก่อนที่จะมารอบเนี้ยคือก่อนรอบ
2: ปีริมทนายไม่เน
1: ื่อง ไม่เนื่องไม่เนี้ยปีริมอ่ะปีริมเราแพ้มาแล้ว
2: อ๋อเหรอ
1: ใช่
2: เพราะผมพากอยู่เกมที่เจอกับอินเดียนะมันค่อนข้างห่างอ่ะนะครับ
1: รอบปีริมเราแพ้มา
2: สวัสดีฮะพี่ต้นนะ
1: ดีฮะ
2: ปักนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: แล้วก็บังเบกภาคเอเชียนเกมผมกลัวเขาหลุดคำว่าฮาไหมฮาไหมนะครับมาทำงานหลังมาหางานทำหลังน้ำลดนะครับนะครับผมแล้วก็มีคนแซวบอกว่าเห็นเม้นแต่ข้อความเดิมๆนะครับหางานในไลฟ์เนี่ยก็อย่างที่บอกไงคุณคนนี้เขาจะแบบส่งมาข้อความแบบนี้ทุกวันเนี่ย
1: ครับ
2: ทุกไลฟ์นะครับทำไมเชลซีก็โดนคดีไม่น้อยเหมือนกันนะครับแต่ไม่โดนแบนหนักครับแบบนี้แซงวอตซิตี้ก็มีโอกาสรอดสิไม่เหมือน
1: ตอนนั้นที่เชลซีโดนอยากถามตั้มเหมือนกันตอนนั้นที่เชลซีโดนคือโดนเรื่องแต่เชลซีโดนแค่ไม่กี่กระทงเน
2: า
1: ะ
2: มันต่างกันแบบนี้ครับตอนนั้นเชลซีโดนอารมณ์ประมาณแบบว่าท็อดโบลี่เข้ามาบริหารงานเพิ่งรับงานแล้วเข้ามาเสร็จปุ๊บก็เจอ เรื่องไม่ชอบมาพากลทางตัวเลขและเอกสาร
1: ท็อดไปบอกเอง
2: ท็อดก็เลยแจ้ง
1: เพื่อความบริสุทธิ์ใจ
2: ใช่ก็ประมาณแบบว่าอันนี้ ยังไม่เริ่มนะครับ
1: ไม่เกี่ยว
2: ไอ
1: นะ
2: ประมาณว่ายังไม่เริ่มนะครับอะไรอย่างเงี้ยสุดแท้แต่ท่านนะครับอันนี้ยังไม่เริ่มถ้าเกิดว่าจะตัดสินอะไรยังไงก็พิจารณาด้วยเพราะยังไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบจนเป็นที่มาแบบนั้นนะครับผม
1: ก็เลยโดนถูกไหม
2: ก็โดนไปนี
1: ่สองกระช็อกนี
2: ่นิดหน่อย
1: ไม่สองกระช็อกถูกไหมมีโดนแหวนห้าซื้อตัวผู้เล่นรอบหนึ่งเดินโดนสองรอบไหม
2: ครับใช่
1: โดนปรับตังค์ไหมโดนด้วย
2: จำไม่ได้แล้วว่ะ
1: เออ
2: นะครับถ้าน้องฝ่ายนักวิ่งมาชวนพี่ต้นไปทานข้าว
1: ไปนะ
2: แต่พี่มีนัดกินข้าวกับภรรยาอยู่แล้วพี่จะบอกภรรยาว่าอะไร
1: ชวนภรรยาไปด้วยบอกว่าน้องคนเดียวก็วิ่งเก่งมากมีพรสวรรค์เป็นมนุษย์ต่างดาวน้องฝ่ายนักวิ่ง100เมตรหญิงไงอายุ17อ่ะ
2: ของจีนอ่ะเหรอ
1: เอออ
2: ๋อเราก็นึกเลยนักของไทยมีใครชื่อฝ่ายวะ
1: ไปดูเขาวิ่ง100เมตรเด็ดตั้ง
2: เออดูอยู่วันนั้นดูอยู
1: ่รู้สึกไง
2: ก็เร็วผิดร่างกายอ
1: ่ะหาผมนะคืออะไรรู้ป่ะเหมือนมาวิ่งเล่น
2: อ
1: ่ะคือหน้าตาแบบ
2: คิวจัด
1: คือแบบเหมือนนี่เหรอคู่ต่อสู้ของฉันอะไรเงี้ยฉันจะวิ่งกดเมื่อไหร่ก็ได
2: ้ผมนึกถึงใน100เมตรหญิงของจาเมกาที่ตัวเตี้ย
1: จะขออีกนิดนึงเดี๋ยวผมลืมแต่เธอมาเอาจริงตอนไหนรู้ไหมมิกซ์4คูณ100ผมว่าต้องตามของเราไงเธอเลยกดเลยตอนนี้เธอกดแล้วเธอเลยแซงเรากลับมาได้เป็นเหรียญทองอ่ะไม่งั้นเธอก็ไม่ทางนั้นเราได้ก็ได้แต่เธอเหมือนเธอใส่ของจริงอ่ะเธอวิ่งเร็วอ่ะเธอวิ่ง100เมตรอีกไอ้ช็อตที่เล่น4คูณ100ของเราที่ชนะเราอ่ะมิกซ์ที่ผู้ชาย2ผู้หญิง2
2: ครับของที่ผมพูดถึงอ่ะผมแอบนึกถึงนั่นแหละชื่ออะไรวะแอชลีย์อ่ะ
1: จำพี่ไม่ได
2: ้แอชลีย์แอนด์เฟเซอร์บลินส์นะ
1: อ๋อ
2: ตัวพี่ต้นน่าจะเอ๊ะแต่พี่ต้นไม่ใช่สายดูอะไรแบบนี้
1: ดูอะไรฮะ
2: คือเหมือนกับแบบว่าจะเป็นเหมือนกับแบบว่ามันเป็นดราม่าว่ามีคุณมีงานโรงเรียนนึงแข่งผู้ปกครองไปแข่งแล้วก็มีเนี่ยพี่ต้นจากคำว่า

0: ฟิลไหมของนักวิ่งการเตรียมตัวที่แบบยกขาสูงๆเหมือนเอาเข่าขึ้นมาตีมืออะไรอย่างนั้นอ่ะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเตรียมตัวด้วยท่าดริลที่แบบวานแบบว่าทุกคนหันไปมองว่าแบบ
1: ไกลไกลวะเนี่ย
0: มึงไม่น่าใช่คนปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเล็กตัวนิดเดียวเลยนะตัวประมาณข้อศอกผู้ชายอ
1: ่
0: ะนะครับแล้วก็พอเวลาแบบวอร์มปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทุกคนก็ดูแบบพอเปี้ยงปุ๊บวิ่งหายแบบเหล่าบรรดาคุณแม่ทุกคน
1: งงเลย
0: คุณแม่ที่ดูเป็นทรงออกกำลังกายอยู่บ้านเนี่ยตามห่าง100เมตรไอ้60เมตรเนี่ยตามห่างประมาณแบบว่าคือออกสตาร์ทปุ๊บแล้วเองนุ่มแบบ5วิเข้าไปเลยอ่ะนั่นแหละเขาชื่อว่าเชลลี่
1: แล้วก็เธอก็มาแข่งทีมชาติเล่นทีมชาติอ่ะ
0: เขาเป็นแชมป์โลกมาก่อน
1: แต่เขาไปวิ่งโดยที่คนอื่นไม่รู้ว่าเธอเป็นใคร
0: ก็รู้บ้างไม่รู้บ้าง
1: บางคนอาจจะร
0: ู้แต่เหมือนกับแบบว่าคนจัดกรรมการน่ะรู้
1: อ๋อว่าผู้ปกครองของเด็กคนนี้คือ อดีตนักวิ่งอะไรว่าไป
0: ใช่ซึ่งเขาก็คุยกันเขาก็บอกว่าลองรับปากว่าจะมาวิ่งแล้ว
1: มี
0: คนแบบเฮ้ยทำไมดูจริงจังมากเลยอะไรเงี้ยหรือว่าอันนี้มันเป็นความต่างของนักวิ่งเก่ากับคนปกติเขาบอกว่าก็รับปากว่าจะมาวิ่งแล้วก็ต้องเต็มที่ประมาณหนึ่ง
1: ประมาณหนึ่ง
0: เรื่องวอร์มเรื่องอะไรก็กันอาการบาดเจ็บ
1: ใช
0: ่เจ๊เล่นวอร์มเป็นนักกีฬาเลยแบบโอ้โหยืดเหยียดแบบนี
1: ้
0: นะคนมีความรู้แน่นอน แต่ที่เมื่อกี้พูดถึงคือแบบตัวเธอจะตัวเล็กมากเลยครับอาจารย์ครับตัวเธอจะตัวเล็กมากผมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดอ่ะน่าจะสัก100-150ไม่รู้ถึงหรือเปล่าเลยนะตัวจะแบบเปียกอ่ะแต่ว่าจะสีสันแบบทำผมสีธงชาติอ่ะเวลาแข่งแล้วผมก็ยาวมากนะครับเดี๋ยวขอดูความสูง152
1: มันก็จะเหมือนนี่ไงเหมือนเรื่องหนังเรื่องนึงอ่ะถ้าเป็นเทดานในแนวนี้นะหนังเกาหลีอ่ะที่เป็นนักฆ่
0: า
1: ที่แบบว่า
0: แต่คนนั้น172นะ
1: ไม่เราพูดถึงว่าแบบเหมือนเอ้ยเนี่ยเป็นแม่บ้านทำอะไรไม่เป็นหรอกอะไรเงี้ย
0: ลูกสะใภ
1: ้ลูกสะใภ้ทำไม่ได้เรื่องเลยลูกสะใภ้ฉันอะไรเง
0: ี
1: ้ยแต่พอแบบต้องมาวิ่งแข่งดีลาสีอะไร
0: ยุนยุนยุนเชียร์แม่หน่อยยุน
1: ขำมากเลย
0: เพิ่งดูจบไป
1: ดูจบแล้ว
0: นะฮะน่ารักน่ารัก
1: มีสักสอง
0: เอามีเหรอ
1: เดาว่าเขายุกันอยู
0: ่เดตติ้งได้เนาะอย่างน้องคนนั้นก็ชื่ออะไรไม่รู้นะแต่ก็แบบเขาบอกว่าเป็น Queen of Romcom ลอมชอมน้องคนนั้นน่ะที่พี่พูดถึงอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเหรอนางเอกเหรอ
0: ใช่ไม่สวยมากไม่สวยมากแต่ว่าจับโรแมนติกคอมเมดี้แล้วเรตติ้งกระฉูดตลอด
1: ดีๆ
0: นะครับผมโอเค
1: ก็เป็นเกาหลีไงเกาหลีแท้ไง
0: แต่บุคลิกไม่เกาหลีนะหุ่นไม่เกาหลี
1: หุ่นก็สูงไงผู้หญิงเกาหลีสูง
0: ใช่
1: ผู้หญิงเกาหลีสูงนะครับคุณ
0: หุ่นแบบประมาณแบบว่าแบบหุ่นผมรู้สึกว่าหุ่นเกาหลีอ่ะก็แบบประมาณแบบจีซัวตัวประมาณนั้น
1: อ
0: ่ะตัวจะไม่160ของเกาหลีก็ตัวใหญ่แล้วอ่ะ
1: คุณ
0: แบบ172เลย
1: สูงจริงคุณไปไต้หวันมาแล้วไม่ใช่เหรอไต้หวันไปไหม
0: ไปมาแล้วครับ
1: ไม่เจอเลยเหรอ
0: ไม่ถึงอะไรครับ
1: ผู้หญิงสูงอ่ะ
0: เจอ
1: นั่นคือเกาหลีกับญี่ปุ่นเขา
0: เจอแต่ไม่เห็นเพราะว่า
1: สูง
0: แต
1: ่
0: ก็เดี๋ยวผมหน้ามองแฟนว่าสวยอยู่แล้ว
1: โอ้
0: พักเบรกกันครับช่วงแรกครับ

0: โปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
2: อบกอบ
1: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุ
5: เบนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark
6: เรียนทำลองแล้วครับช่วงที่2นะครับ Morning Talk Weekend ฮะอยู่เรา2คนนะนี่กำลังลุ้นตะก้อเซปักตะก้อทีมหญิงทีม4คนนะครับผมกำลังคุยเรื่องในรอบแรกที่เราแพ้มา 2-0 เนี่ยมีใครลงบ้าง
7: ครับ
6: เดี๋ยวว่าวันนี้เนี่ยเหมือนเราจัดเต็มแล้วนะครับคุณพันศิษย
7: ์เฮ้ยโหตกใจนึกว่าพี่เก่ง
6: ไหน
7: ที่เดินลงมาถูพื้นเนี่ย
6: เอาอย่าอยู่โทรบอกเขาเลยนะพี่เก่งครับตามมันบูลลี่ครับ
7: บูลลี่อะไรล่ะครับเห็นคนเท
6: ่ๆมีคลาวมีใส่แว่นด้วย
7: แต่แบบผมชอบเวลาพวกแบบพวกอสของเรียกอสดูไม่เท่เลยนะเรียกวาเลนเทียเลยนะพวกวาเลนเทียของมหากรรมกีฬาเนี่ยโดยเฉพาะพวกญี่ปุ่นเกาหลีอ่ะโอ้ตั้งใจอ่ะไม่มีใครแบบมาเล่นๆแบบอะไรนี้เลยตังก็ไม่ได้นะ
6: ครับ
7: นะครับได้ข้าวได้เสื้อผ้าได้อะไรแบบนี้ไปแทนนะครับแต่ว่าตั้งใจมากนะครับมันมีผลฟุตบอลที่เราต้องรายงานไหมครับเน
6: ี่
7: ย
6: มีนะกล้ามจัดให้หน่อยดิผลฟุตบอลยูโร
7: คือผมว่า
6: ชั้นลีก
7: ผมว่าไม่ได้ตามเลยนะแต่อันนี้คือใช่ใช่ไหมเบลเยียม
6: เหมือนกันเลยจะบอกเราจะสารภาพ
7: เบลเยียมเตอร์กีเนี่ยใช่ไหม
6: มีชั้นลีกไง
7: ใช่นะ
6: ใช่ใช่
7: โอเคนะครับในเช่นเลขกลุ่ม A นะครับลีก A กลุ่ม1โอเคเบลเยียมนะครับชนะตุรกีไป 3-0 นะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเสมอกับอิตาลีเอาดิซีดานเอาไม่ลงไว้จามันชิเน่
6: เว้ยเว้ย
7: โอ้แล้วมันชิเน่นะพี่ต้นบอลแบบช่องเล็กช่องน้อยเล่นเหมือนแบบสมัยก่อนเลยอ่ะ
6: อ
7: ิตาลีกำลังจะกลับมาครับ
6: กลับมาไหนฮะ
7: ก็กลับมาสู่เวทีเมเจอร
6: ์อ๋อ
7: หลังจากที่เมื่อก่อนมันมีกับเมเจอร
6: ์ก็ควรมาสักทีครับพี
7: ่หลังจากก่อนหน้านี้ไปอยู่ SF อยู่นาน
6: อยู่โรงหนังเหรอ
7: ก็เมเจอร์ไงอยากเล่นนะฮะแล้วก็ลีกบีนะครับฮังการีชนะจอร์เจียนะครับยูเครนแพ้ไอร์แลนด์เหนือนะครับ 0-3นะครับกลุ่ม B กลุ่มลิบีกลุ่ม4นะครับบอสเนียเสมอกับสวีเดนนะครับ 1-1 โปลแลนด์ชนะทางด้านของโรมาเนีย 6-0 เลยนะครับมีอะไรอีกหมู่เกาะฟาโรเสมอกับสโลวาเกีย 1-1 นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะจ๊ะอยากได้อันไหนอีกก็ว่ามา
6: ไม่ผมจะไปดูนี้อยู่ผมตอนนี้ผมดูอยู่2อย่าง3อย่างผมทำอยู่หลายอย่างมากตอนนี้
7: ทำไมเล่นเกมด้วย
6: ไม่ได้เล่นดูกอล์ฟไปด้วย
7: ครับ
6: ตอนนี้กอล์ฟจีโน่ขึ้นไป10อันเดอร์แล้วนะครับตามผู้นำสโตรกเดียวแต่คนอื่นผู้นำจบไปแล้ว
7: ครับ
6: จีโน่เล่นอยู่นะไม่ผมจะดูว่าผู้ใดโดนใบแดงเนี่ยอุปาเมกาโน่ของฝรั่งเศสโดนใบแดงนะครับฝรั่งเศสนำไปก่อนจากโอริเซ่
7: เก่งที่เป็น
6: แล้วก็เลนเชกีจ่ายนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยเรื่องบอลกันต่อนะ
7: ได้ครับ
6: นี่แหละ
7: ข้อความที่เข้ามาเนี่ยนะครับส่งมาได้นะครับเรื่องที่แบบว่าจะออกไปสู้ชีวิตอะไรอย่างเง
6: ี้
7: ย
6: โอ้ยวิตอร์โยเคเลสยิงนะครับส่งมีลอสเคอร์เคสยิงให้นาการีชนะนะครับผมโอ้ยจะร้องไห
7: ้ครับผมเก่ง
6: เล่นกับสโมสรนี่โอ้โห
7: สโมสรไม่อบอุ่นครับ
6: จริงนะสโมสรไม่ดี
7: ลงมาทำอะไรนิดๆหน่อยๆแฟนก็ด่าครับ
6: โมเมะไม่มันอยู่ที่ตัวเขาทำครับพอเห็นแต่ผมว่าก็ทำให้คนส่วนใหญ่หมู่มากมีความสุขนะหรือว่าเฉพาะเราด้วยไม่รู้เหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เชียร์ทีมชาติเยอรมัน
7: เจอเก้นคอปเหรอ
6: พอเห็นเจอเขามาแล้วกับอยู่ในมุมแบบเป็นบุนเดสเทรนเนอร์แล้วก็แบบการปฏิบัติตัวของเขากับลูกทีมอ่ะเรามันก็เราแบบมันก็ทำให้เรามีความสุขได้นะแม้ว่าเขาจะไม่ได้ คุมทีมสโมสรเราอะไรเงี้ย
7: ครับคือเขาเป็นบุคเหมือนคนเหมือนนักร้องอะพี่ทำไมเราดูนักร้องบางคนที่แบบบุคลิกมันเป็นแบบนี้แล้วแบบเราก็เผลอมีรอยยิ้มไปด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมเหมือนอย่างบางคนที่เขาบอกว่าเขาดูนนทนนแล้วเขารู้สึกว่าแบบเออมันน่ารักดีเว้ย
6: เออนนเขาน่ารัก
7: แบบพูดจาบ้าบออะไรแต่ก็แบบพูดไปก็รู้นะว่าแบบโอ้โหอะไรวะเนี้ย
6: เออ
7: แต่ก็แบบแต่ก็
6: อะไรของอะไรของ
7: อะไรของน้องครับอะไรอย่าง

0: ก็ช่วงมันก็ช่วงไม่ได้ช่วงไม่ดีเนาะมันฝนตกแล้วคนก็ไม่อยากไปไหนอ่ะเขาบอกว่าวันนั้น
1: อ
0: ่ะวันที่ผมลุยออกมาแล้วก็กลับไปคุยแล้วผมกลับไปเนี่ยผมก็ต้องมีไปบรรยายที่เอสใช่ไหมเขาก็บอกว่าน้ำมันขึ้นเยอะผมไม่นั่งรถไฟฟ้าไปภาคนะที่เอสอ่ะเพราะวันนั้นแล้วผมก็ถ่ายตอนแรกผมจะตัดลงติ๊กต็อกหรืออะไรเงี้ยผมถ่ายหมดเลยทำเสร็จเรียบร้อยทำคลิปโปรดักชันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราไปยังไงวันนี้นั่นซื้อตั๋วกี่บาทจากนี่ไปลงไหนจากไหนไปนี่ต่ออะไรเงี้ยแค่นี้เองเนาะเที่ยวละเที่ยวหนึ่งที่ออกจากบ้านไปที่ทำงานที่เอส5บาทแล้วก็เดินลุยน้ำท่วมไปหน่อยนึงแต่มันไม่เราไม่ได้ลุยนะมันถนนนะมันท่วมอยู
1: ่ลงสะพานไอ้ลงสะพานควายปะ
0: ไม่ผมไม่ลงแต่ผมลงจากบ้านตรงยันฮีไปลงหมอชิดเราจากหมอชิดค่อยวิ่งเส้นปกติ BTS ปกติมาที่ซอยอารี
1: อ๋อมันตรงสถานีอารี
0: ย้อนอารีแล้วก็เดินย้อนมาหน่อยแหละ
1: ก็ไม่โหดมากไม่โหดมาก
0: ก็ไม่ไกลเดินตักเดินกลางร่มสบายๆ
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็ทักคนรอบข้างแล้วก็เห็นเนี่ยกันชนรถเห็นป้ายทะเบียนไม
1: ่หมดแวะเหลาๆซะหน่อย
0: เหลาอีกฝั่งนู้นแต่ว่ามันก็แบบมันลงแล้วแหละแต่ว่าเขาบอกตอนเช้าหนักกว่านี้ขึ้นมาเยอะสามรอบพอนี่เหลือหนักแล้วไม่เห็นหนักเลยเนี่ยผมขับรถมาก็ได้โอ้พี่เช้านี่สูงกว่านี้เยอะพี
1: ่ก็พี่กบไงเมื่อก่อนเนี่ยตอนนั้นที่เหมือนกับว่าทูวิชั่นยังต้องใช้สตูภาค2ที่อ่ะพี่ต้นก็อยู่ในเหตุการณ์ป่ะ
0: ที่ไหนบ้าง
1: ที่ตอนนั้นอยู่ช่อง5ต้องไปภาคพรีเมียร์ลีกที่ช่อง5
0: อ๋อตอนนั้น
1: มาภาคตึกอ
0: ่ะอันนั้นตอนนั้นมีเรื่องของที่ต้องภาคพีอินก็เลยทีมที่จัดการเรื่องของพีอินอ่ะเขาบอกว่าถ้าภาคช่องพีอิน
1: อ
0: ่ะต้องไปใช้สตูดิโอที่ช่อง5
1: นั่นแหละก็มันแกพี่กบแกก็แบบรถพังเพราะว่า Mercedes คันนั้น
0: อ๋อนะ
1: ก
0: ็ลุยน้ำที่ไหน
1: ซอยผมเข้าใจว่านะเท่าที่แกเล่านะซอยที่ตัดมาจากพ่อผลแล้วมาโผล่หน้าตึกอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีสายซอย
1: ก็ผมว่าซอยสุดท้ายก่อนแยกสะพานควาย
0: อ๋อถ้าไม่ใช่อันนั้นก่อนถ้าซอยนั้นมันหนักอยู่แล้วซอย11
1: ซึ่งแบบถามผมไปทำงานตึกนั้นมา20ปีผมก็ไม่รู้นะว่าซอยไหนหนักสุด
0: ซอยนั้นท่วม
1: ซ
0: อยนั้นท่วม
1: แต่เป็นผมว่าจะมั่วไปซอยนั้นเพราะมันใกล้สุด
0: มันตรงอย่างเดียวแต่ว่าซอยนั้นท่วมครับผมเข้าไม่ได
1: ้นั่นแหละ
0: ถ้าดีสุดคือคุณเข้าวิ่งเส้นเมนปลอดภัยคุณเลย
1: ไปทะลุสะพานควายซะ
0: ไม่ท่วมอีกแล้ว
1: นะครับก็หนักหน่วงซ่อมไปเป็นนานมากอ่ะ
0: โอ้หนักจริงตรงในซอยนั้นน่ะหนักเลย
1: เพราะเหมือนกับแบบว่ามันขึ้นมากระจกหน้าเลยอ่ะ
0: เข้าไม่ได้เลยครับผมเข้าไม่ได้ครับ
1: แล้วแบบรถที่เราพูดถึงเนี่ยก็เป็น SUV B ไซส์นั้น
0: ผมมองว่าอันนั้นน่ะไม่ SUV นะ
1: อ๋อเหรอเก๋งอ่ะ
0: อย่างผมแล้วก็เก๋งนะรถผมไม่ใช่ SUV นะ
1: อ๋อเหรอแค่ทรงเหมือน
0: ทรงเหมือนแต่ทุกอย่างมันเหมือนมินิทำไมฮะ
1: เจ็บไงครับเข่าพลิก
0: ทั้งคู่ครั้งเราเขาก็เป็นเราก็เป็น
1: แต่ของเราตัวนี้ก็ตัวหลักครับดูข้อความกันอีกหน่อยนะครับ
0: ครับ
1: รีบเคลียร์ตรงนี้ก่อนคุณบ๊อบเพชรอ่ะคุณบ๊อบเพชรส่งมาได้นะครับไม่มีปัญหา
0: ได้เลยฮะ
1: ส่งมาได้นะครับเขาบอกว่าต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีต้องการกำลังใจเฉยๆคือได้ครับทุกคนว่ากำลังใจให้ได้แต่อย่าลืมให้กำลังใจตัวเองเป็นคนแรกนะครับการได้กำลังใจจากคนอื่นเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าแบบชุ่มชื่นนะครับแต่ว่าการที่ลืมตาขึ้นมาแล้วปลอบประโลมตัวเองก่อนกอดตัวเองบ่อยๆจะเป็นคนมันจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเพราะว่าคนที่กอดคุณคนนั้นจะเป็นคนที่เดินไปกับคุณทุกที่นะคร
0: ับ
1: แทบจะทุกลมหายใจเลยดังนั้นได้จากคนอื่นก็ไม่เท่ากับเราปั้นมันขึ้นมาในใจนะครับ
0: สู้ๆฮะสู้ครับ
1: ในฐานะที่ก็ถ้าเกิดว่าเรื่องให้กำลังใจตัวเองก็โอเคผมก็โดนอะไรมาเยอะผมก็พอจะพูดได้ฟังได้นะครับดูต่อนะฮะได้ยินเสียงคนสงสัยเป็นบรรยายโมโนแล้วบอลเนชั่นลีกแปลว่าแกเตรียมไปพรีเมียร์ลีกใช่ไหมครับพี่ต้น
0: ผมเข้าใจว่าคนดูแลคนละคนทีมอย่างสปอร์ตเนี่ย น่าจะดูน่าจะนะเดานะเดาก่อนนะ
1: เพราะว่า
0: คืออย่างแรก

0: คือผมไม่ได้คุยกับใครผมได้ยินมาไม่รู้จริงเท็จประการใดก็สุดแท้แต่นะครับแต่ไม่ได้พาดพิงใครแล้วกันแต่ได้ยินมาว่าอย่างทีมของสยามสปอร์ตโดยทีมนั้นอ่ะเขาก็จะดูแลในพาร์ทของที่เป็นบอลพรีเมียร์ลีก
1: ครับ
0: แต่ฟุตบอลอื่นๆจะดูแลโดยทีมของโมโนเอง
1: ครับ
0: นะครับก็ไม่เอ่ยชื่อใครแล้วกันว่าใครดูแลอยู่แต่เราทราบแหละนะฮะว่าใครดูแลเรื่องทีมผู้บรรยายของทางฝั่งโมโนแล้วก็ของฝั่งของสยามสปอร์ตที่ดูแลในพาร์ทของบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกบอลคาราบาวอะไรเงี้ยนะครับ
1: เขา
0: ก็จะจัดของเขาเป็นแยกทีมกัน
1: ตอนแรกยังนึกว่าทีมแรกนี่เขาดูตระกูลอังกฤษทั้งหมด
0: ก็อังกฤษทั้งหมด
1: เออ
0: แต่บอลเนชั่นลีกไม่เกี่ยวดิ
1: ไม่ก็ตอนแรกฟังทีแรกที่พี่พูดนะว่าเลยแอบเมื่อกี้ฟังแล้วเข้าใจว่าแบบอ๋อทีแรกก็พรีเมียร์ลีกเหรออะไรเงี้ย
0: พรีเมียร์คาราบาวเชียร์ไม่ชิปไม่ดู
1: อ๋อเหรอแค่สองถ้วยบน
0: ใช
1: ่โอ้ยงั้นอีกฝั่งหนึ่งก็เยอะกว่าเด็ก
0: ก็แล้วแต่เขาเราไม่รู
1: ้
0: ไม่รู้
1: ครับมวยเอเชียนเกมส์เห็นกองเชียร์เกาหลีเหนือมาพร้อมเพรียงกันมากครับ
0: ผมไม่ได้
1: ดูเลย
0: ผมบอกผมไม่ได้ดู
1: เออ
0: ผมบอกผมเลยผมไม่ได้ดูแต่ผมมาเชียร์น้องโฟกัสมาตั้งแต่แรกๆผมพาเขาตอนรอบแรกๆมั้งที่เขาชนะมาผมเห็นไอ้ทรงดีตอนนั้นมีทรงดีแต่ว่าเขาบอกเกาหลีเหนือเก่งมากแต่เขาบอก
1: หนึ่งโลก
0: ญี่ปุ่นก็เก่งที่เราชนะผ่านมา
1: คือของเราชนะ1กับ2ของโลกมา
0: เออ
1: นะครับพี่ต้นน้ำท่วมแล้วทางบ้านแฟนที่ลาดพร้าวเป็นไงบ้างครับ
0: แฟนคนไหนแฟนผมเยอะอะดิ
1: เล่นดิต้องอย่างงี
0: ้ไม่แฟนผมมีคอนโดอยู่ลาดพร้าวแต่ว่าท่วม
1: แฟนคนไหน
0: ปัจจุบันดิ
1: มีภรรยาก็ยังมีแฟนอีกเหรอ
0: ใช่หลายคนด้วยคือนั่นแหละเขามีคนอยู่ลาดพร้าวแล้วที่เขาให้เช่าอยู่ข้างล่างเต็มไปด้วยน้ำเลยจอดรถไม่ได้
1: อ๋อใช่ที่ผมเคยพาไปร้านตัดผมตรงนั้นป่ะ
0: ก็นั่นแหละเขาที่เจอ
1: ไงไม่หมายถึงคอนโดตรงนั้นเหรอ
0: ไม่ใช่ดิคนนั้นมันหลังใส่เป็นไทยไม่เกี่ยวดิ
1: อ๋ออ
0: ันนี้ตรงลาดพร้าว29มั้ง
1: คุณนิพัฒน์คุณนิพัฒน์ก็บอกว่าให้กำลังใจนะครับมีอะไรช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันนะครับคนไทยครับ
0: ครับ
1: โอเคฮะฟังทุกวันนะครับแต่ไม่ค่อยเม้นครับมอนเทนท็อปเป็นรายการที่สุดยอดมากเลยนะฮะ
0: ขอบคุณฮะเรามาวันเสาร์ครับ
1: ครับ NBA เริ่มเมื่อไหร่พี
0: ่ตุลาครับ
1: 20ครับน้อง
0: ตุลานะฮะ
1: 20
0: ครับ regular season
1: นะครับ
0: ครับ
1: ว่ากันไปนะฮะข้อความก็หมดลงนะตอนนี
0: ้เขาตีตื้นมาแล้วตั้มเขาตีตื้นมา12 13แล้วอ่ะ
1: ครับแต่ดูตัวเนี่ยของเขาคล่องแคล่วกว่าเราโดยเฉลี่ยเลยนะ
0: เนี่ย12 13แล้วอ่ะมันต้อง15แต้มนะ
1: ครับ
0: โอ้ขอขึ้นแท่นหน่อยเถอะพี่น้องเอ้ย
1: แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเนอะ
0: ก็ขอตีเสมอก่อน
1: มันเล่นไม่เสิร์ฟเสียเลยอ่ะไปหาย
0: โอ้ติดบล็อกเหรอ
1: เออว่ะบล็อกลง13เท่าครับเนี่ยติด3คนตลอด เดี๋ยวตอนนี้ก็เกาะไปเลยแล้วกันนะครับในสถานการณ์13เท่านะคร
0: ับ ขอรุ้นก่อนนะขอรุ้นหน่อย
1: ยกมาแล้วเป็นมาริกานะครับที่แต่นี้เนี่ยยกไกลเน็ตนะครับก็เลยพื้นที่เยอะขึ้นบล็อก3คนแล้วเป็นบล็อกที่ยอดเยี่ยมมากนะครับนี่ถ้าเกิดพลาดจะเอ้ยได้14
0: แต่เฉยเฉย13 13
1: 13เท่าเออว่ะเออนะครับ
0: เราเสิร์ฟตอนนี้เราเสิร์ฟ
1: อย่าเสียลูกเออเปิดด้วยหน้าขายกมาหัวเสาตีโอ้โหตีขนานครับเรียบร้อยครับ14โดนแซงนะฮะ
0: โดนแมตช์พอยต
1: ์โกลเมดัลป่ะ
0: โกลเมดัลแหละ
1: แต่เรื่องที่ดีมากเนี่ยนะครับยิ่งดูเป็น HD ด้วยแล้วเนี่ยสวิชเชอร์เก่งมากเลยนะถ่ายออกมาเป็นกีฬาแบบระดับโลกเลยอ่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็ตัดจังหวะแบบเหมือนกับว่าเขาผมว่าเขาเลือกอิโมชันเก่งตัดหน้าคน
0: ตะก้อเนี่ยเหรอ
1: ใช่อย่างตะก้อเนี่ยเป็นภาพแบบเนี้ยเราไม่เคยเห็นในซีเกมเนี่ยตัดแบบนี้ไม่มี
0: โอ้โหคนนี้ญี่ปุ่น
1: ก็ถึงบอกอยู่นี่ไง
0: แต่ไม่ให้ญี่ปุ่นทำครับ
1: ก็บอกอยู่นี่ไง
0: เป็นคนจีนทำ
1: ไม่ได้บอกเลยว่าใครทำแต่บอกว่าทำออกมาแล้วเป็นอย่างนี
0: ้คุณไปดูก๊อป
1: เออ
0: ก๊อปนี่คือแบบนี่ญี่ปุ่นถ่ายแล้วเนี่ยจนไปเช็คทีมงานที่นู่นอ๋อโอบีไม่ใช่โอบีคนญี่ปุ่นเลยครับ
1: ทำเสียงแบบนี้แปลว่าไม่ดีหรือดี
0: ไม่ดีไงครับ
1: อ
0: ๋อก็ผมมือบอกว่าอ่ะคุณชมนี้แต่ผมไปดูกอล์ฟมันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วคุณถ่ายได้แค่นี้ไม่ควรถ่ายกอล์ฟแล้วเป็นโอบีของญี่ปุ่น
1: แค่นั้นเลยเหรอ
0: ก็ไม่ดีอ่ะเหมือนดูกอล์ฟเด็กอ่ะเหมือนดูคุณดูกอล์ฟเด็กเสาร์อาทิตย์ตามเพจ ั่วไปอ่ะโอเพจเรายังถ่ายดีเพจคนไทยอ่ะ
1: เ
0: ออสำหรับกรอบแล้วคุณต้องไปถ่ายระดับคอมคิมงี้ยินโลหนิงงี้ไอเคตะนากาจิมะงี
1: ้น่าสนใจแต่เวลาไม่พอไม่ได้ให้อธิบายต่อไปดูโกเมเตอร์พอยต์กันนะครับเป็นเวียดนามเลยแหละครับจะได้ไม่ได้นะของเราเนี่ยตัวหลักเจ็บอยู่นะครับ
0: ต้องเปลี่ยนตัวลงมา
1: เจ็บรอบ2แล้วนะครับแต่ก็ยัง
0: โยโย
1: ่ยังฝืนใช้อยู่ครับเฮ้ยเสิร์ฟติดเน็ตหน่อยดูว่ามันแค่แมชพอยต์เหรอนี่มันรอบชิงหรือรอบรองเนี่ย
0: รอบจริงแล้วครับแต่เขาไม่ได้มีกราฟิกคีย์ว่าโกไปเท่าพอยต์อ๋อต้องคีย์ไปล่วงหน้า
1: ติดเน็ตติดเน็ตโอ้โหเจ๊เสิร์ฟอย่างโหดหายไปไอเออ
0: โย
1: ต่อชีวิตไปครับดูกันว่า8โมงเนี่ยจะจบไหมครับตอนนี้14เท่านะครับ
0: ผมว่าอย่างให้จบเราชนะไง
1: เออลุ้นเลยครับลุ้นเลยครับ
0: ตอนนี้ขออนุญาตมาลุ้นหน่อย
1: โอ้นี่ตี
0: เขาก็มาลองเลยนะฝั่งที่เนี่ยฮะ
1: ใช่
0: บล็อกกับตัวเรามาดีมันแฉลบไง
1: เรามาแฉลบโดนแขนนะครับอันนี้ก็จบไปก่อนเลยครับ
0: เสิร์ฟดีๆครับ
1: เปอร์เซนเทจครับเสิร์ฟครับเสิร์ฟเอาพออันตรายแต่อย่าเสี่ยงมากครับเป่าแล้ว
0: จับดีมาครับ15 14
1: แล้วก็ท่าอะไรนะท่าโดนเต้อะซู
0: ไม่รู้ท่าอะไรแหละแต่ว่าคือท่าโดอะ
1: ยืนเหลี่ยมนี้เนี่ย
0: เสิร์ฟเอส
1: ยืนเหลี่ยมนี้เนี่ยตัวรับมองไม่เห็นนะครับผลศีรษะตัวที่ยืนหน้าเน็ตมาแล้วถึงจะเห็นชัดๆนะครับก็เลยรับไม่ทัน
0: นะนี่ดึงอ่ะเนี่ยเขาจะดึงอย่างนี้แหละเหมือนเราอ่ะว่าแบบโอ้ยขอเบรกหน่อยไม่ได้เข้าทำเอา
1: เมื่อยเมื่อยเมื่อย
0: แก้งได้นะ
1: ก็แล้วแต
0: ่เทคนิคนะเอาสี่689899มีข้อความเดียวนะส่งเข้ามาเพื่อได้นะครับ
1: แต่เมื่อวานเนี่ยไอ้ยูโดกับจูจิสุอะที่ภาคอยู่โอ้โหมันมีคนหนึ่งอะชื่อมิโกะเป็นญี่ปุ่นอะรุ่นน้ำหนักเยอะๆอะแล้วก็เจอนักกีฬาจากคาซัคหรืออะไรสักอย่างอะตัวเท่าตัวประมาณหน้าอกอะพี่เออแต่ชนะเว้ยเราก็ดูว่าแบบจะชนะได้ยังไงอ่ะ
0: เออ
1: เพราะน้ำหนักผมดูด้วยสายตาแล้วว่ามันเป็นรุ่นแบบโอเพ่นแล้วไงเพราะแบบเป็น90กิโลบวกอ่ะมันไม
0: ่แล้วแต่กิโลเท่าไหร่
1: จะชนะได้ยังไงวะ
0: ใครชนะ
1: ชนะจริงญี่ปุ่นชนะ
0: อ๋อเหร
1: อชนะเพราะว่าคือพวกยูโดเนี่ยถ้าเกิดว่าอิปโป้งหลังลงก็จบเลย
0: ก็จบเลยชนะเลย
1: อันนั้นร้อยแต้ม
0: ก็โมเมนต์
1: เขาขึ้นกราฟิกอะนะ
0: โมเมนตัมพอดีปุ๊บป
1: ั๊บนะครับถ้าเกิดว่าวาซาริเนี่ยก็คือ10แต้มหลังชนหลังกดพื้นแล้วก็ถ้าเกิดว่ากดต่อได้อีก20วิชนะ
0: แ
1: ล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะโดนเตือนไปเรื่อยๆหนึ่งในการดูตรงนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะเวลาไม่น่าพอแป๊บนึงนะพี่ถ่ายนะเสิร์ฟเปี้ยงเดียวจบเกมแล้วเนี่ย
0: เสิร์ฟติดเน็ตไงขอเกมนี้ขอเซตนี้ก่อนครับ
1: นาน
0: เ
1: ลยนะ
0: คุณไปทุบโต๊ะไง
1: เหรอไม่เกี่ยวไอ้มันตับเอง
0: อ่ะเราตีเสมอครับ1ต่อ1ครับ
1: ดิวส์หรือเปล่า
0: ไม่ดิวส์แต่อยู่แล้วไงจบแล้วฮะทำไมไม่ขึ้น1-1อ่ะ
1: ขึ้นสิ
0: ต้อง3แต้มเหรอ
1: ไม่รู้
0: ทำไมอ่ะเอ๊ะ
1: ดิวส์17อ่ะ
0: ทำไมดิวส์17เหรอ
1: หรือมัน21แต้มวะลืมไปแล้วเนี่ย
0: ไม่ผมดูอยู่ว่า11 15
1: อ่ะงั้นเดี๋ยวได้อีกเม็ดนึงไงเม็ดนึงอ่ะเออเสิร์ฟหลังเท้าเว้ย
0: ก็15นะ
1: โอ้ยเต็มหน้าเลยครับพี่มาริกาฮะ
0: เนี่ยเซตแรกเราแพ้15 11ตั้ม
1: ก็อาจจะดิว
0: 3แต้มเหรอ
1: เ
0: อองงเลยผมนี่ผมงงเลย
1: นะครับแต่เราไปพักครบทรงชาติกันก่อนครับ
2: Money Talk Weekendดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุ
3: ปเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ is not just a cookie is Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฟัง FM AM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมฉบับที่4กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่4ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตอนออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทางนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games อัปเดตครับ
4: Asian Game Update
3: วันนี้นักกีฬาไทยมีลุ้นเหรียญหลายรายการโดยไฮไลท์ช่วงเช้าอยู่ที่เซปักตะกร้อ4คนหญิงรอบชิงชนะเลิศไทยพบกับเวียดนามด้านเทควันโดประเภทต่อสู้มีนักกีฬาไทยลงชิงชาย4รุ่นนำโดยเจ้าหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงรุ่น68กิโลกรัมชายพร้อมด้วยณัฐกมลวาสนารุ่น57กิโลกรัมหญิงกัญญารัตน์เชื่อนชูกลิ่นรุ่น67กิโลกรัมหญิงแต่แจ็ควูดดี้เมอร์เซอร์รุ่น80กิโลกรัมชายส่วนกอล์ฟหญิงทีมชาติไทยลงแข่งขันรอบสุดท้ายโดยมีณัฐกฤตตาวงทวีลาภภัชรจุฑาคงกระพันธ์และอภิชญายุบลขณะที่วอลเลย์บอลชายหาดพิทักษ์ทิพย์จันทร์และปรวิทย์ตาวะโตมีคิวลุ้นเหรียญทองแดงกับญี่ปุ่นทางด้านสรุปตารางเหรียญรางวัลล่าสุดไทยอยู่อันดับที่7ของตารางเหรียญรวมมี15เหรียญทอง11เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดง
4: Asian Game Update
5: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยแพ้ฟิลิปปินส์ส่งท้ายรอบแรกฟุตบอลฟีฟ่าเซียนคัพ2026ที่สนามศรีจารัตฮารุปัตสเตเดียมโดยเกมการแข่งขันนัดนี้เลื่อนไปจากเวลาเดิมประมาณ40นาทีเพราะมีสัญญาณเตือนฟ้าผ่าซึ่งทีมไทยที่เข้ารอบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้วอันโตนีฮัสซันหัวหน้าโค้ชปรับนักเตะโดยส่งจูดซุนซับเบลอนันยอดสังวานและอิกลาสสันหลนลงสนามเล่นมาเพียง3นาทีฟิลิปปินส์ออกนำก่อน 1-0 จากบิยอนมาร์ตินคริสเตนเซนและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังเลื่อนเวลาเตะออกไปหลังมีฝนตกหนัก แต่นาทีที่55ไทยตีเสมอ 1-1 จากอิกลาสสันหรนที่ปั่นด้วยซ้ายเข้าไปอย่างไรก็ตามนาทีที่68ฟิลิปปินส์มาได้ประตูชัยจากบิยอนมาตินคริสเตนเซนคนเดิมทำให้จบเกมไทยแพ้ฟิลิปปินส์1-2ทั้งนี้โปรแกรมในรอบชิงชนะเลิศไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เวลา20 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
5: ฟุตบอลไทยเดลี
6: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
5: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 6736 Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณ วัชรประทีปและพันศิษย์ วิชยาคุป
1: ต์แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
2: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
3: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
4: อบกอบ
3: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
5: เอาละครับช่วงที่3ครับ Money Talk Weekend นะครับอยู่กับเรา2คนนะฮะเสมอแล้วครับ1ต่อ1
6: ครับผม
5: เซตตัดแล้วก็ทีมหญิง4คนนะครับแต่ว่าเซตตัดสินเรานำอยู่นะครับ 4-2 ครับ
6: สนุกฮะเขาบอกดิวส์เนี่ยอธิบายก่อน
5: ครับอธิบายนิดนึงครับ
6: ดิวส์เนี่ยนะครับก็14เท่ากันใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้จะต้องทำถึง17แต้มนะครับจึงจะชนะโดยไม่ใช้กติกา2แต้มแบบทั่วไปพันศิษย์กับประวินก็ปล่อยไก่คู่เลยฮะ
5: เรียบร้อยเลยไม่เราไม่เป็นไรครับผมไม่เซปาตะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่บรรยายอยู่แล้วครับผมไม่ถึงผมอยู่แล้ว
6: ทำไมอ่ะ
5: เอาก็มีทีมที่เขาเที่ยวชาญอยู่แล้วเขาปล่อย
6: พ
5: ี
6: ่แป๊ะพี่แป๊ะ
5: โอ้ยพี่แป๊ะเขาสุดยอดอยู่แล้วพี่นกด้วย
6: นกดีนิว
5: ใช่
6: อ
5: ้
6: าวครั้งผมพลาดตะก้อ
5: เชื้อชาอินินละการ
6: ที่ภาพมวยด้วยใช่ไหม
5: ใช
6: ่นกอะไรสักอย่างผมพลาดตะก้อได้ตังค์ครั้งแรกเนี่ยผมก็พลาดกับเขานั่นแหละ
5: พี่นกนะ
6: โดนส่งไปจำได้เลยว่าแบบตอนนั้นไกลมากอ่ะแล้วเขาก็ถามว่าไปไหวไหม
5: นุ่นป่ะตรงที่นุ่นป่ะ
6: ตรงไหน
5: แถวนวนคร
6: ใช่ใช่ห้างอะไรสักอย่างอ่ะ
5: เออนั่นแหละผมก็ไป
6: ใช่ผมก็ไปตรงนั้นอ่ะแล้วก็เจอเหมือนพี่หนูติดงานอะไรแล้วผมก็ไปแทนโอ้เพลินเลยว่าอ๋ออย่างนี้ครับอย่างนี้นะครับตั้มอย่างนี้นะครับสักพักพักอยู่เอาพี่นกหายไปไหน
5: ไปไหนอ่ะ
6: ไม่รู
5: ้
6: หายไปสักครึ่งเซต
5: เอาเหรอ
6: ไปไหนวะ
5: ห้องน้ำไง
6: เออแต่ก็เข้าใจได้แบบนี้เขาแบบคนรู้จักอ่ะคนในวงการก็เดินมาคุยกันปั๊บเขาก็เดินไปคุยนิดหน
5: ่อ
6: ย
5: ก็มาดูข่าวหน้าหนึ่งกันนะฮะ
6: เฮ้ยนายมาแล้วพี่นายมาเด้
5: อ้าวเนี่ยเนี่ย
6: นายมาเด้
5: เราทิ้งพี่ไงเดี๋ยวก่อนนะแนนหญิงพี่มีเรื่องเคลียร์แนนหญิงนะพี่ไปเลยค่ะหน้าฟอร์จูนไม่มีอะไรเลยค่ะโอ้โหเรียบร้อยเลยทะเลกรุงเทพเลยนี่ก็อยู่สวนสยาม
6: พี่แหมพี่จัดรายการแถวนี้มาก่อนมันแนนเพิ่งจะอายุ20
5: เขาบอกเขาเพิ่งออกมาจากซอยนั้น
6: พี่จัดรายการนี้มาตอนแนนหญิงอายุ2ขวบ
5: ถามว่า
6: ทำเป็นแล้วทำไมพี่ไม่รู้ว่าซอย
5: ไหนผมถามเขาก่อนถามเขาก่อนว่าน้องอยู่ไหนน้องอยู่ซอยนี้ค่ะเออเป็นไงบ้างตรงนั้นสถานการณ์โอ้ยไม่มีอะไรเลยค่ะเราก็โอ้ยเอาแล้วอุ่นใจ
6: เออ
5: เรียบร้อย
6: ครับ
5: เรียบร้อย
6: เอาไปดูหน้าหนึ่งกันฮะ
5: พาดหัวใหญ่เลยนะของไทยรัฐรัฐบาลเตือนรองอีกระลอกฝนแช่4วันเริ่ม 11-14 ตุลาคมจับตาถล่มใส่ภาคกลางแม่กองล้นทะลักท่วมเมืองราชบุรีจมสาหัสชัดชาติไม่หวั่นน้ำเหนือยืนยันมั่นใจเอาอยู่แน่นะฮะ
6: ครับ
5: แล้วก็ข้างบนเป็นโลมเรียกไอเดียสอบเส้นเงินพันล้านคลี่หลักฐานโยงสแกมเจ้าตัวโต้ลั่นสามีคนดีปชปลุยหัวร้องยุบภูมิใจไทย
6: เห็นหน้าคุณไอเดียแล้วไม่อยากล้อเลยเอาใจช่วยได้ไหม
5: ก็ได้นะ
6: เออสวยอ่ะ
5: ก็เขาก็ถือเขาทูตอยู่คุณจะฟังเขาตอบนักข่าวดิ
6: ทำไมอ
5: ่
6: ะ
5: ลองไปหาดู
6: สามีไอเดียได้ไหมคะ
5: ไม่เราไปหาดูเราไปหาดู
6: เออน่าจะเขาเป็นดารามาก่อนเหรอ
5: เขาเหมือนเคยอยู่สังกัดคุณเอมั้ง
6: เออ้ามาละ
5: เอสุบอ่ะเขาว่ากันนะผมไม่รู
6: ้สวยมากเลยนะ
5: สวยสิเขาสูง
6: สูง
5: สูงสูง
6: สวยแบบไม่น่าเป็นสอสออ่ะ
5: เออ
6: น่าจะแบบ
5: คุณพ่อที่พื้นฐานเป็นไง
6: อ๋อเหรอ
5: พื้นฐานที่บ้านเป็นคุณแม่เป็นนายกอบจมั้ง
6: อ๋อถ่ายทอดทางพันธุกรรม
5: ก็อันนั้นแหละก็ครอบครัวเป็นนักการเมืองไง
6: เมื่อกี้เนี่ยขอขัดพี่ต้นนิดนึงพี่ต้นตามเรื่องน้ำมาใช่ไห
5: ม
6: ตกลงแล้วเนี่ยที่เขากลัวกันกรุงเทพยังจะค่อนข้างปลอดภัยอยู่จนถึงประมาณวันที่10เลยใช่ไ
5: ห
6: ม
5: ถ้าน้ำเหนือกรุงเทพไม่เป็นไรหรอก
6: ไปลุ้นอย่างเดียวว่าตั้งเขาหรือเปล่า
5: อันนี้ผมอ่านมานะอย่าเชื่อผมนะ
6: จากที่พี่อ่านนั่นแหละ
5: ใช่
6: จาก
5: เขาบอกกรุงเทพไม่เป็นอะไร
6: ในฐานะที่เสพข้อมูลอย่างเงี้ยแล้วคือช่วงเนี้ยรถเล็กก็เอามาวิ่งใช้ได้ก่อนใช่
5: ไ
6: หม
5: ได้เลยใช่แต่คุณก็ต้องดูพื้นที่ที่เขายังขังกันอยู่ไง
6: คือถ้าเกิดว่าแบบเป็นวิภาวดีที่แห้งแล้วเป็นอะไรที่แห้งแล้ว
5: ทั้งเส้นมันแห้งหมดแล้วมั้งยกเว้นทางฝั่งคลองฝั่งอะไรต้องเช็คหน่อย
6: ก็คืออันนี้ก็จะได้ถูกไหมเขาแบบเอารถเล็กวิ่งได
5: ้ได้คร
6: ับ รถไฟฟ้าวิ่งได
5: ้ได
6: ้แล้วก็ว่าผมฟังอ่ะเวลาฟังแบบตัวแทนจากชื่อเขาอะไรทีมชื่ออะไรอะไรที่บริษัทอะไร A team อะไรสักอย่างอ่ะจำชื่อไม่ได้แล้วจำชาวลิตอ่ะที่เป็นคนเป็นกรมชนเก่าแล้วก็มาตั้งบริษัทให้ที่ปรึกษาเรื่องน้ำอ่ะ
5: อ
6: ้
5: าวเหรออ
6: ะไรอย่างเงี้ย
5: เ
6: พราะอาจารย์นู่นนี่นั่นเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะพูดเหมือนกับว่าถ้าเกิดจะเริ่มมีผลก็คือแบบพวกแบบวันที่8เป็นต้นไปวันที่10อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากรู้ว่าแบบอ๋อช่วงนี้ก็ยังพักหายใจหายคอได้อยู่ใช่ไ
5: หมผมว่าได้หมดแหละตอนเนี้ยได้หมด
6: ครับ
5: ถ้าถามผมนะดูจากข้อมูลถ้ามันไม่ได้แช่เหมือนตอนที่เราโดนตอนนั้น
6: อ
5: ่ะที่จะโดนชุดนั้นอ่ะที่ทำให้ของจงของจันทร์ลมก้าวท่วมอะไรเงี้ยแต่ตรงนั้นอ่ะบริเวณฝั่งทางนู้นอ่ะก็เวลามีอ่ะคุณจำไม่ได้เหรอตอนที่คุณไปบรรยายฟุตบอลไทยลีกสมัยก่อนที่โอสถสภาเล่นที่แฟลตของจันทร์อยู่เละอยู่แล้วโดยพื้นฐานตอนถ้าฝนตกหนัก
6: ๆอ่ะ
5: ใช่ไหมแต่ช่วงหลังเขาก็ไม่มีนะผมว่าคนที่อยู่แถวนั้นมานานเนี่ยเขารู
6: ้
5: ว่าถ้าฝนตกหนักเนี่ยเขาจมเลยอ่ะจมจริงๆ
6: คือมองไปอ่ะมีโอกาสที่คุณแบบมองมาแล้วเห็นถนนนวมินเป็นแม่น้ำได้อ่ะ
5: นั่นแหละ
6: แบบนั้น
5: อ่ะแล้วกรุงเทพกีฬาหมู่บ้านนักกีฬาก็หนักอยู่แล้วตรงนั้นเป็นที
6: ่ครับ
5: เป็นที่ลงมาด้านล่างไม่ที่ต่ำแล้วกันถ้าใครที่อยู่มานานแล้วอย่างผมที่พอทราบเพราะว่าผมเป็นคนเช็คเวลาจะซื้อบ้านจัดสรร

0: เนี่ยตอนเราเมื่อก่อนเราจะต้องสร้างครอบครัวใช่ไหมซื้อบ้านซื้อบ้านเนี่ยเราก็จะดูว่าบริเวณไหนเป็นที่รับน้ำบริเวณไหนเป็นที่ไม่รับน้ำ
1: ใช่ก็แบบอยู่ที่ว่าอย่างมาแต่ปีนี้ที่ดูแล้วมีผลเยอะก็คืออย่างพวกแบบลาดกระบังร่มเก้าอะ
0: นั่นก็เนี่ยนั่นหนักแต่ที่หนักๆ ก็มีนะสนามกอล์ฟที่ผมจะรู้หน่อยก็คือสนามกอล์ฟอย่างสนามทบอเนี่ยก็รับเลยรับเต็ม
1: ๆแรมินทา
0: ไม่ทาชูปัตมีก็รับเต็มเพราะว่าดอนเมืองสูบออกมาเข้าสนามกอล์ฟ
1: อ๋อ
0: เอามาอะไร
1: บ้านพี่ท็อปรอดไหม
0: รอดไม่โดนไม่เป็นไรเลย
1: ฝั่งคนละฝั่งถนนใช่ไหม
0: คนละฝั่งคนละฝั่งแล้วก
1: ็บ้านพี่ท็อปนุสรที่เราพูดถึงเนี่ยอยู่บนตลาดสี่มุมเมือง
0: สนามกินมาเล่บางนา
1: ครับ
0: ในหมู่บ้าน
1: อ
0: ่ะบ้านแต่ละหลังนะตั้ม
1: เละ
0: แพงมากดีกว่าร
1: อดไหม
0: บอกว่าแพงมากก่อนเละดิฮะกลางต้นซอยไม่เท่าไหร
1: ่
0: ท้ายซอยเนี่ยเละ
1: ครับ
0: บ้านแบบเป็นหลังเป็นสิบอัพอ่ะเละหมดเลย
1: ครับ
0: แต่บ้านพี่ที่เขาอยู่ตรงแถวลงซองลงซาซาซานไม่เป็นไรนะถ้าไปลึกกว่านั้นหน่อยไปออกไปอีกหน่อยเนี่ยก็จะเยอะหน่อย
1: เพราะอย่างบ้านเพื่อนผมอ่ะสายไหม
0: สายไหมต้องรอดไหม
1: ไม่รอด
0: ไม่รอดนะ
1: สายไหมร้องหาเรือกันใหญ่เลย
0: แ
1: บบสองคนปิ๊กอ่ะเพื่อนผมเนี่ยก็จะเดินออกมาด้วยความสูงเหนือเข่า
0: ก็เหมือนมันเอารถขึ้นแล้วมันรถขึ้น
1: ช่วงพีคดิช่วงพีคดิเพิ่งเอาขึ้นได้ไม่นานเนี่ยแหละเนี่ยก็ความสูงเหนือเข่าเดินออกไปประมาณโล 1.2 กิโลแต่ว่าเดินออกไปจากบ้านเนี่ย 1.2 กิโลเนี่ยจะแห้งเพื่อถึงขนาดมีตลาดนัดซื้อของเข้าบ้านได้
0: ถึงแห้ง
1: เนี่ยก็ชีวิตก็จะอย่างเงี้ยไปแบบไปกันสองคนผัวเมียเดินจูจีกันไปให้ลูกน้อยอยู่กับญาติไว้แล้วก็แบบเดินซื้อของเข้ามาทุกวันไปถามย้ายไหมมานอนเปลี่ยนที่นอนไหมพูดแบบให้รู้กันว่ามานอนบ้านกูไม่บ้านกูแห้งนะอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยหลังจากที่บ้านตัวเองเพิ่งแห้งเอาไหมมาไหมมาช่วยกันทำฝ้าหน่อยนะครับก็แบ่งๆกันไปครับความทุกข์ครั้งนี
0: ้ก็ไม่ต้องแบ่งก็ได้แต่ว่าก็ช่วยเหลือกันนะครับใครที่ช่วยเราช่วยเหลือตรงไหนได้เราก็ช่วยแต่ว่าเราก็ไม่หน้าที่เราต้องพูดเนาะเราก็ไม่ต้องพูดแล้วกันนะเขาบอกว่าก็มันน่าจะมีอะไรที่มีมาตรการ1-2-3ที่ดีกว่านี้ไหมอะไรเนี่ย
1: ใช่ที่เขาเสนอจะทำเขื่อนนี่ปะ
0: ไม่คือเอาแค่เรื่องเกิดเหตุก่อนมีศูนย์มีอะไรมีนู่นนี่นั่นทำอะไรบ้างไหมอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แค่นั้นเองอะไรเงี้ยที่แบบว่าไม่
1: ครัวได้ไหม
0: ครัวก็มีได้ครัวใครจะทำก็ได้อาหารผมนะ อะไรเงี้ยใครจะทำก็ได้แต่ว่า
1: จะไม่ควรไปเวลางานไหม
0: ฮะ
1: ไม่ควรไปเวลางาน
0: ไม่มันก็ต้องอยู่ที่ว่าเราเลือก
1: priority ไหนอ่ะ
0: ใช่ว่าตำแหน่งเราก่อนอะไรก่อนสามารถถ้าผมเป็นแบบเป็นคนชาวบ้านทั่วไปผมก็จะเป็นลงไปขุกเลยนะ
1: ครับ
0: ผมไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบดิ
1: ใช่
0: ผมไม่ได้มีอย่างเนี้ยเราเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมสมมติผมไม่มีงานภาคกีฬาเกมกอล์ฟเกิร์ฟอะไรเงี้ยผมว่างแล้วถ้าผมไปได้อยู่บริเวณนั้นผมก็จะไปทำ
1: ผมก็จะไป CSR
0: แต่ถ้าผมแบบ
1: ให้กับสังคม
0: ผมต้องมีงานภารกิจรับผิดชอบอย่างเช่นถ้าพูดอาชีพเราก่อนนะเราต้องมาบรรยายนั้นผมก็ต้องขออนุญาตมาทำงานก่อน
1: ครับ
0: นะอาชีพเพราะถ้าผมไปทำผมก็ไม่ได้ตังค์ถูกไหมล่ะคนเราต้องทำงาน
1: โอ้
0: หรือถ้าใครมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรก็ควรรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองถือ
1: แล้ว
0: หัวอยู
1: ่แล้วถ้าบังเอิญพี่เนี่ย
0: ชงมาเลยจะให
1: ้แล้วถ้าบังเอิญพี่เนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบแต่ดันทะลึ่งมีตังค์นึกออกไหมอย่างเมื่อกี้พี่พูดบอกว่าถ้าไม่ไปทำงานตามหน้าที่รับผิดชอบก็ไม่มีตังค์แต่เนี่ยพี่มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ถ้าพี่ไม่ไปเนี่ยพี่ก็มีตังค์อยู่แล้ว
0: ไม่ได้เพราะว่าผมต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ผม
1: โอ้
0: คุณได้รับมอบหมายคุณรับจ้างเข้ามาแล้วว่าคุณจะมาทำอันนี้คุณก็ต้องมาทำ
1: ครับ
0: เนี่ยไม่ใช่บอกว่าอยากนอนไม่ยอมมาทำ
1: ใครอ
0: ยากนอน
1: อยากไปวิ่ง
0: แต่บอกเขาแล้วว่าต้องมาทำเนี่ยก็ต้องมาทำ
1: ใช่ก็มาไง
0: ผมไม่ได้ว่าใครเลยผมพูดลอย
1: ๆผมก็มา
0: แมนเนาะ
1: แต่ผมไม่ได้ไปจัดพิธี
0: แต่เขามาเร็วนะวันนี้ต้องชมเขานิดนึง
1: แต่ผมไม่ได้ไปทำครัว
0: ก็ไม่เกี่ยวกับทำครัว
1: อ
0: ันนี้มันเค็มหน่อยนะเติมน้ำต
1: าลอะไรกันครับนี
0: ่
1: ชีวิต
0: ปลดดีดีบินไทยเส้นวิกฤต2ปัญหา
1: โอ้เรื่องนี้เนี่ย
0: อันนี้ก็สนุก
1: เรื่องนี้มันมากครับเรื่องนี้มันมากนะครับ
0: มันยังไง
1: โอ้ล่าสุดบอกว่า ก็แค่จะเอาผมออกก็บอกดี
0: ๆ
1: อยู่ดีๆก็ทิ้งระเบิดตู้มแล้วก็เดินขึ้นรถ
0: ฮะ
1: เขาบอกว่าเขาบอกเสนอไปแล้วด้วยนะว่าเอาออกเลยไหม
0: ใคร
1: ตัวดีๆอ่ะตัวคนที่โดนเนี่ยคุณชายเนี่ย
0: ว่า
1: เขาพูดไปแล้วด้วยนะ
0: ว่า
1: แบบจะเอาเขาออกเลยไห
0: ม
1: ไม่เห็นต้องสั่งหยุดอะไรอย่างนี
0: ้หยุดอะไรอ่ะ
1: ตอนนี้เขาสั่งหยุดไม่มีกำหนดไง
0: หยุด
1: ปฏิบัติ
0: ก็เอาออกแล้วนี
1: ่ตอนนี้สรุปออกเลยใช่ไหม
0: ออกแล้วปลดแล้วประชุมบอร์ดบอร์ดกันเป็นไทยอ่ะ
1: นะ
0: ใครเป็นบอร์ดบ้างอ่ะหาให้หน่อยดิ
1: อุ้ยได
0: ้ไม่อยากรู้เฉยว่าใครเป็นบอร์ดเราไม่ได้บอกว่าเขาทำอะไรนี
1: ่
0: แต่เขาก็แบบเหมือนปลดอ่ะแต่วันนี้เหมือนมีคนก็พูดว่าแบบ
1: คนชายเนี่ยเขา
0: ไม่เคยโผล่เลยอ่ะแล้วอยู่มาประชุมแล้วก็ปลดดีๆเลย
1: คนเนี้ยดีๆคนเนี้ยเข้ามาเนี่ยคือจริงเรียกคุณชายก็ดีนะแต่ชื่อเขาจะดูหรูหรา
0: เขาชื่อชายไม่หรอ
1: ชายเอี่ยมสิริไง
0: เขาชื่อชายเอี่ยมสิริ
1: ก็เรียกคุณชายไง
0: ก็เรียกได้ครับก็เรียกเราก็เรียกเขาเรียกคนที่เราไม่รู้จักว่าคุณเป็นเรื่องปกติอย่างคุณพันศิษย์เนี้ยนะฮะ
1: จริงๆเนี่ยอันนี้เป็นหลักสูตรการสัมภาษณ์เลยนะเรียกคุณเนี่ยเรียกคุณเนี่ยถือว่าสุภาพมากนะครับ
0: ก็ต้องเรียกคุณอยู่แล้วเราไม่ว่าใครเราก็เรียกคุณทั้งนั้นอ่ะ
1: แต่ว่าบ้านเราเนี่ยเป็นการสั่งสอนกันอีกแบบนึง
0: ทำไม
1: เพราะว่าผมเคยไปเจอข้าราชการอย่างเงี้ย
0: ท่าน
1: เรียกคุณแล้วคนถูกถามคนถูกเรียกไม่ได้รู้สึกอะไรผมดูจากประสบการณ์การจับอารมณ์น้ำเสียง
0: ดูจากหน้าตาเขาแบบ
1: เขาก็เฉยแต่ว่าแบบพวกซ้ายขวาชัดเลย
0: ไม่ได้นะคะ
1: ไม่ได้นะคะต้องเรียกท่านต้องเรียกนู่นนี่นั่นต้องเขายินดีให้เราเรียกตำแหน่งมากกว่าเรียกคุณเรียกอะไร
0: ก็ไม่รู
1: ้ถ้าเกิดท่านให้เรียกพี่ค่อยเรียกพี
0: ่ก็สงสารคุณอะที่โดนสั่งให้ไปสัมภาษณ์คนอย่างนั้นนะ
1: นี่ไงมี15คน
0: ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้แต่ว่าผมเคยไปเล่นกอล์ฟแหละตามแล้วแคนดี้อ่ะเขาเรียกผมคุณท่านผมบอกว่าอะไรวะอย่าเรียกผมได้ไหมผมอย่าเรียกผมคุณท่านได้ไหมเรียกผมคุณก็ได้นายเรียกอะไรนายก็ได้เขาจะชินคำว่านายไงนายแคนดี้อะไรเงี้ยแต่บางสนามเขาเรียกคุณท่านผมเรียกคุณท่านอยู่นั่นนะผมฟังผมไม่ไหวอ่ะผมต้องเรียกบอกเขาขอโทษนะครับอย่าเรียกผมคุณท่านเลยเรียกผมอะไรก็ได้นายก็ได้เรียกอะไรก็ได
1: ้คุณท่านนี่เหมือนเวลาไปห้าง
0: ก็ด้วยนะเวลาผมเจอใครเรียกคุณท่านผมรับไม่ค่อยได
1: ้ตกใจ
0: เรียกผมว่ารับคุณเรียกคุณท่านอ่ะแต่เขาเข้าใจแหละเขาก็อาจจะโซนสอนมาอะไรเงี้ยแต่ผมก็แบบก็บอกเขาว่าผมไม่สะดวกฟังเขิน
1: เราไม่รู้ว่ามันมีการประกาศเปลี่ยนไป
0: เดี๋ยวก่อนตามตอนนี้เราตาม14 11อ่ะ
1: หนักละสิ
0: หนักสิครับ
1: โอ้อาพี่ไม่คุยเรื่องการบินไทยแล้วพี่จะเชียร์น้อง
0: กันไปแล้วไม่คุยแล้ว
1: 14 11
0: ก็หมดคุณชายเอี่ยมสิริแล้ว
1: 14 11เราต้องการทั้งหมด6แต้มเพื่อแซงชนะ
0: โอ้โห
1: ยากตรงไหนวะปังปังจบแล้วครับจบแล้วครับ
0: เหรียญทองเป็นของ
1: เวียดนาม
0: เวียดนามครับ
1: นะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับส่วนน้องๆตะก้อไทยก็ไม่เป็นไรนะครับ
0: เรารู้ว่าเรากลับมาฝึกซ้อมใหม่ครับไปแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่อไป
1: นะฮะอ๋อนี่ไงมันต้องไม่เป็นความลับดิวะมันต้องแบบ
0: คืออะไร
1: พยายามหาที่มันอัปเดตที่สุดเพราะนี่แบบมีตั้งแต่รายชื่อบอร์ดที่แบบมีคุณวิษณุเครืองามอ่ะที่ตอนนั้นเขาเข้ามาเป็นซูเปอร์บอร์ดเพื่อแบบแล้วก็ที่ตอนนั้นแต่งตั้งคุณชายเนี่ยเข้ามากอบกู้เรื่องนี้จำได้ไห
0: ม
1: ตอนนี้เนี่ยเห็นหน้าบอร์ดแล้วก็
0: เดี๋ยวก่อนมีทุจริตซื้อวายเกือบพันล้านด้วยนะ
1: อ๋อโดนอย่างนี้ด้วยเหรอ
0: ซื้อวายเกือบพันล้านผมว่าไม่น่านะ
1: น้อยไปอ่ะ
0: มันเยอะไปใช่วายจะซื้ออะไรเป็นพันล้าน
1: เอาซื้อบริการบนเครื่อง
0: เหม็นอร่อยเลย
1: ก็มันเยอะ
0: คัดหน่อยไหม
1: เอาวอลลุ่มมันเยอะ
0: อ่า
1: ถูกไปล่าวอลลุ่มมันเยอะพี่ว่า
0: คัดหน่อยไหมล่ะ
1: พี่ว่าล้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นส่วนต่างของแค่กี่ขวด
0: ไม่คัดหน่อย
1: ทำไมจะไปพี่ไปนั่งแพงๆดิ
0: ไม่แพงไม่มีตังค์
1: ก็ใช่ไงของอร่อย

0: ต้องอยู่แพงๆดิไอ้ของของอร่อยก็ต้องอยู่แพงๆใช่
1: อ
0: ๋
1: อโอเคโอเค
0: นึกออกไหมถ้าเกิดอยู่ห่าง
1: ก็งั้นพี่ก็ต้องถีบตัวเองให้มีรายได้เยอะ
0: ๆเออ
1: เพื่อไปนั่งกินของดี
0: ๆถูก
1: โอเคโอเคถ่ายส่งงานด้วยนะ
0: เออ
1: ส่งงานคือหางานด้วย
0: เรื่องนี้แบบเข้าใจได้เลยเพราะว่ามีครั้งนึงเนี่ยที่ผมเดินทางด้วยสายการบินไทยพูดได้นี่ตอนนั้นที่ไปทำงานสวิตเซอร์แลนด์ผมโดน
1: พี่ซีอ่ะพี่ซี
0: ทำไมนะ
1: นั่ง BC เลยเหรอ
0: ไม่ใช่ไม่นั่งนั่งข้างหลังนั่นแหละแต่ว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นคือ เขาเข็นรถมาเหยียบขาผมเหยียบขาแล้วของมันตกใส
1: ่คุณเอาขาเอาไปยืนอยู่บนต้น
0: ก็ไม่มากไม่ได้มากถึงขนาดว่าแบบเขาจะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกรับผิดชอบว่าแบบ
1: ต้องดูแลนิดนึง
0: เออเราแบบเราก็ไม่ได้โวยวาย
1: เราทำเขาเจ็บ
0: ก็มา
1: เอานู่นเอานี่มาให้
0: ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้กินฮักเก้นดัสบนการบนการบินไทยบนเครื่องบินการบินไทยอะไรเงี้ย
1: จอด
0: เอาอันนี้เอาพูดให้ฟังเพราะบอกผมไม่เคย
1: สุดยอดไงก็ไม่ได้ว่าอะไรนี
0: ่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็มีเป็นเหมือนคาเวียร์มาอะไร
1: มีคาเวียร์มา
0: เราก็แบบ
1: สุดยอดอีกเหมือนกันอร่อยนะคาเวียร์
0: เราก็เลย
1: ก็มีสามเกรดนะคาเวียร
0: ์ไม่รู้หลักแล้ว
1: ไม่ผมโพสต์บ้าง
0: เพราะว่าเอามาเสร็จปุ๊บก็ยื่นให้หัวหน้าที่ไปด้วย
1: ท้าทานไปว่าเราไม่เคยทาน
0: ไม่กิน
1: มันจะเค็มหน่อยต้องมีแคคเกอร์อ
0: ะไรอย่าง
1: นั้น
0: แล้วเราก็เลย
1: ต้องกินบนมือนะคาเวียร์แล้วกินกุ๊บ
0: เอาเหรอนึกว่าเป็นเกลืออ
1: ันนั้นตะกีล่า
0: หมดจอ
1: ตะกีล่านั้นตะกีล่าครับ
0: เราก็เลยแบบว่าแบบโอ้ได้ทีเลยแบบแหมต้องคล่องของซะหน่อยแล้วพี่ต้นผมก็เลยแบบเอาของชำร่วยทิฟฟานี่แอนด์โคไปให้น้องพนักงานเพราะเอิญเป็นแอร์ที่น่ารักมากอ่ะน้องก็เห็นผมถือกล่องสีเขียวมาเขาแบบเหมือนแบบเขาแบบแอบตื่นเต้นกันเล็กน้อยข้างหลัง
1: ทำไมอ่ะ
0: เอาเขาก็งงแบบอีกอ้วนนี่ทำไมมีของอะไรอย่างนี
1: ้
0: เออที่ไหนได้ของชำร่วยมาเต็มเลยน้องจะเอาอะไรแอร์บงแอร์เมสอ่ะพี่ควักออกมามีทั้งนั้นอ่ะผ้าบนคอแซ่เซอร์อะไรอย่างเงี้ย
1: เ
0: ออช่วงชีวิตช่วงหนึ่งนะครับ
1: อ
0: ้าวนะครับต้นเอาดูของผมก่อนหน้าหนึ่งนะครับปมสามีรวยอู้ฟู่สุชาดาแจงเอาผิดโรมโดนแน่แกนะครับภูมิใจไทยลุยแก้กฎหมายสี่ฉบับ
1: โดนแน่แกคือคำพูดคุณ
0: ใช่
1: ใครโดน
0: ก็ไม่รู้อ่ะ
1: อ้าวโดนแน่แก
0: มันก็ต้องสักฟากหนึ่งอ่ะเพราะเหมือนฟากหนึ่งก็เหมือนประมาณแบบว่ายิ้มรับเลยถ้าเกิดยิ่งดิ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยยิ่งดิ้นยิ่งเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนี่ตัวละครใหม่จากฝั่งพรรคประชาธิปัตย์เขาก็โผล่มาแล้วนี่ที่เคยเป็นแบบวอลเปเปอร์คู่ซีคุณอภิสิทธิ์อ่ะ
1: คุณสิริโชคโสภา
0: เขาก็เริ่มออกรายการต่างๆเพื่อพูดเรื่องเนี้ย
1: คุณสิริโชคเพิ่งออกมาสักอาทิตย์นึงนะ
0: ใช่
1: หลังจากหายไปนานใหญ่
0: ใช่เมื่อก่อนเขาก็แบบโอ้แต่เขาเป็นคนมี
1: คุณไอเดียเขาเคยอยู่กลุ่มนิวเดมนี
0: ่ที่เป็นปั้นขึ้นมาโดยประชาธิปัตย์ใช
1: ่ไหมใช
0: ่เออหน้าเขาคนอยู่ประชาธิปัตย
1: ์แล้วเขาก็ย้ายไปหลายถ่ายที่มา
0: เออ
1: พลังประชาหลายไปหลายที
0: ่หน้าเขาควรจะแบบยืนคู่กับมาดามเดียอะไรอย่างเงี้ย
1: เออ
0: หน้าอย่างนั้นเนี่ยสวยขนาดนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: อุ้ยสสบุรีรัมย์ก็สวย
0: ก็เยอะเยอะนะครับภูมิใจไทยลุยแก้กฎหมาย4ฉบับนะครับสวเล็งเชือดสิทธิโชคใหม่อีกแล้วฮะนะครับผ
1: ม
0: แล้วก็ยังมีภาพน้ำท่วมอยู่นะครับขยายวงกว้างไปนะครับหลายจังหวัดในภาคกลางโดยเฉพาะพื้นที่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาไล่ตั้งแต่ชัยนาทอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนะครับระดับน้ำท่วมสูงนะครับนอกจากนี้สถานการณ์น้ำท่วมบริเวณแฟลตล่มเกล้าเขตลาดกระบังเริ่มจะลดระดับลงแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เอาใจช่วยนะครับผมโอเคนะครับส่วนใช้เมื่อวานได้ไปลงชื่ออีกป่ะครับ 1,000 บาท2เดือน
1: ใช้ไปแล้วด้วย
0: อ๋อเหรอไอเราลงชื่อไปแล้วถ้าเกิดเมื่อวานไม่ได้ลงก็ไม่ได้แล้วใช่ป่ะ
1: ได้ไม่แบบพอเราคือตอนแรกเขาให้ลงวันไหนไม่รู้ว่าแล้วผมก็เข้าไปมันก็แดงดองน้องใช่ป่ะพอเมื่อวานผมก็แบบเอ้าพอจะเข้าไปใช้เขาก็ให้กดลงไปปุ๊บมันก็ดังก็เข้าเลย
0: อ๋อเหรอ
1: ขึ้นเลยเพราะว่าเมื่อวานไปทำบัตรประชาชนใหม
0: ่ไอ้จ่า
1: เออบันทาย
0: อ๋อ
1: แล้วเราก็เลยไอ้ก็ระหว่างที่เขาบอก
0: เ
1: คร
0: ื่องเท่าไหร่ละ
1: เครื่องหงเครื่องแห้งอะไรรู
0: ้
1: ก็เลยบอกเขาว่าผมขอไปกินก๋วยเตี๋ยวฝั่งตรงข้ามก่อนได้ไหมนานใช่ไหมได้ค่ะได้ค่ะพอไปปุ๊บเอามีไทยพัสก็เลยใช้อ่ะกดเอ้ยกดเอาปุ๊บเอาให้ใช้ได้เว้ยอะไรเงี้ย
0: อุ้ยบันลังมาแล้วครับบันลังคร
1: ับ
0: บันลังกับโค้ดแม็กครับอันนี้เดี๋ยวเราจะดูถึงควอนโตนะครับผม ว่ากันต่อไปนะครับเมื่อวานนี้ก็นารีอีกแล้วนะครับ The News ก็ขึ้นกันพลังนารีนะครับโฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางนะครับลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์คว้าเหรียญทองมวยแล้วก็มีเบสกับไบรท
1: ์เบสไบร
0: ท์นะครับขออนุญาตไม่อ่านชื่ออ่านหน่อยก็ได้เขาอุตส่าห์ไปดูดวงกันมานะครับวรพีรัชยากร
1: วรพัชยากรปะ
0: มีวรพีเดี๋ยวสิวรพีรัชยากรวรพีรัชยากรทำไมผมอ่านผิดล่ะ
1: เดี๋ยวนะขอแป๊บนึง
0: นามสกุลก้องพบสรุตาวดีกับธราวดีนาราพลรัตนะครับก็ได้แชมป์วอลเลย์บอลชายหาดครั้งแรกแล้ว28ปีนะครับขณะที่โซเฟียเกลมอนต์โกเมอรี่นะครับนักเรือใบหญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองประเภทวีแมนดิงกี้นะเนี่ยไอเรือเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนเนี่ยจะพากไม่เป็นเพราะไม่มีประสบการณ์เลยใดๆเลยสมัยก่อนก็จะเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นของทูวิชั่นก็คือคุณกิติกรอุดมพลขอให้เป็นเรือ
1: มาเถอะ
0: พากไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ผมไปฝังหูกับบทสัมภาษณ์ของคุณสุภพรมาเพิ่งผมว่าเรือคือกีฬาที่พากยากที่สุดผมก็เลยหนีมาตลอดชีวิตเฮ้ยทำไมโค้ดแม็กหน้าใสเงี้ยหวั่นไส
1: ้เขาไปทำไปเกาหลีมาไง
0: นะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักก่อนนะช่วงหน้ามาตามอยู่กันยาวๆครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 I

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณ วัชรประทีปและพันศิษย์ วิชยคุป
5: เอาละครับช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายนะครับตอนนี้บัลลังก์ทัพทีมแดงลงทำการแข่งขันอยู่นะครับเทควันโดในยกแรกเนี่ยเรานำอยู่ 6-2 นะครับและจีโน่ได้เบอร์ดี้เป็นผู้นำร่วมแล้วนะครับไลลอเต้แชมเปี้ยนชิพยอดเยี่ยมมากนะครับน้องจีโน่นะมาอธิบายเทควันโดว่าทำไมบอลลังถึงอยู่ๆมานำ6แต้มเนี่ยเอาถีบ2ทีเหรออ๋อถีบ2ทียังไงฮะเรานำไง6-3 6-2
6: ก็ดูง่ายๆครับคุณผู้ชมครับ
5: ดูคะแนนนี่เหรอ
6: ใช่
5: ตกใจมาก

0: ครับ
1: ที่มาของคะแนนคือถ้าเกิดว่าเอากรณีหันหน้าก่อนนะครับกรณีหันหน้าถ้าเกิดว่าต่อยใช้มือเนี่ยแต้มหนึ่งครับต่อยโดนเกราะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าหันหน้าเตะก็2แต้
0: ม
1: นะครับผมถ้าเกิดว่าเตะขึ้นหัวก็3นะครับถ้าเกิดว่าหันหลังคูณ2ดูกันแค่นี้พอนะครับเทควันโด
0: นี่เขาเป็น3ยกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆ
0: แล้วไม่10
1: ไม่นับคะแนนรวมนะครับ
0: อ๋อนับเป็นยก
1: นับเป็นยกนะครับเหมือนเมื่อวานที่น้องคนนั้นแพ้แม้ว่ายกที่2จะชนะ 8-0 อะไรเงี้ยแต่ยกที่3แพ้ 0-4 ก็แพ้นะครับ
0: เขาปรับติดกติกาใช่มั
1: ้ยใช่ๆเขามองว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันติดชึ่งก็แบบทีละยกไปเลยอะไรเงี้ยนะครับผมกติกาใหม่จริงๆก็ใหม่มาสักพักนึงแล้วแหละคือสืบเท้าเข้าไปยกแล้วต้องเตะนะพี่ต้นนึกออกมั้ยคือจะไปยกแล้วเหมือนจะทำท่าบางๆยกแล้วทำบางๆยกแล้วเอาลงเลยอย่างเงี้ยไม่ได
0: ้
1: ต้องถีบหรือว่าต้องเตะออกไปนะครับเทควันโดไม่อนุญาตจะใช้คำว่าเป็นอันสปอร์ตแมนชิพของเทควันโดคือแสดงเจตนาไม่สู
0: ้
1: หันหลังวิ่งโดนตัดแต้มนะครับตั้งใจทิ้งตัวการล้มลงของเทควันโดถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับจะโดนตัดแต้มไม่ว่าคุณจะถูกทำให้ล้มหรือว่าคุณจะล้มลงเพื่อเอาตัวรอด
0: อ
1: ย่างพี่ต้นเห็นแล้วพี่ต้นจะโดนเตะหัวเนี่ยแล้วพี่ต้นแบบทิ้งตัวเลยนะครับทิ้งตัวนอนหงายท้องอันนี้ก็
0: โดนเลย
1: โดนแต่นั้นก็จะน้อยกว่าโดนเตะนะครับประมาณนี
0: ้ถ้าเสมออ่ะ
1: ก็
0: ถ้ายกนี้เสมอ
1: ก็ยกที่3นะครับ
0: เนี่ยตอนนี้เสมอก็คือเป็น 0-0 เนี่ยหรอ
1: ใช่ใช่
0: ตอนนี้ยกนี้ยังไม่มีแต้มนักคนเลย
1: ก็ 0-0 ก็ยังไม
0: ่เรานำแล้วนี่
1: 2แล้วนะครับถ้าเกิดดูถ่ายทอดสดเนี่ยดูจอข้างหลังจะชัวร์กว่านะครับเฮ้ยเหลือ9วิชนะแล้วเว้ย
0: โอ้โหข้อ2ก็จบเลยดิใช่มั้ย
1: โอ้โหใช่
0: เข้ามา04-08อย่างงี้ก็เรียบร้อยเลยครับ
1: ตัวยาวมากนะครับอยู่เนี่ยเคยเจอตอน
0: โอ้โหนี่หน้าป่ะดิ
1: ตอนเอเชียนเกมคราวที่แล้วเนี่ยขึ้นหัวใน3แต้มนะครับอ้าวเตือนครับเตือน
0: ไม่เป็นไร2วิชาเลนจ์เหรอ
1: เข้ามาถีบเลยครับคราวที่แล้วที่เขาได้เหรียญทองเอเชียนเกมอ่ะผมภาคอยู
0: ่สุดยอด
1: ดีมากแม็ก
0: เยี่ยม
1: จะเก็บใบแดงกลับบ้านไปทำไมมีก็ต้องใช้ด้วยวะ
0: ใช่นี่รอบไหนฮะ16
1: ปี
0: รอบ16ก็16คนใช่ไหมRound of 16เนี่ยก็คือ
1: ครับ
0: 16คนสุดท้ายนะครับรอบต่อไปก็จะเป็นรอบ8นะครับถ้าเราชนะซึ่งดูแล้ว
1: ไม่น่าพลาด
0: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะน่าจะเป็นเยี่ยงนั้นเยี่ยงนั้นแหละ
1: คนไทยเราก็เดี๋ยวจะมีอะไรเนี่ย
0: โอ้เราก็อาจจะมีโอกาสได้ลุ้นมากกว่า
1: แบทกมล
0: 15เหรียญดิวันนี้ก็เรียนลุ้นกับบัลลังก์ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใ
0: ช่ๆโอ้บัลลังก์นี่แชมป์เก่าใช่ไหม
1: แชมป์เก่าแชมป์โลก
0: แชมป์โลกด้วยนะครับ
1: เมื่อวานพ่อก็เพิ่งถามบอกไม่เห็นมีตัวดังๆเลยเดี๋ยวนี้พ่อไม่รู้จักมันเอง
0: เนี่ยคุณก็เป็นฟ้าคุณพ่อ
1: ก็ค่อยพูดอธิบายให้ฟังเพราะแบบว่าเพราะแบบกว่าน้องเทนนิสที่แบบพ่อเราแม่เราจะรู้จักก็ต้องแบบดังมากแล้วอ่ะ
0: ผมว่าไม่หรอกครับผมว่าอยากเราอ่ะรู้แต่บางอย่างอ่ะในกลุ่มของกลุ่มที่อยู่ของเขาอ่ะอื่นทั่วไปรู้สิ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ทำให้คนที่ไม่ค่อยรู้ผมตอบแบบนั้นหลายอย่างด้วยแหละ
1: เรามีนักกีฬาชื่อแจ็คเมอร์เซอร์ด้วยครับเนี่ย
0: ผมไม่รู้เนี่ยผมไม่รู้ไหม
1: ชื่อเหมือนแบบนักมวยปั้มเลยครับ
0: เล่นดูอยู่
1: ชาเล่นนานยังวะ
0: ดูนี่หน่อยอะไรอ่ะ
1: หน้าหนึ่งเหรอฮะ
0: หน้ากีฬาค่ะหน้ากีฬาอ๋อ OCA ยกย่องเขามอบรางวัลบิวนะภูริพล
1: เรื่อง
0: ก็เนี่ยทรงคุณค่าไงยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์อะไรเงี้ย
1: อ๋อเหรอได้เลยเหรอ
0: ใช่ก็แต่บิวบอกว่าบิวเพิ่งบินกลับมาถึงต้องบินกลับไปใหม
1: ่
0: แต่บิวไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าขากลับมาบิวจะได้รับกระเป๋าเร็วแน่นอนครับ
1: เพราะตอนนี้เขาเคลียร์กันแล้ว
0: ไม่เพราะผมจะบอกบิวว่าไม่ต้องกระเป๋าไปฮะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็ไม่ต้องไปอะไรไปรับด้วยแล้วก็กลับ
1: บิวนี่เชียร์ทีมอะไรอ่ะพี่ต้นมีข้อมูลไหม
0: เชียร์ทีมอะไรคือ
1: บอลอ่ะ
0: เขาเป็นนักวิ่ง
1: ทำไมนักแบดยังเชียร์ลิเวอร์พูลเลย
0: จะรู้ไหม
1: ก็ถึงถามว่ารู้ไหมนะก็เห็นตอนที่แบบเขามาถ่ายรูปคู่กัน2บิวอ่ะ
0: ก็ถามว่านักกอล์ฟคนไหนเชียร์เชลซีอ่ะพอไหว
1: ใครมั่งอ่ะ
0: เดี๋ยวเพิ่งกดข้อมูลเมื่อวานนี้เพิ่งที่จะถามเร็วเกิน
1: นี่ฉันถามตามที่แกพูดนำมาเลยนะ
0: เพราะอะไรเพราะเมื่อวานเนี่ยผมพาก DP ใช่ป่ะ DP ตอนเนี้ยอัลเฟรดดันฮิลลิงเล่นที่สกอตแลนด์แล้ว

0: เปย์โปรแอมและในทีมของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีนักกีฬาเซเลบริตี้นักธุรกิจมาแข่งด้วยอะไรเงี้ยครับก็มิเกลเบลเรเบลตีกอล์ฟดีชนะแล้ว
1: บัลลังก์นะฮะบัลลังก์ทับทิมมาชนะไปนะครับ
0: ตรงทับทิมแดงหรือทับทิม
1: ทับทิมแดง
0: เออบัลลังก์ทับทิมก็เลยงง
1: เออนะครับผมก็อันนี้มันเทปป่ะเนี่ย
0: ไม่รู้แต่หารชนะแล้วแหละก็จบหารเข้ารอบไปรอบพอตเตอร์แล้วครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: เจอกับทางด้านของนัชวีดิน
0: อันนี
1: ้โคซีโค
0: บัลลังก์ทรงผมสวยพอชนะสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้ว
1: แล้วจะบอก
0: ก็ต้องอย่างนั้นขาจะได้ยาวตัวเจอคู่ต่อสู้จะได้เปรียบหน่อย
1: คือสูงมากระดับว่าคือสูงกว่าผมอ่ะผมก็จะโอเคแล้วว่าเวนัสเทควันโดที่ตัวใหญ่แล
0: ้
1: วแต่ผมเนี่ยประมาณแบบว่าหัวไหล่ไม่ถึงดีอ่ะนี่คิดดูดิแบบโอ้โหยื
0: ม
1: อย่างนี้เลย
0: ชื่อน้องหยูฮะ
1: หยู
0: อ
1: แปลว่าอะไรไม่รู้ฮะ
0: หยูไงก็คือยูแต่มาพูดแบบไอ้นี่นะยื้อยื้อยื้อ
1: How you okay
0: How you อะไรเงี้ย
1: เออ How you okay
0: ไม่ใช่นะ
1: ตลกไปถึงไหนวะ
0: อาจจะอย่างอื่น
1: 190พอดี
0: อาจจะอย่างอื่น
1: แล้วเมื่อวานไปเจอตัว100ตัว2เมตร10อะที่อายุ13ปีอะนักวอลเลย์บอลของคาทา
0: อือ
1: ฮึอ่ะพี่ต้นว่าต
0: ่ออือฮึแต่อะไรคืออะไร
1: อ้าวผมเมื่อกี้พูดเรื่องกอล์ฟอยู่ไหมอ่ะ
0: อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ก็เมื่อวานโรนัลด์คิดดิ้งไปเล่นด้วยนะเพลงอะไรครับ
1: It's amazing how you คุณ
0: เบนยูเซ่แล้วดิ้งกันเนาะผมรู้คุณผมกินคุณไม่ได้อยู่แล้วโรนัลด์คิดดิ้งก็ต้องถามคุณไงเพราะคุณถ้าขึ้นแล้วเรื่องเพลงคุณตอบไม่ได้นี่ก็จะใช้ว่าอะไรดีอ่ะ
1: จริงๆผมรู้จักเขามาเพลงแรกไม่ใช่เพลงนี้นะ
0: เพลงอะไรครับ
1: ถ้าเกิดว่าเพลงแรกที่แบบผมนึกถึงเขาเนี่ยไอWe can so we can find we have season in the sun ตอนเขาเป็น
0: season in the sun
1: ซึ่ง
0: เชลซีเชลซีคือ Justin Rose
1: อ๋อนี่ไงที่ตอนที่เขาเปิดเสื้อใหม่เขาก็ใส่เสื้อลงจากรถมา
0: แต่ที่บอกว่าเป็นแบบซัพพอร์เตอร์แท้ๆเลยเขามีฟรีบูทเป็นแฟนเป็นเอเวอร์ตันเนี่ย
1: อะไร
0: ฟันแท้เลยนะประมาณนี้แหละลอรี่ไม่ลอยแมนยูส่วนลิเวอร์พูลก็ไม่ค่อยดัง
1: นะครับมีคนบอกว่าแบบช่วยอธิบายที่พูดว่าโค้ชเนี่ยเอามาวัดกันว่าคนเตะแรงเป็นกองหน้าคนเตะเบาต่อมาเป็นกองหลังคือมันเป็นเรื่องสมัยก่อนนานมากครับเมื่อ40ปีที่แล้วครับโค้ชก็ตามบอลโรงเรียนอะเตะแรงไปอยู่เตะแรงมากไปอยู่ข้างหลังเตะแรงต่อมาเตะอะไรเงี้ยอยู่ข้างหน้าวัดกันแค่นี้ครับเป็นตัวโรงเรียนได้วัดอย่างแรกจากส่วนสูงองค์ความรู้มีเท่านั้นครับอันนี้เป็นเรื่องปกติมากแต่ถ้าเกิดฟังตั้งแต่ต้นนั่นคือเรื่องสมัยโบราณนะครับสมัยที่โค้ชยังมีความครูพละอะไรเรายังมีความรู้กันประมาณ
0: ดูแลเบลชีเตียมอะไร
1: ใคร
0: ทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฟุตบอลอังกฤษ
1: เบลเหรอ
0: บิวพลิพล
1: อ๋อบิวพลิพลเป็นยูดิ
0: แน่นอน
1: โอ้โห
0: ทีมยิ่งใหญ่ตลอดกาลอยู่แล้ว
1: น่าล่ะตอนที่มาถ่ายรูปกับบิวแบทเนี่ยถึงทำหน้าแบบอะไร
0: บิวกับบิวถ่ายด้วยกันจะแบบนี้ใช่ไหม
1: อะไรอ่ะ
0: เขาเคยทำท่าคุณย่าเหมือนเล่นเซิร์ฟไงเขาเคยทำท่าในคลิปเขามีสโมสรทำคลิปอวยพรเกิดอะไรไม่รู้อ่ะโอ้โห
1: คนดังระดับเลย
0: แน่นอนนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมีเหรียญโอลิมปิกแน่นอน
1: คือตอนเนี้ยเมื่อวานวันนั้นผมจัดรายการกับพี่เพชรมาพี่เพชรแกไปดูคลิปอะไรมาเขาไม่รู
0: ้
1: แกบอกว่ามีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาดูเรื่องของการคอนโทรลการพัฒนาของวิวอ่ะวิวอันนี้มันวิวหรือบิววะ
0: บิวดิเราคุยเรื่องบิวภูริพลอยู
1: ่นักแบดนั่นวิวว
0: ิววอลูด
1: เนี่ยบิวเนี่ย
0: เขาไปฝรั่งเศสแล้วนะ
1: ดูจากกล้ามเนื้
0: อ
1: นะครับดูจากกล้ามเนื้อดูจากวิธีการมีโอกาสที่จะเป็น 9.8 หรือ 9.7 ปลายได้ถ้าพีคถ้าซ้อมทุกอย่างไม่มีเจ็บไม่มีอะไรเลยนะครับภายในโอลิมปิกนะครับ2028เท่ากับว่า

0: ครับอันนี้ไม่กดดันถ้าเกิดได
1: ้ไม่เรารู้ว่าน้องไม่ได้ฟังเรา
0: พอมาถึงอย่างนี้ก็ดีแต่ซึ่งอันนั้นคือพีคใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันซุปเปอร์พีคไปกว่านั้นซึ่งมันมีโอกาส
1: ก็อีกเรื่องน
0: ึงก็อาจจะได้ลุ้นหรือถ้าไปไม่ถึงก็เรื่องปกติ
1: แต่ผมค่อนข้างมั่นใจถ้าดูในฟอร์มแล้วก็ดูในกราฟในการใช้ชีวิตเพราะว่าบิลไม่ได้เพิ่งมาดังปีนี้นะครับ
0: เ
1: ขามาสักพักระยะหนึ่งแล้วแล้วการดูแลร่างกายการฝึกฝนฝึกซ้อมมันก็จะมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อของวัยรุ่นที่ประมาณ22ก็คือที่โอลิมปิก
0: ครับ
1: เกมที่เอา LA เนี่ย
0: 228
1: 28ไงก
0: ็
1: ปีนี้20ไง
0: ก็ปีนี้26ปี2
1: ก็อีก2ก็22เราไม่ต้องไปเอากลมๆก็น่าจะเป็นยังไม่ถ้าถามผมอะยังไม่ใช่วัยที่พีคมาก
0: ครับ
1: ผมว่า26อะอายุ26อะก็จะถ้าเขารักษาระดับนี้ไปเรื่อย
0: ๆ2032
1: กล้ามเนื้อมันจะได้ที่พอดีได้ที่พอดี
0: งั้นเอเชียนเกมหน้าโอกาสมาป้องกันแชมป์สูงมาก
1: ก็
0: เราไม่มีอะไรเจ็บ
1: ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นคือในพูดในมุมที่ผมเข้าใจก่อนนะในเรื่องของข้อเท็จจริงเรื่องวิชาการกีฬาสมัยใหม่นู่นนี่นั่นก็ว่ากันไป
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ก็ถือว่าดูแล้วก็ได้หมด
1: มีผมว่ามีโอกาสอยู่ในแตกคนสุดท้ายในวิ่ง100เมตรชายโอลิมปิกเกม
0: ภาพการบรรยายในความทรงจำผมเกี่ยวกับวิ่ง100เมตรที่น่ากลัวมากน่าจะเป็นชิงแชมป์โลกสักปีหนึ่งรอบชิงมี9คนแปลกไหมฟังแล้วแปลกไหม
1: ก็เหมือนที่นี่ไง4คูณ100
0: มี9คน
1: ก็แถมมาเกาหลีแถมมา
0: เพราะว่าเวลาเท่ากันแล้วที่น่า
1: เท่าทุกอย่างเหรอ
0: ใช่เวลาเท่ากันเลยนะครับประจุเท่ากันอ่ะ
1: เท่ากันทุกอย่างอ่ะ
0: นะครับ
1: มันมีวิธีการเช็คอยู
0: ่ใช่แล้วที่น่ากลัวมากคือไม่มีใครเลข2หลักเลยครับ
1: ก็ต้องอย่างนั้น
0: คือแบบโอ้ชิงแชมป์โลกมันเป็นอย่างนี้
1: ต้องอย่างนั้นแหละ
0: แล้วยูเซนโบก็ไปกิน
1: ก็ประมาณ9จุดคนดูดท้ายได้9กว่า 9.9
0: 9.97
1: ประมาณนั้นผมดูอยู่ตอน
0: หาข้อมูลโอ้ปีถ้าเกิดผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นปีที่ยูเซนโบโดนเซกเวทับอ่ะจำได้ไหม
1: ผมว่าคนทำลายยูโบยากคนจะทำลายยูเซนโบยากอยู่
0: 9.5 ใช่ไหม
1: ต้องยากต้องหาคนที่สรีระคล้ายๆกับเขาก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องวิ่งได้อย่างเขา
0: ใช
1: ่ถ้าสรีระเล็กกว่านั้นนะผมว่าเหนื่อย
0: นะครับสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับพี่ตั้มดูผอมลงชัดเจนเลยครับทำยังไงครับก็คือผมม
1: า
0: ป่วยเป็นมะเร็งครับแล้วก็แต่ว่ามะเร็งไม่ได้เกี่ยวกับความผอมของผมนะครับแต่ก็ถือใช้ช่วงนั้นเป็นการกระตุ้นตัวเองว่าเราจะทำร่างกายให้ดีขึ้นด้วยการออกกำลังกายไม่หนักแต่ว่าสม่ำเสมอนะครับตั้งเป้าไว้ด้วยการเดินวิ่งสักเดือนละ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็ปรับอาหาร
1: โอ้จีโน่พัดบอดี้ใกล้ๆไม่ลง
0: แล้วก็ทำการปรับอาหารนะครับคุณผู้ฟังครับมีบางช่วงสลับกับการทำ IF นะครับผ่านไป1ปีก็ค่อนข้างจะอยู่ตัวนะครับกับน้ำหนักที่ลงมา14โลแต่แทบไม่ลงเพิ่มแล้วนะแม้ว่าจะกลับไปทำ IF เพิ่มอีกก
1: ็
0: ไม่ค่อยลงละ
1: น่าจะตามนี้แหละน่าจะประมาณนี
0: ้แต่ว่ามันต้องจริงจังกว่านี้แล้วอะมันต้องถามหมอที่ดูแลเราถามเทรนเนอร์ที่ดูแลเทรนเนอร์ที่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดจะลงอีกต้องไปสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มละเพราะตอนนี้จะเริ่มเต็มที่พี่ก็จะย้วยแล้วแล้วก็จะเริ่มเจ็บตัวมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเกิดมันไม่เคยเจ็บสะโพกแล้วก็เจ็บ
1: เพราะอะไรเพราะว่าน้ำหนักร้อยไป
0: ไม่มันอย่างมันวิ่งอะพี่วิ่งที่ถูกการวิ่งที่ถูกต้องใช้กล้ามเนื้อจากสะโพกช่วยวิ่งแล้วผมมันไม่มีไงคราวนี้พอเริ่มปรับท่าวิ่งให้มันถูกต้องเพื่อที่จะเร็วขึ้นจะไกลขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อตรงสะโพกข้างๆอะพอมันไม่มีมันก็จะเริ่มเจ็บแล้วมันก็จะไปลงที่เข่าลงที่หลังขาหลังเข่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่คุณไม่เป็นเกา
0: ไม่เป็น
1: ก็ให้ดิมันจะไม่เป็นเกามันจะเป็นเรื่องเข่าเสื่อมไง
0: ใช่ครับแมนซีทีมแตกแมนยูขอฮาแลนด์แอนเดอร์สันเอนโซแล้วก็แชกีพอครับ
1: ที่พูดมาเนี่ยฮาแลนด์ไปมาดริดใครอีกนะ
0: เอนโซ
1: เอนโซไปมาดริดหรือบาร์ซ่าใครอีก
0: แชกี
1: เบียมจะได้ไอ้ใคร
0: แอนเดอร์สัน
1: แอนเดอร์สันไปแมนยู
0: โอ้แมนยูได้2คน
1: นะครับแต่โค้ชคาริกก็แฮปปี
0: ้
1: โค้ชเป็นคาริกเหมือนเดิม
0: ขอเคล็ดลับชีวิตคู่พี่ต้นหน่อยครับทำยังไงถึงมีแฟนหลายคนได้วงเล็บเอาจริงๆนะครับอยากทราบ
1: รวยครับ
0: โดยที่ภรรยาไม่ว่าด้วย
1: แหมนี่ก็หางานให้ต้น
0: เขาเขียนมา
1: ก็หางานให้ตังเลยเนี่ยแฟนผมฟัง

0: ังนะ
1: จริงเหรอ
0: ผมบอกเลยนะแฟนผมเขาฟังนะ
1: ผมบอกนะ
2: คุณเป็น
0: ไม่ใช่ส้มนะส้มไม่ได้ฟัง
1: คุณเป็นคุณทราบไหมเนี่ยว่าสามีคุณมีแฟนเยอะขนาดนี้เนี่ย
0: ตามพ่อบอกพ่อให้กำลังใจนะคุณพ่อผมฟังอยู่
1: อ๋อคุณพ่ออ
0: ย่างเงี้ยคุณพูดอย่างเงี้ยพ่อตามมันว่าลูกเจ้าชู้เนี่ยต้องจัดการเนี่ย
1: ไม
0: ่ทำไมไม่อะไร
1: เดี๋ยวผมเชื่อเลยว่าเดี๋ยวพ่อพี่จะส่งมาบอกว่าถ้าจะพูดแล้วพูดให้ครบตั้ม
0: โอเค
1: เท่าที่คุณพ่อทราบมีกี่คนครับ
0: ห้า
1: ถ้าการเป็นไทยปลดคุณชายมาหาผอ.ใหม่ที่99ได้เลยนะครับมีผอ.เยอะ
0: โอ้ไม่หรอกครับ
1: ผมก็ไม่ชอบให้ใครมาเรียกท่านนะครับฟังแล้วอึดอัดมาก
0: ใ
1: ช่ครับแต่ก็4คนพลาดแล้วนะครับ
0: พลาดแล้ว
1: พลาดกับพี่แป๊ะไพโรจน์ใช่แมนโกสินไหมครับ
0: น่าจะใช่เขาออกมาโน
1: คืออันเนี้ยตอบไม่ได้เพราะว่าแบบเสียง
0: ไปเดี๋ยวตอบให้รู
1: ้คนก็ฟังจาก99คนหนึ่งนะว่าน้องบิวเชียร์แมนยูนะครับ
0: ใช่ครับบอกพากับพี่แม่พากับแมนโกสิน
1: ครับครับครับ
0: ถ้าเทควันโดน่าจะแมนกับไกสอน
1: ไกสอนน้องสอนน่ะเหรอ
0: ไม่รู้ชื่อไกสอนผมไม่รู
1: ้ไกสอนเกตสม
0: นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ
1: เอ้ยอันนี้พันสิทธิ์อันนี้พี่กวางครับตั้มว่าพาใต้นะ
0: นี่แท็กเมอร์เชอร์นี่คือเนี่ยคุณบอกคุณไม่รู้จักไง
1: ใช่แจ็คเมอร์เชอร์คือใคร
0: เทควันโดเนี่ยนะ
1: ตัวใหญ่มากอะโอ้โหตัวสูงกว่าอยู่เลยวะเนี่ยคนไทยนะ
0: นี่ไงน้ำเงินใช่ไหมแจ็คเมอร์เซอร์
1: ใช่แจ็คเมอร์เซอร์
0: ผมนึกว่าอยู
1: ่แต่ตัวใหญ่กว่าอีกอะ
0: ไ
1: หนดูดิวะ
0: เราดูข้อความให้ครบดูข้อความครบ
1: หมดได้
0: SMS หน่อย
1: SMS นะครับ
0: ผมบิวครับพี่ต้นกำลังนั่งฟังอยู่ไม่คอลบิวใช่ไหม
1: ครับช่วยวิจารณ์บอลไทยเมื่อวานหน่อยครับพี่ต้นโอ้โหแพ้ฟิลิปปินส์นะฮะ
0: ไม่เป็นไรครับผมว่าบางคนบอกว่ารับไม่ได้กับการแพ้ฟิลิปปินส์แต่ว่าผมมองว่าเป้าหมายดีกว่าครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามันแรงกิ้งนะครับผมบอกแรงกิ้งแล้วไงแล้วเราทำยังไงกับแรงกิ้งครับเราอยากได้แรงกิ้งดีๆแล้วโอเคมันมีผลต่อหลายอย่างในภายภาคหน้าแต่ว่าผมมองว่าเขาเป็นโค้ชแล้วเขาก็ต้องพาทีมเป็นแชมป์ FIFA อาเซียนคัพอ่ะซึ่งฮัตซันเขาก็ต้องรับผิดชอบอ่ะเขามองว่าเป้าหมายตรงนั้นน่ะสำคัญกว่าที่เขาชนะฟิลิปปินส์แล้วเขาไปแพ้นัดชิงอ่ะ
1: ครับ
0: ผมไม่รู้ว่าตัวสำรองเล่นป่ะนะแต่ก็บางคนบอกว่าสำรองก็ไม่ควรแพ้ครับโอเคผมไม่ได้ดูไงผมก็เลยแบบโอเคได
1: ้มีคนด่าเลยครับด่าเลยครับควย
0: เอาคุณดูปะ
1: ไม่ได้ดู
0: ผมไม่ได้ดูไง
1: เพราะผมเห็นคนไทยด่ากันผมก็อยากด่าบ้าง
0: ไม่คุณ
1: แย่แย
0: ่คุณไม่จำเป็นต้องทำเหมือนคนอื่น
1: เออ
0: คุณต้องเป็นตัวคุณเอง
1: ครับ
0: หัวไม่ขยับครับตรงต้นลุงตั้มไม่ทักงอนนะจากแล้วก็คนไหนเจ็บคอตอบไอซูซูกิครับ
1: อ๋อครับโอเคหมดแล้วนะครับ
0: นี่ไงเขาบอกว่าเรื่องจะไปช่วยพี่น้องที่น้ำท่วมนะถ้าเราว่าเรามีเงินเราก็ไปช่วยได้ครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่เมื่อไหร่ถ้าเรายังมีงานรับผิดชอบและเรามีเงินที่เราก็ต้องทำภารกิจของเราให้เสร็จก่อนครับค่อยไปช่วยไม่ใช่ทิ้งงานทิ้งกันแล้วก็ไปช่วยพี่น้องน้ำท่วมนะครับหน่วยงานที่เขาอาสาไปช่วยก็มีอยู่แล้วครับแต่เราเป็นส่วนหนึ่งเราก็ไปช่วยแค่นั้นนะฮะโค้ชทีมชาติไทยไม่น่าไหวครับอ๋อฮัตซันใช่ไหม
1: ครับผม
0: เขาบอกอะไรอ่ะไนเนอร์ปะ
1: ไนเนอร์ฮะ
0: เป็นยังไงครับดูดีครับดูดีแต่ว่าเจ็บเยอะเหมือนเดิม
1: ครับ
0: แต่ที่เขาเจ็บเยอะเพราะว่าเป็นวิธีการฝึกซ้อมของโค้ชด้วยนะครับเพราะว่าโค้ชบอกว่าให้เล่นเต็มให้เล่นเหมือนแข่งไม่แล้วก็แต่ว่าใครที่แบบดูเป็นผู้เล่นดังๆเขาจะพักเขาให้พักเลยนะไม่ให้มาเล่นแบบเล่นแบบเต็มที่นักกีฬาไนเนอร์ถึงเจ็บเยอะนะครับเพราะว่าคายชานาแฮนบอกว่าให้เล่นเหมือนเล่นจริงอย่าเล่นแบบหยอดแยะซ้อมแบบหยอดแยะให้ซ้อมแบบจริงๆไปเลยนะครับมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะมีการบาดเจ็บขึ้นเยอะหน่อยนะครับเอสเบสหมดแล้วคุณพันศิษย
1: ์ตอนนี้ก็ลุ้นพี่แจ็คไปนะครับแจ็คเมอร์เซอร์นะครับ
0: แจ็คเมอร์เซอร
1: ์ตัวสูงมากรุ่นพิกัดน้ำหนัก80โลนะครับตอนนี้แต้ม 2-2 นะครับโทษยังไม่ขึ้น
0: เจอกับปากีนะนักเตะจากปากีสถานนะครับ
1: ครับแจ็คเมอร์เซอร์สูง2เมตร4
0: 2เมตร
1: สูงกว่าน้องหยู10เซน
0: โอ้โห
1: โอ้แม่เจ้าแจ็ควูดดี้เมอร์เซอร
0: ์อืม
1: ยึกยักยึกยักแม่มีสะบัดปลายเท้าแต่ไม่ขึ้นนะครับ พอรุ่นใหญ่เนี่ยฟุตเวิร์กไม่ค่อยมีนะยืนเต็มเท้ากันเยอะนะครับเขี่ยไปเขี่ยมาหมดยกครับเป็นไทยชนะไปนะครับ 4-2
0: อ
1: ่ะ
0: ไม่น่ามีปัญหามั้ง
1: ของเขาคือซาอิดโอมาซาอิดฮัมซ่าน ะครับ
0: นี
1: ่โอ้ยหล่อว่ะหล่อว่ะ
0: ตัวเนี้ยเหรออ
1: ันนี้ก็เท่ในแบบคนหัวโล้นนะครับโอ้สูงมาก
0: ดูแล้วอุ่นใจหน่อยเพราะเรามีตุนไว้หน่อยนะครับ
1: ไหนสู้เขาไว้พี่แจ็ค
0: เดี๋ยวอื่นๆมีอะไรไหมอยู่ Facebook อ่าไม่ได้เข้า Facebook ไม่ได้อีกอ้าวขอบใจ
1: นะครับผม
0: อ้าว Facebook ไม่มีสักครับพี่เห็นเลยอ่ะ
1: สัปดาห์นี้ NFL มีอะไรดูบ้างครับพี่ต้น
0: โอ้มี
1: ลอนดอนเกม
0: ลอนดอนเกมวันอาทิตย
1: ์เอ้ยแต่จริงๆ
0: แล้วจริงตัน
1: จริงๆแล้วอ๋อนี่เลยได้ไหมอ่ะเมื่อวานภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยทีมจะระเบิดไหมครับที่แอร์ลอนโรเจอร์ไล่ด่าแล้วก็ทีเจวัตไล่ด่าโค้ชทั้งหลาย
0: ไม่หรอกผมว่าเดี๋ยวเขาก็คุยกัน
1: แพชชั่นใช่ไหม
0: แพชชั่นแพชชั่นจริงผมว่า
1: เพราะว่าเป็นอย่างนี้ครับเมื่อวานสติลเลอร์แพ้แต้มหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีภาพที่เหมือนกับว่าโรเจอร์บอกว่าเรียกแผน5อะไรครับเนี่ย
0: เรียกแผนทำเรียกมาแคลอะไรเรียกอะไรมาครับเนี่ยส่งอะไรมา
1: แล้วก็ทีเจวัตก็เดินไปบอกโค้ชบอกว่าเอาน้อง5คนนั้นน่ะออกสักที
0: เขาทีเจวัตก็มีบีโฟร์สับคุยกับโค้ชทีมรับข้างบนบนอัศจรรย์ว่าแบบช่วยเรียกแผนเกมรับให้มันรัดกุมให้มันดีกว่านี้หน่อยประมาณนั้นอ่ะ
1: เพราะว่านี่คือ2คนที่เป็นตัวซูเปอร์สตาร์ตัวอายุเยอะ
0: ทีเจวัตยังไม่เยอะแต่ก็เป็นตัวหลัก
1: วัดนี่ฮอลล์ออฟเฟมแน่นอน
0: ก็น่าจะได้น่าจะเข้าน่าจะเข้า
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะพี่ถ้าอย่างนั้น
0: ก็เขาบอกว่าทีมรับมันไม่ดีแล้วก็เขาก็ขึ้นเลยแล้วก็สวนโค้ชเลยหลังจากนี้คงมีการคุยกัน
1: ครับ
0: ว่าไม่ให้มีการเหตุภาพเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอีกซึ่งพิตต์สเบิร์กซีเลอร์เป็นบ่อยนักกีฬาที่ตะบะแตกเมื่อก่อนก็เป็น
1: ลอสซิเบอร์เกอร์
0: เมื่อก่อนก็มีเมสันรูดอล์ฟที่สตาร์ทกับไมค์กาเลตไอ้ทีมนี้แหละคู่กันเนี่ยแหละคู่กัดกันเนี่ยทีมสองทีมนี้เวลาเจอกันมันจะต้องมีเรื่องมีราว
1: ค
0: ิฟเฟนบราวน์กับพิตต์สเบิร์กซีเลอร์นะครับ
1: หัว
0: มันก็เลยเป็นภาพที่เห็นแต่ก็สนุกดีนะครับสู้กันจนสุดนาทีสุดท้าย
1: อันนี้เราเข้ารอบ16
0: แต่เห็นพี่เมื่อยเขากลับมาเล่นดีก็โอเค
1: ใช่ใช่เดชอนนะ
0: เดชอนวัตสันนะครับ
1: นะครับสีเหลืองถ้าเกิดว่าใครดูภาพไปด้วยนั่งรถไปด้วยนะครับสีเหลืองที่เป็นสกอร์เนี่ยคือเขาจะทดเอาไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปไล่ดูเช็คกันว่าจะเป็นแต้มตามนั้นหรือไม่นะครับ
0: ทำไมกราฟิกไม่เหมือนคู่ที่แล้วอ่ะ
1: ก็เพิ่งมาเช้าอยู
0: ่ป่ะคู่ที่แล้วเป็น1-0ป่ะที่คุณบอกว่าไม่นับแต้มรวมไง
1: อันนี้เขาก็ไม่นับแต่เขาขึ้นโชว์เฉยๆว่ายกแรกชนะเท่าไหร่
0: แต่ยกแรกคู่ที่แล้วไม่เอาคะแนนรวมให้
1: เขายังไม่มา
0: ไม่กราฟิกคนละคนก็เลยงงเนี่ยก็เลยงงอยู่เนี่ย
1: ตอนนี้สูสีมาก7-5แล้วครับพี่ครับ
0: ยัง7-3อยู
1: ่นี่มันขึ้น7-5แล้วเนี่ย
0: อ๋อขึ้นไม่ทันไง
1: ฟรังนะครับโอ้ลุ้นอะนาทีนึงทันไหมเนี่ยกี่วิแล้วอะ20 วินาทีเฮ้ยพี่นันอีก20 วินะ20 วินะรายการ
0: ก็น่าติดตามได้เดี๋ยวแต่สัปดาห์นี้มีคู่ที่สนุกเยอะอย่างโฟร์ตี้ไนเนอร์ยังไม่แพ้ใคร3-0เจอกับเดนเวอร์บองโก้ก็ยังไม่แพ้ใคร3-0เหมือนกัน
1: เลเดอร
0: ์โอ้กและลาสเวกัสเลเดอร์ก็3-0เจอกับแคนซัสซิตี้ชีฟส์ที่3-0เหมือนกันก็มันเหมือนกันคู่นี้ที่3:25เป็นโปรเจ็คมาภาคแล้วนะโปรเจ็คจะเริ่มบรรยาย NFL นะครับสัปดาห์นี้นะครับ
1: คร
0: ับ เดลัสสุตบุตรผู้จัดการกอล์ฟทริคของ FM 99สัปดาห์นี้เริ่มแต่เขาประจับบรรยายที่ทูมาก่อนอยู่แล้วนะครับ
1: ครับอ้าวเรียบร้อยนะครับพี่แจ็คชนะไปได้นะครับ 2-0 นะครับ 4-2-7-5 เดินทางสู่รอบ8คน
0: ก็
1: ร
0: อ
1: ล
0: ุ้
1: นเ
0: ห
1: รียญตอนเย็นฮะ
0: ตามกันได้นะครับทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้เวลาของเรา2คนหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุปActive Radio ไม่สนุก

0: ทีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันคปภ.เรียกบริษัทประกันภัยประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลังรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมประสานทุกภาคส่วนดูแลผู้เอาประกันภัยต่อเนื่องสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่องนายชูชาติประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมายให้นายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายจึงเป็นช่วงสำคัญที่จะรวบรวมข้อมูลให้สะท้อนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งจำนวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประเภททรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายความคืบหน้าการตรวจสำรวจและการประเมินความเสียหายตลอดจนการพิจารณาและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคปภ.ขอให้บริษัทประกันภัยประเมินวงเงินสำรองให้ใกล้เคียงกับความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ภาพรวมความเสียหายได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกรณีรถยนต์ที่อยู่ระหว่างการซ่อมเนื่องจากบางกรณีอาจมีการชำระค่าสินไหมเนื่องจากบางกรณีอาจมีการชำระค่าใช้จ่ายบางส่วนและบันทึกสถานะว่าดำเนินการแล้วแต่กระบวนการซ่อมรถยังไม่แล้วเสร็จจึงควรแยกข้อมูลให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีรถยนต์ที่ต้องเข้าซ่อมจำนวนเท่าใดซ่อมแล้วเสร็จจำนวนเท่าใดและยังอยู่ระหว่างการซ่อมจำนวนเท่าใดเพื่อให้สามารถติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการซ่อมได้ตรงจุดนอกจากนี้ที่ประชุมได้ทบทวนแนวทางที่ได้หารือร่วมกันจากการประชุมครั้งแรกทั้งการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน7วันสำหรับกรณีที่สามารถพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจนก่อนเตือนน้ำลดหนี้มาหวั่นผู้ประสบภัยกู้หนี้นอกระบบในกรจาติกาวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กห่วงน้ำลดแต่ปัญหาหนี้นอกระบบกำลังตามมาโดยระบุว่าตลอดสัปดาห์ที่ตนลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสิ่งที่พบคือความเสียหายไม่ได้หยุดอยู่ที่บ้านร้านค้าและอุปกรณ์เสียหายรถที่ทำมาหากินต้องซ่อมรายได้หายไปหลายวันในขณะที่เงินเก็บก็ทยอยหมดไปกับค่าใช้จ่ายจะกลับมาเปิดร้านได้ต้องมีเงินทุนแต่ถ้าเงินช่วยเหลือของรัฐมาช้าหรือเข้าถึงยากกว่าการกู้นอกระบบประชาชนก็อาจไม่มีทางเลือกกู้ 200,000 บาทดอกเบี้ยนอกระบบ 5%ต่อเดือนต้องจ่ายดอกเดือนละ 10,000 บาทผ่านไป2ปีจ่ายดอกแล้ว 240,000 บาทแต่ยังเป็นหนี้เงินต้นเต็ม 200,000 บาทเหมือนเดิมทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการผ่านธนาคารออมสินเปิดสินเชื่อฟื้นอาชีพวงเงิน 20,000 ถึง 200,000 บาทพร้อมช่วงปลอดดอกเบี้ย 3 ถึง 6 เดือนแรกให้ผู้ประกอบการมีเวลาตั้งตัวและมีเงินหมุนกลับมาเปิดร้านการช่วยเหลือต้องเร็วและง่ายใช้ฐานข้อมูลที่รัฐมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและครอบคลุมเครื่องมือทำมาหากินทั้งอุปกรณ์และพาหนะที่สำคัญผู้เช่าหรือคนที่ไม่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านก็เดือดร้อนจริงต้องช่วยคนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ปล่อยให้หลักฐานกรรมสิทธิ์กลายเป็นอุปสรรคต่อการเยียวยาเงินทุนต้องถึงประชาชนให้ทันก่อนความเสียหายจากน้ำท่วมจะกลายเป็นภาระหนี้ติดตัวไปอีกหลายปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games อัปเดตครับบิ๊กต้นพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยตั้งความหวังว่าทีมรักบี้7คนหญิงทีมชาติไทยจะคว้าเหรียญรางวัลในศึก Asian Games 2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังทำผลงานผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมชี้ว่าทีมยังมีศักยภาพที่ดีกว่านี้ได้อีกขณะที่ทีมชายเจอปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนในเมืองนาโกย่าส่งผลให้นักกีฬาหลายรายป่วยเป็นไข้หวัดและมีอาการบาดเจ็บ

0: ไปตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดในรอบชิงอันดับที่9แล้วไปว่ากันใหม่ในเอเชียซีรีส์เลก2ที่ศรีลังกาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันรักบี้7คนประเภททีมหญิงรอบรองชนะเลิศไทยจะพบกับอุซเบกิสถานในวันนี้เวลา 9:30 นาทีด้านผลงานของทีมชาติไทยในช่วงเช้าวันนี้คว้ามาได้เพิ่มอีก1เหรียญเงินจากกีฬาเซปักตะกร้อประเภททีมหญิง4คนซึ่งประกอบไปด้วยวรัศมีทองโสดสมฤดีปรือปรักวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงมาริกาบุญทศและมัสยาดวงศรีทำให้สรุปตารางเหรียญรางวัลล่าสุดไทยอยู่อันดับที่7ของตารางเหรียญรวมมี15เหรียญทอง12เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงช่วง Premier League Update Manchester City ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าสโมสรได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจาก Premier League แล้วพร้อมย้ำอีกครั้งว่าสโมสรบริสุทธิ์จากข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยื่นอุทธรณ์อย่างละเอียดและครบถ้วนต่อความเห็นของคณะกรรมการพรีเมียร์ลีกซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางวินัยของพรีเมียร์ลีกเรียบร้อยแล้วจุดยืนที่ชัดเจนของสโมสรคือเห็นว่าความเห็นดังกล่าวมีข้อผิดพลาดสำคัญอย่างชัดเจนในหลายประเด็นทั้งในด้านกฎหมายหลักการและข้อเท็จจริงจนทำให้คำวินิจฉัยดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงพอสโมสรบริสุทธิ์จากข้อกล่าวหาที่พรีเมียร์ลีกตั้งขึ้นและสโมสรมีหลักฐานจำนวนมากที่สามารถหักล้างได้เพื่อสนับสนุนจุดยืนของสโมสรในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แต่สโมสรจะยังคงให้ความเคารพต่อกระบวนการทางกฎหมายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งในระหว่างที่กระบวนการยังไม่สิ้นสุดสโมสรมีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้มากกว่านี้ช่วง Premier
1: League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
6: ถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิมนี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยข้าวหวานอบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวกินอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศก BTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE ข้าวแท่ง
7: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย

0: 12นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีทุกท่านนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสภาพสุขภาพประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ตอนน้อยอาจารย์เชิดชูค่ะมาพร้อมกับดร.สง่าดามาพงศ์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับต่อน้อยสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทีมตะกร้อหญิงเวียดนามที่เตะเอาชนะไทยไปได้2-1นะครับก็ต้องยอมรับครับต่อน้อยว่าตะกร้อหญิงเวียดนามเนี่ยเขาเก่งกว่าไทยต้องยอมรับจริงๆเราก็พยายามสู้สุดใจขาดดิ้นแล้วในเซตที่2มีเสมอ1-1พอเซต3เราก็หลุดไปบ้างแต่ไม่ถึงกับเยอะแต่เวียดนามเขาแกร่งและเก่งกว่าต้องยกเหรียญทองให้เขาเราก็เอาเหรียญเงินมาแล้วก็เป็นเหรียญที่3ของเวียดนามนะเต่าน้อยของเราก็ได้15เหรียญละแบ่งๆกันไปกีฬา
0: ก็กีฬาเนาะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดานะคะ4ทีมแล้วก็ทีม4คนหญิงไทยคือดูแล้วก็ทำเต็มที่แหละอาจารย์แต่สกอร์ไม่ได้ห่างกันมากเราแพ้ไป1-2เซต11-15 17-14แล้วก็11-15แต่ก็ขอแสดงความยินดีกับทีมสมาคมกีฬาตะกร้อไทยด้วยนะคะคุณผู้ฟังทำเพิ่มให้เรา1เหรียญเงินนะคะแต่ว่าพอไปดูตารางสรุปเหรียญล่าสุดเนี่ยนะอาจารย์ของเราก็หล่นลงมาหน่อยมีอินเดียกับอิหร่านขึ้นแซงขึ้นมาในขณะที่จีนยังคงเป็นอันดับที่1ญี่ปุ่นอันดับที่2เกาหลีใต้3อุซเบกิสถานเนี่ยอันดับ4อินเดียกับอิหร่านตีตื้นมาขณะไทยนี่หล่นไปอยู่อันดับที่7นะคะดูเรื่องของกีฬาแล้วนะคุณฟังก็เป็นกำลังใจให้ยังมีการแข่งขันอีกหลายรายการไม่ว่าจะเป็นเทควันโดเป็นกอล์ฟนะทั้งชายทั้งหญิงนะรวมถึงกีฬาอื่นๆด้วยเมื่อวานนี้เป็นอีกหนึ่งภาพที่ไม่พูดไม่ได้นะอาจารย์ขอแสดงความยินดีกับสมาคมกีฬามวยสากลไทยที่น้องโฟกัสนะคะของเราเนี่ยไปลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์แต่ชื่อของเธอเนี่ยชื่อนัทธิชาจงโป่งกลางเป็นคนอีสานบ่เนี่ยจงโป่งกลางเนี่ยแมนบ่ค่ะ
1: สวย
0: สวยลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์วัย21ปีคือโอเคล่ะเราชนะมาชนะพังซองมีอดีตแชมป์โลก2สมัยจากชาวเกาหลีเหนือแต่เกาหลีเหนือไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬานะอาจารย์เราชนะ 4-1 วันพอเกมจบการแข่งขันจบนักกีฬาไทยเราเห็นคลิปหลายคลิปนะถึงกล้าพูดจะไปแสดงความยินดีหรือว่าไปเฮ้ยโอเคนะเพื่อนแบบปีหน้าค่อยว่าใหม่ควรหน้าก็ไปจับมือเขาไม่จับมือกับเราโค้ชก็ไม่จับมือแต่มีผู้ช่วยโค้ชอะฮะ

0: จับมือในขณะเดียวกันพอขึ้นรับเหรียญ นะอาจารย์ทุกเหรียญน่ะมาร่วมเฟรมกับเราหมดยกเว้นเกาหลีเหนือไม่ขอร่วมเฟรมกับไทยอาจารย
1: ์
0: ข่าวออกมาอย่างนั้นคือเรากำลังมองว่าอ้าวไหนบอกกีฬามีน้ำใจเป็นนักกีฬานะคะแต่ก็ว่าไม่ได้ไม่อาจก้าวล่วงนะคะคุณผู้ฟังอ่ะว่ากันไปนะคะคุณผู้ฟัง
1: เต่าน้อยกีฬาที่เหลืออยู่ที่เราคาดว่าเราน่าจะได้เหรียญทองแซงอินเดียกับอิหร่านเนี่ยมันยังมีเหลืออะไรอยู
0: ่อาจารย์ไม่กล้าพูดว่าเดี๋ยวจะไปกดดันเขาอาจารย์คือมีนักกีฬามีเทควันโดมีกอล์ฟนะคุณผู้ฟังที่ยังพอมีอยู่แล้วกีฬาอื่นๆปะปลายนะคะเดี๋ยวเอาอย่างนี้กันแล้วกันทุกกีฬาเนี่ยมีค่าหมดแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้กับทุกๆกีฬาด้วยอาจารย์วันนี้ขอพูดถึงเรื่องของการเยียวยาหน่อยนะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่สุขภาพหน้าหนึ่งก่อนไหมอาจารย์
1: เรื่องอะไรล่ะสุขภาพหน้าหนึ่ง
0: มันเป็นเรื่องคนวัยทำงานนี่แหละอาจารย์เคยได้ยินไหมยิ่งเครียดยิ่งเสี่ยงโรคอ้วนมากขึ้นมีงานวิจัยเขาชี้ออกมาทำงานหนักเกินไปมันเสี่ยงโรคอ้วนมากขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องถามอาจารย์สง่าก็ทำงานหนักนะไม่เห็นจะอ้วนเลย
1: ใช่
0: นะ
1: แล้วก็ใจครับท่านผู้ฟัง มันมีคำถามเกิดขึ้นเมื่อเต่าน้อยโปรยหัวข้อสุขภาพหน้าหนึ่งคำถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะนอนทำงานหนักไปเกี่ยวอะไรกับอ้วน
0: โอ้ยนั่นสิ
1: ฟังพอมาศึกษาแล้วดูข่าวที่เต่าน้อยจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันเกี่ยวกันโดยทางอ้อมนะเต่าน้อยไม่ใช่หมายความว่าการทำงานหนักจะไปสู่การอ้วนโดยตรงแต่มันเป็นทางอ้อมแต่ทางอ้อมประมาณ 4-5 ตัวนี่แหละที่น่าสนใจมากเลยว่าไปเกี่ยวกับความอ้วนได้อย่างไรแล้วในเบรกที่2หรือเบรกนี้ก็แล้วแต่อดพูดไม่ได้ไม่ใช่แค่เรื่องการกีฬาแต่เรื่องน้ำท่วมฮะเต่าน้อยเราต้องอินอยู่ในกระแสคือผมคุยกับพี่หนูนาบ้านเขาถูกน้ำท่วมและอพยพแล้วก็มีผู้สูงอายุและคนป่วยอยู่ในบ้านมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดและแสนสาหัสแล้วเราก็ไม่ได้ไปพิลีพิไลพร่ำพรรณนาความยากลำบากแต่เรากำลังเอาบทเรียนที่น้ำท่วมกทม.ครั้งนี้เนี่ยมันเอามาถอดบทเรียนแล้วเอามาเป็นบทเรียนในอนาคตให้กับผู้บริหารกทม.และรัฐบาลอย่างไรอันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันครับท่านผู้ฟังอ่ะนี่เข้าสู่สุขภาพหน้าหนึ่งครับ
2: สุขภาพหน้าหนึ่ง
0: คุณผู้ฟังคะชีวิตก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปแล้วเราก็ต้องติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นขออนุญาตพูดถึงคุณผู้ฟังสามารถแย้งได้นะเอ้ยคนทำงานหนักไม่อ้วนก็มีนะคุณเต่าคุณเต่ากำลังพูดถึงตัวเองหรือเปล่ากำลังเข้าข้างตัวเองหรือเปล่ายิ่งทำงานหนักยิ่งดูอ้วนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมีงานออกมาคุณผู้ฟังเต่านำข้อมูลนี้มาจาก TNN ออนไลน์ในคอลัมน์ TNN Health นะคะก็มีงานวิจัยขององค์การอนามัยโลกนะคะออกมาแล้วก็นิตยสารที่เกี่ยวข้องกับวงการแพทย์อาจารย์ออกมาบางส่วนบางช่วงบางตอนที่เอามาเผยแพร่เขาก็บอกว่าในโลกทำงานปัจจุบันนะหลายคนต้องเผชิญกับชั่วโมงทำงานที่ยาวนานการทำงานล่วงเวลาหรือการนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องทั้งวันแม้จะเป็นเรื่องปกติของคนวัยทำงานแต่ว่ามีผลการศึกษางานหลายๆชิ้นเริ่มชี้ให้เห็นว่าการทำงานหนักเกินไปอาจจะส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าที่คิดโดยเฉพาะความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนนักวิจัยพบว่าคนที่ทำงานมากกว่านานหลายกะชั่วโมงทำงานผิดทำงานอะไรต่างๆนานาทำงานหลายชั่วโมงนะคะจะเผชิญกับพฤติกรรมเสี่ยงหลายด้านพร้อมทั้งการพักผ่อนไม่เพียงพอมีความเครียดสะสมการรับประทานอาหารไม่เหมาะสมอันนี้แหละแล้วก็การขาดกิจกรรมทางกายอันนี้ก็สำคัญไม่ขยับขยื่นนั่งอยู่หน้าจอทั้งวีทั้งวัน8ชั่วโมงนั่งอยู่ไป6ละหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นปัจจัยเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบระบบเผาผลาญแล้วก็การสะสมไขมันในร่างกายในระยะยาวหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือเวลาที่หายไปเมื่อชั่วโมงทำงานเพิ่มมากขึ้นหลายคนมีแนวโน้มอาจารย์หนึ่งหนูเป็นหนึ่งในนั้นนะเลือกอาหารสะดวกและรวดเร็วเช่นอาหารจานด่วนขนมหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง ในขณะเดียวกันเวลาในการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพกลับลดลงอันนี้ก็เลยทำให้การใช้พลังงานของร่างกายลดลงตามไปด้วยนอกจากนี้นะคะเขาโฟกัสไปที่เรื่องของการนอนหลับที่ไม่เพียงพอก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนเช่นเดียวกันเพราะว่าการอดนอนส่งผลต่อฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวและก็ความอิ่มโดยอาจจะเพิ่มระดับฮอร์โมนที่กระตุ้นความอยากอาหารเดี๋ยวเรามาแชร์เรื่องนี้อันนี้ก็ประสบการณ์โดยตรงเหมือนกันแล้วก็ลดฮอร์โมนที่ทำให้รู้สึกอิ่มส่งผลให้หลายคนกินมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวความเครียดก็เช่นเดียวกันนะคะนอกจากการนอนหลับก็คือเรื่องของความเครียดความเครียดจากการทำงานก็มีผลเช่นกันเมื่อร่างกายเผชิญความเครียดแบบต่อเนื่องจะมีการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลอาจารย์สง่าพูดบ่อยมากฮอร์โมนนี้ซึ่งมันก็สัมพันธ์กับการสะสมไขมันโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องอาจารย์นะคะแล้วก็กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมกินเพื่อคลายเครียดแล้วยิ่งช่วงนี้นะเสพข่าวน้ำท่วมน้ำท่วมนะอาจารย์หนูก็ปฏิเสธไม่ได้หนูก็เครียดหนูก็จิตนู่นจิตนี่ไปเรื่อยกินนู่นกินนี่ไปเรื่อยมีงานวิเคราะห์จากงานหลายงานวิจัยจากต่างประเทศหลายประเทศนะคะเขาก็บอกว่าติดตามคนทำงานจำนวนมากพบว่าผู้ที่ทำงานมากกว่า55ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีแนวโน้มเกิดภาวะน้ำหนักเกินมากกว่าผู้ที่ทำงานในช่วงเวลา 35-40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์นั่นกำลังสะท้อนให้เห็นว่าชั่วโมงทำงานอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่วิถีชีวิตนั้นทำให้ส่งผลต่อสุขภาพเราในระยะยาวนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าการทำงานหนักไม่ได้หมายความว่าต้องนำไปสู่โรคอ้วนเสมอไปหากสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตเช่นลุกเดินบ้างเดินไปหาข้าวกลางวันกินบ้างไม่ใช่ใช้แต่คนอื่นไปซื้อให้หรือแบบถ้าเรื่องถ่ายเอกสารมันอยู่อีกที่นึงก็เดินเดินไปเอาหยิบหน่อยไม่ใช่เด็กฝึกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาโฟกัสไปที่ถึงแม้จะทำงานหนักแต่ว่าถ้าเราจัดสรรเวลาการออกกำลังกายหรือว่าเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการก็สามารถลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพได้นั่นก็หมายความว่าเขากำลังจะบอกว่าคุณอย่าเอาเรื่องงานมาอ้างคุณต้องวางแผนการทำงานให้ดีวางแผนการจัดสรรเวลาให้คุณดีอย่าบอกว่างานเยอะงานเยอะงานเยอะแล้วไม่มีเวลาออกกำลังกายไม่ใช่เขาบอกว่าการดูแลสุขภาพอาจจะไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงที่ครั้งใหญ่แต่เริ่มจากการจัดสมดุลเล็กๆในชีวิตประจำวันที่พูดไปเมื่อสักครู่นี่แหละอาจารย์จัดสรรเวลาให้เหมาะสมเดิน20นาทีหรือว่าเดิน10นาทีนั่นก็คือเรื่องของการออกกำลังกายได้เหมือนกันอย่าอ้างว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายอาจารย์อันนี้เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันนะคะเอาง่ายๆสั้นๆก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังต่อเองก็จะโทษงานไม่ได้เหมือนกันนะอาจารย์พอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยคนอื่นเขาทำงานหนักเขาไม่เห็นจะอ้วนเลยอาจารย์หมดแล้ว
1: ก็อย่างที่เต่าน้อยบอกอ่ะก็อย่างที่เต่าน้อยบอกว่ามันทำงานหนักไม่ได้หมายความว่าจะให้ทุกคนอ้วนเสมอไปแต่จากการวิจัยเนี่ยเขาพูดออกมาแล้วท่านผู้ฟังว่ามันมีแนวโน้ม
0: แล้วมีความเสี่ยง
1: มันมีความเสี่ยงนะฮะเพราะฉะนั้นจงเข้าใจประโยคนี้ให้ดีสิ่งที่เต่าน้อยอ่านมาผมจะขออนุญาตเต่าน้อยเอามาร้อยเรียงสรุปสั้นๆเพื่อจะทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเกิดความเข้าใจง่ายมากขึ้นว่าการทำงานหนักทำไมจึงอ้วนทำไมจึงมีความเสี่ยงต่อการอ้วนผมใช้คำว่าเสี่ยงแล้วกันนะเต่าน้อย
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะคือผมจะสรุปอยู่6กลไกที่ว่านอทำงานหนักแล้วมันทำให้เราอ้วนอันดับแรกเลยเต่าน้อยบอกว่าคำว่าทำงานหนักแสดงว่าการพักผ่อนน้อยอันนี้ใช่เลยคำว่าทำงานหนักคือใช้เวลาในการนอนน้อยพักผ่อนน้อยพอพักนอนน้อยเต่าน้อยพูดชัดเจนบทความนี้พูดชัดเจนว่าความหิวมันจะมากขึ้นการทำงานจนดึกทำให้เวลานอนลดลงและการนอนน้อยก็ไปมีความสัมพันธ์กับการควบคุมความหิวและความอิ่มที่มันแย่ลงจึงมีแนวโน้มกินมากขึ้นโดยเฉพาะอาหารที่ให้พลังงานสูงเต่าน้อยผมเคยพูดตลอดเวลาว่าคนที่นอนน้อยคนที่เครียดเนี่ยอาหารที่เขาจะกินบ่อยเนี่ยคืออาหารรสหวาน
0: อ
1: าหารรสมันแล้วก็แป้ง3อย่างเนี่ยอ้วนหมดเลยท่านผู้ฟังมันไม่ใช่แค่หิวมากขึ้นเท่านั้นแต่ชนิดอาหารที่เขาชอบกินเมื่อเวลาเขาอดนอนเนื่องจากทำงานหนักเนี่ยมันก็คือความหวาน อันที่สองความเครียดอย่าบอกอย่าปฏิเสธนะว่าการทำงานหนักไม่มีความเครียดไม่จริงคนที่ทำงาน

0: งานหนักคือต้องการให้งานเสร็จคนที่ทำงานหนักคือต้องการหาเงินคนที่ทำงานหนักคือดูถูกบีบว่าคุณยังทำงานไม่ตรง KPI คนที่ทำงานหนักคือคนที่ขนขวายเอาตัวเองเพื่อที่จะให้งานมันเสร็จความเครียดตามมาแน่นอนพอความเครียดปุ๊บการกินเพื่อใครเครียดก็จะตามมายิ่งเครียดยิ่งกินยิ่งเครียดยิ่งกินนะ
1: พ
0: ่อจะทับเกิดอะไรขึ้นกับบ้านผม
2: ใครมาขายอะไรฮะอาจารย์เสียงเหมือนอาจารย์เสียงเหมือนกะลอเลยนะ
0: กะลอไป
2: อ้าวเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงคุณผู้ฟังงงกะลอเนี่ยกะลอคือวัสดุอย่างหนึ่งที่ผู้ใหญ่บ้านเมื่อก่อนนะเขาจะมีการประชุมเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าเนาะอาจารย์แล้วก็ไม่มีหอกระจายข่าวเขาจะเคาะกะลออ่ะก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกได้เวลาประชุมแล้วนะจ๊ะ
0: เมื่อกี้เสียงพัดลมฮะเต่าน้อยมันเป็นไปตามกาลเวลามันเก่าแก่เหมือนอายุบนนะฮะมันเลยเสียงเหมือนกรอกตีกรอปังปังหนึ่งนอนน้อยมันหิวมากขึ้นอันที่สองครับเครียดกินเพื่อผ่อนคลายอันที่สามคนที่ทำงานหนักไม่มีเวลาวางแผนอาหารเหมือนที่ต่อน้อยบอกหยิบอะไรก็ได้ขึ้นมาวางอยู่บนโต๊ะหิวหิวไม่ได้สนใจหรอกกินแล้วมันจะอ้วนหวานมันเค็มไม่ได้สนใจส่วนมากอาหารที่ไม่ได้วางแผนนะมันก็จะเป็นอาหารที่มีน้ำตาลไขมันโซเดียมสูงทั้งนั้นเลยนะฮะอันที่สี่การทำงานหนักมันนั่งทำงานนานมีพฤติกรรมเลื่อยวิ่งไงเต่าน้อยไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย PA ไม่มี physical activity ไม่มีการใช้พลังงานก็เลยลดลงมันก็เลยเก็บแล้วก็เราอ้วนห้าทำงานหนักมันเหนื่อยนะเต่าน้อยเหนื่อยจนไม่อยากออกกำลังกายเหนื่อยจนบางครั้งก็ไม่หิวมันเหนื่อยนะเมื่อไม่ได้ออกกำลังกายพลังงานที่สะสมไว้มันก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นส
2: ุ
0: ดท้ายการทำงานหนักพอมันจะเกิดวงจรแบบนี้นะท่านผู้ฟังพอเหนื่อยเสร็จหิวเสร็จก็กินเสร็จแล้วนอนน้อยแล้วมันก็เลยอ้วนเห็นไหมฮะท่านผู้ฟังครับแต่ขอตอกย้ำว่าการทำงานหนักเกินไปพักผ่อนน้อยเครียดกินง่ายกินเร็วขยับน้อยพลังงานเกินน้ำหนักเพิ่มเสี่ยงต่ออ้วนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ทำงานหนัก 100% ทุกคนจะมีโอกาสอ้วนเราใช้คำว่าความเสี่ยงครับท่านผู้ฟังครับ
2: นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะอย่าไปโทษเรื่องงานอย่าไปโทษอะไรโทษตัวเราเองมากกว่าบางคนงานเขาเยอะเขาก็ยังวางแผนบริหารจัดการดูแลเรื่องอาหารการกินได้อันนี้แชร์นะคะคุณผู้ฟังมันขึ้นอยู่กับเราต่างหากนะคะอย่าไปโทษงานเลยงานก็ไปเป็นส่วนหนึ่งแค่ทำให้เรารู้สึกว่ามีข้ออ้างได้อ่ะเป็นกำลังใจให้ลูกสาวออฟฟิศ
0: ประเด็นที่เจ้าน้อยยกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นประเด็นเรื่อง work life balance นะมันเป็นเรื่องการสร้างความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตมันเป็นเรื่องนี้ซึ่งเราพูดกันบ่อยมากเลยประเด็นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่รู้นะว่าการทำงานหนักมันมีผลเสียคุณรู้แต่คุณบาลานซ์มันไม่เป็นก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าไอ้คนที่เขาบาลานซ์เป็นอย่างสง่าดามาพงอ่ะเขาบาลานซ์ยังไงผมเอาตัวเองเป็นตัวต้นแบบที่ตัวเองทำมางานผมหนักนะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก่อนเกษียณเนี่ยโดนใช้รัฐมนตรีปลัดอธิบดีมีตัวชี้วัดมาเป็นตัวที่เราจะต้องไปให้ถึงโอ้โหเราต้องยอมรับว่าเราหนักจริงๆแต่ผมก็แบ่งจิตส่วนหนึ่งถามตัวเองว่าเฮ้ยถ้าคุณขืนหามรุ่งหามค่ำแบบนี้โดยไม่ดูแลตัวเองไม่แบ่งเวลาให้ครอบครัวคุณตายก่อนที่จะถึง KPI นะอันที่หนึ่งอันที่สองคุณมีโอกาสจะนอนติดเตียงคุณมีโอกาสที่การทำงานหนักแล้วคุณคิดว่าได้เงินเยอะคุณจะต้องเอาเงินไปรักษาตัวเองตอนอายุมากขึ้นแรงจูงใจเหล่านี้มันทำให้ผมแบ่งเวลาพอ5 โมงครึ่ง6 โมงปิดแฟ้มเดินกลับบ้านขับรถกลับบ้านออกกำลังกายใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วกลับมานั่งคิดใหม่ทับใหม่ตื่นเช้ามาก็สดชื่นแล้วเสาร์อาทิตย์อย่าหอบแฟ้มกลับมาทำบ้านเอาเวลาให้กับครอบครัวใช้เวลาส่วนหนึ่งไปออกกำลังกายดูแลเรื่องการกินอาหารคุณต้อง work life balance ให้เป็นครับท่านผู้ฟังครับ
2: นะคะเรื่องของเราก็ต้องดูแลกันไปแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้ทางด้านของผู้ที่ประสบภัยด้วยเมื่อวานตอนกลับบ้านเย็นอาจารย์ประมาณสักก่อนกลับบ้านก็แล้วกันที่ช่องเก้าเนาะฝนตกหนักมากแล้วมองทางฝั่งตะวันออกตกอะโอ้ดำมืดหนูคิดในใจอีกแล้วมันจะมาซ้ำรอยเหมือนอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าแต่โชคดีตอนขับรถกลับบ้านอาจารย์โอ้ทั้งฟ้าร้องทั้งแบบดำมืดแต่ยังไม่กระหน่ำมาพอถึงบ้านลมมาอาจารย์ลมวอยๆมามีความรู้สึกว่าถ้าคืนนี้มาอีกแถวๆรอบๆ บริเวณหมู่บ้านหนูท่วมแน่ดีไม่ดีถ้ากำแพงหมู่บ้านหนูพังเข้ามาในหมู่บ้านหนูท่วมแน่อาจารย์โชคดีมากที่รอดพ้นออกมาได้น้ำไม่ท่วมฝนไม่ตกแต่ว่าในกลุ่มแถวๆลาดกระบังนะคะกลุ่มแถวๆอะไรนะอะไรแถวกิ่งแก้วแถวร่มเกล้าแถวนั้นน่ะก็ยังคงได้รับผลกระทบอยู่คุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้านะคะอาจารย์ต่อขออนุญาตมาพูดถึงกทม.เขาเยียวยาเพิ่มเงินน้ำท่วมได้ไหมอาจารย์ว่ามีวิธีอะไรบ้างค่าที่พักค่าเครื่องมือเขาจะเยียวยาอะไรยังไงพร้อมทั้งเราจะมาดูกันสง่าพยากรณ์แล้วอัจฉราพยากรณ์ว่าในวันสองวันนี้ข่าวออกมาเยอะเหลือเกินว่าฝนจะตกลงมาอีกซ้ำรอยอีกแบบนี้จริงหรือไม่เราจะต้องเฝ้าระวังหรือเราต้องตระหนกตกใจอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาค่ะอาจารย
0: ์แต่ผมจะขอเติมเสริมเต่าน้อยว่าบทเรียนที่ได้รับจากการน้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้ที่หนักกว่าปี54เนี่ยเราได้รับบทเรียนอะไรบ้างแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะวางแผนระยะยาวระยะสั้นอย่างไรผมมีอยู่6ประเด็นที่จะนำเสนอผู้ว่ากทม.และรัฐบาลช่วงนี้เราพักสักครู่ครับ
2: ค่ะ
1: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญ

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: 1-6-7-3-6
1: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: ตอนในรายการ34 นาทีครับท่านผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ต่อน้อยยังอยู่ไหมครับ

0: ผมไม่ได้ยินเสียงเต่าน้อยครับ
1: มาแล้วค่ะอาจารย์มาแล้วมาแล้วนะคะนะคะคุณผู้ฟังคะเต่าน้อยต้องขอขอบคุณก่อน NSL Burgery ค่ะ Burgery มาตรฐานฮาลาลนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะหา NSL Food เนี่ยนะคะ NSL Burgery ได้ที่ 7-Eleven โดย NSL Food แต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เซเว่นไม่มีอะไรขายเลยเกลี้ยงเชลเลยนะอาจารย
0: ์ผมว่าในช่วงน้ำท่วมเนี่ยอาหารแปรรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยช่วยชีวิตคนได้นะเต่าน้อย
1: ใช่
0: กินแล้วเลือกเป็น NSL เขาพยายามที่จะพิธีพิถันเรื่องนี้เดี๋ยวนี้เขาก็มีข้าวแท่งนะเต่าน้อยคือข้าวแท่งเนี่ยมันเหมือนข้าวหลามบ้านเราแต่หลายอย่างกะเพราก็เป็นข้าวแท่งได้เต่าน้อยกะเพราไก่กะเพราหมูของหวานแล้วมันกินง่ายสะดวกอ่ะนะฮะเราเวลาน้ำท่วมเราไปเก็บไว้แล้วก็เอามาอุ่นไมโครเวฟแล้วก็กินแทนอาหารมื้อหลักได้เลยเต่าน้อยก่อนที่เราจะไปลงในรายละเอียดที่เต่าน้อยจะเอามาเสริมตรงนี้เนี่ยอาจารย์ขออนุญาตท่านผู้ฟังว่าประสบการณ์ตรงที่ผมมองนะถ้าผมเป็นรัฐบาลหรือเป็นผู้ว่ากทบหรือเป็นผู้บริหารของประเทศเนี่ยผมจะถามตัวเองว่าเฮ้ยน้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกท่วมแล้วท่วมอีกแต่ปีนี้มันหนักหนาสากรรจ์แล้วถามว่าในอนาคตมันจะท่วมอีกใช่หรือไม่ไม่ต้องปฏิเสธครับใช่ตรีถ้าเราจะวางแผนล่วงหน้าเนี่ยแล้วกำหนดให้เป็นนโยบายของกทม.หรือเมืองใหญ่ๆหรือของประเทศนั้นเนี่ยมันมีอยู่6เรื่องท่านผู้ฟัง4689899 4689899 6เรื่องต่อไปนี้ท่านผู้ฟังสามารถจะมาเสริมหรือจะมาเพิ่มหรือจะมามีความคิดเห็นต่างก็ว่ามาได้เลยอันดับแรกเลยก็คือเรื่องพยากรณ์ฝนและน้ำล่วงหน้าต่อน้อยอันนี้เราเรียกว่าพีดิกต้องมีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราอยากจะบอกว่าไม่ได้บอกว่ากทม.ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด50เขตตะวันตกตะวันออกว่าฝนจะกระหน่ำในวันที่4ตุลาแต่บอกหน่อยได้ไหมเขตบึงกลุ่มเป็นเขตที่ต้องเฝ้าระวังเขตทวีวัฒนาช่วยบอกเป็นเขตๆนะทำได้ไหมอันนี้คือการพยากรณ์นะฮะแล้วการพยากรณ์ว่าถ้าตกหนักแบบนี้โอกาสที่น้ำจะท่วมมันมีสูงพีดิกไว้ก่อนอันที่สองก็คือเราจะป้องกันได้อย่างไรเมื่อเรารู้ว่าปริมาณฝนมันเยอะอย่างนี้เราจะป้องน้ำและป้องกันก่อนที่จะเกิดฝนตกหนักได้อย่างไรอันนี้สำคัญมากๆอันที่สามเราจะเพิ่มให้บ่อน้ำที่มันออกหล่นลงมาจากฟ้าเยอะๆเนี่ยให้เขาอยู่เป็นที่เป็นทางได้อย่างไรเต่าน้อยคือแก้มลิงและพื้นที่รับน้ำพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงงานไว้ให้เราเห็นเป็นตัวอย่างอันที่4เรื่องการระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพให้คลองให้ท่อให้อุโมงค์และให้สถานีสูบน้ำเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่านี้ต้องจัดระเบียบใหม่อันที่5เราจะผันน้ำเหนืออันนี้เกี่ยวข้องกับน้ำเหนือละที่จะให้มันหลีกเลี่ยงที่จะไหลผ่านกทม.ได้อย่างไรแต่นะเต่าน้อยอย่าไปผันน้ำแล้วไปสร้างความทุกข์ให้กับพื้นที่อื่นแล้วก็ทมหลุดพ้นจากน้ำท่วมอันนี้ไม่ยุติธรรมต้องหาวิธีการที่จะผันน้ำเหนือออกจากเส้นทางผ่านกรุงเทพมหานครอันสุดท้ายระยะยาวครับท่านผู้ฟังเราจะปรับผังเมืองและโครงสร้างเมืองเนี่ยให้รองรับความเปลี่ยนแปลงของอากาศได้อย่างไรไม่ใช่เฉพาะน้ำท่วมนะฮะความหนาวพายุหรือแม้กระทั่งฤดูแล้งหน้าแล้งเราจะต้องปรับผังเมืองได้อย่างไรตอนน้อยผมชอบอยู่คำหนึ่งนะเขาบอกว่าเมื่อเราแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ได้แล้วมันทำท่วมซ้ำซากแบบนี้อีกแผนงานหนึ่งที่ต้องทำคู่ขนานกันไปก็คือเราจะปรับตัวให้คนกทม.และคนที่ถูกน้ำท่วมอ่ะให้อยู่กับน้ำได้ยังไงตรงนี้สำคัญนะไม่ใช่แค่ป้องกันน้ำท่วมอย่างเดียวไปยกไปดูคนแถวบางบานอยุธยาสีเต่าน้อยท่วมทุกปีแล้วเขาก็ปรับตัวเองยกบ้านสูงสูงมีเรือตุนอาหารไว้ในฤดูฝนมันมาทุกปีก กทมก็เหมือนกันอนาคตคุณต้องทำแบบนี้ละต่อน้อย
1: นะก็เป็นกำลังใจให้ละคุณผู้ฟังทีนี้ขออนุญาตนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเขาเปิดรับเรื่องของเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมนะคะผ่านแอปทางรัฐคุณผู้ฟังนะคะกรณีที่เขาจะมีบอกกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างวิธีการก็คงจะทราบกันไปแล้วเนาะยื่นคำร้องหรือว่ายื่นทางรัฐแอปทางรัฐนี่แหละนะคะชาวบ้านเขาก็เขาเรียกว่าอะไรก็แห่ไปลงทะเบียนกันนะคะคือสำหรับการเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วม69เนี่ยจะครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคุณผู้ฟัง65จังหวัดทีนี้เรามาดูในส่วนของพื้นที่กทมหน่อยกทมเพิ่มเงินเยียวยาน้ำท่วมซ่อมบ้านได้สูงสุดอาจารย์ 88,600 บาทนะคะคือเรานำข้อมูลนี้มาจากสำนักข่าวไทยของเราขออนุญาตอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะนะกทมเนี่ยค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านกรณีเสียหายทั้งหลังนะคะคุณผู้ฟังจากเดิม 40,000 กว่าบาทก็ปรับให้อาจารย์เป็นสูงสุด 88,600 บาทในกรณีที่พักนะที่พักเป็นที่พักชั่วคราวเนี่ยก็อาจจะบ้านอยู่ไม่ได้ไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ไปเช่าอะไรอยู่เนี่ยก็จ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุดได้2เดือนนะคะแต่ว่าต้องมีหลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์นะบ้านท่วมน้ำท่วมจริงหรือเปล่าบ้านนู่นนี่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยใบเสร็จค่าเช่าหรืออะไรเป็นต้นอีกอันนึงที่เป็นข้อกังวลคือค่าเครื่องมือประกอบอาชีพอันนี้แล้วก็เงินทุนที่จ่ายตามความเสียหายจริงเช่นพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายรถเข็นก็ไปจมน้ำอยู่แท็กซี่ก็จมน้ำอยู่เขาปรับเพดานขึ้นให้สูงสุด 13,500 บาทต่อครัวเรือนนะคะในขณะเดียวกันไปดูเรื่องของค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกนั่นหมายความว่าไปหาหมอนะคะไปหาหมอแต่ไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะจ่ายตามจริงสูงสุด 2,000 บาทต่อรายแล้วก็ผู้ป่วยในจ่ายตามจริงสูงสุด 4,000 บาทต่อรายนะคะแล้วก็มีเงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บ 2,300 บาทต่อรายตามหลักฐานนะบาดเจ็บตรงไหนอะไรยังไงมีค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตนะคะแน่นอนล่ะมีผู้เสียชีวิตคุณผู้ฟังก็ปรับเพดานขึ้นสูงสุดนะ 35,700 บาทต่อรายในขณะเดียวกันนะคะค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะคะกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือเสียหายบางส่วนก็ปรับให้ 1,900 บาทหรือถึง 3,800 บาทตามระดับความเสียหายแล้วก็หลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ฟังของกทม.ยื่นคำร้องได้2ช่องทางผ่านออนไลน์กทม.นะคะก็ผ่านออนไลน์ก็สามารถเตรียมกทม.จะเตรียมเปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดแบบคำร้องพร้อมกับกรอกรายละเอียดแนบรูปถ่ายหลักฐานความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารรวมถึงเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะในขณะเดียวกันยื่นคำร้องสำนักงานเขตนะคะเดินทางไปยังเขตนะได้ตามปกติถ้าน้ำลดแล้วก็เตรียมหลักฐานเช่นเดียวกับออนไลน์นั่นแหละนะคะคุณผู้ฟังคือณตอนนี้เนี่ยทำอะไรได้ที่ทางรัฐบอกมาแล้วก็ทำไปก่อนในขณะเดียวกันนะอาจารย์ต่อเชื่อว่าทุกคนเขาก็อยากจะหน่วยงานทุกหน่วยงานนะอาจารย์ไม่ว่าจะกทม.หรือว่ารัฐบาลเองเขาก็อยากจะช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมแต่ข้อกังวลอีกเรื่องนึงนะคะอาจารย์ถ้ามุมมองในต่างจังหวัดอะอาจารย์ชาวบ้านอะเลี้ยงปลาในกระชังปลาจีนบุรีเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งมูลค่าก็เสียหายหลายตังค์นะชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดปลูกผักปลูกข้าวน้ำท่วมแบบเนี้ยอันนี้ก็โอ้โหเอาเท้ามาก่ายหน้าผากแล้วนะอาจารย์ชีวิตฉันจะทำยังไงดีข้าวก็ไม่มีกินนะอาชีพปลูกปลานะไอ้เลี้ยงปลาปลูกผักก็หายไปกับน้ำแบบนี้ก็นอกจากจะมีผลกับครอบครัวอาจารย์ยังมีผลกับความรู้สึกตัวเองนั่นคือเรื่องของจิตเวชอ่ะอาจารย์มันเครียดอ่ะอาจารย
0: ์
1: เนาะอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้ยังเกาะติดสำนักข่าวไทยกันอยู่นิดนึงก่อนที่เราจะไปตอบ SMS นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ประกาศฉบับ4อากาศแปรปรวนนะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนวันนี้ขอเป็นอัชราพยากรณ์แล้วก็สง่าพยากรณ์นะอาจารย์เฝ้าระวังไว้ 4-7 ตุลาคมเราจะใช้ภาษาชาวบ้านนะอาจารย์เขาเดี๋ยวนี้เขาปรับพยากรณ์เป็นภาษาชาวบ้านแล้วนะ 4-7 เนี่ย บริเวณไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะคะอาจารย์ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงวันที่4ไปโฟกัสวันที่4บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5 6ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนวันที่7ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้นะคะแต่นี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือ

0: นิยมวิทยาประกาศฉบับที่4ค่ะอาจารย์อัชราพยากรณ์จบตามรายงานค่ะ
1: คืออย่างที่ผมบอกไปครับท่านผู้ฟังครับการพยากรณ์นั้นเนี่ยผมอยากให้กรมอุตุเนี่ยลองทบทวนสักนิดหนึ่งนะฮะว่าเวลาพยากรณ์อากาศเนี่ยภาษาที่เราใช้อยู่ตลอดเนี่ยมันเป็นภาษาราชการนะเต่าน้อยบางข้อความและบางประโยคเนี่ยชาวบ้านไม่เข้าใจจะทำอย่างไรที่จะให้ง่ายต่อการเข้าใจและให้การเข้าถึงข้อมูลให้ได้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับที่จะโฟกัสหรือเฉพาะเจาะจงในพื้นที่เสี่ยงสมมติพายุที่มันเคลื่อนตัวมาทางตะวันออกอย่ามาบอกว่ากทม.ทั้งหมดนะพื้นที่ตะวันออกมันคือมินบุรี
0: ลาดกระบัง
1: ลาดกระบังหนองจอก
0: จอก
1: คือพุ่งมาตรงนี้เลยอย่าไปบอกว่ากทม.50กว่าเขตมันไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับทางตะวันตกตรงนู้นสักเท่าไหร่ที่มันจะหนักหรือว่าอาจจะหนักทั้งกทม.แต่ว่าตัวหนักที่สุดคืออะไรเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมอยากจะชวนทางกรมอุตุนิยมวิทยาปรับวิธีการพยากรณ์อากาศและที่สำคัญที่สุดไม่ใช่บอกแค่อากาศจะเปลี่ยนแต่ต้องอากาศหรือพายุจะมาแต่ต้องมีการเตือนอันนี้เขาก็ทำอยู่แล้วเต่าน้อยแต่เตือนเป็นบางพื้นที่ที่มันมีความเสี่ยงสูงว่าจะทำอย่างไรคงกรมอุตุคงต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วล่ะท่านผู้ฟังนะ
0: คร
1: ับเพราะว่าอะไรรู้ไหมต่อน้อยการพยากรณ์ล่วงหน้าการเตือนล่วงหน้าหรือเธอเรียกว่า early warning เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเวลาแผ่นดินไหวหรือเวลาสึนามิจะมาเนี่ยการเตือนภัยล่วงหน้าเนี่ยมันทำให้ความเสียหายลดลงเช่นเมื่อศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์นู้นน่ะไม่ใช่ศุกร์เมื่อวานนี้นะที่น้ำท่วมใหญ่วันศุกร์ก่อนนู้นน่ะถ้าสมมติคนคลองจันทร์ล่มเกล้าเขารู้ล่วงหน้าแล้วให้เตือนอพยพยกของที่สูงได้เร็วเนี่ยความเสียหายจะน้อยลงครับต่อน้อยท่านผู้ฟัง
0: ค่ะขออนุญาตไปดูข้อความนะคะคุณสิงโตประสิทธิชัยบอกว่าอาจารย์ผมได้มีความชำนาญเรื่องของการเล่นหมากเก็บนะอยากให้พี่เต่าส่งผมไปแข่งขันได้ไหมเอเชียนเกมได้ไหมคุณนี่ก็นะคนเล่นหมากเก็บได้ไม่ธรรมดานะพี่ก็เล่นเป็นนะหมากเก็บหมากรุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนอีกหนึ่งท่านพี่วันวิภานะคะพี่เมี่ยงเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล นะคะจากกิจกรรมบอลโลกของเราเชียร์มันสนั่นจอนะคะตอนนี้ฟังจากสิงคโปร์ชัดมากๆพี่เมี่ยงบ้านพี่เมี่ยงอยู่ทางฝั่งตะวันออกอะนะคะไม่ทราบว่าน้ำท่วมหรือเปล่าทำธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็อยู่แถวนวมินทร์แถวๆนั้นน่ะหนูไม่แน่ใจว่าน้ำท่วมหรือเปล่านะคะแล้วก็สนับสนุนเรื่องนี้มาหาอาจารย์สนับสนุนเรื่องของ work life balance มาอาจารย์เห็นด้วยกับอาจารย์ที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะอยากให้คนใส่ใจเรื่องนี้มากๆเหมือนกันอาจารย์แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนอยากให้รัฐบาลมีระบบเตือนภัยน้ำท่วมอย่างจริงจังแม่นยำล่วงหน้านะคะแล้วก็การเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างจริงจังเรื่องจิตใจก็สำคัญที่สุดค่ะอาจารย์สง่า
1: ขอบคุณมากเลยทุกคนเห็นด้วยอย่างยิ่งขึ้นอยู่กับว่าเสียงของเรามันจะดังไปถึงผู้ว่ากทม.และคุณอนุทินไหม
0: นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคุณผู้ฟังมีหนุ่มน้อยจากตรังดงส่งมาพูดถึงเรื่องของวันสวัสดีวันเสาร์นะเมื่อเช้าตื่นมามีกลิ่นอายความหนาวเล็กน้อยมาแล้วที่บ้านน้ำท่วมบ้านอยู่แถวนวมินทร์เนาะที่ทำงานน้ำท่วมพี่เขาทำงานที่รามคำแหงอาจารย์นะคะแต่เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ปกติไม่เครียดครับอาจารย
1: ์ดีมากคุณมนช่วยรายงานปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคองหน่อยผมสนใจเพราะที่อื่นเขาระบายน้ำกันโครมที่ลำตะคองน้ำยังต่ำอยู่อ่ะตอนนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะ
0: นะคะก็คุณผู้ฟังคือคุณชูชาติแย้มเจริญบอกว่าแค่นี้ก็สุดยอดแล้วล่ะครับนะไม่แน่ใจว่าคุณชูชาติกำลังแสดงความคิดเห็นเรื่องอะไรเรื่องการทำงานหรือว่าเรื่องการให้กำลังใจนะคะส่วนเฮียฮ้อค่ะบอกว่าฮะ
1: เราจะเป็นเรื่องกีฬาหรือเปล่า
0: เออ

0: เป็นเรื่องกีฬาก็ได้อาจจะเรื่องกีฬาเออถูกนะคะส่วนที่เขาบอกว่าถ้าทำงานหนักแค่ไหนอ่ะทานอาหารปริมาณที่เหมาะสมไม่ทานดึกนอนพักผ่อนให้เพียงพออันนี้มันก็คือสุดยอดนะคะคือจุดแลนด์มาร์คสำคัญของชีวิตนะแล้วก็ที่สำคัญคือการออกกำลังกายไม่อ้วนแน่นอนครับอาจารย์ผมเนี่ยแซยิดแล้วนะสูง178หนัก77 BMI 24.5 ครับอาจารย์
1: ต่อร้อย
0: ฮะ
1: อาจารย์จำไม่ได้ว่าแซยิดเนี่ยเท่าไหร่กี่ปี
0: ไม่แน่ใจว่าแซยิดเป็น60หรือเปล่าคุณผู้ฟังโอ้หรือว่า70แซยิดอายุ60อาจารย
1: ์แซยิดถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวฮอ72ใช่ไหมเดี๋ยวฮอเผลอบอก
0: มันจะมีเป็นรอบอ่ะอาจารย์รอบแรก60รอบ2 10 70 80หรือเปล่า
1: เอ้ยไม่ใช่12รอบเขาเรียก42 6 72 6รอบ
0: เอา6รอบหรอไม่รู้ว่าเออนะคะเอ้า
1: บอกพี่ต่อน้อยหน่อย
0: หนูว่า72เชื่อหนูไหมเดาเอา
1: 72ไง
0: เออนะคะแล้วคุณดาราพรก็มาเป็นบทกลอนแต่ต่อจะอ่านพยายามอ่านให้เป็นบทกลอนนะจ๊ะฝนมาสู่นาทีสีสมุทรไม่สิ้นสุดธรรมชาติจำนันจาพระเขาเหล่ามนุษย์สุดเวทนาหยุดเถิดนะอย่าขวางทางชะลาไล
1: โอ้อย่าขวางทางชะลาไล
0: ชะลาไลคือน้ำใช่ไหม
1: ถูก
0: เออนะคะชะลาไลชะลาชนอะไรนะคุณผู้ฟัง60ครับอาจารย์เฮียฮอบอก
1: อุ้ยไม่ใช่เซยิดแล้ว60เฮียฮอไปดูใหม่60คือวัยเกษียณแต่เซยิดเนี่ยไม่รู้นะว่าใครนับถืออะไรแต่เท่าที่ผมรู้อะเวลาผมทำเซยิดให้แม่อายุ72 ขอโทษเฮียฮอที่พยากรณ์เดาอายุผิดไปตั้ง10กว่าปี
0: นะแล้วก็กรมชลประทานที่ลำตะคองวันนี้ 72.45% อาจารย์น่าจะดีขึ้น
1: ดีขึ้นแล้วเต่าน้อยเมื่อล่าสุดคุณมนเขารายงานมา36เองวันนี้ขึ้น72แล้วฤดูฝนยังไม่หมดน่าจะถึง100นะฮะภาวนา
0: อืมนะคะเอาเป็นว่าน้ำมานะคะที่ลำตะคองเราดีใจนะเพราะว่าเราอยู่พื้นที่ตรงนั้นชาวบ้านก็ยังพูดว่าน้ำขาดน้ำไม่มีแต่ว่าล่าสุดได้คุยกับคุณแม่บอกว่าบ้านเราน้ำหลากแล้วนะน้ำหลากคือน้ำเยอะน้ำท่วมละเริ่มท่วมแล้วอะไรอีกเป็นตัว
1: บ้านผมเรียกน้ำหลากบ้านผมเรียกว่าน้ำมาก
0: เออเหมือนกันน้ำมากน้ำหลากคือกันแหละอาจารย์อืมนะคะน้องอาร์มก็มาเป็นบทกลอนขออภัยคุณผู้ฟังนะคะเป็นโรคอ้วนชวนปั่นป่วนจวนไม่ไหวเลี่ยงหน่อยไหมปรับให้ไวกันก่อนแก่แต่ถ้าป่วยโรคขาดรักขาดคนแท้ผมดูแลแก้ได้ฮิวใจชัว
1: ร์ น้องอาร์มของคุณ
0: ทูบคุณทูบนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังถามแต่ว่าพี่เต่าเกิด19มกราคมใช่ปะบอกใช่เขาบอกเกิดวันเดียวกับแม่เลยนะฮะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าอายุรุ่นดาวเขาเดียวกับแม่เธอหรือเปล่าถ้ารุ่นเดียวกันก็วัยเดียวกันนะแต่บางคนเป็นรุ่นลูกนะอาจารย์นะคะชายยิทธ์แปลว่า60ปีเต็มค่ะในคุณภาษรส่วนคุณบอกว่าภาษาจีนแปลว่า60ค่ะอาจารย์ชายยิทธ์60นะคะ
1: ผมเข้าใจผิดขอบคุณมากๆเลย
0: นะคะส่วนพี่ทูบก็ไม่รอช้ามาละจ้าน้ำท่วมบ้านมานานนมจมบาดาลไร้หน่วยงานเข้าดูแลคอยแก้ไขเงินเยียวยาได้มานั้นมันน้อยจ้าน้อยไปมีแต่เธอเยียวยาใจฉันไม่กลัวพี่ทูบเจ้ากี่คนส่งไปเงินไม่ต้องเอาแต่สาวนะ
1: ประเด็นเรื่องเงินเยียวยาน้อยไปเนี่ยเป็นประเด็นที่เป็นความจริงครับท่านผู้ฟังคือเราต้องวางใจเป็นกลางว่ารัฐบาลเองก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาโปะเพราะว่าการซ่อมบ้านโดยเฉลี่ยแล้วมันไม่ใช่หมื่นอ่ะต่อน้อยบางบ้านมันหลายแสนนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าความเสียหายจะมากหรือน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงว่านี่คือค่าถัวเฉลี่ยนะครับประมาณนี
0: ้ก็

0: ือเอาอย่างนี้คุณผู้ฟังวัสดุอุปกรณ์การซ่อมบ้านอ่ะมันก็แพงขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจอาจารย์เชื่อไหมต่อเติมหลังบ้านอ่ะบ้านหนูก็ได้นิดๆหน่อยๆอาจารย์ปาเข้าไปครึ่งแสนอ่ะคือมันไม่ทำก็ไม่ได้มันก็ต้องทำแล้วที่สำคัญนะค่าแรงในกทม.ถ้าเกิดเทียบกับต่างจังหวัดเทียบไม่ได้แต่จังหวัดเรายังมีพี่น้องช่วยเหลือกันทำนู่นทำนี่ช่วยกันแต่กทม.เนี่ยคุณผู้ฟังทราบไหมคะวันหนึ่งก็เขาเหมาเนาะอาจารย์เขาเหมาจ่ายแต่เราก็สู้กันต่อไปนะคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจนะคะทำเสียงอ่อยอาจารย์เพิ่มเติมหน่อย
1: เวลาที่มันเหลืออยู่ของฤดูฝนเนี่ยมันเดือนกว่าเลยนะแล้วถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยตุลาบางทีมันพฤศจิกาเลยนะเต่าน้อยสิ่งที่คนพันตระหนกอยู่ตอนนี้ก็คือภาวนาน้ำเหนือจะไหลบ่ามาเยอะแต่กรมอุตุเขาก็บอกว่าเขาเอาอยู่นะเต่าน้อยเมื่อเทียบกับปี54อันนี้กรณีน้ำเหนือนะ
0: อ
1: ันที่สองก็คือน้ำทะเลหนุนเนี่ยก็มันเป็นไปตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ตัวที่เราภาวนาว่าอย่าให้ฝนในกรุงเทพหรือพื้นที่ต่างๆเนี่ยตกหนักเหมือนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยเหมือนสุกก่อนนู้นเลยเรากลัวมากภาวนาช่วยกันภาวนาฮะมันก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นช่วงฤดูฝนแล้วมันจะสร้างความเสียหายมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราต้องใช้ประสบการณ์มาตั้งรับมันได้อย่างไรตัวนี้เป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังจะต้องปรับตัวเข้ากับน้ำนะครับ
0: นะคะเวลาที่เหลืออยู่ตรงนี้นะคุณผู้ฟังเราก็เราต้องสร้างเราต้องทำบ้านเป็นแพครับอาจารย์ประดาน้ำมาเนี่ยจะได้ลอยขึ้นครับอาจารย์เห็นไหมทุกคนบอก60หมดเลยอาจารย์นี่เห็นไหม60หมดเลย
1: ขอบคุณมากผมก็จะผิดขอโทษด้วยคือผมจะบอกว่าถ้าน้ำลดแล้วคนกทม.จะรีโนเวทหรือซ่อมบ้านเนี่ยกรุณาวางแผนปรึกษาช่างว่าถ้าน้ำมันมาอีกอ่ะจะลดความเสี่ยงให้น้ำไม่เข้าบ้านได้อย่างไรหรือถ้าเข้าจะทำอย่างไรที่ให้มันสูญเสียน้อยที่สุดผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณวางตู้เย็นไว้แล้วมันอยู่ในพื้นที่ต่ำคุณต้องยกตู้เย็นให้สูงกว่านี้ห้องนอนคุณที่อยู่ชั้นล่างที่มันเป็นพื้นที่ต่ำคุณจะยกระดับขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งไหมอย่างนี้เป็นต้นครับต่อน้อยเวลาหมด
0: พรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อมีคนเรียกร้องอยากให้อาจารย์พูดถึงอาหารก่อนเข้าฤดูหนาวหน่อยนะคะ
1: อาหารก่อนเข้าฤดูหนาวกับอาหารสำหรับเข้าฤดูเทศกาลกินเจด้วยต่อน้อย
0: ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราสองคนเวลาหมดแล้วลายพร้อมกันค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลสั่งการมหาดไทยเร่งอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยากำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอช่วยเหลือเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่าให้เกิดปัญหาซ้ำเติมนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำที่เกิดเหตุในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปนั้นผู้ประสบอุทกภัยสามารถลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้2ช่องทางได้แก่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในพื้นที่กทมกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพชายอายุ66ปีสะอื้นน้อยใจที่ถูกเจ้าหน้าที่ดุว่าเล่นลายได้ทำไมไม่เรียนรู้แอปทางรัฐพร้อมกับมีผู้ประสบภัยหลายคนยอมรับวิธีลงทะเบียนค่อนข้างยากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้จังหวัดอำเภอและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเร่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางจะต้องเดินเข้าไปหาเพื่อให้ความช่วยเหลือไม่ใช่ให้ประชาชนมาร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการในพื้นที่จะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากรัฐบาลหากพื้นที่ใดเกิดปัญหาผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอต้องรับผิดชอบซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนไม่ใช่ซ้ำเติมประชาชนปภ.รายงานน้ำท่วม26จังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่คลี่คลายสถานการณ์ต่อเนื่องนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่26จังหวัดได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม162อำเภอ1254ตำบล9219หมู่บ้านและกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 3,244,091 คนปภ.เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำเปิดเส้นทางและลดระดับน้ำที่ท่วมขังพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นลำดับแรกทั้งการขนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยการนำอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ที่น้ำลดลงปภ.จะเร่งสำรวจบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: ด้านผลงานของทีมชาติไทยในช่วงเช้าวันนี้คว้ามาได้เพิ่มอีก1เหรียญเงินจากกีฬาใจปักตะกร้อประเภททีมหญิง4คนซึ่งประกอบไปด้วยวรัศมีทองโสดสมฤดีปรือปรักวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงมลิกาบุญทศและมัสยาดวงศรีทำให้สรุปตารางเหรียญรางวัลล่าสุดไทยอยู่อันดับที่7ของตารางเหรียญรวมมี15เหรียญทอง12เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงด้านสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเลือกเทพบิลเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมของเอเชียนเกมส์หนนี้ หลังจากที่เทพดิวพุทธิพลบุญสอนฝากผลงานระดับปรากฏการณ์ด้วยการเหมาคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ทั้ง2รายการล่าสุดเทพดิวได้รับเลือกจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียให้ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมของเอเชียนเกมส์ผลนี้ด้วย
3: ฟุตบอลไทยเดลี่
4: แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังพ่ายฟิลิปปินส์1-2ในศึกฟีฟ่าเอเชียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดที่3เมื่อวานที่ผ่านมาโดยระบุว่านัดนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นหลายตำแหน่งเพราะเป็นแผนเพื่อพักนักเตะในการเตรียมความพร้อมสำหรับเกมรอบชิงชนะเลิศส่วนเป้าหมายต่อไปในเกมรอบชิงชนะเลิศที่จะพบกับอินโดนีเซียในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ฮัสซันยืนยันว่าต้องการพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ให้ได้ส่วนตัวมองว่าอินโดนีเซียเป็นทีมที่ดีมากมีนักเตะลูกครึ่งเยอะรูปร่างสูงใหญ่แข็งแกร่งและคล่องตัวและยังมีสปิริตทีมที่ดีมีความสามัคคีเชื่อว่าบรรยากาศในรอบชิงท่ามกลางเสียงเชียร์มากมายนักเตะทีมชาติไทยจะมีความกระหายในเกมนี้และนี่คือเกมที่ทุกคนอยากจะเล่นเนื่องจากมีแฟนบอลเยอะมีบรรยากาศที่คึกคักและเป็นเกมรอบชิง
3: ฟุตบอลไทยเดลี่
4: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
5: ์รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟัง FM 99

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณฟังพบกับ Color of Life เหมือนเช่นเคยทางคลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 Active Radio นะคะวันนี้ยังอยู่กับคุณธิตาภาทรงเผ่าค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณหญิงแก้วแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟัง
3: ค่ะ
4: Everybody
3: จ้า
4: ทุกๆคน
3: สนใจ เริ่มต้นก็แบบนี้แหละค่ะคุณผู้ฟัง อยู่ด้วยกันแบบนี้และร่วมจัดรายการด้วยกันคุยกันค่ะ4689899
4: ค่ะ
3: ส่ง SMS เข้ามาสถานการณ์ดีขึ้นไหมอย่างน้อยๆเราก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นพระอาทิตย์ส่องแสงแล้วซันชัยเดย์เหมือนโอซิบิซ่าที่เปิดให้ฟังวันน
4: ี้เมื่อวานนี้ขับรถกลับจากอสมทโอ้โหแดดแจ๋แบบไปเส้นถนนประเสริฐมนุกิจโอ้โหทำไมแดดมันดีอย่างนี้ดูแบบ
3: คิดถึงไหมรู้สึกรักพระอาทิตย์ขึ้นมาเลย
4: พอเลี้ยวเข้าประดิษฐ์มนุธรรมเข้าซอยบ้านเกษตรประเสริฐมนุกิจ27โอ้โหเห็นสายน้ำแห่งความเจ็บปวดโอ้โหคิดถึงประดิษฐ์มนุธรรมในแดดเนี่ยโอ้โหสดใสร่าเริง
3: แล้ววันนี้ก็ท้องฟ้าเนี่ยโอ้โหทำให้เราใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ที่ทางกรมอุตุใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็อีกหลายๆเพจเนี่ยก็ส่งกันมาเลยบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องฝนฝนก็จะมาตามแบบฤดูกาลปกติแต่ที่ต้องเฝ้าระวังตอนนี้ก็เป็นน้ำทางน้ำอะค่ะทางแม่น้ำนี่แหละที่กำลังจะมากันแบบไอ้ยะ
4: เห็นบอกว่าจะมีการระบายน้ำออกอ่าวไทยใช่ไหมคะ
3: ค่ะนะคะแล้วก็ให้เฝ้าระวังน้ำทะเลจะหนุนสูงอีกนั้น
4: คือพวกเราก็นอนหนุนหมอนไปเนาะน้ำทะเลมันจะหนุนสูงเราก็นอนหนุนหมอน
3: ระหว่างวันที่29กันยายนคือวันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมค่ะเฝ้าระวังน้ำทะเลจะหนุนสูงอ
4: ัน
3: นี้มาจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังค่อนข้างแรง
4: ค่ะ
3: เขาก็บอกกันแล้วตอนนี้ก็เช็คกันหลายๆจุดหลายๆจังหวัดนะคุณฟังเอาที่แรกก่อนเอาที่แรกก่อนคือสัปดาห์ที่แล้วนี้เราคุยกันเรื่องนครนายก
4: ค่ะ
3: โอ้โหเขื่อนขุนด่านประการชนเพิ่งจะไปนั่งรถกอล์ฟนั่งชมสันเขื่อนมา
4: เห็นปล่อยน้ำมาแล้วตกใจมากเลยอ่ะ
3: เห็นภาพแล้ว
4: จนกระทั่งเขาบอกต้องปิดสปินเวย์ใช่ไห
3: ม
4: ต้องปิด
3: สปินเวย์อ
4: ่
3: ะ
4: สปินเวย
3: ์สปิลสปิลเวย
4: ์สปิลเวย์หรือ
3: สปิลเวย์
4: ลอ
3: ลิงนะคะก็มีความรู้สึกว่าหลายๆเขื่อนนะคะหลายๆอ่างเก็บน้ำเนี่ยก็ความจุเนี่ยมันก็เตรียมที่จะครบ 100% กันหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวัง
4: ค
3: ุณเชื่อไหมบ้านเนี่ยที่ปทุมธานีพี่สะพายส่งภาพมาให้เก็บของขึ้นหมดแล้วเพราะว่าสะพานหัวสะพานที่เพิ่งทำกันไปแล้วก็เขื่อนที่ทำไปเนี่ยไม่เห็นซากเลยนะคะน้ำท่วมหมดแล้วนะแล้วมันจะสูงกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าตอนนี้กำลังเฝ้าวิตกกังวลอยู
4: ่นี่นะดิฉันยังคิดเลยว่าคุณนี่โชคดีที่คุณทำสะพานใหม
3: ่
4: ถ้าเป็นสะพานเก่านี่ไปกับน้ำ
3: ไปแล้ว
4: เรียบร้อย
3: นะเพราะว่าเดิมเป็นไม้ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็เปลี่ยนก็เลยลายถามพี่สะพายบอกว่าตกลงสะพานที่เราทำมันยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมอ่ะ
4: คือแทนที่จะห่วงบ้านนะห่วงสะพาน
3: บ้านเนี่ยตอนนี้ก็เก็บของหมดแล้วเขาถ่ายภาพส่งมาให้ดูเพราะว่ามันเร็วกว่าปีที่แล้วมาแรงกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วนี่ไม่นอนเฝ้าบ้านนะตอนน้ำท่วมที่ปทุมอ่ะ
4: ค่ะ
3: นอนแล้วฟังเสียงท่อนซุงนี่มาตามน้ำกระแทกเสาบ้าน
4: โอ้โห
3: กระแทกตึงตึงพอเรือแล่นทีหนึ่งเคลื่อนซัดทีหนึ่งซุงก็ทั้งตึงตึงไม่ต้องนอนกลัวกลัวน้ำท่วมนอนเฝ้าบ้านนะคะปีนี้ไม่รู้ว่าจะหนักหนากว่าปีที่แล้วหรือเปล่าแต่สถานการณ์น้ำนี่ก็น่าเป็นห่วงอยู่นะคุณผู้ฟังแต่หลายๆคนบอกว่าตอนนี้ตัวเองมีบ้านอยู่ริมน้ำกันหมดแล้วมาต้องไปหาเลย
4: เมื่อก่อนนี่ฝันนะจะมีบ้านริมน้ำ
3: อยากมีบ้านริมน้ำ
4: สมใจนึกบางลำพูแล้วค่ะ
3: มีบ้านริมน้ำกันหมดละ เอาใจช่วยทุกๆบ้านนะคะเพราะว่ามีข้อมูลส่งมานะคะอย่างน้องที่อยู่ลาดพร้าว101น้องวันส่งมาก็บอกว่าตอนนี้พอได้นะคะที่บ้านเนี่ยซอยในบ้านเนี่ยน้ำแห้งแล้วล่ะแต่ว่าเส้นทางเนี่ยถ้าออกไปจากหมู่บ้านเนี่ยน้ำยังมีอยู่หรือตรงวัดบึงทองหลางวัดบึงทองหลางน้ำยังสูงอยู่เพราะอยู่ใกล้คลองด้วย
4: ค่ะ
3: แล้วเขาบอกเด็กๆก็จะมาเล่นน้ำกันเพื่อนก็ส่งภาพมาให้บอกว่าพอน้ำมันขึ้นเนี่ย เด็กๆก็เอาเขาเรียกอะไรนะห่วงยางหรือแพยางเนี่ยมาเล่นน้ำกัน
4: แต่อันตรายมากนะเด็กๆที่ไปเล่นน้ำช่วงนี้คือ
3: น้ำสกปรก
4: สกปรกไม่ว่าแล้วน้ำมันจะแรงแล้วเด็กๆเนี่ยจะไม่เรียกอะไรไม่มีกำลังต้าน
3: อ
4: ่ะ
3: อ๋อเขาบอกว่าเป็นเรือกะละมังคุณผู้ฟังข้อความผิดเพื่อนส่งมาบอกยามเย็นเด็กวัยรุ่นสนุกสนานเอาเรือกะละมังมาลอยเล่นกันนะคะแถวๆวัดบึงทองหลางตอนนี้สถานการณ์น้ำก็ค่อยๆ คลี่คลายแต่ก็ยังไม่หมดนะคลองจันทร์ใช่ไหมเมื่อกี้ข่าวสำนักข่าวไทยเพิ่งจะรายงานไปแถวคลองจันทร์หรืออะไรนะที่เขาท่วมหนักๆอ่ะลาดกระบัง
4: ลาดกระบังร่มเกล้า
3: ร่มเกล้า
4: ค่ะ
3: ยังไม่หมดนะน้ำยังสูงอยู่
4: ยังหนักหน่วงยังสาหัสก็ส่งกำลังใจให้นะคะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตคือเข้าใจเลยขนาดของเรานี่ไม่เท่าเขานะ
3: ค่ะ
4: เรายังลำบากเลยเรายังลำบากเลยคือหนึ่งการเดินออกไปหาซื้อของรับประทานเนี่ยมันก็เสี่ยงนะน้ำมีเชื้อโรคอะไรต่ออะไรยิ่ง คนเป็นแผลคนเป็นอะไรนี่ก็ไม่ค่อยอยากเดินเท่าไหร่ดิฉันก็มีแผลก็ออกไป
3: ไม่ควรนะคุณ
4: อ
3: ่ะ
4: มีแผลนี่ไม่ใช่ทำผิดนะ ไม่ใช่ทำผิดนะมีแผล คือในร่างกายเนี่ยมีแผลอยู่จริงๆก็ไม่ควรจะเดินออกไปแต่ความที่ลืมตัวไงเพราะมันไม่มีอะไรจะกินเซเว่นในหมู่บ้านร้านสะดวกซื้อในหมู่บ้านปิดก็ต้องไปอาศัยวิลล่าอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวาน
3: นี่ตลาดบางเขนคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้แม่ครัวที่บ้านพี่สาวเขาไปจ่ายตลาดเขาบอกว่าเธอร้านผักสูงมันยังไม่มาเลยนะคือผักเนี่ยยังมาไม่ได้เพราะเขาบอกว่าถ้าเลยจากเกษตรออกไปในแถวบางเขนเนี่ยน้ำยังท่วมอยู
4: ่
3: ยังเยอะอยู่นะคะแต่วันนี้น่าจะดีกว่าเมื่อวานนะคะเดี๋ยวท่านก็ยังไม่ได้ไปเดินตลาดเลยแต่วันนี้ก่อนมาจัดรายการเนี่ยขับรถไปด้านหลังไปทางโลตัสวังหินไปสังเกตคลองลาดพร้าวคุณผู้ฟังน้ำเปี่ยมล้นยังล้นอยู่ไม่ใช่รอการระบายไม่รู้จะระบายไปไหนน้ำยังสูงอยู่นะคะคลองลาดพร้าวเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็ขับไปคือตอนแรกว่าเอ๊ะไปกินอะไรกลางวันดีนะพอท่านบอกเฮ้ยเธอเราเปลี่ยนใจดีไหมเรากลับไปไหมเพราะว่ากลางซอยที่จะไปวังหินเนี่ยน้ำมันยังเยอะอยู่นะแล้วถนนน่ะต้องเอาเรียกอะไรนะเอากรวยสีส้มบ้างล่ะเอาถังเอาอะไรมาตั้งเพราะว่าข้างๆถนนเนี่ยมันซุดไปหมดเลยเจอน้ำแรงๆเข้าไปพังหมดเลยอะ
4: ผิวของ
3: การจราจรผิวถนนเน
4: ี่
3: ย
4: ผิวถนนเนี่ยเรียบร้อยน้ำซ้อเหลือแต่แบบเดินขลุกขลัก
3: รถยังคลักแบบเธอเราเปลี่ยนใจไหมเราไม่ไปแล้วคือเราอยากรู้ไงว่าข้างหลังเนี่ยมันแห้งหรือยังแต่พอขับไปเนี่ยเส้นที่เราออกจากหลังบ้านไปเนี่ยน้ำยังเยอะอยู่นะคะถึงไม่ได้ท่วมมากแต่น้ำขังสูงแล้วถนนเนี่ยทางเนี่ยมันพังหมด
4: ค่ะ
3: มันเป็นหลุมเป็นบ่อรถก็ต้องคนแถวบ้านแถวนั้นเขาก็มาคอยให้สัญญาณว่าถนนไม่ดีให้เลี่ยงหลบไปอยู่ไปวิ่งกลางๆอย่ามาวิ่งริม
4: ๆค่ะ
3: แล้วรถมันจะสวนก็ลำบากเพราะทางมันแคบเนี่ยแล้วพอออกไปปุ๊บจะไปกินก๋วยเตี๋ยววังหิน24
4: ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อล่ะ
3: ตอนนี้ก็กลับมาขายแล้ว
4: ค่ะ
3: คือจะเข้าไปก็หาที่จอดรถไม่ได้ก็เลยบอกเออเธอเราเปลี่ยนเถอะเพราะว่าดูคิวแล้วเราคงไม่ได้กินมาจัดรายการไม่ทันแน่ก็เลยบอกว่าอามไปกินแล้วกันวกไปโชคชัย4
4: โอ้โห
3: ขับรถไปโชคชัย4ไปดูไงคุณเราก็ต้องไปดู
4: ดูเหตุการณ์ด้วยเพื่อที่จะมาเล่าสู่กันฟัง
3: แล้วเราก็เลยเออไปกินนี่แล้วกันไปกินบะหมี่กวางตุ้งนะคะ
4: ร้านอะไรเอออ
3: ๋อตั้งฮกกี
4: ้ตั้งฮกกี้บะหมี่กวางตุ้ง
3: โอ้โหคุณคือถูกใจมากเลยอะรอบนี้นะยังไปเจอเจ้าของด้วยวันก่อนคุณสมเกียรติไปถ่ายรายการกินอย่างสมเกียรติร้านนี้
4: ค่ะ
3: แล้วก็ไปเจอน้องเจ้าของร้าน
4: ยังหนุ่มอยู่นะ
3: ยังเด็ก
4: อยู่เลยวัยรุ่น
3: ยังเด็กอยู่เลยเสร็จแล้วพอเรากินเสร็จเช็คบิลเสร็จเราก็เดินไปบอกเนี่ยพี่อะจัดรายการกับคุณสมเกียรตินะวันนั้นแนะนำให้คุณสมเกียรติมาถ่ายแล้วก็โอ้ขอบคุณมากครับบอกเดี๋ยวน้องฟังนะเดี๋ยวพี่จะมารีวิวอีกนี่เป็นการไปกินซ้ำเป็นรอบที่3แล้วรอบแรกประทับใจมากรอบที่2ก็ประทับใจรอบนี้ยังเหมือนเดิมคุณผู้ฟังคือถูกใจมากเส้นบะหมี่ที่มันแบบเป็นบะหมี่กวางตุ้งบะหมี่แองเจิลแฮร์อันนี้ขอฝรั่งบ้างนะขอฝรั่งนิดนึงดีไหม
4: แองเจิลแฮร
3: ์เส้นเล็กๆที่ลวกมากำลังดีแล้วดิฉันว่าเขาใช้น้ำมันหมูคลุกเส้นแน่นอนมันหอมมากนะคะแล้วก็มีกลิ่นซีอิ๊วขาวหรือเหล้าจีนบางๆคุณผู้ฟังคราวนี้เนี่ยไม่ได้กินหมูกรอบนะคราวนี้นั้นบอกว่าเป็นขอเป็นบะหมี่แห้งปูแล้วกันส่วนคุณสามี
4: น้ำบะหมี่แห้งปูของเขาเด็ดจริง
3: แล้วปูมันหอม
4: ใช่
3: ส่วนคุณสามีก็กินบะหมี่เนื้อตุ๋นเหมือนเดิมเขาชอบรอบที่เราติดใจก็สั่งบะหมี่เนื้อตุ๋นมากินแล้วก็เอาเป็นเกี๊ยวกุ้งทรงเครื่อง คือชอบมากกับซีอิ๊วกับซอสพริกกระเทียมที่ราดบนเกี๊ยวกุ้งอ่ะขอฉายหนังซ้ำหนังวนนะคุณว่าเพราะว่ากินร้านซ้ำแล้วมันอร่อยมากมาก
4: นี่กืนน้ำลายไปด้วยนะ
3: คือ
4: เดินไปคุยอาจจะขับไปกินนะ
3: เดินไปคุยกับน้องเจ้าของร้านบอกน้องมันยังอร่อยเหมือนเดิมเลยอ่ะเหมือนเดิมเลยคือมันคลาสสิกนะคะร้านตั้งฮกกี่ในซอยโชคชัย4ตอนเช็คบินเสร็จก็เรียกน้องพนักงานมาถามน้องน้องตอนที่เขาน้ำท่วมกันเนี่ยที่ร้านท่วมอ่ะโอ้พี่ร้านปิดไปวันหนึ่งวันที่26คือวันเสาร
4: ์
3: นะคะคือท่วมมากพอมาวันอาทิตย์เนี่ยข้างหน้าร้านเนี่ยได้แล้วแต่ปากซอยทางเข้าโชคชัย4ยังหนักอยู่
4: แถวนั้นแถวนั้นสาหัส
3: เขาบอก
4: ร
3: ถตายกันเป็นเบื่อ
4: ใช่แล้วก็จากหน้านี้ว่าโดยมันเชื่อมทะลุถึงกันน้ำเยอะมากเลยเพราะว่ามีน้องบ้านน้องที่สำนักข่าวอื่นเขาอยู่ที่ตรงหน้านี้ว่าเนี่ยเขาก็โพสต์เนี่ยว่าโหเขาออกมาลำบากมากเลย
3: ใช่นะคะตอนนี้ก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่คุณโอฟานนะคะก็เลยบอกว่าแต่ตอนนี้แห้งแล้วนะโชคชัย4ไปได้แล้วร้านรวงร้านอาหารเยอะแยะตลอดเส้นทางนั้นก็เริ่มทยอยเปิดกันแล้วนะคะกลับมาขายกันตามปกติหลายๆร้านอาจจะยังปิดอยู่เนื่องด้วยจากพนักงานอาจจะเดินทางไม่สะดวกหรือติดขัดอะไรประการใดแต่ส่วนใหญ่เริ่มทยอยเปิดแล้วนะคะ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: ใครที่มารอบที่แล้วเนี่ยเข้าไปแล้วแย่งกันซื้อไม่ได้อ๋อพี่ติ๋วอยู่ไหมพี่ติ๋วบอกว่าเมื่อวานไปร้านสะดวกซื้อเดินก็เหนื่อยไปไม่คุ้มเลยไม่ได้อะไรเลยของหมดเชล
4: เมื่อวานนี้ดิฉันก็กลับจากจัดรายการก็ไปเอารถที่ห้างวิลล่าที่ปากซอยบ้านปรากฏว่าสั่งไก่ไว้2ตัวสั่งไก่
3: ได้ไหมได้ไหม
4: ไม่ได้คือเ
3: ขา
4: ถือไม่โกรธเจ้าหน้าที่เขาคืออาจจะขายยุ่งจนแบบลืม
3: ที่เราจอง
4: ใช่เพราะว่าคนเยอะมาก
3: วิธีการนะคุณผิดหรือเปล่าคุณไปสั่งด้วยวาจาคุณต้องจ่ายก่อนแล้วพี่ฝากไว้นะเดี๋ยวเย็นพี่มารับจ่ายก่อนเลยของเป็นของเราบิน
4: ตอนนั้นตังค์ไม่มี
3: เอาเรื่องจริงมาพูดแล้ว เอาดิฉันรู้แล้วทำไมถึงไม่ได้จ่าย
4: ไปถึงพอน้องเขาเห็นบอกอุ้ยกูต้องขอกลับคือเขาก็ขอโทษขอโทษบอกไม่เป็นไร
3: ไม่เป็นไรจะบอกว่าไงพี่ถ้าพี่จ่ายตังค์พี่เอาบินมาได้พี่ได้ของไปแล้ว
4: บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาซื้อได้พี่อยู่ตรงนี้เองเพราะว่าคนที่เข้ามาก่อนเขาก็อาจจะหิวอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
3: เรามาก่อนเถอะเพราะเราไปจองไว
4: ้แต่เราบอกแต่ปากไงแล้ว
3: ก
4: ็
3: เราจะรี
4: บเราจะรีบขับรถมาจัดรายการกันเพราะว่ากลัวรถติด
3: จ้ะที่ไหนได้
4: ที่ไหนได้เพราะว่าไปวันแรกวันที่เขามีไอเดียอบไก่ขายเนี่ยก็คือยังไม่เท่าไหร่คนยังไม่รู้ว่ามีไก่อบแต่พอเมื่อวานเนี่ยคนเริ่มรู้มากขึ้นเขาบอกเนี่ยไก่หมดคลังเลยค่ะแล้วก็ที่คลังใหญ่ก็ยัง

0: ไม่ได้มาส่งเพราะว่ามาลำบากน้ำท่วมบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่แวะซื้อพี่อยู่ตรงนี้เองอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เขาบอกเขา
1: เห็นไหมดิฉันบอกแล้วจ่ายตังค์แล้วจบแต่จ่ายตังค์แล้วเอาบินไปรับ
0: คือที่
1: ไปไว้ก่อน
0: คือคนแถวเกษตรนวมินแถวนั้นนะย่านนั้นเนี่ยนะถ้าไปร้านสะดวกซื้อไหนไม่มีอาหารแนะนำมาเลยวิลล่าน
1: ะวิลล่านะ
0: ของยังเยอะมากของยังเยอะมากถึงแม้ว่าอะไรนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของไทยหลายแบรนด์จะหมดแต่ยังมีของญี่ปุ่นก็มีอะไรอาจจะแพงขึ้นนิดหน่อยมีของคือมีของต่างชาติมีของญี่ปุ่นมีของโน่นนี่มันก็พอประทังไปได
1: ้
0: ถ้าคุณไม่อยากทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเขาก็ยังมีปลามีไก่มีอะไรต่อแล้วให้คุณได้เลือกซื้อได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณปาปัวเขาบอกเราเนี่ยคือนิวจิ๋ว คนไหนนิวคนไหนจิ๋วปาปัวคะ
0: แล้วก็วันละวีคนี่คือยังไงวีคละวันใช่ไหมคะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบจริงๆมันคือวีคละวัน
1: ว
0: ันละวีคว
1: ันละวี
0: เอ๊ะหรือเป็นภาษาใหม่วัยรุ่น
1: ภาษาอังกฤษไงคุณค
0: ุ
1: ณต้องแปลจากข้างหลังไป
0: โอเคโอเค I see
1: เดี๋ยวคือจะบอกว่าจริงๆเนี่ยเล่าไม่หมดเมื่อวันเสาร์ที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยจริงๆเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยอยากจะเล่าถึงร้านค้าต่างๆด้วยเพราะว่าดิฉันเนี่ยสั่งขนมจากเพื่อนสาวจากคุณธิตาภาปั้นสิบจริงๆเขาเรียกปั้นคลิปหรือ
0: ปั้นคลิปปั้นสิบวันนี้จะเขาบอกอร่อยมาก
1: ใช่ปะคือที่บ้านเนี่ยกินที่ซอย4เมื่อก่อนก็ว่าดีแล้วน
0: ะ
1: แต่พอมาเจอเจ้าของคุณธิตาภาเนี่ยคือที่บ้านแบรนด์อื่นไม่สนเลยพอเพื่อนสาวถามว่าเอาไหมกิ่งแก้วมีปั้นคลิปไปรับมาแล้วจ้าไหมบอกสั่งไป4วันนี้ได้อีก1คือเพิ่มที่บ้านชอบทุกคนแล้วน้องเขยก็จะไปฝากผู้ใหญ่ด้วยไง
0: ค
1: ือรสชาติมันดีก็ได้ข้อความจากทางคุณธิตาภาเนี่ยบอกว่าทางร้านเนี่ยก็บอกว่าลูกค้าเนี่ยสั่งของแล้วมารับของไม่ได
0: ้
1: ของมันก็เลยเหลือเราก็บอกโอ้ดีจังเลยบอกพี่มารับนะเล่าสิเขาบอกว่าเขาพูดว่าไงกับคุณน้อง
0: นะ
1: น้องที่ร้านเขาว่าไงกับคุณ
0: อ๋อเขาบอกว่าโอ้ยพี่ดีใจมากเลยขอบคุณมากเลยพี่เพราะว่าฝนตกคนที่สั่งไว้เนี่ยมาเอาไม่ได้นี่เหลือเบิกบานเลยดิฉันก็ช่วยเขามาพอมีน้องที่งานสั่งคุณแก้วสั่ง4มีน้องที่งานสั่งอีก3เราก็เลยเอามาแค่นั้นก่อนคืองี้เราก็เอามาแค่นั้นก่อนเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าคนที่สั่งเราไว้จะมาได้เหมือนหรือเปล่าเหมือนกันอะไรเงี้ย
1: อ๋อที่ลงพิมพ์น้ำท่วมเหมือนกัน
0: ใช่ที่ลงพิมพ์ก็น้ำท่วมเหมือนกัน
1: ค่ะไทยรัฐค่ะ
0: ใช่
1: แต่น่าจะแห้งแล้วล่ะคุณ
0: ตอนนี้แห้งแล้วค่ะตอนนั้นถนนวิภาวดีด้านหน้านี้แบบเหมือนเป็นคลองเหมือนสมัย54เลยอ่ะแต่ว่าน้อยหน่อยค่ะแต่น้องคนนี้เขาจะอยู่เลยลงพิมพ์เป็นน้องที่ทำขนมเนี่ยเขาจะอยู่เลยลงพิมพ์ไปเขาก็บอกโหลำบากมากลูกค้าสั่งแล้วมาเอาไม่ได้แล้วก็ฝนตกกระหน่ำแต่ของคุณแก้วเนี่ยคือเขาทอดสดๆให้เลยนะ
1: คืออร่อยมากคุณอันนี้คอนเฟิร์มเพราะว่าซื้อกันมาหลายรอบมาก
0: แล้วก็รสชาติคงเส้นคงวา
1: คือดีเป็นปั้นคลิปไส้ปลา
0: แล้วปลากระพงแท้นะไม่ใช่แบบปลากระพงเทียมเพราะเรารู้จัก
1: มันมีปลากระพงเทียมด้วยเหรอคุณ
0: เอาแบบว่าปลาอื่นแล้วมาบอกว่าเป็นปลากระพงไง
1: แล้วคุณเห็นตอนเขาทำไง
0: ก็เห็นเขาไปสั่งปลา
1: คุณอย่ามามั่วแอบไม่เชื่อค
0: ุณเห็นเขาปั้นเห็นเขาปั้นคือตอนที่เขาผัด
1: คุณตอนเขาปั้นมันก็ไม่เห็นแล้วมันปลามันบดแหลกไปแล้ว
0: แต่ดิฉันเชื่อใจเพราะอะไรวะเพราะตอนนั้นเนี่ยตอนที่ดิฉันไปร้านเขาอะนะช่วงแรกๆเราก็ทำมาค้าขายกันอยู่ปกติเนาะแต่ก่อนนี้ดิฉันมีร้านกาแฟอยู่ที่เจ็ดสาวน้อยไงก็เอาไปขายอะไรเงี้ยตอนหลังนี่ก็ห่างกันไปก็มาเจออีกทีเขาก็โทรมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปอุดหนุนอะไรอย่างเงี้ยเอาเพื่อนคนนู้นสั่งคนนี้สั่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นไอ้นี่ให้แล้วที่ฉันก็ไปหาเขาที่ร้านไปรับของเนี่ยเขาเอ๊ะทำไมเมียวนี้มีคนงานน้อยเขาก็บอกว่าหาคนงานยากมากด้วยเพราะว่าต้องมานั่งปั้นนั่งอะไรอะไรเงี้ยก็ค่าแรงก็แพงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็สู้ไม่ไหวเพราะเขาขายถูกมากคิดดูที่ตัวละบาทกว่า
1: ค่ะ
0: มานั่งปั้น
1: แล้วตัวไม่เล็กนะคุณรู้ฟ
0: ังตัวใหญ
1: ่ตัวคือแบบกำลังดีแล้วรสชาติตัวไส้ปลาเนี่ยอร่อย
0: คือที่อื่นขาย2บาทแต่อันนี้เขาขายไม่ถึงที่อื่นนะขาย2บาท
1: เพื่อนดิฉันบวกเยอะ
0: บวกเยอะ
1: เขาไม่เท่าไหร่หรอกเพื่อนดิฉันบวก
0: ตั้ง50บาทเสร็จแล้วเขาก็บอกเขาไม่ใช่เขาก็ดิฉันก็บอกเขาบอกเฮ้ยขาดคนงานเหรอเดี๋ยวมานั่งช่วยปั้นคือใจอยากจะไปลอกสูตรเขาใจนี่ไม่ได้คิดดีนะคิดไม่ซื่อ จะไปลอกสูตรเขาก็เห็นเขานั่งปั้นอ่ะแล้วทำคือตัวจิ๋วๆอ่ะโ
1: อ
0: ้ต้องใช้ความพยายามเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็มีคนจากกรมการขนส่งอ่ะลูกจ้างพวกลูกจ้างอะไรเนี่ยก็จะมารับจ็อบก็ได้มีรายได้ไปก็วันละ400อ่ะ
1: โอ้มีหน้าไปสมัคร
0: เ
1: ดี๋ยวฉันเพื่อนเน้นไปสมัครมาช่วยปั้นไหมล่ะได้สูตรด้วยแล้ววันละ400
0: บาทน่ะโอ้แต่พอเห็นทรงเขาแล้วนั่งปั้นนั่งอะไรเงี้ย
1: ต้องใช้

0: ความอดทน
1: ใช่ใช่ใช่แต่อย่างน้อยก็ได้สูตรไงดิฉันก็เห็นเขากวน
2: เขาไม่คุณปั้นอย่างเดียวแหละเขาไม่ให้คุณตอนทำไส้หรอก
0: ไอตอนกวนไส้เขาน่าจะเอาจอปิดเอาผ้าม่านป
2: ิดแล้วตอนแป้งอีกด้วย
0: ใช่
2: ตัวแป้งที่ปั้นคลิปอ่ะคุณผู้ฟังมันสำคัญคือตัวแป้งต้องกรอบทอดมาแล้วต้องกรอบไม่อมน้ำมันแล้วไส้มันจะต้องแบบคือพอมากินรวมกับแป้งแล้วมันจะต้องได้กำลังดีมีเค็มจากแป้งแล้วหวานจากไส้ที่มันไม่หวานเวอร์วังคือไส้เขาดีมาก
0: ค่ะ
2: สุดยอดนะคะปั้นกลิบแต่ไม่มีชื่อแบรนด์ใช่ไหมเขามีชื่อไหมร
0: ้
2: านเขามีชื่อไหม
0: ไม่มีไม่มีส่วนมากเขาจะขายส่ง
2: อ๋อเขาทำส่งแล้วก็ไปปั๊มแบรนด์ติดกันเอาเองคุณผู้ฟังแต่ร้านนี้ดีแล้วค่ะเราซื้อแบบไม่มีแบรนด์นี่แหละจะได้ถูก
0: ราคาถูกกว่าหน่อย
2: จะถูกกว่าหน่อย
0: แล้วที่เขารับไปขายกันเนี่ยก็200บางร้านนะบางร้านที่หรูหรูหน่อยนะหรือร้านคาเฟ่ร้านอะไรเงี้ยก็จะขายอันโลนึง200อัพ
2: เหรอ
0: ใช่
2: อ
0: ัน
2: นี้แค่120เองอ่ะ
0: ใช่
2: 120
0: 120
2: 120
0: นี่คุณเจี๊ยบโซโล่ส่งข้อความมาบอกว่าไม่ได้ยินเสียงพี่สาวคนสวยทั้ง2ทั้งคู่นานมากเลยวันนี้ดีใจจังได้ยินเสียงแล้วคิดถึงพี่ๆนะครับขอบคุณมากค่ะคุณเจี๊ยบ
2: ขอบคุณค่ะนะคะก็ดีใจเหมือนกันได้เจอกันตรงนี้นะคะ Color of Life ค่ะคุณผู้ฟังอ้อที่บอกปั้นคลิปสั่งของแล้วไม่มารับนึกถึงตัวเองมีความรู้สึกเหมือนผิดว่าไปสั่งของเขาไว้ไงไปสั่งที่ตลาดวังหินน่ะวันเสาร์ที่ฝนตกน้ำท่วมอ่ะจริงๆเนี่ยเราจะต้องขับรถไปตลาดวังหินเราสั่งคอหมูเขาไว้3กิโลเราจะเอาไปทำบุญพี่สาวจะทำน้ำตกคอหมูไปทำบุญที่วัดป่าอะไรนะของยานสัมปันโนที่ปทุมเพราะว่าเป็นวันครบรอบพี่ชายที่เสียตรงวันเป๊ะบอกว่าจะไปทำวันที่27โอ้น้ำท่วมถึงขนาดเอาฟอร์จูเนอร์ขับไปไม่ถึงตลาดอ่ะคุณผู้ฟัง
0: ตลาดวังหิน
2: ใช
0: ่
2: ไปไม
0: ่
2: ถึงเพราะว่าที่เกษตรมันไอ้ที่เส้นสายรานอ่ะมันลึกมากเราก็เลยบอก
0: แล้วก็ท่วมทุกพื้นที
2: ่ถูกก็เลยบอกว่าอาแปะแกคงเข้าใจแหละว่าเราไม่ไปเอาเนี่ยเราไปไม่ได้จริง
0: ๆ
2: นะคะถ้าไปได้เราไปเอาแล้วขับรถออกไปแล้วนะตั้งใจจะไปบอกที่ร้านที่เขียงหมูว่าเราไปไม่ได้นะเราไม่ได้ทำบุญนะฝากเขาแช่ไปก่อนก็ได้ไปจ่ายตังค์แต่ไปไม่ถึงร้านคือ น้ำมันท่วมสูงมากเราก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะ
0: ไม่เราแต่แปะก็บอกไม่เป็นไรลูกค้ารอเยอะอาจจะมีลูกค้า
2: โอ้คุณท่วมขนาดนั้นใครจะไป
0: ลูกค้าในตลาด
2: ไม่มี
0: เนาะ
2: ตลาด
0: นี้เก่าแก่มากเลยสมัยก่อนดิฉันสมัยก่อนดิฉันก็ซื้อกับข้าวตลาดนี้แหละแล้วก็จะมีข้าวมันไก่ป้าพรซึ่งคงความอร่อยมากข้าวมันไก่ป้าพรนี่จะเปิดประมาณตีสามตีสี
2: ่ค่ะ
0: แล้วก็ขายมาจนถึงในสายพอรองรับนักเที่ยวดิฉันบางทีออกเวรมาเช้าประมาณหกโมงเช้าออกเวรมานี่จะข้ามสะพานหงเห็นเสร็จก็จะเข้าไปจอดที่หลังตลาดแล้วก็ซื้อข้าวมันไก่กลับบ้านฝากลูกฝากแม่
2: เป็นคนดี
0: ลูกกตัญญู
2: นะคะก็เลยแบบโอ้มีความรู้สึกผิดมากเลยสั่งของเขาไว้แต่ว่าก็คงจะเข้าใจว่าไม่สามารถจะเดินทางได้เลยวันนั้น
0: โอ้โหวันแรกนี่นะตื่นมาตกใจนะน้ำสาหัสสากันมากเลย
2: เนาะใครๆก็ตกใจไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน
0: เนาะ
2: ตั้งตัวไม่ทันจริงๆ
0: ใช่ค
2: ่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็สอบถามไปยังหลายๆพื้นที่ที่เราเคยไปเที่ยวเราฟังอย่างน้อยๆเราก็โทรไปเขาใหญ่แหละเพราะว่าเราก็ได้ยินว่านครนายกอ่ะเขื่อนขุนด่านประการชนปล่อยน้ำลงมาละนะคะก็พอรู้อย่างที่เพิ่งไปล่าสุดก็ไปเขื่อนขุนด่านใช่ไหมแล้วก็ไปวัดคีรีวันที่เล่าให้คุณผู้ฟังฟังคุณสามีก็บอกว่าไงเธอเป็นห่วงเนรน้อยที่วัดจังเลยอ่ะแล้วน้ำท่วมขนาดนี้แล้วเนนจะมีอะไรฉันกันหรือเปล่านะคะก็เช็คกันไปก็ดูในเฟซของวัดป่าคิริวันคุณผู้ฟังเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับเขื่อนขุนด่านประการชนมาก
0: ๆ
2: ขับรถแค่10นาทีก็จะถึงเขื่อนแล้วนะคะก็กลายเป็นว่าวัดคิริวันก็ยังเป็นที่พึ่งของคนย่านนั้นเพราะว่ามันตัววัดเนี่ยต้องขับรถขึ้นเหมือนอยู่บนเขาเลยอ่ะคุณคนก็เลยชาวบ้านก็เลยเอารถไปจอดที่วัด
0: ที่วัดเต็มไปหมด
2: ไม่งั้นน้ำมันท่วม
0: ใช่
2: ก็หนีเอาร
0: ถพึ่งพิงวัดในยามนี้พึ่งพิงที่สูงกว่า
2: ใช
0: ่ค่ะ
2: นะคะก็จะโชคดีไป
0: พูดถึงเขาใหญ่แล้วนึกถึงอะไรนะ
2: เรานึกถึงครัวบิลหลา
0: วันนี้มีข่าวมาบอก
2: คุณผู้ฟัง
0: สำหรับคนที่ชอบกินอาหารใต้
2: อาหารใต้ที่เขาใหญ่นะคุณผู้ฟัง
0: ค่ะ
2: มันจะมีจริงๆเนี่ยที่นั่นก็มีนะ
0: มี
2: หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านส้มตำของน้องเต
0: ้
2: อะไร เห็นไหม
0: เป็นลาว
2: เป็นลาวนะคะหรือจะเป็นครัวเขาใหญ่
0: ใช่ใช่อ
2: ันนี้ก็คือหลายๆคนช็อกโกแลตวิว
0: ช็อกโกแลตวิว
2: ช็อกโกแลตวิว
0: ช็อกโกแลตวิวอันนั้นจะเป็นอันนี้เครื่องดื่มช็อกโกแลตใช่ไหมช็อกโกแลตวิวจะเป็น
2: ขนม
0: เป็นเค้กขนมแล้วก็จะมีร้านใหม่ที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่กม12ถนนธนรัตน์นั่นก็คือร้านอาหารในร้านขายของเก่าที่ชื่อบางตาไทย
2: บางตาไทย
0: นี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอให้แบบฝนฟ้าอากาศมันดีสักนิดนึงแล้วก็ดิฉันก็เรียกพอมีกำลังวังชา
2: เหรอจะขับรถเองใช่ไหม
0: ไม่คือเงี้ยขอให้ว่างตรงกัน
2: ไม่นี่คือไม่ขับ
0: ไม่ขับก็จะหาเวลาว่างให้ตรงกันแล้วก็จะขับตะลุยเขาใหญ่ไปไล่ไปตั้งแต่ร้านที่เราที่เปิดใหม่หลายร้านแล้วก็จะดูร้านอันนี้ของน้องสาว
2: ค่ะ
0: ไม่ใช่น้องสาวแท้ๆนะอะไรเงี้ยเป็นน้องที่น่ารักคนนึงที่เขาใหญ
2: ่
0: น้องเฟิร์ส
2: น้องเฟิร์ส
0: ค่ะ
2: นะคะคือเอาจริงๆดิฉันเนี่ยติดต่อน้องเฟิร์สเนี่ยบ่อยกว่าคุณธิตาภาเพราะว่าเคยเล่าคุณผู้ฟังแล้วว่าแล้วเนี่ยจะโทรสั่งน้ำแกงส้มแกงเหลืองนี่แหละจากครัวปิ้นหลาให้เขาส่งมา
0: ค่ะ
2: เป็นขวดๆน่ะ
0: คืออย่างนี้แต่จริงๆเลยนะจะบอกให้คุณซื้อตุนไว้ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหม
2: ตอนนี้
0: ใช่ตอนนี้คุณสั่งซื้อตุนเพราะเขาส่งถึงบ้านน้ำลดแล้วเราก็ไม่รู้อนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอีกคือคุณสามารถเทน้ำแกงส้มลงไปเนี่ยแล้วก็มีผักมีกุ้งมีปลามีหมูมีไก่คุณใส่เข้าไปได้เลยแล้วโหรสชาติถามคุณหญิงแก้วเป็นไงรสชาติ
2: ก็สั่งมา 3-4 รอบแล้วคุณรอบละโลอ่ะ
0: รอบละ12ขวดนะเขาไม่ได้สั่งเล่นๆนะเขาสั่งแบบจริงจังมากเลย
2: เอาจริงที่บ้านแต่คุณเชื่อไหมทีละโหลทีละโหลเนี่ยแป๊บเดียวหมดนะไม่ได้ธรรมดานะบ้านนี่ฉันอะตอนนี้ตู้เย็นว่างแล้วไงหลังจากที่เจอน้ำท่วมก็ไปสถานการณ์น้ำท่วมของสดในตู้อาหารในตู้ก็ทยอยเอาออกมากินกันจนจะหมดแล้วเพราะนั้นตู้เย็นว่างแล้วก็เลยถามแม่ครัวเธอเอาน้ำแกงต้มมาเอาสิประสานเลยทั้งพี่รัฐทั้งน้องเล็กก็ประสานเสียงเลยเอาสินะคะก็เลยโทรสั่งน้องเฟิร์สบอกว่าให้ส่งมา1โหลก่อนนะคะส่ง1โลเพราะว่าดิฉันสั่งหลายโลแล้วชอบมากคือ
0: ง่าย
2: สะดวก
0: ใช่
2: แล้วเมื่อกี้คุณธิตาภาพูดถึงวัตถุดิบที่จะเอาไปใส่ในน้ำแกงเหลืองของครัวบิลหลาเนี่ยคุณผู้ฟัง
0: ค่ะ
2: ไปใต้รอบดีนะที่จะไปเนี่ยต้นเดือนหน้าเนี่ย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เห็นในยูทูบเบอร์เขารีวิวอะแกงเหลืองใส่ขาหมูคุณผู้ฟังน่ากินมาก
0: นี่จะบอกให้เลยที่คุณสั่งน้ำแกงส้มน้ำแกงเหลืองแกงส้มเลยนะหน้าบ้านคุณมีต้นมะละกอไหม
2: ข้างบ้านมี
0: นั่นแหละถ้าข้างบ้านเรามีอย่าไปเด็ดไปเด็ดข้างบ้าน ไปเด็ดข้างบ้าน
2: หลังบ้านมีกล้วย
0: โอ้โหนั่นแหละก็กล้วยกินหลังกินแกงส้มแล้วมีใครมีบ่อเลี้ยงกุ้งไหมหรือบ่อเลี้ยงปลาก็ได้ แค่คุณมีน้ำแกงส้มของครัวบิลลาเนี่ยนะแล้วคุณก็เอื้อมไปเด็ดมะละกอจากคนหลังบ้านนะแล้วก็ไปเอากุ้งจากข้างบ้านก็ได้แต่ขอยืมเข้ามาก็ได้
2: ไม่ต้องค่ะที่บ้านมีอยู่ในช่องฟรีซมี
0: เนี่ยแค่คุณตรงแค่นี้คุณจะได้น้ำแกงส้มเหมือนอย่างที่เขาขายตามท้องตลาดหรือตามร้าน
2: นั้นเลยรสชาตินั้นเลย
0: แล้วที่น่าดีใจอะไรรู้ไหมคุณหญิงแก้ว
2: ค่ะ
0: เชื่อไหมว่าแป๊บๆที่เราไป
2: เขาใหญ่
0: มาเนี่ยร้านนี้เข้าสู่ปีที่12แล้ว
2: ว้าว
0: เราก็ไปกันเกือบ10ปีแล้วนะเขาใหญ่นะ
2: ใช่ไหมตั้งแต่ควีนเบเกอรี่
0: ใช่แล้วเป็นเกือบ10ปีตอนนั้นเนี่ยร้านก็เพิ่งมาได้สักพักตอนนั้นก็ร้านก็ยังเป็นเฮียไปจอดรถซื้อน้ำอะไรนะน้ำแกงส้มนะที่เราไปกันตอนนั้นมันเป็นร้านเก่า
2: ค่ะ
0: ตอนนี้เป็นนิวบิลลาจ้ะ
2: ใช่เด็กรุ่นใหม่มาทำ
0: ใช่
2: ก็เฟิร์ส
0: เอาเรื่องเอาจังเอาสูตรพ่อแม่มาแล้วก็น้องเฟิร์สรับสืบทอดกิจการคือเด็กรุ่นใหม่น่ะเห็นความอะไรอ่ะ
2: คือร้านอาหารเนี่ยคุณผู้ฟังต้องพูดอย่างนี้ว่าม
0: ันต้องปรับ
2: มันต้องพัฒนาม
0: ันต้องพัฒนา
2: ถ้าสมมติว่าร้านเนี่ยปล่อยให้โซมไปตามกาลเวลานะ
0: มัน
2: ก็จะไม่น่ามอง
0: ใช่
2: คนที่จะขับรถผ่านไปมามองแล้วโหมันเก่าจังเลยถึงอาหารจะอร่อยแต่ร้านมันเก่า
0: แต่
2: เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่
0: ถูก
2: อาจจะมองไปแล้วไม่ใช่อ่ะ
0: ถึงแม้จะร้านอาหารอร่อยแค่ไหนมันก็ต้องมีการรีโนเวท
2: เพราะว่า
0: อะ
2: ไรรู้ไหมเด็กรุ่นใหม่ยังไงก็ต้องเช็คอินเข้าไปต้องถ่ายรูปเพื่อนดิฉันก็เหมือนกัน
0: นี่ยังไม่ทันสั่งอาหารเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนักกินแก้ว
2: ขอถ่ายรูป
0: กลัวไม่ได้แชะกลัวคนอื่นมายืนจองมุมนั้นตัดหน้าเราไงขอแชะก่อนอะไรอย่างเงี้ย
2: ประมาณนั้นเพราะนั้นตอนนี้ก็เลยมีการครัวบิลหลาน้องเฟิร์สดิฉันโทรไปเนี่ยไปคุยกับน้องเฟิร์สก่อนเลยบอกว่าเฟิร์สตอนนี้สถานการณ์ที่เขาใหญ่เป็นยังไงบ้างน้ำยังท่วมอยู่ไหมบอกแห้งสนิทแล้วค่ะพี
0: ่
2: แห้งสนิทแล้วนะคะแล้วก็ทางร้านเนี่ยก็มีการปรับปรุงรีโนเวทร้านใหม
0: ่คือส่งน้องเขาดิฉันก็ขอรูปน้องเขามันเนาะส่งมาอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหร้านพ
2: นันก็สวยงามขึ้น
0: โมเดิร์นเลย
2: สวยขึ้น
0: คืออย่างรุ่นเราก็เข้าได้ เอ้าเด็กรุ่นใหม่ก็เข้าได้ไงอย่างคนที่แบบว่าอยากคนใต้ที่มาอยู่แถวเขาใหญ่หรืออยู่แล้วแม่เขา

0: ใหญ่จริงๆนี่เรายังนัดหมายกันว่าจะไปเขาใหญ่กันนานมากแล้วก็ยังไม่ได้ไปสักทีแต่คราวนี้น้องไป
1: อันนี้รูปที่คุณส่งให้ดิฉันเนี่ยมันดูเรียบร้อยสะอาดสะอ้านและดูโมเดิร์นขึ้นจริง
0: ๆ
1: เพราะว่าเดิมทีเนี่ยเวลาเข้าไปครัวบิลลาเนี่ยเข้าไปจอดรถ
0: อ
1: ่ะที่จอดรถก็แบบจะดูรกๆจะมีต้นไม้อยู่ข้างหน้าหน้าร้านเนี่ยแต่ตอนเนี้ยมีแต่ต้นมะขาม ที่ให้ร่มเงาแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม
0: ่
1: ดูสวยขึ้นเก๋ขึ้นแต่ที่สำคัญอาหารยังอร่อยเหมือนเดิมคุณผู้ฟัง
0: เมนูแนะนำ
1: เอาเลยคุณ
0: หนึ่ง
1: ชอบอะไร
0: โอ้ยแกงเหลืองปลากระพงยอดมะพร้าวนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำแกงส้มอันนี้จะทำตามเขาเลยนะเอาแค่เมนูนี้นะก็คือจะไปซื้อมะละกอด้วยแต่ข้างบ้านไม่มีข้างบ้านเป็นหนุ่มสาวสองคนสามีภรรยาเด็กๆ
1: เขาไม่ปลูกเขาเลยแสดงว่าเขาไม่กินส้มตำเนี่ย
0: เขารู้ไงจะปลูกในเจ๊ข้างบ้าน
1: ต้องเอื้อมมือมาเด็ดแน่นอน
0: ต้องเอื้อมมาแน่นอนเลยเขาก็เลยตัดสินใจไม่ปลูกอะไรเลยส่วนคุณป้าข้างบ้านก็ปลูกมะกรูดอีกฝั่งนะ
1: ก็ยังโอเคนะ
0: โอ้โหล้วงเคยล้วงเข้าไปหยิบเพียงโดนเลยเลยตัดสินใจไม่เอาแกไปทำงานไงไอ้รู้ว่าขาดมะกรูดพอดีเน
1: า
0: ะล้วงเข้าไปแล้วก็มาล่าสุดเมื่อเร็วๆเนี้ยเขาก็ยกต้นหมากรากไม้มาให้ดิฉันเขาบอกต้นมะกรูดน่ะมันตายไปแล้ว
1: คุณวางยาเขาหรือเปล่าเนี่ยโดนหนามตำแขน
0: ไม่หรือเขาดูกล้องวงจรปิด
1: เขารู้แล้ว
0: เขาเห็นน
1: ี่เขาก็เลยจัดการซะ
0: ก็มันจะมีช่องๆใช่ไหมยังช่องของอิด
1: อิดล็อกอ่ะ
0: ยังก็ล้วงเข้าไปไงบ้านติดกัน
1: นิสัยนิสัย
0: แต่น้องอีกบ้านนึงไม่ปลูกเลยเลย
1: ก็กลัวมือมาแบบนี้ไง
0: ปลูกแต่แค่ตัดล้วงมาสิล้วงมาเจอหนามแน่อะไรเงี้ยนี่แหละแต่เขาก็เอากระถางมาให
1: ้
0: เขาบอกเนี่ยกระถางใบนี้มันเคยปลูกต้นมะกรูดนะไอ้ลูกจะรู้เขาบอกอันเนี้ย
1: ชดเราหรือเปล่า
0: เนี่ยป้าให้แปมไม่ปลูกอย่างอื่นเอ๊ะเราก็อย่างไงเนี่ย
1: เขาต้องรู้แน่ๆเลยอ่ะเธอ
0: นั่นแหละแล้วก็มีหลายเมนูเนี่ยที่มา
1: ได้เดี๋ยวจะบอกว่าน้ำแกงเหลืองเขาเนี่ยครั้งแรกเลยดิฉันยังไม่ได้ซื้อนะเพื่อนดิฉันซื้อก่อนคุณธิตาภาคเขาซื้อนำมาก่อนตอนนั้นเราไปงานอะไรนะเปิดตัว
0: ไปงาน Queen Bakery
1: Queen Bakery เปิดร้านคุณผู้ฟังจำได้เลยแล้วก็ซื้อกลับมาแล้วเขาบอกหูมันง่ายมากเลยกิ่งแก้วน้ำแกงส้มเขาน้ำแกงเหลืองเขา1ขวดแล้วก็เติมน้ำเท่าเดิมในอีก1ขวดแล้วก็ใส่ผักใส่เนื้อสั่นลงไปใส่กุ้งจบจบปิดไฟก่อนนะ
0: ละอีซี่อ่ะมันดูอีซี่อีซี่มากเลย
1: อีซี่หรืออีนี
0: ่หูดูอีนี่หรืออีซี่มาก
1: คือดิฉันก็แบบนี้แหละแล้วไปบอกให้แม่ครัวพี่สาวดิฉันกับน้องสาวเดี๋ยวนี้กลายเป็นติดตรงที่ว่าพอแบบอยากจะกินอะไรที่มันรสจัดๆแกงส้มแกงเหลืองแล้วก็ไปซื้อปลากระพงมาบ้างซื้อกุ้งมาบ้างนะคะเนื้อปลาเอามาใส่หรือบางทีมีปลาทรายยังเคยเอามาใส่นะคุณผู้ฟังแล้วผักเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่บ้านจะชอบใช้สับปะรดจะเป็นแกงเหลืองสับปะรดแล้วก็ใส่กุ้ง
0: เพราะมันจะมีความหวานนิดนึงเปรี้ยวตัดหวาน
1: คือแล้วแบบมันโดน
0: อ
1: ่ะ
0: อุ้ยดิ
1: มันโดน
0: งั้นดิฉันจะลองทำดูสูตรนี้นะแกงเหลืองใส่สับปะรด
1: คือดีมากคุณคือดีแบบดีสุดๆแล้วน้องสาวก็จะต้องไปร้านผลไม้ประจำในตลาดบางเขนอ่
0: ะ
1: ก็จะไปบอกเอาเนื้อ2นะไม่เอาเนื้อ1เพราะถ้าเนื้อ1มันจะหวานเกินก็ต้องเป็นเนื้อ2
0: สําหรับจะหวานอมเปรี้ยว
1: เอาไว้สําหรับแกงพอใส่ลงไปในน้ําแกงส้มเนี้ยของครัวปิลาแล้วเนี่ยมันจะดูดซึมนะแล้วยิ่งถ้าค้างคืนนะ
0: โอ้โหมันฉ่ํา
1: โอ้โหคุณแล้วน้ํา
0: คุณได้อยากกิน
1: อร่อยมากนะคะกลับมาที่เมนูที่เขาคอนเฟิร์มว่าเป็นเมนู recommend ของร้านเข้าไปเนี่ยก็จะเขียนไว้บนบอร์ดเลยนะคะเดนนั่งก็สังเกตตลอดก็จะมีแกงเหลืองที่ว่าไปแล้วแกงไตปลาถ้าคนใต้จะเรียกแกงพุงปลานะคะหมูโคหมูฮ้องข้าวยำปักใต้อันนี้ต้องให้เขาเลยนะเขาบอกว่าของเขาเนี่ยเลิศร้านนี้เนี่ยได้รับหลายยูทูบเบอร์ไปชิมแล้วก็ยกย่องกันผัดสตอกะปิเน้นเลยว่าเป็นกะปิจากระนองใช่ไหม
0: ส่งคลา
1: อ้าวสงขลาไม่ใช่ระนอง
0: คือแม่ระนองแต่นี่เขาบอกในข้าวผัดสตอกะปิสงขลา
1: ค่ะ
0: ความพิเศษคือสูตรของพ่อใส่หอมใหญ่มะเขือเทศโอ้ก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากดูดิฉันโพสต์ไปที่หน้าเพจเพราะว่าร้านนี้เนี่ยปรับปรุงมานานเราก็ไม่ได้เราเจอแต่ขวดที่เขาส่งมาตาม ตามไปรษณีย์เราไม่ได้เจอร้านเขาหลายปี
1: ฉันไปฉันไปแล้วก็แวะไปทุกครั้งไงบางทีฉันก็สั่งทางไปรษณีย์บางทีขับรถไปถ้าไปแบบไปเขาใหญ
0: ่ค่ะ
1: ฉันก็ไปอยู่หลายครั้งแล้วนะ
0: ล่าสุดนี่เราไปนี่ประมาณ3ปีเนาะสองสามปีได
1: ้คือที่ฉันไปพอเข้าครัวไปบางทีก็เจอแม่น้องเฟิร์สไงแล้วก็พนักงานในร้านบางทีก็บอกรอสักครู่นะคะน้ำแกงส้มยังไม่ได้กรอกใส่ขวดเลยท่านก็ไปนั่งรอให้เขากรอกใส่ขวด
0: คุณยิงแก้วที่น้องเฟิร์สเขาส่งรูปให้ดูนะแกงเหลืองปลากระพง
1: จ้ะโอ้ยน่ากินมากยอดมะพร้าว
0: แล้วก็มีน้ำชุบหยำ
1: เนี่ยอยากกินน้ำชุบหยำก็น้ำพริกกะปินั่นแหละ
0: ข้าวยำปักใต
1: ้
0: หมูโค
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: สวยน่ากินมาก
0: น่ากินมากเลยแล้วก็ผัดสะตอหมูสับกุ้งโอ้ย
1: มาแล้ว
0: เนาะ
1: ว่าแล้วต้องไปเดี๋ยวกันนะให้หมดฝนก่อนนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะไปยังไงก็ต้องไป
0: ยังไงก็ต้องไป
1: เพราะจะไปบ้านตะไคร้ด้วย
0: ใช่เพราะมีภารกิจหลายร้านเลยเพื่อนฝูงนี่วอนมากเลยอ่ะโหเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นสาวฮอตกันทั้งคู่เลยไอ้เพื่อนไล่จุนจันก็พี่แหม่มเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่มา
1: จ้ะ
0: เขาคงขาดคนงาน
1: ให้ไปเก็บพุทธา
0: ก็เลยบอกเดี๋ยวก่อนตอนนี้พี่ไม่ว่าง
1: แต่รู้ไปเก็บพุทธา
0: แต่รู้แกวสงสัยจะเรียกเราไปช่วยเก็บพุทธา
1: ไม่ต้องช่างคนอย่างเดี๋ยวพี่แป๊บมาได้แรง
0: ใช่แต่ว่าเป้าหมายหน้าเนี่ยก็คือร้านสองร้านเนี่ยเป็นหลักสองร้านนี่เป็นหลักเลยบันดาไทยกับ
1: ก็เป็นหลา
0: โมเดิร์นบินหลาน
1: ะคะเขาใช้คำว่าบินหลาอย่างเดียวแล้
0: ว
1: เด
0: ิ
1: มเขาจะเป็นครัวบินหลา
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ตอนนี้เขาติดคำว่าบินหลาคุณผู้ฟังร้านบนเขาใหญ่เนี่ยนักท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยดิฉันว่าปีนึงก็ต้องไปกันสักครั้งนึงแหละไปเที่ยวกันโดยเฉพาะปลายปีแบบนี
0: ้
1: ฤดูการท่องเที่ยวเนี้ยคนต้องได้ไปร้านจะเปิดใหม่เยอะมากขนาดล่าสุดที่เราไปมีร้านขายเค้กกล้วยหอมเปิดอ่ะเปิดซะใหญ่โตมโหฬารเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่า
1: แต่ก็โอเคคือมันมีอยู่ช่วงนึงเค้กกล้วยหอมมันฮิตอ่ะ
0: ฮอตมาก
1: คือแบบที่ไหนก็ต้องมีแล้วมันเปิดร้านให้คนเข้าไปเช็คอินไปถ่ายรูปอ่ะถามว่ามันเลิศไหมมันก็ได้อยู่อ่ะแต่มันก็ไม่ได้ถึงแบบซุปเปอร์วาวอ่ะแต
0: ่
1: เขาก็กินได้แหละคือเป็นอบใหม
0: ่
1: ๆร้านใหญ่ๆวิวสวยๆเดินเข้าไปถ่ายรูปได้อะไรเช็คอินอะไรแบบนี้มันก็แล้วแต่คนชอบไง
0: ไอ้ช่วงที่เค้กกล้วยหอมกำลังฮอตตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกของดิฉันนะน่าจะมาจากน้องคนหนึ่งจำได้ไหมที่เค้กกล้วยหอมที่เขาใส่กล้วยหอมลงไปนั่นดิฉันว่าอันนั้นเขาเป็นเจ้าของไอเดียแล้วตอนนี้เขากิจการเขารุ่งเรืองมากนะคุณหญิงแก้วเขามีที่กรุงเทพแล้วเขาขยายสาขาไปชลบุรีนี่ก็อยากทานอยู่นะ
1: อยากได้สูตรเขาอีกแล้วเลย
0: จะไปสมัครเป็นลูกน้องแต่ดูถ้าจะปั้นยากปั้นสิมันปั้นได
1: ้คนอะไรสอนยากสอนเย็น
0: ไม่ไปดูทำเค้กกล้วยหอมแบบนั้นท่าทางจะยาก
1: ไม่คุณไม่ได้ดูใน TikTok
0: ก็ไม่ยากหรอจริงๆไม่ยาก
1: คุณเห็นใน TikTok มั้ยเขาส่งเดี๋ยวนี้คุณมีหม้ออบรมไอ้หม้อทอดไร้น้ำมันน่ะคุณก็ทำเค้กกล้วยหอมได้แล้ว
0: ลูกดิฉันทำอร่อยนะลูกดิฉันก็ทำอร่อย
1: เออไม่เชื่อ
0: ไม่แต่ว่า
1: ตอนทำให้ช
0: ิมไม่เขาแต่เขาไม่เคยให้ดิฉันกินเลย
1: แล้วคุณรู้ได้ว่าอร่อย
0: แอบ
1: ต้องบอกก่อนแล้วบอกว่าไหนลองส่งมาให้นะชิมบ้างเซ็กเค้กกล้วยหอมเนี่ย
0: ให้ป้าแก้มกินหน่อยก็เจ้านั้นนี่ฉันก็คิดว่ายังเป็นอันดับหนึ่งนะของเค้กหอมแล้วทำให้มีคนตามเรียนแบบเขาเยอะมากนะแต่ยังไงก็ไม่เหมือนเชื่อเถอะสูตรใครสูตรมัน
1: คุณจำได้ไหมตอนที่เราไปเขาใหญ่แล้วเราต้องแวะไปจังหวัดแล้วนะทางกลับอ่ะที่คุณบอกให้เข้าไปซื้อเค้กกล้วยหอมน่ะอะไรนะจังหวัดอะไรนะที่รถไปติดหนีฝนกันแทบเป็นแทบตายเนี่ยโอ้โหฝนขับดิฉันน่ะหน้างองหงิก
0: ตอนนั้นเหร
1: อเออ
0: ไป
1: เราไปไหนนะเค้กกล้วยหอมเนี่ยหน้าที่หน้าร้านเป็นเป็ดอ่ะ
0: มีรถ
1: เป็ดโอ้โหอ๋ออ๋อซะ
0: อ๋อร้านอีเป็ด
1: ร้านอีเป็ด
0: เออร้านอีเป็ดที่สระบุรี
1: โอ้ตอนนั้นดังมาก
0: ดังมาก
1: ตอนนี้เค้กอีเป็ดคุณผู้ฟังอีเป็ดจริง
0: ๆอีเป็ดจริง
1: ๆ
0: ถามว่าทำไมถึงชื่อร้านอีเป็ดเขาบอกมาก่อนเนี่ยที่เขายังไม่ได้ทำร้านเค้กเนี่ยยังไม่ได้ทำร้านขนมเนี่ยเขาเป็นร้านอะไรสักอย่างไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วนะแต่อยู่ในแวดวงนี่แหละอาหารนี่แหละแล้วมีตุ๊กตาเป็ดทิมพลาสติกตั้งอยู่หน้าร้านแล้วก็ทำให้คนก็จะรู้จักเวลาคนจะไปทานแล้วนี่บอกไปร้านอีเป็ด
1: ไปร้านอีเป็ด
0: พอเขามาทำร้านคาเฟ่ทำร้านขายเค้กกล้วยหอมเนี่ยคนก็เลยจะติดปากเขาก็เลยตั้งชื่อร้านว่าอีเป็ด
1: ค่ะไม่ได้หยาบคาย
0: ไม่ได้หยาบคาย
1: ไม่ได้หยาบคายนะ
0: E P E D
1: ตัว E จริงๆ E แล้วก็ P E D E เป็ด
0: เอ้ยวันนั้นเราไปไหนกันมาก็ไม่รู้นะ
1: ไปกับปักเขาใหญ่นี่แหละค่ะ
0: เออเหรอคะ
1: แล้วคุณจำได้ไหมว่าพอไปถ
0: ึ
1: งร้านไปถึงร้านอีเป็ดเนี่ย3คนขอวิ่งเข้าห้องน้ำจะตายรถติด
0: คือนอกจากเค้กกล้วยหอมเขาจะอร่อยแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีขนมไม่นี่ขนมปังสังขยาที่มาจาก โคราชที่เจ้าดัง
1: เจ้าดังที่ต้องหิ้วกันมา
0: ใช่

0: ูนอะไรนะซูนเร็วๆนี้ใช่ไหม
1: ซูน
0: ซูนซูน
1: ค่ะได้
0: ก็เพราะว่าน้องเฟิร์สเขาบอกว่าถึงจะร้านใหม่แต่เหมือน
1: รสชาติเหมือนเดิม
0: ครัวบิลลาในบทต่อไปคือรากเดิมรสเดิ
1: ม
0: แต่เล่าด้วยภาษาคนรุ่นใหม
1: ่โอ้ยเข้าใจคิด
0: ใช่
1: เข้าใจคิด
0: ใช่รากเดิมแต่เล่าด้วยภาษาคนรุ่นใหม่มีความเป็นไทยคอนเทมโพราลีมากขึ้น
1: มันแปลว่าอะไรร่วมสมัยค่ะคุณเพื่อนร่วมสมัยค่ะ
0: คอนเทมโพรารีมีความร่วมสมัยดิฉันว่าฝรั่งน่าจะชอบสไตล์นี้นะก็คือมีความเป็นไทยนิดนึงแล้วก็โมเดิร์นแล้วก็อาหารอะไรนี่กินนะเห็นไหมสังเกตมาร้านแองเทปหลายร้านที่ทำแนวนี
1: ้
0: เห็นไหมฝรั่งจะชอบ
1: ไฟไดนิ่ง
0: ไฟไดนิ่ง
1: ต้องไฟไดนิ่ง
0: เย
1: ้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงที่2กับ Color of Life ค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
3: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43

0: 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: 1-6-7-6 Color of Life ดำเนินรายการโดย
1: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
2: ์อยู่ด้วยกันต่อกับ Color of Life ค่ะ4689899นะคะร่วมพูดคุยกันคุณผู้ฟังร่วมจัดรายการด้วยกันนะคะมีเรื่องอะไรที่อยากจะบอกกล่าวมีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าสู่กันฟังก็ส่งกันมาได้ค่ะนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะ
3: พูดถึงน้ำปลาหวานแม่อารีนะ
2: จ้ะ
3: ดิฉันได้ไอเดียมาอย่างแล้วถ้าสับปะรดเปรี้ยวๆเหลือเปรี้ยวๆออกหวานๆเหลือจากทำแกงเหลืองแกงส้มนี่นะคุณเอามาราดคุณเอาน้ำปลาหวานราดแล้วยำยำแล้วคุณก็โรยโรยพริกเกลือหน่อยนึงโอ้โห
2: คุณเห็นว่าน้ำปลาหวานอย่างเดียวก็พอแล้วไหม
3: ไม่โรยพริกเกลือให้มันเผ็ดๆหน่อยไง
2: ก็คุณก็ทุบพริกใส่หน่อยนึงคุณก็เลือกแบบชนิดเผ็ดเต้รสแบบแซ่บอะ
3: เอาแบบสูตรเขาไม่ได้เหรอ
2: คือเขามีสูตรเผ็ดนะแม่ลีเนี่ยเขามีแบบกลมกล่อมละมุนลิ้นแล้วก็สูตรเผ็ดแซ่บพอดีมีพริก
3: แล้วคุณก็หั่นสับปะรดคุณก็หั่นสับปะรดเนี่ยนะแล้วก็หลายๆอย่างสับปะรดแล้วก็อะไรนะ
2: กระท
3: ้
2: อนอ๋อมะม่วงเบา
3: แล้วก็
2: ตะลิงปิง
3: ตะลิงปิง
2: ได้ได
3: ้แล้วก็มะม่วงเบาเนาะแล้วก็อะไร
2: ทำไมต้องพูดตามอ่ะดิฉันพูดไปแล้ว
3: พูดไปแล้วเหรอ
2: เออพูดแล้ว
3: จะบอกว่าไอ้ลูกกลมๆเลยสละ
2: ดูใจแล้วคุณทิดทำไอ้ลูกกลมๆ
3: เนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกลีลีลีลีลูกลีลีสลาสลาสลาใส่เข้าไปเนาะสลากระท้อนมะม่วงเบา
2: สับปะรดสับปะรด
3: โอ้โหแล้วก็ราด
2: จริงๆนะถ้าหาไม่ได้จริงๆเนี่ยคุณเข้าห้างสรรพสินค้าเจอแอปเปิ้ลเขียวแค่แอปเปิ้ลเขียวเนี่ยแล้วก็มาใส่น้ำปลาหวานเนี่ย
3: มันจะดูไฮนิดนึงนะ
2: ก็แอปเปิลก็เหมาะกับคุณไง
3: แอปเปิล
2: คุณไฮโซขนาดนี้แล้วก็เลยแนะนำอะไรที่มันเหมาะกับคุณไงนะคะอ่ะสำหรับสายเฮลตี้ค่ะคุณต้องมีนะคะเครื่องนี้ประจำบ้านไปเลยเครื่องทำน้ำธัญพืช

0: พืชคาชีวาความจุ1ลิตรมาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ค่ะใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสทำให้การปั่นอาหารละเอียดมากขึ้นมันไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืชเท่านั้นค่ะมันยังทำเมนูอื่นๆได้อีกหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นโจ๊กอาหารเสริมเด็กนมถั่วเหลืองน้ำผลไม้ปั่นสมูทตี้ฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวเพียง990บาทแถมฟรีนะคะกระบอกน้ำคละแบบคละสีอีก2ใบโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania นะคะพรุ่งนี้จะกลับมาทำงานตามปกติแล้ว
1: พรุ่งน
0: ี้แต่ว่าวันนี้เป็นอีก1วันที่รัฐบาลประกาศให้หยุดราชการพิเศษ
1: วันนี้วันที่29
0: ใช่
1: พรุ่งนี้30
0: พรุ่งนี้สิ้นเดือนแล้วแล้วก็จะเป็นวันสุดท้ายของการทำงานของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็จะได้พักผ่อนแล้ว
1: ค่ะ
0: จริงๆเนี่ยเกษียณเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องถามอาจารย์สง่าเกษียณสำราญคือคนวัยเกษียณนี่คือวัยที่ยังแข็งแรงอยู่คือแล้วคุณไปใช้ชีวิตคุณได้แบบ
1: นี่จริงๆอายุ60แต่บางคนยังหนุ่มฟ้อหล่อเฟ
0: ี้
1: ยวนะ
0: ยังดูดี
1: โอ้ยังแข็งแรงปึ้งปังให้เขาแบบจบงานจริงๆมันสมองเขาโลดแล่นนะ
0: ค่ะ
1: เขายังโลดแล่นอยู่นะ
0: ใช่คุณดูดิ
1: ดู
0: อาจารย์สง่าเนี่ย
1: 70กว่าไม่น่าเชื
0: ่อ
1: หน้าท้องไม่มีไอ้เราก็มองหูของเรานี่นะยังไม่ถึงแกนะมันมาจากไหนนะไหลมาเทมาเลยหน้าท้องเนี่ย
0: ใช่คำว่าไหลมาเทมามันมากองเลยเนี่ยนะคะก็คงจะต้องบอกกับผู้ที่จะเกษียณอายุทั้งหลายนะคะว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าพอหยุดงานแล้วมันจะไม่มีอะไรเรายังมีสิ่งที่เราสามารถทำได้
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะหลังจากที่เราครบอายุ60แล้วแต่บางที่อาจจะ55ก็ได้นะถ้าเป็นบริษัทเอกชนเนี้ยนะคะ
1: คืออย่างนี้55เลยบางคนก็ยังมีอะไรรองรับอยู่60ดิฉันก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะมีงาน
0: ไปทำที่นั่นทำที่นี่เป็นที่ปรึกษาหรือว่าไปทำงานพิเศษ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็ทำไปหากิจกรรมเนี่ยทำแล้วก็อย่าลืมให้เวลากับการพักผ่อน
1: ออกกำลังกาย
0: การท่องเที่ยวการออกกำลังกายคือเที่ยวเนี่ยแนะนำเลยนะคุณต้องออกจากบ้าน
1: ค่ะ
0: คุณต้องเที่ยว
1: อย่าจมอยู่แต่ในบ้าน
0: อย่าจมอยู่
1: อย่าจมอยู่แต่ในบ้านคุณบางคนอาจจะคิดว่าโอ้โหเมื่อก่อนนี่ต้องออกจากบ้านไปทำงานเนาะไม่ได้มีเวลาอยู่บ้านตอนนี้ขออยู่บ้านคืออย่างน้อยอาทิตย์นึงนะคุณต้องออกไปเที่ยวไปดูโลกภายนอกแล้วเดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดคาเฟ่สวยๆเยอะแยะไปนั่งชิลดื่มกาแฟทานเบเกอรี่สักชิ้นนะแล้วก็กลับบ้านคือมันได้ออกไปแบบว่าไปสัมผัส
0: โลกภายนอก
1: ใช่ใช
0: ่ไปดูบรรยากาศข้างนอก
1: ใช่ค่ะให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวให้จิตใจได้แบบ
0: ต้อง
1: นะให้จิตใจได้สดชื่น
0: ให้ชุ่มชื่นหัวใจ
1: โต๊ะข้างๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ย
0: อะไรนะ
1: ให้สบอกน้องน้องโต๊ะข้างก็น่ารักอะไรประมาณอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: หน้าตาดี
1: หน้าตาดี
0: อะไรเงี้ยไปดูอะไรที่มันสบายหูสบายตาคุณฟังอย่าจมนะคะหากิจกรรมพิเศษทำบ้างเล็กๆน้อย
1: ๆ
0: แต่อย่าทำทุ่มเทอย่าไปทุ่มเทจนแบบโอ้โห
1: แล้วอย่าไปทุ่มเทแบบว่ายิ่งกว่าตอนที่รับราชการ
0: อย่าไปทำมากขนาดนั้นเอาเป็นว่าดูแลตัวเองนะคะดูแลให้ร่างกาย
1: หรือบางคนก็จะทำธุรกิจของตัวเองเล็กๆน้อยๆหรือบางคนจะมีช่องทางอาจจะเปิดคาเฟ่ที่บ้านเล็กๆน้อยๆนะเหมือนเพื่อนอยู่คนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดระยองเคยเรียนมาด้วยกัน47ปีแล้วไม่เจอกัน40กว่าก็เปิดร้านกาแฟตอนนี้อายุ67เขาบอกไม่ได้หวังเงินแต่หวัง
0: ได้เจอกับคนร่างกายมีการเคลื่อนไหวมีความสุขกับการทำอะไรเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อ่ะเวลาหมดอีกแล้วครับท่าน
1: น้องปิ่นชูจักรแร้แล
0: ้
1: ว
0: อ๋อชูแล้วอ่ะ
1: ชูแล้ว
0: ไม่เห็นยกสูงกว่านี้นิดนึงปิ่นนะคะเวลาเห็นละวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนต้องลาไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: นี้เวลา 11:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเตรียมรับมือฝน 4-10 ตุลาคมเหตุพายุจากเวียดนามเจาะเข้าไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอบคุณทุกคนที่มาร่วมประชุมติดตามประเมินสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสถานการณ์มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งระดมการระบายน้ำสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลหรือจังหวัดที่มีสถานการณ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันตกสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมจากวันนี้เป็นต้นไปคือการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่4ตุลาคมไปตลอดสัปดาห์จนถึงวันที่10ตุลาคมเมื่อดูจากภาพถ่ายจากดาวเทียมจะเห็นว่ามีมวลน้ำก้อนใหญ่สีแดงอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ที่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาผ่านทางประเทศเวียดนามและเข้าสู่ประเทศแถบอินโดจีนทั้งหมดซึ่งน่าจะมาถึงไทยในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำว่าในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้ได้พูดคุยกับแม่ทัพภาคที่4แล้วให้เตรียมความพร้อมและรับมือประสานงานกันกับทุกภาคส่วนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้หลังการประชุมเสร็จจะลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการการระบายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงมาจนถึงจังหวัดภาคกลางเพื่อดูว่าปริมาณน้ำเป็นอย่างไรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้มุ่งมั่นในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปฟังหรือไปสนใจเรื่องของการบูลลี่กระทบกระทั่งตั้งคำถามในเชิงดูถูกดูแคลนและสร้างความปั่นป่วนพร้อมขอให้มั่นใจในสิ่งที่กำลังทำอยู่ยศชนันเผยเตรียมรับมือน้ำเหนือล่วงหน้า2เดือนตั้งวอร์รูมเฝ้าระวัง24ชั่วโมงนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวตอนหนึ่งในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่ามีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วตั้งแต่2เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องการเดินหน้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือซิงเกิลคอมมานด์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องข้อมูลทั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.กรมอุตุนิยมวิทยาและจิสดาที่จะบูรณาการข้อมูลและซักซ้อมร่วมกันขณะเดียวกันนายกชนันยังยกตัวอย่างกรณีการเกิดเหตุในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดน่านซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะฝนตกชุกในพื้นที่สูงจึงมีการติดตั้งสถานีโทรมาตรบนพื้นที่สูงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหากมีปริมาณน้ำฝนตกเกินกว่า50มิลลิเมตรจะมีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ชุมชนทำให้ประชาชนในพื้นที่อุ่นใจมากขึ้นโดยจะส่งคนในชุมชนหรือผู้นำชุมชนไปอบรมเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและอ่านค่าได้ด้วยตนเองซึ่งขณะนี้นอกจากพื้นที่จังหวัดน่านมีการขยายไปยังจุดต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ยังมีการทำดิจิทัลทวินหรือแบบจำลองดิจิทัลเสมือนจริงของพื้นที่คู่ขนานกันไปที่จะมีเซ็นเซอร์วัดระดับของน้ำว่าควรจะขุดลอกคลองเมื่อใดแม่น้ำใดผ่านการใช้เรือวัดระดับความลึกผ่านระบบโซนา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games อัปเดตครับ
5: ผู้บริหารระดับสูงของผู้จัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งต่อไปที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์เปิดเผยว่าพร้อมที่จะเลื่อนการแข่งขันออกไปอีก1ปีจากปี2030เป็นปี2031หากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ตัดสินใจให้มีการเปลี่ยนแปลง โดยสาเหตุที่เลื่อนก็เพื่อให้เอเชียนเกมส์เกิดขึ้น1ปีก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2032และเป็นการคัดเลือกนักกีฬาไปแข่งขันโอลิมปิกได้ด้วยโดยอามัดอับดุลลาอัลบูนาอินประธานจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์โดฮา2030กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า OCA และคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC กำลังหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอยู่และต้องมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจอีกหลายประการด้านเคิร์สตี้โคเวนทรีประธาน IOC ที่ได้เดินทางไปไอชินนาโกย่าได้แสดงการสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวแล้ว
4: ด้านผลงานของทีมชาติไทยในช่วงเช้าวันนี้คว้ามาได้เพิ่มอีก1เหรียญกันจากกีฬาใจปักตะกร้อประเภททีมหญิง4คนซึ่งประกอบไปด้วยวรัศมีทองโสดสมฤดีปรือปรักวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงมลิกาบุญทศและมัสยาดวงศรีทำให้สรุปตารางเหรียญรางวัลล่าสุดไทยอยู่อันดับที่7ของตารางเหรียญรวมมี15เหรียญทอง12เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดง
6: ช่วง Premier League Update
5: สมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ออกมาแถลงการเคลื่อนไหวภายหลังจากที่ Premier League ชี้มูลความผิดแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การทำทีมของ Enzo Maresca ว่าละเมิดกฎการเงิน115ข้อหาเพราะเรื่องไม่เสร็จสิ้นยังคงดำเนินอยู่ทั้งนี้สมาคมฟุตบอลอังกฤษออกแถลงการว่าคำตัดสินของคณะกรรมการอิสระมีนัยยะสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของวงการฟุตบอลตอนนี้กำลังพิจารณาคำตัดสินดังกล่าวอย่างรอบคอบรวมถึงผลกระทบที่ตามมา

0: และจะดำเนินการตามความเหมาะสมเนื่องจากกระบวนการระหว่างพรีเมียร์ลีกกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงดำเนินอยู่ตอนนี้จึงไม่มีความประสงค์ที่จะให้ความเห็นเพิ่มเติมในขั้นตอนนี้อย่างไรก็ตามจะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดต่อไป
1: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
2: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 1-6-7-3-6
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมก.รับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
5: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: ฟัง FM 99 Active Radio

0: Active Radio SMS 468899
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Techno Flight นะครับกับนายบ๊อบพิสารท่ามอนประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธใน Techno Flight Techno Flight แล้วจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.นะครับทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.comทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS อีกหนึ่งช่องทางคือทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับก็ไปกดติดตามกด Subscribe กันได้ดูสดฟังย้อนหลังบน YouTube ก็สะดวกดีนะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันแบบสดๆอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 468-9899ถ้าเกิดฟังผ่านทาง YouTube FM 99 Active Radio ก็จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้นะครับนอกเวลารายการไปที่ Facebook Fanpage ในบอสนะครับไปทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ของโพสต์ไหนก็ได้เดี๋ยวมันเด้งให้ผมไปตอบเองแต่ถ้าอินบ็อกซ์มาก็จะตอบเหมือนกันแต่มันจะไม่เด้งเตือนอาจจะช้าหน่อยนะบอกไว้ก่อนนะครับประมาณนี้ช่วงแรกขอขอบคุณชูโฟทิกด้วยนะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะครับแล้วก็แจ้งเตือนนะฮะฝนมาอีกแล้วนะครับเห็นพี่เต่าโพสต์ไว้ในกลุ่มไลน์ของนักจัด FM 99ครับว่าอสมทฝนตกเมื่อตอนบ่ายตอนนี้มองเข้าไปในเมืองก็มืดทีเดียวแล้วก็แถวฝั่งตะวันตกนะผมอยู่แถวสารยาเนาะมองไปก็ทางฝั่งนครปฐมอะไรเงี้ยก็มืดๆมานะครับยังไงก็ติดตามข่าวสารเรื่องของน้ำเรื่องของการปล่อยน้ำอะไรการแจ้งเตือนต่างๆให้อย่างเขาเรียกอะไรอะอย่างมีสติแล้วก็ทันท่วงทีแล้วกันเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกที่นะครับเห็นหลายที่ก็ในกรุงเทพเริ่มขี้คายบ้างแล้วแต่ก็หลายที่ยังสูงอยู่นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับมาลุยเรื่องของเรากันวันนี้วันพุธอัปเดตข่าวสารแวดวงสมาร์ทโฟนหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นคิวของVivo Oppo Xiaomi สัปดาห์นี้ก็เป็นคิวของ Honorกับทางด้านของ iQOO เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแต่ว่าก่อนจะไป Honor กับ iQOO อ่ะไปขั้นเวลาสั้นๆไปขั้นเวลาสั้นๆกับทางด้านของ Moto แล้วกันนะครับ Motorola ก็จริงๆเขาไปประกาศสัปดาห์ในงาน Snapdragon Summit 2026ที่ Qualcomm เขาเปิดตัวชิปใหม่นะครับ Qualcomm Snapdragon 8 Edit Gen 6อ่ะนะก็เขามีการเอาไปโชว์ในงาน Snapdragon Summit อ่ะเขาไปทีเซอร์ก่อนว่าเฮ้ย Motorola Signature รุ่นใหม่มาแล้วนะจ๊ะMoto Signature เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นเรือธงสูงสุดของฝั่ง Moto นะครับซึ่งที่ผ่านมามันไม่ได้ใช้สเปคสุดขนาดนั้นนะแต่โมเดลใหม่สำหรับ Motorola Signature 27เขาหมายถึงปีก็คือแบบปีหน้า2027อะไรเงี้ยรอบนี้พี่เขาใส่สุดจริงๆใส่สุดจนแบบหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้อ่ะแต่มันไม่ทำตลาดในไทยนะอยากได้ฮิ้วเอานะครับก็ตอนนี้เขาเปิดสเปคคร่าวๆและราคาอะไรเงี้ยยังไม่บอกเขาบอกเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็ประกาศวันจำหน่ายพร้อมราคาอีกทีภายในปีนี้2026แต่คาดกันว่ากว่าจะเปิดตัวเนี่ยอาจจะเป็นช่วงแบบพฤศจิกาเลยหรือไม่ก็ปลายเดือนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็กว่าจะเริ่มขายจริงอาจจะเป็นช่วงแบบคริสต์มาสหรือต้นปีหน้านะครับกับ Motorola Signature 27แต่ว่าสเปคเขาใส่สุดที่บอกใส่สุดอย่างแรกคือชิปเขาใช้ชิปตัวท็อปเลยของฝั่ง Qualcomm นะครับ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6สูงสุดแล้วนะครับใส่สุดเรื่องกล้องเขาให้กล้องมา4ตัวรายละเอียดกล้องทั้ง4ตัวจะออกมาไม่ครบแต่ที่แน่ๆกล้องหลักเขาใช้เป็นตัวเซ็นเซอร์ Sony Lightyear L910 ความละเอียด50ล้านตัวเดียวกับที่อยู่ใน Vivo X500 Pro Max แล้วก็เลนส์ซูมใช้เป็นตัว Samsung ISOCELL HP 0ความละเอียด200ล้านนะครับเป็นเลนส์แบบพารีสโคปยังไม่รู้ออปติคอลซูมเท่าไหร่แต่ซูมดิจิตอลได้ไกลสุด120เท่านะครับระบบระบายความร้อนนะครับ 3D Weber Chamber นะครับเขาบอกว่าใหญ่กว่ารุ่นเดิมคือใหญ่กว่าตัว Moto Signature รุ่นเก่าเนี่ยถึง 40% แล้วก็มีใช้ตัว Thermal Gel ไปผสมผสานกับตัว 3D เวเบอร์แชมเปอร์ด้วยนะครับน่าจะเย็นใช้ได้ทีเดียวนะครับเรื่องของระบบเสียงลำโพงคู่สเตอริโออยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เจ๋งก็คือเขาได้ทางด้านของ B&O นะครับ Bang & Olufsen มารับหน้าที่ปรับจูนเรื่องของเสียงให้กับ B&O แบรนด์หรูมากๆอยู่แล้วเนาะก็ถือว่าสุดเรื่อง AI ก็สุดเพราะว่าเขาพัฒนาร่วมกับ Google นะครับก็มีใส่ Gemini เข้ามาในหลายภาคส่วนนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆสำหรับ Moto Signature 27 ดีไซน์อาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่ผมว่ามองไปมองมามันก็สวยเอาเรื่องไงแต่มันไม่ขายในไทยนะในไทยเขาไม่ได้ทำตลาด Motorola แล้วนะครับสำหรับ Lenovo เนาะก็น่าเสียดายนิดนึงอ่ะทีนี้ไปทางด้านของ Honor บ้างนะครับ Honor ก็เปิดตัวเรียบร้อยกับ Honor Magic 9 Series จริงๆเขาเปิดทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับแต่ฟังชื่อรุ่นแล้วจะงงแน่ๆครับเอารุ่นหลักก่อนรุ่นหลักมันคือ Honor Magic 9กับ Honor Magic 9 Pro Max ไม่มีรุ่น Pro แล้วนะตอนนี้รุ่นท็อปสุดของค่ายจีนจะเป็น Pro Max ทั้งหมดเลยคือไอ้ฝั่งของ Oppo กับ Vivo ผมพอเข้าใจนะว่าทำไมเขาใช้รุ่นท็อปสุดเป็น Pro Max แต่ผมไม่เข้าใจ Honor ว่ะเพราะ Honor มันไม่มีรุ่น Pro ไงก็เลยงงๆนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรตามนั้นนะครับ Honor Magic 9 Honor Magic 9 Pro Max แล้วจริงๆมันยังมีอีกรุ่นนึงซึ่งรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นเล็กสุดในซีรีส์แต่ชื่อรุ่นมันชวนคิดว่าเป็นรุ่นท็อปยังไงไม่รู้นั่นก็คือ Honor Magic 9 Super Edition แต่ Super Edition เนี่ยมันเป็นรุ่นรองลงมาจาก Magic 9ธรรมดาอีกนะเดี๋ยวค่อยไล่อ่ะไปรุ่นหลักก่อนนะครับHonor Magic 9 Honor Magic 9 Pro Max นะครับความต่างของ2รุ่นนี้อย่างแรกเลยคือขนาดหน้าจอ Magic 9จะเป็นหน้าจอไซส์เล็กนะครับ6.37 นิ้วความละเอียด Full HD Plus หน้าจอเป็น OLED LTPO นะครับ120 เฮิรตซ์ความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 10,000 นิตในโหมด HDR นะชิปใช้เป็นเรือรองปีนี้นะครับไม่ใช่ปีหน้าเป็นเรือรองปีนี้ก็คือตัว Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5นะครับไม่ใช่เรือรองติดตัวท็อปของปีนี้Snapdragon 8 Elite Gen 5นะครับกล้องหลังตัวหลัก200ล้านใช้เป็นเซนเซอร์ Samsung ISOCELL HPE ขนาดเซนเซอร์1ส่วน 1.4 นิ้วนะครับแล้วระบบการสั่นตามมาตรฐาน SIPPA 7.5 เลนส์อัลตร้าไวด์50ล้านมีออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้ใช้เป็นตัว Samsung ISOCELL HP 5ความละเอียด200ล้านนะครับเซนเซอร์ขนาด1ส่วน 1.56 นิ้วออปติคอลซูม 3.5 เท่าซูมดิจิตอลได้ไกลสุด120เท่าแล้วก็กันสั่นตามมาตรฐาน SIPPA 7.5 ถ้าบอกว่ากันสั่นเนี่ยได้ตามมาตรฐาน SIPPA 7.5 ทั้งเลนส์หลักแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้เลยนะครับกล้องหน้าเป็นกล้องหน้าแบบสแควร์แบบอัตราส่วน1ต่อ1ที่เป็นแบบเหมือน iPhone อะแต่ความละเอียดเขาเยอะกว่าได้55ล้านพิกเซลนะครับใช้เซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 2.74 นิ้วลำโพงคู่สเตอริโอมีนะครับได้บลูทูธ 6.0 ได้ Wi-Fi 7คือเรื่องของบลูทูธกับ Wi-Fi เนี่ยถ้าไปอิงตามสเปคหน้าเว็บจีนจริงๆเนี่ยในรุ่นของ Pro Max อ่ะมันจะได้ถึงจริงๆมันเซอร์ติฟายที่ Wi-Fi 8เลยนะแต่ผมเข้าใจว่าจะล็อกด้วยเฟิร์มแวร์ส่วนบลูทูธอ่ะจะขึ้นไปเป็นเวอร์ชั่น 6.2 ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับประมาณนี้โดยที่ Magic 9ธรรมดาตัวพอร์ต USB Type-C จะเป็นมาตรฐาน USB 2.0 เพราะฉะนั้นก็ต่อสายออกจอไม่ได้นะสแกนลายนิ้วมือใต้จอใช้เป็นแบบ Ultrasonic ใช้เป็นคลื่นเสียงนะครับมี IR Browser เหมือนเดิมแบตเตอรี่ให้มา 8,000 มิลลิแอมป์อัวร์ชาร์จไวด้วยสาย80วัตต์ไร้สาย50วัตต์กันน้ำกันฝุ่นก็สูงสุดตามมาตรฐาน IP rating เนาะ IP 68 IP 69 IP 69K ประมาณนี้ส่วน Magic 9 Pro Max ก็คือตัวต่อของ Magic 8 Pro นั่นแหละนะครับหน้าจอ 6.8 นิ้วความละเอียดหน้าจอ Full HD Plus LTPO 1-120 เฮิรตซ์ความสว่าง 10,000 นิตเหมือนกันชิปใช้เป็นตัวท็อปตัวใหม่ของฝั่ง Qualcomm นะครับ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6นะฮะกล้องหลังตัวหลักใช้เซ็นเซอร์ตัวใหม่ของ Omnivision เพิ่งเปิดตัวเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับ Omnivision OV52A เซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 1.28 นิ้วความละเอียด200ล้านแล้วก็ได้กันสั่นตามมาตรฐานซิป้า 8.0 นะครับเลนส์อัลตร้าไวด์ตัวเดิม50ล้านนะครับมีออโต้โฟกัสแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้อัปเกรดขึ้นมาเป็นตัว Samsung Accessor HPE ก็คือเซ็นเซอร์กล้องหลักของ Magic 9ธรรมดานั่นแหละมาใช้เป็นตัวเซ็นเซอร์ของเลนส์เทเลโฟโต้ใน Magic 9 Pro Max ความละเอียด200ล้านเซ็นเซอร์1ส่วน 1.4 นิ้วOptical Zoom 3.5 เท่าซูมที่ต้นได้ไกลสุด120เท่าแล้วก็กันสั่นอัปเกรดขึ้นมาเป็นมาตรฐานซิป้า 8.0 กล้องหน้าตัวเดียวกัน55ล้านเป็นเซนเซอร์แบบเสี่ยมจัตุรัสนะครับลำโพงคู่สเตอริโออะไรเหมือนกันนะครับพอร์ต USB Type-C เป็นมาตรฐาน USB 3.2 Gen 1เพราะฉะนั้นก็จะรองรับการใช้สายต่อออกจอได้เนาะแบตเตอรี่ในเวอร์ชันจีนอัปเกรดขึ้นมาเป็น 8,800 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไวเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงเป็น100วัตต์ไร้สายเร็วขึ้นมาอีกหน่อยเป็น80วัตต์นะครับกันน้ำกันฝุ่นก็สุดตามมาตรฐาน IP rating เหมือนกัน IP68 IP69 IP69K นะครับราคาที่จีนเนี่ยถ้าเป็น Honor Magic 9ตัวเริ่มต้น RAM 12 Storage 256ขอราคาอยู่ที่ 4,999 หยวนก็ประมาณสัก 25,000 บวกลบถ้าเป็นตัว Honor Magic 9 Pro Max ตัวเริ่มต้น RAM 12 Storage 256เขาราคาอยู่ที่ 6,499 หยวนประมาณสัก 33,000 บาทบวกลบโดยประมาณนะครับก็ที่คอนเฟิร์มว่าเปิดตัวโกโบแน่ๆเนี่ยก็น่าจะเหมือนทุกปีก็คือตัว Honor Magic 9ตัวท็อปก็คือตัว Pro Max ก็แต่ว่ารอดูแล้วกันเขาจะเปิดตัวเมื่อไหร่แล้วก็อย่างที่บอกจะมีอีก1รุ่นในซีรีส์นี้ที่สร้างความสับสนคือ Honor Magic 9 Super Edition ซึ่งมันเป็นรุ่นเล็กสุดในบรรดาซีรีส์แต่ดันมีคำว่าซูเปอร์อีดิชันมันก็เลยแบบสับสนหน่อยว่าไอ้อันไหนมันท็อปอันไหนอะไรนะครับไปดูสเปคกันนะครับสเปคมันจะผสมผสานบอกไม่ถูกมันเหมาะสำหรับคนที่อยากได้ Magic 9แต่รู้สึกว่า Magic 9ธรรมดาจอมันเล็กไปหน่อยอยากได้จอใหญ่อยากได้แบบอึดลดกล้องลงมาอะไรประมาณนี้นะครับ Honor Magic 9 Super Edition คาดว่าขายเฉพาะในจีนแน่ๆนะครับได้หน้าจอขนาด 6.81 นิ้วความละเอียด Full HD Plus นะครับอัตรา Refresh Rate 120 Hz ความสว่าง 10,000 นิตเหมือนเดิมชิปใช้ตัวเดียวกับ Magic 9ก็คือ Snapdragon 8 Elite Gen 5นะครับแต่ว่ากล้องหลังตัวหลักลดคุณภาพลงมาใช้เซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 1.55 นิ้วนะครับความละเอียด200ล้านเลนส์อัลตร้าไวด์ก็ไม่ใช่ตัว50ล้านละลดลงมาเหลือ12ล้านพิกเซลเลนส์เทเลโฟโต้ก็ไม่ได้ใช้ตัว200ล้านละใช้ตัว50ล้านแล้วก็เซ็นเซอร์ขนาดไม่ได้ใหญ่มาก1ส่วน 2.93 นิ้วนะครับได้กันสั่น OIS มีออโต้ซูม3เท่าดิจิตอลซูม50เท่าไอ้100เท่ากล้องหน้าก็ไม่ได้ใช้เป็นตัวที่เป็นอัตราส่วน1ต่อ1ละใช้เป็นกล้องหน้า50ล้านเซ็นเซอร์ปกติเลยนะครับแต่ว่าจุดเด่นคือแบตเตอรี่เขาให้แบตเตอรี่มา 11,000 มิลลิแอมป์อาวร์ใหญ่มากใหญ่กว่า power bank ที่ผมมีชาร์จไวสูงสุดด้วยสาย80วัตต์ไร้สาย50วัตต์กันน้ำกันฝุ่นไม่รองรับ IP69K แต่ยังคงรองรับ IP68 IP69 ธรรมดาอยู่แน่นอนพอร์ต USB Type-C เป็นมาตรฐาน USB 2.0 เนาะประมาณนี้ซึ่งไอตัว Honor Magic 9 Super Edition เนี่ยในจีนจะเปิดตัวเริ่มต้นคือ 4,499 หยวนได้ RAM 12 Storage 256ราคาค่อนข้างน่ารักหน่อยอยู่ประมาณสัก 22,000-23,000ประมาณนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจาก Honor Magic 9 Series Honor เขาจะมีการเปิดตัวแท็บเล็ตตัวใหม่ Honor Magic Pad 4 12.1 นิ้วแน่นอนพอเลขมา 12.1 นิ้วก็คือหน้าจอขนาด 12.1 นิ้วนะครับจะเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD ความละเอียด 3,000x1872 พิกเซลอัตรา Refresh Rate อยู่ที่165 Hz นะฮะขออภัยชิปใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4นะครับกล้องหลัง13ล้านมีออโต้โฟกัสให้นะครับกล้องหน้า8ล้านได้ลำโพง6ตัวแบตเตอรี่1100มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไวด้วยสาย66วัตต์ขอราคาที่จีนเนี่ยเริ่มต้น RAM 8 256อยู่ที่ 3,499 หยวนก็ประมาณสัก17,000 ปลายๆ 18,000ประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นดูว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่ไหมจะเปิดตัวโกโบไหมนะครับนั่นคือฝั่ง Honor แล้วก็มาเมื่อวานก็เป็นคิวของ iQOO กับตัวท็อปตัวใหม่ iQOO 16ซึ่งดีไซน์บอกเลยว่าคนที่ชอบ iPhone รุ่นเก่าชอบแน่ๆเพราะว่าดีไซน์มันโคตรคล้าย เหมือนมากอ่ะเอาจริงเหมือนพวกแบบiPhone 15 iPhone 16อ่ะเหมือนอ่ะมาก่อนสเปคของ iQOO 16นะครับได้หน้าจอ 6.85 นิ้วเป็นหน้าจอแบบ AMOLED OLED ความละเอียด 2K Plus นะ 3168x1440 พิกเซลอัตรา Refresh Rate 165 Hz เป็นแบบ LTPO นะครับ 1-165 Hz แล้วก็ความสว่างสูงสุดนามโหมด HDR อยู่ที่ 10,000 นิตชิปใช้เป็นตัวท็อปนะครับคอคอมสแตนดาร์ดก้อน8 Elite Extreme Gen 6แล้วก็ปีนี้เน้นกล้องมากขึ้นนะครับกล้องหลัง3ตัวเป็นแบบ Triple 50ล้านตัวหลักใช้เป็น OmniVision OV50Q เซนเซอร์ขนาด 1:1.3 นิ้วนะครับได้การสั่นตามมาตรฐาน SIPA 5.5 เลนส์อัลตร้าไวด์ใช้เป็นความละเอียด50ล้านนะครับเซนเซอร์ขนาด 1:2.88 นิ้วมีออโต้โฟกัสให้เลนส์เทเลโฟโต้ใช้เป็นตัว Samsung ไม่ใช่ Samsung โทษ Sony IMX882 ที่เป็นเซนเซอร์ขนาดประมาณครึ่งนิ้วคือ 1:1.95 นิ้วนะครับความละเอียด50ล้านได้ออปติคอลซูม3เท่าดิจิตอลซูมได้100เท่าคือถ้าเทียบกับ iQOO 15ตัวปัจจุบันก็คือหลักๆอัปเกรดเซนเซอร์กล้องหลักให้มันดีขึ้นนั่นแหละนะครับกล้องหน้า32ล้านนะครับได้ลำโพงคู่สตีริโอได้แบตเตอรี่ 8,400 มิลลิแอมป์แอร์ชาร์จไวด้วยสาย100วัตต์ไร้สาย40วัตต์ได้พอร์ตเชื่อมต่อมาตรฐาน USB 3.2 Gen 1ด้วยนะครับการน้ำการฝุ่นมาตรฐาน IP 6869แล้วก็มีการอัปเกรดตัว Weber Chamber ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมซึ่งแต่เดิมของซีรีส์ iQOO มันก็ดีมากๆอยู่แล้วเนาะตั้งแต่ iQOO 13 iQOO 15ต้นมามันดีมาเสมอนะครับก็ปีนี้ iQOO 16 ก็ได้ดีเหมือนเดิมแล้วก็ราคาเปิดที่จีนก็ถือว่าโอเคค่อนข้างจะเป็นมิดสุดในบรรดาเรือธงของค่ายจีนที่เปิดมารอบนี้เพราะว่า iQOO 16เนี่ยตัวเริ่มต้น RAM 10

0: สกอร์เรท256เขาราคาอยู่ที่ 5,999 หยวนก็ประมาณสัก 30,000 บวกลบยิงคือประมาณ 29,700 ซัมติงก็ตีว่า 30,000 แล้วกันประมาณนี้นะครับก็อันนี้คอนเฟิร์มมาเข้าไทยเปิดตัวโกลบอลแน่ๆก็น่าจะภายในเดือนหน้าหรืออย่างช้าไม่ใช่ไปเดือนหน้าเพราะเดือนนี้ยังกันยาอยู่ก็น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาหรืออย่างช้าก็คือต้นเดือนพฤศจิกายนน่าจะเปิดนะครับสำหรับ IQ 16ก็สายเกมมารอได้แต่ปีนี้เน้นกล้องมากขึ้นกล้องหน้าไม่ใช่กล้องหน้ากล้องหลักดีขึ้นนะครับเน้นการถ่ายวิดีโอสามารถถ่าย 8K ได้มี AI เข้ามาช่วยนู่นนี่นั่นนะครับก็ถือว่าเจ๋งขึ้นถือว่าเจ๋งขึ้นเนาะแล้วก็จริงๆดีไซน์ผมว่าถือโอเคมันได้อินสปายมาจากพวก iPhone 15 16แหละแต่ถามว่าสวยนะผมว่ามันสวยนี่คือสำหรับ iQOO แล้วก็นอกเหนือจาก iQOO 16เขายังเปิดตัวแท็บเล็ตนะครับ iQOO Pad Ultra อันนี้เป็นแท็บเล็ตเกมมิ่งไซส์หน้าจอกระทัดรัดหน่อยคือขนาดหน้าจอ 8.8 นิ้วก็เปิดตัวพร้อมกันอย่างเป็นทางการนะครับได้หน้าจอ AMOLED OLED 8.8 นิ้วความละเอียด 2K นะครับอัตรา refresh rate 165 Hz นะครับความสว่าง 4,500 nits ในโหมด HDR ชิปใช้เป็นตัวท็อปเลย Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6นะฮะกล้องหน้า13ล้านกล้องหลัง8ล้านได้ลำโพงคู่สเตอริโอได้แบตเตอรี่ 9,020 มิลลิแอมป์ชาร์จไว66วัตต์พอร์ต USB Type C มาตรฐาน USB 3.2 Gen 1ต่อออกจอได้นะครับราคาที่จีนเคาะเริ่มต้น RAM 12 Storage 256อยู่ที่ 6,499 หยวนอยู่ที่ 33,000 บาทแพงกว่ามือถือตัวท็อปเขาอีกงงๆเหมือนกันนั่นแหละมันเปิดมาราคานี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นว่าจะมีโอกาสเข้าไทยไหมนะครับแล้วก็อีกสินค้าหนึ่งที่เขาเปิดพร้อมกันอันนี้ก็ต้องรอลุ้นอีกว่าจะเปิดตัวโกโบไหมแต่ผมว่าไม่เปิดโกโบก็ไม่ใช่ประเด็นอ่ะเดี๋ยวก็มีร้านฮิ้วจีนมาขายแน่ๆนะครับก็คือตัวเกมมิ่งเฮดเซตเป็นหูฟังไร้สายเป็นแบบ full size ครอบหูของ iQOO นะครับชื่อว่า iQOO Gaming Headset ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับจุดเด่นก็จะเป็นเรื่องของตัวชิปเสียงไม่ใช่ชิปเสียงสิชิปบลูทูธชิปบลูทูธใช้ของ Best Technic ที่เป็นโรงงานในจีนนะครับก็จะมีความโดดเด่นเรื่องของการประหยัดพลังงานการเชื่อมต่อที่ค่อนข้างดีรองรับ LDAC ด้วยนะครับรองรับ Hi-Res เพราะว่าขึ้นความถี่รองรับตั้งแต่20 Hz จนถึง 40,000 Hz นะครับมี ANC ก็คือ Active Noise Cancellation นะครับแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเปิด ANC ไว้ใช้งานได้สูงสุด68ชั่วโมงถ้าปิด ANC ใช้งานได้สูงสุดราวๆประมาณ150ชั่วโมงนะครับบลูทูธ 5.4 นะครับแล้วก็มีไมค์ต่อให้อ่ะแล้วก็ตัวไดรเวอร์ใช้ขนาด40มิลลิเมตรรองรับ Hi-Res Wireless Audio ด้วยนะครับราคาที่จีนของ iQOO Gaming Headset เนี่ยเขาราคาอยู่ที่699หยวนก็700หยวนก็ 3,500 โดยประมาณนะครับก็รอลุ้นดูว่าจะเข้าไทยอาจจะเปิดตัว Global ไหมนะครับอันนี้คือฝั่งจีนแต่ยังไม่หมดเพราะว่าเดี๋ยวกลางเดือนหน้ากลางเดือนหน้าอีก2อาทิตย์เอาง่ายๆก็จะถึงคิวของ Red Magic นะครับ Red Magic เตรียมเปิดตัวเรือธง Red Magic 12 Pro Plusในวันที่15ตุลาคมนะครับอันนี้ประกาศมาแล้วที่จีนนะก็อันนั้นก็คอนเฟิร์มแล้วว่ามาพร้อมชิป Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6แน่ๆแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวหน้าตัวกล้องหน้าที่เป็นแบบ UDC ก็คือ Under Display Camera แต่เขาบอกจะใช้เป็นแบบตัว UDC ตัวใหม่ที่แบบคุณภาพเชื่อถือได้ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มาพร้อมกับคือRed Magic มันเป็นมือถือเน้นเกมมิ่งจ๋าๆมากๆอยู่แล้วอ่ะเนาะก็ยังมีพวกแบบพัดลมระบายความร้อนตัวจัดการความร้อนที่ดีก็เดี๋ยวรอลุ้นดูซึ่งบ้านเราก็ขายแต่บ้านเราขายแบบออนไลน์เป็นหลักนะสำหรับ Red Magic นะครับสุดท้ายสุดละงั้นนะครับก็มีข่าวลือของตัว Samsung Galaxy S27 Ultra คือก่อนหน้านี้มันลือในเรื่องของดีไซน์โมดูลกล้องหลังมาหลายแบบเลยมีแบบจัดแนวนอนมีแบบนู่นนี่นั่นตอนนี้พวกบรรดาลีกเกอร์ใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นออลลีกจะเป็นตาไอยูนิเวอร์สอะไรเงี้ยก็รายงานตรงกันหมดแล้วว่าโอเคดีไซน์โมดูลกล้องหลังของ S27 Ultra จะเป็นแบบที่เป็นเหมือนล่าสุดที่เห็นกันอะจะลดกล้องหลังปกติในซีรีส์ S Ultra จะมีกล้องหลัง4ตัวถูกไหมจะมีเลนส์เทเลโฟโต้2ตัวซูมใกล้ซูมไกลซูมใกล้คือ 3x ซูมไกลคือ 5x ถ้าใครจำได้ ในปีหน้าต้นปีหน้าที่เขาจะเปิดตัว S27 Ultra เนี่ย S27 Ultra จะเหลือกล้องหลังแค่3ตัวคือตัดเลนทะเลโฟโต้ตัวที่เป็นระยะซูมใกล้ความละเอียด10ล้านออปติคอลซูม3เท่าออกก็จะเหลือตัว50ล้านออปติคอลซูม5เท่าตัวเดียวประมาณนี้แต่เขาบอกจะมีการปรับปรุงชิ้นเลนให้สว่างขึ้นก็เดี๋ยวต้องไปรอดูสเปคว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าอีกอันนึงที่เขาจะอัปเกรดในส่วนของโมดูลกล้องตามข้อมูลตอนนี้ก็คือจะมีการอัปเกรดในเซ็นเซอร์กล้องหลักนะครับเซ็นเซอร์กล้องหลัก200ล้านพิกเซลเนี่ยจะใช้มาจะถูกอัปเกรดมาใช้เซ็นเซอร์เรือธงตัวใหม่ของ Samsung เองก็คือตัว Samsung ISOCELL HP6 ISOCELL HP6 มันคือตัว ISOCELL HPC ที่ใช้ใน Oppo Find X10 Pro Max นั่นแหละครับแต่ว่าจะเป็นรุ่นคอสตอมเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อนิดนึงจาก HTC มาเป็น HP6 ประมาณนี้นะครับแต่ว่าสเปคทุกอย่างมันเหมือนตัวเดียวกันกับที่ใช้ใน Oppo Find X10 Pro Max ส่วนเลนส์ Ultra Wide ก็ตัวเดิมนะครับ50ล้านเซ็นเซอร์1ส่วน 2.5 นิ้วเลนส์ซูมก็ตัวเดิมที่เพิ่งอัปเกรดไปเมื่อปี2ปีก่อนนะครับก็คือตัว50ล้านออปติคอลซูม5เท่าตัวเดิมใน S26 Ultra นั่นแหละเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 2.5 2นิ้วสิ่งที่ต้องลุ้นแล้วก็หลายคนรอลุ้นนะครับก็คือกล้องหน้าเพราะว่ากล้องหน้าของ Samsung S Ultra เนี่ยใช้ตัว12ล้านที่เป็นเซ็นเซอร์ขนาดเล็กจิ๋ว1ส่วน 3.2 นิ้วมาตั้งแต่สมัย S23 Ultra ไม่อัปเกรดมาเลยตั้งแต่ S23 Ultra S24 Ultra S25 Ultra S26 Ultra ถ้ากับใช้มา4รุ่นแล้วใช้มา4ปียังไม่ยอมอัปเกรดสักทีปีนี้รอลุ้นดูว่า S27 Ultra จะมีการอัปเกรดกล้องหน้าได้หรือยังนะครับได้หรือยังก็เดี๋ยวรอลุ้นดูอีกเรื่องที่ต้องลุ้นคือเรื่องแบตเตอรี่นะครับก็ยังลือๆกันคล้ายๆเดิมแหละว่าแบตเตอรี่จะเยอะขึ้นแต่ก็จะไม่ได้เยอะเหมือนค่ายจีนที่แบบขึ้นไป 7,000 มิลลิแอมป์8,000 มิลลิแอมป์จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 6,000 มิลลิแอมป์อาจจะอยู่ประมาณสัก 5,500 ถึง 5,800 ประมาณนี้ก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นดูแต่ว่านั่นแหละของ S27 Ultra ประมาณนี้นะครับนั่นคือทั้งหมดของข่าวมือถือที่นำมาฝากแล้วกันเดี๋ยวพักเบรกช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบคำถามกันนะครับ SMS 468 9899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยกว่าปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย

0: วิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Techno for Life
3: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะวันพุธที่30กันยายน2569นะครับอ่ะช่วงนี้ Acer ฝากไว้ด้วยกับ Acer Swift Air 14 Minor Change คืออ่ะ Swift Air 14มันเคยออกมาแล้วหนึ่งซึ่งตอนนั้นมันจะมาพร้อมกับ RAM 8 GB แล้วก็จะมีตัวเลือกสีแค่สีเดียวถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นสีแบบสีเงินน่ะสีเงินเข้มๆหน่อยอะไรเงี้ยคอร์สราคาอยู่ที่ 27,990 บาทแต่ว่าล่าสุด Acer เขามีการอัปเกรดตัว Acer Swift Air 14ขึ้นมานิดนึงนะครับอัปเกรด2อย่างอย่างแรกก็คืออัปเกรด RAM จากเดิมในโมดูลเดิมนะครับให้มา 8 GB รอบนี้ให้มา 12 GB นะครับโดยที่จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีก 1,000 นึงจาก 27,990 เป็น 28,990ชิปตัวเดิมนะครับ CPU Intel Core 5 320หน้าจอเหมือนเดิม14นิ้ว IPS LCD Full HD นะครับได้ Windows แท้ได้ Microsoft Office Home 2024ตัวเต็มได้ Microsoft 365 Basic ให้ไปใช้ฟรี12เดือนได้ประกัน3ปี On-site Service ครอบคลุมทั้งค่าแรงค่าอะไรเหมือนเดิมก็ที่อัปเกรดอย่างที่บอกก็คืออัปเกรด RAM จาก 8 GB เป็น 12 GB แล้วก็เพิ่มตัวเลือกสีรอบนี้สำหรับ AcerSwift Air 14minor change โมเดลใหม่เนี่ยมีตัวเลือกให้ถึง3สีเลยจะมีสี Sage Green จะเป็นสีเขียวอ่อนๆแบบเมทัลลิกหน่อยนะครับแล้วก็จะมีสีฟ้า Force Blue นะครับก็จะเป็นจริงๆมันเหมือนสีเงินที่ออกไปเฉดที่เป็นแบบฟ้าๆอมฟ้านิดนึงแล้วก็อีกสีนึงที่ผมชอบมากคือสี Blossom Pink เป็นสีชมพูเมทัลลิกนะครับก็มีให้เลือก3สีละราคา 28,990 บาทสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่Acer Online Store นะ store.acer.com/th ก็จะเหมาะสำหรับใครที่หาโน้ตบุ๊กใช้งานทั่วไปเน้นน้ำหนักเบาพกพาสะดวกเพราะน้ำหนักมันแค่ประมาณ 1.19 กิโลกรัมเท่านั้นเองถือว่าเบามากๆและแบตก็อึดใช้ได้ประมาณนึงเลยนะครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมันก็เรื่องที่น่าสนใจสำหรับตัว Acer Swift Air 14ใครที่หาโน้ตบุ๊กบางเบาใช้งานสะดวกแล้วก็ตอนนี้อัปเกรด RAM ขึ้นมาเป็น12 GB ก็เห็นผลพอสมควรจาก8ไป12ใช้งานอึดอัดน้อยลงเยอะมากๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ Acer Swift Air 14โมเดลใหม่นะครับขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะฮะมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รุ่นทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับขอดู SMS แป๊บโอเคคุณวิฟิตแมนภาพ Wallpaper นี่ต้องเอามาเป๊ะๆตามขนาดพิกเซลของหน้าจอใช่ไหมภาพคมชัดไหมหรือต้องชัดมากกว่านั้นถ้าเอาจริงๆได้หมดนะครับคือสมมุติว่าผมใช้จอ 2K 2560 คูณ 1440 พิกเซลถ้าผมไปหาภาพที่ความละเอียดต่ำกว่านั้นมันก็เอามาแสดงได้แหละแต่แน่นอนถ้าสมมุติถ้าเกิดอย่างใน Windows อะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณจะแสดงผลมันนึกออกใช่ป่ะมันก็จะมีแบบโหมดแบบ expand โหมดแบบที่เป็น extendนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะมีหลายโหมดอ่ะจะมีโหมดฟิลโหมดฟิตโหมดสเก็ตโหมดไทม์โหมดเซนเตอร์โหมดสแปนซึ่งโซติที่เราใช้การส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟิลกับฟิตถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นภาพที่มีความมุดอย่างบอกจอผม 2560 คูณ 1440 แต่คุณอาจจะไปได้ภาพที่คุณชอบภาพแบ็คกราวด์ที่คุณชอบอาจจะความละเอียดแค่ประมาณ Full HD ถามว่ามันแสดงได้มั้ยก็ได้แต่ว่าเมื่อแสดงมันก็จะเป็นลักษณะของการขยายให้เต็มจอเพราะนั้นก็เหมือนกับเอาภาพที่ความละเอียด Full HD มาขยายเป็น 2K ก็ขึ้นอยู่กับดอทพิกเซลของตัวภาพด้วยนะครับถ้าเผอิญว่า Full HD อันนั้นมันมีพิกเซล per inch เยอะหน่อยเวลาขยายมามันก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้แตกนักแต่ถ้าเกิดเป็นพวก PPI ที่มันน้อย ก็แน่นอนเมื่อขยายก็แตกเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดจะให้แบบมัน suitable มากๆก็ขนาดที่เท่ากับความละเอียดหน้าจอหรือสูงกว่าก็จะดีกว่าไม่ต้องมาห่วงว่ามันพอขยายแล้วมันจะแตกไหมนู่นนี่นั่นไหมสบายกว่านะครับแล้วก็ถามมาว่าไดฟีควรใหญ่แค่ไหนสมัยนี้300กิกไหมถ้าถามผมมันไม่ได้มีตายตัวครับมันไม่ได้มีข้อกำหนดว่าแบบต้องไม่เกินนี้ต้องอะไรเงี้ยไม่มีก็คือเอาที่เราใช้อ่ะคุณประเมินได้อ่ะมุดคุณลง OS คุณลง Windows คุณลงอะไรเข้าไปแล้วก็เผื่อโปรแกรมเข้าไปเท่าไหร่ก็นั่นแหละคุณก็เผื่อเท่านั้นก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่คือพอเป็นยุคนี้เราใช้ solid state disk เป็นส่วนใหญ่เนาะปกติ solid state disk เราไม่ค่อยเนี่ยเราไม่ค่อยนิยมแบ่ง partition เพราะฉะนั้นก็ตามขนาดของ solid state disk ที่คุณซื้อใส่เลยอย่างผมเอาเครื่องผมละกันเครื่องผมเนี่ยมี storage อยู่6ลูก อย่างงงนะ เยอะนิดนึงไดฟีผมเนี่ยก็เป็น M.2 ตัวแรงเลยนะครับใส่เข้ามาเป็นไอตัว Samsung 990 Pro ผมใช้ตัวขนาด1 TB เพราะนั้นไดฟีผมก็คือ1 TB หรือจริงๆพอฟอร์แมตอะไรมาแล้วก็คือประมาณ930 GB โดยประมาณก็นั่นคือไดฟีผมแน่นอนผมใช้ไม่ถึงหรอกผมใช้อยู่แค่ประมาณ200กว่าเองแต่มันก็ไม่อยากแบ่งพาร์ติชันไงโดยธรรมชาติเราไม่แบ่งกันถูกปะซึ่งทุกไอ6ลูกที่ผมใส่อ่ะมันไม่มีตัวไหนแบ่งพาร์ติชันเลยผมใส่ M.2 3ตัวเพราะว่าเมนบอร์ดผมใส่ M.2 ด้วย3ตัวก็ใส่เต็ม3ตัวแล้วก็มีฮาร์ดดิสก์จานแม่เหล็กลูกใหญ่ที่เป็นขนาด4 TB อยู่1ลูกเอาไว้เก็บพวกไฟล์บิตทั้งหลายแล้วก็ผมมีตัวที่เป็น Solid State Disk แบบ SATA อีก2ตัวตัวนึง500 GB อีกตัวนึง250 GB ก็ใส่เข้าไปประมาณนี้นั่นคือฮาร์ดดิสก์เท่ากับผมมี6ลูกผมมีไดฟี1เทผมมีไดดีที่เป็นฮาร์ดดิสก์แม่เหล็ก4เทแล้วก็มี M.2 อีก2ตัวตัวนึง500502ตัวแหละมันคือ502ตัวแล้วก็อย่างที่บอกไปก็จะมีไม่ใช่502ตัว501ตัวแล้วก็มี1 GB 2ตัว1 GB อีก1ตัว1 GB อีก1 GB ผมไว้ใส่เกมผมไว้ไดรฟ์เกมใน1 GB ใกล้เต็มละดองเกมใช้เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกก็มีไอตัวที่เป็น solid state disk แบบ SATA อีก2ตัว250กับ500 250ผมเอาไว้เก็บพวกแบบ backup เก็บพวกไฟล์เก็บพวกโปรแกรมที่แบบเอาไว้สำรองอะไรเงี้ยเก็บไว้ในนั้นพวกเอกสารมันไฟล์มันไม่ได้ใหญ่เนาะราวนี้นะครับก็เท่ากับเครื่องผมมีไดรฟ์6ไดรฟ์โดยประมาณก็แล้วแต่จริงๆมันไม่ได้กำหนดตายตัวนะครับสวัสดีคุณนัทสอนด้วยนะครับคุณมามานี่นะครับ A5 ที่มีขายใน Lazada Shopee จะดูได้ยังไงเป็นมือ1เครื่องศูนย์มีวิธีตรวจสอบหลังซื้อมาแล้วไหมก็คือเอา Serial Number ไปลงทะเบียนประกันกับทางด้านของ Sony ประเทศไทยถ้าเกิดว่าถ้ามันเป็นเครื่องที่เคยไปรีจิสต์มาแล้วก็เท่ากับมันไม่ใช่มือ1แน่ๆแค่นั้นเลยเอาหลักๆเอาแค่นี้ก่อนเครื่องต้องยังไม่โดนรีจิสต์เครื่องต้องยังไม่โดนรีจิสต์ก็คือยังไม่ต้องลงจะเครื่องแต่ยังเหมือนว่า serial number นั้นน่ะจะยังต้องไม่ถูกลงทะเบียนถ้าโดยหลักการนะมันหลักๆมันด้วยเท่านั้นแหละที่เหลือมันดูตามสภาพครับเช่นเพราะมันก็มีเหมือนกันสำหรับบางคนที่แบบอาจจะซื้อไปแล้วก็ไม่เอาเครื่องไปลงทะเบียนเพิ่มก็คือไม่ยอมไปลงทะเบียนอ่ะแล้วก็อาจจะใช้ไปเดือนนึงแล้วก็แอบมาหลอกขายอันนั้นก็ต้องไปดูตามสภาพแล้วว่าอย่างเช่นกล่องมันจะมีซีลถ้าเป็นกล่องใหม่มันจะมีซีลอยู่ซีลมันต้องยังไม่ขาดไอซีลเปิดกล่องอ่ะที่เป็นของโซนี่อ่ะมันจะต้องยังซีลอยู่แต่ที่สองก็ดูสภาพเครื่องโดยภาพรวมครับพวกแบบรูนงรูน็อตจริงแกะมาก็พอรู้ว่าถ้าเครื่องมันเคยโดนถอดออกจากกล่องส่วนใหญ่มันใส่เก็บไปได้ไม่เนียนเท่าเดิมอ่ะหลายหลายอย่างอะไรก็ดูประมาณนี้แต่ถ้าเอาชัวร์สุดก็คือเอาซีเรียลนัมเบอร์ไปเช็คไปลงทะเบียนกับโซนี่ประเทศไทยอันนั้นก็น่าจะเช็คได้ดีที่สุดละหรือถ้าเอาสบายใจจริงก็คือเลือกร้านที่ไว้ใจได้ก็คือร้านที่เป็น PlayStation Authorized Dealer ทั้งหลายถ้าเกิดเป็นร้านที่ไม่ใช่ตามห้างก็คือไม่ใช่พวก Banana ไม่ใช่พวก Dot Life ไม่ใช่ Power Buy ก็จะมีอย่างพวกแบบ Game Shop Concept Store Game Start Open Source อะไรวะประมาณเนี้ยที่เป็นเครื่องศูนย์ไทยพวกนั้นก็จะเป็นแบบตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Sony ประเทศไทยก็เขาก็จะขายของเขาไม่หลอกอยู่แล้วล่ะร้านพวกนี้สบายใจได้ ประมาณนี้ครับนะฮะสวัสดีคุณอนันทาราเมจิก6 Pro จะข้ามไปตัวไหนดีเน้นถ่ายรูปวิดีโองบไม่เกิน 25,000-30,000 รังเกียจมือ2มั้ยอ่ะถ้าไม่รังเกียจมือ2ผมแนะนำให้ไปหาพวก Oppo Find X9 Pro ที่ยังมีประกันเหลือถึงประมาณช่วงต้นปีหน้ากลางปีหน้าราคาจะอยู่ประมาณ 20,000 กลางๆประมาณแบบ 25-27 โดยประมาณอันนี้คือเครื่องสุนไทยนะยังมีประกันเหลืออยู่อ่ะงานภาพดีมากๆอยู่แล้วงานวิดีโอก็ถือว่าไม่ได้คิดริที่เรทอะไรนะครับก็ถ้าให้แนะนำหรือจะเป็น Vivo X300 Pro ก็ได้มือ2ก็เล้งอยู่ราคาประมาณเดียวกันศูนย์ไทยนะย้ำอีกทีว่าศูนย์ไทยนะครับก็ประมาณนี้ถ้ามือ1จริงก็จะมีตัวของ Honor Magic 8 Pro มันยังหาซื้อได้ซึ่งจะอยู่ราคาประมาณสัก27,000-28,000 ต้องยอมรับว่ากล้องเดี่ยวภาพรวมมันสู้ Oppo Find X9 Pro กับ Vivo X300 Pro ไม่ได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นยังชอบตัว Magic OS อยู่นะครับก็จะไป Magic 8 Pro ก็ได้อันนั้นก็จะสบายใจกว่าเนี่ย

Oppo Find X9 Pro แล้วก็ Vivo X300 Pro นะครับประมาณนี้สวัสดีคุณเบียร์สิงห์ด้วยนะครับคุณ NW ริมพี่บอลแนะนำอุปกรณ์สำหรับไลฟ์สดหรืออัดเสียงอัดเป็นวิดีโอสำหรับงานสอนออนไลน์หรือสอนแบบออฟไลน์ตกลงจะออฟไลน์หรือออนไลน์วะงบ 2-3,000 สำหรับไมค์ในการนี้ควรต้องมีกล้องไหมหรือใช้โทรศัพท์แทนได้ขาจับกล้องต้องมีไหมเอาทีละเรื่องก่อนไอ้ว่าต้องมีกล้องไหมหรือใช้มือถือไหมอ่ะมันอยู่ที่คุณไม่ได้อยู่ที่ผมคุณตัดสินใจเอาเองว่าเอ้ยคุณอยากได้กล้องไหมหรือคุณรู้สึกว่าเอ้ยเราก็โอเคกับการใช้มือถือถ่ายอันนั้นน่ะอยู่ที่คุณมันอันเนี้ยอยู่ที่คุณเลยมันไม่มีผิดไม่มีถูกคุณจะใช้เป็นกล้องจริงๆก็ได้จะใช้เป็นเว็บแคมก็ได้หรือถ้าคุณมีมือถือที่คุณพอใจคุณภาพอยู่แล้วคุณใช้มือถือคุณก็ได้ได้หมดเลยมันไม่มีผิดไม่มีถูกได้หมดใช้คำว่าได้หมดขึ้นอยู่งบประมาณด้วยประมาณนี้ได้หมดแล้วถ้าเกิดว่าเอาแบบเอาเริ่มต้นสบายใจเอามีมือถือใช้มือถือถ่ายก็ได้เพราะว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่คุณเห็นตาม YouTube หลายคนก็ใช้มือถือถ่ายไม่ได้แย่อะไรนะครับส่วนไมค์ผมแนะนำให้ใช้ไมค์ไร้สายผมแนะนำให้ใช้ไมค์ไร้สายเพื่อความสะดวกนะครับซึ่งราคาประมาณ 3,000 จริงๆมันน่าจะได้ตัว DJI แล้วนะ DJI Mini Miniเดี๋ยวดูก่อนดูราคาก่อนได้อะ DJI Mini Mini ที่เป็น1ตัวรับ1ตัวส่งได้อยู่แล้วเพราะมันอยู่ประมาณ 2,500 โดยประมาณก็ไปดู DJI Mini Mini ก็ได้ใช้กับมือถือได้อยู่แล้วใช้กับคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่ว่าคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กจะต้องมีตัวที่เป็นพอร์ต Type-C นะแต่กรณีนี้ถ้าเกิดผมตีว่าคุณใช้มือถือถ่ายนั่นแหละไปแหละประหยัดตังค์ดีลองไปก่อนก็ตัว DJI Mini Mini เวิร์คนะครับส่วนเรื่องของขาจับกล้องก็คือตัวขาตั้งโทรศัพท์ต้องมีไหมก็อยู่กับที่คุณอีกก็ถ้าเกิดคุณหาคุณมีแท่นวางนะไม่มีคุณก็ซื้อขาตั้งที่แบบมีที่จับตัวมือถือก็สะดวกขึ้นอันนั้นได้หมดมันไม่ได้มีฟิกตายตัวนะประมาณนี้คุณครับแต่ว่าไมค์แนะนำ DJI Mini Mini Work เหมาะแล้วมันแบบไม่ต้องมาใช้ไมค์แบบผมอ่ะมันเปลืองไมค์ผมมันเหมาะสำหรับพวกอัดพอดแคสต์แล้วมันคือมันไม่ไมค์มันไม่จบไงคุณต้องซื้อไมค์แล้วคุณต้องซื้ออินเทอร์เฟซอีกซึ่ง 2-3,000 มันไม่อยู่อยู่แล้วอินเทอร์เฟซตัวนึงขี้หมูขี้หมาก็ต้องมี 2-3,000 แล้วอ่ะไมค์อีก 3-4,000 ก็ไม่เวิร์คหรอกอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่คุ้มก็ซื้อไมค์แล้วจริงๆถ้าเกิดแบบถ่ายคอนเทนต์เป็นวิดีโอไม่ได้ทำพอดแคสต์ไม่ได้อะไรเงี้ยไอตัวไมค์ที่เป็นมาไร้สายปัจจุบันคุณภาพดีมากๆอยู่แล้วมันอาจจะไม่ได้เสียงที่แบบทุ้มหนาขนาดนั้นแต่ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเนาะประมาณนี้ใช้ได้ก็ DJI Mini Mini work นะครับคุณเข้าเคสพี่บอสครับในจักรวาล Marvel Studio ตัวละคร Rocket Raccoon ใน Guardian of Galaxy มีภาพแยกตัวละครนี้ไหมไม่มีถ้าเหมือนว่าถ้าแบบสปินออฟที่เป็นเรื่องราวของ Raccoon ตัว Rocket อย่างเดียวเลยไม่มีนะครับคุณน้องของรอดสวัสดีพี่บอสนนทบุรีกับฝั่งทนรอดจากน้ำฝนแต่จะรอดจากนนทบุรีบางส่วนก็ไม่รอดนะคุณน้องนนทบุรีหลายจุดก็มีน้ำท่วมขังนะครับแต่จะรอดจากน้ำเหนือไหมมาถึงอยุธยาแล้วหลอนจากน้ำท่วมปี54ถ้าอ้างอิงจากข้อมูลตอนนี้ถ้าเหมือนถ้าแบบขนาด54คงไม่เพราะว่าปริมาณน้ำที่ออกมาจากตอนนี้ที่ผันมาที่ปล่อยมาจากเขื่อนอะไรเงี้ยเมื่อเทียบตัวเลขกันกับปี54จากที่ดูสถิติมาทั้งหมดมันน้อยกว่าปี54เยอะมันไม่ใช่น้ำทุ่งๆแบบมากขนาดนั้นในเงี้ยนึกออกใช่ป่ะแต่ถามว่ามันก็คงมีผลกระทบบ้างมันคงไม่ถึงกับไม่ท่วมนะครับอย่างฝั่งทนถ้าเกิดพื้นที่ไหนฝั่งทนกับฝั่งนนแล้วกันนะพื้นที่ไหนอยู่นอกคันกั้นน้ำก็คงต้องระวังแหละอย่างเช่นพระราม5เงี้ยถ้าใครอยู่แถวพระราม5แถวโซนนั้นอ่ะนึกออกไหมแถวพระราม5พระราม5กับนนทบุรีแล้วเนาะหรือติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาพวกถนน345อะไรพวกนั้นอ่ะก็คงได้รับผลกระทบแหละถ้าเกิดว่าเจ้าพระยาเขาขึ้นเยอะผันมาเยอะๆก็ได้รับผลทุกปีที่แล้วก็ท่วมปีแล้วก็ท่วมเพราะว่าบ้านเพื่อนผมก็อยู่แถวนั้นก็ท่วมทุกปีเหมือนกันนะหรืออย่างฝั่งทนจริงๆถ้าเกิดแบบโซนผมเลยแบบใกล้ชายแดนนครปฐมอะไรเงี้ยมันก็จะต้องไปห่วงพะวงจากฝั่งของพวกอะไรนะแม่น้ำนครชัยศรีพวกอะไรเงี้ยแม่น้ำท่าจีนอะไรเงี้ยต้องไปห่วงฝั่งนั้นด้วยนึกออกปะมันก็
กรมพหลวงอย่างถ้ารู้จักไม่นะรู้จักตลาดน้ำดอนหวายกันเนาะตอนนี้

0: ใครไปตลาดน้ำดอนหวายผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ลงหรือยังแต่ว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ชุ่มฉ่ำแล้วอะก็ประมาณแข่งแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดเมื่อวันเสาร์ที่คุณแม่ไปมาประมาณนี้ครับนั่นแหละมันก็รอติดตามข่าวแต่ว่านั่นแหละโซนที่มันเคยท่วมทุกปีมันผมว่าก็ยังไงก็ไม่รอดหรอกเพราะเพื่อนผมก็ทำใจแล้วที่อยู่ตรงแถวพระราม5โซนนั้นน่ะผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันอาศัยจากชื่อสะพานเอาแล้วกันเนาะราวๆนี้นะครับผมนะฮะถึงไหนเนี่ยคุณคัพเค้ก PC สายหัวหมูทะลวงฟันคล้ายๆพี่บอสเลยครับไดซี M.2M 1 เทไดซี DEE อย่างละ2 เทแบบฮาร์ดดิสนะฮะคุณ NW เรียนเวลาประชุมหรือกล้องหน้าโน้ตบุ๊กเอาใหม่ที่อ่านแล้วงงเวลาประชุมหรือเปิดกล้องหน้าโน้ตบุ๊กอ่ะกล้องหน้า 2K กินไฟไหมครับกินดิ มากกว่าเครื่องที่กล้อง Full HD หรือ HD ก็คงกินไฟมากกว่าแหละแต่คงไม่ใช่ประเด็นต้องห่วงผมใช้คำว่าไม่ต้องห่วงแล้วกันเพราะว่าปกติกล้องเว็บแคมมันไม่ได้กินไฟเยอะไม่ว่าที่ความละเอียดเท่าไหร่ก็ตามมันหมายความว่าต่อให้เป็นที่ 2K มันก็ไม่ได้กินไฟมากกว่า Full HD แบบโอ้ 3-4 เท่าแล้วกินไฟเยอะจนกระทั่งแบบโอ้แบตเปิดปุ๊บแล้วแบตจะสู่ไป 10% ภายใน1ชั่วโมงคงไม่แบบนั้นนะครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องนี้คุณ NW ลืมไปได้เลยไม่ต้องไปกังวลอะไรกับเรื่องกล้องหน้าว่ามันจะกินไฟเยอะมั้ยอย่างงี้ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับวันนี้ส้มตูมบิ๊กบอสตระกูล Oppo Find X ตัว Pro ทำไมชอบใช้ชิป Dimensity ก็ใช้มาตลอดนะผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของต้นทุนด้วยผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของต้นทุนด้วยซึ่งผมว่า Dimensity ไม่ได้แย่อะไรโดยส่วนตัวผมว่า Dimensity ไม่ได้แย่อะไรนะครับมันไม่เหมือนคือถ้าเป็น Dimensity ตัวท็อปมันดีมาหลายปีแล้วตั้งแต่พวก Dimensity 9,300 9,400 ดีมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรต้องห่วงเรื่องนั้นนะครับคุณเวอร์แม็ก88นะครับนายบอสจ้าคนหล่อน่าจะผิดรายการละเพราะว่าผมไม่หล่อโยเอาเลข44กับ4กับ55โอเคไหมคืออะไรวะหมังหวยอย่างเงี้ยเหรอดีละมั้งผมไม่ได้เล่นหวยขออภัยคุณ NW เรมพี่บอสถามเรื่องหลักการใช้เครื่องโน้ตบุ๊กควรปิด power off ไปเลยหรือเปล่าหรือว่าสลีปได้หรือไฮเบอร์เนตได้มันเป็นผลกระทบอะไรต่อตัวเครื่องโดยภายนอกไหมอ๋อไม่มีถ้าเป็นยิ่งรุ่นใหม่ๆสามารถไฮเบอร์เนตหรือว่าสแตนด์บายก็ได้เพียงแต่ว่าแบตมันก็อันนี้ขึ้นอยู่กับmanagement กับซอฟต์แวร์ในเครื่องอะเนาะแต่ต้องยอมรับว่าเวลาแบบปิดหน้าจอลงมาตัวเฉยๆเลยคือแบบสแตนด์บายหรือไฮเบอร์เนตของฝั่งโน้ตบุ๊กที่เป็น Windows อ่ะมันยังใช้พลังงานประมาณนึงอยู่ไม่เหมือนของฝั่ง Mac ที่แบบแทบจะตัดการใช้พลังงานไปเลยเพราะนั้นมันจะอึดกว่าแต่ว่าและจริงๆโน้ตบุ๊กที่เป็นโดยเฉพาะโน้ตบุ๊กที่เป็น Thin and Light รุ่นใหม่ๆที่เป็นพวก Corsair 200 Corsair 300อย่างเงี้ยตัว default ของหลายๆแบรนด์ที่ได้ลองรีวิวได้จับมาเขาก็ default ให้เป็นแบบไม่ใช่ shut down ด้วยนะให้เป็นแบบเหมือนเข้าโหมด standby เข้าโหมด sleep เป็นหลักคือถ้าเกิดอยากจะ shut down ต้องไปแก้ power option นิดนึงประมาณนี้เพราะนั้นก็ใช้งานได้ครับไม่มีปัญหาอะไรนายบอสจะไปไหนอะคืออะไรอะอะไรวะเนี่ยหมู่บ้านพฤกษาวิวซอยพัฒนาการ30น้ำท่วมลดลงแล้วจ้าขอบคุณที่แจ้งข่าวด้วยนะครับคุณคัพเค้กล่าสุดอำเภอสามโคกปทุมพื้นที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาท่วมแล้วก็เหมือนเป็นพื้นที่ที่ก็น่าจะได้รับผลกระทบทุกปีนะครับเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นนะฮะวันนี้ได้ทำงานอยู่ไหมก็นี่ไงทำอยู่ก็นี่ไงทำงานอยู่นะครับรายการต่อไป16นาฬิกาจะกับใครไม่ทราบเลยครับต้องถามน้องปิ่นนะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมดู SMS โอ้มี SMS มาแป๊บนึงลงท้ายด้วย2269นะครับ iPhone 18 Pro Max กับ Samsung A27 Ultra คุณมอสมองว่าตัวไหนถูกใจกว่ากันคือ A27 Ultra ยังไม่เปิดอ่ะประเด็นแต่ถ้าเกิดเอาเฉพาะที่ออกมากับข้อมูลที่มีผมอาจจะชอบตัว iPhone 18 Pro Max มากกว่าเล็กน้อยถ้าถามผมนะเพราะว่าคือ A27 คือผมว่ากล้องหน้าของ A27 Ultra มันไม่ยอมอัปเกรดสักทีอ่ะแล้วก็กล้องหลักที่อัปเกรดมันก็ ก็โอเคแต่ว่าตัวอื่นผมว่าเฉยๆอ่ะงานวิดีโอไอ้ซัมซุงก็ดีจริงแต่ว่า iPhone ก็ยังดีกว่าอยู่แล้วปีนี้ iPhone 18 Pro 18 Pro Max อัปเกรดในเรื่องซอฟต์แวร์การถ่ายภาพเยอะเหมือนกันถ้าให้ผมเลือกซื้อผมจะเลือกซื้อ iPhone 18 Pro Max นะครับถ้าเอา2ตัวนี้ที่คุณถามนะที่คุณยุ้ยคองโก้ถามนะครับลงท้ายด้วย0501เว็บดูกล้อง CCTV ดูน้ำท่วมมีหลายเว็บเหมือนกันนะมันมีของที่เป็นฝรั่งทำอยู่อันนึงอะเมื่อเช้าเปิดดูอยู่ลืมว่ะเป็นยังไงมีของกรุงเทพด้วยที่เป็นแล้วก็มีพวกลองดูทราฟฟิกมี bangkok.co.th จริงๆมันมีของเมื่อเช้าของอะไรวะลืมชื่อเป็นของฝรั่งทำแต่เขาดึงเอาข้อมูลของกล้อง CCTV ที่เป็นของกรุงเทพนี่แหละไปให้ดูด้วยนะครับนึกไม่ออกแล้ววะเมื่อเช้าไม่ได้เซฟไว้ขออภัยลงท้ายด้วย6599บ้านผมแล้วรอครับพี่บอลคุณเทพกีทาสูง60เซนตอนนี้ให้กำลังใจคุณอีคิวด้วยนะครับไม่เป็นไรท่วมไปด้วยกันเพราะว่าบ้านคุณแม่ผมที่ร่มเก้าก็ท่วมยังไม่ลดนะครับแล้วก็น้ำก็เริ่มเน่าแล้วแล้วเขาไม่ยอมออกคุณป้าผมไม่ยอมออกเขาห่วงบ้านก็คุณป้าคุณลุงอยู่ยังดีที่ยอมให้หลานออกมาข้างนอกนะครับหลานก็มาอยู่กับยังยอมให้หลานออกมาแต่ตัวเองก็เฝ้าไปก็แบบที่บ้านก็เป็นห่วงกันญาติอะเนาะอะไรเงี้ยนะครับก็ให้กำลังใจฝั่งนู้นออกต้องรอคือฝั่งนู้นอะฝั่งกรุงเทพกีทาลาดกระบังประเวศร่มเก้ามันต้องอาศัยน้ำในคลองให้มันพร่องก่อนอะมันถึงจะระบายได้ก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องยากนะครับก็เดี๋ยวภาวนาให้ไม่มีฝนมาเติมแล้วกันนะครับให้กำลังใจกันไปนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับมันจะถึงวันพุธกันในบอสพรุ่งนี้อยู่กับดร.พุฒิเป็นสุขอยู่กับพี่บอยพี่ตู่อาจารย์สงครามตามนั้นนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage ในบอสนะจ๊ะวันนี้ลาไปละผิดพลาดประการใดขออภัยสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.พุฒิลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: 12นาฬิกาประชุมรับมือฝน 4-10 ตุลาคมพายุจากเวียดนามจ่อเข้าไทยน้ำป่าซัดเสียชีวิต1รายขณะขึ้นไปหาปลาบริเวณเหนือน้ำตกไพรวันพบร่างติดอยู่กับเถาวัลย์บริเวณอ่างอ้ายหมีห่างจากน้ำตกประมาณ 1.5 กิโลเมตรจนใต้เปิดแผนซุ่มยิงถึงบ้านตำรวจรือสอบตกเป็นเหยื่อขณะลาพักนั่งกินปิ้งย่างกับเมียและลูกสาววัย9เดือนเปิดฉากยิง2นัดซ้อนกระสุนเฉี่ยวคางคอและไหล่เจ็บแต่รอดปลอดภัยทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่3ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับโดยเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยครับนายกรัฐมนตรีกรมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเตรียมรับมือฝนวันที่4ถึง10ตุลาคมเหตุพายุจากเวียดนามจ่อเข้าประเทศไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอบคุณทุกคนที่มาร่วมประชุมติดตามประเมินสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสถานการณ์มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งระดมการระบายน้ำสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลหรือจังหวัดที่มีสถานการณ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันตกสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมจากวันนี้เป็นต้นไปคือการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีประมาณน้ำเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ4ตุลาคมไปตลอดทั้งสัปดาห์จนถึงวันที่10ตุลาคมเมื่อดูภาพจากดาวเทียมจะเห็นว่ามีมวลก้อนใหญ่สีแดงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ที่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาผ่านทางประเทศเวียดนามแล้วก็เข้าสู่ประเทศในแถบอินโดจีนทั้งหมดซึ่งน่าจะมาถึงไทยในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำครับว่าช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้ได้พูดคุยกับแม่ทัพภาคที่4แล้วให้เตรียมความพร้อมร่วมมือประสานงานกับทุกภาคส่วนวันนี้ครับหลังประชุมเสร็จนายกบอกว่าจะลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์เกี่ยวกับการผลัดจัดการน้ำนะครับการระบายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงมาจนถึงจังหวัดภาคกลางเพื่อดูว่าปริมาณน้ำนั้นเป็นอย่างไรขอให้มุ่งมั่นในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปฟังหรือว่าไปสนใจเรื่องของการบูลลี่กระทบกระทั่งตั้งคำถามในเชิงที่ดูถูกดูแคลนสร้างความปั่นป่วนพร้อมขอให้มั่นใจสิ่งที่กำลังทำอยู่ณขณะนี้ครับ
0: ขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่าตามที่ปภ.กระทรวงมหาดไทยแจ้งเปิดลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีอาศัยอยู่ประจำที่เกิดเหตุในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะโดยมีการเยียวยา2ช่องทางด้วยกันนะคะคือการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรค่ะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีแล้วก็สามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์กับอันที่2ค่ะยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าของสำนักงานเขตกทม.นะคะซึ่งทางกทม.ก็เปิดให้บริการผ่านทางออนไลน์ด้วยซึ่งใน2ส่วนนี้จะแยกออกจากกันค่ะประชาชนสามารถไปลงทะเบียนได้ทั้ง2แบบนะคะเพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยาทั้ง2ทางส่วนที่มีการเผยแพร่ภาพชายอายุ66ปีน้อยใจค่ะที่ถูกเจ้าหน้าที่ดุว่าเล่นไลน์ได้แต่ทำไมไม่เรียนรู้แอปทางรัฐก็มีผู้ประสบภัยหลายคนนะคะก็เจอเหตุการณ์เดียวกันทางโฆษกค่ะก็ยอมรับว่าวิธีการลงทะเบียนค่อนข้างยากซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีสั่งการให้จังหวัดอำเภอเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นใน ในพื้นที่น้ำท่วมอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางจะต้องเดินเข้าไปหาเพื่อให้ความช่วยเหลือไม่ให้ประชาชนมาร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยถ้าพื้นที่ไหนมีปัญหาผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอต้องรับผิดชอบซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยย้ำนะคะว่ามีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนไม่ซ้ำเติมประชาชนค่ะ
1: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทมได้เปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพครับว่าขณะนี้กทมยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยคลองแสนแสบสถานการณ์ดีขึ้นสามารถระบายน้ำได้มากขึ้นขณะที่คลองประเวศบุรีรมย์โดยเฉพาะช่วงลาดกระบังระดับน้ำยังสูงครับแต่ว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆภารกิจสำคัญคือการเร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเคหะธานีนวธานีและก็พื้นที่ใกล้เคียงพร้อมพิจารณาจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำทางระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายและก็ไม่กระทบพื้นที่ข้างเคียงสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังล่มเกล้ากทม.เตรียมโยกย้ายเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วไปเสริมกำลังในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณเคหะร่มเกล้าซึ่งยังพบปัญหาน้ำย้อนบางจุดก็จะเร่งเสริมแนวกระสอบทรายแล้วก็เพิ่มเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งลดระดับน้ำในพื้นที่ครับขณะเดียวกันกทม.เตรียมรับมือฝนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่5ตุลาคมโดยเร่งพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงที่สามารถดำเนินการได้เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำฝนเพิ่มเติมครับ
0: ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมีประกาศอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบ 4-7 ตุลาคมนะคะในช่วง 4-7 ตุลาคมค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งกระทบไปตามภาคต่างๆค่ะโดยจะเริ่มต้นวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยับมาวันที่ 5-6 ตุลาคมค่ะจะอยู่ที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงนะคะถัดมาวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงค่ะเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนก็แผ่ลงมาปกคลุมทำให้ฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะแรกขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ในขณะที่ช่วง 8-12 ตุลาคมค่ะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: น้ำป่าซัดเสียชีวิต1รายครับขณะขึ้นไปหาปลาบริเวณเหนือน้ำตกไพรวันชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาข้ามคืนล่าสุดพบร่างติดอยู่กับเถาวัลย์บริเวณอ่างไอ้หมีห่างจากน้ำตกไพรวันประมาณ 1.5 กิโลเมตรครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอกงหลาเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิมแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ระดมกำลังออกค้นหาร่างของนายสังคมจันนวลอายุ62ปีหลังได้รับแจ้งสูญหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณเหนือน้ำตกไพรวันท้องที่หมู่13ตำบลคลองเฉลิมอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงเหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายของวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาครับนายสังคมพร้อมเพื่อนอีก2คนเป็นชาย1คนหญิง2คนเดินขึ้นไปหาปลาบริเวณพื้นที่เหนือน้ำตกไพรวันกระทั่งช่วงเย็นนายสังคมได้ลงไปวางอวนหาปลาบริเวณวังไอ้เขียวขณะเดียวกันได้เปิดน้ำเกิดน้ำป่าไหลลงมาอย่างรวดเร็วครับก่อนจะพัดร่างนายสังคมหายไปกับกระแสน้ำส่วนเพื่อนหญิงอีก2คนเมื่อเห็นว่าช่วงค่ำแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมืดจึงไม่สามารถติดตามหานายสังคมต่อได้จึงเดินทางออกจากพื้นที่พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ประสานชาวบ้านให้ช่วยกันค้นหาจากการค้นหาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่และชาวบ้านพบเพียงอุปกรณ์ตกปลารวมถึงเสื้อผ้าของนายสังคมบริเวณริมตลิ่งอ้ายวังไอ้เขียวจึงสันนิษฐานว่าอาจจะถูกกระแสน้ำป่าพัดพาร่างลงไปตามลำน้ำจึงระดมกันค้นหาต่อเนื่องแต่เนื่องจากเป็นช่วงกลางคืนสภาพพื้นที่ป่ารกแล้วก็กระแสน้ำเชี่ยวทำให้ต้องยุติการค้นหาช่วงตีสองครับจนกระทั่งเช้าที่ผ่านมานายอำเภอกงหลาพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่ายปกครองตำรวจและชาวบ้านจัดแบ่งกำลังออกเป็น2ชุดเดินเท้าเข้าพื้นที่ค้นหาอีกครั้งหนึ่งครับ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ไปพบร่างในสังคมติดค้างอยู่กับถาวันบริเวณอ่างไอ้หมีซึ่งอยู่ในเส้นทางเหนือน้ำตกไพรวันห่างจากจุดที่ตกน้ำตกมาประมาณ1กิโลครึ่งโดยต้องใช้เวลาเดินเท้าไปยังจุดเกิดเหตุ40นาทีขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานร้อยเวรสภ.กงหลาและเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเดินเท้าเข้าไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อดำเนินการนำร่างของในสังคมออกจากพื้นที่และก็ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตตามขั้นตอนก่อนส่งมอบให้กับญาติดำเนินการตามประเพณีต่อไปครับ
0: นายกรจติกาเวนิตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้โพสต์ Facebook ข่วงน้ำลดแต่ปัญหาหนี้นอกระบบกำลังตามมานะคะซึ่งก็ระบุว่าตลอดสัปดาห์ที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยสิ่งที่พบคือความเสียหายไม่ได้หยุดอยู่ที่บ้านร้านค้าอุปกรณ์เสียหายรถที่ใช้ทำมาหากินต้องซ่อมรายได้ก็หายไปหลายวันค่ะเงินที่เก็บหอมรอมริบไว้ก็หมดไปกับค่าใช้จ่ายจะกลับมาเปิดร้านก็ต้องมีเงินทุนถ้ารอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลก็มองว่ามาช้าเข้าถึงยากกว่าเงินกู้นอกระบบประชาชนอาจจะไม่มีทางเลือกค่ะในการกู้ 200,000 บาทดอกเบี้ยนอกระบบ 5% ต่อเดือนต้องจ่ายดอกเดือนละ 10,000 บาทผ่านไป2ปีดอกก็เพิ่มไปเป็น 240,000 บาทเป็นหนี้ทั้งเงินต้นและเงินดอกค่ะทางทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลเร่งดำเนินการผ่านธนาคารออมสินในการเปิดสินเชื่อฟื้นอาชีพวงเงิน 20,000 ถึง 200,000 บาทพร้อมกับช่วงปลอดดอกเบี้ย 3 ถึง 6 เดือนแรกให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการตั้งตัวนำเงินหมุนกลับมาเปิดร้านช่วยเหลือต้องเร็วแล้วก็ง่ายค่ะใช้ฐานข้อมูลที่รัฐมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ลดขั้นตอนการซ้ำซ้อนและครอบคลุมเครื่องมือทำมาหากินทั้งอุปกรณ์ยานพาหนะและที่สำคัญผู้เช่าหรือว่าคนที่ไม่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านที่เดือดร้อนจริงๆก็ต้องช่วยคนที่ได้รับผลกระทบไม่ปล่อยให้หลักฐานกรรมสิทธิ์กลายเป็นอุปสรรคต่อการเยียวยาและเงินทุนต้องถึงมือของประชาชนให้ทันก่อนที่ความเสียหายจากน้ำท่วมนั้นจะกลายเป็นภาระหนี้สินที่ติดตัวไปอีกหลายปีค่ะ
1: 12นาฬิกา11นาทีพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับยังมีเรื่องของกทม.เปิดรับคำขอเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมสำหรับผู้ประสบอุทกภัยครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: กทม.ครับเปิดรับคำขอเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมสำหรับผู้ประสบอุทกภัยครับคนกรุงเทพที่ประสบอุทกภัยสามารถขอเงินช่วยเหลือแบ่งเป็น2แหล่งที่มานะครับก็ได้แก่เงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นจากรัฐบาลซึ่งยื่นเรื่องผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาทำการนะครับและเงินช่วยเหลือค่าเสียหายค่าซ่อมแซมตามหลักเกณฑ์ของกทม.โดยพิจารณาตามความเสียหายจริงและเอกสารประกอบยื่นผ่านสำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาทำการครับยื่นคำขอได้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันเกิดภัยประสบสาธารณภัยสำหรับเงินช่วยเหลือค่าเสียหายค่าซ่อมแซมตามหลักเกณฑ์ของกทม.พิจารณาตามความเสียหายจริงและก็เอกสารประกอบก็คือต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมถึงพื้นที่พักอาศัยและก็อยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินหากเป็นบ้านเช่าหรือว่าพักอาศัยในบ้านที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านก็สามารถยื่นได้ตามเงื่อนไขและก็หลักฐานที่กำหนดค่าซ่อมแซมบ้านที่พักอาศัยตามความเสียหายจริงไม่เกิน 88,600 บาทต่อหลังอันนี้ไม่รวมบ้านเช่านะครับค่าที่พักชั่วคราวหรือว่าค่าเช่าบ้านไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนตามกรณีค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนไม่เกิน 13,500 บาทต่อครอบครัวค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายเงินปลอบขวัญกรณีได้รับบาดเจ็บ 2,300 บาทต่อรายค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและกรณีผู้เสียชีวิตเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวอาจได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีเสียหายทั้งหลัง 3,800 บาทเสียหายบางส่วน 1,900 บาทโดยต้องเตรียมเอกสารเบื้องต้นครับก็คือสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหลักฐานความเสียหายและเอกสารเพิ่มเติมตามประเภทความช่วยเหลือโดยไม่ต้องไปแจ้งความหรือว่าลงบันทึกประจำวันครับการรับเงินใช้พร้อมเพย์นะครับที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัญชีธนาคารตามเงื่อนไขโดยกระบวนการจ่ายเงินใช้เวลาไม่ต่ำกว่า60วันจ่ายเงินข้างต้นเป็นอัตราสูงสุดไม่ได้จ่ายแบบเหมาจ่ายรายครัวเรือนนะครับเจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากประเภทและก็ความเสียหายจริงคุณสมบัติของผู้ประสบภัยและก็หลักฐานที่เกี่ยวข้องจึงอาจจะได้รับเงินต่ำกว่าอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ก็ได้ครับ
3: ขณะที่น้ำท่วมที่ผ่านมานะคะรถที่สัญจรไปมาค่ะก็ต้องเผชิญน้ำท่วมด้วยก็กลายเป็นว่าเจอทะเบียนรถหล่นตามถนนย่านนนทบุรีค่ะโดยทางสภ.ปากเกร็ดนะคะได้ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็พบว่าป้ายทะเบียนรถหลุดหายไประหว่างทางให้มาติดต่อขอคืนได้ที่สภ.ปากเกร็ดค่ะซึ่งมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะคะว่าด้านหน้าสภ.ปากเกร็ดก็มีแผ่นป้ายทะเบียนเพิ่มมาถึง 1,000 แผ่นหลังจากประชาชนไปเจอแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็เอามาส่งที่สภ.ปากเกร็ดค่ะมีคนมาขอคืนแล้วมากกว่า 1,000 คนนะคะแต่ว่าแผ่นป้ายทะเบียนก็ยังไม่หมดทยอยเก็บมาส่งมายังโรงพักอย่างต่อเนื่องแถมยังมีป้ายทะเบียนป้ายประมูลด้วยนะคะราคาตั้งแต่ 5,000 ไปถึงหลักแสนโดยทางสภ.ปากเกร็ดให้ข้อมูลว่าหลังจากประชาชนนำป้ายทะเบียนที่ตกหล่นตามท้องถนนมาส่งให้ก็รวบรวมป้ายลงในเว็บของทางโรงพักก็มีคนมารับคืนไปแล้วนับพันแผ่นแต่ก็ยังมีตกค้างอยู่จำนวนมากค่ะก็แจ้งประชาชนอีกครั้งนะคะว่าใครที่ขับรถผ่านถนนศรีสมานถนนแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีติวานนท์ตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสภ.ปากเกร็ดหรือว่าทางเพจหมู่เด้งศรีสมานหรือว่าค้นหาทางระบบอินเทอร์เน็ตด้วยคำว่าป้ายทะเบียนหายเจ้าหน้าที่จะคอยอัปเดตข้อมูลให้ทุกวันค่ะหรือว่าจะมาตรวจสอบที่สภ.ปากเกร็ดได้ตั้งแต่11โมงถึง6โมงครึ่งของทุกวันนะคะเจ้าของรถเองก็ต้องเตรียมเอกสารมาแสดงความเป็นเจ้าของด้วยค่ะในวันมารับ ป้ายทะเบียนนะคะขณะที่ชาวนนทบุรีหลายคนค่ะตื่นตระหนกเพราะว่ามีอาคารพาณิชย์3ชั้น5คูหาอยู่รอบๆ ร้าวนะคะก็มีบริเวณเสาผนังอาคารชิ้นส่วนปูนกระเทาะหล่นลงมาค่ะซึ่งล่าสุดทางวิศวกรเข้าตรวจสอบแล้วนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าดูจากสภาพแล้วไม่ถล่มอย่างแน่นอนตึกหลังนี้ค่ะอยู่ปากซอยเรวดี19ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีตำรวจและกู้ภัยก็ต้องเข้ากั้นพื้นที่พร้อมเร่งอพยพผู้อยู่อาศัยในอาคารออกไปค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้นำเครื่องอุปกรณ์ตรวจระบุพิกัดแล้วก็ประเมินความเสียหายเชิงโครงสร้างผู้อยู่อาศัยในอาคารเล่านะคะว่ากำลังทำงานอยู่ในบ้านจู่ๆได้ยินเสียงการกระเทาะของเศษปูนร่วงลงมาก่อนแล้วก็มีเสียงดังโป๊ะแล้วก็มีรอยร้าวขยายไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ต้องออกมาจากพื้นที่ค่ะอีกคนนึงก็เล่านะคะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีสัญญาณอะไรไม่มีรอยร้าวไม่มีอาการสั่นทุกอย่างปกติค่ะเพราะว่าดูอยู่ทุกวันอยู่ที่นี่มา28ปีแล้วแต่ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรไม่ทราบค่ะหลังจากเกิดเหตุก็ย้ายออกมาเพราะกลัวว่าเสาจะพังถล่มลงมาทับคนที่สัญจรไปมาด้วยซึ่งต่อมาค่ะผู้อำนวยการช่างเทศบาลนครนนทบุรีนางสาวจันจิราคันธสังก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบนะคะโดยพบว่าทางผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าโครงสร้างยังคงรับน้ำหนักได้ไม่สิ่งถล่มทันทีแต่ก็ยังจัดเจ้าหน้าที่คอยมอนิเตอร์อาการแตกร้าวทุก1ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงค่ะขณะที่ทางกรรมการสภาวิศวกรรมดร.ชูเลอร์จิตเจจุนก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะพบว่าตัวเสาของอาคารคูหาที่หัวเสาปูนซีเมนต์แตกร้าวจนเห็นเหล็กด้านในตัวอาคารจุดอื่นยังไม่พบรอยแตกร้าวใหม่ค่ะและพบว่าอีกหลังหนึ่งนะคะมีอาการซุดตัวเล็กน้อยทำให้เสาประตูม้วนด้านหลังตั้งไม่ได้ซึ่งก็ประสานไปยังบริษัทรับเหมาก่อสร้างนำเสาเหล็กขนาด8นิ้วมาค้ำยันเอาไว้แนะนำเจ้าของค่ะตัดเสาต้นเดิมออกสร้างเสาต้นใหม่แทนที่อยู่ในระดับเดียวกันและชี้แจงว่าเสาต้นที่เกิดระเบิดนั้นไม่ใช่เสาค้ำยันหลักแต่เกิดจากการเอียงตัวและทำให้น้ำหนักนั้นถ่ายเทไปกดทับจนทำให้เกิดการระเบิดของตัวปูนค่ะก็ต้องซ่อมกลับมาให้แข็งแรงส่วนประเด็นที่ว่าจะถล่มหรือไม่นะคะถือว่าเปอร์เซ็นต์ต่ำมากค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: ไม่เสียงไม่ไหวเลยอ่ะ
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: น้ำลดขยะผุดเป็นจำนวนมากครับหลังจากผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมหนักบนถนนลาดพร้าวย่านบางกะปิเส้นทางขาออกก็พบว่าตั้งแต่บริเวณทางเข้าตลาดบางกะปิต่อเนื่องสี่แยกถนนนวมินทร์ตัดเสรีไทยมุ่งหน้าแยกนิด้าและก็บริเวณด้านหน้าทางเข้าชุมชนแฟลตคลองจันบางกะปิตลอดทั้งเส้นทางครับยังคงพบเห็นกองขยะเป็นจำนวนมากที่ชาวบ้านแล้วก็ประชาชนพ่อค้าแม่ค้านำมาวางทิ้งไว้บนฟุตบาทริมถนนเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะของสำนักงานเขตมาเก็บไปทิ้งที่บ่อขยะอ่อนนุชครับ
3: ขณะที่ไปดูที่เหตุการณ์ภาคใต้ค่ะเกิดเหตุโจรใต้นะคะเปิดแผนซุ่มยิงถึงหน้าบ้านตำรวจรือสอตกเป็นเหยื่อขณะที่กำลังนั่งกินปิ้งย่างกับครอบครัวซึ่งมีลูกน้อยวัยเพียง9เดือนอยู่ด้วยค่ะโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดก็ไปตรวจสอบที่บ้านในบ้านปอเนาะนะคะอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสจุดเกิดเหตุค่ะพบว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดซุ่มยิงดาบตำรวจธีรศักดิ์ตีรอดอายุ37ปีขณะที่ประจำจุดตรวจโต๊ะตาหยงและได้รับบาดเจ็บนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น 3 ทุ่มของเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาภายหลังจากการเกิดเหตุได้ปิดกั้นพื้นที่ประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในช่วงเช้าเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์ค่ะซึ่งดาบตำรวจธีรศักดิ์เป็นผู้

0: ได้รับบาดเจ็บนะคะหลังเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลมีบาดแผลถูกกระสุนไม่ทราบชนิดเฉี่ยวบริเวณคางด้านซ้าย1นัดมีร่องรอยคล้ายสะเก็ดของกระสุนปืนที่คอและหัวไหล่ขวาอีก1จุดล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วค่ะจากการไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นระเบียงยกพื้นชั้นเดียวด้านซ้ายมือของบ้านพักเจ้าหน้าที่ก็พบรอยเลือดจำนวนหนึ่งตกอยู่ที่บริเวณนั้นด้วยนะคะส่วนการตรวจสอบในจุดที่สองค่ะเป็นป่าสวนยางพาราฝั่งตรงข้ามมีคลองขั้นกลางแล้วก็อยู่ห่างจากระเบียงบ้านจุดเกิดเหตุ70เมตรเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนพกขนาด 5.56 มิลลิเมตร2ปลอกด้วยกันพบรอยเท้าของคนร้ายเหยียบย่ำเป็นวงกว้างค่ะจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุดาบตำรวจธีรศักดิ์นั้นอยู่ในช่วงลาพักค่ะเป็นเวลา2วันก็ชวนภรรยามานั่งรับประทานอาหารปิ้งย่างกันที่ระเบียงบ้านพร้อมกันพ่อแม่กับลูกสาววัยเพียง9เดือนค่ะขณะที่ดาบตำรวจธีรศักดิ์กำลังอุ้มลูกสาววัย9เดือนอยู่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดนะคะแล้วก็รู้สึกแสบที่ปลายคางด้านซ้ายก่อนที่จะพบว่ามีเลือดออกค่ะแล้วก็พบว่ามีความผิดปกติที่คอกับหัวไหล่จึงได้พบว่าตัวเองถูกยิงขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงติดตามความเคลื่อนไหวสมาชิกกลุ่มก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ก็เชื่อว่าอาจจะเป็นแผนปฏิบัติการที่กลุ่มคนร้ายนำมาใช้ลอบสังหารเจ้าหน้าที่กองกำลังโดยมีลักษณะสำคัญคือการดักซุ่มยิงจากระยะไกลเจ้าหน้าที่ประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นรูปแบบการซุ่มยิงถูกนำมาใช้ในพื้นที่ภาคใต้แล้วระยะหนึ่งค่ะที่ผ่านมาก็เคยมีเจ้าหน้าที่ถูกลอบโจมตีจนเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บมาแล้วหลายรายค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลยกย่อง4ผู้โดยสารช่วยกันสยบนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุแทงนักบินบนเที่ยวบินของฟลายดูไบวันเกิดวินาศกรรมซ้ำรอยอวิดเกิดวินาศกรรมซ้ำรอยครับเหตุการณ์นายวันกำลังอากาศครับนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าการกระทำอันกล้าหาญของผู้โดยสาร4คนบนเที่ยวบิน F-Z-1073 ของสายการบินฟลายดูไบสามารถยับยั้งเหตุวิทยาศาสตร์ทางอากาศครั้งใหญ่ที่เกือบซ้ำรอยเหตุวิทยาศาสตร์กลุ่มสัตว์อากาศที่เครื่องบิน4ลำพุ่งชนหลายจุดในสหรัฐทั้งตึกแฟลตเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์เมื่อปี2544เดือนกันยายนหรือว่าเหตุการณ์นายวันนั่นแหละครับหลังนักบินผู้ช่วยก่อเหตุใช้มีดแทงนักบินชาวอินเดียเพื่อพยายามทำให้เครื่องบินตกเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่30กันยายนครับบนเที่ยวบินของฟลายดูไบซึ่งเดินทางจากนครรัฐดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE มุ่งหน้าสู่กรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลโดยมีผู้อยู่บนเครื่อง174คนนายเนทันยาฮูบอกว่านักบินผู้ช่วยรายนี้ถูกฝังแนวคิดอิสลามสุดโต่งและตั้งใจจะทำให้ทุกคนบนเครื่องเสียชีวิตยกลำทั้งนี้จากข้อมูลของเว็บไซต์ข้อมูลเที่ยวบิน Flight Radar 24บอกว่าเครื่องบินครับได้ทิ้งดิ่งลดระดับลงมามากกว่า 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีขณะบินอยู่เหนือน่านฟ้าซาอุดิอาระเบียเหตุระทึกขวัญถูกปิดฉากเมื่อสมิธมัชชาเป็นนักบินชาวอินเดียครับซึ่งได้รับบาดเจ็บถูกแทงเลือดอาบทั้งตัวสามารถปลดล็อกประตูห้องนักบินได้ก็ทำให้ผู้โดยสาร4คนพุ่งเข้าชาร์จสยบตัวนักบินผู้ช่วยได้ทันท่วงทีจากนั้นลูกเรือสำรองบนเครื่องครับได้เข้าควบคุมการบินนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานเมืองตาบูกในซาอุดิอาระเบียได้อย่างปลอดภัยขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอลเปิดเผยว่านักบินผู้ช่วยรายนี้เป็นชาวโอมานและจากการประเมินเบื้องต้นคาดว่าเขาก่อเหตุโดยลำพังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสอบสวนเชิงลึกต่อไปด้านสมิธมัชชานักบินชาวอินเดียของสายการบินฟลายดูไบได้พูดคุยผ่านระบบวิดีโอกับนายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียจากเตียงผู้ป่วยที่โรงพยาบาลใน UAE เขาเล่าทั้งน้ำตาครับว่าแม้จะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนล้มลงไปกองกับพื้นห้องนักบินแต่รับรู้ได้ทันทีว่าเครื่องบินกำลังทิ้งดิ่งลดระดับลงอย่างรวดเร็วจึงพยายามกัดฟันรวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายคลานไปปลดล็อกประตูห้องนักบินจนผู้โดยสารและลูกเรือสามารถเข้าไปสยบตัวผู้ก่อเหตุได้สำเร็จครับ
0: รัฐเทนเนสซีค่ะเดินยาพลาดนักโทษประหารชีวิตไม่เสียชีวิตตอนนี้อาการสาหัสนะคะคริสตัลไพวัย50ปีเป็นนักโทษประหารชีวิตคดีฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นเรียนเมื่อ31ปีก่อนค่ะตอนนี้อยู่ในภาวะหมดสติต้องใส่ท่อช่วยหายใจหลังจากที่รัฐเทนเนสซีประสบความล้มเหลวในการประหารชีวิตเธอด้วยการฉีดยาพิษชนิดเพนโทบาร์บิทอล2โดสเมื่อคืนวันพุธโดยทีมทนายได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้สั่งเก็บหลักฐานจากเหตุการณ์ประหารผิดพลาดครั้งนี้ทั้งหมดโดยระบุว่าเธอมีอาการอยู่ในขั้นวิกฤตและบาดเจ็บรุนแรงที่แขนทั้งสองข้างหลังทีมประหารแทงเข็มเดินยาผิดพลาดจนเส้นเลือดแตกยาพิษไหลเข้าสู่ร่างกายผิดวิธีทางด้านผู้ว่าการ

0: รัฐเทนเนสซีสั่งระงับการประหารชีวิตนักโทษตลอดปีนี้และให้การสอบสวนโดยด่วนค่ะหลังการประหารชีวิตนักโทษล้มเหลวเป็นคนที่2ของรัฐแล้วในปีนี้ค่ะ
1: เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธเมินรับผิดเหตุกับดักระเบิดครับกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยบอกว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไม่ทราบชนิดพุ่งตรงไปยังคาบสมุทรฝั่งตะวันออกท่ามกลางความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องการยิงขีปนาวุธเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากคิมโจยองน้องสาวของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ต้องการให้ออกมารับผิดชอบและขอโทษต่อกรณีกับดักระเบิดเกิดระเบิดขึ้นในเขตปลอดทหารกั้นพรมแดนจนทหารเกาหลีใต้บาดเจ็บสาหัส2นายระหว่างการลาดตระเวนสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีตึงเครียดอย่างหนักหน่วงในช่วงไม่กี่ปีหลังมานี้ครับเมื่อเกาหลีเหนือปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศประกาศล้มเลิกเป้าหมายการรวมชาติและระบุให้เกาหลีใต้เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของประเทศครับ
0: แมวน้ำช้างโผล่หาดโซนใต้ของบราซิลค่ะแมวน้ำช้างเพศผู้ตัวหนึ่งว่ายน้ำมาเกยหาดกอนราโดทางโซนใต้ของนครริโอเดจาเนโรของบราซิลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็สร้างความตื่นตกใจให้กับบรรดานักท่องเที่ยวและประชาชนเป็นอย่างมากโดยไลฟ์การ์ดประจำชายหาดปักธงสีม่วงเตือนผู้ลงเล่นน้ำถึงการปรากฏตัวของสัตว์ทะเลหายากชนิดนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นำแผงกั้นปิดบริเวณชายหาดไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้จัดกำลังเฝ้าสังเกตการพฤติกรรมแมวน้ำช้างอย่างใกล้ชิดซึ่งทางท้องถิ่นเตือนประชาชนและผู้คนที่เดินทางไปดูให้เว้นระยะห่างเลี่ยงการสัมผัสตัวแมวน้ำช้างโดยตรงเพื่อความปลอดภัยค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณพจนาถ ธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ่ Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร022016569

0: Active Radio SMS 468899
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการเรียกข่าวว่าเซียนะครับฉบับ FM Active Radio
2: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับสวัสดีโกบอยที่ให้เกียรติแล้วก็สวัสดีสมาชิกในการอะไรนะ
1: เรียกข่าววาเซียน Active Radio
3: Active Radio
1: พี่พักครับวันนี้ผมอยากจะคุยเรื่องของคุณย่าบุญเรือน
3: ครับ
1: นะคุณย่าบุญเรือนเรื่องประวัติชีวิตท่านจนถึงตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันว่าคุณย่าบุญเรือนท่านเป็นใครอะไรยังไงเพราะผมเนี่ยผมจะถือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ศรัทธา
3: ค
1: ุณแม่บุญเรือนเป็นอย่างมากเลยเออนอนแล้วก็ตัวพิพักเองก็ณปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเซียนพระในสายคุณแม่บุญเรือนถูกไหมฮะ
3: ครับ
1: นะเป็นสายคนนั้นพิพักก่อนที่จะคุยเรื่องคุณแม่บุญเรือนนะคุยเรื่องพิพักก่อนดีกว่า
3: ครับผมยินดีครับ
1: พักมรดกไทยเป็นใครทำไมถึงเข้ามาอยู่ในวงการของพระเครื่องโดยเฉพาะเข้ามาในสายของคุณย่าบุญเรือนตรงบุญเติมครับ
3: ครับผมก็เป็นอย่างที่เคยไปออกหลายรายการนะครับ
1: ครับ
3: ก็เป็นแบบเป็นคนธรรมดาเป็นคนชาวบ้านต่างจังหวัดธรรมดานะครับก็สุดท้ายก็ออกจากต่างจังหวัดมาก็ไม่มีอะไรเรียนหนังสือก็เรียนไม่ได้เรียนสูงนะครับจบแค่ประมาณธรรมดาเป็นกรรมกรธรรมดาก็อะไรครับก็ต้องมาเป็นอะไรฮะเป็นกรรมกรขายแรงงานนะครับขายแรงงานก็ตามภาษาวัยรุ่นไปนะครับก็ไปมาก็ทำงานก็ตะกอนสมัยก่อนเลยครับก็เริ่มแรกเลยวันละ60กว่าบาทเองนะครับวันละ60กว่าบาททำยาคูทำโคกแบกโคกก็ละเหเล่ร่อนไปเรื่อยก็ไม่พอกินก็ตามภาษาวัยรุ่นก็ทีนี้ก็เปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างเพราะว่าเข้ามาสู่หลายฮะรู้จักคนเยอะขึ้นแต่วัยหนุ่มขึ้นอะไรขึ้นก็มาเข้าสู่ที่เรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างก็ไปตามภาษานะครับไปตามภาษาเลยแล้วก็พอมาหลายๆอย่างก็กลับพลิกผันมาก็มาอยู่ยาคูตอนสุดท้ายนะครับมาอยู่ยาคูตอนสุดท้าย
1: เป็นสาวยาคูเหรอพี่โทษที
3: เป็นไม่ใช่สาวคนส่งยาคูสาวยาคูเนี่ยสาวยาคูเขาเรียกว่าเขาจะเป็นพนักงานขายส่งตามเซ็นเตอร
1: ์ครับ
3: ไอ้ผมที่จะแบกลังยาคูขึ้นจากโรงงานยาคูแล้วก็ใส่รถเย็นแล้วก็ไปส่งตามเซ็นเตอร์เขาเรียกว่าคนส่งยาคู
1: ครับ
3: ครับ
1: เขาเป็นคนส่งยาคู
3: เป็นคนส่งยาคูแบกหนักมากครับ5ถาดเลยนะ5ถาดลังใหญ่ๆแล้วก็ถาดนึงจะ100ขวด100ขวดยาคูที่เรากินกันทุกวันเนี้ย
1: เฮ้ยจริงเหรอพี่
3: จริงแบกก็แบกแล้วก็แบกจากรถแล้วก็เดินไปก็ลงก็โอ้โหหนักมาก
1: กี่ปีมาแล้วพี
3: ่ก็นี่ถ้าพูดเรื่องยาคูนี่ก็คงต้องมี
1: 30
3: ได
1: ้พี่พักเท่าที่ผมรู้ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยยาคูเนี่ยเขามาก็จะเป็นสาวยาคูก็จะมีรถจักรยานแล้วก็จะมีไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวถังอยู่ข้างหลังเต็มที่เนี่ยก็ขายเป็นแบบว่า10ขวด15ขวดซ้อย12ขวด
3: ใช่
1: เป็นชุดเป็นชุด
3: ใช่
1: แต่ของพี่นี่คือมาเป็นแพ็ค
3: พนักงานส่งจากพนักงานเพื่อไปให้เซ็นเตอร์แล้วก็ไปให้พนักงานคือสาวยาคูไปส่งตามซอกตามซอยเป็นจักรยาน
1: อ๋อเข้าใจ
3: ก็คือแบกลังทีก็ถ้าในกรุงเทพนี่ก็ประมาณสักเต็มรถเล็ก16ล้อนะครับก็ประมาณสัก200ถาดแล้วก็ส่งเซ็นเตอร์นึงเนี่ยคือรถครั้งหนึ่งนะเซ็นเตอร์หนึ่งเนี่ยก็ลงประมาณ30ถาดแล้วแต่ออเดอร์วนไป
1: เออ
3: ครับ
1: อ๋อเหรอ
3: ครับ
1: ส่งไกลไหมพี่ส่งระยะส่ง
3: ทีระยะแรกๆก็4ล้อเล็กคือ6ล้อเล็กเนี่ยมันไม่ติดเวลาก็อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลทั้งหมด
1: ครับ
3: ครับพอได้สักปีกว่าก็ขึ้นเลเวลละพอจากกรุงเทพเราก็จะทุกซอยจะส่งที่มีเซ็นเตอร์ยาคูที่มีสาวยาคูคือทุกประเทศไทยเลย
1: ครับ
3: ทั่วประเทศไทยหมดเลย
1: ครับ
3: ครับแล้วก็ทีนี้ก็พอเริ่มเลเวลก็ปีกว่าเขาก็จะให้เป็นรถ6ล้
1: อ
3: 6ล้อก็เริ่มออกปริมณฑล
1: ครับ
3: พอเป็นปริมณฑลก็กลับกลายเป็นรถ6ล้อจะติดเวลาถูกไหมฮะ
1: ครับ
3: 8โมงเขาก็ไม่ให้ออกจากในกรุงเทพแล้วก็

0: ตอน6ตอนก่อนเข้าต้องเข้าก่อน4โมงก็ต้องเข้างานประมาณ 3:44 เตรียมพร้อม
1: ครับ
0: ในการเริ่มทะเลถลายก็เมาว่าหรือรำภาษาครั้งที่2ครั้งที่3ก็ให้ค่อยๆสอนค่อยให้3ครั้ง2ครั้งให้3ครั้งก็สุดท้ายก็ออกเลยเพราะไปไม่ทัน
1: เพราะแสบ
0: เพราะแสบ
1: คือเป็นคนที่ไม่เอาจริงเอาจังกับงานในช่วงนั้นปะ
0: ก็มันช่วงจังหวะนั้นเอาจริงเอาจังไหมก็ส่วนมากจริงๆก็โอเคนะแต่ว่าบางครั้งบางอย่างเนี่ยมันทิกนิดเดียวว่าเวลาหรือไปสังสรรค์กับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยได้ฟิลสิได้ฟิลเอ้ยกูไหวนะเอ้ยฉันไหวนะ
1: ครับ
0: ฉันไหวนะรีบตื่นไม่ทันร่างกายไม่ไหวครับก็ประมาณนั้น
1: เนาะ
0: ครับ
1: อันนี้อันนี้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะครับน้องๆ
0: ไม
1: ่
0: ใช่เท่าไหร่ครับไม่ดี
1: พอมาเข้าในวงการพระพี่มีคนอยากจะรู้มากว่าพี่พักจริงๆแล้วเคยโดนเขาเรียกอะไรเคยซื้อพระเก๊ในราคาหลักแสนหลักล้านเคยไหม
0: เคยครับเคยอยู่แล้ว
1: เขาบอกว่าเซียนโดนทุกคน
0: โดนทุกคนโดนน้อยโดนมากโดนครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งก็แล้วแต่โดนอยู่แล้ว
1: เออ
0: ครับ
1: ถ้าจะถามว่าโดนมากสุดในชีวิต
0: โดนมากสุดก็แตะล้าน
1: แตะล้านเลย
0: แตะล้านหลักแสนกลางถึงปลายเลย
1: จริงป่ะ
0: จริงครับจริง
1: ๆเล่าให้ฟังหน่อยพี่เหตุการณ์ในวันนั้น
0: ก็จริงๆสมัยก่อนอย่างที่ผมบอกไปนะครับแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่ผมจะมาเล่นคุณแม่นะครับผมเล่นพระกรุมาก่อน
1: ครับ
0: พระกรุก็คือกรุสุโขทัยลพบุรีกำแพงเพชรพิษณุโลกอยุธยาสุพรรณแล้วก็มารัตนโกสินทร์เรา
1: ครับ
0: นะครับตอนนั้นก็ผมก็ตั้งใจจริงๆเลยคืออะไรฮะก็คือสุโขทัยสุโขทัยนะครับสุโขทัยก็โอเคมุ่งมั่นเพราะผมโดนพระเก๊คือครั้งแรกที่ผมเล่นพระก็คือพระถ้ำหีบนะครับพระถ้ำหีบผมโดนเก๊มาที่ว่าผมไม่มีตังค์ตอนนั้นผมอยู่อาจารย์ธมานนะครับก็มากำไว้ในอกแน่นเลยก็ต้องเป็นพระกูให้ได้พอเป็นพระสุโขทัยพอจะได้ตั้งตัวได้แล้วนึกว่าตัวเองเก่งละหมายถึงว่าประสบการณ์ยังไม่มีดีกว่า
1: ครับ
0: ครับก็ไปซื้อซุ้มกอสิทีนี
1: ้
0: ซุ้มกอเนี่ยเป็นเบญจสมัยก่อนเป็นซุ้มกอที่แพงมากนะ
1: โอ้โหซุ้มกอแพง
0: จัดนะ
1: ใช่
0: ในเบญจภาคี
1: เออ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้ววิวัฒนาการสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีกล้องส่องดวนทุกวันนี
1: ้
0: หรือประสบการณ์เราไม่ดีพอเนี่ยไอ้มันมีเก๊เก่ามาสมัยก่อนเนี่ยเราตาไม่ถึง
1: ครับ
0: เออคิดว่าเอาละสบายสบายนะเขาก็ลูกล่อลูกชนเขาก็มีสุดท้ายก็มาก็หักครึ่งมีเศษแท้อยู่น้อยเดียวประมาณนั้นที่เหลือก็ทำโปมาทำนี่มาก็หักที่เหลือก็เป็นเศษของเก
1: ๊พี่พักรูปแบบเขามาอย่างไรตอนที่เขาเอามาขายเราร
0: ูปแบบของเขาดิเขาจะวิวัฒนาการเขาจะพวกนี้เขาเป็นมืออาชีพเหมือนกันนะ
1: เออ
0: เขาเป็นมืออาชีพเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาไปไงเขาไม่รับประกันกันนะ
1: ครับ
0: เขาก็จะมีลูกล่อลูกชนเขาจะมาถามนู่นถามนี่อะไรเงี้ยเออเราคิดไปไกลละเพราะความโลภคิดไปไกลละเพราะเราซื้อแค่เนี้ย
1: ครับ
0: เอาละมันต้องได้เพิ่มอีกประมาณ 50% ถึง
1: ณวันนั้นเราซื้อไปในราคาเท่าไหร
0: ่ซื้อไปในราคาสัก 600,000 กว่าบาท
1: ไม่ถึงล้าน
0: ไม่ถึงล้าน
1: 600,000 กว่า
0: ครับ
1: ถ้ามันแท้สภาพแบบนั้น
0: ก็บวกไปอีก3เท่า
1: ก็น่าจะเกือบ2ล้าน2ล้านนี่แน่โอ้ด้วยความโลภของเราในวันนั้น
0: ส่วนนึง
1: ด้วยความโลภคือ
0: ความไม่มีประสบการณ์ที่แท้จริงส่วนหนึ่ง
1: ลักษณะเขามาอย่างไรพี่พั
0: ทลักษณะเขาบอกว่าคุณพัทใช่ไหมครับผมมีนู่นนี่ของตาของยายของนู่นนี่นั่นนะแล้วก็เลี่ยมเก่าๆไปก็มีลูกล่อลูกชนเขาก็มีนู่นนี่นั่นครับ
1: ครับ
0: แล้วเขาก็มีใบประกาศด้วย
1: ผมมีใบเซอร์
0: ใบไม่ใช่ใบเขาเรียกว่าใบประกาศ
1: ใบประกาศนี่คือไง
0: คือใบประกาศว่ามีชนะรางวัลแต่เขาไม่ได้บอกว่าคือใบประกาศเนี่ยคือบางรายการเนี่ยเขาอาจจะมี3องค์ก็ต้องติดรางวัลให้3องค์
1: ครับ
0: ว่าแต่เขาไม่ได้บอกว่าอุดหรือซ่อมหรือหักขอให้มันมีแท้หน่อยหนึ่งเขาตีแท้ให้แต่เป็นงานประกวดสมัยก่อน
1: น
0: ะครับใช่
1: เดี๋ยวนั้นงานประกวดนี้คือถ้าเกิดว่ามีแท้ส่วนหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งถือว่าแท
0: ้ก็มีแท้แต่ว่าทุกวันนี้เขาก็จะบอกแต่ก่อนเนี้ยคือเขาไม่บอกหรือเขาจะมีวิธีการของเขาแต่ว่าสมาคมก็ดีขึ้นเยอะแต่ว่าจะมีงานท้องถิ่นทั่วไปอะไรประมาณเนี้ย
1: โอ้ผมว่าคุณว่าของพี่นี่คือมันเอาเป็นเขาเอามาประกอบ
0: ประกอบกัน
1: พี่พักผมถามนิดนึงในยุคที่ณสมัยเนี้ยเซียนบางคนหรือร้านเนี่ยเขามีเครื่องอะไรก็อะไรนะ
0: เรียกว่าแล้วได้มีตัวยิงดาวไลท์แต่เด็กรุ่นใหม่นะ
1: เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนสแกน
0: ใช่มันมีเป็นคล้ายๆกับส่องเพชร
1: มืดไม่ใช่
0: หรอ
1: แบบนี้แบบนี้พี
0: ่
1: ที่ผมที่แบบบางเซียนมานี่คือแบบว่าเหมือนกับเหมือนกระดูกเราหัก
0: อ่
1: ะสแกนอย่างนั้นเลยอ่ะมีปะ
0: ยังผมไม่เคยเห็นนะ
1: ไม่มีหรอ
0: ไม่อ๋อไม่มีไม่มีไม่มีมีมันต้องมีเครื่องดิมันต้อง
1: มันเป็นเครื่องแบบเครื่องสแกนเลยมีไหม
0: มันก็ต้องใช้ไฟฟ้ามันจะยกไปยังไงอ่ะ
1: หรอ
0: มันมีแค่ไฟฉายดาวไลท์เฉย
1: โอ้ใช่
0: แล้วที
1: ่ไม่หมายถึงว่ายุคนี้นะ
0: ยุคนี้มันมีมานานนะคือเอ็กซเรย์มันมี
1: เอ็กซเรย
0: ์เอ็กซเรย์เนี่ยมันมีเฉพาะแล้วมันก็เอ็กซเรย์หมอฟันได้แต่ก็ต้องมาเฉพาะเจาะจงที่โรงพยาบาลหมอหรือคลินิกฟันหรือคลินิกอะไรที่มันเป็นฟิล์มเอ็กซเรย์เล็กๆอ๋อใช่อ
1: ยากรู้ในยุคสมัยก่อนเวลาเขาซื้อพระกันอะเอาพระไปให้คลินิกฟันแล้วไปสแกนเอ็กซเรย์เขาเลยเหรอ
0: จริง
1: เขารับเอ็กซเรย์เหรอ
0: เขารู้เลยฮะเขาได้อยู่วงการพระตั้งแต่ก่อนเนี่ยก็ทำแต่ก่อนยังไม่มีตามศูนย์พระทั่วไปก็ไปที่ร้านหมอฟันฮะร้านคลินิกทั่วไป
1: ครับครับเ
0: น
1: ี่
0: ยก็มีออกฟิล์มมาเล็กๆขนาดเนี้ยครับ
1: เขาไปดูอะไรดูว่ามีการประกอบ
0: ถ้าหักแล้วเนื้อเนี่ยหักยังไงคุณมาประกอบยังไงเขาก็จะเป็นชิ้นส่วนจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันละจะออกเส้นขาวๆถ้าไลท์ถ้าบินเขาก็โป้มาเขาจะออกมันเขาเป็นขาวๆออกไปเลย
1: อ๋อมันจะเห็นมัน
0: เห็นเลย
1: มันก็เรียกมันโกงไม่ได้
0: โกงไม่ได้มันกระดูกอ่ะถ้าหักมันก็แตกเป็นชิ้นกระดูกแตกอย่างนั้นเลย
1: เราก็จะเห็น
0: ใช่แต่ว่าเราไปออกตามจังหวัดหรือไปตามบ้านคนเราไม่มีโอกาสอย่างนั้นต้องตาเดียวต้องชัดเจนเลย
1: ในยุคนั้นพี่ซื้อตาเดียวไหมครับ
0: ซื้อตาเดียวครับ
1: พี่ไปตาเดียว
0: ครับซื้อ
1: ตาเดียววันนี้เขาตามพี่ไปหรือไปเจอกันได้ยังไง
0: ก็เขามีทีมเขามีคนมาส่งมาก่อนที่แรกเขามาส่งมาก่อน
1: เออ
0: ครับ
1: ผลปรากฏว่าวันนั้นซื้อไปรู้จะตอนไหนว่า
0: ก็เริ่มกลับมาพิจารณาละเริ่มมาพิจารณาเอ้า
1: ชอบคำนี้เลย
0: คือเวลาบรรทัดเราก็มาพิจารณาให้ดีขึ้นแล้วก็เราก็มาพิจารณาให้ผ่องแก้ขึ้นอ้าวเฮ้ยสีอ้าวมันไม่เหมือนก็อยู่ในตลับอ้าวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยครับพอไม่มีโอกาสแล้วคือเราก็ไอ้ความโลภเราด้วยแล้วก็คืออย่างชั่วโมงบินตอนนั้นเราเนี่ยยังไม่ฉุกละหุกก็เรียกว่าเออเราก็อีกอย่างนึงเรายังไม่ทันคนเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นยังใหม่ๆอยู่ยังสดอยู
1: ่ครับ
0: ขาดประสบการณ
1: ์ครับพอรู้ว่า
0: เก๊ก
1: ็ติดต่อคืนก็
0: ไม่ได
1: ้ทำไม
0: ไม่ได้เลย
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้ก็เรามันไม่เหมือนทุกวันนี้ฮะโก
1: ครับ
0: ทุกวันเนี้ยโอกาสอุดไม่อุดไม่ชอบนะเนี่ยเขาก็คุยกันเลยคือเรื่องไปไหนเขาก็คือมันโซเชียลมันง่ายขึ้น
1: ครับ
0: แต่ตอนนั้นอ่ะไม่ติดต่อไม่ได้แล้วก็จบละ
1: แต่ว่ายุคสมัยนั้นซื้อ
0: ตอนเดียวก็จบ
1: หรอ
0: เก๊ก็ทิ้งเขากล่อง
1: ร
0: ้องออกร้องก็ไม่ได้
1: ไปร้องอะไร
0: ร้องก็ไม่ได้เพราะไม่รู้จักกันก็เหมือนกับงานประกวดสมัยก่อนฮะ
1: ครับ
0: ขึ้นเหนือออกใต้ออกตกเป็นงานประกวดตาเดียวไม่มีบอกให้คนอื่นดูนะครับซื้อจบแต่โซโลซาเล่ไปตีห้าไม่ได้นอนก็เอาตอนสักหกโมงบอกว่าแท
1: ้ครับ
0: พอสักเจ็ดโมงเช้าอ้าวเฮ้ยมันผีเพี้ยนพอสักแปดโมงฟ้าสว่างอ้าวเกเลยอะไรเงี้ยมันก็คือธรรมดา
1: ในยุคก่อนเขาพูดกันว่าไม่ควรจะซื้อพระตอนพระอาทิตย์ตกดินความหมายมันคืออะไร
0: ความหมายคือจริงๆสมัยก่อนเนี่ยจริงๆมันมีฮะมันมีบัญญัติเซียน10ประการอยู่นะครับก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ย1แสงสว่างไม่พอ
1: ครับ
0: ถูกมั้ยฮะแสงสว่างไม่พอก็มีส่วนนึงและอีกส่วนนึงก็มันเป็นยามวิกาลอะไรประมาณนึงนะครับนั่นประมาณนึงนะครับมันก็ประมาณนึงแต่ทุกวันไม่ได้แล้ว4:00ก็ต้องไปเปิดไฟเอา
1: อืม
0: ดีเลย
1: โอเคมารู้ตอนนั้นที่พี่บอกว่าพี่โดนเก๊ไปมูลค่า 600,000 กว่าทีนี้มันมีคำถามที่ผมชอบถามกับเซียนบ่อยมากในเรื่องของการซื้อพระหลักร้อยขายหลักล้านเข้าใจไหม
0: ครับ
1: อย่างนั้นเขาเรียกว่าฝีมือหรือฟลุก
0: ทั้งรวมทั้งต้องฝีมือมาก่อน 80% ฝีมือแล้วก็อีกอย่างนึงโชคด้วยฟุกก็เป็นส่วนหนึ่งฝีมือ 80% เลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไอ้ฟุกหลักร้อยเนี่ยเขาจะสมัยก่อนเขาจะกองวางไว
1: ้ครับ
0: เรียกว่าขมุขมัวเลี่ยมเก่าๆต้องกล้าวัดหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเนี่ยแต่มาขายได้ก็มีครับมีผมก็มี
1: มี
0: มี
1: ผมพี่เคยซื้อหลักร้อยแล้วขายหลักล้านมีบ้างไหม
0: ก็ซื้อมันคนจะดูอยู่ไหมเนี่ยได้ครับซื้อ 3,000 ทุกวันนี้ก็มาให้4ล้านกว่าผมก็ยังไม่ได้ขาย
1: จริงมั้ยเนี่ย
0: ใช่ซื้อ 3,000 ก็ทุกวันก็ยังไม่ได้ขายบัตรเกรดผมก็ยังอยู
1: ่เหรอ
0: ครับแล้วก็มี
1: แล้วพี่จะรออะไรทำไมถึงไม่ขายหรือว่าเราไม่ได้เด็ดหรอ
0: ก็คือแต่ก่อน 3,000 เล่นกันอยู่ประมาณ 400,000 ทุกวันนี้ขึ้นล่าสุดมีนักเล่นขายกัน 6-7 ล้านแล้วก็คือมันเป็นความภูมิใจนะแต่อย่างนึงก็คือไม่ใช่ว่าตัวเองอวด ตัวเองรวยหรืออะไรก็คือเราเก็บเองหน่อย

0: ไปเรียกอะไรนะเหมือนกับประมาณว่าแทนที่ว่ารู้ว่าในราคาเนี่ยคุณเป็นเซียนให้เขาอีกหน่อยนี่คุณไปซื้อให้หลักพันมันจะโดนด่างั้นป่ะ
1: ซื้อเอาก็คุณเปิดมา 8,000 แล้วให้ผมให้คุณ 10,000 นึงไงถึงแล
0: ้
1: วล่ะ
0: อ๋อพี่ให้ 10,000
1: ไม่ใช่เขาเปิดมา 8,000 แล้วเราจะให้เขาเกินทุนหรือเปล่าให้เขาเปิดมา 8,000 แล้วจะให้เขาเกินก็ไม่ได้แล้วก็ธรรมดาคือนักเล่นพ่อค้ามันก็ต้องต่ออยู่แล้ว
0: พี่ป๊อปผมถามเลยที่อย่างนั้นสมมติว่าผมมีพระหรือผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะผมไม่รู้เรื่องไม่มีอะไรผมมีพระพ่อผมเนี่ย
1: คร
0: ับ อยู่ๆผมจะให้เซียนขาย
1: คร
0: ับหลักๆทั่วไปอ่ะสมมติผมไม่รู้ไอ้พระอันนี้ราคากลางเท่าไหร่เซียนจะต้องถามไม่ว่าจะเป็นบอยท่าประจันหรืออะไรก็แล้วแต่จะเอาเท่าไหร่
1: อืมใช่
0: เนี่ยสิ่งที่มันน่ากลัว
1: ทุกวันนี
0: ้เราควรจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้พระนี้ราคาเหรียญมันควรขายอยู่เท่าไหร
1: ่
0: สุดท้ายไอ้พวกเซียนพวกนี้ก็ไปหาโอ้คุณไปเล่มาหมดแล้วคุณไปเล่เช็คราคามาก่อน
1: มันทุกคือเอา
0: ขอคำแนะนำพี่พักด่ว
1: นอย่างนี้ทุกสาขาอาชีพอยู่แล้วถูกไหมฮะ
0: ถูกครับ
1: คนขายกับคนให้คนเช่ากับคนขายก็ต่างคนก็ต่างที่ว่าจะคือคุณได้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีถูกไหมครับแล้ว
0: ต
1: ้องดูว่าพระองค์เนี้ยประมาณเท่าไหร่แต่ไอ้คนเอามาขายเนี่ยมันเป็นตาสีตาสาเนี่ยเขาก็ต้องเปิดอยู่แล้วกูไม่มีนอกจากว่าเออฉันไม่รู้ว่าเหมาเนี่ยก็ถือฟุกไปแต่ว่ามาจับมาเนี้ยเปิดแพงกว่าผมขายอีกบางทีเดี๋ยวนี้มี Google เดี๋ยวนี้มันมีอยู่แล้วครับแล้วมีอยู่แล้วน้อยมากที่ว่าจะไม่มีอะไรเลย
0: ขอคำแนะนำหน่อยสิถ้าเกิดว่าผมเป็นคนไม่รู้เรื่องเลยแล้วผมควรจะดำเนินการยังไงว่าเฮ้ยผมไม่อยากตกควายอ่ะ
1: ก็มันก็มีทุกวันนี้มันกินกันไม่ได้เยอะมากมันคือมันส่วนต่างกำไรไม่ได้เยอะมากคือเดี๋ยวนี้พอไปคุณต้องมีการบ้านมานิดนึงละ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่นี่อะไรครับอ๋อนี่เป็นพระสมเด็จนะครับถามก่อนแล้วท่านได้ประมาณเลทกลางเท่าไหร่เขาก็บอกว่าประมาณเลทกลางก่อนว่าเราต้องดูเลทพระของอันนั้นก่อนว่าเลทหลักหมื่นหลักแสนหลักพันหลักล้านอะไรประมาณนี้ก็ต้องรู้เลทก่อนรูปหลวงพ่ออะไรก่อน
0: แต่บางคนเขาไม่ได้รู้เลยว่าพระเขาแท้หรือไม่แท้บางคนเขาไม่รู้เลยว่าเอ้ยพระแบบนี้จะมันจะเป็นพิมพ์นิยมมันจะมีคำถามไอ้พวกชาวบ้านที่พูดกันไปว่าเอ้ยพระที่อยู่ในมือเซียนน่ะคือแท้แต่พระถ้าเกิดว่าอยู่ในมือชาวบ้านทั่วไปปลอม
1: มันพูดอย่างเงี้ยคือบางทีมันมีสองกรณีครับผม
0: ครับ
1: ก็คืออย่างเงี้ยคือถ้าอย่างน้อยถ้าคุณมีพระเนี่ยอย่างน้อยคุณก็ต้องมีลูกมีเมียมีน้องเนี่ยคุณก็ต้องคือมันต้องมีรู้เรื่องบ้างแล้วล่ะพระเกี่ยวกับพระ
0: แต่คนมันไม่รู้เรื่องมันไม่ใช่ต้องรู้เรื่องทุกคนในบ้านผมไม่มีใครรู้เรื่องเลยพี
1: ่ถ้าไม่มีก็ต้องไปหาคือมันเดี๋ยวนี้มันจะมีช่องว่าต้องไปออกใบก่อนออกใบเซอร์ก่อนก็ได้ถ้ากลัวตกควายหรือว่าไปหามันเดี๋ยวนี้เขาจะบอกว่าอันนี้ราคาเลทหลักเท่าไหร่นะเขาก็จะบอกเป็นกลางกลาง
0: อ๋อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมเข้าใจแล้ว
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าคุณกลัวตกควายเน
1: า
0: ะหรือว่าคุณกลัวว่าเฮ้ยจะโดนเซียนพวกนี้หลอกง่ายนิดเดียวเลยครับเวลาเขามีการประกวดอ
1: ่
0: ะคุณเอาผ้านี่แหละผ้าของคุณอ่ะไปลองออเดอร์ไปเซิร์ฟก่อนเลยเอาส่งเข้าประกวดก่อนพอเขาประกวดถ้าเกิดว่าเป็นพระไม่แท้
1: เขาก็บอกว่าไม่แท
0: ้ไม่แท้ก็คือเดินกลับบ้านมาได้เลยแต่เก็บไว้ก่อนนะ
1: ได
0: ้อย่าเพิ่งไปโยนทิ้งนะ
1: โยนทิ้งเพราะมันมีหลายเคสอาจารย์มาก
0: มันมันมี
1: เดี๋ยวนี้ง่ายมากครับเดี๋ยวนี้อย่าไม่ต้องซีเรียสเลยครับเดี๋ยวนี้เอากล้องถ่ายขึ้นมากดเข้าไปอาจารย์กูบอกกริ้งเลย
0: เออว่า
1: จริงๆฮะ
0: ใช
1: ่เปิดแพงกว่าไอ้เซียนพระเล่นอีกครับทุกวันเนี้ย
0: ทุกวันมาพระที่ผมได้มาผมก็ทำแบบเนี้ย
1: คร
0: ับ เราก็ได้รู้ว่าอ๋อพระเรารูปแบบจะคล้ายๆคืนเขาซื้อราคาเท่าไหร่มันจะมีราคา
1: ปีเลทกลางทุกวันนี้มาเปิดราคาคืออะไรก็แล้วแต่เปิดที่สูงไปก่อนก็มีสิทธิ์ได้หมดครับแล้วก็คือถูกใจกันตรงไหนหรือไปจบกันตรงไหนเดี๋ยวนี้กลายเป็นเซียนเนี่ยทุกวันนี้นะก็แค่ได้ส่วนต่างคล้ายๆกับพวกทองเพชรก็ได้5ตังค์10ตังค์ก็แล้วแต่แล้วก็จะไปกินกันอีกตรงนิดนึงทริคของเซียนก็คือบล็อก
0: มันคืออะไรบล็อกเวลาเซียนเขาพูดกันนะพี
1: ่บล็อกคือบล็อกอย่างเงี้ยบล็อกนิยมไม่นิยมแต่เงินเหรียญอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ว่าเอาเหรียญหลวงปู่ทวดอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เหรียญหลวงปู่ทวดลดเหรียญยอดนิยมเนี่ยเขาจะมีบล็อกนิยมไม่นิยมจะกินกันตรงนี้แล้วมันจะนี้จะมองด้วยประสบการณ์ในอย่างหนึ่งพระทุกอย่างเลยสวยยังไงลึกซึ้งยังไงฟอร์มตรงยังไงฟอร์มแชมป์ยังไงฟอร์มไม่ดียังไง
0: เขาอะไรมาวัดสิพี
1: ่ก็เหมือนคนสวยอ่ะเหมือนโกเนี่ยรูปร่างดีสันทัดหน้าตาหล่ออ
0: ืมถูกพี่พูดแต่ผมขนลุกเลย
1: ใช่ไหมฮะคือเอาคนตัวตา
0: ไม่ความสวยความหล่อความนั่นของคนมันอยู่ที่คนป่ะมันอยู่ที่มันต้องเอาภาพรวมเหรอหรือว่าเอายังไง
1: รวมเอาง่ายๆลูกสาวบ้านไหนสวยลูกสาวธรรมดาแต่งงานธรรมดาแต่งกี่ตังค์ไม่กี่ตังค
0: ์หลักหมื่น
1: หลั

0: หมื่นลูกสาวผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันก็มีเกียรติขึ้นมาหน่อย
1: หลักแสน
0: หลักแสนนางงามสงการอีกเท่าไหร
1: ่หลักล้าน
0: นางงามสาวไทยเท่าไหร
1: ่โอ้โหนี่สิบล้าน
0: นะฮะเป็นเดียวกันเป็นเดียวกันขาเป๋ขาเป๋อ้วนฉุได้ไหมล่ะ
1: เขาถ้าเป็นลูกเจ้าสัวก็ได้จะ
0: แพงอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คือเจ้าสัวก็หมายถึงว่ายอดนิยมเยอะขึ้นนะครับ
1: ก็ประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะหรือว่าฟัง FM 90 99 Active Radio อยู่นะฮะถ้าเกิดมีพระอยู่ที่บ้านหลักการง่ายๆเลยคุณอยากรู้ราคาหรือพระคุณเป็นอะไรโดยที่คุณไม่ได้รู้เฮียกูก่อนเลยหา Google ก่อนเลยนะครับเขาจะมีแอปๆนึงที่แบบว่าเอากดกล้องแล้วกดถ่ายเช็คพระก่อนคุณจะรู้เลยว่า
0: ทีนี้พอเช็คอาจารย์กูเสร็จหรือว่าถ้าไม่เช็คอาจารย์กูนะครับในเหรียญหรือโลหะหรือพระต่างๆเนี่ยเขาจะมีชื่อหลวงพ่อชื่อวัดก็ไปเซิร์ชในกลุ่มในเด็ดได้แล้วกลุ่มทุกวันนี้มีทุกกลุ่มมีทุกหลวงพ่อแล้วก็เข้าไปในกลุ่มนั้นก็ส่งภาพไปเดี๋ยวแอดมินเขาจะบอกเอง
1: นะ
0: ถ้าเขาถามว่าแอดมินเท่าไหร่ครับบอกไม่รู้รุ่นเดี๋ยวเขาก็บอกกันเองจริงๆนะฮะจริงๆ
1: ง่ายมากเวลาคุณดูเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นกลุ่มของคนผู้เล่น
0: แต่ละกลุ่มแต่ละหลวงพ่อเกจิคณาจารย์ทุก
1: เอาละเอาละเกจิคณาจารย์ที่ได้รับความนิยมอ่ะเขาจะมีกลุ่ม
0: ใช่
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ศิลาพระอาจารย์ต้อมวัฒนสแบงหลวงปู่เวนหลวงปู่โอ้โหเกจิเยอะมากมาย
0: เราว่าทุกวันเนี้ยวัดทุกวัดยังมีเพจเป็นของตัวเองเลย
1: เออใช
0: ่แล้วก็จะนำวัตถุมงคลตั้งแต่เกจิคณาจารย์บูรพาจารย์ไล่ลงมาจนเกจิทุกวันนี้เขายังไล่รุ่นเลย
1: เออ
0: เข้าไหมครับ
1: เอางี้คุณลองดูนะแล้วมันมีอย่างนึงพี่พักผมอยากรู้
0: ครับ
1: ไอเซียนที่เวลาบอกว่าไอแอดไลน์มา
0: ครับ
1: ถ่ายรูปมาเสร็จปุ๊บยังไงแล้วก็ไม่ยอมตอบไอ้ความหมายที่มึงไม่ตอบเพราะอะไรมึงไม่ตอบมึงไม่ตอบ
0: มันเป็นดาบสองคมอีกแกมันเป็นสองแง่สองมุม
1: ข่
0: าวอย่างนี้นะครับอย่างผมอย่างเงี้ยครับผมยกตัวอย่างนะไม่ยกคนอื่นนะครับอย่างผมเนี่ยแค่คนเราคือแค่มีผมจะมีเพจผมก็คือเพจพรรคมรดกไทยพอในเพจพรรคของไทยผมก็จะมีกลุ่มของผมคือกลุ่มลูกศิษย์คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติม
1: ครับพี
0: ่นะครับวันนึงสมาชิกเนี่ยมันจะมีเกือบแสนกว่า
1: โอ้โห
0: ทีนี้คนมาถามวันนึง2,000 คน
1: ครับผม
0: ถ้าคุณตอบทุกคน
1: ถ้าตอบทุกคน
0: ที่อาจตอบ
1: อุจจาระพระครู
0: คนหนึ่งเอาแค่ครึ่งนาทีพอคนบางทีตอบแล้วเขาก็ต้องมีคำถามยิงมาก็ต้องตอบอีกกลายเป็น 3-4 คำถามแค่คนหนึ่ง1นาทีก็เท่าไหร่แล้ว
1: อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะรู้ได้ไงพระแท้ไม่แท้ก็ตอบเขาไม่หน่อยไม่ได้หรือไง
0: ก็อย่างที่บอกครับคือ1,000คนแล้วก็ใช้เวลา 2,000 นาทีกี่วันแล้ววะ
1: สมมติว่าถ้าพี่บอกถ้าเกิดไม่แท้พี่ไม่ตอบ
0: ก็ผมก็หัวข้อเลยว่าถ้าส่งไลน์แอดมาถ้าผมเห็นถ้าผมว่ามันถูกเข้าพิมพ
1: ์
0: ใครผมจะทักนะครับถ้าไม่ถูกพิมพ์ไม่ทันขออนุญาตผ่านนะครับ
1: โอเคเข้าใจคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเบรกสักครู่ฮะเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่พักในเรื่องของคุณแม่บุญเรือนตรงปูนบุญเติ
0: ม
1: และก็ปฏิหารที่พี่พักได
0: ้
1: รวมถึงปฏิหารในส่วนตัวผมที่ผมก็ได้เองเหมือนกันนะครับพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวมาฟังกันครับ
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองGo Boy Class

0: ลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลจับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์คาสนามวยอ้อมน้อยข้อหาช่อกงประชาชนฟอกเงินลักลอบเล่นการพนันชกมวยตำรวจไซเบอร์นำหมายจับของศาลอาญาเข้าจับกุมนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมภายในสนามมวยอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครเบื้องต้นมีรายงานว่านายอัจฉริยะถูกศาลอาญาออกหมายจับในหลายข้อหาประกอบด้วยฉ้อกงประชาชนฟอกเงินและลักลอบเล่นการพนันชกมวยนอกจากนี้ยังมีข้อหาความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โดยพฤติการของนายอัจฉริยะใช้ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมขอรับบริจาคเงินเรียรายเงินและหลังได้รับเงินบริจาคกลับนำเงินที่ได้ไปเล่นพนันมวยซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการนำเงินที่ได้จากการเรียรายจากประชาชนไปเล่นพนันมวยปีละกว่า100ล้านบาทอย่างไรก็ตามหลังจับกุมตำรวจไซเบอร์ได้ควบคุมตัวนายอัจฉริยะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่สภ.กระทุ่มแบนก่อนควบคุมตัวเข้ากองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีศูนย์ราชการอาคารบีชัดชาติกราบขอโทษประชาชนแทนเจ้าหน้าที่หลังมีชาวบ้านถูกดูดลงทะเบียนออนไลน์ขอรับเงินเยียวยาไม่เป็นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงปัญหาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดุประชาชนที่มาลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจนร้องไห้ว่าได้มีการกำชับไปแล้วว่าไม่ให้เกิดขึ้นอีกและต้องขอกราบขอโทษประชาชนหากมีอะไรที่ทำไม่ดีเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของข้อมูลและพฤติกรรมพร้อมย้ำว่าได้กำชับไปแล้วว่าต้องช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดส่วนปัญหาเอกสารที่จะต้องมีการกรอกรายละเอียดที่ค่อนข้างมากต้องมีคนช่วยโดยจะใช้ประชาชนที่อยู่ในศูนย์พักพิงและเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือซึ่งแนวคิดจะทำเป็นออนไลน์ให้มากที่สุดแต่ยอมรับว่ามีผู้สูงอายุและประชาชนที่ไม่ถนัดออนไลน์จะต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยส่วนสถานการณ์น้ำในเขตลาดกระบังขณะนี้มีเครื่องสูบน้ำ16เครื่องโดยเริ่มสูบเมื่อวานนี้และวันนี้ลดลงประมาณ10เซนติเมตรส่วนปริมาณฝนที่จะลงมาเติมระหว่าง4ถึง10ตุลาคมไม่มีผลเพราะฝนจะตกประมาณ30มิลลิเมตรตกเป็นหย่อมๆไม่ใช่ทั้งวันขณะที่การถูกโจมตีเรื่องแก้มลิงนายชัชชาติกล่าวว่าต้องชี้แจงแก้มลิงมีการศึกษาชัดเจนมีข้อดีข้อเสียและความเหมาะสมต่างๆคิดว่าสามารถชี้แจงได้ตอนแรกยอมรับว่าไม่สบายใจเพราะนำไปโยงกับโครงการพระราชดำริซึ่งความจริงไม่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นโครงการที่กทม.คิดขึ้นมา6โครงการใหญ่หลังน้ำท่วมใหญ่แต่ตอนหลังยกเลิกไป4โครงการเพราะอาจคิดไม่ละเอียดแต่เมื่อพิจารณาแล้วอาจมีวิธีการอื่นที่อาจจะเหมาะสมมากกว่าในหลักวิชาการแต่ต้องไปอ่านในเนื้อหา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอั

0: 1061
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
2: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games อัปเดตมาติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับผลงานของทัพนักกีฬาไทยใน Asian Games วันนี้ซึ่งถือเป็นวันรองสุดท้ายของการแข่งขันก่อนที่จะมีพิธีปิดอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้โดยในช่วงเช้าทัพนักกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง2เหรียญทองและ2เหรียญเงินโดยเหรียญทองแรกได้จากกีฬายูยิตสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงปุ๊กอรภาเสนาธรรมผ่านเข้าชิงเหรียญทองกับเอนริเก้อเล็กซานเดรียลุยส์จากฟิลิปปินส์ซึ่งทั้งสองคนสู้กันอย่างสนุกก่อนที่สาวไทยจะเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปและคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรกของยูยิตสูไทยด้วยส่วนอีกหนึ่งเหรียญทองได้มาจากกีฬาเรือใบประเภทเกิร์ลสดิงกี้หรืออิลกาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักกีฬาไทยทำแต้มเสียจากการเล่นรวม12รอบน้อยที่สุดและคว้าเหรียญทองไปครองขณะที่2เหรียญเงินของไทยในวันนี้เหรียญเงินแรกได้มาจากกีฬาเรือใบในประเภทคู่ผสมยุทธ์มิกซ์ดิงกี้คลาส420ปิติภูมิเจริญผลและวรการศักดิ์ศรีกลมขณะที่อีกหนึ่งเหรียญเงินได้มาจากกีฬาเซปักตะกร้อ4คนหญิงซึ่งในรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยซึ่งประกอบไปด้วยรัศมีทองโสดสมฤดีปรือปรักวิภาดาจิตรวนรัชนีกรแซ่เฮงมลิกาบุญทศและมัสยาดวงศรีพ่ายให้กับทีมชาติเวียดนามไป1ต่อ2เซตด้วยคะแนน11ต่อ15 17ต่อ15และ11ต่อ15คะแนนทำให้สรุปตารางเหรียญรางวัลล่าสุดจนถึงตอนนี้ไทยมีแล้ว17เหรียญทอง12เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงรั้งอยู่ในอันดับที่6ของตารางเหรียญรวมและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
5: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคายชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมนี่เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแม่นี่
6: เข้าสู่ช่วงเบรกที่2ครับกับวันนี้ฮะเรียกข่าวว่าเซียนคุณพักมรดกไทยครับพี่พักครับ
7: ครับ
6: จากเทปที่แล้วเราคุยเรื่องประวัติของพี่นั้นในเบรกที่แล้วนะ
7: ครับ
6: คุยเรื่องประวัติพี่ต่างๆนานาสนุกมาก
7: ครับ
6: วันนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับใครนะครับไหนๆคุณพักมรดกไทยมาแล้วใครที่นับถือคุณย่าบุญเรือนตรงบุญเติม
7: ยอดครับ
6: นะครับแค่คุณส่ง SMS มาที่4689899นะครับวันนี้เราจะมีสุ่มผู้โชคดีทั้งหมด5ท่านนะครับมีหนังสือสวดมนต์แบบบ้านสามัคคี
7: สี
6: วิสุทธ์นะครับ
7: ครับ
6: และก็มีรูป
7: ภาพถ่าย
6: ภาพถ่ายคุณย่าบนเรือนตรงนี้เติม
7: เป็นภาพถ่ายขนาดนี่เลยบนฟิล์มแล้วก็เป็นภาพถ่ายลายเซ็นอันนี้เขาเรียกว่าภาพถ่ายลายเซ็นออกบ้านสามัคคีวิสุทธ์ถนนวิสุทธิ์กษัตริย
6: ์
7: หลังแรกที่คุณนายพัฒนี
6: ครับ
7: พรพิบูลสร้างให้ท่าน
6: ครับ
7: นะครับอยู่บากคุณพรม
6: เออ
7: ครับ
6: เนาะเอ้พี่พักเราให้ทั้งหนังสือสวดมนต์ให้ทั้งรูปไปด้วยแล้วก็รูปเล็กๆด้วยนี่หรอ
7: เราแจกคนเลยเอา2อย่างก็ได้หรือไว้แจกอย่างอื่นก็ได
6: ้โอ้โหนี่คือแบบให้สุดๆเลยนะแล้วอันนี้ล่ะครับที่เป็น
7: อันนี้ผมว่าจริงๆผมว่าจะมาแจกเป็นกรณีพิเศษก็คือให้โกทำกิจกรรมพิเศษเลย
6: ครับ
7: นะครับวันนี้เป็นตะกรุดไม้ลวกคู่เขาสารพัดดีออกวัดไกลกังวลโดยหลวงพ่อสังวาน
6: เหลือ
7: โกสหธรรมิกที่ทันยุคคุณแม
6: ่ครับ
7: อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีคร
6: ับ อันนี้คือมีทั้งหมด3
7: ไม่ต้องตะกรุดคู่ไม้ลวกคู่3ก็ได้แค่3ท่าน
6: อ๋อได้แค่3ท่าน
7: 26 หรือว่าจะเอางี้ก็ได้ครับกูเอาท่านใดก็เอามันตะกรุดลวกใน3ท่านแล้วก็เอาอันเล็กรูปเล็กไป
6: 1
7: เอา3ท่าน
6: ครับ
7: เหลือแล้วแต่เอาให้ได
6: ้เอาอย่างงี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าคุณส่ง SMS มาว่าทำไมคุณถึงศรัทธาคุณย่
7: า
6: บุญเรือนโตบุญเติม
7: ครับ
6: ง่ายมากนะครับง่ายมากไม่ได้แบบไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องอะไรกันมากมาย
7: ครับ
6: นะครับทำไมท่านถึงศรัทธาและทำไมท่านถึงอยากจะได
7: ้ครับ
6: นะครับเดี๋ยวผมดูตามความเหมาะสมให้กันและกันนะครับให้ละกันว่าท่านจะได้รูปท่านจะได้ตะกรุดนะครับเอ้ยแต่รูปมีหลายรูปมากเลย
7: มีหลายอิริยาบถครับ
6: โอ้โหรูปเยอะมากคุณผู้ชม
7: อันนี้นะครับที่เป็นประจำเลยอันนี้เป็นประจำตัวที่โกถ้าไปถ่ายที่บนร้าน
6: ครับผม
7: นี่ภาพถ่ายสีน้ำมัน
6: นะนี่คือภาพถ่ายสีน้ำมัน
7: สีน้ำมันก็ทำเสร็จก็ปี53นะครับพวกนี้ที่องค์ใหญ่ๆที่ใหญ่อยู่ตรงที่โกถ่ายไอ้ตรงที่ไปที่ร้าน
6: ครับแล้วก็รูปนี้แหละครับ
7: อารูปนี้ก็เป็นรูปภาพถ่ายลายเซ็นหน้าโต๊ะหมู่บูชาบ้านสามัคคีวิสุทธิ์ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์บางขุนพรหมคุณยายพัฒนีนะ
6: พี่ช่วยบอกผมหน่อยจริงๆไหมที่เขาบอกมาว่ารูปของคุณย่าบุญเรือน
7: ครับ
6: แม่บอกว่ารูปฉันเนี่ยต่อให้จะก๊อปปี้ไปกี่ชุดกี่พันกี่หมื่นกี่ล้าน
7: กี่หมื่นล้านก็ยังศักดิ์สิทธิ์
6: ก็ยังศักดิ์สิทธ
7: ิ์ใช่ครับ
6: เนาะแล้ววันนี้ได้จากเซียนพระที่เป็นเซียนพระสายตรงของคุณย่าบุญเรือนเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะ
7: ครับ
6: เดี๋ยววันนี้ครับคนที่ส่งมานะครับใครส่งมาก่อนผมถือว่าได้ก่อนนะเรามาอ่าน SMS กันดีกว่า
7: ครับ
6: นี่ครับชอบที่เป็นแม่ชีครับคุณสุชาติจุฑานุการต้องบอกกันว่าท่านไม่ได้เป็นแม่ชีเนาะ
7: ครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับก็คือนะครับคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับท่านเป็นอุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวนะครับท่านบวชชีอยู่แค่3เดือนตอนที่ไปบวชกับวัดสัมพันธวงศ์ตามสามีท่านคือสิบโทจ้อยตรงบุญเติม
6: ครับ
7: ท่านนุ่งขาวห่มขาวถือศีล5วันธรรมดาในวันพระถือศีล8กับวันพิเศษนะครับนอกนั้นก็เป็นนุ่งขาวห่มขาวครับ
6: นี่เคยไปไหว้คุณแม่แล้วชีวิตดีขึ้นแต่ไม่มีวัตถุมงคลของท่านเลยอยากบูชาครับคนที่ลงท้ายด้วยเบอร์6470อ่ะผมรับไปเลย
7: ครับไปหนึ่งท่านครับ
6: เอา
7: แบบ
6: มาไปเรื่อยๆแล้วแต่ลูกพี
7: ่เอา
6: แล้วลูกพี่นะเดี๋ยวเราแจกให้
7: พิเศษเลยนะครับ
6: ม
7: ีพิเศษเลยให้ตะกรุดหลวงพ่อสังวาลมีหนึ่งคู
6: ่โอ้โห
7: แล้วก็ภาพใหญ่ไปอีกมีอันเลย
6: พี่งาน
7: แร
6: งานผมจะเข้าได้เดี๋ยวเขามาทวงผมนะ
7: ใช่นะครับ
6: จริงๆมีมาหลายคนแล้วก็มีมาหลายคน
7: เอาให้เลยนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่ว่างผมจัดส่งฟรีด้วยก็ได
6: ้เดี๋ยวผมส่งให้พี่พักไม่เป็นไรแค่พี่พักวันนี้มาเป็นเกียรติก็ดีใจใจผมละพี่พักผมถามหน่อยดิฮะพี่
7: ครับ
6: ผมถามในเรื่องของคุณย่าบุญเรือนหน่อย
7: ครับ
6: ท่านทำไมพี่ถึงศรัทธาท่านไปได้รับปฏิหารได้รับอะไรถึงแบบว่าศรัทธาตัวท่าน
7: จริงๆนะผมทีแรกผมอย่างที่ผมเรียนไปในรายการเดอะเซียนครั้งแรกนะครับ
6: ครับ
7: ไอผมจะเป็นพระกรุเนี่ยผมก็โดนพระกรุเพราะผมเจ็บใจผมก็เป็นพระกรุให้ได้นะครับมาคุณแม่พอเล่นพักสักพักนึงนะครับก็มาเล่นสักพักนึงก็เขาบอกว่าเพื่อนกันบอกอยากค้าขายดีอยากมีเมตตาไปหาพุทโธมาให้ดิคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติม
6: ครับ
7: ไอผมไม่รู้เลยเล่นพักกูเนี่ย500ปี700ปีแล้วออกปีไหนบอกออกปี2494วัดอาวุธแล้วก็ไม่รู
6: ้ครับ
7: ก็อยากเพราะว่าความที่ว่าอยากจะค้าขายดีอยากมีเมตตาอย่างเงี้ยก็เลยมาลองหาดูก็มีเงินอยู่ 2,000 กว่าบาท
6: ครับ
7: ก็มีเงินอยู่ 2,000 กว่าบาทก็ติดไปหาเช่าเขา
6: ครับ
7: อีกเหมือนเดิมก็เก็บใจก็เอานั่นแหละมาติดในไว้ในอกเขาต้องเป็นคุณแม่ให้ได้ก็หาเช่าที่เป็นลักษณะคล้ายๆกันกับเล็กๆน้อยๆเป็นคล้ายๆกับสามเหลี่ยมเพราะแต่ก่อนไม่มีหนังสือ
6: ครับ
7: ก็เลยอ่ะพอเป็นมาสักพักก็พอเริ่มออกกว้างขึ้นก็อ้าวไปถึงท่าพระจันทร์พอเห็นคนมาคุยกับอาจารย์สมานผู้หลักผู้ใหญ่แถวท่าพระจันทร์ห้อยกันหมดเลยทีนี
6: ้ครับพี่
7: เอาแล้วเขาเป็นใครคุณไม่มีประวัติก็ไปขอท่านตรงนั้นผมก็ไม่มีเลยชะตุ้งชะตังผมก็ไม่ค่อยมีไปขอท่าน
6: ผมปรากฏว่า
7: ได
6: ้ตอนนั้นพี่ไปขออะไร
7: ไปขอว่าวันนั้นก็บอกว่าคือไม่ได้ขอว่าวันนี้ต้องได้ตอนนี้วันนี้ลูกไม่มีแล้วนะบอกหมดแล้วไม่มีส่งค่าแชร์แล้วนะ
6: พี่ขอ
7: ภายนะบอกถ้าเป็นไปได้เนี่ยอะไรก็แล้วขอให้อะไรก็ได้ขอให้รอดค่าแชร์ได้เพราะมันมองไม่เห็นแหละ
6: พี่ขอเหมือนผมเลยอ่ะ
7: ก็
6: ผมไม่มีแล้วนะแม่
7: ไม่ใช่วันนี้นะต้องภายคือภายในที่เหลืออีก2วันหรือ3วันเนี่ยก็ให้ได้ไม่ได้ก็คงสร้อยเสื้ออะไรเขาไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วพอดีเป๊ะ
6: จริงป่ะ
7: พอดีเป๊ะ
6: กับยอดที่เราต้องการ
7: ใช่พอดีเป๊ะ
6: คือมันไม่รู้มาจากทางไหนซึ่งมันไม่ควรจะได้มา
7: ใช
6: ่แต่สุดท้ายมันได้มานี่คือมันเป็นปาฏิหาริย์สำหรับพวกเราเนาะ
7: ใช
6: ่ในวันนั้นที่ขอได้จำนวนหลักหมื่นหรือหลักแสน
7: หลักหมื่น
6: ทุกคนครับสมัยก่อนนี่หลักหมื่นแล้วตอนนี้คนไม่มีนี่คือแบบ
7: ค่าแชร์เพราะสมัยก่อนผมเล่นว่าเนี่ยผมเล่นแชร์ผมขอมือแรกเลยนะ
6: ครับ
7: เพราะว่าจะเอาเงินแชร์น่ะไปหมุนซื้อพระ
6: คนนี้มันหนักกว่าคน
7: ครับแต่ตอนนี
6: ้เล่นแชร์กับคุณนะสมัยก่อนนี่โคตรน่ากลัวเลยว่ะ
7: จริงๆแต่ไม่โกงใครเลยนะแต่ขอมือแรกขอไหว้ทุกคนเลยขอผมก่อนเลยครับทำไมอ่ะก็แค่รู้เลยเออพักให้พักมือก่อน
6: ให้พักก่อน
7: ผมจงบอก
6: เ
7: ลยไม่ว่าชื่อพระหมุน
6: ก่อน
7: ครับก็รอดมาก็บินหลายก็หลาย
6: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยได้รับปฏิหาร
7: รับปฏิหาร
6: ได้แล้วยังไงต่อ
7: สักพักหนึ่งเอ๊ะแล้วเขาอยู่ไหนไอ้คุณแม่ไหนบอกว่าเอ้าก็อยู่วัดอาวุธก็เราไม่รู้ลองไปดิไปก็ไปที่ศาลาก็ไปไหว้ท่าน
6: ครับ
7: ไปไหว้ท่านรู้สึกว่าเออไปไหว้ท่านรู้สึกว่าดีแล้วก็ทีนี้ก็ทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนั้นน่ะผมไหว้เสร็จแล้วผมได้มาหลายครั้งนะผมก็จะทำบุญตามอายุผมสมัยก่อน
6: ครับ
7: คือหมายถึงว่าผมเอาพุทโธเนี่ยไปไว้ที่วัดตามอายุผมทุกปี
6: อย่างไร
7: ก็คือพระพุทโธน้อยอย่างอายุ40ผมก็ให้40องค์สมัยก่อนไม่มีราคา
6: ไ
7: ม่ทำตามนั้นเลย
6: เ
7: ออจะทำทุกปีแล้วผมก็ทำหนังสือไปแจกโดยผมไม่คิดอันนี้เลย
6: ครับ
7: นะครับแล้วก็ได้หลายอย่างแล้วก็พอลึกไปก็ไปขอคุณแม
6: ่
7: บอกว่าถ้าลูกมีบุญจริงถ้าคือด้วยความศรัทธาเนี่ยแต
6: ่
7: ก่อนเนี่ยมันไม่มีหนังสือไม่มีอะไรก็อยากรวบรวมเป็นวัตถุมงคลของคุณแม
6: ่ครับ
7: ให้เป็นหนังสือที่ฉบับสมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดก็บอกไปขอก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องแปลกประหลาดพอไปขอภายใน1อาทิตย์เอ๊ะผมก็ไม่รู้จักใครลูกหลานนะลูกหลานเนี่ยคุณยายชมโชคประดิษฐ์เวคินที่อันนี้คือบ้านคุณยายลำไยกลางสุดนะครับอันนี
6: ้ครับพี่
7: ก็มาหาผมเลยคุณพักใช่ไหมครับ
6: ครับ
7: มีรูปคุณย่ามีของคุณย่าหมดเลยไปเอาที่บ้านได้เลยครับ
6: ไม่ไหว
7: ไม่มีตังค์ด้วยตอนนั้นพอดีอะไรเพิ่งเปียแชร์ได้วันแรกคือเปียแชร์ได้เมื่อวานเนี้ยไม่ทันเขามาหาเลยก็เงินได้ผมก็จะกล่าวว่าจะไปเช่าพระที่ต่างจังหวัด
6: ครับ
7: ก็ไปเรียกมาผมก็เช่าหมดเลยแต่กับไม่ถึงแสนด้วยได้มาทั้งชุดเลย
6: โอ้โห
7: วงแล้วผมก็ไม่ได้ขาย
6: เหรอ
7: ครับมีหมดทุกอย่างเลยภาพถ่ายอะไรทั้งหมดมีทั้งหมดนะครับอย่างเงี้ย
6: ครับ
7: อันนี้ก็อยู่ในนี้หมดอย่างเงี้ย
6: พี่พักถามนิดนึงในณปัจจุบันเนี่ยพระคุณย่าบุญเรือนตรงบุญเติมเนี่ยโดยเฉพาะเป็นรุ่นเขาเรียกอะไรนะพุทโธน้อย
7: ครับ94
6: รุ่นที่ดังๆนี่คือปี94
7: อย่างเดียวฮะ
6: ต้อง94อย่างเดียว
7: ต้อง94คร
6: ับ แล้วมันมีทั้งหมดกี่พิมพ์
7: แยกหลักๆโดยหนังสือผม
6: เดี๋ยวก่อนนะครับสักครู่นะคุณผู้ชมนะขอตอบไปขอตอบคอมเมนต์ก่อนนะครับเชื่อว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงพี่สุชาตินะครับแล้วก็เคยไปไหว้คุณแม่แล้วชีวิตดีขึ้นอยากได้รูปคุณแม่มาบูชาหน้าโต๊ะหมู่บูชาครับนะครับก็บูชาพระเครื่องของท่านอยู่ได้เลยครับศรัทธาคุณแม่บุญเรือนนะครับเพราะท่านเป็นคารวาสแม่ชีสั่งสอนพระธรรมเนาะช่วยเหลือผู้คนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับแหมมีวงเล็บอยากได้ตะกรุดด้วย
7: นะครับถ้าท่านเดี๋ยวขออนุญาตตัวอย่างนี้นะครับถ้าท่านใดถ้าพูดไม่ตรงนะผมท่านผมขออนุญาตแทรกด้วยให้ได้ความรู้ด้วย
6: ดีดีเอาดี
7: ครับ
6: ฟังพี่ปักเพลินมากเลยอยากหาโอกาสไปไหว้คุณย่าบุญเรือนบ้างครับจากพี่อาร์มชะอาร์มส

0: คุณครับ
1: ชื่นชมรายการเรียกข้าวเสียนมากครับอยากได้วัตถุมงคลคุณย่าบุญเรือนไว้ติดตัวบ้าง
0: คร
1: ับ นะครับยังไงเนี่ยอยากขอแล้วกันเนาะอยากได้บูชาครับเผื่อจากพี่สุชาติสวัสดีครับเป็นสัทธาคุณย่าครับบูชาคุณย่าอยู่ผมขับรถแท็กซี่อยู
0: ่
1: อยากให้ชีวิตดีขึ้นนะครับทุกวันนี้หาเช้ากินค่ำ
0: ครับฟังครับเพลินมากนี่น่าจะเป็นมาทาง FC ผมหรือเปล่าคร
1: ับเออ FC คุณนี่มาเยอะเหมือนกันนะ
0: อ๋อครับขอบคุณครับ
1: ต่อพิพักหลังจากที่วันนั้นได้เงินจากการเปแชร์แล้วก็ซื้อวัตถุมงคลคุณแย
0: ่
1: เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตามหนังสือพี่เลยมีทั้งหมดกี่พิมพ
0: ์แยกหลักเลยครับผมนะฮะรวบรวมมาตั้งเหนือจดใต้กว่าจะรวมพิ้วแต่ก่อนเป็นพระแถม
1: ครับ
0: แถมไปแถมมาก็ได้เยอะกันคิดจะรวบรวมก็ไปขอคุณแม่ก่อนไปขอคุณแม่ว่าถ้าลูกมีบุญนี้ก็ขอให้จัดทำหนังสือให้ได้เป็นหลักนะเป็นเล่มๆนะ
1: ครับ
0: แยกออกมาก็ได้หลักคือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ประกอบด้วยการ5แม่บล็อก
1: ทำไมเยอะจังเลยแม่บล็อก
0: ไม่เยอะไม่เยอะมันชัดเจนโกครับ
1: uh-huh.
0: มันชัดเจนเลยมันชัดเจนบล็อกแต่ละบล็อกคือคนเนี่ย5คนจะไม่เหมือนกันเลย
1: ครับ
0: แยกได้5แม่บล็อกกลางได้6แม่บล็อก
1: ครับ
0: เล็กได้12แม่บล็อกไอ้ผมจะปวดหัวตอนนั้นน่ะมันนั่งผมนั่งทำอยู่ที่ร้านกับน้องๆทำจนก่อนไม่มีแยกไงฮะ
1: ครับ
0: ไม่มีแยกเนี่ยมันเยอะไปหมดแล้วบางทีมันไม่จบสิ้นสักทีโกเข้าใจมั้ยฮะไอ้นี่ก็อ้าวทําไมมันแตกต่างล่ะเอานี้มาแตกต่างแล้วผมนั่งขกอยู่ในห้องตรงที่ทุกวันเนี้ย
1: ครับ
0: 3เดือนกว่าจะแยกก็ออกมาได้แล้วก็แยกก็ไปถ่ายรูปทีละอันละอันละอันครับหลักๆก็มี3แม่บล็อกใหญ่คือใหญ่กลางเล็กหลักๆของเนื้อมีด้วยกัน4เนื้อ
1: ครับ
0: เนื้ออันดับ1ก็คงต้องยกไปให้เป็นเนื้อใบลานผสมผงแล้วก็มาเนื้อผงผสมผง
1: ครับ
0: แล้วก็ดินผสมผงแล้วก็มีปูนแดงผสมผง
1: แบบไหนแพงสุดเนื้อไหนแพงสุด
0: ก็ต้องเป็นถ้าเลเวลเดียวกันสวยแต่สวยต้องยกให้ใบลาน
1: ออกจะดำๆหน่อยโอ้แล้วขนาดไซส์ล่ะไซส์ไหนระหว่างเล็กแล้วเมื่อกี้ที่พี่พักบอกไม่มีจัมโบ้นะ
0: ยังไงจ๊ะ
1: มีจัมโบ้ไหมทั้งหมดมีกี่พิมพ์
0: มีจัมโบ้คือให้บอกลืมบอกรายละเอียดนะครับคือแยกโดยหลักเลยคือ5แม่บล็อก
1: 5แม่บล็อก
0: ใหญ่คือบล็อกใหญ่นะคือ5พิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กใหญ่มี5แม่บล็
1: อ
0: ก1กับจน5คือเป็นจัมโบ
1: ้
0: ใหญ่2ก็คือข้างหูมีขีดข้างหูไม่มีขีด
1: ครับ
0: ใหญ่3คือติ่งข้างแขนใหญ่4คือจีวรแซมใหญ่5คือติ่งใต้บัว
1: ครับพี
0: ่นี่คือ1ใน5แม่บล็อกของพิมพ์ใหญ่จะมี5แม่บล็อกกลางไม่มี6แม่บล็
1: อ
0: กแยกกันชัดเจนไม่มีเพราะว่าถ้าไม่แยกชัดเจนเนี่ยมันคือไม่ได้แต่ก็ไม่เคยมีเห็นแตกต่างอย่างนี้อีกแล้วนะ
1: ครับพี่
0: ผมว่าพอน่าจะครบกระบวนครับ
1: มีคำถามจากทางบ้านครับถามมาว่าการที่เราจะไปกราบคุณย่าบุญเรือนหรือคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมเนี่ยตกลงต้องไปวัดไหนกันแน
0: ่
1: ระหว่างวัดสัมพันธวงศ
0: ์
1: วัดอาวุธวิคสิตาราม
0: ครับ
1: หรือวัดสารนาถที่อยู่จังหวัดระยองสามวัดเนี่ย
0: เรา
1: ควรจะไปกราบที่วัดไหน
0: เอาว่าถ้าหลักนั่งเดิมจริงๆหรือว่าเอาความสะดวกของท่านก็คงต้องอยู่ที่ครั้งหนึ่งก็คือว่าก็ต้องใกล้บ้านแต่ถ้าหลักหลักจริงๆก็คงต้องเป็นวัดอาวุธนะครับเพราะว่าท่านมีรูปเหมือนดั้งเดิมที่ศาลาวัดอาวุธแต่ดั้งเดิมเลย
1: ครับ
0: นะครับก็พอวัดสัมพันธวงศ์เนี่ยช่วงหลังนี่มาทำขึ้นทีหลังก็คือมาทำพิพิธภัณฑ์ของเจ้าคุณโกมินนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็ไปตามรอยท่านก็คือเป็นวัดสารธรรมราม
1: ครับ
0: ที่ท่านไปร่วมงานอาจารย์ท่านคือเจ้าคุณรัชมังคลาจารย
1: ์
0: ไปพิธีมงคลมหาราชปี2499ที่ไปฉลองพุทโธใหญ่
1: ครับ
0: นะครับไปฉลองผู้โตใหญ่นั่นก็มีบ่อน้ำที่ท่านนั่งอธิษฐานจิตนั้นนะฮะ
1: ครับเพราะฉะนั้นทั้ง3วัดก็เกี่ยวพันกับคุณย่าหมดเลย
0: เกี่ยวพันกับคุณย่าหมดเลย
1: แต่ทีนี้ถ้าเราไปขอเราไปกราบหนึ่งคุณเลือกใกล้บ้านคุณก่อน
0: ใช่สะดวกเรา
1: สะดวกคุณก่อนเลยใกล้บ้านถ้าคุณอยู่ชลบุรีนะครับเออเข้าไประยองไป
0: หรือมาเที่ยวมาเที่ยวเยาวราชก็มาที่2วัดเลยก็ได้
1: ก็ได
0: ้สัมพันธวงศ์คือวัดเกาะนะครับวัดเกาะอยู่ที่เยาวราชนะครับ
1: คุณครับถ้าเกิดว่าใครไปไม่ถูกนะครับคุณปักหมุดไปที่เยาวราช
0: เยาวราชได
1: ้วัดสัมพันธวงศ์ถ้าเกิดคุณมีโอกาสเนี่ยตอนนี้ผมกำลังคุยกับท่านเจ้าคุณโกมินอยู
0: ่
1: กำลังจะบอกว่าเอ๊ะหลวงเตี่ยผมชอบเรียกให้หลวงเตี่ยหลวงเตี่ยทำอย่างนี้ได้ไหมให้คนนะไปกราบคุณย่าบุญเรือนเนี่ยเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ได
0: ้
1: ช่วงค่ำมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเวลาคนมาแล้วก็เออให้เดินเข้ามาในวัดสัมพันธวงศ์หน่อยมากราบหลวงเตี่ยบอกว่า ตอนนี้เขามีโครงการอยู
0: ่
1: แต่ระหว่างนี้ขอคุยกับทางกรุงเทพมหานครก่อนถ้ามันมีโอกาสเป็นไปได้นะโอ้มันก็จะง่ายขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวนักชิมทั้งหลายที่มีโอกาสมาเที่ยวหรือมาชิมที่แถวเยาวราชเนาะวัดอาวุธวิกษิตารามอยู่ตรงไหนคร
0: ับ ก็อยู่ตรงไหนฮะต้องเป็นจรัญนะครับเป็นจรัญสนิทวงศ์ซอย72คร
1: ับ
0: ซอย72ลงสะพานพระราม7มาก็อยู่ซ้ายมือ
1: ครับ
0: นะครับหรือมาทางนั้นก็เป็นตรงนั้นแยกบางพลัด
1: ง
0: ่ายๆครับง่าย
1: ๆเน
0: า
1: ะ
0: ง่ายๆนะครับ
1: ท่านชอบตรงไหนใกล้บ้านตรงไหนท่านไปได้เลยไปที่ไหนแล้วสบายใจไปที่ไหนแล้วท่านขอได้ไหว้รับฟังผมให้ดีนะการกราบย่าบุญเรือนน่ะเรา2คนน่ะถ้าเราไปที่ไหนแล้วเราขอท่านได
0: ้
1: สมมุติว่าถ้าเกิดคุณไปแล้วคุณขอท่านได้คุณกราบท่านได้แล้ว
0: ค
1: ุณได้วัตถุมงคลของท่านหรือคุณได้รูปเหมือนท่านมา
0: เป
1: ็นรูปถ่ายนี่แหละแล้วคุณไหว้แล้วคุณขอท่านได้เนี่ยเชื่อเถอะคุณไปไหว้ที่ไหนหรือคุณระลึกถึงท่านก็ศักดิ์สิทธิ์แล้ว
0: ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน
1: ใช่ไหม
0: ศรัทธาก่อน
1: นี่คือจริง
0: ๆว่าความเชื่อครับผม
1: นี่คือศรัทธาและความเชื
0: ่
1: อนี่เขาบอกว่าพิพัฒน์ใจพี่พักใจสุดยอดมากครับผมเคยสอบถามว่าซื้อศิลาน้ำของคุณแม่บุญเรือนได้ที่ไหนพี่เขาบอกว่าจะไปหาพี่สาวที่ป่วยนะครับใช้ทำน้ำดื่มพี่พักให้ผมไม่คิดเงินเลยโอ้โหพี่พักคุณนี่ขนาด FC คุณก็ให้ฟรีเน
0: า
1: ะแต่ผมนี่ขอแทบเป็นจะตายนี่ก็ไม่ให้ผม
0: จ้าพ่อนะครับทำกับมือทำเลี่ยมให้ด้วยจ้าพ่อจริงๆนะครับผมถ้าท่านใดบอกว่ามาจากพรรคมโนไทยเช่าของอธิษฐานทุกอย่างจากพรรคมโนไทยคนนั้นโกหก
1: ครับ
0: ของไอ้ฐานศิลาน้ำจากโหลใหญ่ๆข้าวตอกผ้าล่วงของทุกอย่างผ
1: ม
0: ไม่เคยขายแล้วผมให้ฟรีผมมีความสุขทุกครั้งผมไม่ต้องเสียค่าส่งแม้แต่บาทหนึ่งสลึงหนึ่งผมส่งให้คุณพักครับพ่อไม่สบายแม่ไม่สบายน้องไม่สบายแฟนไม่สบายอยากได้ศิลาน้ำอยากได้ของอะไรแม่ไม่รู้จักกันด้วยผมส่งให้หมด
1: โอ้พี่น่ารักเลยอ่ะ
0: จนขอให้ฐานผมจะหมดแล้วนะฮะ
1: ไปหาพี่ได้ที่ไหน
0: ก็ห้างพระทิพย์งามวงวานชั้น3
1: ชั้น3
0: AA 09ร้านพักมรดกไทย
1: เออ
0: ครับ
1: อย่าไปได้ของฟรีนะ
0: ครับ
1: เอางี
0: ้ต้องจำเป็นจริงๆนะ
1: เออหรอไม่ใช่แบบว่าเออไปแล้วอยากได
0: ้เอาไม่ได้นะครับ
1: มีความจำเป็นหน่อยเช่นผมจะบอกทริคนะญาติเราป่วยญาติเราป่วยนี่คือสำคัญไปขอของดีจากพี่พักได้นะครับ
0: หมดแล้ว
1: เอาหน่อยนะเพื่อ FC
0: ตอนนี้10กว่าปีมาแล้วแต่อีกอย่างนึงนะครับมีอีกอย่างนึงรอพิเศษอย่างคือเขาเรียกว่าลูกอมนวมงคลลูกอมนวมงคลเนี่ยผมจะปั้นแค่ลูกเดียว1ปี1ปีจะปั้นแค่ลูกเดียวแล้วผมจะเลี่ยม3ห่วงแล้วผมก็จะให้พุทโธอีก1องค์เพื่องานบุญ
1: ครับ
0: คืองานวายชนคุณแม่วันที่6กันยาหรือเดือนกันยา
1: แล้วให้ยังไง
0: มูล
1: กติกา
0: ประมูลเงินทุกบาททุกตันเข้ากองทุนทำบุญเพราะทุกปีเนี่ยกองทุนทำบุญผมเนี่ยผมจะลงอาหารประมาณ10 20อย่างแล้วผมก็จะไปซื้อผลไม้ที่ตลาดไทยกันทุกปีหนึ่งถ้ากับแต่ละครั้งนี่เข้าไม่ต่ำกว่าเกือบแสนผมทำมา10กว่าปีแล้วครับ
1: เ
0: ออครับ
1: วัตถุประสงค์การทำนี้เพื่ออะไรถวายบุญให้แม
0: ่แสดงมุทิตาจิตเราทำมาตลอดแล้วทุกเดือนนะครับทุกเดือนเนี้ยในกลุ่มแล้วก็ในศาลาเนี่ยผมก็จะมีบอจ่ายค่าศาลา 7,500 ทุกเดือนมา10กว่าปีละ
1: ครับค่าศาลา
0: ค่าศาลานี่คือหมายความว่าผมจะผูกปิ่นโตอาหารหวานคาวถวายหน้าคุณแม่ทุกวันเดือนละ 6,500ผมเป็นคนจ่ายแล้วก็ให้ป้าแต๋วไปเคลียร์ตังค์กับไอ้คนทำกับข้าว
1: ที่วัดอาวุธเหรอ
0: ใช่
1: โอ้โห
0: ทำมา10ปีแล้วครับ
1: โอ้โ
0: หซื้อผลไม้ทุกเดือน
1: เ
0: พราะในกลุ่มผมจะมีกองทุนทำบุญอยู
1: ่เออดีจัง
0: บาททุกสตางค์ผมไม่นี่เลยแล้วผมไม่ออกแล้วก็ทุกปีผมจะทำเสื้อแล้วก็ทำปฏิทินแจก
1: ครับ
0: ทุกปีเลยกองทุนทำบุญอยู่คนละ100บาทเท่านั้น
1: เออนี่ก็ดีเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็แจกทุกเดือน
1: อ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับคนที่ส่งข้อความมานะครับไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมกับพี่พักเนี่ยจะคัดนะครับจะส่งมาเยอะมากวันนี้บอกตรงๆว่าส่งมาเยอะมากข้อความนี้ครับพี่พักครับชอบคุณแม่บุญเรือนท่านทรงอภิญญาของจริงคืออะไรพี่
0: ครับอภิญญานะครับ
1: เล่าให้ฟังหน่อย
0: ชาญ4ต้องเริ่มก่อนครับว่าอภิญญาเนี่ยมันเป็นขั้นสูงนะครับอภิญญา6เนี่ยต้องได้ชาญ4ก่อนนะครับชาญเบื้องต้นชาญกลางชาญปลายก็จตุชาญอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็พอดีก็จะเริ่มหลุดพ้นแล้วพอได้ชาญ4เสร็จนะครับก็จะได้เป็นอภิญญา6อภิญญา6นี่เขาจะเรียกว่ามีทั้ง หูทิพตาทิพโสตอะไรประมาณนี้อะไรระลึกชาติ

0: ได
1: ้
0: ล่องหนหายตัวได
1: ้
0: นี่คืออภิญญาหกหลายอย่าง
1: แต่ท่านไม่ได้เป็นแม่ชีท่านมีอภิญญาขนาดน
0: ี้ได้คือเอาว่าไม่จำเป็นว่าไม่จำเป็นว่าเป็นต้องเป็นผู้นักบวชหรือไม่ได้ว่านี่ครับไม่จำเป็นคือใครฝึกยังไงก็ได้อย่างนั้น
1: โอ้
0: ฝึกมาตั้งแต่เด็ก
1: ครับ
0: พอท่านนวดท่านเป็นหมอนวดเนี่ยท่านนวดด้วยกันนวดคนแล้วก็ใช้จิตไปช่วยท่านก็อย่าลืมว่าคุณแม่ไม่ได้ปลุกเสกนะครับคุณแม่ใช้คำว่าอธิษฐานจิตนะครับ
1: ย้ำนะครับไม่ได้ใช้คำว่าปลุกเสก
0: ไม่ได้ปลุกเสกอธิษฐานจิตอธิษฐานเนี่ยท่านจะอธิษฐานด้วยกัน3ครั้งครั้งนึงก็คือด้วยอธิษฐานด้วยสัจจะวาจาคือไปนวดไปช่วยคนท่านก็อธิษฐานจิตให
1: ้ครั
0: ้งที่2คืออธิษฐานสิ่งของสิ่งของคืออะไรก็คือมีเป็นผลไม
1: ้ครับ
0: ที่ดังๆทุกคนนะผลไม้เป็นพริกไทยเป็นเกลือ
1: ด้วย
0: กล้วย
1: เออทำไมต้อง
0: ละไม
1: ้ทำไมท่าน
0: ให้อธิษฐานให้เป็นเสมือนตัวแทนฉันหรือเป็นยาทิพย์รักษาโรคเพราะฉันไม่สามารถที่จะไปช่วยทุกคนได้
1: อ
0: ๋อพอคุณหายคุณก็ไปซื้อพวกผลไม้กลับมาแล้วก็มาวางไว้นั้นลูกฉันก็เป็นของยาทิพย์เป็นยารักษาโรคคนอื่นกินก็ได้กินก็รักษาตัวต่อไป
1: ผม
0: นะครับ
1: พี่พักผมถามนี่ก่อนเราจะจบเบรกที่2
0: ครับ
1: ตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ย
0: ครับ
1: เซียนพระที่ดังๆหลายๆคนเนี่ย
0: ครับ
1: ที่แบบว่าเป็นสายของคุณแม่บุญเรือนน่ะ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นก็พี่หมึกท่าพระจันทร์
0: สุดยอดนะครับ
1: คุณบอยท่าพระจันทร์
0: โทนบางแค
1: โทนบางแคล่าสุดก็
0: ไปออก
1: รุ่นยกนะรุ่นยกฐานะมา
0: แล้วก็
1: พินัทแฟนบันแท
0: ้โอ้นี่ก็มีที่รุ่นผมรุ่นผม
1: แล้วมีใครอีก
0: ก็มีเด็กๆรุ่นใหม่ก็มีแล้วโต้ท่าพระจันทร์
1: พี่โต้ท่าพระจันทร์
0: นะครับมีหลายๆท่านเลยถ้าไปยุคหลังๆมันโดยอาจารย์เล็กรูปหล
1: ่อ
0: ที่ศรัทธามาก
1: ครับ
0: เพราะว่าย่าแกเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของคุณแม่เลย
1: นี่เท่ากับว่าพุทโธน้อยนี่ถือว่าเป็นพระสากลที่เซียนพันทิพย์เล่นหากันไหม
0: ก็เอาว่าเซียนน้อยเซียนใหญ่ไม่หมดเดี๋ยวนี้
1: เออว่ะ
0: จริ งๆคร
1: ับจริงๆพ
0: ี่เซียนไม่รู้ว่าเซียนน้อยเซียนใหญ่หรือคนธรรมดาเนี่ยเอาวะห้อยคุณแม
1: ่เออ
0: ห้อยคุณแม่หมด
1: เนาะศรัทธาจริงๆเนาะ
0: คร
1: ับเห็นก็บอกว่าจริงไหมที่ก็บอกว่าบอยท่าประจันเนี่ยทำให้คุณแม่ดัง
0: ก็มันคือส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นก็มีส่วนมั้งก
1: ็
0: มีส่วนบ้างนั่นแหละครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าตอนนั้นบอยก็ยังไม่มีชื
1: ่อ
0: ตอนนั้นเนี่ยตอนที่บอยไปขอแต่ไม่ได้นี่นะครับคือท่านที่มาคือบอยไปขอก็ท่านไปขอที่บอยตอนนั้นน่ะมันก็ยังไม่มีหนังสือไม่เสร็จก็ไปอยู่ที่นู่นไปขอสำเร็จก็เพลช่วงจังหวะหนังสือผมออกพอดีได้เล่นหากันแล้วก็มีองค์ประกอบหลายอย่างท่านนั้นนี้ไม่ใช่ตัวบุคคลครับต้องเป็นตัวคุณแม่ถึงเวลาของท่านครับ
1: คุณผู้ชมครับเบรกในช่วงที่2สักครู่นะแล้วก็ใครที่สนอกสนใจและอยากจะได้หนังสือสวดมนต์หรือเป็นรูปคุณย่าบุญเรือนตรงบุญเตินนะครับส่งมาว่าทำไมท่านถึงศรัทธา SMS มาที่4689899ครับ
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
1: เข้าสู่ช่วงที่3ครับพี่พักครับวันนี้มีเอสเอสแตกอีกแล้วนะครับใครก็อยากได้คุณย่าบุญเรือนตรงบุญเติมนี่ฮะนี่คือหนังสือที่พี่พักเขาคุยกันไว้นะนี่คือหนังสือที่พี่ออกเองใช่ไหม
2: ใช่
1: ทำมากี่ปีแล้วทำ
2: ม
1: ืออ
2: ันนี้ก็จบมาเมื่อเสร็จปีเมื่อปี53นี่ก็15ปีเข้าไปแล
1: ้
2: ว
1: โอ้โหอมตะนะ
2: ครับ
1: อมตะ
2: ไม่ได้จำหน่ายที่ไหน
1: และด้านหลังเนี่ย
2: ด้านหลังนี่ก็อันนี้จะโบ
1: อันนี้คือจัมโบ้
2: ใช
1: ่เมื่อกี้ผมเพิ่งมีโอกาสเห็นจัมโบ้ในคอพี่พักนะ
2: ครับ
1: แล้วเขามาแบบมาบอกผมว่าเนี่ยเขาซื้อมากี่ปี30ปีที่แล้ว
2: 20กว่าปี
1: แล้ว20ปีที่แล้วอิจฉาอิจฉา
2: ครับก็บอกก็ล่าสุดนี่ก็มีคนบอกพี่พักเอาไปสัก7หลักได้ไหมบอกว่าไม่ได้ขาย
1: ไว้ห้อย
2: ไว้ห้อย
1: ติดตัวนะ
2: คร
1: ับ เอาไว้ติดตัว

0: ว่าผมว่าสักครั้งนึงมีบุญนะเดี๋ยวผมว่า
1: 45,000
0: อันนี้เหร
1: อ
0: กี่ปี
1: ก็ก่อนทำหนังสือ
0: พี่อย่ามาคุยได้ไหมขอร้องพี่คุยแล้วผมหูตาเบา
1: แล้วนะครับสวัสดีครับอันนี้ 45,000 บาทเฉพาะพระนะครับทุกวันนี้ก็เปลี่ยนมือไปก็2ล้านกว่า
0: เนี่ยพี่อ่ะคุยไม่น่ารักเลยอ่ะพอพี่บอก 45,000 ผมหันปั๊บกี่ปีที่แล้วนะ
1: เกือบ20ปี
0: ลองดูเอ้ยพี่ปั๊บผมถามนิดนึงสิถ้าเกิดว่าวันเนี้ยผมอยากไปหาในกลุ
1: ่มครับ
0: คุณพ่อคุณแม่ไปดูว่าเอ๊ะพุทโธน้อยลักษณะแบบเนี้ย
1: ครับ
0: ณปัจจุบันพระพุทโธน้อยกระจัดกระจายไปตรงไหนบ้างไปจัดเมืองไหนบ้างเอออ
1: ยากรู้ไปตรงไหนนั่งกุศโลบายคุณแม่ในอย่างกับท่านรู้ล่วงหน้าเลย
0: ครับพี
1: ่เพราะว่าเจ้าคุณสงวนโคโกก็คือพระครูสังฆรักษ์
0: ครับ
1: ทำพระก็เพื่อไปแจกญาติโย
0: ม
1: ที่จะมาทำเป็นเมนวัดอาวุธปกติเขาก็จะสร้างพระนี่ก็คือเท่าไหร
0: ่ครับ
1: 14,000 องค์ตามพระธรรมขันธ์ถูกไหมฮะแต่คุณแม่บอกว่าสร้างไว้จำนวนเยอะๆนะ
0: ครับ
1: แล้วฉันขอ 10,000 องค
0: ์
1: นะครับ
0: ครับ
1: 10,000 องค์เนี่ยท่านก็แจกคนร่วมงาน 2,000 แจกตำรวจทหารใต้เหนือตกเพราะว่าท่านไปช่วยทั้งเหนือใต้ออกตกเลยสารก็ไปก็เลยกลายเป็นพระกระจายอยู่ทุกมุมเมืองเลย
0: ณปัจจุบันเนี่ยต้องถามว่าพระพุทโธน้อยเนี่ย
1: ครับ
0: ที่กระจัดกระจายไปเป็นพิมพ์ไหน
1: ส่วนมากเป็นไปเป็นส่วนมากจะเป็นพิมพ์เล็กนะ
0: พิมพ์เล็กใช่ไหม
1: แต่ว่าส่วนมากถ้าเป็นพิมพ์ภาคกลางหรือที่ก็มีอีกแก่กูมันบอกไม่ได้เลยว่าท่านหยิบเอาไหนไปบ้าง
0: ทุกคนนะผมบอกเลยนะลองไปดูในกลุ่มนะ
1: ครับมีสิทธิ์เลยบ้านท่านมีสิทธิ์เลยครับ
0: เออ
1: ครับ
0: ลองไปดูนะบ้านท่านเพราะว่ากระจัดกระจายไปเยอะมาก
1: ครับ
0: ตอนนั้นเท่าที่ทราบในการจัดสร้างเนี่ยประมาณกี่องค์นะครับ
1: 100,000 องค์ครับ
0: 100,000 องค์พอดีเป๊ะ
1: 100,000 องค์พอดีเป๊ะท่านขอไว้10,000 องค์
0: ครับ
1: ครับแล้วท่านก็ไปช่วยเหลือเนี่ยอย่างเชียงใหม่แต่ท่านก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่อยู่หลายปี
0: เชียงใหม่ดู
1: นะครับเชียงใหม่บู
0: ครับมาแล้วคุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทองฮะ
1: มา
0: ได
1: ้
0: เป็นสามพอดีฮะ
1: พอดีครับ
0: เดี๋ยวยังไงต่อนะ
2: จะไม่มาแล้วอยู่ตรงไหนพระ
0: ยังไงต่อยังไงต่อ
1: ครับสวัสดีจ
0: ้ะยังไงต่อเล่าให้ฟังครับ
1: เอาไปแห้งมา
2: ถึงไหนแล้ว
1: ยังไงต่อนะ
0: มากแล้วกี่เขาเรียกอะไรนะตอนนี้กระจายไปกี่ที
1: ่พี่เร่งหอบอยู่เดี๋ยว
0: เขาอยากได้
2: ไอ้คนเสพอยู่นอนงอกสองฉากคืน
0: งอกมาสองคิวเออเขางอกมาสองคิวละคร
2: โอ้ที่พักมาด้วยต้องมาเจอ
1: ได้
0: ข่าวว่าคุณศักดิ์สิทธ
2: ิ์ผมไม่รู้นะจองคุณทวดคุณแม่ไว้
0: พี่ไม่ต้องจองพี่พักแกให้จักสิได้คุณก็ไปทำงานให้แกทุกอย่างสิ
2: ลูกน้องเยอะไม่ต้องดูแล
0: เดียวไม่ต้องไปดูแลก็บอกพี่พักใจดี
2: ทางนี้ก็เป็นพระพุทธ
0: นี่ดูวันนี้ก็เอาไปแจก
2: เล็กก็พอ
0: พี่แจ้งดูดีวันนี้ก็เอามาแจกเอฟซีอ่ะโอ้โหรวมมาเป็นหลักหมื่นนะเนี่ยวันเนี้ย
2: โอ้โหแล้วเบอร์หนึ่งตอนนี
1: ้โอ้โห
0: พักมรดก
2: เกิดความสำเร็จในชีวิตเราสองคนก็เยอะใช่ไหม
0: เยอะ
2: ปฏิหารขอเนี่ยรับทุกเรื่องเลย
0: คุยกันเรื่องทุกคนครับ
1: เมื่อกี้เนี่ยนะคร
0: ับเมื่อกี้คุยกันเรื่องปฏิหารอยู
1: ่
0: แล้วก็ที่คุยเนี่ยจำนวนกระจายที่100,000 องค์เนี่ยกระจายไปทางไหนบ้าง
1: ก็เหนือใต้ออกตกเลยนะครับอย่าลืมว่าเหนือท่านก็ไปอยู่ที่เชียงใหม
0: ่อ
1: ยู่ที่เชียงใหม่อยู่หลายอยู่เป็นปีเลย
0: ครับ
1: อยู่วัดดอยคำช้างคำอีสานก็ไปที่อุดรไปที่อุดรเลย
0: อุดรรู้หน่อย
2: มีระยองใช่ไหม
1: ระยองก็ไปเพราะระยองท่านก็ไปคือท่านก็เอาไปให้อาจารย์ท่านปี2499อยู่แล้ววัดสารนาถใช่ครับแล้วก็ใต้นี่เยอะมากนะครับใต้นี่โอ้โหไปแบบที่ไปแล้วมีปาฏิหาริย์ที่เยอะมากไปท่านไปขึ้นรถไฟล่าสุดที่
2: จำเหตุการณ์ไม่ได้ที่ท่านบอกว่าเดี๋ยวมะม่วงจะออกลูก
1: อ๋อนี่ก่อนจบรถไฟก่อนอันนี้กลัวจำได้ไหมที่ว่าบาดผมที่อยู่บนร้าน
0: อ
1: ่ะอันนั้นก็ข่าวดีได้มาจากสุราษฎร์ธานีนั่นนะ
0: เหรอ
1: ข้างในมีอะไรวะนะพระพุทธเจ้า5 องค์แล้วมีของนู่นนี่นั่นมาหรือบาดไม้กลึงบาดไม้กลึงครับ
0: แล้วทุกวันนี้พระพุทธเจ้ายังอยู่ไหมในบาด
1: จะเหลือ
0: แ
2: ล้วรถไฟที่บอก
1: รถไฟนะท่านไปช่วยคนที่จังหวัดตรัง
2: ครับ
1: ก็รถไฟก็ฝนตกไปปล่อยอันนี้เล่าจากปากคุณยายลำยายกลางสุขที่ได้มาเยอะๆเนี
0: ่
1: ยแล้วมีร้านนักสอนอยู่ในหนังสือประวัตินะครับอยู่ผมไม่ได้พูดลอยๆขึ้นมาเองนะครับคุณแม่บอกเอาไปก่อนนะเดี๋ยวฉันตามไปท
0: ุ
1: กคนก็เปียกหมดเลย
0: ครับ
1: ทุกคนเปียกแล้วก็ตีนก็ติดโคลนหมดเลย
0: เท้าติดโคลน
1: ครับโคลนติดเท้าแล้วก็ทีนี้พอท่านขึ้นมาโคลนหรือดินไม่มีหนีบรองเท้าเลยแล้วท่านก็ไม่เปียกก็เ

0: ก็เดินขึ้นรถไฟมา
1: โอ้จริงไหมว่าที่ท่านบอกว่าฝนตกแล้วท่านตัวไม่เปียก
0: นี่ไงใช่ไหมใช่หลายอย่างเลยนี่เลย
1: นี่คือพี่แท่งเมื่อกี้เราสองคนเล่าถึงปฏิหาริย์ที่เราได้พบได้เจอพี่แท่งมีปฏิหาริย์ของคุณย่าบุญเรือนมั้งไหม
2: มี
1: ขออะไรท่านได้พี่ขออะไรท่านได
2: ้ก็เรื่องงานเรื่องความราบรื่น
1: เออ
2: บางทีผมทำสนามบอลใช่ไหมผมบอกโอ้โหนี่ผมนัดลูกค้าไ
1: ม่
2: เต็มเลยยกมือเลยคุณแม่ครับคือไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าไปพาฝนไปทางอื่นก่อนได้ไห
1: ม
2: เออมาถึงที่สนามตัวเองไม่มีฝนเลย
1: โอ้ยเขาขอน้อยจังวะ
2: ก็ขอแบบเกิดขึ้นอยู่นั้นไม่น่าเชื่อแล้วทุกคนที่มาลูกค้านี่เขามาจากทั่วทุกที่ใช่ไหมนักบอลเนี่ย40-60คน
1: อ
2: ่ะทีมนึงมัน10คนอ่ะที่ดูตัวคนละ2รอบอ่ะวันนั้นลูกค้าเป็นร้อยอ่ะ
1: โอ้มึงงั้นก็พลาดเงิน
2: โอ้โหวันนั้นไปร้อยคนเลยลูกค้า
1: วันนั้นลูกค้า
2: บอกเฮ้ยทำไมบ้าบะมาสนามพี่แท่งฝนไม่ตกเลยวะ
1: เออ
2: ที่อื่นนี่ที่กูยังกับบ้าคลั่ง
1: อ๋อ
2: ใช่แล้วผมก็ยังเฮ้ยก็แปลกๆแล้วก็มีหลายเรื่อง
1: เ
2: รื่องงานเรื่องตามหนี้ทวงสินบางทีขอให้ก็ใช้หนี้เราเถอะ
1: เออ
2: ก็ได้คืน
1: ได้ใช่ไหม
2: ได้จริง
3: มีโอ้เดี๋ยวได้เป็นล้าน
2: เป็นมาได้ฮะ
1: อันนี้ขอไม่แต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยก็มันเรือผมนี
2: ่
1: มันเรือผมแล้วมันจะแปลกอะไรมันไม่แปลกครับถ้าผมไม่ได้ขายมา5ปีแล้ว
2: ขายไม่ออก
1: ก็ขายไม่ออกผมมีเรืออยู่7ลำแล้วเหลือลำนี้เป็นลำสุดท้ายแล้วขายตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาแล้วขอมาลำนี้จนแบบว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วนะ
2: คุณแม่นี่ขอเรื่องราบรื่นจะดี
1: เออ
2: คือขอให้แบบ
1: คือเราไม่ได้ขออะไรที่เวอร์
2: ไม่ใช่ว่าเราไม่ทำงานแล้วของเงินนะ
1: ใช่ครับ
2: ไอ้อย่างนั้นมันก็แปลก
1: ๆ
2: ไม่ทำงานจะมาเงินได้ไงคุณแม่ก็คงจะพิจารณาเหมือนกันว่าเฮ้ยแกขี้เกียจแกจะ
3: รอ
2: ให้ฉันให้เธ
3: อ
2: ห้อยฉันห้อยพระขอฉันแล้วให้เงินมันก็แปลกต
3: ้
2: องทำงานแล้วบอกว่าขอให้ทำแต่ราบรื่นเถอะขอให้มีมาได้ทำงานได้เงินแต่ขอให้มันมีงานแล้วเราไม่ใช่ว่าเราขอเงินเราไม่ขอเงินเราขอมีงานเราทำงานเราก็ได้เงิน
1: ส่งมานะเอเดเวสแล้วเหลือ20นาทีนะครับ4-6-8
2: สุขภาพกูบอย
1: 98-99
2: คุณแม่ต้องสุขภาพ
3: สุดยอด
1: สุขภาพเนาะ
2: ใช
3: ่ศิลาน้ำนะศิลาน้ำไงศิลาน้ำรักษาโรคนะครับ
1: ครับ
3: อันที่นี้ให้ไปก็ศิลาน้ำก็เล็กๆที่ท่านอธิษฐานนะ
1: แล้วน้ำหมากอะ
3: หมากก
1: ็
3: เป็นของอธิษฐานที่ใช้ติดตัวแล้วส่วนมากจะเป็นแคล้วคลาดกับรักษาโรคหรือค้าขายทั้งนั้นคุณแม
1: ่เออ
3: คุณแม่จากแคล้วคลาดไม่คงกระพันไม่โดนก่อนไม่โดน
2: ไม่ทะเลาะไม่ทะเลาะเบาแหวกนะครับนะฮะหลบเลี่ยงหลีกไปได้ปัญหาจะทะเลาะก็มีเมตตา
3: ใช่แค่ค่า
2: แล้วท่านทำพระพุทโธน้อยเนี่ยกี่พิมพ์ยังไงฮะ
3: ก็เมื่อกี้
2: พิมพ์ใหญ่พูดไปแล้ว
3: พูดไปแล้ว
2: พูดไปแล้วแล้วคนนี้เห็นมีพระอื่นอีกไหมทำไมมีหลวงปู่ทวดที่ผม
3: อ๋อหลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นจริงๆแล้วหลวงทวดเนี่ยมาทำทีหลังเมื่อปี06
1: ครับ
3: นะครับอย่าลืมว่าไปทำคือลูกศิษย์ลูกหาทำให้ขึ้นพร้อมมาพร้อมกันกับเหรียญ
2: ท่านก็จะมีภาพผมพุทโธน้อยพิมพ์ใหญ่พิมพ์อะไรก็แล้วแต่ปีหนึ่งแล้วก็มาทำหลังจากนั้นอีกแล้ว
3: คือลูกศิษย์ทำให้
2: ลูกศิษย์ทำให้แต่ว่าไม่ได้เป็นวาสนา
3: ท
2: ่
3: านอาจจะมีส่วนร่วมแต่ถ้าไม่ได้อธิษฐานจิตแล้วอย่าลืมว่าคุณแม่บอกครั้งเดียวฉันจะอธิษฐานจิตให้พุทโธน้อยแค่ครั้งเดียว
1: ครับ
3: ถ้าเป็นปี12494ท่านไปร่วมงานอาจารย์ท่านเฉย
1: ๆ
3: นะครับผมยึดตามหนังสือตรงนี้นะครับผมยึดตรงนี้แต่ท่านก็อาจจะมีว่ามาคือท่านไปร่วมอะไรประมาณนี้ครับ
1: พี่พักถ้าเราศรัทธาคุณย่าบุญเรือนเนี่ยเราควรจะท่องคาถาอะไรครับ
3: จริงๆท่านมีคาถาเดียวค
2: ือราชิมี
3: นาชาลตินราชิมพรีอย่างเดียวเลยฮะนาชิมพรีนั่นเดียวเลยฮะ
1: อ๋อต้องท่องให้เป็น
3: ต้องท่องให้เป็นไม่ยากฮะ
1: ไม่ยาก
3: ไม่ยาก
1: ท่องให้ฟังเลยสิ
3: ท่องนาชิมพรีจับละพาบานังอะไรอยู่ตรงนี้ฮะ
1: ครับเนี่ยส่งข้อความมาเลยนะครับผมอธิษฐานไว้ว่าต้องได้รางวัลนะอย่าลืมนะครับคุณสุชาติคุณเนี่ยคุณอธิษฐานแบบ
2: ยันแบนด้านหลังนี่ยันอะไรนะ
3: ยันหลักๆแล้วพิมพ์ใหญ่กลางเล็กจะเป็นหลังยันพุทโธคร
1: ับ
3: ส่วนมากแล้วมันจะมีหลังอีกหลังยันนึงก็คือเป็นหลังยันนะอรหังนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปี99ของอาจารย์ท่านจะเป็นหลังยันเถาะบนบัว
1: ครับ
3: ก็ไม่ต้อง
2: ยันเถาะ
3: ยันเถาะนี่ออกมาซะหน้า
1: ครับผมเหลืออีกเวลา17นาทีนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับใครที่อยากได้รูปหรือหนังสือสวดมนต์ของคุณย่าบุญเรือนตรงบุญเตินนะครับ ส่ง SMS มาที่4689899ครับ
2: ครับพี่เวลาไปที่วัดควรจะไปวัดไหนครับ
3: ก็เมื่อกี้
1: บอกไปแล้ว
3: บอกไปแล้ว
1: สะดวกที่ไหน
3: ใกล้บ้าน

0: วัดอาวุธก็มีท่านอยู่ตรงนั้นหรือว่าวัดอาวุธ
1: จ้า
0: ท่านสนิทวงก็ได
1: ้หรือถ้าเกิดอยู่ระยอง
2: ตอนนี้ระยองก็มีแล้วแต่ตอนนี้มันจะมีตามรอยของคุณแม่เนี่ยจะเป็นวัดนนท์ขุนชัยที่อยู่ที่อำเภอปักธงชัยนั่นคือท่านไปทำพระพุทโธใหญ่ไว้ตั้งนานแล้วตอนนี้ก็มีเริ่มประดิษฐานละแล้วก็มีคณะลูกศิษย์ท่านก็จะเอาบ้านเดิมของท่านที่บ้านพระขนงของหลวงแก่มวิชาสอนเนี่ยที่ท่านอยู่จนท่านบายชนเนี่ยไปบูรณะใหม่นะครับไปบูรณะใหม่อยู่ที่สี่คิ้ว
1: ณวันนี้วัดบ้านยังอยู่ไหม
2: บ้านก็ไปบูรณะหน้าใหม่โดยรวมแล้วโครงสร้างก็เก่าก็อยู่ที่สี่คิ้ว
1: โอ้นี่
2: บ้านสันติธรรมพิทักษ์แต่ทีนี้แล้วก็หลวงแก่มบอกว่าอย่างนั้นแต่จริงท่านบอกว่าเป็นบ้านสามัคคีวิสุทธิ
1: ์
2: แล้วมีอีกที่นึงตอนที่ถุงเขียวดังๆก็คือวัดท่าผานะครับวัดท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
1: พุทธคุณคืออะไรถุงเขียว
2: ถุงเขียวมันซับถุงเขียวที่เป็น
1: เ
2: งินเก็บทองใช
1: ่
2: ดังมากแพงมาก
1: เนาะแพงเนาะบอกว่าใบหนึ่งเป็นแสน
2: อู้ไม่อยู่แล้ว
1: ฮะ
2: เออไม่เหลือไม
1: ่ถุงเขียวเลย
2: ไม่ถือ
1: จริงป่ะ
2: โอ้ไม่มีทางแสนไม่ได้นี
0: ่แสน
2: ไม่ได
0: ้
2: ขอโทษ
0: ครับ
1: เนาะ
2: ใช่
1: นี่ครับสาธุขอให้ได้สปอนเซอร์เข้ารายการปังๆนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากๆนี่มาแล้วรับทรัพย์ก่อนนี่ไหนๆมาแล
2: ้
1: ววันนี้คุณมีอะไรพี่ชายผมบ้างคุณพัก
2: พี่แจ๊กเอาอะไรฮะ
1: ขอก่อนเลยผมขอให้พี่ชายผมเลย
2: นี่เนี่ยโกโชว์หน่อยเนี่ยวันนี้อะไรไปให้
1: โกโอ้โหวันนี้นี
2: ่โกได
1: ้
2: เหรอ
1: ได้นี่นี่ร
2: ู
1: ปรูปคุณย่าบุญเรือนแล้วก็หลังมีมวลสาร
2: มวลสาร
1: อันนี้พี่พักทำมาให้สองเขาเรียกอะไรสองคนแล้ว
2: สองคน
1: คนแรกคือคุณตุ๊กกี้พี่ตุ๊กกี้ได้ไป
0: เปิดร้านเลยเห็นไหม
1: ผมไปเห็นพี่ตุ๊กกี้
0: ร้านเลยเปิดร้านใหญ่โตรุ่งเรืองไปเที่ยวเลย
1: ใช่
0: ไปมาใช่ไหมร้านก็
1: ไม่ไปแล้วผมจะไปทำไมล่ะร้านตุ๊กกี
0: ้เขาเปิดงานไงเขาไปดาราไปทั่วฟ้าเมืองไทย
1: ไม่กล้าไป
0: ได้มีความแน่ไปเปิดร้านเลยใช่ไ
2: หมนี่ได้มาจากบ้านคุณยายมีลำไย
0: อันนี้ถุงเขียวแบบนี
2: ้ถุงเนี้ยอันนี้ก็อยู่กับผมก่อน
1: อัน
2: น
1: ี้
2: อย
1: ู่
2: กับผมอันนี้
1: จริงมาก
2: ขอสัก25ได้ไหมก็ไม่ได
0: ้25,000
2: ไม่ได้
0: เขาไม่ให้ใบเดียว
1: เคยขายไปเถอะ
2: ไม่ขายมันขายจะเอาอะไรไปดูเอาให้เด็กมันดู
1: ไม่ต้องให้เด็กดูนี่ครับเป็นหนังสือ
0: เ
1: ลย
0: เรียน
2: ใช่แล้วมี
1: แล้ววันนี้คุณทำหนังสือให้พี่ผมยังเนี่ย
2: ก็
1: เขียนได้ยัง
0: ไหน
1: เขียนได้ยัง
2: สุดยอดนะ
1: ต้องเซ็นต้องเซ็น
0: อย่างเงี้ยก็ได
1: ้พี่ไม่คืออย่างนี้ครับคือถ้าใครติดตามรายการเรียกว่าเซียนดีๆเนี่ยคุยกันเสมอผมกับพี่แท่งเนี่ยจะศรัทธาคุณย่าบุญเรือนมากแล้วผมก็แอบเห็นพี่ชายผมเนี่ยดอดไปที่ร้านพักมรดกไทยชั้น3
2: ไปจองไว้ครับไปจองไว้ฮะ
1: คุณไปจองคุณศักดิ์สิทธิ์คุณจะไปจองทำไม
0: เอามาหรือเปล่า
1: คุณทำงานสิ
0: เอามาหรือเปล่าครับ
1: คุณทำงานกับพักมรดกไทย
0: เอามา
1: เ
0: ลย
1: ไม่ต้องอย่างนี
0: ้เอามาเดี๋ยวสแกนเลยครับซึ่งไปร้องเพลงมาได้ตังค์มาแล้ว
1: ดี
0: กว
1: ่าเท่าไหร่ตรงนี้เท่าไหร
0: ่
1: ตรงนี้ปล่อยเท่าไหร
2: ่เอาได้28,000มั้ง
0: 28,000
1: 28,000พี่รู้ไหม
0: ทองด้วย
1: พี่รู้ไหมศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเขาไปออกอีเวนต์ทีก็ได้หลักแสนนะ
0: โอ้โหไม่จริง
1: เออแล้วเขามาถ่ายคลิปที่ร้านพี่เนี่ยพี่ให้เขาถ่ายคลิปแล้วพี่ยังไม่
0: ขอจะพูดอย่างนั้น
1: ถ้าตัวเขา
0: ดูเลยช่วยเรา
1: ก็ไม่ใช้หน่อย
0: ไม่ใช่หรอกไม่ได้เฮียก็ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย
1: ไม่ใช่หรอกน้องได้แล้วน้องได้แล้วต้องทำงานให้พี่ชายหน่อยเออวันนี้จะบอกว่าดีใจมากที่บอกว่าได้มาเผยแผ่บารมีคุณย่าบุญเรือนน้องผมกับพี่แท่งนี่คือศรัทธามากๆแล้วก็ตอนเนี้ยเดี๋ยวโปรเจกต์ของผมที่จะทำคลิปวิดีโอประวัติคุณย่าบุญเรือนเนี่ยผมก็ได้จากหนังสือของพี่พักนี่แหละก็จะใช้เล่มนี้มันเป็นเกณฑ์ในการทำประวัติท่านอาจจะมีหลาย EP หน่อยเพราะว่าเราจะตามรอยไปทั้ง3วัดเนาะแล้วก็ตอนนี้ความยากของผมคือผมจะต้องไปหาคนที่เซียนพระหลายคนและคนที่ศรัทธาคุณย่าตอนนี้ประวัติทำอยู่พี่ท่านกำลังทำสคริปต์ทำอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอยู่แล้วก็ต้องมาปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ
0: ่แต่เอา YouTube ของคุณ
1: ใช่ก็คงจะทำเป็นสตอร
0: ี่
1: เป็นเร
0: ื่อง เดียวกันนะครับนะแฟนรายการนะครับก็ติดตามได้เรียกข้าวประสิทธิ์เหมือนกัน
1: เรียกข้าวประสิทธิ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าก
0: ็คงจะเป็นเซียนเลย
1: ไม่จะคงจะเป็นตามตำนานไปตามตำนานของคุณย่าบุญเรือน
2: โปรเจกต์เยอะมากเลยคุณ
1: ทำไมนะ
2: โปรเจกต์เยอะจริง
1: ไม่ใช่โปรเจกต์ผมมาคุยกับคุณตั้งนานแล้วไงผมคุยเรื่องนี้ก็ตั้งนานแล้วก็บอกกับพี่แท่งอยู
2: ่
1: แล้ววันนี้คุณดูดิถุงเขียวเหนียวซับเสื้อเขียวเหนียวซับ
0: เลย
1: อย่ามาบังเอิญผมรู้คุณศักดิ์สิทธิ์คุณ
0: อะไรนะที่มีโครงการอะไรอีก
2: โอ้ผมเหลือไม่ตอนนี้

0: ัน
1: อธิบายครับ
0: แต่พี่โทนน่ารักมาก
1: เขาก็ใช้ได้ครับถูกรู้จักมาตั้งแต่นานมาก
0: ล่าสุดคุณโทนมาแกเห็นมาจัดคอนเสิร์ตอีกแล้วช่วยเหลือ
1: ช่วย
0: เพื่อนช่วยเพื่อนอะไรไม่รู้แหละก็ไปอุดหนุนหน่อย
1: ครับ
0: เสียนพักกับพี่ๆน้องๆกันทั้งนั้นแหละ
1: เสียนพักพูดคำเดียว
0: คำเดียวว่า
1: ไป
0: ผมเห็นนะอย่าพูดอะไรครับหลังๆเสียนพักไม่ค่อยฟัง
1: ต้องเป็นบางคนนะ
0: ตอนนี้ถ้าเกิดว่าถามเสียนจริงๆที่เป็นหลักแม่บุญเรือน
1: ครับ
0: เป็นใครบอยนะประจำไ
1: หมจริงจริงบอยเขาก็ลั่นปากบอกไปแล้วว่าเขาจะไม่ขาย
0: วัตถุมงคลของคุณย่าบุญเรือน
1: เขาจะให้อย่างเดียวแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยเขาเอฟซีเขาที่ไปขายพระให้คุณบอยที่ห้างเนี่ยเยอะมากเขาเก็บไปเยอะนะ
0: จริง
1: ไหมให้ฟรีนะแต่เขาบอกว่าเคยถามว่าบอยมีเยอะมากมีเยอะมากแล้วทุกวันนึงเขาบอกว่าเขาจะกระโดดรวมขายเลยเนี่ยเอาเงินไปทำบุญอะไรเงี้ยแต่เขาบอยไม่ได้แบ่งขายเป็นองค์เขาไม่ขายเลย
2: อันนี้บอยเขาก็มีคุณแม่ด้วย
0: บอยนี่คือรับถือรุ่นแรกเลย
1: ศร
0: ัทธา
1: แม่
0: ศรัทธาคุณแม่ก็สังเกตว่าผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวะเซียนพระทำไมห้อยคุณย่าบุญเรือนผู้โทน้อยทุกคนเลย
1: ครับ
0: แทบทุกคนเลยดีกว่า
1: ครับ
0: ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นที่ศรัทธาเนาะอย่างผมว่าพี่แท้อย่างที่ผมบอกไปปีนี้ผมก็เลยปรนาตัวเองว่าผมอยากจะเผยแผ่บารมีเนี่ยพ่อปรึกษาประวัติท่านแล้วรู้สึกว่าท่านเป็นคนที่แน่วแน่และอดทนในการปฏิบัติจนท่านสามารถบรรลุธรรมได้และอยากและผมอยากได้พระเพราะไม่มีเงินพอที่จะเช่าหาบูชา
2: เป็นอุบาสก
1: อุบาสิกาฮะ
2: อุบาสิกาท่านเดียวเลยมั้งที่สร้างพระ
1: ก็ไม่ท่านไม่ได้สร้างท่านร่วมท่านร่วมก็อย่างไม่ได้
2: ท่านร่วมกับ
1: จังหวัดนะครับ
2: ที่วัดวุฒิไหม
1: ไม่ใช่คือตอนนั้นเจ้าคุณสงวนโคสโก
0: ครับ
1: เป็นพระลูกวัดอยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์แล้วก็วัดอาวุธบางพระเนี่ยว่างเจ้าอาวาสลงเจ้าคุณรัชมังคลาจารย์เจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์ก็ให้ท่านมารักษาการเจ้าอาวาสวัดอาวุธ
2: ไปรักษาการ
1: ใช่แล้วก็ไม่มีเมนก็ไม่รู้จะมองหาจะทำอะไรเพราะคุณนายบุญเรือนคุณนายบุญเรือนจะมาทอดกฐินแล้วไม่รู้จะทำอะไรเป็นของชำร่วย
0: ครับ
1: ก็เลยไปปรึกษาคุณแม่ว่าคุณแม่โยมดอกไม้ที่ไหว้พระ
2: คุณนายบุญเรือนกับคุณแม่บุญเรือน
1: คนละคน
2: คนละคนนะ
1: ใหญ่วันนั้นด้วยที่จะสร้าง
2: ชื่อเดียวกัน
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วก็จะมาสร้างพระว่าโยมบอกดอกไม้ที่ไหว้พระทุกวันพระเนี่ยไม่เสร็จแล้วจะทำอะไร
0: ครับ
1: แม่บอกไปทิ้งงั้นขออาตมาได้ไหมบอกอาตมาอะไรอาตมาจะนำไปบดเป็นมวลสารทำพระพิมพ์เล็กๆไปแจกญาติโยมที่หาทุนมาสร้างเมรุวัฒน์อาวุธ
0: ค
1: ุณแม่ได้ยินแค่นั้นคือตอนนี้คุณแม่อยู่บ้านสามัคคีพิสุทธิ์ถนนพิสุทธิ์กษัตริย์นะครับ
0: ครับ
1: ก็เอานะโอเคทำไว้จำนวนเยอะๆนะฉันจะอธิษฐานดอกไม้ให้9เสาฉันจะอธิษฐานช่อมะม่วงให้เกิดภัยขึ้นมาเป็นที่พิเศษหลามเมื่อกี้
0: ครับ
1: แล้วก็อธิษฐานเสร็จแล้วก็ฉันจะอธิษฐานจิตเดียวให้พระชุดนี้ครั้งนี้ครั้งแรกและครั้งเดียวนะครับท่านก็ทำในบริเวณวัดอาวุธ152วันจำนวน 100,000 องค์แล้วขนไปให้คุณแม่อธิฐานจิตเดียวที่บ้านสามัคคีพิสุทธิ์ถนนพิสุทธิ์กษัตริย
0: ์
1: 3วัน3คืนวันที่11 12 13เมษายน2494ก็ขอไว้ 10,000 องค
0: ์
1: นะครับ
0: 10,000 องค์นะ
1: 10,000 องค์แล้วในการกระจายไปตามหัวเมืองเพราะท่านไปเดินทางรักษาโรคทั่วประเทศไทยเท่
0: านั้น
1: ก็
0: จบณวันนี้พุทโธน้อยเนี่ย 100,000 องค์เนี่ยรวมทุกพิมพ์รวมทุกเนื้อ
1: ครับ
0: ถูกไหม 100,000 องค์เนาะ
1: ครับแต่ว่าอย่าลืมสมัยก่อนไม่มีใครศรัทธาคุณแม
0: ่
1: เราแวกนั้นก็เป็นผู้หญิงนะนึกภาพไหมเป็นผู้หญิงอะไรมันหลอกลวงไม่ขนาดไม่ได้ขนาดไป
2: ทำ
1: ใหม่ก็ยิ่งหลอกลวงเลย
2: หมายถึงว่าทำเสร็จใหม่ๆอ่ะจะยังไม่มีสตอรี่
1: ของ
2: เรา
1: วัดช้าง
2: จนกว่าจะเกิดประสบการณ์หรืออะไรเงี้ย
1: มันปี94
2: ครับ
1: วัดประสานบุญญาวาสปีสุดมีสนใจไหมมันก็ไม่ได้ดี
0: แต่ณปัจจุบัน
1: แล้วอย่าลืมณปัจจุบัน
0: แต่ผมพี่แจ้งอ่ะองค์สมเด็จโตใช่ไหมองไหน
1: วันไหน
0: องไหนที่
2: ของ พุทโธน้อย
0: พุทโธน้อย
2: เนื้อมวลสีขาวอ่ะพี่เรียกว่าเนื้อผง
0: เนื้อผง
2: เนื้อผงพุทโธน้อยเนื้อผง
1: มันของโก
0: งเหมือนกันเล็กเหมือนกัน
2: อาจารย์รักให
0: ้อาจารย์รักสีเกต
2: ใช่
0: อาจารย์รักถ้าอาจารย์ฟังอยู่นะผมไม่รู้จะพูดยังไงกับอาจารย์ดีนะ
1: อาจารย์ไม่ใช่ให้ผมเลย
0: ไปถ่ายหลายรอบแล้ว
1: นะ
0: อาจารย์อาจารย์รัก
1: จริงๆกูถ้าไปหลายรายการไปหลายรายการก็ได้รูปะนะได้ทุกเกียรติอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่จะได้รูปคุณด้าบุญ
2: เป็นรูปเหรอ
0: มีพี่เดี๋ยวเราได้เป็นหลักเป็นเล่มหน่อย

0: ข้าราชการอะไรต่างๆนี่นะเซียนต่างๆเขาเห็นไงคุณดื่มดื่มไม่นอนเนี่ยคุณไลฟ์ไพ่เลยก็บอกให้ไปง่าย
1: ไป
0: โดนไลฟ์แน่เลยมันไม่ใช่จริง
1: เขาว่าปวด
0: แท่งมันแขวนจริงเว้ย
2: ทุกวันแขวนแล้วทุกวันนี้แขวนละ
0: ทุกวันแขวนละแขวนละ
1: ทุกวันนี้ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนะแขวนพระเหมือนดุยดุยเข็มคอ
0: เป็นพระที่โกบอยแขวน
1: แขวน
2: ไม่แขวนเลยใช่ไหม
1: ผมแขวนอยู่สององค์ผมรู้ตรงๆเลยไม่โกหก
0: ที่บ้าน
1: น
0: ะ
1: มีคุณแม่บุญเรือนกับองค์พ่อ
0: จตุคาม
1: รามเทพผมแขวนเทพสององค์คุณแม่บุญเรือนนี่ถือว่าเป็นเทพไหม
2: ก็ถือว่าท่านเกินกว่าแล้วเพราะท่านบรรลุอภิญญาไปแล้วอภิญญาขั้นสูงยิ่งหลุดพ้นถ้าพูดเต็มปากเต็มคันเพราะว่าท่านบรรลุจะแตะอรหันต์แล้ว
1: จริงอ่ะ
2: อรหันต์4อภิญญา6มันถูกที่มันค
0: ือแต่ท่านบอกมั้ยว่าท่านจะอยู่ช่วยดูแลพวกลูกศิษย์ลูกหาอย่างงี
1: ้
0: จริงมั้ย
2: ท่านก็
0: เหมือนว่าท่านไม่ไป
2: แล้ว
0: ไม่ไปบรรลุ
2: ท่านก็บอกแล้วว่าท่านทำของไว้เนี่ยเปรียบเสมือนตัวท่านท่านนึกถึงท่านแต่ว่าท่านทำอย่าสังเกตดูคุณแม่จะไม่ทำแบบเครื่องรางไสยศาสตร์สังเกตดูไหม
1: ไม่เลย
2: ท่านจะทำแปลกเอาทำเป็นของไอ้พวกนี้ทำเป็นของนะฮะศิลาน้ำท่านคิดได้ยังไงศ
1: ิ
2: ลาน้ำเป็นนะผลไม้ทิพย์แล้วก็ท่านก็ไปต่อโดยไม่นี่เลย
1: ครับ
2: ผ้าโยมผ้ายันท่านไม่ทำตะกุดท่านไม่ทำเลยเห็นป่ะท่านไหลแปลกแล้วทรายเงินทรายทองเนี่ยท่านคิดได้ยังไง
1: ครับ
2: นะครับท่านมองลูกหน้าออก
1: ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วถ้าคุณย่าบุญเรือนเนี่ยมาช่วงพีคเลยมาในช่วงปีไหนพี
2: ่ช่วงนี้แหละ 2-3 ปีไม่นี่ยิ่งหนักเลยเด็กรุ่นใหม่
0: จ
2: ริง
0: นะ
1: จริง
0: ม
1: าก
0: สามสี่ปีนี่เองสองสามปีนี
2: ่
0: คุณแม
2: ่
0: รอบมา
1: โอ้รอบคุณแม่มา
2: ไม่เคยร่วงอะไรไม่ได้ไม่เคยร่วง
0: เลย
2: โควิด
1: ต
0: ้องหาพี่พัฒน์เพราะพี่พัฒน์อยู่มาตลอด
2: เด็กรุ่นใหม่เด็กๆรุ่นใหม่ที่เล่นคุณแม่ทุกวันเนี้ยเด็กนักขายแพงกว่าผมอีก
1: เหร
2: อกล้าขายไม่เคยร่วงขนาดโควิดเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจะมีมาเลย์กับสิงคโปร์กับอะไรฮ่องกง
1: กับ
2: จีนเยอะมาก
0: เป็นผู้ในทีวีเยอะ
2: ไม่แต่นี่ด้วยไง
1: ก็เนี่ยคือว่าพี่แท่งก็เป็นหนึ่งที่แบบว่าเผยแผ่บารมีคุณแม่
2: ตั้งแรก
0: ไม่ใช่อย่าเรียกว่าโม้ผมไปคุยไปเยอะว่าผมด
1: ี
0: เลยแบบเลยแล้วเกิดเรื่องดีกับผม
1: ใช่
0: เรื่องดีจริง
1: ๆ
0: เรื่องดีจริง
2: ปากต่อปาก
1: ไม่จริงๆแล้วเราถ้าเกิดเราไม่มีประสบการณ์เราก็จะไม่กล้าคุยถูกไหมพี่แท่ง
2: ไม่ได้ไปเต็มปากเต็มคำ
0: ใช่ไหมถ้าต้องการพุทธคุณก็ไปไหว้ท่านลองไปดู
1: ลองดูอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะคุณผู้ชม
0: บางทีเจอแล้วก็วาสนาเราอ่ะได้เจออ้าวพูดไม่ได้ไปทุกวัดอ่ะลองดูแล้วเรารู้สึกมันเกิดเรื่องอะไรกับเราที่วัดไหน
2: ไปทุกวัดเลยนะ
1: ไปพี่แจ้งไปทุกวัดเลยช่วงนี้คือ
0: แพงหรือยังตอนนี้เรื่องราคาบ้างมีกับเรื่องตลาด
2: เอาว่าแม่
0: จัมโบ้ใช่ไหมนี่จัมโบ้พี่ใหญ่
2: จัมโบ้จำบู
0: กี่เนื้อจ
2: บมามีสามเนื้อ
0: สามเนื้อไหนแพงสุด
2: เนื้อถ้าสวยต่อสวยเลเวลเดียวกันก็ต้องยกให้ใบดำก็คือใบลาน
0: ใบลานใบลานองค์ใหญ
2: ่ใบลานมันมีทุกพิมพ์เล็กกลางใหญ่มีหมด
0: ครับ
2: แล้วก็สวยต่อสวยเลเวลใกล้เคียงกันก็ต้องเป็นใบลานต่อมาก็เป็นเนื้อผม
0: องค์ใหญ่จะแพงสุด
2: ก็ใหญ่ก็คือมีพิมพ์ใหญ่จะแยกได้ห้าแม่บล็อกตามหนังสือผมครับก็คือต้องเป็นจัมโบ้จ
1: ั
2: มโบ้อย่างเงี้ยนะเนี่ย
1: จัมโบ้อย่างเงี้ยสองหมื่นเท่าไหร่ละ
2: อันนี้45,000
1: ก็45,000
0: เท่าไหร
1: ่20ปีแล้วอยากจะต่อยมีความ
0: จริ ง
1: ว่
0: าจริงๆคือ
1: พ
0: อ
1: ดีแล้วพูดว่า40,000
0: มีที่ไหนมีมีได้ไงไม่มีนะพี่ผู้ฟัง
2: อันนี้
0: จะไปฟัง2เทนนี่คุยกัน
2: ไม่ใช่อันนี้หลักหมื่น
1: มา20ปี
2: แล้ว20ปีนี่แล้วจริง
0: ๆคุณแม่นี่ปั๊มทุนน้อยพิมพ์ใหญ่อย่างนี้แตะล้านแล้ว
1: เ
0: ป็นล้าน
1: มีโอกาสไปเคยคุยกับพี่เซียนพระท่านหนึ่งครับเขาบอกว่าตอนนี้จัมโบ้สวยๆเลยนะเซียนก็สู้กัน3ล้านนะ
0: เนี่ยอยู่บนปกเนี่ย3ล้าน
2: แต่ถ้ามีเวลาผมจะไม่ดูเลยต่อว่ามา2ล้าน8แล้วยังผมยังไม่ให้เลย
0: พี่พักชาวบ้านทั่วไปเงินน้อยหน่อย
2: ๆผมเล็กพิมเล็ก
0: เนื้อ
2: พิมเล็กดีกว่า
0: ผมนะเนื้อผมธรรมดาอย่างนั้นเท่าไหร่อ
2: ะอย่างนั้นก็อยู่ที่เลเวลอีกว่าสวยไม่สวยเพราะพิมพ์เล็กเนี่ยมันแยกได้12แม่บล็อกอีก
0: เอากลาง
2: ระดับกลาง
0: 30,000 ได้ไหมมี
2: แค่นั้น
0: ยังได้นะ
2: ได้อยู
1: ่ยังได้อยู่
2: เก็บเงินนะเก็บเงินทุกคน
0: ได้เก็บเงิน
1: อาจจะเกิดว่าไม่มีเนี่ยแหละวันนี้นะครับที่จะมานำมาแจกนะครับนี่ก็คืออะไรครับพี่พัก
0: เป็นภาพ
2: ถ่ายครับนะครับอันนี้ภาพถ่ายหน้าโต๊ะหมู่บูชา
1: ซึ่งคุณย่าบอกว่าถ้าเกิดว่า
2: ภาพฉันอาจจะอั านกี่ร้อยกี่พันครั้งก็ยังศักดิ์สิทธิ์ขอให้นึกถึงฉันก็ได
1: ้
2: สำเร็จแล้ว
1: นะ
0: แจ้งยังไง
2: แจ้งยังไงหรอ
0: เนี่ยสุดท้ายแล้ว
1: เขาคอมเมนต์มาเขาบอกแล้วส่ง SMS มาที่46898
0: เรากล่องสุ่มใช่ไหมเดี๋ยวสุ่มเ
1: หรอจริงๆเดี๋ยวผมสุ่มเลยพี่เดี๋ยวผมสุ่มแต่ว่าวันนี้ SMS แตกอีกแล้วครับแต่เราก็อยากได้แต่ทุกคนครับ
0: ขอบคุณทุกการรับฟังนะครับนะฮะวันนี้พี่พระมรดกไทยมาให้ความรู้กับเราในนะฮะพระผู้โทน้อย
1: ครับ
0: คุณแม่บุญเรียนตัวมูลเติม
1: ถือว่ามาเผยแผ่บารมีนะ
0: แล้วก็มี
1: ขอ
0: ที่นี่นะด้วย
1: ขอบคุณพี่พักมากเลยนะแล้วอีพีหน้าหรือว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นใครเซียนพระท่านใดเดี๋ยวคอมเมนต์เข้ามาอยากให้เราเอาพาเซียนพระท่านคนไหนมา
0: ฮะ
1: นะ
0: ในเรื่องสายมูก็ได
1: ้แม
0: ่ในเรื่องนะฮะตัวเลขในศาสตร์ตัวเลขดูหมอหรือว่าในเรื่องของพระเซียนพระห่วงจุ้ยอะไรเงี้ยนะ
1: มีโอกาสอยากเชิญป๋าพยับคำพันมาจุ๊บเลย
2: เอาสิคุณ
0: คร
2: ับ
0: ครับ
1: ตรง
0: แกออกกลางคืนไหม
2: ไม่มีใครออก
0: แต่ทุ่งทุ่งแดดจะนอนแล
1: ้
0: ว
1: ไม่แน่เห็นจะเป็นแบบโยอย่างคาราบาวอยู่ถ้าขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับชมและติดตาม
0: หมดเวลาเรียกว่าเซียน
1: นะครับวันนี้ขออภัยด้วยที่พี่แท่งมาช้านิดนึงนะตอนแรกว่าจะไม่มาแล้วนะ
0: ทิ้งกันไม่ได้เลย
2: ครับ
0: สิบนาทีก็ต้องมา
1: ไอ้ที่ทิ้งบอกทิ้งไม่ได้เลยพอรู้ว่าพักมรดกไทยมาแล้วบอกจะแจกผ้าหูตา
0: เปิดวิวฟังที่บ้านเออมีแจกไปหาเลยไปขโมยมันได้หรอเราไม่ได้ได้ไงวะ
2: มาจ่ายค่าเราบุตรวดพอดีเลย
0: ใช่
1: ครับแล้วก็ปีเลขนึงครับถ้าเกิดว่าใครสนอกสนใจนะก็อยากได้ของที่เป็นของอธิษฐานจิตจากคุณย่าบุญเรือนนะก็ไปที่ชั้น3แบบพี่บ้าน
2: ร้านพักมรดกไทยห้อง AA09 หยุดทุกวันพุธครับ
1: ครับผม
2: ครับแล้วก็ไลฟ์สดบ้านดำทุกวัน18.30 นแบ่งปันแล้วก็ส่วนมากจะเผยแผ่คุณแม่ซะมากกว่า
1: ครับวันนี้เราสองคนขอบคุณพี่บ้านมากครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
1: ไปครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: กระทบจากอุทกภัยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ดุจะกำชับอย่างไรนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้กำชับแล้วให้ทำความเข้าใจกับประชาชนโดยให้เจ้าหน้าที่ต้องไปสัมผัสกับประชาชนและไปศึกษาข้อมูลให้เข้าใจเพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบกำชับว่าต้องไม่ดุจากนั้นนายกรัฐมนตรีหันไปหานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและสอบถามว่าลูกน้องไปดุใครซึ่งยืนอยู่ด้านหลังนายกรัฐมนตรีรีบตอบกลับทันทีว่าลูกน้องของผมครับได้กำชับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนห่วงทุกเรื่องห่วงที่สุดคือทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากสถานการณ์ปริมาณฝนที่เข้ามาตั้งแต่วันพรุ่งนี้สธนช.เฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีหลังน้ำล้นเขื่อนเสี่ยงฝนตกหนักผู้ว่าประสานเตรียมแผนเผชิญเหตุนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดว่าสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานมีความจุที่ 102% น้ำผ่านทางระบายน้ำล้นหรือสปิลเวย์อัตราการระบายน้ำอยู่ที่120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะมีฝนตกหนักเกินกว่า100มิลลิเมตรต่อวินาทีที่จังหวัดเพชรบุรีรัฐบาลประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีจะเตรียมฉากทัศน์กรณีฝนตกหนักเหนือเขื่อนแก่งกระจานและจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราสูงสุดวันละ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายืนยันยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อทำให้น้ำเหนือเขื่อนมีระดับต่ำลงซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครปริมณฑลและในช่วงที่ฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็น 4-7 ตุลาคมหรือ 11-14 ตุลาคมเกาหลีเหนือยิงจรวดในเขตปลอดทหารกั้นพรมแดนกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไม่ทราบชนิดพุ่งตรงไปยังคาบสมุทรทางฝั่งตะวันออกท่ามกลางความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องการยิงขีปนาวุธเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ต้องการให้ออกมารับผิดชอบและขอโทษต่อกรณีกับดักระเบิดเกิด ระเบิดขึ้นในเขตปลอดทหารกั้นพรมแดนจนทหารเกาหลีใต้บาดเจ็บสาหัส2นายระหว่างลาดตระเวนสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีตึงเครียดอย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีหลังเมื่อเกาหลีเหนือปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศประกาศล้มเลิกเป้าหมายการรวมชาติและระบุให้เกาหลีใต้เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของประเทศ
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

มาติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของเอเชียนเกมส์อัปเดตเทพบิวพฤติวนบุญสอนยอดนักวิ่งไทยตอบรับคำเชิญจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียและเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อรับรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าหรือ MVP ประจำการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026โดยพิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นในพิธีปิดวันพรุ่งนี้สำหรับเทพบิวสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกและคนอาเซียนคนแรกที่ได้รางวัลนี้ซึ่งทาง OCA ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ทั้งหมดพร้อมทั้งมีเงินรางวัลจากการได้ตำแหน่งนี้อีก 2.50 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 840,000 บาทด้วยส่วนผลงานของนักกีฬาไทยในวันนี้ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้เพิ่มอีก2เหรียญทองและ2เหรียญเงินโดยเหรียญทองแรกได้มาจากกีฬาเรือใบประเภท Girls Dinghy หรืออิลกาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักกีฬาวัย16ปีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จขณะที่อีก1เหรียญทองได้มาจากยูยิสูรุ่นไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงปุ๊กอรภาเสนาธรรมด้านเหรียญเงิน2เหรียญของเราในวันนี้ได้มาจากเรือใบคู่ผสมยูธ Mixed Dinghy Class 420ปิติภูมิเจริญผลและวรการศักดิ์ศรีกลมขณะที่อีก1เหรียญเงินได้มาจากกีฬาเซปักตะกร้อ4คนหญิงซึ่งในรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยซึ่งประกอบไปด้วยรัศมีทองโสดสมฤดีปรือปรักวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงมลิกาบุญทศและมัสยาดวงศรีพ่ายให้กับทีมชาติเวียดนามไป1-2เซตทำให้สรุปตารางเหรียญรางวัลล่าสุดจนถึงตอนนี้ไทยมีแล้ว17เหรียญทอง12เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงรั้งอยู่ในอันดับที่6ของตารางเหรียญรวมช่วง Premier League Update Manchester United ได้รับข่าวดีหลังคาร์ลอสบาเลบาฟิตกลับมาลงสนามให้ทีมได้ครั้งในเกมอุ่นเครื่องที่ชนะโลซานสปอร์ต2-1เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยคาร์ลอสบาเลบากองกลางชาวแคเมรูนมีโอกาสได้ลงเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการกับปีศาจแดงในเกมอุ่นเครื่องที่แคริงตันซึ่งมิดฟิลด์วัย22ปีย้ายจากไบรตันแอนด์โฟอัลเบียนมาร่วมทีมโอลด์ทราฟฟอร์ดด้วยค่าตัวรวมสูงสุด70ล้านปอนด์หรือประมาณ 3,200 ล้านบาทเมื่อช่วงซัมเมอร์แต่ยังไม่ได้ลงสนามให้กับทีมเนื่องจากต้องรักษาอาการบาดเจ็บล่าสุดสาวกเรสอาร์มี่ได้รับข่าวดีเมื่อบาเลบาสามารถลงเล่นให้กับทีมได้แล้วถึงแม้จะเป็นเกมอุ่นเครื่องก็ตามและถือเป็นข่าวดีสำหรับไมเคิลคาริกผู้จัดการทีมชาวอังกฤษด้วยเพราะจะได้มีตัวเลือกใช้งานเมื่อเกมฟุตบอลระดับสโมสรกลับมาแข่งกันอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์หน้าช่วง Premier League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ

0: ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทรารมลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา

0: 10นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคายชีวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมนี่เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมก.รับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปเมเนีย

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Water in Trend ครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ 13:00 น. ถึง 14:00 น. วันนี้ผมคทาทองไวยทยานนท์ครับอยู่กับพี่โจ้ดินทรัตน์บุญเฉลยสวัสดีครับพี่โจ้ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีพี่เจฟครับผม
0: พี่โจ้ได้ซ้อมว่ายน้ำบ้างยังครับ
1: ผมตอนนี้ผมก็ฝึกอยู่ครับตรงนี้ยังฝึกท่ากันเชียงอยู่ครับ
0: ลอยคอนานไหมครับ
1: ไม่ได้นานครับไม่ได้นานไม่ได้นาน
0: ใกล้แล้วนะครับพี่โจครับ
1: ก็ใครที่คือจริงสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องอย่างที่บอกไว้สัปดาห์ที
0: ่เฝ้าระวัง
1: ต้องอยู่ในช่วงที่เฝ้าระวังนะครับใครที่ลดน้ำท่วมไปแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็หาร้านหา
0: เรื่องของ
1: แบบคือผมเห็นหลายคนนะเปิดมาแบบว่าเอ้ยผมรับทำ
0: ครับเดี๋ยวนี้การโฆษณา
1: เยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็ยิงแอดอัดเข้าไปคนเห็นจะเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งรีบเข้าไปโอเคเอาทีละเรื่องก่อนที่น้ำเข้าแล้วรถจะวิ่งได้ผมเปียกเบาะเปียกอย่างเงี้ยต้องรื้อมาซักอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ถามพี่โจ้
1: เห็น
0: ต้องทำยังไงบ้างดีว่ะแต่ละขั้นตอน
1: ไม่มันก็ต้องรื้อมาซักแบบ
0: ละเพียก่อนนะแบบละเพียก่อน
1: ใช่ๆน้ำท่วมแบบท่วมเครื่องไปเลย
0: ครับ
1: อันมันมีรถอีกรถไฟฟ้าอีกนะ
0: แต่รถเดี๋ยว
1: มันมา
0: เ
1: ลยยุ่งเลยนะมันจะยุ่งหลายอย่างเลยนะ
0: รถไฟฟ้าไว้ทีหลัง
1: เอารถทั่วไปก่อน
0: รถทั่วไปแล้วต้องมันก่อนอ่ะ
1: รถน้ำเข้า
0: ครับ
1: ผมเปียก
0: ครับ
1: พี่จะแบบเฮ้ยเราทำเองง่าย
0: ๆอันนี้เรียกว่ารถลุยน้ำไม่ถึงกระดับ
1: ลุยน้ำลุยน้ำมาแล้วมึงน้ำเข้ารถละ
0: ครับครับ
1: อย่างเงี้ยมันก็ต้องผมมันเปียกเบาะมันเปียกเงี้ย
0: ครับ
1: จะมาเปิดประตูพึ่งแดดแล้วก็เอาผ้าไปซับไล่ความชื้นน่ะคือตัวพรมเนี่ยข้างล่างพรมอ่ะมันก็มีแล้วแต่รุ่นบางรุ่นมันก็จะมีผ้าด้วย
0: ครับ
1: บางรุ่นมีใยมะพร้าวบางรุ่นอย่างเงี้ยมันจะเท่าเยอะมันจะอยู
0: ่ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าแบบคิดว่ามันไม่เยอะมากซับแบบซับเองเอาผ้าซับเองได
0: ้
1: พยายามกดซับเงี้ยมันก็พอช่วยได
0: ้ครับแต่มันจะไม่ 100%
1: มัน 100% พอปิดประตูไว้โดนแดดปุ๊บกลิ่นมันก็เหม็นนี่ใช่มั้ย
0: ไอระเหยมันออกมาก
1: ลิ่นก็จะขึ้นมา
0: ครับ
1: หาที่ดีก็คือต้อง
0: เอาไปซักพรม
1: ถอดเบาะซักพรมซึ่งราคาถอดเบาะซักพรมทั่วๆไปเนี่ยค่าแพร์ทั่วไปทำได
0: ้ครับ
1: มันก็มีหลายราคาบางที่ 2,000 3,000
0: ครับ
1: 2,500 ถูกไหม
0: ครับ
1: ถึง 3,000 ซักดีๆเลยนะ
0: อันในฐานะที่รู้จักกับคนใกล้ตัวที่เคยเปิดคาแคร์มาก่อนนะครับราคาต้นทุนนะราคาต้นทุนอยู่แล้วราคาค่าแรงนู่นนี่นั่นเบสเซ็ตเนี่ยซักพรมนะซักพรม
1: ซักเบาะเนี่ยหรือมาเครื่องลดน้ำท่วมเนี่ยเท่าไหร่
0: 3,800 ครับ
1: อันนี้คือต้นทุนค่าแรง
0: ต้นทุนแรง
1: พอจะมีกำไรด้วยนะ
0: มันแต่อันนี้ในเงื่อนไขคือซักน้ำยาซักนะไม่ใช่ซักแฟบเดี๋ยวมีซักแฟบด้วยนะการซักเบาซักผมต้องใช้น้ำยาซักนะฮะถ้าบางร้านที่เข้าไปเขาก็เอาซักแฟบซักเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะ
1: อาจจะเอาผมถูกว่าถูก
0: วัสดุมันจะเสียหายน่ะ
1: ผมว่าถูกไงก็มันเสียหายไปแล้วเนี่ยน้ำท่วม
0: ก็นี่ไงเรามีระบบมือฟังมันมีหลายแบบให้เลือก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอย่างเช่นมีคนโพสต์ขายครับ1,000 บาท
0: เข้ามาเลยเดี๋ยวซักให
1: ้เข้าไปเลยครับ 1,000 บาทนี่น้ำท่วมตับหรือผมหรือบอกให้ดูแล้วก็บอก 1,000 บาทน้ำท่วมแบบนี
0: ้ครับอันนั้นแนะนำว่าไปซักแล้วรีบ
1: แค่ไหนดูก่อนไม่ใช่ว่าแบบโอ้เขาอาจจะทำได้ก็ได้แต่เรื่องการลื้อเนี่ยการลื้อไม่ยากการประกอบนี่สิ
0: ครับ
1: มันต้องประกอบให้เข้ารูปให้เนียนให้ได้เหมือนเดิม
0: ใช่ครับ
1: ผ้าตรงไหนไม่ดีต้องเสริมต้องอะไรเงี้ยอยากให้ดูร้านนิดนึง
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือเรื่องของการประกอบนะ
0: ครับ
1: ผมห่วงเรื่องประกอบกลับเข้าไป
0: ครับ
1: มันจะไม่ครบ
0: ผมห่วงตั้งแต่ตอนเขาลื้อแล้ว
1: คราวนี้พอพันตรงเนี้ยมันเห็น
0: เ
1: ล
0: ยเนี่ยส่วนใหญ่จะงัดแล้วหักกันเยอะมาก
1: เออ
0: แล้วจะบอกมันเป็นจังหวะโบ๊ะบะพี
1: ่โบ๊ะบะไม่ได้น้องโบ๊ะบะไม่ได้ยี่รถบางคันเนี่ยลื้อแบบมันต้องลื้อคอนโซล
0: เนี่ยเก่าเนี่ยเออ
1: เบาะหน้าเบาะหลังคอนโซลเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วขากลับใส่ไม่ดีนะครับ
0: มันจะดังตลอดเวลาเลยครับ
1: ออดแอดออดแอดนี่มีเพื่อนตลอด
0: ก็แก๊กก็แก๊กครับ
1: แล้วก็ไอ้พวกจุดต่างๆเนี่ยถ้าไม่เซฟไม่อุดแน่อะไรให้ดีอ่ะ
0: น้ำเข้า
1: แค่ลุยน้ำลุยน้ำเข้ามันก็จะเป็นเรื่องแบบไม่จบไม่สิ้น
0: ครับ
1: ถึงบอกว่าไอ้ 1,000 บาทเนี่ยถ้าเขาทำได้เช็คเขาดี
0: ๆครับ
1: เออถ้าทำได้ก็ถือว่าถูก
0: ครับ
1: แล้วก็ดีกับพวกเรา
0: อืม
1: แต่ถ้าเกิดว่าดีๆหน่อยก็ลองดูแล้วก็บางอู่ที่แบบไอ้ขยับขึ้นมาน้ำที่แบบเข้าเครื่องเข้าอะไรเนี่ย
0: อืมๆเดี๋ยวผมพูดตอนนี้นึงอันนึงสำคัญที่คนส่วนใหญ่มักจะลืมนะครับเวลาน้ำท่วมมาไปซักเบาะซักพรมแล้วนะถ้าเป็นไปได้เมื่อจบแล้วให้อบโอโซนด้วย
1: นี่
0: เพราะกลิ่นมันจะอยู่ในส่วนต่างๆ
1: แล้วจริงกรองแอร์แล้วก็ใช้ล้างแล้วถ้าลื้อแบบนั้นล้างตู้จ
0: ้
1: ะ
0: ใช่
1: มันจะเข้าไปอยู่
0: จริงๆมันจะล้างตู้เลย
1: ความชื้นจะเข้าไปอยู่ในนั้น
0: ใช่ครับต้องเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันจะไม่ออกง่ายนะคุณผู้ฟัง
1: แล้วถุง ถุงนี่ตอนนี้ฮิตมากเลยถุงใบใหญ่
0: ๆมีความเอาถุง
1: ใบใหญ่ๆเลยแล้วรถเสียบเข้าไป
0: อันนี้มีประสบการณ์เต็ม
1: แล้วก็ม้วนถุงเก็บให้ดีให้ดูดี
0: ครับ
1: ดูดี
0: ครับ
1: เสียบเข้าไปปุ๊บน้ำไม่ท่วมแน่ยังไงก็ไม่ท่วม
0: ใช่ครับ
1: แต่ถุงเนี่ยมันไม่ได้รีดมาแบบใบเหมือนถุงแกง
0: ครับ
1: ถุงมันมีรอยต่อ
0: ครับ
1: ดูดีๆครับมันจะซึมเข้ารอยต่อเพราะเราถ้าเกิดต้องแช่น้ำนะ
0: ครับ
1: เข้าไปเนี่ยพอเข้าที่เราออกไม่ได
0: ้ปี2554ครับ
1: มีแล้วถุงใบนั้นมีแล้ว
0: มีแล้วบ้านคนรู้จักผมครับอยู่นี่เลยรังสิตคลอง3ครับ
1: อือฮึ
0: ก็ตอนน้ำจะท่วมก็เขาบอกว่าพ่อเขาจัดการเองก็คือมันจะเป็นอย่างเหมือนถุงใบใหญ่เลย
1: นี่ไม่ผ้าทุกคนเห็นหมด
0: แล้วก็เข้าไปเลย
1: แล้วก็ม้วนไปเก็บปลาย
0: ใช่
1: เอาปลายไว้ที่ศูนย์บังคาเลย
0: ใช่แล้วก็มีอะไรนะทวงด้วยกลัวแบบเดี๋ยวลดลอย
1: ชักด้วยแล้วด้วยน้ำมันจะต้อง
0: นะครับ
1: ทำให้ลดน้ำหนักลดมันช่วยพยุงน้ำหนักลดใต้ท้องด้วย
0: นะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ออกจากบ้านครับ
1: ไปเลยรอดแล้ว
0: รอดแล้วมั่นใจแล้วแต่ก็อยู่ไม่ได้ไงเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้ว
1: เราเสียอยู่ไม่ได้นะ
0: ใช่ก็ต้องออกจากบ้านใช่ไหมออกอุตส่าห์เอาอะไรนะเอาโฟมอ่ะไปปิดตามมุมตามอะไรเผื่อว่ามันมีอะไรมา
1: แทรกเลยแล้วมันแทรกโอเ
0: ซฟใช่รถอยู่ในบ้านนะครับนะกะว่าอย่างน้อยอ่ะน่าจะต้องไม่กระแทกอะไรถ้า
1: สรุปมา
0: ไปดูได้ทีคือตอนน้ำ
1: ลดแล้ว
0: จากหน้าอกเนี่ยลดไปถึงแบบเอวแล้วอ่ะเขาถึงให้เข้าได้ที่อีลดหมดแล้วครับแต่ในถุงที่ใส่ลดเนี่ยยังไม่ลด
1: คือมันเข้าตามตะเข็บดูดีๆที่ถุงที่เขาขายไม่ได้ว่าไม่ดีดูไม่ดี
0: ไม่ดี
1: อันนี้คือมาบอกก่อน
0: นี่ขนาดใส่สองชั้นเลยนะ
1: สองชั้นก็เข้าได้เพราะมันมีเวลามันทุกเดือนคร
0: ับ ประเด็นที่สำคัญนะครับต้องคำนึงถึงมากๆเลยนะไอชั้นในอ่ะที่น้ำมันเข้าไปในตัวรถแล้วเนี่ยแทนที่มันจะระบายออกตามลมมันออกไม่ได้มาค้างอยู่ข้างนอกเนี่ยมันทำให้เกิดเชื้อรา
1: คือพอร้อนน้ำในถุงมันมีถ้ามันไม่มีไม่เป็นไร
0: ใช่
1: พอมันมี
0: ส่องเข้าไป
1: พอมีแดดปุ๊บน้ำออกไม่ได้จะเป็นไอเป็น
0: ความชื้น
1: แล้วก็เป็นราคราวนี้ราขึ้นเต็มรถเลย
0: โอ้โหทิ้งทั้งคัน
1: ครับผมเคยเป็นผมเคยจอดรถทิ้งไว
0: ้ต้องดูให้ดีนะครับใครจะวางแผนจัดการกับระบบรถยนต์ก่อนจะเข้าสู่ฤดูเล่นน้ำ
1: อ
0: ันนี้น้ำนอกฤดูนะไม่ใช่สงกรานต
1: ์แล้วก็อย่างเงี้ยพอเขาเลยดังรถยนต์นะที่ลุยน้ำน้ำเข้า
0: ครับ
1: เครื่องดับ
0: เครื่องดับ
1: คือถ้าลุยไปจนเครื่องดับเนี่ยมันเข้าเครื่องไปแล้ว
0: ครับ
1: มันเข้าไปในเครื่องเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็ต้องยกเครื่อง
0: ครับ
1: หรือเครื่องกันละแต่ถ้าเกิดว่าเออมันแค่แบบ
0: เอาตรงนี้ก่อนในสถานการณ์ฉุกเฉินมันขับไปแล้วมันกระพือมันจะไม่ดับปุ๊บเลยมันจะกระพือ
1: ถ้ากระพือเนี่ยครับถ้ารถมันต้องเอารถทั่วไปดีกว่าม
0: ัน
1: จะม
0: ี
1: มันจะมีหม้อกรองก่อนที่ลมจะเข้าไปที่หม้อกรองอ่ะไม่ใช่พวกใส่กองเตยนะไม่เกี่ยวนะ
0: เตยฟังไว
1: ้พวกสแตนดาร์ดนะกองสแตนดาร์ดนะ
0: ครับเตยฟังไว้
1: มันจะมีหม้อกรองที่แบบตัวรับอากาศ
0: ครับ
1: แล้วมันจะวิ่งลงมาข้างล่าง
0: ครับ
1: ม้วนมาก่อนจะเข้าไปที่หม้อกรองจริง
0: ๆทางเข้าอากาศ
1: ตัวเนี้ยทางเข้าเนี้ยมันจะเป็นท่อดัก
0: มันจะไปเชื่อมกับปีกผีเสื้ออันเนี้ย
1: ยังไม่ถึงมันแค่จากปากมันจะจอดที่หน้ารถ
0: ครับ
1: แล้วพอรับลมมันวิ่งลงมาปุ๊บข้างล่างเนี่ยมันจะมีตัว
0: ติ
1: ดมันมีท่อดักน้ำไว
0: ้ครับ
1: เพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยทะลักเข้าไปถึงกองอากาศ
0: ครับ
1: นั่นก็มันจะวิ่งเข้าเครื่อง
0: ครับ
1: ถ้าเริ่มบวบแต่ว่า
0: เมื่อ
1: เนี่ยน้ำมันมีอากาศไม่มีแล้วน้ำมันเข้าไปเยอะอันนี้ต้องพอแล้ว
0: ครับก็คือต้องดับเครื่องนะ
1: เพราะถ้าดันทุลังไปคราวนี้มันมีอากาศมันก็ดูดน้ำเข้า
0: ครับ
1: พอน้ำเข้าไปเต็มทะลักมันก็
0: พัง
1: ถ้าอันนี้มันติดดีๆวาวดีๆมันก็ติดโต๊ะ
0: ครับ
1: อากาศไม่เข้าเครื่องมันก็ดับ
0: ใช่
1: คราวนี้ก็อันนี้ไล่ง่าย
0: ครับ
1: ช่างทั่วไปไล่ง่าย
0: เครื่องใช้เครื่องช้าล้าง
1: ใช้น้ำมันเครื่องถอดหัวเตียงสตาร์ทฟรีไล่ออกไล่อะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได
0: ้ครับ
1: อันนี้ราคาไม่เท่าไหร่ไม่แพง
0: นะ
1: ก็คือสื่อตาม
0: ไม่แพงนี่ก็หลักหมื่นนะครับ
1: ก็ตัดก็ไม่น่าจะถึงนะพี่เอาจริงว่ามันเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องมันเกียร์มันเฟืองท้ายต่าง
0: ๆ
1: แล้วก็ไล่เช็คความชื้นแต่พวกสายไฟอ่ะตามปลั๊กเนี่ยมันก็จะมีน้ำยาฉีด
0: ครับฉีดไล่ความ
1: ยาไล่ความชื้นแต่สายไฟปลั๊กเนี่ยปลั๊กกำลังเตะไล่แล้วแต่ตัวสายไฟอ่ะ
0: น้ำ
1: เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วความชื้นมันเข้าไปแล้วอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ยาวๆมันก็มีผลยาวๆนะยาวๆอ่ะเออ
0: มันไม่มีอะไร 100% แล้วถ้าโดนเข้าไป
1: ก็อันนี้คือส่วนหนึ่งถูกป่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าลุยมพังเลยอ่ะลุยมแบบรถลอยอ่ะ
0: โอ้ย
1: ลุยวิ่งลงดับคาเท้าเลยนะลุยน้ำแล้วก็กลางทุ่งเนี้ยนะ
0: คือมันยังไม่ได้น้ำมันมาแล้วมันต้องหนีไงก็ต้องลุยไปอ่ะกล่าวว่าเดี๋ยวจะ
1: น้ำหนีน้ำไม่เท่าไหร่พี่มันลุยเข้าไปไงมันมีคนที่เห็นน้ำทุ่มแล้วลุยเข้าไป
0: ครับ
1: คือต้องเข้าไปทำธุระให้ได้เลยทีนี้มันก็ไม่ควรเสี่ยงเพราะว่า ขาต้องยกเครื่องกันอ่ะเป็นตัวๆผมก็เห็นมาเมื่อวานก็มีโชว์อยู่
0: ยกเครื่องอย่างเดียวไม่จบเลยพี่เอ้ยภายในระบบไฟ
1: ก็ ECU ก็ล้างทำความสะอาดไปอะไรไปก็ไล่ความชื้นจนไปคราวนี้กลายเป็นรถน้ำท่วมจะมีรถน้ำส้ม
0: ครับ
1: แล้วรอบสองนะฮะรอบแรกมาจาก
0: หาดใหญ
1: ่อาหาดใหญ
0: ่น่าน
1: ก็มาใหญ
0: ่ครับ
1: น่านก็มีด้วย
0: ม
1: ีที่ไปมาเมื่อไหร่ก
0: ็ไม่น่าพลาดเลย
1: ก็หลายๆอันนะ
0: ครับ
1: รถไฟฟ้าอ่ะรถไฟฟ้า
0: โ
1: อ้ EV ครับ EV เนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะท่วมเนี่ยก็ได้คุยกันว่าอย่าได้ลุยประเมินสถานการณ์เราไป
0: เพิ่งจะเตือนไปเมื่อสุดที่แล้ว
1: แล้วมันก็ท่วมวันนั้นเลยนะ
0: แล้วมันก็ท่วมวันนั้นเลย
1: คือประเมินสถานการณ์เราไปไม่ได้ก็อย่าไปเอารถหนีขึ้นที่สูงอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยมันมีรถคนที่โดนไปแล้วไง
0: ครับ
1: มันก็ทำใจลำบากนะสำหรับรถ EV คือตอนนี้คนก็กลับมามองต้องหันมาพิกอัพบ้างละ
0: ครับ
1: EV อย่างเดียวไม่พอละที่บ้านต้องมีพิกอัพหรือเครื่องดีเซลละ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็คนที่เขาบอกว่ามีท่อไอเสียต่อท่อขึ้นมาไม่เท่าไหร่อันนั้นไม่เท่าไหร
0: ่ครับ
1: มันควรจะต้องมีสโนว์เกิลที่คือต่อท่อไอดี
0: ท่อไอดีครับ
1: จริงๆแล้วควรจะต้องเป็นท่อไอดีนะที่เสียบเข้าไปแล้วให้อากาศเข้าไม่ใช่ให้น้ำเข้าไอเสียเนี่ยมันมีแรงดันผลักออกมาอยู่แล้วจากเครื่องยนต์ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: นะอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าท่อไอดีเนี่ยต้องระวังมากกว่าท่อไอเสียอีกนะ
0: ครับ
1: ยิ้มไรพี่ยิ้มไร
0: ไม่ใช่ผมเห็นข้อความโอดยิ้มไม่ได้ เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องข้อความนะครับก็คือดูตรงท่อไอดีสังเกตง่ายๆบางทีรถกระบะนะครับเราจะเห็นตรงเสาเออะกระจกหน้าเราจะเห็น
1: จะมีท่อ
0: ส
1: ม
0: ัคร
1: เ
0: คร
1: ื่อง
0: เอาสมัครเครื่องนั่นแหละนั่นแหละ
1: อันนั้นเขาเลยลุยน้ำ
0: เอาอากาศเข้านะครับแล้วแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเขาต้องปิดทางเข้าอื่นนะครับ
1: คืออากาศตรงนี้เข้าไปใช่ไหมท่อเนี่ยเหมือนเมื่อกี้บอกว่ามันก็จะมีท่อที่ดักน้ำอยู่ข้างล่างนั่นแหละ
0: ใช่ครับ
1: แต่ท่อตัวนี้มันต่อจากอันเดิมขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: จากที่อยู่ตรงแถวขอบไฟหน้าประมาณนั้นนะ
0: ครับ
1: คานหน้าก็ขึ้นมารับอยู่เกือบหลังคา
0: ครับ
1: ซึ่งเขาได้ลุยได้ถึงหลังคาแต่ไอเสียเนี่ยถ้าไม่อุดเนี่ยมันก็ดันขึ้นอยู่มันก็ดันออกอยู่แล้วนะ
0: มันไม่ได้
1: ไหลเข้าไปในเครื่องยนต์ได
0: ้ครับแต่ถ้าเอาแบบสบายใจก็ต่อท่อขึ้นมาหน่อยก็ได
1: ้ก็ได้ถ้ามีไอดีไอเสียต่อขึ้นไปนะ
0: ไปเรียกตำรามาคันนี้จะไป
1: ที่นี่มิดหลังคาก็ไปได้
0: ใช
1: ่นี่ดีเซลได้พูดถึงดีเซล
0: ครับแล้วก็อีกอันแต่ว่าวิธีการต่อเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเห็นว่าซื้อออนไลน์แล้วไปต่อเองเสียบๆไม่ได้นะครับ
1: ให้มันต้องซีลนะมันต้องซีล
0: ใช่ข้างล่างต้องซีลให้กันน้ำนะครับวัตถุประสงค์คือเราต้องเอาแค่อากาศอย่างเดียวอย่าให้น้ำเข้าไป
1: ได้รถไฟฟ้าบางคนที่บอกว่าเนี่ยจอดทิ้งไว้อยู่ที่ที่มีบ้างน้ำท่วมออกมารถออกมาไม่ได
0: ้ครับ
1: น้ำไม่ท่วมรถ
0: ครับ
1: ต้องทำยังไงไหม
0: ครับ
1: คนบอกว่าเฮ้ยคุณต้องไม่สตาร์ทเครื่องนะคุณต้องไม่เปิดไฟนะอย่าเปิดสวิตช์นะเพราะว่าแบต12โวลต์เนี่ยแบตของตัวรถไฟฟ้า
0: ครับกว่า82โวลต์เนี่ย
1: ไม่ใช่12โวลต์ที่เลี้ยงระบบนะ
0: ควบคุมครับ
1: รถไฟฟ้าพอเรากดรีโมทเปิด
0: โป๊ะ
1: มันทำงานแล้วนะ
0: ทำแล้วครับ
1: แล้วเขาบอกว่าไม่ให้สตาร์ทเครื่องเลยแล้วผมจะเข้าไปถอดแบตได้ยังไงถ้าคุณล็อกอยู
0: ่วัตถุประสงค์คือถ้าป้องกันอย่าก็คืออย่าเปิดระบบอิเล็กทรอนิกส์
1: คือไม่ให้เปิดไฟไม่ให้เปิดระบบไฟฟ้าให้ใช้งานระบบไฟฟ้า
0: ครับ
1: ให้ถอดแบตแล้วจะยกไปอู่จะไปอะไรก็ว่าไป
0: ครับ
1: จะยกไปศูนย์ก็ว่าไป
0: แต่แบตมันไม่ได้ตั้ง
1: อยู่ที่แบตอย่างไงบางคันอยู่ฝากระโปรงหน้า
0: บางคันอยู่ฝากระโปรงหลัง
1: บางคันอยู่ใต้เบาะ
0: เ
1: บาะนั่งอย่างเงี้ย
0: ถ้าไม่เปิดประตูเข้าไปเนี่ยมันถอดไม่ได้นะ
1: พอเปิดประตูปุ๊บรถไฟฟ้าบางยี่ห้อบางรุ่นมันพร้อม
0: งาน
1: น
0: ะเบอร์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานอยู่แล้ว
1: แล้วบอกว่าอย่างที่จะทำไงบริษัทรถยนต์บอกเฮ้ยไม่ได้คุณไปเปิดระบบไฟมันไม่ได้อ่ะไม่ได้ผมจะทำไงอ่ะ
0: แต่ถ้าเอาไว้เนี่ยแล้วไม่ถอดออกเนี่ย
1: แล้วผมไม่รู้หรอกว่าน้ำมากลางคืนแล้วผมจะต้องจอดนอนแล้วผมต้องถอดแบตใครจะถอด
0: เออใช่
1: ไม่ได้มีใครทำไง
0: ครับ
1: คราวนี้เนี่ยบริษัทรถยนต์ยังไงแบบดูให้มันแบบกติกาที่คุณพอไปนะ
0: ครับ
1: คุณต้องดูด้วยกติกาจริงกว่าความเป็นจริงมันใช้ยังไง
0: เอาอย่างนี้เลยดีกว่าใครเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยคุณต้องทำเป็นเอกสารเผยแพร่มาเลยนะให้เฉพาะลูกค้าคุณก็ได้ว่าข้อควรปฏิบัติ
1: ของแต่ละรุ่นของคุณเน
0: ี่
1: ย
0: แหละทำยังไง
1: เคสวอลมีรุ่นไหนผมก็ส่งไปหาลูกค้าคุณบีไวดีมีรุ่นไหนผมก็บอกลูกค้า
0: โทรไหมเราโทรไปหาด็อกเตอร์แล้วไหมบีไวดีทำยังไงดีครับ
1: เขาไม่รับแต่ซื
0: ้
1: อแล้วก
0: ็ลูกค้าเยอะด้วย
1: อย่างนี้จะลากออกมาอ่ะรถสไลด์ไม่เป็นไร
0: ครับ
1: มีรถสไลด์ไปหิ้วออกมาไม่เป็นไรแต่ถ้าต้องหิ้วต้องหิ้วนะถ้าต้องหิ้วแล้วลากออกมา
0: ครับ
1: รถเนี่ยถ้ามันไม่ได้ทำอะไรอ่ะจอดอยู่เฉยๆถ้ารถขับเคลื่อนล้อหน้ายกท้ายไม่ได้นะ
0: ครับ
1: ยกท้ายแล้วเอาล้อหน้าหมุนไม่ได้
0: ไม่ได้มันขับเคลื่อนล้อหน้าอยู่มันติดก
1: ันไม่ใช่ล้อเนี่ยมอเตอร์เน
0: ี่
1: ยพอมันหมุนปุ๊บ มอเตอร์มันจะกลายเป็นตัวปั่นไฟแทน
0: ใช่
1: แล้วสายไฟกระแสไฟมันจะย้อน

0: ้อนกลับไปเลย
1: ครับ
0: คันนี้กลายเป็นโกโซบิ๊กเลย
1: ครับ
0: ถ้ารถขับขึ้นแล้วหน้ายกหลังถ้ารถขับขึ้นแล้วหลังยกหน้าแล้วยกไม่ได้เลยขับขึ้นแล้วหน้าต้องยก
1: ล้อหน้าย
0: กล้อหน้าคือไม่ให้ล้อที่ขับเคลื่อนอ่ะล้อที่มีมอเตอร
1: ์ได
0: ้เพราะไม่งั้นเนี่ยกระแสไฟมันจะย้อนกลับ
1: ถ้
0: ามอเตอร์กับขดลวด
1: ครับ
0: แม่เหล็กกับขดลวดพลังเหมือนเพื่อสร้างกระแสไฟมันจะย้อน
1: ครับ
0: เข้าไปในระบบซึ่งขับเคลื่อนล้อไหนยกล้อนั้น
1: แล้วถ้ารถขับเคลื่อนสี่ล้อเหรอครับ
0: ก็รอรถสไลด์ครับ
1: ยางแม่อย่างเดียว
0: ใช่
1: ใช่ครับ
0: คือตอนนี้รถสไลด์มันก็มีเยอะแหละรถไฟฟ้าก็ยกได้
1: รถสไลด์ก็โก่งราคาให้ดูนะครับ
0: ถ้าพี่เข้าไปไม่ได้ถ้าเป็นถ้าพี่รถพี่เข้าไปยกรถขนน้ำท่วมเงี้ยพี่ลุยนาพี่วิ่งเข้าไปอ่ะลูกปืนล้อพี่ก็ต้องลุยน้ำเข้าไปนะ
1: ใช่
0: แล้วจะระบีหลัง
1: ก่อนเด็ก
0: มีมีแค่ลูกปืนล้อพี่เนี่ยอ่ะพี่วิ่งรับคนช่วงเนี้ย
1: ครับ
0: มันไม่ทันตอนนี้นะพี
1: ่มันจะสะสมใช่
0: มันก็จะออกถูกป่ะพอจะระบีที่อยู่ในลูกตูนมันออกหมดอ่ะคราวนี้มันเหลือเหล็กกับเหล็กแป๊บเดียวพังลูกปืนล้อคู่เท่าไหร
1: ่ครับ
0: เขาขับเป็นคู่นะไม่ได้เปลี่ยนทีละตัว
1: ถ้าเป็นมาด้าแพงหน่อย
0: เห็นไหมสำหรับอัพโตโยต้าเนี่ยรถสไลด์เนี่ยสไลด์ที่เป็นพิกอัพเนี่ย
1: อูโน่ก็ 3,000
0: 3,000 ค่าค่าแรงอ่ะ
1: ค่าแรงต่างหาก
0: แล้วล้อหลังไม่ใช่ล้อแบบ
1: โอ้
0: ยเป็นล้อเขาล้อเบลเลอร์เลยอ่ะ
1: ครับ
0: ลูกตูนตีก็ใหญ่ขึ้นจะบอกว่า
1: ลูกตูนชุกชูใหญ่ด้วย
0: ชุกชูไหมชุกชูเขาก็ไม่คุ้มจังหวะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ต้องดูเขาไปยกได้ยกไม่ได้เงี้ย
1: ครับ4689899ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับใครอยากจะถามเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวการใช้รถหรือว่าต้องระวังอะไรยังไงแล้วสมมุติอย่างเงี้ยบางบ้านน้ำยังไม่มาไงพี่โจแต่ว่ามีแนวโน้มจะมาสมมติเอารถสันดาปภายในก่อนนะปล่อยมันทิ้งน้ำได้ไหม
0: ปล่อยอะไร
1: ปล่อยรถจมน้ำไปแต่ว่าเราถอดแบตเก็บไว้ก่อนได้ไหม
0: ก็เปลี่ยนหน่วยดิก็ความโน้มภายในก็พังหมดน้ำ
1: ทำอะไรไม่ได้แล้วน้ำมันมาจะขับออกไปหนีตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วข้างนอกท่วมแล้ว
0: ผมเคยเห็นก่อนหน้านี้ถ้าเป็นต้องบอกว่าเป็นผลงานของคนไทยพี่
1: ครับ
0: ผมเคยจะไปดิวหาเขานะตอนที่ยังไม่มีเรื่องน้ำท่วมเขาขาย
1: ครับ
0: เขาขายชุดเนี้ยเป็นเขาทำเหมือนแบบเรือยางเหมือนบานาน่าโบ๊ท
1: ครับ
0: แล้วก็
1: เติมลม
0: ไม่เป็นตัวเติมลมพี
1: ่ครับ
0: เอาอันนี้ปูที่พื้นแล้วรถไปจอดแล้วเติมลมปุ๊บมันจะขึ้นเลยซ้ายขวา
1: ขึ้นเลย
0: คือยกรถเราเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นเหมือนมีบานาน่าโบ๊ทอยู่ซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางเขาล็อกไปเลยรถพี่แบบมีแขนล้อที่ยางจุ่มน้ำที่เหลือยกขี้ลอยทั้งคันผมเห็นคนไทยทำขายนะ
1: ครับ
0: หมื่นกว่าบาท
1: คุ้มมาก
0: ถ้าตอนแรกอ่ะน้ำไม่ท่วมอ่ะแพงไหม
1: แพง
0: ใครมองก็แพงผมเอ๊ะผมจะไปขอเขาถ่ายเขาก็แบบผมเห็นเขาไลฟ์อย่างเขาอยู่ไง
1: ครับ
0: ผมว่าแต่เขาไลฟ์เนี่ยคือเขาต้องไปหาอ่างอันน
1: ึ
0: งน
1: ะใหญ่ๆอ่ะ
0: มาใส่น้ำแล้วเอารถอ่ะโชว
1: ์ก็ต้องเสี่ยงนะ
0: รถไม่ใช่คือเขาก็ทำในบ้านนั่นแหละ
1: ครับ
0: ก็เอาผ้าใบมาขึงใบอ่างใหญ่ๆแล้วก็เอารถตัวเองเนี่ย
1: ครับ
0: แขวนลอยน้ำแล้วก็ขายชุดนี
1: ้ครับ
0: แต่ชุดละหมื่นต้นๆนี่แหละผมไม่อยากไปถ่ายนะแต่ผมมันก็น้ำมันไม่ท่วม
1: คนมันต้องรับน้ำหนักได้ดีนะเพราะรถคันนี้ตันกว่า
0: เขาเอาฟอร์จูเนอร์แขวนไว
1: ้โอ้โหสบายเลย2ช
0: ั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะมือกระบะค่าล้างรถค่าอะไรคุ้มเหมือน
1: โอ้ย
0: อันนี้คุ้ม
1: ซื้อไปเถอะ
0: อันนี้จะลอยสูงขนาดไหนก็ลอยได้ฝีมือคนไทย
1: ครับถ้าเกิดน้ำไม่ท่วมก็เอาไปเป็นเรือเล่นก็ยังได
0: ้ก็ได้ได้มันก็จะลอยขึ้นไปเรื่อยๆได
1: ้ครับ
0: ลากได้ด้วยนะ
1: นี่พี่ยังไม่ได้ตอบคำถามผม
0: ว่า
1: ได้ไหมถ้าน้ำมันจะท่วมสมมติตอนนี้อยู่หมู่บ้านจัดสรรอะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับโอ้ยถนนหน้าบ้านเนี่ยมันไปแล้วไงมันเอวละเอารถออกไม่ได้แล้วแต่ในบ้านยังสูงอยู่
0: อันนี้คือแบบ
1: สมมุติสถานการณ์
0: เช่นแบบว่าหายละยอมละยอม
1: สถานการณ์ไม่ได้นี่ยอมมันทำอะไรไม่ได้ไง
0: ก็ทำอะไรไม่ได้เลยมันก็ต้องยอมอ
1: ่
0: ะม
1: ัน
0: ต้องท่วมอ่ะ
1: แล้วอย่างไรก็ต้องยกตู้เย็นก็ต้องยกเครื่องซักผ้าอีกทีนี้ต้องยกอีกมันไม่มีเวลาจะทำอะไร
0: แล้ว
1: ไ
0: ม่ได้ทิ้งอย่างอื่นมั้งอ่ะทีรถพี่ยังทิ้งได้ทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าพี่ก็ซื้อใหม่ดิพี่ก็ต้องยกดิ
1: ทีวีเครื่องซักผ้ามันยกง่ายมันเบาไงรถพี่เยอะมันยกรถอ่ะเออถ้าเกิดแบบมันไม่ไหวจริงแล้วลองดูว่ามันอาจจะไม่เสียหายมากรถเป็นดีซีด้วยถอดแบตเฉยๆเลย
0: ถอดแบตถอดแบตสมมติเอาแบตพี่เลยนะ
1: ครับ
0: คือไม่สู้ละไม่รู้แล้วทำไง
1: สู้นิดๆ
0: ให้ทำไม
1: พี่จะบอกผมไม่สู้ผมรู้สึกยังไงก็ไม่รู้
0: พี่เลยพี่ก็ลุยไปดิ
1: เออใช่แล้วถ้าเป็นซีนไหนถ้าเป็นซีน
0: อ่ะพี่บอกว่าพี่ไม่ออกพี่กลัวทางพังอ่ะแล้วมันลุ้นว่าน้ำสูงไม่สูงถอดแบตเตอรี่
1: ได้ไหมช่วยไหม
0: ช่วยได้ถอดแบตเตอรี่อ่ะถอดแบตเสร็จพอมันน้ำมันท่วม
1: ครับ
0: พอน้ำมันท่วมเข้ารถ
1: ครับ
0: ท่วมรถเลย
1: ไปมัน
0: ท่วมแค่ไหน

0: จะสักเอวอะเข้ามา
1: ไม่ใช่ท่วมเรื่องไปแค่ไหนท่วมหลังคาเลยหรือท่วม
0: บ่อนั่งเอาแค่บ่อนั่งส่วนใหญ่โดนบ่อนั่งแตะ
1: ๆบ่อนั่ง
0: อืม
1: แต่ว่าเครื่องยังไม่ท่วม
0: เครื่องไม่ท่วม
1: เครื่องสูงกว่า
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยก็ถึงเวลาก็พอน้ำมันลงก็เอารถไปให้ช่างเขาก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ไป
0: ครับ
1: น้ำมันถ้ามีเฟรนท้ายขับหลังก็เปลี่ยนมาเป็น
0: ไอ้น้ำมันเฟรนท้ายด้วย
1: เปลี่ยนเสร็จจับไล่ไปไล่ความจี้ไล่อะไรไป
0: ครับ
1: ก็วิ่งได้เพราะไม่ได้สตาร์ทปัญหาคือว่า
0: ไม่ได้ดิต้องใส่แบตเข้าไปก่อนถึงจะวิ่งนะต้องสตาร์ท
1: ไอ้นี่ผมไปถึงอู่นะ
0: ไอ้พี่ลืมใส่แบตอ
1: ่
0: ะ
1: ผมไปได้แล้วไง
0: อะไรโอเค
1: คือถ้าลุยน้ำไม่ได้จมน้ำอยู่ไม่สตาร์ทเครื่อง
0: ไม่เป็นไร
1: ก็ไม่เป็นไรยังไม่เป็นไร
0: ยังไม่เป็นไร
1: ยังไม่ได้หนักหนาแต่ถ้าลุยมี
0: ขายดื้อลุยแล้วฝืน
1: อันนี้ก
0: ็หนักนะครับ
1: อันนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไง
0: เพราะนั้นปฏิบัติตัวกันให้ถูกต้องอันนี้บอกเล่าสู่กันฟังเนี่ยดูเป็นเรื่องตลกแต่จริงๆมีสาระนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงครับใครที่ลุยน้ำท่วมมา
0: ครับ
1: ลุยน้ำท่วมกันมาเลย
0: ครับ
1: อยู่บ้านเฉยๆบ้านไม่ท่วมก็ขับไปดูเขาร ถตัวเองสูง
0: ไปช่วย
1: ยังไงไม่อยากไปดูเฉยๆมีคลิปโปรที่ได้จะท่วมที่จะท่วมรายงานข่าว
0: ครับ
1: ผมกลับไปบ้าน
0: แต่เงยตัวประตูนิ่งน้ำไหลไปเลย
1: น้ำไม่เข้ารถเลยน้ำไม่เข้ารถสูงปิกอัพรถสูง
0: ครับ
1: เช้ามาขับรถติดครับ
0: ครับ
1: ขอเข้าเกียร์เดินหน้าเสียงอื้อๆๆๆอ่ะทำอะไรเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เหมือนรถติดเบรกมือแต่เบรกมือก็ไม่ได้ขึ้น
0: ครับ
1: นั่นคือเบรกอ่ะเบรกมันชื้น
0: ครับ
1: แล้วพี่ก็ไปจอดเลยถูกไหม
0: ครับไม่ได้ไล่
1: ขับเบรกอ่ะคันนี้มันก็ติด
0: ครับ
1: ก็ไม่ต้องตกใจครับ
0: ครับ
1: ก็ขับ
0: พักหนึ่งสักพักหนึ่ง
1: ขับออกมาที่ถนนเนี่ยไถๆมันมาเบาๆค่อยๆไถ
0: ค่อยๆเลียเบรกไป
1: คือถ้าในบ้านพี่เนี่ยพื้นเป็นกระเบื้องใช่ไหมครับมันก็จะฟิกชันมันไม่ได
0: ้
1: ความ
0: แรงเสียดทานมันไม่มี
1: แรงเสียดทานระหว่างผ้าเบรกกับพื้นเนี่ย
0: ครับ
1: ยางกับพื้นเนี่ยผ้าเบรกกับจานเบรกมันมีมากกว่า
0: ครับ
1: พื้นมันลื่น
0: มันก็จะ
1: แต่ถ้าวิ่งออกมาข้างนอก
0: ถนน
1: พื้นมันฟื้นกว่ามันจะหลุดแต่เสียงมันจะดังหน่อยเวลามันดึงออกจากกันเนี่ยมันจะปึ้ง
0: อย่าตกใจอย่าตกใจ
1: ถ้าไม่ต้องตกใจมันก็จะแบบอันนี้แบบว่าบางคนโดนแล้วตกใจ
0: อ
1: ัน
0: นี้ประสบการณ์ตรงเลยใช่ไหม
1: ไม่ประสบการณ์
0: ถ้าผมถ่ายว่าเชลกีใช่ไหม
1: โอ้เชลกีผมไม่มีแบบนี
0: ้
1: มีนาวาล่าถามว่าเป็นไรแล้วเป็นไรไม่ได้จะมาทำอะไรวะ
0: ไม่เป็นไร
1: ก็แค่ดังปึ้งหลายคันนี
0: ่
1: ก็มีหลายคันโดนแบบนี
0: ้ไม่ต้องตกใจ
1: ก็แค่ติดได้เป็นชนิดแล้วมันก็ติดกระจานขยับ
0: ขา
1: เดินหน้าถอยหลังตึ๊กถ้าพื้นมันมีความฝืดมากกว่าผ้าเบรกกับจานเบรกมันก็จะหลุด
0: เลยแล้วก็อย่างที่เคย
1: บางบ้านเขามีพื้นลื่นไงพื้นลื่น
0: เ
1: ดินหน้า
0: ล็อก
1: นะถอยหลังล้อมก็เลื่อนไปเลื่อนมา
0: ครับ
1: ตกใจก็โทรไปที่บริษัทเขาว่ารถคุณเป็นอะไรรถไม่ได้เป็นไรครับพี่ไปลุยน้ำมาน
0: ะพี่เดี๋ยวผมต้องพักแล้วพี่จะต้องขอเคลียร์กับข้อความนี้หน่อย ไม่ได้เขาบอกแบบนี
1: ้อ้าวใช่สิถ้าพี่จะเบรกก็ได
0: ้ขออัพเบรกก่อนเลยเหรอ
1: ได้ดิ
0: เคลียร์ก่อน
1: เอาตั้งแต่พี่ไง
0: เอาเบรกก่อนเพื่อเบรกก่อนดีกว่า พักสักครู่นึงครับเดี๋ยวมาช่วงที่สองของมอเตอร์อินเทรนด์ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับรถน้ำท่วมแล้วก็มีรถออกใหม่แล้วก็รถไฟฟ้าที่จะลุยน้ำได้ด้วยพักสักครู่นึงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: และเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Motor In Trend นะครับวันนี้เรา2คนอยู่ในสถานีนะครับใครมีคำถามมีเรื่องราวอยากจะรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนนะครับหรืออยากจะส่งข่าวนะครับแสดงความเห็นกันก็4689899หรือจะคุยทาง YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวขออนุญาตหยุดเรื่องรถลีนะวันนี้พี่ขอเคลียร์มีเรื่องต้องเคลียร
2: ์ไล่มาจากข้างบนเลยไม่ติดเลยมา
1: ครับพี่แฟนๆส่งข้อความเข้ามาเยอะเลยนะครับ
2: วันที่5
1: ครับ
2: ลุ้นเรื่องน้ำกันอีกทีนึง
1: พี่ครับไม่ต้องรอหลังวันที่5หรอกพี
2: ่ตอนนี้เนี่ยพี่1 2 3 4เนี่ยน้ำทะเลหนุน
1: ก็ได้ลุ้นแล้วพี
2: ่แล้วน้ำที่ยังขังอยู่ก็ยังไปไหนไม่ได้
1: ครับ
2: น้ำฝนก็จะมา
1: ใช่ครับ
2: น้ำทะเลหนุนทางการบอกว่าคันกั้นน้ำเป็นน้ำเจ้าพระยาเรายังสูงอยู
1: ่ครับ
2: เรายังเก็บได้เรายังเอาอยู
1: ่เอาอีกแล้วคำนี
2: ้แต่มันจะมีอีกอันหนึ่ง
1: คำนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยคุณยิ่งรักแล้วนะจำได
2: ้ใช่ใช่
1: เอาอยู่เนี่ยเอาอยู่ทีไรเป็นเรื่องทุกที
2: พอพูดแบบนี้แปลว่าต้องเตรียมเผ็ดเลย พอคันกั้นน้ำระหว่างแม่น้ำใช่ไหมบ้านที่อยู่นอกคันท่วมแน่ๆอ่ะบ้านที่อยู่ในคันกั้นน้ำ
1: เขตเขาจะมีเขตรองรับน้ำ
2: ใช่ใช่อันนี้พอน้ำทะเลหนุนฝนกำลังจะตกไล่ลงมาน้ำเหนือลงมาน้ำในกรุงเทพยังออกไม่หมด
1: ครับ
2: พอน้ำทะเลหนุนปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่เราจะโดนนะพี
1: ่ครับ
2: น้ำทะเลที่มันหนุนน่ะมันหนุนมาน้ำจากท่อมันจะขึ้นมา
1: ครับ
2: ไอ้น้ำที่มันกำลังจะลงเนี่ยคราวนี้มันจะเป็นน้ำผุด
1: โอ้นี่ภาพปี54มาเลยนะ
2: น้ำผุดใช่ป่ะมันจะเป็นน้ำผุดขึ้นมาจากถนน
1: จากถนน
2: นี่เราก็แบบเฮ้ยในเมื่อเรากั้นหมดแล้วแต่คราวนี้มันขึ้นมาจากข้างล่างพี
1: ่เช่นเดียวกับในบ้านของคุณครับคุณเอากระสอบทรายกั้นข้างหน้าแล้วเอา
2: ต้องก
1: ั้
2: นท่อด้วยนะท่อน้ำทิ้งเน
1: ี่
2: ยถ้าไม่ให้น้ำท่วมบ้าน
1: ครับ
2: น้ำมันขึ้นมาที่ท
1: ่
2: อ
1: ใช
2: ่กั้นท่ออ่
1: านั่นแหละ
2: กั้นท่อระบายน้ำ
1: กั้นท่อเสร็จ
2: น้ำต้องกั้นให้สูงขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ในห้องน้ำ
2: นะดังนั้นก็ต้องอุดท
1: ่
2: อ
1: ใช่นะครับ
2: ก็คือที่เป็นท่อน้ำทิ้งเนี่ยถ้าจะไม่ท่วมบ้านปิดหน้าบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมน้ำไม่เข้าแล้ว
1: ครับ
2: ที่เป็นท่อน้ำทิ้งทั้งหมด
1: ต้อง
2: ยกระดับ
1: ปิดด้วย
2: ต้องยกระดับท่อน้ำ
1: ส่วนใหญ่วิธีเขาจะใช้วิธีนี้ครับเอาทรายใส่ถุงก่อนแล้วค่อยปิดลงไปอย่าเอาทรายทั้งเป็นทรายเนื้อใส่ลงไปนะครับถึงเวลาคุณเอาออกยากนะแต่ถ้าเป็นถุงเนี่ยมันยังยกทีละถุงได้
2: ไม่เขาจะล้อมพี่ล้อมไว
1: ้ล้อมก่อนล้อม
2: ไว้พอมันขึ้นมาใช่ไหมก็พอน้ำขึ้นมาก็เช็
1: ค
2: ก็ตามความสูงไป
1: ก่อไปเรื่อย
2: ก่อสูงเรื่อยมันก็จะน้ำมันก็ไม่ออกตอนนี้ก็มีแพลตฟอร์มใหม่มาแล้ว
1: ยังไงครับ
2: เป็นถุงน้ำไม่ใช่ถุงทราย
1: อ๋อถุงน้ำ
2: ใช้ถุงน้ำ
1: นะอ่ะโอเคอันนี
2: ้เอาไซเดอร์บอกน้ำลงแล้วราคาน้ำมันลงตามไหมครับพี
1: ่ก็วันก่อนท่านนายกไปเยี่ยมที่สายไหมแล้วมีประชาชนถามอยู่ว่าน้ำลงแล้วถ้าน้ำลงแล้วเนี่ยราคาน้ำมันจะลงไหม
2: สายไหมอ่ะไปเยี่ยมสายไหมไม่มันเท่าไปเยี่ยมคลองจัน
1: ของของจันวันที่ท่านไป
2: คลองจันมันสุด
1: วันนั้นคนถามท่านนักข่าวถามว่าเมื่อท่านน้ำลงแล้วราค
2: าน้ำมันจะไม่เท่าไหร่หรอก
1: ครับ
2: อย่างอื่นมันเยอะเวลาพี่เจี๊ยบใส่ถุง2ชั้นเวลาที่พี่เจี๊ยบใส่ถุง2ชั้นเลยเหรอครับเฮ้ยพี่ยังไงเนี่ยฮะพี่2ชั้นเลย
1: ตอบไม่ได้อ่ะอันข้อความเนี้ยแต่จริงๆอ่ะผมมันประเภท
2: พี่เจี๊ยบเขาเป็นพวกคัดเชือก
1: น
2: ั่
1: น
2: เอง
1: เห็นไหม
2: ขึ้นเวทีเนี่ยคัดเชือก
1: เห็นไหมเหมือนมาก
2: หรือไม่ใช่แค่เชื่อบางทีตับจากเขาก็รู้
1: ใช่ไหม
2: ติดตาเลยนะตับจากก่อนติดตาเลยนะ
1: สวัสดีครับ
2: ผมหล่อไหมครับนะฮะ
1: ครับสวัสดีครับป๋าเจี๊ยบเนี่ยเราจะเลิกคบกันก็เรียกป๋า
2: ป๋าเจี๊ยบเสียโจ้
1: เสียโจ้ละ
2: วันนี้วันที่หนึ่งครับพี
1: ่เอาหล่อพี่อยู่ใครครับพี
2: ่ใช่ฮะไม่พี่กับผมเลือกใครต้องถูกแค่คนละ
1: ครับในกลุ่มเฟซบุ๊กคนขับแอป G และ B ตอนที่น้ำท่วมเขาขิงเรื่องรายได้กันได้วันละเกือบ10,000 บาทครับแต่มาวันนี้เริ่มบ่นเลยครับไม่แก่แล้วครับพี่อ๋อช่วงนั้นค่าโดยสารน่าจะขึ้นอ่ะดิ
2: แต่มันก็
1: เสี่ยง
2: โอ้โหพี่แล้วเวลาซ่อม
1: ค่าซ่อมคุ้มไหม
2: เวลาไปซ่อมมันไม่คุ้มไง
1: ครับ
2: เห็นไหมมีคนคุยว่าโอ้โหเนี่ยถ้าได้ดูนะพวกสื่อออนไลน์ไหมเฟซบุ๊กบอกว่าสวิฟต์ตัวนี้เจ๋งมากเลยลุยน้ำโอ้โหลุยไปงั้น
1: จ้าขอร้องอันเก็บเดี๋ยวพูดเรื่องนี้ขอร้องให้ขายรถไปเลยเราไปพูดเรื่องเด
2: ิมสวิฟต์ลุยน้ำดีนะทุกคนก็อยากได้นะ
1: พอละพูดแค่นี้พอละ
2: พอ
1: ผมจะขายนะใครอยากได้ลุยน้ำดี
2: วะลุยน้ำแค่คันเดียวกันป่ะ
1: เอ้ยอาดะรุ่นเดียวกัน
2: พออีกวันนึง
1: ครับ
2: อีกวันนึง MG4 ลุยโชว์เลย
1: ครับ
2: มุดน้ำเลยนะ
1: นี่ปลาดุกเลยมุดน้ำ
2: คือภาพที่เห็นตอนนี้มันเจ๋งแต่ภาพที่ตอนเขา
1: พอแล้วไม่ต้องพูด ให้ผมขายรถก่อนแล้วค่อยพูด
2: ได้ก็สวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจที่บ้านพี่เจี๊ยบพี่โจน้ำท่วมนะแค่ท่วมถนนครับพี
1: ่ครับ
2: ท่วมถนนรอบๆนะครับไม่ได้ตามซอยตามอะไรอย่างนี้ไม่ได้เข้าบ้านก็เกือบๆอยู
1: ่ครับผมตอบแบบสุภาพเลยนะพี่บ้านผมเจริญแล้วพี่นี่
2: โอ้โหอยู่บ้านโน
1: บ้านผมเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับพี่ที่เขากำลังเป็นข่าวกันเนี่ยไม่ใช่สายไหมนะสายไหมนี่คือเขากำลังพยายาม
2: ป้องกันอยู่ในคันกั้น
1: อยู่ในคันกั้นน้ำเป็นเขตสุดท้ายของกรุงเทพ
2: uh-huh.
1: ใช่ไหมครับแล้วสุดจากสายไหมมันจะเป็นคลองหกวาสายล่าง
2: uh-huh.
1: ใช่ไหมครับบ้านผมเนี่ยใช่บ้านผมเนี่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งของคลองหกวา อยู่ในจุดรับน้ำเต็ม
2: เลยน้ำเนี่ยเขาทำมาเป็นร้อยปีแล้วตรงเนี้ย
1: ใช่คร
2: ับแล้วหมู่บ้านก็ไปสร้างกันแล้วตอนนี้ก็แบบจะให้อยู
1: ่ไปโวยวายกัน
2: มันไม่ได้นะจริงแล้วมันจุดรับน้ำมันต้องรับสภาพแล้ว
1: ครับ
2: เพราะว่าคนสร้างอ่ะก็ไม่บอก
1: ครับ
2: คนซื้อก็ไม่รู้อันน
1: ี้ใช่ครับ
2: นะครับ
1: ก็คือผมก็เอางี้แล้วกันฝากเอาใจช่วยผมด้วยครับแต่ผมนี่นับไว้น้ำไว้ MCA นะพี
2: ่ขอลุ้นนี่คือให้มันไม่มาอีกเพราะมันก็ยากตอนนี้
1: คือผมประเมินด้วยตัวผมเองอ่ะผมก็เชื่อนะครับในสิ่งที่สนทช.บ้างรัฐบาลบ้างออกมาแถลงว่าไม่ท่วมหรอกเอาอยู่นะครับผมเชื่อแต่ว่าผมขอเตรียมความพร้อมสูงสุด
2: พร้อมไม่ดีกว่า
1: ใช่ผมขอเตรียมความพร้อมสูงสุดให้กับครอบครัวผม
2: อืม
1: เพราะถ้าเกิดอะไร
2: พี่มีใครบ้าง
1: เอาหน้าข้ามไปไม่ต้องลงรายละเอียดพลาดไม่ได้เลย
2: พี่ทัดพลบอกว่าให้แยกจากพี่เจี๊ยบไม่สู้
1: ไม่ใช่
2: พี่มาชกทุกเวที
1: ไม่ใช่เรื่องนั้นไม่สู้นะมันอีกเรื่องนึง
2: ชกทุกเวที
1: พี่ทัดพลเนี่ย
2: พี่จอยครับ
1: ครับ
2: จอยบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ
1: ครับ
2: อยากให้พี่ช่วยแนะนำเรื่องป้ายทะเบียนครับช่วงนี้ป้ายทะเบียนหายกันเยอะ
1: ครับ
2: ว่าต้องมาติดต่อยังไงหน่วยงานไหน
1: ครับ
2: แล้วต้องแจ้งความไหม
1: ครับ
2: จากแฟนรายการหน่อยก็ไม่ต้องแจ้งความครับ
1: ผมมีแนะนำอันหนึ่งก่อนที่จะหายด้วยครับ
2: ตอนนี้แนะนำก่อนไหมมันหายไปแล้วพี่ต้องถามดิ
1: เอาละสำหรับคนที่ยังไม่หายอ่ะผมดูด้วยนะของผมเนี่ยผมใช้วิธีนี้ครับสว่านพี่เจาะที่ป้ายสังเกตนะครับเวลาป้ายทะเบียนหายเนี่ยป้ายทะเบียนเนี่ยกรอบเนี่ยจะมี2ชิ้นชิ้นหน้ากับชิ้นหลัง
2: ชิ้นหลังเนี่ยมันมีหลายแบบ
1: ชิ้นหลังเนี่ยเราจะเอาน็อตผูกไว้กับตัวกันชนรถใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเวลาหลุดเนี่ยมันจะหลุดไอ้ชิ้นหน้ากับตัวป้ายทะเบียนผมก็แก้ปัญหาด้วยการเอานี้ครับเอาน็อตเอาสว่านไขควงเจาะซะแล้วเอาเคเบิลไทรัดเอาไว้ระหว่างชิ้นหน้ากับชิ้นหลังมันช่วยได้มันจะไม่หลุดไปกันน้ำ
2: ถ้าพี่กระโจนแรงๆไปหมดอ
1: ่
2: ะ
1: ก็ไป
2: แต่ถ้าหลุดน้ำเนี่ยแล้วแท้เติมป้ายมันบาง
1: ครับ
2: คือถ้าเป็นคนที่แบบเจาะแล้วก็ใส่น็อตเนี้ย
1: ครับ
2: ไปหลุดหมด
1: ถ้าอย่างนั้นก็ต้องไป
2: หลุดหมดนะคร
1: ับ ไปขนส่งไปขอผู้ใช้ใหม
2: ่100 บาทสำหรับ1ป้าย
1: ครับ
2: หายหน้า100หายหลังด้วยหน้าหลัง200บวกค่า
1: ไม่ลดอ่ะ
2: บวกค่าธรรมเนียม5 บาท
1: ค่าบริการค่าธรรมเนียม
2: 5 บาทนะครับ2ป้าย205 บาท
1: ครับ
2: แต่ถ้าทำป้ายเดียวข้างหน้าใหม่เอียมแล้วข้างหลังเก่ามันก็จะดูหมองๆ
1: ครับ
2: ทำสองอันเลยฮะ
1: ครับ
2: เผื่อไว้ท่วมคราวหน้าก็ได้มีสแปร ไม่ยากไม่ต้องไปอะไรไปที่ขนส่ง
1: ครับ
2: เขตขนส่งแถวบ้านเราที่ไหนก็ได้นะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็
1: แจ้งเลยครับว่าป้ายไปกับน้ำ
2: ไปกับน้ำแล้วก็เอาเอกสารไปทะเบียนรถ
1: ครับสำเนาทะเบียนรถ
2: นะครับแล้วก็บัตรประชาชนแสดงว่าเราเป็นเจ้าของนู่นนี่นั่น
1: ครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นถ้าจะทำการแทนก็ได้มอบด้านมา
2: ก็ไปเนี่ย
1: รถมอบนั่นมาม
2: ันก็มีคนที่รับทำแหละไปก็แต่ต้องรอ
1: ครับ
2: ต้องรอเป็นอาทิตย์นะ
1: สองสัปดาห์สองสัปดาห
2: ์
1: ที่ผมไปทำไปสองสัปดาห์
2: ครับ
1: ครับ
2: ไม่ยาก
1: รถผมก็มีอาการแบบนี้ครับเบรกติดจากพี่วุฒิชัย
2: มีคนนี้ขับนิสสันนาวาร่าคนเนี้ย
1: รู้ได
2: ้คนเนี้ยผมรู้เลย
1: ยี่ห้ออื่นมันก็ติด
2: นิสสันนาวาร่าเขามีนิสสันนาวาร่า
1: ครับอ๋อผมก็คนเนี้ยเหรอ
2: ครับพี่เอลเซเดอร์แมนบอกว่าน้ำลดแล้วแต่ยังไม่หมดนะครับสมุทรปราการตามซอยต่างๆยังท่วมอยู่นะครับ
1: ครับ
2: และถนนพังนะครับหลังจากน้ำลดแล้วหลุมเยอะครับบางนาตรา
1: อ๋อใช่อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ผู้ใช้รถต้องระวังด้วย
2: ถนนพัง
1: เป็นรูนะครับแล้วเวลามันเป็นรูเนี่ยมันเวลามันหลุดเนี่ยมันไม่บอกเลยว่าหลุดตรงไหนนะบางทีมันหลุดเป็นหลุมขนาดเท่ากระป๋องก็มีนะ
2: แล้วพอมุมเหลี่ยมสวยๆเข้าไปกระแทกปังเลยนะ
1: ครับ
2: ก็ต้องมีไม่ยางก็แม็กก็ต้องไปกันบ้างนะต้อง วางบางทีหลุมอ่ะมันจะอยู่ใต้น้ำด้วย
1: ใช่ครับ
2: เวลาถ้ารถแบบรถเก๋งอ่ะยางมันจะบางกว่าพวกรถปิกอัพรถใหญ่ๆใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ก็ต้องค่อยๆคือรถพลิกอัพก็ต้องค่อยวิ่งไปเพราะจะตกแรงๆเดี๋ยวมันก็ไปหมดอ่ะช่วงล่างก็ต้องซ่อมต้องอะไร
1: ครับ
2: แล้วก็ถนอมถนอมค่อยๆวิ่งไป
1: ครับ
2: นะครับเพราะเรามองไม่เห็นรอให้น้ำลดหมดปุ๊บรอให้เขามาทำถนนโอ้ทั่วใหม่อีกรอบ
1: ครับ
2: นะ
1: นี่ดีท่านผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาพี่บ่าวนนท์ไทยบอกว่าผมก็ไม่ท่วมพี่อยู่ตรงไหนอ่ะพี่บ่าว
2: อาจจะอยู่บางซื่อก็ได
1: ้เฮ้ยบางซื่อก็ไม่ท่วมนี่
2: ก็ไม่ท่วมครับ
1: นะฝั่งทนก็ไม่ท่วมนะแต่เดี๋ยวรอก่อน
2: แต่ว่าตอนปี54เนี่ยโรงสูบน้ำบางซื่อไม่สูบน้ำ
1: ครับ

0: พอน้ำเริ่มจะทะลักเข้าบางซื่อกดสวิตช
1: ์ปุ๊บแห้งเลย
0: ดอนเมืองที่ท่วมอยู่เป็นเดือนแห้งเลย
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้บางซื่อสูบแล้วนะครับบางซื่อสูบตั้งแต่วันแรกๆแล้ว
1: ครับ
0: ก็บรรเทาทุกข์ไปได
1: ้ครับนะครับมาดูทั้ง4689899นิดนึงนะครับท่านผู้ฟังบอกว่าผมซ่อมมาแล้วพี่แท็กซี่เอาติดลุยน้ำดับซ่อมเกียร์เรียบร้อยน้ำเข้าเกียร์อุ้ยโห
0: ใช่ก็ต้องคือ
1: แสดงว่า
0: น้ำเข้าเกียร์
1: ซีนนะ
0: มันมีทางเข้าได้พี่ทางท่อหายใจมันต้องมีไงมันเข้ามันต้องลุยลึกแหละครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ต้องถ่ายหมดมันเครื่องมันเกียร์ถ่ายกันเลอะเทอะหมดเลยถ้ามันเครื่องถ้าเกิดว่าไม่รู้มันเข้าหรือยังเนี่ยนะ
1: ลองดึง
0: มาดู
1: สาย
0: ถ้ามัน
1: การเช็คน้ำมันเครื่องขึ้นมาดู
0: มันจะต้องเป็นสีดำเหมือนเดิมนะ
1: ครับ
0: พอออกมา
1: เป็นใสหรือใส
0: ชา
1: คนที่เป็น
0: ชานมชานมอะไรนะ
1: โกโก้
0: แปลว่าเราได
1: ้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เข้าไปแล้วทะลุแล้วนะครับ
1: อันนี้ก็ต้องดูความเสียหายว่ามันจะเสียหายแค่ไหน
0: ก็ล้างพี่ถ่ายทิ้งแล้วก็ล้างไล่เติมใหม
1: ่ครับ
0: ช่วยได้แค่นั้นเอง
1: ถ้ามันยังสตาร์ทติดอยู่นะ
0: คือต้องรื้อผ่ากันก็ต้องโอ้โหต้องแต่จริงๆต้องรื้อเปิดอ่างดู
1: ครับ
0: ต้องรื้อดู
1: อ่ะเตฟังไว้โปรเตฟังไว้ลายมันทาเริ่มซ่อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะรวดเร็วมากโอ้ขอบคุณครับขอบคุณที่ส่งข้อความเข้ามาแจ้งกันแต่เมื่อวานผมผ่านลามินทาแถวหน้าสนามกอล์ฟทบเนี่ยยังท่วมสูงอยู่นะประมาณฟุตบาทนะครับ
0: แล้วก็รายการที่แล้วที่บอกฝากแจ้งข่าวน้ำท่วมขังช่วงบรรณาตาดกม14
1: ครับ
0: มุ่งหน้ากรุงเทพใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับแล้วก็นอกจากตรงหน้าสนามมวยลุมพินีแล้วเนี่ยฝั่งที่จะขาจากถนนเลียบด่วนไปรามไปฝั่งเซ็นทรัลก็ยังมีเป็นบางจุดหน้า
0: วันนี้มีไหมวันนี้มีท่วมไหม
1: วันนี้ยังไม่ได้ไปครับขออภัยไม่ได้
0: ผมจะต้องไปแถวนั้นนะไปหลักสี่อ่ะ
1: อ๋อก็พี่ก็ลองดูดิถ้าท่วมก็ไม่ต้องโทรหาผมโทรหาใครก็ได้ให้ไปช่วย
0: เมื่อกี้ผมจะซื้อเรือนะ
1: ครับ
0: จะซื้อให้เพื่อนไปประเดี๋ยวน้ำจะท่วมบ้านตอนนี้มาพูดอย่างนี้ปุ๊บไม่ต้องแล้วท่วมเลยให้มันบ้านน้ำท่วม
1: จะไปซื้อเลยเพื่อนจะเอาไม่เอาซื้อให้ก่อน
0: พี่กติ๊บบอกว่าไปจีบสาวช่วงนี้ให้ติดต้องบอกว่าบ้านพี่อยู่ฝั่งทนนะจ๊ะ
1: นี่นะฮะ
0: วันนี้ลามินทาแห้งแล้วนะครับเน่ลามินทาแห้งแล้วครับ
1: เอ้ยโอ้โหขอบคุณครับพี่พี่ทั
0: พ
1: ตนส่ง
0: ความเข้าความเข้ามาผ่านอันนี้ไปนะครับ
1: แต่ผมขออนุญาตเพิ่มเติมพี่กติ๊บนิดนึงตอนปี54เนี่ยผมอยู่ฝั่งทนนะพี่ตอนนั้นบ้านผมเนี่ยมีบ้านผมบ้านน้องผมและบ้านพี่สาวผม3หลังรวดเลยนะพี่นะครับจมทั้งหลังอยู่ริมคลองมหาสวัสดิ์นะครับพี่ตอนนั้นน่ะสบายครับพี่ทุกวันนี้ยังไม่กลับไปอยู่เลยครับนะฮะคุณพี่ยูซีเอ็มวันบอกว่าผ่านมาเมื่อกี้แจ้งวัฒนทุรามอินทรา
0: ถึงกิโล8น้ำแห้งหมดแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณครับพี่
0: แจ้งวัฒนะเนี่ยไม่ต้องทำอะไรหรอกครับอยู่เฉยๆฝนตกเขาก็ท่วมแล้ว
1: อืม
0: นะเขาก็ท่วมแล้วนะครับตอนนี้ก
1: ็ครับเอ้าแต่ว่าตอนโอ้แต่ว่าคราวนี้มันแตกต่างกับปี54มากนะจำได้ไหมครับปี54เนี่ยเมืองทองธานีไม่ท่วมนะปากเกร็ดไม่ท่วมนะฮะ
0: เขาก็กำลังทำอยู่ทางนนท์อ่ะจังหวัดนนท์เขาก็บอกว่าเขาก็จะทำให้เหมือนเดิมให้ได้
1: ก็แต่ปีนี้ไม่ทันแล้วเมืองทอง
0: เขาก็เจอแต่เมืองทองดูไปแล้วนะเพราะว่าทางนนท์เขาก็กำลังที่จะแบบทำผนังกั้นน้ำแม่น้ำจากเจ้าพระยาทะลักเข้ามา
1: ครับ
0: ก็น่าจะได้นะเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยก็น่าจะยังมีอยู่นะครับ
1: จบเหตุการณ์ครั้งนี้ไปนะครับอย่าลืมว่าปีหน้าเนี่ยเรายังอาจจะเจอสถานการณ์เรื่องของน้ำแบบนี้อีกเพราะว่าสภาพโลกที่มันเปลี่ยนไปนะครับสภาวะอากาศของโลกที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยฟ้าฝนนะครับปริมาณฝนมันจะเพิ่มขึ้นพายุจะรุนแรงขึ้นร้อนก็จะร้อนหนักขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับใครตัดสินใจจะเลือกซื้อรถนะครับเมื่อเป็นพาหนะเนี่ยอย่าลืม
0: เล็ง
1: พิจารณาให้ด
0: ีแล้วปิกอัพไปบ้าง
1: ใช่นะครับแล้วก็อย่างรุ่นใหม่ๆเราเห็นรถอะไรนะบ็อกเซอร์เยอะมากนะบ็อกซี่รถไฟฟ้าบ็อกซี่เยอะมากนะครับ2-3รุ่นล่าสุดที่ออกมาเนี่ยผมแค่ขับผ่านนะไม่ต้องก้มลงไปดูเลยนะผมยังเห็นเลยนะว่าแผงเนี่ยแผงแบตเนี่ยมันอยู่ข้างล่าง
0: เขาเรียกว่าห้อยไว้
1: ห้อยอยู่ข้างล่าง
0: มันจะมีที่ไม่เห็นก็คือพวกเป็นเซลล์ทูบอดี้
1: ใช่
0: ที่เอาไปอยู่ข้างใน
1: ในแคสซีใช่
0: แต่อันนั้นเซลล์ทูบอดี้มันอยู่ข้างในก
1: ็
0: จะปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าไอ้พวกที่ห้อยแบตไว้อ่ะมีเยอะแยะหลายรุ่นแค่ปีนฟุตบาท
1: เรียบร้อย
0: ท้องก็กระแทกละ
1: ครับ
0: ปึ้งเรียบร้อยแบตเจ๊ง
1: แล้วถ้าขับลุยน้ำแบบนี้แบตไม่สามารถคลายความชื้นคลายความร้อนออกมาได้
0: คือมันก็ต้องมีความชื้นอยู่แล้วเพราะแบตมันร้อน
1: ใช่
0: พี่ไปเจอน้ำปึ้งมีความ

0: ไกลมากนะครับผมส่งให้พี่
1: จิลลี่จิลลี่
0: ใช่นะครับ
1: เมื่อกี้ใหม่ Galaxy อะไรเนี่ย Galaxy อะไรอ่านไม่ออกเลยผมแปลอ่านภาษาจีนไม่ได้เลย Galaxy
0: Galaxy เป็นภาษาอังกฤษเปล่า
1: Galaxy Sengjia โอ้ไม่รู้เลย
0: นะ Galaxy Sengjia เป็น SUV นะครับแล้วก็มีเครื่องยนต์เนี่ยตั้งแต่ 1,500 เทอร์โบ 2,000 เทอร์โบพร้อมทั้งระบบไฮบริด
1: 1,113 แรงม้า
0: ใช่ระบบไฮบริดนะ
1: ยอดจอง1ชั่วโมงนี่เก็บงานไปได้ในจีนนะครับในจีนนะครับเก็บงานไป 43,900 คันภายใน1ชั่วโมง
0: ขายมากกว่าขายมาในไทยทั้งปีอ่ะ
1: โหมันจะต้องนี่คือขายออนไลน์นะ
0: ใช่เป็น SUV ทรงบ็อกซี่เลยนะอันนี้เป็นไฮบริดนะครับเป็นไฮบริดไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยวิ่งได้800กว่ากิโลเมตรนะครับ
1: ไฟฟ้า
0: ใช่ผมยังงง
1: แบบเบลอ
0: ผิดหรือเปล่า47กิโลวัตต์อาวินะทำไมมันวิ่งได้เยอะจัง
1: เยอะดีพี
0: ่นะครับแล้วก็อัตราเร่ง0ถึง100ใน 3.9 วินาทีที่สำคัญครับรถคันนี้มีโหมดที่เรียกว่า Survivalแปลว่าถ้ากรณีน้ำท่วม
1: ถ้าคุณจอดรถอยู่ใช่ไหมแล้วคุณว่ากดปุ่มปึ๊บ
0: ครับ
1: ให้รถมันหนีน้ำมันไปได้
0: ใช่
1: แต่เพื่อพี่ต้องก่อนที่จะให้มันหนีน้ำเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องบอกก่อนนะว่ามันจะต้องไปจอดที่ไหนพี่ต้องเลือกตำแหน่งก่อนพี่สั่งให้มันกดปึ๊บมันไปได
0: ้ครับ
1: มันหนีน้ำได
0: ้
1: หนีน้ำได้ด้วยตัวเองด้วยนะแล้วมันจะรู้ด้วยว่าน้ำม
0: า
1: จอดในบ้าน
0: ครับ
1: ให้น้ำจะถึงใต้ท้องรถแล้วทำยกหนีได
0: ้อันนั้นsurvival เวอร์ชั่น1ของผมมีเวอร์ชั่น2ด้วย
1: นี
0: ่ถ้ามันหนีไม่พ้นจริงๆเนี่ยมันสามารถแช่น้ำอยู่ได้40นาทีด้วยความลึกไม่เกิน80เซนครับพี่
1: โอ้โห80เซนถ้าจอดในบ้าน80เซนนี่ก็พังหมดแล้วบ้าน
0: 40นาทีนะก็คือมันสามารถลุยน้ำหนีมาได้อ่ะ80เซนอ่ะ
1: ในระยะ40นาทีลุยออกมาก็ถ้าไม่ลึกมากออกมา
0: ได้80เซน
1: ก็ไม่เป็นผลอะไร
0: ใช่นี่คือคันนี้โดยตรงเลยสำหรับรถเพื่อการเอา
1: คันนี้เกิดเราแบบเราหลับอยู่บนบ้านแล้วเราตั้งรถไว
0: ้
1: ครับแล้วรถมันหนีออกไปแล้วแล้วคนติดอยู่คันนี้ไง
0: ไ
1: ว้รถมันออกไปแล้ว
0: กลับมารับเรียกว่ากลับมารับมันจะมาไหม
1: มันก็มาได้นะรถเดี๋ยวนี้มันฉลาดนะครับรถนะ
0: ไม่ใช่ฉลาดมันเป็น AI นะเดี๋ยวคุณฟังจะหาว่าเราพูดเล่นมันเป็น AI นะครับคุณฟัง
1: มันหนีน้ำได้เอาตัวรอดแล้วเอาตัวเองอ่ะถ้าเราไม่อยู่บ้านมันก็
0: ครับใช่
1: แต่ว่าประตูเนี่ยพี่ต้องมีรีโมทเปิดให้มันเองได้ในน้ำ
0: ใช่ครับ
1: มันออกมันเปิดประตูไม่ได้นะ
0: ครับ
1: อืม
0: คุณพี่ยุ่นหรอบอกว่าผมว่าเอาสถานการณ์น้ำปี54มาเทียบกับปีนี้ไม่ได้นะครับปี54น้ำมาจากเหนือปีนี้ฝนตกที่กรุงเทพโดยตรง
1: ใช่ไอฝนที่ตกมันไม่ใช่กรุงเทพอย่างเดียวมันภาคกลางก็ตกและภาคเหนือมันตกก่อนด้วย
0: ครับ
1: มันก็กำลังมาสมทบกัน
0: ตอนนี้ยังเทียบไม่ได้พี่แต่ว่าอีก3วันเดี๋ยวได้เทียบ
1: น้ำเหนือกับน้ำฝนนะปีนี้จะเป็นน้ำฝนมาก่อนแล้วเดี๋ยวน้ำเหนือจะตามมา
0: แล้วหลังจากนั้นประมาณกลางเดือนไปก็จะมีน้ำหนุนน้ำที่3จะมา
1: ใช่
0: นะครับอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทข้อมูลเราเสพแต่ว่าดูให้รอบด้าน
1: ตกใจก
0: ัน เลยผมขออนุญาตเพิ่มเติมอันนี้จะบอกว่าเป็นแชร์กันก็ได้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมจะดูอยู่2อันคือผมจะดูจิสดานะครับฐานข้อมูลของดาวเทียมเลยอันนี้เห็นชัดว่าน้ำอยู่ตรงไหนบ้าง
1: ครับ
0: ตอนนี้เนี่ยถ้าดูน้ำในทุ่งเนี่ยมันจะไม่เหมือนปี54ปี54เนี่ยน้ำในทุ่งเยอะมากปีนี้น้อยนะครับประมาณ 40% เท่านั้นเอง
1: ก็ยังเอาไปพักได
0: ้คือมันยังมีจุดให้พักได้ใช่ในเงื่อนไขที่เรียกว่าเราต้องไม่มีฝนลงมาเติมนะครับเพราะน้ำตามเขื่อนต่างๆตอนนี้เต็มเกือบ 100% นะ
1: เขื่อนก็ต้องปล่อยน้ำ
0: ใช่นะครับต้องระวังตัวนี้ด้วยนะครับ
1: พี่กติสบอกว่าไฮลักแชมป์ครับ
0: ครับ
1: ต้องมีติดบ้านไว้ใช้ยาวๆเกิน10ปีพี่โอเคมั้ยครับโอ้มีไว้ดีครับพี
0: ่ครับ
1: รถไฟฟ้าก็ยังมีได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีกำลังอ่ะรถน้ำมัน
0: ดีเซลสักคันหนึ่งพี
1: ่เว้นรถน้ำมันสักคัน
0: ครับ
1: ผมอยากได้เลยตอนเนี้ยปิกอัพเลยพวกเนี้ยแชมป์เชิญอย่างพี่เนี่ย
0: ครับพี่โจรับซื้ออยู่นะครับใครมีฟอร์จูเนอร์หน้ายักษ
1: ์ผมนี่แบบรถผมนี่ออกไปไหนไม่ได้นะเตี้ยทุกคันเลยนะ ออกจากบ้านเข้าเลย
0: รุ่น90
1: ลงพอขึ้นเพราะน้ำมันท่วมฟุตบาทไง
0: ครับ
1: มันอยู่บนถนนใช่ไหมแล้วก็ท่วมพ้นทางเท้าเนี่ย
0: ครับ
1: คือถ้าผมลงทุบก็เรียบร้อยเลย
0: ถึงหม้อน้ำครับ
1: เปียกอะภายในภายในอะผมก็ไม่ต้องไปไหนเลย
0: ครับแล้วรถน้ำท่วมถ้าประกันคือ
1: ซื้อซัก
0: ทุกคันซื้อซักคืนทุนแล้วหลังจากนั้นรถคันนั้นจะไปไหนต่อครับ
1: จะเป็นอะไรของประกันครับ
0: ครับ
1: พอเขาซื้อซากเราไปใช่ไหมครับพี่
0: เขาจะไปแยก
1: ไม่ว่าจะเป็นรถอุบัติเหตุรถอะไรก็แล้วแต่เขาก็ จะส่ง

0: เขาไปประกันก็จะมีโกดังของเขา
1: ครับ
0: เขาก็จะถอดแยกครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ทำลิสต์ไว
1: ้ครับ
0: พอมีรถที่อู่ในเครืออ้าวไฟหน้ารุ่นนี
1: ้ไฟขาด
0: ไฟหน้ารุ่นนี้อยากได้คมไฟหน้าซ้ายอ้าวเช็คไปปุ๊บ
1: ครับ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็จะส่งจากโกดังของประกันไปอู่อยากได้คันหน้าอยากได้ฝากระโปรงอย่างเงี้ยก
1: ็
0: เป็นอย่างนี้ชิ้นส่วนต่างๆเหล่านี้ก็จะไปอยู่ที่ประกันนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: สมมติแบตเตอรี่คันนี้น้ำท่วมมีแบตเตอรี่แต่ว่าตอนที่ไปอยู่ที่โกดังแห้งแล้ว
1: ครับ
0: แห้งแล้วไหนลองเช็คดีมีไฟเอ้าส่งมาน
1: ะครับ
0: ก็ต้องเช็คกันดีๆครับนี่เพราะว่า
1: เขาจะไม่สามารถนำไปขายต่อไม่ได้นะครับมันจะมีกฎหมายคุ้มครองอยู
0: ่คือ
1: เขาถือว่ารถมีความเสียหายนะครับ
0: เขาซื้อซากไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเก็บไปหมดนะครับทะบงทะเบียนเนี่ยที่มันนำมาสวมกันก็มาจากรถซื้อซากไปนี่แหละซื้อกลับไปนี่แหละ
1: ครับ
0: นะครับก็อะไรก็จะมาให้พวกเรา
1: ครับ
0: สำหรับใครที่ทำประกันอยู่บริษัทประกันอะไรเขาก็ยังประกันก็ดังเขากัน
1: น้องถามน้องๆที่มาเป็นโบรกเกอร์ที่มาขายประกันหรือมาเคลมประกันให้เราก็ได้ว่าอู่ศูนย์อะไรของบริษัทคุณอยู่ตรงไหนเขาจะมีหมดแหละนะครับพวกนี้ก็ต้องวิ่งเอาอะไรให้เราด้วย
0: พวกนี้จะอู่พวกอู
1: ่อู่ต้องคุยกับศูนย์ประกันอะไรเขา
0: อู่ให้อู่จัดอะไรไหมอู่ก็จัดมาประกันจัดที่บอกว่าประกันจัดอะไรอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้ามีประกันแบบสมมติคุณซ่อมศูนย์ใช่ไหม
1: ครับ
0: เอออะไรใหม่ใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณจะต้องจ่ายแพง
1: ใช่ไ
0: หมถ้าคุณจ่ายประกันชั้นหนึ่งเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าซ่อมอู่หนึ่งเนี่ยเป็นซ่อมอู่
1: ครับ
0: อู่ก็ต้องไปคุมราคา
1: ครับ
0: แต
1: ่
0: รถ
1: ประกันไปคุมราคาอู่
0: พี่รถไปใครซ่อมใช่ไหม
1: ครับ
0: พอลื้อออกมาเสร็จปุ๊บมีอะไรบ้าง
1: พี่อะไรครับ
0: พี่ก็ไปยื่นที่ประกันครับก็คุมประกันจะคุมราคาให้แล้วก็ประกันให้เช็คว่ามีอะไร
1: ครับ
0: ผมมีอะไรเท่านี้อู่จัดหาเท่านี
1: ้
0: ไปหารวมกันไปแล้วก็ราคาซ่อมแบบนี้
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งจะไม่เหมือนการศูนย์นี่คือจะเป็นอะไรใหม่ทุกชิ้น
0: แล้วก็รถที่มีประกันชั้นหนึ่ง
1: ครับ
0: น้ำท่วมประกันชั้นหนึ่งตอนนี้คิดว่านะ
1: ครับ
0: หลังจากที่หัดใหญ่มาแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ประกันชั้นหนึ่งเนี่ยต้องครอบคลุมเรื่องของน้ำท่วมนะครับ
1: ครับ
0: แต่ไอ้สองพัดสามพัดเนี่ยเคลียร์กันให้ดีไว้ผมมีสองพัดสองชั้นสองเนี่ยชั้นสองเนี่ยสองบวกเนี่ยมันก็คือซ่อมเขาไม่ซ่อมเรา
1: ครับ
0: แต่ว่าไฟไหม้ก็หายจ่าย
1: ครับ
0: มันต้องมีเงื่อนไขว่าพี่ซื้ออุทกภัยเพิ่มเปล่า
1: ครับ
0: ถ้าไม่เพิ่มเขาก็ไม่ซ่อมนะครับ
1: ครับ
0: แล้ว3บวกเงี้ยถ้าไม่ซื้อเพิ่มคือ2บวก3บวกเนี่ยถ้าซื้อเพิ่ม
1: ก็ยัง
0: พี่ซื้อเพิ่ม
1: ก็ยังได้เงิน
0: คืนในบัตรโทษแต่ถ้าไม่ซื้อเพิ่ม
1: ศูนย์เลยนะครับ
0: คันเนี้ยรถเราเต็มเนี่ยก็คือเราต้องจ่ายเองหมดเลย
1: จ่ายค่าซ่อมเองหมดเลย
0: ถ้าชั้นหนึ่งโอเคปลอดภัย
1: แล้วถามว่ารถน้ำท่วมแบบท่วมทั้งคันเนี่ยที่จอดเนี่ยถ้าซ่อมแล้วกลับมาใช้มันจะเหมือนเดิมไหม
0: ไม่
1: ตอบเลยนะครับ
0: ไม่เหมือน
1: ไม่เหมือนเดิมนะครับยังไงก็ไม่เหมือนเดิมระบบเครื่องยนต์ที่เป็นเหล็กเนี่ยโอเคล้างทำความสะอาดแกะทุกชิ้นเอามาประกอบใหม่มันยังกลับมาได้แต่ว่าระบบ ECU ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับหัวฉีดอะไรที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อน้ำเข้าไปสู่ระบบแล้วเนี่ยยังไงซะมันต้องมีค่าผิดเพี้ยน
0: คือแต่มันเช็คได้
1: ครับ
0: มันมีตัวเครื่องมือที่สามารถเช็คได้เรื่องของฉนวนนะครับในระบบในสายไฟในอะไรเงี้ยว่าฉนวนเนี่ย
1: ครับ
0: มันแบบยังโปรเทคได้เหมือนเดิมไหมนะมันเช็คได้นะครับสามารถตรวจเช็คได้ตรวจเช็คแล้วประเมินดูเราจะเอายังไงดีจะเปลี่ยนจะซ่อมจะอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: อย่างสมมติว่าอากังวลเรื่องสายไฟ
1: ครับ
0: สายไฟในรถคือถ้าจะให้ผมเปลี่ยนสายไฟดูว่าสมมติแบตเบิดมันเปลี่ยนละแต่สายไฟเนี่ยน้ำมันเข้าถูกป่ะ
1: สายไฟสายใหม่มันเลย
0: วายสายใหม่คือผมว่าบริษัทมันไม่ได้ขายให้ทุกคนชุดสายไฟคราวนี้พอชุดสายไฟไม่ได้ขายเนี่ยก็อย่างที่พี่ถามเมื่อกี้ว่าเฮ้ย
1: เขา
0: พี่ไปซื้อสายไฟสายไฟรถเนี่ยไอ้รถที่สายไฟในรถสายไฟจุดระเบิดมีสองต้องมีสองเซอร์กิตถูกป่ะ
1: ครับ
0: สองอันเนี้ยไม่ขายหรอกเบิกใหม
1: ่ใช
0: ่ไม่ได้มีทุกรุ่น
1: เขาไม่ได้ทำมาเป็นอะไร
0: แล้วคันนี้เนี่ยถ้าจะหาก็ต้องไปหาอย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยประกันเมื่อกี้ถามว่าประกันอยู่ที่ไหนก็ดังเนี่ยเขาก็ต้องรื้อชุดสายไฟนี้มาให
1: ้ใช่
0: ถ้าอยากเปลี่ยนถ้าพูดว่าพี่อยากเปลี่ยนหรือไปหาซื้อซากรถซื้อรถมือสองที่มันไม่ได้จมน้ำชุดสายไฟเหล่านี้มันจะใช้ได
1: ้ครับ
0: ต้องรุ่นกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะยาก
1: ครับนี่คุณพี่ส่งข้อความเข้ามาบ้านใครคุณพี่กระติบนะครับบอกว่าบ้านใครมีผู้สูงอายุคนป่วยต้องใช้ยาต่อเนื่องเตรียมพร้อมนะครับป้องกันเอาไว้ก่อนสบายใจกว่า
0: ใช่
1: เห็นด้วยเลยนะครับ
0: เป็นอะไรด้วยนะครับ
1: นะครับแล้วก็อะไรที่คิดว่าเราประเมินว่าสมมติว่าน้ำมันจะสมประเมินแล้วกันนะครับประเมินว่าน้ำมันจะท่วมสักเดือนหนึ่งนะครับอาหารแห้งที่เตรียมไว้เนี่ยอย่าไปเตรียมพวกต้องใช้ไฟฟ้าต้มอะไรนี้ไม่เอานะครับเพราะมันจะมีกรณีตัดไฟตัดน้ำ ถ้าจะเตรียมอาหารแห้งก็ขอให้เป็นพวกอาหารกระป๋องไปเลยนะครับเอาแบบเปิดปุ๊บทานได้เลย
0: พยายามทราบว่าแวะมาทักใน SMS นะครับกลับไปเปิดใน SMS เลย
1: ครับขอบคุณครับ
0: เปิดเพลงในรถยังไม่เหงาเท่าเปิดใจแล้วไม่มีใครนะต้องมีสักคนนะครับ
1: ครับ
0: เพลเซเดอร์เพลเซเดอร์แมนถามว่าประกันชั้นหนึ่งครอบคลุมน้ำท่วมหรือพี่ต้องเช็คประกันพี่ครับ
1: ครับ
0: คือส่วนใหญ่ตอนนี้หลังจากนั้นน่ะรับแล้วน้ำท่วมรับเคลมแล้วพี่ลองเช็คดูว่าตอนนี้ประกันพี่เนี่ยคุ้มครองทั่วไปหรือ
1: แค่ไหน
0: นะครับเพราะว่าเราบอกไม่ได้
1: จดอันนี้หน่อยของพี่อัมซ่าเนี่ยชอบ
0: จดหน่อย
1: เขาบอกว่าเปิดเพลงในรถยังเหงายังไม่เหงาเท่าเปิดใจแล้วไม่มีใคร
0: นี่เซฟเลยเซฟเลย
1: นี่ถ่ายรูปเก็บไว้เลย
0: อันนี้ส่งไปที่ไหนครับพี่ นี่ต้องส่งไปที่ไหน
1: จบหมดเวลาแล้วครับพี่โจครับคุณณัฐสรทักมาเป็นคนสุดท้ายบอกสวัสดีครับพี่เจพี่โจนะครับพรุ่งนี้นะครับ 13:00 น.กลับมาติดตามมอเตอร์อินเทรนด์กันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมีข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์มาเล่ากันฟังบ้างนะครับวันนี้ผมคทาทองไวทยานนท์นะครับและพี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตำบลบ้านแก่งนครสวรรค์เยี่ยมชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมยืนยันรัฐบาลดูแลเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จุดแรกนายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่วัดบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พบปะประชาชนมอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยกลุ่มเปราะบางตำบลบ้านแก่งและตำบลบ้านไซจำนวน500ชุดโดยมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม500หลังคาเรือนนายกรัฐมนตรีกล่าวให้กำลังใจชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยว่ารัฐบาลพยายามแก้ไขอย่างเต็มที่ให้สถานการณ์กลับคืนสู่ปกติโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายน้ำการจัดการน้ำให้พ้นจากบริเวณบ้านเรือนแต่บางครั้งเกิดน้ำทะเลหนุนสูงกรุงเทพมหานครต่ำกว่าระดับน้ำทะเลจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีตนได้แบ่งภารกิจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวมถึงกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอนายกเทศมนตรีนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลประชาชนอย่างเต็มที่เรื่องของการซ่อมแซมบ้านจะต้องมีการสำรวจความเสียหายไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนซึ่งจะต้องมีกรมโยธาธิการและผังเมืองมาช่วยประเมินความเสียหายร่วมกับบริษัทประกันภัยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดพิพัฒน์อัปเดตคมนาคมช่วยน้ำท่วมเดินหน้าช่วยเหลือบรรเทาฟื้นฟูเปิดที่จอดรถฟรีลดค่าซ่อมรถนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อมูลการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินพบว่าโครงข่ายกระทรวงคมนาคมได้รับผลกระทบ319แห่งผ่านไม่ได้119แห่งแบ่งเป็นทางหลวงได้รับผลกระทบ168แห่งผ่านไม่ได้41แห่งและทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ151แห่งผ่านไม่ได้78แห่งโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทยังระดมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและเครื่องจักรเข้าดูแลจุดเสี่ยงเปิดทางแล้วเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วนอกจากนี้ยังรักษาโครงข่ายคมนาคมโดยนายพิพัฒน์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งออกมาตรการลดภาระประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายชำรุดสามารถขอรับใบทดแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศและไม่จำเป็นต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงสามารถใช้สำเนาแทนได้จนถึง30พฤศจิกายน2569เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาลดขั้นตอนการดำเนินการสำหรับประชาชนที่รถได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมกรมการขนส่งทางบกผนึกกำลังกับค่ายรถยนต์และศูนย์บริการรวม29รายจัดมาตรการช่วยเหลือทั้งส่วนลดค่าอะไหล่ประมาณ 30% ค่าแรงสูงสุด 40% และตรวจ ช็คสภาพรถฟรีรวมถึงบริการเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการบางรายไต้หวันลุยทดสอบเรือดำน้ำผลิตเองลำแรกนาวาน CSPC Corporation ไต้หวันบริษัทต่อเรือรายใหญ่ของไต้หวันเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่านาวานเรือดำน้ำลำแรกที่ไต้หวันผลิตเองอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการทดสอบเฉินเจิ้งหงประธาน CSPC เปิดเผยว่าขณะนี้เหลือการทดสอบไม่กี่รายการตัวเรือไม่พบปัญหาทางเทคนิคร้ายแรงแต่ยังมีอุปกรณ์บางส่วนที่ต้องปรับปรุงให้สมบูรณ์โดยไม่ได้ระบุกรอบเวลาส่งมอบเรือดำน้ำที่แน่ชัดนาวานเป็นลำแรกในโครงการต่อเรือดำน้ำ8ลำที่ไต้หวันตั้งเป้าไว้มีกำหนดส่งมอบในปี2567แต่เผชิญปัญหาล่าช้าท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จีนอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนซึ่งไต้หวันปฏิเสธมาโดยตลอด
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: มาติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games อัปเดตครับน้องขนมจีบนัดกมลวาสนาจอมเตะดาวรุ่งสาวไทยพ่ายคู่แข่งมือวางอันดับหนึ่งของโลกอย่างฟาเดียคีฟานจากจอร์แดนไปอย่างเฉียดฉิวทั้ง2ยกทำให้พลาดเข้าชิงในรุ่น57กิโลกรัมหญิงการแข่งขันเทควันโดเอเชียนเกมส์อย่างไรก็ตามนัดกมลก็ได้เหรียญทองแดงไปครองนอกจากนั้นในช่วงบ่ายวันนี้ไทยยังได้อีก2เหรียญทองแดงจากกีฬาวินเซิร์ฟประเภท IQ Foil Open ชายผลงานของวิลเลียมแม็กเมลเลนนักกีฬาวัย20ปีและอีก1เหรียญจากวินเซิร์ฟประเภท IQ Foil Open หญิงผลงานของชนกาญจน์เจริญสุขนักกีฬาวัยเพียง16ปีทั้งนี้เมื่อรวมกับ2เหรียญทองและ2เหรียญเงินที่ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้จากในช่วงเช้าทำให้ตอนนี้ไทยมีแล้ว17เหรียญทอง13เหรียญเงินและ20เหรียญทองแดงรั้งอยู่ในอันดับที่6ของตารางเหรียญรวม
6: ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่กลับเดปอร์ติโบโรด้าทีมสำรองของบีอาร์เรียลในประเทศสเปนเซ็นสัญญาอาชีพให้กับเจ้าเหนือเดชบุญแก้วเถินแข้งดาวรุ่งชาวไทยแท้วัย17ปีที่ย้ายไปสเปนตั้งแต่เด็กโดยเจ้าเหนือเคยอยู่กับพรามแบงคอกและย้ายมาประเทศสเปนเมื่อ4ปีที่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยอยู่กับอะคาเดมี่ของเลบันเต้และนูวันเซียเป็นเวลา2ปีก่อนจะทำผลงานเข้าตาทีมสเกาของบียาร์เรลจนได้รับโอกาสมาทดสอบฝีเท้าและได้เซ็นสัญญาชีพกับคลับเดปอร์ติโบโรด้าสำหรับเจ้าเหนือเดชบุญแก้วเถินเล่นตำแหน่งกองหน้าและปีกซ้ายได้ลงเล่นในลีกสูงสุด U19 ของสเปนซีซั่นนี้และเชื่อว่าในอนาคตเจ้าตัวจะเป็นอีกหนึ่งในผู้เล่นที่น่าจับตามองในการเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติไทยต่อไป
6: ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
6: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: ทนายมหาชนดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์ยานะเรืองและทีมงานสภาทนายความ
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย

0: Active Radio SMS 468899
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทนายมหาชนทาง FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับวันนี้วันเสาร์ที่3ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมเอกกฤษดานะครับคุณผู้ฟังสามารถร่วมพูดคุยจัดรายการกับเราได้ทาง SMS นะครับ468-9899นะครับ468-9899หรือจะส่งข้อความมาทาง Facebook หรือ YouTube ก็ได้นะครับวันนี้นะครับได้รับเกียรติอย่างดียิ่งนะครับจากพี่ทนายหนึ่งนะครับจิรพันธ์ยานะเรืองนะครับผู้อนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากฎหมายสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พี่ทนายหนึ่งสวัสดีครับพี
2: ่ครับสวัสดีครับเอกครับสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านด้วยครับผมครับ
1: ครับพี่ทนายหนึ่งครับเป็นไงบ้างครับสถานการณ์น้ำแถวบ้านเป็นไงบ้าง
2: ครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังต้องเฝ้าติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือผมอยู่แถวฟิวชั่นพาร์ครังสิตนะครับ
1: ครับ
2: บ้านผมยังไม่ท่วมนะครับแต่ว่าบริเวณรอบๆทางเข้าออกนี่ก็ท่วมกันมาประมาณ1สัปดาห์แล้วครับผม
1: ครับแล้วเป็นไงบ้างครับอาทิตย์ที่แล้ววันนี้เราจัดรายการกันแบบสดๆเลยวันนี้พี่ทนาย1มาแล้วส่ง
2: ครับผมฮะก็วันนี้ก็ออกมาตั้งแต่บ่ายโมงนะครับเพราะว่าก่อนมาก็มีฝนตกนะครับก็พยายามเช็คเส้นทางตลอดตอนนี้ผมเชื่อว่าประชาชนหรือว่าผู้ฟังนะก็จะเดินทางไปไหนนะครับต้องเช็คเส้นทางนะครับแล้วก็เท่าที่ดูข่าวเห็นว่าน้ำทางเหนือจะไหลมาแล้วก็จะมีการปล่อยน้ำจากเขื่อน
1: ครับ
2: ตอนนี้ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับผมครับ
1: ครับช่วงบ่ายช่วงบ่ายวันนี้ฝนก็ยังตกอยู่เลยนะ
2: ครับตกครับที่สภาทนายความเนี่ยถือว่าตกหนักเลยครับผมครับ
1: ครับวันหยุดส่วนมากวันหยุดพี่ทนายหนึ่งไปท่องเที่ยวที่ไหนไหมฮะ
2: ถ้าวันหยุดนะครับ ส่วนใหญ่ก็คือผมเป็นคนทางพื้นที่ภาคเหนือนะครับผมก็จะไปเที่ยวบนดอยบนเขายิ่งฤดูหนาวเลยครับธรรมชาติบนเขาบนดอยเนี่ยก็จะธรรมชาติอากาศก็ดีด้วยครับผมครับ
1: ครับผมโอ้เนี่ยสิ้นปีเนี่ยครับ FM 99ของเรานะครับมี3กิจกรรมใหญ
2: ่ครับผม
1: ครับก็คือมีแข่งกอล์ฟแล้วก็มีแรลลี่ไปอัมพวาแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมคือไปเที่ยวเบตงใต้สุดแดนสยาม
2: ก็ทะเลสวยครับ
1: ทะเลสวย
2: ครับผม
1: พี่เบตงมันไม่มีทะเล
2: อ๋อไม่ผมก็นึกว่าเส้นทางไงครับเส้นทางไปเราก็จะเห็นทะเลไงครับ
1: อ๋อโอเคครับพี่หนึ่งสนใจกิจกรรมไหนสักกิจกรรมไหมครับ
2: ถ้าถามผมตอนนี้นะอัมพวาก็ไม่ไกล
1: ครับผม
2: บรรยากาศก็ดีนะครับก็คืออัมพวาก็จะมีคลองมีอะไรหลายอย่างซึ่งวิถีชีวิตของของคนพื้นที่นะคร
1: ับผม
2: ก็จะเท่าที่ผมเคยไปมาเนี่ยก็จะมีเรื่องผลไม
1: ้ครับ
2: ปลูกผลไม้แล้วก็เขาจะมีน่าจะมีตลาด
1: ครับ
2: ไอตลาดที่เรือ
1: พาย
2: น้ำเอาเรือพายมาขายของเราอยากจะซื้ออะไรกินก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคบรรยากาศก็น่าไปเที่ยวครับผมครับ
1: เบตงอ่ะพี่เบตงพี่เคยไปไหม
2: เบตงเคยไปครับแต่ว่านานมาแล้วครับเพราะว่าหนึ่งโดยพื้นที่ก็คือตัวผมเองเนี่ยโตมาในภาคเหนือนะครับ
1: ก็
2: มาอยู่กรุงเทพก็ส่วนใหญ่ก็จะไปถ้าภาคใต้นะครับก็จะไปสงขลานะครับภูเก็ตและเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะไปกฐินหลวงนะครับที่สตูลตัวสตูลครับผม
1: ครับก็คุณผู้ฟังสามกิจกรรมของเราถ้าเกิดสนใจกิจกรรมไหนก็อินบ็อกซ์ทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook FM 99นะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรครับพี
2: ่ครับก็จะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับก็เรื่องของการดำเนินคดีอาญาในเบื้องต้นครับผมครับ
1: การดำเนินคดีอาญาในเบื้องต้นนะครับคดีอาญานี้มันคืออะไรครับเป็นคดียังไง
2: คดีอาญาก็คือคดีที่มีโทษจำคุกนะครับ
1: ครับผม
2: ครับมีโทษจำคุกที่ว่าถ้าศาลตัดสินว่าผิดก็จะต้องถูกไปจำคุกในเรือนจำครับผมครับ
1: ครับยกตัวอย่างเช่น
2: เอาง่ายๆนะเอาที
1: ่
2: เช่นนะครับฆ่าคนตาย
1: ครับผม
2: หรือยักยอกโชโกงพวกนี้เป็นความผิดอาญานะครับ
1: ครับผมการกระทำความผิดอาญาเนี่ยตามกฎหมายแล้วต้องมีโทษจำคุกสถานเดียวไหมครับ
2: มีปรับด้วยครับมีปรับมีลิฟทรัพย์พวกนี้ก็เป็นโทษทางอาญาเหมือนกันครับ
1: ประเภทของความผิดในคดีอาญาเนี่ยครับ มันแบ่งได้กี่ประเภทอะครับ
2: ถ้าเอาง่ายๆแบบพูดแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆกันแล้วกันก็คือมันมีความผิดต่อแผ่นดินนะครับ
1: ครับผม
2: กับความผิดส่วนตัวนะครับผมครับ
1: ครับ
2: ก็ความผิดต่อแผ่นดินเนี่ยก็คือความผิดที่ยอมความไม่ได
1: ้ครับ
2: เช่นฆ่าคนนะครับ
1: ผม
2: พวกความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
1: ครับผม
2: คือเอาง่ายพูดง่ายความผิดที่มันรุนแรง
1: ครับผม
2: อัตราโทษก็จะสูงนะครับ
1: ครับผม
2: ส่วนความผิดอาญาอีกอย่างนึงก็ความผิดต่อส่วนตัว
1: ครับผม
2: ซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับก็อย่างเช่นนะครับคดีช่อโกง
1: ครับ
2: ยอก
1: ครับ
2: คดีพรบเช็ค
1: ครับ
2: พวกคดีหมิ่นประมาท
1: ครับ
2: พวกนี้นะครับที่ถือว่าเป็นความผิดส่วนตัวนะครับที่หากผู้เสียหายตกลงกันได้กับผู้เสียหาย
1: ครับ
2: คำร้องทุกข์หรือว่าถ้าไปฟ้องแล้วถอนฟ้องคดีอาญาก็จะระงับครับผมครับ
1: ครับผู้เสียหายตามกฎหมายเนี่ยครับมันคือยังไงครับ
2: ผู้เสียหายตามกฎหมายนะครับก็คือเช่นนะครับคนที่เขาถูกเขาเรียกว่าถูกกระทบโดยตัวของตัวเองนะครับนะครับโดยตรงนะครับเช
1: ่
2: นนะครับว่าถูกทำร้ายร่างกายสมมติถูกต่อยเนี่ยคนที่ถูกต่อยแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้เสียหายนะครับผมต้องมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแล้วก็กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด
1: ครับ
2: และตัวของตัวผู้ถูกกระทำได้รับความเสียหายอันนี้เขาเรียกผู้เสียหายหรือถ้าเป็นกรณีเช่นพ่อแม่ถูกฆ่าเสียชีวิต
1: ครับ
2: ทางลูกหรือทางพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตก็จะมาเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายเขาจะเขียนไว้บัญญัติไว้ใครในกรณีผู้เสียหายเสียชีวิตไปเนี่ยใครจะมาเป็นผู้เสียหายที่จะมาดำเนินคดีกับผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิดครับ
1: นั่นหมายความว่าเมื่อเราเป็นผู้เสียหายแล้วเราต้องมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่กฎหมายให้เราไว้ใช่ไหมครับสิทธิ์ของผู้เสียหายครับมีอะไรบ้างครับ
2: ครับสิทธิ์ของผู้เสียหายนะครับก็คือสามารถแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีหรือนะครับยื่นฟ้องคดีด้วยตัวต่อศาลด้วยตัวเองครับผมอันนี้คือเลือกสามารถเลือกที่จะใช้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้ครับ
1: ครับสิทธิ์ของตำรวจในชั้นจับกุมเนี่ยครับมันเป็นยังไงครับพี่
2: สิทธิ์ของตำรวจเลยครับก็คือตำรวจเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะสืบถ้ามีการกระทำต้องมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นก่อน
1: ครับผม
2: นะฮะแล้วก็ผู้เสียหายที่จะเป็นผู้เสียหายนะต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนะครับถึงจะถือว่าเป็นผู้เสียหายนะฮะแล้วก็ตำรวจเนี่ยพอมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเจ้าที่ตำรวจเขาจะมีหน้าที่ก็คือมีสิทธิ์ก็คือสืบสวน
1: ครับ
2: สอบสวนนะคร
1: ับผม
2: แล้วก็หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงก็จะจับกุม
1: ครับ
2: จับกลุ่มแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็จะแจ้งสิทธิ์แล้วก็จะควบคุมตัวเนี่ยถ้าคดีโดยทั่วไปเนี่ยก็จะควบคุมตัวได้ไม่เกิน 4-8 ชั่วโมง
1: ครับ
2: ต้องนำตัวไปผัดฟ้องหรือฝากขังต่อศาลนะครับ แต่ถ้าเป็นคดีบางประเภทเช่นคดียาเสพติดให้โทษเนี่ยก็กฎหมายก็ขยายระยะเวลาให้ควบคุมตัวได้ไม่เกิน72ชั่วโมงเพราะว่าเรื่องยาเสพติดอาจจะมีเรื่องการขยายผลไปหาผู้ที่เป็นตัวการที่อยู่เบื้องหลังก็เลยกฎหมายก็เลยขยายเวลาให้ได้72ชั่วโมงครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าสิทธิ์ในการจับกุมเนี่ยผมเคยดูในโทรทัศน์นะฮะก็บอกว่าตำรวจต้องมีต้องแจ้งก่อนว่าคุณมีสิทธิ์พบทนายไหมกระบวนการในนี้ถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ทำเนี่ยถือว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ครับพี
2: ่ครับเบื้องต้นนะฮะคือตำรวจที่จับกุมเนี่ยที่ทำการจับกุมเนี่ย
1: ครับผม
2: ต้องแจ้งสิทธิ์ให้ตัวผู้ถูกจับทราบนะว่าหนึ่งเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพบทนายความ
1: ครับผม
2: สองต่อสองมีสิทธิ์ที่จะให้ผู้ที่ตัวเองไว้วางใจมาอยู่ด้วยในขณะที่ทำบันทึกจับกุม
1: ครับผม
2: หรือมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การใดๆก็ได้นะครับ
1: ครับ
2: หรือนะต้องแจ้งว่าเนี่ยผู้ที่ถูกจับกุมมีสิทธิ์ที่จะไปพบแพทย์ไปรักษาพยาบาลได้โดยทันทีครับผ
1: ม
2: ต้องแจ้งก็ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาถือว่าถ้าจับกุมไม่ชอบแล้วเนี่ยสอบสวนชอบเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลงโทษพิพากษาลงโทษได
1: ้
2: แต่ประเทศไทยเราเนี่ยก็คือมีคำพิพากษาศาลฎีกานะก็คือท่านได้ให้เหตุผลว่าจับกุมเนี่ยถึงแม้จะไม่ชอบ
1: ครับ
2: แต่ถ้าทำการสอบสวนโดยชอบด้วยแล้วเนี่ยตามวิทยามาตรา120แล้วเนี่ย
1: ครับผม
2: ก็สามารถที่จะลงโทษพิพากษาลงโทษจำคุกผู้กระทำความผิดได้ครับ
1: อ๋อครับแล้วหลังจากที่จับกุมสอบสวนแล้วระดับขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงครับ
2: ถ้าพนักงานสอบสวน
1: ครับพนักงานสอบสวน
2: หลังจากจับกุมแล้วเนี่ยทาง ทางผู้จับกุมเนี่ย
1: ครับผม
2: ที่บอกคือต้องเอาตัวเนี่ยของพนักงานของผู้ต้องหาเนี่ยไปส่งพนักงานสวนเนี่ยถ้าคดีทั่วไปต้องภายใน 4-8 ชั่วโมงนะครับคดียาเสพติดต้องภายใน 7-2 ชั่วโมงนะพนักงานสอบสวนพอได้รับตัวแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำการสอบสวนระหว่างที่ถ้ามันเกินจะเกิน48หรือ72ชั่วโมงเนี่ยพนักงานสอบสวนต้องเอาตัวไปผัดฟ้องหรือฝากขังต่อศาลนะครับซึ่งในการถ้าเป็นคดีความผิดไม่เกินจำคุกไม่เกิน3ปีเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมันจะอยู่ในอำนาจของศาลแขวง
1: ครับผม
2: ก็จะพนักงานสอบสวนต้องถ้าสอบสวนไม่ทันในเวลาระยะเวลาดังกล่าวแล้วเนี่ยก็ต้องเอาตัวไปขออำนาจศาลผัดฟ้องได้ครั้งละ6วัน
1: ครับ
2: อันนี้คือคดีศาลแขวงนะฮะโทษไม่เกิน3ปีแต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน30วันนะครับถ้าหากเป็นศาลจังหวัดที่อาจจะโทษเกิน3ปีเนี่ยก็จะเขาเรียกฝากขังขอฝากขังต่อศาลเนี่ยก็จะใช้แต่ละครั้งเนี่ยจะขอฝากขังได้ครั้งละไม่เกิน12วัน
1: ครับ
2: นะฮะรวมแล้วก็ไม่เกิน12ครั้ง
1: ครับ
2: ก็หรือประมาณ84วันนะครับพอพนักงานสวนรวบรวมพยานฐานต่างๆแล้ว
1: ครับ
2: ทั้งสอบพยานทั้งฝ่ายผู้เสียหายแล้วหรือพยานทั้งผู้ต้องหาแล้ว
1: ครับ
2: ก็จะสรุปความเห็น
1: ครับ
2: เสนอทางพนักงานการว่ามีความเห็นว่าคนฟ้องหรือว่าไม่ฟ้องก็จะสรุปสำนวนส่งพนักงานการเพื่อให้พนักงานเนี่ยมีความเห็นทางคดีต่อไปครับ
1: ครับผมเมื่อพนักงานอัยการนะครับรับสำนวนคดีแล้วครับลำดับขั้นตอนต่อไปต้องยังไงครับ
2: เมื่อทางพนักงานการรับสำนวนจากพนักงานสวนแล้วเนี่ยทางพนักงานการเขาก็จะดูว่าหลักฐานหรือสำนวนที่ทางพนักงานสวนรวบรวมสรุปความเห็นส่งมาเนี่ย
1: ครับ
2: หลักฐานมันเพียงพอไหม
1: ครับ
2: ที่จะสั่งได้หรือสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องเนี่ย
1: ครับ
2: หากดูแล้วพนักงานสวนดูแล้วว่าหลักฐานยังไม่เพียงพอ
1: ครับ
2: อาจจะสั่งมีหนังสือมีอะไรถึงพนักงานสวนว่าให้สอบประเด็นตรงไหนเพิ่มเพื่อให้สำนวนสมบูรณ์ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ
1: ครับกรณีสั่งฟ้องแล้วคดีขึ้นสู่ศาลแล้วยังไงต่อครับ
2: คดีขึ้นสู่ศาลแล้วเนี่ยในคดีอาญานะครับ
1: ครับผม
2: คือถ้าคือถ้าบางข้อหาเนี่ยไม่อัตราโทษไม่สูงแล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกหรือตามที่พนักงานสวนเรียกมาเนี่ยก็จะมีการปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่มีการเอาตัวไปผัดฟ้องฝากขังนะฮะ
1: ครับผม
2: ก็เวลาและใช้อัยการก็เหมือนกันถ้าเกิดชั้นตำรวจไม่ได้มีการเรียกประกันหรือทำสัญญาประกันตัวเนี่ยทางพนักงานการเนี่ยวันที่จะฟ้องเนี่ย
1: ครับ
2: ก็จะแจ้งให้พนักงานสวนแจ้งให้กับตัวหรือทางพนักงานการเองเนี่ยแจ้งให้ทางผู้ต้องหาเนี่ยมาพบที่สำนักงานการเพื่อที่จะนำตัวผู้ต้องหาไปยื่นฟ้องต่อศาล
1: ครับ
2: เพราะว่าเวลาจะยื่นฟ้องต่อศาลเนี่ยต้องมีตัวผู้ต้องหาอยู่ด้วยแต่กรณีที่ผู้ต้องหาเนี่ยถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ
1: ครับ
2: ก็ซึ่งถือว่าอยู่ในอำนาจของศาลแล้วในกรณีเนี้ยอาจจะไม่ต้องนำตัวมาในวันยื่นฟ้องแต่ทางศาลก็อาจจะเบิกตัวมาในวันต่อมาหรือวันเปิดทำการที
1: ่ครับ
2: ที่ใกล้เคียงนะว่าเพื่อมาอ่านคำฟ้องให้ฟังแล้วก็จะสอบถามทางผู้ต้องหาว่าจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธ
1: ครับ
2: และก็จะมีอีกคำถามนึงศาลจะถามว่ามีทนายความหรือยัง
1: ครับ
2: หากไม่มีศาลก็จะแต่งตั้งทนายความขอแรงให้ครับผม
1: ครับผมลำดับขั้นตอนการพิจารณาของศาลเนี่ยมีทั้งหมดกี่
2: ศาลมีทั้งหมด3ศาลครับ
1: ครับผม
2: ก็มีศาลชั้นต้นก็คือศาลจังหวัดตามศาลจังหวัดต่างๆนั่นคือศาลชั้นต้นแล้วก็จะมีศาลอุทธรณ
1: ์คร
2: ับนะศาลอุทธรณ์ก็จะมีศาลอุทธรณ์แล้วก็มีศาลอุทธรณ์ตามภาคต่าง
1: ๆครับผม
2: แล้วก็ศาลฎีกาศาลฎีกามีที่เดียวที่กรุงเทพครับผม
1: ครับผมเมื่อคดีถึงชั้นศาลแล้วครับสถานะของคู่ความก็คือเราจะแบ่งออกเป็น2
2: หลักๆนะฮะ
1: ครับผม
2: ถ้าอยู่ในศาลเนี่ยก็จะมีฝั่งโจทก์ก็คือฝั่งที่ฟ้องคดีกับฝั่งจำเลยนะครับแต่ถ้าว่าบางคดีอย่างคดีแพ่งบางคดีเนี่ยก็จะอาจจะมีคู่ความร้องสอดเข้ามา
1: ครับผม
2: มาเป็นโจทร่วมมาขอเป็นโจทร่วมหรือในคดีคดีอาญาก็เช่นกันสมมติว่าทางผู้เสียหายเนี่ยถูกรถชนหรือถูกทำร้ายร่างกายที่มันเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินในสิทธิเสรีภาพต่างๆเนี่ยในร่างกายเนี่ยก็สามารถที่จะขอเป็นโจทย์ร่วมแล้วก็ขอเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายจำเลยได้ก็อาจจะยื่นคำร้องเข้ามาเป็นคู่ความร่วมกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับ
1: ครับครับกรณีที่ศาลพิพากษาว่ามีความผิดแล้วครับ โทษในคดีอาญาครับมีอะไรบ้างครับ
2: คือของโทษในคดีอาญาเนี่ยฮะว่าก็จะมีอยู่หลักๆก็มีอยู่5อย่างนะ
1: ครับผม
2: 1ประหารชีวิตนะครับ2จำคุก
1: ครับ
2: 3กักขัง
1: ครับ
2: 4ปรับ5ลิฟทรัพย์ครับผม
1: ครับ
2: นี่คือคดีอาญานะครับ
1: ครับกรณีจำเลยถูกศาลสั่งจำคุกเนี่ยครับลำดับต่อไปต้องเป็นยังไงครับ
2: ถ้าศาลชั้นต้นนะฮะมีคำพิพากษา
1: ครับ
2: จำคุกนะฮะศาลก็จะออกหมายขัง
1: ครับ
2: หมายขังจำเลยนะครับก็คือจะสั่งขังในเรือนจำที่อยู่ในเขตมาตรฐาน
1: ครับ
2: แต่ถ้าสมมุติบางเรือนจำเนี่ยเป็นเรือนจำเล็กก็อาจจะรับผู้ต้องหาได้ที่อาจจะโทษไม่เกิน15ปี
1: ครับ
2: สมมุตินะประมาณนี้ว่าถ้าเกิดเกิน15ปีก็อาจจะต้องส่งต่อไปในเรือนจำที่ที่ใหญ่กว่าที่มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดกว่าครับผมครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ส่วนตัวจำเลยเนี่ยถ้าคดียังไม่ถึงที่สุดเนี่ย
1: ครับ
2: ก็สามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลได้ซึ่งศาลท่านก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมแต่ละคดีไปว่าอัตราโทษมากน้อยเพียงใดถ้าปล่อยไปแล้วจะหลบหนีหรือไม่พวกนี้จะเป็นองค์ประกอบในการเป็นดุล

0: เอกสารที่จะนำมาพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวครับ
1: นั่นหมายความว่าสมมุติว่าเราอยู่ในเรือนจำแล้วเรายังต่อสู้คดีต่อได้ใช่ไหมครับ
0: ได้ครับอย่างกรณีถ้าไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
1: ครับผม
0: อาจจะเพราะเหตุว่าไม่มีหลักทรัพย์ไปยื่นประกันตัวหรือยื่นประกันตัวแล้วศาลเห็นว่าอัตราโทษเนี่ยจำคุกมีอัตราโทษสูงหร
1: ือ
0: ว่าความเสียหายหรือว่า
1: จะไปยุ่งเกี่ยวกับ
0: พยานหลักฐาน
1: พยานหลักฐาน
0: ก็ศาลก็จะอาจจะไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับ ก็ในกรณีนี้ก็จำเลยที่อยู่ในเรือนจำก็สามารถที่จะแต่งตั้งทนายความให้ทำหน้าที่ต่อสู้คดีให้ได้ครับผมครับ
1: ครับผมและกรณีจำเลยได้รับการจำคุกแล้วครับก็ต้องถูกส่งตัวไปที่เรือนจำ
0: ครับ
1: เข้ารับการบำบัด
0: ครับ
1: แก้ไขฟื้นฟูแล้วก็ฝึกอาชีพ
0: ใช่ครับผมครับ
1: ครับหากมีเหตุสมควรหากกรณีต่อไปนี้ที่แบบไม่ปล่อยตัวชั่วคราวใช่ไหมฮะ
0: ครับคือกรณีเนี่ยของพอได้มีคำพักษาถึงที่สุดแล้วนะฮะ
1: ครับผม
0: สุดแล้วเนี่ยก็สมมติว่าอย่างเนี้ยอย่างที่เป็นข่าวนะว่าทำไมตัดสินประหารชีวิตก็ดีหรือว่าตลอดจำคุกตลอดชีวิตก็ดีทำไมติดจริงๆไม่ถึงไม่ได้ติดมากบางคนติดไปถึง10ปีที่เป็นข่าวดังนะฮะว่า
1: ครับผม
0: มันก็จะมีเหตุมันก็มีเวลาเขาเรียกว่าเป็นวิธีการหลังจากที่ศาลมีคำพักษานะครับ
1: ครับ
0: ก็อาจจะมีตัวมีการปล่อยตัวก่อนกำหนดเพราะอาจจะเป็นนักโทษคือก็มีขั้นเขานะทำตัวดีหรือให้ความร่วมมือหรือว่าเป็นผู้ต้องขังที่อายุเกิน10ปีอะไรเงี้ยเขาจะมีเงื่อนไขต่างๆเขาแล้วก็บางครั้งอาจจะมีการพักการลงโทษคือยังถึงเวลาได้รับโทษจำคุกมาบำระดับหนึ่งแล้วนะฮะอย
1: ู่
0: ในเงื่อนไขหรือว่าตามกฎระเบียบหรืออะไรตามที่ทางราชทัณฑ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาวางไว้เนี่ยครับ
1: ครับ
0: ก็จะพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษก็ได้ครับผมครับ
1: ครับ
0: ก็ในคดีอาญาเนี่ยตัวจำเลยหรือว่าผู้ต้องหาเนี่ยสามารถยื่นขอประกันตัวได้ทุกขั้นตอนในระหว่างการดำเนินคดีครับคือยื่นแล้วยื่นอีกสมมติว่ายื่นไปแล้วศาลไม่ให้ก็เลือกได้ก็คืออาจจะอุทธรณ์คำสั่งที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรืออาจจะอ้างเหตุผลใหม่หรือเปลี่ยนหลักทรัพย์ใหม่ที่น่าเชื่อถือก็ยื่นได้ตลอดเรื่อยๆคร
1: ับ ได้กี่ครั้งครับ
0: ไม่มีจำกัดครับยื่นได้ตลอดครับก็คือตัวผู้ต้องหาหรือตัวจำเลยเนี่ยที
1: ่
0: ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำเนี่ยสามารถที่จะยื่นขอประกันตัวหรือเรียกว่าขอปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยได้ตลอดเวลาครับไม่มีจำกัดจำนวนครั้งไว้ครับเพราะอาจจะมีพฤติการเปลี่ยนแปลงอะไรที่สามารถก็อยู่ที่ทางจำเลยหรือผู้ต้องหาเนี่ยว่าจะเขียนคำร้องขอประกอบคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวยังไงที่จะให้ศาลมีดุลพินิจในการปล่อยตัวชั่วคราวครับผมครับ
1: กรณีเราไม่มีสมมุติว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะมาประกันตัวเองเลยเนี่ยอันเนี้ยเรามีวิธีการแก้ไขยังไงไหมฮะ
0: ก็มีในกรณีถ้าอัตราโทษไม่สูงมากเนี่ยก
1: ็
0: อาจจะขอสาบานตัวนะก็คือหนึ่งอาจจะขอสาบานตัวว่าจะมาศาลตามนัดที่ศาลนัดหรือขอใช้กำไร EM
1: ครับ
0: ที่ติดข้อเท้าอย่างที่ทราบกันนะว่าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนจะขอได้นะครับผม
1: ครับ
0: หรือนะครับของในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการที่ของยุติธรรมจังหวัดนะก็เขาจะมีกองทุนเขาอยู่ที่จะพิจารณาช่วยเหลือประชาชนหรือว่าผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยที่ไม่ที่ไม่มีที่ประสงค์จะต่อสู้คดีละแล้วไม่มีเงินประกันตัวก็มีครับก็มีกองทุนตรงนี้อยู
1: ่เกณฑ์การพิจารณาของ
0: กองทุนใช่ไหมครับ
1: ของกองทุน
0: ก็คือต้องดูหลักๆที่ดูก็คือว่าหนึ่งต้องมีเหตุผลให้น่าเชื่อเหตุผลเพียงพอว่าไม่ได้การทำความผิด
1: ครับ
0: ก็ต้องมีต้องมีหลักฐานต้องมีเอกสารอะไรอย่างประกอบพอสมควร
1: ครับ
0: แล้วก็มีความจำเป็นที่จะต่อสู้คดีแล้วก็คือในขั้นตอนพวกนี้วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งกองทุนตรงนี้มาเนี่ยก็เพื่อให้เป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชน
1: ครับผม
0: คุ้มครองสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่แล้วพอเราถือว่าเนี่ยก่อนที่ศาลจะมีคำพักษาถึงที่สุดให้ถือว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์จะไปปฏิบัติต่อผู้ต้องหาหรือจำเลยดังเช่นผู้ที่ถูกศาลสั่งมีคำพิพากษาว่ากระทำความผิดแล้วไม่ได้ครับผมครับ
1: ครับผมโอเคครับดูเวลาแล้วขออนุญาตคุณผู้ฟังพักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับรายการทนายมหาชนครับ
1: ครับผมครับ
2: ทนายมหาชนดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์ญาณเรืองและทีมงานสภาทนายความ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
6: ักสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวัน Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบพิเศษทุกวันศุกร์พบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสภากาชาดมาให้ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องเข้าใจง่ายพร้อมตอบทุกข้อสงสัยเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
7: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนลีกเอิร์ฟรังเศสกันโชอิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: ทนายมหาชนดำเนินรายการโดย
7: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจFacebook, YouTube, Application FM 99เคลื่อนเมืองไทยแข็งแรง
9: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 นถึง 10:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99

0: ทนายมหาชนดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์ยานะเรืองและทีมงานสภาทนายความ
1: ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทนายมหาชนนะครับมีคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับลงท้ายด้วย682นะครับส่ง SMS เข้ามาถามนะครับว่าเดินไปที่สถานที่ราชการแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับไปถ่ายรูปเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่ติดอยู่ที่บอร์ดนะครับแล้วก็มาโพสต์ว่าประกาศว่าคนหายเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยไม่เห็นหน้าผอ.ในช่วงน้ำท่วมในช่วงน้ำท่วมครับ
2: ครับผมครับ
1: ข้อกฎหมายข้อนี้ผิดกฎหมาย PDPA ไหมครับ
2: คืออย่างนี้ครับพี่เอกผมขออนุญาตตอบแบบกลางๆแล้วกันเพราะว่าคืออย่างโดยปกติเนี่ยถ้าอะไรที่มันเป็นเคสที่ยังพิพาทกันอยู่ไม่ว่าในชั้นพนักงานสวนชั้นอัยการหรือชั้นศาลเนี่ยก
1: ็
2: จะผมก็จะหลีกเลี่ยงกันต่อเพราะว่าหนึ่งเราไม่ทราบข้อจริงทั้งหมด
1: ครับผมใช่เพราะเรื่องข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยสำคัญมาก
2: ใช่ครับสำคัญมาก
1: เราต้องดูบริบทคำพูดถ้อยคำในการโพสต์ด้วยใช่ไหมครับ
2: เพราะส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเวลาเขามาปรึกษาคดีนะลูกความปรึกษาคดีหรือชาวบ้านมาปรึกษาคดีเนี่ยผมก็จะขอเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
1: ครับผม
2: พอที่จะให้คำวินิจฉัยที่ถูกต้องได้นะครับ แต่ในกรณีเนี้ยผมขอตอบเป็นกลางๆไปแล้วกันว่าคือผมไม่ได้ตอบผมไม่รู้คดีเป็นยังไงผมตอบแบบหลักกฎหมายกลางๆนะครับก็เอาง่ายๆเลยนะครับก็คือดูเรื่องเจตนาเป็นสำคัญก่อนนะ
1: ครับผม
2: เจตนาก่อนว่าถ้าผู้ที่โพสต์เนี่ยไปถ่ายรูปเนี่ยโดยที่ไม่มีสาเหตุกดเครื่องกับผอ.ท่านนั้นนะฮะในส่วนราชการเนี่ยโพสต์ด้วยความเจตนาสุจริตโดยเหมือนหน้าที่ของประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิ์ที่จะสอบถามการดำเนินงานหรือดำเนินการต่างๆของส่วนราชการได้อะไรนะ
1: ผม
2: ก็อาจจะไม่มีความผิดนะในการโพสต์แต่นะครับต้องดูบริบทหลายอย่างประกอบกันอย่างที่เราเกริ่นกันไปนะแต่ถ้าหากว่าท่านประชาชนท่านเนี้ยท
1: ่
2: านมีเขาเรียกว่าอคติกับท่านผอ.ท่านเนี้ยมีอาจจะมีปัญหากันส่วนตัวมีเรื่องที่เคยมีเรื่องกันแล้วก็นำรูปเนี่ยลงในสื่อโซเชียลหรือเฟซบุ๊กไลน์หรือในต่างๆเนี่ยโดยที่ผอ.ท่านไม่ได้ยินยอมแล้วก็มีการโพสต์ข้อยคำที่ทำให้อาจจะทำให้ผอ.ท่านเนี้ยถูกดูหมิ่นเกียรติชัง
1: สื่อเสีย
2: ดูว่าเป็นคนไม่ดีนะอย่างนี้ก็อาจจะมีความผิดได้ครับดังนั้นเราต้องดูเรื่องของเจตนาสำคัญเลยนะก
1: ็
2: คือกฎหมายอาญาเนี่ยโดยหลักเลยก็คือต้องการกระทำความผิดต้องเกิดจากเจตนายกเว้นกฎที่กฎหมายบัญญัติว่าต้องรับผิดแม้จะประมาทนะครับเช่นยกตัวอย่างง่ายนะครับเช่นประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงได้รับการสาหัสหรือเสียชีวิตอย่างนี้กฎหมายเขาเขียนไว้เลยว่าแม้จะประมาทก็มีความผิดครับเบื้องต้นผมก็ขอตอบแบบกลางๆก็คือต้องดูเจตนาของผู้โพสต์เป็นหลักครับว่ามีเจตนาที่จะปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนหรือว่าที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับนะว่าหรือมีเจตนาที่มีเรื่องไม่พอใจเป็นการส่วนตัวแล้วนำไปโพสต์มันต้องดูพวกนี้ประกอบด้วยครับผมครับ
1: ครับPDPA เนี่ยครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราเอารูปคนอื่นที่เข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยถือว่ามีความผิดไหมคร
2: ับ ใช่ครับหลักการเป็นอย่างนั้นครับโดยคือหนึ่งเนี่ยเขาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะ
1: ครับ
2: คือในกฎหมายนี้ออกมาก็เพื่อที่จะไม่ให้เขาเรียกว่าเกลียงคีย์บอร์ดที่จะกล่าวหาหรือใส่ลายป้ายสีหรือมีการต่อรูปต่างๆเนี่ยว่าก
1: ็
2: มีการจำกัดในการกระทำความผิดคือกฎหมายมันก็จะมีการพัฒนาการตามยุคสมัยไปเรื่อยๆนะว
1: ่
2: าคือสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้โซเชียลมันยังไม่ได้ระบาดขนาดนี้นะครับดังนั้นการที่จะเอารูปของบุคคลอื่นเนี่ยไปลงในสื่อโซเชียลหรือว่าสื่อสารออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ต้องดูก่อนว่ามีวัตถุประสงค์มีเจตนาอะไรหรือแม้กระทั่งรูปเด็กเนี่ยเขาห้ามไม่ให้โพสต์รูปเด็กอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นการปกป้องเด็กหรือว่าเยาวชนพวกนี้ไม่ให้เพราะคือกฎหมายเขามองเรื่องเจตนาว่าเนี่ยการทำดังกล่าวเนี่ยมันจะก่อสร้างหรือว่าสร้างเหตุที่ทำให้เจ้าของข้อมูลเนี่ยเขาได้รับความเสียหายหรือไม่เป็นสาระสำคัญครับผมครับ
1: อ๋อโอเคครับนั่นก็เป็นคำตอบนะครับก็ต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่าง
2: ใช่ครับผมครับ
1: อาจจะ มาวิเคราะห์ฟันธงเลยอย่างเดียวมันก
2: ็มันจะข้อมูลยังน้อยเกินไปที่จะมาฟันธงว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยมีความผิดกฎหมาย PDPA หรือเปล่าครับผมต้องดูองค์กรหลายๆอย่างในบริบทตรงนั้นด้วยครับผมคร
1: ับโอเคครับกลับมาในเรื่องของเรากันต่อนะครับ
2: ครับพี่เอก
1: วันนี้สิทธิ์ของผู้ต้องหาในคดีอาญาครับเป็นยังไงครับ
2: ของเอาง่ายๆเลยนะครับคือถ้าท่านถูกเนี่ยว่าถูกมีการถูกจับกุมแล้วนำตัวส่งพนักงานสวนภาคสวนมีหน้าที่จะต้องแจ้งสิทธิ์นะครับ
1: ครับผม
2: แจ้งสิทธิ์ก็อย่างเช่นเนี่ยมีสิทธิ์ที่ได้รับคำปรึกษาจากทนายความนะครับ
1: ครับ
2: มีสิทธิ์ที่จะมีผู้ที่ท่านไว้วางใจให้อยู่ฟังร่วมกับสืบสวน
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาพยาบาลโดยทันทีเมื่อเจ็บป่วยนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็เจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยเพราะว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์จะช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมายนะครับ
1: ครับ
2: ในกรณีเนี้ยคือพนักงานสวนเนี่ยต้องดูโทษด้วยพี่เอกคือถ้าโทษเนี่ยผู้ต้องหาอายุไม่ถึง18
1: ครับ
2: หรือว่าอัตราโทษที่มีโทษประหารชีวิตเนี่ย
1: ครับ
2: หรืออันนี้2อย่างนี้ก่อน2อย่างนี้กฎหมายบังคับเด็ดขาดว่าครับต้องมีทนายความร่วมฟังการสอบสวนก็คืออายุผู้ต้องหาอายุไม่เกิน18กับมีโทษประหารชีวิตอันนี้กฎหมายบังคับเลยครับต้องมีทนายความร่วมฟังการสอบสวนกับอีกกรณีหนึ่งคือหากอัตราหากข้อหาดังกล่าวมีโทษจำคุกหรือแล้วก็ผู้ต้องหาต้องการทนายความรัฐต้องจัดหาทนายความให้อันนี้คือที่กฎหมายบังคับไว้นะครับซึ่งถามว่าทนายเนี่ยเอามาจากไหนนะครับก็คือตอนนี้ก็คือทางกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยนะ
1: ครับ
2: ก็จะร่วมกับทางสภาทนายความ
1: คร
2: ับ ก็จะมีการจัดอบรมให้ความรู้กับทนายความ
1: ครับ
2: ที่เป็นทนายความมาไม่ต่ำกว่า2ปีนะครับแล้วก็ผ่านการอบรมแล้วแล้วก็จะขึ้นทะเบียนว่าเป็นทนายที่ร่วมฟังสอบสวนผู้ต้องหาเด็กและผู้ต้องหาผู้ใหญ่นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตและคดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกิน18ปีในวันที่พนักงานสวนแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ย
1: ครับ
2: ต้องจัดให้ทนายความร่วมฟังการสอบสวนครับ
1: กรณีถ้าไม่มีทนายความ
2: ครับ
1: ร่วมฟังการสอบสวนเนี่ยครับถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายใช่หรือไม
2: ่การสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายแน่นอนครับเพราะว่าคือเหตุผลหรือว่าวัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้ทนายความเนี่ยไปคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ต้องหาเพราะผู้ต้องหาเนี่ยบางท่านอาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจในข้อหาหรือในเรื่องของกฎหมายซึ่งเป็นสิทธิอันชอบธรรมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่รัฐจะต้องจัดหาทนายความให้ครับผมครับ
1: ครับเมื่อผู้ต้องหาถูกจับกุมมาต้องทำยังไงต่อครับ
2: ครับคือเมื่อถูกจับกุมแล้วเนี่ยแล้วก็นำตัวไปส่งพนักงานสวนแล้วนะครับว่าผู้ต้องหาต้องรู้สิทธิ์ของตัวเองว่ามีสิทธิ์อะไรอย่างที่บอกผมบอกเกินไปนี่ก็คือว่าต้องรู้ว่าถ้าเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเนี่ยรัฐต้องจัดหาทนายความให้ครับ
1: ครับ
2: ซึ่งเป็นสิทธิที่ขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็ทางผู้ต้องหาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่เป็นเศษไม่รับทนายความที่พนักงานสวนจัดหาได้นะครับเพราะว่าคือในกรณีบางกรณีเนี่ยพนักงานสวนเนี่ยจัดทนายความมาเนี่ยทนายความคนนั้นเนี่ยต้องดูด้วยว่าเขามีความรู้ความสามารถที่จะมาช่วยเหลือผู้ต้องหาได้หรือไม่นะคร
1: ับ
2: แล้วก็ถ้าเกิดผู้ต้องหาเห็นว่าทนายความที่มาเนี่ยหนึ่งไม่มีความรู้ความสามารถไม่เข้าใจเรื่องข้อกฎหมาย
1: ครับ
2: หรือนะครับว่าดูแล้วเนี่ยทนายความเนี่ยคนที่มาร่วมฟังการสอบสวนเนี่ยมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวกับคดีอยู่ด้วย
1: ครับ
2: นะครับหรือทนายความที่จะมาร่วมฟังการสอบสวนเนี่ยเป็นญาติกับคู่กรณีของผู้ต้องหา
1: ครับ
2: อันนี้ผู้ต้องหาสามารถที่จะปฏิเสธว่าไม่รับทนายคนดังกล่าวที่พนักงานสอบสวนจัดมาได้ครับผมครับ
1: ครับลำดับต่อไปยังไงต่อครับ
2: ครับในกรณีที่ปฏิเสธไม่รับทนายความที่ทางพนักงานสวนจัดมาให้แล้วเนี่ยตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะเมื่อมีเหตุดังที่ผมเกินไปเนี่ยนะก็ตัวผู้ต้องขังเองหรือผู้ต้องหาเองเนี่ย
1: ครับ
2: อาจจะร้องหรือตัวเองถูกควบคุมตัวเนี่ยไม่สามารถไปร้องได้เนี่ยก็อาจจะมอบหมายให้กับบุคคลอื่นนะที่เป็นญาติสนิทเลยเนี่ยไปร้องต่อหนึ่งนะไปร้องต่อผู้แทนกระทรวงยุติธรรมนะครับกับสองนะร้องต่อผู้แทนสภาทนายความครับ
1: ครับ
2: ก็ถ้าเกิดจะไปร้องขอต่อผู้แทนกระทรวงยุติธรรมน่ะในกรุงเทพนะครับก็ไปร้องต่ออธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพครับส่วนในต่างจังหวัดเนี่ยก็ไปร้องกับทางประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือเรียกง่าย

0: ได้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดครับผมก็จะมีเจ้าที่เขาก็จะรับเรื่องนะครับเรื่องร้องเรียนของผู้ต้องหาหรือว่าผู้ต้องขังนะครับก็ส่วนนะอีกส่วนหนึ่งที่จะร้องขอคือร้องขอต่อผู้แทนสภาทนายความนะครับทนายกรุงเทพเนี่ยก็ไปร้องที่ร้องต่อท่านนายกสภาทนายความที่สภาทนายความอยู่ที่บางเขนนะครับ
1: ร้องต่อท่านนายกเลยเหรอครับ
0: หรือผู้ที่รับมอบหมายก็คือที่สภาทนายความก็จะมีเจ้าที่อยู่ครับผ
1: ม
0: ก็คือนายกสภาทนายความก็จะเป็นประมุขของของสภาทนายความครับผมครับ ในต่างจังหวัดก็ไปร้องกับประธานสภาทนายความจังหวัดหรือบุคคลที่ประธานสภาทนายความจังหวัดได้รับมอบหมายนะครับก็คือของในโครงสร้างของสภาทนายความนะครับ นอกจากจะมีคณะกรรมการส่วนกลางอย่างเช่นผมเนี่ยเป็นคณะกรรมการส่วนกลางอยู่13คนนะครับก็จะมีคณะกรรมการประจำภาค1ถึง9นะครับแล้วก็จะมีประธานสภาทนายความแต่ละจังหวัดตอนนี้ประเทศไทยเราตัวเนี้ยมีอยู่เรียกว่าศาลจังหวัดนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด118ศาลครับก็จะมีที่ทำการของสภาทนายความจังหวัดอยู่นะฮะซึ่งผู้ต้องหาหรือผู้ที่รับมอบหมายเนี่ยสามารถไปร้องขอต่อทางผู้แทนของสภาทนายความได้ครับว่ามีการจัดทนายความที่ไม่มีความรู้ความสามารถหรือพร้อมปฏิบัติหน้าที่หรือจัดทนายความที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับคดีหรือเป็นทนายความที่เป็นญาติกับคู่กรณีของผู้ต้องหาได้ครับผมครับ
1: ครับต่อเลยครับพี
0: ่ครับผมก็ในการในชั้นสอบตั้งแต่จับกุมนะฮะสอบสวนเนี่ยกฎหมายเขาให้เขาให้สิทธิ์กับผู้ต้องหานะครับที่จะต่อสู้คดีอย่างเต็มที่นะครับในการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยผู้ต้องหาสามารถที่จะให้การปฏิเสธหรือแต่ละข้อกล่าวหาได้นะจะไม่มีการบังคับว่าต้องให้การอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งในการให้การเนี่ยจะข่มขู่หรือขู่เข็นไม่ได้นะครับหรือจะจูงใจเสนอบอกว่าถ้าให้การรับสารภาพเดี๋ยวจะทำเหมือนที่คนพูดกันว่าเนี่ยถ้ารับสารภาพแล้วเดี๋ยวจะแจ้งข้อหาแบบที่ไม่ร้ายแรงไม่รุนแรงก็มีโอกาสที่จะไม่ต้องรับโทษสูงแบบเนี้ยจะทำไม่ได้ครับคือหนึ่งต้องไม่บังคับขู่เข็น
1: ครับ
0: สองต้องไม่จูงใจ
1: ครับ
0: ว่าให้ผู้ต้องหาได้ว่าให้การไปในทางที่พนักงานสวนต้องการครับผมครับ
1: ครับมีคำถามนะครับตำรวจสามารถควบคุมผู้ต้องหาได้นานแค่ไหนและผู้ต้องหามีสิทธิ์ขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้หรือไม่ครับ
0: ครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนช่วงแรกนะว่า
1: ครับผม
0: คือถ้าเป็นคดีทั่วไปเนี่ยก็จะควบคุมตัวได้ไม่เกิน48ชั่วโมง
1: ครับ
0: ต้องถ้าไม่ไปผัดฟ้องฝากขังต่อศาลเนี่ยก็ต้องปล่อยตัวนะแต่ถ้าเป็นคดียาเสพติดก็จะมีทางตำรวจทางเจ้าที่เนี่ยก็จะมีอำนาจควบคุมตัวได้ประมาณ72ชั่วโมงครับ
1: ครับ
0: ส่วนผู้ต้องหาเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ตลอดเวลาครับผมครับ
1: ครับหากผู้ต้องหาครับไม่มีเงินจ้างทนายครับจะสามารถขอความช่วยเหลือด้านกฎหมายได้ยังไงครับ
0: อย่างถ้าในกรณีในชั้นสอบสวนอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้ก็คือว่าก็แจ้งถ้าต้องการทนายความเนี่ยก็สามารถที่แจ้งพนักงานสอบสวนได้ครับก็จะมีทนายความเขาเรียกว่าทนายความอาสานะของสภาทนายความไปร่วมฟังการสอบสวนนะครับแต่ถ้าเกิดในชั้นศาลนะครับ
1: ครับ
0: ในกรณีที่ฟ้องคดีต่อศาลแล้วเนี่ยวันที่พนักงานอัยการนำตัวผู้ต้องหาหรือว่าผู้ต้องขังไปยื่นฟ้องเนี่ยหรือในกรณีที่ผู้ต้องหาผู้ขังอยู่ในการควบคุมของเรือนจำนะซึ่งถือว่าอยู่ในอำนาจการควบคุมตัวของศาลแล้วเนี่ยศาลเขาก็จะถามเลยครับว่าถ้าผู้ต้องหาจำเลยถ้ายื่นก่อนยื่นฟ้องเขาเรียกว่าเป็นผู้ต้องหาพอศาลรับฟ้องแล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นจำเลยศาลจะถามเลยว่าศาลจะอ่านฟ้องให้ฟังก่อนว่าตรวจเขาฟ้องมาข้อหาอะไรตัวจำเลยเนี่ยจะให้การอย่างไรนะครับแล้วจะถามต่อไปว่าจำเลยมีทนายความหรือไม่หากไม่มีศาลก็จะตั้งทนายความขอแรง
1: ครับ
0: ของศาลให้ครับผมครับ
1: ครับอีกหนึ่งคำถามนะครับในระหว่างการสอบสวนเจ้าหน้าที่สามารถใช้วิธีการกดดันข่มขู่หรือบังคับให้ผู้ต้องหารับสารภาพได้หรือไม่ครับ
0: ครับอันนี้ไม่ได้เลยครับผิดกฎหมายเลยครับคืออย่างที่ผมบอกคือหนึ่งเนี่ยนอกจากจะบังคับขู่เข็นให้ผู้ต้องหาให้การในใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยทำไม่ได้แล้วเนี่ย

0: และมีพยานหลักฐานที่ใช้กล่าวหามีอะไรบ้างเงี้ยครับ
1: อันนี้เป็นหลักนะครับคือพนักงานสวนเนี่ยต้องแจ้งนะครับต้องแจ้งข้อกล่าวหานะครับว่าเขาถูกกล่าวหาหรือว่ามีผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งความว่ายังไงแล้วก็เนี่ยข้อหาเนี่ยมีพยานหลักฐานใดๆที่มาประกอบการแจ้งความอันนี้ต้องแจ้งครับคือถ้าเรียกง่ายๆทั่วไปก็คือบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาครับเขาจะเขียนไว้ระบุไว้พนักงานสวนต้องพิมพ์ไประบุชัดเจนเลยครับว่าเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยที่อยู่ต่อหน้าพนักงานสวนเนี่ยถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานใดครับผมครับ
0: ครับอีกหนึ่งคำถามนะครับ
1: ครับ
0: หากผู้ต้องหาถูกจับหรือถูกดำเนินคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้ต้องหาสามารถเรียกร้องหรือขอความเป็นธรรมได้อย่างไรครับ
1: ครับในกรณีนะฮะที่ผู้ต้องหาเนี่ยถูกจับหรือว่าถูกควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับหนึ่งนะครับหน่วยงานแรกที่ผู้ต้องหาจะไปร้องเรียนได้นะก็คือทางสำนักงานเจรตำรวจนะครับครับไปร้องเรียนได้เลยว่าคือเพราะว่าทางเจรตำรวจเขาก็จะเป็นคนตรวจสอบโดยตรงเพราะเขาเป็นคนที่อยู่เป็นพูดง่ายว่าเป็นคนกำกับดูแลกับทางตำรวจอยู่โดยตรงนะครับแล้วก็ต่อมานะก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจหรือที่อักษรย่อคือกลตลนะครับ
0: กลตล
1: เป็นหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่มิชอบของตำรวจนะครับโดยยื่นเรื่องถึงประธานกลตลนะครับผ่านกองบังคับการดำเนินการสำนักงานเจรตำรวจได้ครับผมครับนะครับแล้วต่อมานะครับก็สามารถที่จะยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน้าที่ราชการคือปปท.นะครับกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยใช้อำนาจโดยมิชอบทุจริตหรือกลั่นแกล้งอันนี้ก็สามารถร้องเรียนได้นะครับแล้วก็สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับสามารถร้องเรียนความรับรองเรื่องร้องเรียนเรื่องความไม่เป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่โดยตรงของทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมครับก็จะมีทุกอำเภอนะครับทุกจังหวัด
0: ศูนย์ดำรงธรรมนี้อยู่ที
1: ่ที่อำเภอครับมีทุกจังหวัดครับผมครับอันนี้ก็ร้องเรียนได้และอีกที่นึงนะฮะก็คือศาลครับศาลยุติธรรมทั่วประเทศครับก็ยื่นคำร้องได้เลยว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยถูกจับถูกควบคุมถูกคุมขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ที่จับหรือคุมขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายปล่อยตัวผู้ต้องขังได้ครับผมครับ
0: ครับอีกหนึ่งคำถามนะครับคำถามสุดท้ายนะครับประชาชนควรทำอย่างไรหากวันหนึ่งถูกตำรวจเรียกไปสอบสวนหรือจับกุมในคดีอาญาเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ของตัวเองครับ
1: คือถ้ามีหมายเรียกมานะครับนะ
0: ครับผม
1: ต้องก็ดูหมายเรียกแล้วก็คือหมายเรียกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเขาจะบอกว่าเรียกไปเป็นพยานหรือเรียกไปเป็นผู้ต้องหานะครับแล้วเขาก็จะมีว่ามีผู้กล่าวหาชื่ออะไรแล้วก็ข้อหาอะไ
0: ร
1: สั้นๆนะ
0: ครับ
1: เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนน่ะให้ท่านก่อนนั่นก่อนที่จะไปพบน่ะท่านไปปรึกษาผู้รู้นักกฎหมายหรือทนายความนะคร
0: ับ
1: ก็ของสภาในความก็จะมีทนายความอาสานะให้คำปรึกษาฟรีที่สภาในความนะแล้วก็สายตรงก็1167นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ประจำสถานีตำรวจแล้วก็ประจำศาลจังหวัดลูกศาลในประเทศไทยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ท่านก็ไปปรึกษาฟรีได้แล้วก็หรือไปปรึกษาที่ท่านที่ไปปรึกษานักกฎหมายที่ทางผู้ต้องหารู้จักนะครับหรือว่าคนที่มีชื่อตามหมายเรียกนะครับแล้วก็เตรียมข้อมูลที่เขากล่าวหาว่าท่านทำผิดอะไรไปครบถ้วนนะครับแล้วก็เรื่องประกันตัวด้วยครับเตรียมหลักทรัพย์ไปประกันตัวด้วย
0: วงเงินนี้หลักทรัพย์ในการประกันตัวเนี่ยดูจากอะไรครับ
1: ขึ้นจากดูจากข้อกล่าวหาครับว่าอัตราโทษเนี่ยมีความร้ายแรงขนาดไหนนะครับเขาก็จะมีเลทมีกำหนดเขาอยู่ว่าข้อหานี้ใช้หลักประกันไม่เกินเท่านี้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นความผิดที่ไม่เกิน3ปีนะฮะหรือความผิดอันยาวความได้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าผู้ต้องหาไปพบพนักงานสวนตามหมายเรียกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ปล่อยตัวกลับโดยที่ไม่ต้องทำสัญญาประกันตัวครับผมครับคือเบื้องต้นก็คือต้องปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะไปพบอย่าไปพบโดยที่ท่านยังไม่เข้าใจเรื่องอะไรเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะเสียสิทธิ์หลายอย่างครับผมครับ
0: ประกันตัวในชั้นโรงพักนี่เป็นยังไงครับพี
1: ่ประกันตัวในชั้นโรงพักนี่ก็คือทางพนักงานสวนเนี่ยก็จะเสนอผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจ
0: ครับ
1: เขาในชั้นโรงพักเขาจะบอกเลยว่าเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเนี่ยผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งทำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวน่ะเบอร์

0: ันดับหนึ่งใครอันดับสองใครสามใครนะครับก่อนไปเนี่ยก็สอบถามดูก่อนว่าข้อหาเนี้ยต้องมีการควบคุมตัวแล้วต้องทำเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวไหมถ้าขอปล่อยตัวชั่วคราวต้องใช้หลักประกันวงเงินเท่าไหร่นะครับแล้วหลักประกันเนี่ยก็ถ้าเป็นเงินสดก็ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นหลักทรัพย์อื่นเช่นที่ดินหรือว่าตัวแลกเงินหรือว่าอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันต้องสอบถามให้ดีๆก่อนรายละเอียดให้ชัดเจนจะได้ไม่เสียเวลาของผู้ต้องหาที่ไปครับผมครับ
1: ครับมีคำถามเรื่องนี้พอดีครับว่าเงินประกันได้คืนไหมครับสมมุติกรณีที่ว่าเรากระทำความผิดจริง
0: ครับ
1: และเราถูกจำคุกเงินที่ตอนแรกเราประกันตรงนี้ครับเราได้คืนไหมแล้วได้คืนตอนไหนครับ
0: ครับเงินประกันตัวฮะหรือเงินหลักทรัพย์ในการขอปล่อยตัวชั่วคราวไม่ว่าในชั้นพนักงานสวนชั้นอัยการหรือชั้นศาลนะครับ
1: ครับผม
0: เขามีไว้เพื่อป้องกันผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีนะครับ
1: ครับ
0: หากมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วหรือคดียุติแล้วโดยการสั่งไม่ฟ้องหรืออะไรก็ตามเนี่ยเงินประกันตัวเนี่ยต้องคืนครับต้องคืนให้กับคนที่เป็นเจ้าของหลักทรัพย์หรือว่าเป็นคนที่มาทำสัญญาประกันตัวครับก็ระยะเวลาในการคืนก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณทางที่เดียมปกติจะไม่เกิน1เดือนครับผม
1: เพราะว่าอย่างก็กรณีสมมติ
0: ครับผมก็ไปเอง
1: ถูกจำคุก
0: ครับ
1: แล้วเงินประกันตรงนี้ใครเป็นคนทำให้อ่ะครับ
0: คือตอนเนี้ยต้องดูก่อนว่าคนที่ทำสัญญาประกันตัวน่ะปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ย
1: ครับผม
0: อาจจะไม่ใช่ตัวจำเลย
1: อ
0: าจจะเป็นญาติหรือบุคคลอื่น
1: ครับผม
0: เขาก็จะคืนให้กับคนที่เป็นเขาเรียกนายประกันแล้วกันนะ
1: ครับ
0: ผู้ทำสัญญาประกันตัวครับ
1: ครับ
0: ก็เวลาโอนถ้าเป็นเงินสดเขาจะโอนเข้าบัญชีนะครับแต่ถ้าเป็นโฉนดที่ดิน
1: ครับ
0: หรือว่าตัวแลกเงินอะไรพวกนี้เขาก็จะคืนโฉนดแล้วก็คืนตัวแรกเงินให้แล้วก็คืนแล้วก็จะมีคำสั่งไปถึงหน่วยงานที่ทางที่ดินคดีหรือตัวแรกเงินคดีนะว่าโอเคคดีเนี้ยได้ยุติแล้วสัญญาประกันตัวได้ครบถ้วนแล้วอะไรแล้วก็ยกเลิกคำสั่งอายัดคือเวลาที่ไปที่ดินเนี่ยเขาก็จะอายัดห้ามจำหน่ายจ่ายโอน
1: ครับ
0: ครับก็พอถ้าคดีถึงยุติแล้วเขาก็จะมีทางศาลก็จะมีหนังสือถึงหน่วยงานดังกล่าวครับผม
1: สลากออมสินนี้ก็เป็น
0: ได้ครับเป็นหลักประกันชั้นดีเลยครับในการที่ขอตัวตัวชั่วคราวน่าเชื่อถือครับเพราะว่าคือหนึ่งอ่ะหลักประกันที่น่าเชื่อถือเนี่ยก็คือเงินสด
1: ครับผม
0: นะครับโฉนดที่ดินสลากออมสินอะไรพวกนี้เป็นเพราะว่ามันสามารถที่บังคับได้ง่าย
1: คร
0: ับกว่าหลักทรัพย์อื่นๆนะครับผมครับ
1: ครับสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้พี่หนึ่งฝากอะไรกับคุณผู้ฟังทางบ้านหน่อยครับ
0: ครับก็สำหรับสภาในความนะครับก็จะมีสายตรงนะครับสำหรับให้คำปรึกษาฟรีนะก็คือ1167นะครับในเวลาราชการก็คือ 08.30 นครับถึง 16.30 นครับทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับแล้วก็จะมีทนายความอาสานะครับไปนั่งให้คำปรึกษาฟรีที่ศาลจังหวัดทั่วประเทศนะครับแล้วก็ประจำนะครับสถานีตำรวจนะครับก็ครอบคลุมทุกจังหวัดนะแต่อาจจะไม่ได้ครอบคลุมทุกอำเภอนะครับว่าแต่ส่วนใหญ่ในอำเภอใหญ่ๆก็จะมีทนายความอาสาให้คำปรึกษาอยู่ครับผม
1: ครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่หนึ่งนะครับจิรพันธ์ยานะเลืองนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากฎหมายสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ขอบคุณพี่หนึ่งมากครับ
0: ครับผมครับพี่เอกครับผม
1: ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการทนายมหาชนสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเราจัดสดใช่ไหมพี
0: ่ครับผมมาจัดสดเนี่ยมันได้สัมผัสถึงความรู้สึกของพี่น้องที่สอบถามมาทาง SMS ด้วยครับผมครับ
1: ครับแล้วพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ผมและทนายหนึ่งต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผมครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ
2: ทนายมหาชนดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์ยานะเรืองและทีมงานสภาทนายความ
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: ขณะที่เวลา 16:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองจังหวัดปทุมธานีเร่งประสานกทม.เพิ่มการระบายน้ำคลอง6วาสายล่างเนื่องจากมีน้ำค้างทุ่งลำลูกกาถึง190ล้านลูกบาศก์เมตรพิมพ์ลพัฒน์เถนลูกเรืองแรงครับ
1: นายองครักษ์ทองนินรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายวีรวัฒน์ผสมทรัพย์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอลำลูกกาพร้อมด้วยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนายวิรพจน์ปานนุ่มนายกเทศบาลเมืองคูคตและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องณบริเวณประตูระบายน้ำเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำระหว่างจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับสำนักระบายน้ำกรุงเทพในการเพิ่มการระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำของคลอง6วาสายล่างจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอลำลูกกาปัจจุบันคาดการณ์ว่ามีปริมาณน้ำขังตามทุ่งประมาณ190ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนการระบายน้ำออกจากพื้นที่มี3ช่องทางได้แก่ประตูระบายน้ำคลองรังสิตอำเภอธัญบุรีประตูระบายน้ำคลอง6วาสายล่างคลอง13อำเภอลำลูกกาลงสู่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกประตูระบายน้ำติดต่อกับกรุงเทพซึ่งได้แก่ประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้เขตเทศบาลคูคตกับสายไหมประตูระบายน้ำหม้อแตกเขตเทศบาลรามสามแก้วกับสายไหมประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเขตเทศบาลลาดสวายกับสายไหมประตูระบายน้ำคลอง8ถึงคลอง12ตำบลลำพุกาบึงทองหลางตำบลลำไซกับเขตหนองจอกประตูระบายน้ำแต่ละคลองมี2บานเปิดบานละ20เซนติเมตรความต่าง30เซนติเมตรโดยมีปริมาณการระบายน้ำได้ทั้งหมดประมาณวันละ19ล้านลูกบาศก์เมตรทางนี้ทีมจังหวัดปทุมธานีได้ประสานกทม.เพื่อหารือเพิ่มการระบายน้ำเขตเชื่อมต่อและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพิมพ์ระพัฒน์เทียนลุงเลืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: กทม.เร่งเปิดประตูระบายน้ำสูบน้ำคลองสายหลักช่วยพื้นที่รอบนอกนายเจษฎาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวผ่านศูนย์แถลงข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยถึงการระบายน้ำในคลองสายหลักว่าคลองเปลมประชากรขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับชุมชนหลัก6ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภายในหากเป็นไปได้จะเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองเปลมประชากรเพื่อช่วยพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์และด้านบนส่วนคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีการเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวคลองหม้อแตกและคลองพระยาสุเรนเพื่อช่วยตำบลลาดสวายและตำบลขู่คดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีขณะที่คลองแสนแสบมีการเร่งระบายน้ำนอกประตูระบายน้ำมีนบุรีเพื่อเร่งระบายน้ำชุมชนภายนอกขณะที่คลองประเวศบุรีเร่งระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำลาดกระบังเพื่อช่วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและพื้นที่โดยรอบส่วนการให้ความช่วยเหลือชุมชนเคหะธานีและเคหะร่มเกล้าและนวธานีขณะนี้กำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับสถานการณ์น้ำเหนือน้ำหนุนปัจจุบันยังไม่มีปัญหาแต่ต้องเฝ้าระวังฝนในพื้นที่ส่วนการลงทะเบียนรับสิทธิเยียวยาของพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นขอให้ประชาชนลง2ช่องทางคือส่วนแรกของแอปพลิเคชันทางรัฐและในส่วนของกรุงเทพคือ www.claim.bangkok.go.th เจเซตเผยประชาชนลงทะเบียนรับเยียวยาผ่านทางรัฐแล้ว 584,785 ครัวเรือนนายเจเซตไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการดำเนินการรับลงทะเบียนประชาชนเพื่อรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยซึ่งในขณะนี้รัฐบาลได้เปิดช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นหนึ่งในช่องทางสำหรับการลงทะเบียนโดยณปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนแล้วจำนวน 584,785 ครัวเรือนในจำนวนดังกล่าวเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290,000 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการ 80,000 ครัวเรือนในจำนวนอื่นๆจะเป็นประชาชนจากจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนายเจเซตเน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับเจ้าหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการรับลงทะเบียนกับประชาชนทั้งการรับบริการผ่านแอปพลิเคชันหากประชาชนสอบถามหรือประสงค์ให้ความช่วยเหลือก็ต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและกรณีประชาชนเดินทางมาขอลงทะเบียนณที่ตั้งสำนักงานก็ต้องมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้วยจิตบริการในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเต็มที่ พร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งการจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการล่วงหน้าลงพื้นที่เชิงรุกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนถึงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: มาติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของเอเชียนเกมส์อัปเดตเจ้าหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงคว้าเหรียญทองเทควันโดรุ่น68กิโลกรัมชายเอเชียนเกมส์ได้สำเร็จและนับเป็นเหรียญทองที่18ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์หนนี้โดยเจ้าหยูวัย21ปีเอาชนะมาดี้ฮาจิมัวเซียนาฟูอาตี้จากอิหร่านในรอบชิงชนะเลิศได้2ต่อ0ยกและเป็นเหรียญทองสมัยที่2ติดต่อกันของตัวเองสำหรับตอนนี้ทีมชาติไทยมีแล้ว18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ20เหรียญทองแดงอยู่ในอันดับที่6ของตารางเหรียญรวมส่วนอันดับ1เป็นของจีนได้ไปแล้ว165เหรียญทองขณะที่อันดับ2เป็นของเจ้าภาพญี่ปุ่นคว้าไปแล้ว76เหรียญทองส่วนอันดับ3เป็นเกาหลีใต้ที่มีอยู่35เหรียญทองช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตโรเบิร์ตแมนดิกผู้สื่อข่าวจากเดอะเทเลกราฟรายงานว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE กำลังส่งสัญญาณเตือนถึงแอนดี้เบอร์นัมนายกรัฐมนตรีอังกฤษว่าหากมีการถอนการลงทุนมูลค่าหลายพันล้านปอนด์หากตัดสินให้แมนเชสเตอร์ซิตี้มีความผิดจริงสำหรับการลงทุนของ UAE ที่ทำร่วมกับรัฐบาลอังกฤษคือการนำระบบเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้พัฒนาชุมชนในพื้นที่ระหว่างเมืองออกซฟอร์ดและเคมบริดจ์อย่างไรก็ตามในขั้นตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินอย่างเป็นทางการเพียงแค่มีรายงานข่าวถึงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นจริงและล่าสุดรัฐบาลอังกฤษก็ไม่ได้ออกมาปฏิเสธแต่อย่างใดช่วง Premier League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: ไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีบาร์บีก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเ
2: ด้ต่อไปสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้ถ้าเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: การร้อย
1: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie

0: ่ะจอดสนามบอลไทยครับกลับมาพบกับเพื่อนๆและก็แฟนรายการ
1: ครับผม
0: ประจำสัปดาห์นี้นะครับ 16:13 วันนี้อยู่กับผมตัวเฮียชูศักดิ์โอทองดีแล้วก็น้องเจมส์ทันพิสิทธิ์นะฮะ
1: ครับ
0: วันนี้เจมส์ก็มาแทนโกโก้มาแทนพี่โก้ติดภารกิจส่วนพี่มาแทนพี่วันกล้าพี่วันกล้าก็ยังอยู่ที่ต่างจังหวัดนะฮะกลับมาไม่ทันวันนี้เราก็ยังมีข่าวความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยโดยเฉพาะทีมชาติไทย
1: ใน
0: ช่วงโปรแกรม FIFA Day ซึ่ง FIFA อาเซียน
1: เป็นเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายเมื่อวาน
0: นี้โอ้โหถือว่านะ
1: เรียกว่าสนุกสนานนะพี่เมื่อวาน
0: ใช่หรือเปล่า
1: คอมเมนต์เนี่ยสนุกสนานเลย
0: ใช่หรือเปล่าใครเมื่อวานได้ชมเกมนัดที่ทีมชาติไทยเจอกับฟิลิปปินส์ใน FIFA อาเซียนนะฮะ
1: ครับ
0: สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยใครได้ดูได้ชมคอมเมนต์มาหน่อยผมอยากอ่าน
1: ใช่
0: 4689899 SMS นะครับแล้วก็ทาง Facebook
1: YouTube ด
0: ้
1: วย
0: FM 99 Active Radio ส่งเงินเข้ามาหน่อยนะฮะมาชื่นชมกันหรือว่าจะมาแซะก็ได้นะ
1: ครับ
0: หรือว่าจะมาบ่นอันโทนี่ฮัสซัน
1: เรียกว่าเมื่อวานเนี่ยท็อปฟอร์มเลยพี่
0: จัดหน่อยเมื่อวานท็อปฟอร์มมากในเรื่องของการเล่นใช่ไหม
1: ครับใช่เลยเมื่อวานเนี่ยเรียกว่าดูไปเนี่ยก็ได้แต่บ่นไปเลยเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเราก่อนแล้วกันนะครับพี่ตัว
0: ครับ
1: ก็ขอบคุณ M150 ครับเชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 ครับผม
0: อ้าโอเคเลย
1: ก็เปิดเครื่องดื่มไปนะพี
0: ่วันนี้เราก็ไปกันเลยดีกว่าเวลาชั่วโมงหนึ่งมีน้อย
1: ครับ
0: เพราะว่าวันนี้เรื่องของทีมชาติไทยมีหลากหลายประเด็น
1: ใช
0: ่ในผลงานโอ้โหเมื่อวานแพ้นะ
1: ก็
0: สรุปว่าแพ้กับฟิลิปปินส
1: ์แพ้ฟิลิปปินส์นะพี่แล้วก็เรียกว่าจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยต่อให้เราจบยังไงก็แล้วแต่เราก็จะเข้าชิงกับอินโดนีเซียแน่นอนแล้วในรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพแต่ว่าเมื่อวานที่สำคัญเนี่ยมันมีเรื่องของค่าลังกิ้งนะพี่ตัวที
0: ่
1: พอเราแพ้พอเราแพ้ฟิลิปปินส์เนี่ยค่ามันก็ลบไปเยอะเพราะว่ามันเป็นรายการใหญ่นะพี่ตัว
0: ก่อนที่จะเตะเกมนัดนี้เนี่ยผลงานของทีมชาติไทยก็ชนะมา2เกมนะครับ น
1: ั
0: ดแรกเนี่ยถล่มปากีสถานไป 4-0 แล้วก็นัดที่2โอ้โหถือว่าเหนือความคาดหมายนะ
1: ชนะเวียดนาม 2-0
0: วันนั้นเราไม่คิดว่าทีมไทยของเราจะเอาชนะเวียดนามได้
1: ใช่เพราะว่าจริงๆก่อนเกมเนี่ยมองว่าน่าจะเสมอนะพี่ตั๋ว
0: จริง
1: เราไปวัดประตูได้เสียกันนัดสุดท้ายแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราจริงๆเราก็เล่นแนวตั้งรับนี่แหละแล้วเวลาเราสวนเนี่ยเราดันได้ผลไงพี่ตั๋วโดยเฉพาะประตูลูก 2-0 เนี่ยเป็นจังหวะสวนกลับแล้วเรายิงประตูท้ายเกมได
0: ้
1: ก็เลยทำให้2เกมที่เราลงเล่นเนี่ยเราชนะรวดเลยทั้งกับปากีสถานแล้วก็เวียดนาม
0: ประตูแรกเนี่ยจากสารัตน์อยู่เย็น
1: ใช่
0: ยิงไกลสุดสวยมากๆนะฮะแล้วก็ลูกที่2เนี่ยในช่วงท้ายจากชัยพลอดทน
1: ใช่ครับ
0: หลุดเข้าไปโดนกับผู้รักษาประตูนะ
1: ยิงลูกนั้นเนี่ยดีใจเต้นด้วยนะพี่เต้นท่าคุณย่าเลย
0: เซ
1: ิร์ฟเซิร์ฟ
0: เซิร์ฟเซิร์ฟ
1: ส่วนเกมเมื่อวานเนี่ยเราก็ลงสนามแบบจะเรียกว่าไม่กดดันเลยเพราะว่าเข้าชิงแล้วแต่ว่าแอนทิลาสันเนี่ยเมื่อวานก็มีการโรเทชั่นเกือบทุกตำแหน่งนะพี่ตัวโดยเฉพาะผู้สาประตูเนี่ยในรายการนี้3เกมเนี่ยใช้3คนเลยครับ
0: เกมแรกเป็นวัชไหมเจอกับปากีเกมที่2สลานนท์อนุอิน
1: ครับ
0: ลงนัดที่เจอกับเวียดนามแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นปฐมพล
1: กำพล
0: แล้วกำพล
1: เป็นกำพล
0: แล้วปฐมพลมาได้ไงนะ
1: ปฐมพลนั้นตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนแล้วพี
0: ่หายไปเลยนะตั้งแต่ออกจากบุรีรัมย์ไป
1: ครับผมก็ประตูเนี่ยเมื่อวานใช้เป็นกำพลปฐมอรรถกุลครับแล้วก็แนวรับเนี่ยเมื่อวานก็เปลี่ยนแทบยกชุดเลยมีคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นพิรวัตรอัครธรรมครับกับกฤษฎากาแมนวินแบ็ก2ฝั่งเนี่ยเป็นชัยพลอดทนครับแล้วก็วริชูทองส่วนกองกลางเนี่ยเมื่อวานก็เปลี่ยนหมดเลยเหมือนกันใช้พีระดลครับเป็นกัปตันทีมด้วยมีสุประโชคแล้วก็ธีรพัฒน์ปือทองเนี่ยลงสตาร์ทเป็นตัวจริงรวมถึงอนันต์ยอดสังวาลครับแล้วก็แนวลุกเนี่ยเมื่อวานมีจุดเบลแล้วก็อีกลาสันหลนลงเล่นตัวจริงจุดเบลเนี่ยรู้สึกจะเป็นตัวจริง2นัดเลยพี่ตั๋วก็คือเกมแรกกับปากีสถานแล้วก็เกมเมื่อวานกับฟิลิปปินส
0: ์เมื่อวานฮัสซันส่งนักเตะที่ตอนนี้ที่ยังไม่ได้ลงสนามเนี่ยมีไหมเมื่อวานนี้เมื่อวานก็คือ
1: ธีรพัฒน์เลย
0: ธีรพัฒน์ปือทองกับอีกลาสป่ะ
1: ใช่ครับอีกลาสก็ยังไม่ได้ลงเลย
0: ยังไม่ได้ลงแล้วก็รวมถึงผู้รักษาประตูอย่างกำพล
1: ครับผม
0: ก็มี3คนเนี้ยที่ยังไม่ได้เล่น
1: ใช่
0: ก็เมื่อวานได้ลงสนามครบทุกคนเลยนะ
1: ครบเลย
0: เฉพาะทีมชาติไทยที่เอามานี่คือทุกคนได้ลงสนามหมด
1: ก็เป็น3เกมที่เราแทนนักเตะได้คุ้มเลย3ครบทั้ง23คนแล้วโดยเฉพาะผู้สาประตูเนี่ยเปลี่ยนทุกเกมแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยกว่าจะเริ่มเกมจากกำหนดเดิมเนี่ยตอนแรกโปรแกรมเนี่ยเริ่ม4โมงเลยพี่ตั๋ว
0: 16 นาฬิกา
1: แต่ว่าระหว่างที่นักเตะกำลังจะเดินลงสู่สนามเนี่ยมันดันมีฟ้าผ่าม
0: ีฝนตกด้วย
1: ฝนตกด้วยแล้วก็ฟ้าผ่าม
0: ีฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วมันมีสัญญาณเตือนนะ
1: ใช่ครับ
0: แจ้งมาว่าไม่ควรลงไปอ
1: ่
0: ะไม่ควรลงไปแข่งขัน
1: ก็ตามกฎของฟีฟ่าเนี่ยมันต้องเลื่อนออกไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วจริงๆตามที่เขาแจ้งเนี่ยมันจะลงสนามตอน 4:40 แต่เมื่อวานเท่าที่ผมดูนาฬิกาเนี่ยประมาณ30เนี่ยก็เริ่มเดินลงสนามแล้วก็เขี่ยบอลก็ประมาณ30กว่าประมาณนี้
0: ประมาณ35นะ
1: ใช่ครับ
0: ประมาณ 4:35
1: ครับ
0: ก็ลงเล่นในสภาพสนามที่ไม่ได้แย่นะสนามที่อินโดนีเซียก็ถือว่าใช้ได้นะ
1: ใช่
0: แม้ว่าฝนจะตกลงมา
1: ใช่แต่ว่าอาจจะมีน้ำขังนิดนึงช่วงต้นเกมแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่ายังโอเคนะพี่ตั๋วกับฝนที่ตกค่อนข้างที่จะหนาเม็ดอยู่
0: พี่ก็เปิดมาดูในช่วงครึ่งแรกแล้วก็อ่านคอมเมนต์พี่ก็ชอบอ่านคอมเมนต
1: ์กับ
0: โอ้โหไม่ได้ชื่นชมนะฮะทีมไทยส่วนใหญ่นี่แฟนๆที่เข้าไปดูเนี่ยส่วนใหญ่จะด่านะ
1: ก็รูปเกมครึ่งแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะพี่ตั๋วแล้วก็ผมดูจริงๆเมื่อวานเราเริ่มมาแป๊บเดียวเนี่ยก็โดนนำแล้วจากจังหวะที่แอนดี้เลโปเนี่ยเปิดให้กับบิยอนคิสเตนเซนยิงตั้งแต่ช่วง 2-3 นาทีแรกเลยพี่ตั๋วแล้วเราก็ไม่ได้เล่นเกมเยอะในครึ่งแรกเหมือนกับเล่นเหมือนประคองเลยพี่เพราะว่าไม่แน่ใจว่าพักหรือว่ากลัวเจ็บหรืออะไรก็อาจจะไม่ได้เล่นมากในครึ่งแรก
0: เมื่อวานพูดถึงประเด็นถ่ายทอดสดหน่อยฟีฟ่าก็ใจดีนะ
1: ครับ
0: ปล่อยสัญญาณให้ดูฟรี
1: ใช่เพราะว่า
0: เจมก็เลยไม่ต้องไปมุดแหละ
1: ถูกต้อง
0: นัดที่เจอเวียดนามเจมไปมุดใช่ไหม
1: ไปมุดมาเสาะใส่เจมเลยนะพี่ตั๋วก็
0: ดูอยู่
1: ใช่เพราะว่าทางดาโซนเนี่ยผู้ที่เขาถ่ายทอดสดเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเริ่มถ่ายวันแรกก็คือเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม A นะพี่ตั๋วลองไปเช็คดูนั้นเนี่ยตอนผมไปเช็คตอนเที่ยงเนี่ยมันขึ้นตอนแรกที่เข้าไปดูตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์เริ่มเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นโปรแกรมแข่งเลยแต่ว่าวันนั้นพอผมเข้าไปวันที่ฮ่องกงจะเตะเกมนะสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมันขึ้นตั้งแต่ตอนเช้านะพี่ตั๋วว่าแบบโปรแกรมคู่นี้กำลังจะถ่ายทอดสดแล้วพอถึงเวลาเนี่ยดูได้พอดูได้เสร็จข่าวก็เริ่มประโคมว่าอ่ะเขาปลดล็อกให้เราดูแล้วแต่ว่าอีกอย่างนี้เราต้องลุ้นคือพอถึงทีมชาติไทยลงสนามเนี่ย
0: จะล็อกอีกหรือเปล่าจะล็อกหรือเปล่า
1: จะมาในทรงแบบบล็อกประเทศเราหรือเปล่าแต่พอเมื่อวานเนี่ยพออ่าสัก3โมงกว่าเนี่ยพอมันขึ้นว่าถ่ายทอดสดแล้วเรากดดูเนี่ยโอเคเราได้ดูนะพี่ตั๋วเมื่อวานดูฟรีด้วย
0: ลงอกเลยนะ
1: ใช่
0: แต่จริงๆแล้ว FIFA ทำถูกนะครับผมว่ามันก็เหมือนเป็นการจุดกระแสฟุตบอลทีมชาติไทยก็เข
1: ้
0: าไปชิงกับอินโดนีเซีย
1: ใช่
0: โอ้ถ้าไม่ปล่อยสัญญาณมาให้เนี่ยมันก็จะเงียบเลยนะ
1: ก็จะไม่มันก็จะหาดูยากมากนะพี่ตั๋ว
0: แล้วไม่มีแบบการพูดปากต่อปากด้วยแฟนบอลไทยก็น่าจะแบบว่าดูได้แหละช่องทางธรรมชาติมันก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะไงแต
1: ่
0: พอปล่อยเป็นดูฟรีเนี่ยทุกคนก็อยากที่จะดูอยากที่จะเข้ามาด่านะฮะ
1: ใช่ก็คือบางคนก็บอกว่าแหมให้ดูทั้งทีก็ให้ดูเกมนี้ด้วย
0: ให้ดูเกมนี้ด้วย แล้วพอได้ดูฟรีแล้วปากต่อปากมันบอกไปว่าโอ้ยเล่นไม่มันเลยเหนื่อยมากชวนง่วง
1: ครับ
0: โอ้โหบุกไปถึงกรอบเขตโทษคู่แข่งแล้วส่งขึ้นหลัง
1: ใช่
0: อะไรแบบเนี้ย
1: มีจังหวะอย่างเงี้ยหลายรอบไหมพี่ตั๋ว
0: ซึ่งมีคนพูดแบบนี้เยอะคราวนี้ก็เลยเป็นกระแสเลย
1: ครับ
0: นัดหน้าผมว่าน่าจะมีคนเข้าไปดูเยอะอยู
1: ่แล้วเจอกับเจ้าภาพอินโดนีเซียด้วย
0: ว่ามันจริงไหมว่าทีมชาติไทยเล่นแบบนี้มาหลายนัดแล้ว
1: ก็จริงๆตั้งแต่เกมที่เวียดนามเราก็เล่นประมาณนี้นะพี่เพราะวันนั้นนะเราคุณภาพในการจบสกอร์เราคมแต่เกมเนี้ยเรามีจังหวะโอกาสยิงพอสมควรแต่เราจบไม่คมด้วยแล้วก็ฟิลิปปินส์เขาเล่นแบบไม่เขาก็จริงๆเมื่อวานเนี่ยถ้าเขาชนะเราเนี่ยแล้วถ้าเวียดนามแพ้เนี่ยเขาก็ยังได้ชิงอันดับ3นะพี่ตั๋วแล้วช่วงต้นเกมเนี่ยเวียดนามตามหลังปากีสถานก่อนนะพี่ซึ่งถ้านับเรียลไทม์ตอนนั้นเนี่ยฟิลิปปินส์จะเข้าชิงอันดับ3เขาก็เลยเหมือนมีแรงฮึดกว่าเมื่อวานใช่แต่ว่าพอจบครึ่งแรกเนี่ยผมไปดูคอมเมนต์ก็อย่างที่พี่ตัวบอกแล้วครับไปในทิศทางเดียวกันเลย
0: ชื่นชม
1: เรียกว่าด่าเลย โอ้โหเมื่อวานแต่ว่าเราน
0: านนะ นานๆจะมีแบบนี้นะแฟนบอลไทยที่แบบว่ารวมใจกันไปในทิศทางเดียวกันก็คือแบบว่าคือไม่เห็นด้วยกับรูปแบบการเล่นของฮัดสันอ่ะ
1: ครับ
0: เออแล้วก็แทบจะไม่ให้กำลังใจกันเลยอ่ะ
1: ใช่พี
0: ่เออ
1: ก็จริงๆเมื่อวานเราครองบอลเยอะมากนะพี่ตั๋วเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยเราเหนือกว่าแล้วก็พวกโอกาสได้ลุ้นเนี่ยเราก็เยอะกว่าแต่ว่าเราจบไม่คมพอครึ่งหลังเนี่ยเหมือนฮัสซันก็พยายามที่จะปรับเกมมาแล้วก็เรามาได้ประตูตีเสมอจากอิกลาสล้น
0: โอ้ยิงสวยนะ
1: โอ้ยิงสวยมากเลยพี
0: ่อิกลาสนี่ปั่นด้วยซ้าย
1: ใช่
0: จังหวะที่ได้บอลยาวมาได้บอลยาวมาแล้วไม่จับเลยเจ้าตัวไม่จับเลย
1: ครับ
0: ปั่นเลยตั้งใจปั่นเลยก็ถือว่ายิงได้ดีแล้วพอเสมอแล้วนึกว่าจะดีขึ้น
1: ก็กลับไปเล่นเหมือนเดิมเลยก็กลับไปเคาะเหมือนกลับไปเคาะเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้เล่นเกมลุกมากแล้วพอท้ายเกมเนี่ยเรามาโดนลูก 2-1 จริงๆผ่านไปแป๊บเดียวจากที่เราตีเสมอแล้วเรามาโดนลูก 2-1 จากคริสเตนเซนคนเดิมจังหวะที่เขาหลุดไปทางขวาเนี่ยเมื่อวานแม็กซ้ายเราก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงนะพี่ตั๋ว
0: ชัยพล
1: ใช่เมื่อวานชัยพลอาจจะด้วยสภาพร่างกายด้วยนะผมว่าเพราะว่าเขาก็เล่นมาทุกเกมแล้วก็เมื่อวานเนี่ยลูกที่2เนี่ยก็โดนเขาโยกหลอกเข้ามาข้างในแล้วก็เปิดเข้ามาตรงกลางเนี่ยเราก็ยิงโล่งๆเลยอาจจะดูเหมือนเสียง่ายไปนิดนึง
0: เหมือน2ประตูเนี่ยโดนจ่อทางฝั่งซ้าย
1: ใช่
0: หมดเลยนะทีมไทยอ่ะทางชัยพลนี่แหละ
1: ถูกต้องพอลูกแรกเนี่ยก็เป็นเลโปเนี่ยแหละที่เป็นคนกระชากหนีชัยพลในช่วงต้นเกมแล้วก็เป็นคิดเส้นคือจังหวะเข้าทำของฟิลิปปินส์2ลูกเมื่อวานเนี่ยใกล้เคียงเลยนะพี่คือหลุดมาทางขวาแล้วก็เปิดเข้าตรงกลาง
0: มันลักษณะคล้ายๆก
1: ัน
0: คล้ายๆกันแล้วไม่ของเราก็หลังจากเสียประตูก็ไม่ได้เร่งอะไรนะ
1: ก็ไม่ได้เร่งแล้วก็เคาะไปเรื่อยๆตามเกมตามจังหวะไปแต่ว่าแฟนบอลก็แอบสงสัยว่าในเมื่อเราเล่นแบบมันไม่มีผลเลยแล้วก็น่าจะแบบลุยไปเลย
0: คือว่าเราอ่ะยังไงก็เข้าชิงชนะมา2เก
1: ม
0: นัดนี้ส่งสำรองลงก็จริงเหอะ
1: ครับผม
0: แต่ทำไมเล่นแบบนี้ฮะ
1: ใช
0: ่เออแค่สงสัยเฉยๆว่าอ้าวแล้วทำไมไม่เล่นให้มันเต็มที่หรือว่าก็ซ้อมเกมบุกไปเลย
1: ใช่
0: โดนเท่าไหร่ก็ไม่ต้องซีเรียสมันไม่กดดันมันไม่ได้มีความเครียดอะไรอยู่แล้วไง
1: ใช่แล้วก็นักเตะหลายๆคนที่เป็นแนวรุกที่เป็นหน้าใหม่ๆอ่ะอย่างอีกล้านเนี่ยแล้วก็รวมถึงเมื่อวานจูเบลก็ได้โอกาสน่าจะเล่นเกมลุกไปเลยนะไปตรวจเพราะว่าให้นักเตะพวกนี้ได้เรียกว่าซ้อมเกมบุกไปเลย
0: อย่างวีรพัฒน์เนี่ยก็เพิ่งได้เล่น
1: ถูกต้อง
0: เออก็ให้บุกไปเลยอย่าจะกระชากจะทำอะไรทำไปเถอะ
1: ครับ
0: เออแล้วมาผมว่าฮัสซันก็มีส่วนผมว่าเขาต้องสั่งนักเตะแหละให้เล่นแบบเพย์เซฟแต่แค่สงสัยว่าจะเซฟทำไมเพราะพวกเนี้ยสำรองหมดเลย
1: ใช
0: ่นัดชิงยังไงพวกนี้ก็ไม่ได้ลงอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: ถูกว่า
1: คือสำรองหมดเลยนะพี่ว่า
0: เออเราเก็บตัวหลักไว้แล้วเออแต่ถ้าเราส่งตัวหลักลงไปเนี่ย
1: ครับ
0: โอเคเพย์เซฟได้ครับเพราะว่ากลัวเจ็บไม่เน้นการปะทะ
1: ใช
0: ่ถ้าไม่จำเป็นก็เน้นความรัดกุ
1: ม
0: จ่ายบอลคืนหลังได
1: ้ครับ
0: แต่จริงมึงก็ไม่ควรจ่ายบ่อยอ่ะคนดูแม่งเบื่อ
1: ใช่
0: แฟนบอลไทยส่วนใหญ่ที่เขาตั้งตามติดตามเชียร์อยู่เนี่ยเขาอยากดูเกมบุก
1: แล้วเรามาเจอฟิลิปปินส์นะพี่ตรวจซึ่งด้วยชื่อชั้นเนี่ยเราเหนือกว่าทุกรูปแบบเลยแล้วพอเกมที่มันเราตามหลังเนี่ยแต่ว่าพาบอลขึ้นแบงหน้าแล้วย้อนกลับมาเนี่ยแฟนบอลก็ไม่โอเคไงพี่
0: ถ้าเล่นบ้านเรามีเสียงโห่นะ
1: โอ้โหผมว่ามี
0: แฟนบอลไทยผมว่าถ้าเตะราชมังโห่แน่นอน
1: คือ
0: แบบเนี้ย
1: เหมือนบอลเหมือนเราดูบอลอังกฤษไงถ้าสมมติว่าทีมเจ้าบ้านเนี่ยตามอยู่แล้วเล่นอย่างนี้แล้วพี่ตั๋วโห่แน่นอนบีบแบบกดดันให้พาบอลขึ้นไปเล่นเกมลุกมากกว่านี้
0: คือชื่อชั้นเราเหนือกว่า
1: ถูกต้องครับ
0: ยังไงคุณต้องแบบจัดเต็มสูบอ่ะยิงให้ได้เยอะที่สุดต่อให้เข้ารอบไปแล้วแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นนักเตะสำรองของเราอ่ะ
1: ครับ
0: เขาก็อยากจะโชว์ผลงานนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมพวกอีกลงอีกสลาดเด็กใหม่ดาวลงดาวรุ่งเนี่ยไปจำกัดความสามารถนักเตะตัวเองซะอย่างนั้น
1: ครับใช่แล้วก็ครั้งสุดท้ายที่แพ้ฟิลิปปินเนี่ยก็น่าจะเป็นเกมอาเซนคัพนะพี่ตั๋วที่ยุคนั้นน่าเป็นอิชิอิที่แพ้ฟิลิปปินที่บ้านเขา 2-1 แล้วก็แพ้
0: แม่เทียมนะ
1: ที่ลิซองเมมโมรี
0: เป็นย่าเทียมเป็นย่าเทียมครับวันนั้นเข้าใจได้เพราะว่าโอ้โหโจนาธงโจนาธานเปิดหมดเลยข่าวเข่าสุภโชคนี่กระชากไม่ค่อยไปเลยสุภโชคเล่นย่าเทียมจะดูอืดๆหน่อย อันนั้นเข้าใจแต่อันนี้ญาติจริงนะครับ
1: ใช่
0: ญาติจริงแล้วต่อให้สำรองเราก็ไม่ควรแพ้
1: ถูกต้อง
0: แต่ถ้าแพ้เนี่ยแต่ถ้าเล่นได้ดีกว่านี้แฟนบอลก็ไม่ด่า
1: อืมอย่างน้อยจบเสมอเนี่ยยังโอเคนะพี่ตั๋วแต่พอแพ้ไปเลยเนี่ยมันก็แน่นอนว่าเสียงวิจารณ์มันก็ตามมาแล้วผมว่ามันอาจจะเป็นผลเรื่องโมเมนตัมด้วยนะพี
0: ่
1: ถ้าเกมนี้เราพลาดอย่างเราฟอร์มอย่างนี้ไปแล้วนัดหน้าเราไปเจออินโดเนี่ยถ้าเราจริงๆถ้าเกมนี้เราชนะความมั่นใจมันก็จะมากกว่านี้นะพี
0: ่จริงๆแล้วคือฮัสซันเขาอาจจะเล่นในเรื่องของเน้นผลการแข่งขัน
1: ครับ
0: นะเขาก็ไม่ได้สนใจแฟนบอลอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะเน้นทำไมเกมนี้เขาเน้นทำไมเขาเน้นทำไมเขารอบไปแล้วเนี่ย
1: ใช่เล่นแบบ
0: ก็ให้เล่นให้ตัวสำรองเล่นกันแบบว่าฟรีสไตล์เลย
1: อยากโชว์อะไรโชว์ไปเลย
0: อยากโชว์อะไรโชว์เพราะว่าคุณก็ถูกจับลงไปเล่นในตำแหน่งที่ถนัดของพวกคุณแล้ว
1: ใช
0: ่ใครถนัดเกมลุกก็บุกแหลกไปเกมรับถ้าอยากจะสนุกอยากจะดันเกมก็ดันได้เลย
1: ครับ
0: ไม่ต้องไปอุด
1: แล้วมันเป็นเกมระดับเรียกว่าทีมชาติชุดใหญ่ที่เป็นชุดใหญ่จริงๆนะพี
0: ่
1: รอบนี้เป็น FIFA Day ที่เรียกตัวมาเต็มก็เสียดายโอกาสที่เราน่าจะชนะเมื่อวาน
0: โอ้โหแล้วเห็นจบเกมชัยพลร้องไห้เลยนะ
1: ใช่เพราะว่าจริงๆ2ลูกที่เราเสียก็มาจากฝั่งซ้ายนะพี่แต่ว่าต้องชมความสามารถของแนวลุกเขาด้วยนะพี่
0: เขาร้องไห้เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเล่นไม่ดีหรือเปล่า
1: ไม่แน่ใจว่า
0: เขาทำให้ท
1: ีมจะมีส่วน
0: เขาทำให้ทีมไทยเสียประตูหรือเปล่าตรงนี
1: ้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะพี่เพราะว่า
0: หรือว่าน่าจะใช่เหรอ
1: ใช่เพราะว่าก็อย่างลูกที่สองเนี่ยที่เขาโดนเนี่ยก็เป็นจังหวะที่เขาเรียกว่าประกบตัวไม่ดีดีกว่าแล้วก็โดนเลโปเนี่ยมีโอกาสได้เปิดให้กับเพื่อนยิง
0: แต่ชัยพลนี่เป็นนักเตะทีมชาติไทยที่เล่นได้ดีนะในอาเซียนคัพ
1: ถูกต้องครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเล่นตรงกลางไงพี่ตัว
0: เป็นผู้เล่นที่ถนัดในเรื่องของตำแหน่งแบ็กซ้ายกับสุโขทัยปีที่แล้วแต่ปีนี้เขาย้ายมาอยู่การท่าเรือแล้วแล้วก็ในอาเซียนคัพอาร์ซันเนี่ยโยกเขาไปเล่นเป็นกลางรับแล้วก็ทำผลงานได้ดีครับเพราะว่าเขาก็เป็นนักเตะที่สภาพร่างกายดี
1: ใช่ครับ
0: ฟิตเปี้ยวิ่งแบบว่าแปดปอดเลย
1: ใช
0: ่ไม่มีหมดเจ้าของสติวิ่งเยอะสุดของทีมชาติไทยเนี่ยในชุดอาเซียนครับก็เลยทำให้อาซันดึงมาในรายการนี้ต่ออ
1: ืมก็ต่อยอดมาเลย
0: ไม่ได้ให้ไปเล่นในเอเชียนเกม
1: ใช่ครับ
0: เนาะชัยพลดึงกลับมาแล้วก็คราวนี้พอมาในรายการนี้ถูกจับไปเล่นในตำแหน่งที่เดินถนัดแล้ว
1: ก็แบ็กซ้ายตั้งแต่เกมแรกเลยแล้วก็เกมกับเวียดนามเนี่ยได้ลงสำรองช่วงท้ายเกมแล้วก็รู้สึกจะมาเล่นตรงกลางนัดเจอเวียดนามเนี่ยแล้วเมื่อวานเนี่ยก็ลงตัวจริงแล้วก็เป็นแบ็กซ้ายตามตำแหน่งที่ถนัดด้วย
0: ถนัดด้วยแต่ร้องไห้
1: ใช่อาจจะผิดหวัง
0: เมื่อวานมันเป็นโดนเจาะทางซ้ายไงแล้วมันเสียประตูเลย
1: ใช่สองลูกเลย
0: เพราะว่าน้องก็ดูแล้วเขาค่อนข้างทุ่มเท
1: ครับ
0: กับทีมชาติไทยของเราเนี่ยแหละอันนี้ก็ไม่ว่ากัน
1: ไม่ว่ากันเพราะว่าก็มันผ่านไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเกม
0: นะว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยพี่คิดว่าที่เขาร้องไห้เนี่ยอาจจะไม่ได้ว่าเสียใจจากความผิดพลาดของตัวเองอาจจะโมโหฮัตสันแบบว่าขอเล่นกลางทำไมไม่ให้เล่นแบ็คซ้ายเนี่ย
1: คือ
0: ขอเล่นกลางอ่ะ
1: กำลังลงตัวนะพี่เล่นกลางมาตั้งแต่รายการที่แล้ว 6-7 นัดเนี่ย
0: เนี่ยแล้วขอเล่นกลางแล้วมาให้ผมเล่นแบ็คซ้ายแล้วผมก็พลาดเลยเห็นไหมเนี่ยก็เลยร้องไห้ด้วยความโมโหฮัตสัน
1: ใช่เพราะกับท่าเรือเขาก็
0: เจอบักชัย
1: ส่วนใหญ่เนี่ยกับท่าเรือเขาก็เล่นตรงส่วนใหญ่ช่วงนี้เขาเล่นกลางไงพี่ตัวแล้วก็พอมาเจอฮัสซันนี่ฮัสซันก็เป็นเขาเรียกว่ากุนซือไฮบริดนะพี่ชอบปรับคนนู้นไปยืนตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นนะหมายถึงว่านักเตะหลายคนเนี่ยเล่นในหลายตำแหน่ง
0: เขาได้รับคำชมว่าเขาสามารถที่ปรับเปลี่ยน
1: ครับ
0: ระบบการเล่นและสามารถโยกผู้เล่นเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่ง
1: อีกหลายตำแหน่ง
0: ได้แล้วผลการแข่งขันถือว่าดีด้วย
1: ใช่
0: คือปรับเปลี่ยนหน้างานเนี่ยฮัสซันเนี่ยถนัดมากเลย
1: ครับผม
0: ทำให้ทีมชาติไทยก็เลยไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนนะที่แฟนบอลอ่ะอยากเห็นว่าสรุปทีมชาติไทยเล่นระบบอะไรสไตล์ไหนก็คือมันก็ยังไม่ชัด
1: ใช่แต่ว่าในรายการเนี้ยเท่าที่ผมเห็นมา3เกมเนี่ยเหมือนเขาจะใช้4-4-2นะพี่ตัวหน้าคู่ไปเลยแต่ว่าเมื่อวานช่วงท้ายแฟนบอลก็แอบงงนะพี่ท้ายเกมส่งชนาธิปไปเล่นกองหน้าแล้วก็เปิดมงเอา อันนี้แฟนบอลก็แอบสงสัยอยู
0: ่ชนาธิปเล่นหน้านะ
1: กองหน้า
0: แล้วก็บอมใส
1: ่
0: ให้ชนาธิปมงเหรอ
1: ใช่บอลเล่นบอลจากริมเส้นอย่างนี้
0: ให้ชนะทิพย์มง
1: น่าจะประมาณนั้น
0: แล้วลูกล่างส่วนสูงชนะทิพย์
1: ใช่ครับแล้วเจอกองหลัง
0: สมควรไหมล่ะสมควรจะให้ไปมงไหมล่ะ
1: แล้วก็เนี่ยแต่มันก็โหเรียกว่าจบเกมเนี่ยตั้งแต่ช่วงพักครึ่งจนจบเกมเนี่ยผมว่าคอมเมนต์เฉพาะในเพจช้างศึกเนี่ยโห
0: เป็นพัน
1: เป็นพัน
0: เป็นพันแล้วไม่มีชมเลยด้วย
1: ก็ไปในทิศทางเดียวกันนะพี่ว่า
0: เออ
1: ใช่
0: ไม่ชื่นชม
1: ไม่
0: เน้นกว่าเน้นจับผิดเลย
1: แล้วเพิ่งได้ดูนัดแรกด้วยถ่ายทอดสดเนี่ยโอ้โหเต็มตาเลย
0: เมื่อวานไม่ต้องไปมุดด้วยเมื่อวานดาโซนเราได้รับสัญญาณจากดาโซนแล้วก็ดูกัน
1: ต้อง
0: หรือว่าแทนที่จะได้แบบจัดให้แฟนบอลไทยดูแบบสบายใจนะ
1: ใช่
0: สร้างความสุขหน่อยเล่นเกม
1: รุ
0: กดุดันนะให้แฟนบอลได้เห็นว่าเอ้ยโหผลงานทีมผมเป็นไงโหเล่นทรงนี้ซะงั้น
1: ใช่มาแบบนี้ก็เรียกว่าเอาไว้เดี๋ยวลองเกมชิงแล้วกันเดี๋ยวเราชิงกับอินโด
0: อันเนี้ยคือเขายังไม่โดนหรอกเพราะว่าเขาพาทีมเข้าชิงได
1: ้ถูกต้อง
0: แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ผลงานไม่ดีเขาโดนหนักเลยนะ
1: ใช่
0: เขาโดนหนักเลยแล้วก็มันก็จะมีแบบว่าโพสต์ที่พี่ไปไล่ดูของโคโจ
1: ครับผม
0: นะ
1: โคโจสลายุทธ์ใช้คำดี
0: สลายุทธ์ใช้คำดีเนี่ยเขาโพสต์แล้วก็มีแคปชั่นนะฮะแคปชั่นเนี่ยเดี๋ยวยังฮา ผมบอกเลยว่ายังฮามากๆเลย เดี๋ยวก่อนพี่โจเขาบอกว่าวิธีการแบบไหนที่บอลถึงปีกถึงหน้าเข้าพื้นที่สุดท้ายแล้วส่งกลับคืนมาหลังแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามนะฮะแล้วก็ลงท้ายว่าเชียร์น้องๆทุกคนนะครับแต่งง
1: ใช่ใช่ผมว่ามันจะมีช็อตหนึ่งผมจำได้ว่าบอลเนี่ยไปถึงจูดเบลแล้วนะข้างหน้าเนี่ยแล้วก็จูดเบลก็ส่งกลับมาที่เซ็นเตอร์ใหม
0: ่นี่ถึงหน้าแล้วนะ
1: ใช่
0: ส่งทำไมเนี่ย
1: ก็คือไม่ได้มีจังหวะที่จะพลิกขึ้นหน้าหรือว่าอะไรแต่ว่าเลือกที่จะส่งคืนหลังไปอย่างนี
0: ้ผมว่านักเตะเขาไม่กล้าทำอะไรแบบนี้หรอก
1: ครับ
0: ถ้าโค้ชไม่สั่งโค้ชต้องสั่งว่าให้ส่งคืนหลัง
1: จะใช่
0: ถ้าเจาะไม่ได้แล้วไม่รู้ทำไรให้คืนหลังแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยไง
1: ใช่
0: คราวนี้มันจะแย่เลยนะคราวนี้
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยพี่โจเขาก็โพสต์มาแต่งงแต่ก็ให้น้องใจนักเตะไทยทุกคนนะมันไม่มีใครด่านักเตะนะ
1: ไม่มีนะพี่วัน
0: ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครด่านักเตะนอกจากบางคนที่แบบว่าอาจจะมีจังหวะหลุดไปแล้วอาจจะยิงไม่ดีอะไรเงี้ยอาจจะมีบ้าง
1: ใช
0: ่แต่ส่วนใหญ่ก็จะด่าโค้ชมากกว่า
1: ไปเรื่องของแท็กติกของฮัสซันเมื่อวานมากกว่าแล้วประเด็นคือเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วฮัสซันเพิ่งต่อสัญญาไงพี่ตัว
0: เพิ่งต่อสัญญาจะกลัวทำไม
1: ต่อสัญญาไป1ปี
0: เล่นยังไงก็ได้ผมว่าฟีฟ่าอาเซียนเขาไม่ได้แชมป์เขาก็ยังอยู
1: ่ครับ
0: เขาไปอยู่สัญญาเขานู่นเลย2028
1: ก็อีกใช่ตอนแรกเนี่ยจบเอเชียนคัพแต่ว่า
0: เอเชียนคัพก็คือประมาณมกราคม2027
1: ครับผมนะก็ต่อไปอีกปีนึง
0: สบาย
1: ก็จบเอแบบรอบหน้า
0: ไม่มีเหตุผลที่ต้องมาสั่งให้ทีมไทยเล่นแบบนี้นะ
1: ใช
0: ่แล้วพี่โจสลายุทธเนี่ยก็มีอีกโพสต์หนึ่งเขาพิมพ์ว่าสะสมพบประเสริฐ
1: โคเตีย
0: เออแล้วก็มีคอมเมนต์มาบอกว่าก็อยากลองโค้ชไทยเหมือนกันตอนนี
1: ้อันนี้หมายถึงว่าเขาแท็กโคเตียเนี่ยคือให้มาเป็นโค้ชหรือมาเล่นเองน่าจะเป็นโค้ดนะ
0: น่าเป็นโค้ดจะมาเล่นเอง
1: ไม่ไหว
0: ก็อยากให้โค้ดไทยได้กลับมาลองบ้างเพราะว่าถ้าโค้ดต่างชาติคุมได้แค่นี้ก็นะ
1: ใช่ก็โค้ดคนสุดท้ายโค้ดไทยเนี่ยโค้ดตุ๋ยไหมพี่
0: โค้ดตุ๋ย
1: โค้ดตุ๋ยโค้ดตุ๋ยใช่
0: ศิริศักดิ์ยอดญาติไทยนะครับโอ้แกก็แค่สองโพสต์นี่ก็ฮาตึมแล้วนะ
1: ใช่คนก็กดไลค์กันระนาวแล้วพี่จริงๆเนี่ยบอลไทยเราก็แปลกนะพี่ตัวเราเคยมีทั้งเตะในทัวร์นาเมนต์ใหญ่1นัดแล้วปลดโค้ชแล้วก็เตะในทัวร์นาเมนต์อาเซียนเนี่ยล่าสุดเนี่ยเตะ1นัดแล้วก็ต่อสัญญาโค้ชเลย ผมก็จริงๆผมไม่ค่อยเห็นต่างชาติแบบว่าถ้าเป็นบอลโลกบอลยูโรเนี่ยเขาจะรอจบทัวร์นาเมนต์ก่อนแล้วค่อยว่ากันไงพี่ตัวแต่นี่คือเราเตะ1นัดเนี่ยก็เคยปลดโค้ชแล้วในเอเชียนคัพแล้วก็ล่าสุดเตะ1นัดกับปากีสถานแล้วก็ต่อสัญญาโค้ชเลย
0: แล้วมีคอมเมนต์อะไรที่ฮามั้ยแล้วที่ไปอ่านดูก็มีแบบมาดามแป้งชอบให้ทีมไทยเล่นแบบนี้ก็ไม่บอก
1: ก็โหเมื่อวานประมาณนี้เยอะเลยพี่คอมเมนต์ประมาณนี้เต็มเลยส่วนมาก
0: แล้วก็อีกบางคนก็บอกคิดถึงอิชิจังเลย
1: อืมใช่ใช่เนี่ยมีคนพูดถึงอิชิแต่ตอนนี้อิชิเขาไปคุมฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ไหมพี
0: ่ตอนนี้ยังนะ
1: ยัง
0: ก็จบเอเชียนเกมแล้วเขาจะเป็นผู้ช่วย
1: ผู้ช่วย
0: เข้ามาเป็นผู้ช่วยโค้ช ทีมชาติญี่ปุ่น
1: อือ
0: เป็นฟุตบอลหญิงนะ
1: ครับ
0: ชุดใหญ่ชุดใหญ
1: ่ใช
0: ่พูดถึงฟุตบอลหญิงแวะหน่อยดีกว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมก็นั่งดูทีมชาติไทยเนี่ยแหละ
1: ครับ
0: ช่วงครึ่งแรกแล้วมันเวลามันก็คาบเกี่ยวได้ไปดูบอลหญิง
1: ครับ
0: นัดชิง
1: เมื่อวานนี้เป
0: ็
1: นเกาหลีเหนือกับญี่ปุ่น
0: กับญี่ปุ่นเตะตอน5โมงครึ่ง
1: ครับ
0: 5โมงครึ่งผมบอกเลยนะแม่งมันเราดูบอลไทยเยอะ
1: พลิกไปพลิกมาเมื่อวานสนุกมากต้องลุ้นกันถึงช่วงโดนจุดโทษแต่ว่าไฮไลท์เนี่ยคือผู้ตัดสินนะพี่ตัวใช่ไหมครับเมื่อวาน
0: ใช่ครับผู้ตัดสินเป็นผู้ตัดสินไทยครับ
1: คุณสุภัยรีเทศถมยานะพี
0: ่เป็นผู้ตัดสินไทยโอ้เล่นเอาอึ้งเลยนะ
1: ครับ
0: เปิดมาเอ้าผู้ตัดสินไทยนี่ว่า
1: ใช่แล้วก็แมตช์คอนดิชเนอร์ก็เป็นคนไทยนะพี่วัน
0: ถูกแล้วก็ขนาบข้างด้วยไลแมนเนี่ยเป็นจีนแต่ผู้ตัดสินที่เป่าเนี่ยเกมนัดชิงเหรียญทองฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมเมื่อวานเนี่ยสุภัยรีครับ
1: ครับผมใช่
0: เป็นผู้ตัดสินจากไทยได้เป่าเกมนัดนี
1: ้
0: แต่ว่าเมื่อวานเนี้ยก็เลยทำให้ครึ่งหลังไม่ได้ดูบอลไทยมาดูบอลหญิงแทนนะ
1: มันมาก
0: มาดูบอลหญิงญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือแทน
1: สนุกมาก
0: ยังมันเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยแชมป์เก่า
1: ครับ
0: ครั้งที่แล้วเนี่ยชนะเกาหลีเหนือ 4-1 เลยแล้วก็เมื่อวานนี้ย้ำแค้นได้แต่หืด
1: โดน
0: เกือบแย
1: ่โดนแซงนำแล้วมาได้ประตูเสมอช่วงท้าย
0: ช่วงท้ายญี่ปุ่นนำก่อน
1: ใช่
0: แล้วเกาหลีเหนือตีเสมอแล้วก็พลิกแซงแล้วสาวญี่ปุ่นก็มายิงในช่วงนาทีที่80กว่าแล้ว
1: 86เลยนะพี่
0: ไปเสมอได้โหแล้วยืดเยื้อไปถึงช่วงต่อเวลาไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ประตูเพิ่
1: ม
0: ยิงจุดโทษครับแล้วก็ยิงจุดโทษเนี่ยนักเตะญี่ปุ่นแม่นมาก
1: ยิงเข้าครบเลย
0: ครบเลยอะเจม
1: เกาหลีเนี่ยยิงไปติดเซฟคนหนึ่งนะพี
0: ่แล้วก็เข้า3ประตูแพ้ไปจุดโทษ5-3
1: ครับผม
0: ถ้าสกอร์รวมนี่ก็7-5
1: ใช่
0: ก็เลยทำให้ญี่ปุ่นคว้าเหรียญทองฟุตบอลหญิง
1: ครับ
0: กีฬาเอเชียนเกมไปได้อีกหนึ่งสมัยนี่เขาเป็นคู่รักคู่แค้นกันนะ
1: ก็อยู่ในญี่ปุ่น
0: ในฟุตบอลหญิงเนี่ย
1: ม
0: หาอำนาจจริงต้องญี่ปุ่น
1: ใช่
0: แล้วก็พวกที่แบบว่าพอที่จะสู้ได้ก็เกาหลีเหนือนี่แหละ
1: ล่าสุด U20 เกาหลีเหนือก็ได้แชมป์นะพี่ที่บ้านเราเนี่ยแหละ
0: เอเชียนเกมเนี่ย 4-5 ครั้งหลังเนี่ยญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีเหนือแต่4ครั้งนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมา
1: แล้วก็เกาหลีเหนือเนี่ยล่าสุดเพิ่งได้รองแชมป์ U20 ชิงแชมป์โลกนะพี่ตัวแพ้สเปนในรอบชิง
0: ก็ดู
1: เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
0: คนง่ายก็ดีนะ
1: โ
0: อ้ใช่แล้วผมไปอ่านคอมเมนต์มีคนมาคอมเมนต์บอกเนี่ยได้ดูฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมรอบชิงแล้วอยากให้ฮัสซันแล้วก็นักเตะทีมชาติไทยมาลองดูหน่อยมานั่งดูว่าเขาเล่นกันยังไงที่จะทำให้แบบว่ามันสนุกอ่ะเขาไม่คืนหลังนะ
1: ใช่เขาลุยอย่างเดียวเลยบอลคู่เมื่อวาน
0: ไม่มีคืนหลังนะครับเมื่อวานเขาซัดกันเต็มที่เลยครับ โอ้โหถือว่าหนักหน่วงแล้วก็นี่เป็นผู้หญิงนะ
1: ใช่
0: หนักหน่วงและดุดันดูแล้วก็อินแทนอ่ะ
1: โอ้โหเรียกว่ายังเลตติ้งบอลไทยว่าแล้วพี่ตอนเย็นเนี่ยถ้าใครดูไทยแล้วเนี่ยโอ้โหแต
0: ่อย่าไปเผลอไปเปิดดูบอลหญิง
1: ใช่
0: ชิงเหรียญทองนะเดี๋ยวคุณจะไม่กลับมาดูทีมชาติไทยครึ่งหลังนะ
1: ครับผมก็นอกจากนั้นเนี่ยวันก่อนผมดูเกมอุ่นเครื่องญี่ปุ่นเนี่ยพี่ตัวก็เป็นผู้ตัดสินไทยนะพี่เป็นคุณวรินทร์ไปปั่นไปเป่าเกมญี่ปุ่นกับเอกวาดอร์ใช่ไหม
0: วิวัฒน์
1: วิวัฒน์ใช่ใช่
0: วิวัฒน์จำปาอ่อนใช่มันวันที่1ตุลาวันพฤหัสเป็นเกมคิง
1: คร
0: ับ คิงครับนี่ก็ประมาณรายการสี่เศร้าของญี่ปุ่นก็จัดมานานแล้วครับ
1: ครับผม
0: ก็มีพวกปานามาพวกนิวซีแลนด์นะเอกวาดอร์แล้วก็ทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็นัดตัดเชือกญี่ปุ่นเขาเตะแค่2เกมแหละก็เหมือนคล้ายๆคิงคัพบ้านเราอ
1: ่ะคล้ายๆกัน
0: ชนะไปชิงถ้วยนะแพ้ก็มาชิงอันดับ3นัดนี้ก็มีวิวัฒน์จำปาอ่อน
1: ผู้
0: ต
1: ั
0: ดส
1: ิน
0: ฟีฟ่าอีลิตนะแล้วก็มีผู้ช่วยผู้ตัดสินเดี๋ยวผมต้องดูชื่อนะจำไม่ได้เหมือนกันชื่อแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นเปาโค้ดศิลปกรภูดมอันนี้เป็น VR ครับนั่ง VR 3คน
1: ใช่
0: คนวันนั้น
1: ก็เรียกได้ว่าช่วงหลังกรรมการไทยเข้าไปต่างแดนเยอะนะพี่ตัว
0: เป่าดีด้วยนะเป่าดีด้วยแต่บทสรุปวันนั้นก็ญี่ปุ่นชนะจุดโทษ
1: ต่อ90นาทีเนี่ยเสมอ0-0
0: เสมอ0-0
1: แล้วชนะจุดโทษ
0: แล้วก็มาเป็นเมื่อวานนี้สุภัยรี
1: ใช่
0: ผู้ตัดสินหญิง
1: ของ
0: ไทย
1: ก็จุดโทษเหมือนกัน
0: ได้เป่าเกมนัดชิงเหรียญทองฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมยินดีด้วยนะครับเพราะว่าเขาเคยได้เป่านัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีก
1: อีลิตใช่ไหมพี่
0: ของบอลหญิงอ่ะปีที่แล้ว AFC แชมเปี้ยนลีก
1: ครับผม
0: โตเกียวเวอร์ดี้นะฤดูกาลที่แล้วเจอกับทีมจากเกาหลีเหนือนี่แหละ
1: ครับน่าจะ24มั้ยพี่
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช
0: ่นาโกฮายางนะน่าจะไม่ผิด
1: ครับ
0: แล้ววันนั้นเนี่ยเป็นทีมงานผู้สินไทยยกชุดไปเลยครับ4คน
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้แหละมันก็เป็นผลงานของเขาก็สะสมมาเรื่อยๆไงและยิ่งในรายการเอเชียนเกมก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีด้วย
1: นี่ก็คือระดับเอเชียเลยนะพี
0: ่ระดับเอเชีย
1: เป็นรองแค่รายการชิงแชมป์เอเชีย
0: ผมว่าสุภัยรีก็มีโอกาสนะครับในฟุตบอลโลกนี่ก็ได้ไลน์มาเหมือนกันว่าเนี่ยทักไปหาแล้วเขายังไม่ตอบว
1: ่
0: าในเรื่องของฟุตบอลโลกปีหน้าเนี่ย2027ฟุตบอลหญิงเนี่ยที่บราซิลจะมีโอกาสไหมว่าผู้ตัดสินหญิงของไทยจะได้ไปทำหน้าที่บ้าง
1: น่าจะมีหรือแทบโหดกันต้องลุ้นอีกปีเดียวเองอย่างนี้เขาต้องเก็บคะแนนไหมพี่ตั๋ว
0: เก็บคะแนนไง
1: เหมือนกับผู้ชายเลย
0: เก็บคะแนนในเนี่ยผลงานในเอเชียแต่ว่า มีลุ้นนะเพราะว่าถึงขั้นได้เป่าในเกมนัดชิงก็คือง่ายแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะ
1: ด้วยแล้วก็ในเอเชียนเกมด้วย
0: ในเอเชียนเกมด้วยเป็นกำลังใจให้เพราะว่าในไทยผู้สินไทยผู้สินหญิงที่เคยไปเป่าฟุตบอลโลกหญิงนี่มีแค่คนเดียว
1: ก่อนหน้านี้ใช่ไหมพี่ตั๋ว
0: เป่าอ
1: ้ออ๋อ
0: พันธุ์ทองคำหนึ่ง2007
1: โอ้โห
0: 2007ที่จีนนะ
1: 20ปีที่แล้ว
0: 20ปีพอดีนะ
1: ถ้า
0: สุภณีได้ไปที่บราซิลนี่ก็20ปีพอดี
1: ใช
0: ่โอ้ก่อนหน้านี้ไม่ยังไม่มีใครได้ไปเลย
1: ส่วนผู้ชายเราก็ไม่มีเลยตั้งแต่ปี98ใช่ไหมบอลโลกเน
0: ี่
1: ยโค้ชพี่ร่มพันธ์ประเสริฐก็ไม่มีเลย
0: อ๋อมีไง2006ที่เยอรมันเนี่ยเป็นพี่แป๊กไง
1: ครับ
0: ปัญญาเพิ่มพันธุ์ที่เขาไปเป็นไลแมน
1: อ๋อ
0: แต่เป่าเนี่ยคือเป่าอั๋นพี่ลม
1: อ๋อ
0: 298
1: อ๋อครับผม
0: ก็มีแค่2คนนั่นแหละ
1: ก็เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเราจะมีผู้หญิงแน่นอน
0: มีโอกาสเดี๋ยวทักไลน์ไปหากันแล้วจะถามกันหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีถ้าไม่โดนเรื่องเส้นนะ
1: ครับผม
0: ถ้าไม่โดนเรื่องเส้นซะก่อน
1: แต่ถ้าคะแนนถึงก็ไปได้
0: อ้าวไปได้
1: ครับผม
0: งั้นเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกก่อนดีกว่า
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามทาง SMS
1: เรีย
0: บร้อยวันนี
1: ้ครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิชคุณสุนทรดลวันหน้าขอนแก้วนวัชชัยองการสุรเดชมั่งวิมลเกริกชัยคุณโคและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
3: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยอ
4: ยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิชิตคุณสุนทรดลวันร่าขอนแก้วนวัชชัยองการสุรเดชมั่งวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
8: สนับสนุนโดย
9: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
0: กลับเข้ามาในช่วงเบรกที่2ครับเจาะสนามบอลไทย
1: ครับ
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเปิดพื้นที่ใ น้องเจมอ่านข้อความของอัมซ่าเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะโดนงอนได้ถ้าลืมอ่านนะ
1: ครับผมเดี๋ยวผมต้องอ่านเลยพี่ตัวบอกว่าภรรยาของอดัมไม่ขยับครับพี่ตัวน้องอัมซ่ามาแล้วงับงอนพี่ดูดี้6เดือนแล้วก็แถมงอนพี่เจมด้วยครับ ผมเนี่ยลืมอ่านคอมเมนต์น้องอัมซ่าแค่ครั้งเดียวเองพี
0: ่
1: แต่พี่ดูดี้ไม่อ่านมา6เดือนแล้วเหรอพี่
0: ใช่ต้องให้อภัยนะเจมเอ้ยต้องให้อภัยน้องเจมนะ
1: ครับผมอ่ะแล้วก็บอกว่านักเตะคนไหนทำงานโรงพยาบาลครับตอบปาโลออนซัวจากน้องอามซ่านะครับชื่อปาโบออนซัว
0: เคลียร์แล้วจริงๆแล้วปาโบนะไม่ใช่ปาโลนะ
1: ไม่ใช่ปาโล
0: ครับ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่านั่งเฝ้าคลื่นตื่นมาทักรักคลื่นนี้รักไม่หนีไปที่ไหนให้ห่วงหาเปิด99เฝ้าฟังยังเฮฮาเปรมปีดาพาหิวใจให้ใกล้ให้ใกล้กันจากน้องอามซ่าครับมาเป็นกรเลยคราวนี้แล้วก็บอกว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดต่อสัญญานักเตะใครเพิ่มบ้างครับเห็นอัปเดตในเพจล่าสุดเดี๋ยวผมลองเช็คให้แล้วพี่ตัวแต่ว่าผมเห็นล่าสุดเหมือนเขาจะได้แบ็กสเปนใหม่คนใช่ไหมพี
0: ่ครับ
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านครับ3นาทีแรกเสียประตูเสีย2ประตูจากฝั่งแบ็กซ้ายโดนคัชแบ็กมาแบบนิ่มๆสุภโชคคือหลังกิษดาอนันต์คือหลังกิษดาพิยดลคือหลังกิษดาอีกลาสคือหลังกิษดาจูดวิ่งทำท่าจนหมดแรงเลยอ่ะจูดเนี่ยวิ่งทำทางจนหมดแรงเลยครับแล้วก็บอกฮัสซันไม่เคยดูนักเตะเล่นจากสโมสรหรือว่าน้องๆ นักเตะตำแหน่งไหนที่เขาโชว์ฟอร์มได้ดีทำไมไม่ให้เขาเล่นตำแหน่งดีที่เล่นดีผลแพ้มีผลต่อฟีฟ่าแรงกิ้งชัดๆถึงว่าไม่อยากถ่ายทอดสดฟรีทีวีให้ชาวบ้านดูหน้าโดนด่าจริงๆครับจนจากคุณผีเดียวดาย
0: อันนี้เจมไม่ได้คิดเองนะคุณผีเดียวดายพิมพ์มาแล้วน้องเจมอ่านทุกคำเลยนะครับเนี่ยโอ้ยถือว่าโดนใจฮะ
1: นี่เขาตั้งใจพิมพ์มากนะพี่ตัวว่าพิมพ์ในมือถือนี่พิมพ์ยากที่พิมพ์ยากอะไรเนี่ย
0: อันไงผมดูเมื่อวานนี้แล้วคนอยากด่าเขาก็ไม่รู้ไปยังไงเนี่ยขอโพสด่าเลยเถอะแล้วก็

0: ได้ติดมา
1: ก็เบนจามินเดวิดก็ยิงเรื่อยๆนะพี่
0: เขาไม่อยู่ในแผนของฮัสซันนะ
1: อืม
0: วิลเลียมกับเบนจามินเพราะว่า2คนนี้ยืนยันว่าจะไม่ส่งบอลคืนหลัง
1: ใช่
0: ถ้าติดมายังไงผมส่งคืนหลังผมไม่ส่งผมจะเลี้ยง
1: ขึ้นหน้าเดียว
0: ผมจะเลี้ยงขึ้นหน้าส่วนวิลเลียมครับผมก็จะจ่ายคิลเลอร์พาสอย่างเดียวผมจะไม่คืนอ่ะยังไงผมก็ไม่คืน
1: เป็นนักเตะที่มองเกมลุกอย่างเดียวเลยรวมถึงทิศธนวัฒน์ด้วยแต่ธนวัฒน์เนี่ยเจ็บนะพี่ตัว
0: ก็เลยฝากไปบอกวิลเลียมกับเบนจามินว่าต้องปรับสไตล์การเล่นต้องพยายามกล้าที่จะจ่ายคืนหลังถึง
1: ใช่ใช่
0: ถึงจะได้กลับมาติดทีมชาติไทยนะ
1: เขาเรียกว่าอาจจะเล่นตามสไตล์ที่โค้ชต้องการ
0: ถูกต้อง
1: ครับผม
0: เมื่อกี้มีคำถามมาว่าบุรีรัมย์เนี่ยต่อสัญญาใครบ้างก็มีนิวแอตเลติกนะ
1: ครับ
0: ถึง2028อ่ะนะอีกสัก2ปี
1: ครับผม
0: กอลันเคาสิตด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเท่าๆกันครับ2028
1: อ
0: ีกคนเป็นเคอร์ติสกูส
1: อ
0: ีก1ฤดูกาล
1: ครับ
0: หมดปีหน้า2027
1: ครับผม
0: มี YouTube มั้ย
1: YouTube อาจจะผมลองดูใน YouTube นิดหนึ่งครับก็ YouTube นี่มีครับบอกว่าเดี๋ยวรอสักครู่นะ
0: ขอคำชมบ้างอ
1: ่
0: ะจะมีคำชมไหม
1: ครับผม เดี๋ยวรอโหลดข้อความแป๊บหนึ่งครับ
0: จะมีชมทีมชาติไทยไหมสักคนเนี่ย
1: บอกว่าถ้าสั้นทำได้แค่นี้นะเอาธนาชนบุตรมาทำก็ได้ครับไม่ต้องไปจ้างแพงเอาแต่ธนาบุตรเนี่ยไม่ต้องไม่เอาธนามาดีกว่าประมาณนี
0: ้
1: แต่ก็บอกว่าไทยเล่นแบบนี้จะเอาถั่วไปนั่งเป็นคนก็ได้ครับเอาตัวไปเป็นโค้ชดีกว่าอย่าเอาไปทำก็ได้แล้วอะไรประมาณนี
0: ้
1: แล้วก็บอกว่าบอกว่าฮัสซันเนี่ยมั่วแล้วครับยิ่งดูยิ่งเลอะเทอะไปเรื่อยๆเลยประมาณนี้ครับก็แล้วก็บอกว่าสอบถามหน่อยครับคู่ชิงเอเชียนเกมเย็นนี้เกาหลีเหนือกว่าเยอะไหมครับคู่ชิงเย็นนี้อ๋อน่าจะหมายถึงเกาหลีเหนือกว่าญี่ปุ่นเยอะไหมครับคู่ชิงเอเชียนเกมเย็นนี้พี่ตัวญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ใช่เขาน่าจะหมายถึงว่าเกาหลีเนี่ยเหนือกว่าญี่ปุ่นไหม
0: เกาหลีเหนือกว่าไหมเหรอคร
1: ับ ครับผม
0: ผมว่าไม่มากครับเพราะว่าผมมีโอกาสได้พากเกาหลีใต้นะ
1: ครับ
0: สองเกมก็ยังไม่เท่าไหร่อ่ะยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าความมุ่งมั่นเขามีมากกว่าครับเพราะว่าเขาไม่อยากไปเกณฑ์ทหารนะเขาไม่อยากเป็นทหารถ้าเขาได้เหรียญทองเนี่ยก็จะรอดนะครับแล้วแชมป์4สมัยติดต่อกัน
1: ที
0: ่ใต
1: ้ชุดที่แล้วมีอีคังอินนั่นนะพี่ตัว
0: อีคังอินเทพเลย
1: ไม่ต้องไปเกณฑ์ทหาร
0: ครั้งที่แล้วนี่เล่นดีมากเลยเป็นซุปตาของเกาหลีใต้
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าให้เลือกแล้วผมก็เลือกเกาหลีใต
1: ้
0: เพราะว่ามีความมุ่งมั่นมากกว่าแล้วก็อาวุธเด็ดๆของเขาก็อยู่ที่บรรดาผู้เล่นที่เล่นในยุโรปอะฮะมีอยู่ 6-7 คนนะกองหน้า
1: อ
0: ีจุนยองน
1: ี
0: ่ลางโยงเลย190กว่าจากกาซอปเปอร์นะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็จะมีคิมจีซูกองหลังจากเบนฟอร์ด
1: อ
0: ันนี้ยืนบัญชาเกมรับเล่นดีมากนี่ก็สูงระดับ190เฉียน
1: น่าจะเฉียนได้
0: ผมว่าเฉียนได้เฉียนได้แต่ไม่เยอะเพราะว่าไอเกมที่เจอกับเวียดนามอะรอบ8ทีมที่ยิปเกาหลีใต้ถล่มไป 4-0 จริงๆแล้วไม่ได้เหนือกว่านะฮะเล่นพอยิงได้ผมเนี่ยเขาเล่นคล้ายๆทีมไทยแหละ
1: ครับ
0: เคาะบอลกันไปมาแต่ก็เข้าใจได้ป่ะเคาะบอลทัวร์นาเมนต์ไง
1: ใช่ใช่
0: ถูกไหม
1: เตะติด
0: ๆตัวหลักเขาเจ็บไม่ได้ไงเขาก็จะเล่นแบบเอื่อยๆเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีครึ่งหลังนะฮะเกาหลีใต้แต่ว่าครึ่งหลังอ่ะก็มายิง3เม็ดเลย
1: ครับผม
0: อัดไป 4-0
1: แต่เกมที่แล้วก็กับจีนก็เกือบไม่จบ90นาทีไม่ตัว
0: เกือบแย่นะฮะเกมกับจีนเนี่ยผมก็พากโดนแบบว่าโดนจีนก่อนด้วยนะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นก็พับสนามตอนนี้ได้พับสนามเลยแต่เจาะไม่เข้าครับเพราะว่าจีนเนี่ยชุดนี้นี่กองหลังหนึบมากเหนียวแน่นเสียประตูยากแล้วก็โดนสวนกลับโดนยิงนำไปก่อนแต่ว่ามาได้ลูกมง
1: ใช่
0: ครึ่งหลังครึ่งช่วงท้ายครึ่งแรก
1: ใช่
0: ครึ่งแรกหนึ่งลูกแล้วก็ครึ่งหลังอีกลูกหนึ่งช่วงท้ายเกมแล้วได้ลูกมงสองลูกก็อาศัยการบอมฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกาหลีใต้เจอหลังเคี้ยวๆเนี่ยเขาก็เจาะลำบากแต่เขามีพวกอาวุธลับไงกองหน้าก็ตัวใหญ่ไงเขาก็ใส่ลูกมงนี่แหละ
1: มาได้ช่วงท้าย
0: จัดการเผด็จศึกเจอญี่ปุ่นยู21
1: ใช่ญี่ปุ่นนี้ กระดูกเป็นรองแล้วนี่
0: กระดูกเป็นรองโดนแน่นอนแต่ว่าไม่ขาดผมว่าเม็ดเดียวเพราะว่าก่อนหน้านี้ชิงกับญี่ปุ่นมา2ครั้งหลังในเอเชียนเกมในญี่ปุ่นก็เกาหลีใต้เก็บหมดนะแต่ก็ไม่ขาดนะครั้งที่แล้ว 2-1
1: ใช่
0: ก่อนนั้นต่อเวลา
1: ใช่

0: ว่าวันนี้เล่นในบ้านนะพี่ตัวญี่ปุ่นก็น่าจะโดนเลย
1: ก็น่าจะโดนผมว่าแพ้ญี่ปุ่นแพ้ครับ
0: ก็เดี๋ยวเตะ5 โมงครึ่ง
1: 5 โมงครึ่ง
0: ส่วนคู่ชิงอันดับ3เนี่ยจีนนะพี่ชนะจุดโทษไปเมื่อกี
1: ้คือถืนนะ
0: ใช่ครับโดนจีนนำก่อนแล้วก็เสมอแล้วก็มาจุดโทษนะพี่เมื่อก
1: ี
0: ้ครับผมส่วนข้อความทาง Facebook เนี่ยบอกว่าอันนี้คุณถุเมฆเขาบอกว่าอยากให้พี่ชูศักดิ์ไปจีบน้องโฟกัสแชมป์เหรียญทองมวยหญิงเอเชียนเกมครับน้องโฟกัสนะพี
1: ่หมัดหนักนะอย่าเลยอย่าหา
0: อย่าเลย
1: เออไม่กล้าเสี่ยงกับพวกนักมวยหรอก
0: แต่เอเชียนเกมครั้งนี้นี่นักกีฬาน่ารักหลายคนนะพี่ตัว
1: เหรอ
0: ไปหลายประเภทกีฬาโดยเฉพาะกีฬาเนี่ย
1: ใครบ้างที่เจมชอบ
0: น้องอายุ17พี่ตัวเจอี
1: ้พี่ไม่ได้ดูเลยของชาติไหนอ่ะ
0: ของจีนเนี่ยผมจำไม่ได้เลยพี
1: ่เหรอ
0: แล้วก็มีคนหนึ่งที่อยู่ในทีมจีนเนี่ย4 คน
1: ใสๆเลยใช่ป่ะ
0: ใช่ครับแล้วก็บอกว่าอินโดยังไงครับ92
1: เนี่ยพูดหน่อยพูดหน่อยเออเล่าหน่อยเล่าหน่อยเมื่อวาน
0: ก็อินโดเนี่ยมีดราม่าหลังเกมเหมือนกันพี่ตัวเพราะว่าเกมนั้นเนี่ยก่อนเกมเนี่ยมาเลเซียเนี่ยประตูได้เสียดีกว่าอินโดนีเซียแต่ว่าแต้มเท่ากันทำให้เกมสุดท้ายเนี่ยทั้งสองทีมต้องแข่งกันยิงนะพี่ตัวต้องแข่งกันยิงให้ได้มากที่สุดเลยเพราะว่าวัดประตูได้เสียแล้วเข้ารอบชิงเกมนั้นเนี่ยช่วงท้ายเกมเนี่ยมาเลเซียเนี่ยมาได้ลูก60นำสิงคโปร์ช่วงนาทีที่80 กว่าพี่ตัวแล้วอีกสนามนึงเนี่ยมันเป็นช่วงทดเจ็บของอินโดแล้วอินโดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนำ 7-1 แล้วพอทดเจ็บเนี่ยโฆษกสนามประกาศขึ้นมาว่าทด2 นาทีเป็นจังหวะที่บังกลาเทศยิงลูก 7-2 พอดีอยู่ดีเนี่ยไอ้นาฬิกาที่ขึ้นว่าทด2เนี่ยมันเพิ่มเป็น7แล้วไอ้ช่วง7นาทีในอินโดมายิงเพิ่มอีก2 ลูกพี่ตัวโดยเฉพาะประตูสุดท้ายเนี่ยนาทีที่90+6ก็เลยทำให้อินโดเนี่ยประตูได้เสียบวกเท่ากับมาเลเซียแต่ว่าประตูได้11 ลูกมากกว่าก็เลยเข้าชิง
1: แล้วก็มีคำถามว่าเอ้าทำไมอ่ะไหนบอกว่าทด2แล้วไม่ทด7อ่ะ
0: ใช่ทีนี้เสร็จมาเลเซียก็ไม่ยอมครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะส่งเรื่องฟ้องว่าไอ้7นาทีเนี่ยมาจากไหนนะพี่ตัว
1: เออ
0: ใช่ตอนนี้ก็ยังหาเหตุผล
1: ถ้าผมตอบแทนก็ทดไปเรื่อยๆอ่ะ ที่7ยังน้อยไปนะรอจนกว่าอินโดจะได้ประตูแบบได้เสียที่พอใจอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็คือ2ลูกในช่วงทดเจ็บเนี่ยเพียงพอสำหรับการเข้
1: า
0: ชิง
1: เข้าชิงแล้วเขาก็เลยหมดเวลา
0: เป่าเลย
1: ถ้ายังไม่ได้ลูก2อ่ะ
0: โอ้โหผมก็
1: ไปเจ็ดนะ
0: ใช
1: ่โหนี่ถึงพวกเกาโชเมื่อยูเวนตุสเลยนะสมัยก่อนอ่ะที่โดนตีล้มบอลล็อกผลทดไปเรื่อยๆ
0: ใช่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่ขึ้นมามันก็2เลยพี่ตัวแล้วก็ขึ้นไปเป็น7เฉยเลยแล้วคือช่องว่างระหว่าง2กับ7เนี่ยมันเยอะมากเลยพี่ตัวคือถ้าเพิ่มจาก2เป็น4เพราะว่าบังกลาเทศยิง1ลูกเนี่ยมันก็ยังพอเข้าใจแต่นี้ขึ้นมาเพิ่มอีก5ที
1: สมควรฟ้องอ่ะสงสารมาเลย์เหมือนกันนะ
0: มาเลย์ก็เขาก็ทำเต็มที่นะพี่เจอสิงคโปร์ยิงได้6 ลูกเลย
1: เห็นผมยังเห็นผมนึกฟุตซอลผมนึกฟุตซอลแล้วฟีฟ่าจะจัดทำไมรายการพวกนี้เนี่ยทีมมันโอ้โหมาตรฐานมันต่างกันเยอะอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ดูดินะสุดท้ายไล่ยำอินโดกับมาเลย์ไล่ยำคู่แข่งเยอะแบบใครดูถ่ายไปสุดผมว่าก็ไม่ได้อยากดูอ่ะ
0: ใช่มันก็แปลก
1: ๆโชคดีนะไทยไม่ได้ซื้อนะดีมากเลย60 ล้านเนี่ยเสียใจตังค์มากเลย
0: ทีนี้เดี๋ยวทางอินฟานิโน่ก็ต้องไปเคลียร์กับชาติที่ซื้อลิขสิทธิ์นะพี
1: ่
0: ว่าจะเอายังไงเพราะว่าไทยได้ดูฟรี
1: ข้างหน้าอาจจะมีส่วนลดให
0: ้
1: หรือเปล่า
0: จะมีข้างหน้าใช่ไหมพี่
1: ไม่ใช่รายการนี้อาจจะเป็นรายการอื่นนะ
0: ถู
1: กไหมมีข้อความสุดท้ายนะฮะ
0: ไอ้
1: สมบอกว่าสวัสดีครับพี่ทั้งสองถ้าปลดฮัสซันเนี่ยปลดมาดามแป้งดีกว่าครับโอ้โหนี่เป็นข้อความสุดท้ายนะ
0: ครับผม
1: ก่อนที่จะอำลากันไป
0: เราก็ทิ้งไปแบบนี
1: ้หมดเวลาพอดีกับสนามบอลไทยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลา16:00 น.เป็นต้นไปวันนี้ผมตัวเฮียชูศักดิ์แล้วก็น้องเจนทำพิเศษนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงชวนพิจิตรสุขอนนท์วันกล้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
3: สนับสนุนโดย
4: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: เร่งคืนเคหะคลองจันทน์สู่สภาพปกติภายใน2วันนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรพรหมวิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิหลังระดับน้ำลดโดยกทม.ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ250คนพร้อมเครื่องจักรและเครื่องมือจากสำนักสิ่งแวดล้อมกทม.และสำนักงานเขตบางกะปิรวมประมาณ20คันอาทิรถบรรทุกน้ำรถน้ำและรถอัดขยะเร่งเก็บเศษขยะเศษวัสดุและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายพร้อมฉีดล้างพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนายชัชชาติกล่าวว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดต้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยคทมใช้แนวทาง 2+1 ระดมกำลังจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสำหรับเคหะคลองจันได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางคอแหลมและสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเร่งคืนพื้นที่ให้กลับมาใช้งานที่ตามปกติสำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่จะแบ่งเป็นพื้นที่โซนตามแนวซอยเริ่มจากจัดเก็บขยะและสิ่งของที่ประชาชนนำออกมาวางบริเวณริมถนนก่อนฉีดล้างทำความสะอาดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนนำขยะออกมาวางในจุดที่กำหนดเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บได้อย่างต่อเนื่องตอนนี้สามารถแจ้งจุดขยะผ่านทัฟฟี่ฟองดูเมนูแจ้งปัญหาขยะหรือโทร1555พรรคประชาธิปัตย์ที่ผู้บริหารกทม.พูดความจริงหลังอุโมงค์ระบายน้ำทำงานแค่ 30-50% นายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวการติดตามปัญหาการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพว่าการที่ฝนตกปริมาณมากในช่วงที่ผ่านมาขนาด300มิลลิเมตรเป็นเหตุที่เข้าใจได้แต่น้ำขังน้ำไม่สามารถระบายได้ถึง 3-5 วันนั้นเป็นเหตุสงสัยว่าเหตุใดเพราะอะไรจึงไม่สามารถระบายออกได้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประตูระบายน้ำสำคัญรวมถึงอุโมงค์ระบายน้ำสำคัญคืออุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและประตูระบายน้ำพระโขนงโดยบริเวณอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจะมีคลองสำคัญที่เกี่ยวโยงกันคือคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบบึงพระราม9คลองตันและคลองพระโขนงเล็กน้อยซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการระบายน้ำบริเวณดังกล่าวซึ่งหลักการคือน้ำเหล่านี้จะมารวมกันที่บริเวณบึงพระราม9ซึ่งเป็นจุดตั้งของปากอุโมงค์ยักษ์ลอดใต้ดินไปออกระบายสู่เจ้าพระยาเพื่อสู่ทะเลต่อไปทั้งนี้ศักยภาพการระบายน้ำของอุโมงค์ยักษ์คลองแสนแสบเต็มศักยภาพอยู่ที่ประมาณ60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่มีการใช้ศักยภาพอยู่แค่ 50-60% ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเพราะเหตุใดกทม.ถึงใช้ศักยภาพของอุโมงค์ยักษ์คลองแสนแสบเพียงเท่านั้นจึงอยากถามไปยังกทม.ที่ข้อเท็จจริงว่าอุโมงค์ยักษ์มีเครื่องสูบน้ำเข้าอุโมงค์ทั้งหมด4เครื่องเครื่องหนึ่งมีศักยภาพ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีเครื่องไหนเสียหรือไม่หากตอบว่าไม่เสียก็ออกมาบอกให้ชัดเจนว่าทำไมถึงทำงานเพียงแค่ 50-60% ทั้งที่ต่างประเทศอุโมงค์ยักษ์สามารถทำงานที่ 100% ดังนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องตอบให้ชัดเจนจะมาปกปิดความจริงโดยไม่ตอบไม่ได้เพราะอีกไม่นานมวลน้ำมหาศาลก็จะมาถึงกทม.ถ้าไม่ทำอะไรก็จะกลับมาท่วมเหมือนเดิมผู้โดยสารอิสราเอลกลับถึงบ้านผู้โดยสารชาวอิสราเอลที่ได้รับผลกระทบจากการระงับเที่ยวบินของฟลายดูไบเดินทางถึงสนามบินเบนกูเรียนแล้วโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบินอาเกียที่อิสราเอลจัดตั้งขึ้นเพื่อไปรับผู้โดยสารติดค้างจากดูไบต่อเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่มีผู้ช่วยนักบินของสายการบินฟลายดูไบใช้มีดแทงกัปตันชาวอินเดียขณะกำลังเดินทางไปยังอิสราเอลโดยต้องการให้เครื่องบินที่บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือกว่า170ชีวิตตกโชคดีที่กัปตันชาวอินเดียที่ได้รับบาดเจ็บสามารถกดปุ่มปลดล็อกเพื่อเปิดประตูห้องนักบินให้ผู้โดยสารและลูกเรือเข้าไปช่วยเหลือได้ก่อนจะสามารถนำเครื่องลงจอดอย่างปลอดภัยที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games อัปเดตครับผลงานของนักกีฬาไทยในวันนี้ซึ่งถือเป็นวันรองสุดท้ายของการแข่งขัน Asian Games 2026ทำได้อย่างยอดเยี่ยมโดยคว้าไปถึง3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากเจ้าหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงนักเทควันโดหนุ่มของไทยรุ่น68กิโลกรัมชายปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักกีฬาเรือใบวัย16ปีและปุ๊ก อรภาเสนาธรรมนักกีฬายูยิสูรุ่นไม่เกิน63กิโลกรัมหญิง2เหรียญเงินได้จากเรือใบคู่ผสมปิติภูมิเจริญผลและวรการศักดิ์ศรีกลมและการแข่งขันเซปักตะกร้อ4คนหญิง4เหรียญทองแดงได้จากขนมจีบนัดกมลวาสนานักเทควันโดสาวไทยรุ่น57กิโลกรัมหญิงกีฬาวินเซิร์ฟชายวิลเลียมแมคมิลเลนนักกีฬาวัย20ปีวินเซิร์ฟหญิงชนัดการเจริญสุขนักกีฬาวัย16ปีและสะดมแก้วกาญจนาโปรกอล์ฟหนุ่มของไทยสรุปตารางเหรียญรางวัลล่าสุดไทยได้ไปแล้ว18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรั้งอยู่ในอันดับที่6ของตารางเหรียญรวม
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงขยายสัญญานิวเอเทอริชผู้รักษาประตูชาวฟิลิปปินส์ให้อยู่กับทีมจนถึงปี2028อย่างเป็นทางการโดยโกวัย36ปีเจ้าของส่วนสูง188ซมย้ายมาคาแข้งกับบุรีรัมย์ก่อนเริ่มฤดูกาล2024ถึง2025ลงเฝ้าสาวรวมทุกรายการไปแล้วมากกว่า100นัดเก็บได้42คลีนชีทก่อนที่ล่าสุดจะตกลงอยู่กับทีมแชมป์ไทยลีก11สมัยอย่างน้อยอีก2ปีกับสัญญาฉบับใหม่ที่มีอายุจนถึงปี2028
2: ฟุตบอลไทยเดลี่
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่ครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น.
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
5: อล์ฟกอล์ฟ
4: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
6: เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ย
1: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: 10:08 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ Spotlight สุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันอาทิตย์3 ตุลาคม 2569ครับ FM99 Active Radio นะครับคุณเจ๋งแจ้งมาว่าวันนี้อยู่กัน2ชั่วโมงจนถึง1ทุ่มนะครับเดี๋ยวเข้าใจว่าคุณเจตเจษฎาศรีวิเศษจะมาแจ้งกันเหมือนเดิมก็ยังอยู่ในบรรยากาศของ Asian Game Fever นะครับที่กำลังจะปิดฉากในวันพรุ่งนี้แล้วแต่ว่าโอ้โหวันนี้ก็ยังเป็นวันที่แฟนกีฬาชาวไทยคนไทยได้ถือว่ายินดีได้เฮแบบต่อเนื่องมาจนถึงเมื่อสักพักที่ผ่านมานะครับกับเหรียญทองที่18ของเราเข้าไปแล้วก็ต้องถือว่าเป็นครั้งที่ประสบความสำเร็จสุดๆสำหรับ Asian Games สำหรับทัพนักกีฬาไทยสวัสดีคุณเจตครับ
4: สวัสดีพี่วัฒน์ครับสวัสดีแฟนสปอร์ตไกด์วีคเอนด์นะครับ
3: ครับผม
4: ก็ถือว่าเกินเป้า
3: แน่นอน
4: เกินเป้าหมาย
3: เพราะว่าถ้าไม่นับครั้งที่เราเป็นเจ้าภาพ
4: ครับ
3: คือครั้งที่เราได้เหรียญทองมากที่สุดแล้ว
4: ครับ
3: ก่อนหน้านี้เคยเต็มที่นี่คือ14นะซึ่งก็โดนทุบไปเรียบร้อย
4: ครับ
3: ตั้งแต่เมื่อวาน
4: ใช
3: ่แล้ววันนี้วันนี้ยังมีอีก3
4: เมื่อวานก็3
3: เมื่อวานก็3
4: เมื่อวานนี้ไปเท่าเป้าหมายที่เราวางไว้ในเอเชียนเกมคนนี้
3: ใช่ครับ
4: คือ15ทองวันนี้ได้เพิ่มอีก3นะครับแม่คือพอมาแยกย่อยนะพี่วัฒน์นะ
3: ครับ
4: มีทั้งตามเป้าเกินคาดแล้วก็เซอร์ไพรส
3: ์ก็แน่นอนม
4: ัน
3: ก็อาจจะมีชนิดกีฬาที่อาจจะไม่ถึงเป้าบ้าง

0: ก็ธรรมดาแต่ว่าใน18เหรียญทองต้องถือว่าที่ได้มามันก็น่าปลื้มใจมากๆสำหรับนักกีฬาไทยรวมทั้งเหรียญเงินเหรียญทองแดงรวมทั้งนักกีฬาไทยที่ทำผลงานทำสถิติต่างๆด้วยนะครับก็ต้องชื่นชมยกย่องกันก่อนเลยเพียงแต่ว่าก็แน่นอนเรื่องของเหรียญทองวันนี้นี่จาก3ชนิดกีฬาใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เราได้มาถ้าเอาแบบสดๆร้อนๆหลายคนอาจจะชมการถ่ายทอดเข้าใจว่าโมเดิร์นนายได้หรือเปล่านะครับก็คือเทควันโดเพราะว่าเจ้าอยู่ของเราครับไม่ทำให้ผิดหวังจริงนี่คือความหวังสูงสุดในเทควันโดเอเชียนเกมส์คราวนี้แล้วนะหลังจากที่ตอนนี้น้องเทนนิสก็โพสต์อย่างเดียวโพสต์ Facebook เชียร
1: ์โพสต์โปรแกรมช่องทาง
0: เชียร์วันนี้นั้นไปหมดเลยนะครับเชียร์น้องๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปทำหน้าที่อีกแบบแต่ว่าวันนี้ได้เฮกับเหรียญทองล่าสุดของเจ้าอยู่ของเราครับซึ่งต้องบอกว่าเที่ยวนี้มันก็มีตัวแปรเรื่องของรุ่นเนาะเพราะว่าน้ำหนักถือว่าเปลี่ยนไปต้องเหมือนกับอาจจะต้องไปเจอกับคู่ต่อสู้ที่เวทหรือพิกัดสูงกว่านะครับแต่ว่าก็ทำสำเร็จอย่างปราบแชมป์โลกมาก่อนหน้านี้และวันนี้ครับในรอบชิงชนะเลิศที่เจอกับนักเทควันโดอิหร่านเนาะเจ้าอยู่ก็ไม่ทำให้คนไทยผิดหวังจริงสามารถคว้าเหรียญทองล่าสุดมาได้เรียบร้อยแล้วก็เชื่อว่าเจ้าของลิขสิทธิ์น่าจะมีคลิปมาให้ได้ดูกันย้อนหลังหรือยังอีกสักพักน่าจะมีไหม
1: ใช่ครับ
0: อีกสักครู่คงจะหรือไม่อีกสักครู่ผมว่ามีแล้วมั้งตอนนี้นะครับ
1: เขาน่าจะตัดเร็วอยู่นะ
0: น่าจะเร็วอยู่น่าจะเร็วอยู่ก็เท่ากับว่าทำได้จริงๆในวันนี้นะครับจริงๆเรามีน้องขนมจีบอีกคนหนึ่งที่เข้ามาถึงรอบตัดเชือกได้นะครับ
1: ครับ
0: ที่มีความหวังในวันนี้แต่ว่าเธอได้เหรียญทองแดงไปก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วเพราะว่าต้องเจอระดับแชมป์โลกด้วยนะครับแต่ว่าเจ้าอยู่ชนะไปแบบไม่ต้องลุ้นยก3นะวันนี้ในรอบชิงชนะเลิศนะครับที่เอาชนะไป2-0เลย
1: ใช่ครับ
0: ยกแรก6-5และยกที่2อีก3-2นะครับในการเจอกับคู่แข่งจากอิหร่านมาดีฮาจิมุสซาฟีนาฟุตีนะครับแล้วก็ชนะไป2-0
1: ยก2นี้ต้องลุ้นหน่อยนะเพราะว่าคู่แข่งนี้นำไป 2-0 ก่อน
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าช่วง15วินาทีสุดท้ายนะครับแม่เตะเข้าบริเวณศีรษะของนักแข่งจากอิหร่านก็เลยแซงมาชนะ 3-2 ในยก2
0: ใช่ครับคือที่หนักจริงก็คือรอบควอเตอร์นะ
1: ครับ
0: โอ้โหควอเตอร์นี่ถือว่าเจอระดับแชมป์โลกแต่ก็คนละรุ่นกันแต่ว่าอยู่เราก็ดีกรีแชมป์โลกเหมือนกันแล้วก็ผ่านได้นะใน3ยกนะครับแล้วก็มาชนะต้นตำรับอย่างเกาหลีใต้ด้วยนะครับในรอบตัดเชือกก่อนจะมาปราบอิหร่านได้ในรอบชิงชนะเลิศก็68กิโลกรัมชายนะครับบัลลังก์ทัพทิมแดงก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับคว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จถ้าพูดถึงเทควันโดวันนี้ก็หลายคนบอกว่าเธอจะขึ้นมาเป็นทายาทน้องเทนนิสนะซึ่งในครั้งนี้ใน57กิโลกรัมหญิงของน้องขนมจีบนัทกมลวาสนาก็ต้องถือว่าทำเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าต้องไปเจอกับนักเทควันโดจอร์แดนนะซึ่งก็ถือว่าเธอก็ประสบการณ์สูงกว่าด้วยแล้วน้องขนมจีบก็พยายามเต็มที่และแพ้ไปเกือบจะได้ยก2
1: ครับ
0: ถ้าไม่พลาดตอนท้ายจริงๆนะครับน่าจะได้ยก2กลับมาแต่ว่าไปพลาดนิดเดียวก็เลยทำให้ต้องแพ้ไปแต่ว่าก็มีเหรียญทองแดงติดมือกลับมานะครับก็เทควันโดยังมีเหรียญทองในเอเชียนเกมส์นะในคราวนี้จากบัลลังก์ทัพทิมแดงนั่นเอง
1: คือต้องลุ้นถึงวันสุดท้ายอ่ะ
0: ก็วันเดียวจบวันเดียวจบ
1: ใช่เพราะว่ามันก็ดันมาแข่งหมายถึงว่าช่วงท้ายด้วยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็จริงๆเป้าหมายของสมาคมเทควันโดก็คือ1ทองนั่นแหละคือต้องมี1ทองเป็นอย่างน้อยอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหก็ถือว่าตามเป้าพอดี
0: ถ้าย้อนหลังไปก่อนหน้านะครับย้อนหลังไปก่อนหน้าก็วันนี้ก็เป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์เหมือนกันนะเพราะว่ายูยิตสูของเรา
1: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจว่าจริงๆผมไปเห็นในสื่อบางสื่อเนี่ยเหมือนคือมาใกล้กันมากนะครับมาใกล้กันมากแต่ว่าส่วนใหญ่จะบอกว่าเป็นเหรียญทองที่17นะครับสำหรับน้องปุ๊กซึ่งเธอถือว่าเป็นการลงแข่งขันแบบสั่งลาด้วยนะเธอบอกว่านี่น่าจะเป็นเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายของเธอแล้ว อรภาเสนาธรรมนะครับน้องปุ๊กซึ่งลงแข่งขันในยูยิทสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมซึ่งเธอเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วก็เจอคู่ปรับที่เธอสู้กันมาในเอเชียนบีชเกมส์ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเคยแพ้มาด้วยนะครับก็คือสาวฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับเอนริเกอเล็กซานเดรลูสปรากฏว่าน้องปุ๊กชนะคะแนนได้นะครับก็ทำให้เธอคว้าเหรียญทองมาโอ้โหต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะจากประสบการณ์ที่ผ่านศึกต่างๆมาค่อนข้างมากแล้วก็มาประสบความสำเร็จน่าจะเป็นรายการใหญ่ที่สุดที่เธอคว้ามาได้แล้วในคราวนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญทองที่ได้มาครับในวันนี้ส่วนอีกหนึ่งทองเนี่ยน่าจะมาก่อนนะครับนั่นก็คือเรือใบครับ
1: ใช่
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้มีน้องโซเฟียมันโกเมอรี่ใช่ไหมครับ
1: ได้คนแรก
0: นี่กำลังเป็นกระแสเลยคนอะไรจะเก่งขนาดนั้นสวยได้เก่งด้วยอะไรประมาณนั้นสำหรับน้องโซเฟียแต่วันนี้เนี่ยโอ้ในรุ่นอิลกาโฟเกิร์ลใช่ไหมครับอิลกาโฟเพราะว่าน้องโซเฟียเนี่ยได้อิลกา6วันนี้เป็นอิลกาโฟในรุ่นยุวชนซึ่งปรากฏว่าสาวน้อยวัย16ปีนะ อายุเท่าน้องเนเน่เลย
1: ม .4
0: อายุเท่าน้องเนเน่เลย
1: ที่ได้เห็นภาพออกก็ม .4 ม .4 ม .5 ประมาณนี้ครับ
0: น้องปิ่นใช่ไหม
1: ปิ่นชนก
0: คล้ายสมบูรณ
1: ์นะครับ
0: น้องปิ่นคว้าเหรียญทองในเรือใบเป็นเหรียญทองที่2เรือใบได้ผมเห็นให้สัมภาษณ์กับไทย PBS ไปแล้วนะครับน้องปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นะครับก็เป็นเหรียญทองที่ได้มาตั้งแต่ช่วงสายๆวันนี้ด้วย
1: ครับ
0: คือเรือใบก็เป็นเรื่องของการเก็บคะแนนเนาะซึ่งเธอ6เรสเธอตัด2เรสที่เสียคะแนนมากที่สุดเนี่ยก็ยังดีที่สุดเป็นอันดับ1นะครับคว้าเหรียญทองไปก็2ทองแล้วสำหรับทีมเรือใบของไทย
1: เรือใบก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ที่หางโจแล้วนะ
0: ถูกต้องครับ
1: ครั้งที่แล้วน่าจะ3ด้วยมั้ย
0: 3
1: เออคนนี้2ทองนะครับ
0: จริงๆไม่ยัง
1: มีปัญหาเรื่องลมเรื่องอะไรด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: กว่าจะคิดแต้มออกมาได้เนี่ย
0: สุดจะมี420เราก็ได้เงิน
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับหรือวันนี้เนี่ยวินเซิร์ฟเราก็มีทองแดงมา
1: อย่
0: างนะครับก็คือยังมีเหรียญอื่นๆติดมาด้วยนะครับมันก็อย่างที่คุณเนมน่าจะรายงานไปในข่าวต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าไล่เรียงให้เราทราบไปแล้วด้วยนะครับก็ต้องยินดีกับเหรียญทองที่เราได้มานะครับถึงเหรียญอื่นๆถ้าที่เราแอบลุ้นอยู่ในวันนี้เนี่ยสุดท้ายเราก็มีเหรียญแต่อาจจะไม่ใช่เหรียญทองเท่านั้นเองก็อย่างเช่นกอล์ฟ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเป็นกอล์ฟวันสุดท้ายแล้วเพราะว่าคราวที่แล้วเรา2ทองเลยนะจากทีมหญิงและบุคคลหญิง
1: บุคคลหญิงก็คือเปียโน
0: ใช่ครับ
1: แม่แต่ว่าหนนี้นี่หญิงเนี่ยหมดลุ้นไปสักพักใหญ
0: ่ตามเยอะไปหน่อย
1: ตาม
0: เยอะไปหน่อย
1: แต่ว่าชายนี่โปรเพชรสดมแก้วกัญจนา
0: ใช่ครับ
1: มาดีใน2วันหลังนะพี่ว
0: อนใช่เมื่อวานด้วย
1: สองวันเฉพาะ2วันน่ะเก็บ14อันเดอร์นะโอ้แล้วไอ้2วันแรกนี่มันไปไหนใช่ไหมสกอร์รวม15อันเดอร
0: ์2วันแรกนี่ยังไม่ใช่นักกอล์ฟไทยที่สกอร์ดีสุดได้ซ้ำนะครับ
1: ทีนี้ปรากฏว่าจบอันดับ2ร่วมเนี่ย3คนเพียงอันดับ1เขาก็ทองไปถ้าแบบว่าที่เหลือต้องมาเพลย์ออฟเพื่อเหรียญเงินเหรียญทองแดง
0: ใช่ครับปรากฏว่าโปรเพชรเราได้ทองแดงใช่ไหม
1: สามหลุมแรกเนี่ยสกอร์เท่ากันหมดนะ
0: เท่ากันหมด
1: มาถึงหลุม4นี่เป็นนักกอล์ฟญี่ปุ่นดีกว่าก็
0: ได้เงินไป
1: ฮิงะได้เงิน
0: ได้เงินไปก่อน
1: เท่าอีก2คนนี้ก็ไปเพลย์ออฟต่
0: อ
1: บอกว่าของเรานี่มาทำเบอร์ดี้ได้นะครับในหลุมถัดมาก็คว้าเหรียญทองแดงเป็นคนแรกด้วยไหมใช่ครับเป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าน
0: ักกอล์ฟชาย
1: ถ้าเป็นประเภทบุคคลใช่นักกอล์ฟชายไม่เคยคว้าเหรียญเอเชียนเกมนะครับเท่ากับว่านี่เป็นคนแรกถ้ามองในมุมว่าประวัติศาสตร์ก็ถือว่าโอเคนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะน่าจะตามนี้
0: ใช่
1: เป็นนักกอล์ฟชายคนแรกที่คว้าเหรียญประเภทบุคคลก็คล้ายๆแบดมินตันเนี่ยพี่วศ
0: ค
1: ือที่ผมจำได้ปี1966ที่เราได้ทีมชายอ่ะเหรียญทองอ่ะยุค
0: ผมยังไม่เกิดเลย
1: ยุคคุณพ่อคุณเจเจตุริน
0: อาจารย
1: ์ศาสตราจารย์เจริญ
0: อ่ะ
1: แต่ว่าอย่างวิวก็มาเป็นประเภทบุคคลคนแรกใช่แต่ว่าไม่ใช่ผู้ชายคนแรกอะไรอย่างนี้นะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าทีมชายเคยได้ในทำนองเนี้ย
0: ถูกต้อง
1: ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ว่ากันไป
0: นั่นก็ท ทองแดงยังไม่รวมอย่างที่เรียนนะครับผมได้ชื่อมาแล้วก็คือเรือใบก็คือ420 mix คือผสมเนาะชายหญิงนะน้อง2คนนี้ยังเด็กมากครับปิติภูมิเจริญผลกับวรการศักดิ์ศรีกลมนะครับ
1: ครับ
0: ที่ได้มาหรือว่าวันนี้จากวินเซิร์ฟใช่ไหม
1: ใช่
0: ทองแดงก็คือวิลเลียมแม็กมิลเลน
1: ถูกต้อง
0: นี่เป็นไทออสซี่นะเป็นจอร์จชัวนะแล้วก็น้องเค้ก
1: ธนัดการเจริญสุข
0: ชนัดการเจริญสุขคนนี้ก็16ปีแล้วน้องเนเน่อีกแล้ว
1: เป็นช่วงบางทีเราก็ได้เด็กนึกว่าตอนเรา16ปี
0: ทำอะไร
1: เด็กสมัยนี้เก่งมากนะ
0: เราทำอะไร
1: โอ้มีความเป็นเลิศในสิ่งที่ทำนะที่ถนัดอะไรประมาณนี้นะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหสุดๆ
0: โอเคก็เลยทำให้ตอนนี้ถ้าดูเหรียญ
1: ตารางเหรียญรวมเลยไหม
0: ได้ครับ
1: ล่าสุดตอนนี้นะครับทัพนักกีฬาไทย18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงผมควรจะขอ enter อีกทีไหมเผื่อมีอัปเดตก็มาอีกทำให้แต่ว่าล่าสุดตอนนี้เราอยู่อันดับ6ของตารางเหรียญรวมนะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้นี่ถือว่าเข้าเป้าหมดเลยนะ
0: เยี่ยมมาก
1: เยี่ยมมากแล้วก็เป็นอันดับ1ในอาเซียนแน่ๆแล้วก็ตามหลังแค่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อุซเบกิสถานและอินเดียนะครับสุด
0: ๆถามว่าสุดท้ายหรือยังผมไม่แน่ใจวันนี้แต่ว่าพรุ่งนี้อาจจะมีพวกขี่ม้าใช่มั้ย
1: อืม
0: ครับซึ่งจริงๆเราก็มีเหรียญทองไปแล้วใช่มั้ยทีมอีเวนติ้งเราได้ไปแล้ว
1: ใช่ๆทีมชาย
0: แต่ก็เท่านี้ก็ต้องถือว่าทะลุเป้าแล้วนะครับต้องยินดีกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ว่าบางท่านกลับมานี่รถอาจจะจมน้ำอยู่
1: โดยเฉพาะโค้ชแม็กนะ
0: โอ้โหจัดจวนตลอด
1: ไม่รู้มีใครได้ยกรถโค้ช
0: หรือว่าน้ำรถได้ยังตรงนั้นผมไม่แน่ใจ
1: เยอะด้วยนะผมว่าบรรดาทีมงานเนี่ยเพราะเวลาเขานัดกันเนี่ยถ้าเกิดว่าสมาคมอยู่ที่กกท.นี่พี่วศส่วนใหญ่ก็เอารถไปจอดที่นั่นอ่ะ
0: ถูกครับ
1: เราก็มีรถบัสไปสนามบินในทำนองเนี้ยโอ้โหจังหวะมันช่างพอดีอะไรอย่างนี้นะฮะ
0: ก็ถ้าเอา18เหรียญนี่ผมไม่แน่ใจพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้มีเพิ่มแล้วเนาะแต่ก็ต้องถือว่าทะลุเป้าแล้วก็ถ้าไปไล่เรียงนะก็สูงสุดก็คือเทคบอลที่ประเดิมก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็กรีธาใช่ไหมครับเพราะว่าล่าสุดก็คือบิลภูริพลเราก็เป็น MVP ไปด้วย
1: ใช่
0: เป็น MVP ฝ่ายชายใช่ไหมครับจากการกวาดทั้ง100และ200เมตรแล้วก็เป็นสถิติของเอเชียนเกมส์ด้วยนะครับก็3เหรียญทองแล้วก็มี2ทองที่ล่าสุดที่เรารายงานไปก็คือเรือใบ
1: ครับ
0: แล้วก็ตะกร้อเนาะจริงๆวันนี้ลืมรายงานไปตะกร้อของเราก็
1: น่าเสียดาย
0: ก็เหมือนโดนย้ำแค้นนะ
1: ใช่
0: นี่ก็ต้องยอมรับว่าเวียดนามเขาเก่งจริงในแง่ของ
1: คนนี้ต้องยอมเลย
0: ถูกต้อง
1: ผมว่าไอ้ลูกเสิร์ฟมันไม่ได้มีผลยังไงพี่วะ
0: ถูก
1: เนี้ยมันก็เลยทำให้ก็นั่นไปส่วนวันพรุ่งนี้มีขี่ม้าแต่ผมไปดูแล้วพี่วะไม่มีนักกีฬาไทยนะถ้าว่าก็จบเลย
0: น่าจะได้จะหมดในวันนี้
1: น่าจะหมดละ
0: ครับผม
1: น่าจะตามนี้ละ
0: ก็ทำให้ตะกร้ออาจจะไม่ถึงเป้าของเหรียญทองนะ
1: ก็ได้ครึ่งหนึ่งคนที่แล้ว
0: ได้ครึ่งหนึ่งได้มาสองนะครับ
1: เพียงแต่ว่าคนที่แล้วทีมหญิงเนี่ยเราชุดกันเดี่ยวไง
0: ใช่
1: แต่ว่าคนนี้เหมือนเรามาเหมือนประเภททีมสี่คนนะนะ
0: ใช่ครับเราส่งทีมชุดแล้วทีมสี่คน
1: ใช่ใช่
0: ทีมชายก็ได้ทีมชุดมาทีมชายก็พลาดทีมชุด
1: ได้ทีมเดียวอันนั้นยังดีนะอันนั้นถือว่าเอาคืนนะแต่ว่าทีมหญิงนี่โดนย้ำแค้นนะ4คนเนี่ย
0: เวียดนามก็ต้องยอมซึ่งวันนี้จริงๆถ้าพูดตะกร้อเนี่ยโอ้โหเซอร์ไพรส์คือทีมชายนะ
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นชนะอินโดนีเซียนะครับโอ้โหต้องบอกว่าญี่ปุ่นได้เหรียญทองตะกร้อเนี่ย
1: ครับ
0: เอเชียนเกมส์ด้วยนะไม่ธรรมดานะครับแล้วชุดนี้เขาก็มาเก็บตัวซ้อมอยู่เมืองไทยนี่แหละนะครับเก็บเรียกว่าเหมือนออกทุนกันเองอ่ะแล้วก็มาซ้อมกันเองแล้วสุดท้ายก็คว้าเหรียญทองได้โอ้โหถือว่าเหลือเชื่อมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะวนๆอยู่ในแถบอาเซียนด้วยกันนี่แหละนะครับ
1: แล้วก็มี2ทองแดงด้วยนะ
0: ใช่ฮะ
1: ไม่ธรรมดา
0: ธรรมดานะครับที่เหลือก็1เหรียญทองซึ่งอย่างยูยิตสุก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เนาะก่อนหน้านี
1: ้แรกเหมือนกัน
0: จะเป็น MMA กีฬาต่อสู้เนี่ยเราได้มาเยอะมาก
1: ครับ
0: จนบอกว่าแม่จะจีบสาวไทยตอนนี้คิดหนักนะเพราะมีทั้งมวย
1: ครับ
0: ยูยิตสุ MMA ยังไม่รวมวอลเลย์บอลตกเป็นทีมเทควันโดอีกต่างหากแต่เทควันโดนี่เป็นผู้ชายนะก็ NBA ก็เป็นประวัติศาสตร์หรือว่าวอลเลย์บอลชายหาดใช่ไหมครับน้องเบสน้องไบรท
1: ์โอ้อันนี้ก็ยอดเยี่ยมนะ
0: วรพีรัชยากรก้องพบสรุตตาวดี
1: ครับ
0: ธาราวดีนราพรพัฒน์ผมว่าตอนนี้คนจำชื่อเก่าน้องเขาไม่ได้แล้ว
1: ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแล้วได้เหรียญทองก็โอเค
0: ต้องจำชื่อใหม่นี่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่เหลือมีอะไรฮะที่เราได้มา
1: ก็ถ้าลักได้เลยก็เทคบอลไง
0: เทคบอลนั่นคือ3ที่ผมรายงานไปแล้ว
1: ลักแรกไปเลยใช
0: ่
1: กาบัดดี้ไง
0: กาบัดดี้
1: เพราะกาบัดดี้เป็นทองแดง
0: ทองแดงนะฮะก็จะมีขี่ม้าทีมอีเวนติ้งมีอีสปอร์ต
1: ถูกต้อง
0: มีมวยจากน้องโฟกัสนัทนิชาจงปงการใช่ไหมครับเจอวิวจุลวุฒิจากแบดมินตัน
1: อยู่ยุทธสูมัน
0: น่าจะหมดแล้วล่ะตามเนี้ย
1: เรือใบ2ตะกร้อ2
0: ถูก
1: ต้องเทควันโด1
0: ฮะ
1: เทคบอล3ก็ครบ18เหรียญทองมาจากชนิดกีฬานี่ก็อู้อันนี้ก็ต้องถือว่าเยอะนะหลากหลายเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าจำนวนเหรียญนะไม่เฉพาะเหรียญทองนะครับผมว่าแตะเกือบ20ชนิดกีฬาเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ถือว่ามันเป็นความหลากหลายเหมือนกันนะครับเนี่ยไปดู
0: 23ชนิดกีฬา
1: โอ้โหเกินด้วยใช่ไหม
0: 23
1: ถือว่านับไวมาก
0: ครับ
1: มีผมแค่กวาดสายตานะeSport นี่ก็1ทองเท่าครั้งที่แล้วแต่ว่าครั้งที่แล้วมันเป็นเหมือน FC ออนไลน์นะคนละเกมอ่ะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นนิจภาพไหม
0: เลือก
1: เคาะอะไรประมาณนี
0: ้ประมาณนั้น
1: มาเลเซียก็ได้ทอง e-sport ด้วยนะครับ แสดงว่าย่านอาเซียนนี่ชอบ
0: เมียนมาไง
1: ใช่เมียนมาด้วยแล้วก็ถ้าแวะไปดูอาเซียนนิดนึงเนี่ยถัดจากของเราคือมาเลเซียนะพี่โอ๊ต
0: ใช่ครับ
1: มาเลเซียนี่เขา9ทองนะอยู่อันดับ11ของตารางนะครับ
0: ก็คือ
1: โอ้โหเขาไปได้สควอตอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เป็นทองเลยอ่ะ
0: ก็เขาเป็นเตอร์อยู่แล้วเขาเก่งอยู่แล้วนะครับเรื่องสควอต
1: โอ้โหสี่ทอง
0: โลกมาแล้วด้วยนะครับ
1: ส่วนเวียดนามเนี่ย3ทองเนี่ยเขาได้จากคาราเต้1แล้วก็ตะกร้อ2นี่ๆไปส่องอาเซียนหน่อย
0: คือมันเห็นความมันวิเคราะห์ได้ถึงเหรียญจาก4เกมส์แล้วมาเอเชียนเกมส์นะ
1: ครับ
0: เพราะว่ากีฬาที่หลายชาติโกยได้ใน4เกมส์เนี่ยพอมาเจอนักกีฬาจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับพวกกีฬาที่ได้เหรียญเยอะๆใช่ไหมครับพวกกรีธาพวกว่ายน้ำอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอาเซียนเราสู้ลำบากนิดนึง
1: พี่วัดเอาง่ายๆอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาได้แค่2ทองนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มาจากมิกมาเชียลอาร์ตอันหนึ่งแล้วก็วิ่ง200เมตรหญิงไง
0: แต่ตัวนี้ว่ายน้ำยังไม่ได
1: ้ว่ายน้ำไม่ได้ไม่ใช่เป็นตัวอย่างของการว่าถ้าใน4เกมเนี่ยเขากวาดแต่พอมาเอเชียนี่โอ้โหไปเจอจีนญี่ปุ่นเกาหลีนี่ก็เนี่ยแหละครับ
0: ครับ
1: อ
0: ่ะก็ตามนั้นเนาะตอนนี้เจ้าเหรียญทองคือจีนไป167
1: ครับ
0: เจ้าภาพญี่ปุ่นคือ80เกาหลีใต้38 45ก็คืออุซเบกิสถานกับอินเดียเนาะนะครับ21กับ20เหรียญทองเราอยู่ในอันดับที่6ก็ต้องถือว่ายอดเยี่ยมนะครับงานในครั้งนี้อื่นๆผลของเอเชียนเกมส์ในวันนี้เนี่ยมีอะไรที่ต้องพูดถึงกันซะเลยวอลเลย์บอลชายเราก็จบที่5
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับวันนี้เราชนะอินเดีย5เซตไหม
1: จริงๆตอนแรกนี่เกือบไม่ได้เข้ามาเลยปวดที่มีประเด็นอิหร่านนะพี่จำได้ไหม
0: ถูกครับ
1: ไปโดนอินโดนำ2เซตยังอุตส่าห์เอากลับมา3เซตรวดให้เรา
0: ครับ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปแพ้จีนถูกไหมพี่น้องว่าวอลเลย์บอลนี่มันจะมีรอบจัดอันดับนะครับ
0: ถูกครับอันนี้เป็นการจัดอันดับแล้วว
1: ันนี้ของเราก็เอาชนะ
0: อินเดียฮะ3ต่อ2เซต
1: 3ต่อ2เซต
0: ครับ
1: โอเค
0: จันปาก็วันนี้คงไม่มีคว้างแฟมแล้ว
1: แต่ผมมองว่าเป็นขาขึ้นของสมาคมวอลเลย์บอลจริงนะคือหญิงก็ทองแดงถูกไหม
0: ครับ
1: ชายหาดทองเลยพี่โอ๊ต
0: ใช่ครับ
1: แม่ท่านนายกสมพรใช้บางอย่างนี่น่าจะยิ้มหน้าบานเลยแหละเนี่ยทีมชายเนี่ยก็อย่างน้อยก็คือน็อกเอาท์อ่ะ
0: ถูก
1: ไหมไปจบอันดับ5ก็โอเค
0: แต่ก็แน่นอนอย่างน้องเบสน้องไบรท์เนี่ยอยู่ทีมชาติมายาวนานมาก
1: ครับ
0: น่าจะเป็นแบบตีท้ายๆของการด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เป็น
1: สุกงอม
0: ว
1: ันนี
0: ้มันถึงจุดที่ต้องได้แล้วล่ะแล้วก็คงต้องสร้างคนรุ่นใหม่ๆจริงๆก็มีทีม B ทีม C อยู่แหละแต่ว่าสุดท้ายคือทีมอันดับหนึ่งของเราที่ได้นะครับก็น่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมส์ถึงตอนนี้นะยังไม่น่ามีอะไรเพิ่ม
1: ไม่น่ามีเพิ่มละ
0: ครับ ถ้างั้นเราเบรกก่อนไหมครับ
1: ได้ครับครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียว
0: ครับ
1: เดี๋ยวกลับมาช

0: ตรงหน้าตามกันต่อกับสปอร์ตไกด์วีคเอนด์ครับ
1: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษฎาศรีวิเศษ
2: นี้ใครไม่มีพัดลมคายชีวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: อร์ตไกด์ดำเนินรายการโดย
1: ฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
2: สนับสนุนโดย
3: เดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma
4: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย
5: 17:32 นะครับช่วงที่2 Sport Guy Weekend วันเสาร์นะครับขอบคุณเดนมาร์คุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณ M150 เชียร์เกินร้อยล้อไปกันต่อกับ M150 แม่เหมาะกับช่วงเอเชียนเกมจริงๆเนี่ยฮะเชียร์กันเกินร้อยนะครับสำหรับ M150 นะ
6: ครับขอบคุณที่สนับสนุนสปอร์ตไกด์และ F99 มาด้วย
5: ครับมาเมื่อสักครู่เรา
6: เรื่องทีมแต่ครออ๋อน้องโบก็เจ็บด้วย
5: ครับ
6: นะครับวิภาดาจิตพรวน
5: เดี๋ยวขอไปดู SMS หน่อยนะครับ4689899น้องอัมซ่ามาคนแรกพระยาของกระดำไม่ขยับบาเจ็ดพี่โอ๊ตครับอัมซ่ามาแย้วงับนักบัตรคนไหนชอบสะสมรางวัลตอบโลเคียนยิววงเล็บโลจากอัมซ่า ก็โดนเจ้าวิวเราไปนะครับ สวัสดีพี่สองหนุ่มหล่อหันษาสุกุรากับกีฬาไม่มีหายคุยสนุกสุขสันต์วันผ่อนคลายฟังสบายหายเหงาเฝ้าหน้าจอจากอัมซ่านะครับพี่โอ๊ตครับวันนี้วันเสาร์ออกเขาแซวมาเขาบอกว่าพี่วัดบอกว่าวันอาทิตย์ครับเป็นความผิดละหุโทษอ่ะน้องอาร์มอันนี้ไม่เป็นไร
6: เรื่องผมจำวันที่วันอะไรไม่ค่อยได้นะทราบแต่ว่าเป็นวันนี้เท่านั้นเอง
5: น้องอาร์มนี่ละเอียดมาก
6: เป็นวันนี
5: ้ครับแล้วก็ประเทศไทยจบที่18ทองแน่นอนแล้วค่ะนะถือว่าเกินเป้าหมายนะครับส่วนกอล์ฟเป็นกีฬาอะไรเนี่ยเป็นอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต่อไปอย่าไปคาดหวังก่อนแข่งอ๋อหมายถึงอะไรกอล์ฟเหรอเป็นกีฬาที่พรุ่งนี้ตีตกได้ประมาณนี้ไหม พยายามจะแปล พยายามจะแปลนะพี่หงไฮเวย์นะ นะฮะอ๋อบอกว่าอ๋อเข้าใจละข้อความต่อเนื่องมาบอกว่ามันคาดเดาเรื่องสภาพอากาศยาก ประมาณนี้ ดังนั้นมันคาดหวังมันนิ่งลำบากเอาง่าย
6: ครับ
5: ประมาณนี้นะครับวิเทียนท่าฉลอมนะครับหลายวันนั้นนั่งเหงาเฝ้าดูน้ำใจชอกช้ำย้ำเห็นเน้นน้ำเน่าสีดำเทาเฝ้ามองตรึกตรองเอามิใช่เบาร้อนรุ่มชุ่มหัวใจแฟดคองจันนั้นดีที่น้ำแห้งต้องเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่ห่างไกลของเสียหายมากมายเหนื่อยหน่ายได้อยู่อย่างไรทุกไปให้อดทนอย่าพี่เทียนท่าฉลอมนะครับพี่เทียนได้รับผลกระทบไหมเนี่ย
6: ที่อยู่ท่าฉลอมหรือว่าอยู่คลองจันกันแน
5: ่หรือว่าแต่งจากความจากข่าวอะไรประมาณนี
6: ้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะ
5: ประมาณนี้นะครับ
6: รอน้ำระบายต่อไป
5: ฟังอยู่นะครับติดตามตลอดข่าวหนูเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกๆพื้นที่ทุกๆครัวเรือนขอให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วนะคะจากคุณเทยลงทุนแฟนนอนขอบคุณด้วยนะครับ
6: โอเคครับ
5: ครับ
6: เอเชียนเกมส์เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนาะเราค่อยกลับมาอัปเดตกันได้นะครับตอนนี้น่าจะขยี้ไปในเรื่องหลักๆหมดแล้วเนาะ
5: ครับ
6: นะครับ
5: ก็เดี๋ยวจะมีบิลไงที่จะต้องกลับไปรับรางวัลของไอ้รถพรุ่งนี้
6: ใช่ครับ MVP
5: โอ้โหเป็นอาเซียนคนแรกเลยนะครับนักกีฬาอาเซียนคนแรก
6: อ่ะก็ตามนักกีฬาไทยอื่นๆกันต่อก่อนกันแล้วกันเนาะถ้าอย่างนั้นเพราะว่าโอ้โหจริงๆเป็นสัปดาห์ที่เราลุ้นแชมป์เยอะมากนะคือกอล์ฟก็อาจจะไม่ได้ลุ้นในเอเชียนเกมส์แต่ว่ามาลุ้นในรายการอื่นหลายรายการนะครับจริงๆแล้วโอ้โหถ้าจะเริ่มต้นต้องเริ่มที่ฝ่ายหญิงเลยเพราะว่าลอตโต้แชมเปี้ยนชิพโอ้โหหลายคนเห็นสกอร์เมื่อวานของน้องจีโน่นะครับอย่างหรู7เบอร์ดี
5: ้
6: คร
5: ับ
6: โบกี้ฟรีราวด้วยนะครับตี65นะครับแต่ว่ายังมีคู่แข่งที่เป็นนักกอล์ฟระดับ300กว่าจากเยอรมนีนะที่นำร่วมอยู่พอลลี่แม็กผมก็เพิ่งจะเคยเห็นเธอเล่นนี่แหละนะครับซึ่งก็ตี7อันเดอร์เหมือนกัน
5: คือตีเท่าจีโน่ทั้ง2วันเลย
6: โบกี้ฟรีราวเหมือนกันด้วย
5: ครับ
6: นะครับก็ทำให้2วันนี้อยู่ที่12อันเดอร์พาก็วันนี้ต้องออกด้วยกันละนะครับเป็นกวนสุดท้ายจีโน่ก็จะลุ้นแชมป์ที่3ใช่ไหมแชมป์ที่3
5: ครับ
6: นะครับได้ใน ได้ในบ้านเรา
5: ได้มา2หรือ3
6: แล้วก็มิซูโฮอเมริกันโอเพ่นนะครับแล้วก็พอร์ตแลนด์คลาสสิก3รายการแล้ว
5: ก็ลุ้นแชมป์ที่4
6: แชมป์ที่4นะครับแชมป์ที่4อ่ะขอโทษ
5: ผมก็ว่า3รายการ
6: ได้มา3แล้ว
5: ใช่
6: เพราะฉะนั้นโอ้โหถือว่ามาดีคนอื่นที่ดีก็คือน้องแหวนเนาะ
5: ใช่ครับ
6: นะครับผมเรียกน้องได้นะครับก็น้องแหวนประแหวนนี่แหละพอน้องเพชรล้ำนะครับก็มีอีเกิลด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็อยู่ในท็อป10ด้วย9ร่วมที่8อันเดอร์นะคร
5: ับ
6: เพราะฉะนั้นก็ยังมีโอกาสคือคนที่ไล่จีโน่อยู่เนี่ยจะว่าไปบิ๊กเนมไม่ถึงกับเยอะเนาะถ้าจะเอาท็อป10นี่ไม่มีเลย
5: ไม่มีเลยครับ
6: มีอาจจะท็อป20ก็นาซาดาวกะอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะครับยังมีโอกาสอยู่เหมือนกัน
5: ครับก็โปรแหวนนี่8อันเดอร์9ร่วมโปรเมียวปาจารีนี่6อันเดอร์นะคร
6: ับ
5: 22ร่วมโปรพราวก็6เหมือนกันมีใครอีกถัดลงมาไม่มีแล้ว
6: ไม่มีแล้ว
5: นี่คือที่ผ่านตัดตัวนะ
6: ใช่ครับ
5: ที่ไม่ผ่านคือโปรฮัตโอเคโอ้ไม่ผ่านคนเดียวด้วยเท่ากับเราไปกัน5นะเนี่ย
6: ถูกต้องครับ
5: แม่ลุ้นช้ำนะ
6: จีโน่เดี๋ยวลุ้นวันนี้นะ Moving Day
5: มีลางสังหรณ์ว่าจะได้ด้วยอะไรกันเนี่ย Moving Day ถ้าดูจากคู่แข่งด้วยนะ
6: ครับผมมีโอกาสนะครับ
5: ครับ
6: แล้วไม่ใช่แค่ทัวร์ใหญ่นะ
5: ทัวร์เล็กนี
6: ่ทัวร์รองอย่างเอฟเซนทัวร
5: ์น้องอาโปใช่ไหม
6: อาโปก็นำเดี่ยวแล้วด้วยนะครับโอ้โหในรายการสุดท้ายนะนี่เป็นทัวร์แชมเปี้ยนชิพของเอฟเซนทัวร์นะ
5: ครับ
6: ที่อินเดียนเวลส์ในแคลิฟอร์เนียซึ่งปรากฏว่าชนชีวาบงรัตของเราล่าสุดนำเดี่ยวอยู่ที่10อันเดอร์นะคร
5: ับ
6: นำเดี่ยวอยู่ที่10อันเดอร์เพราะฉะนั้นรายการนี้แข่ง4วันนะ
5: ร
6: ายการนี้แข่ง4วันเพราะฉะนั้นก็ตัดตัวแล้วนะครับน้องอาโปตอนนี้คะแนนสะสมอยู่ในอันดับ9ซึ่งถ้าจบใน10อันดับคือตอนนี้การันตีว่าจบใน15แน่นะครับแต่ว่าถ้าจบในท็อป10จะได้แคตตากรีที่ได้เล่นเต็มทัวร์มากกว่านะครับมากกว่าหลุดไปจบอันดับ11ถึง15งั้นก็รายการนี้มีความหมายนะครับถ้าแชมป์นี่การันตีแน่นอนแล้วคนที่ตามนี่ก็ไม่ใช่ใครนะครับมิราเบลทิงเนี่ยคนนี้เป็นนักกอล์ฟอันดับ1ตอนนี้นะของเอฟซันทัวร์อยู่ด้วยแล้วเป็นมาเลเซียนะครับอย่างที่พูดถึงไปว่าหายากอยู่เหมือนกันแต่ว่าน้องทิงเนี่ยตามน้องอาโปอยู่2สโตรกนั้นก็เดี๋ยววันนี้ลุ้นกันต่อนะครับออกด้วยกันด้วยนะเวลาบ้านเราก็น่าจะสัก4ทุ่มอะไรประมาณนี
5: ้ครับ
6: นี่ก็ทัวร์รองก็นำทัวร์หลักก็นำนะฮะอะไรจะฮอตขนาดนี้สำหรับนักกอล์ฟสาวไทยของเราส่วนรายการอื่นที่มีนักกอล์ฟหญิงเนี่ยอาจจะมีที่เกาหลีใต้เกาหลีใต้ในจริงขาประจำอย่างโปรปลายหรือว่าโปรซิมนี่มาเล่น
5: เอเชียนเกมส์
6: มาเล่นเอเชียนเกมส
5: ์ครับ
6: ก็จะเหลือเฉพาะน้องว่านจารวีนะครับซึ่งล่าสุดอยู่ประมาณอันดับอยู่ในท็อป40นะครับจบไปวันที่3เดี๋ยวผมเช็คใหม่ว่าล่าสุดใน KLPGA Tour นะครับฮิเตะจินโรแชมเปี้ยนชิพจารวีบุญจันทร์โปรว่าน38ร่วม
5: ครับ
6: อยู่ที่9โอเวอร์พาร์นะครับก็ใจลอยจะเชียร์โปรเพชรหรือเปล่า
5: ก็เป็นไปได
6: ้ตอนนี้น่าจะได้ข่าวแล้ว
5: ถือว่าโอเคละปฏิสัมพ
6: ันธ์เหรียญทองแดงแล้วผู้นำก็เป็นเกาหลีใต้อยู่นะฮะ
5: ครับ
6: นั้นอันนี้คือฝ่ายหญิงส่วนฝ่ายชายเนี่ยใหญ่สุดคงเป็นเวิลด์ทัวร์ไหม
5: ใช่ถ้าเอาเวิลด์ทัวร์ก็
6: เฟรดดันฮิลลิงส
5: ์
6: ซึ่งแข่ง3วันนะ3วันตัด
5: ใช่ครับก็ล่าสุดนี่กำลังอยู่ในวันที่3
6: วันที่3
5: ของเราไปไหนเนี่ยต้องรูดเมาส์ลงมาข้างล่าง
6: มี3คน
5: โปรใช้เลยเหรอ
6: ใช่ครับโปรใช้ก็มาโปรอาร์มก็ลงโปรแจ๊ส
5: ฮะแต่ว่าที่สำคัญคือยังหาไม่เจอเลยครับโปรใช้นี่ล่าสุดประวิตร4อันเดอร์80ร่วมอ่ะแล้วก็โปรแจ๊สโอ้โหอันดับ100กว่าๆเลยพี่โอ๊ต
6: ใช่ครับเพราะว่ารายการนี้เกือบ140
5: แล้วโปรอาร์มไป151เลย
6: โอ
5: ้ เป็นรายการที่ผลงานนักกอล์ฟไทยไม่ดีนะ
6: ใช่ครับ
5: ก
6: ็แข่ง3สนาม
5: ครับ
6: แล้วก็เดี๋ยววันสุดท้ายก็ไปแข่งที่น่าจะเซนต์แอนดรูสเหมือนเดิมนะครับก็คือคานูสตี้คิงส์บาร์สแล้วก็เซนต์แอนดรูส3สนามเวียนกันนะครับวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วค่อยตัด
5: ครับ
6: ซึ่งถ้าดูแบบนี้เนี่ย น่าจะยากโปรใช้อยู่ในท็อป70มั้ยน่าจะไม่อยู
5: ่ตอนนี้โปรใช้ไม่อยู่ครับพี่โอ๊ต
6: ครับอาจจะหลุดหมด
5: อยู่อันดับ80พอดี
6: 80พอดี
5: อ๋อนักกอล์ฟรายการนี้มันตั้งกู168คน
6: ใช่ๆครับ
5: อืม
6: เยอะเพราะว่ามี3สนามด้วย
5: ก็น่าจะตัดประมาณเท่าไหร่80มั้ย
6: ใช่ฮะก็เหลือสนามเดียว
5: คือดูแล้วโปรอาร์มกับโปรอาร์มียากแล้วแหละโปรอาร์มโปรแจมียาก
6: น่าจะยาก
5: อยู่ที่โปรใช้นะครับ
6: ซึ่งก็ยังเหลือหลุมให้เล่นอยู
5: ่ครับ
6: ใช่ไหมฮะเพิ่งผ่านไป5หลุมไหม
5: ใช่ใช่ใช่
6: อาจจะตีตื้นขึ้นมาได้นะครับ
5: เพราะว่าเวลาที่สกอตแลนด์เนาะ
6: ใช่ครับ
5: ช้ากว่าเรา
6: 6ชั่วโมง
5: แต่ที่ต้องชมก็คือโปรช้างดีกว่า
6: โอ
5: ้โหอยู่ในลีดเดอร์บอร์ด
6: แล้วพีเจแชมเปี้ยนส์อันนี้
5: วันแรก
6: อันนี้ลุ้นแชมป์
5: ในวันแรกเลยโอ้โหก็ตามผู้นำสโตรกเดียวนะครับ
6: ครับ
5: นี่ครับวันแรกในรายการ
6: เจฟเฟอร์สันเลย์
5: เ
6: จฟเฟอร์สันลีแวลลี่คลาสสิก
5: ครับ
6: นะครับ
5: ก็โปรช้างตีเข้ามา65วันแรกนะเป็นสนามพา70นะ
6: ครับอ
5: าจจะสั้นหน่อยก็ห้ามเดอร์นะครับ
6: ผู้นำ3คน
5: รุ่นกัน3
6: จะมีริชาร์ดกรีน
5: ครับ
6: เป็นออสซี่ครับแล้วก็สวีเดนนะครับโรเบิร์ตคาวสันพวกนี้ก็เราเห็นมาในรุ่นทั่วไปทั้งนั้นรวมทั้งวายอีหยางของเกาหลีใต้ด้วยนะครับก็คืนนี้โปรช้างออกประมาณ4ทุ่ม
5: ครับ
6: กับสตีเฟนอัลเกอร์นะครับก็ถือว่าลุ้นแชมป์อีกแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้แชมป์มาน่าจะ2ปีแล้วล่ะประมาณนั้น2หรือ3ด้วยซ้ำนะครับดีที่สุดธงชัยปีนี้คือน่าจะประมาณท็อป5นะครับอาจจะมีท็อป5อ๋อใช่ดีที่สุดคือท็อป5เพราะฉะนั้นรายการนี้มีลุ้นนะครับก็เดี๋ยวตามกันต่อถ้าเล่นแบบนี้ก็ต้อง3วันละนะครับ
5: คงเนาะก็น่าจะ
6: 3วันจบ
5: ศุกร์เสาร์อาทิตย์ประมาณนี้
6: ใช่ครับไม่มีตัดตัวก็น
5: ่
6: าจะตามนี้ถ้าไหนๆซีเนียร์แล้วก็เอาให้หมดซะเลย
5: ครับ
6: ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่มีแต่เอเชียนเกมส์รายอื่นรายการอื่นเขาก็แข่งกันอยู่นะครับอย่างJapan Senior Tourสัปดาห์นี้ก็ยังขอโทษทีเดี๋ยวผมขอดูนิดยังแข่งกันอยู่แล้วมีนักกอล์ฟไทยผมเห็นโปรหมายเนี่ยไปเกาะ อยู่ในกลุ่มนำอยู่ด้วย
5: ไปล่าเงินเย็นอีกแล้ว
6: ไปล่าเงินเย็นอีกแล้วนะครับ ในสัปดาห์นี้เดี๋ยวผมดูนิดนึง
5: ครับ
6: โคมัตสึโอเพ่น2026แต่จบซะแล้วนะครับเพราะแข่งแค่น่าจะ2วันด้วยซ้ำไปนะครับแต่เห็นภาพรับถ้วยไปแล้วก็3วันจบนะครับวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันสุดท้ายโอ้โหรองแชมป์อ่ะ
5: ที่หานานๆไม่อยู่ข้างบนใช่ไหมล่ะ
6: ใช่
5: แพ้ไปกี่สโตรกครับพี่โอ๊ต
6: คนเอาคนแชมป์ก่อนนะก็ไม่ใช่ใครนะใครตามกอล์ฟชิงโกะคาตายามะโอ้โหนี่ก็เล่นระดับ PJ ทัวร์มายาวนานนะครับช
5: ิ
6: งโกะได้แชมป์2สโตรกถ้าเป็นเอเชียนเกมด้วยก็ได้เหรียญเงินแต่อันนี้เป็นเงินเลยนะครับได้เป็นเงินรางวัลเงินเยนนะครับประหยัดหน้าแสนจบที่2นะครับเซมอนเยสซึ่งก็เหมือนกวนเดียวกันที่ไปด้วยกันจบ4ร่วมนะครับ11อันเดอร์แล้วก็ธรรมนูญศิโรจน์โปรมะแดงก็จบ10ร่ว
5: ม
6: ที่9อันเดอร์นะอย่างนี้ต้องมีโปรเล็กไหมเนี่ยก็ถูกต้องนะครับถาวรนิรัจจันทร์ก็3อันเดอร์ที่38ร่วม
5: ครับ
6: อันนี้จบไปสำหรับรายการJapan Senior Tour นะครับของมันซึโอเพ่น
5: ที่น่าจะประมาณนี้ไหมจริงๆกอล์ฟนี่มีคอนเฟอรี่ด้วยนะแต่ว่าจัดใหม่ซ้อนไม่ผ่านตัดตัว
6: โปรโฟกรอบไป
5: โปรโฟกไม่ผ่านตัดตัวนะ
6: ครับ
5: โอเค
6: โอ้เยอะครับลุ้นแชมป์รายการซะด้วยนะกอล์ฟไทย
5: ครับ
6: ผ่านไปเนาะแล้วก็ถ้าเป็นแร็กเก็ตเกมส์แบดมินตันก็อยู่ที่เอเชียนเกมส์กันหมด
5: ก็เดี๋ยววิวก็จะบินไปยุโรปแล้วนะ
6: ถูกต้องครับ
5: รายการที่ฟินแลนด์เหมือนจะ3รายการติดนะครับ
6: ใช่ครับ
5: โอ้โหแล้ว
6: ไปเล่นสวิงฮะ
5: ไปอย่างเท่เลยมือหนึ่งโลกด้วยถูกแม่เหรียญทองในชิ้นเกม
6: ส่วนเทนนิส
5: เพราะว่าใหม่อ่ะมาเล่นในชิ้นเกมเนาะส่วนรวงข้าวเนี่ยไป
6: ตกรอบไป
5: ตกรอบที่จีน
6: ที่ปักกิ่งน่าเสียดายนะครับตกรอบแรกไปแต่ว่าอันดับก็ยังอยู่แถวๆ60นะครับ
5: ไปแพ้โคลอมเบีย
6: ถูกต้อง
5: อันดับโลกก็สูสีด้วย
6: นอกนั้นน่าจะไม่มีนะ
5: ไม่น่ามีเน
6: า
5: ะ
6: ไม่น่าจะเหลือนักเทนนิสไทยนะในรุ่นอาชีพนะครับ
5: แล้วก็พูดถึงเทนนิสในเช่นเกมก็น่าเสียดายพี่วอนเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีอะที่เราไม่ได้เหรียญเลย
6: ไม่ได้เหรียญเลย
5: ใช่ไหม
6: ถูกครับ
5: คนที่เล่าเหมือนมีนัดเหมือนคู่ไหม เคยได
6: ้คู่ผสมเราหรือเปล่า
5: เออประมาณอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นโอ้มันนานมากนะ
6: ไม่เป็นไรก็ต้องไปเอาใจช่วยในรายการต่อไปกันละกันส่วนเทเบิลเทนนิสอ่ะสักหน่อยนึงไหนๆพูดถึงแร็คเก็ตเกมส
5: ์โอ้โห
6: เพราะว่าน้องทิพย์อรวรรณภารนังนะครับไปหลังจากแข่งเอเชียนเกมส์เสร็จก็เดินสายต่อไปแข่งรายการใหญ่นะครับถ้ากีฬาหลายรายการก็เรียกแกรนด์สแลมแต่ว่าถ้าเป็น WTT นะครับก็เป็นก็คือแกรนด์สแมชที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเอ๊ที่เมืองไหนนะแต่ว่าวันนี้จะต้องคัดเลือกรอบสุดท้ายถึงจะเข้าเมนรอนะชนะมาแล้ว2รอบด้วยโอ้กำลังแข่งอยู่เลยนะครับเจอกับสาวฮ่องกงนะครับเจอกับสาวฮ่องกงจู้เฉิงจู้แล้วตอนนี้น้องทิพย์กำลังนำอยู่ในเกมในเกมแรกด้วยนะครับก็หลังจากจบเอเชียนเกมเธอบินมาแข่งขันรายการใหญ่นะอันนี้คือเทียร์หนึ่งแล้วนะครับของทัวร์ของเทเบิลเทนนิสนะครับชนะมา2รอบแล้วด้วยนะครับชนะนักปิงปองลักเซมเบิร์ก
5: ครับ
6: แล้วก็สิงคโปร์มานะครับงั้นวันนี้ถ้าน้องทิพย์ชนะสาวฮ่องกงได้เนี่ยเธอจะได้เข้าเมนรอนะ
5: ม
6: ันก็นะเดี๋ยวลุ้นผลเดี๋ยวผมถ้าทันก็จะกลับมาเช็คผลให้กันแล้วกันน่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับก็ต้องไปมอเตอร์สปอร์ต
5: สัปดาห์นี้มีครบเลย
6: โอ้โหใช่ครับเพราะว่าทั้ง F1
5: 2ล้อ4ล้อมี
6: ใช่ครับ2ล้อ4ล้อเลยฟอร์มูล่า1ถึงแม้ว่าจะเป็นปีที่ลุ้นไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร
5: ่ครับ
6: สำหรับอเล็กซานเดอร์อาบอนแต่ว่าอยู่ใกล้นี่นะครับไม่ทราบมีใครไปเชียร์หรือเปล่าบาเรนกลางปีแต่อยู่แถวเซปังนี่เองนะครับบาเรนกลางปีอินมาเลเซียนะครับปีนี้ก็วันนี้ควอลิฟายจบไปแล้วด้วยเอาผลควอลิฟายเลยก็แล้วกันนะ
5: เหมือนพี่แม็กซ์ได้นะ
6: ใช่ครับ
5: แม็กซ์เวอร์สเปนได้โผล่ไปนะ
6: ได้โผล่ไปเอาเรดบูลมานะเที่ยวนี้ก็ทิ้งเซอร์ลุยส์แฮมิลตันไปจุด298วินะครับแล้วก็เพื่อนร่วมทีมอีซักอาจาก็ทำดีซะด้วยนะครับเข้าที่3นะ Mercedes เป็นอันโตเนลลี่เข้าที่4ไปนะครับส่วนอัลบอนวิลเลียมส์นี่แหม20เลยอ่ะนะครับ20จากคือตกตั้งแต่ Q1 อ่ะนะครับขณะที่คาร์ลอสไซส์เนี่ยยังเข้า Q2 ไปได้นะคาร์ลอสไซส์พาร์ทเนอร์ของทีมเนี่ย
5: 13นะ13
6: เข้า Q2 ไปตก Q2
5: ครับ
6: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นรอบสุดท้ายเนาะนะครับจะเป็นรอบสุดท้ายแข่งขันตอน
5: เพราะว่าควอลิฟายไปตอนบ่าย3เองนะ
6: ใช่ครับพรุ่งนี้น่าจะเริ่มบ่าย2
5: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเช็คให้
6: น่าจะเริ่มบ่าย
5: 3พรุ่งนี้บ่าย2
6: ฮะบ่าย2
5: โอเค
6: แล้วนอกจาก4ล้อแล้วเนี่ย2ล้ออันนี้คือฮาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นการ

0: เชียร์นักกีฬาไทยต่อด้วย
1: แล้วกล้องก็ผลงานดีซะด้วยนะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่าจบหรือยังโอ้แต่วันนี้
0: มีแต้มแล้วเนี่ย
1: เพราะว่าเอ๊ะมีแต้มไหมสปรินต์เพราะว่าวันนี้เนี่ยสปรินต์เรสน่าจะจบแล้วนะเดี๋ยวผมดูนิดนึงก่อนเพราะว่าแข่งญี่ปุ่นไงครับ
0: ครับ
1: ยังไงก็ต้องจบแล้วอ่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ควอลิฟายก็ถือว่าโอเคนะสิบประมาณสิบ13-14แล้ววันนี้เนี่ยรอบสปรินต์เรสคิงคองกล้องก
0: ็5เลยเหรอ
1: ไม่
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนะ
1: 10
0: สปรินต์14 14ก็มีแต้มสิ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวนะ
1: โอ้เอาไม่เพราะว่าสปรินต์เนี่ยมีแค่9นะ
0: อ้าวขออภัยใช่สปรินต์เนี่ย9
1: 12 9แล้วก็7 6 5 4 3 2 1ก็
0: 9ไม่ได้
1: 9ดับไม่ได้
0: สปรินต์นี่9
1: 9อันดับแต่ก็ไม่เลวในการกลับมานะคือความรู้สึกอะไรมันไม่เหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: ด้วยสเปคของรถมันก็ต่างนะแต่ก็ยังมาอย่างว่าเนาะก็คือเป็นสิทธิ์เก่าอีกแล้วของ MotoGP เนี่ยนะครับกลับมาแข่งนี่ก็ถือว่าจบอันดับ14ไม่จบซะหลายคนด้วยนะครับมาร์คมาเกสได้แชมป์สปรินต์ไปปีนี้ก็จะไปมาๆนี่จะป้องกันแชมป์หรือเปล่าเพราะตอนนี้แต้มไล่ฮอร์เก้มาตินอยู่แค่7แต้มเท่านั้น
0: ครับ
1: จากชัยชนะในสปรินต์เรสเหลือ7แล้วอ่ะนะครับโอ้ยิ่งแรงเรื่อยๆนะครับสำหรับมาร์เกสชนะไปอีกโดยที่จริงๆตอนควอลิฟายเนี่ยมาตินได้โพนะมาตินได้โพแต่ว่าปรากฏว่ามาร์เกสเข้าที่1นะแล้วฮอร์เก้มาตินเนี่ยหลุดไปเข้าที่3ด้วยซ้ํา2นี่คือคนที่มาเสียบกล้องเองไม่ใช่ใครดิโอโก้โมเรล่านี่คือนักบิดอินบราซิลนะครับนักบิดบราซิลที่มาอยู่กับทีมเก่าของกล้องอ่ะก็คือมาแข่งแทนกล้องนั่นเองนะครับร่วมทีมกับโยฮันซาโก้นะครับก็คือ Honda LCR นะครับเข้าที่2ได้นะครับในสนามนี้3ก็เป็นเอเนียบาสเตียนินี่นะครับอันนี้คือเจ้า AI เนี่ย AI องุระนี่เข้าที่5นะครับอดีตพาร์ทเนอร์เก่าของกล้องนั่นเองก็อันนี้คือสปรินต์เรสยังเหลือพรุ่งนี้รอบสุดท้ายของรายการนี้เที่ยงตรงช่วงเที่ยงเลยนะครับตามเวลาบ้านเรานะมันก็ลุ้นสมเกียรติได้แล้วยังมีโมโต3อีกอันนี้ก็ถือว่าเป็นสนามที่2นะที่ไมค์คิวของเราเนี่ยได้โอกาสไปแข่งขัน
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้คือที่ซิลเวอร์สโตนก่อนนั้นนี่คือที่ซิลเวอร์สโตนแล้วเที่ยวนี
0: ้สักนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สิงคโปร์นะครับ
1: ก็เที่ยวนี้เลยได้มาแข่งที่โมเตงิก็น่าจะได้ไวด์คาร์ดเข้ามาเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าไมคิว
0: เกียรติศักดิ์24นะเดี๋ยวพรุ่งนี้
1: วันนี้น่าจะ1เรสไปแล้ว
0: เอ๊
1: ะหรือควอลิฟายอย่างเดียวเดี๋ยวผมจำไม่ได้แล้วขอดูก่อน
0: แต่พรุ่งนี้9โมงนะถ้าเป็นโมโต3เนี่ยนะ
1: อ๋อวันนี้ควอลิฟาย
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ควอลิฟายมีรอบเดียวไม่เหมือนซูเปอร์ไบค์ไมค์คิวเราเนี่ยไปตก Q1 คือไม่ได้เข้า Q2 นะครับก็คือควอลิฟายในรอบแรกเข้าที่10จาก12
0: ใช
1: ่คนนะครับแล้วก็เข้าเอา4คันอันดับแรกไป Q2 ต่ออะไรประมาณนั้น
0: ครับก็จะแถวท้ายเลยนะ
1: ท้ายหน่อยท้ายหน่อย
0: 24ดูเลย
1: ถือว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไป
0: ครับ
1: จะได้มีโอกาสแข่งเต็มตัวในปีต่อไปก็อยู่ที่ทีมด้วยนะครับก็คือไปในนามทีมเดียวกันก็คือ Honda HRC นะครับนั่นก็เดี๋ยวรุ่นพรุ่งนี้ทั้ง2รุ่นนะครับกล้องด้วยโอเคอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็ถ้าพูดถึงความเร็วแล้วก็แถมไปเลยแล้วกันเนาะเพราะจบวันนี้มีจักรยานทางไกลทัวร์บังกาวีนะครับถือว่าเป็นทัวร์ใหญ่ในเอเชียอยู่มาเลเซียนี่เองแล้วเป็นสเตรทรองสุดท้ายน่าจะเป็นทางราบนะครับของเราน่าจะลุ้นอันดับต้นๆได้แต่ว่าคงไม่ลุ้นถึงแชมป์อ่ะนะครับเพราะว่าทีมระดับโปรทีมก็มากันเยอะอยู่แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปดูเหมือนจะเป็นพี่มะตูมนี่แหละนะครับพีรพลชาวเชียงขวางที่ทำอันดับดีที่สุดนะในวัยจะ40อยู่แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเช็คผลอีกทีกันแล้วกันสำหรับจักรยานรายการใหญ่ทัวร์ฟลังกวีที่มาเลเซียก็คือนักจักรยานไทยเนี่ยก็คือเสร็จที่เอเชียนเกมก็บินมาแข่งต่อรายการนี้เลยนะครับได้อันดับที่8ไปสำหรับวันนี้สำหรับพีรพลนะ อันนี้เป็น

0: กี่คนนี่หลายคนเหมือนกันนะ
1: ก็ทีมในนามทีมว่ามัน
0: สามคน
1: ต้องลงเป็นทีมโ
0: อ
1: ้มากกว่านั้นครับThailand Cycling Thailand Conti อ่ะ Thailand Continental น่าจะ8หรือ7
0: โอ้โหใช่ใช่ใช่
1: แล้วก็ออกไปคนหนึ่งตอนนี้เหลือน่าจะเหลือ
0: 6คนไหม
1: เหลือ6เหลือ6
0: เหลือ6คน
1: คือดูมาแต่สเตจแรกออกไปคนหนึ่งสำหรับทีมไทยของเรานะครับก็เดี๋ยววันนี้ลุ้นต่อพรุ่งนี้ลุ้นต่อสเตจสุดท้าย
0: ครับ
1: อันนี้คือเรื่องจักรยานครับไหนๆก็เป็นทีมไทยก็รายงานนิดนึงอื่นๆมีอะไรนะครับ
0: ก็
1: สนุกเกอร์ก็ยังเน
0: า
1: ะ
0: สัปดาห์นี้จริงๆก็มีแข่งขันนะครับแต่ว่าไม่มีนักสนุกเกอร์ไทยนะเดี๋ยวนะเซินเจิ้นโอเพ่นเนี่ย
1: จริงๆเหมือนที่ข่าวตีข่าวกันเยอะๆก็คือเรื่องของฟิกเกอร์สเก็ตนะที่มีเยาวชนไทยไปได้แชมป์กลางปีเลยนะรายการใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมานะ
0: ครับ
1: ที่ลูบิยาน่าในสโลเวเนียนะครับน้องฮิโร อันนี้ฮิโรแก้วตาทิพย์นะครับไปได้แชมป์ฟิกเกอร์สเก็ตนี่ถือว่าเป็นรายการระดับ ISU Junior Grand Prix นะครับที่สโลเวเนียนี่เป็นคนไทยคนแรกนะครับที่ได้แชมป์รายการนี้อันนี้ก็เป็นดาวรุ่งอีกคนเหมือนกันว่าก็ยินดีด้วยกันแล้วกันเพราะเห็นมีการตีข่าวเรื่องนี้กันอยู่ด้วยโอเคน่าจะหมดแล้วสำหรับนักกีฬาไทยนะถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวใครเพิ่มกันทีหลังกันแล้วกัน
0: ได้เลยเราก็น่าจะไปยังอื่นไม่ทันแล้วครับพี่โอ๊ตก็อ่านข้อความคุณหงน้องแขมกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับคุณโอ๊ตคุณเจตยินดีและมีความสุขกับคณะนักกีฬาไทยทุกคนในเช่นเกมครั้งนี้นะครับคิดถึงพี่หมอคุณเจตคุณโอ๊ตและทุกรายการของคลื่นนะครับจากคุณหงหนองแขม
1: ขอบคุณครับ
0: แม่ล่าสุดจัดกับพี่หมอวันพุธนี้ก็พูดถึงพี่โอ๊ตเยอะมากเลยนะพูดถึงพี่โอ๊ตอ่ะเดี๋ยวพี่หมอบอกเดี๋ยวพี่โอ๊ตจะมาบอกเองอะไรทำนองนี้
1: ไม่บอก
0: แต่แฟนสปอร์ตไกด์น่าจะทราบหมดแล้วพี่หมอพูดหมดแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ทราบ
0: ครับโอ้ผมก็บอกแต่พี่หมอแค่ว่าพอดีสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่โอ๊ตไม่ได้มาแต่ก็ไม่ได้ทราบว่าพี่โอ๊ต
1: ติดครับติดเลยครับ
0: อาจจะติดภารกิจอะไรทำนองนี
1: ้ครับครับ
0: นะครับ
1: ไม่ต้องพูดถึงเยอะฮะ
0: ไปเคลียร์นิดนึงครับ
1: แล้วก็ไหนๆนิดนึงไหม
0: เชิญ
1: เน
0: ี่
1: ยเจ้าเม็ดก
0: ่
1: อนจะไปฟุตซอลไทยแลนด์ลีกก็สั้นนิดหรือเราจะยกไปเลยดีแต่ว่าเจ้าเม็ดลงแข่งคืนนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: สามทุ่มครึ่ง
0: คาตาเฮน่านะ
1: จิมบี้คาตาเฮน่า
0: เดี๋ยวจะไปเยือนอะไรเนี่ย
1: มันซายาเรส
0: มันซายาเรส
1: ใช่ครับ
0: ตอนสามทุ่มครึ่ง
1: สามทุ่มครึ่ง
0: นี่ไม่ได้ตามสักพักแล้วนี่อยู่อันดับที่เท่าไหร่เนี่ย
1: สามนัดมีสี่แต้ม
0: โอ้โหอยู่อันดับสิบเลยชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: แต่ไม่เป็นไรพึ่งต้น
1: แต่เสมอบาร์เซโลนาได้
0: ครับ
1: เกมล่าสุด
0: ตอนนี้เราต้องเบรกแล้ว18นาฬิกานะครับพักลงชาติกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2กับ Sport Guide Weekend ครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาลเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: สนับสนุนโดย
4: เดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ is not just a cookie is Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ FM99 activeradio.mcord.net แอปพลิเคชัน Android และ iOS Search Active Radio ฟัง
6: เวลา18นาฬิกา

0: FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษฎาศรีวิเศษ
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา
4: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
2: มาแล้วครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศแค่จำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
6: อบกอบ
5: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
7: เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: www.facebook.com/radiohotdotnet facebook fm 99 active radio sms 4689899
1: 10:05 นะครับชั่วโมงที่2 Sport Guy Weekend วันอาทิตย์นะครับขอบคุณเดนมาร์กคุกกี้สอดไส้ผลไม้ is not just a cookie is denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับขอบคุณ M150 เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 ขอบคุณด้วยนะครับ
2: ขอบคุณน้องเจมส์ด้วย
1: ขอบคุณน้องเจมส์ด้วยดีเจแล้วก็ผู้บรรยายฟุตบอลทาง FM 99ช่วงหลังแฟนๆก็ได้ได้ยินเสียงน้องเจมส์บ่อย
2: จอดำให้กับเรา
1: เล่าจริงๆนะให้ผมทำผมก็ทำไม่ได้ไม่รู้ของอะไรมัน
2: ไม่มีคู่มือ
1: ใช่
2: ก็ต้องมาไล่สายก็เลยเดี๋ยวยิ่งทำพังก็ไป

0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าอ่ะตอนนี้เราได้เห็นภาพ
0: สดสดสดสด
1: ฟุตบอลชายในเอเชียนเกมส์ในคู่ชิงเหรียญทองแล้ว
0: ใช่ครับก็เป็นคู่เดิมอ่ะจากเมื่อ4ปีที่แล้วที่หางโจนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยไหนๆก็แตะนิดนึงก็เหมือนในเอเชียนเกมส์นี่พี่วุฒิเขาเคยได้ครั้งเดียวนะ
1: ใช่ครับ
0: 2010
1: คือเขาก็ใช้เป็นเวที
0: ใช
1: ่ให้ปั้นดาวรุ่งเพราะมาด้วยรุ่น
0: ยู21
1: ยู21
0: ก็เหมือนแบก2ปี
1: อ
0: ารมณ์คล้ายๆพี่ม .6 เจอพี่ม .4
1: ใช่ครับ
0: คุณก็ลองคิดดูแล้วกันส่วนเกาหลีใต้นี่น่าจะแชมป์เก่า2สมัยติดนะ
1: ถูกครับ
0: ตอนนี้ยังศูนย์ศูนย์
1: ค่อนข้างเต็มรุ่นนะ
0: ใช
1: ่ก็มีตัวที่เล่นในอังกฤษใช่ไหมเล่นในแชมเปี้ยนชิพอะ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ัมจีซองที่อยู่กับสวอนซี
0: ครับ
1: แล้วก็แบจอนโฮที่อยู่กับสโตกซิตี
0: ้ครับ
1: เป็นตัวที่แบบลงเล่นด้วยนะ
0: ครับ
1: ที่ลงเล่นในแชมเปี้ยนชิพด้วยนะคร
0: ับ
1: น่าจะลากิจมา
0: ครับ
1: โอ้เดี๋ยวฟีฟ่าได้อ้อทันนี่ทันไหม
0: ก็ย้ำว่าในรอบชิงนี
1: ่
0: ถ้าเสมอนี่ต่อเวลานะ
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างคู่ชิงที่3เนี่ยคือเสมอเหมือนกันแต่ว่าโดนจุดโทษเลยเพราะชิงอันดับ3ยิงชิงกับน้องแดงเขาไม่มีต่อเวลานะครับ
1: ซึ่งตอนนี้จบยัง
0: จบโอ้จบไปสักพักใหญ่ๆแล้วพี่วัดก็จีนกับอุซเบย์นี่เสมอในเวลา 2-2 แล้วก็โดนจุดโทษเป็นจีนชนะ 4-3
1: ครับ
0: ถ้าว่าฟุตบอลชายนี่จีนได้เหรียญทองแดงนะครับส่วนเนี่ยคู่นี้เนี่ยน่าสนใจญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ย
1: ก็ต้องดูว่าญี่ปุ่นจะเบิ้ลหรือเปล่าเพราะว่าได้เหรียญทองฟุตบอลหญิง
0: เมื่อวานนี้ก็สุดๆเหมือนกันกับเกาหลีเหนือนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหต้องต่อเวลาแล้วก็ไปดวลจุดโทษ
1: เลย
0: ที่สำคัญเนี่ยจริงๆการเจอกันเมื่อวานเนี่ยฟุตบอลหญิงในเอเชียนเกมนี่ไปว่าจัดมาแล้ว9ครั้งนะจีนเกาหลีเหนือญี่ปุ่นได้ชาติละ3สมัยแล้วกันปรากฏว่าพอญี่ปุ่นได้เมื่อวานก็เลยเป็นสมัยที่4
1: ครับ
0: มากที่สุดในเอเชียนเกมนะครับ
1: ก็เจียดเป็นบรรยายอยู่พอดี
0: ใช่ครับแล้วก็เกาหลีเหนือนี่เปลี่ยนผู้สาประตูลงมาพี่วัดนาที119
1: คือเปลี่ยนจุดโทษเลย
0: เปลี่ยนเกือบไม่ทันด้วยเกือบหมดเวลาเพื่อมาเซฟจุดโทษ
1: ใช่ครับ
0: ปรากฏพุ่งไม่ถูกสักทีคือเราเห็นมานักต่อนัก
1: เปลี่ยนดีกว่าใช่ไหม
0: เราเห็นมานักต่อนักแล้วว่าการเปลี่ยนลงมานี่มันโอ้แล้วสุดท้ายนี่ญี่ปุ่นยิงเข้าหมดเลย5คน
1: แต่ต้องไม่ลืมนะครับญี่ปุ่นคือฟุตบอลหญิงเนี่ยไม่มีจำกัด
0: ไม่มีจำกัดอายุใช
1: ่แล้วนักเตะที่ไปค้าแข่งอยู่ในอังกฤษของญี่ปุ่นไม่มาเลย
0: ครับ
1: ที่อยู่ในอังกฤษเป็นประมาณไม่ต่ำกว่า20อ่ะ
0: ใช่
1: นะครับที่เขาเล่นอยู่ในซูเปอร์ลีกอังกฤษนะเหมือนพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นแหละ
0: ครับ
1: โอ้โหนั่นก็ต้องบอกว่ามาตรฐานเขาสูงมาก
0: เนี่ยแล้วก็ถ้าว่าฟุตบอลหญิงนี่แชมป์เอเชียนเกม3สมัยติดนะ
1: ใช่ครับ
0: สำหรับญี่ปุ่นแล้วก็จริงๆถ้านับเมื่อต้นปีก็ได้แชมป์เอเชียมาด้วยนะครับก็ถือว่าชุดนี้ก็สุดๆ
1: ใช
0: ่ส่วนวันนี้ก็ดูว่าญี่ปุ่นชายนี่จะเบิ้ลได้หรือเปล่า
1: โอเค
0: แล้วก็นิดหนึ่งพี่อ๊อดก็มันตลกร้ายตรงที่ว่าหลังๆญี่ปุ่นโดนจุดโทษชนะตลอดนะกิริมครับ
1: ถูกต้อง
0: กับเอกวาดอร์ก็จุดโทษ
1: จุดโทษ
0: บอลหญิงก็จุดโทษเดี๋ยวต้องดูว่าบอลชายนี่บอลชายนี่จะยังไง
1: แต่ว่าคือเล่นในบ้านนั่นแหละแต่ว่าถ้าเอาแบบตามกระดูกก็คือต้องถือว่าเกาหลีใต้กำลังได้เปรียบอยู่
0: ใช่ใช่
1: รุ่นใหญ่กว่า2ปี
0: แต่เมื่อสักครู่ญี่ปุ่นเกือบนำนะยิงถักเสาไปนิดเดียว
1: ก็ไม่แน่หรอกครับ
0: นะมันก็พอสู้กันได้อยู่แล้ว
1: โอเคครับน่าจะอัปเดตตามนี้ก่อน
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่ติดอยู่ที่ฟุตซอลนะครับ
0: ได้เลย
1: ว่ารายงานคิวของมูฮัมหมัดอุสมันมูซาครับซึ่งเดี๋ยว3ทุ่มครึ่งนะครับจะลงเล่นกับจิมบี้คาตาเฮน่านะครับในฟุตซอลลีกของสเปนส่วนในบ้านเราครับก
0: ็วันนี้เตะปกติ
1: โอ้เตะกันเหมือนเดิมหลังจากที่เจอน้ำท่วมกันไป
0: ครับมันจะมีปัญหาอะไรกันไหมเนี่ย
1: เหมือนวันนี้น่าจะได้หมดแล้วนะ
0: โอ้แล้ววันนี้ถ้าข้ามีลงคู่แรกเลยจบยัง
1: บลูเวฟนี่จะเล่นที่ไหนนะหรือว่าไม่ท่วมแถวนั้น
0: นั่นแหละสิ
1: ชนก็หนักอยู่นะเขายกเลิกกันไปเยอะ
0: แต่บูเวฟแบบพรุ่งนี้นะแต่ว่าที่สนามชัยนี่ไม่มีปัญหานะครับ
1: โอ้แล้วชนะอีกแล้วอ่ะ
0: 4-0 ครับชนะ23นัดติด
1: เขาเพิ่งฉลองนัดที่100ในการคุมของเตียโก้ใช่ไหมครับ
0: โอ้โหพี่โอ๊ต69คะแนนเต็ม
1: คือลอยลำเข้าเพลย์ออฟไปแล้วก็ชนะราชนาวีไป
0: 4-0 นะครับ
1: 4ประตูต่อ0เป็นคู่ประเดิมเลยนะครับในวันนี
0: ้แล้วก็เดี๋ยวรอบ6โมงเย็นจะมี2คู่นะครับ
1: น
0: ครปฐมเจอแบงคอกสุราษฎร์ธานีเจอแบล็คเพิร์ล
1: โอ้ก็ยังมีความหมายนะแบงคอกกับสุราษฎร์เนี่ยยังมีโอกาสติดที่5ที่6ได
0: ้ครับ
1: ก็คือตั๋ว2ใบสุดท้ายในการเข้าเพลย์ออฟนะขณะที่แบล็คเพิร์ลเนี่ยน่าจะเข้าแล้วล่ะ
0: ครับ
1: จริงๆวันนี้ถ้าแบล็คเพิร์ลชนะก็น่าจะขาดคือแต้ม

0: แต้มพอแล้วสำหรับการเพลย์ออฟสัปดาห์นี้ทั้งชลบุรีทั้งแบล็กเพิร์ลแล้วก็ราชภัฏเพชรบุรี
1: ครับ
0: ราชภัฏเพชรเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเรียกว่าการันตีได้ตั๋วเพลย์ออฟนะครับนั่นแบล็กเพิร์ลก็อาจจะมีโอกาสแต่ว่าแบล็กเพิร์ลนี่ก็ข่าวร้ายคือเจ้าเตอร์ไงที่เจ็บไปแล้วอะปานัทนะครับน่าจะปิดเทอมไปเลยนะครับปานัทกิติพานุวงศ์เนี่ยต้องไปผ่าเข่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าเสียดายนะครับตั้งแต่เกมสัปดาห์ก่อนมันก็ขาดกำลังสำคัญไปด้วยก็เดี๋ยวรอดูผลกัน
1: ครับ
0: อันนี้คือฟุตซอลลีก
1: แล้วก็เดี๋ยวคู่ดึกจะเป็นท่าเรือด้วยนะสองทุ่มครึ่งไปเยือนเกษมบัณฑิตนะครับ
0: โอ้โหตอนนี้ทุกแต้มมีความหมายนะท่าเรือ
1: โอ้โห
0: สุราษฎร
1: ์มีโอกาสหลุดได้ไหม
0: แบงคอกภูเก็ตก็ยังมีโอกาสเข้าเพลย์ออฟด้วย
1: เพราะว่าท่าเรือตอนนี้คาบเส้นเลย
0: ใช่ฮะ
1: อันดับ6
0: อันดับ6อันดับ6
1: แต่ว่าภูเก็ตก็จ่อแต้มเดียวอย่างเงี้ย
0: ก็ยังมีโอกาส
1: เพราะธรรมศาสตร์สแตนเลียนอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เกมยังไม่หมด
1: ใช่มันต้องแกะไปกี่นัดนะ26ใช่ไหมพี่วัฒน
0: ์20นัด
1: 26เกม
0: ใช่ครับ
1: 14ทีม
0: จะไปเพลย์ออฟต่อ
1: เท่ากับเหลืออีกพอจบสัปดาห์นี้เหลือ4นัด
0: ถูกครับ
1: โอเค
0: อันนี้คือเรื่องของฟุตซอลนะครับ
1: ส่วนบูเวฟพี่ว่าจะเตะพรุ่งนี้ต้องเช็คสนามใช่ไหม
0: ก็เห็น
1: ภาพตะวันออกนี่มันก
0: ็ว่วมหน่อยปีนี
1: ้เนี่ยเดี๋ยวจะเตะวันพรุ่งนี้นี่อ๋อขออภัยไปเยือน
0: ไปเยือนไป
1: พรุ่งนี้ไปเยือนธรรมศาสตร์พี่วัฒน์ไปเยือนธรรมศาสตร์ราชภัฏเพชรนี่ส่งผลอะไรไหมไม่น่านะ
0: ราชภัฏเพชรก็กำลังจะเข้าเพลย์ออฟอยู่แล้ว
1: หมายถึงน้ำท่วมไหม
0: อ๋อไม่ท่วม
1: ไม่นะ
0: แบบนั้นน่าจะไม่นะ
1: โอเคเรียบร้อยไป
0: โอ้นี่ผมไม่เพิ่งได้เห็นกันนะเพราะติดภารกิจพอดีเจ้าอยู่มายก2นี่มาได้ตอน20วิสุดท้าย
1: ที่ผมพูดไป15วิไงที่เตะโดนศีรษะ
0: อืม
1: คือถ้าเกิดว่าแพ้คือช่วงก่อน15วิเนี่ยเขานำ 2-0
0: ครับ
1: ในยก2ถ้าเขาได้ยกนี้ก็ต้องมียกที่3
0: มียก3
1: ปรากฏไปเตะตรงศีรษะเขาก็ดีแซงหมายถึงแต้มนะ 3-2
0: ครับ
1: ก็เลย2เซต2ยกรวดไปไม่งั้นนี่ลุ้นกันอีกนะผมยังจำได้เลยนะเทควันโดในน้องเทนนิสเนี่ยพี่ว่าจำได้
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหลุ้นกันตรงหน้าห้องจัดเนี่ยโอ้โห
0: สุดยอด
1: แม่อยู่นี่ก็เป็นความหวังโอลิมปิกนะ
0: โอเคอ่ะก็มาฟุตบอลต่อ
1: ครับ
0: นักเตะไทยในต่างแดนจริงๆ J2 เขาก็ยังเตะกันอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ไม่ได้หลบให้เอเชียนเกมใช่ไหม
1: ก็เตะปกติเลย
0: แต่ว่า2ทีมที่มีนักเตะไทยน่าจะเล่นพรุ่งนี
1: ้
0: น
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ไม่ว่าจะเป็นคอนซาโดเรสซัปโปโรเตะพรุ่งนี้ครับ
1: ใช่ใช่
0: เตะพรุ่งนี้ตอน11โมงเช้า
1: แต่มันก็ไม่ได้มีนักบอลไทย
0: อ๋อไม่เหลืออยู่แล้วนี่
1: ไม่เพราะว่าเช็ดกับเปานี่ไงก็มาอยู่ในแคมป์ทีมชาติ
0: แล้วทีมชาติไปหมดแล้ว
1: ดังนั้นก็ไม่ล่าสุดก็ลงทั้งคู่ด้วยแล้วก็เล่นไม่ออกทั้งคู่ด้วย
0: นั่นสิ
1: เอาเช็ดไปเล่นมิดฟิลด์อ่ะฮัตสันนี่แบบ
0: อาจจะทีเด็ดนัดชิงก็ได
1: ้โอ้ไปเล่นมิดฟิลด์
0: ก็ได้นะครับ
1: เสียของหมด
0: ทีมของแบงก์ก็เล่นพรุ่งนี้เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: อ
0: ุมยาอาดิยานะครับเล่นพรุ่งนี้ตอนเย็นก็น่าจะไม่มีเนาะ
1: ครับ
0: นะครับส่วนอ๋อผมเลยแอบไปดู J3 เนี่ยถ้าจะดูซะหน่อยก็ลงไหม
1: J League 3
0: อ๋อเป็นสำรองลงไปแล้วด้วย
1: ธ
0: นบุตรโกชัยวันนี้ลงสนามไปแล้ว
1: โอเคโอเค
0: ครับเป็นสำรองอยู่ประมาณนั้น
1: ครับ
0: นอกนั้นก็น่าจะ
1: หญิงนี่มีอะไรไหมฮะ
0: ผู้หญิงเนี่ยจริงๆก็วันนี้แหมก็ถ้าเชียร์ซิลินบูตีเอก็ต้องเชียร์น้องอลิสสมบัติเพราะว่าวันนี้ตอนนี้ทีมฟุตบอลหญิงของสเปอร์เนี่ยไม่เหมือนผู้ชายนะฮะ
1: ครับ
0: ผู้หญิงเนี่ยเป็นรองจ่าฝูงนะตามหลังแมนซิตี้แค่2แต้มแล้วน้องอลิสเนี่ยเป็นนักเตะค่าตัวประวัติศาสตร์ของสโมสรนะก็คือคุณพ่อคุณแม่เป็นไทยหมดเป็นคนชลบุรีนี่แหละนะครับแล้วก็ไปเป็นสัญชาติฝรั่งเศสเป็นทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่นั่นก็อาจจะได้ลงนะครับคือเธอยังต้องปรับตัวอยู่เพราะว่ายังไม่ได้เป็นตัวจริงนะครับลงมาเล่นในฟุตบอลถ้วยแต่ว่าในซูเปอร์ลีกเนี่ยยังไม่ได้เป็นตัวจริงเป็นสำรองอยู
1: ่ครับ
0: ก็อลิสสมบัติยังอาจจะได้ลงวันนี้เพราะว่าสเปอร์น่าจะลงเตะอ๋อพรุ่งนี้มั้งสเปอร์น่าจะเล่นพรุ่งนี้ตอน2ทุ่
1: ม
0: นะครับตอน2ทุ่มก็เดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนวันนี้ก็น่าจะมีพวกนะที่สวีเดนอะไรเงี้ยนะครับเอฟบอกน้องนี่น่ะนะครับมาทีด้ามาเทสันก็คงจะลงเล่นเหมือนเดิ
1: ม
0: ก็น่าจะประมาณนี้ที่ฝรั่งเศส ก็คงยังเอราวัณนะครับวันนี้ไม่มีฟุตบอลลีกนะเหมือนจะไม่มีผมไม่เห็นใช่ครับโอเคก็ผ่านไป
1: ส่วนทีมชาติหน่อยไหม
0: ทีมชาติก็เมื่อวานนี
1: ้โอ้โห
0: ก็อย่างว่านะเข้าชิงแล้ว
1: ใช่ก็พักตัวผู้เล่นน่ะ8คนน่ะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็อาจจะมีบางคนไปเล่นผิดตำแหน่งอะไรด้วยแต่ว่าก็มันสุดท้ายก็เขาทำบอลเน้นผลนะพี่ว่าจะบอกว่ายังไงดี
0: คือถ้านัดชิงเกิดได้แชมป์ขึ้นมาก็ไม่มีใครพูดถึงอ่ะนัดเนี้ยนะ
1: เพียงแต่ว่าก็ในมุมมองการแพ้ฟิลิปปินส์มันก็คะแนน FIFA Ranking ก็หายไปเยอะนะเหมือนจะติดลบไปราวๆ4กว่าเลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ที่ทำไว้นี่วันชนะเวียดนามนี่หายหมด
0: ฟิลิปปินส์เขา130กว่า
1: ใช่
0: ผมว่ามันก็ต้องเอาเรื่องของผลก็พอเข้าใจได้กับการที่ต้องพักผู้เล่นนะ
1: เพราะว่าพอดู head to head เนาะพอเราชนะเวียดนามเราการันตีเพียงว่าที่มันดราม่าคือกลุ่ม A
0: อ
1: ือโอ้โหพี่ว่าได้ตามข่าวอ่ะ
0: ถูกครับ
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะ
0: ชูป้ายเหรอ
1: โอ้โหคือมันดราม่าเพราะว่าก่อนเกมนัดสุดท้ายเนี่ยมาเลเซียอินโดเขาเสมอใช่ไหม head to head ก็เท่ากันอยู่แล้วแต่นั้นต้องวัดประตูได้เสียมาเลดีกว่าลูกหนึ่งพี่ว่า
0: ฮะ
1: แล้วปรากฏ
0: มาเลจบก่อน
1: มาเลเนี่ยก็ยิง 6-0 นี่ก็แปลกแล้วนะเพราะคู่แข่งคือสิงคโปร์นะ
0: นั่นน่ะสิ
1: แล้วมันมีประตูทดเจ็บด้วยไง
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าในมุมของอินโดนีเซียเนี่ยเอาง่ายๆคุณต้องยิงให้มากกว่ามาเลเซียลูกหนึ่งด้วยความห่างนะพอมาเลยิง 6-0 ปุ๊บอินโดอ่ะพี่โอ๊ตเขาได้โดนบังคลาเทศยิงนาทีสุดท้ายไล่มา 2-7
0: ใช่
1: ทีนี
0: ้ไม่พอ
1: ทีนี้พอบวกกับมาเลยิงด้วยไงมันเลยต้องยิง2ลูกอ่ะก็เลยเป็นประเด็นดราม่าว่าโอ้โหทดเวลาขึ้นหน้าจอ2นาที
0: แล้ว
1: อยู่ดีไปเป็น
0: 7นาทีได้ยังไง
1: แล้วที่สำคัญยิงได้ด้วยแล้วผมตั้งข้อสังเกตไอ้ลูก92เนี่ยพี่วัดที่ลากเข้าไปถึงเส้นหลังอ่ะทำไมกองหลังบังคลาเทศมันไม่สไลด์วะพี่ไม่บังเอาบอลออกหลังอ่ะคือแบบโอ้โหมันตั้งข้อสังเกตได้เยอะมากนะคือแบบแล้วประตูนั้นน่ะพาอินโดนีเซียเข้าชิงอ่ะ92กับ60
0: 92งงมากก
1: ็ไม่แล้วสิงคโปร์ก็แปลกนะทำไมปล่อยให้มาเลย์ยิงขนาดนี
0: ้ก็แปลกทั้งสองสนาม
1: แปลกทั้งสองสนาม
0: ทั้งสองสนามอยู่
1: อ่ะก็เท่ากับว่าเดี๋ยวเราก็จะไปชิงกับ
0: อินโดนีเซีย
1: ในวันจันทร์นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวต้องตามมันต่อว่าดาโซนจะให้ดูต่อหรือเปล่าเพราะว่าไอ้นัดล่าสุดเนี่ย
0: เขาให้ดูแล้ว
1: มันก็ตลกร้ายตรงนี้ว่าดันมาดูได้ดูนัดนี้ด้วยนะ
0: ใช่ฮะ
1: ที่ฟอร์มแย
0: ่นัดที่แพ้พอดี
1: เพราะว่าผมกำลังนั่งคิดพี่โอ๊ตถ้าคนไทยดูได้อ่ะแล้วพวกชาติที่มันซื้อไปแล้วอ่ะอันนี้ก็น่าคิดนะก็น่าคิดว่าจะยังไงนะ
0: จะมาให้เฉพาะนัดท้ายๆมันก็ยิ่งเป็นนัดสำคัญซะด้วย
1: หรืออาจจะให้แค่นัดที่แล้วหรือเปล่าม
0: ันต้องเรียกน้ำย่อยนัดที่แล้วจะได้ซื้อ
1: ใช
0: ่ถูกนัดชิงเงี้ยล่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็เดี๋ยวมาเลเซียไปชิงอันดับ3กับเวียดนามนะครับ
0: ครับ
1: วันจันทร์4โมงเย็นส่วนไทยอินโดนีเซียก็2ทุ่มตรงก็เดี๋ยวรอลุ้นว่าดาโซนถ่ายได้ไหมนะท่ามกลางการต่อสัญญาของฮัตสันนะแต่ว่าไหนๆก็พูดแล้วนะครับคือของเรามันเป็นดิวิชั่น1เนาะแข่งที่อินโดนีเซียส่วนดิวิชั่น2วันนี้เขาชิงอยู่นะครับพี่วัด
0: กำลังเตะอยู
1: ่เล่นที่ฮ่องกงนะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าฮ่องกงชิงกับกัมพูชาครับล่าสุด59นาทีฮ่องกงนํา 2-0 ก็ดูแล้วก็เล่นในบ้านน่ะ
0: ใช่ครับ
1: แมตช์ออะไรก็ยิงได้เลยนะก็น่าจะได้เปรียบแหละก็ไม่รู้จะได้จัดต่อนะ FIFA เนี่ยดูแปลกเหลือเกินแล้วพี่ว่าดูเชิญอย่างปากีสถานบังคลาเทศอย่างเงี้ยนะ
0: ก็ไม่ได้ขายได้เท่าไหร่
1: ใช่
0: เพียงแต่ว่าเงินเยอะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อกันแล้วกัน
1: ครับ
0: วันจันทร
1: ์ส่วนล่าสุดบอลเอเชียนเกมจบหรือยังครึ่งแรก0-0ตามค
0: าด0-0อยู่ครับ
1: 0-0นะครับโอเค
0: น่าจะตามนี้เนาะ
1: ครับ
0: โอเคครับต้องไปทีมชาติเลยไหม
1: ก็ต้องยุโรปเลยไหม
0: ครับ
1: Nation League เลยก็พี่รู้สึกยังไงกับการที่ FIFA Day 4นัดเลย มันเราไม่เคยเจอนะ
0: ก็4นัดเขาประกาศไปก่อนแล้ว
1: นะครับนึกออกแต่ว่านักบอลแบบ
0: คือมันก็เว้นวรรคนานอยู่เหมือนก
1: ันมันเหมือนปีในรอบนี้มันจะมีแค่2ครั้งอ่ะแล้วก็เลยอัดมาเตะ4เกมเลยนะครับแต่ผมมันก็แอบถี่ไปเหมือนกันนะ
0: เห็นด้วย
1: คือนักบอลน่ะลองนึกสภาพนักฟุตบอลอ่ะครับ
0: ครับ
1: เจอเกมถี่ๆนี่มันเหนื่อยนะ
0: ก็อีก2นัดก็จะไปเตะเดือนหน้า
1: ใช่
0: 2นัดสุดท้ายของอันนี้พูดถึงในยุโรปเนาะ

0: ใช่ใช่
1: เพอยุโรปก็คือเรื่องของ Nations League นะครับซึ่งเมื่อคืนก็มี2คู่ไหม
0: ถ้านับในลีก A
1: เอาเฉพาะลีก A ก็แล้วกัน
0: ก็ปรากฏว่าฝรั่งเศสของซีดานนะครับโอ้โหก็เล่นในบ้านนัดแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้2นัดนี่ชนะในการเล่นเกมเยือน
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าเจอกับอิตาลี 1-1
1: เสมอ 1-1
0: เสมอ 1-1 เสมอกันไป 1-1 นะครับก็ประตูนี่มาแค่โอเรเซ่ยิงก่อนนะนาที55แล้วก็อิตาลีมาตีเสมอจากบาสโตนี่นะเมื่อหลังจากอินเตอร์มิลานเอ็มบัปเป้เจ็บไม่มีชื่อนะ
1: ไม่ได้ลงก็เป็นเดมเบเล่ดูเอแล้วก็โอเรเซ
0: ่
1: สามประสาน
0: แชกีก็ลง
1: จากโคโม่ใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: แต่คุณย่า
0: แต่คุณย่านี่
1: เออวันนี้สตาร์ทเลยได้ลงเล่นตัวจริงเลย
0: เซนเตอร์นี่ใช้เซนเตอร์ลิเวอร์พูลนะ
1: เชียนวิชาเก้
0: เล่นกับอูปาเมกาโน่แล้วก็ท้ายเกมอูปาเมกาโน่โดนใบแดงด้วย
1: โดนไล่ออกไปด้วย
0: ส่วนคนหนึ่งที่ผมชอบมากคือซายนะพี่โอ๊ตเรื่องทุกแฟร์เนี่ยเล่นดีนะ
1: บอลมัดใช่ไหม
0: ตัวเนี้ยผมมันดีกว่าพวกลูก้าแอกนองเดสอะไรเงี้ย
1: ลูก้าดีนอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: น่าจะใช้ตั้งแต่ตอนบอลโลกแล้ว
1: นั่นสิก็เห็นด้วยเหมือนกันกระดีนทำเสียซะด้วยส่วนฝั่งอิตาลีของมันชินี
0: ่
1: ก็พี่โอเอสสองพี่น้อง
0: เอสโปซิโตเนี่ย
1: สองคนลงทั้งคู่นะครับ
0: เออมันชินี่ให้โอกาสจริงเนาะหรือว่าพอมองไปที่มานั่งสำรองแล้วมันก
1: ็ไม่มีใคร
0: ลูกากูเนี่ยโอ้โห
1: ลูกากูเบลเยียม
0: ขออภัย
1: อันนี้เป็น
0: ผมไม่เอาลูกากูไหน
1: สกามาก้า
0: ถูก
1: อย่างเงี้ย
0: ลาสปาโดลี่อะไรพวกนี้ไหมติดไหม
1: ครับ
0: ติ
1: ดเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีกอง
0: เจ็บติดมาแต่เจ็บ
1: ไม่มีใครให้เล่นแล้ว
0: ใช่มันไม่เหลือไง
1: ไม่เหลือจริงๆแต่ว่าเซบาสเตียโนเอสโปซิโตก็เป็นไม่กึ่งเบอร์เก้าแท้ๆอะไรนี้ช่วยกับพีโอแล้วก็มีมอยเซคีนมอยเซเคนนะครับตรงกลางก็โตนาลี
0: ่
1: มีฟราเตซี
0: ซึ่ง
1: ไปเล่นดีกับลาซิโอนะครับก็ลงด้วยก็ทดลองผู้เล่นใหม่หลายคน
0: ครับ
1: หรือหลังอย่างสกาวินี่นะครับจารุกาสกาวินี่ของอัตแลนต้าก็สตาร์ทเลย
0: แต่เมื่อคืนนี่ดอนนารุมาเซฟเยอะนะครับ
1: แทบ
0: ช่วยทีมไม่ได้เยอะนะแล้วก็แต่ผมชอบคาโยเด้นะเล่นแบ็คขวาก็ดูดุดันดี
1: ใช่ครับ
0: ก็เหมือนกับ
1: ตัวจากเบรนท์ฟอร์ด
0: เหมือนกับมันชินี่ต้องสร้างทีมนี้มาใหม่นะโยนนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้ซ้ายขวาน่าจะดูแล้วโอเคนะครับคาราฟิโอรี่กับคาโยเด้เนี่ยแม่มันเหลือแค่กองหน้านะไม่รู้จะใช้ใคร
1: ไม่ค่อยได
0: ้มียุบนี้อะโอ้โห
1: เล่นอยู่นี่ว่ามีใครโอ้โห
0: เอออ่
1: ะก็เสมอกันไป 1-1 ซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยสถานการณ์ล่าสุดก็คือฝรั่งเศส7เบลเยียมเนี่ยเพิ่งจะเล่นก็คือเล่นไป
0: ก็เมื่อคืนเหมือนกัน
1: ตรงกันเล่นก่อนไหม
0: เล่นก่อน
1: เจอกับตุรกี
0: ใช่
1: โอ้อันนี้แหละลูกากูแน
0: ่ก็เตะพร้อมกันอะไรพี่วัด
1: เตะพร้อมกัน
0: ก็ปรากฏว่าเบลเยียมถล่มไป 3-0 เดอบรอยนี่2ลูกนะครับแล้วลูกากูนี่ลงสำรองยิงได้นี่ผมไปอยู่ที่ลูกากูไงเพราะว่าระบบของมาร์คฟันบอมเมลนี่ก็เหมือนเขาไม่ได้ใช้เหมือนเป็นฟอลนายอยู่แล้วเนาะตั้งแต่บอลโลกแล้วอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เด
1: อบรอยก็35แล้วนะ
0: ก็ยังเล่นดีส่วนตุรกีนี่ผมว่าปัญหาคือไม่มีชานาโนลูแล้วก็แคนานยูดิส
1: ด้วย
0: มันกลางกันแนวรุกคือแล้วมันแบกไม่ไหวอ่ะ
1: ก็เลยพังไปโดน 3-0 ไปซึ่ง
0: ก็ยังต้องลุ้นเข้ารอบนะ
1: ใช่ครับ
0: อิตาลีเบลเยียม
1: ยังเหลือทีมละ3นัด
0: ถึงละ3นัด
1: ซึ่งในช่วง FIFA Day เนี่ยยังเหลือเกมที่ฝรั่งเศสจะเล่นกับเบลเยียมด้วย
0: เล่นในบ้านต่อเนื่อง
1: ใช่ครับ
0: สำหรับทีมซีดานเบลเยียมนี่
1: อิตาลีกับตุรกี
0: อ๋ออิตาลีกับตุรกี
1: ครับ
0: โอเคอ
1: ันนี่คือลีก A ในกลุ่ม1เนาะ
0: ครับ
1: ส่วนวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกลุ่ม3หรือเปล่ากลุ่มของอังกฤษ
0: อ
1: ังกฤษจะไปเยือนอังกฤษจะไปเยือนโครเอเชียใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: วันนี้ตอน
0: 5 ทุ่มโดดมาเตะ5 ทุ่มในอังกฤษ
1: ใช่ครับที่ริเอก้านะครับซึ่งอังกฤษก็มีแพ้สเปนไปอะแต่ว่าหลังจากนั้นก็กลับมาคืนฟอร์มชนะเช็กได
0: ้
1: ชนะเช็กเกียร์2-0
0: เช็กไปเหลือ10คนเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ไม่งั้นจะชนะได้หรือเปล่า
1: สู้ไปโดนไล่ออกที่คาดหมายวันนี้นะครับไปเยือนโครเอเชียก็ไม่ง่ายนักนะ
0: ใช่
1: ครับก็แฮร์รี่เคนเบลลิงแฮมซาก้ากอร์ดอน
0: ก็ชุดใหญ
1: ่
0: เอเลียตแอนเดอร์สันอย่างเงี้ย
1: เอเซ่

0: หลังก็เกย์กับ
1: แต่บัคขวาต้องใช้เทรนด์แล้วละมั้ง
0: สงสัยเทรนด์จะได้ลง
1: ลุยส์ฮอลเนี้ยก็เป็นตัวเลือกนะครับแต่ประตูดิผมก็ยังไม่ค่อยชอบเจมส์ทราฟฟอร์ดนะ
0: นั่น
1: ใช้พิกฟอร์ดดีกว่าไหมโอ
0: ้เจ็บเยอะตัวเจ็บเยอะมากนะอังกฤษ
1: ครับ
0: ช่วงนี้นะครับไม่ค่อยมีตัวเลือกเท่าไหร่ส่วนโครเอเชีย
1: ก็ชนะ1แพ้1เกมล่าสุดก็ไปแพ้สเปนมา 1-4 แต่สเปนใครๆก็แพ้นะ
0: ใช่มันไม่แปลกอังกฤษก็แพ้ลูก้าโมดริชใน41
1: ใช่น้องเดือนโรนัลโดมั้ยคุณ
0: ใช่ครับเพราะว่าเพิ่งครบ41ไปเมื่อเดือนที่แล้ว
1: ก็ยังเล่นอยู่
0: ก็ยังเล่นกับโควาชิชเหมือนเดิ
1: ม
0: ส่วนหน้ายังเป็นอันเต้บูดิเมียอยู
1: ่
0: 35นี่โอ้ยอ่อนกับมูดริชตั้ง6ปีนะครับ
1: กองหลังก็จะมีกวา
0: ร
1: ์ดิโอล่า
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็วูสโควิดไงเซนเตอร์แบ็กตัวใหม่ของไบรตัน
0: ใช่ครับ
1: แม่ไบรตันนี่ตาแหลมมาก
0: ดึงมาแต่ละคนเนาะสกาวทีมทำดีนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าอังกฤษจะผ่านหรือเปล่า
1: เพิ่งเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มเลยนะในฟุตบอลโลก
0: ในฟุตบอลโลก
1: อังกฤษชนะ 4-2 นะ
0: ใช่ครับ
1: เพิ่งจำมันได้แต่ผมว่าพอลงไปเล่นจริงๆมันต้องเหนือกว่าพอสมควรนะพี่วอดคืออังกฤษชั่วโมงนี้เอาจริงก็แพ้ทางสเปนนั่นแหละกับอาร์เจนสักทีมนึงแล้วกันที่เกี่ยวว่าเขาตกรอบแต่ผมว่าถ้าเจอทีมอื่นอ่ะพี่วอดก็เหนือกว่านะอังกฤษอ
0: ่
1: ะ
0: น่าจะผ่านได
1: ้เน
0: า
1: ะ
0: แต่ก็อยู่ที่ว่าจะจัดเพราะว่ายังเหลือเกมด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็ยังต้องเล่นกับเช็กเกียร์อีกเกมนึงถึงจะครบคือยังต้องมีนัดที่4ต่อที่จะกลับมาเล่นในบ้านนะครับอีก4วันข้างหน้าก็ดูว่าอังกฤษจะผ่านได้หรือเปล่าคงได้เปรียบอยู่แหละ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยนะครับ
1: ส่วนสเปนนี่แหละจะเล่นตี 1:45 เจอเปิดบ้านเจอเช็กเกียนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงสเปนนี่ ชนะ2นัดรวด
0: คือสเปนนี่ชนะต่อเนื่องมาจากฟุตบอลโลกอ่ะ จะไปเตะกันที่โอเบโดนะครับ
1: ครับ
0: ที่สนามโอเบโดคือสเปนเนี่ยที่ไม่ชนะก็คือเกมกับเคปเวิร์ดนั่นแหละใช่ไหมครับกับกาบูเอดี้นะที่ไม่ชนะนะจากนั้นก
1: ็ยาว
0: ๆ9นัดติดแล้วนะครับที่ชนะรวดมา
1: ถ้านัดชิงนี่หมายว่าถ้านับ120นะ
0: นับ120
1: โอ้โหลามินยามาวนี่พี่โอ๊ตชั่วโมงนี้นะไม่ยิงก็จ่ายไม่ยิงก็จ่ายอ่ะทำไมผมแอบคิดว่าดีกว่าตอนเมสซี่โรนัลโดในวัยเดียวกันนี่นะเก่งมาก
0: เก่งจริง
1: สุดๆจริงๆอ่ะลามินยามาวเนี่ย
0: ก็คือชุดของฟุตบอลโลกแทบจะล้นล้วนนะนะครับที่สเปนจะใช้
1: เพราะซ้ายนี่ต่อให้นิโก้ไม่ถ้าไม่ฟิตก็เลสไบน่าก็เล่นดี
0: ก็ยังเล่นดีกับแอตมาดริด
1: มาเป้านี่จิ้มเลยคุณจะเอาโอยาซาบาลหรือว่าเฟรันโตเรสได้หมด
0: ใช่ครับ
1: ตรงกลางโรดี้เปดรีอย่างเงี้ยโอ้โห
0: ส่วนเช็กเกีย
1: แพ้มา2นัดรวด
0: ครับ
1: เกมล่าสุดก็แพ้คาบ้านอังกฤษ0-2แล้วก็จะติดโทษแบนด้วยนะครับตัวจากลียงน่ะพาวิลซูที่โดนใบแดง
0: ใช่ครับลงไม่ได
1: ้โอ้โหเช็คชุดนี้เหรอพี่วอด
0: ก็มีใครหน้าอย่างฮาโลเช็คนี่ถือว่าอายุเท่าไหร
1: ่ไม่มีพัชชิกด้วยเนาะเซ็นเตอร์อย่างลาดิสลาฟเครชี่อย่างเงี้ย
0: โค้ชเป็นสเปนด้วยเหรอ
1: โค้ชเป็นสเปน
0: โค้ชเป็นสเปน
1: ผมก็ไม่คุ้นนะซานดิเอโกเดเนียเนี่ยเท่ากับคุมเจอบ้านเกิดนะเนี่ย
0: สุดหน้าอดัมฮาโลเชกก็มีคนอื่นก็ไม่เห็นอ
1: เล็กซ์คาวที่เขาคาดว่าจะเป็นตัวขึ้นมาสุดท้ายก็ตกลงไปนะคร
0: ับ เครชี่ยังอยู่กับวูฟใช่ไหม
1: ครับเครชี่ยังอยู
0: ่ตัวอย่างคินสกี้
1: คินสกี้หน่อย
0: ทัดน้ำของส่งเข้าประกวด
1: ครับ
0: นะครับ
1: โดนครับ
0: นะไม่น่ารอดนะครับ
1: ในบ้านสเปน
0: ด้วยซ้ำ
1: คือตอนนี้เขาไม่ได้นั่นกันแล้วว่าสเปนชนะเท่าไหร่นะเขาบอกลามินยามาลจะมีส่วนร่วมกี่ประตูอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าทั้งแอสซิสต์ทั้งยิงนะ
0: ครับ
1: สุดยอดจริง
0: ส่วนโปรแกรมในลีกบีลีกมีแต่บีกับดีเนาะนะครับ
1: ครับถ้าหลักๆก็ลีกบีก็อาจจะมีสวิตอย่างเงี้ยที่หล่นไปเนาะก็ได้เจอกับสโลเวเนียนะครับสวิตนี่ก็ชนะมารวด
0: ออสเตรีย
1: ออสเตรียด้วย
0: ไปเยือนคอโซโว
1: ครับ
0: ก็ทีมที่ผ่านฟุตบอลโลกอ่ะอย่างสกอตแลนด์อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องไปเล่นกับนอร์ทมาซิโดเนียอะไรเงี้ยครับ
1: อันนี้คือลีกบีนะ
0: ลีกบีครับลีกซีไอ้ลีกดีนี่คงไม่ต้องพูดถึงนะ
1: ครับ
0: ก็อ่ะเดี๋ยวรอผลกัน
1: ครับ
0: นะครับ

0: ในคืนนี้นะก็มีถ่ายทอดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็โมโนเขาถ่ายแล้วก็เดี๋ยวจะมีลากไปถึงกลางสัปดาห์แล้วฟุตบอลลีกค่อยมาสัปดาห์หน้ายาวๆ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าอังกฤษนี่พวกลีกรองก็เตะปกตินะครับ
0: ครับ
1: ลีก2ลีก1อะไรก็เตะปกติ
0: ซึ่งนอกนั้นก็ไม่น่ามีอะไรเกมกับแชมเปี้ยนก็ยังไม่มีอะไร
1: แล้วก็อาจจะมีในถ้าในส่วนอาหรับเขาจะมีกัฟคัพไงพี่วัดวันนี้ก็จะเป็นรอบรองพวกซาอุกาตาอะไรประมาณนี้นะครับ UAE โอมานอะไรประมาณนี้เขาจะมีเตะกัน
0: เตะกันได้
1: เตะครับไปเตะที่เจดดานะ
0: ครับ
1: ซาอุดีอาระเบียโอเคน่าจะตามนี้นะครับเอาอัปเดตล่าสุดนะครับคู่ชิงฟีฟ่าเซียนดิวิชั่น2ในฮ่องกงยังนำกัมพูชา 2-0 นะนาที72นะครับส่วนฟุตบอลชายรอบชิงชนะเลิศครึ่งหลังกำลังจะเริ่มนะเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นยัง
0: 0-0
1: โอเคส่วนประเด็นซิตี้นี่พี่วัดมีความเห็นยังไงบ้างไหมฮะยังไงดีครับเนี่ย
0: อุทธรณ์แล้วใช่ไหมล่าสุดอุทธรณ์อีกแล้ว
1: มันก
0: ็ยื้อเวลาไปเรื่อยๆใช่ไหม
1: ตามนั้นแหละ
0: คือการตัดสินก็ต้องใช้ก็คือใช้คน
1: อ
0: ่ะก็คือดูดุลพินิจว่ามันหนักแค่ไหน
1: ซิตี้เขาเป็นเลือกวิธีก็ดื้อไปนะ
0: ดื้อไปเรื่อยๆ
1: ถ้าทำแบบเชลซีก็อาจจะแต่มันก็คงไม่ได้
0: อ
1: ่ะเพราะว่าความผิดเชลซีกับซิตี้มันคนละแบบ
0: คือมันอาจจะไม่จบตรงนี้ด้วยใช่ไหมอาจจะฟ้องเรียกค่าเสียหายอะไรกันอีกโอ้โห
1: มหาศาล
0: จะยาวไปเลยครับแล้วก็ถึงขั้นริบแชมป์เลยไหมตกชั้นเลยไหม
1: ครับ
0: คณะคิดอยู่ครับในโดยข้อหามันเยอะมากขนาดนั้น
1: ใช่ใช่มันเป็นเรื่องของสปอนเซอร์ไง
0: ใช่ครับ
1: ตกแต่งงบกระเป๋าซ้ายขวาทุกมันคนละแบบกับเชลซีนะผมว่ามันคนละแบบ
0: คือซิตี้สปอนเซอร์ก็เป็นเรื่องของบริษัทในเครือทั้งสิ้น
1: ขนาดนั้น
0: ก็ประมาณนั้น
1: ก็คุณก็แม่กันเองอย่างเชลซีมันประเด็นเหมือนเอเย่นอย่างนี้น้องยนเนาะมันก็ยังพอแม่แล้วเชลซีเขาดูเขาแบกว่าแต่พอซิตี้ก็คงมั่นใจอะว่าไม่ผิดก็ไปว่ากันตามกระบวนการนะครับส่วนควันหลงพรีเมียร์ลีกก็ฟาเบนเฮเซเลอร์ก็คว้ารางวัลผู้เล่นทีมยอดเยี่ยมนะไรข้อกังขาไหมพี่ว
0: อ
1: นส่วนนักเตะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับปาร์คเกาโกรส
0: โอ้โหยังกลับมาได้รางวัลน่าจะเป็นครั้งแรกนะ
1: จะไปดอมบอล
0: แล้วแกไม่เคยได้นะ
1: เล่นดีจริงๆนะ
0: แกไม่น่าจะไม่เคยได
1: ้แหล่งปั้นโค้ดนี่บางทีไบรตันเนี่ยแต่จริงนะเฮเซเลอร์นี่เดี๋ยวพอไปคุมทีมใหญ่ก็จะเดินตามรอยรุ่นพี่ก็ไม่แน่ใจอ่ะประมาณนี้ครับ
0: ครับ
1: ทั้งนั้นเราเบรกกันก่อนไหม
0: ได้ฮะ
1: พักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายกับสปอร์ตไกด์วีคเอนด์ครับ
0: ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยนี่
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ส
3: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
7: สนับสนุนโดย
8: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
1: 18:36 นะครับช่วงสุดท้ายของ Sport Guide Weekend นะครับโอเคสวัสดีครับพี่เจ็ดพี่โอ๊ต1 ทุ่มตรงมีวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
0: อ๋อใช่ครับ
1: อ๋อ
0: ดีที่ไปเล่นที่จีนไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมวันนี้น่าจะลงน
1: ่
0: าจะลง
1: อ๋อเรายังไม่ได้พูดถึงนะ
0: ลืมไปลืมไปหนึ่งทุ่มใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับมีแฟนรายการส่งมา
0: ถูกแต่ว่าเป็นชุดรองนะไม่ใช่ชุดที่เพิ่งจะได้เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมนะเดี๋ยวผมดูนิดนึงเป็นรายการ invitational อ่ะเป็นรายการเชิญไปแข่งชุด B ของเราซึ่งก็ไปหลายรายการแล้วนะครับจะมีใครบ้างเดี๋ยว
1: โอเคเนี่ยขอบคุณแฟนรายการส่งมา
0: ครับ
1: เดี๋ยวพี่วัดเช็คก่อนแล้วก็โอ้โหถามถึงแบ็คขวาบุรีรัมย์เลยเหร
0: ออ๋อลูคัสอาฮิคาโดก็ฤดูกาลที่แล้วก็ยังเล่นให้โอเบโดอยู่นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือลงตัวจริงบางเกมด้วย
1: เขาถามว่าเล่นถึง50นัดไหม
0: ถึงครับ
1: เกินอยู่แล้วใช่ไหม
0: เกินอยู่แล้วเขาเป็นลูกม่องโอเบโดอยู่แล้วซึ่งเกมคือผมมีบรรยายบางเกมก็เปลี่ยนลงมาเล่นด้วย
1: ครับ
0: นะครับก็เพิ่งมาเห็นว่าโอ้ย้ายมาบุรีรัมย์เลยเหรอนี่คือตัวที่แบบ
1: อายุนามนี่ไปเท่าไหร่แล้วครับพี่วัด
0: อายุไม่แน่ใจต้องดูละนะครับทำไม่ได้แต่ว่าเอ้ยก็ตัวที่แบบเพิ่งจะเล่นลาลิก้ามาเลยนะคือว่าเพราะโอบิโดเพิ่งตกชั้นนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือซีซั่นที่แล้วยังเล่นลาลิก้าอยู่เลยนะครับก็ถือว่าโอ้โหบุรีรัมย์
1: เย็นในประมาณนี้เนาะผมว่า
0: คว้าตัวระดับนี้มาเลย
1: เออคงค่าตัวได้ค่าเหนื่อยได้เลยประมาณนี
0: ้31เอง
1: เ
0: ออ31เอง
1: ก็เสริมซะอย่างเงี้ย
0: แต่อันนี้ยังไม่ได้เปิดตัวมั้ย
1: เออนะครับ
0: เพราะว่าในปกติวิกิพีเดียก็ไม่ค่อยตกข่าวนะ
1: อ๋
0: อเป็นข่าวเฉยๆหรือเปล่า
1: อืม
0: แต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับซีซั่นนี
1: ้ครับ
0: นะครับที่ตกไปอยู่เซคูนด้านะครับ
1: คุณ228บอกว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยกับออสเตรเลียนี่ถ่ายทางอ๋อ YouTube จีนเหรออ
0: ืมๆใช่เพราะเป็นรายการที่จีนครับ
1: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเข้าไปส่องดูนะครับ
0: ก็ทีมชุดรองของเราอ
1: ่
0: ะรุ่งหลายคนก็ยังเห็นไปซ้อมอยู่ตอนนี้นะครับ
1: ประมาณนี้โอ้โหนี่คุณชูชาตินี่ขู่ได้นะ
0: ว่า
1: สวัสดีคุณเจษดาถ้าวันนี้ไม่อ่านข้อความผมนะขอให้ไปนอนแล้วตื่นมาจุดๆเขาอยากให้ผมอ่านเขาบอกว่าถ้าสันทำได้แค่นี้นี่เอาธนาชนะบุตรไปทำแทนก็ได้ไม่งั้นก็เอาวิทูลกิมดงศักดิ์ก็ได้อาจจะชนะ3แมตช์ก็ได้ประมาณนี้นะครับคือเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหมือนกับสไตล์ฮัตสันคืออะไรอะไรประมาณนี้เหมือนใช้ความสามารถนักฟุตบอลมากกว่าถ้าอย่างนี้ก็เอาใครคุมก็ได้อย่างเงี้ย
0: วันที่ชนะเวียดนามนี่เป็นยังไง
1: ก็พี่โอ๊ตเล่นรอโดนอ่ะแค่ไม่โดนมันก็ตั้งแต่พอเรานำใช่ไหมเราสะตังยิงเข้าไปก็หลังจากนั้นก็ตั้งรับตลอด
0: ใช่
1: เห็นว่ามันไม่ใช่วันของเวียดนามนะครับเห็นว่าผลเขาได้อ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมแต่ว่าทรงมันก็ต้องยอมรับว่าคือฮัตสันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสมมติแข่งกันใหม่พรุ่งนี้ก็เราก็อาจจะแพ้เวียดนามได้เกินกว่าครึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยดังนั้นแฟนบอลไทยอาจจะบอกว่าโอ้ถ้างั้นอยากเห็นทรงดีกว่าเพราะทรงดีเนี่ยวันนี้แพ้แต่วันพรุ่งนี้มันก็จะดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเรานำเราเอาผลการแข่งขันใช่แต่ว่าแข่งกันอีกทีเราก็อาจจะแพ้เวียดนามอีกอะไรประมาณนี้ไม่ได้ว่าจะชนะได้เสมอไปคนก็วิบเราก็อาจจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าที่ความสามารถในฟุตบอลไงพอเกมล่าสุดอะพี่วัดพอไม่มีตังไม่มีเจไม่มีอะไรเงี้ยไม่มีตัวทำให้อ่ะก็เท่ากับว่าแผนฮัตสันก็ไม่ได้มีอะไรเลยประมาณ
0: ครับ
1: มันเลยเป็นที่มาว่าถ้าแบบนี้เราจะมีโค้ชต่างชาติไปทำไม หมายถึงว่าจะมีฮัตสันไปทำไมเราเอาใครคุมก็ได้ เป็นที่มาของวลีนี้นะฮะอ่านแล้วนะโอเคนะไม่จุดๆแล้วนะ สมาคมฟุตบอลน่าจะลองไปศึกษาดูงานที่เกาหลีเหนือเพื่อจะให้สร้างแรงบันดาลใจประมาณนี
0: ้เคสไหนครับเกาหลีเหนืออันนี้คือ
1: ไม่แน่ใจอ่ะหมายถึงว่าจะพูดถึงฟุตบอลอะไรบอลหญิงหรอ
0: บอลหญิงหรือเปล่าแต่เขาก็แข็งแกร่งมานานแล้ว
1: โอ้ยบอลหญิงนี้เขาก็อยู่20เขาชิงนะ
0: ใช่
1: ไปแพ้สเปนรอบชิงอ่ะไปแพ้จุดโทษ
0: นานแล้ว
1: อย่างวันเล่นกับญี่ปุ่นเมื่อวานก็เล่นดีครับเพียงแต่ว่ามันก็โดนจุดโทษมันก็ว่ากันไม่ได้อาจจะเปรียบเทียบบอลหญิงหรือเปล่าว่าของเราทำไมมันถอยหลังทั้งที่เราก็เคยไปชิงไปบอลโลกหญิงมา2สมัยประมาณนี้และยุคนั้นนี่มาดามแป้งผู้จัดการทีมเลยนะ
0: แต่ช่วงนี้ก็ต้องใช้เวลาเยอะครับเพราะถือว่าโอ้ยากอยู่เหมือนกันนะมาตรฐานเรากับญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับ ก็ต้องให้กำลังใจกันละ
1: ไปกีฬาอะไรดี
0: ครับชื่อทีมวอลเลย์บอลที่ไปชุดนี้ก็คือโค้ชบรรณาบัวแก้วเนาะครับคุมทีมชุดรองชุดบีแล้วกันเนาะยังเป็นดาวรุ่งซะหลายคนนะครับมือเซตอย่างน้องกาฟิลนัทิชาแซ่ลาวน้องเซรันโคมาก็ไปบีหลังก็อย่างน้องออมทรัพย์ประพัชญาพลธรรมเงี้ยนะครับหรือว่าบอลเร็วก็อย่างน้องกีตาร์นัทริกาวสานน้องโบกัญญรัตน์ถุนเมืองหัวเสาอย่างน้องแคปหมูนะครับสุภาวดีน้องนัชยาทาแฮอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าน้องหยกนันนภัทรบุญจะคำนะครับลิเบโรอย่างน้องเอ๋ยกัญญรัตน์เป็นต้นก็โปรแกรมเมื่อกี้คุณผู้ฟังบอกให้แล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: โอเคไหหนานติงอันอินเตอร์เนชั่นแนล2026นะครับก็จะแข่ง3วันนี้แหละตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมวันนี้เราเล่นไปแล้วนี่ใช่ไหมครับแล้วก็เจอออสเตรเลียวันพรุ่งนี้ป่ะ
1: เมื่อสักครู่แฟนรายการส่งมาว่าวันนี้นะออสเตรเลีย
0: มัวแต่ตามเอเชียนเกมอยู
1: ่
0: เราชนะ3เซตรวดรายงานย้อนหลังนิดนึง
1: ครับ
0: นะครับเราปราบคาซัคสถานไปขาดเลย25-11 25-13 25-12 นะครับเมื่อวานเป็นวันแรกในไหหนานติงอันอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็เหมือนโค้ชออสจะมาด้วยนะมีโค้ชออสมาช่วย
1: ไม่พักเลยใช่ไหม
0: ไม่พักเลยเหมือนโค้ชออสจะมาด้วยก็เดี๋ยววันนี้ดูต่อเจอกับออสเตรเลียนะครับอ่ะตกข่าวไปนิดนึงต้องรายงานด้วยครับโทษทีโอเคจริงๆฟุตบอลหญิงก็กำลังจะมีรุ่น U17 มั้ยน่าจะเตะสัปดาห์หน้านี่แหละโอ้จะเตะได้แหละที่ชลบุรีป่ะ
1: ใช่ใช่ไม่มีชุดเล็ก
0: ใช่
1: ทั้งชายและหญิงด้วย
0: ใช่ครับ
1: เหมือนชุดหนึ่งที่ชลบุรีชุดหนึ่งที่บุรีรัมย์นะจำได้อยู่สองชายกับหญิงเนี่ย
0: ครับโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะกีฬาอื่นๆคือก็เป็นช่วงที่ไม่ใช่รายการสำคัญเท่าไหร่เนาะนะครับของ PGA Tour เนี่ยก็เลยอาจจะข้ามๆไปก่อนละกันมือท็อปๆก็ไม่ค่อยได้ลงอยู่แล้วด้วยนะครับล่าสุดนี่อัลเฟรดดันฮิลลิงส์แชมเปี้ยนชิพโปรใช้จะไหวไหมขึ้นมา68
1: ครับ
0: เพิ่งจะเบอร์ดี้ไปหมาด
1: ๆ
0: 5อันเดอร์ก็อาจจะลุ้นได้นิดๆนะครับอาจจะผ่านตัดตัวก็ได้นะครับวันสุดท้ายก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อไปเทนนิสก็เป็นช่วงที่มาแถวนี้ครับนะครับก็คือเป็นไชน่าสวิงเลยนะครับ5รายการที่แข่งขันที่จีนนะครับ
1: ครับ
0: โดยสัปดาห์นี้ก็คือรายการ1000ที่ปักกิ่งวันนี้ก็น่าจะกำลังแข่งขันอยู่เมื่อวานก็ยังไม่มีพลิกเท่าไหร่ส่วนของฝ่ายหญิงนะถ้าไชน่าสวิง5รายการในฝ่ายหญิงวันนี้ก็เท่าที่ดูอิกาชิออนเทคชนะไปแล้ว
1: ครับ
0: นะครับนอกนั้นโกโก้กอล์ฟก็ชนะคนที่ปราบน้องรงข้าวมานะครับทางกามิล่าโอโซริโอก็ตกรอบไปแล้วโดนโกโก้กอล์ฟปราบตกรอบไปเมื่อวานก็ซาบาเลนก้านะครับแมตช์แรกตั้งแต่เสียทั้งมือหนึ่งเสียทั้งแชมป์ US Open นะครับก็กลับมาเล่นรายการนี้เป็นแมตช์แรกตั้งแต่ US Open ก็ชนะขาดไปเลยนะครับเมื่อวานก็ไม่ได้มีพลิกเท่าไหร่วันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องรอดูมือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันนะครับเอลีนาริบาคิน่าเนาะเดี๋ยวจะลงคอร์ตตอนทุ่มครึ่งก
1: ็
0: คือรอบค่ำที่ปักกิ่งนะครับเจอกับสาวจากอาร์เมเนียนะอลีนาชารายาวานะครับอันดับโลกก็ร้อยกว่าซะด้วยนะครับไม่น่าจะรอดนะครับ อันนี้คือส่วนของฝ่ายหญิงก่อนที่ปักกิ่งซึ่งเป็นรายการคอมไบน์นะคือทั้งชายทั้งหญิงผู้ชายเมื่อวานเห็นแฟนเทนนิสจีนไปตาม

0: เมื่อวานมีใครลงผมเห็นคนมารอดูกันเยอะ
1: โนเล่ปะ
0: โนเล่ไหม
1: โนเล่ก็ถูกต้องถูกต้องเจอจีนด้วยไง
0: ใช่ใช่ใช่แล้ววันนี้ล่ะวันนี้ตอนนี้สเวเรฟกำลังลงอยู
1: ่โนเล่นี่ชนะ2ต่อ1เซต
0: ใช่ครับ2ต่อ1เกือบไม่รอดเหมือนกัน
1: วันนี้ก็มีชนะไปแล้วก็อันเดรูเบรฟอย่างเงี้ยดานิเมเบเดฟอย่างเงี้ยอ
0: เล็กซ์เดมินอร
1: ์แล้วก็เดมินอร์ส่วนซาชานี่กำลังโอ้โหเซตแรก60เลย
0: ใช่ครับ
1: ไม่ให้เกียรติเจ้าภาพเลยอ่ะเจ้าถิ่น
0: นักเทนนิสจีนนี่อันดับโลก200กว่านะ
1: ครับ
0: ฉางจุนเชิงเนี่ยไม่น่าจะสู้ซางจุนเชิงเนี่ยไม่น่าจะรอดนะครับก็โดนมือ2โลกปัจจุบันนะก็เป็นน่าจะเป็นซีด1เพราะซินเนอร์ไม่ได้มานะครับแล้วตอนนี้อันดับโลกสูงกว่าอัลคาราสด้วยนะครับก็เป็นมือวางอันดับ1นะ
1: ครับ
0: ทางสเวเรฟก็น่าจะผ่านได้นะครับนี่ยังเป็นรอบ64คนเพราะเดี๋ยวนี้ต้องเล่นสัปดาห์ครึ่งนะครับกว่าจะจบก็คือสุดสัปดาห์หน้าเลยจากนั้นก็อย่างของหญิงก็จะมีที่อู่ฮั่นต่ออะไรประมาณนั้นฝ่ายชายน่าจะเซี่ยงไฮ้นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งปีหน้าเนี่ยเขาประกาศแล้วนะว่าเงินรางวัลในรายการที่เป็นคอมไบแบบนี้ต้องเท่ากันคือปัจจุบันเนี่ยมีเท่ากันเฉพาะแกรนด์สแลมนะแต่ว่าพอเป็น2ทัวร์เนี่ยผู้ชายยังข่มอยู่คือเงินรางวัลฝ่ายชายเนี่ยมากกว่าฝ่ายหญิงปีหน้านี่ฝ่ายหญิงเขาประกาศแล้วว่าเขาไม่ยอมเขาต้องขอเท่ากันก็แล้วจริงๆมาเล่นเท่ากันด้วยนะเสือก2ใน3เซต
1: ครับ
0: คือแกรนด์สแลมเนี่ย
1: มันยังไม่เท่ากัน
0: เงินเท่าแต่ว่าผู้ชายออกแรงเยอะกว่านะคิดต่อเวลาแล้วเหมือนใช้แรงเยอะกว่าแต่เงินรางวัลเท่ากันแต่ว่าในทัวร์เนี่ยจริงๆ2ใน3เหมือนกัน
1: มันก็ควรจะเท่ากัน
0: ตอนหลังก็คือตั้งแต่ปีหน้านี่เงินเท่ากันแล้วนะครับก็อันนี้คือเทนนิสนะครับ
1: คือญี่ปุ่นมีอัลคาราสใช่มั้ยที่พูด
0: ใช่ครับอัลคาราสไปอยู่ที่ญี่ปุ่นก็
1: เหมือนจะเข้ารอบ
0: คือตอนหลังนี่แกทรงผมแกแบบว่า
1: ผม
0: เบอร์ดีแล้วกัน
1: ผมว่าทรงเดิมเหนียวไหม
0: สัปดาห์ที่แล้วผมไปบรรยายเลเวอร์คัพเนี่ยโดนสเวเลฟจับตัดไปทิ้งแล้วนะสเวเลฟเป็นคนตัดผมให้นะ
1: ครับ
0: กระเซิงอยู่เนี่ย
1: ล่าสุดเขารอบ8คนนะ
0: ใช่ครับ
1: ที่ตกเกี่ยว
0: คืออันนี้น่าจะได้ค่าตัวนะผมว่าเพราะว่ารายการนี้เล็กกว่ารายการที่จีนอ๋อแต่500เหมือนกันเพราะฝ่ายชายน่าจะ500เท่ากันถูกต้องเดี๋ยวต้องไป 1,000 ที่ซิงไฮ้นะครับ
1: โอ้โหแล้วล่าสุดครับเกาหลีใต้ขึ้นนำครับมาจนได้โดนจนได้ครับญี่ปุ่นโดนจริงๆครับจังหวะซ้ำเข้าไปตาข่ายแทบขาด
0: นาทีเท่าไหร่ละ
1: 6น่าจะ60เดี๋ยวนะโอ้โห
0: ก็อย่างที่เราคุยกันคือได้เปรียบไปแล้วเรื่องกระดูกเนาะเพราะว่าเต็มรุ่นมาเลย
1: อ๋อ
0: ปัดมา
1: ครึ่งหนึ่งชั่วโมงเต็ม
0: นิ่งพอล็อกจังหวะหนึ่งด้วย
1: เอาไปเสียบอก่อนนะครับล็อกมาเข้าซ้ายอ
0: ่
1: ะ
0: ครับผม
1: ยิงตะขาแทบขาดเอาเกาหลีใต้นำ 1-0 นะครับโอ้จังหวะพลาดเองเลยนะญี่ปุ่นเนี่ยไปเสียบอข้างสนามแล้วดูครับแต่งมาเข้าซ้าย
0: ดูว่าญี่ปุ่นจะกลับมาได้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ช่วงที่เหลืออยู่นะประมาณครึ่งชั่วโมงอ๋อรายการที่โตเกียวกับปักกิ่งเนี่ยเกรดเท่ากันคือเป็น500นะฝ่ายหญิงเป็น 1,000 แต่ว่าเงินรางวัลต่างกันเกือบครึ่งนะครับเงินรางวัลรวมนี่4ล้านกับ2ล้านต้นๆแต่ว่าอัลคาราสน่าจะมีค่า appearance ฟรีแน่ๆนะครับถึงไปลงที่โตเกียวนู่นก็ตามนั้นนะครับในส่วนของเทนนิสสนุกเกอร์ซะหน่อย
1: ครับ
0: สนุกเกอร์ซะหน่อยก็วันนี้รอบตัดเชือกหรือเปล่าเซินเจิ้นโอเพ่นได้โอ้โห
1: น่าจะเป็นรอบรองเดี๋ยวนะมันจะมีทรัมป์มาลงแต่ว่า
0: จะทรัมป์เนี่ยลง
1: ได้ด้วยคนหนึ่งละจีนนี่ปราบบอจีนนี่เข้าชิงนะเนี่ย
0: ใช่หยวนซื่อจุน
1: หยวนซื่อจุนนะครับ
0: ครับ
1: เอาชนะจิมมี่โรเบอร์สันไป6ต่อ5เฟรมเข้าไปชิงละ
0: โอ้โหเราจะชิงกันเองหรือว่าเพราะว่าแชมป์โลกนะใช่ไหมครับอู้อีซื่อ
1: ใช่
0: แชมป์โลกเจออดีตแชมป์นะครับจัดทรัมป์มือ2กับมือ4ของโลกเจอกันเนี่ยในรอบตัดเชือกคู่ที่2
1: เดี๋ยวกำลังจะลงแข่งแล้วนะครับ
0: เขาน่าจะดีเลย์มาจากคู่แรกน
1: ่
0: าจะเป็นประมาณนั้นก็ใครชนะก็จะเข้าไปชิงชนะเลิศกับโรเบิร์ตสัน

0: นั้นเนี่ยอเมริกันเกมส์ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แล้วกันอ๋อแต่พรุ่งนี้ก็ต้องฝากคุณเชษ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นพี่โจอี้
0: คุณโจอี้มานะครับว่า NFL เขาก็เริ่มเข้มข้นนะแล้วก็มีเกมไปตั้งแต่วันพฤหัสบดีแล้วนะครับจบไปเมื่อเช้าวานนี้นะครับก็คู่ปรับในกลุ่ม AFC เหนือเมื่อเช้าวานเป็น Cleveland Browns นะครับที่เฉือน Pittsburgh Steelers ไป27-24นะ
1: ครับ
0: ก็สนุกดีเหมือนกันพลิกไปพลิกมานะครับคลีฟแลนด์มาได้ฟิลโก้นะครับในควอเตอร์สุดท้ายก็เลยชนะไปก็กลุ่มนี้ก็ยังน่าจะเข้มข้นนะครับในการลุ้นเข้ารอบแต่ว่ายังเพิ่งผ่านไปแค่เกมที่4เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวคงต้องว่ากันต่อสำหรับ NFL ซึ่งก็เกมที่เหลือก็จะแข่งกันในคืนวันพรุ่งนี้เป็นหลักนะครับก็มีมันเดย์ไนท์อีกคู่หนึ่งน่าจะตามนั้นครับนอกนั้นไม่น่ามี
1: ก็ล่าสุดเขาก็มีการออกมาสรุปเหรียญรางวัล นะพี่อ้นนะ
0: ครับ
1: ก็น่าจะตามนี้ละเพราะว่าเราไม่เหลือนักกีฬาไทยแล้ววันพรุ่งนี้18ทอง13เงิน21เหรียญทองแดงนะครับตัวเลขที่ออกมานะ
0: รวมก็เยอะมากเลยนะ
1: รวม52เหรียญ นะครับดังนั้นภาครัฐนี่ไปคูณได้เลย
0: เกือบ
1: 200ล้าน1ล้าน5แสนคูณ
0: เขาคิดกันคร่าวๆเนี่ยเกือบ200ล้านบาทซึ่งก็ต้องเป็นขวัญกำลังใจอ่ะผมว่าอ
1: ัน
0: นี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องตอบแทนนักกีฬานะที่สร้างความสุขให้คนไทยได้นะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นเป้าหมายของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คงต้องยอมอ่ะคือประเภททีมก็จ่ายทั้งทีมนะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่ไปหารกันนะครับ
1: แต่ว่าอันดับตารางเนี่ยเหมือนเราจะโดนอิหร่านแซงนะพี่วศเหมือนอิหร่านวันนี้เขามาได้2ทองมั้งเนี่ยเขาเลยขึ้นมา18ทองเท่าเรานะแต่ว่าเงินเขามากกว่านะครับโอกาสที่ไทยจะจบอันดับ7สูงมากอันดับ7ในตารางเหรียญรวมนะ
0: ไม่เป็นไรหรอกอันดับไม่มีใครจำได้ส่วนใหญ่ก็จำว่าเราได้กี่เหรียญ
1: เขามีเป้าไง
0: อ
1: ๋
0: อเหรอใช่เท่าไหร่เนี่ยเหรอ
1: ใช่เขามีเป้าเลยตอนก่อนไปอ่ะ ผมจำได้ว่าเป้าเขาคืออันดับ7อันดับแรกหรือ8อันดับแรกเนี่ยแต่ว่าเหรียญทองอ่ะ14หรือ15ประมาณเนี้ยครับเขามีเป้าอยู
0: ่ผมคิดว่ามีแค่เหรียญทอง
1: มีเขามีเป้า
0: คือมากสุดในอาเซียนอะไรเงี้ยนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมคิดว่าก็อ่ะบทสรุปออกมาเรียบร้อยสำหรับพิธีปิดพรุ่งนี้เริ่มกี่โมงคะเนี่ย
1: ก็น่าจะเป็นช่วงเย็นนี่แหละอ๋อจริงๆเนี่ยฝนเย็นแล้วเราจบอันดับ6พี่วศเหมือนเป้าเขาอยู่อันดับ6นะ
0: ผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: ผมได้อ่านข่าวกีฬาชาติอื่นเขาก็ไม่ได้ดูอันดับก่อน
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ก็เหมือนกับว่าเราจะได้เหรียญทองอัพมากขึ้นหร
1: ือ
0: ลดลงนะเพราะว่าจริงๆชนิดกีฬามันก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวด้วย
1: ใช่คร
0: ับมันก็อาจจะไปเอื้อชาติโน้นชาตินี้เนาะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมว่าไม่เป็นไรหรอกก็เท่ากับอิหร่านนี่แหละเราได้เหรียญเงินน้อยกว่าเขาเท่านั้นเองใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าพวกนี้เขาก็เป็นชาติที่แบบก็อยู่ในลีดเดอร์บอร์ดมาแทบจะตลอดอยู่แล้วนะครับอิหร่านเขาก็มีนักกีฬาเก่งๆอยู่เยอะมันก็เข้าใจได
1: ้โอเค
0: คราวที่แล้วนี่เราได้ที่6เหรออ
1: ย่างนั้นไหมเพราะว่าเหมือนกับ
0: เขาบอกว่าเราเป็นอันดับ8ครับ
1: อ๋ออันดับ8
0: คือชาติที่หายไปเลยคือไต้หวันครับ
1: ค
0: ือก่อนหน้านี้ก็ไม่เปลี่ยนหรอกครับอินเดียกับอุซเบกิสถานก็คราวที่แล้วอินเดียมากกว่าเที่ยวนี้อุซเบย์มากกว่าไหมอินเดียส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ท็อป5
1: ก็ต้องถืออันดับดีกว่าครั้งที่แล้วสิถึงงั้นไหม
0: ถูกครับตอนนี้ใช่ครับเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยไต้หวันเนี่ยได้เหรียญทองตั้ง19เหรียญทองแล้วครั้งนี
1: ้ไต้หวันใช่ไหมไต้หวัน
0: ก็คือหายไป
1: โอ้หายไปเลยอ่ะ
0: หายไปเลยอ่ะครับ
1: ไปไหนอ่ะชนิดไทเป14เขาได้5ทองหุ่นนี้เขาได้5เหรียญทองนะครับ
0: ลดไปเยอะมากนะจากที่ได้ตั้ง19นะครับในคราวที่แล้วนะ
1: ได้เทนนิสว่ายน้ำอะไรประมาณนี้นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนพิธีปิดวันพรุ่งนี้ 4โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยพี่วศขอแสดงว่าบ่าย2ที่ญี่ปุ่นสิ
0: ครับ
1: ก็ถ่ายทอดสดโอ้หลากหลายช่องทางนะครับก็ไปติดตามกันได้
0: โอเค
1: NBTT Sport PPTV AIS อะไรประมาณนี้นะครับ
0: ครับ

0: ก็แสดงว่าต้องใช้ผู้บรรยายหลายช่องนะเนี่ย
1: ช่องใครช่องมันใช่ไหม
0: ช่องใครช่องมันช่องมันอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูข้อความหน่อยพี่โอ๊ตโทนี่โมย่าอ๋อคนเดิมใช่ไหมหรือใครเองเนี่ยบอกว่าที่เพิ่งเปิดตัวเคยติดทีมชาติสเปนไหมครับ
1: ไม่น่าเคยนะเพราะว่าดูฟุตบอล
0: หมายถึงว่าสักชุดไหมสักชุดไหมเขาหมายถึงว่า
1: ชุดก็คงมีอ่ะก็ต้องมีพวกนี้ก็ต้องเป็นพวกเยาวชนอะไรมาก่อน
0: เนาะอาจจะต้องเคยติด
1: ก็มีประมาณนั้นแต่ว่าชุดใหญ่ก็คงแล้วอยู่ไหนโทนี่โมย่าครับคนนี้ยิ่งผมไม่คุ้นเลย
0: ทำไมสมเกียรติถึงได้กลับมาขับโมโตจีพีครับ
1: มาแทนครับถือว่ามาเฉพาะกิจครับว่าโจนเมียน่าจะบาดเจ็บนะครับ ที่เป็นนักแข่งประจำของHCR Honda นะแต่น่าเดี๋ยวต้องดูว่าปีหน้าจะกลับมาหรือเปล่าถ้าฟอร์มดีๆไม่แน่นะครับ
0: บอกว่าอุ้ยปลดสมาคมมวยเขาก็มีเหรียญทองนี
1: ่
0: น้องโฟกัสนี่แม่กอบกู้ไว้เลยโอ้ส่วนประเด็นเรื่องที่ไม่ยอมรับก็ว่ากันไป
1: ผู้ชกเธอใช่ไหม
0: ใช่ต่างคนต่างมั่นใจอันนี้ผมเล่านิดนึงส่วนตัวผมนั่งเชียร์มวยคู่นี้พี่โอ๊ตกับพี่แป๊ะไพโรจน
1: ์ครับ
0: แล้วก็พี่อัดดี้วีรศักดิ์พี่อัดดี้นี่ตาคมมากเลยคือไม่ได้บรรยายนะคือบรรยายเสร็จแล้วก็มานั่งอยู่ในห้องผู้บรรยายพี่อัดดี้บอกเจตเรามีลุ้นนะเนี่ยหลังจากจบอ่ะเจตเรามีลุ้นนะเนี่ยไม่แน่นะเนี่ยปรากฏเราจริง
1: ๆ
0: เราจริงๆ
1: คือตามน้องโฟกัสมานานคือน้องเป็นคนที่ทรงมวยดีมาก
0: ครับ
1: เป็นมวยบ็อกเซอร์ที่
0: เขาอาจจะมองว่าเขาออกมากกว่า
1: แต่เขาอาจจะ
0: แต่ว่าถ้าดูภาพช้าโอ้โหมันเขาก็ไม่ค่อยเข้าเป้านะครับ
1: ใช่ครับ
0: เ
1: ขามีลูกขยันนะท่านนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่มุมมองแหละแล้วก็ชกเข้าไม่เข้าใช่ไหม
0: แล้วมันไม่ได้เป็นลักษณะคือแต้มขึ้นเหมือนสมัยก่อนนะ
1: ไม่ใช่
0: เราจะได้เห็นว่าโอเคถ้าเราตามเราลุยเลยอย่างเงี้ยมันเหมือนต่างฝ่ายต่างก็ไม่แน่ใจก็เอ้ามั่นใจละทำนองนี้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วเกาหลีเหนือเนี่ยพี่โอ๊ตผมไปดูอ่ะเขาได้ยกน้ำหนักล้วนๆเลยนะเจ็บท้องยกน้ำหนักล้วนๆเลยนะจริงๆถ้าคนที่เจอน้องโฟกัสเราอ่ะถ้าเขาได้จะเป็นอีกหนึ่งชิ้นกีฬานะปรากฏเขาไม่ได้แต่ว่าเขาได้เจ็บท้องนี่ยกน้ำหนักล้วนๆจอมพลัง
1: เราก็เลยไม่ได้
0: แล้วก็ได้เหรียญเงินฟุตบอลหญิงไง
1: เราก็เลยไม่ได้ทองจากยกน้ำหนักเหมือนกันเที่ยวนี
0: ้นั่นน่ะสิอ่ะน่าจะประมาณนี้ครับครบถ้วนนะครับขอบคุณ150แล้วก็เดนมาร์กคุกกี้สอดไส้ผลไม้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าตามมันต่อ FM 99นะครับวันนี้เวลาหมดพี่โอ๊ตที่ก่อนกาลเวกผมเจตเจษฎาศิริพิเศษลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาลเวกและเจษฎาศิริพิเศษ
3: สนับสนุนโดย
4: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
1: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
0: M-Cord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ

0: 폭진사고. Soccer Live Report.
1: 광태형 기억 못해?
2: 아, 내가 그 근데 사람이 바비까?
1: 아, 역시 팀이 컸네.
3: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นๆมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
4: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denmark
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
8: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
7: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละ

0: ึงทุ่ม7นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Socklight Report ครับช่วงแรกของคืนวันเสาร์วันนี้1ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับอยู่กับเรา2คนผมคมอธิคมภูกระล้วนแล้วก็น้องเจมส์นะครับเจมส์นี่ทีละกนนไม่ใช่
1: ทันที่ติดกับพี
0: ่เออผมไปเอาทีละกันหมดเลยว่ะเป็นคนไม่เคยจำชื่อจริงใครเลยอ่ะเจมส์ทันพิสิทธิ์ครับสวัสดีน้องเจมส์ด้วยครับผม
1: สวัสดีครับพี่คม
0: ครับ
1: จริงๆสัปดาห์ที่แล้วผมต้องอยู่พี่คมนะ
0: ใช่
1: พี่คมมาดีติดเขาเรียกว่าม
0: ีอุบัติเหตุซะก่อน
1: มีอุบัติเหตุก่อน
0: ใช่นะครับก็ยังดีที่ยังมีชีวิตรอดกลับมาได้นะ
1: ครับผม
0: แน่นอนตอนนี้เรากำลังตามเรื่องราวของศึกฟุตบอลชายเอเชียนเกมอยู่นะครับ
1: ครับ
0: นัดชิงเหรียญทองณเวลานี้เกาหลียังนำญี่ปุ่นอยู่1ประตูต่อ0อยู่ในช่วง10นาทีสุดท้ายแหละ
1: ครับผมก็เป็นคู่ที่เรียกว่าโคจรมาเจอกันในรอบชิงตามคาดนะพี่คมแล้วก็คู่นี้เจอกันมาเอเชียนเกม2ครั้งหลังสุดก็คือที่ปาเลมบังจาการ์ตาใน2018วันนั้นเนี่ยเกาหลีใต้ก็ชนะญี่ปุ่นในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วที่หางโจ2022เนี่ยเกาหลีใต้ก็ชนะญี่ปุ่น2-1ส่วนวันนี้เกมเนี่ยผ่านมาท้ายช่วงท้ายแล้วญี่ปุ่นก็จริงๆโอกาสเยอะกว่านะพี่แต่ว่าจบไม่คมพอแล้วเกาหลีเนี่ยมีโอกาสแค่ไม่กี่ครั้งเนี่ยได้เลย
0: ครับ
1: ตอนนี้เกาหลีใต้นำอยู่ครับเกมเนี่ยเหลือประมาณ10นาทีนะพี
0: ่แล้วก็เป็นเกมที่ทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยแทบจะพับสนามเลยนะครับก็ว่าได้นะครับก็คือเกาหลียังไม่ได้เล่นดีกว่านะแต่ได้ประตูขึ้นนำเพราะว่าเฉียบคมกว่าเป็นญี่ปุ่นเองต่างหากที่ไม่สามารถมีสกอร์ที่เฉียบคมได้นะครับคือถ้าไปไล่ดูรายชื่อเอาจริงเกาหลีชุดนี้ก็ต้องบอกว่าโตกว่านะครับทีมญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ใช้ยู21เลยนะครับ
1: ก็ส่วนใหญ่เนี่ยอายุประมาณ 20-21 ก็คือไม่เต็มรุ่นเพราะว่าเอเชียนเกมเนี่ยยู23นะพี่
0: ใช่นะครับแล้วผมอยากรู้แล้วก็คือเขาจะไม่มียู23นะเขาจะยู21คือยู23เขามีเว้ยแต่เขาไปใช้กับ
1: โอลิมปิก
0: โอลิมปิก
1: อย่างเดียว
0: จะเป็นส่วนใหญ่นะครับคือญี่ปุ่นเขาจะชัดเจนมากนะครับว่าถ้าเป็นในเอเชียเนี่ยแล้วเป็นยู23เขาจะให้ยู21เล่นเลยก็คือข้ามรุ่นต่อยเลย
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรายการระดับโลกอย่างโอลิมปิกเกมเนี่ยค่อยส่งยู23ไป
1: ใช่เพราะว่าปีที่เอเชียนฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายมันจะตรงกับปีโอลิมปิกพอดีก็พอใช้ยู23เต็มรุ่นในชิงแชมป์เอเชียนะถ้าได้โควต้าโอลิมปิกเขาก็จะใช้ชุดนั้นเล่นเลย
0: นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเอเชียนคัพอ่ะ
1: ครับ
0: ต้นปีเนี่ยปลายปีเนี่ยนะครับเขาจะใช้ชุดไหน
1: เอเชียนคัพอันนั้นน่าจะเป็นชุดใหญ่นะพี่คมเอเชียนคัพ2027
0: เพราะว่าดูจากรายชื่อเอเชียนคัพเมื่อตอนปี2026ที่ผ่านมานะครับต้องเป็นเอเชียนคัพ2028สิเพราะมัน2ปีครั้ง
1: อ๋อหมายถึงยู23
0: เออ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่นะครับชุดนั้นเนี่ยคราวที่แล้วก็ใช้ยู21นะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นคือเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยพอเป็นบอลเอเชียเนี่ยเขาจะใช้ยู21หมดเลยครับถ้าเป็นยู23นะครับแต่ว่าถ้าเป็นระดับสากลน่ะเดี๋ยวค่อยอีกทีนึงเพราะว่าอย่างตอนโอลิมปิก2024ก็ยังมียู23หลายคนยกตัวอย่างเช่น2ปีที่แล้วก็จะมีอย่างลิโอโคคุโบผู้สาประตูที่เล่นให้ทีมชาติชุดใหญ่แล้วณเวลานี้นะครับมีใครอ่ะมีโชตะฟูจิโอะนะครับมียูฮิรากาวะนะครับเคอินเซโตะ
1: ครับ
0: นะครับฟูกิยามาดะทาคาชิอุชิโนะพวกนี้เป็นต้นซึ่งแต่ชุดเนี้ยบอกได้เลยว่าญี่ปุ่นใช้ยู21
1: ใช่
0: ชุดเอเชียนเกมคราวเนี้ยใช้ยู21ซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยยู23แล้วพ่วงอายุเกินครบโควต้าเลยนะครับ3คนนะครับประกอบไปด้วยอีกีฮยุกจากกังวอน FC
1: อันนี้26
0: อมจีซุงจากสวอนซีซิตี้แล้วก็ยังฮยุนจุนจากสกัดโกเซลติก
1: ก็มาแบบครบโควต้า3คนเลยเพราะว่าเกาหลีใต้แน่นอนว่านอกจากการคว้าแชมป์

0: ก็มีเรื่องของการผ่อนผันเขาเรียกว่ายกเลิกการเกณฑ์อาหารนะพี
1: ่
0: ถ้าได้แชมป์เนี่ย
1: ไม่หรอกผมว่าเรื่องหนึ่งที่สมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ต้องแก้หน้ามากที่สุดเลยก็คือเรื่องของผลงานในระดับชาติเนื่องจากว่าท่านจำกันได้ในฟุตบอลคราวที่แล้วเกาหลีใต้ก็มีประเด็นค่อนข้างเยอะ
0: ครับ
1: ทั้งเรื่องของผลงานที่แย่ทั้งเรื่องของข่าวคราวไม่ดีเกี่ยวกับการแต่งตั้งโค้ชฮวังอินบอมเอ้ยฮองเมงโบ
0: ฮองเมงโบ
1: ฮองเมงโบจนสุดท้ายนี่เขาขับไล่กันใหญ
0: ่อยู่ประเทศไม่ได้แล้วพี
1: ่เออเป็นประเด็นดราม่ากันยกใหญ่เพราะฉะนั้นนั่นจะอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เกาหลีตั้งใจมากนะ
0: ในรายการน
1: ี้ในรายการนี้เนี่ยเพื่ออย่างน้อยๆก็ต้องมีเหรียญทองกลับไปให้ทีมประเทศตัวเองให้ได้ประมาณนี้เพื่อลบเพื่อทำให้มันเขาเรียกว่านะทำให้ข่าวดังๆมันด้อยลงมันเงียบไปก่อนเลย
0: เรียกกระแสฟุตบอลกลับมา
1: ใช่
0: เพราะว่าจริงๆแล้วเกาหลีใต้เนี่ยเอเชียนเกมก็เป็นแชมป์เก่า3สมัยติดด้วยนะพี่คมแล้วญี่ปุ่นเนี่ยถ้าดูจากแชมป์รวมเนี่ยญี่ปุ่นเคยได้แชมป์เอเชียนเกมแค่ครั้งเดียวนะพี
1: ่
0: ก็คือปี2010ตอนนั้นเนี่ยแข่งที่กวางโจวครับชนะ UAE ในนัดชิงส่วนเกาหลีใต้เนี่ยแชมป์รายการนี้มากสุด6สมัยไล่ตั้งแต่ปี70 78 86แล้วก็2014 2018แล้วก็2022
1: คือเหมือนเกาหลีใต้เขาจะเน้นนะเวลารายการนี้ว่าต้องทองนะให้ได้ก่อนนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็เหมือนจะไปเน้นในโอลิมปิกเกมมากกว่าเพราะว่าอย่างในโอลิมปิกเกมเนี่ยพวกเขาเคยไปถึงรอบรองชนะเลิศมาหลายครั้งแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ปี2020ปี2012นะครับแล้วก็รวมไปถึงปี2000ที่ไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายอย่างล่าสุดอ่ะ2024ที่ปารีสก็รอบก่อนรองนะ
0: รอบก่อนรองชนะเลิศ
1: ไปแพ้สเปน
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเป็น AFC Asian Cup อ่ะญี่ปุ่นจะเน้นประมาณหนึ่ง
0: แชมป์เก่า2สมัยติดเหมือนกัน
1: ใช่แล้วเขาก็3แชมป์แล้วนะกับรายการนี้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยแต่ว่า Asian Game เนี่ยไม่ค่อยครับไม่ค่อยเท่าไหร่ Asian Game นี่เคยครั้งเดียว2010ที่ปักกิ่งป่ะ
0: ที่กวางโจว
1: ใช
0: ่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยนักเตะของญี่ปุ่นก็จะส่วนมากจะเป็นใน J League แต่ว่าเป็นพวกสำรองในพิค
1: ม
0: พวกเยาวชนอะไรเงี้ยแล้วก็บางส่วนก็มีจากทีมระดับ J2 บ้างเข้ามาผสมปะปายกันแล้วก็ถือเป็นการสร้างอย่างที่พิคมบอกว่าเขาก็จะสร้างกระดูกเพื่อไปเล่นในโอลิมปิก2ปีข้างหน้าพวกเอเชียนเกมเนี่ยกับโอลิมปิกมันจะห่างกัน2ปีทุกครั้งนะพี
1: ่เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอลุ้นแล้วครับเหลืออีกประมาณ5นาทีนะครับเกาหลีกับญี่ปุ่นจะจบยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับที่แน่ๆเนี่ยนี่มีข้อความส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะ4689899เลยครับ
0: ครับผม
1: มีคุณโจผีส่งมาบอกมีแค่หมอโอ๊ตกับเฮียน้องเท่านั้นที่ถามกีฬาอะไรก็สามารถตอบได้ทันทีแล้วก็ตอบได้หมดสื่อถึงว่าเตรียมตัวมาดีและสมกับเป็นสื่อกีฬาตัวจริง
0: ครับผม
1: โอ้โหพี่โอ๊ตฤทธิกรนี
0: ่ได้หมดทุกกีฬาเลยพี
1: ่วิกิพีเดียชัด
0: ๆใช่
1: นะครับส่วนพี่จืดเองส่งมาบอกสมาคมบอลควรหาลูกครึ่งสูงใหญ่ครบ11ตำแหน่งไทยแท้11ตำแหน่งไปเตะทุกรายการผสมกันไม่แน่เหมือนกันนะครับ
0: ก็มีโอกาสเพราะเดี๋ยว
1: เมื่อวานผมไม่เห็นจูดเบลจะทำอะไรได้เลย
0: ก็มีโอกาสยิงแต่ไม่เข้า
1: เข้าไม่ได้อะ
0: ไม่เข้าพี
1: ่เออแต่ผมงงแล้วไม่ได้ลงได้ยังไงนะทำไมไม่เอาแพทริกลงวะ
0: แพทริกไม่ติดเลยพี่คม
1: เฮ้ยติด
0: แพทริก
1: ติดชุดเนี้ย
0: ติดหรอพี่เดี๋ยว
1: ผมดูแล้วผมก็เลยตั้งคำถามไงว่าทำไมแพทริกไม่ได้ลงแพทริกคุณจำสั้น
0: อ
1: ะคือแบบถ้าจูดเบลมันเล่นไม่ดีให้ไปให้มันเล่นดีก่อน
0: ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งกดดันนะพี่คมจูดเบล
1: ใช่ไง
0: อืม
1: คือเหมือนเป็นการว่าเออชุดนี้แล้วก็เลยโอ้โหกับท่าเรือเขาได้ลงยัง
0: ท่าเรือเนี่ยเป็นสำรอง
1: เออ
0: แล้วลงเกมหนึ่งเนี่ย20นาที
1: เออ
0: ประมาณนี้แล้วก็ยิงประตูก็ยังยิงไม่ได้นะพี่คม
1: ใช่
0: แล้วก็มันทำให้หลายคนเนี่ยไปเทียบฟอร์มกับแนวรุกคนอื่นอย่างอาเบนจามินเดวิสอย่างเงี้ยปีนี้ฟอร์มดีมากแล้วก็ยิงต่อเนื่องแต่ไม่ติด
1: เอ้ยไม่มีแพทริกจริงๆด้วยวะ
0: ใช่ชุดนี้ไม่มีแพทริก
1: ไม่ตัวธีรศักดิ์เพลย์พิมายก็ยิงดีจะตายเป็นแฮตทริกด้วย
0: ใช่
1: ทำไมธีรศักดิ์เพลย์พิมายไม่ได้ลง
0: ธีรศักดิ์นี่อาจจะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราลงเล่นแบบว่าเราเข้ารอบไปแล้วพี่คม
1: อ๋อ
0: เรา
1: ก็เลยเก็บตัวไว้
0: ใช่เราเนี่ยการันตีการเข้าชิงตั้งแต่วันที่เราชนะเวียดนามเพราะว่ารายการเนี่ยนับเฮดทูเฮดก่อน
1: อย่างเมื่อวานเนี่ยเอาจริงนะชุดสำรองลง
0: ครับ
1: แต่ผมก็ตั้งคำถามกับบรรดาตัวสำรองหลายคนเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่เราคาดหวังยกตัวอย่างคนแรกเลยจูดซุนซับเบลเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่ไหวป่ะ
0: ผมว่ายังไม่ผ่าน
1: เออไม่ผ่านเลยอ่ะอีกคนหนึ่งคือเจ้าเปา
0: ธีรพัฒน์
1: ธีรพัฒน์ปลื้มทองคือโอเคน้องอาจจะฟอร์มดีอ่ะกับคอนซาโดเล่เอ้ยแต่ทำไมกับทีมชาติไม่ใช่วะ
0: ืม
1: ใช่ไหม
0: ครับเพราะว่าเมื่อ

0: วานเนี่ยน้องก็ดูเงียบๆไปนะพี
1: ่
0: แล้วมีจังหวะที่ได้บอลอยู่แต่ก็ทำอะไรได้ไม่เยอะ
1: ใช่
0: แล้วก็จริงๆเมื่อวานเนี่ยเพิ่งลงสนามครั้งนัดแรกด้วยพี
1: ่ใช่
0: ในเกมนี
1: ้หรืออย่างอีกคนนึงที่ก่อนหน้านี้ฟอร์มดีมากก็คือวริชุทองนะ
0: ใช่
1: เนี่ยเมื่อวานนี้ก็โดนพาทัวร์ยับเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายอ่ะชัยพลอดทนนี่เหมือนลืมไปแล้วว่าตัวเองเล่นแบ็คซ้าย
0: ใช่
1: ผมขยับไปเล่นมิดฟิลด์จนชินน่ะ
0: แล้วเมื่อวานเนี่ยเอาจริงๆเราก็เสียประตูจากฝั่งซ้ายทั้งสองลูกนะพี่คม
1: อ
0: ย่างถ้าใครดูเกมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจบเกมเนี่ยเหมือนน้องเขาจะร้องไห้นะพี
1: ่ใครนะ
0: น้องอาทางด้านชัยพลอดทนเนี่ย
1: เหรอ
0: จบเกมเนี่ยเพราะว่ามันมีเป็นภาพเห็นสดเนี่ยจับไปตอนที่น้องกำลังก้มหน้าพอดี
1: ร้องทำไมอ่ะเขาก็เพิ่งยิงในวันที่เจอกับไอ้นี่ไง
0: เมื่อวานเนี่ยสองลูกก็ฝั่งซ้ายหมดเลยนะพี่คม
1: โดยเฉพาะพลาดเนี้ยหรอ
0: โดยเฉพาะลูกที่สองเนี่ยก็โดนเขาพาทัวร์เลยจังหวะที่โดนปีกฟิลิปปินส์เนี่ยพาทัวร์แล้วคัทแบ็กกลับมายิง
1: แต่ผมบอกเลยนะถ้าเล่นอย่างนี้นะเจออินโดไม่น่าอาจจะไม่ชนะนะผมบอกให้จริงๆคือนอกจากฟอร์มไม่สวยแล้วอ่ะยังแบบเกมรับยังแย่มากด้วย
0: โดนง่ายทั้งสองลูกเลยที่เมื่อวานเนี่ยแล้วก็ผม
1: แต่ถามว่าประตูอีกลัดดีไหมดีอีกลัดยิงดีมากลูกนั้นยิงดีจริง
0: ๆนะครับสวยมาก
1: แต่กองหลังเขาอะปล่อยให้ยิงได้ยังไงอะไรเงี้ยสองลูกจากไอ้ชื่ออะไรนะกองหน้าเขาอะไอ้
0: บิยอนคิดเซนเซอร์
1: บิยอนคิดเซนเซอร์
0: แล้วเมื่อวานเนี่ย
1: เหมือนกิสระกาแมนก็ลืมไปแล้วว่าตัวเองเล่นเซ็นเตอร์แบ็กยังไงอะไรเงี้ย
0: ดูแบบกิซาแต่กิ
1: ซา
0: ช่วงหลังเล่นตรงกลางเลย
1: พี่ละวัตอะเล่นกับท่าเรือโคตรเก่งเลย
0: แต่ไม่ค่อยได้ใช
1: ้เออแล้วไม่ใช่แล้วทำไมเมื่อวานถึงไม่เข้าแบบโอ้โหรั่วเป็นแผงคือโง่นึกไม่ออกคืออธิบายไม่ออกจริงว่ารั่วตรงพีระวัตหรือรั่วตรงกิษดาอย่างกิษดาเนี่ยชินกับการเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วรู้เลยว่าพอถอยไปเล่นเซนเตอร์เหมือนเขาลืมเหมือนลอยๆยังไงไม่รู้เหมือนกันเออนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีจุดที่ปรับอีกเยอะเลยอะถ้าอยากจะลุ้นแชมป์นะครับ
0: โอ้แต่มันแค่เกมเดียวไงพี่คมเกมหน้าเนี่ยเจอกับอินโดแล้วอินโดเนี่ยชุดใหญ่ด้วยแล้วเล่นในบ้านด้วย
1: นะครับก็เอาเป็นว่าต้องจะช่วยกันเยอะหน่อยบอกเลยว่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าแค่ฟีฟ่าเช่นครั้งแรกก็มีคำถามเยอะแล้ว
0: ใช่
1: นะครับอย่างอินโดนีเซียเนี่ยชนะได้ยังไงตั้ง9ลูก
0: ทบยังไง7นาทีเลย
1: ใช่ไหม
0: ตอนแรกเนี่ยโคศกสนามประกาศ2 minute พอโดน7-2ปุ๊บเอาเพิ่มเป็น7เลยแล้วก็ยิงเพิ่มไปอีก2ลูก
1: ใช่มันดูไม่เมคเซนส์ไปหน่อยนะครับบางครั้งนะครับแต่ก็เข้าใจได้ว่าถ้าอยากไม่เมคเซนส์แบบนี้บ้างก็เป็นเจ้าภาพสิเป็นเจ้าภาพอ่ะแล้วจะไม่จะสามารถทำอะไรที่มันไม่เมคเซนส์ได้เพราะว่าแม้แต่ญี่ปุ่นเองเราก็เห็นเยอะนะในเอเชียนเกมคราวนี
0: ้
1: มีอะไรที่ไม่เมคเซนส์เยอะมากเลยนะ
0: ใช่
1: ขนาดว่าเราคิดว่าญี่ปุ่นเป็นชาติที่มีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์สุจริตอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนะแต่ทำไมทำมาเนี่ยโอ้โหเอเชียนเกมคราวนี้นี่เยอะมาก
0: แบดมินตันนี่ก็มีบ่อยนะพี่ผมเรื่องจำพุทธศิลป์เนี่ย
1: คือเหมือนกันว่าเอาใครเป็นเจ้าภาพก็คือความได้เปรียบแต่ว่าก็อย่าให้มันน่าเกลียดเกิน
0: ครับ
1: นะครับอย่าให้มันน่าเกลียดเกินไปอย่างช่วงเนี้ยเอเชียนคัพเนี่ยทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่อ่ะเขาจะมีคิรินชาเลนจ
0: ์บอลถ้วยของญี่ปุ่นเขา
1: เป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเขาก็เชิญทีมแบบเวเนซุเอลาอุรุกวัยทีมโซนละตินอเมริกา
0: ใช่
1: มาเตะเพียบไปหมดนะครับวันเจออุรุกวัยเนี่ยผมยังชื่นชมเลยว่าญี่ปุ่นมันใช้ได้มันถล่มไป 3-1
0: ใช่วันนั้นชนะขาดด้วย
1: วันเจอเวเนซุเอลาเนี่ยหยาบมากผมบอกให้เพราะเป็นเกมที่เสมอกันอยู่ 1-1
0: ครับ
1: แล้วนาทีท้ายเกมมันเป็นจังหวะเหมือนแบบเนี่ยเคลียร์กันอยู่หน้ากรอบเขตโทษใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็เวเนซุเอลาก็หนุนขึ้นมาแล้วก็หลุดเข้าไปแล้วก็โดนเรียกฟาวล์เป็นจุดโทษของเวเนซุเอลา
0: แล้วอวยดักก็ยิงเข้าไป
1: แต่ผมจะบอกว่าก่อนที่จะเป็นสาวไม่ใช่เป็นฟาวของเวเนซุเอลาก่อน
0: ฟาวก่อนด้วย
1: ใช่แล้วคือภาพเกมมันหยุดเพราะเป็นฟาวของเวเนซุเอลา
0: ครับ
1: แต่ VAR ไปฟ้องว่าจริงๆแล้วเวเนซุเอลาฟาวตั้งแต่จังหวะหน้ากรอบเขตโทษ
0: เต่าย้อนกลับไป
1: ให้ญี่ปุ่นได้จุดโทษอู้หูผมนั่งดูอยู่แล้วผมแบบเฮ้ยได้เหรอวะแบบนี้ก็ได้เหรอวะคือนึกภาพเนี่ยเราดูฟุตบอลเนี่ย
0: ครับ
1: เวเนซุเอลาไปถึงกรอบเขตโทษญี่ปุ่นแล้วคิดดูว่ามันต้องใช้กี่จังหวะ
0: คือมันน่าจะขาดไปแล้ว
1: เ
0: วลาเนี่ย
1: จะมันกี่จังหวะย้อนกลับไปจนถึงจังหวะญี่ปุ่นได้จุดโทษแล้วญี่ปุ่นได้จุดโทษชนะ
0: ไปให้จุดโทษญี่ปุ่น
1: ไอเซอุดะยิงเข้า2-1
0: ใช่เรียบร้อยเลย
1: ผมก็แบบแบบนี้ก็มีด้วยอะไรเงี้ย
0: อันนี้ขนาด

0: อาญี่ปุ่นนะ
1: เออผมเลยบอกไงว่าแบบคือมันไม่เกี่ยวนะเว้ยว่าจะแบบเอาเป็นว่าใครเป็นเจ้าภาพอ่ะนะคนนั้นก็จะชิงความได้เปรียบนะครับได้นะครับอย่างตอนนี้เกาหลีกับญี่ปุ่นนี่เหลือนาทีสุดท้ายแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ดูดิว่าจะมีอะไรพิสดารให้เห็นหรือเปล่า
0: แล้วญี่ปุ่นเนี่ยเกมที่แล้วก็น่าจะท้ายเกมนะพี่ที่ซาอุดเบเนี่ยไล่ช่วงท้ายเหมือนกันเดี๋ยวดูอีกประมาณนาทีไม่ถึงนาทีแล้วด้วย
1: ใช่เดี๋ยวไม่ถึง30วินาทีเลยด้วยซ้ำดูดิว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่า
0: ถ้าเกาหลีชนะก็จะ
1: อย่างวันนี้ตอนอยู่แต่อะก็ชัดโอ้โหเทควันโดนี่กว่าจะกดกว่าจะคะแนนอยู่จะออกสงสารแต่ยังดีไง
0: เตะบางทีเข้าเป้าก็ไม่ขึ้นเลย
1: ใช่ใช่
0: วันนี้เจออิหร่านนะช
1: ีเลยบอกเลยว่าแบบโห
0: แต่เขาก็มีจังหวะที่เหมือนเตะเราแล้วไม่ขึ้นเหมือนกัน
1: ใช่นะครับมันก็เลยการว่างง
0: ๆ
1: จ
0: บแล้ว
1: จบเรียบร้อยครับเกาหลีใต้ได้เหรียญทองในฟุตบอลชายเอเชียนเกมนะครับด้วยการเอาชนะญี่ปุ่นไป1ประตูต่อ0
0: ก็เป็นแชมป์สมัยที่7ของเกาหลีใต้แล้วก็เป็นการชนะญี่ปุ่นในรอบชิงเนี่ย3ปีติดเลยนะพี
1: ่
0: โอ้โหญี่ปุ่นตอนนี้ก็เรียกว่าถ้าเอเชียนเกมก็ความสำเร็จเป็นรองเกาหลีพอสมควรนะพี่ว่าอย่างที่บอกว่าญี่ปุ่นเราก็ใช้ยู21แล้วก็ได้แชมป์ไปแค่ครั้งเดียวเอง
1: ก็สำหรับเอเชียนเกมนี่เกาหลีใต้คว้าแชมป์ครั้งนี้ด้วย4ครั้งติดนะ
0: ใช่4สมัยติดเลย
1: นะครับตั้งแต่2014ปีที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพเองที่อินชอนเนี่ยนะครับ
0: ก็ปีนั้นรอบรองเนี่ยชนะเราเลยพี่
1: ใช่แล้วที่น่าสนใจก็คือ2ครั้งหลังสุดถ้าผมจำไม่ผิดเกาหลีใต้ไม่แพ้ใครเลยแม้แต่เกมเดียวชนะรวดทุกเก
0: ม
1: ตั้งแต่นัดแรกนะครับจนมาถึงนัดชิงครับเกาหลีใต้เป็นแชมป์เรียบร้อยครับ
0: ครั้งนี้ก็ยังไม่แพ้ใครนะพี่
1: ใช่ครั้งนี้โอ้ครั้งนี้ก็ฟอร์มสวยแต่เปิดเลยเขาโชว์คลาสเลยตั้งแต่นัดแรกแล้วเกาหลีอ่ะนะครับส่วนทีมชุดนี้แน่นอนก็คือไม่ต้องเกณฑ์อาหารยก
0: ทีมเลย
1: นะครับ
0: 23คน
1: ถ้าเกิดให้ไล่เนี่ยมันก็จะมีแบบตัวน่าสนใจที่แบบว่าอายุยังน้อยแบบน้อยมากๆอะไรเงี้ยก็สบายไปนะครับอย่างพวกปาร์คซึงซูนะครับที่เป็นดาวรุ่งของนิวคาสเซิลอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: นะครับอันนั้นเพิ่งอายุ19เองนะครับหรือแม้แต่พวกกองหลังอย่างชินมินอานะครับเบฮยุนโซพวกเนี้ย21นะครับ
0: มีคิมจีซูจากเบนฟอร์ดด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มีอายังเบจงโฮจากสต็อกซิตี
1: ้
0: คนที่ทำประตูชัยในรอบรองนะพี
1: ่ครับ
0: โอ้หลายคนเลยจากยุโรปเนี่ยชุดนี้จากยุโรป6คนเลยนะพี่คม
1: ใช
0: ่
1: นะครับอ่ะจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับ
0: ครับ
1: ทีนี้มาพูดถึงฟุตบอลคืนนี้กันดีกว่าครับเจม
0: ครับ
1: คืนนี้มีรายการไหนสนใจกันบ้างเอ่ย
0: ก็ค่ำคืนนี้จะเป็นโปรแกรม Nation League ครับน่าจะเป็นเกมที่3แล้วนะพี่ในFIFA Day รอบนี้ครับผู้ที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยว5ทุ่มครับโครเอเชียเนี่ยจะเจอกับอังกฤษครับแล้วก็มี2ทุ่มเนี่ยจริงๆก็เดี๋ยวจะมีลงสนาม1คู่ฟินแลนด์เจอกับแอลเบเนียครับแล้วก็3คู่ตอน5ทุ่มเนี่ยไอซ์แลนด์เจอบัลแกเรียเอสโตเนียเจอลักเซมเบิร์กครับแล้วก็เบลารุสเจอซานมาริโนส่วน 1:45 เนี่ยสเปนเจอกับเช็กครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เจอสโลวีเนียรวมถึงมาซิโดเนียเจอกับสกอตแลนด์ครับผมก็ถ่ายรับสดครบทุกคู่นะพี่ในเนชั่นลีกเนี่ย
1: ก็ยูฟ่าเนชั่นลีกนี่เดี๋ยวเขาจะเตะกันช่วงแรก5ทุ่มเน
0: า
1: ะ
0: วันนี้เริ่ม2ทุ่มเลย
1: วันนี้เริ่ม2ทุ่มเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับก็จะมีฟินแลนด์กับแอลเบเนียเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวลงและ
1: มีใครอยากได้ชื่อไหม
0: เดี๋ยว เดี๋ยวลองผมลองดูว่าน่าจะมีแล้วล่ะตอนนี
1: ้ไม่ใช่เราก็จะหามาเหรออย่างนี้เหรอ
0: เดี๋ยวน่าจะเดี๋ยวผมต้องลองดูว่ามีแล้วนะพี่คมรายชื่อฟินแลนด์
1: คืนนี้2ทุ่มเนี่ยฟินแลนด์เจอกับอัลเบเนียนะครับ11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมนี่ฟินแลนด์นี่ถ้าเราจะพอแบบว่าร
0: ู้
1: จักกันบ้างนะครับก็จะมีอย่างกองหน้าพวกเขานะโจเอลยอนปาโลโจเอลโปฮันปาโลนะครับวันนี้ก็ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ที่เหลือกองหน้ามีอะไรแดเนียลฮักคาเนี่ยลูคัสบราเดกี้ไง
0: ประตู
1: ฟินแลนด์นะรุ่นสัตว์ประตูนะครับแล้วก็นี่แหละประมาณนี้แหละ
0: นอกนั้นของอัลเบเนียโอ้มีไฮซาใช่ไหมจากนาโปลีคนหนึ่งนอกนั้นเนี่ยไม่มีคนที่ผมคุ้นเลยนะพี่ อามาโดโบย่าก็ไม่ติดนะพี่จ
1: ูก็มีนี่ไงคริสตานอัสไลนี่ไง
0: อืม
1: นะอันนี้เขาอยู่อะไรนะอัสไลนี่นี่เขาแฟรงเฟิร์ตป่ะถ้าผมจำไม่ผิดในบุนเดสอะคริสตานอัสไลนี่
0: อยู่กับตอนนี้ไปอยู่อัลจาซีร่านะพี่
1: เอาเหรอ
0: ใช่ครับคริสตานอัสไลนี่
1: คริสตานอัสไลนี่นะครับตัวชูโรงของเขาเลยอัลเบเนียเนี่ยชุดนี้ก็จะมีผู้สาประตูไงเอทิดเบริชา
0: ครับ
1: นะครับเอลเซตฮีไซนะครับอาร์เดนอิสมาลีอัลเบเนียเนี่ยจะเด่นเรื่องตัวรับนะครับเซนเตอร์แบ็กกองหลังทั้งหลายเนี่ยดังๆทั้งนั้นเบรับชิมซิตี้นะครับแล้วก็จะมีอะไรอ่ะเอลแบร์ราบาดานี่คริสเตียนอัสไลนี่พวกนี้เป็นต้นนะครับเรเมนาส
0: จากซีวาสปอร
1: ์ยังใช้พวกเรเมนาสอยู่เลยนะครับแล้วก็จะมีไอตัวที่เล่นอยู่อีฟสวิตทาวอ่ะอานิสเมเมติ
0: ครับผม
1: นะครับนี่ก็อยู่กับอัลเบเนียเหมือนกันมาราชคุมูล่าพวกนี้มีชื่อเป็นสำรองนะ
0: จำ
1: นะครับก็เดี๋ยวลงเตะกันในรอบ2ทุ่มเมื่อวานได้ดูเนชั่นลีกไหม
0: ผมเนี่ยดูไฮไลท์คู่ฝรั่งเศสอิตาลีนะพี่ผ
1: ม
0: เนชั่นลีกเนี่ยก็บอกตรงว่าสัปดาห์นี้ผมแทบไม่ได้ดูเลยนะพี
1: ่
0: ดึกลึกแค่แต่ละคู
1: ่มีโชคดีได้ดูเยอะหน่อยเพราะว่าต้องไปภาคไงก็เลยมีโอกาสได้ดูเยอะนะครับอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยเบลเยียมกับตุรกีนี่โหต้องชื่นชมทางฝั่งของเบลเยียมเลยนะครับว
0: ่
1: าเล่นดีมากจริงคือมันกลายว่าวันที่พวกเขาแพ้ฝรั่งเศสคาบ้าน
0: อ่
1: ะมันเป็นการแพ้แค่15นาทีสุดท้ายอ
0: ่
1: ะมันเป็นการแพ้ผู้ชายแค่คนเดียวคือไมเคิลโอริเซ่ไ
0: หมอ๋อใช่แล้วมันคือโอริเซ่ก็ยิงแล้วนะพี
1: ่โอ้โหฟิกที่สวยมาก
0: เหนือชั้นสุด
1: ๆแต่ว่าความผิดพลาดของฝรั่งเศสก็ยังถือว่ามีให้เห็นนะครับจนสุดท้ายเนี่ยชัดเจนเลยว่าโรเซอร์เดคุนย่านะครับรูปประตูที่เสียเนี่ยก็คือเป็นจังหวะจากอาร์เดียนราบิโอจ่ายให้โรเซอร์เดคุนย่
0: าพลาด
1: แล้วโดนเดคุนย่าเนี่ยหันไปไม่เห็นว่าไอ้บาสโตนี่เขารออยู
0: ่มาแล้ว
1: เขาฉกไป
0: แล้วบาสโตนี่อีท่าไหนไม่รู้วิ่งนั้นนะพ
1: ี่ใช่ ผมว่าบาสโตนี่นั้นสูงมากก็เลยกลายว่าอิตาลีเนี่ย2นัดหลังสุดมี4คะแนนนะครับแล้วก็ดูแล้วยังมีโอกาสที่จะเข้าไปลุ้นในรอบสุดท้ายได้นะครับแต่ว่าต้องไปวัดเดี๋ยวต้องรอแบบต้องรอล้างตาอีกหลายทีมเลยอ่ะต้องวัดกับเบลเยียมที่บ้านของเบลเยียมเงี้ยแล้วก็ต้องไปเล่นกับฝรั่งเศสที่บ้านของตัวเองอีกอะไรเงี้ยนะครับก็เลยแต่ตุรกีเนี่ยดูแล้วทรงนี้เละแน่นอน
0: ตุรกีนี่เป๋มาตั้งแต่บอลโลกเลย
1: สามนัดโดยเป็นเจ็ดประตูนะครับสามนัดโดยเป็นเจ็ดประตูแล้วก็ทรงไม่มีเลยเมื่อวานนี้ผมนั่งดูอยู่คู่เบลเยียมกับตุรกีแล้วก็รู้สึกว่าที่จริงตุรกีเขามีโอกาสบุกเขามีโอกาสทำเกมนะแต่ว่าจังหวะจบสกอร์รวมถึงการเซฟของเชนเดลเมนน่ะมันเลยทำให้เขาแข็งแกร่ง
0: จริงๆตอนมอนเตล่าเป็นคนที่เขาก็เป็นนักเตะเขาเป็นกองหน้าเลยพี่ผม
1: ใครนะ
0: มอนเตล่าเนี่ย
1: วินเซอร์มอนเตล่า
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้หมายถึงทีมชาติอะไร
0: ตอนนี้เขาคุมตุรกีไหมพี
1: ่หรอไม่ใช่แล้วนะ
0: ไม่น่าใช่
1: ไม่ใช่ตุรกีไม่ใช่มอนเตล่าแล้วลูกคือตุรกีเนี่ยตั้งแต่ตกรอบในฟุตบอลโลกอ่ะเอาง่ายทรงถ้ายังมาได้ตุรกีเป็นทีมแรกที่ตกรอบในฟุตบอลโลกคร
0: ั้
1: งก็ยังเป็นมอนเตล่าอยู่อ่ะ
0: ใช่ผมก็เลยงงว่าเขาเป็นกองหน้าใช่ไหมพี่ตอนนี้เขาเป็น
1: ใช่
0: แต่ทำไมเกมลุกไม่ดีเลยนะพี่
1: เครื่องบินน้อยไงวินโซ่มอนเตล่าสมัยก่อนเวลาเขายิงเข้าเขาจะชอบกลางปีกบิน
0: ใช่ใช่แต่เกมลุกตุรกีนี่ตั้งแต่บอลโลกไม่ดีเลยพี
1: ่ไม่ดีเลยแล้วยังได้ทำงานอยู่ด้วยนะ
0: ใช่ยังอยู่ยาวด้วย
1: ใช่
0: ทั้งที่โอ้โหบอลโลกนี่ผิดเป้าเยอะนะพี่ทั้งจริงๆตอนยูโรเนี่ยฟอร์มดี
1: ใช่
0: แล้วมาบอลโลกเนี่ยไม่ดีแล้วก็ยังได้อยู่ต่อ
1: ถูกต้อง
0: อืม
1: นะครับมีอีกทีมหนึ่งที่ฟอร์มดีมากๆก็คือไอร์แลนด์เหนือนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้นี่บุกไปอัดยูเครนนะครับแบบน่าสนใจเลยนะครับก็เลยกลายว่าตอนนี้ไอร์แลนด์เหนือยังไม่แพ้กันเลยใน3นัดแรกเสมอเกมเดียวในวันที่เล่นในบ้านเจอฮังการีแต่ว่าชนะทั้งยูเครนแล้วก็รวมถึงบุกไปชนะจอร์เจียถึงบ้านจอร์เจียเลย
0: ครับผม
1: นะครับ
0: จอร์เจียนี่ก็คาราเคเลียก็ยังอยู่ใช่ไหม
1: ยังอยู่
0: ยังหลักเลย
1: ส่วนเมื่อวานเนี่ยโรเมเนียเป็นราดูดากุซินนะครับโดนไล่ออกตั้งแต่นาทีที่22
0: ครับ
1: แล้วโปรแลนด์ก็ไล่ถล่มตั้งแต่นาที24เลยครับชนะไป 6-0 นะครับเป็น2ประตูของโรเบิร์ตเรวานดอฟสกี้นะครับ1ประตูจากซีลินสกี้เอาเป็นแฮตทริกเลยเมื่อวานนี
0: ้แฮตทริกที่7แล้วโรเบิร์ตดอฟสกี้ในทีมชาติเนี่ย
1: ที่เหลือเป็นยานเบตโนเรกมีเปียตอร์ซีลินสกี้นะครับแล้วก็มีทำเข้าประตูตัวเองลูกหนึ่งนะครับ ที่

0: น่าสนใจคู่หนึ่งก็คือหมู่เกาะแฟโรนะครับเมื่อวานนี้เสมอกับสโลวาเกียได้สังเกตไหมว่าหมู่เกาะแฟโรอ่ะครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเป็นสมบัติน้อยมาก่อน
1: ในยุคอดีตเนี่ยโดนตลอด
0: แต่นี่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการนะครับเพราะว่าถึงวันนี้นี่ก็สู้กับหลายๆทีมได้ดีแล้วนะครับสำหรับหมู่เกาะแฟโร
1: คือแต่ก่อนเนี่ยเวลาเจอทีมใหญ่เนี่ย 6-7 ตลอดนะพี่
0: ใช่
1: ตัวนี้พัฒนาขึ้นเยอะแล้ว
0: ก็มันก็จะมีทีมที่เป็นสมบัติน้อยฝูงใหม่ก็คือทีมอย่างซานมาริโน
1: อันดอร่ายิบรอลต้าพวกนี
0: ้พวกนั้นเป็นต้นนะครับ
1: แต่อย่างยิบรอลต้าเนี่ยหลังๆเขาก็พัฒนาเลยพี่คม
0: ใช่
1: มีชนะบ่อยขึ้น
0: ใช่นะครับก็เลยกลายว่าเนี่ยทุกทีมมันก็มีพัฒนาการให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เดี๋ยวโปรแกรมของวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่วันพรุ่งนี้ของคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันในชั่วโมงหน้านะ
1: ครับผม
0: นะว่าใครจะเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนข้อความก็ยังส่งเข้ามาได้นี่มีคนบอกว่าณพี่ครับณแอดแฟนโหงครับแต่งเพลง
1: โมนี่แน่มาก
0: แน่มากหนูหนูทำไมอ่ะ
1: เขามีเพลงเน่แน่มากไงพี
0: ่เออ
1: ที่กำลังเป็นที่พูดถึงในตอนนี
0: ้เออเราอยากรู้ว่ามันหมายถึงอะไรวะ
1: ก็เขาแต่งเพลงให้น้องเนเน
0: ่
1: น้องเนเน่ที่ชนะอเมริกันก็อตทาเลนต
0: ์นั่นคือน้าแอดแต่งเหรอ
1: น้าแอดน่าจะแต่ง
0: ม
1: ั
0: ้งใช่เหรอ
1: ก็น้าแอดร้องแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาแต่งด้วยวิธีไหน
0: เหรอ
1: ก็มีคนพูดกันเป็น
0: AI ว่า
1: อันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วแล้วกันพี่ผมแต่ว่ามันก็เป็นที่พูดถึงกันหลายๆประเด็นแต่ว่ามันก็ติดหูดีนะพี
0: ่ยังไม่เชื่อไหมผมยังไม่ได้ยิน
1: ต้องลองไปฟังดีกว่า
0: เออผมยังไม่ได้ยินผมเป็นคนไม่อินกับเรื่องไวรัลพวกนี้เท่าไหร
1: ่คือจริงๆวันนั้น
0: แต่ว่าผมเนี่ยก็ยังเอาไอ้นี่ออกจากหัวไปได้นะไอ้ท่องสนากตาก็ปลาหมอสีเหลืองอันนั้นก็ยังเอาหัวออกไปได้อัน
1: นี้ก็คิดอยู่คือเพลงเน่ๆหน้ามากเนี่ยจริงๆตอนแรกผมก็ไม่รู้นะพี่แต่เห็นแบบในโซเชียลเขาพูดถึงกันก็เลยไปดูเนื้อเพลงเนี่ยมันก็มีความแตกๆอยู่นิดนึง
0: นะครับมีคุณไทยลงทุนส่งมาบอกวัสดีค่ะนักคมแฟนนอนพี่เจมแฟนหนู
1: ครับผม
0: และแฟนก้าวทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดนะคะน้ำท่วมครั้งนี้พี่คมนักคมกับพี่เจมถึงขั้นเป็นผู้ประสบภัยไหมคะส่วนหนูช่วงน้ำท่วมใหม่ลานจอดคอนโดท่วมรถมิดล้อเลยค่ะแต่ที่อยู่อาศัยยังโอเคค่ะ
1: ครับ
0: ขบวนรถพังไปแล้วครับ
1: โอ้โหต้อง
0: เรียบร้อย
1: เดือดร้อนเลยนะพี่
0: ใช่ก้าวอู่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: หลายคน
0: ยังรู้สึกว่าแอบโชคดี
1: ครับ
0: ที่เราเข้าอู่เร็ว
1: เ
0: พราะนั่นหมายความว่าไอ้ที่เราตามมาข้างหลังเนี่ยยังมีเยอะมาก
1: ยังมีทั้งคนที่ยังไม่ไปเก็บรถก็มีนะพี
0: ่ใช่
1: เพราะว่าผมเนี่ยขึ้นทางด่วนมาจากลำลูกกาเนี่ยรถยังจอดบนทางด่วนเต็มเลยพี่
0: หรอ
1: ยังมีไม่เอาไปกลับยังไม่เอากลับก็มี
0: จากลำลูกกาหรอ
1: ตรงปากทางลำลูกทางขึ้นจากลำลูกกาพี
0: ่โอ้ดีตื่นเต้นเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วตรงปากเกร็ดเป็นไงบ้างอะ
1: ปากเก็บนี้ผมยังไม่ได้แวะไป
0: เ
1: ลย
0: นะไม่เหมือนว่ามันต้องผ่านมันต้องเห็นหรือเปล่าลำลูกกา
1: ไม่ผ่านพี่ผม
0: ไม่ผ่านใช่ไหม
1: ลำลูกกาจะมาทางฝั่งมีนบุรี
0: อ๋อลำลูกกาทางมีนบุรีพี่นึกว่าลำลูกกาที่ทะลุออกไปปากเก็ตโมโนตรงนั้นน่ะชัยพฤกษ์อ่ะ
1: ไม่ฝั่งนั้นน่ะผมไม่ไปไม่ถึงพี่ผมแต่ได้ข่าวว่าแถวอนุสาวรีย์สถานตรงปากทางลำลูกกาเนี่ยขึ้นคันรถนะพี
0: ่เพราะว่าคืนนี้ผมต้องไปคู่สเปน
1: อ๋อทางราชพฤกษ์โอ้โหต้องเนี่ยต้องถามพี่แน่นี่ว่าปากเก็บเป็นไงน่าจะลดแล้ว
0: นะครับ
1: ครับ
0: ได้ใช่ไหมไม่แต่ผมเพิ่งไปมาเมื่อวันที่สกอตแลนด์เตะผมก็ไปโมโนมา
1: ครับ
0: วันนั้นก็ปกตินะตรงเมืองทองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ
1: แต่วันนี้ตกอีกแล้วนะพี่ผม
0: เออเนี่ยดิก็เลยแบบโอ้โหนี่คือหลอนไปหมดแล้วนะรถพังไปคันแล้วนะครับ
1: ครับ
0: นี่เช่าเข้ามาจะพังอีกไม่ไหวแล้วนะมีบอกว่าอุ้ยเสือป้อไลฟ์วรยุทธ์แต่ชนะฝ่ายตรงข้ามได้ฉันใดฮัตสันก็ไม่ต่างฉันนั้นแต่พี่จืดเอง
1: บอกว่าปากเกตเชยพึกโมโนไม่ทั่วมาเลยน้องโฟมไม่มีปัญหาครับเขาบอกมาใน SMS นะพี
0: ่โอเคขอบคุณมากครับผม
1: ครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ต้องไปบรรยายคู่สเปนกับเช็กที่โมโน
1: ครับผม
0: นะฮะก็เลยบอกว่าช่วงเนี้ยถ้าเป็นยูฟ่าแนชั่นลีกอ่ะผมได้ดูค่อนข้างบ่อยนะครับก็เลยอย่างวันนั้นไปวันที่เยอรมันเจอกับกรีซ
1: โอ้โห
0: มันมาก
1: กรีซนี่ฟอร์มดีเฉยเลยนะพี่ผม
0: ใช่วันที่ฮอลแลนด์เจอกับกรีซโคตรมันเลย
1: ใช่
0: นะครับ
1: กรีซเนี่ยไปประมาณรอบเนี้ยฟอร์มดีมากแล้วก็3นัดเนี่ยชนะ2เสมอ1นะพี่เสมอกับเยอรมันแล้วก็เสมอ
0: เกม เกมไม่เขาชนะเยอรมัน
1: เขาชนะเยอรมัน 2-1
0: วันเจอฮอลแลนด์น่าชนะด้วยนำ 2-0
1: ใช
0: ่เออกรี๊ดตัวดีหมายถึงว่าเขากลับมาอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยตัวผู้เล่นแบบว่าทุกไอ้นี่แล้วอะทุกตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: ผู้สับประตูเขาก็มีโซลาคิสจากฮาวซิตี้
1: อ่าฟอร์มดีด้วยในลีก
0: เออกลางเขามีอยู่แล้วก่อนหน้านี้พวกบาคาเซตัสพวกอะไรอะกลางเขาอะชาราลัมอะไรแต่ว่ากองหน้าเขามี2ตัวเด่นๆเลยก็คือ
1: ดูวิงการ์ด
0: ดูวิคัสจากโคโมแล้วก็ชาราลัมปอสคาสุลัสจากไบรตัน
1: กลางเนี่ยมีคาเลฟาร์ด้วย
0: คาเลฟาร์กับทอดบุญเล่นดีมากเล่นวิงแบ็คขวาคาเลฟาร์อะเล่นดีนะครับส่วนเรื่องของที่พี่จืดเองบอกว่าตรงฉันใดฮัตสันก็ไม่ต่างฉันนั้นหมายว่าฮัตสันไม่มีอะไรไปสู้เขาเลยใช่ไหมก็จะดิบๆเข้าไปเลยใช่ไหม
1: ก็ช่วงนี้ฮัตสันนี้กำลังเป็นกระแส
0: อุ้ยเสี่ยวป้อเนี่ยเขาไม่มีวรยุทธ์ก็จริงนะครับ แต่ผมว่าเขามีความฉลาดหลักแหลมแบบฉลาดเกมโกงเยอะมากนะเออเสี่ยวป้อเขาก็จะคล้ายๆกับศรีธนนชัยบ้านเราอะ
1: ครับ
0: เออเขาเอาตัวรอดเก่งซึ่งตัดท่ากลับมาแอนโทนีฮัตสันเงียบเหรอ
1: เงียบเลยตอนนี้คือเรียกว่าไม่มีใครไม่พูดถึงฮัตสันนะพี่ที่เป็นแฟนบอลไทยเนี่ย
0: ใช่ไหม
1: เรียกว่าเมื่อวานเนี่ยผมดูบอลไปเนี่ยพอจบครึ่งแรกผมเช็คโซเชียลเนี่ยโอ้โห
0: ชาวเน็ตว่าไงชาวเน
1: ็
0: ต
1: ไปในทิศทางเดียวกันพี
0: ่
1: แล้วพอจบเกมเนี่ยโอ้โหหนักกว่าเดิม
0: ไม่หรอกผมว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าไปดูฟอร์มการเล่นของน้องๆทีมชาติไทยรุ่นชุดฟีฟ่าอาเซียน
1: อ
0: ่ะเรารู้สึกได้ว่าจริงๆหลายคนมีผลงานที่ดีกว่านี้ได้
1: ครับใช
0: ่เล่นให้ดีกว่านี้ได้แต่มันกลายว่ามันดับไปหมดเลยมันเงียบไปหมดเลยอะไรเงี้ยคือคิดดูว่านักเตะอย่างคือมันกลายว่าคนที่มันควรเด่นมันไม่เด่นอะไรเงี้ยคนที่ไม่ควรเด่นเอ้าอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาอย่างที่สับเผื่อพี่มายอ่ะผมว่าโดยภาพรวมน้องเป็นกองหน้าแบบนั้นอยู่แล้วอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่เพิ่งจะมาเฉิดฉาย
1: ในรายการนี
0: ้ในรายการนี้แค่นั้นเองอะไรเงี้ยนะครับ
1: แต่นักเตะอย่างที่ควรจะโดดเด่นที่เราคาดอย่างธีรพัฒน์ปือทองหรือสุภโชคเนี่ยกลายเป็นทัวร์นาเมนต์เงียบไปเลย
0: ถูก
1: แล้วนั่งสำรองด้วย
0: สุภโชคธีรพัฒน
1: ์
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: พวกนี้คืออันนั้นยอดสังวาน
1: อีกล้านแล้วเนี่ยอีกล้านอันล่าสุดก็เพิ่งยิงไป
0: ใช่คือเป็นการว่าเออสรุปแล้วเราโอเคเราเห็นตัวใหม่ๆขึ้นมาเราดีใจนะ
1: ครับ
0: นะครับเราแต่ว่าการว่าไอ้พวกที่มีอยู่แล้วทำไมถึงไม
1: ่
0: ไม่ดีเลยอะไรเงี้ยนะครับอย่างอิกลาสกับอนันต์เนี่ยดราม่ามาตั้งแต่ตอนเรียกตัวแล้วกับบุรีรัมย์ได้ลงหรือยัง
1: อิกลาสเนี่ยรู้สึกจะยังไม่ลง
0: เ
1: ล
0: ย
1: พี่ลงไปก็อาจจะน้อยเพราะว่าน้องเพิ่งหายเจ็บมาด้วย
0: โอเคน้องอาจจะยิงได้นั้นผมเข้าใจได้นะผมเสียดายผมก็รู้สึกว่าถ้าจะเอาจูดซุดซัมเบลมาแล้วเล่นอย่างนี้นะกว่าเจ๊ฮานาฟีบามะมาดีกว่า
1: ถูกต้องแต่ว่า
0: แต่เจ๊ฮานาฟีบามะเล่นมาไอซิงเกม
1: แล้วเ
0: ขาจะได้ไง
1: หรือว่าในลีกก็มีหลายคนนะพี่อาอย่างคนหนึ่งที่
0: กูตาซันเนี่ย
1: กูตาซันก็ได้เพราะว่ากูตาซันเนี่ยก่อนพักเบรกทีมชาติกับบีจีก็ยิงไป
0: เพราะว่าชุดก่อนหน้านี้ยังมีกูตาซันอยู่เลยนี
1: ่มีครับแต่ว่ามาเล่นในรอบน็อกเอา
0: ท์ก็เลยแบบงงๆไปหมดไม่รู้ใครเป็นใครยังไงบ้างอะไรเงี้ย
1: หรือแม้กระทั่งอ่ะเบนเดวิดอย่างเงี้ยก็น่าจะเรียกมาวีระเทพป้อมพันก่อนพักเด็กทีมชาติก็ยิงมา2ประตู
0: ใช่ไหม
1: ไม่
0: กำลังนึกอยู่ว่าอ๋อแต่ถ้าจะเปลี่ยนสหรัฐอยู่เย็นเราก็จะไม่มีลูกยิงไกลลูกนั้นนะแต่เวียดนาม
1: ใช่ลูกประตูเปิดล่องวันนั้น
0: ใช่ไหมถ้าไม่มีสหรัฐอยู่เย็นอ่ะก็ต้องชมความสามารถของเจ้าตังเขานะ
1: ใช่
0: เขาเป็นแบบว่า
1: แล้วเขาชอบยิงเวียดนาม
0: เป็นท่าไม้ตายของเขาเลย
1: แต่ว่าหนึ่งคนเนี่ยที่น่าเสียดายในทีมชาติไทยชุดนี้ที่ถ้าเข้ามาผมว่าน่าจะเปลี่ยนมิติเกมรุกก็คือธนวัฒน์นะพี่แต่ว่า
0: เจ็บ
1: น้องไปเจ็บ
0: ใช่
1: คือธนวัฒน์เนี่ยพอจะถึงทีมชาติไทยเนี่ยเขาชอบเจ็บแบบโชคลายทุกทีนะพี
0: ่ผมจำได้ว่าก่อนที่จะเรียกตัวเพิ่งยิงไกลให้ราชบุรี
1: โอ้โหใช่
0: ขึ้นสนามอ่ะ
1: ยิงใส่อยุธยาย
0: ังคิดอยู่เลยว่าตอนเรียกชื่อทำไมกันไม่ติดวะอะไรเงี้ย
1: เจ็บ
0: สุดท้ายออกไปเช็คดูออกเจ็บ
1: รวมถึงจนาธานด้วยจนาธานนี่ก็โหเจ็บยาวเลย
0: ใช่
1: เกือบ
0: สุดแล้ว ACL มั้ย
1: เขาบอกว่าเป็น ACL นะพี่ครับ7เดือน
0: แต่ไม่ได้ขาดช้ำเฉยๆป่ะ
1: ผมไม่แน่ใจว่าขาดหรือเปล่านะพี่แต่ว่าเขาใช้คำว่า ACL
0: คือ ACL มันคือ บริเวณของเอ็นแต่ว่าอยู่ที่ขาดหรือช้ำ
1: ใช่ใช่
0: ถ้าช้ำก็ยังดีหน่อยช้ำยังฟื้นฟูได้พูดถึงร่างกายอ่ะเวลามันเจ็บเราก็แค่ทำแผลแต่ถ้าขาดเนี่ยต้องรอให้มันสร้างประกอบขึ้นมากันใหม่ไง
1: เราม
0: า
1: เชื่อเ
0: ราถามไงว่าขาดหรือช้ำต้องดูนะครับมีคนส่งมาคุณเทอร์โดนบอกล่าสุดตอนนี้มีบุรีบางชันคลอง2น้ำลดลงมากแล้วค่ะรถยนต์สัญจรได้ตามปกติอย่างบ้านคุณน้าผมอยู่สุวินทวงศ
1: ์โอ้โหฝั่งนั้นผมก็ท่วม
0: หนักมากนะครับ
1: ตรงแยกวัดแสนสุขเนี่ยน้ำเนี่ยเกือบมิดผมเนี่ยรถคันใหญ่นะพี่ค
0: ม
1: แต่เกือบมิดล้อเลยพี่ถ้าเป็นรถเก่งเนี่ยแทบจะวิ่งไม่ได้
0: อ๋อเจมส์ก็ขับกระบะ
1: ผมขับเป็นรถSUV ใหญ่หน่อยแถวนั้นเนี่ยก็หนักอยู่เพราะว่ามันใกล้คลองแสนแสบนะพี
0: ่ครับ
1: ส่วนอาการโจนาธานเนี่ยพี่คมผมเช็คแล้วเขาบอกว่าบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าแล้วก็หมอนรองกระดูกฉีกขาดนะพี
0: ่ขาดเห็นไหมล่ะ
1: พัก 8-10 เดือน
0: คือมันต้องดูตรงรายละเอียดตรงนี้ว่าถ้าช้ำเนี่ยมันอาจจะแบบไม่แย่มากอะไรเงี้ยแต่ถ้าขาดเนี่ยเรื่องใหญ่ละนะครับ
1: แล้วจริงๆ
0: ก็ให้นึกถึงวัจจิฟันได
1: อ
0: ะนั่นอะขาดครับ
1: แล้วปีนี้จริงๆนอกจากอาเซียนคัพเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของเอเชียนคัพด้วยนะพี่ค
0: ม
1: นั่นก็แปลว่าโจทานเนี่ยโอ้โหอดเล
0: ่
1: น
0: ยาวใช
1: ่บอลถ้วยเอเชียบอลถ้วยสโมสรก็ทั้งเอเชียทั้งอาเซียนนะพี่โอ้โหหลายรายการเลยปีนี
0: ้
1: แล้วก็ต้องพักยาวเลยนอกจากนั้นเนี่ยคนที่หลุดไปในชุดนี้อ่ะถ้าที่ฟอร์มดีๆก็ไอยิงเมียงอายุสกาวบุรพาที่ไปเล่นเอเชียนเกมนะพี่ชุดใหญ่ก็ไม่ได้ติดมาด้วยแล้วก็มีทางด้านของเอราวัณที่ก่อนหน้านี้เคยเรียกมาแล้วก็เหมือนจะไม่ค่อยเวิร์กก็ไม่ได้เรียกมารอบนี้ด้วยแล้วก็วรชิตนะพี่ที่ในชุดที่เราติด
0: บางทีเราตั้งคำถามว่าเรียกมาแล้วไม่เวิร์กอ่ะมันไม่เกี่ยวกับตัวคนวะเกี่ยวกับระบบการเล่นป่ะวะ
1: ก็มีส่วนด้วยอันนี้ต้องมีส่วนเฉพาะเรียกมาแล้วถ้าไม่เข้าระบบ
0: นะพี่อาทิรพัฒน์ปือทองเนี่ย
1: เล่นกับซัปโปโรเล่นได
0: ้โคตรดีตัวจริงคอนซาโดเล่ซัปโปโรทำไม
1: แต่เล่นกับฮัตซันไม่ได้
0: เล่นกับเราก็คือจืดเลย
1: ส่วนที่เรียกมาเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะจริงๆเนี่ยชุดเนี่ยที่เรียกมาก็เป็นเรียกว่าผสมดาวรุ่งมาครึ่งหนึ่งด้วยนะพี่ผ
0: ม
1: พวกนักเตะพวกหน้าใหม่ๆอย่างวาริสเนี่ยก็เคยติดมาบ้างแต่ก็ยังอยู่ในนักเตะพวกสายเลือดใหม่นะพี่แล้วก็พอผสมไปเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เพราะว่าอย่างเกมฟิลิปปินส์เนี่ยพอเห็นว่านักเตะชุด2ลงมาเนี่ยคุณภาพมันก็ดรอปไปจากชุดแรกนะพี่ผ
0: มว่ากันแล้วกันเขาบอกว่ารายการนี้เนี่ยจะเป็นรายการที่เอาไว้ประเมินผลงานของแอนโทนีฮัสซัน
1: โอ้โหแต่ว่าต่อสัญญาไปแล้ว
0: แบบจริงจังประเมินไปไหนวะงงเหมือนกันประเมินเร็วเหลือเกิน
1: เราเนี่ยมีทั้งเตะ1นัดปลดโค้ชในวิคมตอนเอเชียนคัพรอบนู้นแล้วก็รอบเนี้ยเตะอาเซียนคัพ1นัดแล้วก็ต่อสัญญาโค้ชเลยต่ออีก1ปีครับพาสัน
0: นะครับก็เอางี้ดีกว่าใครที่รับฟังเราอยู่นะเวลานี้นี่ครับผมอยากทราบสถานการณ์น้ำของแต่ละโซนนะครับ
1: ครับ
0: คุณอยู่ตรงไหนลองรายงานเข้ามาทาง SMS ให้เราฟังหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเราจะคอยกระจายว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรเพราะตอนนี้มันเฟกนิวเยอะไปหมดเลยอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: นะครับไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างนี้มีบอกว่าอะไรอ่ะปากเกตชัยพฤกษ์โมโนไม่ท่วมมาเลยอะไรเงี้ยไม่มีปัญหานะครับ
1: ครับบอกว่าล่าสุดตอนนี้มีนบุรีบางชันคลอง2น้ำลดลงมากๆแล้วค่ะรถยนต์สัญจรได้ตามปกติแล้วค่ะจากน้องเธอลงทุนแฟนนอน
0: นะครับเอาไว้ว่าใครอยู่โซนไหนก็ลองแต่อย่างวันนี้ผมมาจากบ้านผมที่บางแค
1: ครับ
0: ก็แห้งดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าดูระดับน้ำในคลองทวีวัฒนา
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ลดลงไปแล้วเมื่อวานนี้ดูอยู่ว่าลดลงแต่วันนี้มันกลับมาปริ่มอีกแล
1: ้วเพราะมีฝนช่วงนี
0: ้คือแถวบ้านผมเนี่ยให้ดูฝนตกไม่ต้องไปสนใจแต่ให้ดูระดับน้ำในคลองทวี
1: ครับ
0: ถ้าปริ่มเนี่ยอันตรายเพราะอย่างปี54ตอนที่น้ำท่วมเราจะเห็นเลยว่าน้ำมันโดนดันเข้ามาจนเลยคลองอ่ะเลยแบบเลยตะลิ่งของคลอง
1: เลยตะลิ่งคลอง
0: แล้วก็ไหลลงบ้านคน
1: อ๋อเพราะว่าบ้านคนเนี่ยอยู่ต่ำกับตะลิ่ง
0: ไม่บ้านคนกับตะลิ่งอยู่เท่ากันดู
1: ว่าน้ำมันล้นลงมา
0: แต่น้ำมันล้นแสดงว่าน้ำมันโดนหนุนมาสูงเกินจนมันไหลเข้าก็คือถ้าตะลิ่งตัวไหลก็เต็มตัว เตรียมตัวยกของได้เลย
1: ส่วนบ้านผมเนี่ยลำลูกกาลังสิตต้องดูคลองลังสิตกับคลองหกวาพี่คมคลองหกวาเนี่ยเป็นคลองเส้นสุดท้ายก่อนเข้ากรุงเทพเพราะว่าสมมติอย่างถ้าผมจะไม่ผิดปี54เนี่ยเขาจะปิดคลองหกวาให้ไม่ให้น้ำเข้ากรุงเทพแล้วจังหวะที่ปิดเนี่ยแหละแถวลำลูกกาเนี่ยจะเดือดร้อนแล้วเพราะมันมีคลองลังสิตด้วย
0: เพราะมันระบาย

0: ไม่ทัน
1: ถูกต้องพี่ค
0: งใช่ไหมอืมเพราะอย่างบ้านผมให้ดูแค่คลองทวีเลยถ้าคลองทวีปริ่มแล้วเนี่ยเอาละเริ่มไม่ค่อยดีละ
1: แต่ว่าสถานการณ์เนี่ยก็ต้องระวังต่อว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่4 5 6จะมีฝนอีกนะพี่คมแต่จะไม่ได้ตกแช่แล้วทีนี้แต่จะเป็นฝนตกหนัก
0: มีคุณปอลอลิภูยิ่งใหญ่กว่าส่งมาบอกแห้งสนิทค่ะน้ำไม่ท่วมไม่เจอน้ำเลยค่ะคุณอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้ล่ะครับ ถ้าที่เมืองลิภูอ่ะมันไม่ท่วมแน่นอนคร
1: ับ
0: เพราะฝนไม่ได้ตกอะไรนะครับ
1: ครับผมแต่ถ้าอยู่แถวพระราม9แถวลาดพร้าวเนี่ยโอ้โหเรียกว่าอยากเข้ามาเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะพี
0: ่โอ้โหก็เรียบร้อยรถผมดับไปแล้ว1คัน
1: โอ้โหแล้วแถวที่พี่คมดับเนี่ยตรงนั้นนี่พีคมากเลยพี
0: ่ศาลอาญา
1: ใช
0: ่ตรงรัชดา
1: ตรงนั้นน่ะแค่ตกแบบตามฤดูก็ท่วมแล้วพี
0: ่ไม่เราไม่คิดต้องใช้คำนี้ว่าเราไม่คิดว่ามันจะอย่างนั้นตอนที่เข้ามาเพราะว่าเราวิ่งจากบ้านเรามาลงจตุจักรแล้วอะ มันยังไม่มีแม้แต่น้ำขังสักแอะเลยเราก็เออไม่เป็นไรมั้งอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: แต่พอเลยมันจะขึ้นแล้วชวิภามันเริ่มเอะใจมันเริ่มแปลกๆเว้ยเออเห็นรถแบบเริ่มขับแบบมั่วตัวเหล่งกันแล้วอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่เราก็ยังฝืนเพราะเราต้องรีบเข้ามาทำงานไง
1: อ้าววันนั้นพี่คมต้องมาเจอผมช่วงนึงผมก็เข้าไปก่อนพี่คมบอกว่าอ่ะเดี๋ยวพี่คมมา
0: เออนะครับแล้วสุดท้ายพอรถดับก็คือเรียบร้อย
1: เรียบร้อยเลย
0: อืมโทรบอกเจมเลยเจมไม่เข้าละไม่มีอารมณ์ทำงานละ
1: ก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าแล้วพี่แล้วก
0: ็ไม่แล้วมันพีคตรงที่ผมเพิ่งรู้ว่าจริงๆอ่ะถ้ารู้ว่าน้ำท่วมอ่ะโฟนอินก็ได้
1: ใช
0: ่ผมก็ได้ไม่โหทุกวันนี้นี่เซ็งเรื่องรถพังเลย
1: คนก็ใช้เวลาพี่คม
0: เออไม่รู้ว่าเนี่ยนี่ไปเช่ารถมาขับเนี่ยต้องเอาไว้เพราะว่าเราต้องทำงานเนี่ย
1: ครับ
0: ก็โดน5หลักเหมือนกันนะ
1: หนักพี
0: ่หนักบอกเลยว่าหนักน้ำท่วมรอบนี้หนักไม่มีคำเตือนไม่มีอะไรดีไม่ดีผมว่าหนักกว่า54
1: เพราะว่าคนไม่ได้เตรียมตัว
0: ไอ้เรื่องไม่ได้เตรียมตัวอะไรมันไม่มีคำเตือนอะไรเลยเว้ย
1: ต้อง
0: เออมันแบบได้หมดมาอยู่ไม่ต้องกลัว ไม่มีปัญหา
1: เอาอยู่
0: พูดไปทางขาดคำอีกวันนึงเอาระดับน้ำไม่มีทางส่งเกิน 2,000 แน่นอนวันนี้ 3,000 แล้วจ้ะนะครับ
1: ก็ท่วมไปแล้วเพิ่งมีแจ้งเตือนในมือถือบ้านแถวบ้านผมเนี่ย
0: คือสุดท้ายแล้วอ่ะมันกลายว่าพอมันมีอะไรแบบเนี้ยมันต้องเราอยู่ในจุดที่เราต้องช่วยตัวเองกันก่อนเลยเออมันไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้เตรียมตัวกันไว้ให้ดีนะครับทุกคน
1: ก็เนี่ยเดี๋ยวผ่านช่วงต้นตุลาไปเนี่ยช่วงกลางตุลาก็จะดีขึ้นแล้วจะหมดหน้าฝนแล้ว
0: ใช่ๆเพราะว่าวันนี้ผมยังคุยกับแฟนผมอยู่เลยว่าแบบคือแฟนผมก็บ่นว่าแล้วมันจะต้องอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยไปจนถึงเมื่อไหร่วะอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เออผมก็บอกก็อาจจะต้องรอถึงกลางเดือนเป็นอย่างน้อย
1: เพราะมันจะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วพี่
0: จริงๆเขาเข้าตั้งแต่วันที่1แล้วนะ
1: 1ตุลา
0: ใช่เขาบอกว่าหน้าหนาวเนี่ยกรมอุตุเขาบอกนะครับก็เห็นวันนี้คุณนายกอนุทินน่ะ
1: ครับ
0: เขาถามหาว่าเอาผอ.กรมอุตุอ่ะเขาก็บอกเอาเกษียณไปแล้วเกษียณไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ไม่รู้ล่ะก็นั่นแหละชีวิตเรายังเนี่ยพอออกประตูยังไม่เกษียณยังไม่มีคอยขึ้นมาใหม่เลยมีคุณจืดเองส่งมาบอกหน้าสามคุณซับชั่นยศกรเอราวันกลางวีเบนจามินธนวัฒน์วีระเทพหลังเมย์อุชมาจุลธานวิชชั่นมิเคลสัน
1: อัน
0: นี้หมายว่าคุณจืดเองจัดมาเองใช่ไหมว่าอยากให้เป็นชุดนี้ใช่ไหม
1: เน้นนักเตะลูกครึ่งนะพี
0: ่อ๋อยศกรบูรพาลูกครึ่งตัวไหน
1: อันนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกครึ่งแต่ว่ายุทธกรก็
0: ธนวัฒน์ลูกครึ่งตรงไหนธนวัฒน์ไทยแท
1: ้
0: เออแต่แค่ไปโตฝรั่งเศส
1: ใช่ใ
0: ช่ประเทศป้อมพันธ์นี่ไทยไทย
1: แต่ส่วนแต่แนวรับเนี่ยลูกครึ่งหมดเลยนะพี
0: ่ผมยังไม่แต่ชุดนี้โอเคนะผมว่าชุดนี้แบบเป็นชุดแบบเล่นมันอ่ะเล่นมันทุกคนเลยแล้วก็แต่ไม่ชอบไม่ใช่จะบอกไม่ชอบก็ได้แค่บอกว่าน้องยังไม่โตพอคือวิชาอินทราม
1: ยังเด็กไป
0: เด็กไป
1: เพราะว่าน้องเนี่ยแบกอายุตั้งแต่4เกมแล้ว18มาเล่น23
0: จริงๆเปลี่ยนจากวิชั่นเป็นพีรวัตรอักธรรมอ่ะ
1: ได
0: ้เฮ้ยบอกว่าทีมชุดนี้สดเลยสดปีเลย
1: แต่ว่าเซนเตอร์เราเนี่ยต้องรีบหาแล้วพี่คมบอกว่าเราเนี่ยเซนเตอร์ที่ใช้อยู่ตอนนี้อายุเยอะหลาย
0: ใช่ทอมเบีย
1: หรือแม้กระทั่ง
0: นักเตะ
1: บางทีก็พันษา
0: เออมันหลัก3หมดแล้วอ่ะ
1: ใช
0: ่เออหลัก3หมดแล้วนะครับก็นี่แหละมีพีรวัตรเนี่ยโดดเด่นขึ้นมา
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ในไทยลีกมีใครไหม
1: เซนเตอร์เนี่ยไม่ค่อยมีเพราะว่า
0: ไอ้นี่ไม่ไหวนะ
1: ชนพัฒน์เหรอเว้ย
0: เออชนพัฒน์น่ะ
1: ชนพัฒน์นี่อาจช่วงหลังก็อาจจะดรอปไปนิดนึงในชุดยูยี่สิบสาม
0: ตัวใหญ่อย่างเดียวนะครับแต่ถามว่าแบบทางบอลทางบ้านอาจจะดีทางบอลเฉย

0: รายการสักรายการหนึ่งเลยพี่เขาไปสัมภาษณ์โค้ชเต้เนี่ยตอนไปคุมชนเขาบอกว่ากิตติราอยากติดทีมชาติไหมถ้าติดทีมชาติต้องไปเล่นมิดฟิลด์ตัวรับจากเซ็นเตอร์เนี่ย
1: ไปดูอย่างพิชิตชัยเสกกระโทกไง
0: ทรงเดียวกิตติราเลยคล้ายๆกันเลยอาจจะตัวเล็กไปนิดนึง
1: ทรงวุฒิไข้ครวน
0: ทรงวุฒิอันนี้ดีตัวใหญ่เคยติดทีมชาติ
1: ได้ไหม
0: ได้อยู่เหมือนเขา
1: อันนี้กำลังไล่ดูนะว่าแบบใครที่แบบอายุมันแบบว่าพอจะแบบเพราะอย่างพวกสลิงคานพวกเควินดีรมรำเขาเป็นแบ็กไง
0: ใช่
1: อภิสิทธิ์โสรดาเป็นไง
0: อภิสิทธิ์นี่แบ็กซ้ายนะพี
1: ่อ๋อเป็นแบ็กซ้าย
0: แต่ว่าทรงวุฒิเนี่ยดีพี
1: ่
0: เคยติดชุดใหญ่แล้วด้วย
1: อ
0: ย่างนาธานเจนเนี่ยถ้าได้ลงบ่อยกว่านี้ก็ถือว่าเป็นกองหลังที่รูปร่างดี
1: ชงช่าง
0: ชงช่าง
1: ในพื้นตรงคือเขาเรียกอะไรอ่ะจังหวะ50-50เนี่ยเรียกเหลืองเรียกแดงได้เลยนะทุกรอบนะ
0: ว่าเข้าไปดูท
1: างนาธานเจมเนี่ยนะครับ
0: แต่เสียดายโจนาธานนะพี่น้องเขาเจ็บบ่อยช่วงหลัง
1: ใช่สงสารคือคนเป็นนักกีฬาผมบอกเลยนะครับเวลามีอะไรแบบนี้มันเสียหายมันแบบมันคล้ายๆผมนึกถึงตัวเองอย่างเราเป็นคนทำงานอะหลายๆที่ก็คือทำอสมทเดี๋ยวไปโมโนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าถ้ารถเราพังอะ
0: ลำบาก
1: เราลำบากมากนักกีฬาก็เหมือนกันเขาใช้ขาเขาทำมาหากิน
0: อ
1: ่ะ
0: พอเจ็บไปมันก็ลำบาก
1: แล้วจะกินอะไรวะ
0: ปีนึงอ่ะมันไม่ใช่เจ็บแบบ2สัปดาห
1: ์
0: เลยอันนี้คือปี
1: เรารถพังเนี่ยยังไม่รู้ว่าอาจจะพักเดือนนึงหรือ2สัปดาห์เรายังแบบเซ็งเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่แล้วคิดดูว่าคนที่เจ็บอ่ะเขาจะขนาดไหนอ่ะอันนี้ผมเชื่อแบบนี้จริงๆนะว่าแบบแล้วเอาไม่ต้องอะไรมากนะต่อให้สมมุติว่าคุณมีค่าประกันแข้งนะที่แบบเอาไว้ดูแลเวลาคุณบาดเจ็บอะไรอย่างงี้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
1: ่มีเงินชดเชยให้นะแต่ถ้าคุณทำอาชีพของเนี้ยทุกวันอย่างผมเนี้ยผมเป็นนะผมไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าเจมเป็นไหมที่แบบอยู่ดีๆวันหนึ่งเกิดไม่มีงานให้ทำขึ้นมา อย่างช่วงโควิด
0: อ่
1: ะที่อยู่ดีก็โล่งๆไปเลยไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆไปก่อนอะไรเงี้ย มันรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่านะ
0: ใช่พี
1: ่มันพาซึมเศร้าเอานะ
0: มันคือเราทำมาตลอดไงพ
1: ี่ใช่เราเป็นคน
0: ทำไม่มีไม่ต้องวง
1: เราเป็นคนทำงานทุกวันน่ะเราคนทำงานเกือบทุกวันจริงๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นเวลาเห็นนักเตะหรือว่านักฟุตบอลที่แบบเจอเนี่ยผมเข้าใจนะเราจะรู้สึกเลยว่าแบบโหขนาดเราหยุด2เดือน3เดือนเรายังรู้สึกแบบคือในความที่เราเป็นฟรีแลนซ์มันก็จะมีช่วงที่มีช่วงที่เรามีงานเยอะช่วงที่บางทีเราก็ไม่มีงานเลยก็มีอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เราเข้าใจได้ว่ามันเวลามันไม่มีงานมันจบกังวลไปหมดไอเราจะหาเงินจากนี้ไปยังไงจะจ่ายค่าเช่าอะไรเงี้ยหรือเปล่าวะ
0: มันมีสิ่งที่เราต้องใช้ตลอด
1: อะไรประมาณนี้มันเป็นหมดเพราะฉะนั้นก็เลยสงสารเวลาเราเห็นข่าวอย่างโจธานเข็มดีเนี่ยตอนนั้นยังรู้สึกเสียดายอยู่เลยว่าแบบอุตส่าห์กลับมาได้แล้วกำลังจะแบบ
0: กำลัง
1: กลับมาได้แล้วในที่นี้หมายถึงว่าเขาเคยมีปัญหาเรื่องความไม่พอใจสตาฟโค้ช
0: ถูกต้อง
1: มีข่าวไม่กินเส้นกับธีรธรบุญมาทันเคลียร์ทุกอย่างได้หมดแล้วกำลังจะกลับมาเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่เต็มทีแล้วเล่นกับราชบุรีก็เล่นดีหรือเกินอะไรเงี้ย
0: มันจะเป็นปีที่ดีด้วยพี่พอเล่นหลายรายการ
1: ใช่
0: แต่เจ็บ
1: แล้วพอเจ็บปุ๊บโอ้โหกลับมาแล้วกลับมาไม่รู้จะเหมือนเดิมหรือเปล่าด้วย
0: ต้องใช้เวลาด้วย
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะฮะ
0: ครับ
1: ส่วนไอ้โอ้แต่ชุดอื่นนี่ไอ้ที่คุณจืดเองส่งมานี่ที่เหลือก็โอเคอยู่
0: จริงๆประตูเรามีลูกครึ่งเลยนะพี่ก็มีอยู่อูเทคกับผมจำมิสเอปิกเป็นลูกครึ่งเนเธอร์แลนด
1: ์มันมีสวีเดนอีกคนหนึ่งที่เขาบอกว่าไทยประดำแป้งนี่อยากได้มากเลย
0: เอริกคาวใช่ไหม
1: เออ
0: นั้นเขาเหมือนใจเขาไม่ค่อยอยากเล่นกับไทย
1: เขาไม่อินถ้าที่ผมรู้ว่าเขาไม่อินกับไทยเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขามีความรู้สึกว่าเขายังพอแบบนี้ได้อะไรเงี้ย
0: แต่พี่ชายเขาว่าอยู่ในไทยนะพี
1: ่ออ
0: สการ์คาวเนี่ยแต่ว่าอีลิกเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเขาพาอาวุธคว้าแชมป์เดนมาร์กด้วยแต่ว่าเขายังรอสวีเดนอยู่นะพี่เพราะว่าเขาติดเยาวชนสวีเดนมาทุกชุดเลย
1: ไอตัวอูเทคชื่ออะไรนะ
0: มิสเอปิกนะพี่เป็นประตูน่าจะมีเชื้อสายจีนด้วยเป็นลูกครึ่งไทยเนเธอร์แลนด์ครับส่วนสูงนี่190นะพี่ตอนนี้อายุ20แล้วอยู่กับอูเทคครับ
1: กำลังหาดูอยู่ตัวอ๋อเจอแล้วมิสเอพิงเอพิง
0: มิสเอพิง
1: มิสเอพิงไม่มีข้อมูลในวิกิพีเดียนะครับ
0: อายุ20แล้วตอนนี้อยู่กับอูเทคแต่น่าจะเป็นชุดสำรองนะพี
1: ่ผู้สำรับประตูวัยรอสูง192จริงๆผู้สำรับประตูก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่เรายังไม่มีระดับเวิลด์นะ
0: ไม่มีนะ
1: World

0: คนสุดท้ายในความรู้สึกผมคือตองกวินนะ
1: อ๋อใช่พี่ตองนี่พอจะถึงขั้นนั้น
0: ใช่แต่แบบเนี่ยอย่างพวกปฏิวัติคำไหมหรือกำพลประสบคกุลเนี่ยยังไม่ได
1: ้คือพี่ตองเนี่ยไปเล่นระดับเบลเยียมแล้วนะพี
0: ่
1: กับโอชเอลเนี่ย
0: เฮ้ยไอ้น้องมีอ๋อถ้าชื่อฮอลแลนด์นี่เขาต้องอ่านมีชเอฟพิง
1: ครับ
0: เกิดกรุงเทพนะเว้ย
1: เกิดกรุงเทพ
0: สัญชาติไทยเออเพิ่งไปดูรายละเอียดมา
1: อย่างกองหลังอินโดนีเซียเอลคานแบ็คคอร์ดเนี่ยก็เกิดในไทยนะพี
0: ่
1: แต่เขาเล่นกับอินโดเขา
0: ลุกเลือกไปแล้วไม่ได้ละ
1: อ
0: ันนี้มีข่าวใช่ไหมว่าเขาจะไปเอามา
1: อันนี้ยังไม่มีข่าวเงียบนะพี่แต่ว่าน้องเนี่ยอยู่อูเทคตั้งแต่เยาวชนแล้วแต่ว่ายังผมยังไม่เห็นข่าวว่าจะไปเอามานะพี่
0: ผมจำได้ว่าตอนที่เราไปดึงจูดซุนซับเบลมาตอนนั้นจูดยังอยู่ทีมกริมสบี้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่มีข่าวว่าแม้แต่ลูกโซ่อ่ะก็มีข่าวว่าไทยจะไปเอามา
1: ตอน
0: สโมสรไทยสโมสรไทยเนี่ยอยากได้ลูกโซ่มาตั้งนานละแต่ลูกโซ่เขาไม่กลับมาเตือนตลอดไม่ต้องกลับมาล็อกกลับมาเดี๋ยวดับเปล่าๆให้มันหาทางสู้ในบอลยุโรปให้ได้มันก็จะได้บอลยุโรปมาสุดท้ายจูดกลับมาไทยจริง
1: จูดกลับมาทัน
0: แล้วเป็นไง
1: ก็ยังเป็นสำรอง
0: เออไม่ใช่หมายถึงว่าพัฒนาการเขามันหายไป
1: ดรอปไปเลย
0: เออมันหายไป
1: อย่างมิเคลซันเนี่ยตอนที่หมดสัญญาโออาทางโอเบเอนเซ่ไม่เพ่เขาก็มีข่าวกันในไทย
0: ใช
1: ่หนักมาก
0: หนักเลย
1: แต่ว่าแฟนบอลก็บอกอย่าเลยที่เขาไปเอเวนแบ็ค
0: ที่เขาบอกไงว่ามีตัวแทนจากทีมในไทย 2-3 สโมสรน่ะไปยืนแบบดักหน้าสโมสรเลยว่าแบบเสนอกันอะไรเงี้ยอย่าเน
1: ี่ย
0: ดูจูดเป็นตัวอย่างถ้ามีทางส่งออกไปได้ก็ส่งออกไป
1: เ
0: ดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะครับช
1: ่
0: วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดถึงยูฟ่าเนชั่นลีกคืนนี้กันครับมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตครับ
1: ครับผมซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตฟังแอคทีฟเรดิโอไม่สนุก

0: ลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่วัดบางเตยแขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคมรวมเวลา5วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายจัดทำอาหาร 3,000 กล่องประกอบด้วยเมนูไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถองค์นายกกิติมาศักดิ์ตลอดชีพไก่กระเทียมกะเพราไก่และไข่ต้มมีจิตอาสาพระราชทาน904ไทยอาสาป้องกันชาติศิลปินนักแสดงและเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาร่วมประกอบอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะชุมชนอ่อนนุชและบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการเมนูที่จัดทำในแต่ละวันจะหมุนเวียนสลับกันไปเน้นวัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานได้รสชาติดีและถูกสุขลักษณะอนามัยทั้งนี้ตลอดระยะเวลา5วันมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทำอาหารมอบให้กับประชาชนทั้งหมด 15,000 กล่อง

0: ก้าวก้าวได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Soccer Live Report
2: สนับสนุนโดย
3: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
5: อล์ฟกอล์ฟ
4: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
6: จะเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา
3: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
1: มาแล้วครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศแค่จำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส
4: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
5: Yeah.

0: Soccer Live Report
1: สนับสนุนโดย
2: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของเรา2คนครับผมโคมอธิคมแล้วก็น้องเจมส์ทันพิสิทธิ์นะครับ
1: ครับผมก็ SMS ก็ยังส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับก็ขอขอบคุณ M150 ครับเชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 ครับผม
0: ครับผม
1: ก็ชั่วโมงที่2เดี๋ยวจริงๆช่วงเย็นเนี่ยนอกจากเอเชียนเกมรอบชิงแชมป์เนี่ยมีคงมีฟุตบอลอีกหนึ่งรายการนะพี่ก็เป็น FIFA ASEAN Cup ในถ้วย Challenger Challenge Cup เนี่ยในรอบชิงวันนี้เนี่ยฮ่องกงนะพี่เจ้าภาพใน Challenger เนี่ยก็ชนะกัมพูชาไป 2-0 เขาเป็นชาติแรกที่คว้าแชมป์ ASEAN Cup เวอร์ชั่น Challenger Cup นะพี
0: ่ก็เดี๋ยว FIFA ASEAN Cup รอบหน้าฮ่องกงก็จะขยับขึ้นมาในเทียร์ A
1: ครับ
0: นะครับแทนที่อย่างนี้นี่ออกจากฮ่องกงเขาไม่ใช่อาเซียนนี่เขาเป็นทีมเชิญนี
1: ่คือตอนนี้ผมพยายามจะเช็คข้อมูลนะพี่คมอย่างที่เราได้ข่าวว่าเขาจะมีการเลื่อนชั้นตกชั้นแต่พอผมเช็คไปเช็คมาเนี่ยรายละเอียดเกี่ยวกับการตกชั้นเรื่องชั้นยังไม่มี
0: เหมือนจะไม่มีย
1: ังไม่มี
0: มีแค่ชิงแชมป์อย่างเดียวคือมันกลายเป็นว่าเหมือนปีนี้อย่างถ้าเราพูดถึงฟีฟ่าอาเซียนคัพอ
1: ่
0: ะเรากลับรู้สึกว่าตอนฮุนไดอาเซียนคัพอ่ะมันมีทีมจากอาเซียนเข้าร่วมเยอะกว่า
1: อ่าใช่
0: ใช่ไหม
1: ถ้าพูดถึงในแบบรวมกันเป็นถ้วยเดียวน่ะเยอะกว่าแต่เพราะว่าถ้วยนี้มันจะมีการแบ่งดิวิชั่นด้วย
0: ใช่เพราะว่าอย่างถ้าอาเซียนจริงๆอ่ะเรามี10ชาติใช่ไหม
1: ครับ
0: 10ชาติเนี่ยถ้าไปดูทั้งพรีเมียร์ดิวิชั่นแล้วก็ชาเลนจ์ดิวิชั่นเนี่ย มีรวมทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8พรีเมียร์ดิวิชั่นมี8ละ
1: ครับ
0: ชาเลนจ์ดิวิชั่นเนี่ยมีอีก6นั่นหมายว่า14นะครับซึ่งถ้าไปดูเนี่ย10ชาติมาหมดมั้ยในจะมีทีมเชิญ4ทีม
1: ใช
0: ่ประกอบไปด้วยบังกลาเทศปากีสถานฮ่องกงแล้วอีกหนึ่งทีมไปไหนอ่ะ
1: อีกหนึ่งทีมเนี่ย
0: แสดงว่ามีชาติจากอาเซียนเนี่ย11ชาติ
1: ใช่เพราะว่าในเอเบธรรมดาเนี่ย
0: ไม่ใช่10แล้วนะ
1: มันจะมี11ชาติเพราะว่าในรอบคัดเลือกอ่ะบูไนกับตีมอนเนี่ยจะเพย์ออฟกันทุกปีเพื่อที่จะมาเล่นเอฟเอฟที่ปกติน
0: ั่นแหละก็เลยบอกว่าพอมันเป็นปีแรกอ่ะมันก็เลยถ้าเป็นปีหน้าเนี่ยแล้วมันเป็นหลัก14ทีมแบบนี้เนี่ย
1: ครับ
0: อาจจะต้องดันที่เป็นอาเซียนจริงๆอย่างพม่ากัมพูชาลาวหรือถ้าอันดับโลกของทีมเชิญมันมากกว่าก
1: ็
0: จะเป็นชาเลนจ์แล้วก็อันนั้นจะมีเลื่อนชั้นตกชั้นได้ไง
1: ถูกต้อง
0: มันมีเลื่อนชั้นตกชั้นได้แต่ว่าอย่างเงี้ยมันเลื่อนชั้นตกชั้นไม่ได้เพราะว่าอย่างชาเลนจ์ดิวิชั่นเนี่ยทีมที่ได้แชมป์คือทีมเชิญ
1: ถูกต้องเป็นฮ่องกง
0: เป็นทีมเชิญอ่ะแล้วจะทีมเชิญจะเลื่อนชั้นทำไมอ่ะเขาจะมาหรือเปล่าเขาได้ยังไม่รู้เลย
1: แล้วเป็นเจ้าภาพด้วยครั้งนี
0: ้ใช่แต่ในโซนพรีเมียร์ดิวิชั่นเนี่ยโอเคทีมจากอาเซียนเจอกันเองเข้าใจได
1: ้
0: นะครับ
1: ครับ
0: นั้นก็เลยอาจจะไม่มีเลื่อนชั้นตกชั้น
1: ส่วนไทยเราเนี่ยเดี๋ยวจะเตะนัดชิงวันจันทร์ครับเวลา20นาฬิกาพี่เจอกับอินโดนีเซียที่เซนายันเกเรราบังกาโนครับผม
0: ก็นอกจาก FIFA เส้นครับที่เตะจบกันไปแล้วตอนนี้เนี่ยฟุตบอลยูฟ่าในชั้นลีกเริ่มแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ฟินแลนด์ตามหลังอัลเบเนียแล้วด้วยนะครับเพิ่งจะเริ่มเกมมาได้ไม่ถึง15นาทีเลยครับอัลเบเนียบุกไปนำฟินแลนด์แล้ว1ประตูต่อ0ก็ได้ประตูขึ้นนำจากเรเมนาชครับ
1: ครับผม
0: แอสซิสต์โดยคริสเตียนอัสไลนี่นั่นแหละครับ
1: ส่วนโปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวผมย้ำอีกรอบนึงครับก็5ทุ่มเนี่ยจะลงสนาม4คู่ครับโครเอเชียเจออังกฤษไอร์แลนด์เจอกับบัลแกเรียครับแล้วเอสโตเนียเจอกับลักเซมเบิร์กอีกคู่เนี่ยเป็นเบลารุสเจอกับซานมาริโนครับแล้วก็ตี 1:45 เนี่ยสเปนเจอเช็กครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เจอสโลวีเนียแล้วก็คู่สุดท้ายมาซิโดเนียเจอกับสกอตแลนด์ครับผม
0: นี่มีพี่จืดเองเขาจัดทีมชาติไทยมาให้อีกชุดเลยนะเขาบอกกองหลังเป็นวาริศชนะพัฒน์ทรงวุฒิธีรธรกองกลางมีสิทธาบุญล่าเสกสรรราตรีคณะคำยกตัวรุกเป็นสุพนัทสุประชัยบดินโหผมตัดบดินออกก่อนคนแรกแล้วเปลี่ยนเป็นอนันต์ยอดสังวานดีกว่าไหมหรืออีกลาดก็ได้นะ
1: ใช
0: ่เออในความรู้สึกนะ
1: บดินนี่น่าจะโอกาสกับทีมชาติน่าจะน้อยแล้วพี
0: ่กลางเนี่ยคณะกเกษตรศาสตร์โอเคดีแล้วใครจะเล่นตัวรับอ่ะจริงดันกฤษฎากาแมนเนี่ยมาเล่นชุดเนี้ยไล่กวาดได้สิทธาเด็กไป
1: สิทธาบุญล่าน่าจะยังเด็ก
0: เด็กไปเด็กไป
1: แต่จริง
0: อยู่จากทีมชุดเอเชียนเกมแล้วรู้สึกว่าน้องยังต้องโตนี
1: ่ครับกองกลางตัวรับเราแทบไม่มีนะพี่คมหมายถึงว่าที่เป็นสายเลือดใหม่เนี่ย
0: สรุปแล้วเซ็นเตอร์เราก็ไม่มี
1: ไม่มี
0: กลางตัวรับเราก็ไม่มี
1: ประตูเราก็ไม่มี
0: เอออ
1: ืมใช่ขาดหมดเลยนะพี
0: ่ต้องดันแล้วต้องดันแล้วก็แต่ก็จะไปบอกว่าทีมใหญ่ไม่ดันก็ไม่ได้เพราะว่าบรรดาทีมใหญ่เขาต้องไปเล่น AFC
1: ใช่
0: แชมเปี้ยนลีกไงจะมาแบบคือบางทีมันมาตรฐานมันไม่สามารถการันตีได้ว่าเราจะยกระดับขึ้นไปได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ย
1: คือแต่ละสโมสรก็ต้องการความสำเร็จนะพี
0: ่
1: แล้วถ้าโควต้าเนี่ยปีนี้7บวก3ก็คือนักเตะต่างชาติ7คนถ้านักเตะไทยไม่เก่งจริงก็ลงไม่ได้นะพี่
0: ใช่มันไม่แปลกเลยที่แบบว่าเล่นในลีกชุดหนึ่งแล้วจะไปเล่นกับFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตอีกชุดหนึ่งอะไรเงี้ย
1: ครับแล้วก็ส่วนคู่ฝนบอลอื่นๆตอนนี้เดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงเพราะว่าเห็นมีเดี๋ยวแชมเปี้ยนชิพมีลีกวันเนี่ยยังไม่ลงนะพี่เมื่อกี้ผมเห็นว่าแข่งไปแล้วมีถ่ายทอดสดอยู่เดี๋ยวลง3ทุ่ม
0: ทีนี้พูดถึงยูฟ่าเนชั่นลีกในรอบ5ทุ่มกันหน่อยแล้วกันนะคร
1: ับ
0: คืนนี้จะลงเตะกันหลายคู่แต่ว่ามี1คู่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือเกมคู่ระหว่างโครเอเชียวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติอังกฤษ
1: ครับผม
0: ก็ถือว่าเป็นเกมในลีกเอกลุ่ม3นะครับผลงานของทั้ง2ทีมเนี่ยชนะ1แพ้1มาทั้งคู่นะครับโดยอังกฤษนี่แพ้สเปนในเกมแรกแต่ว่ากลับมาชนะเช็กในเกมต่อมาส่วนโครเอเชียเนี่ยก็แพ้สเปนมาแล้วก็มาชนะเช็กชนะเช็กก่อนแล้วก็เพิ่งมาแพ้สเปนในเกมล่าสุด
1: ก็คู่นี้เพิ่งเจอมาในบอลโลกนะพี่วันนั้นอังกฤษชนะโครเอเชีย 4-2 เลยแล้วก็3เกมหลังสุดที่เจอกันในอังกฤษชนะรวดเลย
0: คือโครเอเชียยังใช้ผู้เล่นเซตเดิมอยู่เลยอ่ะแล้วการแพ้สเปน 4-1 ในเกมที่แล้วเนี่ยมันบอกอะไรหลายอย่างมากว่าหมดยุคของโครเอเชียชุดนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: จากทีมที่ชุดรองแชมป์โลก
0: ใช่คือเด็กๆมันก็ยังมีอย่างเช่นพวกลูก้าวูสโควิดหรือว่าพวกตัวที่แบบว่าพร้อมใช้งานอย่างยอสโกกวาดิโอหรือว่าเพดัสซูสิตพวกนี้มาตินบาตูรีน่าพวกนี้เป็นเลือดใหม่ที่กำลังขึ้นมาแต่ว่าที่ยังต้องเป็นตัวหลักในทีมอยู่ยกตัวอย่างเช่นอีวานเปริซิกลูก้าโมดริกมาเตโอโควาสิตไม่ไหวแล้วครับพวกนี้
1: คือจากรายชื่อเนี่ย35เนี่ยสเกอร์อายุเกิน35เนี่ย4คนนะพี่
0: ใช่
1: คือมันไม่ควรจะอยู่ในทีมที่แบบระดับท็อปนะพี
0: ่ตั
1: ้งแต่อายุขนาดเนี้ย
0: ใช่นะครับแต่วันนี้เนี่ยข้อดีก็คือพวกเขาจะได้เล่นในบ้านไงนะครับโครเอเชียเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างกากันนะครับวันนี้จะเตะกันที่ SNK Rijeka Stadion นะครับที่เมือง Rijeka
1: ครับ
0: ประเทศโครเอเชียนะครับซึ่งก็คือเป็นเกมในบ้านอ่ะเขาไม่ยอมอยู่แล้วล่ะทีนี้มันอยู่ที่ว่าอังกฤษอ่ะจะทำได้แค่ไหนอย่างอังกฤษเนี่ยวันที่เจอกับสเปนเนี่ยผมบอกเลยนะพวกเขาควรชนะ
1: ใช่
0: ถ้าลูกจุดโทษของแฮร์รี่เคนเข้าไปลูกนั้นนะ
1: จบ
0: เลยแต่มันไม่เข้าพอไม่เข้าบุ้มมันต้ามันกลับมาฝั่งสเปนที่
1: มาโดน
0: เรียบร้อยเลยครับสเปนเนี่ยเป็นทีมที่คุณอย่าได้มีช่องหรือว่ามีแบบอะไรให้เขาเลยอ่ะนะเวลานี้เขาเอาได้หมดอ่ะนะครับ
1: สเปนชุดนี้เกมลุกโหดมาก
0: สเปนอ่ะจะคล้ายกับแมสตี้ยุคเป๊ปกวาร์ดิโอล่าที่แบบพีกอ่ะ
1: ครับ
0: ที่แบบว่าถ้าตีต้องตีให้ตายจะมาแบบแค่เจ็บๆแล้วแบบว่าคงกลับมาไม่ได้แล้วมันไม่มีทางสเปนกลับมาได้ตลอดนะครับผมก็เลยมองว่าอย่างวันนี้อังกฤษกับโครเอเชียอยู่ที่ว่าอังกฤษจะเสียบคมขนาดไหนแต่โครเอเชียในบ้านเขาไม่ยอมง่ายๆนะครับผมบอกเลย
1: เพราะว่าเกมล่าสุดที่บ้านโครเอเชียเปิดบ้านเจอกินเนี่ยก็เสมอนะพี่0-0
0: ใช่
1: เกมชันลีกเมื่อปี2018แล้วก็โหอังกฤษชนะโครเอเชียในบ้านครั้งสุดท้ายเนี่ยต้องปี2008เลยคร
0: ับ ใช่นะครับก็เลยบอกว่าอยากให้ระวังเรื่องของเกมรุ่งกฤษดีเพราะกฤษก็เป็นทีมผีเข้าผีออกเหมือนกันคืออย่างวันเจอเช็กอ่ะถ
1: ้
0: าเช็กไม่เหลือ10คน
1: อ
0: ่ะเอ้ยดีไม่ดีไม่ได้นะเว้ยแต่พอเช็กเหลือ10คนมันไหลไง
1: ใช่ก็ความพร้อมของโครเอเชียชุดนี้ก็อย่างที่พี่คงบอกว่าแกนหลักก็ยังเป็นชุดเดิมๆนะพี่มีสุตาโลมีวุสโควิชกวาดิโอครับแล้วก็โควาสิตเนี่ยยังต้องเล่นอยู่เลยแล้วก็รวมถึงอีออนเปรซิตแล้วก็หน้าเป้าเป็นดิออนเดน่าเบโยนะพี
0: ่โควาสไอเปรซิตเนี่ยนะวันนั้นผมไปภาคบอลฮอลแลนด์เนี่ยแล้วเปรซิตเขาอยู่กับ PSV Eindhoven นะเวลาเนี้ยโอ้รู้เลยว่านี่มันไม่ใช่ เปริสิตคนเดิมแล้ว
1: มันหูผ่านชุดพีคมาเป็นสเปย์อายุเนี่ย30กว่าแล้ว
0: นะครับแต่อังกฤษชุดนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ดีในเรื่องเกมรุกเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นบูโยซาก้านี่ผมว่าช่วงหลังเขาดรอปไปเยอะมากนะ
1: ในลีกก็ดรอป
0: ใช่ในลีกก็ไม่ดีรวมถึงแม้แต่แฮร์รี่เคนเองก็นาม นะครับแต่ว่าเกมล่าสุดอ่ะเคนกลับมาแล้วนะครับเอาจริง2นัดไอ้นัดแรกอ่ะแฮร์รี่เคนวันที่เจอสเปอร์สเปนอ่ะถ้าแบบยิงเข้าอ่ะผมว่าเขาจะไม่เป็นอย่างนี้เหมือนก็ช็อกไปเหมือนกันนะเว้ย
1: ครับ
0: แต่เขากลับมาได้ในเกมล่าสุดที่เจอกับเช็กนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ตัวรุกอื่นๆดีนะจูดดีแอนโทนีกอร์ดอนดีมาก
1: มอร์แกนโรเจอร์คนนี
0: ้คือแอนโทนีกอร์ดอนอะเหมือนเป็นคนละคนกับตอนอยู่นิวคาสเซิลหรือเปล่า
1: อยู่บาร์ซ่านี่เก่งมาก
0: คือมันดูโตขึ้นเยอะมากอะแอนโทนีกอร์ดอนอะ
1: แล้วฟอร์มช่วงต้นซีซั่นแป๊บๆเนี่ยแอสซิสต์ไปเยอะมากเลยเกือบ10ลูกแล้วอะอยู่กับบาร์ซ่าเนี่ย
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยยังเชื่อว่าวันนี้แต่ผมมองกิจไม่แพ้นะ
1: ไม่น่าแพ้นะพี
0: ่แต่ชนะได้หรือเปล่า
1: อ
0: ีกเรื่องหนึ่ง
1: ก็อังกฤษวันนี้นักเตะก็ที่ค่ายพระจงสนามเนี่ยก็มีอาโนเนี่ยหลังๆกลับมาเป็นตัวจริงแล้วก็มีชาโลบาครับมาเกฮีเอเดนเซนวันนี้จับคู่กับสกิลลี่ที่อันนี้ที่คาดการมาแล้วก็มีแนวรุ่งเนี่ยซาก้าโรเจอร์กอร์ดอนแล้วก็แฮร์รี่เคนก็ชุดใหญ
0: ่คือเทรนด์เลคเชอร์อาโนเนี่ยตอนนี้เขาเคลียร์ใจกับโทมัสซูเคิลได้ละเพราะว่าเขาเคยใช้เขาเคยชอบผู้หญิงคนเดียวกัน
1: อันนี้เรื่องจริงเลย
0: เอ้าเรื่องจริงแฟนเก่าของโทมัสทูเคิลคือแฟนเก่าของแฟนของโทมัสทูเคิลคนปัจจุบันคือแฟนเก่าของเทรนด์เล็กซานเดอร์อโนแล้วครั้งแรกที่ดิทูเคิลเข้ามารับงานอ
1: ่
0: ะแล้วประกาศรายชื่อไม่มีเทรนด์เว้ยคนก็ไปตีความว่าอ้าวยังกินแหนงแคลงใจกันอยู
1: ่
0: กับกรณีนี้หรือเปล่า
1: ครับผม
0: นะครับซึ่งเหมือนกับว่ามันไม่เหลือให้ใช้แล้วล่ะมันก็เลยต้องเรียกเทรนด์
1: แล้วเขาเนี่ยลงนัดที่แล้วรู้สึกจะตัวจริงดัดไล่2ปีเลยพี่
0: ใช่
1: โอ้โหนานมาก
0: คือเทรนก็คงแบบนึกในใจว่าแบบแกต้องใช้ฉันจนได
1: ้แล้วทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเนี่ยเทรนไม่ได้ไปนะพี
0: ่ใช่
1: ยูโรก็ไม่ได้ไปพี่ผมแล้วก็บอลโลกล่าสุดก็ไม่ติด
0: คือมันกลายเป็นว่าการตัดสินใจไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดของเขาอะถือว่าพลาด
1: ไม่เวิร์กเขาไปแล้วไปสำรองด้วย
0: ถูก
1: ปีแรกไปเจอคาบาคาวปีนี้ก็ยังไม่ค่อยได้เป็นตัวจริงเท่าไหร
0: ่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็แต่นี้เราพูดถึงเรื่องโครเอเชียกับอังกฤษไง
1: ครับ
0: เราก็เลยบอกว่าถ้าถามผมมาผมว่าอังกฤษไม่แพ้แต่ชนะเขาได้ไหมอีกเรื่องนะครับเหมือนเมื่อวานเนี้ยฝรั่งเศสกับอิตาลีอ่ะผมมั่นใจว่าฝรั่งเศสไม่แพ้แต่ในความเป็นฝรั่งเศสกับอิตาลีเวลาเจอกันมันไม่เคยแบบมันไม่เคยแพ้ชนะกันขาดดูอย่างวันที่ชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2006
1: โอ้โหที่เยอรมัน
0: ปีนั้นเนี่ยอิตาลีสู้ไม่ได้เลยนะฝรั่งเศสอ่ะถ้าคุณไปดูรูปเกมนะ
1: ยันเสมอจนจุดโทษได้
0: แต่จบเสมอได้ผมเลยบอกว่าเขาจะมาบอกโอ้ยฝรั่งเศสตัวเพียบเลยอะไรเงี้ยแล้วอิตาลีจะมันไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเวลาคู่นี้เจอกันมันจะต้องสูสีตลอดฤดูกาลที่แล้วเนี่ยไม่ใช่ย้อนกลับไป2ปีที่แล้วในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลก่อน
1: ครับ
0: อิตาลีก็บุกมาอัดฝรั่งเศสถึงซาดฟองเลยนะครับ 3-1 แต่ฝรั่งเศสไปเอาคืนที่กรุงโรมเหมือนกันก็เลยบอกว่าคู่นี้นี่ผมมองแค่ว่าฝรั่งเศสไม่แพ
1: ้แต่ชนะหรือเปล่าเรื่องนึง
0: สุดท้ายเสม
1: อ
0: นำก่อนนะครับนำก่อน
1: แต่วันนี้อังกฤษไปเยือนโครเอเชียก็ไม่ง่าย
0: ก็ให้เหตุผลเดียวกันเลยว่าอังกฤษไม่แพ้แต่ชนะได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึง
1: ครับผม
0: นะครับอันนี้เป็นรอบ5ทุ่มนะส่วน5ทุ่มอีก3คู่นี่ถ้าเกิดอยากให้พรีวิวก็บอกไปได้นะครับเบลารุสกับซานมาริโนเอสโตเนียกับลักเซมเบิร์กแล้วก็ไอซ์แลนด์กับบัลแกเรียนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ใหญ่ๆเลยมันจะไปอยู่คู่ตี2ครับ
1: ก็สเปนเจอกับเช็ก
0: นะครับจริงๆมันก็เป็นเกมในกลุ่มเดียวกันกับคู่นี้นี่แหละนะครับซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนะเวลานี้เนี่ยสเปนคือจ่าฝูงส่วนเช็กเนี่ยเป็นบวยเช็กเนี่ยผมบอกเลยนะคล้ายกับตุรกีเละเทะมาตั้งแต่ฟุตบอลโลกแล้วก็ยังไม่ฟื้นจนถึงทุกวันนี้
1: จริงๆแต่ก่อนเช็คนี่เป็นทีมระดับท็อปยุโรปเหมือนกันพี
0: ่
1: แล้วก็หายไปดื้อๆเลยทุกวันนี้ก็ยังอ่านนักเตะที่พอคุณก็มีพาติชิกอยู
0: ่
1: นอกนั้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยโอโทมัสโรซิกกี้แล้วพวกนี
0: ้
1: ที่ผมทันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหพอเวเนตเวทแต่ว่ายุคนี้เช็คดรอปไปดื้อๆเลย
0: พาติชิกก็ดูเหมือนจะไม่ได้ลงเลยนะวันเนี้ยนะครับคือเช็คชุดนี้เนี่ยตัวเล่นจะมีอย่างพวกใครราดิสลาฟเครชี่อย่างเงี้ยนะครับมีอเล็กซ์คราวมิดฟิลด์นะครับกองหน้าอย่างอดัมรูเซกเนี่ยแค่นี้ แค่นี้เลยที่แบบพอจะแบบว่าอุ้ยแล้วจังหวะนี้ฟินแลนด์ให้จุดโทษหรือเปล่าครับใบแดงครับอัลเบเนียเอทริดเบริชาครับเดี๋ยวต้องดูแดงแดงไปแล้วครับเอทริดเบริชาจังหวะหลุดบอลของนี่ครับจ่ายบอลพลาดเองแล้วนอกกรอบอ่ะนอกกรอบนะ
1: จ่ายบอลพลาดแล้วต้องตามไปตัดฟาวล
0: ์เองแต่จังหวะนี้นอกกรอบแต่ว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลฟาวล์ครับ
1: คือจ่ายบอลพลาดเองแล้วผู้เล่นฟินแลนด์กำลังจะหลุดนะเลยต้องออกมาเตะอเมริกา
0: เอาแล้วครับอัลเบเนียเหลือ10คนแน่ๆนะครับเพราะว่าเอทริดเบริชาโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปนะครับเดี๋ยวต้องส่งสำรองลงมาครับทีเนี้ยฟินแลนด์มีโอกาสกลับมาด้วยนะเมื่อวานนี้อย่างฝรั่งเศสเนี่ยดาโย่ปาเมกาโน่ก็โดนเหลืองแดงนะครับเหลืองแรกนี่ไม่น่าโดนเลยก็คือไปมีเรื่องกับมอยส์เคนแล้วก็แบบมีกันยื้อๆในระดับเหลืองแรกแต่เหลืองที่สองอ่ะมอยส์เคนอ่ะเจตนาตั้งใจจี้ใส่แล้วก็ไปขวางเขา
1: จับ
0: เป็นเหลืองสองเลยว่ะแล้วมอยส์เคนนี่ตอนเขาได้ไปแดงแลบลิ้นเลยแลบลิ้นแบบแลบลิ้นเนี่ยแบบสะใจ
1: ยั่วยวนยั่วยวน
0: สุดท้ายเหลือสิบคนพอเหลือสิบคนผมมั่นใจเลยฝรั่งเศสไม่ชนะ
1: แล้วก็ไม่ใช่จริง
0: น
1: ะพี
0: ่นะมั่นใจเลย
1: ช่วงที่อิตาลีก็เล่นเกมรับดีด้วย
0: ท่าทีสุดท้ายดีไหมผมว่าเขามีดอนนารุม่ามาก
1: ใช่มีลูกถ่าย
0: ไม่มีดอนนารุม่านะเป็นร้อยลูก
1: ที่โอลิเซ่ยิงแล้วเซฟเนี่ย
0: แต่ลูกโอลิเซ่ที่ฟรีคิกลูกนั้นสุดจริง
1: โอ้โหเขี่ยแล้วยิงด้วยนะพี
0: ่
1: ไม่ได้แบบตั้งแล้วยิงเขี่ยแล้วยิง
0: ใช่จังหวะเขี่ยบอลของเรียนชากีนะครับส่วนอาร์เมเนียนี่ถอดเบทริดเอริชาออกเลยครับแล้วก็ส่งสำรองอย่างเดี๋ยวดูว่าใครลงมาหมายเลข12อุ้ยเป็นเชอร์รี่
1: อาเลนเชอร์รี่
0: อาเลนเชอร์รี
1: ่ก็จักรยานลี่ครับ
0: ต่อมือ1มือ2ลงมาแทนนะครับเดี๋ยวดูถอดใครออกด้วยประตูขึ้นนำของอาร์เมเนียจากเรเมนาดนะครับอุตส่าห์ได้ประตูขึ้นนำนั่นแหละฮะอัลเบเนียถอดฮูซ่าออกครับกองหน้าอดัมโฮซ่าโฮชาอาเบอร์โฮชา
1: โอ้แต่ฟรีคิกของฟินแลนด์นี่แทบจะคิดเส้นเลยครับ
0: ดาวยิงจากดินาโมซาเกร็บต้นเปลี่ยนออกไปแล้วครับแล้วก็เอาอันเชอรี่ลงมาครับสโลวีเนียเหลืออัลเบเนียเหลือ10คนในช่วงครึ่งทางของครึ่งแรกนะครับอันที่กลับมาที่สเปนกับเช็กก่อน
1: ครับ
0: สเปนนี่ชุดนี้นี่คือเอาใครลงก็ได้จริงเหรอเว้ย
1: คือผมนั่งเช็คเมื่อกี้พี่คมสเปนเนี่ยแพ้เกมสุดท้ายปี2024นะพี่
0: ใช่ใช่ใช่
1: วันที่22มีนาแพ้โคลอมเบียพี่โอ้โห
0: ใช่เขาชนะรวดติดต่อกันมา9เกมติดในทุกรายการนะ
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าอันนี้คือรวมตอนที่ได้ฟุตบอลโลกด้วยไงนะครับ
1: ก็โหสองปีสเปนยังไม่แพ้ครับ
0: ใช่นะครับก็วันนั้นผมนั่งดูอยู่อีกสถิตินึงก็มีเหมือนกันคือตอนนี้ดาวซันโวอ่ะเป็นลามินยามาลร่วมกับนั่นไงแล้วเป็นโรคอะไรไม่รู้นะคือฟุตบอลโลกคราวนี้ไอ้เนชั่นลีกคราวนี้นะถ้าเป็นจุดโทษใบฟรีคิกนอกกรอบเขตโทษนะยิงเข้าทุกคน
1: สถิติ 100%
0: ย้อนกลับไปบอลที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเจอกับสกอตแลนด์สกอตเนี่ยโดนใบแดงไล่ออกจากสนามเป็นเซนเตอร์แบ็กอะแจ็คอะไรสักอย่าง
1: ครับผมแจ็คเฮนรี่สักอย่าง
0: ลิคาร์โดโรดิเกสฟรีคิกเข้า
1: เหมือนวันนี้เลย
0: แล้วไอ้นั่นอีกวันที่นอร์เวย์เจอเวลเวลอะหลุดเดียวเข้าไปของแดเนียลเจมส์แล้วท็อปยอร์เฮเกมอะไปดึงหน้ากรอบเขตโทษใบแดงเหลืองใบแดงเงี้ยเหมือนกัน
1: หน้ากรอบเขตโทษเหมือนกัน
0: เนโกวิลเลียมซัดเข้าไปเลยเหมือนกัน
1: ซึ่งฟินแลนด์เมื่อกี้ก็แบบนี้เลยแล้วก็ตอนนี้ได้ตีเสมอแล้ว
0: ใช่นะครับฟินแลนด์ตีเสมอได้เป็นที่เรียบร้อย
1: เอาเบเนียนี่สองเด้งเลยนะพี
0: ่
1: ประตูก็โดนแดง
0: คือการว่าฟรีคิกหน้ากรอบนี่เหมือนจุดโทษไปแล้วอะนะเวลาเนี้ย
1: แล้วเมื่อกี้นี่ยิงเลียดด้วยนะพี
0: ่
1: ยิงรับน้องผู้สาวประตูเลยเรียกว่าไม่ต้องเซฟเลยเมื่อกี้
0: ฟินแลนด์1อัลเบเนีย1แล้วเวลาเหลืออีกเยอะเลยครับให้ทางด้านของฟินแลนด์ให้ไล่อัลเบเนียครับก็ได้ประตูตีเสมอจากลิโอวอต้านะครับสำหรับทีมชาติฟินแลนด์นะครับ
1: ส่วนที่พี่คมบอกราเซนโวอยู่ฟินแลนด์ลีกตอนนี้ลายมียามาวที่3ประตูเท่ากับเฟนลิกกับฮาแลนด์นะพ
0: ี่ใช่แต่วันนี้มันจะเจอเช็คไงซึ่งเบาที่สุดนะเบาที่สุดนะครับเนื่องจากว่าโปรตุเกสนี่เดี๋ยวเขาจะเตะพรุ่งนี
1: ้โปรตุเกสพรุ่งนี้เจอนอร์เวย์
0: เจอนอร์เวย์นั่นหมายความว่าชัวเฟลิกอ่ะกับฮาแลนด์เขาต้องตัดกันเอง
1: ไม่
0: หมายความว่าลามินยามามีโอกาสนำโด่งเป็นดาวซันโวเดียวในยูฟ่าเนชั่นลีกนัดที่3นะครับ ฟุตบอลโลกเบรกฟุตบอลโลกไอ้เบรกฟีฟ่าคราวนี้เขาเตะกัน4แมตช์นะครับ
1: สี่แมตช์เพราะว่าครอบรวม2ฟีฟ่าได้รวมกัน
0: ใช่ก็เลยน่าจะเหนื่อยอยู่อ่ะนี่ล่าสุดนี่คือคริสตอฟซอลิสผมเจ็บไปละ
1: เราพัก4สัปดาห์นะกลับมานี่เจอบาเยิร์นเลย
0: ดีจังเลย
1: ก่อนหน้านั้นคลายฮาวเวิร์ดก็เจ็บ
0: ใช่คลายฮาวเวิร์ดเจ็บไปแล้วเอ้ยแต่วิกเตอร์ยังเล่นยิงทุกนัดนะผมก็งงกันกับทีมชาติสวีเดนนี่ยิงทุกนัด3นัด3ประตู
1: ลิเวอร์พูลผมก็ถอนไปหลายคนนี่กาโปก็ถอนอีซาก็เจ็บด้วย
0: กาโปก็เจ็บ3สัปดาห
1: ์ใช่
0: ล่าสุด
1: มันอาจจะเป็นผลไม่ดีไหมพี่คงกับการที่เนชั่นลีกกับการที่ฟีฟ่าเดย์หยุดถึง 3-4 สัปดาห์เนี่ย
0: ใช่แล้วเตะ4แมตช
1: ์ใช่โอ้โหก็ตีว่ามันต้องเตะอาทิตย์นึง2เกม
0: ใน
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้2เกมโดยประมาณ
1: มันกลายเป็นเหนื่อยแล้วทีมชาติเนี่ยแน่นอนมันบินไปกลับเลย4นัดเนี่ยไม่ใช่แบบเตะ4นัดทีเดียวมันต้องบินไปกลับ
0: คือ3สัปดาห์รอบนี้ของฟีฟ่าเดย์สัปดาห์แรกมือการเก็บตัวช่วง 4-5 วันแรก
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วก็มาช่วงกลางสัปดาห์ก็คือเตะ2นัด
1: ใช่
0: แล้วก็พักแล้วก็อีก2นัดติด
1: ใช
0: ่ผมว่ามันกรอบไป
1: แล้วเดี๋ยวกลับไปเตะลีกเดี๋ยวพิจิกาก็ทีมชาติอีกแล้ว
0: ถูกต้องนะครับนี่ล่าสุดเขาประกาศรางวัลบ้องหันสาไบตันได้ยกทีมนะ
1: ผู้จัดการยอดเยี่ยมนักเตะยอดเยี่ยม
0: ไบตันได้ยกทีม
1: ครับ
0: นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาลิเวอร์พูลเจอไบตันเนี่ย
1: ใช
0: ่โปรแกรมต่อมาลิเวอร์พูลจะไปตั้
1: งก็เรียกว่าสี่ตีร้อยเปอร์เซ็นต์กันนะพี่สำหรับบ้องหันสาเนี่ย
0: ช่วงหลังก็ไม่อยากได้เลยอ่ะขอแบบว่าชนะทุกนัดแล้วก็เสมอนัดหนึ่งหรือเสมออะไรเงี้ยพออะไรเงี้ย
1: เพื่อที่จะเลี่ยงรางวัล
0: เพื่อที่จะเลี่ยงบ้องหันสานี่แหละ
1: ครับผม
0: นะครับนอกจากโครเอเชียอังกฤษนอกจากสเปนเช็กแล้วเนี่ยนะครับไอ้อย่างวันนี้ผมว่าสเปนก็น่าจะไม่เหนือบากกว่าแรงนะกับการที่จะชนะทางฝั่งของเช็กได้นะครับอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจคืนนี้ก็จะเป็นเกมคู่ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์ครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสโลวีเนีย
1: ครับผม
0: สวิตนี่ขนาดว่าตัวมาไม่เต็มนะครับกรานิตชาก้ากับบริลเอลโมโลไม่ได้มาเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของหลักฐานโควิดปลอมแต่ว่ากลายว่าชุดนี้มันดูแบบพอดีอ่ะ
1: ก็สวิตจริงๆก็ดีตั้งแต่บอลโลก
0: ใช
1: ่เข้าไปรอบลึกด้วย
0: บีเซกีอัมดูนี่นะครับเรโมฟรอยเลอร
1: ์ครับ
0: พวกนี้นี่แข็งเป๊กเลยครับลงเล่นมาในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ย2

0: นัดชนะรวดยิงเกมละ3ประตูอ
1: ่
0: ะ
1: ถือว่าเกมลุกถือโอเคเลย
0: ใช่ซึ่งเทียบกับสโลวีเนียแล้วเนี่ยนะครับผลงานของพวกเขาเอาจริงก็ยังไม่แพ้คือเป็นสโลวีเนียเป็นทีมเหนียวแน
1: ่
0: นต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับเป็นทีมเหนียวแน่นแล้วก็เสียประตูยาก
1: นัดแรกในเสมอสกอต 0-0 แล้วก็เกมที่เราชนะนอร์ทมาซิโดเนีย 2-0 ยังไม่เสียประตูแต่ว่าเกมลุกก้อนยิงน้อยเหมือนกัน2นัดยิง2ลูกเองนัดแรกเสมอด้วย
0: ใช่ล่าสุดมีรายงานว่ากองหน้าของพวกเขาอะที่อยู่แมนยูอะ
1: มีเซสโก
0: เออถอนตัวเรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยไปแล้ว
0: มีปัญหาการบาดเจ็บที่บริเวณคางนะครับคางดูกแก้มนี่แหละแล้วก็วันนี้เนี่ยกองหน้าตัวเป้าของเขาอะเขาจะใช้ซานวีบอดดิกนะครับซึ่งเป็นใครก็ไม่รู
1: ้ก็อยู่สวอนซีซิตี้นะพ
0: ี่พลังเขาเรียกอะไรค่าคะแนนการเล่นแย่มากด้วยนะครับเป็นกองหน้าที่จืดมากนั่นจะเป็นสาเหตุว่าทำไมสโลวีเนียถึงยิงได้น้
1: อ
0: ยนะครับ
1: ก็แนวลุกสโลวีเนียเนี่ยเอาที่ไม่มีหลีกใหญ่นะพี่ผมอย่างซานเซล่าเนี่ยอยู่บราเซลนะพี่แล้วก็ซานเซเบวิสบอสนิกของพี่คมเมื่อกี้อยู่สวอนซีนอกนั้นเนี่ยอยู่ลีกฮังการีอยู่ลีกเช็กอะไรพวกนี
0: ้อืม
1: ไม่ได้มีตัวท็อปเพราะว่าตัวท็อปอย่างเชฟก็ถอนไปแล้ว
0: มันก็จะมีกองหลังอย่างจากาบิโยไงนะครับอันนี้ที่พอจะแบบรู้สึกรู้จักกันหน่อยโยชิเบรคาโลนะครับอันนี้ก็เซเลแบ็กเหมือนกันนะครับแล้วก็ผู้สับประตูยานอบลัก
1: ครับผม
0: สโลวีเนียชุดนี้จะมีประมาณนี
1: ้
0: นะครับประมาณนี
1: ้ก็ดูแล้ววันนี้น่าจะเสร็จสวิตไหมพี่โฮม
0: ต้องมา
1: ถ้าจะต้องโดน
0: สวิตดีจริงๆหมายว่าเกมรุกเขาดีสวิตเซอร์แลนด์เป็นระบบแล้วก็เล่นได้อย่างแบบต่อเนื่อง
1: ครับ
0: มีบอกอัลเบเนียบิเลเฟลเจอใครคอร์ดบุตเยอรมัน2เปล่าครับคม
1: เดี๋ยวผมลองเช็คให้นะครับ
0: นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับอันจริงๆมันมีคู่หนึ่งน่าสนใจก็คือเกมระหว่างนอร์ทมาซิโดเนียวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสกอตแลนด์นะครับนี่ก็เพิ่งไปพากสกอตแลนด์มานะในเกมล่าสุดที่เจอกับทางด้านของสวิตแล้วแพ้ 3-0 คาบ้านคือสกอตแลนด์ชุดเนี้ยนะครับเขาใช้เซบาสเตียนโบโกโยลี่เป็นกุนซือนะครับ
1: ครับผม
0: ปัญหาเลยก็คือตัวหลักอย่างไอจะบอกว่าตัวหลักไม่ใช่ตัวแบกเจ็บหมดสกอตแม็กโทมิเน่ไม่มีนะครับตัวรุกนี่ไปใช้ทางด้านจอห์นแม็กกินนะครับใช้บิลลี่กิลมอร์ลูอิสเฟอร์กูสันเนี่ยพวกนี้มากกว่า
1: บิลลี่กิลมอร์นี่ก็เพิ่งหายเจ็บกลับมาไม่นาน
0: ใช่กองหน้ายังไปใช้เคนโบวี่เลยอ
1: ่
0: ะ
1: มีโรบี้อูด้วยแล้วก็เบนโดกที่เป็นแนวลุกประส
0: บเบนโดกสำรอง
1: แต่สำรอง
0: พอถึงเวลาโดนเล่นสำรองนะครับก็เลยกลายว่าสกอตชุดนี้ไม่ได้แบบชุดเต็มเท่าไหร่ซึ่งพอมาเจอนอร์ทมาซิโดเนียเนี่ยนะครับชุดนี้ก็ต้องบอกว่านอร์ทมาซิโดเนียเองก็โรยลาลงไปเยอะนะครับถ้าเทียบกับช่วงเวลาที่นอร์ทมาซิโดเนียเนี่ยมีทีมที่ดีมากๆในช่วงก่อนหน้านี้นะครับ
1: ช่วงที่ไปดูยูโรตอนนั้นเนี่ยฟอร์มดีมาก
0: นะครับมีพวกเอ็กยานอาริออสกี้พวกนั้นมันแก่หมดแล้วไง
1: ครับ
0: นะครับเอ็กยานอาริออสกี้อะไรเงี้ยซึ่งวันนี้เนี่ยให้คาดการณ์นะครับนอร์ทมาซิโดเนียเนี่ยกองหน้าก็ต้องเป็นเอยิฟเอลมาสอยู
1: ่
0: นะครับกลางจะมีพวกเมเตกาสตารอฟนะครับส่วนเซนเตอร์แบ็กก็จะมีอะไรอ่ะมาราเดนนอฟสกี้สตอยเซฟสกี้ดิมิทรีเยฟสกี้คือตัวไม่ได้แบบเด่นขนาดนั้นเนี่ย
1: ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ลีกใหญ่ไม่มีอะไรคนเนี่ย
0: ผลงานช่วงหลังของนอร์ทมาซิโดเนียเองก็ไม่ค่อยดีด้วยนี่เป็นทีมที่ไม่ชนะใครติดต่อกันมา3ปีแล้วนะครับครั้งสุดท้ายที่นอร์ทมาซิโดเนียชนะคือกันยายนปี2025
1: ก็ส่วนทางกับสเปนแล้วนี่
0: ใช
1: ่คนละเรื่องเลย
0: แต่หนักเสมอไงนะครับคือตั้งแต่กันยายนเนี่ยเข้าตุลาคมนะเสมอแข่งทั้งหมด10นัดเสมอ5แพ้5
1: แล้วก็แพ้มา2นัดติดด้วย
0: ใช
1: ่ฟอร์มไม่ดีแล้วก็โอ้โหแต่ว่าตั้งแต่ปีนี้ยังยิงประตูไม่ได้เลยนะพี่4นัดเนี่ยเสมอ2แพ้อ่ะทั้งหมด
0: 6นัด
1: 6นัดเนี่ยยิงประตูไม่ได้เลยคร
0: ับ เสมอ2แพ้4ยิงใครไม่ได้
1: ยิงใครไม่ได้เลยด้วย
0: เพราะฉะนั้นคู่นี้จริงๆแอบเชียร์สกอตแลนด์ก็มันนี่เหมือนกัน
1: มีโอกาสนะพี
0: ่สกอตแลนด์ก็บอลบื้อเหมือนกันแหละฤดูกาลนี้ก็ยังยิงใครไม่ได้นะแต่ว่าวันนั้นน่ะวันที่ผมไปภาคเวลอ่ะ

0: เวลก็ยังเป็นทีมที่ยิงใครไม่ได้เหมือนกันแล้วมายิงใส่นอร์เวย์เว้ย
1: เออ
0: สองลูกเฉยเลยอะไรเงี้ยนะครับเออก็เดี๋ยวดูค
1: ู่
0: น
1: ี้กดล็อก
0: เลยเออมาซิโดเนียยังไม่ชนะเลยแล้วก็ยิงใครไม่ได้ด้วย
1: ใช่
0: นะครับในปีนี้ส่วนสกอตแลนด์นี่ก็แพ้มารัวแล้วก็ยังยิงใครไม่ได้ตั้งแต่วันที่ชนะเฮติ 1-0 น่ะ
1: ในบอลโลก
0: ในฟุตโลกอ่ะ
1: ประตูเดียวตั้งแต่กลางปียังไม่ยิงเลย
0: ถูกต้อง
1: แล้วเสียประตูเนี่ยช่วงหลังเสียกับบราซิล3แล้วในบอลโลกเนี่ยแล้วก็เกมล่าสุดกับสวิตก็โดนไป3
0: แต่คู่นี้ดันถ้าไปดูสถิติจะเห็นเลยว่ายิงกันไม่น้อยแต่ก็ไม่เยอะก็ยิงกันกลางๆอ่ะ1-1อะไรเงี้ย2-1อะไรเงี้ยเอาเมื่อกี้นี้เขาถามมาว่าไงเจม
1: บอกว่าอาร์เบเนียเนี่ยอาร์เบเนียบีเลเฟลเจอใครก็ผมไปเช็คแล้วเจอกับเอเซนครับผมเตะตอน1 ทุ่ม
0: อ๋อไม่ใช่โบคุ้มนะ
1: เป็นบุนเดสลีกา2วันนี้แข่งด้วยนะพี่เดี๋ยวผมไปลองเช็คสกอร์ให้แล้วกันครับน่าจะเตะไปครึ่งหลังแล้วตอนนี้บุนเดสลีกา2วันนี้มีเตะด้วยนะพี่เดี๋ยวผมลองเช็คก่อน
0: นี่พวกเตะในวันฟีฟ่าเดย์อย่างเงี้ยเรียกพวกไม่รักนักเตะ
1: จริงๆหลีกรองก็บางท่าก็ไม่เตะไม่แต่เยอรมันเตะเฉยเลยก็ยังหาผลไม่เจอนะเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงไม่แน่ใจว่าโปรแกรมที่ให้มาตรงหรือเปล่านะพี่เพราะว่าผมลองดูในไลน์เนี่ยไม่มีนะตอนนี
0: ้เยอรมันนี่ชุดมันมีแบบบุนเดสลีกานะแต่เป็นบุนเดสลีกาผู้หญิงก็ได้ไหมมีอยู่นะเตะอยู่ตอนน
1: ี้บุนเดสลีกา2ไม่มีนะพี
0: ่ครับช่างมันช่างมัน
1: เพราะว่าในเนี้ยในไลฟ์ไปก่อนเนี่ยไม่มีแต่ว่าโปรแกรมบอกว่าเตะวันนี้นะพี
0: ่
1: ใช่ครับผมก็เลยงงว่าเอ๊ะยังไง
0: วันเดียวแล้วที่ผมเห็นโปรแกรมก็จะมีอย่างกรีดอลีกวันลีกทัวร์ก็เตะนะ
1: ครับ
0: อ
1: ย่างไรเดี๋ยวลองดูให้แล้วกันครับ
0: ส่วนช่วงนี้ฟุตบอลน่าสนใจแน่นอนก็จะเป็นยูฟ่าเนชั่นลีกนะท้ายครึ่งแรกนะครับฟินแลนด์ยังเสมอกับอัลเบเนียอยู่1-1ส่วนข้อความยังส่งมาคุยกับเราได้นะ0898999นะ
1: ครับผม
0: เหมือนจะสรุปเหรียญแล้วนะเอเชียนเกมอ่ะ
1: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเหลือขี่ม้าอีก1กีฬาเลยพี่แล้วก็จะพิธีปิดตอน4โมงเย็นเลย
0: ครับก็ยืนยันแล้วนะครับว่าเหรียญของไทยเราณการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะครับ18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงนะครับรั้งอันดับ7ของเอเชียครับแล้วก็เป็นเบอร์1ของภูมิภาคอาเซียนนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นชาติเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่ติดท็อป10นะของตารางเหรียญ
1: อ่ะมีเลเซลนี่ผมเจอแล้วเป็นเกมอุ่นเครื่องแบบปิดนะพี่เจอกับเอเซนครับซึ่งไม่มีรายงานผลสกอร์อ่ะเป็นอุ่นเครื่องแบบปิดครับวันนี
0: ้ครับ
1: น
0: ี่มีสติออกมาบอกว่าผลงานของทีมชาติไทยครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นเอเชียนเกมที่นักกีฬาไทยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมที่สุดเป็นอันดับที่2รองจากเอเชียนเกม1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนั้นเนี่ยเราได้24เหรียญทอง26เหรียญเงิน40เหรียญทองแดงนะครับจบอันดับที่4แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราได้มา18เหรียญทองนะครับ13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดง
1: ก็เกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้15เหรียญทองแต่ว่าอันดับเหรียญรวมที่เราตั้งไว้เนี่ยคือท็อป6เนี่ยเราไม่เข้าเป้านะพี่เพราะว่าเราอยู่อันดับ7ในเหรียญรวมเนี่ยเราโดนอิหร่านแซงในวันสุดท้ายเลย
0: ใช่อิหร่านไปได้2ทองในช่วงวันสุดท้ายครับก็เ
1: อ
0: ้ยแต่ปีนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทัพนักกีฬาไทยคืออย่างงี้เราเคยเห็นนักกีฬาระดับปรากฏการณ์มั้ยเจมเข
1: ้
0: าใจคำหมายครับว่านักกีฬาระดับปรากฏการณ์มั้ย
1: คือต้องพีคสุด
0: ๆคือลงแข่งอะไรก็แชมป์ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะเราจะนึกถึงเทนนิสพานิพักมั้งคนสุดท้าย
1: โอลิมปิก
0: แต่เทนนิสพานิพักอ่ะก็จะแค่1เหรียญไง
1: กลับใช่
0: ใช่ป่ะ
1: ใช่
0: ถ้าเป็นนักบอลระดับปรากฏการณ์เนี่ยคุณต้องเป็นเหมือนพวกอูเซนโบอย่างเงี้ยไมเคิลเฟล
1: ที่ได้เหรียญหลายเหรียญ
0: เออวันเดียว8เหรียญวันเดียว7เหรียญวันเดียว4เหรียญอย่างเงี้ยนะครับซึ่งปีนี้เราได้เห็นแล้ว
1: บิลวิลพ
0: ลใช่นะครับเราได้เห็นแล้วโอ้โหนี่เป็นเรื่องที่หูเรายังไม่เคยมีนะครับ
1: แล้วได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมเอเชียนเกมด้วยก็ได้มา2เหรียญในประเภท100เมตรแล้วก็200เมตร
0: ก็สมาคมกีฬานี่กลายเป็นสมาคม ฟุตบอลไม่ใช่สมาคมกีฬาที่ยอดเยี่ยมที่สุด
1: ใช่
0: ในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับ3เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดง
1: ครับ
0: นะครับส่วนเทคบอลนี่เขาก็3เหรียญทองตามเป้าเลยตามเป้า
1: ก็ที่ปีนี้เซอร์ไพรส์หนึ่งกันก็คือยูยิสุได้มา1เหรียญทองซึ่งแข่งไปเมื่อวานนี้นะพี่อ่ะแข่งไปเมื่อช่วงเที่ยงแล้วก็มีอย่างอ่ะมิกมาเชลอาร์เราก็ได้มา1เหรียญทองอันนี้ก็ถือว่าเกินคาดอยู่เหมือนกันeSport เราก็ได้มา1เหรียญทองแต่ว่าเป้าหมายเราใน eFootball เนี่ยเราไม่ได้นะพี
0: ่ครับ
1: เพราะ eFootball เราเป็นแชมป์โลกมาเราไปได้ PUBG
0: ใช่ๆๆอ๋อถ้าเกิดเป็นแชมป์โลกเขาห้ามหรออ
1: ่าน้องจีซุยเนี่ยที่เป็นแชมป์โลก eFootball เนี่ยไปตกรอบ8พี
0: ่
1: แพ้มาเลเซียจริงๆเราเป็นแชมป์โลกมาด้วยก็เลยพลาดไปใน eSport อีก1เหรียญ
0: แต่ว่าเราได้นี่มาไง
1: PUBG Mobile
0: นะเราได้ PUBG มา
1: ครับแล้วก็เราได้ปีนี้เราได้วอลเลย์บอลชายหาดหญิงด้วยในรอบชิงเราชนะจีนนะพี
0: ่ครับเราชนะมาตั้งแต่ญี่ปุ่นในเอเชียนบีชเกมแล้วตัวเนี้ยเบนกับอะไรนะเบนกับ2บอเนี่ยแต่ชื่อน้องชื่อจริงอ่านยากกว่าชื่อเล่นนะบอกให้
1: ชื่อยาวมาก
0: เออเราชนะมาตั้งแต่เอเชียนบีทเกมแล้วเพราะฉะนั้นผมชอบเอเชียนเกมคราวนี้ผมก็รู้สึกว่าเราได้เห็นคือวันนั้นผมเพิ่งพูดกับพี่โจอี้ไปว่าเอเชียนเกมคราวนี้เนี่ยมันย้อนแย้งนะสภาพสถานการณ์ในบ้านเราคือลุ้นกันตัวโก่งกับเรื่องแย่ๆเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพายุน้ำท่ว
1: ม
0: การแก้กฎหมายหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นข่าวเครียดไปหมดในเวลานี้นะครับแต่พอมองทีวีอ่ะที่เขากำลังแข่งเอเชียนเกมอยู่อ่ะแล้วเราได้เหรียญทองอ่ะ
1: มีแต่เรื่องดี
0: ๆเออเราเก่าตัวเออมันก็มีเรื่องดีๆบ้างเว้ยอะไรเงี้ย
1: คู่วอลเลย์บอลนี้น้องไบกับน้องเบสนะพี
0: ่เออไบกับเบสใช่ไหม
1: ธาราวดีกับวรพิชยากร
0: ใช่คือปีนี้ผมชอบอย่างหนึ่งตรงที่กีฬาบางกีฬาที่เราคิดว่าเราแบบเถียงเขาไม่ได้หรือว่าสู้เขาไม่ได้แน่ๆปีนี้ก็มาดิก็มีอะไรเซอร์ไพรส์ยกตัวอย่างเช่นไล่มาตั้งแต่ขี่ม้าอีเวนติ้งนะครับ
1: เ
0: หรียญทองแรกไอ้เหรียญทองก่อนเทคหลังจากเทคบอลน่ะ
1: ใช่
0: ได้เทคบอลอันนี้แล้วเทคบอลเนี่ยผมจะบอกว่า3เหรียญทองนี่คือ normal นะครับ normal นะเพราะเขาตั้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่า3เหรียญทอง
1: คือตามเป้าเลย
0: ใช่ฟุตบอลเนี่ยผมจะบอกว่าเทคบอล3เหรียญทองกับฟุตบอลเนี่ยที่ไม่ได้เหรียญเลยแล้วตกรอบ8เนี่ยผลงานเท่ากันนะเพราะอะไรเลยเพราะโค้ชวังเขาประกาศเข้ารอบ8
1: แค่นั้นพอ
0: เขาก็ทำได้ตามเป้าแล้วไง
1: ใช่
0: เทคบอลเขา3เหรียญทองก็3เหรียญทองไง
1: ได้ตามเป้าเลย
0: ใช่
1: และ3เหรียญทองนี่คือไม่ใช่ว่าลง5นะพี่เขาให้ลงแค่3ด้วยคือได้ทุกรุ่นที่ลง
0: อ่ะแล้วดูตะกร้อนะ3เหรียญทอง1เหรียญเงินตกรอบนะครับพอเขาตั้งเป้า4เหรียญตะกร้อ
1: ได้มาแค่2
0: ได้มา3
1: สามเหรียญ
0: ผู้หญิงคนสุดท้ายวันนี้ผู้หญิง
1: วันนี้ด้วยใช่ใช่
0: ผมเลยบอกไงว่ามันอยู่ที่การตั้งเป้าตอนแรกกีทาเนี่ยทำไมถึงเป็นเดอะเบสเพราะเขาตั้งเหรียญเดียวตอนแรกอ่ะเขาตั้งเหรียญเดียวแต่บิวไปแล้ว2
1: ได้มาเ
0: ข
1: ียนเป้า
0: ตัวช่วยหนึ่งสามเหรียญทองแล้วก็ทีม4คูณร้อย4คูณ4
1: ใช่
0: นะครับ
1: 6เหรียญทั้งหมด
0: เออ6เหรียญทั้งหมดนะครับ3เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงผมเลยบอกไงว่ากรีธาทะลุเป้ากรีธาเป็นเดอะเบสปิงปองไม่ตั้งเลยได
1: ้ในประเภท
0: แบตอ่ะ1เหรียญทองเท่าตัวนะเว้ย
1: แล้วก็เหรียญทองแดงจากทีมชายด้วย
0: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะถามว่าทะลุเป้าไหมก็ตั้งไว้1ไงได้มาอีก1ก็คือกำไรนิดหน่อย
1: ถูกต้อง
0: แต่ทีมที่กำไรแบบหนักๆเลยก็เนี่ยกรีธา
1: ตั้ง1เกินคาดเลย
0: ตั้ง1ผมเลยบอกไงว่าในเอเชียนเกมคราวนี้เราคาดการณ์ไว้แต่มันก็มีแต่อีก ที่ตั้งกันไว้ว่าควรจะต้องได้กลับไม่ได้ก็มี
1: อย่างเช่น
0: ตะกร้ออย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ตะกร้อที
0: มชัดเจนนะตะกร้อนี่3ตั้ง4เหรียญทองได้3เนี่ยแล้วก็ยังไม่รวมถึงแต่ผมชอบนะไอ้พวกกีฬาประเภทแบบว่าขอแค่ติดเหรียญอะไรเงี้ยแล้วทะลุไปถึงเหรียญทองเลยเยอะอย่างเช่น Mixed Martial Art
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยขอแค่ติดเหรียญนะครับวอลเลย์บอลเนี่ยจริงๆเขาก็ตั้งขอแค่ติดเหรียญ นะครับ
1: แล้วก็ได้เหรียญทองแดงมา
0: เพราะว่าเขาไปได้ไปโอลิมปิกเกมแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคือได้ไปโอลิมปิกเกมมันก็คือแบบพีคเป็นประวัติศาสตร์มากๆแล้วอะไรเงี้ย
1: นอกนั้นเนี่ยก็ขี่ม้าใน1เหรียญมีมิกมาเชอร์มีที่บอกไปแล้วมีเรือใบ2เหรียญ
0: มวย
1: มวย
0: สากลสมัครเล่น
1: ครับผม
0: ตั้งขอติดเหรียญ
1: ได้มา1
0: ทองผมจำได้ว่าตอน Print the Beat the Place แล้วก็บอกว่าขอแค่ติดเหรียญน่ะยังบ่นอยู่เลยว่าเฮ้ยจริงๆมวยมันคือกีฬาที่เราหวังได้ทุกครั้งในโอลิมปิกเกมใช่มั้ย
1: ครับ
0: แต่เดี๋ยวนี้มันขอแค่ติดเหรียญแล้ววะแต่ได้เหรียญทองนะ
1: ได้เหรียญ
0: แล้วมีเหรียญทองนะครับรุ่น54กิโลกรัมหญิงนะครับ
1: น้องโฟกัสใช่ไหม
0: ปีนี้ถ้าดูจากทั้งหมดคือตอนนี้นะครับสรุปเรียบร้อยหมดแล้วที่ดรอปไปจากปีที่แล้วนะครับจากคราวที่แล้วนะผมบอกได้เลยนะมันก็จะมียกตัวอย่างเช่นเซลลิงเรือใบคราวที่แล้ว4เหรียญทองนะครับปีนี้ได้แค่2แต่ไม่ว่ากันเพราะเรือใบเขาตั้งแค่เหรียญทองเดียว
1: แต่ได้มา2
0: ใช่ได้มา2
1: เหรียญรวมนี่ได้5เลย
0: สรุปแล้วตะก้อ2ทอง2เงินว่ะ
1: ใช่2ทอง2เงิน
0: 2ทอง2เงิน
1: ครับผมเพราะว่าเราน่าจะได้จากทีมหญิงมาก่อนหน้านี
0: ้
1: เราวันนี้ได้เพิ่มไปเป็น1เป็น2เหรียญทอง
0: ใช่2ทอง2เงินนะครับ
1: แล้วก็วันนี้เราได้เทควันโดมาจากน้องหยู
0: ใช่
1: ในรุ่น68กิโลกรัม
0: ใช่
1: แล้วก็ที่พลาดไปเป็นหญิงวันนี้เราได้เหรียญทองแดงไป
0: เทควันโดเนี่ยตั้ง1เหรียญทองนะ
1: ใช่เพราะ
0: ฉะนั้นเท่าตัว
1: ใช่เพราะว่าเขาคาดหวังแค่เหรียญชาย
0: ใช่คือหวังแล้วว่าแค่เพราะฉะนั้นถ้าไปไล่ดูนะครับมันจะมีหลายประเภทที่เราตั้งคำถามมากว่าเฮ้ยมันไม่เคยมีชื่อหรืออย่างเช่นนะว่ายน้ำโปโล
1: เราได้เหรียญด้วยเขา
0: ว่ายน้ำโปโลนี่ไม่ได้ตั้งเหรียญ นะครับได้เหรียญมานะครับเทเบิลเทนนิสปิงปองไม่ได้ตั้งเหรียญ นะครับชูตติ้งยิงปืนขอติดเหรียญได
1: ้ มี
0: ตามเป้า
1: หนึ่งเหรียญเงิน
0: ใช่มิกซ์มาร์เชียลอาร์ตนี่เหมือนจะแค่ขอติดเหรียญ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็อย่างคาราเต้เนี่ยสองหนึ่งเงินหนึ่งหนึ่งอันนี้ก็ขอติดเหรียญก็ตามตำแหน่งเลยอีกหนึ่งรายการยูยิสูเราได้มา1ทอง
1: เราได้มาเมื่อช่วงเที่ยงนะพี่ค
0: งใช่1ทองแล้วก็2ทองแดง
1: อ๋อ
0: ปีนี้ที่ไม่ได้แชมป์ครับปีที่แล้วได้2เหรียญทองคือ
1: กอล์ฟ
0: ใช่
1: เราพลาดทั้งชายทั้งหญิงเลย
0: ใช่นะครับก็กลายเป็นว่ากอล์ฟดรอปไปแต่อีสปอร์ตเขาตามคาด1ทองเขาตั้งไว้อย่างนั้นอยู่แล้วนะครับบีชวอลเลย์บอลเขาตั้ง1ทองได้จริง
1: ครับกอล์ฟเนี่ยเหรียญทองแดงน่าจะเป็นทีมชายนะพี่ผมน่าจะเป็นของผู้ชายเราได้
0: ใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกแล้วว่าปีนี้เนี่ยมันก็จะมีสมาคมที่เดี๋ยวจะต้องกลับไปจัดการตัวเองแล
1: ้
0: วว่าอะไรมันผิดพลาดไปแต่น้อยถ้าเทียบกับสมาคมที่อยู่ดีๆก็พูดพลาดขึ้นมาอยู่แบบอย่างว่ายน้ำโปโลเนี่ยผมจำได้ว่าตอนที่น้องแข่งมีอยู่แมตช์นึงที่แบบเหมือนเราสู้กับเขาได้สูสีหรือเราชนะเบียดหรืออะไรทั้งอย่างเนี่ยว่ายน้ำโปโลนะที่เขาพูดถึงกันในเอเชียนเกมคราวนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วน้องๆขึ้นมาจากสระ
1: ร้องไห้ใช่นั่นเป็นวันที่เราการันตีเหรียญทองแดง
0: ใช่ไหมคือมันไม่เคยได้เลย
1: มันไม่เคยได
0: ้เทเบิลเทนนิสนะครับคือเราถูกพูดถึงมาตั้งแต่วันที่เราล้มอดีตมือหนึ่งโลกในรุ่นชายในทีมชายมาแล้วแต่นั้นเราแพ้นะ
1: เราแพ้ในประเภทเดียว
0: ใช่แต่เรามาได้หญิงคู่
1: อย่างยูยิสุเนี่ยวันนี้ก็เป็นเหรียญทองเหรียญแรกนะพี
0: ่
1: ต
0: ั้
1: งของไทยในเอเชียนเกมเพราะเราไม่เคยได้เลยตั้งแต่มีการแข่งตั้งแต่ปี2018
0: ใช่นะครับก็เลยบอกว่ามันก็จะมีบางสมาคมที่หลุดไปแล้วก็บางสมาคมที่ได้เพิ่มมา
1: ใช
0: ่แล้วมันก็เลยเห็นความสามารถแล้วก็ความตั้งใจของบรรดาน้องๆที่ไปแข่งได้ดีนะครับ
1: อย่างแบดมินตันเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยเหรียญทองแดงเราได้จากทีมหญิงแต่รอบนี้เราได้จากทีมชายแล้วก็แชมป์ชายเดียว
0: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรจะพูดพรุ่งนี้พิธีปิด

0: เละเทะหรือว่าจะมีเรื่องราวอะไรให้เป็นเรื่องไม่ดีก็ตามแต่มวลของอารมณ์หรือว่ามวลของความรู้สึกของคนไทยเราอ่ะ
1: ครับ
0: มันเปลี่ยนได้ด้วยความสำเร็จของกีฬาบ่อยมากถ้าคุณไปสังเกตดีๆนะ
1: ครับ
0: มันจะมีเรื่องพวกนี้ไม่กี่อย่างที่ทำให้คนไทยอ่ะรู้สึกปลาบปลื้มหัวใจยกตัวอย่างเช่นถ้าย้อนกลับไปไกลหน่อยพี่เชื่อว่าเจมไม่ทันแต่วันนั้นพี่อยู่ในเหตุการณ์วันที่เขาทรายกาแล็กซี
2: ่
0: ขึ้นชกชิงแชมป์โลก
2: ไม่ทัน
0: เออโอ้โหวันนั้นเนี่ยหยุดทั้งประเทศดูเขาทรายทั้งประเทศ
2: แมตช์สำคัญชิงแชมป์โลก
0: หรือแม้แต่ทีมวอลเลย์บอลหญิงในชุดก่อนหน้านี้วันที่เราเจอกับเซอร์เบียวันที่เราเจอกับญี่ปุ่นในการคัดเลือกไปโอลิมปิกแล้วเราพลาดหรือแม้แต่วันที่เราแพ้เกาหลีใต้ 3-0
1: ครับ
0: คือมันหยุดทุกคนแบบไว้เพื่อแบบไปให้กำลังใจหรือแม้แต่วันที่ไทยเราเอาชนะเกาหลีใต้ในเอเชียนเกม
2: ปี98
0: ใช่จากพี่วังเนี่ยฟรีคิกของพี่วังผมจะบอกเลยว่ามันเป็นโมเมนต์ของบ้านมันเป็นโมเมนต์ของประเทศที่ไม่ว่าจะมีเรื่องหนักหนาสาหัสอะไรมาก็ตามปุ๊บพอเราได้ยินเรื่องพวกนี้เราจะเฮ้ยเหลือวะอะไรเงี้ยเอ้ยดีจังอะไรเงี้ยอย่างตอนนี้น้ำท่วมคนได้รับความเดือดร้อนเยอะแยะมากแต่ว่าพอเราเห็นพวกคุณได้เหรียญทองแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบแล้วยิ่งเป็นแบบอะอย่างพวกตะก้ออะไรเงี้ยเราเฉยๆเราเป็นความรู้สึกว่าก็ควรได้อะ
2: มันเป็นกีฬาที่เราก็เก่ง
0: อยู่แล้วต้องเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่บางอันที่เราเป็นความรู้สึกว่าเราไม่เก่งแล้วไปเก่งใส่เขาได้เนี่ยกรีธาเนี่ยผมชื่นชมมากเลยผมมีความรู้สึกว่ายิ่งเราอยู่ในจุดที่เรามีนักกีฬาแบบไมเคิลเฟลแล้วว่ะคือครั้งนึงอ่ะผมเคยชื่นชมนักกีฬาอย่างอูเซนโบไมเคิลเฟลว่านี่คือไม่ใช่คนเว้ยนี่มันคือมันคือยอดมนุษย์ชัดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราดูบิลแข่งทุกรอบนะแล้วเรานั่งแล้วเราบอกว่าบิลยังได้อีกอ่ะบิลยังดีกว่านี้ได้อีก
2: แล้วเวลานี่มันก็ดีพอสำหรับเข้ารอบลึกๆในโอลิมปิกนะพี่
0: ถูกต้อง
2: 100เมตรเนี่ย
0: ถูกต้อง
2: ต่ำกว่า9เนี่ย
0: ถูกต้องแล้วถ้าเทียบที่เกมคราวที่แล้วที่บิลได้เหรียญเงินนะครับ
1: ครับ
0: กับคราวนี้ที่เขาได้เหรียญทองผมว่าเขาพัฒนาเยอะมากเขาทิ้งจีนไม่ติดฝุ่นเลยนะเว้ยไอ้ที่ตามมาที่โอมานนะที่ได้อันดับ2อ่ะคือจีนนี่ไปอยู่บวยเลยอ่ะวันนั้นชิง100เมตรอ่ะผมก็รู้สึกว่าแบบอันนี้แสดงว่าเขาคือคุณเวลา4ปีนี่มันนานนะเว้ย
2: 4ปีก็โอลิมปิกรอบนึง4ปีนานมาก
0: เพราะฉะนั้นภาพความผิดพลาดหรืออะไรเงี้ยมันฝังอยู่ในใจอ่ะ4ปีอ่ะ
2: มันไม่ได้แก้ตัวเป็นปีต่อปี
0: นะมันไม่ได้แบบสัปดาห์หน้าแก้ตัวไว้เดี๋ยวเดือนหน้าแก้ตัวมันไม่ใช่มันฝังอยู่4ปีแล้วมาเอาคืนกันในวันเนี้ยใน4ปีต่อมาเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณตลอด4ปีมาคุณไม่เคยลืมเลยว่าคุณพลาดอะไร
2: ก็ต้องพัฒนาต่อเรื่อง
0: นะครับอายุฟ้าเลยสิลีกจบครึ่งแรกนะครับฟินแลนด์เสมออาร์เมเนีย 1-1 นะนะแต่ว่าอาร์เมเนียเหลือ10คน
2: ครับผมก็ส่วนอาร์เมเนียวีเฟลนี่เป็นเกมอุ่นเครื่องแบบปิดนะพี่ค
0: ม
2: ที่ถามกันเข้ามาก็ไม่มีรายงานผล
0: เป็นอุ่นเครื่องแบบปิด
2: เจอกับเอเซนก็ไม่มีรายงานผลครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็ยากจริง
2: ๆ
0: ที่จะตามหาผลมาได
2: ้ครับผม
0: นะครับมีบอกขอผล U19 ฮอลแลนด์กับออสเตรียด้วยนะครับ
2: U19
0: เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวดูให้
2: U19 ใช่ไหมครับ
0: ครับนี่เจอแล้ว
2: ก็ตอนนี้ออสเตรียนำอยู่0-1ครับ
0: ท้ายเกม
2: ใช่ออส
0: เตรียนี่เหลือนาทีที่6สั่งให้คู่แล้วกันไซปรัสนะครับนำมอต้า
2: 3-0 ครับผม
0: นะครับ
2: ส่วนลีก1เนี่ยเท่าที่ผมดูว่าจะมีแค่ลีก1เป็นลีก2ครับจบไปแล้ว1คู่ก็เชสเตอร์ฟิลด์ชนะทาสเมียโรเวอร์4-2นอกนั้นเนี่ยลีกวันเดียวลงสนาม3:00 ครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาเนี่ยเดี๋ยวน่าจะได้เห็นรายชื่อของเกมในรอบ5:00แหละนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็คงรอรายชื่อของเกมคู่อังกฤษ
2: ครับผมเนาะ5:00เจอควีเชลนี่ไปเยือนด้วย
0: ใช่
2: แล้วก็เดี๋ยว5:00มีไอร์แลนด์เจอกับบัลแกเรียด้วยเอสโตเนียเจอลักเซมเบิร์กแล้วก็เบลารุสเจอกับซานมาริโนด้วยครับผ
0: มเรายังจะต้องอยู่กับเบรกทีมชาติแบบนี้ไปต่อเนื่องนะครับ
2: อีก1สัปดาห์
0: 1สัปดาห
2: ์หลายคนเนี่ยคิดว่าสัปดาห์นี้บอลลีกกลับมาเตะนะพี่คมแต่ว่ายังครับ
0: สุกหน้า
2: สุกหน้าใช่
0: สุกหน้านะครับ
2: แล้วพี่มิลลีกจะเตะเสาเลยนะพี่
0: ใช่

0: นะครับก็ยัดโปรแกรมกันมั่วหมดอ่ะ
1: อืม
0: แต่ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะทีมแรกที่เราจะได้ดูเลยวันศุกร์ก็คือบอสดอทมุนมั้งในบุนเดสลีกานะครับแล้วก็จะมีลองส์ในลีกเอิงดอทมุนจะเจอกับเวเดอร์เบรเมนในคืนวันศุกร
1: ์ครับ
0: แล้วก็เกมลีกเอิงลองส์เจอกับลียง
1: อันนี้คือเตะคืนวันศุกร์เลย
0: ใช
1: ่ใช่ส่วนพรีเมียร์ลีกเนี่ยวันเสาร์เนี่ยจะมีเกมบิ๊กแมตช์ด้วยนะพี่สัปดาห์หน้าแมนยูเจอสเปอร
0: ์ตอนนี้ผมไม่ได้สนเลยว่าใครเจอใครผมอยากรู้ว่ากระบวนการตัดสินแมนซิตี้จะเป็นยังไง
1: โอ้โห114คดีนะพี่
0: ใช่
1: คือตอนนี้ข่าวเรื่องตกชั้นนี่ค่อนข้างที่จะพูดเยอะเลย
0: ปัญหาไม่อยู่ตรงนั้นด้วยเจมไอ้เรื่องปรับโทษอ่ะมันต้องโดนอยู่แล้วแต่ผมอยากรู้ว่ามันจะออกมาในรูปไหนเพราะว่าตอนนี้ข่าวในอังกฤษอ่ะมันลุกลามใหญ่โตไปจนถึงที่จุดที่ว่ามันมีการกระทบความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มทุน ADUG อ่ะกลุ่มทุนของ UAE
1: ตะวันออกกลาง
0: กับที่กับรัฐบาลอังกฤษซึ่งแบบแต่ว่ามันย้อนแย้งกันไปมาคือ บางส่วนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องราวของธุรกิจเอามารวมกันไม่ได้กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ว่าอีกมุมนึงมันก็มองว่าแล้วทำไมถึงปล่อยให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาทำอะไรแบบนี้ได้ที่อังกฤษเพราะอย่างล่าสุดอ่ะนายกรัฐมนตรีของอังกฤษอ่ะเขาออกมาพูดถึงแบบกรณีว่าแบบอย่าไปแบบเชมิ่งแมนซิตี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าเดี๋ยวมันจะกระทบกับเขาบอกว่าเอาแล้วปล่อยให้มันเข้ามาวุ่นแบบคือคนอังกฤษเขาก็โจมตีโอ้ยคะแนนหายไปเยอะมากอ
1: ่
0: ะนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนล่าสุดอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับก็เลยอยากรู้ว่าเรื่องมันจะไปต่อยังไงเพราะตอนนี้มันมีข่าวลึกไปถึงขนาดที่ว่าอาจจะต้องยุบสโมสร
1: ข
0: ายนักเตะออกนี่มีข่าวอาร์เซนอลจะไปเอาเออร์ลิงฮาแลนด
1: ์แต่นักเตะ
0: บ้า
1: หลายคนกังวลในเรื่องกับสถานการณ์สโมสรเนี่ย
0: ใช่ไหมเราก็เลยอยากรู้ว่าแบบมันจะมีบทสรุปยังไงเพราะว่าเอาจริงเราคุยเรื่องนี้มา2ปีเต็มนะ
1: กับเรื่องคดีนั่นแหละ
0: ว่ามันจะมาออกมาหน้าไหนเนี่ยขณะที่คนอื่นอ่ะเขาโดนตัดสินไปหมดแล้ว
1: ใช่
0: แ
1: ต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาอีก6เดือนใช่มั้ยในการอุทธรณ์อะไรเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: ก็ยังไม่จบในเรื่องนี้แน
0: ่ยังไม่จบหรอกนะครับแค่อยากรู้เฉยมันจะไปต่อยังไงแค่นั้นเอง
1: ครับผม
0: นี่เป็นช่วงแรกของช็อกไลท์รีพอร์ตนะครับคืนนี้ยังมีให้ติดตามกันแบบยาวๆนะเพราะว่ายูฟ่าในชลีก็จะเตะกันนู่นนะครับถึงเกือบตีสี่
1: ใช่
0: นะครับวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วครับน้องเจมส์ธัมพิสิทธิ์และผมคนนี้คมลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ผู้ประสบภัยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าวันนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบเข้ากล่องนวัตกรรมอาหารอย่างชีพแกลบอโกรจำนวน 3,000 กล่องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่างานวิจัยจากมันสมองของคนไทยสามารถช่วยสังคมและประเทศชาติในยามวิกฤตได้จริงนวัตกรรมนี้สามารถตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยได้อย่างตรงจุดเนื่องจากใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อเก็บได้นานถึง18เดือนโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นบรรจุในถาดแยกข้าวและกับข้าวที่เปิดรับประทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าใช้ข้าวกล่องนวัตกรรมดังกล่าวดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์โดยบริษัท PSU Agro Food จำกัดซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของมออเองโดยทางบริษัทได้นำมาพัฒนาต่อยอดจากการวิจัยนวัตกรรมอาหารของรองศาสตราจารย์ดร.สาวคนวัฒนจันทร์และนางสาวกรวรรณรอดเข็มคณะอุตสาหกรรมเกษตรมอวิทยาเขตหาดใหญ่ที่ได้สั่งสมองค์ความรู้ด้านอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2554พงศกรโต้คทม.ปมล้มโครงการเวียนคืนที่ดินทำแก้มลิงรับน้ำคลองคูบอนชี้งบจริงแค่324ล้านนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์และอดีตโฆษกกรุงเทพมหานครยุคผู้บริหารชุดก่อนแถลงชี้แจงข้อกล่าวหาของกทม.ชุดปัจจุบันกรณีล้มโครงการเวียนคืนที่ดินเพื่อทำโครงการแก้มลิงรับน้ำคลองคูบอนโดยยืนยันกระบวนการในอดีตทำตามกฎหมายและใช้เงินงบประมาณเพียง324ล้านบาทไม่ใช่ 11,000 ล้านบาทตามที่ผู้บริหารกทม.ชุดปัจจุบันกล่าวอ้างพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความบังเอิญที่ส่งผลให้กทม.เสียโอกาสในการแก้ปัญหาน้ำท่วมฝั่งตะวันออก นายพงศกรเปิดเผยว่าโครงการแก้มลิงคลองคู่บอนเป็นโครงการที่สำคัญที่กทมยุก่อนตั้งใจเป็นพื้นที่รองรับน้ำของกรุงเทพฝั่งตะวันออกซึ่งตามปกติการออกพระราชกฤษฎีกาเวียนคืนที่ดินทั่วไปจะใช้เวลา 3-5 ปีซึ่งกระบวนการทางกฎหมายดำเนินมาตั้งแต่ปี 2560แม้จะต้องเริ่มกระบวนการใหม่ตามพรบเวียนคืนและการสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์พุทธศักราช 2562แต่ตลอดปี 62 ถึงปี 65 ผู้บริหารกทม.ชุดเดิมได้ทำตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องทั้งการทำประชาพิจารณ์การรังวัดการจัดงบประมาณและการร่างพระราชกฤษฎีกาเวียนคืนที่ดินซึ่งขั้นตอนไปจ่ออยู่ที่กระทรวงมหาดไทยและครม.พร้อมออกเป็นกฎหมายแล้วนายพงศกรยังได้นำเอกสารงบประมาณมาชี้แจงว่ายอดเงินเวียนคืนที่ดินที่กทม.เสนอไว้เดิมอยู่ที่324ล้านบาทแบ่งเป็นค่าทดแทนที่ดิน266ล้านบาทค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง50ล้านบาทรวมค่าทดแทน317ล้านบาทและปรับเพิ่มร้อยละ2ตามระยะเวลาอีกประมาณ6ล้านบาทไม่ได้สูงถึง 11,000 ล้านบาทตามที่ผู้บริหารกทม.ชุดปัจจุบันกล่าวอ้างนักท่องเที่ยวเยอรมันเสียชีวิต2รายหลังถูกรถกระบะชนบนทางม้าลายที่เขาหลักตำรวจท่องเที่ยวกำชับตามคดีพลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยกรณีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน2รายถูกรถกระบะชนขณะข้ามทางม้าลายบนถนนเพชรเกษมพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเมื่อคืนวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาและเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บว่าขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตได้กำชับตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่ประสานการทำงานกับตำรวจเจ้าของคดีอย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นพร้อมติดตามความคืบหน้าคดีอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามรถกระบะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรณีที่มีรายงานว่ารถอาจจะฝ่าสัญญาณไฟแดงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแหล่งครับฟัง Active Radio ไม่สน

0: Soccer Live Report สนับสนุนโดย
1: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย
0: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา

0: ใครไม่มีพัดลมคาชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย
1: Soccer Live Report
2: สนับสนุนโดย
3: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150
4: ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของ Soccer Live Report นะครับอยู่กับจันหนูกับจันเอกนะครับวันนี้สวัสดีคุณเอกด้วยแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับผม
1: สวัสดีครับพี่อู๋ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับช่วงนี้ก็อาจจะต้องเอาใจช่วยน้องรามของเรานะซึ่งเป็นคอนโทรลของเราอยู่นะครับช่วงนี้ก็น่าจะเฮิร์ทนะครับ
1: เป็นเพียงคนบ้าโลโซ
0: ครับช่วงหลังเป็นรามโลโซแล้วเวลาโลโซไปละ
1: คึกคักได้ไม่กี่วันก็อกหักเหมือนเดิม
0: ครับกลับมาหรือว่าอกหักนะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้น่าจะติดสาว ก็ว่ากันไปครับในช่วงของ Nation League ก็ต้องบอกว่าจะกลับมาก็ประมาณสักวันที่10นะสำหรับบอลลีกนะครับแต่วันนี้ก็ฟุตบอลจะอยู
1: ่เสาร์หน้านานับถอยหลังไปอีก7วัน
0: นานไปหน่อยเนอะผมว่าไอ้2แมตช์ฟีฟ่าเดย์2แมตช์มารวมกันนะ
1: แต่มันนานเกินบางคนที่แบบเรียกว่าอดเปรี้ยวไปกินหวานมันก็ดีตุลาจะได้ไม่ต้องมีเบรกอีกไม่งั้นมันเบรกทุกเดือนไงอาจารย
0: ์
1: กันยาตุลาพฤศจิกาใช่ไหมล่ะ
0: แต่มันจะกลายเป็นนักเตะมันกรอบแล้วดูดิโอ้นักเตะมันเจ็บกันกระนาวเลยเห็นไหม
1: ใช
0: ่
1: คือผม
0: เจ็บเพียบเลย
1: ผมมองในเรื่องปกติพี่อู๋เพราะแชมเปี้ยนลีกมันเปิดแล้วนักเตะยังไงก็ไม่ได้หยุดเล่นสโมสรมันก็เล่นสัปดาห์ละ2นัดอยู่ดีถูกไหม
0: ครับ
1: แต่เพียงแค่ว่าตอนเนี้ยมันเบรกทีมชาติไอ้เบรกฟีฟ่าเดย์สโมสรมันหยุดเล่นแต่นักเตะมันไม่ได้หยุดเลย
0: ครับ
1: นักเตะก็รันยาวต่อเนื่องอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ไม่ว่าจะเบรกฟีฟ่าเดย์จะเอาโปรแกรมมามัดรวมหรือไม่มัดรวมอ่ะสุดท้ายนักเตะไม่ได้หยุดนักเตะก็ยังเล่นอยู่ดีเพราะว่า
0: ไม่เปลี่ยนนะว่าถ้ามันเป็นลีกอ่ะมันก็ยังสามารถจะโรเตชันนักเตะได้ไงแต่พอเป็นทีมชาติแล้วมันต้องเอากันทุกคู่อ่ะแล้วดูมันก็ต้องจัดเต็มกันทุกทีมไง
1: โดยเฉพาะ
0: ทุกทีมไอ้พวกตัวหลักมันก็แทบไม่ได้
1: ทีมที่มีโค้ชใหม่มาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่โอ้โหนี่ก็เลยอัดกันละนาวไปแล้วก็ดูโอ้โหนักเตะเจ็บแต่ดูโอ้โหพรีเมียร์ลีกกลับมาสัปดาห์นี้ตัวเจ็บแต่ละทีมเพียบเลยนะครับ
1: ก็หลังจากเบรกฟีฟ่าเดย์รอบนี้กลับมาในหลายทีมที่มีโปรแกรมในยุโรปด้วยฟุตบอลถ้วยคาราบาวคัพด้วยรวมๆแล้วอีกล็อตนึงเกือบ10แมตช์นะฮะ
0: ใช่ๆโอ้โหบานเลยเดี๋ยวช่วงแรกนะครับก็ต้องขอบคุณครับ

0: M150ครับเคลียร์เกลือ100แล้วไปต่อไปกันต่อกับ M150นะครับผมดนตรีนี่เมามันมากนะ
1: ครับ
0: 150อ่ะขอบคุณผู้สนที่น่ารักของเราด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนช่องทางในการติดต่อพวกเราตอนนี้ก็4689899นะ
1: ครับผม
0: ส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผม
1: อย่าปล่อยให้เราเหงานะว่าผมกับจันอูเนี่ยจะอยู่
0: กันจนเที่ยงคืนนะ
1: เที่ยงคืน
0: เราก็งงไปเหมือนกันนะเพราะว่า มันก็มันทำมาคอมนะเพราะว่าเดี๋ยวอังกฤษจะเตะตอน5 ทุ่ม
1: ใช่ใช่
0: จะพากก็ไม่ได
1: ้ถ้าพากก็พากได้ครึ่งเดียว
0: ครึ่งเดียวไงมันก็แปลกๆไ
1: ง ผลบอลตอนนี้ที่แข่งอยู่ก็เป็นเนชั่นลีกเป็นลีก4นะครับฟินแลนด์กับอัลเบเนียเสมออยู่1-1อัลเบเนียเหลือผู้เล่น10 คนส่วนถ้าในโซนเอเชียเราพี่
0: อ
1: ู๋ฟุตบอลเอเชียนเกมก็ครบเรียบร้อยวันนี้ถ้าชิงเหรียญทองแดงจีนกับอุซเบกในเวลาเสมอ2-2นะครับแต่ว่าจีนชนะจุดโทษ4-3ส่วนรอบชิงเหรียญทองเกาหลีใต้ก็ชนะญี่ปุ่น1-0
0: ครับ
1: ก็ผมตามคาดนะผมก็คิดว่าเกาหลีดีกว่ายิ่งมารู้ว่าญี่ปุ่นเขาใช้ยู21เล่นอ่ะมาไม่เต็มนะญี่ปุ่นแบก2 ปีนะ
0: ใช่ๆญี่ปุ่นก็ตามสไตล์เขาอยู่แล้วนะเขาวางแผนมาอยู่แล้วนะคร
1: ับ ดังนั้นจัดกับคุณยุทธอ่ะเหมือนญี่ปุ่นชุดเนี้ยเขาจะทำทีมเพื่อโอลิมปิกด้วย
0: ใช่ใช่ไปพว
1: กเวลาเขาทำอะไรนะเขาจะมองแบบเขาจะมองล่วงหน้าเลย
0: ประจำอยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่เขาจะมาแบบไม่เต็มที่อยู่แล้วนะ
1: แล้วก็
0: วางไปแล้ว
1: ตั้งแต่เท่าที่ผมรู้ตั้งแต่1998
0: ทุกตอนซอนน่ะ
1: เอเชียนเกมบ้านเราอ่ะ
0: ยังจำได้ไหมซอนใช่ไหมเจอไอ้ชุดไอ้นักบอลบอลนักเรียนของญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่ส่วนรายการอื่นที่มีลงเล่นถ้าจะมีรายการไหนที่มันยิ่งใหญ่กว่าฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกก็ต้องเป็นแถบอาเซียนเรานะอาจารย
0: ์
1: ฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับ
0: เพราะว่าฟุตบอลถ้วย
1: รอบชิงชนะเลิศ
0: มันก็ยังเป็นรอบแรกๆอยู่ไงนะวันนี้ก็โอ้โหเตะกันเพียบนะ FA Cup แต่ว่ามันก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกT1 T2 T3 นะที่มันเตะกันเยอะนะครับ
1: มีฟุตบอลลีก2ด้วยแต่ว่าอาเซียนคัพเนี่ยดิวิชั่น2มีรอบชิงนะครับ
0: ครับ
1: ฮ่องกงก็ชนะกัมพูชาไป2-0ของเราชิงวันไหนเนี่ย4หรือ5ที่จะชิงกับอินโดนีเซียเนี่ย
0: 5ป่ะ
1: เออน่าจะ5
0: น่าจะวันที่5เพราะว่าหลายคนก็รออยู
1: ่ใช่
0: เพราะว่าบางคนที่เป็นแฟนบอลก็ยังพอเข้าใจได้ว่า
1: วันที่แพ้ฟิลิปปินส์เนี่ย
0: เก็บไว้อยู
1: ่พิมพ์แล้วแต่ยังไม่กด
0: อย่างผมเนี่ยเก็บไว้อยู
1: ่
0: เรามองไปถึงไอ้นัดชิงก่อน
1: เผื่อเขาได้แชมป์มาเดี๋ยวมันก็จะดูเขินๆนะแต่ถ้าเจออินโด
0: จะไม่ว่ากัน
1: ถ้าเจออินโดแล้วถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ย
0: อันนี้ใช่อันนี้โดนคูณ2แน่นอนนะครับ
1: ที่คุยกับจันอู่นอกรอบนะท่านผู้ฟังเรื่องระดับเอเชียเนี่ยถ้าคุณยังผ่านพวกเวียดนามมาเลหรืออินโดพวกนี้ยังไม่ได้อะคุณอย่าไปฝันระดับเอเชีย
0: คือถ้าจะก้าวข้ามไม่ได้ก็ต้องเก็บพวกนี้ให้ก่อนนะต
1: ้
0: องเก็บพวกนี้ให้ได้ก่อนถ้ายังเก็บก็ไม่ได้เราก็ลำบาก
1: ใช่
0: แต่วิธีการหนุ่มไม่สนนะ
1: อ
0: ยู่มาตั้งรับจนมาอุดไม่รู้อ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่ต้องชนะแค่นั้นแหละ
1: ขอให้มันแบบมันจับต้องได้ก่อน
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าอย่างฮัตสันเองมองในมุมที่เข้าใจเขาแบบอันนี้เอียงเข้าข้างเขาสุดๆนะ
0: แบบว่าไม่อยากให้เจ็บใช่ไหม
1: ก็คืออาจจะส่งตัวสำรองหรือหลายๆครั้งที่เรามองว่าทรงไม่ได้บอลอุดหรือแต่บางครั้งเขาเรียกตัวมาเขาก็ไม่ได้รับความร่วมมือกับสโมสรเท่าที่ควรนะบางทีอาจารย์เขาก็ยังไม่ได้แบบเต็มที่กับนักฟุตบอลที่เขาอยากได้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ย
0: จับ
1: อันนี้เข้าข้างครับแบบมุมเข้าข้างสุดๆนะแพ้ฟิลิปปินส์อ่ะไม่รู้ว่าคุณจะแพ้ในรอบกี่ปีแต่ว่าเป้าหมายเรามันคือแชมป์แพ้รอบรองจะแพ้ในนัดหน้าสุดแต่มันเก็บตัวแล้วเผื่อไปชนะอินโดได้มันก็ยังมีเป้าหมายไง
0: และอย่างผมว่านะก็รีบไปหน่อยนะรีบต่อสัญญาไปหน่อยหลายคนก็บอกว่าทำไมรีบไปเกินเพราะแฟนบอลก็ยังไม่ค่อยจะชอบใจเท่าไหร่วิธีการเล่นวิธีการจัดตัววิธีการแก้เกมนะ
1: ต่อสัญญาในช่วงที่มัน
0: รีบเกิน
1: มันไม่ควรอ่ะ
0: ใช่ใช่ผมว่ารีบไปนะ
1: สมาคมกับกุนซือในหลายรอบนะเรื่องไทมิ่งที่มันไม่ได้เนี่ย
0: เจอ
1: รู้สึกว่าไอ้กุนซือของทีมไทยช่วง
0: ไทมิ่งการปลดอิชิอิ
1: สองรอบหลังเนี่ยมัน
0: ไอ้ไทมิ่งต่อสัญญาเพิ่มก็ไม่ใช่นะครับ
1: ถ้ารอบนี้ได้แชมป์อาเซียนครับต่อก็ไม่เป็นไร
0: ครับ
1: ก็ยังถือว่าให้โบนัสอะไรไป
0: ใช่ครับอย่างนั้นไม่มีความชอบธรรมนะ
1: จริงก็อ่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับวันที่5นี่จะเป็นวันจันทร
0: ์ส่วนอีกหนึ่งรายการที่คิกออฟมานะครับก็เป็นเซกุนด้าดิวิชั่นเซกุนด้าของทางสเปนนะครับ อาร์เมเรียกับบูกอสนะครับเพิ่งจะเริ่มมายังเสมออยู่ 0-0 อยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่เตะควบคู่กันมานะครับ
1: ครับผม
0: วันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชุดเด็กมั้งที่จะอุ่นเครื่องกันใช่ไหมชุด U19 ชุด U20 พวกนี้นะครับที่มาเตะคิกออฟกันนะครับเพราะนอกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปฟัดกันอยู่ที่เนชั่นลีกลีก A B C นะครบกันหมดนะครับ
1: เดี๋ยวนะบราซิลอินเดียแล้วนี่จานผมก่อนช่วงเย็นผมไลฟ์อยู
0: ่แ
1: คมป์น่าจะ3 ทุ่มนะ
0: 3 ทุ่มเตะพอดีใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเช็คผลก่อนเป็นเกมอุ่นเครื่องวันนี้หรือเปล่าวันนี้หรือพรุ่งน
0: ี้ใช่วันนี้วันนี้นี่ไงอินเดียกับบราซิล
1: เ
0: ดี๋ยวดูติดหนึ่งอินเดียกับบราซิลตอนนี้คิกออฟอยู่นะครับประมาณ15 นาทียัง0-0อยู
1: ่ครับ
0: บราซิลเนี่ยโอ้โหใช้ทางด้านของเปโดเป็นหน้าเป้านะมีวินิซิอุสเอสเตวาลนะครับส่วนกลางมีอังเดซานโตสนะครับแล้วก็ยังมีไอ้เจ้าดานิโลซานโตสกาเบรียลนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยประตูเป็นไอ้ประตูโมริสโกนะครับคู่เซนเตอร์เป็นมาคินยอสคู่กับอาตูเดียสนะครับแล้วก็มีไอ้เจ้ามาตุซินโยกับดากาซันโตสนะก็เป็นชุดผสมนะ
1: ครับผม
0: ก็ยังเสมอกับอินเดียอยู่0-0อยู่นะคร
1: ับ ก่อนหน้านี้บราซิลเขาอุ่นเครื่องกับออสเตรเลียมา2 เกมนะเสมอ1 เกมเสมอ1-1เกมแรกนะครับเกม2ได้ชนะไป 4-2
0: ก็ตัวสำรองก็มีเพียบเลยอันนี้เหมือนจัดรองมากกว่ามั้ง
1: ใช่
0: เพราะว่าสำรองเนี่ยก็โอ้โหพวกบูโนกิมาไลนะครับมีพวกดักาสลุยเอนดริกพวกเนี้ยแนวรับกาเบรียลของอาร์เซนอลพวกนี้ก็สำรองอยู่นะครับ
1: ครับ
0: มาตินเนลลี่พวกเนี้ยนะครับ
1: อ่าฮะ
0: แล้วก็รายานพวกเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับ
1: พอจบเกมนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวบราซิลจะมีอุ่นอีกทีก็เดือนพฤศจิกายนเลยก็ยังอยู่ในโซนเอเชียนะพี่อู
0: ๋ครับ
1: มีเจอกับญี่ปุ่นวันที่14พฤศจิกายนแล้วก็17เนี่ยเจอกับทางด้านทีมชาติสิงคโปร
0: ์ครับ
1: ไม่ไปไหนไกลอ่ะมาเอเชีย
0: ไหนๆมาแล้วก็เก็บนะเก็บตุ้งต
1: ะ
0: ตังเลย
1: ก็นับว่ามันเป็นเอเชียแล้วกันเพราะมันฝังอยู่ในโซนเรา
0: เพราะพวกนี้ถ้าจะมาเตะจริงเนี่ยต้องใช้ตัง
1: ผมเดาว่าน่าจะ
0: ด้
1: ว
0: ยผมต้องจ้างอยู่แล้วต้องจ้างไม่งั้นไม่มาเตะด้วยหรอก
1: บางคนบอกโอ้อินเดียถอนจากฟีฟ่าอาเซียนโหเป็นเราก็ไม่มา
0: อ
1: ุ่นกับบราซิลดีกว่า
0: ใช่โอ้ได้ประโยชน์กว่าเยอะนะ
1: ใช
0: ่เนอะคุณจะเจอทีมระดับนี
1: ้ถ้าไม่นับว่าคือบางคนอาจจะเป็นชาตินิยมจ๋าแบบโหอินเดียไม่มาแต่ถ้ามองอีกมุมนึงอ่ะเขาจะลดเกรดมาลงเล่นกับพวกอาเซียนเหรออ
0: ืมไม่คือเจอพวกอาเซียนด้วยกันก็ไม่มีอะไรไง
1: ใช่
0: ไหมแต่ว่าคุณได้ไปเล่นกับบราซิลอย่างน้อยเนี่ยชุดเนี้ยคุณได้เจอพวกเดี๋ยวไม่แน่ครึ่งหลังเนี่ยอาจจะต้องมีส่งมาบ้างนะแต่ได้เจอเอสเอวาลใช่ไหม
1: โอ้เขาไอเกมที่เล่นกับออสเตรเลียเขาก็ใช้ผู้เล่นพวกตัวหลักนี่แหละ
0: ครับ
1: มันก็มีการโรเตชันก็มีการส่งสำรองมาหมดเลยแล้วบางทีเวลาเราจ้างพวกบราซิลเอเจนต์หรือทีมใหญ่มาพี่อู๋ในสัญญามันจะมีเงื่อนไขอยู่แล
0: ้
1: วมันจะต้องส่งใครลงบ้างอะไรบ้างเงี้ยจำนวนกี่นาทีเวลาเท่าไหร่
0: โอ้แต่อินเดียชุดนี้เด็กเยอะนะเด็กเยอะนะครับ
1: ทำไมฮะ
0: ตูเด็กยังซิงอยู่เลยอะ ประตูก็ซิงนะครับประตูยังซิงอยู่มีแบ็คขวาซิงด้วย
1: เคยรู้จักไอซาบิซิงตัวเดียวอะ
0: กองหน้าเขายังซิงอยู่นะ
1: เออก่อนไอซาบิซิงนี่มันเด็กของบาเยนด้วยเปล่า
0: ใช่บาเยน
1: ตอนเด็กซาบิซิงอะรู้จักคนเด
0: ีย
1: ว
0: ไอบาเยน
1: เออแล้วโอ้โหตัวเป็นดาวรุ่นฟอร์มดีด้วยนะ
0: มันเป็นวันที่คิดเลยนะ
1: ไอที่รู้จักอะไรหรือเปล่าอยู่รู้จักเพราะว่าช่วงปีซีซั่นอะบาเยนเขาจะชอบ
0: ใช่
1: เด็กอุ่นเครื่อง
0: จะมีพวกนี้ทะลุขึ้นมาม
1: ูเซล่าอะไรพวกนี้เราก็รู้จักจากช่วง
0: ปี
1: น
0: ั้
1: น
0: ดาวิดอาราบาไงอาราบาตอนนั้นไปดังตอนอาจารย์หลุยพาไปไงไปอเมริกาทุกคนงงหมดเฮ้ยไอเด็กคนนี้ใครเนี่ยดาวิดอาราบาไป
1: รู้จักแบ็คขวาซาชาโบอี้ป่ะปีซีซั่นโคตรดีอ่ะแต่พอมาเล่นซีซั่นปกติโอ้นี่ไม่ติดฝุ่นเลย
0: ใช่นะครับ
1: ชุดใหญ่ขึ้นยากมาก
0: แต่ซาบิซิงนี่อันนี้ของแท้เลยนะ
1: ของแท้
0: ขึ้นไม่ได้จริง
1: อุตส่าห์อยู่สโมสรใหญ่นะพี่อู๋ผมว่าพวกแมวมองพวกทำทีมเด็กอะถ้าคุณอยู่บาร์ซ่า
0: เด็กตอนนี้จะแก่อยู่แล้วว่า
1: อยู่บาร์ซ่าบาเยนซิตี้เชลซีอะไรเงี้ยคุณมีของแน่นอนอะ
0: สำรองก็ยังมีอุ้ยมีหลายซิงนะหลายคนยังซิงอยู่นะครับ
1: บางคนซิงไม่เด็กก็มีนะ
0: เออเหรอฮะ
1: อ๋อ
0: แต่ส่วนใหญ่เด็กมันจะซิง
1: ไว้ใจได
0: ้ครับ อันนี้เขาบอกว่าอันนี้ผมมาดูเขาบอกว่าเน่เน่ไหนเน่มากเปิดไปหรือยังครับขอช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าให้น้องรามจัดให้
1: เหรอเพลงของน้องเน่เน่หรอ
0: ที่น้าแอดแต่งไง
1: ตอนนี้น้องอยู่กรุงเทพนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้มีที่สยามพารากอนใช่ไหม
0: อันนี้วันนี้ผมไม่ได้ตาม
1: ผมบอกจะมีแห่ด้วยแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยมั้ง
0: ตอนนี้ผมเป็นโรคหลอนฝนอยู่หลอนฝนอยู
1: ่เธอวันนี้ตกไหม
0: ตกแล้วโหแทนที่กำลังจะลงมาดีๆอยู
1: ่
0: ตกมาเนี่ยขึ้นมาอีกหน่อยแล้วเนี่ย
1: พี่อยู่เห็นบอกว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยจะมีฝนมาอีกนะ
0: ใช่ใช่แล้ววันนี้วันนี้ไอ้ผมไปพีพีทีวีไอ้คุณป๊อปวิรพล
1: อ
0: ่ะขับรถมาจากแถวบ้านเขาว่าเจอลูกเห็บจะได้ถ่ายไหม
1: เหรอ
0: เออลูกเห็บ
1: มาอีกแล้ว
0: ตกว่าโอ้ฝนแล้วฝนมาหนักด้วย
1: ที่บ้านผมคึ้มเหมือนจะตกแต่ไม่ตก
0: ไม่ตกใช่ไหม
1: ไม่ตกแต่หูจาน
0: บ้านอีกของผมก็ไม่ไกล
1: ใช่มันมืดมาน่ากลัวมาก
0: ของผมหนักอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ผมมาเตรียมผ้าห่มที่ไม่ได้ใช้อ่ะเตรียมเอามาซับน้ำไอ้ช่องตู้เย็นเพราะว่าน้ำมันซึมอ่ะ
0: ของผมตอนนี
1: ้ดีอยู่ไม่ตก
0: ตอนนี้ไอเนี้ยไอ้แก้วไอ้แก้วเซเว่นน่ะจ๊ะเด็กแก้วอย่างเงี้ย
1: ลองเอาไว้ลองเหรอ
0: ใช่มันโยดสิบกว่าใบแล้วเนี้ยรอบบ้านเลยเพราะมันตกติดกันเนี้ยแล้วตอนนี้ผมโรคหลอนน้ำเลยตอนนี้ไถดูนะดูแต่แถวไอ้ที่เราต้องไปทำงานไง
1: ถูก
0: แล้ววันนี้โอ้โหตกหนักมาแถวเส้นลาดกระบังอ่ะถ่ายกันเต็มเลยโอ้เนี่ยมาอีกแล้วโอ้ยทันไรพวกแถวรถ
1: ก็หนักอยู่เอาจริงๆเนี่ย ผมว่าโซเชียลช่วยได้เยอะนะบางทีผมเห็นข่าวน้ำท่วมบางพื้นที่ก็จาก TikTok จาก Facebook นี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีเลยอ่ะยิ่งแถบลานพัฒนาการ
0: ใช่
1: แถวนี้ถ้าเราเห็นนะโอ้มันคุ้นอยู่แล้วไง
0: ก็ผมจะไปซื้อของใช่ไห
1: ม
0: เราเปิดดูปุ๊บมาเส้นลาดกระบังไงเขาบอกตอนนี้มาแล้วเราก็ไม่ไปไง
1: ใช่
0: โอ้เนี่ยขึ้นมาเด็กฟุตบาทหายไปแล้วเนี่ยอันนี้มาแป๊บเดียวอะไรเงี้ยโอ้โหแต่วันนี้ตกหนักจะเนี่ย
1: นานไหม
0: ตกหนักครึ่งชั่วโมงหนักเลยอ่ะผมบอกว่าแถวตัวนภูมิอ่ะ
1: นี่ถือว่าตกมาซ้ำเลยนะ
0: ใช่แล้วก็โอ้โหแล้วตอนนี้มีโรคหลอดน้ำจริง
1: แต่ยังโอเคหน่อยที่ตกแล้วมันหยุดหน่อยอ่ะ
0: ใช่
1: อย่าให้มันหยุดอย่าให้เหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะโอ้โห
0: อย่าให้มันตก
1: สองวัน
0: ไอ้ค้างตึงทั้งวันอันนั้นนะผมว่าเรียบร้อยนี่ยังเสียวอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเยอรมันเนี่ยบัวโนเนี่ยยังเสียว
1: เยอรมันไปเยือนกรีซนะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหจะถอนแค้นได้ไหมเนี่ยเกมแรกขาดบ้าง
0: แต่อย่างน้อยก็ไม่มีโซลิสอ่ะไอ้โซลิสเจ็บไปแล้วไงไอ้ตัวสำคัญนะ
1: ก็สถานการณ์ของเนชั่นลีกผมไปเช็คดูพี่หูถ้าในลีกเออก็อย่างที่เราคุยกันว่ารอบเนี้ย
0: อ
1: ยู่ฝ่ายเนชั่นลีกมาเล่น4แมตช
0: ์ครับ
1: มันจะมีอยู่2ทีมที่น่าสนใจคือถ้าชนะรวด4แมตช์12แต้มรอบ2ที่จะมาเล่นกันในช่วงพฤศจิกาต่อให้คุณแพ้รวดคุณก็แทบจะการันตีเข้ารอบไฟนอลเอ็ด
0: จับ
1: หนึ่งในนั้นคือโปรตุเกสเมื่อวานม่วนก่อนชนะทำให้ตอนนี้โปรตุเกส3นัด9แต้ม
0: เก็บรวดเลย
1: คนก็ในขันของทีมได้นะแต่นอกสนามไม่ค่อยดีเท่าไหร่
0: อาจจะมีปัญหาในแคมป์นิดหน่อยแต่ผมว่าตอนนี้น่าจะจบแล้ว
1: แล้วก็ถ้าเดี๋ยวผมไม่ได้พรุ่งนี้มั้งโปรแกรมถ้าโปรตุเกสชนะนอร์เวย์ได้
0: อ
1: ะ4นัด12แต้ม
0: จบ
1: เลยอาจารย์ยังไงเข้ารอบไฟนอลเอ็ดแน
0: ่แล้วนอร์เวย์นี่ถือว่าผิดคาดเนอะ
1: ใช
0: ่ไม่แรงเหมือนอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าจบจากทัวร์นาเมนต์ไอ้ฟุตบอลโลกมาเนี่ยเกมแรกโอเค
1: เกมแรกเหมือนจะดีนะ
0: ชนะเดนมาร์กชนะเดนมาร์ก 3-2 แต่พอโหมาแพ้โปรตุเกสเสร็จปุ๊บมาแพ้เวลผมว่าแพ้โปรตุเกสโอเคนะการแพ้โปรตุเกสเพราะว่าผมว่าศักยภาพโปรตุเกสมันได้อยู
1: ่แพ้เวล
0: ใช่ไหมแต่การแพ้เวลเนี่ยเออโหมาแพ้เวลนี่หนักเลยกลายเป็นว่าเขาแพ้2เกมติดแล้ว
1: นี่คือโปรตุเกสที่แชมป์เนชั่นลีก2สมัยนะครับส่วนอีกทีมนึงที่โหมันมีโอกาสเกิดขึ้นเมื่อว่าอย่างสเปนสเปนเนี่ยเพิ่งแข่ง2นัดคืนนี้จะเป็นนัดที่3
0: ครับ
1: สเปนวันนี้เจอเชเกียป่ะ
0: อังกฤษเจอเชเก
1: อสเปนอังกฤษเจอโคเอเชีย
0: อังกฤษเจอโคเอเชีย
1: วันนี้ถ้าสเปนชนะก็จะมี9แต้ม
0: ครับ
1: แล้วอีกนัดนึงอ่ะภายในสัปดาห์หน้าถ้าชนะก็12โอกาสลอยลำก็สูง
0: และเช็คตอนนี้หมูตู้มากเลยแพ้2นัดติดนะครับ
1: เช็คเซอร์เบียทรงเดียวกันเลย
0: ตูเล่นตอนนี้นะตูรกีเซอร์เบียเช็กไอ้พวกที่เป็นเรียกว่าเป็นท้ายๆอ่ะ
1: ม
0: ีแค่เวลอ่ะที่ดูดีหน่อยเพราะว่ามาชนะไอ้นี้นอกนั้นโอ้โหสถานการณ์ไม่ไหวเลยนะครับ
1: ก็นั่นแหละมันก็เลยทำให้บางทีรอบหน้าพวก นักเตะของสโมสรหลักๆอ่ะอันนี้ผมเดานะพวกแก๊งสเปนแก๊งโปรตุเกสอ่ะที่เป็นตัวหลักของสโมสรใหญ่ๆอาจจะไม่จำเป็นต้องมาก็อาจจะถอนตัวแต่ครั้งนี้เอา
0: ใช่ๆมีสิทธิ์ละ
1: ผมคิดเหมือนพี่อู๋ตรงที่ครั้งเนี้ย
0: จะเรียกไปแล้วไม่ต้องลงแล้วนะ
1: คือครั้งเนี้ยทีมชาติในชั้นลีกมันคึกคักตรงที่โอ้โหมันใส่สุดทุกทีม
0: ใช่มันพอความมันกลายมันพอมันใส่สุดเลยทุกทีมเนี่ยทักเตะก็เลยโอ้โห
1: ดู
0: อย่างนี้พูดิอีซักกักโปงี
1: ้
0: อาร์เซนอลเจอทั้งโซลิดเจอทั้งฮาวเวิร์ดใช่ป่ะโอ้โหปวดตัวปวดเฮด
1: อ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ตัวเจ็บแล้วก็ตัวนู้นตัวนี้ก็ยังมีเจ็บกันใช่ไหมตามกันมาเรื่อยนะครับ
1: แต่ผมเข้าใจนักเตะแล้วก็ทีมชาติโดยเฉพาะไอ้พวกโค้ชใหม่อ่ะ
0: แน่นอนมัน
1: ต้องเล่นต่อหน้าซีดานเล่นต่อหน้าคอปเล่นต่อหน้า
0: แล้วเมื่อวาน
1: มันต้องใส่สุดอ่ะ
0: ไปพากูอิตาลีมาแล้วซีดานเขากะเปิดตัวแบบแล้วแฟนนี่ตะโกนตลอดนะชี้ซูชี้ซูอ
1: ่
0: ะแล้วตะโกนเรียกชื่อเพราะว่าเขาเปิดปาร์คเดอะแปลงเพราะว่ามันเป็นที่ที่แบบมันมีความหมายแบบซีดานเนี่ยใช่ไหม
1: เมื่อวานที่เล่นปาร์คเดอะแปลงเหรออ
0: ่า
1: หรือสตาร์ทเดอะฟอง
0: เออนั่นแหละเขาเพื่อจะโอ้โหเปิดตัวอย่างดีใช่ไหมเล่นในบ้านนัดแรกซะหน่อยเพราะว่าไอ้สองเกมไปเยือน
1: ชนะ1-0
0: ที่ไหนได้เอาชนะไอ้นี่ไม่ได้คนเดียวโดนาลูมาน
1: ี่ร่างทองซูเปอร์ไซย่าเลยเหรอเมื่อวาน
0: ไม่จริงผมว่าถ้าจะบอกร่างทองนะก็ดูเนิร์ฟไปโดนาลูมาไปหน่อยโดนาลูมามันเหนียวอย่างนี้อยู่แล้วเออจริงนะผมว่าถ้าเกิด
1: คือ
0: ใครที่ดูโดนาลูมาประจักษ์นี่คือโดนาลูมาเลยนี่
1: ใช่ใช่ใช่คือผมว่าประตูระดับเวิลด์คลาสอ่ะบางลูกที่เขาเซฟอ่ะมันเป็นเรื่องปกติที่เขาเซฟ
0: ใช่ใช่
1: อยู่แล้วที่อื่นหรือเปล่า
0: อ
1: ่ะนอกจากแบบโอ้ลูกมหัศจรรย
0: ์
1: บอลจะเสียบสามเหลี่ยมแล้วปัดโมงจะเข้าแล้วแบบปฏิกิริยาอันนี้เป็นลูกซูเปอร์เซฟแต่ว่าม
0: ันอารมณ์เหมือนไอ้พวกเอบี้มาร์ติเนสพวกเนี้ยถ้ามันไม่เหลือปากก็แรงจริงมัน
1: พี่เหมือน
0: กระจาย
1: เหมือนเมื่อคืนที่โซโบยิงใส่จอร์เจียโอ้โหซุปโคตรซูเปอร์เซฟแต่ผมรู้สึกว่าผมว่าลูกแบบเนี้ยผมเห็นจอร์เจียเซฟ
0: บ่อย
1: มันเป็นลูกเซฟที่ไม่ได้ถือว่าแปลกอะไรอย่างเงี้ยเออต้องเป็นระดับแบบผู้สาวประตูระดับท็อปนะที่เราจะได้เห็นบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้โหแล้วเมื่อวานฝรั่งเศสปวดหัวเลยอ่ะโอ้เพราะว่าช่วงที่เหลือ10คนอุปาเมกาโน่ไปโดนไล่ออกอ่ะโดนเหลือง2อ่ะกลายเป็นว่าได้บุกอยู่พักนึงเออแล้วก็กลายเป็นฝรั่งเศสจะบุกโอ้โหก็ไปเซฟอีกจริงยังไงก็ไม่ได
1: ้คือแสดงว่าอิตาลีก็แต้มใหญ่นะ
0: อิตาลีผมว่าเมื่อวานการไม่แพ้ฝรั่งเศสนี่ถือว่าสำคัญนะ
1: 10คนเขาจะเอาไหมงานผมไม่รู้คู่เนี่ยหมายถึงว่าอิตาลีก็จะกัด
0: เยอะเหมือน
1: ก
0: ันเอาได้พักนึงอ่ะสักพอไอ้10คนของฝรั่งเศสมันตั้งเกมได้ปุ๊บมันโดนบุกจน
1: คุณภาพนักเตะเนาะ
0: โอ้คุณภาพนักเตะดีกว่าจริงต้องยอมรับนะแต่เมื่อวานเราก็เห็นว่าพอการขาดเอ็มบัปเป้ไปนะต่อให้เป็นทีมระดับฝรั่งเศสมันก็ปวดหัวนะเออมันก็ปวดหัวเหมือนกันนะครับ
1: ก็สำคัญน่ะประธานเป้
0: อ
1: ินเดียบราซิลไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่านะเห็นกระพริบมาเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งถ้ามีเดี๋ยวแจ้งให้
0: ครับผม
1: ส่วนเซกุนด้าก็ยังไม่ยิงนะครับอัลเบเรียกับเบอร์คอส
0: รวมไปถึงคู่ฟินแลนด์กับอัลเบเนียก็ฟินแลนด์เนี่ยโอ้โหได้ฟรี
1: คิก
0: ระยะค่อนข้างไกลสักนิดนึงแต่ว่าได้ลุ้นนะครับ
1: จับตามองลูกนี้เลย
0: แต่ก็ได้ลุ้น
1: หมายเลข10ไม่ใช่ริมันเน่นนะเดี๋ยวดูก่
0: อ
1: นเราไม่ค่อยคุ้น
0: ด้วยแต่มันตรงกลางประตูนะครับได้ลุ้นเหมือนกันครับฟินแลนด์ปั่นมาลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับฟินแลนด์ขึ้นนำอาร์เมเนียไปเรียบร้อยนะครับจากลูกฟรีคิกครับโอ้โหดูครับปั่นมาดีด้วยนะครับโค้งข้ามกำแพงแล้วก็มุดลงไปเลยครับ
1: 2-1ลีโอวอลต้านักเตะจาก LAFC
0: อ
1: ูจานเคยมาเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพกับสวอนซีด้วย
0: ฟุบยิงลูกนี้นี่เพอร์เฟกต์เลยครับโค้งข้ามกำแพงแล้วก็มุดลงมาประตูไม่มีสิทธิ์รับเลยครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าฟินแลนด์ได้เปรียบอยู่เพราะว่าทางฝั่งอาร์เมเนียเนี่ยเหลือ10คนอยู่แล้วนะครับโหยิงลูกนี้ไม่มีสิทธิ์เลยครับโหยิงดีมากครับ
1: ส่วนบราซิลก็นับหนึ่งนะอาจารย
0: ์
1: มาแล้ว
0: ใช่ไหมบราซิล
1: โอ้โหเดี๋ยวดูก่อน
0: ก็ไม่น่ารอดหรอมั้
1: ง
0: เอสเซวาลเอสเซวาลยิงให้กับบราซิลนำอินเดียไปแล้วนะครับ
1: คื คือบราซิลเรียกมาปรีดีไอเรียกมาฟีฟ่าเดย์รอบนี้ก็ไม่ได้คิดเลยเนาะพวกตัวดังๆต

0: ตัวดีๆเขาก็มากันแทบจะทั้งนั้นนะ
1: ใช่ใช่
0: เออบูโน่กิมาไลก็มาวีนี่
1: อังเดซันโตสใช่ไหม
0: เอเซวาพวกนี้
1: มาคินยอสพวกเนี้ยอาซูอย่างเงี้ยนะครับก็เล่นในลีกใหญ่ของยุโรปอยู่แล้วนะ
0: ในยุโรปเนี่ยพวก
1: ส่วนใหญ่ก็เล่นอยู่ใน
0: บูกิมาไล
1: บุนเดส
0: กาสลุย
1: ฝรั่งเศสอะไรพวกนี้นะแล้วก็พรีเมียร์นะครับ
0: ไม่ใช่กาเบียลงมาที่เจ็บฮาเลยนะ
1: โอ้พอแล้ว2คนก็พอแล้วจะได้รู้2คนก็พอแล้วโอ้ไอ้จะมาเอาฮาไม่ฮาแล้วโอ้เจ็บเจ็บฮาแบบกับโซลิดแล้ว
0: ยังจะเอาฮาลายางก็ติดนะ
1: ใช่ลายางก็มีอยู่ด้วย
0: ซื้อชุดเนี้ยก็เดี๋ยวถ้ามีสกอร์อะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวอัปเดตให้นะ
1: ครับ
0: หรือให้เราตามคู่ไหนก็คอมเมนต์มาลีกวันเนี่ยมีลงเล่นกัน3คู่นะเผื่อใครตามอยู่นะครับเบอร์ตันฮัตเทอร์ฟิลด์1-1เลตันกับพรีมัส0-0เรดดิ้งตามหลังแบดฟอร์ดอยู่0-1นะครับอ่ะคร่าวๆประมาณนี
1: ้ส่วน FA เนี่ยก็ใครอยากได้คู่ไหนแล้วกันเนาะเพราะว่าโอ้โหบานเลยครับถ้าอาจารย์เอกอัพเนี่ยน่าจะจบอีกทีก็เที่ยงคืนพอดี
0: คือช่วงนี้มันช่วงคือฟุตบอลอังกฤษถ้า FA ครับเนี่ยมันเล่นได้ทุกสโมสรที่ลงทะเบียนกับทาง FA ในอังกฤษเป็นพันนะอาจารย์เพราะฉะนั้นช่วงนั้นมันเป็นช่วง
1: เรา
0: ช่วงรอบแรกๆเลย
1: ลากสกอร์บาร์เนี่ยหมุนยังเมื่อยนิ้วเลยนะ
0: ฟรีคิกอีกแล้วฟินแลนด์เอาอีก
1: เว้ยโอ้โหแล้วจุดเดิมเดี๋ยวไปดูฟินแลนด์กันหน่อยไอวอลต้ารออยู่แล้วบ้างเนี่ย
0: แต่ถ้าเป็นลีกครับของอังกฤษเนี่ยเขาจะได้เล่นแค่ระดับลีกทูขึ้นมา
1: ครับ
0: เป็นลีกอ่ะนะเป็นลีกครับอ่ะ
1: นั่นเตะอัลเบเนียเข้าบอลมั่วตุ้ยมากเลยปู่นะกับเสียโทษครับโอ้ทีมซิตี้โอ้ไปเปิดปุ่มเข้าใส่นะครับแล้วก็ระยะเดิมเลยครับตะกี้เสียฟรีคิกอ่ะครับแต่เขาเนี่ยใกล้มากกว่าเดิมนะครับก่อนหน้านี้ยังไกลกว่านี้ครับโอ้โหพี่ก็ไม่น่าไปเถียงกับรายการนะยังไม่พอใจด้วยนะว่าโอ้โหไปทำฟาวครับโอ้ผู้ตัดสินเปิดปุ่มมาแบบนี้โอ้โหเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้ประตูเนี่ยมันเยื้องไปทางซ้ายนิดหน่อย
0: ครับ
1: ขาขวาเต็มๆแต่คราวนี้ตรงกลางเป้งเลยครับอ่ะเดี๋ยวดูวอลต้าตัวเดิมหรือเปล่านะครับนั่นแหละมายืนจองแล้วครับ
0: โอ้โหที่กลางประตูเลยไม่แทบละกลางประตูเลยลูกเนี้ย
1: ปั่นด้วยขวานะครับอ่ะมาลุ้นดูว่าฟินแลนด์ฟรีคิกสวยๆอีกลูกไหมเพราะช่วงหลังนี่โอ้โหเดนชันลีนี่ฟรีคิกรอบเนี้ยเข้ากับทุกลูกเลยนะครับมีปัญหาเรื่องกำแพงก่อนผู้ตัดสินต้องกว่าเคลียร์หน่อยครับแต่ชัดเจนครับตอนนี้ไม่มีตัวเลือกอื่นเลยนะครับไอ้วอลต้าคนเดิมจะยืนจองเลยครับ
0: คือลุ้นแฮตทริกไปด้วยนะเพราะว่าลูกแรกเขาก็ยิงนะครับ
1: จับวิ่งมาปั่นคราวนี้ติดกำแพงโอ้โหเหมือนติดหน้าเพื่อนตัวเองโดนเต็มหน้าเลยครับโอ้ฟินแลนด์โอ้แต่มันยิงฟรีคิกแรงเนอะไอ้วอลต้าเนี่ย
0: ถ้าไม่ตีกำแพงมีโอกาสเข้าเลยนะ
1: อ่ะก็ยังยืนยันตรงนี้นะครับ75นาทีฟินแลนด์นำเอาไปในอยู่ 2-1 นะตอนนี้ก็เหมือนเป็นวันเวย์ไปแล้วครับ
0: ใช
1: ่โอ้พอไอตอนแรกอ่ะยังบุกไม่หนักเท่าไหร่นะครับแต่พอได้ประตู2เนี่ยเหมือนรูปเกมมันเปลี่ยนนะครับ
0: ครับ
1: โอ้เอาไปเนี่ยครับโดนบุกแบบยับๆอยู่ครับ
0: ฟินแลนด์เนี่ยอยู่ในลีก4ซึ่งวันเนี้ยมันเป็นการเจอกันของการเจอกันอันดับ1กับอันดับ2ก่อนแข่งอาร์เบเนียมี6แต้มนะครับฟินแลนด์มีอยู่4แต้มถ้าฟินแลนด์จบด้วยผลชนะจะแซงขึ้นจะเป็นจ่าฝูงทันที
1: ครับ
0: แล้วจ่าฝูงเนี่ยมันได้เลื่อนชั้นไงพี่หูคือเลื่อนเลยไม่ต้องมาเพลย
1: ์ไอ้นี่สำคัญ
0: สำคัญ
1: ทีมพวกนี้สำคัญ
0: จาก C ขึ้นมาเป็นลีก B นะครับ
1: ครับ
0: กลุ่มนี้นอกเหนือจากฟินแลนด์อาร์เบเนียยังมีเบลารุสแล้วก็ซานมาริโนนะครับ
1: ครับ
0: นั่นเป็นนัดที่3ของทั้ง2ทีม
1: ส่วนอาร์เบเนียนี่ก็เงียบกริบเลยนะไม่ใช่อาร์เบเนียขออภัยไออาร์มาเลียในเซกุนด้านะครับ
0: วัน
1: นี้ก็จะเตะกันมาเดี๋ยวจะมีคู่ตามมาเป็นคาดิสกับเลกาเนสนะครับแล้วก็มีคู่ดึกปิดท้ายนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวก่อนทุ่มโอ้มันต้องรอประมาณ4ทุ่มนะ4ทุ่มน่าจะได้เรื่องของตัวผู้เล่นของอังกฤษนะครับ
0: 3ทุ่ม4 5 3ทุ่ม50ก็มาละแล้วมาไงเดี๋ยวแจ้งให้
1: ครับแต่ชั่วโมงนี้ไม่น่าต้านไหวเนอะว่าชั่วโมงนี้โครเอเชียเองก็คือตัวหลักๆมันโรยลากันหมดแล้วเนอะ
0: ชื่อดีแต่อายุอานามอ่ะโห โอ้โหอย่างเปริซิตยังเล่นอยู่นะ40กว่าแล้วอ่ะ
1: ใช่โมดิช

0: เปรีซิตอะ
1: โควาซิต
0: ใช่โอ้โหพวกตัวพวกอายุเยอะๆโควาซิตอย่างเงี้ย
1: ขึ้นใหม่ๆขึ้นมาอย่างเซนเตอร์แบ็กบูชโควิดอะน่าจับตามอง
0: ต่อไปบูชโควิดน่าจับตามอง
1: แต่ว่าแกปช่องว่ามันห่างเกินนะ
0: เออ
1: 43ไปปลายกับ
0: 18ใช่ๆมันไม่ทันเลยนะ
1: เออมันห่างกันเป็น
0: 20ปีแล้วมันตัวมีน้อยมากนะอย่างพอตอนชุกยุคเนี้ยพอนึกถึงโครเอเชียนึกได้คือชื่อเดียวก็คืออันเตบูดิเมีย
1: ใช่
0: จะมาที่เล่นอยู่ในสเปนอะต้องนึกไม่ออกเลยเนาะ
1: มีกวาดิโอของแมนซิตี้อะไรอย่างเงี้ย
0: กวาดิโอก็ต้องเล่นช่วงนี้ก็ต้องเล่นเป็นเซนเตอร์จำเป็นไป
1: ใช่ไหม
0: เปรีซิตนี่ไปมานี่กลายเป็นแบ็คไปแล้ว
1: ก็โจพิสเวียเล่นวิงเลย
0: เป็น
1: วิงแบ็คเลยเปรีซิตอะ
0: โอ้ดูชื่อดิแล้ววันนี้ตัวคาดแต่เชื่อว่าไม่น่าต่างจากนี้เยอะนะ
1: ใช่
0: ไหมเพราะว่าพวกแครี่เคนกอร์ดอนจูดบุคโยซาก้าเอเซ่เอเลสเอเดสันพวกเนี้ยมันน่าจะลงอยู่แล้วนะไม่น่าผิดพลาดเลยผมว่าเต็มที่ก็ไม่เกิน
1: สองสามประแทนอังกฤษเองก็จำเป็นต้องชนะเพราะว่า
0: โอ้โ
1: หเกมแรกเขาแพ้สเปนเกมสองชนะเช็กเกีย
0: กลับ
1: แล้วก็เนี่ยเกมสามคือวันนี้ถ้าอังกฤษชนะมันก็เหมือนกับหยุดโครเอเชียด้วยแล้วโอกาส 1-2 สเปนอ่ะมันก็อาจจะมีความชัดเจนมากขึ
0: ้
1: น
0: มันก็ง่ายขึ้น
1: ง่ายขึ้น
0: คู่ต่อสู้ด้วยแล้ววันนี้มันเป็นเกมเยือนด้วยไงนะไปชนะได้นี่โอ้โหสบายเลยนะครับดูขุมกำลังแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวเลยมีแค่ได้ความเก๋าของนักเตะหลักๆที่มันคุมทีมอยู่นะอย่างพวกไอ้โกวาสิตโมดิตเปรีซิตเท่านั้นเองแล้วกองหน้าอย่างบูดิเมียมันก็เป็นระดับหนึ่ง
1: ใช่
0: ไหมก็ยิงนัดลูกหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับ
1: อย่างประตูลิวาโควิด
0: ลิวาโควิดนี่อันนี้ดีจริงนะครับ
1: บูชโควิดกวาดิโ
0: อ
1: ดูชื่อน่ะน่ากลัวนะพี่อู๋แต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะบางทีเรามาดูที่โอ้โหมูริตก็
0: ใช่มันว่ามันลอยไปหมดแล้วอ่ะ
1: เบรีซิต
0: ไอชุดที่ว่าเขาเป็นรองแชมป์โลกอย่างเงี้ยไอแบ็คขวาอย่างยูราโนวิชก็เจ็บไปแล้วอย่างเง
1: ี้
0: ยนะ
1: รองแชมป์โลกปีไหน2018ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ที่ตอนนั้นเป็นรองอ่ะ
1: ไอ้
0: เจ็ดเตะชุดเนี้ยมันเริ่มโรยลากันหมดแล้วนะ
1: มันจะ10ปีแล้ว
0: ใช่โอ้โหมันเยอะมากมันแบกมาแล้วมันไม่มีหน้าใหม่มาเลยอ่ะ
1: ครับ
0: อันนั้นก็น่าปวดหัวเหมือนกันนะบิลลิชแล้ววันนี้เจออังกฤษที่โอ้โหเกมแรกถึงแม้จะแพ้สเปนมาแต่ก็ต้องยอมรับว่าทีมที่เล่นกับสเปนได้แบบเนี้ยมันมีไม่กี่ทีมหรอกจะมาไปยิงประตูไปอัดใส่อีกสเปนได้2ลูกอ่ะ
1: คือรายละเอียดในจุดคู่อังกฤษกับสเปนก็มีเยอะความผิดพลาดกองหลังของอังกฤษจุดโทษของแฮร์รี่เคน
0: จับ
1: แล้วก็หูจังหวะ
0: มันมีจุดเปลี่ยนเยอะนะ
1: โหที่คมของทางด้านสเปน
0: ใช่
1: สเปนยิงแต่ละลูกอ่ะพี่หูมีลูกสวย
0: ๆใช่ยิงลูกสวยงั้นเลย
1: วิธีการเข้าทำระบบอ่ะดูแลฟูเอนเต้เป๊ะมากอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: สเปนเป็นทีมที่เข้าชิงอยู่ภายในชั้นลีกอ่ะเยอะสุดนะครับ
0: ครับ
1: เข้าชิง3ครั้งหลังสุดอ่ะนะได้แชมป์ครั้งเดียว
0: ก็ยุค
1: เป็นรองแชมป์2ครั้ง
0: ตอนเนี้ยโอ้โหหาคู่ต่อกรเค้ายังยากเลยนะ
1: อ้าวอัลเบเนียลุ้นเช็คจุดโทษนะครับเนี่ยได้ไม่ได้
0: ไปไปมามาเดี๋ยว VAR เช็คจุดโทษครับดูเหมือนจะไม่ให้นะผู้สินไม่ให้นะครับ
1: ครับ
0: แ
1: ล้วเดี๋ยวดูว่า10นาทีสุดท้าย
0: จะวิ่งไปดู VAR มั้ย
1: มาแจกใคร
0: ไม่เอาวิ่งมา วิ่งมาแจกใบเหลืองแทนโอ้โหเป็นเนี่ยโดนไปครับนึกว่าจะมีเวอาร์เช็คจุดโทษครับแล้วสุดท้ายผู้ตัดสินไงบอกว่าไม่เช็คครับโอ้โหแล้วก็มาแจกใบเหลืองไปอาเบเนียโดนโค้ดโดนใบเหลืองไปครับ
1: เป็นโค้ดอิตาลีนะโรนัลโดมารานนะคร
0: ับ
1: โค้ดวัย63ปีโค้ดอาเบเนีย
0: คนนี้คุ้นๆว่ะนาโปลีเก่าปะ
1: โค้ดของอาเบเนียเหรอจ๊ะ
0: เออ
1: หัวร้อนๆ
0: อ
1: ่ะ
0: ขอเช็คก่อนแต่ตอนนี้มันไม่ได้ไงจันเอกถ้าไปเช็คเพราะว่ามันแก่แล้ว
1: เออ
0: คือจะบอกหัวร้อนแต่มันจะต้องย้อนไม่รู้อดีตไม่น่าร้อนอยู
1: ่ถ้ารุ่นนี้มันก็ร้อนเยอะ
0: แต่ก็ดูอาเบเนียตอนนี้ไม่สนแล้วนะครับสู้แล้วครับเอาหลุดมาเหมือนกันประตูตีเสมอ 2-2 ได้ไหมโอ้ไม่ได้ครับโอ้โหต้องชมประตูฟินแลนด์ครับโอ้โหออกมาบล็อกได้เร็วเนี่ยกลายเป็นพออาเบเนียมาสู้เนี่ยทำเป็นเล่นไปครับเกือบโดนนะครับ
1: ไม่ล้ำด้วย
0: ไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับหลุดมาแล้วอ่ะโอ้โหถือว่าซุปเปอร์เซฟนะ
1: บอลตกพื้นแล้วมันหนีตัวผู้เล่นของอัลเบเนีย
0: ประตูเป็นไอ้นี้ป่ะลาเดสกี้ป่ะน่าจะเป็นลาเดสกี้นะประตูฟินแลนด์อ่ะลาเดสกี้ครับเอาคนยิงฟรีคิกออกไปแล้วครับวาลต้าโอ้ตอนนี้กลายเป็นพออัลเบเนียมาบุกลิปู10คนไล่อัด11คนอยู่นะครับเลยต้องปรับตัวหน่อยครับอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปครับลงต้องไปรอลุ้นกันก่อนไปดูกันดิมันตะคิดตะขวงใจอยู
1: ่โค้ดเหรอ
0: เนี่ย
1: ลุ้นไม่น่าใช่ไงเป็นเคยทำเบรชชาด้วย
0: ใช่ไหมผมคุ้นชื่อเขามา
1: คุมทีมเนี่ยโอ้โหเยอะมาก
0: ครับ
1: กับสโมสรไม่เล่นกับทางด้านคีเอโวคือไม่ดังเลยอ่ะ
0: 60กว่า63 63ปี
1: คาราเลเซ่อย่างเงี้ยคีโวน่าจะดังสุดแล้วอ่ะเล่น200กว่าเกมคุมคีโวเจโนปีซ่าเบรชาก่อนที่จะมาคุมอัลเบเนีย
0: ครับ
1: เป็นโค้ชพระเนจรเหมือนกันโหคุมหลายทีมาก
0: อันนี้ก็ว่ากันปลายนะครับเดี๋ยวผมไปนิดนึงมีบอกว่าจันอู่พี่เอกน้ำท่วมรถไหมคือผมจะยืมเล่มไปหมุนเงินติดล้อหน่อยจากคุณนานอาร์ตนะฮะ
1: ของผมก็อยู่ที่นู่นเหมือนกันครับดีไม่ได้ครับ
0: ของผมนี่ไปอยู่กับทางนู้นก่อนคุณนานอาร์ตแล้ว
1: ผมไปนะของพี่นานอาร์ตท่วมไม่ท่วมก็เอามาให้ผมก่อนแล้วกัน
0: ของผมเพิ่งรีไฟแนนซ์ไปเองเพิ่งรีไฟแนนซ์เองนะฮะ
1: ยืมไม่ทันแล้วนะมีแต่ผมนี่แหละจะยืมพี่อ่ะ
0: ไปมาตอนนี้นี่โอ้โหกลายเป็นอัลเบเนียบุกพับใส่ฟินแลนด์แล้วครับ
1: เพราะโดน2-1โอ้บาซินมา2ครับ
0: สุดท้ายไม่ไหวมาแบบเรื่อยๆนะครับจะเหลือคู่นี้จะเละไหม
1: เละผมว่า
0: 5-6ลูกต้องมีนะบาซินสองไปแล้วนะครับ
1: ค่าตั๋วแพงมากนะพี่ต้อง4เลยนะบราซิลอินเด
0: ียตอนนี้ก็สองไปแล้วอ่ะโ
1: อ
0: ้เปโดนะครับยิงให้
1: มีถ่ายไหมเนี่ยคู่
0: ยิงให้ตอนนั้นของเปโดของฟลาเมงโกนะครับยิงให้กับทางบราซิลนำอินเดียไปแล้ว2-0นะครับ
1: ครับผม
0: ลูกแรกนี้เป็นเอสเซวาวนะครับก็โหเรียบร้อยครับโดนเข้าไปสองเมตรนะครับ
1: คือปกติอะพี่สมมติว่าบราซิลมาเล่นกับไทยอะก็อาจจะ
0: แต่ผมว่าจริงๆไงคุ้มนะ
1: คุ้ม
0: ไปโดน7-8ลูกอะไรเนอะคุ้มว่าอินเดียคุณจะมีโอกาสได้เจอยังไงเนอะแล้วโอ้โหฟินแลนด์เกือบได้ลูก2เหมือนกันนะครับลูก3นะครับโอ้โหเกือบไปครับอ่ะจังหวะไปสุดเส้นแล้วก็คัตแบ็กกลับมาหน้าประตูครับโอ้โหซัดลูกนี้ยิงไม่ดีเองนะครับยิงออกไปเองครับโอ้โหไอ้ปุยันปาโลครับโอ้โหไอ้กองหน้าตัวเก่าเขานะครับไปฉลับครับได้เตะมุมเดี๋ยวดูว่าจะมีลูก3ไหมนะครับปุยันปาโลยิงไม่ติดบล็อกพอดีฉลับนิดนึงนะครับได้ลุ้นเตะมุมอยู่ครับฟินแลนด์เผื่อจะมีลูก3ครับไปโดนอัลเบเนียบุกอยู่ชุดใหญ่ๆอยู่นะครับก็เตะมุมมาแล้วก็ยิงสวนไปก็ไม่มีอะไรนะครับโดนไม่เต็มนะครับยิงออกไปเองครับก็อยู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับ
1: ค
0: ู่ของฟินแลนด์กับอัลเบเนียนะครับยังนำอยู่ 2-1 นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนคู่อินเดียที่อุ่นเครื่องกันทีมชาติก็ตามหลังบราซิลอยู่ 0-2 นะครับ
1: ครับผม
0: ฟุตบอลเซกุนด้ายังนิ่งอยู่นะครับอเมริกายัง 0-0 อยู่นะครับอันนี้ก็มีถามมาบอกว่าคอนโทรลลามทำไมอกหักบ่อยจังอูเอกวิเคราะห์ที
1: เปไม่ถึงเปสาวไม่ถึง
0: ก็ด้วยความที่เราก็ไม่บูลลี่น้องมันนะน้องมันหน้าตาไม่ถึงด้วยไม่ผ่าน
1: อ่าใช
0: ่เออน้องหน้าตาไม่ผ่าน
1: เป็นแม่หนา
0: ใช่
1: ก็อาจจะมีผล
0: ดูแล้วลำบากก็เลยอกหักบ่อยนะฮะ
1: หรือไงก็ไปจีบคนที่มีเจ้าของอันนี้หนักเลยแต่เราก็ให้กำลังใจน้องมันอยู
0: ่
1: ยังซัพพอร์ตอยู่
0: ใช่เป็นน้องรักคนหนึ่งนะ
1: ทีมงานเรายังไงเราก็ดูแลนะฮะ
0: บอกพี่อูพี่เอครับลูคัสอาฮิยาโดแบ็คขวาคนใหม่ของบุรีรัมย์เล่นโอเบโดถึง50นัดไหมคุณต้องไปเช็คเหมือนกันนะ
1: ลูคัสหรอ
0: ไม่รู้ตัวนี้เล่นดีไหมเนาะว่าจะถามยุทธอยู่เหมือนกัน
1: โอเบโด
0: ถ้าบุรีรัมย์บ่อยๆเลย
1: ไม่ค่อย
0: จะส
1: ัง
0: เกตไปเล่นพวกนี้นะต้องไปเช็คดูอ่ะ
1: เพราะว่าโอเบโดก็ไม่ใช่ขาประจำในบุนเดสลีก้านะ
0: โอบิโดมันไม่ได้เล่นบูเดสเหลือแต่โอบิโดอยู่ลาลิก้า
1: ใช่เขาไม่ได้ขาประจำ
0: ก็ปีที่แล้วขึ้นมาแล้วก็ตกไปนี
1: ่ก็ซานติโกโซล่าพาทีมขึ้นมาปีเดียวแล้วก็ตก
0: แบกไม่ไหว
1: แบกไม่ไหว
0: แบกไม่ไหวแล้วตัวผู้เล่นมันคือก็เข้าใจนะทีมแบบนี้คือขึ้นมาก็โอเคก็มาฝากผีฝากไข้ว่าเผื่อจะได้อยู่ต
1: ่
0: อเพราะแกไม่ได้เสริมทีมไง
1: นะคนนี้ป่ะเนี่ยลูคัสอะไรคีราโดนะลูคัสคีราโดควินตาน่าอายุ31ปี173เองอ่ะ5ฟุต8นิ้วแบ็คขวาอาจารย์ก็เล่นกับโอเบโดทีมเดียวอ่ะจากโอเบโด B ขึ้นมาเล่นโอเบโดชุดใหญ
0: ่
1: โอ้อาจารย์เล่นโอเบโดชุด B นะ2013ถึง2019 184เกม23ประตูอ่ะเออ
0: ในชุดเบนะครับ
1: แบ็คขวา183 184เกม23ประตูเว้ยแล้วก็จากนั้นเขาก็เล่นชุดใหญ่ด้วยปี2014ถึง26เล่นกับโอเบียโด163นัดยิงไป3ประตู
0: โอเค
1: ถือว่าจะเป็นแบ็คจอม
0: ระดับนี้เออน่าได้อยู
1: ่
0: แล้วไซส์คนไทยด้วยใช่ไหม173เนี่ยกำลังได้เลย
1: โอ้นี่เป็นตอนยูทก็อยู่กับโอเบียโดนะการ
0: จับก็เป็นตั้งแต่ลูกหม้อ
1: นะ
0: ใช่ไหม
1: ถ้ามันนับเป็นเมืองไทยอ่ะ
0: คืออาจจะเป็นลูกหม้อของทีม
1: ใช่ป่ะ
0: จะเป็นลูกบอลของทีมถ้าเป็นจันเอกก็จะเป็นหน้ามอของทีมเป็นนักเตะหน้ามออะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: จันอู๋เป็นไอดอล
0: ครับผมเพราะเราก็พูดกัน
1: อะไรได้อันนี้ได้มาใหม่ใช่ไหมผมไม่ได้ตามเลย
0: แต่ผมว่าระดับสเปนอ่ะถ้าไปยีกีมันเล่นสเปนเนาะเออต่อให้เป็นลีกเบนะผมว่ายังไงก็จะตัวสบายเล่นได้อยู
1: ่แต่เขาขึ้นชุดใหญ่โอเบโน่นี่โอ้นานแต่ผมอ่ะแต่จริงๆแม่มองบุรีรัมย์ก็เชื่อได้ระดับหนึ่งเนาะตัวน้องเอามาเน
0: า
1: ะ
0: แต่ผมว่า 80%
1: น่ะไอ้ตัวไหนวะจานที่จานบอกว่ามาจากบุนเดสอ่ะ
0: ก็บุรีรัมย
1: ์ก็บุรีรัมย์
0: ใช่ใช่ชิมเมอร์บุรีรัมย์ในกองหน้า
1: โอ้นี่อาจจะ
0: ชั้นกับไอ้ไฮเดนฮามไง
1: อาจจะเสริมมาเพื่อ ACL ล้นๆเลยเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: ต
0: ั
1: วนอกเนี่ย
0: จะต้องใช้พวกนี้เลยนะในการเล่นกับพวก ACL
1: ถ้าไทยเล็กตัวไทยก็
0: เหนือกว่า
1: เยอะก็เอาอยู่ว่าปีนี้ตัวไทยก็ย้ายไปวีรัมเยอะเดี๋ยวรอลุ้นฟอร์มการเล่นนะ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากๆส่งข้อ
0: ปีนี้ไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูไทยลีกเลยอ่ะอยากจะดูฟอร์มท่าเรือผมเหมือนกันนะไม่ได้ดูเลย
1: ป
0: ีนี้เพราะว่าเราก็ติดงานไง
1: พี่อู๋ย้อนมานิดนึงที่ถามว่าเล่นโอเบโดถึง50นัดไหมเกินครับเป็นร้อยอ่ะ
0: กับชุดใหญ่โอเบโดเกินใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: ชุดใหญ่163นะ
0: โอ้โหเกินเยอะเลย
1: เกิน
0: 163นี่หลายปีนะ
1: ตัวหลักโอเบโดบีเกือบ200อ่ะนี่เล่นรวม2ชุดเนี่ยประมาณนะ300กว่า340
0: โอ้นี่ชื่อกันอยู่สโมสรผมว่าอันเนี้ยน่าจะเป็น10ปีเลยมั้ง
1: ใช่ก็ตั้งแต่ปี2013ถึง2026 13ปีเนี่ย
0: ครับ
1: ก็เล่นทั้งโอเบโดบีแล้วชุดใหญ่เลยอ่ะ
0: โอ้ถ้าอย่างเงี้ยผมว่า
1: ตัวหลัก
0: น่ามีของเลยนะคุณอะไรไม่ได้ส่งชื่อมาเนาะอันนี้บอกว่าน้ำท่วมคุณอู๋ใหญ่ได้เปรียบคนอื่นเขาลุยน้ำสองคุณอู๋ลุยน้ำสามขาเคนสไลด์เหมือนเบิร์กแคมป์จากคุณจืดเอง
1: อาคารเหมือนนี่เหรอ
0: ฮะ
1: ที่ไปคานเหรอคานสามขา
0: ไม่มันก็ลำบากอ่ะมันเวลาเดินมันก็ลำบากเหมือนกันนะบางทีเราไปเดินคนอื่นเขาเดิน2ขาแล้วเดิน3ขามันเดินลำบาก
1: โอ้ยปิงเกาะทีว่า
0: ก็เรื่องปัญหาเนี่ยจันเอกโอ้ยบางทีปิงที่ขึ้นมาเนี่ยผมเจอปิงควายอ่ะใช่ไหมเจอปิงควายเกาะ
1: ดูดเลือดทีนี่เลือดไม่หยุดนะ
0: โอ้แต่ถ้าเกิดเด็กสมัยนี้นะใครไม่เคยโดนปิงนะไปลองดูสักที
1: โอ้ย
0: จะรู้เลยว่า
1: ปิงกัดเนี่ยเลือดหยุดยากมากนะ
0: โอ้
1: ปิงอ่ะ
0: โคตรเจ็บเลยเพราะเมื่อก่อนเวลาผมเล่นบอลใช่ไหมไอ้สนามบอลมันจะมีพวกไอ้คูคลองๆอ่ะจะเด้งไอ้พี่บีพวกต้นกกอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วลมมันลงไปเก็บอ่ะ
1: ใช่ๆ
0: ๆต้องแบบว่าไอ้นี่เลยนะยอมแบบเลือกเลยว
1: ่
0: าใครจะได้แบบอย่างวันเนี้ยถ้าวันนี้เตะปุ๊บใช่ป่ะอู๋ก็เอกอ่ะทายเลยว่
1: า
0: ใครจะได้นะปั่นแปะไปเลยว่าใครจะลงไปเก็บวันเนี้ยจันเอกลงไปเก็บพอปุ๊บพอหล่นลงไปปุ๊บจันเอกก็ต้องไปเก็บก็ไปลุ้นเอาม
1: ันมีแน่ๆ
0: ไอ้ปิงควายตัวโอ้โหมันกัดทีไอ้ปิงตัวเล็กกัดทีโคตรเจ็บเลยแล้วมันน่ากลัวด้วยต้องเอานี่ไปผมไอ้ทบโพอันนี้ไปถุงเกลือ เอาถุงเกลือไปด้วยเอาถุงเกลือเพราะว่าเราจะเอาเกลือโรยจบ
1: ใช้ยาเส้นจัน
0: อ๋อใช่
1: แล้วก็
0: เออเคยเห็น

0: ดูไม่มีหรอกระดับอนาคอนด้าลงไปแล้วอ่ะ
1: เห็นมีเห็บอยู่บนบน
0: ม
1: ือก็มีนะ
0: มันลงไปแล้วจังหวะมันลงเบาไปนะจ๊ะเด็กมันต้องตู้มเลย
1: ไงไม่กลัวกลัวไอ้เข้มันงับทีว่า
0: โอ้ยไม่มี
1: ขาดเลยนะ
2: ถ้า
1: พิการพิการ
0: ถ้าเป็นหลานไอ้เข้เยอะถ้าหลานไอ้เข้เพียบเลย
1: แต่บางตัวไซส์ใกล้ๆกันนะ
0: อุ้ยแต่น่ากลัว
1: อุ้ยจานอัลเบเนียท้ายเกม
0: อ่า
1: 90บวกได้ฟรีคิกเหมือนกันนะครับ
0: โอ้โหเอาได้ลุ้นเหมือนกันนะครับทด5นาทีนะคู่นี้ตอนนี้3นาทีพอดีโอ้โหแล้วฟรีคิกบนเส้นกรอบเขตโทษเลยครับโอ้เยื้องไปทางขวาหน่อยแต่ว่าเท้าขวายังได้ลุยอยู่นะครับอ่ะมารอแล้วครับจะได้อาเบเนียอ่ะลุ้นโอ้จะเข้าลูกนี้นี่สำคัญมากนะครับอ่ะวิ่งมาซัดแล้วโอ้โหทะลุกำแพงก็จริงแต่ว่าเป็นจุดที่รออยู่แล้วครับลาเดสกี้เข้าซองเลยครับไม่มีปัญหาอะไรครับรอดไปนะครับสำหรับทางด้านของฟินแลนด์กับฟินแลนด์กูก็ไปให้10คนไล่บุกอยู่ชุดใหญ่ๆเหมือนกันนะครับนะก็ถือว่ารอดไปนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นทางด้านฟินแลนด์ก็ครองบอลก็เน้นการครองบอลไว้ก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอินเดียเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะได้อัปเดตแบบเรื่อยๆนะจันเองนะ
1: ครับ
0: เพราะผมเชื่อว่าอินเดียพักครึ่งแล้วนะครับครึ่งแรกถือว่าน้อยไปหน่อยนะอ่ะดูจังหวะฟินแลนด์เกือบจะได้ประตู3เหมือนกันโปยันปาโลนะครับเปิดเข้าไปในบริเวณจุดโทษแล้วแต่ว่าแนวรับเตะทิ้งมาได้นะครับรอดไปครับแล้วก็ไม่บุกนะไปปล่อยให้อาเบเดียเขาบุกซะงั้นฟินแลนด์ตัวก็มากกว่าแต่พอนี้พอหันมาบุกปุ๊บเนี่ยหัวนิดใกล้จะจบครึ่งแรกไอ้ครึ่งหลังแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: เข้าสู่3 4 10วิสุดท้ายแล้วครับฟินแลนด์ก็ตอนนี้หมักมุมธงแล้วครับพาเข้าไปหมักมุมธงอยู่แล้วก็อันนี้บอกอะไรเดี๋ยวผมไล่เรียงกับบางทีข้อความมันมาเนี่ยไอ้ประโยคท้ายกับประโยคหัวมันไม่ต่อกันนะบางทีเราต้องเรียบเรียงหน่อยนะเขาบอกเหลือๆโอ้ไปภาคอิตาลีมาพรุ่งนี้ไปภาคฝรั่งเศสเล่านะเอกฟังแล้วยังไงพรุ่งนี้ผมไม่ได้ภาคฝรั่งเศสพรุ่งนี้ไปภาคเยอรมันไปภาคเยอรมันเจอกรีซนะขอแก้แค้นหน่อย
1: เรายินดีกับ
0: ขอแก้แค้นหน่อย
1: ภาคพวกเพื่อนฝูงเราอยู่แล้วผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับการที่ใครจะไปภาคจะเป็นโมโนเอสหรืออะไรก็แล้วแต
0: ่ของผม
1: ดีหมดดี
0: ของผมจะเป็นคนละแบบของผมนี่จะอย่างพวกจันเอกเวลาเอ้ยพี่ผมไปภาคอะไรตรงนู้นนี่นะผมก็แช่งให้ไฟดับบ้างแมตต์ยกเลิกบ้างอะไรเงี้ยแล้วผมก็เอาไปด่า
1: โอ้โหทำไมพี่ทำไมพี่ทำไมผมดีใจด้วยใครไปภาคอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: พอจันเอกบอกเอ้ยเขาไม่มีคิวไม่รู้นี
1: ่
0: ผมก็ดีใจโอ้ผมจะไม่เหมือนคนอื่นคร
1: ับ
0: ก็พวกเนี้ยดีละได้ไปเยอรมันของเจเก็ตคอปแล้วผมเป็นแฟนเยอรมันอยู่แล
1: ้
0: วขอเอาคืนกีซะหน่อยแล้วพอไม่มีคิตาโซลิดนะ
1: ก็น่าจะดีขึ้นนะอาจารย์ก็น่าจะดีขึ้นน่ะ
0: ผมว่าการชนะมาเนาะถึงแม้ว่าจะชนะไอ้เซอร์เบียแล้วก็แหละนะ
1: ใช่ใช่ใช่อ
0: ย่างน้อยมันก็ดูดีขึ้นนะนักเตะหลายๆคนกลับเข้าสู่ฟอร์มอย่างพวกเวียดเวิร์ดเลยพวกเนี้ยก็ได้รับคำชมเยอะนะครับ
1: ครับ
0: ผู้สินตอนนี้ก็มัวตวนอยู่นะทด5นาทีแต่ตอนเนี้ยโอ้โหจานแกปล่อยไปจน6แล้วครับฟินแลนด์เขาพยายามจะบ่นว่าเนี่ยมันเลยเวลาที่ทดมาแล้วนะครับก็ถ้าเตะทิ้งช็อตนี้ก็น่าจะเป่าแล้วมั้งนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับฟุตบอลเนชั่นลีกนะครับจบไปแล้วนะครับโอ้โหก็ดูจากถึงตรงนี้แล้วฟินแลนด์นี่ก็ไม่น่าจะต้องเหนื่อยนะกลายเป็นว่าโอ้โหเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับในการเอาชนะอัลเบเนียที่เหลือ10คนไปครับ2ประตูต่อ1นะครับ
1: ไม่โดนไล่ออกเผลอๆจะไม่ชนะเอา
0: แล้วผมว่าถ้าไม่โดนไล่ออกนี่ทำเป็นเล่นไปนะ
1: ครับ
0: โอ้มาได้จากไอ้ลูกฟรีคิกอ่ะนะเพราะนอกนั้นนี่ก็เล่นกันก็ไอ้11คนของฟินแลนด์ก็ไม่ได้เหนือกว่าอาร์เบเนียนะครับสุดท้ายก็จบไปแล้วอันนี้ก็จบไปอีก1คู่นะครับส่วนคู่ที่จะคิกออฟมาเนี่ยคู่หลักก็น่าจะเป็นอังกฤษกับโครเอเชียนะแฟนๆอังกฤษก็น่าจะรออยู
1: ่
0: ประมาณสัก4ทุ่มเนี่ยผมว่าเดี๋ยวอีกสักแป๊บเดี๋ยวผมลองเช็คดูว่าตัวผู้เล่นมาหรือยังนะ
1: ครับผม
0: มาแล้วครับตัวผู้เล่นวันนี้ก็พิกฟอร์ดเป็นประตูนะครับมีควันซ่าเล่นทางขวาซ้ายเป็น ชนะของฮอนะครับแล้วก็คู่

0: กลางเอซี่คอนซ่ากับเกฮีนะครับแล้วก็ทางด้านของอเล็กซ์สกอตกับเอเล็กซ์แอนเดอร์สัน3ตัวรุกนะครับมีกอร์ดอนจูดแล้วก็บุคโยซาก้านะครับหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนทางฝั่งของโครเอเชียนี่ก็โหก็แทบจะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: ประตูเป็นลิวาโควิดนะครับแนวรับขวาใช้สตานิซิชวูชโควิดจับคู่กับกวาเดโอเป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็ซ้ายเนี่ยเป็นแต่ว่าอีวานเปริซิชนะครับคู่กลางแน่นอนครับคู่นี้ยังไงก็ต้องลงคู่กันครับโมดิชกับโควาชิชแล้วก็3ตัวรุกเนี่ยมีซูชิชอีวานอวิชแล้วก็บาตูรีน่า
1: ครับผม
0: เจ้าบาตูรีน่านี่น่าสนใจจากโคโม่นะ
1: อื
0: มแล้วก็หน้าเป้าก็เป็นมูซ่านะครับ
1: ครับ
0: เรียกใช้มูซ่าวันนี้เป็นเปต้ามูซ่านะครับ
1: อื
0: มไม่ได้ใช้ตัวเก๋าอย่างบูดิเมียนะครับ
1: คูเคิลนี่ก่อนหน้านี้คาดการณ์ว่าจะเป็นเจมส์แรดฟอร์ดลงเล่นนะนี่ใช้ของจริงเลยอ่ะ
0: เพราะว่าหลายสื่อก็ลงนะว่าเป็นแรดฟอร์ดนะ
1: อ
0: ันนี้ก็ไปมีพิกโผอยู่บ้างนะ
1: ครับผม
0: อ่ะนี่ก็เป็นตัวเล่นเดี๋ยวจะคิกออฟกันตอน5ทุ่มนะครับ
1: อ่ะแต่เราเบรกก่อนไหมดัน
0: ครับผมเดี๋ยวเราโอ้พอดีเลยพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าน้องรามเขาขอเพลงของน้องเน่เน่น้องเน่เน่กับจับน้าแอดอ่ะนายแน่มากใช่ไหมฮะอืมอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเป็นหน้าที่ให้กับดีเจราม นะครับอืมอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ
1: ครับ
2: Soccer Live Report สนับสนุนโดยเรามา

0: ันร้อย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Code Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Code Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Asian Game Story
5: หากจะหานักกีฬาไทยสักคนที่สร้างแรงสั่นสะเทือนและดึงดูดสายตาจากแฟนกีฬาได้มากที่สุดใน Asian Games 2022ณเมืองหางโจวประเทศจีนชื่อของเทพบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มมหัศจรรย์วัยเพียง17ปีในขณะนั้นยอมเป็นคำตอบที่ไร้ข้อกังขานี่คือทัวร์นาเมนต์ระดับทวีปครั้งแรกในชีวิตของเขาซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวหลากหลายอารมณ์ทั้งความหวังความกดดันและอาการบาดเจ็บการคว้าเหรียญรางวัลประวัติศาสตร์ที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศต้องลุกขึ้นปรบมือเกิดขึ้นในการแข่งขันวิ่ง100เมตรที่เทพบิวทำลายสถิติตัวเองและคว้าเหรียญเงินประวัติศาสตร์โดยไฮไลท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเจ้าบิวในหางโจวเกมส์เกิดขึ้นในการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายก่อนเริ่มการแข่งขันบิวถูกจับตามองในฐานะดาวรุ่งพุ่งแรงของเอเชียและเขาก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังตั้งแต่รอบรองชนะเลิศบิวระเบิดความเร็วเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 10.06 วินาทีทำลายสถิติประเทศไทยของตัวเองลงได้อย่างราบคาบส่วนในรอบชิงชนะเลิศบิวต้องเผชิญหน้ากับเซจเจนเย่ลมกรดเจ้าภาพจีนซึ่งมีฝีเท้าระดับโลกบิววิ่งสับอย่างสุดกำลังก่อนจะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2คว้าเหรียญเงินมาครองด้วยเวลา 10.02 วินาทีแม้ว่าต่อมาสหพันธ์กรีฑานานาชาติจะไม่ได้รับรองเวลา 10.02 วินาทีอย่างเป็นทางการเนื่องจากความเร็วลมเกินมาตรฐานแต่เหรียญเงินนี้คือเหรียญรางวัลแรกในรอบ25ปีของทัพกรีฑาไทยในระยะ100เมตรชายเอเชียนเกมส์นับตั้ง

0: ปี1998ถือเป็นการประกาศศักดาให้โลกรู้ว่าเด็กหนุ่มจากไทยคนนี้พร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาสู่ระดับทวีป
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092531142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
1: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Soccer Live Report
5: สนับสนุนโดย
6: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย

0: เอาละครับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อนะครับในช่วงของ Soccer Live Report นะครับเรากลับมาก็มีประตูเกิดขึ้นแล้วก็จบครึ่งแรกไปเลยนะครับสำหรับใน Segunda Division นะครับหรือว่า Segunda ของสเปนนะครับ
1: ครับ
0: อัลเมเรียครับตามหลังบุกอสเป็น0ประตูต่อ1นะครับตอนนี้จบครึ่งแรกไปแล้วนะครับส่วนที่เตะอุ่นเครื่องทีมชาติกันนะครับอินเดียกับบราซิลนี่กลับมาเตะครึ่งหลังแล้วนะครับ
1: 2-0อยู่เนาะ
0: ยัง2-0อยู่นะครับ
1: น
0: อกนั้นก็จะเป็นชุดยูแล้วมั้งเนาะ
1: ใช
0: ่ไม่น่ามีอะไร
1: ไปดูอังกฤษลีก1ลีก2ให้
0: ครับผม
1: ก็เป็นลีกที่ลงเล่นอยู่นะครับลีก1น่ะ3คู่เบอร์ตันตามหลังฮัตเตอร์ฟิลด์1-2เลตันโอเรียนตามหลังพรีมัต0-1นะครับเรดดิ้งตามหลังแบดฟอร์ด0-1ส่วนอังกฤษลีก2แอคคลิงตันกับเชลเทนแฮมนะครับเสมอกันอยู่0-0มีครูขึ้นนำบริสตอลโรเวอร์2-0ครับเอ็กเซเตอร์นำรอตเตอร์แฮม1-0จิลลิงแฮมกับนิวพอร์ต0-0กริมสบี้ตามหลังชูสบิวรี่อยู่0-1แล้วก็อีก2คู่ยัง0-0อยู่นะครับโรชเดลกับสวินดอนแล้วก็ซาวฟอสกับฟรีดบูดก็ยังไม่ยิงนะครับผ่านมา55นาทีนะครับ
0: ครับผม
1: ประมาณนี้ตกหล่นคู่ไหนก็ข้อความมาถามเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ทาง4-8-9-8
0: สบายๆวันนี้เราอยู่กันยาวๆจนถึงเที่ยงคืน
1: นะ
0: ครับ
1: นั่นหมายว่าถ้ารายการหลักก็คือเซคุนด้าสเปนนะครับลีก1ลีก2เกมอุ่นเครื่องอินเดียกับบราซิลเดี๋ยวรอในชลีทีก็นู่นเลย
0: ครับ
1: ช่วงเวลา5ทุ่มนะครับ
0: มีบอกว่าขอซาวภาคบอลสิวมันเปิดไม่ได้อยู่ตอนนี้ครับ

0: เราจะเด็กเขาพยายามเปิดอยู่รู้สึกตอนนี้ของกล่องเราจะมีปัญหาอยู่นะนะมันดู
1: มันของอันเล็กเลย
0: เอ้ยไม่เข้าหูเลยผมพี่จะมาบอกว่าขออันเล็กไม่ได้ฮะ
1: เดี๋ยวถ้ากดผิดไปลามาแก้ไขพี่ด้วย
0: โอ้กดไปกดมาแล้วอ่ะเดี๋ยวรอจันเอกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเผื่อโอ้อังกฤษก็ได้ไหม
1: อ
0: ังกฤษมันมาห้าทุ่มเหมือนนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้มันไม่มีเนาะมันไม่มีคู่ไหนนี่ใช่ป่ะ
1: ใช่
0: เออก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวซาวเดี๋ยวตอนถ้าห้าทุ่มแล้วจัดให้แล้วกันนะจะได้ฟังแกล้งเหงากันไปเพราะว่าวันนี้ก็แปลกนะผมก็นึกว่าปี๊บนึกว่าจะมีจัดมีภาคเนาะเออนะกลายเป็นว่ามันคอมครึ่งนึงพอดีเลยเพราะเราออกเที่ยงคืนนะจะโทรบอกไอ้จุนก็ได้มั้งจุนเข้ามาที่ต่อจากเราใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเราออกห้าทุ่มให้แล้วเดี๋ยวจุนกับชิดป่ะ
1: จุนชิด
0: จุนกับชิดนะ
1: จะได้ตามอังกฤษมันครบเลยไง
0: เอ้ยเออลืมผมขออภัยแล้วกันเพราะว่าไปถามไอ้น้องๆที่มันอยู่น้องชายอยู่เมืองนอกเรียกชิดไม่ได้ชีส
1: เรียกชิตตี้พอ
0: เรียกชีส
1: ชิตตี้ไปนับว่า
0: เอ้ยมาเร็วหน่อยมันมาพาคู่นี้
1: เพราะว่า
0: แฟนบอลน่าสนใจอยู่เจอโครเอเชียด้วย
1: มันเตะห้าทุ่มถ้าเราจัดถึงเที่ยงคืนน่ะนั่นเราก็จะได้พาคได้แค่ครึ่งเดียว
0: ใช่มันจะคอมไปแล้ว
1: คู่หลัง
0: ก็จะมาเหลือครึ่งเดียวมันก็จะแปลกๆนะ
1: มันดูบังจัดคิวดูแปลกๆมันดูค่อมๆไงไม่รู้อ่ะ
0: นี่มีเวลาจัดมั้งนี่ไปไม่มาเลยไม่
1: น่าจะอ
0: ิ
1: งน่าจะอิงโควตกับอังกฤษเนาะ
0: ครับเพราะมันทีมใหญ่อะ
1: น่าจะให้ชิตตี้กับจุนนะ
0: ใช่แล้วมันเป็นทีมใหญ่เน
1: า
0: ะ
1: ถ้าชิตตี้กับจุนฟังอยู่ถ้ามาเร็วได้ก็มาซัดตั้งแต่ห้าทุ่มเลย
0: ใช่เดี๋ยวเราโยกออกให
1: ้เออเราไม่เป็นไร
0: แต่เราเซ็นออกเที่ยงคืนนะ
1: เดี๋ยวเราออกไม่เป็นไร
0: มาผมเซ็นเที่ยงค
1: ื
0: น
1: ห้าทุ่มอยู่ดี
0: ผมเซ็นเที่ยงคืนเดี๋ยวผมออกให้
1: ไม่เป็นไรหูเดี๋ยวมันก็ไม่มาเดี๋ยวพี
0: ่
1: จะเอาเปรียบเขาไม่ได้ให้เขาจัดสามเบิกสองไม่ได้
0: เราก็ไม่ต้องบอกเขาดิ
1: ไม่ต้องซื้อตรง
0: เราต้องบอกเขา
1: ไม่มันดูแปลกไง
0: เพิ่ม
1: สร้างบอลครึ่งเดียวแล้วอีกคู่หนึ่งมาต่อยครึ่งนึงมัน
0: ใช่ใช่
1: ทำแม่งไงไม่รู
0: ้แล้วเนชั่นลีกแบบโหมันจัดเต็มไงยังเป็นเนชั่นลีกเหมือนเมื่อก่อนเนี
1: ่ยแล้วมันเป็นทีมชาติอังกฤษไง
0: ใช่แล้วอีกทีมคือโครเอเชียไงใช่ไหม
1: อ
0: ัง
1: กฤษขวัญใจมาชนคนไทยอยู่แล้วนะครับ
0: แล้วมันยังต้องลุ้นเข้ารอบกันอยู่อ่ะเพราะว่านัดแรกไปแพ้มาเนี่ยมันก
1: ็
0: มีปัญหาเหมือนกันนะอังกฤษนะครับ
1: ก็ล่าสุดพรีมัตหนีเลตันเป็น 2-0 นะครับในลีกวันอ่ะข้อความต่อไหมอาจารย
0: ์ใ
1: ครอยากพูดคุยประเด็นไหนก
0: ็
1: ส่งข้อความมาพูดคุยกันได้เรื่อยๆนะ
0: ของ
1: ผมกับพี่อู๋ก็จะคุยกัน
0: รวมไปถึงผลบอลก็บอกไปด้วยแล้วกันเนาะ
1: ครับผม
0: ว่าลีกไหนอะไรยังไงเพราะวันนี้มันก็มีเตะเยอะอยู่นะ
1: เดี๋ยวถ้าบาซิลยิงเดี๋ยวอัปเดตให้ไม่ต้องห่วง
0: เดี๋ยวผมก็ตามเก็บไปเรื่อยๆเนาะอันนี้บอกว่าล่าสุดในเพจคนนี้ติดทีมชาติสเปนอ๋อโทนี่โมย่าอันนี้ข้อความมันมาไม่ต่อกันเนาะติดทีมชาติสเปนสักชุดไหมครับพี่เอกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเพิ่งเปิดตัวอ๋อโทนี่โมย่า
1: ผมไปดูในเพจบุรีรัมย์เห็นมีมาที่สนามซ้อมเห็นอยู่กับทีมสตาร์เห็นคุณในวินลงมาดูด้วยนะโทนี่โมย่านี
0: ่เพิ่งได้อยู่ไอซาราโกซ่าปะ
1: เป็นตัวที่ดีกรีดีกว่าไอ้ตัวเมื่อกี้อีกนะอาจารย
0: ์อืมอ
1: ันนี้เด็กบ้านเด็กปั้นของแอตมาดริดเลยนะติดทีมชาติสเปนเนี่ยเขาติดยูธนะครับ16 17 19ชุดใหญ่ไม่ติดแต่ถ้าเล่นแอตเลติโกมาดริด B เนี่ย100กว่าเกม12ประตูแล้วก็มาเล่นชุดใหญ่แค่3เกมพี่หูก่อนจะย้ายไปเล่นอาราเบสแล้วก็ซาราโกซ่าแต่ว่าก
0: ับ
1: อาราเบสกับซาราโกซ่าเนี่ย
0: ไม่กี่แมตช์ไม่ลงไม่เยอะเท่าไหร่
1: 67แมตช์กับอาราเบส2ปีลง67แมตช์โอ้ปีละ30กว่าก็ถือว่าโอเค
0: ใช่เกือบเต็มเนี่ย
1: อยู่ซาราโกซ่า3ปีก็เกือบ100แล้วอาจารย
0: ์
1: ก็ถือว่าโอเค185อุ๊ยอายุกำลังดีเลยอาจารย์28
0: โอ้28
1: เร็วจังเลย
0: เออถือว่ามาเร็วนะ
1: มาเร็วนะ
0: เพราะปกติตัวต่างชาติถ้าเป็นระดับแบบเนี้ยมันมักจะมาก็30บวกเนาะ30กว่าเลยอ่ะ นี่28กำลังดีเลยนะ
1: เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางไหมอาจารย
0: ์ไม่สูงมากถ้าไซส์ฝรั่งเขา185
1: 185เผยๆคนไทยก็สูงเท่าก็มี
0: ใช่ใช่ใช่ก็มีอยู่
1: 2เมตรก็มี
0: แต่ความสูงผมเฉยๆนะ เนอะความสูงมันเฉยๆนะแต่ว่ามันที่สำคัญคือถ้ามันเล่นลีกระดับแบบลาลิก้ามาแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ป่ะอันนี้มันถือว่าไว้ใจได้เลยนะครับในระดับนึงเลยอ่ะ
1: ครับผม
0: แต่ก็ต้องชมนะผมว่าก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะก่อนหน้านี้ก็ลีกบุนเดสไอ้ก่อนหน้านี้ลีกเอิงยังเคยมีเลยอ่ะบุรีรัมย์อ่ะเออก็ต้องชมนะผมว่าบุรีรัม
1: ย์ไอ้ทีมเรื่อยๆอ่ะ
0: ไอ้ทีมแมวมองเขาเก่งเนอะ
1: ใช่
0: ทีมแมวมองเขาเก่งแล้วก็ผมว่าส่วนใหญ่เวลาซื้อตัวผู้เล่นอ่ะมันก็มีแหละที่มันไม่ดีอ่ะแต่ส่วนน้อยเนอะส่วนน้อยนะ
1: คือปีนี้แบบเขาตั้งเป้ารอบรอง AFC เลยนะจ๊ะ
0: เ
1: พราะว่าปีที่แล้วรอบ8เนาะรอบ8รอบ8ปีที่แล้วอ่ะ
0: โอ้จำไม่ค่อยได้เหมือนกัน
1: คุณก็พลาดอยู่ไหมเหรอ
0: จำไม่ค่อยได้ภาคร้อยอันนี้ไปบอกสวัสดีค่ะนะเอกนะอู๋สองกูรูของแท้แห่ง99แล้วก็แฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะล่าสุดตอนนี้มีนบุรีบางชันคลองสองน้ำลดลงมากๆแล้วค่ะรถยนต์สัญจรได้ตามปกติแล้วค่ะจะมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยบางซอยค่ะแต่ก็ยังเดินสัญจรได้นะคะรายงานสดจากหนูเองคุณเธอลุงชุนแฟนนอนนี่ก็ขอบคุณคุณเธอด้วยนะ
1: อ
0: ันนี้ผมว่าก
1: ็ดี
0: ก็ดีนะความอยู่แถวนั้นจริงๆแล้ว
1: อยู่โซนไหน
0: อ
1: ัปเดตยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: อย่างของผมถ้าตรงไหนมันมีหนักๆอ่ะแล้วเราเจอมาเราก็พยายามจะบอกนะมันจะได้แบบว่าบางครั้งมันเลี่ยงได้เนาะ
1: ใช่ก็ดูแลตัวเองด้วยนะพื้นที่ไหนที่แบบ
0: ใช่ที่ที่สุ่มเสี่ยง
1: สุ่มเสี่ยง
0: แต่ตอนนี้ก็สงสาร
1: เอารถเอาลาไปไม่ได้
0: สงสารแบบพวกแถวร่มเก้าใช่ไหมแถวพวกคลองจันพวกนี้มันยังหนักอยู่นะครับ
1: ครับผม
0: โอ้โหเราเห็นน้ำมิดหลังคารถอ่ะใช่ไหมบางคนถ่ายมานี่คือนี่จุดที่ผมยืนไอ้ขาวๆเนี่ยวันนี้ผมนั่งดูอยู่เลยที่คลองจันนี่คือหลังคารถนะเดินไม่ได้
1: มัน
0: ข้ามจากกำแพงบ้านมาลงหลังคารถพอดีแต่ว่าน้ำท่วมมิดเลยเหลือหลังคาอยู่หน่อย
1: ที่บางพื้นที่มันยังนี่อยู่ไงอาจารย
0: ์นี่แหละน้ำมันยังไม่ลงเลย
1: เจ้าโทนี่โมย่า
0: ผมเคยคุณเคยอยู่เคยตอนอาซาลาโกซ่าอยู่หน้าตายโอเคทรงโอเค
1: สเปนเลยนะหน้าทรงสเปน
0: หน้าทรงสเปนเลยถือว่าน่าจะมาดีนะเอลมาโก
1: ้
0: ฉายาเอลมาโก้ส่วนจานเอกเอลเครดเอลไม่ค่อยดีเด็กยังบ่นเลยเอลไม่ค่อยดีอันนี้บอกว่าดีเจทั้งสองครับปิงควายเกาะแค่ดูดเลือดแต่ถ้าสาวๆเกาะเนี่ยดูดเงินนะ
1: ถ้ามีก็เต็มใจให้ดูดอ่ะแต่มันไม่มีให้ดูด
0: ใช่คือปิงควายดูดเลือดมันเจ็บด้วย
1: ตอนนี้เหลือแค่เลือดให้ปิงดูดอ่ะ
0: มันคนละแบบคุณอะไรไม่ได้ส่งชื่อมาคือปิงควายโดนดูดอ่ะมันอาจจะดูดแค่เลือดนะแต่มันเจ็บแล้วมันก็มีทั้งเชื้อโรคด้วยใช่ไหมแต่สาวดูดเงินเราก็ได้ฟิน แล้วมันก็มีจุดแลกเปลี่ยน
1: แต่ตอนนี้บอกเลยอู๋เอกไม่มีอะไรให้ดูดเลย
0: ไม่แล้วบางทีเนี่ย มันก็มีสองกรณีนะเขาดูดเงินเราก็ดูดเขา
1: ดูดก็เปลี่ยนกันดูดอย่างนี
0: ้อ่
1: ะโอ้โหพี
0: ่ดูคนละแบบเราดูดความสุขจากน้องมาใช่ไหมน้องก็ดูดเงินเราไป
1: ความสุขบางอย่างมันต้องซื้อด้วยเงิน
0: เหมือนรามอ่ะหนูน้องรามเรานี่แหละน้องรามเรานี่ก็ซื้อด้วยเงิน
1: ช่วงไหนมีตังมันก็จะดูมีความสุขแต่ช่วงไหนไม่มีตังก็ดูอกหัก
0: ซื้อด้วยเงินจริงแต่โดนคดีเนี่ยหรือว่าแล้วนะเทเงินหมอนวดอ่ะไม่จ่ายเงินหมอนวดในหลายคดีเลยตอนนี้เขาบอกว่าแถว
1: เงินหมอนวดอ
0: ่ะแถวสถานที่ที่ติดหน้าน้องรามเต็มหมดเลยนะระวังโดน
1: บุคคลนี้ห้ามเข้าอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ต่อราคาแล้วไม่จ่ายคดีเขาโหดมากนะครับแต่เป็นน้องรามที่น่ารักเราแซวๆนะหยอกๆแหละแต่ว่าเรื่องจริงเราว่าไอ้รามเรื่องเกี่ยงที่น่าเริ่มเล็ง
1: มีเล็ง
0: ห
1: ล
0: าน
1: เ
0: รา
1: เป้าใหญ่ซะด้วย
0: เดี๋ยวมันเดินเข้าห้องเราต้องระวังนะถึงโดนจ้วงนะแล้วมีนี่มีแฟนๆน้องนี่บอกน้องฟิลิปรามเนี่ยอยู่ถึงเช้าเลยครับเห็นรายการรอบโลกพี่เจ๋งชอบแซววันนี้อยู่ถึงเช้าเหรอรามอ๋อเดี๋ยวรามส่วนใหญ่ก็จะออก8โมงใช่ไห
1: ม
0: เพราะถ้าควบยาวมันจะออกไป8โมงเช้าอะไรแบบนี้
1: ต้องอยู่แทนคนอื่นด้วยไง
0: มีหน้าเห็นรามคุยผมอยู่จะบวกหน้าเจ๋งหลายรอบละชอบแซวไงชอบแซวอย่างผมอ่ะ
1: ชอบใช้น้อง
0: รักน้องแล้วเราไม่ได้แซวเราเรื่องจริงพูดไอ้ที่ว่าโกงเงินหมอนวดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็เรื่องจริงเราไม่ได้แซวน้อง
1: เห็นว่าชอบหลอกใช้น้องไง ทำเป็นชมแล้วก็หลอกใช้อะไรอย่างเง
0: ี้ยใช่ๆตอนบนโลกเนี่ยโดนมาเยอะเลยเราโดนหลอกใช้อยู่ลากยาวๆอยู่นะก็อยู่ถึงเช้าใครอยากได้เพลงอะไรนะมาเดี๋ยวน้องรามก็จัดให้
1: ครับผม
0: บอกอยากฟังทัศนะของอาจารย์เอกกับอาจารย์อู๋ครับว่าฝีเท้าของ Copy Menu กับ Mac Quay ทำไมโค้ดถึงไม่ชอบครับคุณจริงโจ้น้อย
1: Mac Quay รอบที่แล้วไม่ติดเมนูติดแต่ไม่ได้เล่น
0: เมนูนี่ก็เหมือนไม่ติดอ่ะนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าไม่ได้ใช้งานเลยอ่ะ
1: คือถ้าพูดถึงเคสเมนูไม่เรียกก็ดีกว่าเนาะอาจารย
0: ์โอ้จริง
1: ไม่ใช้เลย
0: เหมือนไอ้นี่ไงไอโอเดอร์บาร์มัน
1: อ
0: ่ะที่วันนั้นผมมาคุยกับอาจารย์เอกอ่ะคือตอนนายเกลมันอ่ะมันยังเป็นมือหนึ่งอยู่แล้วพอถึงเวลาก็ไม่ได้เป็นไง
1: ใช่
0: แต่พอตอนนี้เจอเก้นคอบอกเอ้ยคุณไม่ติดนะมันบอกว่ามันทำใจได้ง่ายกว่านะ
1: คือมอง
0: นะมันก็ไม่ได้โดนเรียกอ่ะ
1: ผมเอาเคสเมนูก่อนสำหรับผมอ่ะถ้าเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษคอปปี้เมนูถ้าไม่ติดหรือโค้ดไม่ใช้อันนี้ผมรู้สึกไม่ได้แปลกใจมากอะไรเงี้ยพี่หมูเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าทูเคิลกับมิดฟิลด์เนี่ยยืนพื้นเลยอ่ะเดเคนไลท์แล้วช่วงหลังๆมาเอ็นเดียสเองอ่ะ
0: เอ็นเดียสัน
1: โอ้โหเอ็นเดียสัน2ปีสถิติดีมากแล้วไหนไอ้เจ้าลุยส์เคลลี
0: ่
1: ไหนพวกมิดฟิลด์ไดนาโมจ๋าๆนะ
0: เพราะสกิลลี่ช่วงหลังมันเล่นดีตำแหน่งนี้ด้วย
1: พวกอเล็กซ์สกอตเจมส์กาเนอร์พวก
0: แข่งเยอะนะ
1: เยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ไมนูไม่มีเหมือนพวกนี้คือพลังไดนาโมพี่อยู
0: ่
1: รู้ป่ะ
0: ร่างกายเนอะ
1: ร่างกาย
0: สู้พวกนี้ไม่ได้
1: ขึ้นวิ่งลงไม่มีหมดเหมือนอเล็กซ์สกอตพี่เห็นสกอตเล่นกับบอลมัดเนี่ยเจมส์กาเนอร์เล่นกับเอเวอร์ตัน
0: อ
1: ะพวกนี้มันสายไดนาโมนะ
0: อ
1: ันนี้เอเดอร์สันไม่ต้องพูดถึงหรอกอันนี้มัน8ปอด9ปอดวิ่งไม่หมด
0: เอเดอร์สันเนี่ยมันตอบด้วย
1: ผลงาน
0: สถิติมันลองไล่ดูเด้อโอ้โหเด้อสถิติแบบโอ้มันเหนือคนอื่นเลย
1: ถามว่าคลาสอย่างคอปปี้เมนูอ่ะดีกว่าพวกเนี้ยดีกว่าพวกลุยส์เกลลี
0: ่มันไม่ได้เหนือกว่าเน
1: อะถ้าในเรื่องของคลาสฟุตบอลอาจจะดีกว่านิดนึงพี
0: ่
1: แต่สิ่งหนึ่งที่เมนูไม่มีสำหรับผมนะอาจจะปีอาจจะวิเคราะห์แล้วไม่ตรงใจคนอื่นเดี๋ยวมาด่ากันสิ่งที่คอปปี้เมนูไม่มีคือการวิ่งไม่มีหมดไล่บีไล่เพจลูกบูลูกบุตรอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยแต่ว่าถ้าจะเอาความคลาสสิกของคอปปี้เมนูอ่ะท่านคุณก็มีจูดคุณมีกอร์ดอนคุณมี
0: ผมว่าด้วย
1: แกนโรเจอร์คุณมีแบบ
0: ด้วยสไตล์มากกว่า
1: ใช่
0: ด้วยสไตล์มากกว่าผมว่าเหมือนผมคิดคล้ายๆกันเองนะผมว่าทูเคิลอยากได้พวกไอเดนาโมอ่ะ
1: ใช่
0: อารมณ์เหมือนอยากได้พวกไดนาโมแล้วไอเมนูมันได้มันเป็นส่วนผสมระหว่างเทคนิคกับร่างกายไงร่างกายก็ในระดับหนึ่งเทคนิคก็อาจจะดีกว่าพวกนี้หน่อยแต่ว่ามันอยากได้เดโมจ๋าๆอะไรเงี้ย
1: เทคนิคคุณก็สู้ไรไม่ได
0: ้
1: คุณก็สู้จูดไม่ได้ไ
0: ห
1: นจะเอาความเร็วคุณมีกอร์ดอน
0: มีโรเจอร์มันไม่สุดเลย
1: แต่ถ้าเอาเรื่อง
0: พอจะเอารับจ๋าๆ
1: ก็แข็ง
0: แกร่งนี้ไม่ได้ไอ้พวกนี้ก็ดีกว่า
1: อเล็กซ์สกอตเล่นกับบอลมัดหรือแม้กระทั่งณปัจจุบัน
0: อ
1: ่ะผมว่าคอปปี้เมนูอ่ะกับลิสเกลี่เผลอๆทูเคิลจะชอบสเกลลี่มากกว่านะอาจารย
0: ์แต่คู่นี้ใกล้เคียงกันนะ
1: ใกล้เคียง
0: เป็นพวกกึ่งทั้งคู่เลย
1: แต่สิ่งหนึ่งที่สเกลลี่มีอ่ะมันขึ้นลงแบบมันช่วยได้
0: ผมว่าด้วยแพชชั่นมั้ง
1: ใช่
0: ด้วยแพชชั่นมันเพราะว่าสเกลลี่เวลามันเล่นมันจะดูตั้งใจตั้งอะไรเงี้ยเนาะแล้วอย่างผมว่าทูเคิลที่มันพูดที่บอกว่าไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนอะไรแบบเนี้ยมาแล้วก็กลับไม่คุยกับใครเลยอะไรแบบเนี้ย
1: มันเหมือนมีโรคส่วนตัวสูง
0: เป็นส่วนหนึ่งที่ทูเคิลอาจจะไม่ชอบก็ได้เนาะการมีส่วนร่วมกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะ
1: ดูน้องเงียบเกินไปถ้าเป็นบ้านเราอ่ะต้องมีคาแรคเตอร์เหมือนพี่เจที่แบบเฮฮากับน้องๆหน่อยม
0: ี
1: ป
0: ฏิสัมพันธ์กับ
1: ไม่ใช่พี่เจชนะท
0: ิพย
1: ์มันพี่มันสำคัญนะเรื่องพวกเนี้ย
0: ใช่ยิ่งในเกมฟุตบอลแบบนี้เนาะมันถือว่าสำคัญนะการที่แบบว่ามันมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันแบบนี้เนาะ
1: แต่แม็กควายอ่ะผมไม่เห็นด้วยว่าทำไมไม่ติด
0: อันนี้เมนูผมไม่ได้หลักใจนะ
1: เฉยๆแต่แม็กควาย
0: ตัวเลือกมันเยอะจริงๆแต่ว่า
1: แนวชาลบาคุณเอาอควานซ่าคุณมีอะไรเงี้ยทำไมแม็กควายไม่ติดวะ
0: แล้วพวกนี้ผมว่านะถ้าเทียบภาษีกันอะ
1: แม็กควายดีกว่า
0: แม็กควายเนอะ
1: แม็กควายเนี่ยบางทีช็อตอังกฤษอย่างสมมติว่าไอ้รอบรองที่เจอกับไอเจน
0: อ
1: ่ะโดนไอเจนนำสองหนึ่งอ่ะโอ้โหคุณจะบู๊คุณจะบอมถ้ามีแม็กควายก็ไม่แน่นะ
0: เอาขึ้นได้
1: เอาขึ้นได้
0: น
1: ะ
0: เพราะมันดูฟุตบอลมันไม่ได้จำกัด
1: ก็ไม่เมนูอ่ะ
0: ต้องเอากองหน้าอย่างเดียวอ่ะ
1: ไม่เมนูผมเฉย
0: ติด
1: โอเคไม่ติดก็ไม่ได้อะไรแฟนแมนยูแต่ดราม่านะแต่แม็กควายเนี่ยผมถ้าไม่ติดเนี่ยผมมีคำถามไปชนมากนะ
0: โอ้โหคนหนึ่งงงอ่ะจะเขาคุณเลือกชาโลบาได้คุณ
1: เออ
0: เลือกแม็กควายอ
1: ่
0: ะ
1: เอาจริงพี
0: ่
1: ชาโลบาดีกว่าแม็กควายตรงไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ถึงแม้
1: จะเป็น
0: ควอนซ่าเองก็ใช่
1: จะเลือกควอนซ่า
0: แม็กควายก็ยังดูดีกว่า
1: ดีเกือบเลเวอร์ปีเดียว
0: แ
1: ต่แม็กควายอ่ะมันผมว่ามันครบเครื่อง
0: คือตอนนี้ถ้าเซนเตอร์นะผมยกให้เกฮีคนเดียวโอเคเกฮีใช่ป่ะเป็นตัวยืน
1: อ
0: ่ะแต่ถ้าเกิดเทียบกับคนอื่น
1: อ่ะ
0: แม็กควายดีกว่า
1: สโตนติดอ่ะ
0: เออ
1: เจ็บมาทั้งปีอ่ะ
0: ใช่แทบไม่ได้ลงเลยอ่ะ
1: แล้วจะมุมมองนะ
0: จับ
1: เดี๋ยวแฟนแมนยูบอกโอ้โหพี่อคติกับแมนยูป่ะ
0: ไม่หรอก
1: เป็นเรื่อง
0: ไม่
1: อคติอันไหนดีเราก็ชมอันไหนไม่ดีเราไม่
0: เพราะถ้าเราอคตินะเราต้องไม่เอาทั้งแม็กควายทั้งเมนูน่ะเออแต่ว่าไอ้แม็กควายนี่เถียงหัวจนฝาเลยแต่เมนูว่า
1: ลูกทองอยากที่ติดจะติดน่ะ
0: ตัวเลือกมันเยอะจริงอังกฤษก็ต้องยอมรับใช่ไหมตัวเลือกมันเยอะมันเหมือนอารมณ์ฝรั่งเศสตอนนี้อังกฤษอ่ะใช่ป่ะโอ้โหตัวเลือกมันมีให้เลือกเยอะอยู่ที่โค้ดอ่ะจะใช้แบบไหนซึ่งผมว่าไอ้กรณีแบบเนี้ยโค้ดทุกคนมันจะมีตัวที่เขาชอบเขาไม่ชอบอ่ะใช่ป่ะเออมันก็มีตัวในใจอยู่แล้วอ่ะ
1: แต่ที่ไม่รอบราซิล3อ่ะบราซิลมาลูก3แล้วนะ
0: อ้าวเหรอ
1: มาแล้วลูก3
0: มาดูหน่อยจันเนเจอัปเดตหน่อยใครอ่ะ
1: ซามูเอลดีโน
0: ่ามา3แล้วนะครับ
1: นาที65เอ้ยลูก4เรามา
0: แต่ยังโอเคอยู
1: ่
0: ย
1: ัง
0: เวลายังเยอะอยู่เวลาอยู่เยอะนะครับ
1: เป็นตัวสำรองที่ลงไปนะตัวนี้จากฟลามิงโกนะครับ
0: ครับเดี๋ยวผมอัปเดตอีกรอบหนึ่งแล้วกัน
1: สำรองเนี่ยหูจานน่าจะเปลี่ยนยกชุดนะ
0: โ
1: ดโน่กิมาไลลง
0: ลายา
1: คุณย่าของฟอร์เรสลงดักลาสลุยเอนริกคาเบียลงแล้วครับ
0: โอ้เนี่ยอินเดียคุ้มแล้วไง
1: แคบ
0: เยอะจะเด้งแล้ว
1: คุ้ม
0: อินเดียคุ้มแล้วอ่ะเจอชุดหลัก
1: บาเลีโน่วานเดอร์สันตัวนี้ก็อยู่กับทางหน้าโมโนโกถ้าเป็นซูเปอร์ซาร์ที่เหลืออยู่ก็อาจจะมีรายาน
0: แต่ใจนะผมอยากให้ตอนนี้ให้ดอทมุนไปยืมเอนดิกผมว่าเอนดิกมันมีของอยู่นะอยากให้ดอทมุนไปยืม
1: ปีที่แล้วฟอร์มโคตรดีเลย
0: ใช่ๆตอนไปเล่นลีกเอิงเน
1: า
0: ะ
1: อยู่กับลีกเอิง
0: แต่ก็น่าสงสารนะเจอน้ำมูดึงกลับมาโอ้โหเด็กมันแล้วพอมันก็ไม่ได้ใช้งานมันเนาะเด็กมันก็อยากย้ายนะแต่ผมไปโอ้โหเด็กมันมีของว่าดอทมุนชอบแบบเนี้ยอยากไปยืมเหมือนกัน
1: เทรนคุยกับโมดิทอยู่นะฮะนี่เป็นภาพก่อนเกม
0: จากแป๊บสาว
1: เทรนมาไม่ทันอ่ะโมดิทออกไปก่อน
0: ครับ
1: โมดิทไปมิลานเนาะส่วนเทรนก็เพิ่ง
0: คือเทรนตอนเนี้ยคุยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็โมดิทอ่ะคุยภาษาโครเอเชีย
1: เฮ้ยภาษาสเปนก็คุยกันได้เทรนน่ะ
0: สรุปที่คุยกันนะไม่รู้เรื่องทั้งคู่นะก็เลยแยกย้ายกัน
1: เดี๋ยวสเปนกัน
0: เอ้ยแต่เทรนสเปน
1: ของสเปนนะผมต้องงวง
0: เทรนสเปน
1: ของเขาเป็นอยู่แล้วเทรน
0: จับอ่ะก็อันนี้ผมว่าอาจารย์เอกคิดคล้ายๆกันนะคุณจริงโจ้น้อยเออว่าเป็นแนวนี้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์มันเป็นแล้วแต่บุคคล
1: เอางี้นะ
0: อาจจะคิดไม่มีอยู
1: ่คุณจริงโจ้น้อยเชื่อป่ะตำแหน่งมิดฟิลด์ของทีมอังกฤษอ่ะโอ้มันดีหลายตัว
0: โคตรเยอะ
1: เลือกใครไม่เลือกใคร
0: ก็
1: มันก็โดนอยู่ดี
0: ใช่มันจะมีดราม่าอยู
1: ่มันจะมีทั้งมุมโดนด่าแล้วก็มุมเฉยๆอ่ะ
0: คืออันเนี้ยเป็นดราม่าของการที่เรียกไปแล้วไม่ได้ลงคุณลองคิดกลับกันเด็กว่าถ้าไม่ได้เรียกไปเลยอ่ะ
1: ก็โดน
0: มันก็จะมีดราม่าเออทำไมตัวเมนูไม่ติดวะเนี่ยอะไรเออมันต้องมันมีอยู่แล้วมันก็อารมณ์เหมือนไอ้เนี่ยเจอเกนคอปโดนอยู่เนี่ยใช่ป่ะเออทำไมไม่เลือกตัวนี้มันนักมาเล่นใช่ไหมเออว่าโค้ชทุกคนโดนปัญหานี้หมดรับตัวเลือกนักเตะมันถ้าเกิดมันมีให้เลือกน้อยก็โอเค
1: ใช่
0: แต่พอยังระดับอย่างอังกฤษแต่มันมีให้เลือกเยอะไง
1: ใช่
0: เนาะตัวมันเพียบมาก
1: ก็มีตัวแบบระดับท็อปของสโมสรทั้งนั้นไง
0: ครับอันนี้บอกต้นชั่วโมงหน้าเนี่ยขอเพลงลาก่อนของอัศนีวสันนะครับเดี๋ยวให้น้องรามจัดให้บอกคิดไงกับบอลฟีฟ่าอาเซียนที่อินโดพลิกเข้าชิงครับทดเวลาแปลกๆก็เป็นประเด็นที่มาเลเขาไม่พอใจอยู่เนี่ยแหละครับเพราะว่าไอ้ช่วงทดเวลาที่จากตอนแรกยกปลาย2แล้วเปลี่ยนม
1: ัน
0: เป็น7อ่ะแล้วมันดันมี2ลูกแล้วมันทำให้ไอ้2ลูกเนี่ยกลายเป็นอินโดไปอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วมาเลเขาก็โอ้โหตอนแรกมาเลจะมา60ยังไงก็ยิ้มพอเป็นไอ้2ลูกปุ๊บเดี๋ยวแล้วมันดันเป็นไอ้ประตูได้เสียมันเท่ากันที่9ลูก
1: เป็นอินโดที่เข้าชิง
0: แต่เป็นอินโดมันได้11
1: มอง
0: เสีย2ไง
1: มอง
0: อันนี้ได้9เสีย0
1: มองยังไงมันก็มีนัยยะ
0: ใช่เนี่ย
1: ใช่มั้ยมันดูแปลก
0: คือทางมาเลย์เขาก็ไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมก็เชื่อว่านะคือใจผมคิดเหมือนจันเอกนะแล้วก็หลายๆคนผมเชื่อว่าม
1: ีอะ
0: ถ้าภาษาบ้านๆ
1: ก็มี
0: โหมันแต่งแปลก
1: ถ้าภาษาบ้านๆนะพี่อู๋ก็มีงานอ่ะเนาะ
0: โอ้ใจผมคิดว่ามีนะ
1: มีงานในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่า จะต้องยิง8ลูกก็หรอกมีงานในนี้คือให้เจ้าภาพเข้าชิงอ่ะ
0: อ้าวเหมือนมันเอื้อ
1: มันเอื้อ
0: เออ
1: มันเอื้อ

0: ดีนะไอ้ที่ทดอ่ะตอนแรกเป็น2ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็น7เนี่ยดีไม่เอามารวมกันมันทด27
1: โอ้โหประธานช่องว่างมัน5นาทีมันดูแปลกวะนะ
0: ครับ
1: แล้วจาก2ขึ้นมา4หรือ5มันยังแบบนะมันโอเคไง
0: จริงๆถ้าไม่ได้ยิงเพิ่มนะผมว่าไม่เป็นไปได้หรอกพอไปได้2ลูกนะพอดีไงโอ้โห
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วมันอารมณ์จากคนที่ยังไงก็ได้เข้าชิงนะมาเลยอ่ะใช่ไหมชนะสิงคโปร์ต้อง 6-0 อ่ะโหแล้วพออยู่ดีๆคุณไม่ได้เข้าชิง
1: ใครจะไม่คิดเนาะขนาดเราแฟนบอลไทยที
0: ่เราไม่เกี่ยวอะไรเขานะ
1: คิดดูว่าแฟนมาเลยจะคาใจขนาดไหน
0: ซึ่งผมว่าเราเป็นแฟนไทยอ่ะก็เจออินโดมาเลก็พอกันนะเกรดไม่ต่างกันแต่ว่าเรายังคิดเลยว่ามันน่าจะมีเลย
1: ถ้าเป็นผมนะพี่อู๋ตัดเรื่องมาเลอินโดออกนะอยากเจอของใหญ่ไปเลยเนาะวัดกับอินโดไปเลยนะ
0: โอ้โหตกใจผมว่าถ้าแฟนผมจะไปเห็นใจเนี่ยผมอยากเจอของใหญ่ผมไม่เจอทีมชาติตัวเองผมไม่เอา
1: ก็ไม่เท่าไหร่นะ
0: เฮ้ยจะได้อยู
1: ่ก็รู้สึกว่าไม่เท่าไหร่นะ
0: แล้วจะเอ้คุณ
1: ผมอยากวัดกับดัสเกตบีอ
0: ่
1: ะ
0: อยาก
1: รู้ว่าไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรมีสัญชาติฮอลแลนด์
0: เพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกเล่นอยู่ในฮอลแลนด์
1: คุณจะติ่งจะรุ่นเหลนรุ่นหลานแล้วไม่เป็นไรมาเหอะอินโดเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายในโซนเอเชียกับเราชุดใหญ่ที่ไปเออเราจะได้รู้ว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องใครจะแพ้หรือชนะนะเจอกันถ้าเราชนะหรือถ้าเขาชนะเราจะได้รู้
0: กันด้วยว่าเออระดับไอ้ผู้ที่เล่นลีกอย่างนั้นนะ
1: ไอ้ของเขาที่ไหวไหมของเขาที่เขาเรียกว่ามีสัญชาติอินโดอ่ะมาเจอกับเราชุดใหญ่อ่ะเราพอสู้ได้ไหมหรือเรายังเหนือกว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบเฮ้ยมึงมาเหอะ
0: ถ้าเราไปเล่นแล้วเราเหนือกว่าแสดงเอ้ยโอ้โห
1: ใช่ของเขาไม่เท่าไหร่เลยนะ
0: ไปโดนนัก3-0เนี่ยเราเห็นเลยว่าเอ้ยเรายังสู้นักเตะพวกนี้มันไม่ได้นะ
1: ใช่
0: ป่ะมันก็เป็นการวัดระดับเงินเหมือนตอนที่เราโดนจอร์เจียใช่ป่ะโอ้โหจอร์เจียมันอาจจะไม่ใช่เป็นทีมอะไรชาบาเกรดอะไรใหญ่โตใน
1: ลู
0: กบอลเราโดนซะยับเลย
1: ตัวเตเซมซัดไปเท่าไหร
0: ่ใช่ใช่โอ้
1: หรือแม้แต่กระทั่งไอ้เวียดนามนะมึงจะบอกเอาบาซินมาเลยแพ้ชนะจะได้รู้ว่าบาซินเวียดนามอ
0: ่
1: ะไทยกับลูกครึ่งไทยเราอ่ะ
0: ไอ้นั่นมันคิดถึงมันเอง
1: เออคิดถึงมันเอง
0: บาซินเวียดนาม
1: ถ้าสมมติว่าเราแพ้มันจะเหงียนซนจะมายิงแฮตทริกแล้วเราแพ้เละอ่ะเราจะได้รู้ไงว่าความต่างระหว่างไทยกับเวียดนามมันคือตัวโอนสัญชาติถูกไหมพี่อู๋แต่ถ้าไทยเล่นกับเวียดนามแล้วจะบราซิลจะแอฟริกาจะอังกฤษมาแต่ถ้าเรายังเล่นสูสีแล้วชนะอยู่แสดงว่าของที่เขาโอนมาก็ไม่เท่าไหร
0: ่ใช่ไหมใช่ใช่มันเป็นการเหมือนวัดบรรทัดฐานเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ของเราไม่ต้องโอนอ่ะของเราไม่มีตัวโอนของเรามีแค่ตัวครึ่งอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วหลังๆนี่มันเล่นแบบนี้กันแล้วนะนี่ล่าสุดจะเอาอะไรไนจีเรียที่ตัวมาแล้วอ่ะโอ้โห
1: นี่มันติดอยู่เรื่องเดียวอ่ะก็เรื่องที่แฟนบอลชาวไทยคิดกันอยู่นี่แหละคือโค้ชนี่แหละ
0: ครับ
1: ไอ้ผมว่าถ้าเอาโค้ชคนไทยอ่ะผมว่าสไตล์บอลไทยน่าจะชัดเจนกว่านี้ไหมแดง
0: เออจริงจริงผมก็เห็นด้วยนะ
1: ผมคิดคล้ายๆพี่อู๋ก่อนว่าหน้างานเราอ่ะอันน่ะเอาชนะไว้ก่อนเอาแชมป์ไว้ก่อนแต่เขาก็ไม่ได้มาทำแค่5นัด10นั้นมันทำมาเป็นปีแล้วไง
0: ไม่ถ้าของผมนะถ้าเป็นอย่างเมื่อก่อนเป็นปีเตอร์ลีดใช่ป่ะเป็นพี่พวกปีเตอร์ลีเป็นบีฟิชเชเฟอร์อย่างเงี้ยโอเคก็ใช้พวกเขาได้เพราะพวกเนี้ยเขาถือเป็นโค้ชที่มีระดับถ้าอย่างฮัตสันกับโค้ชคนไทยผมว่าไม่ต่างไม่ได้เหมือนกันเลยแล้วเราก็เคยเห็นผลงานเขาตอนบีจีอยู่แล้วไงใช่ไหม
1: ก็ดูปีเตอร์วิทมาทำ
0: ใช่เออถ้าเป็นระดับอย่างนั้นเนี่ย
1: วิ่งไม่มี
0: เราเห็นเลยว่าอันนี้คือโค้ชที่มันระดับเก่งจริงๆใช่ป่ะเออมันต่างอะไรเงี้ยเราก
1: ็เรากดอินโด4ลูก5ลูกนะ
0: แต่พอแบบ
1: ยุคปีตวิทยุคที่อ
0: ย่างเงี้ยมันไม่ได้เหนือว่าคนไทยเท่าไหร่ไง
1: ใช่ไทยก็ครับยุคก่อนอ่ะก็ไอ้นี่แหละยุคพี่โก้พี่แบนอ่ะเรากดอินเดียนัดชิงลูก3-4ลูกนะ
0: ครับ
1: สิงคโปร์อย่างเงี้ยก็โดนเราทั้งนั้นอ่ะ
0: ใช่ใช่เราเห็นตัวอย่างจากสิงคโปร์แล้วไงไอ้พวกโอนเห็นป่ะพอหมดอายุโอนมันก็กลับมาเปลี่ยนสิงคโปร์ไปทุกวันนี้เห็นป่ะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ป่ะเออไปเลือกเดินทางผิดอ่ะผมว่าวิธีการคิดเขาผิดไอ้เรื่องตัวโอนอ่ะ
1: มันอาจจะช้าไปหน่อยถ้าไปหาลูกครึ่งมันก็ยังโอเคหน่อยเนาะพี่อู๋เนาะมันก็ยังอาจจะมีพ่อคนไทยแม่คนไทยมันยังได้ไง
0: คือถ้าให้เลือกเลยก็ไปหาแบบครึ่งลูกดีกว่ามันต่างกันเยอะนะครับ
1: แต่บราซิลต้อง4นะมายังไง
0: มายัง
1: ไง3อยู่
0: แต่บางทีก็ อย่าไปไอ้นี่มากนะผมว่าก็ไปวัดกันดีกว่าไม่ต้องไปเน้นลุกๆลุกครึ่งจะต้องอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนใจดีกว่าก็เอาเนอะก็เอาคนที่เลือกคนที่ดีที่สุดอ่ะ
1: ใช่
0: แต่คือถ้าเขาอยากมาเล่นให้ใช่ไหมเราก็โอเคใช่ไหมเขาอยากเล่นให้กับทีม

0: ซึ่งบางทียังสู้คนไทยไม่ได้ก็มี
1: ใช่ๆอย่างคองโกเงี้ยเขาจะมาให้ผมไปเล่นทีมชาติคองโกผมไม่เอาผมเป็นคนไทย 70%
0: คองโกเล็กก็มีนะคองโกไม่ใหญ่ก็มีนะ
1: ล้ามล้ามเข้ามาทุบจัดเด็กเลยพี่ชอบหน้าจัดเด็กเหรอเดี๋ยวจบแบบไม่เลี้ยงข้าวว
0: ันที่5นะ
1: อ
0: ย่าลืม
1: จับ
0: มีดาโซนถ่ายทอดสดด้วย
1: ไปลงทะเบียนเนี่ย
0: ผมยังไม่แน่ใจนะว่าก้าวเราจะมีบรรยายหรือเปล่าอ่ะแต่ควรจะบรรยายนะ
1: ควร
0: รอบชิงอ่ะ
1: ควร
0: กี่โมงวะเนี่ยเดี๋ยวเช็คดูก่อน
1: เออเดี๋ยวจะเด็กเช็ค
0: ไม่รู้ว่าทีมก้าวกล้านี่ได้วางแผนล่วงหน้าไว้อย่างไร
1: ครับเดี๋ยวให้จะเด็กเป็นหมูทุลงฟันไปลุยในไลน์สองทุ่มให้จะเด็กไประเบิดในไลน์
0: ชิงที่สามเนี่ยเวียดนามมาเล
1: เวลา
0: สี่โมง
1: เวลาก็โอเคอยู่สองทุ่มใช่ไห
0: ม
1: ก็ไปรีบคุยแล้วก็ให้พวกทีมชุดบอลไทยเขาจัดการเอาให้โยนให้นายกวันก้าก็ได้
0: ใช่ไหม
1: แล้วเขาไปจัดทีมเอาเองเอาเป็นแมวกับดุดดี้มาก็ได้
0: เขาว่าเป็นแมวกับดุดดี้เอาพี่บีกับเจ๊สมเอ้ยพี่บีกับพี่สมดีกว่า
1: ไม่มันพี่บีกับพี่สมอ่ะมันก็จะได้แค่แฟนไทยจะบักจับแมวกับรุดดี้อ่ะเวลาเขาพากอ่ะต่างชาติฟังรู้เรื่องนะแต่คนไทยฟังรู้เรื่อง
0: ขอแมวไม่น่าจะลงมาพากเองละมั้ง
1: ระดับนี้แล้วเนอะ
0: ระดับนี้นะระดับนี
1: ้ขอแมวต้องมีหญิงเดี๋ยวเราเรียกหญิงไหมครับ
0: กับรุดดี้จะ
1: ไ
0: ปทำตามตัวไม่เจอหรอกช่วงนี้หายหัวไปแล้ว
1: ไม่เดี๋ยวผมบอกรุดดี้
0: ตั้งแต่บอลไทยไม่มีบรรดาบดาเนี่ยจะรู้สึกโล่งนะไม่มีใครมาเกาะแกะนะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกไอ้รุดดี้เดี๋ยวผมจัดการให้เฮ้ยเดี๋ยวพี่เอามาฝากสักห้าเม็ดมะขาม
0: จุดสามแปด
1: ไอ้ช่วงนี้ผมชอบกินมะขาม
0: จุดสามแปดเลยจุดสามแปดสักโมงไง
1: ครับ
0: อาวันที่ห้านะของไทยอินโดเนี่ยจะ
1: แล้วคราวเนี้ยอย่าง

0: จะออกสนามไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะวนมีอีกป่าววะ
1: มันจะกลับมาโหด
0: เออ
1: ตั้งแต่อากาศแบบเถื่อนๆดิบๆ
0: ต
1: ั้
0: งแต่ตอนเราไปที
1: ่เสนาการยังเถื่อนนะ
0: อ
1: ืมโหอย่างโหดอ่ะ
0: มีปลาฉี่มีหนังสติ๊กยิงใส่เรา
1: ก่อนไปเสนายันไปบุกิจจาริวพวกเนี้ยเนาะโอ้แต่ละที่โหดๆทั้งนั้นนะ
0: รอบชิงเนี่ยเกโรร่าบุงกาโน่เอ้เสนายันเก่าวะเนี่ยใช่อาจารย์เสนายัน
1: เก่านะ
0: เสนายันเก่าที่จ
1: ะใช่เสนายันปะ
0: ใช่
1: ผมรู้จักกับเสนาหอยอะ
0: เกไอเกโรล่ามังกาโน่เนี่ยเดี๋ยวดูดิ
1: ไม่ตบให้ด้วยไม่ตบให้ด้วยไม่ตบให้ด้วย
0: ฮะ
1: ไม่ตบให้ด้วยเล่นเสนาหอยไปไม่ตบให้ด้วยอุจเด็กเฮ้ยลามก็เคลียร์พี่เลย
0: เธอ
1: ลามไปหาไอของหน่อยดิ
0: กด
1: ใส่จันเอกสักหนึ่ง
0: ดอกดูข้อมูลอยู่
1: ก
0: ็เขาหลังจากที่เขามีกฎเกณฑ์ที่ให้ทำเป็นเก้าอี้กันราชบัลลังก์เราก็ลด
1: เมื่อจากช่วงหลังมันก็
0: ผมแบบไม่ดีนะกำหนดมา
1: จริงๆมันดีนะ
0: ดี
1: แต่ไอ้เรื่องการที่เป็นเก้าอี้เพราะโอ้โหบางทีเราเมื่อก่อนเราไปเจอพวกยืนพวกเซ็งนะ
0: ใช่
1: เนอะบางทีไปเจอพวกยืนมันนั่งดีกว่า
0: บางทีมันก็วุ่นวายเวลาซื้อตั๋วไปถ้ามันไม่เต็มมันไม่เป็นไรไง
1: ไปอยู่แล้วกำลังเราไปยืนด้วยข้างบนนะโอ้โห
0: ใช่
1: นั่งยังเสียวเลยอย่างชันเน
0: ี่
1: ยมันสูงอ่ะ
0: ตอนนี้ความจุ77,000
1: โอ้
0: เจ็ดหมื่นเจ็ดนี่ก็เยอะนะ
1: ถือว่าเยอะแล้ว
0: เยอะ
1: ตอนนี้ในยุโรปพวกสนามดีๆเจ๋งๆ5-6หมื่นนี่ถือว่าตึ๊บแล้วนะ
0: ใช่
1: เจ็ดหมื่นกว่านี่เกือบ8หมื่น
0: เจ็ดหมื่นเจ็ดนี่ใหญ่พอกับโอเดฟอร์ด
1: อ
0: ่ะโอเดฟอร์ดนี่ประมาณ75,000นะอาจารย์
1: เจ็ดหมื่นเจ็ดนี่แค่ห้องน้ำนะห้องน้ำนะฮะห้องน้ำเขาเป็นส้วมหลุม
0: เฮ้ยชักคงจะโค้งแล้วน่าจะดี
1: อันนี้เขาบอกว่าถ้าแมนซิตี้ถูกขับออกจากลีกคิดว่าแฟนเชลซีจะซ้ำเติมเอนโซไหมครับผมว่าประเด็นเอนโซคงจะถูกลืมไปเพราะตอนนี้หลายทีมเนี่ยเขาจองสินซิตี้เยอะอยู
0: ่
1: ใช่ไหมผมว่าเอนโซอาจจะไม่โดนหรอกตอนนั้นนะ
0: ก็อาจจะมีแฟนบอลบางส่วนแต่ผมว่าน้อยอ่ะคนที่ไม่โอเคกับเอนโซที่ย้ายไปซิตี้ก็พอมีอยู่
1: แต่ใจผมว่ายาก
0: ผมไม่ได้ประเด็นหลักหรอก
1: ผมว่ายากอ่ะใจผมยังคิดนะ
0: จะไม่ตก
1: เออผมว่าไม่ตกอ่ะ
0: เดี๋ยวชาติมันตอนนี้มันลามปามาเป็นเกี่ยวกับเรื่องระดับชาติ
1: ระดับยูเอเอมาขู่เลยอ่ะ
0: ลงทุน
1: ใช
0: ่ไปถึงรัฐมนตร
1: ีเรื่องมันไปใหญ่โตแล้วอ่ะเออ
0: โอ้โหนี่แบบไม่ใช่เรื่องเล็กนะเรื่องเนี้ย
1: แล้วเหนื่อยนะแล้วคนมีตังค์นะ
0: ใช่
1: บางทีก็ยอมเสียเงินนะโอเคใช่ไหมบางทีอาจจะยอมเฮ้ยเอาไ
0: ปบางคนเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะ
1: นี่ดีก็เอาไปคนละ30-40 ล้านปอนด์ไป
0: พี่อู๋คิดดูนะระดับนักธุรกิจอันนี้พูดกันเฉยๆนะถ้ามันมีข่าวว่าม ีคอร์รัปชันมาโกงมาอะไรในอังกฤษผมก็เสียหน้านะอาจารย์
1: ใช่
0: เป็นนักธุรกิจใหญ่โตของทางฝั่งตัวตรงกลางอ่ะใช่ป่ะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นเขาผมถึงบอก
1: แล้วความสู้ยิบตาเสียนะ
0: ใช่มันเสีย
1: สู้ยิบตา
0: ผมว่าเขาสู้ยิบตาผลจะออกมายังไงก็อีกเรื่องนึงนะ
1: ผมมองว่า
0: เขาไม่ยอมง่ายๆ
1: ผมมองไว้สองทางนะจันเอกผมมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของปรับแต้มแล้วก็เรื่องของเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงคืออะไรป่ะมองว่าอันเนี้ยพออุทธรณ์ปุ๊บลากไปอีกพออุทธรณ์อ่ะลากไปอีก
0: มัน
1: ด้อยป่ะเอาไปก่อนอีกสัก3-4 ปีก่อน
0: ใ
1: ช่ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแล้วก็ลากลากแบบนี้ไปเรื่อยๆนะ
0: ทีเนี้ยมันก็มันจากนี้ไปสมมติว่าต่อสมมติว่าซิตี้ไม่ตกอ่ะนั่นมันจะอยู่กันยังไงวะซิตี้
1: ก็จะไปปรับแต้มไปอะไรเงี้ยปรับเงิน
0: ปรับ
1: มาถึง
0: มัน
1: โดนไปได้20 แต้ม
0: มันมีข่าวออกมาอย่างนี้นะทางอาจจะแบบปรับปี5ปีปีละ20 25
1: ใช่ใช่ใช่ผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยปี20แต้มนุบ5ปีโดนไป
0: คือซิตี้ตัด25แต้มอ่ะเดี๋ยวเขาก็โกยไอ้ตกชั้นอ่ะไม่ตกหรอกแต่เขาจะกันไอ้พวกเนี้ยทำแต้มยังไงก็อาจจะไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเพราะมัน25แต้มมันหนูทาน
1: แต่สำหรับซิตี้เขาความเสียหายเขาคือเขาขอให้อยู่ในพรีเมียร์ดีกว่าแล้ว
0: ซื้อเวลา5ปี
1: แล้วไปไม่ได้ไปไม่เป็นไรเออถ้าจะซื้อเวลา5ปีถือว่าคุ้มอยู่ใช่ไห
0: มแต่ถ้าไม่ได้ไป5ปีทีเนี้ยระยะเวลาสมมุติว่า5ปีเนี่ยซิตี้เองก็จะโดนบีบจากรายรับรายจ่ายทีเนี้ยไอ้พวกซุปเปอร์สตาร์เงินเดือนเยอะอาจจะต้องโดนบีบให้ขายนะเพราะว่าไอ้ช่วงเวลา5ปีที่คุณ
1: ไม่ได้ไปอาจจะโดนแบบเดียวกับที่นิวเจออย
0: ู่ใช่มันก็จะทำให้เขาเรียกขนาดทีมของซิตี้มันอาจจะลดลง
1: ใช่ไม่
0: ลดลง
1: ไม่ได้จะมีตัวสำรองระดับ100 ล้านแล้วเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: มันก่อนนั้นเนี่ยผมเห็นข่าวว่าทางด้านอะไร

0: ทีมมอลฮาแลนด์ตอนอยู่กับดอร์ทมุนด์อ่ะขายมาซิตี้ระดับกี่ล้านเอง40 50ล้านเองมั้งทั้งที่เจดอนซานโชจูดออกไปเนี่ยโอ้โหเป็นหลักร้อยอ่ะท
1: ั้
0: งที่มันก็ดูแปลกทั้งที
1: ่แต่ตอนนั้นมัน
0: ฮาแลนด์อะไรอย่างเงี้ย
1: มันก็สัญญาณใกล้หมดด้วย
0: มัน
1: ยอมอยู่ต่ออีกปีนึงไง
0: ใ
1: ช่มั้ย
0: อยู่เพื่อขายนั่นแหละ
1: อยู่เพื่อขายแหละ
0: ก็ดูกันต่อไปนะผมว่ากระแสมันพอถามพวกเราอ่ะมันมุมมองไม่เหมือนกัน
1: เพราะตอนเนี้ยมันมองได้หลายมุมเยอะมากนะเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอาจจะเป็นกรณีนึงก็ได้
0: ใช่
1: ว่าลากยาวไปเลยต่อก็ได้ไหนๆก็ลากมาตั้งยาวแล้วมันก็อ้างได้ว่ามีอุทธรณ์กัน
0: ถูก
1: ใช่ไหมพอมีอุทธรณ์ปุ๊บไอ้ก็ต้องสอบสวนกันใหม่อะไรกัน
0: อาจจะเป็นปีอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่อย่างน้อยผมว่ามันก็ยื้อไปสัก3ปีก่อนใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีอะไรอย่างเงี้ย
0: มองเรื่องซิตี้ถาม10คนก็ไม่เหมือนกันหรอก
1: ใช่ๆ
0: บางคนอาจจะบอกโอ้มันร้ายแรงต้องปรับตกชั้นออกขับออกจากลีกบางคนอาจจะอย่างพี่อู๋ว่าอาจจะไม่ตกก็ได้
1: ใช่ๆ
0: อย่างผมเนี่ยก็ยังเดาไม่ออกว
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆโอ้โหดูมองยากก็เป็นแค่ทฤษฎีที่เราคิดว่าคาดว่านะแต่ถามว่าก็ประมาณ 20-30% เองเนาะไม่ได้มั่นใจถึงขนาดไหนนะ
0: เคสนี้มันเป็นเคสที่มันไม่เคยเกิดขึ้นนะ
1: ครับ
0: ไอ้พวกเอฟเวอร์ตันพวกฟอร์เรสต์อ่ะมันตัดสินง่ายเพราะว่าเคสมันไม่เยอะ
1: แต่ผมเข้าใจนะเพราะว่าเหมือนเวลาคนดูด้วยกันอ่ะอย่างผมก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะว่ามีอะไรผมก็แก้ปัญหาด้วยเงิน
0: เราก็
1: จะชินไง
0: ขอยืมมา 20,000 ก่อนได้มั้ย
1: เพิ่งเอารถไปเพิ่งเอารถไปรีไฟแนนซ์
0: ขอยืมไปจ่ายเขาแล้วก่อนแล้ว 20,000
1: เริ่มไปอยู่กับเขาอยู่แล้วโอ้กันเองโค
0: ไปเกมอุ่นเครื่องมีอีกคู่นึงนะรัสเซียกับนามิเบียนะครับ
1: กับตอนนี้ใกล้จะ5ทุ่มแล้วนะเดี๋ยวผมชวนอีกทีนะวันนี้อังกฤษเอ้าล่าสุดเอ้ยมันมีปรับมาเว้ยเปลี่ยนเว้ยชาร์ฟอร์ดเป็นประตูเนี่ยเทนลงเล่นแบ็คขวานะครับแล้วก็ชาโลบากับเกฮีซ้ายเป็นฮอแล้วก็เอเซ่กับเอเดอร์สันส่วนตัวรุกเนี่ยซาก้าเบลลิงแฮมกอร์ดอนแล้วก็หน้าเป็นเคนนะครับมีหลอกล่อไว้เฮ้ย
0: ก่อนหน้านี้เขาใช
1: ้มีปรับมาครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยประตูเนี่ยไม่เป็นพินพิฟอร์ด
0: ใช่
1: แต่นี่มีแก้มานะครับ ก็รอลุ้นกันส่วนทั้งฝั่งโครเอเชียก็มีมาเหมือนกันนะสุดท้ายก็หน้าเป้าเป็นไอ้บูดิเมียส่วนพวกอีวานอวิชซูซิสไอ้สองซูซิสเนี่ยลงเหมือนเดิมโมดิตโควาซิสแล้วก็แนวรับเนี่ยเป็นสโมซิสบูสโควิดกวาเดโอแล้วก็เฟลิซิส
0: ครับผม
1: ครับกาประตูก็เป็นลิวาโควิดนะครับนะเดี๋ยวผมไปตามเอจเบตมาเรื่อยๆก็ยังส่งกันมาได้เรื่อยๆนะเราอยู่ถึงเที่ยงคืน
0: ค
1: สบายๆกันไปนะครับบอกว่าช่วงนี้พี่อู๋อะไรอ่ะชอบอกชอบใจกันใหญ่แล้วนะเพราะเก็บเกี่ยวผลงานและรายได้จากการมาแทนใครบางคนมาที่ขึ้นไม่ได้อันนี้ผมพูดเล่นนะแถมสงสัยคนนั่งเก๊กหล่อเสยผมอ้วมแน่นอนคุณตั้มหงแดง
0: โอ้ไอพี่อู๋ไอ
1: ตอนเนี้ยผมโดนเพราะว่าผมให้จ่ายให้คนอื่นแทนเพียบเลย
0: ไอที่ไม่แทนเสียหายเยอะกว่าอีกนะ
1: ใช่ครับ
0: ที่ออกมาไม่ได้เนี่ยผมจันอู๋ก็เยอะนะ
1: โอ้ยของผมนี่บดเลยอ่ะไม่ได้
0: ทั้งทีวีทั้งวิทยุนะ
1: โมโนทั้งพีพีทีวีไม่ได้ไปเพิ่งจะมาไปวันเนี้ย
0: แต่ว่า
1: แรกตั้งแต่ฝนตกมา
0: ช่วงฝนตกมันคาดเดาการเดินทางยากไหมหูบางคนก็มันออกมาไม่ได้อ่ะ
1: ใช่บางคนก็เข้าบ้านบางคนไปเข้าอย่างผมเนี้ยคือออกไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้มันลดลงมาก็โอเคหน่อย
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้มอไซค์เก็บเลยอ่ะ
0: โดนท่วมไหมอ๋อบ้านจานไม่ท่วมเนี่ย
1: แต่ระหว่างทางที่จะออกมาเพราะว่าถ้าเอามอไซค์ออกอ่ะเจอแน่นอนไม่รอดแต่ว่า
0: ลุยน้ำ
1: พอรถแบบ
0: ร้อยอ่ะ
1: ผมมันขึ้นทางไอ้มอเตอร์เวย์ได้ไง
0: ขึ้น
1: อ๋อถ้าในรถยนต์อย่างเดียวนะ
0: ก็ดี
1: มอเตอร์เวย์มันหนีได้หนีน้ำได้แต่มอไซค์มันหนีไม่ได้ไง
0: ออกบ้านออกนอกบ้านปุ๊บก็ขึ้นทางด่วนเลย
1: ของผมเส้นออกมาก็เจอลาดกระบังแล้วจะนี่เองมันไม่ได้อ่ะเออน้ำยังพอไหวอยู
0: ่ครับ
1: ตอนนี้เห็นว่าจะออกไอ้รถสองแถวอยู่ใหญ่มาดูมาวิ่งอะไรเงี้ย
0: พี่ครับเอาซื้อกระบะสูงก็ได้หรอก SUV ใหญ่ๆก็พอ
1: เพื่อ
0: ที่จะเอารถเมล์ทำไม
1: เผื่อไปเจอแถวนุ่นก้าวคลองจันทร์ทำไงอ่ะมิดหลังคาไม่ได้ผมก็เอาเออ
0: ก็เมียน้อยอยู่ฝั่งนู้นก็เลิกไปหาสักวัน
1: ไม่มีน้อยหรือไม่มีหาแล้วจันเอก เขียนได้ไหมเออมันมีทุกทิศอ่ะไปได้เลือกตัวอยู่นะครับแล้วก็อันนี้บอกหนูยินดีกับน้องเนเน่มากๆค่ะกับการเดินตามฝันจนสุดซอยคว้าแชมป์อันดับหนึ่งได้ตามฝันแล้วก็เมื่อไหร่การเดินตามฝันของหนูจะเป็นจริงบ้างคะการคว้ารางวัล6ตัวตรงๆสักครั้งพอจะเป็นไปได้ไหมคะนะที่คุณเธอลงทุนแฟนนอน
0: ตราบใดที่เรายังสู้ เราจะมีโอกาสเธอลงทุนสู้ต่อไป
1: ชีวิตจะไม่สิ้นเงิน
0: ถ้าหยุดสู้เมื่อไหร่นั้นตัดโอกาสเลยนะถ้าเธอหยุดเมื่อไหร่
1: ถ้าหยุดซื้อเมื่อไหร่
0: ถ้าหยุดซื้อเมื่อไหร่เนี่ยคือตัดโอกาส
1: ไม่แต่ว่าปัญหาของเธออ่ะคือเธอต้องขึ้นมาอยู่บนดินถ้าเธออยู่ใต้ดินอยู่ไม่ได
0: ้ก็ซื้อบนก็ซื้อเนี่ยลอตเตอรี
1: ่
0: เอา2ใบก็16ล้านแล้ว
1: จับ
0: แต่ปัญหาคือถูกรางวัลที่1จะลืมก็กล้าบ้างจะส่งข้อความมาทักทาย
1: เออกลัวจะแบบไม่ส่งข้อความนะเดี๋ยวถูกรางวัลที่1อ่ะ
0: พอมีเงินแล้วมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าจะลืมกันหรือเปล่า
1: ครับอันนี้บอกว่าตอนราชบุรียังต้องรีบวิ่งเข้าห้องแต่โค้ชโย่งเดินชิวๆพี่ผ่านมาแล้วบวกกับแกตัวใหญ่ใครเข้ามาแกสอยหมดพี่โยงแกก็ตามสไตล์แกชิวแกนะสไตล์บ้านๆของแกขวานผ่าซากเวลาคุยบางทีใครไม่รู้จักแกก็คิดว่าแกเนี่ยแกกลางจริงๆ
0: แกเป็นคน
1: แกน่ารักแกใจดี
0: แกเป็นคนใจดีนะ
1: แกใจดีแกเป็นเหมือนพ่อใหญ่อ่ะพ่อใหญ่ฟ้าว
0: อะตอนเป็นนักเตะนี่แกก็สูงใหญ่อยู่แล้วนะ
1: ใช่ใช
0: ่โอ้แต่พอเลิกเล่นเป็นโค้ชเนี
1: ่
0: ย
1: ใหญ่กว่าเดิม
0: โอ้ออกมาแบบเป็นพุงเนี่ย
1: คือความสูงแกหยุดละแกออกด้านกว้างโยง
0: เดี๋ยวแต่ดู
1: แกออกด้านกว้าง
0: เรามาดูเวลาแกออกรายการกับพวกไอ้มดพวกอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยดูเป็นคนตลกนะ
1: โอ้ยถือว่า
0: เป็นคนคุยเก่งนะ
1: เป็นคนเออคุยเก่งคุยตลกแต่ว่าบางทีมันต้องคุย
0: แบบสายดื่มแบบ
1: เป็นออกแนวโซเชียลหน่อยเพราะแกจะเป็นคนผงผางผางใช่ไหมบางทีมันจะมีคำไม่ถูกภาพออกมาบ้างอะไรเงี้ยบางทีถ้าเป็นทางการมันก็จะตะกุกตะกัก

0: มาอย่างบราซิลนี่ยัง 3-0 อยู
1: ่แมวนะมาถึงมาคึก
0: คัก90แล้วนะ
1: มาคึกคักแล้วมานิ่งๆอย่างเงี้ยแหมแล้วมาเปลี่ยนตัวให้ดูคือบื้อหวานะโอ้ครึ่งหลังนี่ดูดิโหส่งมาแต่ละตัว
0: แต่ 3-0 ก็โอเคนี่ถ้าบอกว่าอุ่นเครื่องอ่ะเกมแรกเสมอออสเตรเลียเกม2ชนะ 4-2 เกม3ก็ 3-0
1: เฮ้ยโอ้โหเนี่ยส่งมาเพิ่มพวกเอนดิกมาโรจูเนียคุณย่าของฟอเรสต์นะครับแล้วก็มาร์ติเนลลี่พวกเนี้ยแต่ว่าไม่มีประตูเพิ่มนะได้ประตูจากซามูเอล ลิโน่ตั้งแต่นาที58 3-0 แล้วนิ่งเลยอ่ะ
0: กูชานดูดิติดทะเลนะ
1: เอ้ยสมุมสวยนะ
0: สวย
1: ๆนะข้างหลังเป็นทะเล
0: มีสนามทรงสนามซ้อมของ
1: แต่ชั่วโมงนี้บ้านเราคงไม่ได้น่าอิจฉาหรอกเพราะตอนนี้ของเราเนี่ยไม่ต้องไปถึงนิเยก้าหรอก
0: ที่ราชมัง
1: อยู่ที่ไหนก็เหมือนอยู่ในทะเลแล้วตอนนี้หลายที่เลยอ่ะ
0: อยู่สังเกตดูดิเด็กๆถ้ามาชมเยอะมากนะ
1: จับ
0: คือสมมติถ้าฝรั่งเศสมาเล่นสเปนมาเล่นอังกฤษมาเล่น
1: อ
0: ่ะอาเจนบราซิลโอ้โหใครก็อยากมาดูนะ
1: ใช่เด็กๆก็เผื่อผู้เด็กพวกนี้มันไม่ได้มาดูทีมชาติเรานะ
0: ซุปเปอร์สตาร
1: ์เผื่อไปดูนักเตะอังกฤษด้วยซ้ำนะเพราะว่าเป็นตัวระดับพวกพรีเมียร์ลีกพวกตัวดังๆทั้งนั้นนะครับ
0: ครับผม
1: ในช่วงจะคิกออฟนะ
0: เนชั่นลีกช่วง5ทุ่มเนี่ย ถ้าเป็นลีก A อ่ะก็จะมีอังกฤษกับทางด้านโครเอเชียนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนลีก C อ่ะจะเตะกัน3คู่เบลารุสซานมาริโนไอเอสโตเนียกับลักเซมเบิร์กแล้วก็ไอซ์แลนด์เจอกับบัลแกเรีย
1: ส่วนฟุตบอลเซกุนด้านะครับของสเปนเนี่ยอเมเรียตีเสมอบุกก็เป็น 1-1 นะครับตอนนี้นาที82ละแล้วก็จะมีพวกโคปาเดเลแต่โคปาเดเลก็ประมาณอารมณ์ FA อ่ะ
0: รอบแรกๆอยู
1: ่ใช่รอบแรกๆอยู่ก็โหห่างไกลความเจริญเลยนะครับส่วนทีมชาติที่จะมีลุ้นอีกหนึ่งทีมก็น่าจะเป็นรัสเซียนะ
0: ประตูเป็นพิกฟอร์ดไม่นาน
1: ใช่ไหม
0: ที่เห็นพิกฟอร์ดยืนอยู่ข้างหน้านะ
1: เห็นแว๊บๆใช่ป่ะ
0: ควอนซ่าก็อยู
1: ่สงสัยนี่มันมั่วแล้วมั้งเนี่ยมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะ
0: เดี๋ยวนะดูเดี๋ยวขอดูทีนึงก่อนแฮร์รี่เคนเจมส์แท็บฟอร์ด
1: เอ้าไอ้นี่เปลี่ยนไหมแกดูสงสัยเว็บไซต์มันมีปัญหาไว้จันเองเนี่ยเปลี่ยนไหมแกเป็นพิกฟอร์ดอีกแล้วเนี่ยเมื่อวานก็เหมือนกันฝรั่งเศสอะเฮ้ยตกลงมันใครลงกันแน่แล้วมันดูมั่วตัวเหมือนกันนะพวกเว็บไซต์เนี่ย
0: ผมเข้าไปดู IG ของทีมชาติอังกฤษดันพิกฟอร์ดลุยซอร์อเล็กซ์สกอตต์คอนซาเกฮีซาก้าเอเลียตเอนเดอร์สันเคนบิลลิงแฮมกอร์ดอนควอนซาตัวเป็นพิกฟอร์ด
1: เนี่ยนี่ก็เปลี่ยนมาแล้ว
0: เนี่ยเคนพิกฟอร์ดลุยซอร
1: ์ควอนซา
0: เอสตีคอนซามาร์เกฮีเอเลียตเอนเดอร์สันอเล็กซ์สกอตต์บุโยซาก้าอันนี้กอร์ดอนจูดบิลลิงแฮม
1: เท่ากับอันเนี้ยอัปเดตมาล่าสุดละ
0: ใช่
1: ประตูเป็นพิกฟอร์ด
0: ครับผม
1: คอนซาคอนซาเกฮีฮอลสกอตกับเอเดอร์สันแล้วก็มีกอร์ดอนเบลิกแฮมซาก้าแล้วก็ไอริเคนนะ
0: ก็โอเคอย่างเจเลคอนซาทุกคนก็ใช้กันอยู่แล้ว
1: เพราะตอนแรกที่เราอัปเดตชุดนี้ไปอ่ะแล้วอยู่ดีมันมาแก้นะผมก็ยังแปลกๆอยู่แล้วก็เนี้ยมันกลับมาเป็นชุดนี้แหละชุดแรกที่เราอัปเดตไปนะส่วนทางฝั่งของโคเอเชียก็ประตูเนี่ยไม่เปลี่ยนแน่ๆลิเวอร์คูวิดนะแนวรับก็สุดท้ายเป็นสตานิสิตนะ
0: ครับผม
1: สตานิสิตคูบุสคูวิดกัวดิโอแล้วก็เปริซิชโควาซิชกับโมดิชแล้วก็อีวานอวิชซูซิชบาตูดีน่าแล้วก็หน้าเป้าเป็นไอ้เจ้าเปตามูซ่านะครับ
0: เราเบรกก่อนไหมจาน
1: จ้าเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวไอ้นี่จัดไอ้เขี้ยขอมาเนาะเพลงอะไรลาก่อนของอัศนีวสันนะ
0: ครับผม
1: ให้น้องรามจัดให้นะครับเดี๋ยวเราเบรกอันนี้สักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาว่าต่อเราอยู่กันถึงเที่ยงคืนนะ
0: ครับ
1: นะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับ
2: Soccer Live Report ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมนิดเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูราย

0: การทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล์
4: ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
3: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
4: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
3: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ FacebookFM 99
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬา รายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับมอร์นิ่งทอล์กทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
3: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิตติดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081 658 3461
11: Soccer Live Report

0: ก็กลับเข้าสู่ FM 99ของเรากันต่อนะครับมาว่ากันต่อครับในช่วงของช็อกโกแลตรีพอร์ตนะครับตอนนี้ก็คิกออฟมาประมาณ7นาทีครับสำหรับทางด้านของอังกฤษกับโครเอเชียนะครับก็ยังเสมอกันอยู่0-0อยู่นะครับยังไม่ค่อยมีจังหวะอะไรหวือหวาสักเท่าไหร่นะครับ
1: มีเซตนี้มาในชุดสีแดงเลย
0: วันนี้มาในชุดสีแดงครับส่วนทางฝั่งโครเอเชียก็เหมือนเดิมนะครับโซเอนบิลิชนำทัพมาก็เป็นชุดขาวแล้วก็ตาหมักลุกนะส่วนอังกฤษก็รายชื่ออย่างที่เราให้ทราบกันแล้วก็ประตู 1-0 เรียบร้อยครับอังกฤษแฮร์รี่เคนครับโอ้โหบอลแทงทะลุมาแล้วก็ระดับแฮร์รี่เคนไม่เหลือแล้วครับยิงแสกหน้าลิวาโควิดไปเลยครับตัวอังกฤษนำแล้วนะครับนำเร็วมากครับ7นาทีเท่านั้นนะครับ
1: ครับเป็นประตูที่3แฮร์รี่เคนในเนชั่นลีกนะครับ
0: โอ้เดี๋ยวต้องดูว่าใครเป็นคนแทงทะลุมาให้ครับจูบลิงแฮมหรือเปล่านะครับโอ้แต่ระดับแฮร์รี่เคนไม่พลาดครับ
1: กวาร์ดิโอจังหวะเปิดบอลมาเปิดบอลไม่ดีครับโดนตัดได้แล้วอังกฤษเซตมาสกอตให้จูดไหลลูกนี้ขอเลยโอ้ไม่ล้ำครับคือแฮร์รี่เคนเนี่ยชี้นิ้วขอเลยช่องตรงนั้นน่ะมันว่างพอดีเสร็จจบจ
0: ับ
1: ด้วยขวาซัดแสกหน้าเลยครับลิเวอร์พูลยังไงก็เอาไม่อยู่กับลูกเนี้ย
0: ช็อตนี้ของจูดเบลลิงแฮมต้องชมจริงนะครับให้มาเนี่ยโอ้โหไม่ต้องทำอะไรเลยครับพร้อมยิงไม่ต้องแต่งเลยครับ
1: ครับ
0: โอ้แล้วแฮร์รี่เคนก็โฉบมาก่อนที่วูสโควิดจะเข้าถึงนะครับแล้วก็ยิงเสียบแสกหน้าไปเลยครับโอ้โหหมดสิทธิ์แล้วครับดีกว่าโควิดก็อังกฤษนำแล้วครับแฮร์รี่เคนโอ้ถือว่าสตาร์ทได้เร็วนะครับวันนี้มาดีครับอังกฤษในชุดแดงครับมา
1: ประตูที
0: ่แล้วมาอีกแล้วบอลแทงทะลุตามช่องมากอร์ดอนหลุดไปแล้วกอร์ดอนลากไปแล้วยิงเองลูกนี้โดนเซฟไปได้ครับอังกฤษยังได้ลุ้นอยู่แต่ว่านักกรอบเขตโทษจะพยายามจะแกะออกมาก่อนครับโอ้ยเชียร์สุดท้ายวุฒิสินไม่ได้เป่าฟาวให้ครับลุยต่อมาครับควอนซ่าให้กับจูดวนอยู่หน้ากรอบเขตโทษแล้ววนไปวนมาจูดอีกทีนึงงัดมาแถว2เอาไม้โอ้โหบอลกระแทกมาซาก้ายังอยู่ในกรอบเขตโทษครับทะลุไปทีจะยิงไม่ทันซะแล้วครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับอเล็กซ์สกอตครับโดนเตะทิ้งไปก่อนนะครับ
1: จังหวะก่อนหน้านี้ถ้ากอร์ดอนให้ซาก้ามีโอกาส 2-0 นะครับแต่หลุดมาคือตั้งใจจะยิงไงโอ้ไม่ได้มองด้วย
0: ไม่ดีเ
1: นอะแต่ยิงไม่ผ่านนะกะเล่นเสาแรกหวังติดคึกเลยครับในช่วงต้นเกม
0: แล้วตอนนี้เซตบอลกันเสียหมดเลยนะครับตัวอังกฤษไล่บีเพรสเร็วโอ้โหตั้งเกมไม่ได้เลยครับยังดีว่ามาได้ฟาวครับอเล็กซ์สกอตไปตัดฟาวนะครับ
1: เป็นประตูที่88ของแฮร์รี่เคนครับในงานทีมชาติ
0: อีวานโนวิชครับไปโดนอัดครับศูนย์หน้าของดิยงนะครับตัวใหม่นะครับแต่ก็เล่นเป็นไม่ใช่หน้าจ๋าๆนะ
1: ครับ
0: ก็เล่นเป็นเหมือนพวกกึ่งลงมาเป็นตัวริมเส้นมากกว่านะครับโดนอัดฟาวไปครับอูตังกิจวันนี้มาคึกมากนะครับเนี่ยพยายามไปต่อบอลกันเนี่ยโอ้โหจุดเนี่ยก็วิ่งเข้าใส่แล้วพยายามปักมือบอกเพื่อนๆให้วิ่งบีบมาหน่อยครับแล้วก็ดูเลยครับโอ้โหเซตบอลกันไม่ได้เลยเสียบอลให้กับอังกฤษไปแล้วครับ
1: เกลอควันซ่านี่ขึ้นมาเพสแดนบนเลยนะครับเนี่ยพอเพสแล้วคุยเชียร์จ่ายบอลพลาดอังกฤษก็เอาบอลกลับมาครองต่อได้ครับ
0: เมื่อสักครู่นี้ก็บ่นไปทีนึงครับสำหรับลูก้าโมดริชนะครับคือมองว่าเขาโดนเหมือนโดนดึงเสื้อแล้วเพื่อสินดันให้เล่นต่อนะครับไม่ได้ให้ฟาวครับโอ้โหอังกฤษก็ไปดีว่าไม่ถึงกับเสียประตูนะครับช่วยกันได้ดีครับโอ้แต่วันนี้มาอีกแล้วครับจูดเบลลิงแฮมมองแล้วดีโอ้โหจะให้กับบุคโยซาก้าแต่ยังตามบีบอยู่ครับยังหนีไม่ออกเปรีซิชคืนหลังมาต้องรีบเตะทิ้งไปเลยครับลิเวอร์พูล
1: ก็ในเนชั่นลีก4ล่าสุดเอสโตเนียก็นำลักเซมเบิร์ก1-0นะครับเบลารุส

0: มาริโน่00ไอซ์แลนด์บัลแกเรีย00แล้วก็มีกราฟครับในโซนอาหรับครับซาอุกาต้ายังเสมอกันอยู่00
1: ตอนนี้จนถึงตรงนี้เนี่ย10นาทีเป็น10นาทีที่เก็บบอลไม่ได้จริงๆนะครับของโครเอเชียครับไล่ก็ไม่จนด้วยครับอังกฤษเนี่ยพอพยายามจะบีบไล่อังกฤษจ่ายบอลไปมาแล้วก็วันนี้โอ้โหเราได้เห็นจุดจังหวะแทงของเขาแต่ละทีนะครับได้ลุ้นเลยครับจูดเบลลิงแฮม
0: ยืนตำแหน่งหมายเลข10ไปเลยครับจูด
1: บุคายโยซาก้าครับปาดไปหน้ากรอบเขตโทษเคนฝากขวามาคอนซ่าคืนมาก่อนครับแฮร์รี่เคนมองแล้วก็ตวัดมาแล้วชาร์ดูเลยบูฟูไม่ได้ประตูที่2ล้ำหน้าไปแล้วครับโอ้โหบุคายโยซาก้าครับ
0: เกิดถือว่าเปิดแม่นเลยนะครับแฮร์รี่เคนแต่ว่าซาก้าเหลื่อมไปนิดนึงจากทางขวารับบอลจากเจโรควานซ่ามองแล้วครับจังหวะเปิดโค้งไปไหล่ซ้ายของซาก้าแต่จังหวะเข้าไปชาร์จก็ต้องชมลิวาโควิดด้วยนะครับออกมาปิดมุมยิงไม่เข้านะครับพี่แ
1: จ๊สลูกนี้ทำไมล้ำหน้าเนี่ยก็ถือเป็นซูเปอร์เซฟของลิวาโควิดนะเพราะมันฉลับออกไปนิดหนึ่งเลียดตั้งเกมไม่ได้จริงครับโอ้โหจับบอลได้เนี่ยนักเตะอังกฤษจะปูเข้ามาครับโอ้โหเกือบแย่ครับโควาซิช
0: จะสายไดนาโมสายวิ่งทั้งคู่นะครับอเล็กซ์สกอตกับทางด้านเอลิสแอนเดอร์สันเมื่อเพื่อนโครเอเชียตรงกลางจับบอลได้นี่กลูเข้าหาเลยครับ
1: แทบจะครองบอลกันไม่ได้เลยครับนานจะได้ตั้งเกมสักทีครับโมดิชโดนบีบให้ต้องคืนหลังกลับมาครับเป็นคนพลาดเองด้วยนะครับเดสโกกวาเดโอพยายามจะเปิดยาวให้เพื่อนแล้วมันไม่แม่นนะครับแล้วมาโดนสวนแล้วก็เป็นที่มาของประตู 1-0 นะครับเอาจ่ายพลาดเหมือนกันครับพอมาเก็บผลงานคืนหลังไปก่อนครับพิกฟอร์ดต้องหัวทิ้งเลยครับเตะเอาไกลๆไปก่อนแล้วครับไม่ออกนะครับ
0: ปลอดภัยไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับนี่คนนี้สายชัวร์ครับไม่บิ้วไม่เซตแล้วบอลในพื้นที่ที่เล่นยากเตะทิ้งก่อนเลย
1: แกบอมอย่างเดียวนะครับ
0: ใช
1: ่พยายามจะไถไปครับประตูนี้หน้าโอ้โหเจอตันอยู่แล้วก็วางทะลุมาเปรีซิตแต่ว่าโอ้โหยังมาคว้าไว้ได้ก่อนครับบิ๊กฟอร์ดพยายามจะฟ้องว่าล้ำหน้านี่ไม่มีธงด้วยนะครับอีวานเปรีซิตโอ้ไปเลยบอกโอ้ถ้าย้อนมานี่สัก5ปีนะนะนะแกถึงแล้วนะครับ
0: สเปดไม่ทันเนื้อ37แล้วนะ
1: ใช่ครับโอ้โหอย่างนี้นะแกเอาลองวางยาวดูก็ไม่ได้ครับสกัดไม่ได้ปลายเท้านิดนึงแต่ได้กับบูสโควิชโอ้แต่ตอนนี้กลางมันนานๆได้เพิ่งจะขึ้นบอลได้ทีเดียวเองครับทางด้านโครเอเชียปิดวันนี้มาคืออาจจะได้มันแพ้มาก็นัดแรกนะ
0: ใช่
1: แล้วจำเป็นต้องชนะด้วยนะครับ
0: เจอกันช่วงหลังอังกฤษก็ผลงานดีกว่านะครับชนะโครเอเชียมาได้3เกมล่าสุดที่เจอกันแล้วก็ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาในบอลโลกอังกฤษก็กดโครเอเชียไป 4-2 นะคร
1: ับ ตอนนี้กำลังคึกครับอังกฤษก็ทิ้งมาร์กเกฮีไว้นะครับส่วนพวกคอนซ่าพวกวันซ่าอย่างเงี้ยไปกันหมดเลยนะครับเติมไปเลยครับเหลือแค่คนเดียวไว้พอครับคัดท้ายไว้ครับ
0: แบ็คสองฝั่งอังกฤษนี่เตรียมลุยแน่นอนครับลุยซอกับเจโรควานซ่าดูเอเลียนวิ่ง
1: วิ่งตอนเนี้ยฮอกับควานซ่าเล่นยังกระปี่ครับขึ้นสูงมากนะครับบอลจะแทงทะลุมาใหม่ก็ยังโดนดักไว้ได้ครับต้องแก้ไขก่อนครับบูสโควิช
0: บูสโควิชกับประเดียวคู่เซนเตอร์โครเอเชียวันนี้เนี่ยเล่นอยู่ในพรีเมียร์ทั้งคู่เลยนะครับไบรตันกับแมนซิตี
1: ้ดูประตูดีหน้าอ่ะยังอาศัยความสามารถเฉพาะตัวแต่โอ้โหไม่ไหวอ่ะอุตส่าห์หนีมาได้แล้วจะเจอตัว3แล้วครับจูดเบลลิงแฮมดึงช้าหน่อยครับโครเอเชียลงไปรับกันหมดแล้วเหมือนกันนะครับก็ทิ้งเอาไปตามูซ่านะครับไปยืนค้ำหน้าไว้แล้วก็ที่เหลือต้องลงไปช่วยกันก่อนครับตัวรุกอย่างพวกบาตูดินน่าอีวานอวิชแต่ต้องลงไปช่วยซ้อนแบ็คครับไม่งั้นไม่ไหวครับดูครับทางอังกฤษทางขวาซาก้าจ่ายจะให้ทะลุตามช่องไม่ได้ยังโดนดักไว้ครับกวาเดโอเซตบอลตรงกลางมาโอ้โหเจออังกฤษไล่บีบมาพยายามจะเลี้ยงหนีไม่พ้นแล้วครับตามมาจิ้มได้ครับซาก้า
0: ก็ไม่ปล่อยให้มูริตไปไกลกว่านี้ครับตามแซะออกข้างไปอีกอย่างน้อยก็ทำให้เพื่อนๆได้ลงมาช่วยเกมรับไปได้นะครับนี่ถึงก่อนครับซาก้าจิ้มออกเลยครับ
1: ไม่รู้จะส่งให้ใครอ่ะโดนบีบอยู่ครับโควาซิชนะลาก โอ้โหลากข้ามฝั่งมาแล้วครับปูอาซิชต้องออกขวามาก่อนครับซานิซิชเล่นกันสั้นๆโอ้โหอีวานอวิชไม่ไหวต้องคืนหลังแล้วครับโดนอังกฤษบีบมากลับประตูไปเลยครับตามไล่ทุกตัวจริงๆนี่ครับเนี่ยโอ้โหลูก้าโมดริชก็พลิกไม่ได้ครับวันนี้เลยต้องเพาะคืนหลังให้ลีวาโควิชเยอะเลยครับแล้วก็สุดท้ายก็จะใช้ด้วยการบอมไปเลยครับเพราะมันจ่ายไม่ได้นี่ครับสุดท้ายก็บอมดีกว่าครับลีวาโควิชทิ้งบอมมาจะให้ซานิซิชก็ไม่ได้ครับต่อบอลเซตกันมาครับแค่ไล่คืนมาก่อนดึงช้าก่อนครับจูเบลลิงแฮมมองแล้วมีตัวทะลุตรงกลางให้มากอร์ดอนกอร์ดอนฝากขวามาบุคคโยซากันโยกก่อนซากัสยอดข้ามไปแล้วมาพยายามจะพุ่งมามองไม่ถึงนะครับเหมือนจะมีฉลับเตะมุมไม้ครับ
0: ดูนี่ซากานี่แฮร์รี่เคนเดี๋ยวดูว่าจังหวะโบกแล้วไปน่าจะไปโดนเพื่อนโคเอเชียขอแล้วนะครับแฮร์รี่เคนซากาโยกนั่นแหละครับตัวสุดท้ายบุชโควิดครับเหมือนมงเช็ดทิ้งออกหลังไปครับเคนเข้าไม่ถึง
1: คู่นี้เจอกันบ่อยด้วยอยู่ในบุนเดสมาก่อนด้วยกันนะได้เตะมุมเลยครับ
0: สูงใหญ่นะครับ
1: ก็คล้ายๆกันอีกสูงกับสั้นนะครับครับลูกเตะมุมครับเอเลสันจะปั่นเข้ามาเขาลูกเตะมุมทางขาบซ้ายนะครับเอเลสันยอดมาเสาแรกโดนมงดักไว้ก่อนนะครับซาก้าคืนมาใหม่ครับเอเดอร์สันจะหาช่องโยนอยู่ว่าโมดิชครับตามมาบีบกลับไปตั้งหลักกันใหม่ดีกว่าครับคืนหลังกลับมาเลยครับเดคเคนไลส์โดนบีบมาครับกลับไปนู่นเลยครับประตูครับพิกฟอร์ด
0: น่าจะอลิสกอตด้วยกัน
1: เ
0: ดคเคนไลส์ไม่ได้หล่นนะครับ
1: เออลืมไปขออภัย
0: เป็นเบอร์สี
1: ่ติดเจอติดนะครับเออเป็นอลิสกอตนะครับ
0: ช่องบอลฝั่งเดียวเลยอังกฤษ
1: ที่จนถึงตรงนี้ไอไปตามูซ่ายังไม่ได้บอลเลยนะครับกองหน้าของทางโคเอเชียพยายามจะไถมาเอาไปแย่งมาแล้วก็ตามมาจิ้มกันอยู่ครับโอ้โหเกือบไปตานิสิตแก้ไขมาได้ครับโอ้ไปจิ้มบอลออกจากเท้าครับกอดอนจักไขว้หลังมาให้มันเลิกไปแล้วครับลิวาโควิดก็ถึงบอลก่อนครับ
0: ถูกเคลื่อนทำอังกฤษในสไตล์นี้ถือว่าบู๊ดีเหมือนกันนะไล่เพสสูงแล้วก็
1: โคกิบมันต้องเล่นแนวนี้เน
0: า
1: ะ
0: มันต้องดูไปเลย
1: แล้วดูเอาไปบิวอีกแล้วโควาเซตเกือบไปครับโดนบีบมาอยู่หูแกะไม่ออกแล้วโคเอเชียอังกฤษได้บอลแล้วครับเคาะกันไปมาแล้วหูตามไล่ตันคืนต้องไปตั้งกันใหม่ก่อนครับเอเดอร์สัน
0: ผมว่าเล่นดุกับบอลโลอีกแล้วตอนนี้โอ้บอลมันทรงมันดีเหมือนกันนะ 71% ครับครองบอลโคเอเชียแค่29ดูวิ่งทุกตัว
1: ลูอิสขอให้กอดอนแล้วก็โอ้โหดูจะคัทแบ็กมามันไปฉลับนิดนึงติดวูดโควิดโอ้โหไม่ติดนิดเดียวเลยโอ้โหแถว2นี่รอซ้ำอยู่นะครับ
0: นี่ใช่ครับพับสนามบุกเลยนะครับอังกฤษอุ่นเครื่องรัสเซียขึ้นนำนามิเบีย 1-0 นะครับ
1: โอ้โหอังกฤษมาแบบวันเวเลยนะครับคือไอ้ที่ได้บุกเนี่ยคือครั้งเดียวที่ต่อบอลกันไปนะครับของทางโครเอเชียแล้วก็ไม่ได้ลุ้นอะไรด้วยนะครับโอ้วิ่งเหงาเลยครับมูซ่าเนี่ยเวลาวิ่งบีบอยู่แล้วอังกฤษนี่แกก็คือก็พอมีจังหวะก็ออกข้างหรือถ้ามีโอกาสก็จะเป็นซูเบลลิงแฮมแทงทะลุในมุมลึกมาแบบนี้ครับ
0: ถ้าอังกฤษเล่นแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยโอ้พวกมิดฟิลด์โคสิตบูริต
1: ก็เหนื่อยอ่ะ
0: มันเหนื่อยมันวิ่งไม่เจอบอลนะครับ
1: ไม่รู้จะไปประกบใครนะครับตอนนี้เนี่ยกลายเป็นพวกไอ้บรรดาตัวรุกอย่างบาตูรีน่ากับอีวาคูนมันต้องมาซ้อนแบ็กก่อนนะครับไม่งั้นเอาไม่อยู่ครับแล้ววันนี้จูดดึงเอาฟ้าผู้สินให้ไม่ได้เปรียบไปก่อนครับลุยมาควอนซ่าออกขวามาให้ครับบุคโยซาก้าเข้ามาในกรอบไปชนแล้วยกมาแรงไปหน่อยเกี่ยวได้ครับกอร์ดอนหักกระมัดเรียบร้อยประตูที่2จูดเบลลิงแฮมครับจิ้มตามน้ำเข้าไปเลยครับโอ้โห 2-0 ไปแล้วครับอังกฤษครับ
0: ลูกนี้ต้องชมกอร์ดอนเลยครับ
1: เกี่ยวเป็นบิลิตหน้าแกนิกเซ็งสุดๆเลยครับ
0: บอลเกือบจะสุดเส้นหลังนะครับจังหวะเพื่อนยกไปให้เนี่ยมันสุดปลายเท้าจับเสร็จปุ๊บตามไปตวัดต่อมาให้จูดเบลลิงแฮมเข้าชาร์จ
1: เด่นมากครับตอนนี้อยู่ในฟอร์มนี่โอ้โหกำลังดีเลยครับจูดเบลลิงแฮม
0: ประตูแรกของจูดในรอบ3เกมหรือว่าบอลจากเจลควันซ่ามาขวานะครับให้บูโยซาก้าคือเป้าหมายหลักคือแฮร์รี่เคนนะครับยกแล้วมันเลยล้นไปจับเกือบเสียนะครับกอร์ดอนแต่ยังตามไปเล่นต่อได้ตวัดด้วยซ้ายเข้ามาแล้วตรงนั้นจูดเบลลิงแฮมไม่มีใครประกบเลยครับนี่ครับฉีกไปเล่นแล้วจิ้มผ่านหน้ากวาเดโอเข้าไป
1: ต้องชมทางด้านของจูดเบลลิงแฮมนะครับจังหวะที่กอร์ดอนเนี่ยแกไปดูดแล้วตวัดมาก่อนแล้วหลุดวุสโควิดพยายามจะไปเข้านะครับแต่ว่าบอลมันทะลุมาแล้วครับกวาเดโอก็เข้าไม่ถึงครับเป็นจังหวะเหยียดขาจิ้มก่อนครับจูดเบลลิงแฮม
0: จังหวะ
1: 2-0ไปแล้วครับ
0: โบ๊ะบะเลยนะ
1: อังกฤษทั้งมันมาทรงนี้ถือว่าน่ากลัวนะมาแบบมาแบบโอ้โหคือไม่เหมือนกับที่เราเล่นในฟุตบอลโลกนะ
0: ใช่
1: มันเน้นเกมรับแล้ว
0: คือทูเคิลรู้ว่าจุดเด่นของตัวเองเนี่ยคือไอ้พวกเล่นใหญ่จริงๆแล้วนั้นไปกลัว
1: ก็ไม่ดีนะ
0: เสียดายวันนั้นมากคือคุณมีทั้งเคนทั้งจูดโอ้โหดุมาก
1: พยายามจะแกะเพชรมาโดนฉกไปได้ครับไม่รู้จะให้ใครเหมือนกันนะครับบาตูลิน่าเป็นทางได้ซูซิตครับฝากมาครับโอ้ต้องไปครับอีวานอวิชเลือกเปิดทะลุมาก็บอลมันไปสุดเส้นแล้วไปจังหวะเปิดมันมีลุยส์คอตามมาอยู่ครับ
0: โดนบีบให้เล่นยากเลยนะครับอีวานอวิชมาอีกแล้วอังกฤษโอ้โห
1: ภาพช้าตัดไปแป๊บเดียวครับกอร์ดอนมาอยู่ที่มุมธงแล้วครับกอร์ดอนนะเจอกับซานดิสิตกอร์ดอนโยกกอดหนีซานดิสิตมาได้กอร์ดอนยอดเข้ามาด้านในได้มุมเหมือนกันแต่ว่าไม่ตรงกรอบโอ้โหข้ามคานไปหน่อยเดียวครับบุคโยซาก้า
0: เกือบ3ครับกอร์ดอนปั่นมาเสาไกลไม่มีใครประกบแต่ว่ากดไม่ลงครับหม่งไม่โอ้โหเทคตัวได้ต่ำมากคือไม่กระโดดแล้วซาก้ารอให้บอลตกพื้นแล้วก็หม่งย้อนไปเลย
1: คือเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้ถนัดเรื่องลูกหม่งมันก็หม่งแบบเก๊กๆกลางๆหน่อยครับโอ้ดูครับโอกาสยิง5ครั้งเป็น1ประตูนะครับโอ้โหตัวเลขโครเอเชียนี่0ครับ
0: 2ประตู
1: เป็น2ประตูนะ
0: ยิงตรงกรอบไป4ครั้ง
1: เข้า2อ่ะ
0: ใช่ก็ 50%จากการยิงเข้ากรอบ4ครั้ง
1: 23นาทีครับที่เปตามูซากองนะยังไม่โดนบอลนะครับโอ้ได้แต่ไล่นักเตะอังกฤษอ่ะแต่ว่ามันก็ไล่อยู่คนเดียวครับ
0: มันแค่จะคลองบอลฝั่งเดียวนะอยู
1: ่ใช่แล้วดูบอลเท้าต่อเท้าดูครับชิง1 2มาเอาละทะลุมาอีกแล้วครับจูดเบลลิงแฮมไปในสุดมุมทงแล้วปาดมาเรียบร้อยไปโอ้โหยิงไปติดหน้าอกเปิดมาใหม่อีกทีนึงยังสกัดทิ้งไม่ได้ครับโอ้โหเกือบไปลูก3เลยครับ
0: ไม่3ได้ยังไงครับชาร์จจ่อครับแอนโทนี่คอร์ดอนยิงไปติดเซฟครับ
1: ยิงไปอัดหน้าอกเขาเองครับโอ้โหลีวาโควิดแกออกมาบังพอดีครับ
0: อู้ถึงจังหวะเข้าฮอตสวยการเซตจากริมเส้นของจูดนะครับมาอีกแล้ว
1: โอ้บุคโยซาก้าครับพาทัวร์ก่อนลากไปแล้วเปิดเข้ามาข้างในต้องเตะทิ้งก่อนเลยครับโอ้โหได้เป็นเตะมุมเลยครับอังกฤษ
0: กอร์ดอนเสียดายเลยครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับของลีวาโควิดดูครับบอลเจอควอนซ่าให้ซาก้าหลุดมาทางขวาสุดท้ายเป็นจูดเห็นแล้วครับเปิดมาไม่ล้ำชาร์จบนเส้นหกหลาไปติดเซฟครับโอ้โห
1: จู๊ดที่ผมว่าพัฒนาเรื่องการจ่ายบอลสวยมากนะครับลูกนี้มันหนักมายิงได้เลยครับ
0: คือปั้นเป็นตัวหมายเลข10เต็มตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่อันนี้ก็สมเป็นหมายเลข10แล้วอ่ะจู๊ดเบลลิงแฮม
0: ยิงได้แอสซิสต์ได้เป็นตัวจ่ายเพื่อนเลยครับเตะมุมครับของอังกฤษ
1: ตอนนี้นี่ขอไม่โดนมากไปกว่านี้ก่อนแล้วครับเตะมุมนะครับทางกราบซ้ายยอดมาเสาแรกดวลลูกโมงมาพยายามจะเก็บบอลไว้ครับโอ้โหซาก้าก็วิ่งมาเอาไปได้ครับขโมยไปเลยครับโอ้ประตูดีหน้าช้าไปหน่อยครับ
0: คู่เชียร์เก็บบอลได้ไม่ถึง5วิเนี่ยเสียบอลอีกแล้วครับ
1: โอ้ลุยฝากมาทางซ้ายโอ้โหดูครับเรียกฟาวได้ครับวันนี้นี่แกฮอตจริงๆครับจูเบลลิงแฮมครับอีวานอวิชนะครับต้องมาไล่อัดครับ
0: จูดนี่กระชากดื้อๆต้องชนครับลูกนี้ถ้าไม่ฟาวเนี่ยสุดเส้นหลังแน่นอนครับ
1: อีวานอวิชบอกพี่ผมเล่นปีกขวานะตอนนี้กลายเป็น
0: คือไอ้พวกริมเส้นถ้าไม่มาช่วยเกมรับเนี่ย
1: โอ้แย่ครับวันนี้ซาดิสิ
0: กเลย
1: โดนกอดอนเผาไปทีแล้ว
0: ดูเสร็จเพียงแค่น่ากลัวเหมือนกันนะครับอังกฤษคอนซ่าแฮร์รี่เคน
1: สองควันซ่านะ
0: ขึ้นมาหมดแล้วนะครับควัน
1: ซ่าควันซ่าพวกนี้ครับรอโมงแฮร์รี่เคนครับก็ได้ลุ้นนะครับมุมกรอบเขตโทษทางด้านซ้ายครับเปิดมาเนี่ยติดวางลึกมาแล้วได้โขกแล้วเหมือนมันไม่ทันหนัดนะครับจังหวะโมง
0: ออกหลังนะเป็นหรือพูดเดียวกันพูดเดียวกันเองเจ้าว่าโขกของเกฮีครับน่าจะเป็นโดนพูดเดียวกันเอง
1: นี่เนี่ยเหมือนเนี่ยภาพจับมาน่าจะไปโดนแฮร์รี่เคนครับ
0: ดูจังหวะ 1-0 ครับจูดให้เคนซัดแสกหน้าเข้าไป
1: ถ้าเคนหลุดมาแบบเนี้ยจบ
0: เลย
1: ระยะหากินก็เลยครับโหยัดเข้าสามเหลี่ยมเลยนะครับ
0: แล้วก็ลูกที่2ก็เป็นจูดนิงแฮมที่ชาร์จเข้าไปนะไม่ได้เตะมุมนะครับเป็นบอลเอ้าเสียบอลอีกแล้วโคเชีย
1: โอ้โหแล้วจูดเบลลิงแฮมล็อกก่อนหามุมแล้วจูดไหลกลับมาแถว2โอ้โหกดเอาจะเอาตายเลยครับไอเลนเดอร์สันโอ้โหใส่เต็มหลังเท้าแล้วมันเบิร์ดข้ามคาเลยครับ
0: ก็ยิงเต็มข้อดูเนี่ยต้องรีบยิงนะครับเพราะว่าเพื่อนโคเชียเนี่ยเหมือนเข้ามาบีบด้วย
1: โอ้โหนี่จูดล่างท้องจริงครับบอลแต่ละลูกที่เขาจ่ายกลับมาคือโดนลุมอยู่3คนในกรอบเขตโทษกับแทงคืนกลับมา
0: แล้วดูดิ 4-5 คนอ่ะจ้องที่จะไปเพสแดนบนน่ะ
1: เนี่ยในกรอบเขตโทษมี2คนแล้วลิเวอร์พูลก็ต้องเตะทิ้งเลยครับ
0: เนชั่นลีกรอบนี้แปลกนะอังกฤษอ่ะมาอีกแล้วเคน
1: แฮร์รี่เคนระยะยิงด้วยแต่งขวาก่อนแล้วซอดโอ้ไม่พอครับเฉียวเสาไว้หน่อยนึงแฉลบนิดนึงด้วยครับเตะมุมอีกแล้วครับ
0: ครึ่งแรกลูก3ถ้ามีเนี่ยถึงตรงนี้น่าจะเป็นอังกฤษเลยครับแต่งเข้าขวาสัตว์ลูกนี้
1: ติดไปดิสิทธิ์นี่ติดน่องไปดิสิทธิ์ครับ
0: กะเล่นเสาแรกแล้วนะลิเคน
1: โคเชียบอกว่ารีบจบครึ่งแรกได้ไหมโอ้โหมาเป็นชุดจริงๆคุณดิ้มคุณดูไปแท้อะไรกันมาครับโอ้โหไม่ปล่อยนะเตะโคเชียได้เล่นเลยนะครับเตะมุมทางกราบขวาครับบุคโยซาก้านะครับซาก้าหยอดเข้าไปตรงกลางโดนโมงทิ้งมาก่อนสกอตครับคืนกลับมาครับเอเดอร์สันตั้งกันใหม่แล้วครับย้อนหลังมาเลยครับลูวิชอฝากซ้ายไปเลยครับพอแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนก็เหมือนจะเล่นคล้ายๆกับทิ้งกับบาเยิร์นนะถึงเวลาแกก็จะถอนตัวลงมาไม่ได้ยืนหน้าเป้าจ๋าๆด้วยนะครับ
0: ไปได้หมดอ่ะ
1: แกยืนเหมือนแกยืนกลางเลยครับ
0: บางทีถอยลงมาให้จูดขึ้นไปแทนก็ได้เพราะเกมรูปเปลี่ยนมันสลับกันได้หมดครับบูโยซาก้าจูดเบอร์ลิงแฮมกอร์ดอนบางทีเคนลงต่ำออกริมเส้นก็มี
1: เนี่ยเคนยืนจริงก็ยืนกลางเลยนะครับ
0: ครับ
1: วางข้ามฝั่งมาแล้วมงเช็ดมาให้ซาก้าไปก่อนครับรอตัวเติมอยู่ไม่มีใครเติมซาก้าโยกอยู่ในกรอบเขตโทษครับโยกหาช่องก่อนแถว2ครับสก็อตให้มากอร์ดอนกอดอนโยกแล้วโดนเตะความใบไม่ฟาวครับเอาจะได้สวนเหมือนกันโมดิสยกมาให้ต้องไปเองมาตูลีน่าไม่ไหวครับโอ้โหโดนแย่งคืนแฮร์รี่เคนฝากมาพยายามจะฝ่าไปครับไอเดนสันโอ้โหดื้อไปหน่อยครับไปโดนฉกไปได้แล้วก็จะสวนแล้วก็แฮร์รี่เคนครับตามมาเอาบอลคืนกลับไปครับ
0: แย่งบอลมาได้จังหวะเดียวครับโคเอเชียสุดท้ายโอ้โหเจอความขยันของผู้เล่นอังกฤษไล่เพรสทุกตัวครับ
1: วิ่งทุกตัวจริงนะครับ
0: โอ้ยทำไมในชั้นดีมันอังกฤษดูดุจังเลยจริงๆวันที่แพ้สเปนก็เล่นดีนะจ๊ะ
1: ใช่ใช
0: ่เกมรับไม่พลาด
1: ผมว่าอาจจะได้เรื่องความมั่นใจเพราะคุณเจอแชมป์โลกคุณเล่นในขนาดนั้นนะ
0: ใช่ใช่
1: เอาบอลยาวๆวางมาครับนี่มันไม่มีใครเลยครับโอ้โหได้พักหายใจบ้างครับแต่ละโคเอเชียครับ
0: ผ่านมาครึ่งชั่วโมงนะครับเผื่อใครเพิ่งเปิดมาฟังอังกฤษบุกไปนำโคเอเชีย 2-0 นะครับ
1: ตอนแรกว่าจะตามๆหน่อยไปมาโอ้โหกินหมดสนักเลยไปเลยครับ
0: ส่วนคู่อื่นในเนชั่นลีกก็มีสกอร์คู่เดียวครับเอสโตเนียนันลับซึ่งเบิก 1-0 นะครับ
1: จะจบแบบนี้เนี่ยแม้ต้องแบตเป็นจู๊ดไปถึงแฮมแน่ครับแทงบอลจัลตีนะนานๆจะได้เติมบ้างครับอิวานอวิชจ่ายย้อนหลังกลับมาโควาชิชครับมองซ้ายก่อนมีปาตูดีน่าแต่ว่ามาอังกฤษก็ลงมาเร็วนะครับดูแฮร์รี่เคนยังลงมาช่วยหน้ากรอบเขตโทษนะครับข้ามฝั่งมาครับอีวานอวิชย้อนหลังกลับมาก่อน จิ้ม 1-2 กันมาครับโอ้โหได้ของบอลแบบนานๆสักทีนึงครับอ๋อก็จ่ายพลาดอีกแล้วครับลูก้าโมดิชครับจ่ายไม่ดีเองลุยส์ฮอคืนหลังมาพลิกฟอร์ดเอาไกลๆเลยครับบอมทิ้งไปก่อนนะครับก็โมงคืนกลับไปได้ครับบุส

0: โควิดให้ไปที่ลิวาโควิดนะครับ
1: มีถามเบลารุสเม็ดแรกมาหรือยังยังนะครับ
0: คุณไก่ร้อยเอ็ดนะครับ
1: ยิงไป5ครั้งตรงกรอบ4ยิงไป5ครั้งแต่ว่ายังไม่เข้านะครับ
0: ยังสูงสูงอยู่ไหมจัน
1: ทร์สูงสูงอยู่จันทร์
0: เบลารุสโคเอเชียตอนนี้ปวดหัวจัดๆเลยครับอุตส่าห์จะเอาความสดมาแทนความเก่านะเอามูซ่ามาแทนไอ้เจ้าอันเตบูริเมียแต่ตอนนี้คือปัญหาคือมันครองบอลไม่ได้เลยครับไอ้ที่ครองอ่ะคือครองบอลกับแบ็คโฟของโคเอเชียแล้วพอทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องใช้วางยาวแล้วโอ้โหเกือบอีกแล้วครับเอาเอเดอร์สันโอ้โหวันนี้เอเดอร์สันมันก็คึกเหลือเกินมันก็ไล่บอลข้างหน้าครับพอโยนยาวมาก็ไม่แม่นเนี่ยโอ้โหก็เกฮีแกก็สบายเลยครับ
1: เกิด
0: บอลคือหลัง
1: พอจับคู่กับเดคเคนไลท์มันลงตัวเพราะว่าเดคเคนไลท์นี่ก็เนี่ยปล่อยให้มีเรียกว่าลูกหาบอย่างเอลิสวิ่งสบายเลยแต่ถ้าเกิดว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยในชั้นลีกรอบที่เล่นกัน4นัดเนี่ยเดคเคนไลท์ก็ถือว่าพักไปเลยเนาะเพราะว่าหูใช้ร่างกายเปลืองมากกับทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติ
0: คือเอเดอร์สันมันเล่นอย่างเงี้ยก็จบแล
1: ้
0: วหนึ่งตำแหน่งเรียบร้อยเลยนะครับดูไปตัดบอลได้ครับไอ้สกอตให้มาพยายามจะแกะเอาแกะได้ด้วยครับแฮร์รี่เคนมองก่อนครับดูจะเลือกซ้ายขวาดึงช้าก่อนแฮร์รี่เคนมองก่อนแล้ววางยาวมาเลยครับข้ามมาทางขวายังตามมามงได้ครับเปริซิสจะสวนคืนเหมือนกันเปริซิสแต่โอ้โหโดนบล็อกซะแล้วครับยาเลควันซ่ามาโอ้โหบาตูรีน่ากลับหลังเลยครับกวาดิโอ
1: ขึ้นไม่ได้
0: เนี่ยพอช็อตได้สวนเนี่ยพอมาถึงครึ่งสนามปุ๊บพอนักเตะอังกฤษมาบล็อกปุ๊บมันก็ต้องกลับหลังไว้ตั้งกันใหม่อยู่ดีครับ
1: กับยังไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับแนวรับของผิดเพราะว่าโอ้โหทั้งมิดฟิลด์เกมลุกช่วยกันวิ่งดี
0: แล้วแสบมากครับช็อตแบบนี้คือพอบาเยิร์นมันเล่นให้เป็นสูตรนะคือมีปีก2ฝั่งทั้งกอร์ดอนทั้งซาก้าเร็วแล้วให้แฮร์รี่เคนวางแบบนี้ชอบเลยครับซาก้ากับกอร์ดอน
1: เร็วทั้งคู่
0: เมื่อไฮริเคนแกบอลยาวนี่โอ้โหชั่วโมงนี้แกเป็นหนึ่งในตองอูงเนี่ยนะครับแกวางบอลมั่นมากครับไฮริเคน
1: โคเอเชียได้ขึ้นมาบ้างครับแต่ว่ายังหาช่องไม่เจอครับ
0: คือถ้าไล่มาหลังจากเอกโคราชเนี่ยก็มีเคนนี่แหละที่สูสีการวางบอลนะครับลูกเปิดทะลุมาพิกฟอร์ดต้องตบทิ้งไปก่อนนะครับบอลคืนหลังมาแล้วก็จะเปิดทะลุมาโควาชิตามมาไฮริเคนก็แก้ไขได้นะครับโอ้โหดูครับคืนมาพิกฟอร์ดฝากขวามาเลยครับ
1: โอ้โหเดินวิ่งไปทั่วเหมือนกันนะอาจารย์โอ้ไม่ช่วยเกมรับด้วยนั่นน่ะ
0: วันนี้เล่นเหมือนเป็นตัวฟรีเลยครับโอ้โหจูเบลิงแฮมโดนสไลด์ข้างหลังฟาวแล้วครับ
1: แล้วกัปตันทีมเล่นแบบนี้โอ้โหลูกทีมไม่วิ่งได้ไงนะ
0: โอ้ดิจูดีกับเอาเกมไม่ลงจริงนะครับนี่ครับสูสิทธิ์แกต้องฟาวอะครับ
1: ไม่โดนบอลเลยจุดถึงก่อนนะครับอยู่เหลี่ยมดีกว่าด้วยฝ่าบริเวณมุมกลมกลางสนามนะครับกำลังจะเข้าสู่ในช่วง10นาทีสุดท้ายคือเกมของกรีฑาเดินหน้าเล่นเรื่อยๆแบบไม่มีจุดนะไม่ดึงเกมเลยนะ
0: ก็ถูกเคลื่อนไม่เล่นอย่างนี้แต่แรก
1: ใช่
0: ไม่ยังวิ่งติดต่อกัน
1: ส่วนไอซ์แลนด์ขึ้นนำบัลแกเรีย 1-0 นะครับในลีก4นะครับเหลือเบลุสคู่เดียวที่ยังไม่ยิงซานมาริโน
0: นี่มันลิงชิงบอลชัดๆเลยนะ
1: ใช
0: ่กูเล่นเหมือนเล่นลิงชิงบอลซ้อมเลยนะ
1: ครับด้วยเพราะว่าโคเอเชียก็ไม่ได้ได้เพสหนัก
0: ด้วยใช่เหมือนไป
1: กระปล่อยโดนนิดนึง
0: พยายามจะโยกแหวกโยกหนีไม่พ้นครับโดนแย่งมาได้แต่พอตัดบอลเอากลับมาได้เนี่ยแกก็ไปต่อไม่ไหวครับอีวานอวิช
1: เสียบอลอีกแล้ว
0: โดนลุยส์ฮอเบียดจนเสียบอลไปเองนะครับดูครับเอกสกอตให้กับบอลแฮร์รี่เคนสกอตฝ่ามาเองเลยครับสกอตยังลุยฝ่ามาอยู่โดนตันสามสี่คนโดนสุดท้ายโดนเตะร่วงไปแต่ไม่ฟาวครับ
1: กล้าดีเว้ยกล้าลุย
0: คือมันต้องอย่างนี้นะ
1: ใช่
0: ต้องชัดเจนนะสกอตโอ้โหดูเลยครับ
1: ก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ทูเคิลเรียกไปซ้อมกับแคมป์ทีมชาติที่อเมริกา
0: พอจังหวะพอเนี่ยพอฝ่ายเสียเปรียบโควาซิชได้บอลบุคโยซาก้ากระโดดชนเลยครับตัดฟาวเลยครับไม่ให้เกมของโครเอเชียต่อเนื่องครับ
1: ตัดเกมโครเอเชียฟาวไม่หนักนะครับเซกุนด้าสเปนการ์ดิสนำเลกาเนส 1-0
0: ลูก้าโมดิชบอกต้องใจเย็นๆก่อนแล้วครับสั่งลูกทีมค่อยๆเซตกันครับโมดิชกับโควาซิชโมดิช ทะลุตามช่องมาให้ครับโอ้โดนบีบไม่ไหวครับ

0: ก็ต้องกลับหลังมาก่อนครับประตูดีหน้าโมดิชพยายามจะใช้การวางยาวของโมดิชนะครับประตูหน้าหุบมาเลือกทางขวาครับอีวานอวิชพาบอลก็ไม่ได้กรอบเหตุโทษเจอบลูอิสฮอปโยกยังหนีไม่พ้นนะครับคืนกลับมาก่อนมาตูริน่าคืนหลังกลับมาสตานิซิสแทงยัดในมาครับโมดิชออกขวาอีกทีนึงพยายามจะหาช่องโยอยู่นะครับอีวานอวิชโยนซะเลยไปบอลฉลับแล้วก็โอ้โหยังไม่ออกอีกอ่ะกลายเป็นเก็บได้ครับกอร์ดอนดึงช้าก่อนมาโคเอเชียอยู่เยอะแล้วเพื่อนไม่ทันด้วยนะครับกลับหลังมาครับสก็อตเปลี่ยนเลยครับคืนย้อนหลังมาครับ
1: โอ้แล้วแกะเพชรมาสวยด้วยครับผิด
0: เยเรลคอนซ่ามาแล้วครับเลาะขวามาก่อนแต่ว่าเพื่อนยังไม่พร้อมเล่นครับตั้งใหม่ดีกว่าครับเอากลับหลังไปครับเอเดอร์สันโอ้แล้วกลางแบบนี้นี่ขนาดไม่มีได้แค่ไลน์นะ
1: ใช่
0: แล้วจักตัวยังไงปวดหัวเลย
1: สายวิ่งเนี่ยพวกลูสเกลลี่อะไรอย่างเงี้ยมีอยู่นะ
0: เดือดมากครับ
1: แล้วชุดเนี้ยจูเคอร์เรียกเจมส์กาเนอร์ของเอลตันมาด้วยนี่ก็สายไดนาโม
0: ก่อนอันนี้ก็เคยมีเสียงเรียกเนอะเพราะช่วงก่อนที่จะไปบอลโลกเกมการที่กินเล่นดีมาก
1: ใช่เกมลูกเนี่ยจะมีมาแกนโรเจอร์นะมาแกนกิฟไวท์เควิดลูวินชุดนี้อย่างแบนเวดก็ติดมาด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เจ้าหนูริโอเอ็นคูโมฮาสำรอง
0: ดูบุกโยซาก้าครับลากตัดในไปพักก่อนนะครับดัมสกอตคือหลังมาเซตกันใหม่ครับตอนนี้ผู้ครู11คนของโครเอเชียต้องลงไปหมดแล้วนะครับดูครับจูดให้มาแฮร์รี่เคนหน้ากรอบเขตโทษฝากขวามาเลยครับยาเลควอนซ่าเปิดทะลุมารับมุมเรียบร้อย3ประตูต่อ0เลยครับโอ้โหในนี้กอร์ดอนครับไม่ไหวจริงครับมาแบบทุกทิศทุกทางโอ้โหยอสโกกวาเดโอริโกนหน้าเดินเซ็งสุดๆแล้วครับ
1: นี่ยาเลควอนซ่าบอกเกมก่อนนั้นนี้เทรนแอสซิสต์สวยๆใช่ไห
0: ม
1: ผมทำได้เหมือนกันครับแบ็คขวาขึ้นไปแอสซิสต์กูต้องผมชมแฮร์รี่เคนเลยนะครับที่กล้าปล่อยบอลออกมาทางขวาให้เจเรียวควันซ่าแล้วสุดท้ายควันซ่ามองแล้วครับเปิดคอร์สเข้าไปในกรอบเขตโทษเป็นกอร์ดอนที่พุ่งเข้ามา
0: วันนี้ต้องชม
1: เด็ดอย่างดูเคนเลย
0: ให้บอลแม่นมากนะ
1: อุ้ยไม่ล้ำนะ
0: ซ่าเปิดแบบเนี้ยคือบูสโควิดเด็กเป็นคนนั้นของกวาร์ดิโอแกชักขากลับนะ
1: ไอ้เกมก่อนหน้านี
0: ้
1: ไอ้เคนเปิดก็เป็นคอร์ดอนมง
0: ไม่ถ้าเปิดของควอนซ่าลูกเนี้ยเป็นลูกเปิดแบบได้เสียคือกวาเดโอมันต้องชาร์จขากลับเพราะไม่งั้นเนี่ยกวาเดโอแย่ลูกเนี้ยมีสิทธิ์เข้าประตูตัวเองนะครับ
1: นี่เท่ากับว่าแบ็คขวาที่แอดซิสให้เนี่ยเป็นคอร์ดอนที่มงทั้งสองลูกเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: เกมที่เจอเช็คเกียร์เป็นเทรน
0: เนี่ยแฮร์รี่เคนก็หันไปยกนิ้วให้ไอ้เจ้าควอนซ่านะ
1: ผม
0: พอเติมมาแล้วแฮร์รี่เคนก็จ่ายให้ครับ
1: คือเคนไว้ใจเด็กอ่ะหมายถึงว่าจ่ายบอลให้น้องมันเล่นได
0: ้ผมก็ไว้ใจเด็กนะไว้ใจกูแจกนะกลัวไม่คุ
1: ้มไว้จนโดนยกเขาอ่ะนะแหวนนี่ไปหมดเลยนะ
0: เขาใหญ
1: ่โดน
0: ฟาวไป
1: น
0: ะครับโอ้โหตะกี้ขึ้นมาอังกฤษยิงไป10ครั้งโอ้โหเชียร์ยังศูนย์อยู่เอาลุยขึ้นมาครับอีวานอวิชเอาล็อกมันโดนติดขาลุยซอนิดนึงอีวานอวิชวนก่อนครับจ่ายคิวย้อนมาตานิสิตยอดเข้าไปได้มงโอ้โหเป็นการจังหวะลุ้นครั้งแรกโครเอเชียโครเอเชียรุ่นเล็กนี่มีไซน์นอกเหมือนกันครับโอ้จังหวะของซูสิตนะครับได้มงครับ
1: นานๆได้ขึ้นมาต้องเรียกว่าต้องสู้หน่อยครับโคแอดโอ้โหเทคตัวขึ้นได้สูงมากจังหวะมงโดนเลี่ยมบางนะครับ
0: โอ้เป็นครั้งแรกที่ได้ลุ้นเนี่ยแหละครับ
1: รุ่นสำรองของกิจบอกว่ารุ่นพี่เอาให้มันขาดครึ่งแรกนะ
0: เอาให้ขาด
1: ครึ่งหลังก็ได้เล่นหน่อย
0: เอาไปบิ้วกันแล้วไปพลาดเลยครับโควาซิชลูกเดียวนะโควาซิชดึงจังหวะแล้วก็ยิงลูกนี้
1: ไม่เข้า
0: โอ้โหไม่มีอะไรแล้วโควาซิช
1: โอ้ยอังกฤษติดประมาทเกือบเสียครับ
0: ทุกอย่างดีหมดแล้วนะครับเลี้ยงหลบโกเลี้ยงหลบกองหลัง
1: เอลิสหรือเปล่าหรือด้วย
0: ยิงหลุดไปเองคือแกไปบิ้วตรงในกรอบเขตโทษของตัวเองครับ
1: เอลิสครับไม่เห็นข้างหลังเอลิสโดนชนเสียบอลโอ้นี่ดีที่ตอนแรกเอามือคว้านี่ไม่ฝ่าวนะมีอะไรมันจะง่ายไปกว่านี้ไหมครับครูวสิทธิ
0: ์ไม่มีอะไรแล้วนะครับคือยิงยังไงก็ต้องเข้าอะครับ
1: ใช่
0: ยิงออกไปเองครับโอ้พิกฟอร์ดแกบวยครับแบบประมาทไปหน่อยจริงๆเกฮีไม่น่าให
1: ้ใช่
0: เพราะเกฮีให้มาลูกเนี้ยโ
1: อ้โหเล่นยาก
0: เอเลสมันโดนอัดเลยครับ
1: เขาฉกจากด้านหลังไง
0: เอาจังหวะเอซีคอนซ่าโดนตัดฟาวครับ
1: จริงครึ่งแรก

0: ต้องมี5แล้วกันโอ้กอร์ดอนยิงติดเซฟ
1: กาก้าเวลาน้อยไปหน่อยนะลามน้อยไปนิดนึง
0: แต่ 3-0 ถือว่ากับรูปเกมที่เกิดขึ้นนี่ถือว่าดุอยู่นะครับถึงตัวคำรามเนี่ย
1: เกือบจะจบครึ่งแรกอ่ะแต่มูซ่าเพิ่งได้บอลครั้งเดียวนะครับจังหวะได้ลุยมาอีวานอวิชครับจ่ายมาครับพยายามจัดลุยไปคืนกลับมาบาตูริน่านะกอเปโตเอาโควาซิชแก้ตัวได้ไหมยิงไปก็ติดบล็อกแล้วครับโอ้ลุยมาได้ลุ้นเหมือนกันครับโครเอเชียตอนนี้เป็นจังหวะโครเอเชียครับทุบสั้นๆครับมูริซิชอาเปริซิชนะครับให้คืนกลับมาบาตูริน่ายกข้ามไปไม่ถึงนะครับลุยชอโมงมาก่อนแต่ว่ายังตามเก็บได้ครับซานิซิช
0: เริ่มจะเร่งเกมสู้เหมือนกันนะครับทางด้านโครเอเชีย
1: เหมือนตอนแรกก็ยังเมาหมัดอยู่แล้วครองบอลไม่ได้แต่ตอนนี้เริ่มใช้ความสามารถเฉพาะตัวไปได้แล้วเหมือนกันนะครับทางด้านโครเอเชียโอ้แต่ว่ามันท้ายครึ่งแรกแล้วครับโควาซิชทะลุมาเลยแล้วจิ้มต่อมามุมมันน้อยไปหน่อยงัดกลับมาซ้ำอีกทีนึงอีวานอวิชเอายังไม่ได้ครับติดบล็อกอยู่คืนไปก่อนแล้วก็หาช่องอยู่ยอดข้ามาเสาไกลโอ้โหเกี่ยวมาอีกทีก็ไปลิซิสยังอยู่หน้ากรอบเขตโทษนะครับกวาดิโอพาไปมุมทงก่อนครับหักคืนหลังกลับมาใหม่บาตูริน่าครับฝากเข้ากลางมาใหม่โควาซิชจิ้มคืนกลับไปครับโมดิชตอนนี้ขึงแล้วครับหน้ากรอบเขตโทษเซตกัน 1-2 บอลจังหวะมันมั่วกันอยู่สุดท้ายโอ้โหเตะทิ้งซะเลยครับยาเดลควานซ่าเอาออกไปไกลๆก่อนครับรอดไปครับ
0: บุกหนักๆใส่อังกฤษก็ถือว่ากดดันได้เหมือนกันนะครับโครเอเชียไม่รู้ว่าจะตื่นไปเมื่อสายหรือเปล่าโดนนำไปแล้วตั้ง3ลูกนะครับ
1: โอ้โหกว่าจะมาสะดุ้งตื่นนะถ
0: ู
1: กหลับลึกไปหน่อยครับ
0: ถ้าลูกนั้นถ้าโกสิทธ์ไล่มา 1-3 ยังโอเคนะ
1: ใช่ครับอีกครึ่งหลังมันยังเล่นง่ายกว่าครับแต่จังหวะบอลชิง 1-2 กันมาก็ทำได้ดีนะครับอีวานอวิชเตะอัดใส่ลูอิสฮอร์นะครับซานิซิชก็จะได้ซุ่มทางขวาครับซานิซิช
0: ก็ทำให้แฟนๆแควที่ชิลในสนามนี่คึกคักเหมือนกันนะครับทีมรักได้เปิดเกมบุกใส่อังกฤษ
1: แต่วันนี้ไฮไลท์เป็นไอ้รุ่นเล็กนะ
0: ใช่
1: 20กว่าคนตรงนั้นนะครับ
0: เป็นเด็กเยอะอยู
1: ่เทใส่นอกอ่ะไปสุดเส้นหลังครับอีวานอวิชเปิดยัดมาได้กังหูจังหวะจะซัดมันไม่ถนัดนะครับซูซิชง้างแล้วบอลมันกระเด้งกระดอนพื้นมาครับเอาแกะได้ครับแฮร์รี่เคนกำลังจะสวนคืนครับให้มาจุดพาไปต่อแล้วแตะอ้อมมาครับกอร์ดอนแทงคืนกลับมาใหม่จูดเบลลิงแฮมไปถึงเส้นหลังได้ครับจูดเบลลิงแฮมดึงก่อนจูดไปสู่เส้นแล้วปาดบัตเรียบร้อยครับโอ้โหลูคาโยซาก้าต้องไปขอบคุณจูดเบลลิงแฮมเลยครับคลึงไปคลึงมาแล้วจ่ายมาให้จิ้มอย่างเดียวครับ
0: บอลจังหวะสวนกลับ
1: 4-0 ไปแล้วครับ
0: นี่เกมลุกยิงครบหมดเลยครับซาก้าจูดกอร์ดอนแฮร์รี่เคน
1: 2แอซิสต์ของทาง
0: จูด
1: ครับ
0: ที่จริงๆดูก่อนนะเนี่ยเป็นบอล
1: ที่โอเลเชียปาริโอมันเซ็งจิตเลยครับ
0: กับประตูแรกของบูโยซาก้านะครับดูจังหวะขึ้นมาจูดดีดให้กอร์ดอนดูริมเส้นโอ้โหต้องชมกอร์ดอนที่วิ่งไปเอานะครับแล้วก็ไหลต่อจูดเบลลิงแฮมล็อกลื่นด้วยนะครับมีโมดิชขวางอยู่เปิดมาโอ้โหแนวรับของโครเอเชียไปปล่อยให้ซาก้ายืนอยู่โล่งๆบนเส้นหกหลา
1: คือ
0: แบบน
1: ี
0: ้ไม่เหลือแล้วครับ
1: เซ็นเตอร์ไปจับอะไร
0: เนี่ย
1: แต่จูดแกกระชากหนีโมดิชไปแล้วอ่ะแต่เซ็นเตอร์มันหายไปไหนเนี่ยครับ
0: บูสโควิดกับกวาริโ
1: อยืนห่างมากเลยนะ
0: ใช
1: ่โอ้โหรอที่ว่ายืนอยู่คนเดียวอ่ะคือจ่ายมาเนี่ยคิดท่าดีใจได้เลยครับ
0: ซาก้าบอกขอบคุณ
1: โอ้โหซาก้าบอกยิงง่ายมากครับแค่แย่ขาไปจิ้มเท่านั้นนะครับ
0: ทดเจ็บครึ่งแรกนาทีเดียวนะครับนี่ครับดูออกบอลยังพลาดครับลิเวอร์พูลโดนบีบครับ
1: คือแฮร์รี่เคนก็วิ่งเข้าใส่ยังไม่ทันเตะทิ้งนะครับก็เลยต้องเตะทิ้งออกข้างครับเอาตอนนี้ทดเวลาจูบเบลลิงแฮมวางมาเข้าจุดนัดโพบแต่ว่าแม่โดนบล็อกพอดีครับกอร์ดอน
0: เกือบ
1: หูบอลทุกครั้งของจูบเบลลิงแฮมนี่มีลุ้นประตูทุกลูกครับ
0: สตานิสิตหุบมาช่วยในกรอบ18หลาเลยนะครับจังหวะตามกอร์ดอนมา
1: โอ้มีคึกอยู่นิดนึงนะเกือบได้ประตูไล่มา 1-3 แบบทำไม่ได้ไปโดนมัน 4-0 แล้วครับนี่ไอ้พวกที่วอร์มอยู่ยิ้มเลยครับ
0: สบาย
1: ได้ลงแน่แล้วก็ผู้สินเป่าจบครึ่งแรกนะครับหลังจากทดมา1นาทีโอ้โหเกมมันจบตั้งแต่ครึ่งแรกไปแล้วครับอังกฤษนำโครเอเชีย4ประตูต่อ0เลยครับ
0: ก็เรียงหน้ากันยิงเลยนะครับแฮร์รี่เคน 1-0 นาทีที่8 จูดเบลลิงแฮมครับ20นาที21แอนโทนีกอร์ดอน30นาที39แล้วก็บุกโยซาก้า40นาที45
1: เอ็นนี่คอนซาบอกโอ้โหไม่ได้ทำอะไรเลยกับมาร์เกฮีไม่มีงานเลยครับโอ้โห
0: อังกฤษโอกาสยิงในครึ่งแรก12ครั้งครับตรงก่อน4ครั้งได้มา4ประตูอ่ะ
1: จบแบบนี้ต้องบอกเลยครับตอนนี้แมตช์นี้จูดเบลลิงแฮมแน่ๆครับ
0: ขออภัยครับอังกฤษยิง12ครั้งตรงกรอบ7ครั้งหลุดกรอบไป4 7ครั้งที่ยิงตรงกรอบอ่ะได้มา4ประตู
1: จับ
0: อูชานเมืองสวยเนาะ
1: โอ้เมืองสวยๆข้างหลังเป็นแล้วยิ่งมันเหมือนเริ่มมืดๆเนาะมันแสงเหมือนสลัวสลัวนะเป็นวิวเป็นทะเลข้างหลังแล้วพอถ่ายมุมสูงสูงมันสวยครับแล้วดูค่าเอ็กโกเลยครับก็ประมาณ4ลูกอยู่แล้วนะครับก็นำอยู่4ลูกนะครับก็อยู่ในช่วงพักครึ่งพอดีนะครับเดี๋ยวผมไปดูรายการอื่นๆให้มั่งนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับตอนนี้เบลารุสก็พักครึ่งกับซามาริโน0-0เอสโตเนียนำลูชนะของลักเซมเบิร์กนะครับ1-0พักครึ่งเหมือนกันไอซ์แลนด์ก็นำบูลแกเรียอยู่1-0พักครึ่งด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนเซกุนดาของสเปนคู่แรกอเมริกาชนะบุกกอสไป 2-1 ส่วนคู่ที่เพิ่งเริ่มมาประมาณ18นาทีครับกาดิสก็นำเลกาเนสอยู่1-0นะครับส่วนคู่อื่นๆรัสเซียถ้าอุ่นเครื่องก็จะมีพวกรัสเซียกับนำนามิเบียอยู่1-0นะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนก่อนหน้านี้ที่จบไปก็โอ้โหบราซิลแสบสันจริงๆนะมาได้ประตูที่4ในนาที90+5ซามิเอลลิโน90+5พอดีครับ
0: โอ
1: ้โหแล้วก็จบไปเลยครับชนะอินเดียไป4-0ครับ
0: ครับผมแต่ไปอินเดียบอกจะยิง5ยิง6ก็ดีมันคุ้มไงเป็นเกมอุ่นเครื่องอ่ะ
1: เพราะอินเดียถือว่ายังไงก็สบายเนาะ
0: ใช่
1: แล้วยิงครึ่งหลังเปลี่ยนเอาพวกตัวหลักๆลงมาด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: มีแต่ได้กับได้อ่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหโดนมาซินยิง4ก็ถือว่าโอเค
1: ถือน้อยนะ
0: ออสเตรเลียโดน4
1: เลยถือน้อยนะถือว่าน้อยเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมไปตามเก็บให้เนาะเขาบอกว่าทำไมสุประโชคไม่ค่อยได้ลงให้ทีมชาติไทยเลยครับช่วงหลังผมว่าสภาพไม่ค่อยได้เนาะสภาพร่างกายเหมือนยังไม่ดูไม่ค่อยเต็มเลย
0: เกมที่แพ้อ
1: าจจะไม่ค่อยได้ลงช่วงหลัง
0: ฟิลิปปินส์ก็ออกซาตัวจริงแต่ก็โดนเปลี่ยนออก
1: ใช่ๆช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะบอกนะเอกนะโอ้ค่ะขอศาสนาวิเคราะห์เกมสเปนเช็คเกียร์ด้วยค่ะสเปนจะยิงถึงไหมคะแล้วก็เช็คเกียร์ดีค่ะแนวทางด้วยนะครับขอบคุณจากคุณเธอลงทุนเน
0: า
1: ะ
0: ผมว่าสู้กันไม่ได้อะ
1: ผมว่าไม่ไหว
0: สเปนเนี่ยก็เยอะ
1: ผมว่าสเปนเนาะสบายๆอ่ะ 3-4 เมตรต้องมีอ่ะผมว่าเช็คเกียร์ชั่วโมงนี
0: ้และ
1: ตัวผู้เล่นมันหายไปแล้วเนาะกองหน้าจอมเก๋าอย่าง
0: ชิกก็ไม่ได้เล่น
1: ใช่ก็ช่วงหลังอายุเยอะแล้วไงใช่มั้ย30กว่าผมว่าชั่วโมงนี้สเปน
0: เหนือก็เยอะ
1: อังกฤษคนโหดอย่างนี้เอาเกมไม่อยู่เลยเนาะ
0: เกมที่แล้วก็แพ้อังกฤษเดแล้วมีตัวโดมใบแดงนั่นนะของเชคเกียร
1: ์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ลาไหมนั่นเราออกหกทุ่มไง
1: อ๋อเราออกถึงแล้วเหรอโอ้ผมรู้ก็จริง5:30
0: มาบอลจบ
1: อ๋อเราคู่นี้ไปด้วยเนาะเพลินไ
0: หมคือฟุตบอลครึ่งแรกอังกฤษอ่ะมันดูเหมือนแป๊บเดียวนะ
1: ไม่ผมกะ
0: บอลสนุก
1: กะว่าจะคุยอาจารย์เอกว่าตามเผื่อมีจังหวะอะไรหวาดเสียวเนาะ
0: ใช่
1: มันดันเสียวทั้งเกมเลยนะ
0: คือมันเล่นไปเล่นมามันไม่มีช็อตหยุดไงพี่หู
1: ใช่ไม่มีช็อตหยุด
0: มัน
1: เป็นบอลแบบยำใหญ่เลยอ่ะนะครับเดี๋ยวเรารอจนไอ้ครบไปเลยแล้วกันเนาะ
0: ครับ
1: อีกประมาณ 5-6 นาทีเนาะ
0: ส่วนโปรแกรมคืนนี้นอกจากสเปนเจอกับเช็กก็เนชั่นลีกลีกบีอีกคู่นึงที่น่าสนใจคือสวิตนะอาจารย
1: ์ครับสวิต
0: กับสโลวีเนียนะครับ
1: แล้วสโลวีเนียก็ได้เหนียวแต่สวิตช่วงหลังก็ถ้าโดยรวมๆดูดีกว่าเน
0: าะสวิตฟอร์มดีอันดูนี่เอนโดยอ่ะผมว่าฟอร์มดีมีนอร์ทมาซิโดเนียเจอกับสกอตแลนด์นะครับจะเล่นกัน 1:45 แล้วก็พวกลีกดีก็ไม่มีละแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นพวกเกมอุ่นเครื่องก็จะลงเล่นกันโซนอเมริกาใต้เนี่ยหรือโซนอเมริกาก็มีเกมอุ่นเครื่องนะอาจารย
1: ์ครับ
0: พวกอเมริกาโซนเนี่ยพวกอเมริกาพวกคอมเบโบอ่ะมันมีเกมอุ่นเครื่องอยู
1: ่ครับแต่ส่วนใหญ่วันนี้นอกจากหลักๆที่เป็นทีมใหญ่อย่างบราซิลอย่างรัสเซียแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกชุดยูที่มาแข่งขันกันนะเพราะทีมชาติมันเล่นกันอยู่ไง
0: วันนี้เดี๋ยวตีหนึ่งอ่ะมีแคนาดากับเปรู
1: ครับ
0: ตีสองไอวอรี่โคสต์เจอกับแคเมรูน อาร์เจนตินากับบูร์กินาฟาโซ

0: วันนี้มีอังกฤษสเปนใช่ไหม
1: ครับ
0: พรุ่งนี้มีเยอรมันเยือนกรีซฮอลแลนด์เจอเซอร์เบีย
1: นี่แหละเยอรมันผมนี่แหละต้องมา
0: โอเว
1: ขอคืนกรีซหน่อย
0: แล้วอะไรวะอาจารย์ไอ้แก๊งเยอรมันฮอลแลนด์ปุรุเกสนอร์เวย์เนี่ยนัดที่4แล้วนะ
1: ครับ
0: วนจนมาครบพอแข่งเสร็จ
1: ต้องไปเจออีกรอบแล้วว่า
0: พักเลยทีเนี้ยได้พักแล้ว
1: ก็ถือว่าไอ้ที่แพ้กรีซมาเนี่ยจะได้เอาคืนนี่แหละแต่ว่ากลุ่มไปเยือน
0: กลุ่มนี้กลุ่ม2กรีซ7แต้มฮอลแลนด์5เยอรมัน4เซอร์เบียวันนี้ไอ้ก็รอบนี้ทีมแจกแต้มนะดันยังไม่มีแต้มนะ
1: โอ้เซอร์เบียนี่ยังเน่าอ่ะ
0: เราตามในเชนลีกตั้งแต่นัดแรก
1: เ
0: ดี๋ยวคืนพรุ่งนี้นัดที่4แล้วนะ
1: เพราะว่ามันจะเล่น4เกมไง
0: ใช่
1: ใช่ไหมฟีฟ่าเดย์รอบนี้มัน2เกมติดกันนะนะ2ฟีฟ่าเดย์อ่ะ
0: ภาพช้าให้ดูโคสิตยิงอ
1: ่ะโอ้ถ้าโคสิต
0: หมูหกสุด
1: ๆคือถ้ายิงเข้าเนี่ยมันจะเป็น
0: ตอนนั้นจะ 1-3 นะ
1: เลยนะ
0: มันจะ 1-3 นะ
1: แล้วที่สำคัญคือเป็นจังหวะที่โคสิตจะไปขโมยบอลมาได้เลี้ยงหลบไอ้พิกฟอร์ดนะหลบกองหลังมาโอ้โหจะมาเกินพอยิงหมูตู้มากเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วมันไม่มีอะไรเลยมีแค่แกกับประตูอ่ะพอพิกฟอร์ดนอนอยู่ที่พื้นอยู่แล้วมันพุ่งมาปัดไม่ทันอยู่แล้วครับก็ยิงออกซะงั้นนะครับ
0: ครับแต่ถ้าตอนนั้นถ้าไล่มา 1-3 ลูก4อาจจะไม่โดนนะแล้วเป็นช่วงที่โครเอเชียก็กดอังกฤษได้อยู่ช่วงนึงเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าประตูยิงของเขามาไม่ได้นะ
1: แต่ช็อตนั้นก็ต้องไปโทษเกฮีนะผมว่าเอเลียเดซันน่ะที่โดนฉกไว้อ่ะ
0: ครับ
1: ไม่ได้เสียหายเพราะอยู่ที่เพื่อนจ่ายยัดมาให้นะแล้วมันเป็นไอ้เจ้าตักเตะของโครเอเชียมันอยู่กัน2คนตรงนั้นน่ะมันก็เลยลุมแย่งไปดีไม่เสียประตูนะครับรอดไปก็อาจจะมีจุดผิดพลาดบ้างแต่เกมลุกวันนี้โอ้โหสุดจริงครับ
0: โหด
1: แล้วทั้งไอ้กอร์ดอนมาซ้ายซาก้ามาขวาแล้วโอ้โหมีจังหวะแทงทะลุของไอ้จูดเบลลิงแฮมอีกนะ
0: การสำรองยังมีมอร์แกนโรเจอร์นะ
1: ครับ
0: ที่ก็เล่นดีนะ
1: ตอนนี้นอกจากจูดเบลลิงแฮมแอนเดอร์สันเคนเนี่ยสบายเลยนะนอกนั้นคนอื่นโอ้สู้กันยับอ่ะ
0: นี่ถ้าบอกว่าถ้าเป็นเกมรุกอังกฤษชุดนี้น่าจะเป็นชุดตัวจริงเนาะเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีใครเบียดได้แล้วถ้าไม่เจ็บไม่แบน
1: ถ้าจะเอาเสียดเล่นตัวจริงของทางทูเคิลเนาะมันก็ต้องชุดนี้นะเนาะ
0: ก็
1: อาจจะขาดไล
0: ท์เดคแคนไลท์ลงมา
1: ในสปอต
0: แบ็กซ้ายโอเคคู่เซนเตอร์ผมว่าคู่นี้ลงตัวขวาเนี่ยช่างใจอยู่ระหว่างคอนซ่ากับทางด้านเทรนท์คือแต่คอนซ่าเล่นมันเนี้ยก็ถือว่าโอเคนะ
1: มันได้คนละแบบเนาะ
0: หนึ่ง
1: ได้คนละแบบเนาะทีเทนอาจจะมีการจ่ายบอลแต่ผมว่าเกมรับคอนซ่าดีกว่าเทน
0: แต่สิ่งนึงที่คอนซ่าสู้เทนไม่ได
1: ้
0: คือภาษาแต่อาจจะไปได้เยอรมัน
1: มั้ยได้เยอรมัน
0: ได้เยอรมัน
1: คุยเยอรมันสู้เลย
0: มันจะครบไหมกันเดี๋ยวช่วงหน้าชิตตี้มารอละ
1: ก็รอดูว่าเดี๋ยวจะมีสลับไหมเพราะผมว่ามันนำห่างแบบนี้อาจจะได้ลุ้นเนอะพวกเทรนพวกไอ้เขาบอกลูวินไอ้เอเซ่แล้วก็เอามาเนี่ยก็น่าจะได้ใช้
0: หรือ
1: เกมการ์เนอร์เลยนะ
0: โคเอเชียเองอ่ะจะถอดเลยไหมเอาไว้ลุ้นนัดหน้าดีกว่าเพราะสู้ยังไงก็ยากแล้วกัน
1: อาจจะเก็บเพราะว่าประตูลีวาคูเวตเป็นตัวจริงถอดประตูออกไปเลยแล้วก็ส่งกองหน้าส่งอะไรไป
0: ไม่คือเกมนี้ต้องทิ้งละเพราะ
1: มันจบไปแล้ว
0: ใช่โคเอเชียยังมี3แต้มนะ
1: ครับ
0: แล้วนัดหน้าเนี่ยโคเอเชียไปเก็บตัวเล่นนัดหน้าดีกว่า
1: ส่งไอ้พวกไอ้ตัวสำรองมาเลยดีกว่านะ
0: ครับแต่เช็คก่อนโคเอเชียนัดหน้าเนี่ยโอ้เจอสเปนนะ
1: โอ้โห
0: เก็บตัวเจอสเปนดีกว่า
1: โอ้
0: วันที่7
1: ไม่แต่ว่า7มันอาจจะเป็นเกมยาก
0: คือระยะน่ะ
1: มันยังคิดได้ไงแต่เกมนี้มันจบไปแล้วเนอะ
0: จบไปแล้ว
1: อย่างน้อยอ่ะไปเจอสเปนนะขอแต้มนึง
0: ถ้าตามสัก0-2-1-3อ่ะมันยังพอสู้นะเพิ่มเติมนะครับรัสเซียนำนามิเบีย2-0นะครับ
1: สบายๆไปแล้วรัสเซียนะครับ
0: ครับผมอ่ะจานลาเลย
1: อ่ะน่าจะครบถ้วนช่วงหน้านี่อาจารย์ชิสมาแล้วนะชิตตี
0: ้
1: มารอแล้วนะน่าจะไอ้กะน้องรักบ้างไอ้จุนมั้ง
0: จุนมาได้
1: นะโอเคนะครับอ่ะวันนี้ช่วงซ็อกไลท์รีพอร์ตของอาจารย์อูจันเองนะครับหมดเวลาแล้วลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับซ็อกเกอร์ไล
2: ท์รีพอร์ตชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวก โมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02

0: 0818-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
0: นินทากีฬาโลกรายการที่พูดคุยเรื่องกีฬาใหญ่ในโลกและในประเทศไทยย่อยง่ายใจฟูตามสไตล์คอลัมนิสต์กีฬาระดับแนวหน้าของเมืองไทยเล่าเรื่องสัพเพเหระในวงการกีฬาทั้งโลกแบบสบายๆ สนุกสนานอารมณ์ดีเป็นกันเองฟังแล้วยิ้มตลอดเวลาเจาะข่าวลึกข่าวตื้นในแง่มุมที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเกาะติดกับซูเปอร์สตาร์นักกีฬาขวัญใจคนทั่วโลกสายตรงแหล่งข่าวที่เป็นประเด็นร้อนชนิดลึกสุดใจดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์พยองเดชสุภโชคสมชายสายลมบีแหลมสิงห์และทีมงานติดตามรับฟังนินทากีฬาโลกได้ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์19นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มของFM 99
3: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
2: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
3: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
2: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
3: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ FacebookFM 99
4: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: Asian Game Story พานิพักวงพัฒนกิจเทนนิสจอมเตะปาฏิหาริย์พลิกนรกในวินาทีที่ความหวังเหลือศูนย์คนทั่วไปอาจถอดใจแต่สำหรับเธอคนนี้คำว่ายอมแพ้ไม่มีอยู่ในพจนานุกรมยอดจอมเตะเทควันโดหญิงหมายเลขหนึ่งของโลกเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจผู้สร้างไฟประวัติศาสตร์ที่สะกดสายตาคนทั้งโลกในรอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมส์ที่หางโจวท่ามกลางเสียงเชียร์ของเจ้าภาพจีนที่ดังจนสนามแทบแตกคะแนนของเทนนิสตามหลังอยู่ห่างในช่วงไม่กี่วิสุดท้ายระบบแต้มมีปัญหาความกดดันถาโถมเข้าใส่จนดูเหมือนว่าเหรียญทองกำลังจะหลุดมือแต่แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเทนนิสใช้เรียวขาอันยาวปล่อยลูกเตะศีรษะ3แต้มซ้อนพลิกกลับมาแซงชนะเจ้าภาพในเสี้ยววินาทีสุดท้ายคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์สมัยที่2ติดต่อกันอย่างปาฏิหาริย์ลูกเตะในวันนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของคะแนนแต่คือหัวใจนักสู้ที่ยิ่งใหญ่พานิพักแสดงให้เห็นว่าตราบใดที่สัญญาณนกหวีดยังไม่ดังคนไทยไม่มีวันยอมแพ้และนั่นทำให้เธอขึ้นแท่นราชินีเทควันโดผู้เป็นที่รักของคนทั้งชาติ
0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
8: Soccer Live Report

0: วัสดีครับผมช่วงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ FM 99ทีเรโดคลื่นมวลไทยแห่งแรงนะครับตอนนี้เที่ยงคืนอีก10นาทีก็ช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับอยู่กับช่วงเวลาของสกอไลน์รีพอร์ตรอบนี้เราอยู่จนถึงปี2กับอาจารย์จุนและผมเองสวัสดีครับผม
1: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีพี่ชิดด้วย
0: ครับ
1: ไม่เจอกันเรียกว่า
0: เท่าไหร่
1: สองอาทิตย์เกือบ2อาทิตย
0: ์2อาทิตย์ก็ต้องแบบเบรกทีมชาติก็ต้องแบบหมดเกมสุดท้ายของฟุตบอลลีก
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็น้ำท่วมครับ
1: ออกจากบ้านไม่ได้ครับแม้ว่าบ้านเราจะไม่ท่วมก็ตาม
0: ใช่
1: แต่ว่าการเดินทางมาเนี่ยไม่ได้จริง
0: ๆ
1: ก็หวังว่าน้ำที่ใครอาจจะยังเจอปัญหาอยู่ก็ลดเร็วๆแล้วกัน
0: ซึ่งยังเจอกันอยู่เยอะด้วย
1: ใช่
0: ไม่คิดเลยว่าจะยาวขนาดนี
1: ้ถูกยิ่งอย่างถ้าฝั่งนักจัดเราเนี่ยอย่างน้องอูเล็กก
0: ็
1: เห็นว่ายังมาไม่ได้นะบ้านอาจจะไม่ได้ท่วมแต่ว่าถนนข้างนอกในการที่จะมาที่เนี่ยมันออกไม่ได
0: ้ครับ
1: บางพื้นที่ก็โอ้เห็นน้ำมันเนาะมันขังจนมันเน่าขยงขยะแล้วเรื่องของกงของกินก็มีปัญหา
0: ใช่ก็โอเคแต่ไม่เป็นไรเรื่องของที่ยุโรปเขายังแต่ก็ได้ปกติ
1: ครับผม
0: เมื่อวานมีน้ำท่วมหนักที่สเปนพูดโปรดเลยสเปนนี่มีทุกปีช่วงนี้
1: ใช่เห็นก่อนหน้านี้บาร์เซโลนาใช่ไหม
0: ชอบไปหนักที่ชอบไปหนักที่บาเลนเซียก่อนนั้น
1: ครับผม
0: แล้วก็ไปมีที่บาร์เซโลนารถไหลกองเละเทะเลย
1: ครับ
0: มหันตภัยก็ช่วงนี้เดาใจใครไม่ได้แล้ว
1: โอ้โหแม้
0: เช่นเดียวกันกับอังกฤษ
1: ถูกต้อง
0: ทำไมมันเก่งอย่างนี
1: ้นั่นเด็กครึ่งแรกนำ 4-0 ผมแบบโอ้โห
0: เราเนี่ยมาเก็บงานครึ่งหลังแล้วสรุปพอเอาเข้าจริงไม่ต้องเก็บแล้วจบแล้วครับนายอังกฤษบุกนำโครเอเชีย 4-0
1: โครเอเชียอย่างน้อยๆจริงๆควรจะได้สัก1ประตูในครึ่งแรกนะจังหวะของโควาชิช
0: ผมฟังอยู่ทุก
1: คนอุตส่าห์พาบอหนีมาแล้วสวยแล้ว
0: ทุกคนในสนามไปแล้ว
1: โอ้ยยิงหลุดกรอบเฉยเลย
0: มุมมันยิงฝืนหรือว่ามุมมัน
1: ก็ไม่ได้ฝืนขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันก็จะบอกว่าง่ายซะทีเดียวก
0: ็ไม่แล้วอีกแล้วแฮร์รี่เคนไม่หยุดยิงไม่ทำหยุดทำร้ายเจ้าถิ่นก็เนี่ยครับกระโดดชาร์จจ่อในกรอบ6หลาเลยครับบอลคอสเป็นจากฝั่งขวานาที53ครับอังกฤษหนีโครแอตเป็น50
1: โอ้โห
0: โอ้ลิวาโควิชน่าสงสาร
1: โดนไป5ครับโอ้เด็กๆโครเอเชียที่ได้เข้ามาดูในเกมนัดนี้ก็เจ็บปวดแล้วครับทีมชาติของเราโดนไป
0: เด็กเข้ามา
1: ห้าประตูจำจำนวนไม่ได้แต่ว่าก็เป็นพวกเด็ก
0: จำผมจำจำนวนได
1: ้
0: แต่ผมไม่ได้รู้ยังไม่ได้ตามข่าวที่มาที่ไป
1: ก็คือมันเหมือนเป็นความวุ่นวายตั้งแต่ในเกมฝรั่งเศสกับเกมฝรั่งเศสคดีเก่าแล้วก็เลยโดนห้ามส่วนเกมเนี้ยจริงๆมันก็ใช้คำว่าก็ห้ามแต่อนุญาตให้พวกเด็กประถมของโครเอเชียเข้ามาดูได
0: ้
1: แต่จำจำนวนไม่ได้นะประมาณเท่าไหร่เข้ามาดูได้แล้วก็มีแฟนอังกฤษรู้สึกจะประมาณ100คน
0: ที่คัดกรองแล้วว
1: ่
0: าเป็นคนดี
1: ครับ
0: คนดีเข้ามาดูได
1: ้เข้ามาดูในเกมนี้ได้
0: ส่วนเด็กโคแอดเนี่ยก็เริ่มมีจุดพุแฟแล้วครับไม่พอใจ
1: ใจเย็น โอ้โดนไป5แล้วครึ่งแรกโดนไป4ครึ่งหลังแฮร์รี่เคนบวกอีก1เท่ากับว่าแฮร์รี่เคนก็มีโอกาสแฮตทริกนะครับเพราะครึ่งแรกนี่ก็เป็นคนทำประตู 1-0 ให้ทีมขึ้นนำ
0: ครึ่งหลังเดี๋ยวดูหน่อยว่าโดนเป็นขนาดนี้เนี่ยฝั่งที่ต้องเปลี่ยนตัวแน่นอนเป็นโครเอเชียเปลี่ยน3คนนะครับที่โดนถอดออกคือเป็นพวกผู้เล่นแผงเกมลุกนั้นเลยมาตินบาตูริน่า
1: ครับ
0: เปตาซูเชชอีกตัวหนึ่งมูซาชื่อหน้าอะไรนะผมลืม
1: เปตามูซาป่ะ
0: เปตามูซาโอเคที่ยืนเป็นหน้าเป้าแล้ว
1: ครับผม
0: ก็เปลี่ยน3ตัวครับที่ลงมาแทนเป็นนิโคลาวาลาซิชเป็นมาริโอปาซาลิชแล้วก็มาตานอวิชชื่อหน้าลืม
1: อีกอ
0: มาตานอวิช
1: ครับผม
0: เปลี่ยน3คนลงมาแต่ก็ยังไม่ทันไรครับก็เป็นอังกฤษยิงเพิ่มอีกลูกแล้วเด็กผู้ไร้เดียงสาเวลากล้องแพนมาเนี่ยเด็กๆหนูน้อยพึ่งน้อยอนุบาลเนี่ยก็โดดดีใจ
1: อย่างน้อยออกกล้อง
0: เดี๋ยวโตไปเดี๋ยวค่อยรู้ความว่าไอ้หนูเว้ย
1: เดี๋ยวค่อยอินมากกว่านี้
0: นี่คือหนึ่งในเกมที่แบบแย่ที่สุดของพวกเราเลยนะประวัติศาสตร์ชาติเลยทั้งที่อยู่ในยุคแข็งแกร่งด้วย
1: ครับผมโอ้โหโดนไป5ครับอังกฤษวันนี้ฟอร์มโดดหรือว่าโดดเด่นจริง
0: ๆก็พอเลยต้องไม่มีอะไรให้ต้องตามดูความชอกช้ำของโครเอเชียแล้วกันว่าจะกู้หน้าคืนได้หรือเปล่าหรือว่าจะไหลไปถึงไหนก็ตามนั้นเป็นโค้ชเป็นนักเตะของโครแอตเนี่ยตอนนี้ทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะต้องทำอะไรกับเวลาที่มันเหลือเยอะเหลือเกิน
1: ให้โอกาส แล้วก็มองไปถึงเกมนัดต่อไปแทนแล้วเกมนี้คงไม่ไหว
0: เนี่ยก็ต้องไปขาดแล้วดูกอดอนลากขึ้นมาจ่ายตามช่องเข้าซ้ายของจูดยิงดีๆติดเซฟหลุดเสา2ครับลูกที่6ก็ยังมีโอกาสมาเรื่อยๆครับโอ้โหจูดแบบหลุดง่ายเนาะแบบเป็นบอลแบบคางเปราะเลยอ่ะ
1: โอ้ให้ทะลุขึ้นหน้ามาครับกอดอนให้กับจูบิลแฮมหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษทางด้านซ้ายนะครับแต่ว่าจังหวะตวัดมันหลุดเสาไกลออกไปครับ
0: อ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวอาจารย์จุนเก็บอัปเดตผลบอลก่อนเนาะ
1: ได้เลยครับ
0: บทสรุปวันนี้มีอะไรบ้าง
1: ก็ถ้านับถึงตรงนี้ในรายการสำคัญสำคัญนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกอันดีกว่าเพราะว่ามันข้ามเที่ยงคืนมาละ
0: ก็ส่วนข้อความพูดคุยกันได้ตามสบายช่วงนี้เน้นเม้ามอยจนถึงตีสองแล้วกัน SMS ทางหมายเลข4689899นะครับ4689899คุยกันได้
1: ครับผม
0: เพลินบ้านไข่น้ำยังท่วมอยู่ก็รายงานตัวกันหน่อย
1: ก็ในส่วนของยูฟ่าเนชั่นส์ลีกนะครับตอนนี้ในลีก A คู่ที่เตะอยู่ตอนนี้มีคู่เดียวก็คือโครเอเชียตามหลังอังกฤษ0-5นะครับผ่านมาตรงนี้57นาทีส่วนในยูฟ่าเนชั่นลีก4นะครับก็มีจบไปแล้ว1คู่ฟินแลนด์นี่ชนะทางอัลเบเนียไป2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ที่เตะอยู่กันตอนนี้3คู่เบลารุสนำซาเมริโน 1-0 เอสโตเนียนำลักเซมเบิร์ก 1-0 แล้วก็ไอซ์แลนด์นำบัลแกเรีย 1-0 นะครับกัฟครับมีซาอุดิอาระเบียนะครับ57นาทีเสมอกับกาตาร์อยู่0ประตูต่อ0นอกนั้นเดี๋ยวผมขอไล่ดูแป๊บหนึ่งนะถ้าใครอยากจะได้พวกลีกยุโรปที่มันเป็นลีกยิบย่อยเล็กๆก็ส่งเข้ามาสอบถามได้รวมไปถึงในส่วนของ Nation League ของอังกฤษแล้วก็ FA Cup ของอังกฤษนะที่มันยังจะเป็นรอบต้นๆส่วนผมเริ่มต้นที่ลีกวันให้แล้วกันอังกฤษก็มีเบอร์ตันอัลเบียนแพ้ฮันเดอร์ฟิลด์ไป 1-3 นะครับเลตันโอเลียนแพ้พรีมัส 0-2 เรดดิ้งเสมอกับแบรดฟอร์ด 1-1 นะครับลีก2มีเชสเตอร์ฟิลด์ชนะทรานเมียร์โรเวอร์สไป 4-2 แอคลิงตันชนะเชลแนมทาวน์ 2-0 ครูแล็กซานดาชนะบริสตอลโรเวอร์ 3-1 เอ็กเซเตอร์ชนะทางโรตเตอร์แฮม 1-0 จิลลิงแฮมเสมอนิวพอร์ต 0-0กิมส์บี้แพ้ชูสบิลลี่ 1-2 ลอชเดลชนะสวินเทิลทาวน์ 1-0 แล้วก็ซาวฟอร์ดชนะฟรีดบูททาวน์ 1ประตูต่อ0U20 นะครับเป็นอีลิตลีกนะครับฝรั่งเศสนี่แพ้อิตาลีไป 0-3 แล้วก็88นาทีอังกฤษนำเยอรมันอยู่2ประตูต่อ1นะครับนอกนั้นนี่ก็เอเชียนเกมเนี่ยเหรียญทองก็เป็นเกาหลีใต้นะ4สมัยติดนะครับ
0: 1-0
1: ชนะญี่ปุ่นไป 1-0
0: ได้ดูเปล่า
1: ได้ดูนิดเดียว
0: ถามแกล้งถาม แกล้งถามไปแล
1: ้ว ได้ดูนิดเดียว
0: แต่มีนิดนึง
1: ครับผม
0: ก็โนจินยองเป็นคนยิงยิงแต่ต้นเกมเลยนะนาทีที่4เลยก็เป็นตัวโคต้ายุเกิน
1: ครับ
0: จินยองจากโอ้โหยองกิลทีมอะไรก็ไม่รู
1: ้แต่ก็มีพวกตัวฟุตบอลโลกมาอยู่เหมือนกันนะ
0: ต้องเอาจริงจังดิโอ้โหเป็นเราเนี่ยเป็นผมเนี่ยอยากติดทีมชาติชุดนี้จะตัวสั่นเลยเพราะผมเป็นตัวเล่นยุโรปของเกาหลีใต้อ
1: ่
0: ะมาเลยมาเลยอยากช่วยอยากสร้างชื่อเสียงให้ชาติ
1: พร้อมรับใช้ชาติเต็มที่เลย
0: สู้ถวายหัวยิ่งกว่าเล่นที่ต้นสังกัดอีกบอกเลยโอ้วิ่งเอาตายอ่ะ
1: ครับผมว่าก็ตอนนั้นซนฮุงมินมาก็ยังเต็มที่เลยอ่ะ
0: ใช่
1: ต้องคว้าเหรียญทองให้ได้ก็เกี่ยวกับเรื่องการเกณฑ์อาหารนะส่วนเหรียญทองแดงนี่เป็นทางด้านของจีนนะครับที่เอาชนะอุซเบกิสถานไปด้วยการโดนจุดโทษ 4-3 นะในเกมเสมอกัน 2-2 นะครับหลักๆน่าจะประมาณนี้นะขาดตกคู่ไหน
0: ก็ไอ้เนี่ยนะฟีฟ่าอาเซียน
1: ผมขอไล่ดูก่อน
0: มันจะมีอีกซีกหนึ่งอะที่ฮ่องกงใช่ไหมฮ่องกงกับกัมพูชาเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่า
1: ชื่อมันจะคล้ายกัน
0: ครับโอ้ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยอยู่ในสมองเลย FIFA อาเซียน Challenge ครับก็คือเป็นแบบที่ ranking ต่ำลงมาหน่อย
1: ครับ
0: ก็จะไปชิงกันในโซนนั้นก็เป็นฮ่องกงนะซึ่งเป็นเจ้าภาพของ Challenge Cup อยู่แล้วเนี่ยเอาชนะกัมพูชา 2-0
1: ก็อยากได้คู่ไหนก็ส่งเข้ามาอีกแล้วกันนะ
0: ครับ
1: 3489889
0: ส่วนไอ้รอบจัดอันดับของ FIFA อาเซียนคัพแท้ๆเนี่ยซึ่งไทยเข้าชิงกับเจ้าภาพอินโดเนี่ยจะไปเตะกัน
1: วันที่5
0: วันที่5ก็คือ
1: วันจันทร
0: ์ไม่วันจันทร
1: ์ก็นี่เราม
0: ันไม่ลงล็อก
1: อ๋อหมายถึงว่า
0: ไม่ใช่หมายถึงมันค่อนข้างผิดปกติเข้าใจ
1: ป่ะโอเคไ
0: ม่รู้วันหยุดอินโดวันมันลงไม่สวย
1: มันควรจะเป็นเสาร์อาทิตย์นี้ใช่ไหม
0: เออมันควรจะแบบไฟแนลของทัวร์นาเมนต์เน
1: ี่
0: ยส่วนใหญ่เขาก็วันจันทร์อะไรไม่ใช่วันอาทิตย์อะไรเงี้ย
1: สุดสัปดาห
0: ์หรือว่าเผื่อทางอเมริกาดู
1: อาจจะเป็นไม่ได้ดูทั่วโลกเลย
0: ครับผม
1: ครับผมส่วนโครเอเชียมาดูนิดนึงแล้วกันจะมีตีแตกได้หรือเปล่าไต่มุมทางซ้าย
0: เอาหน่อยเด็กๆเชียร์อยู่ครับโอ้โหหยอดมาสวยครับเข้าสองพิกฟอร์ดแล้วพิกฟอร์ดก็บ้าเลือดครับหดเต็มแรงปรากฏว่าบอลลอยอยู่กับที่ครับโดนโครเอเชียดักไปเตะช้อนตายลูกครับเอาโด่งอย่างเดียวระยะไม่ได้โดนตักโด่งไปได้ก่อนเพื่อโทษอีกทีนึงพักอกเข้าขวาจะทิ้งตัวยิงหลักไม่ดีไปก่อนครับไม่มีอะไรครับโอกาสจะลุ้นประตูตีไข่แตกของโครเอเชียก็พยายามแล้วแต่ว่าทุกอย่างมันเละไปหมดแล้วครับทำอะไรไม่ได้ที่สำคัญเวลาอังกฤษมีโอกาสได้โต้กลับเนี่ยตั้งใจที่จะเอาเพิ่มตลอดนะครับแล้วช่องมันเปิดอยู่เรื่อยๆครับซ้ายขยันเติมแอนเดอร์สันเปิดยัดลูกนี้ติดบล็อกก่อนยังวนมาเก็บฝั่งซ้ายกรอบเขตโทษไม่ได้ครับ
1: แล้วถึงตรงนี้นี่เหลือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนี่ทูเคิลก็ยังไม่เปลี่ยนด้วยนะ
0: ก็อาจจะนักเตะส่วนใหญ่อาจจะได้พักในเกมสุดท้ายอ่ะคิดซะว่าอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เพราะจริงๆก็ยังมีเกมกับเช็คเกียร์รออยู่นะ
0: ผัดเวรกันพัก
1: เรียกว่าอังกฤษนี่พวกเกมลุกนี่ก็ดาน่าทำประตูได้หมดนะตัวด้านบนแฮร์รี่เคน2กอร์ดอน1จูด1ซาก้า1
0: ครับส่วนอีกคู่ในสายเดียวกันจะมีอะไรมีสเปนเปิดบ้านเจอเช็คซึ่งเป็นทีมที่ก็ถือว่าหมูสุดของกลุ่มแล้วกัน
1: สองนัดที่ผ่านมาก็ยังไม่มีแต้มด้วยแต่ว่าจะเตะคืนนี้นะ
0: จริงๆก็ไม่ดีมาพักใหญ่แล้วแต่ก็ยังพอแบบเอาตัวรอดไปเล่นเวิลด์คัพรอบสุดท้ายได้อะไรแบบนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงที่พยายามรีเซ็ตทีมใหม่มาหลายปีแล้วแต่มันไม่มีสตาร์เกิดใหม่เลยก็กลายเป็นว่าโครเอเชียยุคปัจจุบันเนี่ยใช้ตัวเล่นในประเทศเยอะไม่เหมือนยุครุ่งเรืองเนาะออกมาเล่นทั่วยุโรปเลย
1: หมายถึงเช็คหรือเปล่า
0: เช็ค
1: เกียร์เพราะจริงๆเอาไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายก็ไปแบบเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะ
0: ไปแบบผ่านเพลย์ออฟไปมั้งใช
1: ่ใช่แต่ว่าสุดท้ายก็
0: ไม่
1: รอดในรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกอยู่ดี
0: ก็เนี่ยในบรรดาเนชั่นลีกก็พูดถึงโดยทั่วไปเนี่ยพวกทีมที่แบบเป็นหมูของแต่ละสายเนี่ยก็เห็นภาพชัดอย่างเช็คเนี่ยใช่ที่ชัดอย่างน่าประหลาดใจก็คือตุรกีว่าไม่ดีขึ้นเลย3เกมไปแล้วนะ
1: ทั้งที่จริงๆก็ถือว่ามีพวกตัวสตาร์ขึ้นมาอย่างอาร์ดักแลอะไรพวกเนี้ย
0: คือดูชื่อชั้นดูนักเตะในทีมมันไม่ได้ขี้เหร่ขนาดนั้นแต่ว่าเล่นเอาจริงอะ

0: สู้ใครไม่ได้เลยจริงๆมันไม่ดีตั้งแต่ไปเวิร์คคัพรอบสุดท้ายแล้วด้วย
1: ถูก
0: คือตกรอบแต่2เกมแรกน่าผิดหวังมาก
1: แต่ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าตุรกีก็กลุ่มพวกเขาแข็งด้วยไหมในเนชั่นลีก
0: ใช่แล้วก็จังหวะมันแบบหลายทีมนะเวลาแพ้2เกมแรกเนี่ยถ้าจังหวะแต้มมันโยงกันอะไรเงี้ยบางทีมอาจจะได้ลุ้นต่อหายใจในเกมสุดท้ายอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้สายของตุรกีมันไปเลยตอนฟุตบอลโลก2026
1: ใช่
0: แล้วพอมาเล่นในเนชั่นลีกเนี่ยผมก็มองว่ามันปัญหาจะคล้ายๆกับหลายๆทีมที่แบบว่าทีมไม่แข็งจริงแต่ว่าขึ้นมาเล่นในลีกเอแล้วมันโหดไป
1: อ
0: ารมณ์เหมือนทีมพวกพรีเมียร์ลีกไม่พร้อมมันเลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วโดนเขาย้ำ
1: แล้วดูคือผมว่าเกมรับก็ยังคงจะเสียง่ายอยู่ดี
0: เป็นคาแรคเตอร์เลยแล้วมันก็ผมว่าแอบหวั่นใจแทนมอนเตล่าเพราะมันไม่ดีต่อเนื่องแต่บอลโลกไง
1: ใช่
0: โกว่าแกจะไม่ได้คุมยาว
1: อิตาลีที่ได้มันโชกลับมาคุมกลับมาคุมทีมก็ถือว่ายังโอเคนะ
0: โอเคเลย4แต้ม
1: แต่จริงๆเมื่อวานนี่ควรจะโดนนะก
0: ็
1: ต้องขอบคุณดอนนารุม่าด้วย
0: บิ๊กดอนแบบโชว์ฟอร์ม
1: เลยแบบคลาสอีก
0: แล้วเออ6 7เซฟอ่ะแล้วส่วนใหญ่เป็นเซฟใหญ่ๆนะบิ๊กเซฟเยอะมากครับเมื่อวานนี้แต่ก็โอเคมันช่วยในแง่กำลังใจกับอิตาลีได้เยอะมาก
1: ครับ
0: ส่วนฝรั่งเศสตามหายไปนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะก็เหนือว่าแบบทีมอื่นอย่างชัดเจนในสายเดียวกันอังกฤษอันโทนี่กอร์ดอนขึ้นซ้ายครับแล้วจะปาดไปเสา2ไม่ถึงแฮร์รี่เคนโดนสกัดได้ก่อนนิดเดียวนี่ครับมีจังหวะได้เล่นเคาน์เตอร์แท็กมาเรื่อยๆแล้วก็พาบอลเข้าไปพื้นที่สุดท้ายได้ตลอดนะครับอังกฤษจะขอสู้หน่อยครับทางฝั่งซ้ายของโครเอเชียพาบอลขึ้นหน้าแต่ว่าจะเดลคอนซ่ากับเอเลนเดอร์สันไปช่วยบีบแล้วก็กดดันเอาบอลคืนมาจนได้นะครับเฮ้ยวันนี้มีแดงเดือดด้วยของคุณผู้หญิงที่ Women Super League
1: ครับ
0: ก็เป็นลีกสูงสุดของฟุตบอลหญิงอาชีพในอังกฤษนะครับแมนยูไนเต็ดก็เปิดบ้านเฉือนลิเวอร์พูลไป 1-0 ยิงได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยลีกเพิ่งเปิดฤดูกาลมาพร้อมๆกับพรีเมียร์ลีกชายนี่แหละก็เล่นมาตอนนี้ 4-5 เกมโดยประมาณนี่เป็นเกมที่5ของแมนยูไนเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลแมนยูไนเต็ดก็พอชนะเกมนี้แต้มขึ้นมาเท่าลิเวอร์พูลเลย5นัด7แต้มเท่ากันก็เรียงคิวต่อกันครับลิเวอร์พูลอันดับ5แมนยูไนเต็ดอันดับ6แต่2ทีมนี้ก็ไม่ใช่ทีมเก่งอะไรมากมายลิเวอร์พูลเนี่ยเพิ่งจะพัฒนา 2-3 ปีหลังนี่เองก่อนหน้านี้แบบบอลหญิงอ่อนมาก
1: ยักษ์ใหญ่มันจะเป็นพวกเชลซีอาร์เซนอลซิตี้อะไรพวกนี้เนาะ
0: ถูกต้องเอ้าโอ้โหพลาดหน้าปากประตูครับแล้วก็โดนลูกที่6ครับโครเอเชียโอ้โหพลาดแล้วก็น่ะเหลี่ยมของแฮร์รี่เคนเนี่ยไม่ฝืนเล่นนะครับเห็นซาก้าดีกว่าก็เคาะให้ใกล้ๆหน้ากรอบ6หลังแล้วเลยครับให้บุกโยซาก้ายิงมุมแคบเข้าไปครับโดมินิกลิวาโควิชมีปัญหาอีกแล้ว
1: พุ่งโหลไปแล้วครับตอนนี้ที่โครเอเชีย
0: โอ้บิลิส
1: ประตูที่2ของบุกโยซาก้าในเกมนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสแฮตทริกด้วยครับเช่นเดียวกับแฮร์รี่เคนจังหวะไปเคาะกันแถวๆหน้าบ้านของตัวเองนะครับแล้วอู่เปิดไม่ดีครับจังหวะเปิดไปติดทางซาก้าพักอกให้แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนคืนกลับมาให้กับทางด้านของซาก้าครับซัดง่ายๆครับ
0: อะไรดนใจให้ไปจ่ายบอลขวางกรอบเขตโทษตัวเองแบบนั้นก็ไม่รู้นะ
1: แล้วเป็นโยซิฟสตานิซิชนะซึ่งก็เป็นนักเตะที่ก็อยู่ในคลาสระดับดีอ่ะ
0: เออก็เป็นตัวบาเยิร์นที่เคยไม่เคยขาดแชมป์บูเดสลีกาเพราะปีที่แบบเลเวอร์คูเซ่นได้แชมป์เนี่ยทะลึ่งปล่อยยืม ไปเป็นแชมป์ไร้พ่ายกับอลองโซ
1: ่เปลี่ยน3คนครับอังกฤษอเล็กซ์สกอตต์อันนี้กอร์ดอนแล้วก็แฮร์รี่เคนครับเขาบอกว่าแฮร์รี่เคนก็หมดโอกาสแฮตทริกในเกมนี้ไปแล้วนะครับมีเอบริชิเอเซ่ลงมา1คนมีเจมส์การ์เนอร์อีกคนนึงเป็นมอร์แกนโรเจอร์นะครับพูดถึงเอเซ่นี่ก็นึกถึงโอลิเซ่นะไอ้นี่เขาเก่งจนแบบหน้าตกอกตกใจ
0: เมื่อวานฟรีคิกเน
1: า
0: ะ
1: ฟรีคิกอย่างโหดกระแทกคานเข้าไปเลย
0: ทั้งที่มันเป็นลูกแบบเปลี่ยนจุดโดยที่บอลไหลขึ้นหน้าด้วยนะ บอลไหลแบบทะแยงไปข้างหน้า
1: โอ้และก่อนหน้านั้นพาบอลมาครึ่งสนามอ่ะ
0: โคตรยาก
1: ยิงโอ้ยเซ่นี่โคตรจริงเก่งแบบโอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะพัฒนาได้ขนาดนี้
0: เหมือนมีอะไรไปปลดล็อกอะไรเขาบางอย่างเพราะไอ้ก่อนจะย้ายไปอ่ะก็เก่งพอสมควรนี่คือเก่งระดับบอลลงดอเลยฟอร์ม
1: ใช
0: ่ปีตั้งแต่ปีที่แล้วถึงตอนนี้สลาเวนวิลลิสโดนใบเหลืองครับ
1: เอาว่าเก่งในระดับว่าโหผมว่าระดับ200ล้านปอนด์เนี่ยบาเยิร์นยังไม่อยากปล่อยอ
0: ่
1: ะ
0: ได้ในยุคเงินเฟ้อแบบเนี้ย
1: แล้วพี่คิดดูอ่ะถ้าเทียบกับเอบิชิเอเซ่ตั้งแต่ออกจากพาเลซมาถ้าไม่นับเกมที่เจอกับสเปอร์ส่วนใหญ่นะผมก็ยังเฉยๆ
0: เนี่ยเอเซ่ก็จะอยู่ในเรทแบบเรทค่าตัวที่เหมาะสมอ่ะ 5-60 ล้านก็ได้ประมาณนั้นน่ะเอาแค่ว่าให้เขาได้เป็นตัวหลักอาร์เซนอลก่อนมันทำไม่ได้เลย
1: นี่
0: ปีที่2แล้วด้วยแล้วก็ไม่มีแววด้วย
1: มันดูแบบนะความสม่ำเสมออะไรก็ไม่ค่อยมี
0: แล้วก็คุณต้องเป็นตัวหลักก่อนไง
1: กว่าจะมาแต่ละทีมันต้องแบบลุ้นเกมต่อเกมเลยด้วยซ้ำเทียบง่ายๆกับมอร์แกนโรเจอร์ที่ไปเชลซีมันเห็นได้ชัดว่ามอร์แกนโรเจอร์ไปแล้วก็มีอิมแพคต่อเชลซีชัดเจนเลย
0: ใช่คือเล่นดีแทบทุกเกม มันต้องเป็นแบบนักเตะที่มาความที่จะเป็นเกรด A แท้ๆแล้วมันต้องเก่งเกือบทุกเกม
1: อ
0: ังกฤษมาอีกแล้วเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนขวางมาด้านขวาลุ้นลูกที่7กันนะครับบูโกโยซาก้าเก็บบอลได้เข้าที่มุมทงค่อยๆเคาะย้อนกลับมาครับเอเลดเดอร์สันปั้นกันใหม่ทำเร็วไม่ได้แล้วครับจะเดลคอนซ่าชิ่งสั้นกับซาก้าอีกทีนึงขึ้นไปถึงนริยะกินพื้นที่หน้ากรอบเห็นโทษไปเรื่อยๆมาร์กเกฮีแหมทำท่าง้างไม่เอาครับหลอกจ่ายออกซ้ายมาก่อนครับโรเจอร์สวนมาเรื่อยๆครับกลับเข้าไปที่ลุยส์ฮอไหลเข้ากรอบไปโดนทางซ้ายโรเจอร์หักเลียดเสาสองชาร์จลูกนี้โอ้โหบูโยซาก้าข้ามขาครับ
1: โอ้เกือบจะแฮตทริกครับทางบูโยซาก้ากดไม่ลงครับบอลโด่งข้ามคานออกไปครับเกือบจะเป็น7-0มอร์แกนโรเจอร์นะครับหลุดเข้าไปสุดเส้นหลังด้านซ้ายในกรอบเขตโทษนะครับแล้วตวัดมาเสาไกลเนี่ยพยายามจะยิงแต่ว่ากดไม่ลงครับน่าจะโดนเปริชิตจะกดดันอยู่นิดนึงด้วยครับทำให้จังหวะที่จะยิงก็ต้องพยายามรีบยิงแล้วกดไม่ลงทางซาก้าไปโดนไปเหลืองด้วยโควาชิช
0: ไปโวยผู้ตัดสินในจังหวะก่อนหน้าครับเลยโดนไปเหลืองไปนะครับดูโอกาสไปแย่งบอลจากลุยส์คอบ้างครับโครเอเชียเอาบอลเข้ากรอบไปโทษได้แต่ว่าโหขยันครับผู้เล่นอังกฤษช่วยกันลงไปซ้อนได้ครับจังหวะสุดท้ายไม่ทันได้ง้างยิงด้วยซ้ำไปครับน่าจะเป็นเจมส์การ์เนอร์ครับแย่งบอลจากเท้าเลย
1: กลับมาคุมทีมอีกครั้งหนึ่งของบิลิชดูแล้วไม่ค่อยดีครับ
0: เนี่ยพอเพิ่งมาเห็นดูเกมเนี้ยผมก็เลยแบบเพิ่งนึกขึ้นได้เลยไปว่าหลังเวิลด์คัพเนี่ยสลัตโกดาเล็กซ์เขาอำลาที
1: มแล้วดูตัวผู้เล่นโครเอเชียเอาเฉพาะที่ขึ้นมาใหม่ๆหน่อยแล้วกันนะที่จะพอฉายแสงได้เนี่ยในอีกหลายๆปีหน่อยนะสตานิซิชยอสโกกวาริโอ
0: พวกที่อายุไม่เยอะ
1: โควิดเปตาซูชิชจริงๆก็มีหลายคนนะเนี่ยแต่ว่าในเกมรุกเองนี่ก็
0: มันมีลูก้าซูชิชตัว
1: ลูก้าซูชิชของโซเชียลอีกคนนึง
0: เพราะว่ามันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเว้ยกับเปตา
1: แต่ไอตัวด้านบนที่เป็นแบบกองหน้าอะไรพวกนี้ยังเฉยๆนะมีไอ้มาตานอวิชที่ไปอยู่กับไฟบวก
0: ก็เหมือนก็กำลังจะหมดรุ่น
1: อ
0: ่ะมาตานอวิชวันนี้ที่ลงสำรองเครื่องหลังนะกำลังจะหมดรุ่นรุ่นเกมรุกยังไม่เห็นแววตัวเก่ง
1: ก็ดูแล้วงานเหนื่อยนะสำหรับทางสลาเวนบิลิชในการที่จะทำให้โครเอเชียขึ้นมาได้ในระดับที่สลาตโกดาลิชทำไว้ก่อนหน้านี้นะ
0: ก็มันเหมือนเป็นแบบเลกาซี่อ่ะของลาสโกดาลิชอ่ะมันแบบ ลากยาวมาก
1: แล้วเอาจริงๆนะ
0: เราผ่านเวิลด์คัพไปภายใต้กุนซือคนเดียวเนี่ย3เวิลด์คัพ

0: คือใครจะเข้ามาแล้วต้องทำได้ในระดับมาริชผมว่าไม่ง่ายนะ
1: โหโคตรยากใช้คำว่าถ้าเป็นไปไม่ได้ดีกว่าถ้าคุณคุมโคลอีเชียแล้วไปถึงระดับนั้นน่ะ ผมว่าไม่มีโค้ชที่ไหนทำได้
0: จริง
1: คุณ
0: ไปถึงรองแชมป์อ่ะ
1: ไปถึงรอบรองเป็นว่าเล่นอะไรเงี้ย
0: ขนาดตอนนั้นมียูโกซินสกี้
1: 2018เนี่ยคุมสมัยแรกเป็นรองแชมป์ฉะนั้นแพ้ฝรั่งเศสเนาะ
0: ครับผม
1: แล้วก็เวิลด์คัพ2022เนี่ยไปถึงรอบรองแล้วจบอันดับ3จนกระทั่งเวิลด์คัพผลล่าสุดที่อเมริกาเนี่ยอันนี้ไปเร็วครับเพราะด่วนตกรอบตั้งแต่น็อกเอาท์รอบแรกหรือว่า32ทีม
0: เอาจริงๆชาติที่ผมว่ากำลังจะกลับมาน่ากลัวคือกรีซนะ
1: ใช่เพราะว่าไอสิ่งที่กรีซไม่เคยมีมาตลอดเลยอ่ะมันคือเกมรุกเฮ้ยในชุกแบบปี2ปีหลังเนี่ยตัวรุกฝีเท้าดีๆอยู่กับทีมดีๆเนี่ย
0: ใช่
1: โผล่ขึ้นมาเรื่อย
0: ๆคริสตอสโซลิสแต่ก็เจ็บไปล่าสุดแฟนอาร์เซนอลก็
1: ผมยังไม่ได้เช็คเลยว่าแกแบบมากน้อย
0: เห็นว่าประมาณ 2-3 สัปดาห์นะข่าวที่มีก่อนหน้านี
1: ้ไม่แย่มากแต่ก็ไม่ดี
0: มีเจ้าชาลาลัมปอสคอสตูลาสของไบรตันอีก
1: เราเหมือนก็เพิ่งเปิดตัวมาใหม่ๆเลยคอสตูลาสแล้วก็ไหนจะเป็น
0: ไอ้กาลิซัสของดอร์ทมุนด์
1: ตัวมิดฟิลด์ดาวรุ่งของดอร์ทมุนด์
0: ใช่
1: ไหนจะมีดูวิคัสอยู่แล้วของโคโม่ม
0: ี
1: ไอ้เบนฟิก้าอีกตัวหนึ่งตอนแรกอะไรนะ
0: เวนเกลิสพาร์ทลีดิสน่ากลัวนะ
1: แบ็กซ้ายมีซิมิคาร์ดเฮ้ย
0: ครับผมไอ้มีไอ้เจ้ากองหลังของโรม่าที่ไปดึงมาจากบวกบวกอ
1: ่
0: ะคูไลลาคิสมาร์ฟโลปานอสจริงๆก็ยังเล่นได้อีก
1: ได้เยอะ
0: เพิ่งจะ28เอง
1: หนุ่มๆอย
0: ู
1: ่ก็แอบเก่งขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วกร
0: ี
1: ซเฉยๆเลยแต่สเปนเนี่ย
0: โหโหด
1: เอาใครเล่นก็ได้
0: เจออังกฤษล่าสุดก็โอ้โหคือก็ใช้คำว่าเหมาะสมกับแชมป์โลก
1: ดูแบบเห็นแล้วรู้สึกได้เลยว่าแบบ
0: เก่งๆ
1: สเปนเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลด้วยความรู้สึกสนุกอยู่ตลอดเวลา
0: และเป็นทีมที่ผมรู้สึกว่าต่อให้โดนนำไปก่อนนะผมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันเอาคืนได้
1: ไม่ใช่วิกฤตเยอรมันเป็นไง3เกมแล้ว
0: เอาจริงเกมกับกรีซเห็นว่าวันนั้นกรีซมีโอกาสครั้งเดียว
1: แล้วยิงฉลับด้วยมันกึกเดียว
0: ม
1: ันแบบเหมือนฟ้าสั่งให้แพ้วันนั้น
0: ครับผมแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ได้ดูเยอรมันทั้งเกมไงมันก็เลยแบบบอกยาก
1: เช่นกันแต่มันก็เป็นเกมที่แบบคลองบอลคลองเกมแต่ก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวาในวันที่แพ้กรีซคาบ้าน
0: ครับผม
1: ก่อนที่จะไปทุบเซอร์เบีย 2-0 ก็ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอ่ะ3เกมมี4แต้มมันก็ไม่เลว
0: เนเธอร์แลนด์นี่ก็เกือบไปนะในเกมกับกรีซโดนไปก่อน2อ่ะส
1: ุ
0: ดท้ายไปเสมอได้
1: อิตาลี
0: เกมกับเบลเยียมแพ้ถูกไหม
1: ใช่เริ่มมาแพ้คาบ้านก่อน
0: เออ
1: แล้วก็ต้อง
0: ถล่ม
1: ไปได้รับความช่วยเหลือจาก
0: ตุรกี
1: มอนเตล่าช่วยชาติเดี๋ยวแวะดูเปลี่ยนตัวก่อนครับ
0: มองแกนกิฟส์ไว้ครับกับมาเรียสกิลี่ถูกส่งสนามมา
1: เอาตรงวันนี้เล่นแบ็กซ้ายนะครับน้องไม
0: ค์เอาลิสฮอออกกับเอเลียนอันเดอร์สันออกครับ
1: น้องไมค์เกมนี้ยืนแบ็กซ้ายเนี่ยพวกตัวไฮบริดเดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมโอเคย้อนไปพูดถึงอิตาลีเกมแรกแพ้คาบ้านในเบลเยียมแล
0: ้
1: วก็เกม2บุกไปยำตุรกี 4-0 แล้วก็เมื่อวานเนี้ยไปได้แต้มในการเยือนฝรั่งเศสมา 1-1
0: ถือรูปเกมโดยรวมอ่ะก็ต้องยอมรับว่าฝรั่งเศสดีกว่าละแต่อิตาลีพอมีโอกาสแล้วก็ทำได
1: ้แล้วสิ่งที่มันโชว์เนี่ยเราเห็นเขาปักหลักเล่นหลัง4เนาะ4-3-3 4-2-3-1 ทรงประมาณนี
0: ้คาโยเด้ก็ถือว่าเริ่มต้นกับทีมชาติได้ดีนะทำประตูได้ด้วย2พี่น้องเอสโปซิโต
1: ้
0: ปิโอ

0: ับเซบาสเตียโนเอสโปซิโตก็ถือว่าโอเคการเข้าทำอะไรพวกนี้ผมว่าโอเคนะฟาเตซี่ก็ดีคือดีมากแต่ลาซิโอที่ย้ายมาละ
1: ซอสเนี่ยเป็นจุดที่แย่มานานของอิตาลีคือเกมรุก
0: ครับ
1: มันโชต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ได
0: ้ก็ถือว่าใช้ได้คุณเอาโอเคลูกเกมคุณอาจจะเป็นรองฝรั่งเศสแต่เมื่อคุณไปเยือนฝรั่งเศสแล้วคุณเอา1แต้มกลับมาได้มันก็ถือว่าโอเค
1: แล้วอย่างก็เป็นซิกเนเจอร์ของฝรั่งเศสด้วยเป็นทีมอะไรไม่รู้ถ้าจะมีปัญหาชอบมีปัญหาเกมเย่าร อบคัดเลือกอย่างเงี้ยมีสะดุดให้เห็นอยู่เรื่อยๆเกมแบบติ้งต้องดูไม่น่ามีอะไรฝรั่งเศสชอบคือจับในบ้านตัวเอง
0: แต่ส่วนหนึ่งก็คือไม่มีเอ็มบัปเป้ด้วย
1: ใช่
0: ชอบมีชอบโหดกว่านี้ขึ้นไปอีก
1: เพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยยุคใหม่ของซีดานเนี่ยสกอร์เนี่ยจิ้มลิ้มยิงนัดละลูก1-0 1-0แล้วก็1-1
0: โอ้แต่เห็นชาเก้นี่ได้รับคำชมเยอะมากแม้กระทั่งซีดานยังบอกว่าโอ้โหเวรี่กู๊ดเลยอ่ะ
1: เฮ้ยดี
0: อืม
1: ดีแล้วก็เหมือนกับว่าคุณไปอยู่ในทีมที่มันเก่งมากอยู่แล้วอ่ะ
0: อืม
1: แล้วเวลาเขาเล่นกับใครเนี่ยมันไปก็ได้หมดเลยแบบมันมีเขาจะโชว์จ่ายสวยเยอะเพราะว่าตัวฝรั่งเศสอ่ะมันพื้นฐานเรื่องมันสมองเรื่องการเล่นฟุตบอลอะไรมันดีหมดมันขยับหาช่องมันเก่งไอ้ชาเก้มันเลยได้โชว์จบจ่ายตัดทะลวงตรงกลางแบบไม่เห็นอยู่เรื่อยๆทั้งเกมเลย
0: ครับผมพวกนาคุณย่าก็อาจจะมีจังหวะที่พลาดในเกมเมื่อวานนะ
1: ลูคัสดาคุณย่าของ โคโม
0: ใช่
1: อ๋อใช่ไหมลูคัสใช่ไหมเป็นคนที่จับบอลห่างแล้วโดนฉก
0: ใช่
1: ไปเสียประตูอิตาลี
0: ส่วนปิโอเอสโปซิโตเนี่ยโอ้โหอายุยังน้อยแล้วเล่นได้ขนาดนี้ผมว่าโอเคนะเป็นตัวพักบอลอะไรเพื่อนได้ต่อบอลให้เพื่อนได้ในด้านบนอ่ะ
1: นิวลูก้าโทนี่หุ่นได้หุ่นได
0: ้เบิร์นหนาคน
1: หุ่นได้แข็งแรงทรงแข็งแรงเลยแล้วก็คนพี่ปีนี้มาดู
0: ด
1: ีปีนี้เล่นกับอะไรนะ
0: ปีนี้อยู่ซาซูโร
1: ่ก็ย้ายอีกรอบใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ก็ยังเป็นนักเตะในสังกัดมิลานอยู
0: ่
1: สังกัดอินเตอร์มิลานอยู่เหมือนเดิมไปแค่สัญญายืมตัวไหมหรือว่าย้ายขาด
0: ตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยเขาเป็นนักเตะของทางกาญารีไปละ
1: อ๋อหร
0: อแต่ย้ายไปอยู่กับซาซูโร่ด้วยการที่เป็นการยืมตัวแล้วก็มีออปชันในการขายขาด11 ล้านยูโร
1: โอเคมันก็เป็นธรรมดาครับเรื่องการเปลี่ยนสัญญาไปเรื่อยครับ
0: ช่วงหลังเราจะเห็นแบบนี้เยอะนะ
1: มันจะทำให้แบบจำยาก
0: ถูก
1: ว่ามันเป็นนักเตะของใครกันแน่วะ
0: ยืมบางทียืมมาปรากฏเซ็นขาดปั๊บเดียวคือปล่อยเลยอายุพวกเราด้วย
1: ก็ใช
0: ่ปั๊บหนึ่ง
1: ใช่แล้วบางทีเราก็ไปโทษนู่นโทษนี่มันเปลี่ยนเยอะแล้วเราจำไม่ได้
0: จริงสมองเราเองเนี่ยแหละ
1: ปด13นาทีแล้วนะครับก็ตัวเลขยังอยู่หยุดอยู่ที่60
0: คอนซ่าเจ็บครับ
1: ก่อนนั้นเนี่ยโครเอเชียเขามีจังหวะจะลุ้นลูกจุดโทษลุยเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วมีโดนสกัดบอลออกมาแล้วก็ฉวยโอกาสทิ้งตัวล้มสักหนึ่งป้าบ
0: น้องๆวัยประถมก็ยังคึกคักเล่นกล้องกันสนุกสนานนะฮะ
1: ปฐมต่อปฐมต้นด้วย
0: เหรอไม่น่าเกิน
1: 2 3ไม่เกินน่ะ
0: ไม่น่าเกินป3อ่ะวิ่งมาเล่นกล้องกันใหญ่
1: เอนจอยทั้งเกมแล้วก็มีคุณครูบอกว่าอย่าก
0: ลับไปนั่งหนู
1: อย่าเกาะระเบียงเยอะจ้า
0: ตอนนี้นี่พวกต้นสังกัดก็อาจจะต้องพยายามระมัดระวังเรื่องของตัวผู้เล่นของพวกเขาเองนะครับ
1: โอ้โหต้องดีลยากแล้วก็ในบรรดาต่อให้มีดีลก็เถอะแต่ผมเชื่อว่าทุกทีมจะมีปัญหาบอกว่ามันจะต้องมีนักเตะจากทีมนู้นทีมนี้
0: เจ็บ
1: โดนใช้งานแบบโอเวอร์โหลด
0: ถูก
1: หมายถึงว่าเล่นเยอะกว่าที่ควรจะเป็นอะไรเงี้ย
0: เพราะอย่างยูฟ่าในชั้นลีกรอบนี้ล่อเล่น4นัดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่คือไม่เหมือนกับการที่แบบโอเคทีมพร้อมในการที่จัดการสรรหานักเตะได้40กว่าคนแบบที่เดเบย์ทำอะไรแบบนี
0: ้คือถ้ามันเจ็บตั้งแต่นัดแรกมันต้องใช้คำว่ายังมีเรื่องดีในเรื่องร้ายตรงที
1: ่เวลา
0: ถ้าคุณเจ็บไม่หนักมากเวลามันอาจจะโคเวอร์กันได้ในการที่กลับมาหลังจากสโมสรกลับมาเล่นแต่บางคนถ้าคุณไปเจ็บเกมที่4อย่างเงี้ยโอ้โหต่อให้เจ็บไม่หนักอ่ะ บางทีคุณก็ต้องพักสัปดาห์สองสัปดาห์นะถูกไหมลาฟินญาก็เจ็บแต่ว่าอันนี้ไม่ซีเรียสเห็นรายงานว่าก็ไม่ได้เจ็บหนักอะไร
1: เจ็บกล้ามเนื้อนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็พอไปได
0: ้โอ้โหโอกาสยิงตรงกรอบ9ต่อ0นะครับฟังไม่ผิดนะ
1: ซึ่งมันก็คนซึ่งไม่ได้โอกาสถึงกับน้อยจัดอะไรแบบนั้นด้วยนะเพราะว่าที่ยิงตรงกรอบ0เนี่ยมันมาจากโอกาส10ครั้ง10ครั้งอ่ะคือโอ้พิกฟอร์ดหวานเลยเกมนี้เก็บโบนัสคืนชีสไปถ้าฟอร์ดบอกโหทีผมเล่นเนี่ยพี่แจกกันจังถ้าฟอร์ดก็ได้เล่นใน2เกมแรกนะKeeping the game flowing. This is Garner. Game ถัดไปของกลุ่มนี้อังกฤษจะไปเยือนสเปนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดิ
0: อังกฤษเจอเช็กเกีย
1: อันนี้ของรอบเดือนหน้านู้นอังกฤษจะเล่นที่เวมบรีย์เจอกับเช็กนะ
0: ครับผม
1: โครเอเชียเกมหน้าก็จะเปิดบ้านเจอสเปนกระอักเลือดเพิ่งโดนอัดมา 4-1 ก็โดยส่วนใหญ่โปรแกรมทีมชาติมักจะไปสิ้นสุดกันแถวๆวันอังคารเราก็ที่เหลือก็ปล่อยตัวกลับทีมไหนเจอโปรแกรมเตะวันศุกร์ก็ซวยหน่อยโปรแกรมลีกจะกลับมารันตั้งแต่วันศุกร์หน้าเป็นต้นไปนะครับ
0: ส่วนทีมชาติจะกลับมาก็กลางเดือนพฤศจิกายน
1: ประมาณว่าใช้เวลารอบนี้พอฟุตบอลลีกกลับมาเตะกันจะได้เตะประมาณ5สัปดาห์หรือว่า5เกม5เกมลีกแล้วก็กลับมาพักกันอีกรอบแต่คราวนี้จะเป็นเบรกสั้นปกติแล้วเบรก2เกมลุ้นโอกาสลุเจอร์แต่หลบลิวาโควิชแล้วก็7-0ครับล้ำหน้าไหมพยายามประท้วงล้ำหน้าแต่ว่าธงก็ไม่ได้ขึ้นนะขึ้นเปล่าไม่ขึ้นครับ7-0ครับธงล้ำหน้าไม่ขึ้น
0: ประตูที่2ในนามทีมชาติของโมแกนโรเจอร์สครับนัดนี้เป็นนัดที่25ของเจ้าตัวนะครับ
1: จังหวะเดี๋ยวต้องไปเช็ค VR
0: โอ้แต่บอลแรกดีมากครับบอลเหมือนจะมาย้อนหลังครับโอ้โหแกใช้เท้าที่อยู่ด้านหลังคือเท้าขวาเนี่ยตวัดขึ้นมาข้างหน้าแล้วทำให้ไปต่อได้แล้วแตกนี่เรียกว่าควิชออกทางซ้ายก่อนยิงเข้าไป
1: สมูทมากลูกนี้คือสิ่งที่ยากที่สุดคือการแต่งบอลแรกครับบอลย้อนมาจากด้านหลังเห็นเลยเกี่ยวก็ขึ้นหน้าแล้วก็แตะหลบเรียกว่าควิชอย่างเก่ง
0: ดีขึ้นเรื่อย
1: ๆที่เหลือเป็นลุ้นเราที่ VR ครับว่าจะโดนจับล้ำหน้าหรือเปล่าโอ้โหคอมพลีทครับก็ได้ประตูที่7นะครับยืนยันครับมาเลี้ยงลายมาสวยแต่แรกอยู่แล้วครับทำทุกอย่างได้เพอร์เฟกต์มากครับลูกนี้7-0สำหรับมอร์แกนโรเจอร์สครับ
0: โครเอเชียเนี่ยถ้า7-0นี่เท่ากับแพ้มากสุดแล้วนะก่อนหน้านี้ความให้แพ้มากสุดคือแพ้สเปน6-0นะครับ
1: แล้วผมว่าที่มันน่าประทับใจมากๆคือทั้ง7ประตูของอังกฤษเนี่ยมันมีที่มาที่ไปหมดมันเป็นการทำเกมของตัวเองโดย 100% อ่ะมันมี7ประตูแล้วก็มี7คนแอสซิสต์ซึ่งมีคุณพี่เหมาแฮตทริกแอสซิสต์ไปก็คือคุณพี่จู๊ด3แอสซิสต์อันนี้ก็แล้วเวลาสิทธิ์ครับพยายามจะยิงกู้หน้าหน่อยก็เป็นอีก1ช็อตที่ยิงแล้วไม่ตรงกรอบอาจจะใกล้กรอบนิดนึงครับไปบอลไปติดไซด์ไปเฉียวเสาไปชนตะข่ายด้านนอก
0: โอ้โหแล้วดูความเก่งความเก๋าของพิกฟอร์ดครับ
1: รู้ว่าบอลไม่ตรงกรอบ
0: หัวแขนเลย
1: จะอวยเกินแล้วจุดแหม
0: เอาเราก็เห็นกันอยู่พี่ก็เห็นไหมล่ะ
1: มันก็ไม่ได้สายตาสั้นมันก็เห็นก็ยื่นมือไปเช็คระยะว่ามันผ่านเสาก็จะไปโอ
0: ้ระดับพิกฟอร์ด
1: คุณก็อวยเกินจริงโอ้โอ้โหประตูไทยก็ทำได้ตุนความจริงเนี่ยสกอร์เนี่ยมันต้องไปบอกเป็นฟิลแบบโศนนาฏกรรมกับแฟนบอลเด็กๆเพ ของโครแอตที่เชียร์จากโรงเรียนประถมมาดูเด็กๆจะต้องร้องไห้กระจองงอแงครับแต่ว่าเนี่ยครับความอินโนเซนต์ของเด็กทุกคนอ้าวแปดหรือเปล่าครับเอเซ่หลุดเดียวไปกระดกแต่ว่าติดเซฟของลิเวอร์พูลแล้วก็โดนจับล้ำหน้าด้วยครับ
0: โอ้โหหล่อเลยครับวันนี้โทมัสทูเคิลจังหวะของเอเซ่เหมือนจะเหลื่อมออฟไซด์นิดนึง
1: ไม่ต้องทดเวลาแล้วก็ได้ว่าอาจจะทดจะเป็นวิธีสัก 1-2 นาทีอ่ะ2นาทีไม่เกิน
0: โครเอเชียที่แพ้มากที่สุดก็เป็นการลงเล่นในเกมยูฟ่าเนชั่นลีกนะตอนนั้นคือ11กันยายน2018ที่เอลเช่สเปนถล่มพวกเขาไป 6-0
1: โอ้โหนี่สถิติใหม
0: ่นี่ 7-0 นะแล้วในบ้านด้วย
1: โครเอเชียนับตั้งแต่แบบเป็นสมาชิกฟีฟ่ามาเนี่ยไม่เคยแพ้มากเกิน 6-0 แล้วนี่ในบ้านแท้ๆด้วย
0: ถูกที่ลิเยก้าน
1: ะต่อให้จะไม่มีแฟนรุ่นแบบแฟนแบบโอเพ่นเข้ามาเป็นเด็กๆมาแทนก็ตามอ่ะโอ้โหสลาเวนบิลิชตายผมว่าสักพักอ่ะได้ไปอัญเชิญดาริสกลับมาคุมไม่รู้แกไปรับงานใหม่ที่ไหนบ
0: ่นั่นดิ
1: เดี๋ยวขอย้อนไปเช็คนิดนึง
0: โครเอเชียนี่เคยทำแสบกับอังกฤษในฟุตบอลโลก2018นะ
1: โอ้ซังโกดาริสแกไปรับงานคุม UAE คุมทีมชาติเลย
0: งั้นก็อาจจะไม่ในเวลาอันใกล้เนี้ย
1: ใช่เนี่ยอารมณ์เหมือนวิลิสที่มีภาค2ทีมชาติเพราะว่าภาคแรกก็คุมนานกันนะโหยุคนั้นแกโคตรเท่เลยเป็นที่นิยมมากอ่ะที่แกมีวงร็อกของตัวเอง
0: ทั้
1: งเ
0: พล
1: งให้ทีมชาติด้วย
0: เหมือนทูเคอร์ไปปลอบใจวิลิสอยู่เหมือนกันเมื่อกี้ภาพจับไป
1: เหมือนไปจับมือคุยกันแล้วก่อนต่อนกหวีดนะครับ
0: จบเกมเรียบร้อยนะครับโอ้โหอังกฤษบุกถล่มโครเอเชียที่ลิเยกา 7-0 นะครับแฮร์รี่เคนนาทีที่8นะครับเบลลิงแฮมนาทีที่21แอนโทนีกอร์ดอนนาทีที่39บุโยซาก้านาทีที่45หลังจากนั้นแฮร์รี่เคนบวกเพิ่มนาทีที่53นะครับบุโยซาก้านาทีที่68นะครับเป็น 6-0 แล้วก็ปิดท้ายที่ตัวสำรองอย่างโมกันโรเจอร์นาทีที่87นะครับก็เก็บ3แต้มไปได้นะครับสำหรับทีมชาติอังกฤษส่วนในคู่อื่นๆก็มีทางในส่วนของลีก4นะครับเบลารุสถล่มซาเมลิโน 4-0 เอสโตเนียเฉือนลักซัมเบิร์ก 1-0 แล้วก็เกมไอซ์แลนด์เนี่ยทดเวลานาทีที่6ตอนนี้นำบัลแกเรียอยู่ 3-0 ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะ
1: คร
0: ับออลีออสคาร์สันกองหน้าจากเรอัลโซเซดัดวันนี้ทำ2ประตูอีกประตูหนึ่งได้จากมิเกลเอลเลสันนะครับมิดฟิลด์ของเจนัว
1: โอเคโอเคข้อความคุยกันได้นะครับทาง4689899หรือแวะมาตรงนี้ก่อนนิดนึงสวัสดีครับพี่ชิดพี่จุนขอให้ทั้งสองท่านร่ำรวยร่ำรวยครับสุขสันต์วันเกิดท่านที่เกิดวันนี้ Happy Birthday หลวงพ่อคูณเอางี้เลยนะครับ Happy Birthday หลวงพ่อคูณปริสุทธโธเนวินชิดชอบคาริโอปิซาโลสลาตันอิบราฮิมโมวิชเกปาอริซาบารากาเคลิชี่อิเฮียนาโชน้องลำไยหายทองคำทุกทุกท่านที่โดนน้ำท่วมบ้านก็ขอเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะครับจากคุณตักกี้เอลซีแม่สอด
0: โอ้โหนี่คือเข้าไปเซิร์ชหาหรือจำได้เองเลยเนี่ยโอ้สุดยอดมาก
1: ครับผมก็นะครบถ้วนทุกวงการ
0: เริ่ม
1: ไล่ตั้งแต่วงการโอ้โหพระเกจิอาจารย
0: ์ครับผม
1: นักการเมืองนักฟุตบอล
0: นักร้อง
1: และนักร้อง
0: ครับผมพี่ยังขาดวงการพวกวิทยาศาสตร์อะไรไปนะ
1: ยังขาด
0: ครับผม
1: พี่ๆว่าทีมชาติสเปนฟุตบอลโลกเตะกับสโมสรบาร์เซโลน่าใครจะเข้าใจว่าพิมพ์น่าอาจจะพิมพ์ตกมาใครจะชนะอะไรอย่างงี้ป่ะในเงื่อนไขที่ว่าผู้เล่นของสโมสร บาร์เซโลน่าต้องเริ่มที่สโมสรอาจจะหมายความว่า
0: ตัวบาร์ซ่า

0: โรดี้อ่ะ
1: เออ
0: จะเอาคู่ไหนไปสู
1: ้ถูก
0: มิดฟิลด์คู่นี
1: ้ถูก
0: ไหนยังมีเฟรงกี้เดยองอีกโอ้สารพัดสารเพถ้าอาจจะไม่ทิ้งกันเท่าไหร่ก็คือที่ผู้เล่นแนวรับ
1: เพราะคุณก็จะเสียเปากูบาซี่ไปหลักๆแค่นั้น
0: ใช่ซึ่งก็ไม่ก็ถือว่าสเปน
1: ก็มีตัวอื่นที่จะมาแทนได้เอานี้ละกัน
0: สามารถจัดการได้ทั้งแผงแบ็คโซเนี่ยอันนี้อาจจะรวมไปถึงตำแหน่งผู้รักษาประตูด้วย
1: ประตูคุณก็เป็นพวกลาญ่าหรือคุณจะเป็นอูไนซิมอน
0: ถูกต้อง
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นซิมอนอยู่แล้ว
0: จุดตรงนี้แหละที่จะไม่ได้เป็นรองบาซ
1: ่
0: า
1: ใช่
0: คือ5ตัวผู้รักษาประตูกับแบ็คโฟ
1: ครับผม
0: ที่เหลืออาจจะเป็นรองเกือบหมด
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตเบรกเร็วนิดนึงนะฮะ
0: โอเค
1: พอดีสำคัญมากๆเลย
0: ได้สิ
1: ครับเดี๋ยวเบรกสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2ครับ Soccer
2: Live Report ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยฮาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Asian Game Story
5: รัฐพงศ์สิริสานนท์ปรากฏการณ์ฉลามนกทลายสัตว์ปี2541หรือปี1998ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ครั้งที่13ท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลจากเสียงเชียร์ของเจ้าบ้านในสายน้ำอันนิ่งสนิทณสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตชายหนุ่มร่างใหญ่คนหนึ่งกำลังจะสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้วงการว่ายน้ำไทยเขาคือฉลามนกรัฐพงศ์สิริสานนท์แขนทั้งสองข้างแหวกว่ายสายน้ำอย่างทรงพลังรัฐพงศ์ต้องต่อสู้กับฉลามหนุ่มจากญี่ปุ่นและจีนที่ครองเจ้าสัตว์อย่างยาวนานแต่ในบ้านเกิดครั้งนี้เขาไม่ยอมให้ใครผ่านไปได้รัฐพงศ์เร่งสปีดทลายกำแพงความเร็วทุบสถิติเอเชียลงอย่างราบคาบคว้าคนเดียว3เหรียญทองในทัวร์นาเมนต์เดียวทำให้สระว่ายน้ำแทบแตกด้วยเสียงโห่ร้องยินดีของคนไทยทั้งประเทศปรากฏการณ์ฉลามนกในวันนั้นปลุกกระแสให้เด็กไทยหันมาสนใจกีฬาว่ายน้ำกันทั้งเมืองความสำเร็จของเขาแสดงให้เห็นว่าด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฝึกซ้อมที่ถูกจุดคนไทยก็สามารถเป็นยอดมนุษย์ในสายน้ำและครองบัลลังก์สูงสุดของทวีปเอเชียได้เช่นกัน
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: อินทผาลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้า านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนค่าลดการใช้ไฟลงแค่

0: 20% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99ฟัง FM 99 Active Radio

0: ต่อโฆษณาโทร022016569
1: เทคโนโลยี 4Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจFacebook, YouTube, Application FM 99, คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: กลับมาอยู่กันต่อนะครับสกอไลรีพอร์ตทาง FM 99 Active Radio ตอนนี้ 1:08 นาทีหลังจากปล่อยให้อาจารย์จุนไปปลดปล่อย
1: ครับ
0: กลับมาก็มีชีวิตชีวา
1: โอ้ดีขึ้นเลยครับเมื่อกี้ประมาณสัก5นาทีสุดท้ายของเกมโครเอเชียอังกฤษครับ
0: ระหว่างคุณกับสลาเวนบิลิสใครเครียดกัน
1: โอ้ผมเครียดกว่าเยอะครับ โอ้ผมนี่บิดไปบิดมาฮะ
0: ครับ
1: เอ๊ะเวลามันก็ผ่านไปเชื่องช้าเหลือเกิน
0: เอออ
1: ่ะก็ชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเริ่มต้นสรุปผลฟุตบอลให้ก่อนแล้วกันนะผมเมื่อกี้เองเนี่ยเกมยังไม่ได้จบแบบ 100% ซะทีเดียวในรายการเนชั่นลีกในส่วนของลีก C นะก็ผมย้ำอีกครั้งนะครับในทุกลีกของ UEFA Nations League นะครับก็ลีก A โครเอเชียแพ้อังกฤษไป 0-7 นะครับแล้วเดี๋ยวมีสเปนกับเชกเลียเนี่ยจะออกสตาร์ทช่วง 1:45 ไลน์อัพเดี๋ยวมาว่ากันนะครับในลีก B เดี๋ยวก็จะมีลงสนาม2คู่นะคือนอร์ทมาซิโดเนียกับสกอตแลนด์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์กับสโลวีเนียนะครับส่วนลีก C เนี่ยก็วันนี้จบเรียบร้อยนะครับ4คู่ก็มีฟินแลนด์ชนะอัลเบเนีย2ประตูต่อ1นะครับเบลารุสชนะซานมาริโน4-0เอสโตเนียเฉือนเอาชนะลักเซมเบิร์ก1-0แล้วก็ไอซ์แลนด์ชนะบัลแกเรียไป3-0นะครับกาฟคัพนี่ซาอุดิอาระเบียกับกาตาร์นี่จบ90นาที0-0นะครับส่วนฟุตบอลอังกฤษลีก1ก็มีเบอร์ตันเอลเบียนนะครับแพ้ฮาร์ดเดอร์ฟิลด์1-3เลตันโอเลียนแพ้พรีมัส0-2เลดดิ้ง
0: เตะ
1: ครับผม
0: โอ้อยู่ดีๆ
1: นึกว่ามาเหมือนกัน
0: เพื่ออะไร
1: เลดดิ้งเสมอ

0: กับ Bradford 1-1 นะครับส่วน League 2ก็มี Sheffield ชนะ Tranmere Rovers 4-2 Accrington ชนะ Cheltenham Town 2-0 Crewe Alexander ชนะ Bristol Rovers 3-1 Exeter ชนะ Rotherham 1-0 Gillingham เสนอ Newport 0-0 Grimsby แพ้ Shrewsbury 1-2Rochdale ชนะ Swindon Town 1-0 แล้วก็ Salford City ชนะ Fleetwood Town 1-0 นะครับแล้วก็มี Evel Trophy ด้วยก็จบในเกมเนี่ยเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับแต่เหมือนจะมีจุดโทษด้วยเดี๋ยวผมเช็คอีกเว็บไซต์ให้นะครับวีแมนซูเปอร์ลีกนะครับแมนเชสเตอร์ชนะลิเวอร์พูล 1-0 แล้วก็ U20 Elite League นะครับฝรั่งเศสแพ้อิตาลี 0-3 อังกฤษชนะเยอรมัน2ประตูต่อ1เอเชียนเกมนี่ก็เป็นเกาหลีใต้เอาชนะญี่ปุ่นไป 1-0 นะครับในรอบชิงส่วนรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับก็จีนเสมอกับอุซเบย์ 2-2 นะครับก่อนที่จีนจะชนะจุดโทษไป 4-3 หลักๆน่าจะประมาณนี้นะ
1: โอเค
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวขอเก็บข้อความที่ตกค้างอยู่คุยกันต่อได้นะครับว่างๆชั่วโมงนึงเลยก่อนจะถึง 2:00 ค่อยเปลี่ยนผัดกันไปแล้วก็เดี๋ยวไล่ตามดูคู่ดึกไลน์อัพที่น่าสนใจกันไปด้วยนะ SMS ทางหมายเลข4689899นะครับสวัสดีค่ะณชิตณจุนและแฟน99ทุกๆท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะตกลงงวดนี้ณชิตเฮงไหมคะตรวจเช็คหรือยังคะส่วนหนูหวยรัดโดนรับประทานเรียบเลยค่ะแต่ก็ยังโชคดีนะคะหวยประชาชน7เน้นๆมาเต็มๆประมาณเลขท้าย2ตัว70ก็มาตรงๆเลยค่ะผลประกอบการงวดนี้ถือว่าโอเคค่ะนะชิดจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนพี่เนี่ยจำเลขที่น้องเทยให้มาได้นะน้องเทยให้7รัวๆมาเลย
0: อ๋อเหรอ
1: 70 71อะไรเงี้ยออกเลขท้าย70
0: สุดยอด
1: ซึ่งผมไม่ได้ซื้อตามน้องเทยนะเพราะน้องเทยเขามักจะมาบอกวันท้ายๆผมจะกดไปก่อนหน้านี้ละกดว่าไปเช็คดูเฮ้ยโดนเหมือนเดิมเลย แต่ว่าผมมี70นะแต่มันไปอยู่ข้างหน้าเป็นเลขคู่แน่
0: ครับผม
1: โอ้ผมว่าไม่ได้ละถ้าผมได้มีโอกาสเข้าไปบริหารหน่วยงานหวยรัดเมื่อไหร่เนี่ยผมต้องเพิ่มรางวัลอีกจาก3ตัวหน้าไม่พ
0: อ
1: กด2ตัวหน้าอีกได้ถูกกันรัวๆถูกกันทั้งประเทศ
0: ผมพอแล้วแมวแล้วจะให้ฝันกี่ตัวผมก็ไม่สนใจแล้ว
1: ดีแล้วจุดเก็บตังค์ไปกินข้าวดีกว่าเดี๋ยวเหมือนพี่ต้องอดมื้อกินมื้อ
0: ไม่นั้นก็ต้องไปทีละ100 200เก็บตังค์กินข้าวดีกว่า รวยง่ายกว่า
1: โอ้น้องเพยถูกหวยประชาชนด้วยเดี๋ยวเถอะ พวกพี่ๆว่าโทษของแมนซิตี้จะจบอย่างไรตัวผมไม่เชื่อว่าจะถูกขับพ้นลีกหรือปรับตกชั้นแต่คิดว่าจะถูกปรับเงินมหาศาลและก็ถูกตัดคะแนนแบบเฉลี่ยหลายฤดูกาลมากครับมันมีหลายแนวคิดเนาะ มีหลายสมมติฐานว่าบทลงโทษเมื่อออกมาจะออกมาแบบไหน
0: แต่ผมอ่ะผมยังเชื่อว่าไม่ถึงขั้นว่าขับพ้นลีกนะผมยังเชื่อไปในแนวทางเดียวกับน้องนะคือเป็นการปรับแต้มเยอะแล้วก็บวกกับปรับเงินเยอะ
1: ก็มันก็อาจจะเลี่ยงคำเฉยแค่เลี่ยงวิธีการไอ้คำว่าขับพ้นลีกเนี่ยกับปรับแต้
0: ม
1: ถ้าไปอยู่ในระดับที่ปรับแต้มซะจนที่ว่าปรับแล้วจนคุณตกชั้นแน่ๆตอนนั้นเลยเน
0: ี
1: ่ยมันก็ไม่ต่างกับขับพ้นลีก
0: แต่ผมอาจจะมองอย่างนี้พี่ผมมองว่าจะเป็นลักษณะว่าปรับ30แต้มแต่จะไม่ได้ปรับฤดูกาลเดียวนะพี่รู้ไหมจะ
1: รอบ
0: จะ
1: ต่อปี
0: ต่อปีต่อฤดูกาล
1: เพื่อให้คนแบบโอกาสที่จะไปแตะโควต้ายุโรปอันดับสูงๆเป็นไปได้ยากมากอะไรเงี้ย
0: คือคุณยังอยู่บนลีกสูงสุดได้เพียงแต่ว่าคุณจะออกแนวไปในลักษณะว่าหนีตกชั้น
1: โดยใช้เหตุผลอะไรถ้าคุณเป็นคนแบบโยนบทลงโทษนี้มาหรอคุณจะให้เหตุผลไหน
0: คือถ้าถามผมนะ
1: เพื่อปกป้องธุรกิจฟุตบอล
0: ด้วย
1: สากลฟุตบอล
0: ใช่เพราะว่าม
1: ันต้องผมว่าไอ้คำนี้ต้องมาเป็นหลัก
0: เพราะมันรวมไปถึงโอ้พี่ก็เห็นข่าวว่ามันอาจจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของการ
1: อันนี้ปฏิเสธไม่ได้
0: ใช่ป่ะ UAE ในการลงมาลงทุน
1: ผลประโยชน์แอบแฝงนอกวงการฟุตบอลที่มันมีต่อระดับชาติ
0: ใช่เรื่องธุรกิจเกี่ยวกับเมืองแมนเชสเตอร์อีกทุกอย่างมันดูแบบผมมองว่ามันยังไงมันจะบอกไม่เกี่ยวอ่ะผมไม่เชื่อ
1: เรื่องความแบบมั่นคงในชีว
0: ิ
1: ตของคนจำนวนมาก
0: ใช่คนในแมนเชสเตอร์เองด้วยนะ
1: ใช่คนท้องถิ่นเอง
0: ผมเลยมองว่ามันแบบคือสุดท้ายอ่ะด้วยความ

0: ทำที่ทางฝั่งของซิตี้เขาอุทธรณ์ถูกไหมแล้วก็เขามีทนายที่แบบค่าตัวแพงอะไรที่เขาว่ากันเป็นระดับแบบระดับเอลิสเลยอ่ะผมว่าสุดท้ายมันจะหาอะไรบางอย่างที่พอจะหักลดหย่อนได
1: ้
0: ก็ผมมองเลยว่าเนี่ยมันจะเป็นโอกาสแบบเนี้ยค่อนข้างสูงเพราะผมมองว่ามัน
1: ลงโทษลักษณะเลี้ยงไข้ไปดีกว่า
0: ใช่
1: ดีกว่าฆ่าให้ตาย
0: เพราะผมมองว่าถ้าฆ่าให้ตายบางทีมันไม่ได้ส่งผลเสียเฉพาะซิตี้นะมันส่งผลเสียต่อโดยรอบทั้งหมดเลย
1: องคาพยพ
0: องคาพยพด้วย
1: กับคือคนทำงานตายก่อน
0: ถูก
1: อันดับแรก
0: ใช่ไหมล่ะแล้วก็
1: คนตกงานจะสูงมาก
0: คราวนี้มันอาจจะกระทบเรื่องของการเมืองอะไรเข้าไปเรื่องธุรกิจอะไรอีก
1: ภาพใหญ่กว่านั้นอีก
0: ใช่เรายังเห็นเอาผมอันนี้ผมเอาเปรียบเทียบนะเรายังเห็นเคสที่ไม่น่าเชื่ออย่างบาโลกุนอยู่เลยผมว่าล่ะ
1: ในเมื่อในเมื่อทั้งโลกเห็นแต่ก็ถ้าเขาจะทำก็ไม่มีใครห้ามเขาได
0: ้
1: ใช่คือผมว่าไม่ว่าจะให้สมมติฐานว่าจะออกไปเป็นมุมไหนเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลชวนให้คิดทั้งนั้นเลยหรือแม้แต่กระทั่งแบบตัดสินแบบเที่ยงตรงเที่ยงตรงมากอ่ะก็ตายเป็นตายก็คุณสะสมวาระนี้มาเป็น10ปีอะไรเงี้ยแล้วต่อยอดดูนี่นั่นอะไรเงี้ยผิดซ้อนผิดแล้วแบบซ้อนละหมกด้วยอะไรเงี้ยแบบขัดขวางทุกอย่างความผิดมันก็เนี่ยจะเบิ้ลร้ายแรงเพียงพอที่จะระเบิดทีมคุณทิ้งตุ้ม
0: แต่เขาเนี่ยก็อย่างที่บอกมันก็จะไม่ได้อยู่แค่กับตัวของซิตี้เองมันจะก็องค์คาพยพโดยรวมอีกก็
1: นั่นไงหมายถึงคนละมุมไงอันนี้คือมุมแบบว่าเถนตรงตรงเลยปาบุญจินเลยปาบุญจินแห่งสาร
0: ไทฟง
1: มาคนจะเป็นเปาเหมียนฆ่าก็ประหารได
0: ้มันมีตอนอะไรดังๆบ้างนะ
1: ประหารเปาเหมียนนี่แหละ
0: ไอ้นี่เป็นราชบุตรเขยอะไรนะ
1: อ๋ออันนั้นก็ดังอันนั้นก็เป็นคดีใหญ
0: ่แต่ว่าชมดอะไรสักอย่าง
1: ชมดเหรอ ผมจะไปจำเปาเหมียนเพราะอะไรวะเปาเหมียนเป็นน้องชาย
0: อ๋อเหรอจำไม่ได้ผมจำตอนนี้ไม่ได
1: ้อันนี้ฟิลมันต้องประมาณนี้
0: อ๋อเหรอ
1: ฟิลหมายถึงถ้าคุณแบบจะแบบเชื่อดเลยเชื่อแบบตรงไปตรงมาเนี่ยก็เปรียบเทียบเหมือนคดีแบบว่าปาบุญจินสั่งตัดสินมาหาน้องชายนี่ก็คือแบบเรียกว่ามาซิตี้ต้องแบบดับสิ้นไปในวงจรฟุตบอลลีกอย่างน้อยก็ลีกสูงสุดแล้วเอาแค่ว่าปีว่าแค่ปรับตกชั้นไปแค่ดิวิชั่นเดียวนะผมก็ไม่รู้แล้วว่าเขาจะบริหารยังไงครับเพราะว่ามันก็จะเป็นปัญหาซ้อนปัญหาอีกปัญหาเรื่องการเงินที่จะต้อง
0: ลดขนาด
1: นึกไม่ออกหรือว่าจะไปแก้ยังไงอีกต่อเนี่ยเอาแค่ลดเป็นแค่ดิวิชั่นเดียวนะ
0: ถูก
1: นึกไม่ออก
0: ถูก
1: ว่าจะจูนยังไงในเมื่อรายได้จากพรีเมียร์ลีกขายไปนู่นนี่นั่นดีไม่ดีส่งผลกระทบกับสปอนเซอร์ในพาร์ทปัจจุบันที่ตรงไปตรงมาอาจจะถอนอาจจะถอยอะไรงี้ด้วย
0: ใช่
1: แต่เอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยถือว่านะปัจจุบันเป็นเรื่องสนุกให้เราถกเถียงแล้วกันสำหรับซิตี้แฟนซิตี้อาจจะไม่สนุกด้วยแต่มันเหมือนว่าเป็นการแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไประหว่างนี้ซึ่งสักพักคุณจะเถียงกันไปจนเบื่อว่าแบบไหนดีกว่ากันเพราะว่ามันจะกินเวลาอีก
0: เห็นว่าออกไปออกมกรานู่นอ่ะ
1: อย่างเร็วก็กุมภามีนาซึ่งผมก็ไม่เชื่อว่าเร็วผมเชื่อว่าเทคนิคในการต่อสู
0: ้
1: ของทนายของอะไรเงี้ย
0: โห
1: อย่างน้อยอันดับแรกสิ่งที่ต้องทำอ่ะในพาร์ทของแบบฝ่ายกฎหมายของซิตี้ก็คือสู้เพื่อลากเวลาไปก่อน
0: แล้วเดี๋ยวมันจะมีเติมเข้ามาอีกไอ้พวกทีมที่พลาดโอกาสไปยุโรป
1: ใช่
0: ส่งผลเสียถึงตกชั้นอะไรก็ว่าไปอีก
1: พิจารณา
0: ตรงนั้นเพิ่มเติมเข้าไปอีก
1: แล้วก็ไอ้หลังจากไอ้รอบ9ปีนั้นน่ะหลังจากนั้นมันส่งผลต่อเนื่องกันเนี่ยตรงนั้นจะชดเชยความเสียหายยังไงเพราะถ้าไม่มีไอ้9ปีช่วงเวลาที่ซิตี้เนี่ยอัดฉีดเข้ามาเนี่ยโดปปิ้งเรื่องการเงินเข้ามาเนี่ยตรงนั้นมันก็จะไม่เกิดซิตี้ในช่วงแบบ 7-8 ปีหลังขึ้นมาอีก ซ้อนไปเรื่อย
0: ๆไม่ง่ายแล้ว
1: เหตุผลก็คือเพราะว่ามันยิ่งซ้อนเยอะเพราะว่าไอ้ระยะเวลาในการดำเนินการสอบสวนพิจารณาทั้งหมดแบบลากยาวแบบยาวเกินไป
0: ก็115คุณโดนไป114
1: ใช่แล้วมันแบบระยะเวลาที่เขาใช้เวลาในการดำเนินการมันนานแบบนานมากๆมากๆมากๆ
0: แล้วมันหลายส่วนด้วยอ่ะเออเรื่องของคดีอ่ะหลายกระทงอ่ะ
1: ผมอ่านแล้วผมยังปวดหัวแล้วบางทีก็อ่านแบบอ่านไม่ไหวอ่ะมันมีอะไรใหม่ๆมาให้แบบอ่านทุกวันเลยแม้แต่กระทั่ง
0: ที่มันมีถึงว่าอะไรนะถ้าบอกว่าเป็นเงินจากทางรัฐบาล UAEมันแสดงว่าเอ้างี้มันก็ไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสายการบินตรงนั้นที
1: ่
0: บอกกับทางสหรัฐอเมริกาว่า
1: อ
0: ันนั้นมันจะเป็นเงินของเอทีฮัทโดยเฉพาะ
1: ตอนนั้นที่มีตอนนั้นที่แบบทางฝ่ายกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์ของอเมริกาเนี่ยว่าคุณแบบคุณแฟร์เพย์หรือเปล่าไอ้เรื่องแบบ
0: การ
1: ตลาดเรื่องแข่งราคาคุณมีแบบรัดอุดหนุนมาให้หรือเปล่าเหมือนอารมณ์แบบให้เรานึกถึงภาพปัจจุบันเนี่ยจีนก็จะมีตรงนี้บ่อยรัฐอุดหนุนภาคเอกชนทำให้ราคาไปได้เปรียบในการค้ากับต่างชาติต่างชาติก็จะต้องดูตรงนี้ต้องฟิกว่าคุณต้องไม่ได้ตรงนี้คล้ายๆกับช่วงเวลาหนึ่งที่สายการบินเอทิฮัดเนี่ยลุยเข้าไปในตลาดอเมริกาก็ตรงนั้นซึ่งณเวลานั้นน่ะย้อนไปเมื่อ10กว่าปีก่อนทางฝั่งของสายการบินเอทิฮัดก็ไปดีแคร์ตัวเองว่าม
0: าจากเอทิฮัด
1: 100% เงินเรา 100% รวมไปถึงไอ้เงินก้อนนึงอ่ะที่เอามาใช้ซื้อชื่อของสนาม City of Manchester ด้วยแล้วปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าข่าวว่าไอ้ข้อมูลที่จะไปใช้อุทธรณ์เนี่ยจะไปแจ้งกับทางพรีเมียร์ลีกว่าไอ้เงินเนี่ย
0: ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ด้วย
1: โอ้ยเราจ่ายแค่ 10% เองที่เหลือรัฐบาลอัดฉีดมาเว้ย
0: หนุน
1: เงินประเทศ
0: มันก็แต่ด้วยเรื่องของตัวหนังสือกฎหมายผมว่าเดี๋ยวพวกนักกฎหมายเขาจะมีการเล่นคำเล่น
1: ใช่
0: วิเคราะห์ตัวกฎหมาย
1: ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เรื่องพวกนี้อ่านยังไงก็ปวดหัวถ้าคุณไม่ได้เรียนกฎหมายมา
0: จริง
1: ก็อ่านให้เป็นภาษาคนยังเหนื่อยเลย
0: จริงผมอ่านแล้วบางทีขนาดว่าอ่านภาษาไทยนะยังเข้าใจแล้วผ่านอีก10นาที
1: เอ๊ะ
0: อะไร
1: จริงๆถ้าเป็นภาษากฎหมายอ่ะเป็นภาษาไทยเขียนว่าเป็นภาษาไทยแท้ๆเลยแต่อ่านไม่รู้เรื่อง
0: จริงจริง
1: คุณก็ต้องเคยเรียนในวิชากฎหมายเบื้องต้นอ่ะ
0: จริงร101มึง
1: เออ
0: ถ้าผมจำไม่ผิด
1: อ่ะแล้วก็เออน่าจะใช่โอ้จำแม่นไว้เออประมาณนี้ร101
0: อ่ะเราเรียนตัวเดียวกัน
1: เออแล้ว
0: เราสังกัดเดียวกัน
1: ไอ้คำว่าโมฆะกับโมคิยะเนี่ย
0: โอ
1: ้ต่างกันตรงไหนผมไม่ตอบไม่ได้เลย
0: ปวดหัวอ่านหนังสือเนี่ยขนาดต้องนั่งอ่านอยู
1: ่ลุกกับลุกบุ๊ก
0: อันนั้นอ่านผิดเอง
1: อ๋อนั้นไม่เกี่ยว
0: ครับผม
1: เป็นไง
0: คืออ่านเสร็จปุ๊บเช้ามาเพื่อนบอกเฮ้ยติวให้หน่อยสักพักติวไปเอ๊ะกูงง
1: ใช่รู้สึกกูสับสนเองโ
0: ง
1: ่ครับ
0: โง่คืออะไรดีวะ
1: เพราะงั้นเนี่ยก็เอาแค่บอกจะบอกให้อ่านจับใจความอย่างลำบากเลยต้อง
0: เอาว่าเรารู้ในส่วนหนึ่ง
1: เราจับใจความไม่ได้ประมาณหนึ่งของเรา
0: อ
1: ย่าไปจำละเอียดมากเพราะถ้าจำละเอียดมากนะข้อมูลมันอัปเดตทุกวัน
0: ถูกจริงจริง
1: แล้วคุณสะสมไอ้ข้อมูลตรงนี้ทุกวันแล้วคุณจะไปงงเองเพราะมันเยอะไป
0: บางทีเราจำมาหมดแล้วกลายว่าเราเรียงไทม์ไลน์มันผิดด้วยซ้ำ
1: ใช่ว่าไหนมาก่อนมาหลังอะไรเงี้ย
0: เอาว่าตอนนี้ก็ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วทางซิตี้แต่เห็นเขาว่านั่นอ่ะช่วงปีหน้าต้นปีอ่ะมกราคมพวกนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะแน่นอนว่าจะจบภายในไม่เกินมีนาอะไรเงี้ยก็ในระหว่างนั้นอาจจะมีอะไรสร้างเสริมซ้อนเพิ่มมาอีกให้มันแบบซับซ้อนเพิ่มอีกสเต็ปต้องใช้เวลาลื้อกันใหม่อะไรใหม่
0: อ
1: ีก
0: เออแต่ยังไม่ได้พูดถึงไอ้ไลน์อัพเลยอ่ะมองไปได้
1: ไปไลน์อัพก่อนเพราะว่าต้องไปไลน์อัพสเปนก่อนเนาะหลักที่จะต้องแบบดูรายชื่อหน่อย
0: สักครู
1: ่ว่าสเปนเอาจริงกี่เปอร์เซ็นต์
0: แต่เห็นแบบเมื่อกี้เห็นมีลามินยามาวิ่งออกมาวอร์มอยู่ตรงสนาม
1: ผมมาก่อน
0: โอเค
1: วันนี้ผู้รักษาประตูครับถึงเวลาเปลี่ยนละสิ่งที่แบบแฟนๆโดยเฉพาะแฟนอาร์เซนอลเรียกร้องกันไม่น้อยนะ อยากเห็นดับบิดรายาเล่นบ้างวันนี้ได้สตาร์ตัวจริงนะครับดับบิดรายาคู่เซนเตอร์เป็นอเมริกลาปอตจับคู่กับโรบินเลนอกมองเลนอกมองนี่โดนเรียกเสริมมาแทนเอลิกาเซีย

0: แบ็คขวาใช้เฟรดเนด้านี่ตัวนี้ของอะไรนะผมลืมเฟรดเนด้
1: า
0: ไอตัวไปเล่นในอิตาลีป่ะ
1: ตัวนี้เหรอไม่แน่ใจผมขอดูก่อน
0: ไม่แน่ใจว่าเคยเล่นชุดใหญ่ไปบ้างหรือยังอีบันเฟรดเนด้าโอ้เล่นอยู่กับสปอร์ติ้งนี่เพิ่งประเดิมทีมชาติเกมแรกเลยสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับในโปรตุเกส
1: ครับ
0: อีบันเฟรสเนด้าซ้ายก็ใช้เป็นฟรานกาเซียก็โอเคอ่ะย้ายทีมแล้วได้เล่นต่อเนื่องผมยังชอบติดภาพฟรานกาเซียเป็นดาวรุ่งอยู่เลยปีนี้อายุ27แล้วแหละติดคุณติดภาพแบบผมป่ะเพราะมันอายุน้อยเลยคู่มิดฟิลด์เป็นโรดี้จับคู่เปดรี
1: ่
0: คู่บาร์ซ่านะครับ
1: ก็คู่เก่งเลย
0: เกมรุกก็นำไปโดยตัวจากบาร์ซ่าอย่างลามินยามาลดานิโอโมบวกอเล็กซ์ไบน่าตัวนี้ยิ่งเล่นยิ่งดี
1: ด
0: ีตั้งแต่บอลโลกนะจ
1: ู
0: โพขึ้นมาเป็นตัวหลังนะบอลโลกเลยแล้วก็หน้าเป้าเป็นโรเบโตเฟนันเดส
1: กองหน้าจากเอสปันยอลนะ
0: ใช่ปีนี้ฟอร์มดี
1: คาร์ลอสเอสปีก็ถูกเรียกเสริมเข้ามานี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับคาร์ลอสเอสปีเสริมแทนใครไม่รู้จำไม่ได้ละ
1: เกือบจะมาอยู่กับเฮาซิตี้มึงแล้วสุดท้ายเรอัลมาดริดเอาเรียบร้อย
0: ปีที่แล้วฟอร์มแรงขึ้นมันกับเลบันเต
1: ้
0: ปีที่แล้วมีช่วงที่แบบเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของลาลิก้าด้วยผมจำได้มันมีอยู่เดือนหนึ่งก็นี่คือไลน์อัพของสเปนส่วนฝั่งเช็กฝั่งเช็กประตูเปลี่ยนมาเป็นอันโตนินคินสกี้นะเกมนี
1: ้จากสเปอร์
0: เซนเตอร์มีลาดิสลาฟเครซี
1: ่ไปอยู่วูฟนี่ใช่ไหม
0: ที่เหลือก็ที่เหลือนึกไม่ออกแล้วมาจากไหนเนี่ยซาเซกชาลูเปกสลาม่าต่างมีอเล็กซ์คาวที่ผมรู้จัก
1: อย่างอดีตหลังอดีตกลางของเวสต์แฮมอ่ะ
0: หัวฟู
1: มันเล่นแป๊บเดียว
0: มีมาเซกอัมโบรสโอเกมลุกมีลินเกอร์ราดอสตาแล้วก็อดัมฮาโลเซกตัวนี้ค่อยคุ้นหน่อย อะไรอ่ะฮอฟเฟนแฮมป
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่น้องเดี๋ยวนี้คือเกรดนักเตะของเช็คนี่ก็
1: เฉยๆอ่ะ
0: ค่อนข้างจะชาวบ้านชาวบ้านมากเลย
1: คือถ้าเล่นก็อาจจะเป็นเล่นในหลีกตัวเองอะไรเงี้ยอยู่วอกสตอปปาร์กอะไรพวกเนี้ย
0: ใช่เลยกลายเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวที่เล่นอยู่ในหลีกตัวเองเยอะถ้าอยู่หลีกใหญ่ก็ไม่เยอะเล่นต่างประเทศก็ไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้อยู่ทีมใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นยุคที่ค่อนข้างขาดดาวดังอยู่พอสมควร
1: ครับ
0: ชุดนี้โทมัสซูเชกไม่ได้ถูกเรียกติดมาด้วย
1: ไอ้เจ้านาเดลลี่ได้ลงไหมพี่เพราะจริงๆเนี่ย
0: ตัวผิวสีใช่ไหม
1: ไอ้ตัวเรนเจอร์ที่เล่นลูกกาอากาศดีๆอ่ะ
0: ตัวเรนเจอร์นาเดลลี
1: ่ที่เขาเล่นได้ทั้งเยอรมันเบลเกเรียแล้วก็เช็กอ่ะ
0: ติดทีมมาด้วยแต่ไม่ได้ลงยังไม่ได้เล่นเลย
1: อ๋อเห็นถูกเรียกตัวเข้ามาด้วย
0: ถูกเรียกตัวมาด้วยแต่ว่าเป็นเหมือนเป็นหน้าใหม่ทีมชาติเลยยังไม่เคยเล่นทีมชาติเลยก็ประมาณนี้ฮะ
1: ติดตามได
0: ้เกรดนักเตะเดี๋ยวนี้โหยิ่งไปเทียบกับสเปนนี่สุดกลัวถือว่าแบบห่างกันหลายดิวิชั่นเลย
1: เจอกรีซตอนนี้ผมยังให้ใจไปทางกรีซมากกว่าสูงที่ดูดีๆหน่อยนะ
0: ครับ
1: คินสกี้นะพี่นะมาเตสโควาก็โอเค
0: เอางี
1: ้อ๋อนี่ไงเจ้าลูคัสฟอนิเชกของนิวอะ
0: ในบรรดาแต่ละตำแหน่งเนี่ยผู้สาวประตูดูเปิกสุด
1: จริง
0: มาเตโควาปัจจุบันอยู่กับ PSV แต่ก็ถือว่าเป็นตัวดีแหละไอ้อยู่เลเวอร์ปีนั้นด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เป็นมือ2เลเวอร์ปีไรชําไรพ่ายลูคัสฮอนิเซกตัวนี้ก็เพิ่งแบบ
1: มานิวคาสเซิล
0: เพิ่งเป็นที่รู้จักกันเนี่ยโหอย่างดีเลยของนิวคาสเซิลอัตรินคินสกี้ที่ปัจจุบันเป็นมือ1ให้กับสเปอร์ไปแล้ว
1: มีจอมเก๋าอย่างวาลาเดเมียซูฟาวก็ยังติดเข้ามานะ
0: เขาจะมี3ตัวจากฮอฟเฟนฮาร์มกองหลัง2ตัววาลาเดเมียซูฟาวกับโรบินฮารานเนสแล้วก็กองหน้าอดัมฮาโลเซก
1: ครับผม
0: เนี่ย3ตัวของเฟนฮามถือว่าเป็นค่ายใหญ่สุดละที่เหลือในกองหลังมีวาตินวิทิก
1: อันนี้โอเคอันนี้ถือว่าโอเค
0: ของเกรดใช้ได้หน่อยอเล็กซ์คาวในปัจจุบันเป็นเล่นในเดนมาร์กแล้วนะครับไปอยู่เขาเป็นในเก้นนู่นช่วงตอนเป็นดาวรุ่งเป็นดาวรุ่งที่มองว่ามีสิทธิ์จะเป็นโกลเด้นบอยของเช็ค
1: ผมมันโดดเด่นด้วยล่ะ
0: ใช่
1: คนจะจำได้จากผมเนี่ยแหละ
0: เขาเป็นลูกครึ่งไงก็เลยแบบ

0: ีความนั่นหน่อย
1: ครับแล้วก็มีตัวนี้ที่มันเคยเนื้อหอมมีข่าวหลายทีมไอ้พาเวลซูชที่ไปอยู่กับลียงตอนเนี้ยเนี่ยนอกนั้นก็เฉยเฉยในชุดนี้นะนาเดลี่ก็อาจจะดีหน่อยในปีนี้อะเรนเจอร์ก็ถูกเรียกตัวเข้ามาแต่ยังไม่เคยลงเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่
0: จะโดนเท่าไหร่นี่โดนเท่าไหร่นี
1: ่30เป็นอย่างต่ำ
0: ครับผม
1: พี่ชิดา
0: ผมก็ว่างั้นแล้วบอลสเปนเนี่ยมันก็คือบาร์ซ่านั่นแหละ
1: ใช
0: ่มันก็วิธีเดียวกันก็คือบุกไม่หยุดไม่หยุดไม่หย่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทำคล้ายๆกับอังกฤษที่ทำกับโครเอเชียเมื่อกี้คือแบบไร้ความปราณี
1: เคาะบอลไปเรื่อย
0: ๆ
1: มีก็ทำ
0: ครับผมที่เหลือก็ไม่ต้องเนาะมันไม่มีทีมไหนที่ต้องดู
1: สก็อต
0: มีสกอตมีสวิตอะไรเงี้ยโอเค
1: เดี๋ยวผมมาสกอตให้ก่อนประตูเป็นแองกัสกันนะครับ3เซนเตอร์มีซิเฟนเวลช์นะครับมีสกอตแมคเคนน่าอีกคนหนึ่งเป็นทางลุยส์บิงส์นะครับ
0: แบ็คใครไม่คุ้นเลยอ่ะ
1: ใช่ไม่คุ้นเหมือนกันวิงแบ็คด้านขวานี่คุ้นแน่นอนเบนแกนอนโดก
0: โอ้ย
1: ซ้ายเป็นแอนดูโรเบอร์สันกัปตันทีมนะคร
0: ับ
1: คูมิฟิลตรงกลางบลิกมอร์กับทางลุยส์เฟอร์กูสันด้านบนมีจอห์นแม็กกินกับโอลี่แม็กเบอร์นี่สับสนหน้าเป้าอย่างทางด้านของคิลอนโบวีไอ้จอบิงส์เนี่ยใคร
0: ลุยส์บิง
1: ไม่ค
0: ุ้นลุยส์บิงเล่นอยู่ในลีกเดนมาร์กครับกับบรอนบี้สมควรแล้วที่เราไม่รู้จักกันลุยส์บิงย้ายจากโคเวนทรีออกไปคือเป็นตัวที่เส้นทางชีวิตเขาไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นฟุตบอลในสกอตเลยจุน
1: ครับ
0: ไปเริ่มที่อเมริกามอนทรีออลอิมแพ็ค
1: เด็กไม่ได้
0: เป็นวัยรุ่นเมย์แต่ถ้าเยาวชนจริงๆอ่ะจากสเปอร
1: ์
0: แล้วไปเล่นชุดใหญ่ที่มอนทรีออลอิมแพ็ค
1: ครับผม
0: มีช่วงเวลาไปอิตาลีกับโบโลญญาก ับโบโลญญาก็ตอนนั้นเด็กเกินไม่ค่อยได้เล่นครับโดนปล่อยสลับยืมมอนทรีออลอิมแพ็คอีกรอบนึงเคยไปเล่นโคโม่ด้วยแล้วก็มาโคเวนทรีแล้วโคเวนทรีก็ขายออกไปให้บรอนบี้โอ้โหไปทุกที่ยกเว้นสกอต
1: โอเคส่วนนอร์ทมาซิโดเนียถ้าตัวที่คุ้นๆก็มีประตูอย่างสโตเล่ดิมิทรีเยฟกี้นะครับแล้วก็คู่กองหน้าเนี่ยไอ้เจ้าโบยานมิออฟสกี้ของเรนเจอร
0: ์
1: กับนักเตะจอมยืมอย่างทางเอลจิฟเอลมาส
0: จอมยืม
1: ปัจจุบันนี
0: ่กับอิตาลีป่ะ
1: อัตแลนต้าหลักๆ
0: เป็นไงคู่นี
1: ้ดูขุมกำลังสกอตดูโอเคกว่านะแต่ก
0: ็สกอตก็ผลงาน2เกมแรกก็ไม่ดีนัดแรกเลยแพ้เละคาบ้านในสวิตเซอร์แลนด์ไป 0-3 อีกเกมนึงไปบุกเจ้ากับสโลวีเนีย 0-0
1: เสมอไปเพราะว่าเล่นมีสกอปเย
0: ่ผมว่าสกอตก็ไม่ชนะหรอกเห็นด้วยอีกคู่หนึ่งมีสวิตเซอร์แลนด์เจอกับสโลวีเนียสวิตเซอร์แลนด์ในประตูเป็นเกรกอร์โคเบลนะครับ แล้วก็มีแผงหลังเป็นคู่เซนเตอร์นิโกเอเวดี้ไอ้ตอนนี้มาพรีเมียร์ลีกแล้วกับทีมอะไรนะลืม
1: ลีสป่ะ
0: ใช่นิโกเอเวดี้จับคู่กับมาเดลอาคันจี้แบ็คขวาเป็นอเตคาเม่นี่ยังอยู่มิลานอยู่ไหม
1: ยืมละยืมรู้สึกไปฝรั่งเศสไปลิยง
0: ครับคายครับคาซ้ายก็ตัวเก่าครับริคาร์โดโรดิเกสคู่กลางเอดอนจาชารีกับเรโมฟรอยเลอร์เกมรุกมีเอบิชเชอร์มีมันซัมบี้ยอนมันซัมบี้เนี่ยมาฟิตมาเล่นทีมชาติแล้วเดี๋ยวเธอจะเจ็บ
1: มีมาสั้นปวดหัว
0: ดานเอนดอยแล้วก็กองหน้าเซตี้อัมดูนี่ส่วนสโลวีเนียตัวดังสุดคือประตูเหมือนเดิมครับยานโอบักเบนจามินเซสโกถอนตัว
1: สภาพร่างกายไม่ค่อยโอเค
0: กองหลังมียากาบิโอที่ดูนั่นหน่
1: อ
0: ยมีชื่อหน่อยกลางมีล็อบลิชตัวนี้ตัวอุดิหรืออะไรสักอย่างอยู่ในเกาโชตัวนี้คุ้นก็ประมาณนี้สโลวีเนียปัจจุบันก็รวมไปถึงในอดีตด้วยก็ไม่ค่อยมีนักเตะดังเท่าไหร
1: ่
0: คือยันโอบักก็ดังมาเป็น10ปีแล้วเป็นเบอร์หนึ่งของทีมชาติมาตลอด
1: ก็ถือว่ารักษามาตรฐานได้อย่างยอดเยี่ยม
0: เป็นทีมเกรดเดิมทรงตัวมาตลอดประมาณนี้ครับ
1: โอเคไม่น่าพลาด
0: พลิกไหมมีพลิกไหม
1: ไม่พลิกอะผมว่าสวิตเซอร์แลนด์ชนะแน่นอน
0: ครับผ
1: ม
0: โอเคประมาณนี้แล้วเนาะพวกไลน์อัพลึกไปกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปว่าถึงไหนแล้วข้อความมาต่อ

0: แล้วกันทาง4689899พี่ชิดคิดว่าทีมลิเวอร์พูลทำไมถึงบ้าซื้อปีกซ้ายมาถมมัน4ตัวเราคนนอกก็ยังมองออกเลยว่าพี่เขาทำไปทำไมปีกซ้ายซื้อมา4ตัวอ๋อหมายถึงซื้อมาเพิ่มใช่ไหมเพราะมีวิกตอร์มุนยอสมีบรัดเลย์บาโคล่าเข้ามาก ับเดิมเนี่ยที่มีโคดี้กักโปมีเจ้าหนูริโอก็ระหว่างนั้นมันก็มีผิดแผนด้วยส่วนหนึ่งเอาเป็นว่าผมก็ไม่เข้าใจเหตุผลที่แท้จริงเอาเป็นว่าซื้อมาเนี่ยก็เดี๋ยวให้โค้ชเขาไปจัดการเอง
1: ก็ไปสลับฝั่งกันเล่นได้แล้ว
0: ก็สลับฝั่ง
1: ณปัจจุบันเราก็เห็นบางทีเกมหนึ่งก็สลับขวาซ้ายกันอยู
0: ่แต่ละคนเนี่ยโดนจับเล่นขวาไปหมดแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วคนที่กัดโพดีสุดในการแบบในบรรดาตัวที่โยกไปเล่นฝั่งไม่ถนัดนะ
1: เอาจริงถ้านับเฉพาะผู้เล่นด้านข้างลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้นะกักโปน่าจะดีสุดแล้วไหม
0: ดีสุดดีที่สุดในเกมลุกเลยว่ะใช้คำนี้เลยก็ได้
1: อีซักก็มานะ
0: เพราะว่าเกือบจะทุกประตูเนี่ยมาจากเขาที่กักโปเกือบหมดเลยอีซักเนี่ยก็โดนเหยียบน่าจะเล็บหลุดแล้วก็โหเลือดเลือดโชคเลยแต่คนที่กักโปก็ไปเจ็บจากทีมชาติเจ็บข้อเท้าเนี่ยก็ลุ้นครับว่ากลับมาเนี่ยจะต้องใช้เวลาพักแค่ไหนจะพลาดกี่เกมข้อเท้าพลิกมาก็ยังไม่ชัดต้องรออีกทีรอเนี่ยก็ถึงเวลาต้องแบบรอให้อุลาล่าแถลงข่าวไปเลย
1: ครับ
0: จะพอได้ข่าวหน่อยว่าใช้เวลาเท่าไหร่แต่ว่ามันแน่ๆมันมาถึงก็เกมที่แอนฟิลด์เจอซิตี้ก่อนเลย
1: โ
0: อ้คือที่มันก็คือมันไม่รู้ว่าบรรยากาศจะออกมายังไง
1: โอ้ผมว่าซิตี้นี่โดนหนักแน่นอน
0: เอาแค่ระหว่างเนี้ยระหว่างที่แบบพวกคนในสโมสรยังไม่จำเป็นต้องพบสื่อเอนโซมาเลสกาก็เก็บตัวค
1: ุ
0: มซ้อมเมียไปแต่พวกนักเตะที่ไปเล่นกับทีมชาติพวกเนี้ยถ้าใครได้เจอสื่อโดนยิงวันแรกที่เรื่องเนี้ยมันแดงออกมาผมจำได้เออร์ลิงฮาลันก่อนเลย
1: อ๋อ
0: แต่เดิมนะมิคิวจะต้องแบบแถลงข่าวกับโพสอะไรเงี้ยฮะก็แคนเซิลคิวทันทีไม่รู้จะตอบอะไร
1: เออคือนึกถึงเป็นตัวเราเองอ่ะ
0: ใช่ป่ะ
1: เราก็ตอบไม่ถูกนะมันคือองค์กรจริง
0: ตอบแบบมันชินี่ดิ
1: ตอบยังไง
0: นั่นเป็นปัญหาของซิตี
1: ้
0: อะไรสักอย่างอ
1: ่
0: ะ
1: แต่นั้นเขาถือว่าไอ้นี่ไปแล้วไง
0: มันนานแล้ว
1: มันผ่านพ้นไปแล้วอ่ะเออเขาไม่ได้มันถ้าเขาตัวเขายังอยู่ในองค์กรเนี่ย
0: แต่ตัวเขาไงแต่หมายถึงตัวเขาเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องที่แบบว่าถูกแฉอย่างชัดเจนที่สุด
1: คนเรื่องค่าจ้างเขา
0: เรื่องค่าจ้างรับสองทางอะไรเงี้ยเออแต่ว่าคนที่ยังอยู่เป็นถือว่าเป็นคนในของสโมสรเลยเพราะเนี่ยอย่างวันเนี้ยความจริงแล้วเนี่ยก็อย่างอังกฤษที่เพิ่งเล่นไปอ่ะมันก็มีเรื่องมาร์เกฮีมีเอเลียตแอนเดอร์สันก็ไม่มีอะไรแค่ถูกแบบว่าถูกจับมาอยู่ในโหมดเพราะว่าอัปเดตเกี่ยวกับคดีซิตี้บอกสองคนนี้เล่นได้อย่างแบบฟอร์มดีกับทีมชาติไม่มีปัญหาอะไร
1: โอเค
0: เรื่องนี้แน่ๆมันรบกวนจิตใจทุกคนฮะไม่ว่าจะมีไม่ว่าจะไม่ได้มีส่วนอะไรเลยก็ตามอ
1: ่
0: ะแค่เขาจ้างมาเล่นฟุตบอลเล่นอย่างเดียวเพราะยุคปัจจุบันไม่มีใครรู้เรื่องด้วยแน่ๆ
1: แต่ปัญหาที่คุณจะต้องกังวลคืออนาคตของคุณถ้าสมมติโทษมันหนัก
0: ใช่
1: เราจะต้องยังไงวะเนี่ย
0: ใช่ไม่รู
1: ้เออมันเป็นเรื่อง
0: ผมว่ามันแล้วมันทรมานมากนะไอ้ช่วงเวลาที่แบบเราไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงและไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ด้วย
1: เปรียบเหมือนเราทำงานโดยที่มีข่าวออกมาตลอดว่ายังไม่ต้องมีข่าวแค่เอ๊ะเงินเดือนออกช้
0: า
1: ไม่เหมือนทุกที
0: ไม่ต้องเอาประสบการณ์
1: เราก็เริ่มร้อนตัว
0: ชีวิตเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่แหละเรื่องน้ำท่วมเนี่ย
1: เออ
0: ถึงมันจะแบบไม่ได้ท่วมโหดนะไม่ได้ถึงกับเข้าบ้านนะแค่ออกไปไหนไม่ได้เฉยเนี่ยท่วมตั้งแต่หน้าบ้านเป็นต้นไป
1: อันนี้เฉพาะประเด็นพวกเรานะ
0: แค่เราโดยส่วนตัวนะนึกถึงเรื่องอะไรที่มันแบบค้างคาเงี้
1: ย
0: โดยที่เราไม่รู้ว่ามันจะจบวันไหนไม่รู้จะขึ้นสูงอีกไหมอะไรเงี้ยแค่เนี้ยเสียสุขภาพจิต
1: จริงจริง
0: ซึม
1: ยังไงมันรบกวนจิตใจแน่นอน
0: ซึมเศร้าไม่รู้จะผ่านไปเมื่อไหร่อะไรเงี้ย
1: คือไม่ได้ทำงานเราก็ยังรู้สึกว่าเออเราอยากออกไปข้างนอกไป
0: ทั้งที่เราแบบว่ามีของกินบ้านอยู่ได้ไฟมีใช้น้ำมีใช้อะไรอย่างงี้นะ
1: แต่แค่แบบ ไม่ได้ออก

0: ไปข้างนอกเราก็รู้สึกอึด
1: ไม
0: ่อัด
1: ไม่รู้มันจะ
0: ใจงุ่นง่านยิ่งดูข่าวยิ่งแบบ
1: เออแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่อ่ะ
0: จริงแล้วทุกครั้งเวลา
1: ฝนตกมาหน่อยก็หลอน
0: เออจริงทุกครั้งเนี่ยพอเห็นฟ้ามืดมาโอ้เอาอย่าง
1: เงี้ยแล้วเหมือนแถวบ้านผมเหมือนน้ำมันก็แค่ลงไปอ
0: ่
1: ะแต่ถ้าตกมาก็พร้อมขึ้นทันทีเหมือนกับว่าตามคลองตามแม่น้ำตามอะไรเงี้ย มันก็ปริ่มกันอยู่ตลอดเวลา
0: ก็วันนั้นน่ะผมเห็นตอนแรกที่ผมคิดว่าวันอาทิตย์ที่ผมจะมาเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยรถมันอาจจะสูสีรอดได
1: ้
0: พอผมเห็นคมอ่ะรถมันเสียกลางทางอ
1: ่
0: ะไม่มาดีกว่า
1: ร
0: เดี๋ยวเป็นเหมือนคมเห็นคม
1: อ
0: ยู
1: ่
0: ว่ารถดับอ่ะผมก็แบบโอ้โหแล้วรถเรารถต่ำด้วย
1: แล้วบอกตรงมันไม่คุ้มค่าซ่อม
0: จริงถ้าผมยังเป็นนักเลงกระบะเหมือนสมัยก่อนผมไม่กลัวหรอก
1: คนนี้รับสาวเลย
0: โอ้ขอให้มาเลยถ้าเป็นช่วงเมื่อก่อนอะแต่ตอนนี้เป็นรถธรรมดาแล้วไม่เอาดีกว่า
1: คันหน้าเปลี่ยนใช้กระบะ
0: จริงแต่ใจผมอะผมติดกระบะ
1: เพราะผมก็อยากใช้รถกระบะ
0: เออเพราะผมรู้สึกว่าตอนนี้เวลาเราจะแต่ก่อนอะตอนผมยังใช้กระบะเวลาเราไปอีเกียอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยมีความคิดเรื่องว่าเฮ้ยซื้อแล้วจะเอากลับยังไงถ้ามันไม่ใช่ของที่แบบชิ้นใหญ่มากแล้วต้องให้พนักงานเขาไปส่งอะไรเงี้ยคือชิวๆเลยทุกวันนี้มันนั่งซื้อ
1: เอาโซฟาขึ้นรถได้เลยของคุณ
0: อะแล้วเราจะเอารถกลับแล้วเราจะเอากลับยังไงวะต้องกลับไปเปลี่ยนรถอย่างเงี้ยเหร
1: อ
0: มันดูแบบคล่องตัวกว่าเพราะผมไม่ได้มีปัญหากับการใช้เกียร์กระปุกอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้ผมกลัวเหมือนกันนะ
1: ไม่ได้จับนาน
0: อ่ะอุ้ย 3-4 ปีแล้วอะ
1: เฮ้ยไม่เป็นไรเหมือนว่ายน้ำแหละ
0: กลัวแค่นี่ไงช่วงค้างบนสะพานในห้าง
1: เออผม
0: คือถ้าไปแต่ก่อนอ่ะผมจะแบบแอคในใจตัวเองไงคนอื่นน่ะเขาจะมีวิธีว่าก็แค่รอแล้วคุณก็ขึ้นไปทีเดียวไม่ต้องค้างตรงกลาง
1: อ๋อยันทีเดียว
0: ใช่แต่ผมสมัยก่อน
1: เลี้ยงได
0: ้เก๋า
1: เลี้ยงเลย
0: เก๋าชอบเก๋า
1: ตามท้ายเขาเลย
0: ชินเว้ย
1: เ
0: ป็นเว้ยขึ้นไปค้างเล่นๆจังหวะเราได้ทุกวันนี้ไม่กล้ากลัวกลัว
1: พี่ทั้งสองได้ฟังเพลงเน่เน่นายแน่มากยังครับแล้วก็มีความเห็นอย่างไรบ้างครับ
0: ก็กลายเป็นประเด็นนะ
1: ผมยังไม่ได้ฟังเลย
0: ผมฟังแต่ท่อนฮุกที่กลายมาเป็น
1: อะไรไวรัล
0: พูดไวรัลใน TikTok อ่ะ
1: ถือว่าเป็นไวรัลไปแล้ว
0: โอ้มากมากมากมาก
1: เขาไปทำอะไรกันไปในเชิงไหนเชิงถ้าเป็นไวรัลเชิงแซวว่า
0: แซวก็แล้วแต่คนชอบกับคนไม่ชอบแหละเพราะว่ามันอาจจะกลายเป็นประเด็นที่ว่ามันก็ดันมีคนที่ใช่ว่าเขาฟังแล้วเขารู้สึกไม่โอเคอันในบางคนนะต้องบอกก่อนนะก็จะเกิดการมีการแซวกัน
1: อ๋อก็จะมีคนชอบและคนไม่ชอบ
0: ใช
1: ่เป็นธรรมดา
0: ใช่ใช่ใช่นั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นประเด็นอ่ะแต่ไม่รู้นะถ้าเป็นตัวผมเป็นน้องเขาอ่ะโอ้โหถ้ามีคนระดับนี้แต่งเพลงให้อ
1: ่
0: ะ
1: บุคคลระดับชาติ
0: เออยังไงก็ตามมันก็รู้สึกปลื้มใจนะนั่นแหละ
1: พี่ชิปพี่จุนจะเลิกจัด99นะครับผมติดเสียงพี่ๆหลายท่านในคลื่นมากแล้วก็เอาสารภาพเมาฮะ ชื่อคุณหรือว่าคุณบอกอาการตัวเอง
0: เอา
1: อาจจะเมาก็ได้แล้วเพราะเวลาเมาแล้วแบบจะชอบมีบทซาบซึ้งอะไรกันอย่างเงี
0: ้ยแต่เมาแล้วยังจำชื่อเราสองคนได้ว่าจัดอยู่ก็ถือโอเค
1: ครับผมก็ผมก็ตั้งใจว่าจะจัดจนมันแบบยักย้ายอะนะ
0: เราจะพยายามพร้อมกัน
1: ผมก็จะพยายาม
0: Last Dance
1: อ่ะใช่ใช่ใช่
0: เราพร้อมที่จะ Last Dance
1: ใช่ใช่หนูยินดีกับน้องเนเน่มากๆค่ะที่เดินตามฝันจนสุดซอยคว้าแชมป์อันดับหนึ่งอย่างสุดทางแล้วเมื่อไหร่การเดินตามฝันของหนูจะเป็นจริงบ้างคะกับการคว้ารางวัล6ตัวตรงๆจะถึงเมื่อไหร่คะนะชิดรอมาหลาย10ปีแล้วค่ะจากน้องเธอลงทุนแฟนนอนก็น้องเคยหนูต้องเข้าใจว่าเราต่อแถวกันเป็นแบบคนหลักล้านคนไม่รู้กี่ล้านคนซื้อหวยทุกงวดพวกเราเนี่ยก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นผมยังถือคำขวัญที่แปะอยู่บนแผงหวยได้ถึงทุกวันนี
0: ้ว่า
1: คนมีดวงซื้ออะไรก็ถูก
0: จริง
1: ถ้าคนมันจะถูกอ
0: ่
1: ะ
0: แต่อย่างน้อยคุณต้องเริ่มเปิดประตูดวงให้ตัวเองก่อน
1: ถูกต้อง
0: ถ้าคุณปิดอย่างผมก็ไม่มีทาง
1: ตราบใดน้องเคยน้องเธอแล้วพี่เนี่ยตราบใดที่เรายังลงมือทำมันทุกวัน just do it just ซื้
0: อ
1: it นั่นเท่ากับว่าเราก็เป็นหนึ่งในคนที่มีโอกาสถูกหวยเบอร์ใหญ
0: ่ ผมไปเปลี่ยนช่องให้ก่อน
1: อ๋อกล่องมันอยู่ข้างในแล้วนี่หว่าแล้วทำไมมันวูบไปเลยอ่ะ
0: มันเพราะเราเปลี่ยนคู่แน่เลย
1: อ๋อก็ต้องเป็นคู่สเปนเดี๋ยวนี้ใช้กล่องดูจากทีวีอ่ะกดไม่ค่อยเป็นแล้ว
0: เหมือนกันพี่
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ดูแท็บเล็ตอย่างเดียว
0: ใช่ผมก็จะดูจากโทรศัพท์ซะเยอะ
1: โทรศัพท์ที่บ้านไอ้ทีวีที่บ้านก็ไม่มีแล้วเก็บเข้าห้องไปเก็บเข้าห้องเก็บของไปแล้ว
0: ผมดูได้แต่ต้องใส่หูฟัง
1: อ๋อ
0: มีอาดาเสียงดัง
1: สาร
0: ครับผม
1: อ๋อเกมกำลังจะเริ่มพอดี
0: ครับ
1: ควันฟุ้งเลยสเปนทำไมก่อร่างสร้างตัวนักเตะทีมชาติได้ดีขนาดนี้คะแล้วก็เคยคว้าแชมป์ยูโรแชมป์โลกแล้วก็ยูโรก็3ทัวร์นาเมนต์ติดมาแล้วแล้วถ้าคว้าแชมป์ยูโรที่ถึงนี้ได้อีกก็จะเป็นการคว้าแชมป์3ทัวร์นาเมนต์ครั้งที่2แล้วล่ะคะมันไม่ธรรมดาจริงๆค่ะดูดังโน้มแล้วก็ได้ทำได้ด้วยนะฮะจากน้องเทยฟานนอน
0: โอ้ก็ไม่น่าเชื่อนะจะใช้คำว่าเราเคยมีคำพูดด้วยซ้ำว่าสเปนคือสิงสนามซ้อม
1: หมูสนามจริงสิงสนามซ้อม
0: ยุคลาอูกอนซาเลสเลยปีพวกอย่าง98อ่ะไปในลักษณะเต็งแชมป์อ่ะแล้วก็ไปพลาดแบบเสียประตูง่ายๆตอนนั้นรู้สึกแพ้ในจีเรียเนี่ยแหละเออคือสเปนมักจะเป็นทีมที่
1: คือสเปนเก่งอยู่ตลอดแหละเก่งมาตลอด
0: ใช่เราก็อาจจะเป็นพวกยุคแบบลาอูกอนซาเลสซูบิซาเลตตามิเกลนาดาวอเบิร์ตเฟนเล่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าอะไรพวกเนี้ย
1: เฟรนโดเอโร
0: ่แต่ว่ามันการว่าโอ้โหมาพอเป็น
1: ลุยเซเลเก้โอ้เก่ง
0: เออแต่ก่อนมันเก่ง
1: ตัวนี้ก็ยอดนักเตะทั้งนั้นที่มาเป็นโค้ชปัจจุบัน
0: มันจะไปแพ้รอบ8รอบอะไรอย่างเงี้ย
1: อืม
0: แต่ว่ามายุคหลังเนี่ยแหละโอ้โหยุคพวกชาบี้อินเนสตาขึ้นมาเนี่ย
1: ถูก
0: แล้วเกามันก็ต่อยอดมาได้ด้วยพวกโรดี้ไป
1: จุดแรกอะโดยเพราะจุดแรกอะยากสุดแชมป์แรกเพราะว่ามันยังเป็นการประกอบหลายส่วนหลากหลายสโมสรมากยูโรปีอะไรนะ
0: ที่ได้แชมป์เป็น2008
1: นะครับกลางเนี่ยยังเป็นมาร์กอสเซน่าเลยโซบราซิเลียนโอนใช่ไห
0: ม
1: หลังจากนั้นก็ไม่มีตัวโอนอีกเลยนะเอ๊ะลาปอต
0: หล
1: ัง
0: จากนั้นดิโก้คอสตา
1: ดิโก้คอสตา
0: เออ
1: แต่ก็น้อยเอาเป็นองค์ประกอบนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ถึงกับแบบว่าคอนคอร์ดเลยแบบนั้นหรอกก็นั่นแหละแบ็กโจนครับเดวิล่าอะไรเงี้ยม
0: ัน
1: หลากหลายนะเออมันเป็นสเปนชุดที่แบบผมว่าไอ้ก้าวแรกเป็นก้าวที่แบบสำคัญมากเลย
0: ครับ
1: ยังเป็นแบบทีมที่มีความแบบผสมผสานกันอยู่ค่อนข้างเยอะ
0: ใช
1: ่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นที่ชัดเจนว่าเบสออนบาร์เซโลน่าถ้าบาร์เซโลน่าไปได้ดีโดยที่มีขุมกำลังเป็นนักเตะสเปนเยอะๆแล้วบาร์ซ่าอยู่ในช่วงที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันส่งผลชัดเจนก
0: ับ
1: โครงสร้างหลักของทีมชาติสเปนทันที
0: ครับ
1: แล้วสเปนก็เล่นฟุตบอลแบบนั้นมาตลอดเนี่ยมาถึงเปิดฉากไม่ถึง1นาทีครับลามินยามาลได้ยิงแล้วหลุดเสาไปหน่อยนึง
0: ยุคว่าได้แชมป์ปี2008นะเอาเฉพาะนัดชิงนะไลน์อัพเนี่ยอิเคคาซิยะแบ็คขวาซาอาประตูคาซิยะขวาเป็นเซคูลามอสซ้ายคับเดบิล่า
1: ปีนั้นยังเล่นแบ็คขวาอยู่เลยยังเป็นดาวรุ่งอยู่
0: ใช่ซ้ายเป็นคับเดบิล่าเซนเตอร์คาเลสปูโยกับคาร์ลอสมาเชน่าตรงกลางมีทางมาคอสเซน่าเชฟฟาเบกาชาบีเอนเดสดาบิซูบาอินเนสตาหน้าเป้าเป็นตอเลส
1: ต่อจากตอเลสมีดาบิดบิย่ากันอีก
0: ใช่บิย่าในเกมนัดชิงปี2008เป็นตัวสำรองนะและนี่ในชุดขุมกำลังสำรองเนี่ยคุณมีอย่างชาบี้อลอนโซมีอย่างลาอูอัลบิโอเปเป้เลน่าอันเดสปาล็อกนะครับมีอาเบลัวอะไรพวกเนี้ยแล้วหลังจากนั้นก็แม้กระทั่งยุคเปลี่ยนถ่ายเจเนเรชันก็ดี
1: ใช่
0: อูซาติเดเนียนี่ก็อดีตนักเตะของแอตมาดริดนะเนี่ย
1: คือจะมีช่วงที่แบบสเปนวูบเพิ่มสั้นวูบเพราะว่าเป็นความแบบสุดโต่งไปหน่อยนึงของลุยเซเลเก
0: ้
1: ที่แบบ
0: แต่ชอบไปแพ้จุดโทษนะ
1: ใช่
0: คือไม่ถึงกับว่าแพ้ในเกม
1: เออไม่ถึงกับแพ้ในเกมคือหมายถึงว่าคุณภาพในช่วงที่แบบว่า เขาพยายามสังคายนาใหม่หรือซิลเก้เขาไปสุดโต่งไปหน่อยยุคที่ไม่ใช้ตัวจากมาเด็กเลยแล้วก็เรียกเด็กหน้าใหม่ๆขึ้นมาเต็มไปหมดอ่ะมันพร้อมมันมากไปนิดนึงตอนเวิร์คคัพกาตาร์อะไรเงี้ยเนาะ
0: โอ้ซันติเดเนียนี่มาคุมเช็คนี่เป็นนัดที่3นะ2นัดแรกนี่แพ้นะครับก่อนหน้านี้เคยคุมสเปน U17 19 21 23นะแล้วก็ไปคุมเอาชาฮานิยาในกาตาร์ลีกมาแล้วก็มาคุมเชเกียเนี่ยแหละเออจริงๆนี่ก็เป็นคนที่พาสเปนเนี่ยคว้าแชมป์โอลิมปิกเหรียญทองปี2024ด้วยนะซันติเดเนีย
1: ที่ญี่ปุ่นเหรอเอ้ยไม่ใช่
0: ที่ปารีส
1: ที่ปารีส
0: โอ้โหคุมเชเกีย
1: เพราะนั่นแหละสร้างใหม่สร้างใหม่เหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าทรัพยากรมันพอจะเอากลับมาได้ประมาณนึงหรือเปล่าไม่ต้องเก่งเหมือนสมัยรุ่นพี่เขาตอนแบบแยกออกมาเป็นสาธารณรัฐเช็คอย่างเดียวหรอก
0: อังกฤษก็โชคร้ายนะเอาจริงจริงก็ถือว่าเป็นเจเนเรชันที่ดีของพวกเขามากๆนะแล้วก็ไปได้รอบลึกๆนะ
1: แต่
0: ก
1: ็
0: อังกฤษณปัจจุบันเนี่ย
1: อ๋อ
0: เป็นเจเนเรชันที่ดีมากนะ
1: ลากมาตั้งแต่กระเด็ดเซาเกตนะ
0: ที
1: ่แบบโอ้แบบดีจริงจังอ่ะดีแบบระดับลุ้นแชมป์เต็มตัวมันไปถึงรอบจะเป็นแชมป์อยู่แล้วไปรอบรองรอบชิงสลับกันอยู่เรื่อย
0: ๆมันไม่เหมือนยุคสเวนยุคคาเปโลที่แบบเอ้ยตัวดูดีนะแต่มันก็ไปไม่ได้ไกลมากมาย
1: ไม่ถึงรอบจะเก่งมาแ
0: ต่ยุคเนี้ยโอเคไปรอบลึกได้แต่ก็ไม่แพ้นัดชิงอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: มันอยู่ในช่วงที่แบบตอนนี้เล่นเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์อ่ะไปถึงระดับแบบเป็นอย่างขี้หมูขี้หมาล
0: ุ้
1: นแชมป์ระดับลุ้นแชมป์ระดับท็อปโฟร์ท็อปไฟว์อ่ะ
0: ใช่น่าเสียดายเนี่ยแล้วจนแฮร์รี่เคนเนี่ยกำลังอยู่ท้ายมากๆแล้วนัดหน้านี่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์นะว่าพร้อมที่จะลงนะเพราะว่าจะทำสถิติติดทีมชาติมากสุดเท่ากับปีเตอร์ชิลตันที่125นัด
1: โดยที่คุณเป็นผู้เล่นเอาท์ฟิลด์นะครับคือปีเตอร์ชิลตันนะผู้รักษาประตูนะยุคไหนใครครองตำแหน่งนี้ลากยาวได้เป็นระดับ10ปีนะก็มีโอกาสที่จะทำสถิติทะลุ100นัดไป100ไปจบที่100เท่าไหร่ก็ว่ากันปีเตอร์ชิลตันเท่าไหร่
0: 125ตอนนี้แฮร์รี่เคน124
1: และแฮร์รี่เคนอายุเท่าไหร
0: ่แฮร์รี่เคนปัจจุบันประมาณ31
1: มีแววที่จะเล่นได้อีกที่หมู่ที่หมา5ปี
0: อ
1: ่ะแล้วก็เรายังเห็นเลวานดอฟสกี้เมื่อวานยังยิงแฮตทริกในวัยเท่าไหร่ซะมาแล้วครับสเปน 1-0 เข้าซ้ายของลามินยามาลยิงหายเสาไกลครับอย่างสวยนาทีที่6เท่านั้นเอง
0: อุ้ยเออแฮร์รี่เคน 3-3 แล้วว่ะพี่
1: 3-3
0: 3-3
1: ผมว่าอีก3ปีด้วยคุณภาพระดับเนี้ยผมว่ายังเลี้ยงไม่ได
0: ้หุ้ยทำไมเร็วจังเลยแฮร์รี่เคน 3-3
1: ไก่ฟานกาเซีย27เลยจุ
0: ดโอ้พี่ผมคิดว่าเออแฮร์รี่เคนประมาณสัก31 32อ่ะเนี่ย
1: พอเราแก่ไปถึงระดับนึงอ่ะปีนึงมันผ่านไปไว
0: มากตกใจมากเลยนะแฮร์รี่เคน33เนี่ย
1: คุณไปร่วมยินดีกับลามินยามาลก่อน
0: โอ้โหนำอย่างรวดเร็วขอกันมาโอโม่ให้ยามาลบริเวณเข้ามาในกรอบเขตโทษด้านซ้ายประมาณ9เดียวครับโยกนิดนึงแตะเข้าซ้ายเท้าถนัดแล้วปั่นลูกนี้บอฮุกครับโอ้โหเข้าไปอย่างงดงามบอลมันมุดนะ
1: แกยิงทุกเกมเลยปะ
0: จะเมาหรอ
1: ขอย้อนดูสักนิดหนึ่งเกมกับโครเอเชียยิง2เกมกับอังกฤษยิง1ใช่ยิงทั้ง3เกมเลยในเนชั่นลีก3เกมแรกก็3นัดทำไป4ประตูแล้วก็เมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วไม่มีข่าวลือหลุดมาว่าลามินยามาลนี่แหละได้บัลลงดอ
0: เอาหรอ
1: เพราะว่าข่าวลือที่มันแบบไม่ได้มีมูลอะไรแค่บอกมาว่าเนี่ยข้อมูลได้จากการเข้าไปแฮกนู่นนี่นั่นก็เจอว่าลามินยามาลเนี่ยได้อันดับ1จานเป้2แล้วก็เคน3อะไรเงี้ย
0: เคนนี่ก็เป็น1ในตัวเต็งเหมือนกัน
1: ไม่ว่าใครจะได้ไปนะผมมองว่าปีนี้ก็จะโดนแบบอีกฝั่งนึงบอกว่าวิจารณ์กันได้หมดอ่ะ
0: เออเพราะมันดูแบบมันไม่โดดเด่นขึ้นมาเหมือนในหลายๆปีเนาะ
1: ไม่มีใครชนะใครอย่างชัดเจนในแง่ความรู้สึก
0: ใช่
1: จะไปอ้างสถิติก็ได
0: ้
1: ไปอ้างว่า

0: กลัวจะไปถึงครึ่งโอ้โหแต่อีก2คู่นี่ก็ยิงกันเร็วนะสกอตแลนด์บุกนำนอร์ทมาซิโดเนีย 1-0 นะครับอืมก็เป็นทางคลอนโบวี่นะที่ก็มาอยู่กับซาซูโอโลแล้วนะครับกองหน้าสกอตแลนด์
1: เดี๋ยวนี้ตัวสกอตไปอยู่แอบไปอยู่ในอิตาลีเพิ่มปัจจุบันนี้จะเป็น10ตัวอ่ะ
0: มีใครอ่ะพวกจอร์จดูอีกลูอิสเฟอร์กูสันคีรอนโบวี่นี่มาอยู่กับเวโรนาปีที่แล้ว
1: สกอตแมคโทมินีรวมๆผมว่าจะใกล้ๆเคียงประมาณ10คนได้แล้ว
0: เยอะมากเลนนอนบินเลอร์
1: เชดำยังอยู่วะ
0: เชดำได้ยังอยู่โตริโน่นะ
1: เนาะ
0: ขอเช็คดูก่อน
1: ไอ้แต่ว่ามันไม่ใช่สกอตเอ้สกอตป่ะเชดำ
0: เชดำน่าสกอตนะ
1: สกอตผมสับสนสกอตกับไอแลนด์บางที
0: เชดำยังอยู่โตริโน
1: ่ผมว่าอาจจะถึงระดับแบบถึง10ตัว
0: ได้เป็นไม่ได้ส่วนสวิตกับซูวิเนียโอ้โห10นาทีมี2ประตูเกิดขึ้นนะครับซูวิเนียบุกนำก่อนนะได้ประตูจากทางปุพอตนิกนะครับนาทีที่2
1: คุณพระ
0: ส่วนสวิตตีเสมอได้นาทีที่10เดี๋ยวดูนิดนึงว่า
1: ออนโก
0: โอ้เป็นยานชาทำเข้าประตูตัวเองนาทีที่10นะครับ
1: ครับผมพี่ทั้งสองว่าชั่วโมงนี้สโมสรไหนใน5ลีกใหญ่ยุโรปฟอร์มสุดยอดที่สุดชั่วโมงนี้หรอ
0: บาร์เซโลนาแล้วกัน
1: บาร์เซโลนามันน่าตื่นตาตื่นใจบาเยนเออบาเยนมีตำหนินิดหน่
0: อ
1: ยข้อหาแต้มหลุดกับอะไรนะชาลเก้แล้วก็มีสกอร์ไม่สวยบ้างในบางเก
0: ม
1: ยังไม่โหดเหมือนแบบฟอร์มมาเหนื่อยๆพวกลุยส์ดิอาร์ตไม่ได้ร้อนแรงมากอะไรเงี้ยก็ดูบาซ่ามันสุดบุกไม่หยุดถ้าในอังกฤษเนี่ยคือซิตี้ก็ชนะ5เกมรวดเหมือนกันแต่ว่าซิตี้ก็มีเกมกระท่อนกระแท่นอยู่บ้าง
0: เกมกับบอลหมัดอ่ะเกือบจะไปอยู่แล
1: ้วในอิตาลีอ่ะทีมที่ดูว้าวสุดอ่ะมันคือโรม่าเกมคือปีนี้ไอ้จากจุดอ่อนปีที่แล้วในปีนี้แข็งแล้วคือเรื่องเกมรุกดีแล้ว
0: แต่มันก็มีตำหนิตรงที่ปิดเกมกับอินเตอร์ไม่ได้นะ
1: ใช่แต่ก็มันดีแต่เราต้องเข้าใจว่ามันคืออินเตอร์นะ
0: จอมคัมแบ็กต้องดูในมือคีบูในจอมคัมแบ็ก
1: หนึ่งนัดที่ไม่ได้3แต้มเต็มเลยคือเกมเจ้ากับอินเตอร์มิลานแบบเกือบชนะ
0: อินเตอร์ช่วงหลังชอบให้โดนก่อนแล้วชอบโดน2ก่อนด้วย
1: สนุกก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นสนุกที่สุดในอิตาลีทีมนึงอ่ะสำหรับอินเตอร์มิลานอ่ะเป็นแชมป์แบบดูสนุกด้วยส่วนเปเช่ก็เหมือนเดิมครับต้นฤดูกาลโอ้โหหลบบอลอย่างสวยเอ้าไม่เข้าเลยครับผมนึกว่า 2-0 ไปแล้วลามินยามาลโอ้หลุดเดียวแล้วก็เกี่ยวบอลลงพื้นอย่างสวยเอ้าแอบไว้หนวดหลอมแหลมแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย
0: ผมโตแล้วครับพี
1: ่หล่อแล้วหล่อใหญ่แล้ว
0: โอ้เดี๋ยวถ้าเข้าอาจจะออฟไซ
1: ด์โดนจับล้ำหน้าครับจังหวะวิ่งฉีกจากทางขวามารับบอลหน้ากรอบไปโทษแล้วก็ยกบอลข้ามหัวกินสกี้แต่ว่าไม่ตรงกรอบนะครับแล้วก็ล้ำหน้าด้วยส่วนเปเช่ก็อย่างที่พูดไปครับเป็นทีมเบอร์หนึ่งของฝรั่งเศสตลอดการอยู่แล้วยุคนี้แต่ว่าต้นฤดูกาลก็ถือว่าเป็นการพรีซีซั่นไปก่อนยังไม่เอาจริงแพ้บ้างเสมอบ้างไปเรื่อย
0: เครื่องมันจะเริ่มร้อนก็ตอนช่วงประมาณสักน็อกเอาท์ของ UCL
1: แถว
0: ช่วงนั้น
1: ขึ้นปีใหม่ไปแล้วอ่ะครึ่งฤดูกาลหลังก็ถือว่าเล่นเครื่องถูกพี่ชิปพี่จุนครับปี2008ถ้าผมจำไม่ผิดนะมาร์กอสเซน่าสวมปลอกแขนแล้วก็ชูถ้วยยูโรใช่ไหมครับจากคุณตั๊กกี้ FC แม่สอด
0: เป็นอีกแค่คาสิยานนะที่เป็นกัปตันทีมเป็นคนชูแชมป
1: ์มาร์กอสเซน่าตอนนั้นบีเรอัลถูกไหม
0: ใช
1: ่
0: น่าจะบีเรอัลตอนนั้น
1: ตั้งแต่พี่ทั้งสองเกิดมาคิดว่าเสียงซาวเสียงไหนน่ากลัวสุด
0: หมายถึงยังไงอ่ะ
1: ไม่เข้าใจเลยเอาเป็นเสียงจากพวก The Ring Jew On อะไรพวกนี
0: ้มัน
1: เสียงจากหนังผีแหละครับน่ากลัวสุดเสียงจากอะไรอ่ะเนี่ยชมรมขนหัวลุกอ่ะถ้าเป็นบ้านเรานะเสียงฮือฮือแล้วอ่ะ
0: ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าถามผมอ่ะเสียงที่ทำให้ผมขนลุกอ่ะคือเสียงจิ๊ดของหนูโอ้คนลุกสู
1: ้กระแดะ
0: โอ้พี่อ่ะพูดเหมือนแฟนผมที

0: แรกเลยภรรยาผมทีแรกเลยจนมันเจอกับตัวเองประมาณ3ครั้งอ่ะมันเชื่อแล้วอ่ะหนักหนักจริงๆก็เธอเนี่ย
1: ไปบำบัดเถอะ
0: โอ้มันเหมือนคนหลอนไปแล้วอ่ะ
1: ก็ถามอะไรแปลกเนาะคิดว่าเสียงซาวเสียงอะไรน่ากลัวเป็นไงเสียงจี๊ดๆๆเป็นไงน่ากลัวเลยครับ
0: แล้วมันมีหนังไคโลหรืออะไรวะพี่ที่มันมี
1: ไคโลผีอินเทอร์เน็ต
0: ไอ้ที่มันเสียงมันจะ
1: พูดตอนนี้ผมยังงงอยู่เลยว่าคนตั้งชื่อเรื่องภาษาไทยอ่ะ
0: คือใคร
1: มันคืออะไรวะผีอินเทอร์เน็ตคืออะไรวะ
0: ผีช่องแอร์ยังมีเลย
1: เอาช่องแอร์มันก็มาจากช่องแอร์เว้ย
0: ก็อินเทอร์เน็ตอาจจะมาจากอินเทอร์เน็ตหรือเปล่ามาจากคอมพิวเตอร
1: ์ไฮโลมันก็ไม่เชื่อ
0: ผมก็จำเนื้อเรื่องมันไม่ได้แต่เคยดูอ่ะ
1: แต่ผมที่จำแม่นอะเรื่อง
0: ไล่ผีที่มัน
1: พูดแล้วขนลุกจน
0: ที่ผีมัน
1: ที่มันจะต้องเอาเทปกาวสีแดงมาแปะขอบประตูไฮโลเนี่ย
0: หรอจะไม่ได้หรอแต่มันอันนี้แม้ที่มันจะเป็นเสียง
1: น่าจะใช่น่าจะใช
0: ่เออเนี่ยน่าจะไฮโลอันเนี้ยเออถ้าเสียงเนี้ยน่ากลัวสำหรับผมนะอื่นๆยังไม่เท่าไหร่
1: นั่นแหละคือเป็นช่วงแบบท้ายๆในชีวิตของผมนะที่ผมแบบฝืนดูหนังผีว่ะเพราะตอนนั้นอยู่กับเพื่อนเยอะแล้วก็เลิกดูเด็ดขาด
0: แต่ภาพที่ผมรู้สึกไม่ชอบที่มันเวลามันถ่ายออกมาแล้วมันดูน่ากลัวทั้งที่มันก็ไม่ได้น่ากลัวมากนะคือไอ้เดินลิงที่อยู่ในวิดีโ
1: อ
0: ต้องเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นนะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะเวอร์ชันฝรั่งผมจำได้ว่าผมไม่กลัวเท่าเวอร์ชันญี่ปุ่น
1: อ๋อตอนฝรั่งผมก็ไม่ดูแล้วเลิกดูไม่รู้จะหาเรื่องให้ทรมานตัวเองทำไม
0: แต่ผีไทยที่ผมรู้สึกว่ายังน่ากลัวที่สุดจนถึงทุกวันนี้นะผมยังให้เป็นเดอะชัตเตอร์นะสำหรับตัวผมอ่ะ
1: เป็นหนึ่งในใจของแฟนหนังไทยเยอะที่ยกให้เป็นอันดับหนึ่งพี่ชิพิจุนครับอาเจนไม่มีนักเตะผิวดำเลยใช่ไหมผมนึกไม่ออกเลยฮะจากเมาฮะ
0: เออผมนึกไม่ออกอ่ะพี่ชิมพอมีนึกออกไหม
1: กับทีมชาติเลยเหมือนเห็นค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นระดับทีมชาติหรือเปล่าหรืออาจจะชุดเล็กอะไรเงี้ยเหมือนคับคล้ายคับข่าวไม่นานนี้เอง
0: โอ้มีผมไปเซิร์ชชื่อดูมี
1: แล้วสมัยถ้าสมัยเก่าอ่ะเคยมีผมเคยอ่านมา
0: ถ้านับปัจจุบันใหม่ๆนี้นะ มีชื่อว่ากิกกี้ลามอสเขาบอกว่าเป็นนักเตะผิวสีที่ได้รับใช้อาร์เจนตินาทีมชาติอาร์เจนตินาครั้งแรกในรอบ44ปีเจ้าตัวเกิดที่เฮติเดี๋ยวผมขอดูว่าเขาลงเล่นให้กับชุดไหนอะแต่ก็ระดับ44ปีนะเล่นให้กับ U17 พี
1: ่ชุดเล็กโอเคนี่ก็แหละนี่คืออัปเดตแล้วล่ะก็ต้องมีคนช่วยเปิดก่อนแต่ก็ต้องคุณก็ต้องเก่งด้วยว่ามันก็เป็นนโยบายตั้งแต่สมัยดั้งเดิมนะจากชาวยุโรปที่อพยพไปอยู่ที่อาร์เจนตินาจนกระทั่งกลืนจนกระทั่งคนผิวสีถูกผลักออกไปอ่ะจนกลายเป็นประเทศของคนขาวซึ่งแบบพื้นเพมาจากยุโรปทั้งนั้นสเปนบ้างอิตาลีบ้างสองฝั่งนี้เป็นหลัก
0: ใช่เฮ้ยเราเกินตีสองมาห้านาที
1: เอ้า
0: แล้วทำไมคู่ต่อเราไม่หายไปไหนทำไม
1: เหรอครับ
0: ทำไมไม่มาเตือนเรา
1: เฮ้ยผมไม่รู้เรื่องเลยเพลินหน่อยเดี๋ยวอ่านปิดท้ายข้อความนี้ก่อน
0: ครับ
1: หลังๆทีมชาติเยอรมันดรอปไปเยอะพี่คิดว่าเป็นเพราะว่าความสามารถของนักเตะไม่โดดเด่นหรือว่าระบบการเล่นที่เปลี่ยนไปหลังไม่แน่นเหมือนยุคก่อนนะจากโค้ชบ้านนอก
0: ผมว่าคุณภาพนักเตะก็สำคัญนะ
1: ผมยกให้เป็นระดับหนึ่งนะคุณภาพนักเตะหายไปเยอะจริง
0: ๆใช่เราไม่ได้รู้สึกว้าวหรือเกรด A กับนักเตะยุคณปัจจุบันมากมายเท่ากับหลายๆชาติณปัจจุบันนี้ถ้าถามผมก็รู้สึกว่าฟอร์ลินเบียสถ้ากับทีมชาตินะก็ยังถือว่าก็อยู่ในระดับเกรดบนๆได้ถูกไหมจามามูเซล่าก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่เจ็บไปเนี่ยก็ยังไม่ได้กลับมาเป็นคนเดิมเนาะ
1: ใช
0: ่

0: ส่วนคนอื่นๆมันก็แบบ
1: เอางี้มันคล้ายๆกับผมแบบอ้าง
0: อิ
1: งคล้ายๆสเปนอ่ะสเปนจะเก่งบาร์ซ่าต้องเก่งก่อนแล้วคุณไปดูบาเยิร์นเก่งก็จริงแต่ว่าไส้ในเนี่ยบาเยิร์นของบาเยิร์นที่เป็นนักเตะเยอรมันเนี่ยไม่โอเคแล้ว
0: คือผมรู้สึกว่าทั้งเยอรมันกับอิตาลีนะตอนเนี้ยคุณภาพมันไม่ได้เหมือนยุคที่อ่ะนับแค่เรา2คนอ่ะ
1: ใช่
0: ช่วงต้น90มา
1: ช่วงเวลาที่เรา
0: แบบมันเรารู้สึกว่าคุณภาพนักเตะมันไม่ดีขนาดนั้น
1: อ
0: ่ะไม่ได้เวิร์คคลาสขนาดนั้นนะครับอ่ะช่วงนี้ผมไม่ชิดไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยมานะที่นี้วันนี้เรา2คนไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Soccer
2: Live Reportขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Asian Games Story
6: เอริยาจุฑานุการวงสวิงสถานเอเชียของโปรเมจากอดีตสู่ยุคใหม่กีฬากอล์ฟคือสมรภูมิที่ชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจยึดครองมาตลอดจนกระทั่งการมาถึงของ2พี่น้องจุฑานุการและใน Asian Games 2014ณเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้โปรเมเอริยาจุฑานุการได้นำทัพวงสวิงหญิงไทยสร้างปาฏิหาริย์ที่โลกต้องจารึกในดินแดนที่เป็นมหาอำนาจกอล์ฟหญิงอย่างเกาหลีใต้การคว้าชัยชนะในบ้านของพวกเขาแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่โปรเมระเบิดฟอร์มเก่งวาดวงสวิงได้อย่างเฉียบคมและทรงพลังพัดลูกลงหลุมในระยะสำคัญได้อย่างมหัศจรรย์พลิกสถานการณ์นำทีมกอล์ฟหญิงไทยคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ประเภททีมมาครองได้สำเร็จช็อกแฟนกอล์ฟเจ้าถิ่นทั้งสนามชัยชนะในเอเชียนเกมส์ครั้งนั้นคือสปริงบอร์ดสำคัญที่ส่งให้เอริยาจุฑานุการก้าวไปสู่การเป็นมือหนึ่งของโลกในเวลาต่อมามันคือเครื่องพิสูจน์ว่าเด็กไทยหากตั้งใจจริงก็สามารถสยบมหาอำนาจโลกและประกาศศักดาในกีฬาของสุภาพชนได้อย่างภาคภูมิ
7: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
8: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
9: ายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้

0: ไทยแข็งแรง
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: 2:05 น.นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทาง FM 99.5 Radio ขึ้นในแข็งแรงครับเข้าสู่ช่วงของรายการสองก็ไลฟ์รีพอร์ตนะครับอยู่กันต่อช่วงนี้2:00 เศษถึง4:00 นะครับ
1: คร
0: ับ ก็มารับที่ต่อจากพี่ชิดและพี่จุนนะช่วงนี้อยู่กับผมสนวิรุณนะครับแล้วก็พี่บอมประพลปัญหาสวัสดีพี่บอมนะฮะ
2: สวัสดีครับทั้งสนสวัสดีทั้งฟังครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าพี่ชิดพี่จุนเขาจะจัดถึง4:00
2: เออดีมันขยันไงจุนเมื่อกี้เจอสวนจุนจุนบอกโอ้จัดถึงที่2:05 นาทีเพิ่งเห็นว่าหมดเวลาแล้ว
0: เขาแถมไง
2: แถม
0: ข้อมูลเขาแน่นต้องให้บิ๊กจุนเพราะว่าจริงๆควรจะแถมมากกว่านี
2: ้
0: เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่น้ำบ้านน้ำท่วมบิ๊กจุนไม่มา

0: ฮะเออแล้วก็บิ๊กจูนะครับผมก็ไม่ได้มาฮะออกไปไหนไม่ได้เหมือนกัน
1: อาทิตย์ที่แล้วผมมานี่ผมมาไปวันหนึ่งพี่บอมมาวันอาทิตย
0: ์แ
1: ต่เสาร์ที่บอกเลยว่าอยู่ไม่ไหวมาไม่ได
0: ้โอ้น้ำมันขึ้นน่ากลัวเหมือนกันนะที่
1: ขนาดหน้าคอนโดผมตรงรัชโยธินยังแบบมาไม่ได้ถ้ารถแบบไม่ได้รถกระบะอะไรอย่างงี้นะ
0: ใช่ลุยไปก็ไม่คุ้มอ่ะฮะ
1: ครับ
0: ดับแน่
1: เอออ่ะก็ช่วงนี้ก็ปกติแล้วก็เจอกับเรา2คนนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะก็อย่างที่บอกนะครับช่องทางเหมือนเดิมสื่อสารกับเรา2คนนะครับเสือก8 9 8 99เสือก8 9 8 99ก็ทาง SMS อย่างเดียว
0: ครับ
1: นะครับอ่ะ
0: ม
1: าพูดคุยกันส่วนตอนนี้นี่ก็เนชั่นลีกลีกเอเตะนะสเปนกับเช็คเกียร์นะครับหรือสาธารณรัฐเช็คก็สเปนนำอยู่แค่1-0นะ
0: ก็ได้ประตูจากลามินน้องบ่าวยาเมานะ
1: โอ้
0: ตั้งแต่นาทีที่6เลยนะฮะปั่นโค้งไปซ้ายเข้าไปลูกไม้ตายเขาแหละ
1: ครับ
0: ปั่นโค้งเสียบเสาไกลนะฮะสเปนนี่ก็โอ้โหฟอร์มดีนะในแชมเปี้ยนลีก
1: ใช่
0: ไปชนะอังกฤษถึงบ้านเลยนะ 3-2 แล้วก็ชนะรวดมา2นัดนัดนี้ก็เดี๋ยวลุ้นเก็บชัยนัดที่3นะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนอังกฤษนี่เป็นไง
1: โคตรโหดแล้วคือไม่ชนะสกอร์อื่นด้วยนะยิงโคเอเชียทั้ง7-0
0: ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของเลข70นี่นะหวยก็ออก70
1: จริง
0: แล้วได้ดูรายการนี่นะรายการของพี่จองว่ารายการอะไรนะคอบอนคาเฟ่
1: อ
0: ๋
1: อเขาบอกขึ้นมาว่า
0: เออ
1: แกบอกว่า
0: ก็พูดเรื่องหวยกันนี่แหละก็
1: เหมือนพูดเล่นๆว่าแบบเอ้ยมันเดี๋ยวออกเลขนี้นะอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: ปรากฏว่าจริงด้วยใครตามก็รับทรัพย์กันไปนะฮะ
1: ผมมาซื้อนะวันเนี้ย
0: จริงป่ะได้ซื้อมา70
1: ใบอ่ะ
0: 10
1: ใบไม่จะไม่ได้ซื้อ70ก็โลนรับประทาน
0: ก็ซื้อ
1: แต่ผมซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งไงผมแบบไอ้ผมซื้อเลขทะเบียนรถผมที่มันหายไงตอนหายไปกระสายน้ำอ่
0: ะ
1: ผมซื้อสุดท้ายเงินหายด้วยไม่ทะเบียนหาย
0: อ๋อทะเบียนไม่ได้ไปแค่ป้าย
1: เอ
0: าเงินไปด้วย
1: เงินค่าหวยไปด้วยเพื่ออะไรวะเนี
0: ่ยเอาแต่โอ้โหคุณสนนี่ก็
1: อุตส่าห์แบบ
0: ไม่ถูกไปถ้าถูกขึ้นมานี่
1: ผมแทบไม่เคยซื้อเลยพี่บอมแต่วันนั้นมาจัดกับพี่เอกหรือพระดลตอนเย็น
0: พี่เอกบอก
1: เอ้ยเนี่ยผมจะซื้อด้วยเลขทะเบียนรถคุณผมก็เลยว่าเอ้ยงั้นเราก็ต้องเอาซะหน่อย
0: โอ้พูดเรื่องแนวร่วมชะตากรร
1: ม
0: เรียบร้อยกับพี่เอก
1: ตอนแรกทะเบียนหายอย่างเดียวต้องรอ15 วันอันนี้หายทั้งทะเบียนหายทั้งเงิน
0: อันนี้ซื้อในไหนในแอปหรือว่าซื้อ
1: ใบเลยผมไปที่แผงเลย
0: ถ้าซื้อที่แผงนี่ก็โดนหนัก
1: เลยใบละร้อยอ่ะใบละร้อย
0: 800ไปไม่เป็นไรก็ถือ
1: 800อะไรพี่ต้อง 1,000 ดิ
0: 1,000 เหรอ
1: ก็ใบละ100ไง
0: 10
1: อ๋อไม่มีใบละ80เล็บเพื่อบอกผมเลยว่าที่ไหนขาย
0: มีแต่ในเนี้ยกระเป๋าตังค์อ่ะ
1: โอ้
0: เออแต่มันก็ไม่รู้ว่าเค้ามีเลขชุดขายหรือเปล่า
1: ครับอ่ะระบายกันไป
0: ฮะ
1: ก็ข้อความเหมือนเดิมที่บอกฝากไปสมาชิกคุยกันหน่อยมายังโง่ดีหายเงียบ
0: ฮิตมากเลยนะสมัยฝากไปสมาชิก
1: เนี่ยผมฝากพี่บอมไล่แล้วอัพสเปนเนี่ยเช็คอีกสักรอบนึงแล้วเดี๋ยวผมสรุปผลให้อีกสักรอบใหญ่ก็ได
0: ้ครับไปดูฝั่งสเปนก่อนนะครับผู้สับตัวก็เป็นดาบิดลาย่าครับแนวรับมีฟันกาเซียนะไอมาริกลาป็อกนะฮะ
1: ทำลายสั่นเลย
0: ทำลายข้าวของนะโรบินเลนอมมังนะครับแล้วก็มีอีบันเฟสเนด้าคนนี้ไม่เคยเห็นเลยนะ
1: จากลิสบอนเป็นแบ็คที่มีข่าวกับอาร์เซนอลด้วยแบ็คขวา
0: น่าจะดีนะถ้าเป็นสเปนต้องเรียกอีบันอีบันเฟสเนด้าจำชื่อไว้นะฮะตรงกลางมีดานิโอโมครับโรดี้แล้วก็เปดรี่3ประสานจากบาร์เซโลน่าเลยนะฮะส่วน3แนวรุกเนี่ยเป็นลามินยาเมานะฮะมีโรเบโตเฟนันเดสนะครับแล้วก็อเล็กไบน่าไบน่าช่วงหลังนี้ตัวจริงแล้วมั้ยนะยาวๆแล้วนะฮะส่วนฝั่งเช็คประตูเป็นอันโตนินคินสกี้ครับแนวรับมีวิลลี่ซารามานะครับมีราจิสลาฟเครชี่นะฮะสเตฟานชาลุนะครับมีไมเคิลซาเช็คนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่เป็นมิชาลใช่ไหมมิชาลซาเช็คนี่ใช่ไหมโรมันมาเช็คโอ้โหชื่อใหม่หลังเลยอเล็กคาวนะฮะองเดชื่ออะไรวะชื่อหลังมันเนี่ยองเดริงเกอร์นะฮะตรงรูคัตอัมโบสนะครับมาเตราโดสตานะครับหน้าเป้าเป็นอดัมฮอลโลเซ็ตนะฮะก็จะเป็นพวกนักกีฬาเรียกนักบอลรุ่นใหม่ๆแล้วนะเช็คนี่หลังๆก็ไม่ค่อยมีนักเตะดังๆให้เราได้เรียกอะไรนะที่ก้าวขึ้นมาเป็นที่โด่งดังจากที่คุ้นๆก็เป็นนะฮะอดัมฮอลโลเซ็ตนี่แหละ
1: ก็โยเนมอ่ะเอาหลักๆเช็คนี่คือแบบ เอาตรงๆก็เกรดไม่ค่อยได้
0: ใช่ไม่เหมือนสมัยก่อนนะฮะยุคทองครับก็จะมีตัวดังๆขึ้นมาเยอะหน่อย
1: จะยุคพวก
0: นู่นเลย
1: แพทริกแบ็คเกอร์วลาดิเมียร์สวิสเซอร์
0: ใช
1: ่หรือมายุคหลังก็ต้องแบบปีเตอร์เช็
0: คอ่าฮะเอ้ยของฉันน้องชื่ออะไรนะตัวจอมทัพ
1: โทมัสโลซิสกี
0: ้ตัวดังๆนี่มาจากดอร์ทมุนด
1: ์ครับตอนนี้สเปนนำแค่ลูกเดียวนะแล้วดูผมว่าชุด2อ่ะโดยเฉพาะแนวรับนะ
0: แต่ผมว่าสเปนเอาใครลงมาก็ได้เพราะบอลมันระบบมันเล่นระบบเดียวกันไงแล้วนี่ก็คลองบอลบุกอยู่ข้างเดียว
1: ฮะส่วนคู่อื่นนะครับนอร์ทซีโดเนียตามหลังสกอตแลนด์0-1สวิตเซอร์แลนด์ยังเสมอกับสโลเวเนีย1-1อุ่นเครื่องนี่แคนาดานำเปรู2-0นะครับไอวอรี่โคสต์กับแคเมรูน0-0นอกนั้นมีฟุตบอลกัฟคัพนะครับ UAE นี่นำโอมาน 1-0 แล้วก็ถ้าบาซิล B เนี่ยแอตเลติโกโกเอเนเซ่กับอเมริกาเมโลนะครับโกเอเนเซ่นำอยู่ 1-0 นอกนั้นนี่โหลีกา3เป็นลีก3ของฝรั่งเศสนะมันมีลีกเอิงลีกเดอร์ลีก3เขาเรียกว่าอะไรพี่บอล
2: ลีก3
1: ไม่ไอ เอิง1เดอร์2แล้ว3อ่ะ
0: น่ากูเหมือนเกิดที่ปารีสอะไรนะ
1: ไม่ต้องอะไรพี
0: ่เฮ้ยมันหายากมันไม่ได้มันสงสัยไง
1: หรอสามภาษาฝรั่งเศส
0: สามภาษาฝรั่งเศส
1: ทรีช่างมันเถอะครับ
0: ไม่เป็นไร
1: ส่วนดอกนั้นเนี่ยมีได้แหละแค่นี้นะครับที
0: ่เขาออกเสียงว่าทัวร
1: ์ลิกทัวร
0: ์ลิกทัวร์TROIS Amateurs
1: ครับ
0: น
1: ี่ไงส่วนสเปน2-0ดีๆจะมาก็ดื้อโรดรี
0: ดูแล้วก็กลัวจะน้อยหน้าอังกฤษดูทรง
1: ไม่มันง่ายดายซะเหลือเกิน
0: เออวันนี้ได้ดูอังกฤษเล่นอังกฤษเล่นวันนี้ดุมากนะคือไล่เพส
1: โอเอเชียสู้ไม่ได
0: ้เออก็คือใช้พละกำลังนี่แหละสดกว่าไงวิ่งเข้าบดก็ไม่ในบอลโลกไม่เล่นอย่างนี้วะ
1: ใช่
0: ไม่มีใจบอลโลกนี่อุดเอา
1: จังหวะเดี๋ยวดูจังหวะเข้าทำของสเปนนะประตูแรกใน3แมตช์ในแชมเปี้ยนส์ของโรดรีครับจะดูแล้วจะนี่ครับบอลจากเปดรีคัตแบ็กมาโหโรดรียิงตรงจุดโทษไม่เหลือกดด้วยขวาเรียบร้อยครับ 2-0
0: แบบนั้นเหมือนเป็นกองหลังชิดจิ้มมาเข้าทางเออเราดีสัตว์เท่าไหร
1: ่หมูเลยหมู
0: โอ้ช่วงนี้นี่สเปนที่ผมว่ายาวจนถึงนู่นน่ะยูโร2028แล้วเปิดได้แชมป์อีกดูทีมันกำลังขึ้นไงแล้วอายุยังน้อยนักบอล
1: ครับส่วนที่จบไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีอย่างทางที่พี่บอมบอกอังกฤษถล่มครัวเอเชียไป 7-0 นะคร
0: ับ
1: แล้วก็ไอซ์แลนด์นี่ชนะบัลแกเรีย 3-0 เบลุตถล่มซานมาริโน 4-0 เอสโตเนียนี่ชนะลักเซมเบิร์ก 1-0 เซกุนด้านี่ที่เตะวันนี้นี่อาร์เมเนียชนะบูโกส 2-1 และการดิสถล่มเลกาเนต 4-0 นะครับโอเค
0: ยิงกันเยอะนะ
1: บอลเอเชียนเกมก็เกาหลีใต้ชนะญี่ปุ่น 1-0
0: เกาหลีใต้นี่แชมป์เอเชียนเกม3สมัย
1: ส่วนไอชิงที่3นี่เสมอกัน 2-2 ในเวลาแล้วก็ยิงจุดโทษนี่จีนชนะอุซเบย์ไป 4-3 นะจีนได้เหรียญทองแดงบอลชาย
0: เขาเรียกว่าเป็นทัวร์นาเมนต์หนีทหาร
1: เ
0: กาหลีใต
1: ้เอาตรงๆอ่ะ
0: วันนี้ก็มีข่าวนักกอล์ฟกอล์ฟเกาหลีใต้ก็ได้แชมป์ประเภทชาย
1: ครับ
0: นะฮะก็ทอมคิมก็นักกอล์ฟเกาหลีใต้ก็เฮไปเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมอ่ะมันจะต้องเข้ากรมเกือบ2ปีอ่ะ
1: งานเข้า
0: 21เดือนเขาบอกตอนนี้อนาคตกำลังดีๆเลยกำลังเล่นอยู่ใน PGA ทัวร์เนี่ยก
1: ็
0: โล่งไปนะฮะ
1: ส่วนกราฟครับที่จบไปก่อนหน้านี้ซาอุเสมอกาตาร์0-0แล้วก็ต่อเวลาก็เสมอ0-0ยิงจุดโทษชนะไป 3-2 ก็เลยเท่ากับกราฟครับนี่ซาอุเข้าไปรอชิงนะ
0: เขาเตะกันทุกกี่ปีวะกราฟครับ
1: โอ้โหน่าจะไม่แน่ใจไม่สองก็สี่อ่ะเห็นเตะบ่อยเหลือเกิน
0: แอบเตะกัน
1: ครับก็คู่ไหนอยากได้เพิ่มเติมก็48ก็899นะครับวันนี้นี่ผมโทรไปหาอาจารย์หยองเมื่อกี้บอกวันนี้ตีสองได้ไหม
0: โอ้ย
1: ไม่มาเลยหายไปไหนเขาหายไปไหน
0: อาจารย์หยองชีวิตช่วงนี้สภาพ
1: เขาเอเชียนเกมอ่ะ
0: หนักหนาสาหัสจ้ะ
1: เขาหายไปไหน
0: ทั้งพอใช้งานหนักหน่อยฮะนั่นแหละเมื่อวานก็เพิ่งไปพากอะไรวะบอลไปพากบอลหญิงกับผมเอเชียนเกม
1: นัดชิงเ
0: รอบน่าจะชิงอันดับ3แล้วปรากฏว่าไอเวลาออกอากาศไปทับกอล์ฟชายเลยสุดท้ายกว่าจะได้เข้าบอลหญิงมันเหลือ20นาทีสุดท้ายกูได้พลาดบอลเล
1: ่ เปิดโลกไงเปิดโลกเฮ้ยแต่อาจารย์หลงอาจารย์หยองก็ได้ทุกกีฬาอยู่แล้ว
0: ได้ทุกกีฬาอยู่แล้วเขาให้เลือกว่าจะเอาสควอตหรือวอลเล่พี
1: ่
0: อ๋อวอลเล
1: ่ไม่น่าต้องถามไม่น่าถามเอาสควอตสิครับ
0: ชอบมากเลยทีมงานเดินมาถามพี่ชอบดูสควอตไหมครับโอ้โหเล่นยังไงก่อน
1: แต่สมมติถ้าต้องพากอาจารย์หยองได้ไหมสควอต
0: ก็ได้ก็เปิดดูกติกากันแล้วเปิดดูตรงนั้นแหละ
1: ถ้าเป็นผมนะสควอตเหรอโอ้ดูสควอตเลยลงไปสควอตเลย
0: อ๋อผมนึกว่าอย่างนี้ใช่ไหมท้อเ
1: ลย
0: สัก20ทีไหว
1: ไหมโอ้ท้อเลยอย่าง
0: นี้มันก็เลยได้พาวันเล่แต่เตรียมข้อมูลบอล
1: ครับอ๋อแต่ช่วงนี้ก็เอเชียนเกมจบพรุ่งนี้ไหม
0: จบแล้ว
1: จบวันนี้จบพรุ่งนี้ดิ
0: จบวันที่นี่แหละวันที่4
1: หรือวันจันทร์
0: เนี่ยเนี่ยเข้าแล้ววันนี้
1: วันอาทิตย์ใช่ไหม
0: เดี๋ยวพิธีปิด4โมงเย็นนะครับก็หาดูได้ทั้ง AS Play อะไรพวกนี้
1: อย่างนี้ท่านผอทรงก็จะได้มีเวลามาที่นี่ที
0: อุ้ย
1: เพราะว่าเอาจริงๆนะเดือนนี้ผมแทบไม่เห็นแก
0: ไปแกมาเช้าแกประจัดมอร์นิ่งทอล์กไปพวกนี้กลางวันแกประจำการอยู่ที่นี่แหละ
1: แกไปเอาเวลาที่ไหนนอน
0: ก็นั่นแหละ
1: พี่บอกเขาบ้างนะดูแลสุขภาพบ้างนะ
0: อยู่เป็นล้มโพล้มใจเพื่อนๆก่อนนะ
1: เพิ่งรีบนะเห็นแกไม่รู้ไปนอนตอนไหนผมเห็นเขาตลอดอ่ะวันนั้นก็เห็นนี่ไงเห็นภาคไม่ใช่วันนั้นเราเห็นนี่เลยภาคไอเนี่ยเอเทนเกมบอลชายนัดชิงมาผมขอดูก่อน
0: อย่าว่าแต่บอลชายนัดชิงเลยไอในชั้นหลีผมเห็นแต่ภาค
1: นี่นี่นี่ไงก็เนี่ยอ๋อบอลหญิงนัดชิงไงญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือ โอ้เสียงหลงเลยโอ้ยเข้าไปหรือยัง
0: พละพลังเอ้ยพละกำลังเหลือเฟือมาก
1: เขาภาคบอลหญิงนะทิง
0: เข
1: าภาคในชั้นลีกด้วย
0: อยู่ในภาคภาคกับคุณฟุกอยู
1: ่คู่ไหน
0: ตะคู่เมื่อวันก่อน
1: โอ้โหแกเอาเงินไปเก็บที่ไหนเนี่ยจริงๆนะ
0: ไอเอาเงินเงินผมไม่โหดผมห่วงแกเดี๋ยวแกนอน
1: ไม่คือขึ้นเราก็เข้าแล้วบอลเอเชียเก่งก็ภาคในชั้นลีกคือไม่ว่าบอลเอเชียบอลยุโรปเอาหมด
0: เขาเรียกว่าเป็นช่วงเทศกาลไงเทศกาลหน้านา
1: ช่วงขาขึ้นเหรอ
0: สำหรับนักพากย์คือต้องเก็บเกี่ยว
1: จริงเหรอ
0: เอ้ามันเป็นไอ้นี่ไงมันเป็น
1: ผมนอนอยู่บ้านมาทิศเดือนเนี่ย
0: เอาจริงมันเป็นเทศกาลกีฬาไงใช่ไหมก็ต้องทนเหนื่อยกัน
1: ทีมชาติผมไม่มีเลยนะสักคู่อ่ะ
0: จริง
1: เ
0: หรอ
1: เออ
0: โอ้ย
1: ไม่มีเลยนะ
0: เราเน
1: ี่
0: ย
1: แล้วแบบเอเชียนเกมมันก็ไม่ใช่สไตล์พังผมแล้วไง
0: อ๋อ
1: ว่างเลยช่วงนี้ตอนแรกว่าจะไปเที่ยวละ
0: เอเชียนเกมนี่คึกคักเลยพวกนักพงนักท่าเลยเห็นกันเดินสวนกันไปควักแข
1: วนะ40นาทีครับสเปนนำเช็คอยู่ 2-0 ก็คงเดี๋ยวดูตามจังหวะยิงนะครับอาจจะไม่ได้พากตามรู้จังหวะเขาก็ดูแล้ววันเวสนามเอียงอ่ะ
0: นี่ผมยังไม่เห็นเช็คเอาบอลไปเล่นในแดนสเปนเลย
1: เห็น
0: แล้วดูเนี่ย
1: ดาวิดไรย่ายัง
0: ฮะไม่เห็นแล้วฮะโอ้โหเนี่ยก็ขนาดไอ้คู่เซ็นเตอร์นี่มาเล่นอยู่ในแดนของเช็คตลอดแล้วตอนนี
1: ้10ตัวเอาฟิลสเปนอยู่ในแดนเช็คหมดเลย
0: แบบบล็อกเลยนอมานดูเล่นเงินจิตน่าเกลียดจริงอ
1: ่
0: ะ
1: ดีกรีแชมป์โลก
0: เมื่อสักครู่เนี้ยทำชิ่งกับไอ้เบอร์20นี่เขากาบี้หรือเปดี้วะเปดี้ใช่ไห
1: ม
0: เขาเบิ้ลบอลมาผมคิดว่าน้ำหนักมันเหมือนบอลจะออกนะแต่มันมีสปินเว้ยตกพื้นแล้วแม่งหมุนกลับเข้ามาโอ้จ่ายว่ะแบบสุดจริงไม่แปลกนะที่สเปนช่วงนี้จะดีจริงครับนักบอลแต่ละคนออกบอลแม่นมากเลยทำให้นักบอลอย่างไอ้เนี่ยมิเกลยาซาบาลเป็นกองหน้าระดับโลกได
1: ้ครับข้อความแรกมาแล้วนะครับบอกว่าทำไมรายการช่วงที่4ถึงเรียกพี่บอมว่าบอมยู18ครับจาก FC โอ้โหเซียนสนคนมากรักก็พี่บอมก็ต้องยู18ไงเพราะว่าถ้าอายุเกินนี่เขาไม่เรียกติดทีม
0: ใช่ฮะทีมดิมทีมผมส่วนใหญ่จะยู18ฮะวันเริ่มมึงดู U17 เลย
1: มันจะไม่ถูกกฎหมายพี่ถ้า U18 อ่ะใช่ไหม
0: ไม่บ้านเราถูก
1: ไม่ถูก
0: ไม่ถูกใช่บ้านเราต้อง20ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่โอ้ตายแล้ว
0: ผมไปจำกฎหมายอังกฤษไงกฎหมายอังกฤษ16ไ
1: งเอาย้ายไปอังกฤษดีกว่า
0: แต่จริงก็คือมันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะเพราะว่าเด็กบ้านเขาโตเร็วไงใช่ไหมอย่างผมจำได้เลยอีกเคสไอชิวาเปโดนี่ทำไมแต่มันแต่ก่อนมันอยู่อะไรวัตฟอร์ดป่ะยิ้มยามไปใหม่
1: ใช่ใช่อยู่วัตฟอร์ด
0: แล้วมันพาแฟนมาด้วย
1: วัตฟอร์ดแล้วก็ไปไหนต่อนะ
0: เออ
1: วัตฟอร์ดแล้วก็ไปไบตัน
0: ใช่
1: ไบตันแล้วก็มาเชลซี
0: ใช่ตอนมาอยู่วัตฟอร์ดแล้วเขาพาแฟนมาอยู่อังกฤษด้วยฉะนั้นโชว์เปโตรก็อายุยังน้อยนะน้อยมากแล้วแฟนเขาอายุไม่ถึง16 ในบราซิลวัน14มันได้แล้วไง
1: จริงเหรอ
0: เออ
1: บราซิลนี่14เองเหรอ
0: เออ14ได้แล้วไงเดี๋ยวก็โตเลยแต่มา

0: ที่ทำผิดกฎหมายจำได้เลยข่าวเนี่ย
1: สุดยอดเลย
0: ชัวร์ไปดูนี่ก็ไม่ธรรมดา
1: สุดยอดไอดอลพี่บอม
0: อุ้ยแต่ว่าก็แล้วแต่ประเทศนะ
1: ครับ
0: แต่บ้านเรานี่ติดคุกไปหลายคนระวัง
1: ต้องถามก่อนนะเช็คบัตรประชาชน
0: เช็คดีๆนะผมนี่แค่ชื่นชอบนะไม่ได้ไปทำอะไรเขานะ
1: เฮียบอมอยากถามความเห็นของเจนสนกับเฮียบอมครับว่าระหว่างน้องเพิร์ทกับน้องเอิญน้องเอิญฟาติมาพี่คิดว่าใครเจ๋งกว่ากันครับ
0: ผมชอบทั้งคู่
1: จากแต่น้องเพิร์ทเลยผมไม่รู้จัก
0: ลองเซิร์ชเอิญคุณชอบอ
1: ีกละ
0: เอิญน่าจะเป็นพวกไอ้ The Star Idol ผมจำไม่ได้เขาเพิ่งเล่นเนี่ยละครกับน้องมาเบลอ่ะ
1: เนี่ยพิมพ์คำว่าเอิญพิมพ์คำว่าเอิญมาปั๊บมาเลยอ่ะ
0: สวยไหมล่ะสูง175
1: ใครก็ได
0: ้ถ้าเป็นทางแนวเซ็กซี่ผมว่าน้องอะไรนะน้องเพิร์ทแต่ถ้าเป็นแนวน่ารักกับน้องเอิญใครชอบคนร้องเพลงเพราะๆก็ไปหาน้องเอิญร้องเพลงเพราะ
1: จริงๆก็ไม่ต้องเลือกเยอะ
0: ไม่ต้องเลือกหรอกฮะแบบคนนี้ต้องเลือกทำไม
1: ไม่เห็นจะต้องคิดเยอะอะไรโอ
0: ้ถามว่าชอบแนวไหนปรากฏว่าบอกชอบทั้งคู่แล้วฮะมันคนละทางอุ้ยกับโทนอีกแล้วเช็ค
1: อุ้ยแต่เห็นเขาแบบมีรูปแบบทุนนักศึกษานี่เขาอายุเท่าไหร่เนี่ย
0: เอิญก็โตแล้วมั้ง
1: เขายังเรียนอยู่หรือเปล่า
0: เรียนอยู่เขาดังแต่เด็กไงอ๋อ
1: แต่ว่าถ้าชอบมากกว่าผมแบบว่าอาจจะถูกสไตล์แบบน้องเพิร์ทมากกว่า
0: ผมจะชอบน้องเอิญมากกว่าเรียนเพราะเขาเป็นสายดนตรีไงตอนแรกมาจากสายดนตรีประกวด
1: เนี่ยพอเรามาเนี่ยหรือพี่บอมมาเนี่ยจะมีข้อความประมาณเนี่ยช่วงรายการที่แล้วไม่เห็นมีแบบว่าน้องคนนั้นน้องคนนี้อะไรเงี้ยแบบมันคนละธีมใช่ไหม
0: คุณผู้ฟังเขาก็ปรับตัวตามผู้จัด
1: เขารู้แล้วว่าใครแบบบ้ากาม
0: เอาไว้น้องเอิญอายุ21
1: เรียนอยู่ดิ
0: เรียนอยู
1: ่ปี3
0: ใช่ไหม
1: น
0: ้องเพิร์ทนี่เท่าไหร่นะ
1: น่าจะโตกว่า
0: น่าจะโตกว่าทุกอย่างเลยครับ
1: เหรออ
0: ืม
1: เคยไปถ่ายไหมน้องเฟิร์ส
0: ไม่นะ
1: เคยลงคอลัมน์อะไรนะเดลินิวอะไรนะ
0: ยังไม่เคยนะ
1: คอลัมน์อะไรนะพี่ชื่อ
0: โลกสีสวยอะไร
1: เคยมีไหม
0: อ๋อน้องเฟิร์สแก่กว่า2 ปีฮะ
1: เคยมีน้องเฟิร์สไม่เคยลงโลกสีสวยอ่ะ
0: ยังสมัยก่อนนี่โลกสีสวยนี่แต่ BNK ลง
1: อ๋อพี่ไปถ่ายไหมฮะ
0: แต่ก่อนในนี้ไงก็โคไกเนี่ยพีอาร์เขาก็พามาถามว่าคนที่ถ่ายไหมคนที่ถ่ายไหมเอามาเลยพี่
1: ยอดแต่นี้ไม่มีแล้วพี
0: ่นี้ไม่ได้ละ
1: แต่มาแต่คอลัมน์นี้ยังมีอยู่ไหม
0: ยังมีอยู่ตั้งหลังพี่ขี้เกียจออกไปถ่ายแล้วพี่ก็ใช้เนี่ยแหละทัก DM แล้วก็โทรสัมภาษณ
1: ์
0: เนาะอ๋อสนใจก็เนี่ยแหละไม่พ้นกระต่ายแก้ว
1: อ๋อแบบแหล่งหากิน
0: วุ้นน่ารักเยอะเลยแล้วมีไม่ชุดใหม่สน
1: ผมยังไม่ได้ดูเลย
0: ชุดใหม่นี่มีอินฟูเยอะนะ
1: จริงเหรอ
0: มีน้องอะไรลูกตาลเด็กหงอะไรกันไปก็ได้อยู
1: ่เอาแบบตัวละครลับดิอันนั้นแบบเห็นบ่อยแล้วอ่ะ
0: ตัวละครลับเหรอน้องยายใหม่นี่ลับไหมยายใหม่เด็กเป็น
1: สรุปผมต้องเซิร์ชไงเอานี้ก่อนเอาสเปนจบครึ่งแรกเนี่ยนำเช็คอยู่20นะ
0: ครับก็ได้ประตูจากลามินยาเมานะฮะตั้งแต่นาทีที่6นะครับอีกลูกก็โรดี้ครับซัดเข้าไปนาทีที่35นะครับก็สบายๆฮะสเปนพับสนามบุกจริงๆครึ่งแรกเนี่ยนะครับก็สถิตินี่สเปนของบอล 67% นะครับโอกาสยิง15ครั้งฮะเช็คนี่ยิงไปครั้งเดียวเองโอ้โหนะ
1: ครับ
0: เอาขาด
1: พอละเรื่องบอลไม่ต้องคุยเยอะเขาคุยเรื่องนี้กันมาตั้งแต่6โมงทุ่มนึงแล้วผลบอลสรุปให้ละสรุปอ๋อผมต้องเซิร์ชกระต่ายแก้วซีซั่นไหน
0: ซีซั่นใหม่นี่ไง
1: อ๋อรับบิดเกิลอยู่รับบิดเกิล
0: รับบิดเกิลเราถ้าเป็นคนแฟนบอลรุ่นเก่าจะเรียกกระต่ายแก้วใช่ไหมสมัยก่อนเรียกกระต่ายแก้วนะ
1: ใช่
0: ของแต่ก่อนเป็นสโมสรบางกอกการ์ดไง
1: รับบิดเกิลรับบิดเกิลปีเขาใช้เป็นอะไรซีซั่น2026อ่ะพี
0: ่
1: ไม่มีแรบบิทบอยบ้างเหรอ
0: โอ้อย่าดิ เอาจริงครับมันก็เรียกคนยากเลยนะ
1: เอาแล้วเราจะรู้ได้ไงพี่บอมว่าไหนคือไฟนอลแล้วอ
0: ่ะไอ้นี่มันไฟนอลแล้วนะ
1: ไม่มันขึ้นมาเยอะไง
0: เหรอ
1: มันแบบไม่รู้ว่าอันไหนคือคนแบบว่าเซตไหนคือไฟนอลไง
0: อ๋อ
1: เดี๋ยวกันนะจะได้ถามไงจะได้อ๋อนี่ยังไงรูปนี้ใช่ไหมนี่อันนี้คือไฟนอลใช่ไหม
0: เข
1: าจะมีกี่คนมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 คนใช่ไหม
0: มันก็จะมีตัวรุ่นเก่าๆที่ฝน

0: หน้ายุทธมัง
1: อืม
0: ยังมีพวกไอ้บิวไอ
1: ้บิวตี
0: ้เออยังอยู่
1: อืม
0: บิวแยมหรือไงน่าจะยังอยู่เป็นครับก็งงเลยคุยอะไรกันวะเนี่ย
1: เออ
0: นะฮะ
1: เราก็บางก่อการ์ดไงเออเรียกเรื่องฟุตบอล นี่แหละโอเค
0: นี่ไงเขามีนี่ด้วยนะเขามีอะไรนะ TikTok Live เหรอวันที่1ตุลานะฮะนี่พบกับน้องอะไรวะน้องหยางน้องเอิงนะฮะโหนี่ตัวใหม่ๆกันเลยนะเออเนี่ยใครอยากเจอน้องใหญ่ๆก็เขามีไลฟ์
1: ทาง
0: ช
1: ่อง TikTok คนใหม่ๆดีกว่าพี
0: ่คนใหม่ๆ
1: มันจะแปลกๆนะ
0: ติดภาษาบอลไง
1: เออ
0: คนใหม่ๆก็จะเป็นน้องใหญ่ๆกับน้องเบลๆนะวันที่14ตุลาน้องใหญ่ๆนี่เป็นแฟนนี่เว้ยแฟนสเปอร์
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นมิดแกรนด์
1: ของดีผมส่องดูก่อน
0: เ
1: ดไม่แต่ผมส่องส่องแล้วผมก็ชอบอันเดิมอ่ะ
0: ชอบคนเดิมใช่ไหม
1: อืม
0: ใครอ่ะ
1: ทีม
0: อ๋อน้องจินนี่
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ไ
0: อ้บิวตี
1: ้เออ
0: แต่คุณจะทีมมัน
1: เนี่ยเขา
0: ไม่น่ารัก
1: เขาไม่ว่างไงอ๋อ
0: เหรอ
1: เออ
0: แหม
1: เอาโอเคผลบอลล่าสุดนี่พักครึ่งหมดแล้วนะครับในลีกลิกบีนี่นอร์ทซิดนีย์ตามหลังสกอตอยู่ 0-1 แล้วก็สวิตนี่นำสโลเวเนีย 2-1 นะครับได้ทุก2นี่จากแดนเอนดอยนะนาที38นะครับ
0: จะวงดอกเสียงว่าแดนหรือดานไหมตัวนี้แดน
1: ก็ถ้าอ่านภาษาอังกฤษก็แดน
0: นะ
1: เ
0: พราะมันพอแต่ก่อนมันเป็นดานนะตอนอยู่เกาโชอ่ะพอเข้าพรีเมียร์ลีกกลายเป็นแดนหมดเล
1: ยในชั้นลีกนี่มีศัตรูด้วยเหรอมีพี่จ๊ะกับพี่น่อง
0: นี่แกอยู่ตั้งแต่กู้อังกฤษ
1: อ๋อเหรอแล้วตั้งแต่ห้าทุ่มอ่ะ
0: ก็มาที่คุ้มอยู่ทั้งคืนกันนะพี่หน่องก็แบบยุ่ง
1: พี่หน่องทุกวันนี้เห็นผมเจอแกนี่แกเดินไม่ค่อยไหวแล
0: ้
1: ว
0: จริงไหม
1: จริง
0: สมัยก่อนพี่ก็ทำงานกับแกเคยทำหนังสือพิมพ์อะไรด้วยกันเออแล้วก็แกเล่นกีฬาเก่งนะ
1: จริงเหรอ
0: เล่นแต่ก่อนในสยามกีฬามันจะมีกีฬาภายในไงพี่เคยแข่งบาสทีมเดียวกับแกนี่แหละฉลาดทางดีเล่นบอลก็ดีนะฮะโดยเฉพาะเล่นนอกสนามนี่ดีมาก
1: ไม่น่าจะเล่นในสนามแล้วล่ะดังนั้น
0: ก็ไปเจอวันแรกเนี่ยได้ไปสมัครอย่างกีฬาแรกไปสัมภาษณ์เนี่ยเจอพี่หนองคนแรกเอ๊ะไอ้น็อกเถียงเนี้ยมึงมาใครวะมาหา
1: เถียงแกเล็ก
0: มาหาพี่บัวบานกับพี่มาสัมภาษณ์ครับเอ๊ะไอ้กล้วยตอนนั้นพี่บัวบานเป็นแฟนพี่กล้วยกล้วยมีคนมาหายบัวว่ะ
1: เฮ้ยแต่แกนิสัยดีนะเขาแบบเป็นกันเองอ่ะเขาแบบเมื่อก่อนคือที่แกดังมากตอนสมัยรายการนี้นี่ไง
0: มองอย่างเซียน
1: ผมนึกว่าแกแบบอาจจะเข้าหายากนิดนึงโหแต่ว่าบางทีเขาทักก่อนเลย
0: แกน่ารักแล้วแกอยู่แกสอนงานได้เรียนรู้มาหลายอย่าง
1: ใช่โอ้โหแล้วยาเมาต้องยิงลูก 1-0 นี่เพิ่งได้เห็น
0: ตอนเนี้ย
1: ทำไมมันเวอร์จัง
0: ไอ้ลูกแบบเนี้ยยามากับโอริเซ่ใครปั่นดีกว่ากันปั่นซ้ายโค้ง
1: โอ้ยังต้องโอริเซ่
0: อย่าง
1: โอริเซ่มันคมกว่า
0: แต่ยาเมามันเข้าเป้าตลอดนะ
1: ใช่แต่ยาเมามันจะแบบมีติดบ้างมียิงแป๊กบ้าง
0: เออ
1: แต่แบบชั่วโมงนี้ต้องโอริเซ่
0: เนี่ยลูกอย่างเงี้ยนะลูกไม่แตกสมัยก่อนเราจะมีอาเยนล็อบเบนใช่ไห
1: ม
0: ที่รู้แหละรู้ทั้งรู้แหละมันมามุกนี้แหละแต่เอาไม่อยู
1: ่มีโมซาร่าเมื่อก่อน
0: เออมีโมซาร่าก็ได้
1: แต่จริงโอริเซ่นี่ถ้าเกิดเปลี่ยนจากพาเลตเปลี่ยนจากบาเยนเป็นอยู่ลิเวอร์พูลนี่ลิเวอร์พูลนี่แฟนลิเวอร์พูลเผื่อลืมโมซาร่าเลยนะสไตล์เนี้ยมันต้องลิเวอร์พูล
0: เออแต่มันก็ยังไงวะโอริเซ่มันก็ไม่ได้เป็นสไตล์แบบความเร็วแบบซาร่านะ
1: มันเป็นเทคนิคแบบเต็มแบบเนิบๆแบบผ่านนะ
0: จะชัวร
1: ์
0: พี่ว่าเล่นตรงนี้ก็เหมาะนะโอริเซ่เล่นเบอร์สิบตรงกลางขยับมาตรงกลาง
1: เ
0: ล
1: ยเมเกอร์ก็ดี
0: ฝรั่งเศสเล่นตรงนี้ใช่ไหมเล่นตรงไอ้เบอร์สิบใช
1: ่ไ
0: หม
1: ใช่แต่หลังๆมันไปเล่นด้านขวาบ้างเพราะว่าเบอร์สิบก็ใช้เหมือนเฟลนายเป็นโอไอเดนเบเล่ไง
0: ก็นี่แหละผมดูแล้วตอนนี้ก็มีฝรั่งเศสเนี่ยแหละฮะของซิโซ
1: เอามาเปลี่ยนได้ไหมแบบเอเซ่ไปเปลี่ยนซื้อโอดิเซ่ เราอาร์เซนอล
0: มันคนละตำแหน่ง
1: นี่เป็นอยู่พาเลต2คนไงที่แบบเป็นแกนหลักอ่ะเอเซ่โอดิเซ่อ่ะ
0: จริงเอเซ่เนี่ยอาร์เซนอลซื้อมาเล่นตรงไหนวะมันเอามาเล่นริมเส้นหรือมาเล่นตรงกลาง
1: หลังๆผมมองว่ามันเฉยๆแบบทุกตำแหน่งอ่ะอาจจะไม่ติดไปแหละแต่แบบมันก็ไม่ได้ดีขนาดแบบโอ้โห
0: เนาะมันก็ไม่ดีขนาดจะเบียดคนอื่นได้
1: ไม่ดีขนาดแบบโอ้โหโคตรดีทั้งตัวจริงเนี่ยมันก็แบบเกรด A แต่ว่าแบบขึ้นลงแต่โอเวอริเซ่นี่มันเป็นเกรด S ไปแล้วแบบ
0: ไม่น่าเชื่อนะ
1: ออ
0: ตอนเขาอยู่พาเลตอะพี่ก็มองว่าเอ้ยมันก็เก่งมันก็เก่งแหละแต่ยังไม่ถึงไม่คิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้ไงโ
1: อ
0: ้ผมอยู่ไบเยิร์นนี่น่าเกลียดเลย
1: ใช่เหมือนไปอยู่องค์ประกอบดี
0: อะ
1: ก็เลยเทพเลย
0: ใช่นะโอ้โหแล้วมาเล่นทีมชาติก็เล่นฝรั่งเศสโอ้โห

0: รอบดีทั้งนั้นเลย
1: ครับเอออยู่ทั้งฝรั่งเศสอยู่ทั้งบาเยิร์น
0: เออลงสบาย
1: ผมว่าถ้าจะย้ายคราวหน้านะก็ต้องไม่บาเลต์ก็บาซ่า
0: โอ้ก็ผมว่ามาดริด
1: นะว่ามาดริดมันขาดหน้าขวาอยู่ไง
0: เออผมว่า
1: ถ้าไปบาซ่ามียาเมาแล้วไง
0: ไปบาซ่าคงเบียดยาเมาไม่ลงอ่ะแล้วบาซ่าก็คงบอกกูก็ไม่ซื้อไม่ไหวเหมือนกันนะ
1: โอเคผลบอลประมาณนี้อุ่นเครื่องยังเหมือนเดิมนะครับแคนาดานำเปรู 2-0 ไอวอรี่โคสต์ยังเสมอแคเมรูน 0-0
0: ครับ
1: นอกนั้นอ่ะมีข้อความบอกว่าโอ้โหมาต่อเรื่องเลยนะในภาพยนตร์เรื่องผู้หญิง5บาปเนี่ยเซนสนกับเฮียบอมชอบในเอกคนไหนที่สุดครับส่วนผมชอบคนที่เป็นประธานและเล่นคู่กับพี่เมืองชัยครับ
0: จำไม่ได้แล้วผมก็จำไม่ได้แล้วว่ะ
1: เอาตรงผมดูไม่จบอ่ะผู้หญิง5บาป
0: ใช่ดูไม่เคยจบสักครั้งเลยเดี๋ยวมันมีใครของเราผู้หญิง5บาทไม่จำไม่ได้แล้วว่ะ
1: ให้พี่เลยพี่น่าจะถนัดกับผม
0: ผมดูไม่ได้คือดูแวบๆด้วยอ่ะไม่ได้ดูพื้น
1: มีกี่ภาค
0: ตั้งเอกมีใครบ้างอ่ะคราวเดียวจักรพันธ์นี่เหร
1: อ
0: กมลชนกเวโรจน์เหรอ
1: มีกี่ภาคกัน
0: ผมว่าน่าจะชอบคุณอีฟกมลชนก
1: มีภาคเดียววะ
0: เออไม่แน่ใจว่ามันมีกี่ภาคนะฮะกำกับภาพสมวันก่อนนะ
1: อ๋อมี5คน
0: อ่าฮะคุณคุณต้องไม่ได้5คนนะ
1: ผมรู้จักแค่คุณคาวเดีย
0: นะแล้วผมก็รู้จักคนก็คุณอีฟอะไรเนี่ยคุณกมลชนกเวโรจน์เนี่ยรู้จัก
1: คุณนี่รู้จักมาชุติมาเอเวอรี
0: ่คุณหน้าเดี๋ยวผมหน้าฝรั่งหน่อยนะ
1: อ๋อนี่มันมีภาค2ด้วยจาร
0: ย
1: ์นี่ผู้หญิง5บาป2มีคุณโอลุงละวีนี่ไงมีคุณออยสลุตตา
0: ถ้าคุณออยสวย
1: ออ
0: ยสลุตตา
1: เอ้ยเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวจัดเสร็จกลับไปดูแล้วภาค2
0: แต่คุณยังหาดูได้เหรอ ยัง
1: ไงปัญหาได้หมดแหละ
0: อ๋อโอ้โหเดี๋ยวนี้มันมีปล่อยออนไลน์เต็มเรื่องนี่หว่า
1: ใ
0: ช่ไหมเออเนี่ยคุณออยสลุตตาสวยถ้าจำได้หน้าหวานๆหน่อย
1: เดี๋ยวเขาก็ส่งมาถามแล้วเราก็เดี๋ยวก็กลายเป็นคนบ้ากาม
0: ไม่ไงก็เป็นเรื่องหนังไงเราก็ตอบให้ได้อยู่แล้ว
1: อ่ะให้พี่บอมต่อแล้วกันสรุปเขาชอบชอบคนไหนมากสุด
0: ชอบคุณออยสลุตานี่แหละ
1: อ่ะเหรอนี่เขาบอกว่าชอบคนที่เป็นประธานและเล่นคู่กับพี่เมืองชัยใครวะ
0: เมืองชัยกิติเกษมผู้หญิง5บาปพี่จบไงนะ
1: น่าจะคุณชุติมาเอเวอรี่
0: อ
1: ่ะถ้าที่คุณผู้ฟังส่งมาเนี่ย
0: ฮะ
1: นี่บอกโกคนไหนชอบตีน้อย MK
0: ใครอะต้องงามเหรอ
1: โอ้ไม่รู้เลยไม่ได้ส่งว่าเป็นใครแต่ว่าบอกว่าโกคนไหนชอบตีน้อย MK ครับพี่สนอ๋อแล้วบอกว่าพี่สนน่าจะอยากภาคกีฬาว่ายน้ำหญิงครับเออได้แต่ผมจะไม่รู้เลยว่ายท่าไหนอะไรยังไง
0: ท่าไม่ยากหรอก
1: เออดูภาพตามภาพครับตามภาพเลยคุณผู้ชมตามภาพ
0: จะมีนักกีฬาจีนที่สวยคนหนึ่งนะที่นักว่ายน้ำจีนชื่ออะไรวะก็มาว่ายในเช่นเกมวันนี้
1: อ้าวพี่ปอมจำชื่อไม่ได้เหรอ
0: แต่ปีนี้คุณภาคไอ้นี่ดีกว่า
1: ภาคอะไร
0: กีทาร์อ่ะ
1: นักวิ่งเหรอ
0: โอ้โห
1: พี่เป็นไวรัลวะนะ
0: ผมบอกเลยทั้งที
1: ม
0: เออ
1: แต่อย่างคนที่เป็นไวรัลน้องอะไรน้องใสผมเฉยๆนะ
0: น้องใสเขานี่เขาเก่งแล้วมันก็น่ารักด้วยไงครับ
1: เอาอย่าเพิ่งไปร้านอย่าเพิ่งไปร้านอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวพี่จะเบรกแล้ว
0: อ๋อ
1: เออเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเผื่อมาตามหลังครึ่งหลังไง
0: รามบอกแม่จะไปฉี่ซะหน่อย
1: โอเค
0: ฮะ
1: อ๋อเขาถามโกคนไหนชอบตีน้อยเอ็กเอ็มเคตอบอันโทนินกินสุกี้
0: อ้าว
1: โอเคโอเควันนี้น่าจะงานหนักอันโทนินกินสุกี้เนี่ยเพราะว่านี่ไงเจอสเปนอยู
0: ่อ่าฮะ
1: นะครับอ่ะช่วงนี้ตีสองตีสิบห้าเดี๋ยวเบรกสักครู
0: ่ครับ
1: เพราะว่าช่วงหน้าเผื่อได้มาตามเกมสเปนกับเช็คครึ่งหลังนะ
0: แ
1: ล้วก็เอสเอสยังส่งมาได้ครับ48 899ครับ
0: ครับSoccer Live
2: Report รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท แถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Asian Game Story
6: สมรักคำสิงอัจฉริยะผ้าใบไม่ได้โม้หากจะเอ่ยถึงนักกีฬาที่เปี่ยมไปด้วยสีสันมีพรสวรรค์และทำให้คนไทยทั้งประเทศนั่งไม่ติดเก้าอี้ชื่อของชายคนนี้จะลอยเด่นขึ้นมาทันทีฮีโร่ผู้มาพร้อมรอยยิ้มและหมัดสั่งได้สมรักคำสิงสมรักไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของเหรียญทองโอลิมปิกเท่านั้นแต่บนเวที Asian Games ปี1994และปี1998เขาคือราชาผู้ไร้เทียมทานลีลาการชกของสมรักคือศิลปะชั้นสูงสายตาอันเฉียบคมที่หลบหมัดคู่ต่อสู้ได้อย่างวุดวิดเพียงไม่กี่มิลลิเมตรก่อนจะสวนกลับด้วยหมัดยับและอัปเปอร์คัทที่แม่นยำดักจับวางการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์2สมัยซ้อนของเขาไม่ได้สร้างแค่สถิติแต่เป็นการโชว์ศักยภาพมวยสากลไทยให้ประจักษ์ทั่วทั้งทวีปในยุคที่ไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจทุกครั้งที่สมรักขึ้นชกเสียงเชียร์และรอยยิ้มจะกลับคืนสู่หัวใจของคนในชาติคำพูดติดปากว่าไม่ได้โม้ไม่ใช่การโอ้อวดแต่คือความมั่นใจที่ผ่านการหล่อหลอมด้วยความยากลำบากและนั่นทำให้สมรักคำสิงกลายเป็นตำนานที่มีชีวิตที่จารึกอยู่ในใจแฟนกีฬาชาวไทยอย่างไม่มีวันลบเลือน
7: ฟัง FM 99

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736

0: 2:53 นะครับกลับมาอยู่กับล็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตกันต่อผมสดแล้วพี่บอมนะ
1: ครับ
0: โอ้โหเมื่อกี้ให้น้องรามเปิด
1: นะเป็นไงจัดให้ครับบรรยากาศนี้นึกถึงแบบเวลาออกไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยนะเวลากลับมาบรรยากาศมากินบะหมี่เกี๊ยว
0: อะไรอย่างเงี้ยหลังเที่ยวเสร็จเงี้ย
1: เออคิดถึงแฟนอะไรอย่าง
0: เงี้ยแบบสไตล์ไทยบ้านเลยเจอกับสนบักสนแล้วบักบอม
1: เมื่อกี้สนบอก
0: คุณน้องรามด้วย
1: เมื่อกี้สนบอกอยากจะไม่อยากเข้ามาจัดรายการเลยเจอตลาดวายพอดี
0: โอ้โหเมื่อกี้บอกโอ้ย
1: ช่วงอะไรนะช่วงรัชอา
0: ร์เออแถวรัชโยธินไง
1: ผับเลิก
0: เออเดี๋ยวเราเข้ารายการ2:00พอดีเลยเนี่ย
1: ผับเลิกก็ดี
0: โอ้ยละลานตา
1: อ่ะจริงๆนะช่วงผับเลิกเนี่ยมันจะมีน้องๆบางคนก็มายืนรอรถรออะไรเงี้ย
0: เราเลยหิวก๋วยเตี๋ยวเหมือนเมื่อกี้ฮะ
1: เออเราก็เลยเนี่ยไงมาคราวนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจ
0: เออเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรนะรามรักแท้นี่คือหลอกลวงวะใช่ปะตอนแรกไอ้ท่อนขึ้นมาเราไม่รู้ไง
1: ไม่คุ้นไม่คุ้น
0: พอทำกลางผู้คนโอ้ไม่รู้เร
1: ื่อง เลยเพลงชาติ
0: รู้เรื่องโอเคทีหลังผมให้พี่บอมเลือกดีกว่าผมก็นึกว่าพี่จะเปิดคุกกงคุกกี
1: ้โอ้ให้ลงรามเลือกเนี่ยเพราะเพลงแรกถูกใจเปิดเพลงพี่ฟุกไอ้น้ำ
0: ครับ
1: เพลงอะไรนะที่หนึ่งไม่ไหวอะไรเนี่ย
0: โอ้ย้อนวัยโคตร
1: เคยเจอกันทีเคยพาแฟนไปกินในนี่มั้งกุ้งเผาที่อิทยาอัตยาใสดีทีเดียวพยักหน้างกงกงก
0: หรอแน่ใจเหรอว่ากินเนี่ยกุ้งเผาเขากินแค่ควยได้ไหม
1: กินกุ้งเผาอยู
0: ่อ่ะก็อยู่กันต่อนะครับถึง4:00ช่วงนี้นี่เกมเนชั่นลีกครึ่งหลังนี่กลับมาเตะแล้วนะแล้วก็เล่นมาประมาณ5 นาทีเอฟสเปนยังนำเช็คอยู่2-0ส่วนนอร์ทเมซิโดเนียก็ยังตามหลังสกอตอยู่0-1สวิตนี่ก็ยังนำสโลเวเนียอยู่2-1นะครับ
1: ใช่แต่สเปนนี่เริ่มเก็บตัวจริงแล้วนะเอายาเมากับใบหน้าไปพักนะส่งบิ๊กตอมบุญยอดนะของลิเวอร์พูลลงมานะครับบิ๊กคนก็เป็นเยเรมีปิโน่
0: เปลี่ยนไปอีก2

0: เอสเพียเมนต้ารีเซนเตอร์นะ
1: เดี๋ยวนะ
0: อาร์เจนชื่อว่าสายอาร์เจน
1: แล้วมันแล้วมี UAE ต้องไหมนะ11คน
0: นี่แบ็คขวาบาโบซ่าเมโลนี
1: ่
0: แบ็คซ้ายอามาราว
1: ดูชื่อก็รู้แต่แถวนั้นแหละแถวอ่าวอะไร
0: เงี้ยผมก็เลยจะบอกว่าโอเค
2: นี่มันทั้งทีมเลยไม่ใช่หรออื
0: ม
2: โอ้โห
0: ก็มีประตูคนเดียวอ่ะที่คุ้นหน่อยอ่ะไอซ่าเนี่ยที่เป็น UAE แท้ๆแหละที่อยู่นี่ไงอยู่อัลอายอ่ะคาริดไอซ่าเออที่เหลือนี่ก็อย่างที่เมื่อกี้บอกอ่ะ
1: โอ้โห
0: อืม
1: น่ากลัวนะ
0: เขาทำกันหมดแล้วเนี่ยขนาดเวียดนามเขายัง
1: แต่เวียดนามเปลี่ยนชื่อไง
0: เ
1: ขาเรียกกบกืน
0: ก็ไม่ต่างกันนะฮะ
1: ไอ้หน้าไอ้นี่มันนามสกุลเหงียนนี่ไง
0: แต่มาเลไม่ต้องเปลี่ยนเบิร์กซันไอ้กองหน้าก
1: องหน้าย
0: ะโฮอ่ะ
1: มาเลเขาหลายสัญชาติ
0: ตอนนี้มาเล่นทีมชาติมาเลแล
1: ้
0: วตามนี
1: ้พูดถึงยะโฮนักบอลก็เยอะเยอะนะ
0: ครับ
1: เป็นแชมป์มากี่ปีนะ2-3สมัยมั้งถ้าจำไม่ผิด
0: น่าจะวันเวป่ะ
1: เออทีมรวยมากเดี๋ยวบ้านเราก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละดูสม
0: นะบ้านเราน่าจะยากพี่บอมบ้านเราน่าจะไม่มีหรอกโอนอ่ะผมว่า
1: ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงโอนหมายถึงสโมสรที่ครอบความยิ่งใหญ
0: ่อ๋ออุ๊ยอันนั้นมีอยู่แล้ว
1: บ้านเราจะใช้เป็นลูกครึ่ง
0: ครับ
1: ก็ต้องมีเชื้อหน่อยแต่ก็เริ่มเยอะนะลูกครึ่ง
0: คู่สกอตนี่ตอนแรกเหมือนผู้ตัดสินจะให้จุดโทษนะแต่ว่าพอไปเช็ค VAR แล้วก็ไม่ให
1: ้ครับ
0: เบนโดกตอนแรกโดนฟาวนะเบนกานอนโดก
1: นี่สกอตนี่แมตทอมนี่ยังพักอยู่ใช่ไหม
0: ยังไม่หายยังเจ็บ
1: เขาเหมือนมีปัญหาเรื่องหัวใจ
0: คร
1: ับ หัวใจเต้นผิดจังหวะ
0: หัวใจเขารักแท้นี่คือหลอกลวงเหรออ
1: ุ้ยนะออกมากินบะหมี่เกี๊ยว
0: หิวบะหมี
1: ่แล้วเนี่
0: ยออกเลยได้ไหมไปกินจะไปกินเนี่ยผมว่าจะไปกินโจ๊กห้วยขวาง
1: ฮะทำไมไปกินทำไมต้องไปกินโจ๊กห้วยขวางอร่อยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ก็มันเป็นแหล่งที่ยังเปิดไงที่อื่นเขาตอนนี้ถ้าไม่ห้วยขวางก็ฟู้ดแลนด์
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้ฟู้ดแลนด์ก็ถูกแล้วดี
0: เออมีแค่นั้นนะไม่ก็แมคโดนัลด์ก็เบื่อ
1: นะ
0: เอออ่ะก็ผลบอลยังเหมือนเดิมนะครับข้อความยังมาได้468 99 468 9899นะครับเอาส่วนเช็คทางขวาเปิดมาในกรอบแล้วยังติดโรตรีครับเคลียร์ไปเช็คนี่บุกลอยๆเดี๋ยวโดนนะ
1: อ่าฮะก็มันไม่มีทางเลือกแล้วไง
0: อ
1: ื
0: ม
1: คือไม่เปิดเกมแรกก็แพ้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: เปิดเกมแรกยิงโดนสู้ติดแน่แค่ติดนาน
0: นี่บอกว่าสวัสดีค่ะนักบอลในนักสนการดึกๆและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะ
1: จ้า
0: เกิร์ลกรุ๊ปมินดี้6สาวโหหมิงหมิงหงเปาแพรวไอรีนเกรฟนักบอลชอบนักสนชอบคนไหนเป็นพิเศษคะเลือกคนเดียวนะคะจากคนในแฟนนอนเนี่ย
1: นัก
0: เงินลงทุนที่ปกติทุกช่วงเนี่ยเขาจะคุยเรื่องบอลพอมาช่วงนี้มีคนด้าการอย่างพี่บอมมาเนี
1: ่
0: ยแล้วยังเปลี่ยนสไตล์ SMS มาเป็นแบบเออวงนี้มี6สาวพี่บอมชอบคนไหนอะไรเงี้ยแบบผมว่าผู้ฟังเขารู้อ่ะ
1: แหมคุณนี่คนดีมากเลย
0: คนดีมียายักษ์อรันด้วย
1: เออคนดี
0: คนดีลูกผมเป็นคนดี
1: เออลูกผมเป็นคนดี
0: เหมือนเขาบอกว่าสามียันเป็นคนดีอ่ะ
1: เออ
0: ดูข่าว
1: แล้ว
0: สามีเป็นดิฉันเป็นคนดีอ่ะ
1: เขามีคดีอะไร
0: มาที่ในสภาล่าสุดไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เออนี่เขาบอกว่าถ้าก
1: ูไม่แตะ
0: ถ้าสามีดิฉันไม่เป็นคนดีเลยยังไม่แต่งงานนะคะ
1: เป็นนักข่าวกดกดถามแล้วสามีทำอะไรโอ้แต่สามีเขาก็เก่งมากเลยเหรอเออผม
0: ปีไปหาข้อมูลมาเหรอ
1: เห็นแวบๆนี่แหละว่าประวัตินี้เป็นคือเหมือนเป็นคนที่เรียนเก่งมากเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรพวกนี้
0: เราก็เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์
1: เราเก่งคนละทางกับเขาไงไอเดียวนะไอวงมินดี้นี่โอ้โหสมาชิกบางคนยังอายุ13อยู่เลยฮะ
0: จริงไหมเนี่ย
1: เดี๋ยวนะน้องเกรซอะไรอายุ13
0: ว่าอันนี้คือแบบเป็นสเปคที่อะไรไงเป็นทายที่เลย
1: โอ้13 14 15สนเอออันนี้มัน
0: โอ้ยทำไมเสียงสูงเลย
1: อันเดอร์เอชไปไหน
0: เสียงแบบโหนเลยแบบ
1: เออแก่สุดเนี่ยอายุ19
0: ครับผมเล่นด้วยก็ได้อ่ะคุณเธอลงทุนอุตสาห์ส่งมาละ
1: เออ
0: ใช่ไหมวงอะไรนะ
1: วง
0: มินดี้
1: มินดี้โอ้มีชื่อน้องอะไรบ้างนะเดี๋ยวดูซิ
0: น้องเฟิร์สอ่ะ
1: ฮะ
0: น้องเฟิร์สก่อน
1: คนแรกชื่อน้องไอรีนไอรีนคอลลินอายุ14ปีฮะ
0: เนี่ยแล้วคือแล้วอย่างเงี้ยจะมาหาว่าเราแบบทะลึ่งบ้ากามก็เขาเป็นข้อความจากคุณผู้ฟัง
1: อ่ะใช่ๆเราก็ออกความเห็นไงมีน้องแพรวน้องแพรวอายุ15ปีนะฮะมีน้องเกรซอายุ13ปีโหน้องเด็กจังเลยลูกแล้วมุกกี้อายุ19อันนี้คือพี่โตสุดละอันนี้เด็กกรุงเทพนะเป็นวอลโคลนะฮะมีหมิงหมิงอายุ16ปีเด็กขอนแก่นนะฮะมีชื่อน้องแพงจัง

0: จริงเหรอ
1: เออน้องแพงจังยี่สิบหกปีเด็กกรุงเทพ
0: เดี๋ยวนะโอ้มีน้องแพงจังด้วยจริงด้วย
1: เออแล้วก็มีน้องหงเปาอายุ16ปีชื่อน่ารักกันนะแต่ละคนเออถ้าถามผมผมชอบน้องไอรีนว่ะไอรีนหน้าตาสเปคสุดละเป็นเมดแรปกับแดนซ์นะฮะสายแรป
0: เออโอ้โหงี้ทับลายไดมอนด์เลย
1: ใช่ไหมแต่ว่าเทสเราใกล้ๆกัน
0: เออโอ้โห
1: ต้องไปลองหาฟังผม
0: หมิงหมิงก็ได้น้องหมิงหมิง
1: ผมยังไม่เคยฟังผลงานน้องอ๋อเป็นแนวฮิปฮอปทีป๊อปเหรอเอ้ยผมชอบแนวนี้ผมชอบเบบี้มอนสเตอร์แต่เป็นแนวเดียวกัน
0: น้องหมิงหมิงนี่เขาตำแหน่งอะไร
1: หมิงหมิงใช่มึงกองมีมี
0: อะไรนะมือกอง
1: เออหมิงหมิงนี่เป็นเมนโวคอลเป็นนักร้องนำแสดงว่าเสียงดีตรงนี้เสียงดี
0: โอ้น้องเกย์อายุ13เองอ่ะโอ้โห
1: เพิ่งเคยเห็นนะวงนี้เออจริง
0: ๆสมัยนี้
1: จริงๆในไทยนะถ้าวงทีพ็อปที่ผมรู้จักก็มีแค่พิกซี่กับโฟร์อีฟนะเอาตรงนะแต่ถ้าวงไอดอลเนี่ยพอรู้จักบ้าง
0: เฮ้ยวันนั้นผมเห็นเนี่ยแถวทอนโดผมนี่ไงร้านสถานบันเทิงร้านหนึ่งอ
1: ่
0: ะ
1: สถานบันเทิงร้านหนึ่ง
0: สถานบันเทิงร้านหนึ่งร้านยัตโยธินเนี่ยเขามีน้องวงไอที่มี3คน
1: พิกซี
0: ่เออพิกซี
1: ่โอ้โหแสดงสดไปดูให้ได้นะพิกซี่
0: โคตรเยอะผมเห็นคนเต็มเลยเพราะว่าโฟอีฟจะมีเยอะใช่ไหมแต่ถ้ามี3คนนี่พิกซี่หรือไ
1: หมใช
0: ่เออเขาแบบมีคนมาดูแล้วผมตอนแรกผมนึกว่าคนที่ดูวงเหล่านี้จะเป็นสุภาพบุรุษมีสุภาพสตรีที่แบบ
1: เยอะ
0: จริงเหรอทำไมสมัยนี้คือแบบคือเป็นวงผู้หญิงแต่ว่ากลับมีผู้หญิงกรีดการ์ดนะใช่ผมเซอร์ไพรส์นะ
1: คือพิกซี่เนี่ยผมรู้จักครั้งแรกตอนน้องเขาน่าจะเดบิวต์ช่วงโควิดอ่ะสนแล้วก็หัวหน้าค่ายก็เป็นคุณโดมเดอะสตาร์นะคร
0: ับ ที่เขาใส่แว่นป่ะ
1: ใช่แล้วตอนนั้นน่ะผมยังไปช่วยฝั่งบันเทิงเขาทำสกู๊ปทำอะไรอยู
0: ่
1: ก็เลยได้ไปสัมภาษณ์ได้ไปถ่ายรูปน้องนี่แหละสามคนใช่ไหม
0: ครับ
1: คุณถ่ายน้องมาเบลไปครึ่งชั่วโมง
0: นี่ไงโฟกัสเหรอแบบ
1: คือตอนนั้น
0: อินเทนซีฟอ่ะ
1: เออแต่ผมไม่รู้เขาให้เวลาเท่าไหร่ผมก็ถ่ายเพลินไงก็น้องมาเบลประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะน้องแล้วก็ถ่ายน้องพิมมาประมาณ20นาทีเงี้ยพอถึงน้องอิงโกะอ่ะเวลาแม่งหมดไง
0: โอ้ไม่รู้จักคน
1: เออแต่ตอนนั้นน่ะมาเบลอ่ะโอ้โหคือความสวยนั่งทิ้งตามเลยพอเสร็จปุ๊บเสร็จงาน
0: นี้ตาไม่บอดครับทิ้งตา
1: พอเสร็จงานนี้ปุ๊บก็ไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลฮะเพราะมีข่าวคุณโดมติดแท็กติดโควิด
0: แล้วพี่ไงรอด
1: รอผมโคตรแม่กลัวตอนนั้นโควิดมันแรงแรงอ่ะไปเสียค่าตรวจประมาณ 4,000 3-4,000 จำได้เลย
0: คร
1: ับ โอ้โหนั่งแบบไอ้บรรยากาศตรวจโควิดตอนนึกออกไหมไอ้ช่วงที่มันแบบคนตายเยอะ
0: อ
1: ู้หน้ามันยังมีแต่คนหน้าเครียดๆนั่งอยู่เลย
0: เด
1: ี
0: ๋ยวไม่เป็นไรพร้อม
1: พร้อม
0: เรื่องนี้เราก็ต้องสู้อย่าไปกลัว
1: เออแล้วจากนั้นเราก็ดังขึ้นมาเรื่อยพิกซี่
0: ต่อแสดงว่าช่วงกี่ปีมาละ
1: ตั้งแต่โควิดอ่ะน้องเดบิวต์ช่วงโควิด
0: 2-3 ปีแล้วป่ะ
1: ไม่แน่ใจว่าโควิดเป็นปีอะไร
0: โควิด19ไง2019ตอนนี้โอ้ย7 5 6ปีแล้ว
1: ใช่ๆก็คือกระดังหลังๆนี่คือดังมากเลยแต่ใครไม่เคยดูพิกซี่แสดงสดลองไปดูฮะโอ้สนุกมาก
0: ครับ
1: ดูเอวน้องมาเบลเดี๋ยวคุ้มแล้ว
0: เนี่ยก็จะบอกว่ารายการเราเป็นช่วงนี้ไม่บ้ากามก็ไม่ได้ละ
1: เรียกว่าติดตามผลงาน
0: บอลก็ไม่ยิงก็ต้องพูดเรื่องแบบเนี้ย
1: ฮะบอลมีน้อย
0: เลยมาเลยข้อความเอาให้คืออ่ะเอาให้มันเต็มที่เนี่ยตั้งแต่เข้ารายการมาเนี่ยข้อความเนี่ยยังไม่มีอันไหนเรื่องฟุตบอลเลยล่าสุดนี่มาบอกว่าอยากให้มีผู้หญิง5บาทภาคใหม่ขอเป็นบอลลูนเบียร์เดอะวอยซ์พอยลันดาพาแล้วก็ ROE
1: เอาอีไหนฮะเอาอีชินโง
0: ่ ROE แล้วก็เน็ตน้องเน็ต
1: เป็นน้องเหรอน้องเน็ต
0: พี่ก็ได
1: ้แต่เราเรียกติดตรงนี
0: ้อ
1: าจารย์ก็เรียกครูแนท
0: โอ้แล้วอันนี้คือเอาจริงๆนี่คนละเบอร์เลยนะ
1: อะไร
0: คนแดง
1: บอลลูนนี่คือบอลลูนพิสุดา
0: ใช
1: ่โอ้โหรุ่นอะไรนะแต่ก่อนมันเป็น
0: รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่
1: หนังสืออะไรนะสมัยก่อนนะที่เขาย่อมลงปกไว้เมกะแคทอะไรเมกะแคทอะไร
0: ทัน
1: ไห
0: มไม่ทัน
1: สนทันไม่ทันใช่ไหมของโดโจ
0: แต่ผมมาทันบอลลูน
1: เออ
0: โอ้โหแบบเขาเป็นรุ่นแรกที่แบบสมัยนั้นเขายังไม่มีนวัตกรรมเรื่องการทำหน้าอกใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่อ
0: ันนั้นเขาเรียกว่าของแท
1: ้บอลลูนนี่ของแท้ของแท้เองยุคนั้นจะมีอะไรนะบอลลูน
0: นี่มีคุณกระแต
1: โอ้พุทธาสุภัสสร
0: คุณกระแตนี่ติดตาผมเลยเมื่อก่อนผมอยู่หอไงแล้วผมจะไปห้องเพื่อนห้องเพื่อนมันจะมีรูปคุณกระแตติดอยู่คือไม่ได้อยากเจอมันหรอก
1: ติดไว้ทำอะไรฮะ
0: ไม่รู้เหมือนกันติดอยู่ตรงกระจกไม่ได้อยากเจอหรอกดูรูป
1: มันจะสวยมากนะคุณกระแต สวยและหุ่นดีด้วย
0: สูจะสูสีอะคุณบอลลูนเนี่ยใช่ไหม
1: แต่คุณบอลลูนจะเป็นแนวแบบใสๆหมายถึงหน้านะแต่คุณกระแตจะดูเป็นผู้ใหญ่กว่านะ
0: ใครก็ได้
1: ใครก็ได้หัวห้าคนนี้ดีมทีมกันนะแต่รวมรุ่น
0: เพราะฉะนั้นอย่ามาด่าว่าเราไม่คุยเรื่องบอลก็ข้อความก็มาแบบนี
1: ้คุยกันนะ
0: ไม่ได้หรอกดึกแล้วเหงาไงเหงามันเป็นขั้วบวกขั้วลบ
1: ใช่บอลก็ไม่ค่อยมีอะไรวันนี
0: ้สเปนตอนนี้นี่โอ้คือเรียกเดียวแต่ก็เหมือนครึ่งหลังเช็คนี่สู้ดีขึ้นนะ
1: ใช่สเปนเขาก็เหมือนก็ถอนเบาลงมาหน่อยนะครับสลับเอาสำรองลงมาเล่นแล้ว
0: ครับจริงๆวันนี้เนี่ยนอกจากไอ้ที่เตะอยู่ล็อตเนี้ยที่จบไปแล้วคือแคนาดานี่ชนะเปรู 2-0 นะครับส่วนถ้าเดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยเดี๋ยวมีนี่มีอุ่นเครื่องมีสหรัฐกับเม็กซิโกนี่ 9:00 นแล้วก็ถ้า 7:00 นนี่อาร์เจนตินากับบูกินาฟาโซแต่นัดนี้นี่ยังไม่ได้อําลาเมสซี่นะ
1: ใช่ๆ
0: เมสซี่นี่อําลาเกมหน้า
1: วันพฤหัสมั้ยใช่มั
0: ้ยเล่นกับใครนะเบนินทำไมถึงเป็นเบนินนะ
1: ก
0: ็จริงๆน่าจะอาเจนกับบาซ่านะจะแบบโอ้โหคลาสสิกเลยแบบคือมันไม่ต้องสนใจผลหรอกแต่ก็แบบให้เมสซี
1: ่กระชับมิตรนะเตรียม
0: อาเจนบาซ่าไปเลยเบนินนี่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเมสซี
1: ่
0: อ่ะแต่เช้าเนี้ย 7:00 นเดี๋ยวอาเจนอุ่นกับบูกินาฟาโซเกมที่แล้วนี่อาเจนชนะบูริเวีย 3-0 แต่ 4-0 นะครับเล่นกันที่บูโนสไอเรสนะเอสตาดิโอโมนูเมนทัลโอ้โหสนาม
1: สนามใหญ่
0: สนามขลัง
1: ผมเรียกเขาสนามเตะอำลาสนามนี่แหละ
0: สนามตึกแถวเพราะว่ามันจะเป็นด้านหนึ่งมันจะมีเหมือนห้อง VIP เยอะๆอะที่เป็นเหมือนตึก
1: ขึ้นไปดูเป็นตึก
0: ใช่
1: เป็นห้อง VIP
0: คิดดีไม่ได
1: ้ห้อง VIP
0: ก็ประมาณนี้สำหรับโปรแกรมถ้าน่าสนใจหน่อยช่วงเช้านะครับตัวนี้คู่หนึ่งอุ่นเครื่องนี่แคมารูนนี่นำไอวอรี่โค้ช 1-0 นะครับโอเคโอ้ตอนนี้กลายเป็นสเปนไม่ได้ครองบอล นะหลังจากเปลี่ยนเอายาเมาแล้วก็เอาทางอเล็กซ์ไบน่าออกนะครับ
1: ก็เหมือนก็ถอนแล้วให้เช็คเข้ามาบุกเข้ามาใส่บ้างแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะซ้อมเตรียมรับสเปน
0: อ่ะนี่บอกว่าป๋าบอมเรียนสนคูแอนผมตามมาผมตาม Facebook อยู่อย่าบอกว่าอื้อหืออ
1: ่าขอคุณแอน
0: อยากบอกว่าอื้อหืออ่าฮ่าโอ้ล่าล่ามากครับจากคุณปูโย
1: สนรู้จักไหมคุณแอน
0: ไม่รู้จัก
1: คุณแอนเป็นนักวิ่งลองเซิร์ชตัวคุณแอนนักวิ่ง
0: เอาอีกแล้วเหรอ
1: ผม
0: ลงนี้รายการซ็อกเกอร์ไลฟ์หรือว่าเปิดบาร์
1: ผมเคยสัมภาษณ์น้องเหมือนกันก็น้องเป็นครูสอนอนุบาลนะดูน่ารักดีเวลาคุยเวลาอะไรเงี้ยก็ถามว่ามีวิธีหลอกล่อเด็กยังไงเวลา
0: สอนคุณแอนนักวิ่งเหรอ
1: คุณแอนนักวิ่งหุ่นดีมากแล้วก็สวยด้วย
0: อ๋อก็แบบเป็นนักวิ่งพิมพ์นิยมแบบหน้าหมวยหมวย
1: ใช่ๆนั่นแหละสนน่าจะชอบแหละ
0: ไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่ทายผม
1: จริงมาก
0: จริง
1: โอ้เดี๋ยวเชื่อว่
0: ะเพราะว่าแบบเหมือนแบบมันยังไงอ่ะเขาเรียกว่าล้นเกินผม
1: แต่ก็สมส่วนเขานะ
0: ผมชอบแบบออริจินอล
1: ไอ้นี่ก็ออริจินอล
0: จริงเหรอ
1: คือสมส่วนเขาดูสิเขาไม่ใช่คนตัวเล็กกูแอนเขาตัวใหญ่
0: ไม่แต่อันนี้คือแบบว่าดูทรงเนี่ยเหมือนน่าจะแบบว่าโมดิฟาย
1: อ๋อโมดิฟายไม
0: ่จริงเหรอ
1: กูแอนนี่เขาทั้งตัว
0: โห อะไรวะเนี่ย
1: เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักวิ่งที่ดู
0: เดี๋ยวก่อนนะผมไม่พยายามออกจากเรื่องนี้แล้วนะแต่เอสเอสเนี่ยไม่ให้ออก
1: ทำอะไรเลยนี่ลึกไปถึงนักวิ่งเลยนะตอนนี้นะ
0: เออ
1: ครูแอนนี่เป็นครูแล้วเป็นนักวิ่งด้วยนะ
0: ไหนเล่าประวัติครูแอนหน่อย
1: ครูแอนเหรอก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกแหละเป็น
0: เขาเป็นครูจริงๆใช่ไหม
1: ใช่เป็นครูอนุบาลตอนอนุบาล
0: แล้วผมสั้น
1: แล้วผมสั้น
0: พี่บอมนี่ชอบผมยาวหรือผมสั้น
1: ผมไม่ได้ติดที่ทรงผมแหละ
0: อะไรก็ได้
1: อะไรก็ได
0: ้สเปนนี่เปลี่ยนเดนิเอลโบออกนะครับแล้วก็เตรียมส่งแฟมินโลเปสก็ตามตำแหน่งบาซ่าเหมือนกันแล้วอีกคนหนึ่งนี
1: ่มิเกลมาริโน่ไง
0: มิเกลมาริโน่จากอาร์เซนอลลงมาแทนเปเรซี
1: ่
0: ก็เปลี่ยน2กองกลาง
1: โอ้บาซ่ายึดครองทีมชาตินะใช่ไหม
0: ไม่แต่บาซ่าฟอร์มดีจัดต้องแบ อาศัยแกนหลักจากบาซ่า
1: คือกลายเป็นว่าไอ้ช่วงที่เขาประสบวิกฤตเรื่องการเงินมันจะกลายเป็นโอกาสไหมไอ้นักเตะดาวรุ่งอย่างเฟมินอะไรพวกนี้ได้ขึ้นมาจ้างเกิดเต็ม
0: เฟมินเปดี้กาบี
1: ้แล้วนี่รามินยามาม
0: าร์เบอร์นาวไอ้นี่ไงไอ้เคลาด
1: ใช่
0: มาติน
1: ไอ้มาร์เบอร์นาวนี่เสียดายมันเจ็บบ่อยไปหน่อยแต่ก็เก่งนะเหมือนคล้ายๆเนี่ยเซนโยบุสเกตอะตัวสูง190เงี้ย
0: มาพอละกลับไปเรื่องครูแอนต่อ
1: คุยทั้งวันให้ถึงทีไปเรื่องครูแอนต
0: ่
1: อผมจำไม่ได้น้องคนที่ไหนนะครูแอนแต่ดีตามได้
0: ดี
1: ผมเพลินเนี่ยคนจัดหน้า
0: อ๋อเขาชื่ออลิสาพรหมจันทร
1: ์
0: เกิด25สิงหาแต่ว่าไม่รู้ปีเกิดภูมิลำเนาจังหวัดชัยภูมิ
1: อ๋อก็ข้อมูลจากคุณนั่นแหละ
0: จริงเหรออ๋ออาจารย์เป็นคนทำเหรอ
1: พี่ทำเอง
0: โอ้รู้แล้ว
1: ถาม
0: รู้ที่มาที่ไป
1: คนถึงรู้จักใช่ไหม
0: เขาบอกจากเตรีนิวนี่ไงเกิดอำเภอน้ำหนาวจังหวัดอ๋อตอนนี้เป็นครูประถมวัยคืออนุบาลเนี่ยที่โรงเรียนบ้านห้วยยาเครืออำเภอน้ำหนาจังหวัดเพชรบูรณ์มาจากเดลีนิวนะของพี่นี่เอง
1: ครับ
0: อ
1: ๋อน้องสาวขอนแก่นน้องสาวขอนแก่น
0: เขาบอกว่าม ักโพสไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับการวิ่งและท่องเที่ยวผู้ติดตามเป็นจำนวนมากAIบอก
1: ผู้ติดตามเป็นจำนวน
0: ปริญญาตรีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1: อ
0: ันนี้พี่ทำป่ะ
1: พี่เอง
0: รู้ตัวละแหมก็ไม่น่าไปทำเป็นบอกให้เซิร์ชบอกพี่เป็นคนทำแต่แรกก็จบแล้ว
1: แต่เป็นสักพักไปเนี่ยเริ่มจำไม่ค่อยได้แล
0: ้
1: วดี
0: ส่วนตรงนี้ก่อนเช็คหลุดมาเช็คจี้มาให้ไปซ้ายแล้วยิงเอ้าเข้าม
1: าเว้ย
0: โอ้โหเช็คไล่สเปนมา 2-1 กูแอนเหรอ
1: โอ้โหคนเชียร์สเปนเริ่มไม่ถูกใจสิ่งนี
0: ้โอ้โหตายนาที68
1: ได้เปรียบยังไม่เนี่ยเกมนี้สเปนอ่ะ
0: โอ้โหต้องยิง3อ
1: ่ะโอ้โหตายแล้วถอดยาวเอาถอดไปหน้าออกแล้วด้วยไม่เป็นไรเฟมินจะยิงประตูดีนะช่วงครึ่งหลังนี่ผ่อนไปหน่อยโดนเลย
0: เดี๋ยวจะเชื
1: ่อ
0: โอ้โหจังหวะไปเสียบอลตรงกลางนะครับสเปนแล้วเช็คให้มาซ้ายแล้วหูยิงคมครับเนี่ยแล้วลาย่ามันโดนยิงนี้แค่ไอ้เครดิตที่จะให้ดูลาเฟนเต้เลือกลงมันก็ยากเพราะว่าอย่างในซีมอนได้ลงแล้วมันคือเขาไม่เสียประตู
1: อันนี้มันโดนยิงแคบ
0: แล้วนี่คือโดนแบบ
1: ยิงซะดีเลย
0: ยิงเลียดแต่ว่าดาวิดดาย่านี่พุ่งสูงมันก็เลยเข้าส่วนสกอตนี่หนีนอร์ทเซอร์เนีย 2-0 นะครับจากจอห์นแม็กกินจุดโทษนะครับเอาแล้วสเปนเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือ20นาทีอ่ะ
1: ถ้าไปเล่นไปนะเล่นในบ้านเลยนะเนี่ยแต่เดี๋ยวเร่งขึ้นมาถ้าเร่งจริงก็เอาได้นะสเปนตัวนั้น
0: ใช่
1: แต่ไอ้ที่ลงมาใหม่ในปิโน่กับไอ้เฟมินโลเปซยังไม่เห็นเลย
0: จังหวะนี้สเปนจะปาดมาติดนะครับ
1: มุนยอสนี่ก็ยังไม่เห็นหน้าเลย
0: วิกตอร์มุนยอสของลิเวอร์พูล
1: สเปนได้ลูกเตะมุมนะครับมาลุ้นประตูที่3
0: ก็ได้ตามหน่อยก็ได้เพราะว่าโอ้โหสกอร์ใกล้เบียดเข้ามาละได้ไหม
1: ได้ถอนโทษ
0: เพราะว่า VR เดี๋ยวนี้เช็คแต่มุมได
1: ้
0: เป็นตั้งเปิดเกมขึ้นมาของเช็คโอ้เช็คจะฮึดเหรอ
1: โอ
0: ้
1: เช็คเดี๋ยวเปลี่ยนอีก2สำรองมาเลย
0: ก็ใส่หน้ากากด้วยนะ
1: กลัวจะจำหน้าได้ไงไม่ใส่ก็จำไม่ได้แล้ว
0: ต้องพางตัวบอลของเช็คนะครับอเล็กซ์กราวเอาให้แบบเดียวติดครับสเปนตัดได้คืนย้อนเข้าไปที่เกมรับนะครับ
1: แต่โรดี้ก็ยังอยู่นะยังต้องเอาไว้ตัวนี้ไม่มีคนคุมเกมตรงกลาง
0: นี้บอกว่ารองเท้าคู่ล่าสุดที่ทั้งสองท่านซื้อคือรองเท้าอะไรครับยี่ห้อไหนรุ่นยี่ห้ออะไรรุ่นไหนครับจากคุณปูโยรองเท้าไหนรองเท้าทั่วไปรองเท้าหรือรองเท้ากีฬาหรือสตั๊ด
1: มันตรงนี้เป็นรองเท้าเนี่ยรองเท้าไซเดอร์ของสเก็ตเชอร์จำรุ่นไม่ได้ใส่แล้วมันจะเดินแล้วจะโค้งเคงโค้งเคงหน่อยช่วงแรกๆนึกออกไหมไอ้รองเท้าที่มันยกหัวข้างหน้าถึงสูง
0: อ๋อมันไอ้รองเท้าวิ่งเหมือนใช่

0: คล้ายๆรองเท้าวิ่งแต่ที่เอาไว้ใส่เดินก็นั่นแหละตอนนี้ก็อยากจะได้รองเท้าแตะคู่ใหม
1: ่ทำไม
0: เพราะว่ารองเท้าไอ้อาดิดาสที่ใส่อยู่พื้นโคตรลื่นเลยพอแบบไอ้ดอกยางมันหมดขนาดเดินพื้นธรรมดาไม่ต้องเปียกหัวจะทิ่มมาหลายที
1: ต้องระวังสำคัญสเปนครับฝั่งขวาวิตอมุนยอสคือกลับมาที่ทางเฟมินครับต้องหมายเลขครับเน้นคลองบอลสเปนวันนี้เล่นสนามไหนเดี๋ยวขอดูกันวันก่อนเล่นลามอนซานเชสปิสควรวันนี้เล่นที่บ้านโอเบโดเอสไซเดโอนูเอโบกาลอสตอเรียเล่
0: ถูกไหมทัวร์นะทัวร์ให้คนได้ดูทีมชาติเลยทั่วประเทศนะให้มันทั่วถึงมา
1: เช็คไม่หมูอ่ะ
0: ยิงสเปนยิงไม่ขาดเองนะครึ่งแรกบุกอยู่ข้างเดียวเจ๊เอาเล็กข้าวไปพักนะดูแต่เอาไทยลงมาเอาข้าวกับลาดอสต้าไปพักนะครับที่ลงมาเป็นซาดิเลกกับบูชา
1: อาดิเลกอ่ะคุณอาดิเลก
0: อาดิเลกนี่น่าจะมีเชื้อไทย
1: เป็นซาดิเลก
0: ใส่หน้ากากโซโรมาด้วย
1: ข้อความสามมามีอีกไหมมีให้วิเคราะห์ฟอร์มใครอีกไหม
0: เฮ้ยเรื่องบอลก็คุยได้นะ
1: ขอได้แต่เรื่องนี้แหละเอาเรื่องเดิมเลยไหนๆก็คอนเซปต์นี้ละบอลสเปนนะครับเก็บไม่ได้เช็คตัดมาตรงกลางแล้วสุดท้ายโรดดี้ต้องไปฝ่าวครับ
0: โรดดี้งานหนักนะครึ่งหลังเนี่ยเหมือนเมดิโน่ก็ไม่ค่อยช่วยตัดเข็มเท่าไหร่หันมาก็เป็นโรดดี
1: ้แย่งบอลกับเฟมินโลเฟสกับเมดิโน่มันเป็นเชิงลุกไง
0: เพิ่งเห็นเหมือนกันสเปนโดนกดนะช่วงนี
1: ้ฟรีคิกนะครับของเช็คครับเสียมเท้าซ้ายนะครับซาดิเรกโยนมาด้านไกลมงชงเข้าไปพลิกก่อนยังคลองบอลได้ครับกลับมาตั้งกันใหม่ของเช็คนะครับเปลี่ยนไปทางด้านซ้ายเปิดมาแล้วยังคลองบอลได้ครับดีดต่อมาต้องย้อนคืนนะครับทางลิงกลับมาตั้งกันที่คู่เซนเตอร์ครับซาดิเรกฝากข้างหน้าเหมือนตามเก็บได้นะครับ
0: ข้างหลังกลายเป็นว่าเช็คนี่ครองบอลบุกดุแค่ครั้งเดียวเหมือนกันนะยังไงพอสเปนเผาเครื่องไปเนี่ยได้ใจเลย
1: บอลกลับมาที่ซาเช็คครับแบ็คขวาดิสราฟเคชี่ผมรู้จักเนี่ยตัวเดียวเนี่ยไอตัวเก่าตัววูฟเนี่ยเซนเตอร์เฮนเตอร์เบอร์เจ็ดเนี่ย
0: มันเล่นกลางก็ได้ใช่ไหมเคชี่เนี่ย
1: เหลือ15นาทีโอ้แล้วจะเปลี่ยนซูบิเมนดี้ครับทางสเปน
0: เฟรานไม่ติดแล้วใช่ไหม
1: เจ็บเฟรานเจ็บข้อเท้า
0: ฟองแรงดีนะเฟรานตอนนี้ดีละย้ายไปอยู่เบเชอยู่บาซ่านั่งหลุมรออยู่นั่นนะ
1: บอลตั้งกันของสเปนครับเมริโน่ตอนนี้ต้องลงมาล้วงบอลต่ำหายไปด้านซ้ายครับแล้วเมริโน่ทิ้งมาที่ปีโน่ต้องคืนเมริโน่ให้กับโรดรี
0: เขาเคลื่อนที่กันดีนะสเปนเวลาให้บอลเขารู้ต้องขยับไปทางไหน
1: บอลเลยน้องมองนะครับให้มาด้านขวาเฟิร์สเนด้า
0: น้องมอง
1: ไปที่เฟมินเฟมินกระชากมามีพื้นที่แล้วถ่ายมาขวาครับไอ้มูนยอสมูนยอสให้มาแล้วจะชิ่งฝากคืนยังตัดได้ครับแล้วเช็คเตะอัดใส่เฟมินบอลออกหลังนะครับ
0: จังหวะเข้าไปบวกกับผู้เล่นเช็คนี่เครชี่มองหน้าเลยเข้าบอลหนักเป็นไงเฟมินโลเปสนะเมื่อกี้ทำชิ่งเกือบได้ยิงนะครับวิกตอร์มูนยอสทำชิ่งกับทางด้านเฟมินโลเปสแต่จังหวะจะยิงนี่มีเครชี่มาสกัดไว้ได้ก่อนครับอาจารย์หลุยอยู่ไม่ได้นะฮะจะส่ง
1: เลยหลุยเวลาเฟนเต้2 0นี่ดีไม่ชอบ
0: เฉยไปหน่อยทั้งหลัง
1: แล้วโอ้ตรงนี้ล้มไปได้ฝาครับบาสเนด้าโดนทางด้านลิงลิงนี่ LING แล้วมี R นี่คืออะไร
0: ไม่รู้อ่านว่าร
1: อเรือกรันนี่หรอ
0: เออลิงโกรกระดกลิงนิดนึงอ่ะซูบีลงแล้ว
1: โอ้โหถอด
0: โรดี้
1: ด้วย
0: แมวและเกมรับ

0: มันน่าจะไม่มีผลอะไรละน่าจะครองสถานการณ์นำอยู่ 2-1
1: เดี๋ยวสเปนเขามีอีกนัดใช่ไหม
0: การกระจาย
1: คือเตะเยอะจริงช่วงเบรกทีมชาติรอบนี้มีแบบแถมให้อีกอาทิตย์หนึ่ง3สัปดาห์นะครับใครอย่างเราเราก็เซ็งนะอยากดูบอลลีก
0: หลบได้ยังอะไรอย่าง
1: เงี้ยบอลลีกมันสนุกไง
0: ไม่ผมว่ามันยาวไปนะ
1: ใช่
0: 2 สัปดาห์มันยาวไป
1: แล้วเนี่ยเดี๋ยวกลางสัปดาห์ของสเปนอีกไปเยือนกัวเชียนะเป็นการซิกเหมือนพุธนี่คือคืนวันพุธนะถ้าเวลาบ้านเรานะจะเป็นวันอังคารนะ
0: ครับสเปนครับดึงช้าเลยรักษาสกอร์บอลฝากที่ซูบิเมนดี้ครับเล่นกับเมริโนตอนนี้นี่ตรงกลางนี่อาร์เซนอลเนี่ยนะซูบิเมนดี้ครับต้องเคาะคืนกันมาย้อนกลับไปที่ราย่าถ่ายมาที่ระดองบองแล้วตอนนี้เช็คเพสสูงสุดท้ายผู้ตัดสินให้ฟาวเช็คครับ
1: เป็นวิกเตอร์มุนยอนะครับที่ไปทำฟาวผู้เล่นเช็คในจังหวะนี้ลงมานี่ก็ยังไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ครับปีจากลิเวอร์พูล
0: เหลือ12นาทีนะครับฟรีคิกของทีมเยือน
1: ฝ่าเท่ากันเลยฮะทีมละ8ครั้ง
0: สอดิเล็กครับอยู่ที่บอลแล้วสอดิเล็กโยนมาด้านไกลได้มงแล้วบอลยังลับแล้วไปจิ้มเข้าไปแต่ว่าแหมเหมือนฟาวไปก่อนนะครับโอ้ผู้ตัดสินไม่ให้ครับโอ้เช็คอะจิ้มบอลเข้าไปตีเสมอได้แล้วแต่ว่าผู้ตัดสินมองว่ามีฟาวไปก่อนครับ
1: โอ้โหโอ้โหเกรชี่นี่ไปโวจนได้รับใบเหลืองด้วยนะแต่เราต้องดูว่าฟาวจังหวะไหนนะเป็นจังหวะที่ดาบิดไลย่าเขาแต่ไม่ล้ำนะดาบิดไลย่าเขารับบอลแล้วเหมือนทิ้งบอลมันจะข้ามเส้นอ่ะซึ่งไม่น่ามีฟาวนะ
0: ใช่ใช่จริงๆดูไม่น่าฟาวนะ
1: ถ้าไม่ล้ำนี่ก็น่าถ้าเวียร์อาเช็คน่าจะให้ประตูได้อยู่นะเออไอคนที่ซ้ำเข้าไปนี่เป็นใครนะมาลุเซ็กหมายเลขเก้าดูก่อนไม่ใช่นี่หมายเลขเก้าเป็นสำรองชื่ออะไรวะหมายเลขเก้าที่ลงไปที่ซ้ำไปเป็นนาเดรี่นะของเช็คแต่ว่าไม่ได้นะ
0: เดี๋ยวดูก่อนเขาล้ำหน้า
1: เออให้เป็นล้ำ
0: อ๋อสรุปคือถ้ายิงเข้าไปเลยตรงเปิดแล้วหม่งเข้าไปเลยจังหวะเนี้ยไม่ล้ำแต่พอซ้ำก็เลยล้ำหน้าโอเคล้ำหน้าไปก่อนนะครับ
1: ล้ำจังหวะสอง
0: โอ้โหสเปน
1: โอ้โหลายา
0: ดรอด
1: ถ้าเสียลูกนี้นะ
0: จะเออลายา
1: ดยิ่งหนักเลยนะมันติดรถไปใส่ตายเดลาฟูเนเต้ไง
0: ใช่แบบบอลไปชนคาแล้วตบลงมาแล้วเกือบโดนซ้ำแต่เอาจริงอะผมว่าต่อให้ลายาดีแค่ไหนผมว่าเหมือนอูไนซิมอนเขาเป็นเนื้อเดียวกับสเปนถึงผมเป็นแฟนอาร์เซนอลเนี่ยผมไม่ได้ผมว่าอูไนซิมอนเวลาเล่นสเปนนะเขาเล่นดี
1: เขาก็ไม่ได้พลาดอะไรด้วยไงเวลาดูทีมชาติใช่ไหม
0: มันดูนิ่งกว่า
1: เออแล้วก็จริงๆโดนวิจารณ์มานานนะเรื่องอูไนซิมอนอะแต่ว่าเขาก็จะใช้อ่ะอ๋อมันมีอ๋อมีจังหวะมันได้ฟาวันเจ้าเดินมา
0: เหมือนมีฟาวก่อนด้วยแต่ผมแต่สุดท้ายเขายกว่าลำหน้าตีคิดสเปนบ้างครับเปิดมาในกรอบแล้วม่งเคลียร์ไปเหลือ10นาทีนะครับเป็นทุ่มของสเปนครับไม่รีบ
1: โหเมื่อกี้แฟนบอลสเปนน่าจะใจหายในสนามอ่ะว่ามันเข้าไปแล้วเลยรอดไปแล้วกระทิงเดือโอ้เล่นตรงมังนี่ลูกกระเดือกใหญ่มา
0: ทุ่มนะครับสเปนด้านซ้ายฝากมาที่เมริโนติดครับต้องเตะเคลียร์ขึ้นมาแล้วข้างหน้าเก็บได้ครับของเช็ควนย้อนกลับมาก่อนบอลที่เคชี่ไปไม่ได้กลับมาตั้งที่ข้างหลังเลยครับคินสกี้ถ่ายมาดาริสลาฟเคชี่ครับเตะยาวขึ้นมาข้างหน้าโอ้โหแล้วหลุดมาได้นะครับเช็คตรงนี้โอ้โหแต่ยังติดที่เมริโน่ครับบอลสองสเปนเก็บได้แล้วจับเบิ้ลข้างหน้า
1: โอ้โห
0: ฟาวครับทางเช็ค
1: ใบเหลืองมาอีกแล้วเช็คนี่โดนใบเหลืองติดต่อกัน2ใบเลยคนที่โดนนี่เป็นซาดิเล็กนะครับหมายเลข8ที่เพิ่งลงมาในครึ่งหลังเหมือนกัน เมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ก็เป็นเควชี่นะครับไปเสียไปเหมือนจากการโวยใส่ผู้ตัดสิน
0: ตอนนี้นี่สลัดโกดาลิกเนี่ยไปคุมไอ้ UAE นะ
1: ดาลิช
0: อ่ะไอ้อดีตกุนซือโครเอเชีย
1: ตอนนี้ก็เอาใครมาดาสโลวันบิลิชมาคุมแทน
0: โอ้โหหมูเลยอ่ะ
1: นี่ไงโดนไป
0: เ
1: จ็ดลูก
0: ไปแล้วอ่ะไอ้สลาเวนบิลิช
1: โอ้โหแล้ววันนี้โครเอเชียนี่แบบเล่นแบบหมดสภาพ
0: เ
1: ลย
0: ผมว่าเซนเตอร์ไอ้กวาดิโอเขาเป็นแบ็คซ้ายไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยมันลูกอ่ะ
1: แล้วยิงคู่ของสเปอร์ใช่ไหม
0: บูโควิ
1: ดที่ปล่อยให้ใครไปนะ
0: ปล่อยให้ไบตันไงแต่ตอนเล่นไบตันอย่างดีอ่ะ
1: กลายเป็นเซนเตอร์ไอ้กอริโอ้ยก็ยุคมันก็ยังไม่เยอะ
0: ไม่เยอะ
1: มันขึ้นมาเร็วมาก
0: บอลเปิดขึ้นมาของเช็คนะครับยังติดสเปนแล้วผู้สื่อให้เป็นทุ่มของสเปนครับโอเช็คนี่ใครเนี่ย
1: ผมเป็นคนสเปนเหมือนก
0: ัน เดเนีย
1: มีซานเชส
0: สเปนซาเดโกเดเนียอ๋อเขาเคยคุมนี่เขาเคยคุมเด็กสเปนชุดเด็ก
1: มีกระด่ากันรู้เรื่องโวยแหลกเลยนี่ไงอุนายกองจับมันละ
0: อุนายซิมอนผมว่าโจนกาเซียจริงๆก็น่าใช
1: ้
0: ของบาซ่า
1: เจ็บเหมือนกันโจนกาเซียน่าจะพอเดียวได้แต่รูปร่างมันสู้ซิมอนไม่ได้นะซิมอนตัวใหญ่แต่กาเซียมันเป็นสายแบบคล่องนะทางดีลูกใส่แบบโอ้ใส่แบบไม่น่าเชื่อเยอะมากตอนที่อยู่เอสปันยอมยังไม่เห็นว่ามันเก่งเลย
0: แต่ผมว่าเขาดีแค่ตอนนั้น
1: ใช่ไหมแต่พอมาอยู่บาซ่านี่เราได้ดูบ่อยขึ้นไง
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนอยู่เอสปันยอมเอาของโตกูก็ไม่ดูเอสปันยอมเว้นจะเจอเรอัลมาดริดหรือบาร์ซ่าใช่ไ
0: หมอ่ะเหลือ6นาทีครับสเปนนำเช็คแค่ 2-1 สเปนทางขวาอ่ะแล้ววิกตอร์มูนยอสให้ไม่ผ่านติดนะครับแบบเตะอาดอีกทีในฟาวครับสเปนแล้วโดนเหลืองเป็นเหลือง2ด้วยครับลาริสลาฟเคชี
1: ่
0: เรียบร้อยเหลือ10
1: เล่นไม่ระวังตัวเลยเพราะโอ้รู้ตัวว่าตัวเองนี่มีเป็นเหลืองติดอยู่นะครับก็ยังไปดึงผู้เล่นสเปนครับจนโดนเหลืองที่2มาดูแล้วอารมณ์ไม่อยากเล่นตั้งแต่ในจังหวะที่ไม่ได้ประตู
0: แอคเนี่ย
1: เ
0: ซนเตอร์แหมมาใส่ไปได้เก็บ
1: นี่ไงโอ้ดึงนายเก็บไปดึงเฟรนันเดสไปเรียบร้อยไปดึงโรเบโต้เฟรนันเดสกองหน้าจากเอสปันยอล
0: ไปดึงคุณโรเบโต้อะ
1: คุณโรเบโต้
0: คุณโรเบโต้
1: ทำไมคุณโรเบโต้ชอบไปอยู่กับแม่ซูเปอร์สตาร์ล่ะ
0: คุณโรเบโต้เฟรนันเดส
1: สมัยก่อนนี่เขาเป็นโรเบลนะโรเบลชอบหน้าทำไมบีตัวเด็กๆชื่อคุณโรเบล
0: เอาส่วนสกอตที่นำนอร์ทแมคโดเนียอยู่2สูตรนี่เหลือ10คนนะวันนี้นี่ใบแดงออก2สนามเลยไอ้แมคเคน่าไปโดนใบแดงสกอตแมคเคน่า
1: ชื่อมันเล่ามาก
0: ส่วน UAE จบแล้วชนะโอมานแค่1-0นะครับเข้าไปชิงกับซาอุกัฟครับนะ UAE กับซาอุ
1: วันอ่าววันอ่าว
0: ส่วนสวิตนี่ยังนำสโลเวเนียแค่2-1นะ
1: พอเช็คเดือ10คนกว่านี้สเปนสบายเลยฮะไม่เจอบอลแล้วเช็ค
0: บอลของสเปนนะครับด้านขวาครับอีวานเฟรสเนดาขอคืนครับตอนที่เซมินมาตั้งที่โลน็อกมองก็ถ่ายบอลหนีนะครับสเปนให้ตรงกลางเมริโน่เบิร์นเล่นกับซูบีเมนดี้ย้อนกลับมาตั้งที่ลาป๊อกขึ้นมาใหม่ครับด้านซ้ายเลี้ยงจี้มามีพื้นที่แล้วขวางให้มาแล้วยิงไม่ตรงครับวิกตอร์บุญยอส
1: เป็นเยเรมี่ปีโน่นะครับที่ให้มาที่วิกตอร์บุญยอสครับยิงลอดขาผู้เล่นเช็คไปแต่บอลหลุดออกเสาเลยนี่ครับใครมามีพื้นที่มีเวลาพอสมควรเลยฮะยิงหลุดเสาไกลไปวิกตอร์บุญยอด
0: นี่บอกว่าป๋าบอมBNK2รุ่นแรกใครแคลสออกมาแล้วสวยขึ้นผิวปีตามากที่สุดครับจากคุณปูโย
1: 2 ลูกแรกเหรอ

0: หรือน้องน้องเมษาก็สวยนะรุ่นแรกแบบรุ่นสองก็จีจี้จีจี้ก็สวย
1: ผมไม่รู้จักสักคน
0: โอ้โหต้องตามแบบอะไรนะตามมานานจริงๆรุ่นหนึ่งรุ่นสองอ่ะผมก็จำรุ่นจะจำชื่อกันไม่ได้แล
1: ้วหมอนของสเปนนะครับบุญยอดทิ้วหนีไปได้โอ้โหเจอด่าน2เตะทิ้งออกข้างเหลือ3นาทีครับเอาอดัมฮาโลเซกออกนะเช็คแล้วก็เอาวิทิกลงมาเติมเกมรับทางนั้นที่เหลือ 2-3 นาที
0: จริง
1: ๆสงสัยอยากแพ้น้อย
0: โดนอีกลูกกันอยู่แค่นี้ก็แพ้เหมือนกันเช็คนี่ยังไม่ชนะเลยใช่ไหมเช็คเกียร์ดูแล้วก็ทีมแจกแต้มประจำกลุ่มนะฮะ
1: คือไม่ใช่ทีมเกตลิกเอหรอก
0: ใช่
1: เช็คอะ
0: โอ้แต่สายนี้ก็แข็งอยู่นะสเปนอังกฤษโครเอเชีย
1: โครเอเชียยังอยู่ไม่ไหวอ่ะ
0: เออโหโดนอังกฤษไปเจ็ดลูกขาบ้าด้วยสำคัญแล้ววันนี้โครเอเชียก็มีการเชิญแบบ
1: เด็ก
0: ๆเด็กชั่วชนไปดูด้วยคนดูรายการยำใหญ่โอ้โหเสียหน้ามาก
1: สเปนโดนเหลืองเพิ่มไปอ๋อเป็นเช็คนะครับริง
0: เริ่มเก็บอารมณ์ไม่ค่อยอยู่แล้วนะนักเตะเช็คเนี่ยเน
1: ี่
0: ย
1: บวกไปเหยียบใส่เดินน้องมอง
0: เตะดื้อเลยไม่ไงเล่นอย่างนี้ไงถึงโดน
1: เทิน
0: โดนแน่โดนแน่ดู
1: แล้วแต่ว่าเขาที่บอลครับเช็คตัดได้มาแล้วขึ้นมาที่ฝั่งซ้ายครับลิงมาแล้วลิงให้มาซาดีเล็กย้อนเข้าไปนี่ยังจะไปบวกบ้างแล้วตรงนี้หลุดมาทาง
0: โดนแน่นอน
1: นี้ยังปล่อยให้ได้เปลี่ยนนะครับแล้วหลุดไปในกรอบยิงติดบอล2ยิงเรียบร้อยครับเมริโ
0: นไปหาเสาธงกันท่าประจำตัวนะนี่ไงบอลเปลี่ยนท่าทางฝั่งสเปนก็โวยนะครับเพราะก่อนหน้านี้มีจังหวะที่ผู้เล่นพวกเขาโดนนักเตะเช็คนี่เตะกริ้งเลยไอ้เฟมินก็โดนเตะโวยกันใหญ่
1: เช็คหรือเปล่าครับจังหวะลูกสาวของสเปน
0: แต่ประตูไม่น่ามีปัญหานะครับสามหนึ่งเนี่ยที่โดนเตะเลยแล้วคนเตะเองก็เจ็บเองเลยนะแต่เมริโน่ไม่สนสมาธิดีมากกูยิงอย่างเดียว
1: เนี่ยจังหวะเข้าแรงของซาดิเล็ก
0: เขาเล่นงานในโรเบโต้เฟร์นันเดสเน
1: ี่
0: ยแต่มันย้อนไม่สนนะเล่นต่อแล้วเดนจะยิงแหละโตเมตูปาดออกมาก็เสร็จเมริโน่สามใบโล่งๆเลยก็อยู่ถูกที่ถูกเวลาตลอดนะเมริโน่นะเป็นมิดฟิลด์ที่แบบตำแหน่งยืนเดียได้ยิงเยอะมากเกม
1: จริงๆมีขวางอยู่2คนนะของเช็คแต่ว่าบล็อกไม่อยู่นะครับ
0: ยิงแหวกไปตรงกลางกันแหละประตูก็โวยว่าเขาโดนทำฟาวล์เขาไม่วิ่งอ้อมธงแล้วไม่ครบนะ
1: น่าจะเพราะเกมมันตึงอยู่ก็เลย
0: ไม่อยากวิ่ง
1: อ้อม
0: เขาจะตีกันอยู
1: ่ตอน4นาทีนะครับ
0: แล้วมีขอโทษขอโพยกันนะครับ
1: เวตาลิกอะไรก็ยังไม่ให้ประตูนะผู้ตัดสินเดี๋ยวหน้าจะต้องดูก่อนซาดิเล็กพยายามไปเถียง
0: ส่วนของสเปนอันนี้ก็เป็นลาป็อกนะที่มาคุยผู้ตัดสินมันเป็นกัปตันทีมแทนโรดี้กินสกี้ก็โดนไปเรียกไปอีกคน
1: นะกินสุกี้อ
0: ่
1: ะ
0: กินสุกี
1: ้อันนั้นเป็นกินสกี้นี่จังหวะนี้ก่อนว่ามันมีอะไร
0: เห็นวันนี้โหดจริงโหดูดีครับนักเตะสเปนในทุกมันได้สำรองนี่ลุกกันหมดเลย
1: แต่จังหวะประตูก็น่าจะเคลียร
0: ์นี่เขาจะมอง
1: ต้องดูว่าเนี่ยว
0: ่าฟาวแบบ
1: คือพอประตูขึ้นมาแล้วเนี่ยขอเอ้าไม่ฟาวเฮ้ยเดี๋ยวก่อน
0: แต่ยัง3หนึ่งยังไง
1: ก็ได้ให้นะให้ลูก3กับสเปน
0: มาวุ่นวายท้ายเกมเนี่ยพวกนักเตะเช็คนี่คุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วตอนนี
1: ้
0: ไล่หวดชาวบ้านเข้าไปเรื่อยคุณเห็นสตัดวันเดฟรีอิงนี่เป็นกิริยาคำนักเดฟรีอิงว่าการตัดสินเดฟรีอิง
1: บอลตรงกลางนะครับของสเปนถ่ายมาที่เฟรสเนด้า

0: ครับน่าจะไม่มีปัญหาแหละ3แต้มแต่ว่าแค่วันนี้เสียประตูนะแล้วมีเกือบโดน 2-2 ด้วยบอลฝั่งซ้ายสเปนนะครับมาใหม่ซานกาเซียเคาะคืนย้อนกลับมาขายมาด้านขวาครับที่อีวานเฟรสเนด้าขึ้นไม่ได้ก็มาตั้งกันใหม่ครับก็ไม่เร่งครับสเปนคือผมว่าซัสไอเช็คไม่เหลือ10ตัวเผื่อไม่มีไอ้ลูก 3-1
1: ใช่เดมินโลเปสไม่ได้เพชรนี่ไงคุมอารมณ์ไม่ดี
0: แล้วสเปนทางซ้ายมาอีกแล้วมีล้มลงไปในกรอบผู้ตัดสินให้ใบเหลืองครับพุ่งล้มเนี่ยเรียบร้อย
1: ยิง
0: เดมินโลเปส
1: จำแสบเดมินเฟมินนี่นะกาบี้เลยนะโอ้โหหัวใจเกินร้อย
0: โอ้โหแต่ลูกนี้ไม่เนียนจัดพุ่งแบบเป็นกุ้งเลย
1: พร้อมทิ้งตัวเป็นมิโลเปสตรงนี้ไม่ต้องทำงานนะโอยาสบา
0: ชิวแล้ว
1: นั่งดูเพื่อนไป
0: ส่วนสวิตจบแล้วนะครับชนะสโลเวเนียแค่ 2-1 นะสกอตนี่ยังนำน้อยมาซิโดเนีย 2-0 นะครับ
1: นี่ผมเป็นกรรมการผมรีบเป่าเลยฮะเสียงมีมวยแล้วกัน
0: จะแถมมวยอ่ะ
1: อย่างนั้นเช็คก็เคาะบอลไปเรื่อยแล้วรอหมดเวลาแล้วครับ
0: เช็คก็เห็นตามอยู่2ลูกก็ท้อแล้ว
1: อิ่มและ3ที่โทนเลย
0: ไม่แต่ว่ายังถือว่าไทยเชียร์เช็ควันนี้โอเคนะ
1: จ้าเอาคืนมาได้ลูก
0: บอลพาขึ้นมาครับของเช็คชัวปูเล็กด้านขวาครับซาเช็คจะให้ข้างบนแล้วไม่ผ่านโฮสต์จะไปจับมือแล้วแต่ผู้ตัดสินยังไม่เป่านะครับทูบีเบนดี้ทูบีเบนดี้ดึงจังหวะถ่ายกลับมาเลอน็อกมองต้องใหม่เร่งครับสเปนทดเนี่ยเกิน4นาทีแล้วนะครับ
1: กรรมการก็ไม่เป่าเขาปล่อยเล่น
0: นี่เปื่อยมากตาทางวิกตอร์บูญยอดครับกระชากมาไปสุดเส้นหลังฝั่งขวาแต่ว่าฟาวไปก่อน
1: ถ้าเป็นผู้สินอังกฤษนี่ไม่ให้ฟาว
0: จบเกมครับแปลว่าสเปนชนะเช็คไป3-1นะครับ
1: ครับกันสื่อก็เป็นสเปนทั้งคู่นะก็มากอดกันนะนะก็เนี่ยอาจารย์ลุยต้องมาปอบกับใจเย็นๆโอเคก็ขึ้นมาก็เก่งนะอาจารย์ลุยนะทำทีมดีมาก
0: อ่ะสเปนได้3ประตูครับจากลามินยามาลนาทีที่6 2-0 โรดี้นาที35 3-1 เมดิโน่นาที89นะครับส่วนเช็คมาตีไข่แตกจากทางด้านสรามาเป็น 1-2 ที่69นะครับก็เป็น3แต้มเต็มของสเปนแล้วก็เนชั่นลีกครั้งนี้เล่นมา3เกมชนะรวดนะครับ
1: ครับนำเป็นจ่าฝูงนะครับกลุ่ม A3 นะมี9คะแนนเต็มกับสเปนอังกฤษกันที่2 6คะแนนนัดต่อไปนี่เจออังกฤษนะเช็คสนุกสนาน
0: น่าจะโดนได้อีก
1: ไอ้นัดแรกโดนไปแล้วใช่ไหมตัวอังกฤษเล่นขาบ้าไป 2-0 เนี่ยครั้งนี้ไปเล่นที่อังกฤษด้วยว่าเพื่อนอังกฤษกำลังคึกเลย
0: ครับ
1: วันนี้สักการเล่นดีนะ
0: ใช่ใช่
1: ยิงไป2ลูก
0: ดีเดียทีมชาติเล่นดี
1: เออกับเซนต์นอร์ดีแฟนเซนต์นอร์ด่า
0: เดี๋ยวเขาซ้ายยิงไปไหนไม่รู
1: ้
0: อ่ะช่วงนี้ตี 3:40 เดี๋ยวเบรกสักนิดนึง
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยพูดคุยกันต่อรวมถึงเดี๋ยวดูเรื่องโปรแกรมฟุตบอลของพรุ่งนี้ให้นะ
1: จ้าSoccer Live
2: Report รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจFacebook, YouTube, Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: Asian Game Story
7: วัฒนาผู้อบอ้อมต๋องสิบชอยราชันโต๊ะเขียวในโลกของกีฬาบางครั้งชัยชนะไม่ได้ตัดสินด้วยพละกำลังแต่อยู่ที่ความนิ่งสมาธิและสติปัญญาอันเฉียบแหลมบนโต๊ะสักหลาสีเขียวของ Asian Games 1998ชายผู้แบกความหวังของคนทั้งชาติด้วยไม้คิวอันเดียวคือต๋องสิบชอยหรือวัฒนาผู้อบอ้อมมือวางระดับโลกชาวไทยท่ามกลางความเงียบสงัดในฮอลแข่งขันทุกสายตาจับจ้องไปที่การเดินแต้มของต๋องคู่แข่งระดับพระการจากทั่วเอเชียพยายามกดดันทุกวิถีทางแต่ด้วยประสบการณ์ระดับโลกและความนิ่งดั่งหินผาต๋องก้มลงสอยคิวส่งลูกสนุกเกอร์ลงหลุมอย่างงดงามเม็ดแล้วเม็ดเล่าจนกระทั่งลูกสุดท้ายลงสู่ก้นหลุมเหรียญทองเอเชียนเกมส์ประเภทบุคคลตกเป็นของไทยทันทีเสียงปรบมือดังสนั่นฮอยาวนานหลายนาทีวัฒนาผู้อ้อมไม่เพียงแต่คว้าเหรียญทองแต่เขาคือผู้ยกระดับกีฬาพูลและสนุกเกอร์ในไทยจากที่เคยถูกมองว่าเป็นเกมในสถานเริงรมย์ให้กลายเป็นกีฬาระดับชาติที่ทรงเกียรติยืนยันความอัจฉริยะของสมองของคนไทยบนเวทีระดับสากล
5: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกรวมวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
8: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
9: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
11: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันท
12: ทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
13: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์ Application MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Soccer Live Report
0: อ่ะ 3:46 นาทีนะครับเบรกสุดท้ายของ Soccer Live Report ประจำค่ำคืนวันเสาร์นะครับ
1: ครับ
0: อยู่กับผมสดแล้วก็พี่บอมนะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะช่วงนี้ก็เดี๋ยวไล่ตามสรุปผลบอลของวันนี้ทั้งหมดไปก่อนนะครับเพราะว่าอย่างพวกNation Leagueนี่ก็รอบดึกจบหมดทุกคู่แล้วนะครับอ่ะโอเคก็วันนี้นะครับผลฟุตบอลNation Leagueทั้งหมดนี่ก็ฟินแลนด์วันนี้ชนะอัลเบเนียไป 2-1 นะครับโครเอเชียวันนี้แพ้อังกฤษไป 0-7 ไอซ์แลนด์วันนี้ชนะบัลแกเรีย 3-0 เอสโตเนียชนะลักเซมเบิร์ก 1-0 เบลารุสถล่มซานมาริโน 4-0 นะครับสเปนชนะเช็ก 3-1 สวิตชนะทางโซโลเวเนีย 2-1 แล้วก็มาซิโดเนียครับแพ้สกอตไป 0-2
1: ครับ
0: ส่วนถ้านอกนั้นเนี่ยเป็นอุ่นเครื่องนะครับวันนี้อินเดียแพ้บราซิลไป 0-4รัสเซียวันนี้ถล่มนามิเบีย 6-0 แคนาดาวันนี้ชนะเปรู 2-0 นะครับแล้วก็ไอวอรี่โคสต์ณตอนนี้ยังไม่จบตามหลังแคเมรูนอยู่ 0-1 ส่วนเดี๋ยวอาร์เจนกับบูนาฟาโซนะอุ่นเครื่องเตะกัน 7:00 นแล้วก็ USA กับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเดี๋ยวอุ่นกับเม็กซิโก 9:00 นะครับนอกนั้นก็ถ้า U21 นี่ฝรั่งเศส U21 นี่ชนะทางลักเซมเบิร์กไป 3-2
1: ครับ
0: เอเชียนเกมนะครับจีนกับอุซเบย์เสมอกัน 2-2 ในเวลายิงจุดโทษที่จีนชนะนะแล้วเกาหลีใต้นะครับนัดชิงบอลชายก็ชนะญี่ปุ่น 1-0 นอกนั้นก็เซกุนด้าที่อัลบาเซเต้แพ้เอบา 1-3 อาร์เมเนียชนะบูโกส 2-1 แล้วก็กาดิสนะครับชนะทางเลกาเนต 4-0 กัฟครับนะครับซาอุเสมอกับกาตา 0-0 แล้วก็ยิงจุดโทษชนะไปนะครับส่วน UAE เนี่ยเบียดโอมา 1-0 นะครับน่าประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: คู่ไหนตกหล่นเลยถ้าเพิ่มเติมก็468 9899นะครับส่วนข้อความนี้บอกว่าน้าสนคะทะเบียนรถน้าสนได้คืนหรือยังคะ แจ้งของรายการวันนั้นเนี่ยหนูเอาไปเสี่ยงโชคด้วยค่ะแต่ไม่ใกล้เคียงเลยค่ะน้าสนอยากกดนุนแฟนนอนผมไม่ได้คืนดีครับ
1: เสียตังค์ด้วย
0: ทำใหม่แล้วต้องไปทำใหม่ได้อีก15วันได
1: ้
0: ผมก็เอาไปลงทุนเหมือนกัน
1: เรียบร้อย
0: เละ
1: ผลประกอบการดีเกินคาด
0: เละ
1: ได้ข่าวว่าพาคุณเอกโดนไปด้วยใช่ไหม
0: ใช่เพราะฉะนั้นอย่าโทษผมเลยผมก็โดนเหมือนกันนะฮะ
1: เอ
0: าโอเคแจ้งโปรแกรมฟุตบอลพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่4ก็เนชั่นลีกเหมือนเดิมนะครับเบื่อมากนะ
1: นู่นนะถึงกลางสัปดาห
0: ์แล้วนั่คือถ้าเข้าเสาร์อาทิตย์หน้านี่คือหมดแล้วถูกไหมพี่บอม
1: ใช่หมดแล้วหมดแล้ว
0: เสาร์อาทิตย์หน้าไม่พีเมลีถูกไหม
1: ใช่กลับมาแล้ว
0: โอเคเพราะนั้นเหลืออีกกี่วัน
1: ก็เนี่ยเดี๋ยวเตะกลางสัปดาห์นี้นะสุดท้ายก็หมดละ
0: อ๋อแล้วคือกลางคือวันสุดท้ายคือวันไหนจ้าอังคารหรือพุธ
1: เดี๋ยวนะ
0: แต่ที่แม่มีชิงไอ้ชิงบอลโลกอาเซียนไงฟ้าอาเซียนเนี่ยชิงวันจันทร
1: ์ให้อินโดไปเ
0: หอะเหรอไม่รอดอ่ะ
1: โอ้
0: โหอินโดกับไทย
1: ทั้งในและนอกสนาม
0: ไม่แต่ถ้าเกิดสมมุติไอแอนโทนีฮัสซันไม่สามารถเป็นแชมป์ได้นี่ผมว่าลำบากนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าเกมนี้แล้วก็แพ้ฟิลิปปินส์เนี่ย
1: เพราะว่าถ้ารูปเกมมันไม่ดีด้วยไง
0: ใช่ไง
1: ฟุตบอลไทยแล้วถ้าผลงานไม่ดีด้วยอ่ะมันอยู่ไงอ่ะแต่เพิ่งต่อสัญญาไม่ใช่หรอ
0: ใช่ไง
1: ตาย
0: แล้วไม่เป็นไรต่อได้ก็นั่นได
1: ้
0: ผมให้อินโดเหนือกว่านิดนึง
1: ใช่เพราะมันมีปัจจัยอื่นๆไง
0: ปัจจัยนอกสนามไม่ปัจจัยพูดคนที่โซนที่12
1: ปัจจัยก็นัดที่แล้วนี่อินโดยิงใคร
0: คนที่12ที่อยู่ในสนามนะ
1: เออที
0: ่ไม่ใช่สิคนที่23
1: เออก็นัดที่แล้วแบบโอ้โหที่เขาเข้าชิงมาได้เลยเพราะเขายิงเยอะกว่าใช่ไหมล่ะ
0: จ่ายยิงเยอะกว่ามาเลยกันแล้วมาเลยจริงผมว่ามาเลยยิงสิงคโปร์ได้ขนาดนั้นนี่
1: ก็เ
0: ว
1: อร์นะ60
0: อ
1: ่ะเจอนี่ชนะบังกลาเทศ92
0: บังกลาเทศนี่เอามาเพื่อเอาจริงบางคาราเทศกับไอ้ที่เราเจออะไรนะไอ้ที่เราเจออ่ะ
1: เ
0: ดี๋
1: ยวนะเราเจอ
0: ปากีอ่ะ
1: เออ
0: ไม่รู้เอามาทำไม
1: ตัวไม่ครบ
0: โอ้ตัวไม่ครบนั้นเนี่ยไม่เขาให้อินโดเหนือกว่าเราอ
1: ่
0: ะ
1: ก็นั่นแหละ
0: นิดนึงอ่ะ
1: ก็เล่นบ้านเขาไงอินโดนี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาไอ้ชุดที่คัดบอลโลกมาเล่น
0: ใช่ใช่มาหมดเลย ม่แหละผมว่าสู้ได้
1: สู้ได้แหละเอาใน
0: ผมว่าไม่แพ้ถ้าใช้ชุดเต็มอ่ะถ้าใช้ชุดวันเจอเวียดนามอ่ะผมว่าสู้ได้วันจันทร์วันจันทร์สองทุ่ม
1: มันก็น่าเอานะแชมป์นี้เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกไงจ่า
0: ไม่เสมอเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวผมว่าฟีฟ่าได้เข็ดละ
1: โอ้โห
0: ยุ่งละ
1: แล้วฟีฟ่ามันมากล่าวว่าขายได้แน่ๆ
0: กล่าวว่าฟันกำไรยับ
1: โอ้ปรากฏว่าพอแล้ววันอาเซียนครับมันจะมีอะไรเยอะแยะ
0: ไม่แล้วรู้สึกนัดชิงนี่เขาน่าจะเปิดน่าจะนะน่าจะเปิดให้ดูฟรีแล้ว
1: จริงป่ะ
0: เพราะว่าไอ้วันเจอฟิลิปปินส์ที่เราโดน
1: อ
0: ่ะนั่นเปิดให้ดูฟรีนะ
1: ทางช่อง YouTube อ่ะ
0: ใช่ของฟีฟ่าเรียบร้อยไส้แตก
1: ไส้แตกฟีฟ่าไส้แตก
0: เราก็ไส้แตก
1: เราก็ไส้แตกเหมือนกัน
0: โดนไปได้ไง
1: แพ้ฟิลิปปินส
0: ์ใช่อ่ะดิยุคอีทีก็แพ้ยุคฮัสซันก็แพ้งงมากเลยฟิลิปปินส์นี่เสมอปากีอ่ะเสมอปากี 2-2 อ่ะ
1: เอออย่างที่เขาบอกแหละฟุตบอลไม่ใช่บัญญัติยา
0: เอ้ยไม่ใช่สิฟิลิปปินส์เสมอบังคลาเทศ
1: โอ้โห
0: ฟิลิปปินส์เสมอบังคลาเทศ
1: เสมอบังคลาเทศก็พอๆกันน่ะผมว่าแย่พอกันน่ะ
0: อ่ะส่วนเอาพรุ่งนี้ก่อน
1: ครับ
0: วันอาทิตย์นะมีอาเซอร์ไบจานลิทัวเนีย 20:00
1: น
0: โคโซโวออสเตรีย 17:00 นมาลตาอันดอร่า 17:00
1: นโอ้โหแต่ละคู่
0: โปรตุเกสนอร์เวย์คู่เอกตี 1:15 ผมให้โปรตุเกสโปรตุเกสยุคไม่มีโรนัลโด้ได้ไหลลื่นเล่นกันเป็นทีมไม่ต้องมาใครมีใครมาช่วยใครทำสถิตินู่นนี
1: ่มีใครเขาบ่นโรนัลโด้สักไอ้บ่นไอ้บรูโน่เฟร์นันด์สักคนเขาบอกว่าตอนมีโรนัลโด้อยู่ไม่เห็นโลกที่มันเปิดแบบเปิดให้วิจินย่าหม่งเลย โอ้โหพอโรนัลโด้ไม่อยู่บรูโน่สองแอสซิสต์เท่านั้นแหละ
0: เขาอยากจะบอกว่าถ้าไม่โรนัลโด้อยู่บรูโน่มันก็ต้องมาต่ำมาคอยแย่งบอลมาเล่นเกมรับไงถูกไหมล่ะเออมันก็วัดอีฟอ่ะแบบเออท่านั่นท่านี่ก็เออเอาเป็นว่าโรนัลโดจะยังไงกับทีมชาติดีกว่า
1: เออผมว่าไม่น่าจะไอ้นี่แล้วล่ะเออคือไม่งั้นอ่ะถ้าโรนัลโด
0: เขาก็ยังไม่ได้ประกาศเลิกเล่นไง
1: ถ้าโรนัลโดจะกลับมาติดทีมชาติอีกนะ
0: ต้องเปลี่ยนโค้ช
1: ไอ้จอร์จเชซุสก็ต้องโดนไ
0: ล่ออกไอ้จอร์จเชซุสทำดีเหลือเกินผลงานดีไง
1: ไอ้ผมว่าบอลมันดีกว่าตอนไอ้โรเบโต้มาติเนสทำ
0: ดีกว่าเยอะคอร์จเชซุสโคตรเก่งเลยที่บอมไปทำในบราซิลก็พาบราซิลไอ้ทีมฟาเมงโกได้แชมป์ไปทำนี่ไปทำในซาอุก็พาอัลนาเซอร์เป็นแชมป์ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ไม่ได้
1: ก็นี่ไงก็มาช่วยปลดล็อกโรนัลโด
0: ้มันดีหมดอ่ะ
1: พี่จอร์ดเนี่ยมาช่วยปลดล็อกโรนัลโด้คว้าแชมป์ซาอุไงใช่ไหมล่ะ
0: ก็ว่ากันโปรตุเกสนอร์เวย์นะครับนอกนั้นเนเธอร์แลนด์เซอร์เบียนี่ตี 1:15 กรีซเยอรมนีโอ้โหตี 1:15 ว่าไงเยอร์เกนครอป
1: นี่ก็เพิ่ง
0: เยอร์เกนครอปจะชนะไหมกรีซตอนนี้กรีซจ่าฝูงนะครับ
1: ทำไมเล่นไปนะกรีซทำไมเล่นดีก็ไม่รู้นะรอบนี้
0: กรีซเลยอ่ะกรีซผมว่าตัวมันดีขึ้น
1: อ๋อมันมีนี่ไง
0: มี
1: เจ็บไปแล้ว
0: โซลิสเจ็บไปแล้วแต่มันมีไอ้เนี่ยไอ้คอสซูลาสเนี่ยของไบตันที่ยิงไปอาร์เซนอลจำได้มั้ย
1: เออ
0: ไอ้ลูก 2-0 น่ะแม่งอย่างคม
1: ตัวนี้ก็ดี
0: มีไอ้นี่คาเลซาร
1: ์เออ
0: มีนี่ไงคอสตาซิมิคาสแบ็คระดับเทพ
1: พวกเขาจะกลับมาอีกแล้วโอ้แบ็คระดับเทพคอสตาซิมิคาสแต่มันก็ยังดีนะซิมิคาสน่ะ
0: เออมีประตูนี่ไงโซลาคริสของเฮาอ่ะ
1: อุ๊ยนี่เหนียวจริงไอ้ประตูเฮานี่น่าเกลียดจำติดตาเลยเกมที่มันชนะแมนยูอ
0: ่
1: ะ
0: ง่ายเป็นง่าย
1: ยิงไงก็ไม่เข้า
0: เออ
1: โอ้โหเรียกว่าเป็นการซื้อแห่งปีของเฮาเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: เอออ
0: ่ะก็มีเนี่ยแหละมีกีตเจอรมันอาจารย์บอมว่าไงผมว่ากีตไม่แพ้
1: ผมว่ากีตไม่แพ
0: ้ฮอลแลนด์มายังเกือบไม่รอดเลยเกือบไล่ตามตีเสมออ
1: ่ะอันนี้บ้านใคร
0: บ้านกีตด้วย
1: ผมว่าเสมอถ้าบ้านกีตอ่ะแต่ตัวเผื่อถ้าแหมเยอรมันเล่นแบบอย่างเดิมนะอาจจะโดนได้นะผมไม่มีฮาแวดใช่ไหมฮาแวดเจ็บ
0: สร้างทีมอยู่อ่ะเอาง่ายๆสร้างทีมใหม่
1: ใช่ก็ต้องปรับสไตล์ปรับอะไรก
0: ัน แล้วก็เวลส์เจอเดนมาร์กนะครับตี 1:45แล้วก็ปิดท้ายด้วยไอร์แลนด์เจออิสราเอล
1: เวลกับเดนมาร์กนี่ก็น่าดูนะเพราะเวลเพิ่งชนะนอร์เวย์ไป
0: นอร์เวย์เหลือ10คนไง
1: เออเหลือ10ตัวเร็วไปหน่อยก็น่าจะมั่นใจขึ้นแต่เนี่ยถ้าประสิทธิภาพเดนมาร์กดีกว่าน
0: อร์เวย์น่าจะเลิกซ่าแล้วไอ้ท้ายเรือหลักเรือมันแตกแล้วหมดแล้วนอกนั้นอุ่นเครื่องนี่มีเซเนกัลโคโมโรสนะครับ2ทุ่ม3ทุ่มคีกิสเลบานอนโมร็อกโกมาลีตี1อียิปต์กับแอฟริกาใต้นะครับตีหนึ่งแล้วก็ตีห้าครึ่งโบลิเวียแกมเบียโ
1: อ
0: ้วันอาทิตย์นี่ฟุตบอลมันไม่คึกคืนเหมือนวันนี้นะ
1: ใช
0: ่มีเจดีกเนี่ยซัปโปโรเจออีวากิเนี่ย11:00 BG ถ่ายเนี่ยซัปโปโรจะตกชั้นแล้วมั้งเนี่ยไหวไหมเนี่ย
1: ขึ้น อันนี้คือตกจาก J2 อีกใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ดิตอนนี้อยู่โซนแดงแล้วเนี่ยท้อแล้วเนี่ยอยู่ที่19จาก20ทีมเนี่ย
1: โอ้โหนักเตะไทยมีใครว่ามีเช็คคน
0: มีเช็คมีนี่มีเช็คมีเปาธีรพัฒน์อีกคนนึงด้วยอะไรทิพย์พเนตรอ่ะ
1: เล่นดีด้วย
0: อะไรนะ

0: โอเคก็นี่คือโปรแกรมวันอาทิตย์นะครับโหแล้วพรุ่งนี้ผมมาเร็วด้วยมีอะไรให้ดูเนี่ย
1: ฮะพรุ่งนี้คุณเข้ามา
0: ผมมาเร็วเลยเนี่ยผมผิดเวลาเลยเนี่ยผอ.ลงให้เนี่ยมาโหมาทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มเลยเนี่ยโหมีอะไรให้ดูเนี่ย
1: โอ้บอลมันเริ่มเตะห้าทุ่มใช่ไหมไอ้บอล
0: เดี๋ยวดูอ่ะเออมีอะไรให้ผมดูโอ้สามทุ่มเลยอ่ะสามทุ่มเนี่ยมีเนี่ยเซอร์ไบจาริโทเดียเนี่ย
1: ก็ชมไป
0: เดี๋ยวพาคู่นี้เลย
1: โอ้นี่ก็เป็นการทรมานตัวเองอย่างแท้จริงนะ
0: เออเปลี่ยนเวลาได้ไหมบอมพรุ่งนี้มากี่โมงไม่มี
1: ไม่มีกูเขาพักมั้ง
0: ม
1: ีพักหน่อยสุด
0: นะน่าจะสลับไม่ได้ด้วย
1: โอเคหาทางสลับ
0: เออไปนอกนั้นถ้าสกอร์ตอนนี้นะครับก็จบแล้วแค่มารูดอุ่นเครื่องชนะแอลลี่โค้ด 1-0 นะครับ
1: ครับ
0: บราซิลนี่บราซิลบีกัวเรนเซชนะมิเนโร่ 2-0 แล้วก็คีบ้านำทางปอนเตเปต้า 1-0 นะครับพี่ว่ามีข่าวอะไรอัปเดตไหม
1: ข่าวดูว่ามีอะไรวะ
0: ช่วงนี
1: ้ก็มีในอังกฤษก็มีแต่เรื่องไอแมนซิตี้เนี่ยนะ
0: เบื่อแล้วอ่ะ
1: ซึ่งดูแล้วก็ยาวแหละดูแล้วยังไม
0: ่ไม่น่าจบภายเร็วนี้หรอก
1: ใช่นะคร
0: ับอ๋อบอกว่า UAE หู่ถอนการลงทุนทั้งหมดในสหราชอาณาจักรถ้าแมนซิตี้ผิดจริง
1: ใช่ใช่คือมันมีทักมาไงคือทางรัฐบาลก็ทักว่าเมื่อลงโทษอะไรก็ดูดี
0: ๆ
1: อย่าลืมนะว่าแหม
0: ตอนน้ำเลี้ยงเนี่ยมาจาก UAE นะ
1: ใช่เพราะว่ามันมีการลงทุนภาครัฐกันเยอะไงเรามีการเขาเรียกสร้างงานในอังกฤษอะไรเงี้ยแต่ว่าแหมมันก็ต้องแยกกันนะ
0: ผมว่านะสุดท้ายแมนนี่น็อกเอฟวรี่ติงในโลกนี้พี่ปอม
1: ทำเป็นเล่นไปนะ
0: ผมว่าไม่หนักมากหรอกคือลงโทษแหละแต่คงไม่หนักมากหรอกคุณเห็นช็อตนี้ยังในตั้งแต่วันโลกอะที่ไอของอเมริกาไอ
1: บอลลูกุนอะไร
0: บอลลูกุนพ้นแบน
1: อ่
0: ะมันเกิดขึ้นได้หมดแล้วโดนด่าแป๊บเดียวแต่เงินใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นแหละ
1: แต่พรีเมียร์ลีกก็จะเสียสู้นักนะถ้าแมนซิตี้ไม่โดนลงโทษ
0: ผมว่าโดนแต่ก็
1: อาจจะไม่ได้หนัก
0: อาจจะปรับแต้มหรือไม่ก็หักเงินแต่คงไม่ตัดไปพ้นลีกอะไรคงเป็นไปไม่ได
1: ้แต่สูตรที่เขาคิดกันน่าสนใจนะประมาณว่าอะไรนะหักค่อยๆแบ่งหักไป
0: โอ้โหแบ่ง
1: ค่าปี
0: ทำยังไงผ่อนรถ
1: เออโหเป็นยังไงก็คือหักฤดูกาลละ20 25แต้มอ่ะเออก็เหนื่อยเหมือนกันนะทีมันก็จะไอ้นี่ไงมันก็จะค่อยๆตกลงไปเรื่อย
0: ๆครับตามนี
1: ้สุ
0: ดท้ายก็ผลบอลแจ้งหมดละแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเจอกับซ็อกเกอร์ไลฟ์พอร์ตใหม
1: ่ครับ
0: ขอบคุณทุกข้อความด้วยอ๋อแล้วมีทิ้งท้ายบอกว่ายกให้ยกนิ้วให้สเปนเลยครับนิ้วกลางครับ
1: ไม่พอ
0: เออว้าวโดนเช็คตรงนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยน
1: เอาแค่ชนะจริงเลยเอาตัวรอดเดียว
0: แต่เมื่อกี้เราก็เห็นทรงแล้วว่าพอมันนำ 2-0 แล้วมันก็
1: เขาไม่เอาแล้วนะเขาก็ถอนแล้ว
0: โอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่พูดคุยกันวันนี้พี่ป้อมลำสนลาไปก่อนจะมาหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Soccer Live
2: Reportรู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Asian's Game Story
6: สุภักษ์เศรษฐุรักษ์ราชาความเร็วเหนือผืนน้ำทยานฝ่าคลื่นลมท้าทายความเร็วระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหนือผืนน้ำในยุคโมเดิร์นของ Asian Games กีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างเจ็ตสกีได้ถูกบรรจุเข้าแข่งขันและชายผู้เป็นเจ้าแห่งความเร็วที่ไม่มีใครไล่ตามทันก็คือสุภักษ์เศรษฐุรักษ์บนเส้นทางอ้อมทุ่นที่คดเคี้ยวและเต็มไปด้วยคลื่นลูกใหญ่สุภัทรควบเจ็ตสกีคู่ใจทะยานออกจากจุดสตาร์ทเบียดกระแท

0: คู่แข่งจากชาติต่างๆอย่างดุเดือดทุกทางโค้งคือการเดิมพันด้วยชีวิตแต่ด้วยทางเทคนิคที่เหนือชั้นและการควบคุมเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์แบบเขาฉีกหนีคู่ปรับตลอดการบินข้ามยอดคลื่นเข้าสู่เส้นชัยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์มาครองอย่างยิ่งใหญ่ย้ำแค้นคู่แข่งระดับเอเชียได้สำเร็จสุภัสเซตุระคือตัวแทนของความกล้าหาญและจิตวิญญาณของคนรุ่นใหม่เขาพิสูจน์ได้เห็นว่าในกีฬาที่ต้องใช้ทั้งพละกำลังร่างกายและเทคโนโลยีเครื่องยนต์อันซับซ้อนคนไทยมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญไม่เป็นรองใครในปัตตภีนี
1: ้ FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
2: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
1: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
2: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
1: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีกาสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีกาเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: หวยหวนไหม
1: นะ
0: หวยหวนแล้วเกินเข้ารายการ
1: ผมไม่ใช่หวยหวนนะผม
0: หวยหวยหา
1: ผมหวยหาว
0: หวยตั้งแต่มาถึงนี้ยังไม่หยุดหาวเลย
1: เออ
0: เป็นคนสามหาวฮะหวังเดือดช่วงนี
1: ้ครับสวัสดีฮะรอบโลกกีฬานะครับ
0: ครับ
1: หยองบอมตะล่อมฮะสี่ตีสี่ถึงหกโมงเช้านะฮะอยู่กันไปยาวๆสองชั่วโมงในค่ำคืนวันเสาร์นะครับ
0: ครับ
1: ก็ไม่รู้จะพูดอะไรกลับบ้านดีกว่าฮะสวัสดีครับ
0: อ้าว
1: ง่วงอย่างเลยอ่ะ
0: อ่าฮะ
1: ว่าอาทิตย์นี้นี่ตื่นเช้าทั้งอาทิตย์เลย
0: ต้องบอกว่าเป็นอะไรนะก็หมดแล้วนี่เอเชียนเกม
1: จริงๆวันนี้ก็ไม่มีคิวเอเชียนเกมอะไรนะ
0: แ
1: ต่ว่ามีธุระต้องตื่นเช้า
0: เอ้าโถ
1: แล้วก็กลางบ่ายก็ไม่หลับมากลางคืนเมื่อกี้หลับไปชั่วโมงนึง
0: โอ้หลับชั่วโมง
1: แล้วก็ออกไปธุระ
0: เ
1: ออง่วงง่าดูเลย
0: ครับ
1: นะฮะส่วนพี่บอมนี่มาแล้วกันตีสองเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เป็นไงมั่งเมื่อกี้นี้คู่สเปน
0: ก็เล่นเรื่อยๆเล่นให้มันจบๆไป
1: เอ้าทำไมมาดูแบบไม่ตั้งใจเล่นอย่างนั้นล่ะ
0: พอโอ้โหครึ่งแรกนี่สเปนเหนือกว่ามากเลยครึ่งหลังนี่ผ่อนซะดื้อๆโอ้โหเล่นเอากองเชียร์นี่ร้องกันระงมยิงไม่พอไง
1: แต่ว่ามันก็สี่เกมนะฟีฟ่าเดย์รอบนี้มันเตะเยอะเตะแยะไงไปเรื่อยๆเหนื่อยก็หยุด
0: เพราะครึ่งแรกพอนำสองศูนย์สเปนเขาเก็บตัวจริงแล้วเก็บยามาเก็บอเล็กไบน่าแล
1: ้
0: วเดี๋ยวกลางสัปดาห์มีเจออะไรวะเจอเช็ก
1: เช็กเกีย
0: เช็กเกียเจอเช็กวันนี้เจอใครเจอโกเอเชีย
1: เจอโกเอเช
0: ียส่วนเช็กเกียนี่เดี๋ยวไปเจออังกฤษโหกำลังดุเลย
1: กินอะไรมาอังกฤษ
0: โอ้นี่วิ่งแบบนึกว่ารับประทานยาชูกำลังมาวิ่งทั้งเกมบี
1: ้ยิงไม่เกรงใจน้องๆหนูๆที่มาดูกันเลย
0: ใช่กูสายกคนมาดูนะเอาเด็กกูสายเกณฑ์เด็กมาดูนะสร้างแรงบันดาลใจโคเอเชียนะ
1: ว่าวันนี้นี่จริงๆนี่โคเอเชียเนี่ยโดนแบนห้ามคนดูเข้านะใช่ไหม
0: เราก็เลยเอาเด็กมา
1: ไปเตะที่เมืองอะไรนะลิเอก้าเลย
0: ใช่มีสนาม 6,000 กว่าที่นั่งเอง
1: เขาโดนแบนห้ามคุณดูห้ากองเชียร์เข้านะก็เลยไปเกณฑ์เด็กนักเรียนมาม านั่งดูเนี่ยตัวโหตัวเล็กตัวน้อยโดนไป 6-7 ลูกเลยยืนจังก้าปะลึงกันไปแถวเลย
0: ยืนเป็นอันนั้นว่าเลยนะ
1: ส่วนแฟนบอลอังกฤษที่ได้ตั๋วพิเศษไปด้วยกันโอ้ร้องลามสเปกกินเบียร์กันสนั่นวันไหว
0: ได้ลองกินกินเบียร์ท้องถิ่น
1: เด็กนักเรียนนั่งข้างๆไม่ได้สนใจอะไรเลย
0: ฮะ
1: ไม่เป็นไรแต่ว่าโอ้โหโหดเหลือเกินฟอร์มอังกฤษวันนี้
0: ใช่
1: เท่าไหร่นะแฮร์รี่เคน2ซาก้า2ใช่ไหมเบลลิงแฮมกอร์ดอนแล้วก็โรเจอร
0: ์ตอนแรก6ก็คิดว่าหยุดแล้วนะย่างอีกจะเอา7อีก
1: ครึ่งแรกก็4แล้ว
0: ย
1: ังโหด
0: ครับ
1: สลาเวนบิลิตไหว
0: ไหมไม่ยังตู่ถ้าทรงนี้ไม่น่าไหวไม่มีทรงเลยบอลหรือว่าอังกฤษมันเก่งเกินไปก็ไม่รู้นะ
1: โคเอเชียนี่เล่นมากี่เกมแล้วเนี่ย
0: สาม
1: ผลงานเป็นไงเนี่ย
0: สามน่าจะชนะนัดหนึ่งชนะเช็ก
1: ไม่ได้ตับแพ้ฝรั่งเศสนี่ใช่ไหมแพ้อะไรวะ
0: อยู่คนละสายมันดีกว่าสายนี้มี
1: แพ้สเปน
0: แพ้สเปนแพ้อังกฤษแล้วชนะเช็กนี
1: ่
0: เช็กนี่เขาทีมแจ็คแต้ม
1: เลยอยู่ลีกเอได้ไงวะ
0: ก็ได้เลยดิฟอร์มไม่ได้อยู่ลีก
1: เอมาไง
0: เช็คเกียอาจจะผลบุญเก่าดีเลยนะ
1: นะก็ผลฟุตบอลก็มีลีก4ด้วย4คู่นะครับวันนี้
0: ขยันเตะซะด้วย
1: เอาฟินแลนด์ชนะเวเนีย 2-1 แล้วก็มีเบลารุสนะครับชนะซานมาริโน 4-1 ดูดิอเล็กซานเดอร์เล็บยิงไหมเนี่ย
0: อุ้ยอยากเล่นนะ
1: ไม่น่าแล้วนะ
0: จำได้คนเดียว
1: เอสโตเนียชนะลักเซมเบิร์ก 1-0 นะครับแล้วก็ไอซ์แลนด์ชนะบัลแกเรีย 3-0 ส่วนลีกบีก็นอร์ทมาซิโดเนียแพ้สกอตแลนด์ 0-2 นะครับแล้วก็สกอตแลนด์วันนี้นี่จอห์นแม็กกินยิงจุดโทษนะครับแล้วอีกลูกเป็นคิรอนโบวีนะครับแล้วก็สวิสชนะสโลวีเนีย 2-1 แดนเอ็นดอยนะครับยิงประตูชัยแล้วก็ลีกเอ2คู่นะครับโคเอเชียแพ้อังกฤษ07ย อย่างที่บอกไปแล้วก็สเปนชนะเช็กไป 3-1 อ๋อไม่พอเหร
0: อ
1: ไม่พอเลย
0: ขาดยังขาด
1: ลุ้นกันบัดลุ้นกันทุกช่วงท้ายก็ยังไม่พอนะ
0: ครับ
1: ได้ประตูแต่ว่าปลุกความหวังขึ้นมาก็ได้แค่นั้น
0: มันไปพลาดท่าโดนยิงนี่แหละก็เลยจบกัน
1: เป็นลูก 3-1 นี่มานาที89แล้ว
0: ไม่ทันละไม่ทันการละ
1: เกมเมลิโน่นะครับส่วนฟุตบอลอื่นๆมีกัฟครับนะซาอุกับกาตาร์เสมอ0-0 นะครับแล้วก็ซาอุชนะในการยิงจุดโทษ 3-2
0: ครับ
1: แล้วก็ UAE ชนะโอมาน 1-0 นะครับ
0: อืม
1: เอ๊ะก็มีไอ้ FIFA อาเซียนวันนี้มีรอบชิงของดิวิชั่น2มั้งศึกไอ้ฮ่องกงชนะกัมพูชาไป 2-0
0: น่าชมสิ้นดี
1: เอ้าเอาคนดูก็เยอะนะเตะที่สนามใหม่ก็อะไรใครตักอะไรจู่ 50,000
0: นะอ๋อแต่ที่ฮ่องกง
1: ตอ
0: นนี้ฮ่องกงคนดูเยอะอยู่แล้ว
1: ใช่ไหม
0: ใครตักสนามใหม่จัดคอนเสิร์ตจัดอะไร
1: ที่มีลิเวอร์พูลไปเตะตอนปีซีซั่น
0: หนึ่งแน่น
1: นั่นแหละ
0: ชอบชื่อมากเลยใครตักแปลว่าอะไรวะใครตัก
1: ก็ถามไงข้าวแหว่งไปเนี่ยถามใครตัก
0: ยังไม่ได้เนี่ยพึ่งหุงเนี่ยใครตัก
1: ใครตักใครตัก
0: ยังไม่ได้ไปตักบาตรเลยใครตักไปก่อน
1: เป็นคนไทยเลย
0: โอ้ดีมากเลย
1: สำเนียงไทยเลย
0: ใครตัก
1: มีเงิน8 บาทไปตลาดซื้อประกาศเปิดแอดเลนสำเนียงไทยเลย

0: ก็เดี๋ยวของเราจะชิงกับอินโดนีเซียวันที่5ก็คือวันจันทร์นะวันจันทร์2ทุ่มนะครับจริงที่เสนายัน
1: เฮ้ยไปถาม AI แล้วว่าไข่ตักนี่แปลว่าอะไร
0: แปลว่าอะไรฮะ
1: ภาษาไทยมักเขียนว่าไข่ตักหรือไข่ตักเป็นภาษาจีนมิใช่คำทั่วไปที่มีคำแปลตรงตัวในพจนานุกรม
0: เ
1: พราะเป็นชื่อเฉพาะเป็นการผสมชื่อของบุคคลสองคนเข้าด้วยกันได้แก
0: ่
1: เซอร์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวลืม
0: อะไร
1: เซอร์โฮไข่เซอร์โฮไข่แล้วก็มิสเตอร์อูตักหรือเรียกหรือชาวบ้านเรียกว่าอาตัก
0: หนูตักหมอ
1: ไอคุณอาตักเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทพัฒนาที่ดินชื่อว่าไคตักอินเวสเมนต
0: ์
1: ในปี1914
0: ครับ
1: คราวนี้เขาก็เลยสนามใหม่เขาเลยเอาชื่อทั้งสองคนมารวมกันไงคุณไข่กับคุณตัก
0: โอ
1: ้ไข่ตัก
0: ตักไข่
1: ก็เป็นชื่อไข่ตักสเตเดีย
0: มเจอเขาได้ตามงานวัดเนี่ยคุณตักไข
1: ่แสดงว่าสองคนนี้เป็นบุคคลสำคัญกันนะเพราะมีสนามบินชื่อไข่ตักด้วย
0: ก็สนามมันจุ 50,000แล้วก็มีไคตักอารีนาด้วยนะเป็นอินดอร
1: ์
0: อยู่ใกล้ๆกัน
1: อ๋อเขาบอกว่าสนามบินไคตักเนี่ยเขาปิดไปเมื่อปี1998หลังจากนั้นรัฐบาลฮ่องกงก็พัฒนาให้มันเป็นย่านเศรษฐกิจด้วยและย่านบันเทิงยุคใหม่ก็มีนี่ไงไอ้ส่วนไคตักสนามกีฬาไคตักอะไรขึ้นมาด้วยโอ้หุยน่าไปเที่ยวอ่ะ
0: ทั้งๆที่ฮ่องกงนี่ฟุตบอลอะไรเขาก็ไม่ได้บูมเลย
1: ไปกินข้าวไปฮ่องกงของกิน
0: อ
1: ร่อย
0: ใช่แต่พูดถึงมีสนามกีฬาระดับจุ 50,000 เนี่ยเราก็เอาไว้รองรับอะไรพวกนี้แหละปีซีซั่นก็ทำท่าจะได้ไปทุกปีอะไรเนี้ยม
1: ี
0: บอลท
1: ี
0: มใหญ่ๆไว้เตะทุกปี
1: คอนเสิร์ตใหญ่ๆก็มีให้ดูทุกปี
0: น่าจะอย่างนั้น
1: มองห่วงในขณะที่บ้านเราบางครั้งยังต้องใช้สีพ่นสนามหญ้าให้เขียวอยู่เลย
0: เฮ้ยไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หลายสโมสรนี่เขาใช้รวมถึงราชมังด้วยใช้บริษัทที่ดูแล
1: หญ้า
0: อย่างเป็นมืออาชีพกอล์ฟคอร์สนี่ก็ดูแลพื้นหญ้าสนามกอล์ฟหลายที
1: ่เรียกว่ามีประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุดูแลหญ้า
0: ไม่ใช่หญ้างั้นแล้วก็เขาก็ดูแลสนามหลายที่เดี๋ยวนี้นี่ขนาดสนามบีจีเนี่ยผมตามเพจก็อยู่เนี่ย
1: ครับ
0: หญ้าหน้าโกเนี่ยเตียนๆนี่ก็เปลี่ยนเลยคือเปลี่ยนเป็นจุดๆเฉพาะจุดเลยคล้ายๆนวด
1: เอามาปูใหม่เลย
0: มีเฉพาะจุดนวด
1: เฉพาะจุดเริ่มไม่ค่อยดีแล
0: ้
1: วย่าเปลี่ยนย่าเฉพาะจุดนี้โอเค
0: เขาก็ดูแลอย่างดีอะไรอย่าง
1: น
0: ี้หลายๆสนามเขาก็ดูแลให้ราชมังด้วย
1: ใช่เรื่องย่านี่มันไม่ใช่เรื่องแบบพื้นๆเหมือนที่เรามองนะเพราะในบางทีหญ้ากร
0: พื้นเดี๋ยวพื้นอยู่บนพื้น
1: ใช่ครับหญ้ากรมันมีทั้งหญ้าเทียมหญ้าจริงผสมกันบางทีมันทับทอรวมกัน
0: ของเรานี่ยังไม่ขนาดนั้นเทคโนโลยีเรายังไม่ถึงขั้นไฮบริด
1: ร้านแพง
0: ไฮบริดเนี่ยในเมืองไทยน่าจะมีที่เดียว
1: ที่ไหนฮะ
0: คือสนามซ้อมของบีจี
1: ของดี
0: สนามซ้อมด้วยนะไม่ใช่สนามจริงนะผมเคยไปเหยียบมาม ันจะให้ความรู้สึกให้ความรู้สึกว่าทำไมหญ้ามันเท่ากันขนาดนี้วะ
1: อ๋อนอกเวลามันตัดแล้วมันเรียบแบบสวยงาม
0: แล้วก
1: ็มีนี่ไหมมี
0: มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนหญ้าม
1: ีรถบดหญ้ามาชนนี่ไม่มีนะไม่มี
0: แต่ว่ามันเรียบแล้วก็สัมผัสอะไรมันเหมือนหญ้าจริงแหละแต่ว่าผมมองลงไปมองรู้สึกเหมือนหญ้าปลอม
1: มันสวยไป
0: แต่ว่าเทคเจอร์เรียกเทคเจอร์ได้ไหมเราควรไม่ได้กิน
1: เนี่ยใช่เทคเจอร์ใช่เพราะคือพื้นสัมผัส
0: เทคเจอร์พื้นสัมผัสเนี่ยเหมือนหญ้าจริงเลยแต่พอมองด้วยตารูปลักษณ์ภายนอกต้นหญ้ามันเท่าๆกันมองเหมือนหญ้าปลอม
1: เ
0: ลย
1: แ
0: ต่ว่าก็มันก็จะทนใช่ไห
1: ม
0: มันก็จะทนมัดทนมือทนตีน
1: นั่นแหละ
0: ประมาณนั้นแหละ
1: ครับ
0: มีสนามซ้อมอยู่หลังสุดเลยสนามซ้อมบีจีสนาม4
1: ใช่สนาม
0: ที่ GCT4
1: ทีมชาติเขาไปซ้อม
0: ทีมชาติซ้อมอีกที่อีกสนามนึง
1: อ้าวเหรอ
0: ทีมชาติซ้อม BGCT3
1: ใช่
0: แต่เนี้ย BGCT4 อยู่ในสุดเลยในสุดเลย
1: แสดงว่าตรงนั้นมันก็เป็นแบบเหมือนอะคาเดมี่เลยไหม
0: พอเข้าไปข้างในมันจะมีสนามซ้อมแค่สนามซ้อมอ่ะไม่ถึงอะคาเดมี่เพราะไม่มีที่เก็บตัวไม่มีที่นอน
1: มีแต่มีนี่ใหญ่มีสนามซ้อม
0: มีคลับเฮ้าส์มีฟิตเนสอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีหอพักไม่มีที่นอนไม่มีทีม

0: ไรมาเก็บตัว
1: ออกมาปักซอยมีอะไรนะมีบุฟเฟ่เนื้อ
0: มีก๋วยเตี๋ยวเรือในเก่งของสี่มีวัดเขียนเขตใครอยากมาไหว้พระก็มาได้แต่ทำไมมีใครอยู่เพราะว่าบีจีนี่เขาเวลาปรีซีซั่นของพวกทีมในเอเชียอะไรนี่ก็
1: ครับ
0: ก็มีพวกทีมญี่ปุ่นอะไรมาเช่าใช้อยู่ด้วยนะแล้วก็ไปนอนเขาอยู่โรงแรมแล้วก็มาซ้อม
1: ไอโรงแรมตรงนั้นน่ะล่ะที่คุณบอกมีร้านบุฟเฟ่ต์นึงน่ะ
0: อ๋อไอชื่อโรงแรมอะไรนะตรงฟิวเจอร์พาร์ค
1: เออ
0: เมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวนัดกันนะเราอ่ะ
1: นั่นน่ะสิคุณง้างมานานแล้วจะเป็นปีนะครับปีแล้วเ
0: ออน่ากินสมัครญาติ
1: ได้อยู่นะ
0: ไม่มีปัญหาแ
1: ซ่เดือนนี้ทำงานหนักเลยจัดไป
0: เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมกลับบ้านนอกเลยขึ้นมาเดี๋ยวว่ากันนะครับพูดไปพูดมาพูดเรื่องย่าเลยเป็นบุฟเฟ่ต์เนื้อได้ไงวะ
1: มันเกี่ยวโยงกันอยู่แถวนั้นพอดี
0: เออแต่เขาก็บอกว่าบางสนามมันก็ระบายน้ำได้บางสนามก็ระบายน้ำช้าเงี้ยมันก็แล้วแต
1: ่
0: ระบบระบายน้ำที่มันวางเอาไว
1: ้
0: เพราะเดิมเนี่ยยิ่งถ้าเป็นสนามอย่างธรรมศาสตร์เนี่ยหรือว่าอย่างราชมังเงี้ยระบบระบายน้ำมันเป็นระบบเดิม
1: ก็เวลาคลองน้ำมันเต็มก็ไหลไม่ได้นะของไม่ได้
0: เออไม่ใช่เมืองเอก
1: โอ้โหเมืองเอกนี่ยุบยังวะ
0: ไม่รู้หนักหนาสาหัส
1: เออ
0: คือเมืองเอกมันเป็นพื้นที่ที่คลองสองคลองมันตัดกันนะตรงนั้นใช่ไหมคลองรังสิตกับคลองเปรม
1: คลองเปรมนี่ชื่อแล้วฟังแล้วเสียวไส
0: ้เออก็คุกก็ยุงนั้นอ่ะคลองเปรมของเปรมประชากรกับคลองรังสิตมันตัดกันตรงนั้นน่ะใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็นั่นแหละพอมาเต็มๆมาก็ตรงนั้นมันโดนก่อนทุกทีมึงเอง
1: โอ้ยิ่งปี54นะแหม
0: 2เมตรอ่ะ
1: เออข้างในนี่จมน้ำตาย
0: เออนะครับก็ไปเรื่องอะไรต่อเลยลืมไปละ
1: นี่แหละเรื่องนี่แหละเรื่องสนามซ้อม BG
0: เออแล้วเราไปเรื่องนั้นได้ยังไงวะ
1: จำต้นทางไม่ได
0: ้จากใครตัก
1: จากใครต
0: ัก
1: จากใครตักไง
0: ใ
1: ครมาจากคุณใครกับคุณตัก
0: นะฮะส่วนฟุตบอลอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรนะวันนี้นะ
1: ใช่
0: ส่วนใหญ่จะมีอังกฤษมีลีกวันลีกทูอะไรอย่างงี้นะเอาลีกวันให้หน่อยก็แล้วกันนะเพื่อ
1: มีท่านใดเชียร์อยู
0: ่เออเพราะว่าเตะกันไม่เยอะนะครับเลื่อนกันซะเป็นส่วนใหญ่มีเบอร์ตันอัลเบียนแพ้ฮัตเตอร์ฟิลด์1-3นะครับเลตันโอเลียนแพ้พรีมัต0-2แล้วก็เรดดิ้งเสมอแบรดฟอร์ด1-1นะครับแถมลีกทูไปด้วยก็ได้ที่เขาเลื่อนนี่เพราะวันนี้มันมีเอฟเอคัพด้วยไงเอฟเอคัพเตะเยอะลีกทูมีเชสเตอร์ฟิลด์ชนะทานเมีย4-2นะครับแอคิงตันสแตนลีย์ชนะเชลแนม2-0ครูชนะบริสตอลโรเวอร์3-1เอ็กเซเตอร์ชนะลอตเทอร์1-0จิลลิงแฮมเสมอนิวพอร์ต0-0นะครับกรีนสบี้แพ้ชูสบีรี1-2ลอสเดลชนะสวินตันทาวน์1-0นะครับแล้วก็ซาวฟอร์ดซิตี้ชนะฟิตวูดทาวน์1-0นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนนี้เป็นครับที่เยอะเหลือเกินใครเชียร์อะไรไว้ก็ส่งมาถามแล้วกันนะครับผมเพิ่งเห็นชื่อทีมนี่มีทีมเรอัลเบดฟอร์ดด้วยวะเตะไปครับสีวังกิจนะชื่อเรอัลเรอัลเบดฟอร์ด
1: อยากได้อารมณ์ยิ่งใหญ
0: ่ห
1: ขอใส่เรอัลหน่อยดูแกรนด์ดิ
0: หรือว่ามันเป็นเบดฟอร์ดจริงๆนะ
1: เ
0: รอัลเบดฟอร์ดอะไรเงี้ยหรือเออชื่อทีมผลฟุตบอลนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนบ้านเราที3ก็เยอะเหลือเกิน
1: เอาอย่าค่อยไปยิงเกมนะเอาข่าวกีฬาต่างประเทศด้วยกัน
0: ได้
1: นะครับไปดูกอล์ฟนะครับ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพนะครับแข่งกันที่เกาะโออาฮู
0: อะไรนะ
1: โออาฮูแถวๆฮาวายนั่นแหละ
0: oh.
1: นะครับเทศรัฐก็เป็นรอบที่3นะตอนนี้นี่กลุ่มผู้นำยังไม่ออกนะครับผู้นำเป็นพอริมักนะครับจากเยอรมนีนะครับก็นำร่วมกับน้องจีโน่ของเรานะฮะอัธยาธิติกุล12อันเดอร์เท่ากันเขาบอกว่าเวลาออกรอบนี้ 12.50 เที่ยง50นั่นน่าจะเป็นเวลาที่ไหนยุโรปอเมริกาวะบวก7
0: GMT ฮาวายไม่เหรอ
1: ฮาวายก็ขู่ก็จะออกก็จบรายการแล้วมั้งหรือว่า
0: เออ
1: เกือบตีห้านะ
0: โอ้มันจะไปจบสายๆเที่ยงๆนะใช่ไหม
1: นะฮะส่วนที่เล่นไปแล้วนะครับก็มีสาวไทยนี่ออกไปแล้วอย่างปัจจารีนันทฤกษ์การนะครับน้องเมียวน้องเมียวนี่เล่นไป4หลุมครับวันนี้เล่นดีนะเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาครับ รวม8อันเดอร์อยู่ที่11ร่วมนะฮะของไทยคนอื่นมีอีกไหมก็นั่นแหละมีแล้วก็อีกคนของไทยที่ออกแล้วก็มีชนิดตีวรรณแสนนะครับเล่นไป5หลุมเก็บเพิ่ม1อันเดอร์รวม7อันเดอร์อยู่ที่21ร่วมนอกนั้นก็ยังไม่ออกนะของไทยเดี๋ยวรอน้องจีนนะครับมีลุ้นแชมป์อีกแล้วนะรายการนี้นะฮะ
0: หายไปนาน
1: เออแต่ว่าคนก็ยังเกาะกลุ่มกันเยอะนะครับอันดับ3ร่วมก็ตามไม่ไกลก็มี11อันเดอร์นะครับก็มีคาโรลีน่าเมลกราติอันนี้เป็นสาวอิตาลีนะครับแล้วก็ยูนอินานะอินาเอ้ยนะจากเกาหลีใต้นะครับส่วนอันดับ5ร่วมมี2คนเป็นมิเชลจางจากจีนแล้วก็
0: อาจาง
1: คิมอาลิมนะจากเกาหลีใต้2คนนี้มี10อันเดอร์นะฮะแหมเรียกว่าตกตีกันสนุกแน่นอนนะฮะ
0: โอ้
1: หัวร้อนทำไมอ่ะส่วน F1 นะครับ F1 ยังหมุนอยู่เป็นรายการ
0: F1 ยังหมุนอยู
1: ่มาเล่นกลางปีนะฮะก็เป็นรอบคัดเลือกนะครับปรากฏว่าแม็กแฟสต์สเปนนะครับแชมป์โลก4สมัยจากเรดบูลคว้าโปรโพซิชั่นครั้งแรกในปี2026ได้แล้วมาเล่นกลางปีนี่แข่ง
0: จบปีอยู่แล้ว
1: แข่งที่มาเลเซียนะ
0: ที่เสียปังเสียปัง
1: เพราะว่าโอ้แข่งแถวอ่าวไม่ไหวนะ
0: ก็ยกเลิกเรียกอะไรได้ย้ายมาจากย้ายมาจากบาเลน
1: ย้ายถิ่นฐาน
0: ย้ายมาย้ายมา
1: ย้ายมาก็ชาวมาเลปีนี้ก็สมหล่นไปนะฮะนะราเทส
0: เสียปังนี่ไม่ไปแข่งมาหลายปีแล้วนะไอ้วัน
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่
0: เพราะมาเลก็จัดไม่ไหว
1: อันนี้ก็ยกมาไงทุนก็มาพร้อมเงินทุน
0: ถูก
1: นะฮะเลยจัดได้แม็กนี่จะออกสตาร์ทกริด1นะครับแล้วก็กริด2เป็นลุยส์แฮมิลตันจาก Ferrari นะครับที่3นี่เป็นไอแซคฮัตชาฮัตชานะครับนักขับฝรั่งเศสของ Red Bull นะครับส่วนผู้นำประเภทนักขับนะครับตารางเวลารวมอย่างคิมี่อันโตเนลลี่จากอิตาลีนะครับจะออกสตาร์ทในกริด4นะจาก Mercedes นะครับส่วนอเล็กของเรานะอเล็กอัลบอร์นี่จะออกสตาร์ทกริด20เลยนะครับจากวิลเลียมเพื่อนร่วมทีมไปไหนเนี่ยทิ้งกันคาร์ลอสไซจูเนียร์นี่ทิ้งอัลบอร์นะออกสตาร์ทกริด13นะฮะนะ
0: ครับ
1: แ
0: ล้วก็มีอะไรมีสนุกเกอร
1: ์มีสนุกเกอร์ไปวันนั้นไปนั่งภาคยิ้มเกมกับคุณแล้ววันแรกอยู่ๆเสียงเหมือนช็อตที่โอ้กันขับได้ไม่อยู
0: ่อะไรนะโอ้ขึ้นน้ำแล้วครับ20ต่อ18อะไรสักอย่าง
1: อยู่เสียงก็สูง
0: ติดไมค์ขำ
1: เ
0: ลยอยู่ดีๆก็ผิดคีย
1: ์เตรียมตัวไปภาคบอลได้ภาควอลเล่
0: เตรียมตัวไปภาคบอลไปภาคปีนผาได้ภาควอลเล
1: ่
0: มันเป็นอย่างนี้แหละ
1: ครับผม
0: จนเรื่องของมหกรรมกีฬาส่วนใหญ
1: ่
0: แต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบตรงล็อกเขานะแต่ว่าวันนั้นรู้สึกว่ากอล์ฟเขาจะเปลี่ยนเวลาทีออฟ
1: ใช
0: ่มันเลื่อนมาทับฟุตบอลคู่ชิงที่สาม
1: เลยช้าไปชั่วโมง
0: แล้วกอล์ฟมีคนไทยไงบอลไม่ใช่ทีมไทยเรื่องมันก็เป็นเช่นนี้แหละ อย่างดีได้ทำงานไม่กันไปฟรีได้วันนั้น
1: โอ้โหแล้วก็อันนั้นคิดอยู่พอโปรดิวเซอร์เธอบอกเออหยองพี่กำลังคิดอยู่ว่ามันจะพลาดดีไ
0: หมมีอะไรให้ผมเข้าไปสักหน่อยนะผมจะได้มีมี
1: ตอนแรกเลยนะมีสควอชชอบดูไหมสควอชชอบดู
0: โอ้โหพี่ตีไม่เป็นเลยบางทีอะไรที่แบบจริงๆให้เข้าไปพลาดก็พลาดได้แต่มันก็ต้องมั่วว่าผมไม่รู้ไง
1: คือก็ดูแค่กติกาใช่ไหม
0: มันบางทีมันไม่อยากมั่ว
1: ใช่ไม่ดูเรื่องเทคนิคเรื่องอะไร
0: ใช่มันถ้าแบบมีคนแบบรู้ภาคด้วยอะไรเงี้ยไปได้แต่เราก็ใบเรื่องทั้งคู่อะไรอย่างเง
1: ี้ยแต่ดูมาอีกช้อยนึงเป็นวอลเลย์บอลก็ยังเชื
0: ่อดีผมหันไปเจอบนหน้าจอใน
1: ฟีดใช่ไหม
0: ส่วนในโทรศัพท์อ่ะมันมีฟีดวอลเลย์บอลรอบรองตีอยู่พอดีพี่วอลเลย์
1: ดีกว่า
0: แล้วก็ไปภาคก็งงแล้วไม่เคยภาควอลเลย์มาก่อนไม่เคยภาควอลเลย์แบบไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนไม่เคยเคยแบบที่มีต้องเตรียมตัวบ้างอะไรนี่เข้าไปเจอชื่ออีหร่านก็ไปง่ายท้องแล้ว
1: ชื่ออ่านแต่ชื่อหน้า
0: อ่านยากเหลือเกิน
1: ชื่อนามสกุลเขาที่ยาวมาก
0: วันเล่มันเป็นเกมเร็วด้วยกลมกล่อมแก้มไปได
1: ้
0: นะฮะจบละ เดี๋ยวแต่เ

0: เดี๋ยวก่อนไปเอเชียนเกมนี่เอาสนุกเกอร์ก่อนนะ
1: ครับผม
0: ค้างไว
1: ้
0: นี่เป็นรายการส่วนเจ้าโนเพ่นนะครับแชมป์นี่ก็รายการ 177,000 ปอนด์นะใช้ได้เหมือนกันรายการใหญ่ใช้ได้นะครับนี่เป็นรับรองแล้วนะครับ
1: ครับ
0: รับรองคู่แรกนี่มาไงก็ไม่ทราบทั้งคู่เลยนะฮะก็คือหยวนซือจุ่นกับจิมมี่โรเบอร์สันหยวนนี่รอบ8ในชนะยุกยิกไมเคิลโฮมาย
1: ุกยิกทำไมฮะเวลาเขาแทงเป็นยังไง
0: เออมันยุกยิกยุกยิกอ่ะจอมยุกยิก
1: ยุกยิก
0: เออส่วนจิมมี่ชนะคริสเวคลินมา
1: อ่าน
0: ะฮะมาแบบพลิกล็อกเหมือนกันก็รอบรองคู่แรกนี่หยวนซือจุ่นนี่เฉือนจิมมี่โรเบอร์สันไป 6-5 นะโดยเฉพาะเฟรมสุดท้ายนี่ชนะกัน 94-83 มันแทงกันยังไงวะ
1: 94-83
0: อายุนี่เบรกไป52นะชนะไป94-83แต้มเยอะจังนะครับเข้าชิงอายุนี่น่าจะเคยเข้าชิงรายการแรกเลยมั้งนะครับไม่คุ้นว่าเคยชิงมาก่อนนะนะฮะก็คู่แข่งของเขานั่นก็จะไม่ใช่ใครที่ไหนฮะเป็นอุ๋ยเจ๋อนะแชมป์โลกคนปัจจุบันซึ่งอุ๋ยเจ๋อนี่เสียเฟรมแรกให้จับทำไปก่อนนะครับหลังจากนั้นกด6เฟรมรวดโหดจริงๆนะครับก็เอาชนะจับทำไปแล้วก็การันตีการเป็นมือ2ของโลกคนใหม่ขยับขึ้นไปเรียบร้อยนะครับรอบชิงจะแทงกันวันนี้นะฮะ19เฟรมนะ10/19นะครับบ่ายโมงกับ6:30เหมือนเดิม
1: ครับ
0: เป็นจีนชิงกันเองด้วยนะรายการนี้เหมือนจะไม่เคยนะน่าจะยังไม่เคยมีจีนชิงกันเองนะครับรายการนี้นี่ก็ถือว่ารายการใหญ่นะมาร์คเซลวี่ก็ไปนิวโรเบอร์สันก็ไปนะครับชอนเมอร์ฟี่ไคเลนวิลสันก็ไปกันหมดเอฟก็ไปนะเอฟเนี่ยไปแต่ว่ารอบ2นี่โดนไมเคิลโฮไป5-0เลยสบายใจแหมยังไม่ฟื้นนะ RF ก็เพิ่งไปยังเมืองไทยนะกลับมางานฉลองเปิดโต๊ะสนุกเกอร์ใหม่ของหมูที่เชียงใหม่อยู่หมูปากน้ำก็เปิดโต๊ะสนุกเกอร์ที่เชียงใหม่ไปใช้บริการกันได
1: ้
0: คร
1: ับ
0: ใครอยู่เชียงใหม่ใครอยู่เชียงใหม่ก็ไปใช้บริการกันได
1: ้ครับ
0: เอ๊ะมันอะไรหมดแล้วมั้งกีฬาอื่นมีเทนนิสอะไรไห
1: ม
0: เดี๋ยวดูกันซิมีป่ะ
1: เดี๋ยวเช้านี้มี NBA แล้วนะ
0: เออแล้วเหรอ
1: พรีซีซั่นมาแล้วนะครับก็เป็นเกมที่แคนาดานะตัวนั้นตัวแรปเตอร์จะเปิดบ้านพบไมอามี่ฮีทนะฮะก็บ้านเราก็เวลาประมาณ6:00 นนะครับเออแล้วก็เมื่อช่วงหัวค่ำก็มีฟิลาเดลเฟียเซเว่นซิกเตอร์เขาจัดซ้อมโชว์ไว้แบ่งทีมโชว์ไงเดี๋ยวนี
0: ้ซ้อมโชว์ด้วย
1: เออคนมาดูเต็มสนามเลย
0: ลงทีมโชว์เงี้ย
1: ใช่แบ่งทีมขาวทีมฟ้า
0: โอ้เหรอ
1: ก็เป็นทีมตัวจริงลงมาเจอตัวสำรองนี่แหละ
0: เก็บตังค์ดูไหม
1: ผมว่าน่าจะเก็บเพราะว่าคนดูเต็มสนามเลยไอ้ Xfinity Mobile Stadium เขาเน
0: ี่
1: ย Mobile Arena เขาเนี่ยนะก็มีเลบอนเจมอะไรลงมาเล่นโชว์ไงใครก็อยากดูใช่ไหมเลบอนเจเลนบาวลงมาซ้อมโชว์แล้วก็มีพวกดาวรุ่งนะฮะส่วนเนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นเข้าสู่ช่วงปีสั้นแล้วก็ใกล้จะเปิดแล้วฮะ NBA นะใครอยากดูไอ้ซิกเซอร์โฉมใหม่ที่ตอนนี้เขาเห่อกันแล้วเกินเนี่ยจะลงพรีซีซั่นนัดแรกเดี๋ยวผมดูให้วันจันทร์ที่5ตุลาคมเวลาท้องถิ่นก็ตรงกับบ้านเราก็อังคารที่6เวลา6:00 นมี AS Play ถ่ายทอดสดให้ดูด้วย
0: อย่า
1: เออนะ
0: very good
1: ของดีนะฮะปีนี้ซิกเซอร์นี่น่าจะคิวทองนะ Avenger
0: ตัวรวมดารา
1: เออรวมดาวสาวสยาม
0: มีโอ้วินยูยันเจ้าไงมีเลบรอนใช่ไหม
1: เลบรอน
0: เอ็มบีด
1: เจเรนบาว
0: โอ้โห
1: ทาริสแม็กซี่แล้วก็
0: ไอหัวดำเจเรนบาว
1: ไอหัวฉาบดำแล้วมีดาวรุ่งน่าจับตามองอย่างวีเจสโคมนะ
0: ครับ
1: เ
0: ออก็รอดูแฟนๆเปิดฤดูกาลเมื่อไหร่นะ
1: เดี๋ยวดูกันเปิดฤดูกาล NBA เดือนนี้แหละใช่ไหมน่าจะกลางๆเดือนนะก็นั่นแหละก็รอชมกันได้นะครับหลังจากที่มันตื่นเต้นกันเสียเหลือเกินนะ
0: ตื่นเต้นเสียเหลือเก
1: ิน ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามันมีการเทรดแบบฮือฮาฮือฮาเยอะไงอย่างยานิสอันติโตคุมโบเขาก็ย้ายจากบัคไปอยู่กับ ไมอามี่ฮีทไง
0: เอออยู่กับบัคมาหลายปีนะ
1: เออก็เดี๋ยวเปิดฤดูกาล20ตุลานะครับก็บ้านเราก็21นะ
0: แล้วน้องก็อยู่ทีมเลยนะคุณธนสิทธิ์อยู่ทีมเล
1: ยไม่รู้จะย้ายตามกันไปหรือเปล่ายังอยู่บัคอยู
0: ่เออ
1: พี่ชาย
0: พี่ใช่มั้ย
1: เออพี่ชายมีน้องด้วยมีน้องอีกตัวตั้งตระกูลมา
0: เรียกเขาเป็นคนเดียวคุณธนสิทธิ์ใช่มั้ยพี่ชายอ่ะ
1: ต้องเล่นแค่1นาทีเดียวก็เฮแล้วมีต้นเทศอนชอบแซว
0: ล่ะ
1: ธนสิทธิ์คุณธนสิทธิ
0: ์พ่อต้องเคยมาเมืองไทยแน่เลยตั้งชื่อลูกธนสิทธิ
1: ์เราเรียกธนสิทธ
0: ิ์อ๋อล่ะ
1: ที่กรีซไงอาจเป็นไทยก็ได
0: ้คุณธนสิทธิ์ส่วน NFL เช้านี้ก็มี1คู่นะ 8:30 นะครับ
1: ครับ
0: วอชิงตันคอมมานเดอร์นะเล่นที่บ้านของตัวเองครับเจอกับอินเดียนาโพลิสโค้ชที่เออไม่ใช่เล่นที่บ้านเล่นที่สเปอร์ออขออภัยงี้ก็เป็นเกมไอ้นี่เลย 20:30
1: ก็เลยเกมยุโรปนะ
0: อย่าที่ลอนดอนที่ลอนดอนขออภัย
1: เ
0: ออผมก็งง 8.30 ลืมดูว่าเป็น PM
1: ใช่เออ
0: ลืมดูว่าเป็น PM
1: เกมยุโรปเกมยุโรป
0: สองทุ่มครึ่งวันนี้นะครับแน่ของ AS ไม่รู้ไม่แน่ใจมีโปรแกรมถ่ายป่ะแต่เกมยุโรปนี่ไม่น่ามั้ง
1: ไม่แน่ใจว่าต้องดูกัน
0: เดี๋ยวดู
1: เข้าไปดูถ้าไปดูในเว็บไซต์ทางการแหละถ้ามันมี AS ถ่ายก็จะขึ้นไว้เลยAS ถ่ายนะฮะแต่ไม่ขึ้นคนภาคที
0: ่โอ้เขาจะมารู้จักเลยกันละ
1: นี่คือต้นไทสอน
0: เขียนว่าสินพงษ์เนี่ยไม่น่าใช่นะ
1: เ
0: ดี๋ยวดูซิaccept cookie ไว้ก่อนสเก็ตด้วนติวติวไม่ขึ้นอะไรเลย
1: ไม่หมุนแล้วก็ค้าง
0: ไม่มีอะไรขึ้นมาเลยก็แสดงว่าน่าจะไม่ได้ถ่ายแล้วมั้งนะครับไม่ได้ถ่ายคู่คือก็ไม่ได้ถ่ายทุกคู่นะคู่นี้จะไม่ได้ถ่ายนะครับเล่นที่สนามของสเปอร์นะ
1: ใช่ท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมนะก็ทำสนามใหญ่โตมาเพื่อการนี้แหละให้เช่า
0: ทีนี้เขาไม่ไปเวมบลีย์แล้วนะมาลอนดอนเนี่ย
1: ใช่
0: ไปที่สเปอร์นี่แหละ
1: เออสามสเปอร์มันทันสมัยกว่า
0: เออแล้วปีนี้มันมีไปอาริอันอารีนาม ีไปติดไปบราซิลด้วยนี่ใช่ไหมอ๋อ
1: เหรอ
0: เดี๋ยวนะผมลง NFL Outside USA 2026ถึง27นี่ขอถาม AI แป๊บมี9เกมอะที่เล่นนอกอเมริกานะซีซั่นนี้นะสำหรับ NFL นะครับมีไปเมลเบิร์นมีไปริโอเดจาเนโรมีไปปารีสด้วยปารีสกินหัวใจนะครับเดี๋ยวนะผมดูก่อนมิวนิกมาดริดเม็กซิโกซิตี้เรียกว่ามาเป็นเมื่อก่อนที่ไปฤดูกาลเกม2เกมนี่ก็หรูแล้วนะเดี๋ยวนี้ขยายไว้ฤดูกาลมี 7-8 เกม
1: ก็พยายามขยายฐานไงฐานผู้ชมนะฮะ
0: ครับก็รอดูกันกันและกันนะแฟนๆ NFL นะ
1: ครับ
0: ส่วนเทนนิสนี่เมื่อกี้เข้าไปเปิดดูในสัปดาห์นี้มีรายการใหญ่นะที่ปักกิ่ง
1: ใช่ใ
0: ช่หน้าโอเพน
1: ในการที่น้องเอล่าถอนมาเล่นในชิงเกน
0: เออเจอใจเหมือนกันนะใจเหมือนกันนะวันนี้รายการใหญ่นะรายการ 1,000 นะลงข้าวรู้สึกว่าจะไปตีมั้ง
1: ใช่
0: รู้สึกตกรอบไปแล้ว
1: ใช่ก็ลงข้าวถอนในชิงเกนไปตีนี่แหละ
0: เออ
1: ครับ
0: นะครับวันนี้นี่ของผู้หญิงนี่มีพลิกล็อกไปแล้วนะครับเอลิน่าลิบากิน่าไปแล้วนะฮะตกรอบ64คนไปเฉยนะครับแพ
1: ้ไปเร็ว
0: ชื่ออะไรละเนี่ยอลีน่าชาราเอวาไม่รู้จักเลยฮะเป็นนักเทนนิสจากอาร์เมเนียวัย24ปีนะครับชนะริบากิน่าไป3-6-6-4-6-3ซัดกันไป2ชั่วโมงกว่า
1: ริบากิน่านี่เพิ่งได้แชมป์ US Open ใช่ไหม
0: ถูกงงเหมือนกันไปเฉย
1: รีบไหมรีบ
0: แล้วก็มีบุสโควาได้ชนะเคทเบอร์เรลจากออสเตรียไป2เซตรวด
1: ครับ
0: หวังซินหยูจากจีนนี่ก็เป็นมือ31ของรายการก็ตกรอบไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แพ้คาเทลโซนายคาเทลคาชาวเนี่ยนะจากสหราชอาณาจักรคาเทลไม่ได้คาเทลเนี่ยเป็นกลุ่มขายยาเสพติดไม่ว่าชื่อเขาน้องคาทาวจากสหราชอาณาจักรที่ชนะไป 6-3-6-2 นะครับมีจากจีนนี่ซุนซินหลานเนี่ยอายุ16มั้งใช่ไหมเป็นดาวรุ่งคนใหม่ของจีนน่ะ
1: ดีไหมล่ะ
0: ก็หมายถึงอะไรฝีมือดีดิ
1: หน้าตาสิ
0: เนาะก็ลองเซิร์ชดูแล้วกันคล้ายลูกสาวลีนา
1: ไม่น่าดีแล้ว
0: เอาซุนซินหลานนี่ไม่ธรรมดานะ
1: ครับ
0: แล้วก็ล่าสุดนี่ชนะคริสติน่าบุกซ่าจากสเปน2เซตรวดนะครับ6-4-7-5เขารอบไปอีวาโยวิชนะสาวสวยจากสหรัฐอเมริกามือ10ก็ชนะเฮเรียตดัต2-1นะครับก็หืนเหมือนกันเจิ้งฉินเหวินนี่ออกแรงไป2เซตนะครับเสมอกับนาคารินิสกาย่าอยู่1-1ปรากฏว่าเซต3เจิ้งฉินเหวินนำ 3-0 แต่ว่าคารินิสกาย่าเจ็บถอนไปแล้วก็เข้ารอบไป
1: สบายตัวไป
0: เลวาเฟอร์นันเดสนี่ก็ตามฟอร์มนะฮะตกรอบเช่นเคยแพ้คามิล่าลาคิโมวาจากอุซเบย์ไปนะครับ1-2เซตมีเบลินดาเบนซิชก็เข้ารอบนะครับชนะไปมีเอลินาสวิโตลิน่านะครับก็ชนะคาเทนาซินิโควาไป2-1กาชิวันเทคก็ตีแล้วนะครับชนะไปแล้วชนะโอ้นักเตะจีนเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้นะอันนี้ชนะเกาซินหยู
1: ครับ
0: จากจีนไป6-2-6-3นะครับเยเลน่าออสตาเพนโก้ก็นี่พลิกล็อกเหมือนนะชนะน้องเปานะฮะเปาล่าบาโรซ่า2เซตรวด7-6-7-5ลิสเมอร์เทนนี่ก็ชนะคิตตี้วอลินเนสจากสหรัฐอเมริกาไป2-1น้องนักกล้ามนะครับมาเลียซักการีนี่ก็เข้ารอบนะครับโคโคกอฟชนะโอโซลิโอจากโคลอมเบียไปนี่ก็เหือนเหมือนกัน2-1
1: ครับผม
0: นะฮะดอนน่าเวคิชนี่เข้ารอบนะหมดแล้วผู้หญิงวันนี้นะส่วนผู้ชายเนี่ยฟูบเขาให
1: ้ครับ
0: ผู้ชายนี่มีอเล็กเดอร์มินอชนะเอ้ยนี่ยังไม่ได้แข่งดีกว่า
1: ชนะแล้วชนะแล้ว
0: ฮะ
1: ชนะไอ้เควินตินฮารี่ป่ะ
0: อ๋อนี่มันสเกดูพรุ่งนี้โทษไปกันใหญ
1: ่อาริส
0: นะครับอันนี้มันของวันไหนวันนี
1: ้
0: สามเอาถูกแล้ว
1: เออ
0: ใช่ชนะไปแล้วเควินตินแฮริสจากฝรั่งเศส
1: คร
0: ับมันต้องอ่านว่าอะไรว่าฝรั่งเศสกองแตง
1: เออถ้าฝรั่งเศสก็ต้องกองแตงอาริส
0: แล้วก็มีอังเรลูเบฟนี่ชนะโรมันไซฟูลินนะครับ2-1มีดานิมิเวเดฟนะครับชนะยาเลนาสตูฟ2เซตรวดสเวเรฟนะครับแชมป์ US Open นี่ชนะฉางจุนเฉิงมือไวการ์จากจีนทุบนิ่มเลยนะครับ2เซตรวดแล้วก็ฟรานเชสโกเซลุนโดโล
1: ครับ
0: ชนะยาคุปเมนซิกนะครับในล้มมือท็อป10ของรายการนะเซรุนโลนะครับชนะไป6-3-6-3
1: ครับ
0: เออทำไมผู้ชายตีน้อย
1: ผู้ชายมีรายการอีกรายการไงไปแบ่งไปตีที่เจแปนโอเพ่นด้วย
0: โอ้ครับ
1: ครับเป็นรอบ16คนสุดท้ายนะครับมือ1ไปอยู่ที่โน่นไม่ใช่มือ1เป็นมือ1ป่ะวะมือ1คาร์ลอสอัลคาลาสนะของสเปนเป็นเต็ง1ของรายการนะครับก็ชนะมาเตโออานาลีจากอิตาลีไป7-6-6-1นะครับแล้วก็มีเดนิสชาโปวาลอฟนะครับชนะทางด้านอาเรฮันโดตามิโลนะจากแคนาดาไป2-1เซตนะฮะ7-5-3-6-6-4แล้วก็มีอาโดโฟนะครับบาเยโคจากปารากวัยนะครับชนะโอ้ก็พลิกล็อกนะชนะมาเตโอแบเรตตินี่จากอิตาลีครับ7-6แล้วก็6-1นะครับแล้วอีกคู่นึงเป็นยิลี่เลฮก้านะครับจากเช็กเกียชนะอุโกอุมแบร์นะครับจากฝรั่งเศสไป5-7-6-4-6-4
0: อันนี้รอบ16คนนะ
1: นี่เป็นรอบ16
0: คนเทนนิสก็มีรายการใหญ่ของที่เจแปนนี่เป็นรายการ500นะ
1: โจร500นะ
0: แต่ว่าที่ปักกิ่งนี่เป็นรายการของผู้ชายเนี่ยเป็น500นะใช่ไหมแต่ของผู้หญิงเป็นรายการ 1,000
1: ใช่เป็น
0: ที่ปักกิ่ง
1: เป็น 1,000 ถูก
0: ครับ
1: ก็ว่าทำไมอากุระมันหนีไปตีญี่ป
0: ุ่นตอนแรกก็งง
1: นะฮะแต่คะแนนเท่ากันอากุระบอกว่าผมไปแวะดูเอเชียนเกมดีกว่าเผื่อไปเชียร์ล่า
0: ครับไปแตะเอเชียนเกมก็ได้ไม่ไปแตะก็ไม่ได้แต่วันสุดท้ายนะ
1: ไปอังๆหน่อย
0: ไทยได้เหรียญมันแย่ๆเลยนะ
1: โอ้ก็ทะลุไหมเขาตั้งไว้17นะ
0: กกท.ตั้งไว้15
1: โอ้นี่ทะลุสิ
0: สมาคมผู้สื่อข่าวช่างภาพกีฬาช่างภาพผู้สื่อข่าวกีฬาเนี่ยมันตกลงช่างภาพผู้สื่อข่าวอะไรขึ้นก่อนวะลืมทุกทีเลยประเมินไว้14
1: โอ้โหประเมินต่ำกว่าของกท.
0: พวกผมพี่โจอี้อะไรเนี่ยเดาๆกันไว้ตอนจัดดินทานน่าจะสัก12
1: โอ้พวกคุณนี่กดหน้าดูเลย
0: ไปใหญ่เลยไป18เลยวันนี
1: ้
0: นะครับ
1: มันมีเหรียญเซอร์ไพรส์เยอะเหมือนกันนะ
0: เออถูก
1: อย่างอยู่ที่สูงที่ได้มาเนี่ยก็เซอร์ไพรส์มั้ยเหรียญทอง
0: เซอร์ไพรส์ดิ
1: เนาะ
0: ไม่เคยได้มาก่อนวอลเลย์บอลชายหาดอย่างเงี้ย
1: วอลเลย์บอลชายหาดหญิงเจอจีนรอบชิงอ่ะ
0: จีนก็แชมป์มา6สมัย
1: โอ้ใครจะไปคิดเราจะได้ทอง
0: อย่างเรือใบเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตอนมีเดอะเพลสเขาประเมินไว้เท่าไหร่นี่ได้มา2
1: เออ
0: ใช่มั้ย
1: มวยหญิงเงี้ย
0: มวยเนี่ยเขาประเมิน1
1: พอก็ได้จริง
0: เออแต่เขาไม่คาดว่าจะได้ทองเดียวโดดๆล้นๆไม่มีอื่นเลย
1: เหรียญไม่มีเลยยังไม่ติดเล
0: ยผู้ชายไม่ได้สักเหรียญเลยทองแดงก็ยังไม่ได้
1: โฟกัสชนะนักมวยเกาหลีนี่งอนเลย
0: นะงอน
1: ๆไม่ยอมถ่ายรูปเลย
0: โอ้8ปีที่แล้วยิ่งกว่านี
1: ้
0: 8ปีที่แล้วแกก็แพ้รอบชิงที่จาการ์ตา
1: แต่มันเข้า
0: ที่ปาเลมบังที่ปาเลมบัง
1: พอเข้าใจได้นะถ้ามองจากภูมิหลังว่าเป็นมาจากเกาหลีเหนือเพราะว่ากลับไปไม่รู้เจออะไรไงเพราะถ้าแพ้
0: โอ้เขานี่เขาเป็นแชมป
1: ์มาบ่อยแล้ว
0: แชมป์เก่าแล้วมั้ง
1: คงไม่เหมือนนักบอลนะไปขุดเหมืองอะไรเง
0: ี้ยแต่ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ แต่ว่า2018แกก็ไอ้ป้าปังชอนมีเนี่ยแกก็ป้าปังนี่แกก็เคยแพ้รอบชิงตอนปี2018
1: แล้ว
0: แกไม่ลงเวทีครึ่งชั่วโมง ต้องมาตำรวจมาเชิญลงไปอ่ะ
1: อ๋อตัวตึงเนี่ย
0: แต่คราวนั้น
1: เ
0: นี่ยผมก็ดูว่าแกน่าชนะข่าวเนี้ยผมก็ดูว่าสูสียกข้างไหนก็ได้กรรมการก็ยกให้เราช่วยไม่ได้เว้ยก็อย่างนี้แหละมวยใช่ไหม
1: ผมถามพี่สมชายก่อน
0: มวยมันสูสีอ่ะ
1: ถามพี่วิญญาณครับพี่สมชายบอกว่ามีโอกาสชนะแค่ 20%
0: อ้าวจริงใครก็มอง
1: ว่าเป็นรองเยอะ
0: เป็นรองทุกด้าน
1: เออเป็นรองเยอะ
0: แต่ปรากฏว่าคือ
1: เป็นรองเยอะยกเว้นเรื่องความสวยครับ
0: คือมันผิดคาดตรงที่เจ๊ปังแกไม่มาเดินเฉยเลยว่ะ
1: กลายเป็นโฟกัสเดินสาย
0: แกไม่เดินน่ะคือมายืนจ้องกันเนี่ยโฟกัสไม่กลัวมวยอย่างนี้เนี่ยท้าทั่วโลกงั้นถ้ารุ่นเดียวกันนะถ้าไม่เบิร์ดมาบี้มานัวมาเนียเนี่ยโอ้โฟกัสไม่มีกลัว อยู่วงนอกก็ดักยิงกันเนี่ยโอ้ชอบนะครับแต่การนั้นก็ยังสูสี
1: อายุเท่าไหร่เนี่ยโฟกัส
0: 21 22
1: โอ้สบายนะคดไกล
0: พี่เฟียวดูแลอย่างดี
1: พี่เฟียว
0: พี่เฟียวดูขวัญใจพี่เฟียว
1: น้องน่ารัก
0: โฟกัสที่บอกว่า อยู่กับยายแล้วก็ที่บ้านเนี่ยจับยัดใส่รถไปส่งที่โรงเรียนกีฬาโคราช
1: ใช้คำว่าจับยัดใส่รถ
0: ไปซ้อมให้บังคับให้ไปซ้อมมวยบังคับไปเป็นเรียนต่อยบวย
1: โอ้เป็นเด็กผู้หญิงอ่ะเข้าใจได้แหละต้องบังคับแหละ
0: เพราะว่าก็มันก็ต่อยมวยมันก็เลี้ยงชีพอ่ะนะเมื่อก่อนนั้นนะแต่ปรากฏว่าไปโรงเรียนกีฬาเนี่ยมาต่อยมวยสมัครเล่นนะครับก็บอกว่าโฟกัสนี่เคยพูดเอาไว้ตอนที่ถูกจับยัดใส่รถไปโรงเรียนกีฬาไปซ้อมมวยเนี่ยโฟกัสบอกว่าอยากต่อยก็ต่อยเองเถอะ
1: แปลว่า
0: เจ็บที่ตาย
1: แปลว่า
0: อยากต่อยก็ไปต่อยเองสิมันเจ็บไม่อยากต่อย
1: แล้วดูหน้าแล้วอารมณ์ฟิลนั้นหน้าฝรั่งเลย
0: เ
1: หมือนเสียนหลัง
0: อยากต่อยก็ต่อยเองเถอะ
1: เ
0: นี่ยภาษาโคราชเองเถอะเองเถอะ
1: ต่อยเองเถอะ
0: เจ็บที่ตายเลยแต่ว่าเนี่ยมาถึงแล้วมาถึงความสำเร็จเป้าหมายต่อไปกันนู่นแหละครับโอลิมปิก
1: ก็ถือเป็นนักมวยพรสวรรค์กันเนาะพรสวรรค์ด้วยขยันซ้อมด้วย
0: คือมวยสไตล์โฟกัสอ่ะมัน เอาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเข้าแก๊ปกับ

0: มวยสมัครเล่นยุคนี้เท่าไหร่หรอกเพียงแต่ว่าโฟกัสมันเก่ง
1: ม
0: ันเป็นมวยเป็นมวยจังหวะ2มันเป็นมวยจังหวะฝีมือที่ดีอ่ะ
1: อ่าฮะ
0: คือถ้าเป็นมวยจังหวะ2ที่ไม่ได้ฝีมือเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเกิดยากอ่ะแต่นี่กับปรากฏว่าเป็นจังหวะ2ที่แหมมัดต่อยก็แม่นดึงก็สายตาใช้ได้
1: ครับ
0: นะครับหรือลูกแข็งแรงอ่ะโฟกัสอ่ะเสริมลูกแข็งแรงอีกเยอะๆนะครับว่าตัวเล็กเหลือเกินนะนี่กลับมาถึงแล้วนะกลับมาถึงแล้วเมื่อคืนแล้วที่บ้านน้องก็นี่ว่าฉลองกันดูตลุดเลยอุ้มโชว์ชัยโยโหยิ้วกันหน้าดู
1: พิธีปิดนี่จะเหลือนักกีฬาอยู่กี่คนวะเนี
0: ่ยแข่งจบกลับเลยแข่งจบกลับเลยแต่มีที่สวนกลับไปเหมือนกันก็มีนะ
1: อะไรฮะ
0: เขาดูก็กำลังบินกลับเนี่ยมีบินสวนกลับไปที่นาโกย่าก็มี
1: ใครที
0: ่บิวไง
1: อ่ะทำไมฮะ
0: บิวภูริพลนี่แหละ
1: เออต้องไปรับรางวัล
0: OCA เรียกไปรับรางวัลก
1: ่
0: อน
1: อ๋อ MVP ไง
0: เออทีแรกเนี่ยมีข่าวว่าเออบิวอาจจะกลับมาแล้วสมาคมปล่อยกลับบ้านไปแล้วอาจจะให้ตัวแทนไปรับแทนอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยอ่าฮะแต่ว่า OCA บอกมาสิ
1: ใครออกค่าเครื่องบินอ่ะ
0: ออกค่าตั๋วให
1: ้อ๋อโอเค
0: เออครับดูแล
1: เออ
0: แล้วดูแล
1: ก็ให้ไปถึงก็ให้นอนคอนเทนเนอร
0: ์โหก็รู้หมดแล้วมั้งป่านนี้
1: คอนเทนเนอร์นี่ระทึกด้วยนะไม่รู้น้ำจะเออ
0: เออนะครับก็จะบินไปรับรางวัลซึ่งเขาบอกถือว่าเป็นรางวัลใหญ่นะ
1: เอาใช่สิเราไม่เคยได้นี
0: ่ไม่เคยแล้วก็จริงๆที่ผ่านมาเนี่ยวันนั้นคุยกันนะเต้ยแกบอกว่าย้อนกลับไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักว่ายน้ำ
1: อ่ะใช่เพราะนักว่ายน้ำเขาจะได้เหรียญที่ได้เป็นกระบุง
0: เออแต่ว่ายน้ำมันลงหลายอีเวนต์ไงมันอยู่ที่จำนวนเหรียญความใหญ่ของเหรียญแล้วก็เรื่องการทำลายสถิติ
1: ของบิวมันเข้าแก๊ปตรงว่าเหรียญมันใหญ่แล้วก็ทำลายสถิติได้ด้วยใช่ไหม
0: จริงจริงนักว่ายน้ำก็มีที่ผลงานดีในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้คือจางชั่นซัวกี่เหรียญวะ7 เหรียญ
1: รู้สึกผู้หญิงอะทำเป็นของว่ายน้ำ
0: เขาแยกผู้ชายผู้หญิงจางชั่นซัวและผู้ชาย
1: ไม่รวมถึงของผู้หญิงเองได้ว่ายน้ำเองได้
0: ใช่ก็เนี่ยแหละเขาก็แยกเหรียญกันแล้วก็แต่ว่าเขาก็ตัดสินใจว่าบิวมัน100-200อ่ะ
1: เออ
0: โอ้โหพูดถึงก็ยูเซนโบเลยแหละถ้าเป็นโอลิมปิกอ
1: ่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็เขาก็ตัดสินใจวิวแล้วกันเรียกวิวกลับไปรับรางวัล
1: เ
0: ดี๋ยวรอดูนะครับใส่สูตรบินไปแล้วเมื่อคืนนี
1: ้
0: นะ
1: ส่วนไอ้น้องอะไรนะเฉินอี้นะ
0: เฉินอี้เจีย
1: เฉินอี้เจียเนี่ย200ไม่ได้นะได้เหรียญเงิน
0: เออ
1: ได้แค่แต่มาได้นี่ไง
0: 3ทอง
1: ผัดผสม
0: 4 คูณ 100กับ
1: ผัดผสมผัดผสมโอ้ให้ตัวเป็นไม้สุดท้ายนี่ยังไงก็กินไม่ลงนะผู้หญิงด้วยกันเนี่ย
0: เบลทิ้งมา2 ก้าวอ่ะรับรับไม้สุดท้าย
1: โอ้สับแบบน่าจับไปวิ่งราวแล้วกัน
0: รอบขาเร็วแล้วกัน
1: เออเบลขาก็ไม่ยาวนะ
0: เบล9-1เนี่ยเฉินยูเจียได้ไปแล้ว2ปั๊บ
1: ๆรวบรวบเออไอ้คุณพ่างนี่ใช่ไหมไอ้คุณใช่ไหมไอ้จังหวะวิ่งผสมเนี่ย
0: ใช่
1: เออ
0: ตะโกนกับไม้ก็แตก2 คนพี่ตุ๋ยนะครับก็เนี่ยฮะคือมันก็แล้วแต่ OCA เขาเลือกกันนะMVP ของทัวร์นาเมนต์เออคราวนี้นี่น้องไอ้นี่มาเปล่าวะผมว่าจะจับตาว่าจะตามอยู่ลืม
1: ใครสิ
0: น้องนักกระโดดน้ำจีนน่ะที่ก่อนหน้านี้ตอนโอลิมปิกเป็นไวรัลที่อายุน้องใสอ่ะเออทำไมชอบมีไฟกันหมดเลยวะ
1: เก่งฮะคนนักกีฬาจีนถ้ามีไฟก็เก่ง
0: ไอ้ที่เป็นไวรัลแต่ตอนโอลิมปิกอ่ะผมสั้นๆอ่ะกระโดดน้ำอ่ะ
1: ดูกัน
0: ตอนนี้มาแบบรู้จำละชื่อไว้ได้แล
1: ้
0: ว
1: จำได้แต่นักว่ายน้ำสวยๆอีกคนอะไรยูเฟย์อีเฟย์ไงเฉวียนหงชานนี่เหรอ
0: เออมา
1: อ๋อที่เขาไปที่ปารีสได้2 เหรียญทอง
0: อายุ13อ่ะตอนได้เหรียญทองโอลิมปิก
1: อ่ะโอลิมปิกตอนที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกอายุ13นี่10ตอนนั้นที่โตเกียว
0: ที่โตเกียวใช่ไหม
1: แล้วก็มาเก็บอีก2 เหรียญทองที่ปารีสรอบนี้ไม่เห็นว่ะ
0: ผมเหมือนไปเห็นรูปจากเพจไหนสักเพจบอกว่าตอนนี้น้องมันโอ้โห
1: ไม่เอาแล้ว
0: ตุ่มเล่อเลย
1: น้ำกระจายเขาเนี่ย
0: มันโตแล้วไง
1: เออ
0: โตแล้วอ่ะ
1: อ
0: าจจะไม่ได้แข่งแล้วมั้ง
1: ก็ที่โตเกียวปีทองพันอะไร2021ตอนนั้น24อ่ะนี่มันกี่ปีอะนี่6 ปีก็จะมันเพิ่ง20เองนะ
0: เออเห็นเขามีคนบอกว่าน้องตูเบลเลอร์เลยแล้วมีไอ้นี่ไงมีมาใหม่นักว่ายน้ำจีนที่บอกว่าได้แชมป์เป็นยังไงบ้างก็งั้นๆนะคะ

0: รอบรองนี่เตะกับเกาหลีใต้นี่วัดคะแนนดิบกันในยกสุดต้องยกตัดสินนะ
1: ฮะ
0: เตะจบแล้ว3ยกยังไม่รู้ใครชนะต
1: ้
0: องรอโอ้โห
1: ถือว่าระทึก
0: เออแล้วก็มานัดชิงเนี่ยเตะกับอิหร่านโดนก่อนทั้ง2ยกอ่ะพูดง่ายตามหลังก่อนทั้ง2ยกแล้วยกแรกนี่มาฮึดตาม4-3มั้งแล้วมาฮึดเตะปักเข้าไปแต้มขึ้น
1: เตะปัก
0: ช่วงไม่กี่วินาทีสุดท้ายแซงชนะยกแรกยก2ก็ตามก่อนปรากฏว่าช่วง20วิสุดท้ายตวัดเหยียบหน้าเน็ตเข้าไปเต็มศีรษะเลยก็ได้มา3แต้มก็คราวนั้นก็ควบเกียร์ถอยหลังเลยปุเรงเข้าป้ายไปยก2
1: มั่นใจมั่นใจ
0: 20ได้เหรียญทองนะครับอยู่เป็นเหรียญทองจาก2รุ่นด้วยนะคราวแล้ว63คราวนี้มา68
1: เออขยับรุ่นขึ้นมา
0: เป็นผู้ชายที่2สมัยติดคนแรกแล้วก็มีสถิติอะไรกันลืมไปละแต่รู้ๆว่าเด็กบ้านผมอ่ะเนี่ย
1: อันแน่
0: เด็กปราณบุรี
1: เด็กปราณบุรีเหร
0: อเรียนโรงเรียนรักวิทยา
1: ปลูกบ้านอยู่แถวๆฐานเขากระโหลก
0: ครับส่วนเทควันโดนี่ก็ได้ไปอีก1เหรียญทองแดงนะวันนี้ก็น้องขนมจีบนะครับนัทกมลวาสนา
1: ชื่อน่ารักเขียนขนมจีบ
0: น้องขนมจีบอายุ18เองก็ได้เหรียญทองแดงมาพ่อแกที่โพสต์ Facebook อุตลุดเลยนะดีใจเลยกันลูกแฮปปี้ไง
1: ครับ
0: เรียกว่าปือว่าเหรียญประวัติศาสตร์ของครอบครัวคุณพ่อก็น่ารักนะพ่อก็โอ้แล้วไปรับไปส่งแล้วรถฮอนด้าแจ๊สเรียกลูกจอดไว้ราชมังก็หลังคาไปแล้วขึ้นรถสไลด์ไปซ่อมแล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้ตังค์มาซ่อมรถพอดีเลย
1: อาจจะออกใหม่เลยก็ได้
0: เห็นทองแดงนี่ 500,000 นะ
1: ออกได้ดิ
0: ไม่พอดิ
1: เอามาซ่อมกันนะ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าได้เวลากลับมาหาแมวแล้ว
1: คิดถึงแมว
0: น้องเป็นทาสแมวบอกมีแมว4ตัวนะครับอ่ะแต่ว่าเอเชียนเกมมาได้หน่อยเดียวเองตี5เสร็จแล้ว
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนแล้วกันนะครับพักกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับสรุปผลงานเอเชียนเกมที่เหลือ
1: ช่
0: วงสุดท้ายของเรานะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
1: ครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: สิริหน้าชนมณีพันปีหลวงสิริปวงประชานุบทสีสิริกิ

0: บารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมปะพล

0: อ่ะ
1: เป็นไง
0: ไม่ใช่ตุ๊ดจีนก็แต่ว่าก็เปิดชัยนาเกิล
1: ใช่นี่คุณผู้ฟังขอมา
0: ครับ
1: ขอเพลงวงทูมาให้โจทย์นะเลือกเอง
0: แม่ก็ขอเพลงนี้เลย
1: เพลงนี้เลยเหรอ
0: เออ
1: หรือว่าจะขอเอเลนเลน
0: อ้าว มันคล้ายกันได้นะโน้ตอ่ะ7ตัวเหมือนเหมือนกันเมโลดงเมโลดี้มันจะกิ๊กไก่ไก่เกยๆกันนะมั้งเอาก็ครึ่งหนึ่งของวงทูเพิ่งจะจากไป
1: ครับ
0: ใช่ไหมพี่ต๋องชื่ออะไรนะ
1: สุรพ
0: ันธ์จำลองกุลใช่ไหมเพิ่งจะเสียชีวิตไปจากโรคมะเร็งนะครับอายุ50กว่าเองนะ50กว่าเท่านั้นเองใช่ป่าววะ50ปลายๆประมาณนี้นะนะครับเมื่อก่อนก็โด่งดังทีเดียววงทูแล้วพี่ต๋องนี่ก็เป็นโปรดิวเซอร์มือดีนะเป็นนักแต่งเพลงที่เพลงดังๆเยอะนะครับก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปนะก็เลยมีคุณผู้ฟังขอมานะครับก็เปิดให้
1: ยุคเรานี่ก็ดังมากนะ
0: โอ้ดังสิมาอัลบั้มแรกนี่ผู้ชายผมยาว2คนเท่เป็นบ้าเลยพี่สาวผมนี่กรี๊ดกันเสียงแทบแท้ง
1: เพลงเปิดนี่เพลงอะไรนะ
0: รักล้วนๆแต่กวนนะ
1: รักพระรุนรุนตะโกนนะ
0: พระอะไรหรอก
1: พระเน้นๆแต่เป็นพระ
0: รักรุนรุนแต่กวนนะรักเน้นๆเน่ะเป็นไหมจีจักจึกจักมากไปจะโดนเตะสองที
1: อ
0: ะไรสักอย่างนี่แหละจำเนื้อไม่ได้แล้ว
1: อ๋อเธอไม่เคยตายในพี่ต๋องก็เขียน
0: เร
1: ียบเรียงดนตรี
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เพลงที่ดังจริงคือเพลงของคุณเป๊กประดิษฐ์โชคไม่มีใครรู้เป็นผู้ต่องผู้แต่งผู้ต่องผู้แต่งทำนองก็เรียบเรียงเพลงนี้
0: พี่ต่องเป็นผู้แต่งพี่แต่งเป็นผู้ต่อง
1: เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยจะให้คุณเป๊กผลิตโชคเนี่ยมาร้องไกลเท่านั้นนะฮะแต่สุดท้ายว่าร้องดีเอาไปเลย
0: ให
1: ้ไปเลยแล้วก็แจ้งเกิดจริงนะเพลงนี้คุณเป๊กผลิตโชคอะ
0: จบลงเงยเป็นไซนัสแหละตัวที
1: ่โดแฟนขอไปโดแฟนขับคุณเป๊กมาเล่น
0: เขาเรียกอะไรนะนุชนุช
1: นุช
0: แฟนขับเป๊กพลิโชเป็นนุชเป็นนุช
1: แกงนุชแกงนุช
0: แกงนุช
1: ดอมนุช
0: มีชื่อดอมนะครับก็นั่นแหละครับศิลปินยุคที่เราเด็ก
1: ๆ
0: หนุ่มๆเนี่ยเขาก็อายุเยอะขึ้นตามลำดับล้มหายตายจากก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่มันต้องเกิดขึ้นว
1: ่
0: าเถอะคุณต่องนี่เป็นมะเร็งโพรงจมูกมั้ย
1: อืมใช
0: ่มาได้สัก2ปีแล้ว
1: ครับ
0: ครับก็แสดงความ
1: เสียใจด้วย
0: แสดงความเสียใจกับครอบครัวกับแฟนๆของวงทูพี่ต่อง
1: ครับ
0: ด้วยสักครั้งหนึ่งนะฮะถ้าเราจะเห็นตอนนู้นนี่ก็แกพี่ต่องก็จะยืนถือกีตาร์นานๆร้องที
1: ฮะ
0: ใหญ่เป็นพี่ต่อร้อง
1: คล้ายๆพี่โต้คล้ายพี่โต
0: ้ประมาณนั้น
1: พี่โต้ก็จะมีเพลงเดียวครับ
0: นะก็เห็นล่วงไปทีละคนสองคนเป็นธรรมดาโลกนะเรื่องพวกนี
1: ้คือถึงพี่ป้อมพี่โตนี่ผมก็เพิ่งไปสอยนี่นะเสื้อคอนเสิร์ตอำลา
0: เหรอ
1: เขาเปิดขายออนไลน์ไปสอยมารูปสวยดีเป็นรูปปิกลายปิกตรงกลางแล้วตรงกลางนี่มีรูปพี่ป้อมพี่โตเดินถือกระเป๋าเดินทางพี่ป้อมยกมือไปเว้ย
0: เด
1: ี๋
0: ยวมาใหม่ตัวอะไรอ
1: ่ะฮะโอ้โหตัวเป็น790นะใช้ได้กันราคาเราใจ
0: เสื้อยืดอ่ะ
1: เสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อแอคเนี่ยเสื้อยืด
0: เกิน500ไปดีแล้วคิดหนักเว้ย
1: อย่าไปซื้อเลยผมหน้ามืดจังหวะซื้อเห็นแล้วก็อยากได้อยากได้มาเป็นที่ระลึก
0: ช่วงนี้ย้ำบทบอลอีกสักทีกันแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: ยูฟ่าในชั้นลีก A โครเอเชียแพ้อังกฤษ07สเปนชนะเช็กเกีย 3-1
1: ครับ
0: ลีก B นี่นอร์ทแมคโดเนียแพ้สกอตแลนด์ 0-2 นะครับสวิตเซอร์แลนด์ชนะสโลวีเนีย 2-1 ลีก C ฟินแลนด์ชนะอัลเบเนีย 2-1 เบลารุสชนะซานมาริโน 4-0
1: ครับผม
0: เอสโตเนียชนะลักเซมเบิร์ก 1-0 แล้วก็ไอร์แลนด์ชนะบัลแกเรีย 3-0 ไม่ใช่ไอร์แลนด์ไอซ์แลนด์ชนะบัลแกเรีย 3-0 นะครับไปต่อเรื่องของเอเชียนเกมต่อยังไม่จบเมื่อวานนี้นอกจากเทควันโดแล้วที่ได้เหรียญทองก็มีเรือใบน้องปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นะครับ
1: ครับ
0: เรือใบ ILCA4
1: ไหนชื่อรุ่น
0: เรียกถูกกว่าไม่รู้
1: ใช่ใช่ ILCA4 ได้สี่
0: เ ก็ได้ไม่หนึ่งเหรียญทองเรียนใบเรือใบนี่ได้สองเหรียญนะ
1: ใช่ครับ
0: วันก่อนหน้านั้นก็น้องโซเฟียเกลอะไรวะนามสกุลอะไรสักอย่างทำไม่ได้แล้วนั่นแหละก็เพิ่งได้ไปก็บอกน้องโซเฟียนี่โปรไฟล์สุดยอดเลยนะ
1: โอ้เด็กฮาวาด
0: เด็กฮาวาดแล้วก็ตอนนี้ไปเรียน UCLA
1: เ
0: คยฝึกงาน NASA
1: เออ
0: แล้วก็เป็นเทควันโดสายดำด้วย
1: คือเรียกว่าเก่งเก่งรอบด้าน
0: แล้วก็มีใบเซอร์ใบประกาศนียบัตรนักดำน้ำแอดวานซ์เป็นเลสคิว
1: เป็นสายแอดเวนเจอร
0: ์สายเลสคิว
1: อ๋อภาษาเลสคิวช่วยชีวิตด้วย
0: คือแบบว่าโปรไฟล์เลิศหรูอลังการดาวล้านดวงว้าวๆ
1: อ
0: ัน
1: นี้ไงนี่ไงเดี๋ยวอ่านไรฟังเนี่ยโซเฟียมีดีกรีนะฮะไม่ใช่40นะ
0: ผมก็มีดีกรีเพิ่งดวดไป2ต้น
1: ก็เป็นอย่างที่ที่เรียนมาสักครู่ว่าเรียนอยู่มหาลัยฮาร์วาร์ดนะฮะเป็นนักเทควันโดสายดำนะครับชื่อคือโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่
0: ครับ
1: เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันนะฮะไม่มีบราหมันนะนะฮะเป็นวัวนะเกิดเมื่อวันที่4เมษายนปี2003อายุเพิ่ง23เองนะฮะเริ่มเล่นเรือใบตั้งแต่8ขวบแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆจนติดทีมชาติแต่รุ่นเยาวชนอายุ13ปีนะฮะแล้วก็เล่นอยู่ในสหรัฐก็เล่นเรือใบได้แชมป์ระดับมหาลัยอีก2สมัยอย่างที่หยองบอกนี่มีใบรับรองว่ายน้ำตั้งแต่ปี2019นะครับเป็นนักเรียกว่าเป็นนักดำน้ำกู้ภัย
0: ใช่
1: รับมือเหตุฉุกเฉินใต้น้ำนะฮะ
0: เหมือนพวกดำน้ำที่มาช่วยหมูป่าอะไรพวกนั้นอ่ะ
1: เป็น
0: สายเลสคิว
1: โอ้แล้วเดี๋ยวนะตอนที่เรียนอยู่ที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยได้เกียรตินิยมด้านฟิสิกส
0: ์ตอนไปฝึกงานนาซาไง
1: แล้วก็ต่อปริญญาเอกที่มหาลัยแคลิฟอร์เนียโอ้แล้วเนี่ยฝึกงานนาซาเนี่ยเหมือนนี่ไงไอจันดาราตอนจบจันดาราภาคปฐมบทหรือภาคอะไรเนี่ย
0: ทำไมจำไม่ได้แล้ว
1: ตอนจบพอรู้ไหมว่าตอนที่หลานลูกรุ่นหลานมาหามาริโอกับพี่เคนกระทิกทองตอนจบอ
0: ่
1: ะคุณมาริโอถามว่าทำงานที่ไหนล่ะ
0: ทำงาน
1: ทำงานอยู่ทางซ้าย
0: ไปจินตนาการ
1: โอ้สุดๆมีนะดีของจริงเนี่ยดีของจริงนี่ฝึกงานโอ้โหแต่เก่งจริงนะ
0: โปรไฟล์มหาการ
1: ไหมเก่งทุกอย่างเลยนะลูกทั้งเล่นกีฬาก็เก่งเรียนก็เก่ง
0: หน้าตาน่ารักด้วย
1: แม่เสียง
0: เมื่อวานเมื่อวานตอนให้สัมภาษณ์นี
1: ่
0: ดีใจมากโอ้ยเกือบไม่ได้มาแล้วค่ะ
1: หัวร้าย
0: โอ้ย
1: ตัดกลับไปที่น้อง
0: มาเติมมา
1: ตัดกลับไปที่น้อยนี่น้องมียูทูบสกีได้เหรียญทองแดงยูอิสุ
0: วันนี้ไปเชียร์ยูอิสุน้องมียูนี่นั่งร้องไห้อยู่บนอัลจันดีใจกับพี่เลยโอ้โหน้ำตาไหลพราก
1: ๆเธอดูเป็นคนเซนซิทีฟนะจะเอาเหรียญไปฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
0: ผมยังเรียกเธอน้องยูมิอยู่เลยพี่ยูนะ
1: แล้วทำสกุลซูซูกิแล้วชอบมาก
0: นะฮะก็ปิ่นยนกนี่ได้เหรียญทองนะครับก็แต้มเสีย12รอบน้อยสุดในกติกาของเรือใบครับ
1: ครับ
0: ซึ่งให้ผมไปภาคนี่ผมก็งงนะไม่รู้เรื่องแล้วครับ
1: โอ้โหเขาแข่งกันเกือบทั้งวันใช่ไหมใช่ไหม
0: มีออกหลายรอบนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญทองก็เป็นอยู่ยิสูอรภาเสนาธรรมในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมหญิง
1: ซึ่งเป็นกีฬาที่หยองนี่พร้อมภาคมากเลยยูยิสูเนี่ยเป็นไงยืนคิวมาว่าไง
0: ขออนุญาตนะครับผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่านี่เขาได้มือดีนะติงมาภาคนะติงกักโอ้นิ่มเลยนะติงกับภาคดูงี้ไปภาคดีกว่าเพราะนาติงภาคไว้ผมมีหน้าที่อ่านชื่อนักกีฬาครับเสริมเลยโอ้ได้ภาคกับนาติงด้วย
1: ก่อไปรับตังค์ด้วย
0: นาติงนี่สุดยอดเลยวันนี้นั่งฟังอยู
1: ่
0: นะครับก็อรภานี่เล่นในชิ้นเกมมา3ครั้งแล้วนะนี่คือตัวบอกว่าถ้าครั้งนี้ไม่ได้นี่อาจจะไม่มาแล้วนะอาจจะครั้งสุดท้ายแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าโอ้โหสำเร็จจนได้นะครับชื่อแล้วก็เป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นเหรียญทองแรกของยูยิสูนะในเอเชียนเกมของทีมชาติไทยของเรา
1: ครับ
0: ชื่อเล่นเธอชื่อปุ๊กตอนดูถ่ายทอดสดเนี่ยโค้ชเนี่ยตะโกนสอนเนี่ย
1: ว่า
0: ปุ๊ก จับเข้ามือไว้ปุ๊กล็อกลุกนั่นปุ๊กนี
1: ่อืม
0: แรกๆก็ปุ๊กปุ๊กหลังๆไอ้ปุ๊ก
1: ดีอย่างไอ้นะ
0: กลัวมาสอนแล้วกันดู
1: ไม่ได้ยินไงเรียกปุ๊กเฉยไม่ได้ยินไง
0: สุดยอดจริงสุดยอดจริงนั่งดูพอดีเลยเปิดไปเจอพอดีเลย
1: ฮะ
0: นั่งฟังนะติงภาคฟังไปผมอ้าวลุ้นเหรียญทองอ้าวโอ้โหดูแบบโอ้โหเปิด
1: ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญทองที่เซอร์ไพรส์เน
0: า
1: ะ
0: ยูสูนี่ก็เป็นหนึ่งสมาคมที่ผลงานเกินคาดนะสองเหรียญทองแดง1เหรียญทอง
1: ครับ
0: นะครับส่วนเหรียญเงินวันนี้เนี่ยนอกจากเรือมีเรือใบด้วยนะเรือใบนอกจากบินชนกได้เหรียญทองนี่ก็มีเรือใบ420เยาวชนคู่ผสม
1: ใช
0: ่นะครับน้องปิติภูมิกับ
1: น้องพันธ์วรการ
0: เอ้ย
1: ชื่อเหมือนกันเลย
0: คนละคนน้องปิติภูมิกับน้องวรการนะครับจะชื่ออะไรล่ะเดี๋ยวนะปิติภูมิเจริญผลน้องเพชร
1: ครับ
0: ครับแล้วก็น้องสตางค์วรการศักดิ์ศรีกลม
1: อ๋อเป็นชายชายหรือ
0: ผสมผสม
1: อ๋อเป็นผสม
0: นะ
1: อ๋อคุณ
0: เป็นเยาวชนเป็นเยาวชน
1: ผมก็ไม่รู้จักอ่าน
0: ยุทธมิกดิงกี
1: ้
0: นะครับแล้วก็มีเหรียญเงินอีกหนึ่งเหรียญคือตะก้อ4คนหญิง
1: ถือว่าพลิกล็อกไหม
0: ถ้าเราไม่ได้ติดตามตะก้อแบบลึกๆเนี่ยก
1: ็
0: จะมองว่าพลิกล็อกแต่ว่าไปอ่านเพจตะก้อหรือไปอ่านพวกที่แบบอยู่ในวงการจริงๆเขาก็บอกว่า
1: เวียดนามเป็นต่อนะ
0: ไม่พลิกเพราะว่าเวียดนามเนี่ยผมไม่อ่านเนี่ยเขาบอกคือหลายเพจตะก้อเนี่ยพูดตรงกันว่าของเราเนี่ยที่เอาไป12คนของผู้หญิงเนี่ยม
1: ัน
0: เน้นทีมชุดมันเน้นที่ทีมชุดเพราะฉะนั้น12คนเนี่ยมันก็จะต้องซ้อมตะก้อ3คนเพื่อเน้นทีมชุดเป็นหลักส่วนตะก้อ4คนเนี่ยคราวที่แล้วเราก็ไม่ได้ส่ง
1: เล่นยังไงวะหยอง4คนยืนยังไง
0: เสิร์ฟจากเส้นหลัง
1: อ๋อนู่นเลยเหรอแบ็คคอร์ตนู่นเลยเหรอ
0: โยนเองเสิร์ฟเองจากเส้นหลังที่เหลือเหมือนตะก้อปกติหมดทุกอย่าง
1: อ๋อแล้วตำแหน่งยืนก็คือยืนหน้า2หลัง2เงี้ยหรอ
0: ส่วนใหญ่เขาจะส่งตัวทํา2คนส
1: ่
0: วนใหญ่นะแล้วก็ตัวยกคนหนึ่งตัวเสิร์ฟคนหนึ่งหร
1: ือ
0: ว่าจะตัวยกทั้งสองคนก็ได้ใครลงไปเสิร์ฟก็ได้ไม่จำเป็นอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าของเราเนี่ยมันเน้นทีมชุดแล้วก็ที่สำคัญคือคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าเรามันมีทีมเขาจัดทีมเดียวเราก็ส่งทีมเดียวแหละแต่ว่าทีมคราวนี้ผู้หญิงเขาไม่ได้จัดทีมเดียวเขาไม่จัดตะก้อคู่แล้วก็ตะก้อสี่คนมั้งตะก้อคู่ด้วยเราก็เลยต้องส่งสี่คนแล้วก็เวียดนามเนี่ยเท่าที่เพจตะก้อหลายๆเพจเขาเขียนตรงกันนี่คือเวียดนามเนี่ยซ้อมด้วยการเน้นตะก้อคู่กับตะก้อ4คนเป็นหลักมาเลยโดยตลอด
1: ที่เขามีความหวัง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเชี่ยวชาญกว่
1: า
0: ในการจับบล็อกในการวิ่งในการแท็กติกเข้าทำอะไรเงี้ยเขาจะเชี่ยวชาญกว่ามันก็มีแท็กติกกันนะ
1: ครับ
0: ของเราเนี่ยอย่างของเราเนี่ยมันใช้เทคนิคประมาณว่าใช้ตัวเตะคนหนึ่งใช้ตัวซันแบ็กคนหนึ่งบางทีมันก็จะใช้ตัวเป็นตัวเตะทั้งสองคนตัวฟาดไปเลยอะไรเงี้ยแล้วแต่จะเลือกแต่เวียดนามเน้นสี่คนเป็นหลักนะครับแล้วก็เขาก็ประสบความสำเร็จจริงแต่ว่าก็ของเราก็เสียดายเพราะว่าจริงๆมันถ้ามันวัดกันตัวเนี่ยมันสูสี
1: ครับ
0: มันสู้กันได้อะเราก็แหมศักดิ์ศรีของความเป็นตะกร้อเนี่ยเราก็แหมแพ้เวียดนามก็จะกระไรอยู่อะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าก็โดนย้ำแค้นไปถ้าว่าตะกร้อเราได้2เหรียญนะครับคราวนี้เดี่ยวชายกับชุดหญิงนะฮะอย่างเดียวผู้หญิงได้ทีมชุดนะ
1: ก็ถือว่าก็ที่เน้นไปก็ได้จริงไง
0: ถ้าผู้หญิงไม่ได้ทีมชุดนี่โอ้โหอยู่กันไม่ได้เหมือนกัน
1: คุณบอกอะไรนั่งเรือกลับ
0: ไม่ได้ชิงเนี่ยนั่งเรือกลับแน่ๆคือทีมอื่นมันก็ยังห่าง
1: อ
0: ะทีมอื่นก็ยังห่างนะส่วนเหรียญทองแดงวันนี้นี่นอกจากน้องขนมจีบเทควันโด57โลหญิงเลยเนี่ยนะ
1: ม
0: ีวันนี้เทควันโดเขารับเหรียญรวดเดียวใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็มีน้องอิมไปรับเหรียญด้วยใช่ไหมน้องอิมที่ได้ไปตั้งแต่เมื่อวานก่อนนู้น
1: ครับ
0: นะครับซึ่งคุณพ่อเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตก่อนแข่ง9วัน
1: คุณพ่อยังไปส่งอยู่เลยนะ
0: ใช่เพราะว่าเทควันโดนี่เขาไปก่อนไปตั้งแต่ ไปตั้งแต่ต้นเดือนกันยามั้ง
1: ครับ
0: แล้วคุณพ่อไปส่งนะครับปรากฏว่าก็คุณพ่อมาป่วยแล้วก็อาการวิกฤตนะครับคือโคเชแกก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้แกก็บอกว่าก็เดินไปบอกน้องเขาว่าถ้าจะกลับไปหาพ่อเนี่ยเดี๋ยวสมาคมดูแลให้แต่ว่าเหมือนกับน้องเขาคุยกับแม่แล้วก็บอกว่าเอาให้ภารกิจไทยเสร็จเรียบร้อยก่อนนะแล้วก็ปรากฏว่าคุณพ่อก็เสียเมื่อวานที่น้องได้เหรียญทองแดงเนี่ยพูดไปน้องให้สัมภาษณ์เขาไม่ว่าร้องไห้วันผ่านโคเชให้สัมภาษณ์โคเชก็จะร้องไห้เสียงสั่นเลยนะครับจิตใจแข็งแกร่งมากนะครับน้องอิมซึ่งเป็นตัวแทนของเทนนิสในรุ่น49โลนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นรองเท้าที่ใหญ่มากเลยนะ
1: ใช่ว่าเทนนิสโอ้โหผลงานสุดยอดทั้งระดับโอลิมปิกระดับเอเชียนเกม
0: แล้วคือที่ผ่านมาเนี่ยเทควันโดเราผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จมาเนี่ยรุ่นนี้ทั้งนั้นเลย
1: ครับ
0: มิวโยพาสองบุตรีเผดผ่องใช่ไห
1: ม
0: มาเล็กชนาทิพย์แล้วก็มาเทนนิสก็คือรุ่น49ทั้งนั้นเลย
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะโอ้โหเป็นใครเป็นตัวแทนขึ้นมานี่ก็ต้องแบบเหนื่อยอะถ้าจะแบบว่าประสบความสำเร็จให้เท่าๆรุ่นก่อนหน้านะ
1: ส่วนตอนนี้เทนนิสขอตัวไปเป็นแม่ไก่ก่อนตอนนี้ก็ฉีดยาเตรียมมีน้องอยู่ฉีดยาบำรุงนะ
0: ครับแล้วพูดถึงเทควันโดนี่จริงๆอยู่นี่ก็ต้องบอกว่ากดดันนะเพราะเราจะขึ้นมารับบทความหวังของหมู่บ้านแทนเทนนิสตลอดไปทุกทัวร์นาเมนต์นะหลังจากนี
1: ้แต่ก็โอเคก็ถือว่าน้องรับมือความกดดันได้ดีนะทำงานได้ตามเป้าก็ได้เหรียญทองไป
0: ครับซึ่งอยู่ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าก็ไม่ได้กดดันอะไรนะตอนซ้อมมันกดดันตอนซ้อมไปแล้วเขาบอกกดดันตอนซ้อมไปแล้วแต่คนดูดิหัวใจจะวายสองแมตช์รอบรองรอบชิงเนี่ยโอ้โหหัวใจหล่นอยู่ตะตุ่ม
1: แต่เทควันโดปีนี้ก็รู้ผลไวขึ้นนะเพราะมันไม่มีชาเลนจ์ลูกเตะหัวใช่ไหม
0: เออก็คนดูก็ต้องปรับตัวด้วยนะ
1: ใช่
0: เตะหัวเนี่ยถ้าเซนเซอร์ไม่ขึ้นคะแนนเนี่ยจะเป็นคะแนนได้กรณีเดียวคือกรรมการขอดู
1: ครับ
0: ซึ่งกรรมการจะขอดูได้ก็ต่อเมื่อนักกีฬามีอาการเซหรือมึนมันเป็นไปได้ว่าเตะไปเนี่ยมันอาจจะไม่โดนจุดที่มีเซ็นเซอร์ที่เท้าอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: แล้วก็เกาะมันก็จะไม่เซ็นเซอร์มันก็จะไม่ขึ้น
1: แต่โดนหัว
0: พอที่เท้าเนี่ยมันมีบางจุดที่มันไม่มีเซ็นเซอร์นะเซ็นเซอร์มันไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะครับกรณีนั้นเนี่ยกรรมการเขาก็จะขอรีวิวเองก็จะดูเองแต่ว่าโค้ชไม่มีสิทธิ์เชลเลนดูลูกเตะที่หัว
1: ครับ
0: ซึ่งในความเป็นจริงกติกาเดิมเนี่ยมันแค่โดนนะไม่ต้องมีน้ำหนักก็เป็นแต้มแล้วแตะก็เป็นแต้มแล้วสำหรับเตะหัวนะ
1: ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าต้องเตะให้หนักหน่อย
0: มันก็เตะให้โดนชัดๆอะไร
1: เพื่อแบบไม่เซ็นเซอร์ไม่ดังกับกรรมการที่เห็นอาการ
0: อย่างลูกที่อยู่เตะยกสองวันนี
1: ้
0: ก็เหยียบหน้าเน็ต
1: ครับ
0: ปาดเท้าขวานะปาดจากซ้าย
1: ปาดหน้าเค้ก
0: แวบโอ้โหอีหลานงงเลย
1: อะไรแวบ
0: เหตุการณ์เบี้ยวเลย
1: อ๋ออันนี้ไม่ต้องเช็คว่าเหตุการณ์เบี้ยว
0: เลยแต้มขึ้นเลยนะครับแล้วก็มีวินเซิร์ฟได้2เหรียญทองแดงนะ
1: ใช่ครับ
0: ชนัดการเจริญสุขน้องเค้กนะครับกับวิลเลียมแม็กมิลเลน
1: ฮะ
0: อันนี้ปชส.ส้มนี่ก็ส่งข่าวยิกเลยมาได้เช้า
1: ของจันส้มอ่ะ
0: ปชส.ส้ม

0: โอ้เดี๋ยวนี้แกส่งข้อมูลเรียลไทม์นะจากนิทานกีฬาโลกตอนทุ่มนี่แกส่งมานี่นี่นี่นี่อันนี้นี่นี
1: ่ฉันหยอง
0: เออแล้วเต้ยก็ถามคำถามเดียวเลย
1: แฮปไหม
0: ว่านายกสมาคมวินเซิร์ฟชื่ออะไรพอส่งข่าวมาเนี่ยเลขาตลอด
1: เอาเหรอ
0: ใหญ่พัฒนาบุญสวัสดิ์ไม่มีชื่อนายกเลยนะครับก็เมื่อวานนี้น้องเค้กชนัดการเจริญสุขนี่อายุ16เองนะ
1: เออสาวน้อยเลย
0: รุ่นในคิวฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19
1: เออนี่ก็แบก
0: นะครับ
1: แบกน้ำหนักไอ้แบกอายุ
0: แข่งไป11เลสคือเมื่อวานเนี้ยจริงๆก็กำหนดไว้แข่ง5เลส
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าลมไม่มีลมนี่ดิ่งเบาอย่างเทวดาตด
1: ไม่ถึงนักกีฬาไม่มีอารมณ์นี่
0: ใช่ไม่มีลมลมไม่พัดนะครับก็จริงๆกำหนดไว้5เลสก็เลยแข่งได้เลสเดียวก็เท่ากับว่านักกีฬาทั้งหมดแข่ง11เลส
1: ครับ
0: โดยน้องเค้กนี่เสีย27แต้
1: ม
0: ได้เหรียญทองแดงนะครับส่วน IQ Foy รุ่น19ปีเหมือนกันแต่เป็นของผู้ชายเนี่ยน้องวานวชิรวิทย์ทนอุบนี่จบที่6ส่วน IQ Foy ทั่วไปนะครับรุ่นไม่ใช่เยาวชนนะก็คือเจ้าวิวนะวิลเลียมแม็กมิลลันไทยออสเตรเลียนะครับลูกครึ่งแข่งวิสเวตเลสเสีย25แต้มก็เหรียญทองแดงเช่นกันครับ
1: น้องเคสนี่เป็นลูกสาวของโค้ชเลยนะโค้ชโอ๊ตไม่ใช่สินพงษ์นะโค้ชโอ๊ตนัทพงษ์โพนพรัตน์นะคร
0: ับ แต่ว่าคนละนามสกุลกันนะ
1: เป็นเจ้าของเหรียญเงินในชิงเกมคนที่แล้วนะครับป
0: ี
1: นี้มาเป็นโค้ชแล้วก็เนี่ยลูกสาวมาสานต่อนะฮะคว้าเหรียญรางวัลได้เหมือนคุณพ่อเลย
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งของไทยที่ไปแข่งก็คือน้องดาวศิริพรแก้วดวงงามนะครับขวัญใจหนุ่มๆก็ไอคิวฟอยรุ่นทั่วไปหญิงจบที่6นะครับเสีย43แต้
1: ม
0: แข่งวิสิเพรสนะครับอันนี้ก็คือเหรียญรางวัลที่เราได้มาเมื่อวานมีกอล์ฟอีกอันนึงลืม
1: ลืมเลยสะดมมาเร่งเครื่องไง
0: สะดมแก้วกาญจน
1: า
0: โปรจากนราธิวาส
1: ครับ
0: คือ2วันแรกเนี่ยเล่นยังไงก็ตีไม่ออกก็ตีอันเดอร์1อันเดอร์เท่านั้นเอง2วันแรก
1: ใช
0: ่แต่ว่าวันที่3กับวันที่4เนี่ยวันละ7อันเดอร
1: ์แรงขึ้นมา
0: เฉยเลย
1: เฉยเลย
0: ต่อยวันนี้เหมือนแชมป
1: ์
0: เหมือนรู้ล่องรู้เหลี่ยมสนามแล้วไงก็ไม่รู
1: ้ฮะ
0: นะครับก็จบ4รอบนี่15อันเดอร์นะต้องไปเพลย์ออฟแย่งเหรียญเงิน3คน
1: ครับ
0: กับญี่ปุ่นกับจีนนะครับแล้วก็เพลย์ออฟกันเรียกว่าตีกันจนเกือบมืดอะสองหลุมสองรอบมั้งรู้สึกแล้วก็ญี่ปุ่นนี่เขาได้ไปก่อนได้เหรียญเงินไปแล้วนะครับสะดมก็มาเหลือมาเพลย์ออฟชิงเหรียญทองแดงกับจีน
1: ครับผม
0: นะครับก็สุดท้ายเป็นโปรเพชรสะดมแก้วกัญจนานี่มาได้ไปนะครับพัดเบอร์ดี้ลงไปก็ได้เหรียญทองแดงไปนะครับในประเภทบุคคลนะก็นี่เราได้หนึ่งเหรียญเท่านั้นคราวนี้ประเภทบุคคลชายซึ่งเป็นเหรียญประวัติศาสตร์เหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยได้เหรียญประเภทบุคคลชายนะเล่นเกม
1: แล้วผู้ชายในเกาหลีได้เหรียญทองใช่ไหม
0: เกาหลีทอง
1: โอ้เฮกันลั่นเลยทอมคิมไม่ต้องเข้ากลุ่ม ทอมคิมและเพื่อนร่วมทีม
0: ที่ประเภททีมใช่ไหม
1: โอ้ก็เขาให้สัมภาษณ์ก่อนเลยที่เขาเล่นอยู่ดีพีเอใช่ไหม
0: ถูก
1: เขาบอกว่าถ้าเกิดมันต้องเข้ากลุ่มอ่ะคือมันต้องเสียเวลามาเล่นกอล์ฟไปเกือบ2ปีอ่ะเออแล้วก็วันนี้เขาบอกว่าตื่นเต้นมากเหมือนกันมาเพราะว่ามันลุ้นไง
0: ใช่
1: นะเอาคนทีมบอลเกาหลีได้นี่
0: ใช่
1: มาได้ทองนี่เออหลอดไปนะไอ้หนุ่ม
0: โอ้แต่ว่าญี่ปุ่นนี่วันนี้นี่เป็นวันแห่งความผิดหวังเหมือนกันนะถ้าพูดถึงกีฬาเขานะ
1: เ
0: พราะว่าบอลชายเนี่ยรอบชิงเนี่ยแพ้เกาหลี 0-1
1: เ
0: ออออมกีซองจากสวรรค์ซีใช่ไหมยิงประตูใช้ตองกีซองนี่ตัวอายุเกินด้วยนะ
1: ก็เอามาถูกเรียกว่าจิบจับมาถูกตัว
0: ตันทีมมันยิงประตูใช้ก็ไม่ต้องเป็นทหารทั้งทีม
1: สบายใจได้นะยกเว้นคนที่เป็นแล้วของรู้สึกของเกาหลีทีมกอล์ฟมันจะมีคนหนึ่งอายุ35บอกพี่ไม่เกี่ยวแล้วกูเขากลมเบ็ดมีน้องสองคนที่ลุ้นอยู
0: ่ในส่วนทีมบอลนี่ก็น่าจะลุ้นกันทั้งทีม
1: ใช่ใช่อุ้ยจากเกาหลีบอลเอเชียนเกมดีมากนะ
0: แชมป์4สมัยแล้ว
1: ออ
0: 4สมัยติด
1: คือมันมีแรงขับ
0: เน้นทุกปี
1: มีแรงขับเคลื่อนมากกว่า
0: ปี2018นี่ถึงขั้นโซนเฮงมินมาเอง
1: โซนบอกเอาพี่ก็ต้องเข้ากง
0: มันเน้นทุกปี
1: อ
0: ย่างญี่ปุ่นนี่เขาก็ตัว U20 U21 ทั้งนั้นประตูอยู่18อ่ะวันเนี้ย
1: ก็ลองญี่ปุ่นเอากฎนี้มาใช้บ้างดิเขากงอาจจะเอาชุดใหญ่มาก็ได้ชุดใหญ่ไหนจะมาหลายคนอยากจะมาเหมือนกัน
0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นที่ผิดหวังวันนี้คือวอลเลย์บอลชายนะ
1: ครับ
0: รอบชิงนี่แพ้อิหร่านไป 1-3
1: ดูชื่อชั้นน่ะดีกว่านะแต่เล่นจริงสู้ไม่ได้เว
0: ้ยอิหร่านนี่แชมป์4สมัยติดแล้วนะคร
1: ับ
0: เหมือนกันนะวอลเลย์บอลชายอิหร่านนี่โอ้โหก็เหมือนวันนี้อิหร่านเล่นกับปากีเลยบล็อกกระจุย
1: บล็อกก็ดีจริงนะ
0: ส่วนของไทยนี่วันนี้เล่นรอบจัดอันดับ
1: ฮะ
0: เจอกับอะไรนะลืมไปแล้ว
1: กาตาร์แม่งฉันเขาชนะมาแล้วนี่กาตาร
0: ์กาตาร์เมื่อวานว
1: ัน
0: นี้เจออะไรวะ
1: ดูกันสิไม่ต้องกลัว
0: เดี๋ยวนะ
1: เราเป็นชิงอันดับ 5-8
0: เราชิงอันดับ5นั่งดูถ่ายทอดสดอยู่อ่ะลืมไปแล้วว่าดูสิดูสิดูสิทำไม
1: คิด
0: ล
1: ื
0: มอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: ครับทำไมคิดลืมอย่างนี้เอ๊ะเมื่อวานเปล่าวะเมื่อวานหรือวันนี้วะ
1: เดี๋ยวก่อน
0: เดี๋ยวก่อนนะ
1: ไม่มีปัญหานี่เรามีโปรแกรมอยู่ในมือแล
0: ้
1: วแต่โหลดช้าหน่อยเมื่อวานในวันที่ไหนวะที่3
0: เ
1: หรอวอลเลย์บอลดู
0: มันคลาสสิฟิเคชั่น
1: วอลเลย์บอลอ่ะไม่มีเว้ย
0: ว่ะ
1: ไม่มีอ๋อมีไทยเจออินเดีย
0: จออินเดีย
1: อินเดีย 3-2 เซต
0: นั่นแหละนะครับ
1: ได้ที่5ไป
0: ได้ที่5
1: อันนี้
0: ผมถือว่าโอเคนะ
1: ดีโหวอลเลย์บอลชายปีนี้ดีขึ้นมาเยอะมาก
0: ได้ที่5
1: เ
0: ซตตัดสินในชนะ 17-15 พอผมจำได้ว่าผมนั่งดูอยู่ไง
1: เ
0: มื่อช่วงสายๆไม่ใช่สายบ่ายๆเปิดไปเปิดมาเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยเจ
1: อ
0: นะครับโอ้ยังมันยังมัน
1: แล้วผู้ชายตบนะโหตบตายอ่ะลูก
0: ไอ้ลิเบโรไอ้น้องเหนือใช่ไหมกระเด้งไปกระเด้งมาลูกชิ้นโดนตบยัดใส
1: ่เหนียวเหนียวน้องเหนือ ตอนแรกก็เอ้ยตอนนั้นที่ผมไม่รู้จักไงน้องให้สัมภาษณ์ไอ้นี่หล่อเว้ยอัดหนูเว้ย
0: มองไกลๆนึกว่าโน้ตอุดม
1: เอา
0: ขวัญใจ
1: ตอนเขาไปเล่นอะไรในชิงแชมป์เอเชียที
0: ่
1: ญี่ปุ่นปะนั่นก็ขวัญใจกองเชียร์นะน้องเหนือเนี่ยเออลมทึ้งอยู่เหมือนกัน
0: น้องมันน่ารัก
1: มีทิ้งท้ายว่าอย่าลืมนะคะว่าเล่นชายก็เล่นนะคะ
0: น้องเขาน่ารัก
1: น้องเหนือน้องแดนดังๆ
0: น้องแดนนี่อะไรธนัทใช่ไหมธนัท
1: วันนี้
0: ตัวบีหลัง
1: มีเต้นโชว์แล
0: ้วโอ้ยตอนฉลองฉลองน้องเขาก็เต้นใหญ่เลย
1: แดนกระจาย
0: เต้นใหญ่เลยนะครับวันนี้มีนักกีฬาไทยแข่งอะไรอีกบ้างล่ะเดี๋ยวดูก่อนนะพูดไปหมดแล้วมั้งมีรักบี้รักบี้นี่แพ้ผู้ชายนี่ชิงอันดับ9-12ชนะอุซเบย์ส่วนผู้หญิงนี่รู้จะแพ้จีนใช่ไห
1: ม
0: แพ้จีนไปขาดลอยแล้วก็มาแพ้ไออะไรล่ะฮ่องกงแพ้ฮ่องกงนะครับชิงเด็ดทองแดงอ่ะแพ้ฮ่องกงไป5-7ปุดวิดสล็อตต้นครับบอกโอ้โหคราวนี้ต้องมีเหรียญนี่ไม่มีถ้าอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีอะไรกันที่เป็นนักกีฬาไทยนะฟุตบอลนี่ลืมบอกไปชิงที่3นี่จีนชนะจุดโทษอุซเบย์นะ
1: ครับ
0: ในเวลาเสมอ 2-2 นะครับโดนอุซเบย์ตีเสมอท้ายเกมเลยแต่ว่ายิงจุดโทษแล้วจีนก็ยังชนะได้ 4-3 นะครับ
1: แต่ญี่ปุ่นเมื่อวานนี้มีสมหวังเหรียญนี่มีคุณยอง
0: อะไร
1: ตะกอ4คนชาย
0: อ๋อใช่ประวัติศาสตร์งาน
1: เหรียญประวัติศาสตร์เนี่ย
0: คือนี่คือเหตุผลที่ญี่ปุ่นเขาไปจัดตะกอ4คนเป็นอีเวนต์สุดท้ายนะ
1: เขาว่าเขามีความหวังไง
0: เขามีความหวังเพราะงั้นก็จะจัดตะกอ4คนไว้อีเวนต์สุดท้ายเลยแล้วก็ทำได้จริง
1: ๆ
0: ผู้หญิงนี่ได้เหรียญทองแดงผู้ชายได้เหรียญทองเลยเพราะเขาแชมป์คิงคัพนะ
1: ฮะ
0: ชิงแชมป์โลกล่าสุดนี่เขาได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือความหวังของเขาเลยแต่ก็4คนในญี่ปุ่นไม่เคยได้เหรียญเลยนะก
1: ่
0: อนหน้านี
1: ้ครับ
0: จัดแข่งมา2ครั้งเนี่ยผู้ชายเนี่ยแต่ทั้งผู้ชายผู้หญิงอ่ะที่ปาเลมบังกับที่หางโจเนี่ยญี่ปุ่นยังไม่เคยได้ติดเหรียญเลยแต่คราวนี้เขามีความหวังแล้วเขาก็ทำได้จริง
1: เป็นเหรียญทองเหรียญแรกในมหกรรมกีฬานะ
0: ครับ
1: ของญี่ปุ่น
0: ของตะกร้อ
1: โอ้โหเขาก็เล่นมา30ปีนะพอเขาพัฒนาได้ไม่ใช่พัฒนาไปไกลเลย
0: สมาคมเขาตั้งปี9ต้นๆ
1: เออ
0: 90ประมาณนั้น
1: ไม่ใช่พอเครื่องติดแล้วไปไกลแฟนเราอีกนะ
0: แล้วเขาบอกว่านักตะกอญี่ปุ่นชุดเนี้ยหลายคนเนี่ยเก็บตังค์แล้วก็เอาใช้วันหยุดใช้ตังค์ตัวเองนะแล้วก็ใช้วันลาพักร้อนเนี่ยบินมาซ้อมที่ไทย
1: โอ้โหใจละเขาทุ่มเทนะ
0: เออทุ่มเทบินมาซ้อมที่ไทย
1: ว่าแถวรัชดา
0: บินมาซ้อมที่ตัว
1: คร
0: ับ แต่ต้องบินมาซ้อมกับชาติต้นตำรับก็ว่างกันบินมาซ้อมที่ไทยก็นั่นแหละก็ประสบความสำเร็จจนได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าบอลกับวอลเล่แพ้
1: แต่ผู้หญิงตอนเขาได้เหรียญทองแดงเขาก็ดีใจกัน
0: อ้าวใช่ผู้หญิงเขาก็ไม่เคยได้เหมือนกัน
1: ยกใหญ่เหมือนกัน
0: ไม่เคยได้เหมือนกันนะครับอ่ะก็ของไทยแล้วก็ปลดประมาณนี้นะอย่างเช่นเกมนะครับก็สรุปรวมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจบคือมันก็ยังไม่ครบทุกเหรียญนะนะแต่เราก็น่าจะขยับอันดับน่าจะไม่ขยับแล้วล่ะมั้ง
1: ไม่แล้ว
0: อยู่ที่7นะครับ18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงนะรวม52เหรียญนะครับตอนแรกอยู่ที่5ดีๆอิหร่านอุซเบกแซงขึ้นไปอินเดียก็แซงขึ้นไปด้วย
1: ครับ
0: อินเดียนี่เขาได้มวย3เหรียญนะมากที่สุดนะในเกมครั้งนี
1: ้กลายเป็นเจ้าพ่อมวยทั้งนั้น
0: ใครบอกมวยอินเดียไม่เก่งนี่ไงดูว่ามวยหญิงได้2มวยชายได้1
1: ครับ
0: นะครับก็ตอน1อันดับ1นี่จีน169เหรียญญี่ปุ่น83เกาหลี39อินเดีย21เท่าอุซเบก
1: จีนนี่น่าเกลียดจริงๆนะ
0: อิหร่าน19ไทย18คาซัค12
1: ผมว่าระดับท็อป10ของทวีปนี่ก็สุดยอดแล้วนะ
0: ตอนแรกเขาตั้งเป้ากันไว้ว่าจะอยู่มันที่5ที่6แต่ว่าเหรียญมันเยอะมันที่ตั้งไว
1: ้
0: นี่มันสถิติเหรียญทองมากที่สุดในเอเชียนเกมรองจากตอนปี98นะ
1: อ๋อหมายถึงเหรียญที่ให้ชิงใช่
0: ไหมไม่ใช่เหรียญที่เราได้อ๋อ
1: เหรียญที่เราได
0: ้ตอนปี98ได้24
1: อันนั้นเราเป็นเจ้าภาพเนี่ย
0: ถูกแต่ถ้านอกบ้านเนี่ยได้เยอะสุดคือ14ที่ปูซาน2002ข่าวนี้นี่เป็นสถิติใหม่ไปแล้ว18เหรียญก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะครับกับหลายๆชนิดกีฬาที่มันมีเหรียญที่เราไม่คาดคิดเพิ่มขึ้นมาอย่างกรีธาเงี้ยก่อนไปเนี่ยเขาก็กะกันว่าประมาณนี่แหละบิวเหรียญนึงเอ้าที่ว่าน่าจะชัวร์นะเหรียญอื่นไปลุ้นแต่นี่ได้มา3จอดชัวร์นี่มาจากไหนไม่มีใครทราบ
1: ได้400เมตรเฉยเลย
0: นะครับยังมีวอลเลย์บอลชายหาดมีอีสปอร์ตใช่ไหมมีอะไรที่แบบเป็นเหรียญที่เซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเรือใบนี่เขาบอกว่ามันได้อยู่บ่อยๆอยู่ไม่ถึงกับเซอร์ไพรส
1: ์อยู่ยิสูนี่ไงเซอร์ไพรส
0: ์อยู่ยิสูมาไงก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีหลายเหรียญที่มันกลายเป็นว่ามาฉุดกราฟของอารมณ์ของแฟนกีฬาไทยขึ้นไป
1: เอาง่ายๆก็คือเป็นกีฬาชิ้นเกมที่ดูแล้วแฟนกีฬาไทยมีความสุขอ่ะผลงานมันดีแล้วอย่างแม้กระทั่งวอลเลย์บอลหญิงอะไรพวกนี
0: ้
1: ก็มีติดเหรียญก็ถือว่าดูสนุกเพราะว่าเอาจริงๆนะวอลเลย์บอลหญิงในเอเชียนเกมเนี่ยผมว่าแฟนกีฬาไม่ได้เหรียญทองกีฬาไม่ติดเลยนะเพราะว่ามันเป็นได้แชมป์เอเชียได้ไปโอลิมปิกแล้วเลยใช่ไหม
0: คือเฮไปแล้ว
1: เราก็มีทีมชายปีนี้ก็มาดีเหมือนกันวอลเลย์บอล
0: มีอะไรกันนะมีแบดมินตันนะ
1: วิล
0: มีขี่ม้าอะไรหนึ่งเหรียญนะทีมอีเวนติ้ง
1: ใช่ครับ
0: อีสปอร์ตหนึ่งเหรียญนะครับพับจี
1: เคยเล่นไหมพับจี
0: ไม่เคยไม่กล้าไม่อยากเล่นเดี๋ยวติด
1: ผมเคยเห็นนั่งดูอยู่แบบโอ้โหถ้าเป็นเราเล่น
0: อ
1: ่ะไม่ทันหรอกหยองเด็กอ่ะมือไม่ไหวลงไปโดนลุมแน่นอน
0: แล้วก็มีอะไร MMA
1: MMA
0: เทควันโดเทคบอลเป็นเหรียญทองเราในครั้งนี้แต่ว่าหลายๆสมาคมก็ไม่ดีนะเอาจริงก็คืออย่าแบบว่าแหมทัพนักกีฬาไทยโดยรวมผลงานดีฉันรอดด้วยผมว่าหลายสมาคมไม่รอดนะมาขโมยเนี่ยมีหนึ่งเหรียญทองก็จริงเนี่ยแต่แบบ
1: ตะก้อนี่ถือว่าเสมอตัว
0: ผมก็ไม่รอดผมก็ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐาน
1: นะ
0: ผมถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานเพราะว่าเราเสียเหรียญที่เป็นเพชรยอดมงกุฎของตะก้อไปคือทีมชุดชายเราเป็นแชมป์มา36ปี
1: แล้วมาเสีย
0: มาเลเนี่ยได้แชมป์ครั้งเดียวคือปี90กลับมาได้ครั้งนี้ นั่นคือเหรียญที่เขาโอ้โหเฝ้ารอมานานแสนนานแล้วก็ทำได
1: ้ครับ
0: นะครับผมว่าตะก้อก็ต้องมีการสั่งอายนากันพอสมควรมวยก็ด้วยแนวทางในการทำทีมหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเอายังไงกันดีโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ย
1: ครับ
0: หามวยที่ไหนมาต่อยล่ะบรรจงนี่น่าจะเลิกแล้วแหละหลายคนก็20ไปปลายแล้วแล้วก็เอาพูดตรงๆนะนอกจากกังปีโบขุนทศเนี่ยคนอื่นเนี่ยโอ้โหดูแล้วยากดูแล้วมันไม่มีแววอ่ะพูดตรงๆแม้กระทั่งศักดารวมธรรมก็เถอะมันไม่ถึงระดับโอลิมปิกอ่ะกลางปีนี่ก็ยังไม่ถึงแต่น้องมันอายุยังน้อยแล้วก็ดูมีแววใช้ได
1: ้
0: นะครับแต่ที่เหลือเนี่ยดูแล้วยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นว่าต้องทำไงดีอีก2ปีจะโอลิมปิกแล้วเนี่ย
1: จะไปหาตัวจากไหน
0: นาบิล
1: เ
0: นี่ยก็ต้องรอลุ้นนาบิลเขาไม่รู้ละว่าถึงตอนนั้นนี่จะเป็นความเป็นมวยสากลนี่มันจะมาก
1: น้อยนะนาบิลที่เขาวางไว้ชกอะไรเนี่ยโอลิมปิกใช่ไหม
0: โอลิมปิกรุ่น70รุ่นบรรจงนี่แหละนะก็ต้องไปว่ากันนะครับก็หลังจากนี้มาก็หวังว่าก็จะแบบไม่ได้ว่าเออฉันประสบความสำเร็จมาจากเอเชียนเกมโดยรวมฉันโอเคแล้ว มันก็ต้องพัฒนากันต่อนะ
1: เ
0: ราต้องทำงานกันต่อเนื่องก็ว่าท่านผู้ว่าการไงกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ก็จะหัวแซ่กันหนักๆหน่อยท่านผู้ว่ารองตัว
1: ผู้ว่ารองตัว
0: เรียกชินเรียกรองตัวต้องเป็นบิ๊กตัวแล้วนะตอนนี้บิ๊กตัวคุณปลดปานสมันมิตรเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อย
1: ครับ
0: ส่วนในเช่นเกมสำหรับเราก็น่าจะจบแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรแล้ว
1: ใช่วันสุดท้ายเลยแค่ขี่ม้าแล้วก็พิธีปิด
0: ขี่ม้าสองอีเวนต์นี่มีไทยไหม
1: ไม่มี
0: ด้วยนะนะครับก็พิธีปิดที่จะมีตอนบ่าย 3:45 ลุมถ่ายทอดสดกันเช่นเคย
1: ครับผม
0: เอสเพลย์ทีสปอร์ตแล้วก็ช่องฟีดีวีไม่แน่ใจช่องไหนถ่ายนะ
1: ก็สะดวกช่องทางไหนก
0: ็ลองเลื่อนๆดูแล้วกันนะ
1: ลองเยี่ยนๆดูเยี่ยนๆ
0: คนที่ไหนเรียกเลื่อนช่อง
1: เปลี่ยนเรานี่ไงเราติดเวลาเราดู YouTube ดูอะไร
0: เราเลื่อน
1: เราเลื่อนดูฟีดดูแล้ว
0: กราบอ้าวหมดเอ็นเกมสักที
1: ตามที่อยากได้นะ
0: ร่างกาย
1: ร่างกาย
0: ก็โอ้โหไม่ได้พักไม่ได้ผ่อน
1: นี่ผมไม่อยากเชื่อตัวเองเลยผมตื่นไปทำงานตอน8โมงเช้าหยองเอ้ยออกจากบ้านเน
0: ี่ยเหมือนกันผม
1: 6โมงอ่ะ
0: 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยตื่นไปภาคตะก้อ7โมงเลยตื่นตี5เลยเว
1: ้ยแล้วคือผมไปแข่งญี่ปุ่นน่ะเวลาเหมือน
0: นอนตี2ตื่นตี5
1: เออนะเหมือนบ้านเขาเร็วกว่าเรา2ชั่วโมงใช่ไหม
0: เออ
1: บางทีเขาเริ่มแข่งบ้านที่นู่นก็ปกติแหละบ้านเราเช้าหน่อย
0: เออตอนนี้เหนื่อยครับรอตอนตังออก
1: เออจะน่าจะหายเหนื่อย
0: ก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์แหละ
1: ก็พอเปลี่ยนผมรถหยองได้นะได้ข่าวว่ารถดี
0: ไป
1: เ
0: ท
1: นเทนไปแล้วใช่ไหม
0: ผมเหม็นอยู
1: ่ประสบการณ์น้ำเข้ารถ
0: แต่ว่าจริงๆไอ้เช่นเกมครั้งนี้มันก็ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะดีนะผมนี่ได้พากันนะติงนี่ผมแฮปปี้มากเลยนาติงครับเหมือนก่อวิชาปรมาจารย์น่ะ
1: คุณผมนี่ก็พากันต้นเลยนะพากันแต่บาส
0: เออนั่นแหละก็คงมีประสบการณ์ในการประสบการณ์ร่วมกับเอเชียนเกมแตกต่างกันไปของแต่ละท่านนะ
1: เดี๋ยวชี้แจงก่อนน้องต้นนี่ไม่ใช่พี่ต้นนะพักก่อนต้นชวนก่อน
0: ไอ้ต้นไม้แตก
1: ต้นไม้แตก
0: ไอ้ต้นไม้แตก
1: ผมพากันนี่อยู่เนี่ยไอ้ไทยลีกอยู่เนี่ยต้นไม้แตก
0: ต้นไม้แตกไปได้ทุกกีฬาเหมือนกันนะ
1: กรึบกรึบ
0: เจอเขาได้ที่ NBA เป็นหลักนะ
1: อ
0: ้าวหมดแล้วเอเกม
1: ครับ
0: มีเรื่องอะไรบ้างล่ะตอนนี้เรื่องที่เรื่องแบดนกแบดมินตันนี่เราก็ลืมพูดไปนะว่าตอนนี้นี่เมวิลหมิววิววิววิววิววิวอะไรเนี่ยนะก็เดินหน้าก็ไปแล้วไปแข่งต่อแล้วก็บินไปแล้วนะ
1: ต่อเนื่องต่อเน
0: ื่
1: อง
0: เป็นซีรีส์ที่ยุโรปนะท่านนี
1: ้
0: บิวไม่ใช่บิวบิวไปก็บิวไปญี่ปุ่นวิวกับเมเนี่ยไปก่อนแล้วกับวันก่อนแล้วส่วนหมิวเนี่ย
1: ครับ
0: เห็นล่าสุดเนี่ยบอกว่าเกิดเหตุระทึกบนเครื่อง
1: ทำไมสิ
0: ตำรวจขึ้นมาจับโจร
1: เอาโจรเหรอ
0: เขาบอกว่ามีผู้ร้ายที่แบบว่าลักทรัพย์แล้วขึ้นอยู่บนเครื่อง กัปตันเลยสั่งล็อกดาวน์ห้ามทุกคนลงแล้วตำรวจขึ้นมาเคลียร
1: ์โอ้โห
0: น้องมิวบอกว่าเคลียร์ก็เคลียร์ไปแต่ที่เซ็งคือเครื่องดีเลย์อีฉันตกเครื่องที่จะต่อไปฟินแลนด์ค่ะ
1: เอ้า มันช้ำตรงนี
0: ้มิวบอกเซ็ง

0: เองบินเลยแต่ว่าก็คงรับผิดชอบนะสายการบินนะเดินตรงเดินตัวให้ก็ว่ากันไป
1: เพราะมันเหตุสุดวิสัยเนาะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: เราตามรอเชียร์กันได้เดี๋ยวแบดมินตันรายการต่อไปเนี่ยนะจะเป็นรายการถ่วงเวลาน่าดูว่าเปิดไม่ขึ้นมันหมุนอยู
1: ่
0: โอ้โหยังคงหมุนอยู่อย่างต่อเนื่อง
1: ครับ
0: หมุนเข้าไปอ้าวรายการต่อไปก็จะเป็นรายการนี่มันเดือนอะไรวะเนี่ยตุลาใช่ไหมตุลานี่ก็ต้องออกโตเบอร์
1: ออกโตเบอร
0: ์ก็จะเริ่มที่ฟินแลนด์นั่นแหละนะครับอาร์กติกโอเพ่น2026
1: ดูก็รู้ว่าหนาวแน่นอน
0: วันต้าฟินแลนด์แล้วก็จะต่อด้วยเดนมาร์กโอเพ่นนะครับที่โอเดนเซ
1: ่
0: ก็เป็น2รายการนะครับที่จะแข่งกันในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวปลายเดือนนี่มันจะมีที่ปารีสด้วยนะ French Open
1: ฮะ
0: นะครับก็เป็นเรียกว่าซีรีส์ที่ยุโรปนะ3รายการติด
1: ใช่
0: ว่ากันไปนะครับ
1: ครับผมส่วนแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยเดี๋ยวจะมีไอ้วอลเลย์ SV League ที่เปิดฤดูกาลแล้วนะของญี่ปุ่นนะครับแต่ถามว่าพูดถึงทำไมเพราะมันพิเศษตรงที่เขามาเปิดฤดูกาลที่ไทยใช่ไหม
0: อ๋อเหรอ
1: เออมาเล่นกันที่อินโดนีเซียเอ้ยไม่ใช่ อินโดอินโดไปจะอินโดต้องอินโด
0: ต้องบอกแบบว่าเปิดที่ไทยไปจะอินโดเฉยเลย
1: ตาก็ดูข้อมูลไปแกอ๋ออินเหมือนกันนะฮะที่อินโดสเตเดียมหัวหมากวันที่10เล่นให้ดู2แมตช์เลยนะวันเสาร์ที่10ตุลาคมนะครับ
0: ครับ
1: ก็ทีมที่มาแข่งนี้ก็เป็นทีมของน้องอะไรนะต้องเตย
0: ฮิซามิซึสปริง
1: นะครับมาพบกับทีมอะไรวะเนี่ยอาริซาไอจิอันมีเจเจนะฮะ
0: เจเจนุสราแหละ
1: นุสราต้องคำลงเล่นด้วยนะฮะก็มาดูอยู่คนละฝั่งนะตอนนี้อยู่ฝั่งสปริงนะครับแล้วก็เจเจนี่อยู่ฝั่งไอจีวันเสาร์เนี่ยแข่งเวลา 16:05 นาทีที่อินดอร์
0: เสาร์ที่เสาร์ที่4 30
1: แล้วก็อีกรอบนึงก็วันอาทิตย์ก็คู่เดิมนี่แหละ
0: สัปดาห์หน้า
1: วันเวลาเดียวกัน 16:05 นาที
0: ก็คล้ายๆกับ NFL ก็ไป International Tour อะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะเขาคงเล็งเห็นแล้วว่าเอ๊ะขายได้เว้ยมาที่บ้านเราเงี้ยใช่มั้ยใครอยากชมฝีมือของนักตบญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดก็ไปชมกันได้ผมว่าตั๋วเต็มแหละดูทรงแล้วอ่ะใช่ไหมบ้านเรานี่ขอให้เป็นวอลเลย์บอลหญิงนะคร
0: ับ
1: อ
0: ีซามิซึนี่ก็ทีมดังอยู่
1: เป็นแชมป์เก่าน
0: ักตะกีฬาไทยไปเล่นอยู่หลายคนอยู่เมื่อก่อนนะครับ
1: อ
0: ่ะไปข้อความดีกว่าพี่อีกสักทีมีเข้ามาอยู่นิดหน่อยอะไรเนี่ยรายการก่อนหน้านี้บอกหยองงานเยอะแล้วก็รวยมากอยากจะยืมไปปั่นสล็อตอ้าว
1: ที่ปั่นสล็อตนึกถึงถ้าคุณเล่นสล็อตอะยอกแกร็กโยก
0: บอกว่างานเยอะแล้วก็รวยมากเนี่ยปฏิเสธอันแรกครึ่งหนึ่งปฏิเสธอันที่สองอย่างเต็มที
1: ่ครับผมหยองนี
0: ่วันนั้นวันก่อนพี่ก็เห็นตังค์ในบัญชีผมเหลือเท่าไหร
1: ่อย่างนี้ประเภทเขาได้มาแล้วมีเหตุให้ต้องใช้ตลอดไม่รู้เป็นอะไรมีแบบเหมือนมีเจ้าหนี้มารอตลอดไม่ได้เป็นหนี้นะ
0: แ
1: ต่คือมีเหตุให้ต้องใช้เงินตลอด
0: บางทีก็ไม่ได้แบบว่าจะใช้ด้วยนะอยู่ดีๆก็พรึบขึ้นมาอ้าวโดนอีกแล้วกู
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องกิเลสตัว
0: ไปทำรถอะไรเงี้ยนะทำเบาะทำอะไรถึงเวลาทำมันต้องทำอ่ะเบาะนั่งไม่ได้แล้วก็ต้องไปทำอะไรเงี้ยก็โดนไป
1: ไม่ว่าพูดถึงเรื่องกิเลส
0: ไฟเฟยไฟจากจะไปซ่อมกะว่าเปลี่ยนสะต่อสายเสียสัก 4-500
1: ที่ไหนได
0: ้โดนไปครึ่งหมื่น
1: สบายตัว
0: บอกว่ามิดหลังคาก็กาเหมือนเดิมอ้าว
1: หอนี่ช่วงนี้เขากำลังฮิตกัน
0: เหรอ
1: เขามีคนโจมตีผู้ว่า
0: ก็มันก็ต้องโดนกันหมดแหละเวลาแบบนี
1: ้ช่วงนี้กทม.ก็รับจบนะ
0: ทำไมเห็นนักฟุตบอลทีมชาติเกาหลีใต้ที่ได้แชมป์เอเชียนเกมส์เขาดีใจมันได้แชมป์ฟุตบอลโลกเลยครับ
1: เขาดีใจอาจจะยิ่งกว่าฟุตบอลแชมป์ฟุตบอลโลก
0: โดยมิติส่วนตัวแล้วเนี่ยโอ้โหเฮลั่น
1: ก็คือไม่ต้องเข้ากรมอะไรเงี้ยไม่ต้องเกณฑ์ทหารก็จากที่ต้องเกณฑ์ทหารแบบเข้ากรม2ปีเงี้ยก
0: ็ผู้ชายญี่ปุ่นผู้ชายเกาหลีนี่เขาบังคับ
1: ใช่
0: ต้องเป็นทหารทุกคน2ปี
1: ก่อนอายุ28เพราะฉะนั้นยกเว้นว่าคุณจะไปสร้างชื่อเสียงให้กับชาติโดยการคว้าเหรียญรางวัลในกีฬาโอลิมปิกโอลิมปิกนี่เดี๋ยวแล้วก็ได้แต่เอเชียนเกมนี่ต้องทอง
0: ได้รับการยกเว้น
1: ก็ได้เหลือแค่ฝึกเดือนเดียว
0: ครับยองญี่ปุ่นได้เหรียญทองตะกร้อได้ยังไงเนี่ย
1: เขาก็ทุ่มเทมาไง
0: อะไรที่ว่าไปกลุ่มเพื่อนยองโดฮารายงานตัวครับเมื่อวานญี่ปุ่นมีโอกาสเยอะแต่ทำประตูไม่ได้เองออกบอลคู่ชิงใช่ไหมผมดูแวบไปแวบมาว่ะไม่ได้ดูตลอดแต่ก็เห็นว่าญี่ปุ่นบุกอุตลุดเหมือนกันอ่ะกรณีน้องพิงค์พิชมนเนี่ยถูกตรวจพบสารต้องห้ามมันคือยาประเภทไหน
1: เป็นยาประเภทขับปัสสาวะ
0: ขับปัสสาวะลดน้ำหนักมีบางกระแสนี่เขาบอกว่าน้องเขาก็กินเองด้วยนะ
1: อาจจะเป็นเพื่อความงามอะไรอย่าง
0: นี้ตอนแรกมีข่าวว่าอาจจะเป็นแบบว่ายาทา
1: เพื่อรักษาการบาดเจ็บอะไรประมาณนี้
0: แต่บางกระแสเขาบอกว่าคนน้องก็กลัวน้ำหนักขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ไม่รู้นะไม่รู้อันนี้ต้องไปสอบสวน
1: แค่ข่าวนี่นะแต่ว่าโทษน่ะน่าจะประมาณ
0: อย่างต่ำก็สองปี
1: อย่างต่ำสองปีแต่ก็ต้องดูเหตุด้วยถ้าไม่ได้ตั้งใจก็อาจจะมีเหตุให้บรรเทาโทษได
0: ้แต่ว่าโดนแน่ๆเนี่ย6เดือนเนี่ยมากนะแน่ๆ
1: ตอนนี้ก็พักแข่งชั่วคราวผมน่าเสียดายตรงที่จังหวะนี้ตรงที่น้องกำลังฟอร์มดีขึ้น
0: กำลังขึ้นเนี่ยมันจะเข้าท็อป20ของโลกอยู่แล้วนะ
1: ใช่เพราะเราได้ยินชื่อน้องพิงมานานแล้วนะแล้วแต่ปีนี้เป็นปีที่เธอพุ่งขึ้นมา
0: ใช่ย้องซักผมเท่าไหร่ครับผมว่าจะไปซักเหมือนกันน้ำเข้าเหมือนกัน
1: โดนเท่าไหร
0: ่ผมว่าเคยซักอยู่มัน 2,000 กว่าบาทเพราะว่าอันนี้มันคือเขาต้องรื้อเบาะออกนะหรือเบาะหรือพรมแล้วก็เอาพรมข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆฟองน้ำซับเสียงซับแรงแท้แล้วตรงนั้นเอาไปซักแล้วก็พรมที่คุมอีกทีเอาไปซักตากให้แห้งให้มันหมดกลิ่นเราก็เอารถมาใช้ก่อนโดยไม่มีพรมไม่มีอะไรพวกนี
1: ้ก็วิ่งกันกองแกง
0: วิ่งเสียงอะไรจากพื้นถนนก็เข้ามาหมดอ่ะเรื่องวันไหวแต่ว่าไม่เป็นไรก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน
1: 6เดือนน่าจะแห้ง
0: แล้วแต่คิวนะครับส่วนทาง Facebook นะครับคุณปวริศบอกสวัสดีครับรักษาสุขภาพด้วยขอบคุณนะ
1: ครับ
0: F สงสัยกังวลน้ำท่วมครับโดน 5-0 เลย คุณเสถียรบอกโดนไปตั้งแต่วันนู้นแล้วนะพี่สิทธิสวัสดีนะครับบอกว่าช่วยวิเคราะห์บอลในเชลีวันนี้ด้วยเยอรมันกรีซเนเธอร์แลนด์เซอร์เบียใช่ไห
1: ม
0: วันนี้ใช่ไหม
1: เยอรมันอาจจะเสมอแต่เนเธอร์แลนด์น่าชนะ
0: เหรอเขาบอกพี่สิทธิบอกเยอรมันจะแพ้ 0-1 เนเธอร์แลนด์จะแพ้ 0-1
1: เพราะกรีซในปีนี้ดีแต่เนเธอร์แลนด
0: ์กิตต์ต่อโซลิดเจ็บไปแล้วนะ
1: ไอเนเธอร์แลนด์ไม่เท่าไหร่หรอกฝั่งเซอร์เบียหมูครับพี
0: ่ส่วนคุณปฏิพานมาเพียบเหมือนเดิมสวัสดีนะครับเมื่อคืนอังกฤษชนะโครเอเชีย
1: ฮะยิงซะ 7-0
0: ครับมีบอกว่าเป๊กหรืออาจารย์ดาวัดดอนครับพี่บอลมีไม่หรอแต่แค่ไหนกุ้มใจจริงจริง
1: เออผู้หญิงยิงก็ไม่สน
0: เรามันคนละโจนแม่นาละมอนแม่ละมอง
1: ชอบสันติแล้วเป็นเครื่อง
0: บอกว่าตอนนี้เรานุชหลายแล้วคนได้มาล้อมตึกอสมทไปแล้วว่าปับบอมไปร้องเพลงเวอร์ชั่นใส่นัดขึ้นจมูก
1: ค่ะแซวเล่นแซวเล่น
0: ปูบอกหน้าใหม่เหรียญทองในเช่นเกมมีใครบ้างเหย
1: ก็ยูจิสูเนี่ยก็หน้าใหม
0: ่
1: ต้องบิวไอ้บิวเจ้าบิวดีก็หน้าใหม่บิวก็หน้าใหม
0: ่ไม่ค่อยเคยได้แล้วนะครับไม่แค่ไม่มีอยู่ได้เหรียญทองสมัยที่สองขายแล้วก็ได
1: ้ครับ
0: กระจก6ด้านผู้ใหญ่บ้านดำดีตามไปดูไม่ลองไม่เลี้ยวยังมีให้ดูไหม
1: เต็มเต็มเต็มเต็มเต็มเต็ม
0: โอ้ผู้ใหญ่บ้านดำดีนี่ลืมไปแล้วนะเนี่ยแต่เมื่อก่อนเด็กๆผมชอบดูไม่ลองไม่รู
1: ้ของ
0: กลับไปยังเรียนลุงเด่นเราไปดู
1: อ๋อพี่เด่น
0: พระบรีบ้านพี่บอมเนี่ยเขื่อนป่าสักน้ำเยอะไหมครับเคยกินร้านปลาเผาแถวนั้นไหม
1: เขื่อนป่าสักไม่ได้ไปดูเลยผมร้านปลาเผานั้นเคยกินอยู
0: ่สมาคมที่ไม่เข้าเป้าครั้งนี้คือ
1: มวยยังไง
0: มวยตะก้อฟุตบอลก็ด้วยนะถ้าผมจะนับ
1: ฟุตบอลนี่เขาตั้งไว้รอบไหน
0: ก็อยากเข้ารอบรองอ่ะผู้หญิงก็อยากเข้ารอบอะไรอย่างเงี้ย โครเอเชียยุคใหม่โดนไป 7-0 ครับทำไมไม่ยิงแค่ 6-0 หรือ 8-0 ทำไม
1: ต้อง 7-0
0: ทำไมต้องสกอร์นี้
1: ขนาดหวยยังออก 7-0 เลยฮะ

0: สวัสดีครับซิตี้ตกลงยังไง
1: ซิตี้ก็ตอนนี้ก็อุทธรณ์แล้วครับรอผลอุทธรณ
0: ์บอกรู้สึกใจหายที่ศิลปิน90จากไปทีละคนทีละคนครับรู้สึกโตมากับผลงานเพลงของพวกเขาเหล่านี้อะไรอย่างนี้นะ
1: ก็เป็นไปตามการเวลา
0: ลุงแมนยูบอกชอบเสียงน้องทั้งสองครับ
1: ครับ
0: พี่ว่าการที่ซิตี้ลากเรื่องนี้ไปการเมืองอังกฤษประเทศมหาอำนาจโลกเขาจะแคร์ไหม
1: ก็คงแคร์อยู่บ้างแหละแต่ว่ามันก็ต้องแยกกันไงการเมืองกับกีฬา
0: ก็จะลงโทษเขาหนักๆเดี๋ยวเขาถอนไปก็การเมืองก็ยุ่งด้วยนะ
1: ใช่เพราะว่า
0: เขาลงทุนกันแรงกินเยอะนะ
1: มาจริงๆก็นั่นแหละจะต้องรอดูว่าเขาจะออกแบบไหน
0: เห็นไหมบอกว่ามีโครงการจะมาทำเป็นคล้ายๆซิลิคอนวัลเลย์ในอังกฤษอ่ะก็ลงทุนให้อ่ะ
1: แต่มันก็แหมศักดิ์ศรีของชาติเฮ้ย
0: ขอบคุณครับ
1: คร
0: ับแบ็กสไปเดอร์แมนไม่ใช่ฮะวันนี้หยองไปไหนว่าไม่มาไงดีใจนะครับที่มาได้มาสิอาทิตย์หน้าว่าจะลาเพราะว่าจะกลับบ้านนอก
1: ครับ
0: น้องโซเฟียชอบดำน้ำสิพี่ลิมิงเหรอไม่รู้เหมือนกันระหว่างน้องไฝนักวิ่งจริงกับน้องโซเฟียนักเรือใบเหรียญทองใครควรคู่จะไปเป็นแฟนหยองมากกว่านั้นไม่มีใครเลยฮะผมไม่ควรคู่กับเขาสักคนเวลาแข่งเทควันโดตอนขอชาเลนจ์เราแนบแบงค์ร้อยไปด้วยได้ไหมน่าจะต้องสีเทาแล้วมั้งสีแดงแน่พอ
1: มีแนบไประ
0: หว่างสมาคมมวยสมาคมตะก้อสมาคมกีฬาขายได้คุณได้สมาคมแห่งปีโอ้ไม่ต้องตอบเลยดิวนี่ก็นักกีฬายอดเยี่ยมแห่งปีแน่นอน
1: เราเป็นวอลเลย์บอลนะ
0: อยากดูคุณหยองเล่นปีนหน้าผาครับโอ้โหหล่นดังตับ
1: รอจังหวะกระโดดแบบโยนตัวจากหินหนึ่งไปอีกหินหนึ่ง
0: กระโดดคำทอนี่ไม่ทอหักอะผมอะ
1: อุ้ย
0: ตื่นมางานทำครับสู้ชีวิตต่อไป
1: สู้ครับพี
0: ่คุณสุภโชคลองส่งเทียบเชิญชวนนักติงมาจัดนินทาบ้างสิครับว่ะแต่แกฟังนะแกบอกแกฟังนะ
1: ครับ
0: บอกว่าอยากอันนี้ว่าไปแล้วนะหยองลู่ลมโต้ลมผายลมชอบอะไรหลังไม่ชอบแน่ๆครับเหม็นคุณอัจฉริยะแกเป็นคนวงการมวยเหรอครับอ้าวแกเล่น
1: แกชอบดูมวย
0: แกชอบดูมวยเอางี้เรียกงี้แล้วกันอย่าสนับสนุนนักมวยบางคนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
1: แกเป็นสปอนเซอร์นี่ใช่ไหม
0: เหมือนเสียงคุ้นๆกลับมาจากภาคคู่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมครับ
1: ไม่น่าใช่
0: ไม่ใช่อ่ะไม่เคยผมไม่ได้ไปภาคที่นั่นนะแบ่งคิวให้พี่เตยบ้างนักเตยแกไม่ถนัดภาคกีฬาสองคนจะไปไหนต่อกลับบ้านเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: เอาหมดแล้ว
1: จ้ะ
0: ยอมอยากซ้อมถูกๆต้องอยากซ่อมถูกๆต้องเวฟ110ฮะ
1: โอ้โหสายมุดน้ำ
0: บอกว่าเห็น YouTube บอกว่าเห็นหยองเซนทีเต็มหน้าครับก็ติดเซนเซนนี่ฮะก็ให้แทนกันอุตลุดไปหมดเลย
1: ไม่มีหยองแล้วจะอยู่กันยังไง
0: เอ้าจะหมดเวลาแล้วไปดีกว่า
1: ฮะ
0: เกินมานิดหน่อยนะครับวันนี้พี่บอมผมหยองลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โบ๊ทสิงห์พงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio

0: ีมนภัทร
1: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์

0: www.facebook.net facebook fm 99 active radio sms 4689899
1: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20

0: 24ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ประจำวันพุธที่30กันยายน2569ค่ะเต่าน้อยอาจารย์เชิดชูมาประจำการเช่นเคยวันนี้เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งเนี่ยตอนนำเรื่องนี้มาฝากนะคะก็เป็นเรื่องของอย่าปล่อยให้ใจจมไปกับน้ำมี4วิธีรีเซ็ตสุขภาพจิตให้รอดวิกฤตน้ำท่วมนะคะก็ไปฟังข้อคิดจากจิตแพทย์นำข้อมูลนี้มาจากนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชแทนท่านเป็นจิตแพทย์กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขทีม NN Health เขาเอามาลงออนไลน์ไว้ไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
2: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
1: คุณผู้ฟังคะเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะคะเหตุการณ์อุทกภัยถือว่าท่วมใหญ่นะคะก็สร้างความสูญเสียแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งทรัพย์สินสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตของผู้ประสบภัยเป็นอย่างมากแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะคะเมื่อติดตามข่าวสารก็ยังสัมผัสได้ถึงความหนักหน่วงแล้วก็ส่งความห่วงใยไปถึงทุกๆคนสำหรับใครก็ตามที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์นี้หรือกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูวิกฤตชีวิตหลังน้ำลดแบบนี้นะคะนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชค่ะท่านเป็นจิตแพทย์กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ให้ข้อคิดแล้วก็แนวทางปฏิบัติตนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้พวกเรานั้นค่อยๆก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันหนึ่งก็คือไปสำรวจฟื้นฟูสุขภาพร่างกายก่อนเป็นอันดับแรกเราดูก่อนที่แช่น้ำเบือน้ำเผชิญกับความยากลำบากนะสุขภาพของเราเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วที่สำคัญคนที่มีโรคประจำตัวบางคนขาดยาบางคนยังมียาอยู่อันนี้ต้องรักษาไว้นะคะเพื่อที่เราต้องทานแต่ว่าคนที่ขาดยาเราเห็นละเห็นข่าวเมื่อวานก่อนมีคนขาดยาเบาหวานบ้างมีนัดผ่าตัดบ้างถูกเลื่อนไปบ้างคุณหมอบอกว่าพยายามนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ที่พอหาได้นะตอนนั้นนะคะคุณฟังสำรวจและฟื้นฟูสุขภาพร่างกายอันดับแรกนะคะอันดับที่สองค่อยๆจัดลำดับความคิดและความเครียดนะคะหลังผ่านวิกฤตนั้นหลายคนมักจะรู้สึกสับสนและงงงวยเพราะว่ามีปัญหาหลายอย่างถาโถมเข้ามาให้แก้พร้อมๆกันเขียนสิ่งที่ต้องทำออกมาค่อยๆจดบันทึกรายการปัญหาออกมานะคะคุณผู้ฟังเช่นที่อยู่อาศัยเป็นยังไงสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรหรือความพร้อมของคนรอบข้างแล้วก็ค่อยๆแก้ไปทีละเรื่องการจดออกมาจะช่วยลดความสับสนในหัวแล้วก็ทำให้เราเรียนลำดับความสำคัญในการจัดการชีวิตทีละขั้นตอนได้ง่ายขึ้นนะคะคุณผู้ฟังต่อมาก็คือสังเกตแล้วก็สำรวจหน่อยสัญญาณเตือนทางจิตใจเหตุการณ์ร้ายแรงที่ผ่านไปอาจจะทิ้งรอยแผลแล้วก็ความรู้สึกที่ไม่ค่อยปลอดภัยไว้อาจจะมีอาการเหล่านี้นะคุณผู้ฟังหากมีแล้วอาการเหล่านี้อย่ามองข้ามนะนอนไม่หลับคิดมากกินอาหารไม่ได้เครียดเศร้าสะสมรู้สึกจิตตกรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือมีอาการฝันร้ายถึงเหตุการณ์น้ำท่วมบ่อยๆมีข้อแนะนำคือหากอารมณ์หรือความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยมีขึ้นมาก็ลองจดบันทึกไว้หาโอกาสแล้วพูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้คือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะหายปลิดทิ้งน้ำหายความรู้สึกหายไม่ใช่หรอกนะคุณผู้ฟังเข้าใจอยู่นะตรงนี้ก็จิตตกก่อนนะค่อยๆ คิดนะคุณผู้ฟังสุดท้ายไม่ต้องแบกไว้คนเดียวขอความช่วยเหลือได้ทันทีพยายามปรับตัวแก้ไขปัญหาหรือพยายามกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วแต่ว่าอารมณ์และความเครียดมันยังไม่ดีขึ้นไม่ต้องรอหาฟังสามารถขอคำแนะนำคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญสายด่วนสุขภาพจิต1323 24ชั่วโมงนะแต่เข้าใจว่าบางพื้นที่ตกโดนตัดน้ำตัดไฟตัวโทรศัพท์ใช้กันไม่ได้

0: ามีโอกาสเนาะคุณฟังปรึกษาจิตแพทย์หรือคนที่คุณไว้ใจนะคะสิ่งที่ทำได้นะคุณหมอบอกขอส่งกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเผชิญปัญหาทางด้านการจิตใจที่แข็งแรงจะเป็นพลังสำคัญที่สุดนะคะช่วยให้เรากลับมาสร้างสรรค์ชีวิตใหม่หลังน้ำท่วมได้เสมอคุณฟังสิ่งหนึ่งที่ต้องขอชื่นชมหลายๆหน่วยงานรวมถึงบมจ.อสมทของเรานะคะวันแรกที่รัฐบาลเขายังไม่ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กทม.แล้วก็ปริมณฑลก็มีคำสั่งให้ทุกคน work from home ได้รวมถึงวันนี้ด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นวันเปิดทำการใครที่ยังไม่สามารถออกจากบ้านได้นะคะใครที่ยังไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ก็ขอให้ทำงานที่บ้าน work from home ไปนะคะขอไม่ต้องห่วงเรื่องของการขัดลามาสายหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ต้องขอบคุณอสมท.แทนพี่น้องเพื่อพี่น้องๆอสมท.ทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งคุณฟังเราต้องอยู่กับมันแล้วก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เนาะนะคะนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งที่นำมาฝากกันเช้าวันนี้ค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: พูดคุยกันนะคะหลายๆเรื่องวันนี้ก็คงเป็นเรื่องหวานๆที่อาจารย์นำมาฝากกันสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับต่อครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เราพูดเรื่องเบาหวานปากพิสดารต่อนะครับตอนที่สามจะว่าด้วยเรื่องว่าถ้าอย่างนั้นจะไม่ได้ใช้ว่าเราเป็นเบาหวานได้ยังไงเบาหวานจริงทายไปนะครับจึงต่อถามว่ามีอาการอะไรคะไม่มีอาการอะไรเลยมีแต่รู้สึกเพลียๆเซ็งๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนขี้เกียจก็เป็นได้ขี้เกียจทำนู่นทำนี่ไม่ชอบทำนู่นทำนี่ก็นั่งเฉยก็ถือว่าขี้เกียจทำอ่อนเพลียอ่อนล้าอ้างไปเรื่อยแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นเบาหวานไม่ต้องอ้างครับมันเป็นทุกคนแหละครับเป็นผลเพราะว่าเซลล์เราเนี่ยต้นเซลล์ตับเซลล์สมองเซลล์กล้ามเนื้อต่างเนี่ยมันไม่มีน้ำตาลใช้เพียงพอถามว่าที่ไม่มีน้ำตาลใช้เพียงพอกับเซลล์ต้องการเนี่ยเป็นเพราะว่าเรากินน้อยไปหรือไงบอกไม่ใช่กินเยอะไปหรือเปล่าเห็นแย้งไหมเนี่ยบอกกินเยอะไปแต่มีน้ำตาลใช้น้อยไปที่ร่างกายเราไม่มีพลังงานใช้เพราะว่ากินเยอะไปก็เพราะว่าเมื่อกินเยอะไปเกิดเป็นโรคเบาหวานครับและเบาหวานที่เกิด 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ในคนไทยเป็นชนิดที่เป็นดื้อต่ออินซูลินประเภทที่2เรียกว่าเบาหวานประเภทที่2ครับท่านผู้ฟังจำไว้เลยถ้าคุณหมอบอกคำว่า2เนี่ยมันเมื่อไหร่นะแต่ว่าเรากำลังเป็นเบาหวานประเภทนี้ประเภทที่มันดื้อต่ออินซูลินมีน้ำตาลเยอะก็จริงแต่มันเข้าเซลล์ไม่ได้เพราะเจ้าตัวพาน้ำตาลเข้าเซลล์ชื่อว่าอินซูลินเป็นฮอร์โมนตัวนี้ออกแอคชั่นไม่ได้เซลล์ไม่ยอมตอบสนองมัน เซลล์ไม่ชอบหน้ามันงอนไม่ยอมเปิดประตูให้มันเข้าผ่านเซลล์เข้าไปมันก็เลยพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ไม่ได้เมื่อวานนี้พูดให้ฟังแล้วนะครับท่านผู้ฟังเพราะถูกยุเซลล์ถูกยุว่าอินซูลินเป็นศัตรูความจริงแล้วอินซูลินเป็นเพื่อนแท้ของร่างกายครับแต่ว่ามันถูกยุแล้วไปเชื่อมันซะด้วยก็เลยไม่เปิดประตูรับอินซูลินอินซูลินจึงพาน้ำตาลจูงมือน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ไม่ได้เซลล์จึงไม่มีพลังงานใช้ที่แท้น้ำตาลไม่ได้น้อยลงเลยในร่างกายแถมเช็คดูแล้วกินเยอะเกินไปด้วยกินอาหารพวกแป้งเยอะกินของหวานพวกน้ำชงต่างเยอะมากมากมายกินเยอะไปบางคนเยอะไป 3-4 เท่าเลยนะครับท่านผู้ฟังแต่มันเข้าเซลล์ได้นี้เดียวเซลล์จึงไม่มีพลังงานใช้จึงเพลียอ่อนเพลียเซ็งๆนะครับเหล่านี้เป็นตัวอย่างอาการมีแค่นี้ใครจะไปรู้ฉันเป็นเบาหวานหรือเปล่าพวกหมอก็มีทางเดียวคือต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์เรามีเพื่อนที่เป็นอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านเทคนิคการแพทย์อันนี้เป็นชื่ออาชีพอีกอันหนึ่งเลยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการตรวจแลบในทางคลินิกนะครับแลบนี่ก็มีแลบหลายอย่างแลบเลือดแลบต่างๆอื่นหลายอย่างเลยครับที่ทำช่วยหมอในการวินิจฉัยโรคห้องแลบที่สำคัญมากครับเพราะว่ามันจะแม่นมากมันเทียบกับตอนที่เจาะปลายนิ้วไม่ได้เลยความแม่นยำต่างกันมากพวกหมอเราก็เชื่อถือค่าที่มาจากห้องแลบเนี่ยครับบางทีหลับในโรงพยาบาลเราเรียกว่าแลบใหญ่นะก็จะรายงานผลมาละเอียดละออมาก เราอ่านเป็นเหมือนอ่านนิทานเลยแต่ความจริงแล้วเป็นตัวเลขในใบรีพอร์ตที่เขาตอบมา
0: ค่ะ
2: ตอบไป8ตัวออกผลมา8ตัวเลยเลี้ยงพื้นใน1ชั่วโมงครึ่งหลังจบนะครับเร็วมากปัจจุบันเขาได้ใช้เครื่องอัตโนมัติในการทำทั้งสิ้นซึ่งแม่นยำและรวดเร็วนะครับรีพอร์ตส่งรีพอร์ตผลส่งกลับมาทางด้านหน้าจอของหมอเลยที่ห้องตรวจเลยส่งให้ถึงหน้าห้องตรวจเลยไม่ต้องไปรับที่ห้องแลบอีกแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนนู้นที่คนไข้เดินไปห้องแลบไปรับใบใบมาให้หมออ่านว่าผลเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับส่งออนไลน์ผ่านมาที่หน้าจอที่โต๊ะห้องตรวจหมอเลยใครเป็นคนสั่งมันก็จะมาห้องนั้นนะครับให้เราได้ดูได้ชัดเจนเร็วมากๆแม่นมากๆมีสองค่าที่เราจะพูดถึงกันก็คือน้ำตาลที่อดอาหาร8ชั่วโมงอันนี้ต้องเต่าเคยถูกเจาะเลือดไหมครับ
0: เคยค่ะอาจารย
2: ์เคยนะหิวไหมล่ะ
0: โอ้โหอาจารย์เมื่อก่อนนี้เข้าใจผิดน้ำก็ไม่กินอะไรก็ไม่กินโอ้อดเสียต้องรีบไปแต่เช้าเจาะเสร็จปุ๊บโอ้โหรีบห้องอาหารเต็มไปด้วยคน
2: เพราะโรงพยาบาลลูกโรงก็มีห้องอาหารคอยรองรับน้องๆที่มาเจาะเลือดนี่แหละเพราะว่าเขาให้อดอาหาร8ชั่วโมงนะกำลังเที่ยงคืนไปไม่ให้กินอะไรแล้วตื่นเช้ามาก็รีบเดินทางไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดที่เร็วได้เพราะมีเจ้าที่ห้องเจาะห้องยาเลือดนี่ครับก็อยู่เวรกันตั้งแต่ดึกๆแล้วนะครับคอยรองรับท่านอ่ะไปถึงเมื่อไหร่ท่านก็จิ้มจึ๊กเข้าที่แขนทันทีนะพอท่านเสร็จปุ๊บปิดสำลีปิดพลาสเตอร์เสร็จก็เดินมาห้องอาหารเลยนะครับมันมักจะอยู่ใกล้ๆกันในห้องเจาะเลือดเนี่ยนะกินข้าวเลยกินเต็มที่นะครับรสเชยเมื่อตั้งเมื่อคืนนี้ไม่ได้กินอะไรเลยค่าน้ำตาลในเลือดค่าตัวที่อดอาหาร8ชั่วโมงเนี่ยครับเป็นค่าที่บอกว่าณนาทีนี้ที่เข็มจิ้มเข้าเนื้อคุณจิ๊กเนี่ยน้ำตาลในกระแสเลือดคุณในกระแสเลือดนะครับมีเท่าไหร่สูงมากน้อยแค่ไหนคนเบาหวานมันจะเกิน100บางคน180บางคน220 300ก็ยังมีเลยนะฝากที่เป็นเยอะๆเห็นไหมครับว่าค่าต่างๆนี้เป็นตัวบอกแต่ว่าหมอไม่ค่อยเชื่อค่านี้มากนักนะครับไม่ค่อยเต็มร้อยเชื่อสัก 60-70% เพราะคนไข้ปัจจุบันนี้เขาฉลาดท่านฟังเขารู้อีก3วันหมอจะถึงมันนัดเจาะเลือดแล้วเราต้องกระมิดกระเมียนเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนเชื่อฟังหน่อยไม่กินอะไรมากนั่งกระมิดกระเมียนแอบๆกินบ้างไม่กินบ้างลดไปบ้างนะครับเพื่อได้ค่าผลเลือดที่ไม่ต้องสูงเกินไปเพราะรู้ถ้ากินเยอะมันจะพุ่งกันไปนู่นเลยครับ300เลย280 300ก็มีนะครับก็พยายามไม่กินพอเจาะเสร็จนะครับเดินไปห้องอาหารมื้อนี้มื้อแรกเลยครับประเดิมใส่เต็มคราบเลยเต็มกระเพาะเลยตั้งแต่เช้าที่โรงพยาบาลนั้นห้องอาหารที่โรงพยาบาลจึงมีคนแย่งกันซื้อแยกกันเป็นคู่ขายขอเช่าสถานที่ห้องอาหารตอนเช้านี่โขคนกินเต็มเลยครับนี่คือประเด็นสำคัญค่าตัวที่สองคือค่าที่บางโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลที่รักษาเบาหวานเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้บางโรงพยาบาลก็จะบอกคนไข้สมัยนี้5ปี8ปีหลังนี่ว่าไม่ต้องอดอาหารก็ได้คุณตาแต่บอกหมอด้วยนะว่าวันนี้ฉันไม่ได้อดอาหารนะคะคุณหมอ
0: ขอให้บอก
2: ได้รู้ว่าถ้าปกติมันคนละค่ากันครับท่านผู้ฟังถ้าอดอาหาร8ชั่วโมงเนี่ยหมอจะถือค่า125นะครับปกติถ้าเลยขีดแดง125เนี่ยถือเป็นเบาหวานแต่ถ้าท่านไม่อดอาหารกินตามปกติเช้าขึ้นมาก็กินก่อนจะออกจากบ้านมาแล้วที่โรงพยาบาลก็เจาะเลือดเลยค่าจะเปลี่ยนไปจาก125จะอัพไปเป็น200นะครับซึ่งหมอต้องรู้ว่าคุณไม่อดอาหารใช่ไหมเพราะตอนคุณกินข้าวหมอไม่ได้เห็นด้วยไงก็ต้องรู้ว่าค่าปกติต่ำแค่ไหนด้วยไม่งั้นจะบอกคุณเป็นเบาหวานลูกเดียวเลยนะถ้าไปบอกไม่เล่าให้ฟังฉันไม่อดอาหารนะคะคุณหมอค่าตัวที่3ที่เราเชื่อถือกันมากๆในคนเรื่องเบาหวานนะครับและมีค่าอื่นอีก 7-8 ตัวถ้าต้องการเจาะให้ละเอียดเต็มที่เป็นทีมของค่าต่างๆที่พูดเรื่องเบาหวานเฉพาะเลยแต่ค่าที่3เจาะส่วนใหญ่ก็คือค่าน้ำตาลสะสมครับภาษาแพทย์เขาเรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C A1C เป็นค่าจริงๆที่การแพทย์นะครับเป็นค่าตัวที่เจาะหาว่าที่เม็ดเลือดแดงคุณเนี่ยครับเม็ดเลือดแดงมันมีตัวแดงๆสีแดงๆที่เราเห็นเป็นแค่

0: ธาตุเหล็กนะครับที่เกาะรวมตัวกันแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นฮีโมโกลบินนะครับเม็ดเลือดแดงมันมีค่าของการเกาะติดเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรแค่ไหนเพราะถ้ามีน้ำตาลสูงในกระแสเลือดมานานๆนะเดือน2เดือน3เดือนที่ผ่านมาน้ำตาลในเลือดสูงทุกทีนะครับชีวิตคุณดำเนินการแบบไม่ไว้ใจตัวเองเลยไม่เชื่อตัวเองด้วยกินแหลกลานกินเต็มที่ตามอารมณ์อยากกินก็กินน้ำตาลในเลือดคุณจะสูงและมันกระเทือนถึงเม็ดเลือดแดงมันจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบที่ชื่อว่าฮีโมโกลบิน A1C เนี่ยเยอะขึ้นครับห้องแลบเขาตรวจได้ครับไปหลอกเขาไม่ได้เลยนะอันเนี้ยมันจะออกมาฟ้องหมอเลยอ่ะเพราะมันย้อนหลังกลับไปมันเฝ้าระวังคุณว่ามีน้ำตาลสูงมากๆหรือเปล่าเนี่ยย้อนหลังได้90วันเลยครับ3เดือนที่ผ่านมาถ้าคุณมีน้ำตาลสูงช่วงไหนก็ตามแต่มันจะขึ้นสูงบอกหมอให้รู้ว่าคนไข้คนเนี้ยไม่จัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินเลยครับคุณหมอมันฟ้องนะห้องแลบเขาฟ้องมาว่าเป็นอย่างนั้นนะคุณจะมาหลอกหมอไม่ได้เพราะค่าที่คุณอดอาหารมา3วันก่อนเจาะเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่าของน้ำตาลสะสมตัวนี้เลยนะงั้นหมอก็จะไปดู2ค่าตัวอย่างแบบบวกกันเทียบกันด้วยถ้าค่าวันนี้ตรวจอดอาหาร8ชั่วโมงค่ามันต่ำลงนิดนึงแต่ถ้าน้ำตาลสะสมสูงขึ้นเลยอย่างเงี้ยก็ไม่เชื่อค่าใหม่ค่า8ชั่วโมงนะครับเลยเชื่อค่าฮีโมโกลบิน A1C ที่บอกมาว่าย้อนหลังไป90วันของวันนี้กินตามใจครับกินตามใจปากไม่ตามใจหมอเลยนะครับเนี่ยนะงั้นก็จะไม่ยอมลดยาให้เราคุณหมอเขาไม่ยอมลดปรับยาลงเพราะว่าเขารู้ว่าค่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเนี้ยมันแกล้งทำ3วันเท่านั้นเองจะให้หมอได้เห็นค่าตัวที่มันต่ำลงนะครับแต่คุณค่าก็จะตั้งใจจะทำแค่3วันต่อวันเข้าใจหรือเปล่าครับ
1: เข้าใจ
0: เป็นทำอย่างนี้หรือเปล่า
1: เข้าใจค่ะคือก็จะหลอกหมอไม่ได้หรอกเพราะค่าเลือดมันย้อนหลังไป3เดือนไม่แปลกใจเลยทำไมหมอนัด3เดือนครั้ง3เดือนเจาะที
0: ใช่ครับเพราะว่ามันต่อด้วยกันเป็นช่วงๆไงครับจะได้ไปเว้นว่าจะได้เฝ้าระวังอาการต่างๆที่เปลี่ยนแปลงให้คนไข้ได้แน่นอนชัวร์ว่าคนไข้จะถูกควบคุมโดยแพทย์ไม่เหมือนกับไปซื้อยาตามร้านกินเองนะท่านฟังแล้วไม่มีใครคุมให้ท่านเลยนะคร
1: ับ
0: ใครมีความดูแลว่าจะเปลี่ยนแปลงหลังไงร่างกายจะเปลี่ยนแปลงอันตรายหรือเปล่าแต่ท่านดูแลโดยระบบของระบบการแพทย์ไทยนี่ครับคุณไม่มีทางหลุดรอดถ้าคุณมีการเพี้ยนจากโรคภัยไข้เจ็บที่แย่ลงอะไรลงจากเหตุใดก็ตามแต่หมอจะตรวจเจอก่อนเสมอเพราะมันไม่หลุดช่วงเฝ้าระวังอันนี้แล็บห้องแล็บใหญ่ในโรงพยาบาลก็จะเป็นคอยที่คอยเตือนหมอด้วยว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เหตุผลเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ให้รู้สาเหตุเลยจะได้เร็วในการรับการรักษาให้นี่คือสิ่งที่หมอใช้กันนะ3ตัวแรกที่พบกันบ่อยๆอีก 4-5 ตัวที่เหลือนั้นใช้ประกอบกันถ้าเกิดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วหมอจะเจาะเพิ่มขึ้นเพื่อให้รู้ว่ามันมีอะไรผิดปกติเป็นเหตุของการเกิดเหล่านี้เป็นตัวอย่างให้เห็นได้เพื่อจะแก้ไขให้ตรงทันเวลาและรวดเร็วที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่ได้ฟังเบื้องต้นเลยว่าหมอเขารู้ได้ไงแล้วเขาจะตรวจเราตรวจหัวใจตรวจปอดเราฟังอาการเราเพื่อประกอบกันเข้ามาให้ได้ผลดีที่สุดในการรักษาเบาหวานซึ่งส่วนใหญ่แล้วเบาหวานประเภทที่เราพูดถึงกันเนี่ย 90% เกิดจากการดื้อต่ออินซูลินนะครับที่วันเล่าให้ฟังแล้วคนอ้วนลงพุงมั่งอะไรบ้างที่พูดถึงพออินซูลินคือฮอร์โมนนำน้ำตาลมาจะเข้าเซลล์ไม่ยอมเปิดประตูรับเซลล์บอกว่าฉันดื้อต่อเธอฉันไม่ชอบหน้าเธออินซูลินไม่ให้เข้าอินซูลินบอกผมเป็นเด็กนายนะพี่เปิดประตูรับหน่อยเถอะผมพาน้ำตาลมาให้พี่นะแต่เป็นเด็กนายด้วยนะมีเส้นมีจะมีสายด้วยเซลล์บอกไม่เชื่อไม่ทำตามกลับไป
1: มาทางไหนไปทางนั้นมาทางไหนก็ไปทางนั้น
0: เออนั่นแหละสนองเดียวจ้ะเซลล์ก็อินซูลินก็เซ็งเลยอ่ะเดินกลับไปเดินอ่อยๆกลับไปที่กระแสเลือดตัวเองที่เคยมาติดขาน้ำตาลจากกระแสเลือดที่กินเยอะเลยอย่างคนไข้กินเต็มไปหมดเลยเต็มที่เลยเอากลับไปน้ำตาลยังต้องติดตัวอินซูลินกลับไปที่กระแสเลือดเหมือนเดิมเข้าเซลล์ไปเผาผลาญให้มันลดลงไปไม่ได้เห็นไหมครับว่าที่กระแสเลือดคุณก็จึงมีน้ำตาลกลับไปคืนที่เดิมตกค้างอยู่เหมือนเดิมเจาะเลือดทีไรมันจึงได้เห็นน้ำตาลสูงอดอาหาร8ชั่วโมงก็ยังสูงอยู่ไม่อดก็ยังสูงอยู่รวมทั้ง ค่าน้ำตาลสะสม

0: ฮีโมโกลบิน A1C ก็ยังสูงอยู่นะครับมันฟ้องตลอดยิ่งถ้าสามค่านี้ปฏิกันแล้วก็หมอเขามองบนเลยครับไม่ยอมเด็ดขาดปรับลดลงไม่ได้ถ้ามันจะเกิดอันตรายที่จะพูดในวันพรุ่งนี้ว่าค่าน้ำตาลสูงๆในกระแสเลือดสูงแยะๆอยู่เงี้ยสูงคาอยู่เงี้ยครับมันจะทำให้ร่างกายเราเกิดเสียหายอะไรบ้างซึ่งเราพูดนำไว้แล้วตั้งแต่วันที่วันจันทร์อังคารว่ามันจะมีข้อเสีย5เรื่องเป็นหลักใหญ่ 70% ของเคสที่มีเบาหวานนานๆมาแล้วจะมีข้อเสีย5เรื่องคือไตตาเท้าปัจจุบันนี้เราเพิ่มอีก2โรคก็คือหลอดเลือดสมองตีบตันที่เรียกว่าอัมพฤกษ์อัมพาตนะหลอดเลือดหัวใจตีบตันที่เรียกว่าต้องทำไบลูนทำบายพาสกันนั่นแหละ5โรคเนี่ยมันเอาตายได้นะท่านฟังเพราะว่ามันรุนแรงถ้ามันปล่อยจับไม่ปล่อยด้วยความร้ายแรงแบบนี้ทำให้เกิดปัญหากับชีวิตเราได้นี่คือปัญหาซึ่งถ้าวันนี้คุณเข้าใจตัวนี้คุณรู้ว่าคุณเป็นกลุ่มดื้อต่ออินซูลินนะครับซึ่งในกลุ่มนี้มันแฝงกลุ่มที่เราพูดว่ากรรมพันธ์กรรมพันธ์ด้วยท่านสั่งทราบไหมครับว่าถ้าพ่อของคุณคนหนึ่งหรือแม่คนหนึ่งเป็นเบาหวานเท่านั้นนะคุณพ่อเป็นคุณแม่ไม่ได้เป็นหรือคุณแม่เป็นเบาหวานคุณพ่อไม่ได้เป็นคนเดียวตอนให้ DNA เรามาตอนอยู่ในท้องแม่พ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งจำได้ไหมครับท่านผู้ฟังถ้าพ่อคนเดียวหรือแม่คนเดียวเป็นเบาหวานลูกของเราเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยครับก็คือตัวเราที่เกิดมาเนี่ยจะเป็นเบาหวานได้3คนใน10คนสมมติพ่อแม่คนนี้คู่นี้มีลูกเยอะ10คนมายืนเรียงกัน10คนเลยพี่ใหญ่ก็ตัวเฮียก็เลยลงมาแล้วก็น้องๆๆๆเล็กจะมีคนที่10คนเนี่ยครับถ้าลูกมี10คนได้จริงนะทีนี้เขาไม่มีกันแล้วครับไม่ไหวเลี้ยงไม่ไหวถ้ามี10คนได้จริงเนี่ยจะมี3คนใน10คนเนี่ยครับถูกกากบาทที่หน้าผากว่าเป็นเบาหวานเบาหวานเบาหวาน3คนใน10ต้องตอบว่าโอเคมาขนาดนี
1: ้ก็
0: จำตัวเลขไว้นะครับ3คนใน10คนนะคร
1: ับ ก็ยังดีอาจารย์อย่าเยอะกว่านี้อย่าเยอะกว่านี
0: ้ถ้าพ่อคนเดียวหรือแม่คนเดียวเท่านั้นนะครับเอาใหม่เลยครับจะเกิดทั้งพ่อทั้งแม่ก็เป็นหวานทั้งคู่เดือนแล้วก็ไปเชียร์ว่าแต่งงานกันนะครับมีลูก10คนเหมือนเดิมจะเป็นเบาหวานกากบาทที่หน้าผากจาก3คนที่มีรับกาไปแล้วคนเดียวนะครับพ่อคนเดียวแม่คนเดียวคราวนี้ถ้าพ่อแม่เป็นทั้งคู่จะกากบาทที่หน้าผากเลยครับ7คนใน10คนเป็นเบาหวาน
1: อันนี้ก็ไม่ไหวแล้ว
0: ครับลูกก็บ้านนึงมี7คนเป็นเบาหวานรักษาไปถึงไหนค่าใช้จ่ายในการรักษาตอนที่อายุมากขึ้นกลางคนเนี่ยจะเป็นยังไงมันเยอะมากในกรรมพันธุ์ที่เกิดส่งต่อจากพ่อแม่มาได้สัดส่วนขนาดนี้เลยยืนยันตัวเลขเลยครับว่าถ้าพ่อคนเดียวแม่คนเดียวมี3คนใน10นะครับใน10ที่เป็นเบาหวานหรือถ้าเกิดทั้งพ่อทั้งแม่เป็นเบาหวานทั้งคู่มีลูกออกมา7คนใน10คนเป็นเบาหวานระบบแพทย์ต้องคอยติดตามเพื่อจะรักษาแต่แรกๆไม่ให้เป็นเยอะขึ้นจนทั้งเกิดโรคแทรกซ้อน5โรคไตตาเท้าอะไรพวกนี้ขึ้นมาคุณได้นี่คือสิ่งที่ผมนำมาเล่าให้ท่านฟังว่าเบาหวานกลุ่มที่เป็นเยอะที่สุดวันนี้เลือกมาพูดเลยครับกลุ่มดื้อต่ออินซูลิน 90% เป็นกลุ่มเบอร์2เรียกเบาหวานประเภทที่2จำได้ไหมครับประเภทที่1คือเด็กๆที่ต้องฉีดอินซูลินทุกวันทุกวันทุกวันเด็กๆ1ขวบ2ขวบเป็นแล้วนะครับประเภทที่3เราพูดแล้วเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มที่ตั้งท้องแล้วเกิดเป็นเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์แต่พอคลอดเด็กออกมาเริ่มเมื่อไหร่เบาหวานก็จะลดลงไปเองหายไปเองโดยที่ไม่ต้องควบคุมด้วยยาและแต่ว่าลูกคนนี้ครับที่แม่ตั้งท้องแล้วเป็นเบาหวานเนี่ยพอโตขึ้นมึงไอ้โตขึ้นจะคึบครับนะครับ15 16 17ปีเนี่ยก็เริ่มเป็นเบาหวานแล้วครับเป็นเร็วมากเลยครับเป็นเร็วมากกว่าเพื่อนๆคนอื่นแล้วกันนะที่จะอ้วนด้วยนะครับท่านฟังเรียบร้อยพอตามไปดูโรงเรียนนะครับท่านฟังพ่อแม่คนไหนที่ประวัติมีเป็นเบาหวานตอนที่ตั้งครรภ์เราตามลูกไปที่โรงเรียนเนี่ยถ้าเด็กเขาอ้วนเราจะบอกคุณครูมากเลยว่าลดความอ้วนให้ได้อย่าให้อ้วนขึ้นนะเดี๋ยวเป็นเบาหวานนะเพราะแม่เขาตอนตั้งท้องเนี่ยเขาเป็นเบาหวานบอกคุณครูให้รู้เดี๋ยวที่ครูก็รู้ทุกโรงเรียนแล้วครับตั้งแต่เพราะเราให้ความรู้เรื่องเขากระจายไปในโรงเรียนเลยผู้จัดการในการต่างๆก็จะรู้คอยติดตามเอามาร์กหัวมาให้เลยว่าคนไหนมีประวัติที่แม่เป็นเบาหวานตอนตั้งท้องใส่ชื่อมาให้เลยว่าจะให้คุณครูดูแลจัดการอย่าให้อ้วนเด็ดขาดเพราะยิ่งอ้วนแล้วคนยิ่งอ้วนลงพุงเนี่ยท โทเบาหวานมาชัดนะครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังอย่างที่เรียนไปกับอาจารย์หมอเมื่อวานนะว่าเบาหวานเนี่ยมันก็มาจากพฤติกรรมของเราด้วยคนที่มีได้รับมรดกตกทอดเบาหวานมาถ้าดูแลเรื่องของอาหารการกินดีๆหรือว่ามีพฤติกรรมดีๆบางทีเบาหวานอาจจะจางๆหรือหายไปก็ได้
0: หรือไม่ปวดบ้างก็ได้หรือไม่ไปปวดแง้มหน้ามาเลยก็ได้ครับ
1: ใช่
0: ที่มีได้มีกรรมพันธุ์มาด้วยเนี่ยนะถ้าเราดูแลดีๆท่านไม่มีอ้วนลงพุงไม่มีไขมันไปหลอกเซลล์ว่ามันเกเรมันดื้อจะให้ดื้อตัวอินซูลินซะอย่าให้ผ่านน้ำตาลเข้าเนี่ยอาจจะไม่โผล่เบาหวานมาเลยก็ได้ถ้าดูแลดีๆซึ่งเราก็เห็นไข้เหล่านี้มีเยอะเลยครับพ่อแม่ตั้งท้องเป็นเบาหวานตอนที่ตั้งท้องแต่ว่าเราดูแลดีสอนให้เข้าใจเด็กก็เข้าใจครับครับครับด้วยเด็กคนนี้ไม่เป็นเบาหวานถึงแก่ถึงเท่ากับมีนะครับ
1: อืมนะคะแต่บางคนนะมรดกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มาโผล่ที่ตัวเราเองนั้นต้องกลับไปดูเหมือนกันว่าพฤติกรรมต้องบ้างขนาดไหนเนาะอาจารย
0: ์พฤติกรรมจึงเป็นตัวนำเป็นแทรกอยู่ทุกกรณีถ้าเราจะมีระบบที่1หรือ2เบาหวานที่ดื้อต่ออินซูลินหรือประเภทที่3ก็ตามแต่นะครับ
1: ท่านค่ะ
0: นี่คือเบาหวานภาพพิสดารตอนที่3
1: นะคะ
0: นำเรื่องที่คุณต้องรู้กับตัวเองมาเล่าให้ฟังและพรุ่งนี้โรคแทรกซ้อนเบาหวานครับจบเป็นปิดซีรีส์เบาหวานให้ท่านด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับ
1: นะโรคแทรกซ้อนเบาหวานอันนี้ก็น่ากลัวคุณผู้ฟังชื่อคุณบูสนะคะก็บอกว่าอาจารย์จะเส้นนายไม่เปิดประตูรับเนี่ยดื้อต่ออินซูลินน่ากลัวนะคะ
0: ใช่ยังคือเรามีน้ำตาลใช้น้อยนี่ความจริงในเลือดมีเยอะมันตรงข้ามครับเป็นจริงข้อสองคือเซลล์ในร่างกายกูก็จะสุดโทรมเกิดการอักเสบโดยยิ่งอักเสบภายในหลอดเลือดแดงของคุณทั่วร่างกายตลอดทุกเส้นเลือดคุณทั้งเลือดเส้นเลือดใหญ่เลือดกลางเส้นสมองหัวใจและเส้นเล็กที่ไตตาเท้าจะเกิดปัญหาตามมาทั่วร่างกายมันไม่ได้ใช้งานคุณที่เดียวนะกระจายไปทุกที่เลยไอ้แค่5เรื่อง5โรคที่เล่าให้ฟังนี่ก็กระจายไปที่สมองที่หัวใจที่แขนขาต่างๆทั่วร่างกายอยู่แล้วนะครับทั้งดวงตาด้วยอีกต่างหากหรือทั้งสุดท้ายคือไตไงไตรับผิดชอบคุณไข้ร่างไตปัจจุบันนี้ที่ร่างไตอยู่ทั้งประเทศไทยนะครับซึ่งสปสช.ยอมจ่ายตังค์ให้นะเนี่ยโชคดีตรงนี้นะครับ
1: ใช่ไม่งั้นนะ
0: 70% ที่เกิดจากการที่เป็นเบาหวานเป็นพื้นฐานนะท่านผู้ฟังถ้ารักษาเบาหวานได้ดีเนี่ยจำนวนการล้างไตที่เยอะขนาดปัจจุบันเนี่ยที่จ่ายตังค่าล้างไตให้แต่ละครั้งคนละ 3,000 4,000 บาทเนี่ยครับมันจะลดลงมากๆเลยแต่ละครั้งสัปดาห์นึงล้างไต3ครั้งนะท่านผู้ฟัง7วันล
1: ้
0: างไตวันเว้นวันวันเว้นวันนี่แหละมันทรมานแค่ไหนโดยยิ่งญาติพี่น้องที่ต้องพาไปทุกวันทุกวันทุกวันสัปดาห์ละ3รอบลองนึกดูสิครับมันจะลำบากแค่ไหนในครอบครัวของท่านเองลดเบาหวานดีกว่าครับท่านฟังต
1: ้
0: องล้างไตด้วยนะตาก็ไม่ต้องบอดด้วยขาก็ไม่ต้องถูกตัดหลอดเลือดสมองไม่ต้องตีบตันไม่ต้องเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตและหัวใจแสดงว่าต้องทำบัลลูนต้องทำบายพาสดีกว่าไหมล่ะครับท่านฟัง
1: สิ่งสำคัญนะอาจารย์นอกจากสุขภาพจิตจะเสียแล้วเนี่ยนะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เงินทองก็หายากนะถ้าสมมติว่าไม่มีตรงนี้มาหน่วยงานแบบ30บาทมารองรับหรือสปสช.นี่นะอันนี้ขออนุญาตแชร์นิดนึงนะคุณผู้ฟังตายเหมือนกันนะอาจารย์เครียดนะอาจารย์
0: จะมีตังค์แค่ไหนก็จะแบกสัปดาห์เสียค่าร่างตาย12,000หนึ่งสัปดาห์นะถ้าเดือนนึงคูณ4นะครับ
1: ใช่เป็น
0: ตังค์50,000บาทค่าล้างไตใครจะไปหาตังค์ได้เยอะขนาดนี้ต้องซื้อข้าวกินทุกวันทุกวันด้วยต่างหากนะครับ
1: นะคะอาจารย์ไหนๆก็พูดถึงเรื่องไตมีคุณผู้ฟังถามเข้ามาก่อนเบรกนะคะคุณวีระชัยถามมาคุณวีระชัยบอกว่าฉี่เป็นฟองบ่อยจะเป็นโรคไตไหมครับอาจารย
0: ์อันนี้ต้องระวังแล้วล่ะครับถ้าเกิดว่าประวัติอายุสัก50กว่าด้วยนะประวัติจะมีเบาหวานในสายเลือดคุณเองมาคุณปู่คุณย่าคุณพ่อพอฉี่ฟองเนี่ยครับไม่ได้บอกว่าเป็นเบาหวานหรอกครับเพราะว่าอะไรข้นเกินไปมีโปรตีนมากเกินไปกินอาหารที่มันผิดปกติแต่ถ้าเป็นฟองเนี่ยหมอก็ต้องมองบนแล้วก็ต้องจัดการเจาะเลือดเจาะแลบตรวจปัสสาวะเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วอันนี้ก็ตรวจเกิน3ตัวนะระหว่างเกิดตรวจเกิน8ชั่วโมงอุตหารตรวจเกินฮีโมโกลบิน A1C นะต้องเพิ่มขึ้นเพื่อให้ครบกระบวนการของเบาหวานนะครับ7-8ตัวมาทีเดียวเป็นขบวนเลยครับ ก็พิสูจน์ว่ายังไม่เกิดโรคแทรก

0: ซ้อนที่ไตที่ตาที่เท้าที่สมองนะเออนะ
1: อืมนะคะอ่ะขออนุญาตพักดื่มน้ำเปล่านะคุณฟังสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องสุขภาพกันต่อค่ะอาจารย์มีคนถามเรื่องของค่าเลือดต่างๆมาค่อนข้างเยอะเหมือนก
0: ัน ได้ครับสงสัยจะคอแห้งเลยฟังด้วยเบาหวานแล้วคอแห้งเลยครับสงสัย
1: ขอไปกินน้ำเปล่าก่อนเดี๋ยวกลับมานะคะ
0: ครับ

0: ตุแค่จำลุกขาลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio

0: มาในช่วงที่สอง
1: หวานภาคพิสดารที่ผมพูดยาวหลายตอนเหตุผลว่าผมต้องการจะจี้ขยี้เนื้อหาที่ประชาชนควรจะได้รับเข้าไปในใจของท่านนะครับและท่านจะได้มีโอกาสได้ดูแลตัวเองคนใกล้ชิดโดยยิ่งลูกๆของในบ้านท่านคุณยายคุณย่าในบ้านท่านมันเกี่ยวข้องเบาหวานเกี่ยวข้องคนในครอบครัว
0: อ
1: ันเต่าเต่าเห็นด้วยครับ
0: เห็นด้วยมันเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวเกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋านี่แหละอาจารย์สำคัญเลย
1: แล้วสุดท้ายสุดท้ายคือว่าเราจะมีความสุขมากถ้าคนในบ้านนะครับรอดปลอดภัยจากเบาหวานถ้าจะเป็นเขาก็เป็นนิดๆเป็นแบบควบคุมได้เขาเรียกว่า controllable นะครับหมายความว่าคุณหมอจะมาช่วยเราได้แต่คุณต้องปรับทุกอย่างทุกอย่างของร่างกายคุณเรื่องการกินการอยู่เพื่อให้ร่างกายนั้นหลบหลีกจากการที่จะเป็นเบาหวานหมายความถึงพฤติกรรมครับซึ่งอันนี้สำคัญมากและต้องทำแบบยั่งยืนกับทั้งครอบครัวมันจึงมาหมายถึงเบาหวานมาถึงครอบครัวเกี่ยวข้องเพราะว่ามันความยั่งยืนตรงนี้เองครับคุณจะปรับแค่เดือนที่สองเดือนที่สามเดือนนี้ที่ข่าวกำลังฮือขึ้นมาแล้วได้ผลระดับหนึ่งน้ำตาลลดลงจากนั้นไปก็ปล่อยละเลยเรื่อยเปื่อยไม่ได้นะครับเพราะเบาหวานเลยกลับคืนมาหาคุณทันทีนะครับมันกลับมาจริงๆนะครับดังนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่ที่แบบยั่งไม่ยั่งยืนจะไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ถ้าทำยั่งยืนมันส่งผลถึงคนในครอบครัวด้วยเพราะมีตัวอย่างให้เห็นมีการจัดอาหารที่มันเหมาะสมในบ้านไม่ให้กินอะไรที่มันทอดผัดมากเกินไปอันนี้เป็นตัวอย่างงั้นวันนี้จึงนำนักมาพูดเพื่อปิดท้ายซีรีส์เบาหวานภาคพิสดารนะครับเราสัญญาแล้วว่าโรคแทรกซ้อนจะขอเน้นสักนิดหนึ่งให้เห็นผมนอนคิดดูเมื่อคืนนี้ว่าถ้าพูดเรื่องนี้เจาะลึกลงไปมากเกินไปเนี่ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยหวาดระแวงหรือเกินไปเพราะว่าเบาหวานจริงๆมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่ดีถึงแม้จะมีโรคแทรกซ้อน5โรคที่เราพูดถึงปัจจุบันนี้ไตตาเท้าหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจก็ตามแต่นะครับมันก็ค่อยเป็นค่อยไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมจะบอกให้ท่านทราบแล้วกันนะครับว่าเบาหวานไม่ได้คนไข้ไม่ได้แย่หรือตายจากเบาหวานโดยตรงนะแต่ไปตายหรือแย่จากโรคแทรกซ้อน 5-6 โรคเหล่านี้และโรคอื่นด้วยนะครับนี่คือประเด็นสำคัญที่ต้องเน้นให้เห็นว่าถ้าคุณดูแลตัวเองดี

0: ตอนบ้านแก่ของคุณอ่ะ70กว่าขึ้นไปแล้วนะ82 83 93 94ถ้าอายุยืนไปขนาดนั้นคุณจะอยู่อย่างเป็นสุขใจสามารถจะให้ลูกหลานพาไปกินข้าวที่ห้างได้วันเสาร์อาทิตย์เวลาเขาหยุดกันนะเราไปได้เพราะว่าร่างกายไม่ได้เป็นอะไรมากขนาดนอนติดเตียงเบาหวานก็ค่อยเป็นค่อยไปหมอก็ไม่ได้ห้ามอะไรมากมายนักแกห้ามแป้งอาหารที่เป็นพวกแป้งหวานอันนี้เป็นตัวอย่างนะชีวิตคุณก็จะอยู่สุขกับลูกหลานได้แต่ถ้าคุณปล่อยให้เป็นเบาหวานมันจะมีปัญหาโดยที่ถ้ามีโรคแทรกซ้อนแล้วนะครับทั้ง5ตัวนี่แหละไตตาตีนทั้งไตทั้งตาเลยครับที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นหมอเบาหวานก็จะพูดเสมอครับเป็นเบาหวานที่หมอวินิจฉัยปิ๊งนับไป10ปีเลยถ้า10ปีที่คุณควบคุมดีมันจะดีเลย์ไปเป็น15ปีได
1: ้
0: ถามว่าทำไมคุณเขา10ปีเพราะ10ปีหลังที่คุณควบวินิจฉัยเบาหวานถ้าคุณดูแลตัวเองไม่ดีรับยาที่หมอให้แต่ว่าตัวเองไปลดไม่ลดการพฤติกรรมกับเสี่ยงมันจะต้องมีโรคไตเกิดขึ้นในร่างกายคุณเสมอเพราะว่าเบาหวานมันทำให้หลอดเลือดในร่างกายเราเนี่ยครับเสียหายมีการอักเสบในเยื่อบุภายในของเส้นเลือดทั้งหมดในร่างกายคุณแล้วร่างกายเมื่อมีหลอดเลือดเสียหายเลือดไปเลี้ยงอะไรต่างๆไม่ค่อยดีโดยยิ่งไตเนี่ยต้องการเลือดไปเลี้ยงตลอดวันตลอดคืนเพราะมันต้องการจัดกรองของเสียออกจากเลือดของเสียพวกต่างๆที่ตกค้างในร่างกายเราเนี่ยครับไตมันควรต้องชำระทิ้งออกไปทางปัสสาวะมันต้องการกรองทั้งไตเลือดที่ผ่าไตไม่ดีเพราะหลอดเลือดเราเสียหายจากโรคเบาหวานดูสิครับมันเกี่ยวข้องกันหลายช่วงหลายอายุหลายตอนเลยนะแต่สุดท้ายแล้วเพราะหลอดเลือดในร่างกายเราเสียหายเลือดจึงไปไหลไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆมาช่วยไปไม่ค่อยดีไตเป็นตัวที่ไวมากเพราะต้องการจะกรองของเสียออกจากเลือดเมื่อหลอดเลือดไม่ดีไตจึงกรองไม่ได้ดีด้วยสุดท้ายไตก็เป็นโรคคือเป็นโรคของไตการกรองเสียหายไปต่อฟังเข้าใจไหมครับ
1: เข้าใจอาจารย์
0: หลายขั้นตอนนะครับผมไม่อยากจะพูดมากไปเพราะเดี๋ยวจะถูกจะโจมเกินไปแต่ให้เข้าใจเลยครับว่าเพราะหลอดเลือดของเราเสียหายจากเบาหวานครับทั่วร่างกายเสียหายส่งเลือดไปเลี้ยงอะไรต่างๆไม่พอดีไตเป็นอวัยวะแรกเลยที่กระเทือนแต่สุดท้ายเป็นครบ10ปีคุณจะมีโรคไตเกิดขึ้นแล้วจะพัฒนาการไปเรื่อยๆต่อไปมาครับเป็นครบ15ปีหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงจอรับภาพในดวงตาคุณที่มันเล็กนิดเดียวมันจะคอยรับภาพทุกอย่างที่คุณเห็นหลานวิ่งอยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยนะครับคุณภาพตรงนี้มันจะบึ้มเสียหายไปสรุปคือจอประสาทตาที่รับภาพในดวงตาเสียหายโรคแทรกซ้อนที่2แล้วนะครับโรคแทรกซ้อนที่3คือเมื่อหลอดเลือดเสียหายจากเบาหวานอายุเด็กอยู่ไกลๆเช่นเท้ามักจะเริ่มจากนิ้วก่อนนิ้ว5นิ้วมันก็จะมีเลือดไปเลี้ยงน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเชื้อประสาทอันนี้ก็จะลดการรับเลือดไปก็จะงอนไม่ส่งสัญญาณการเจ็บการปวดไปให้ตรงเอ่ยที่เท้าก็คือเลือดที่เริ่มเท้าไม่ดีนิ้วดำเชื้อประสาทที่เท้าที่ไปเลี้ยงที่เท้าอยู่ทับความรู้สึกไม่ดีเพราะว่าขาดเลือดไปเลี้ยงชาเท้าเป็นบาดแผลไม่ค่อยรู้รักษาแผลไม่ค่อยหายนี่คือโรคแทรกซ้อนที่3เมื่อเป็นครบ20ปี10ปีแรกจะเริ่มที่ไตก่อนอันนี้เขาพูดให้ชาวบ้านก่อนเป็นหน่วยความจำเฉยๆนะครับอีก5ปีต่อมาถ้าคุณยังรักษาเบาหวานไม่ได้ดีไปปรับพฤติกรรมทั้งหมดแต่คุณจะต้องรับโรคแทรกซ้อนที่2ก็คือตาโดยจอรับภาพที่ตาจะเสียหายนะครับอีก5ปีต่อมาคือ20ปีหลังที่เริ่มวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานถ้าคุณยังดูแลตัวเองไม่ดีต่อไปเส้นเลือดที่เลี้ยงขานิ้วเท้าก็จะเสียหายอันนี้ผลทั้ง2อันนั่นคือ1นิ้วเท้าอาจจะอยู่ไม่รอดนิ้วดำตัดขาออกหรือตัดนิ้วออกไปหรือมันชาจนกระทั่งคุณไม่รู้สึกเดินไปไหนมาไหนก็จะเสียหลักง่ายเพราะว่ามันไม่ได้ปรับตัวให้ป้องกันการล้มนี่แหละครับคือปัญหาจากโรคจิตเบาหวานและก็คือ4บวกเข้ามาแล้วนะหลอดเลือดสมองก็หลอดเลือดมันเสียหายครับหลอดเลือดสมองที่มันหลอดเลือดขนาดกลางไม่ใช่ขนาดเล็กแบบนิ้วเท้านะ ก็จะเริ่มรับผลหลังจากที่นิ้วเท้าเรามีปัญหาหลอดเลือดสมองก็เริ่มจะตีบจะตันจะอุดจะตันและหลอดเลือดหัวใจก็เป็นหลอดเลือดขนาดไซส์ขนาดเดียวกันคือขนาดกลางๆก็จะมีปัญหาตีบตันเช่นเดียวกันทั้งตีบตันที่สมองและตีบตันที่หัวใจไม่ใช่เรื่องดีรักษายุ่งยากและมีโอกาสทำให้คุณนอนติดเตียงได้ง่ายทั้ง5โรคนี้โรคซ้อนเกิดจากหลอดเลือดในร่างกายเสียหายเพราะผลจากเบาหวานทำไมเบาหวานทำให้เป็นอย่างนี้ขอย้อนหลังกลับไปนิดนะครับน้ำตาลมันข้นเกิดจากในกระแสเลือดท่านผู้ฟังมันเลยกระตุ้นให้ผิวภายในของหลอดเลือดที่เลือดมันวิ่งอยู่ตลอดน้ำตาลวิ่งผ่านตลอดเนี่ยก็จะระคายเคืองจนกระทั่งเกิดการอักเสบของผิวด้านในหลอดเลือดผ่านไป10ปีจะเริ่มมีการอักเสบแบบเรื้อรังตีบตันเข้าเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นไตเสียหาย10ผ่านไป15ปีที่ดวงตาเสียหายเพราะหลอดเลือดในดวงตาที่จอรับภาพขาดแคลนเลือดไปเลี้ยงผ่านไป20ปีจากเลือดวิธีใช้หลอดเลือดที่เท้าคุณจะมีปัญหาทำให้นิ้วดำและเส้นประสาทที่เลี้ยงนิ้วเท้าคุณก็จะเสียหายตามไปด้วยทำให้คุณชาผ่านไปขนาดนี้แล้วนะครับตัวที่4ทั้งสองก็จะตามมาทันทีหลอดเลือดขนาดกลางๆที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเก่านะใหญ่กว่าหลอดเลือดที่เท้าที่ไตที่ตานะแต่ก็จะรับผลก็คือตีบตันของหลอดเลือดที่สมองเลยคราวนี้มันบุกไปสมองเลยนะครับแต่สุดท้ายลงเอยที่หัวใจนี่หัวใจสำคัญนะถ้าหลอดเลือดหัวใจตีบตันเนี่ยเอาชีวิตกันเลยนะครับท่านผู้ฟังผมคิดว่าถ้ารู้เรื่องเกี่ยวกับโรคซ้อนจำแล้วก็ละกันว่าเป็นอย่างนี้ครับ10ปี15ปีเป็นที่ดวงตา20ปีเป็นที่เท้าและหลัง20ปีแล้วเป็นหลอดเลือดขนาดกลางไซส์ขนาดกลางหลอดเลือดสมองหลอดหัวใจถามว่าทำยังไงเลยดูแลยังไงเลยก็เจอกลับมาสามออ่างสิครับท่านผู้ฟังต้องตัดจากสามออ่างคืออะไรครับ
1: อาหารออกกำลังกายและอารมณ
0: ์เฮ้อารมณ์เป็นสำคัญสุดครับท่านผู้ฟังในสามออ่างตัวย่อที่กระทรวงสาธารณสุขและสสส.ร่วมกันรณรงค์ให้คนป้องกันการที่จะมีปัญหาเรื่องน้ำตาลในกระแสเลือดสูงป้องกันเรื่องอ้วนป้องกันเรื่องพุงโตนะครับพุงโตคืออ้วนลงพุงก็คือ3เรื่องนี้ครับซึ่งในปีนี้เหลืออีก3เดือนจากตุลาวันนี้ที่1ตุลาคมนะครับข้าราชการหลายคนต้องกลับบ้านไปทำงานนะครับวันนี้ก็หยุดแล้วเกษียณอายุแล้วเราลงให้ปีใหม่ปีนี้ครับองค์กรไหนก็ตามแต่ที่ต้องการจะทำของขวัญแจกประชาชนแจกลูกค้าของท่านผมเชียร์ให้ทำตลับเมตรที่วัดร่างกายได้
1: อาจารย์ต้องทำยาวหน่อยนะเพราะบางทีคาดไม่ถึงนะ
0: เชียร์ให้แจกตลับวัดตัวครับเป็นให้เขาวัดรอบพุงเพราะลดพุงลดโรคนะครับมันก็ลดลงอย่างนี้นะครับให้คนได้รู้ว่าตัวเองนั่งพุงใหญ่หรือเปล่าเป็นโรคอ้วนลงพุงหรือเปล่าปัจจุบันนี้ให้ชาวบ้านแปลงค่าทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ลึกซึ้งเช่นการทำสแกน MRI สแกนต่างๆที่เสียครั้งละหมื่นครั้งละ10,000-10,000นี่ครับปรับเทียบกันแล้ววัดรอบพุงก็ได้ค่าใกล้เคียงกันมากเป็นการเตือนชาวบ้านอย่างพวกเรามีสักตลับหนึ่งบ้านละตลับก็เพียงพอแล้วเพราะวัดทั้งพ่อวัดทั้งแม่วัดทั้งลูกวัดเด็กๆก็ได้ด้วยค่าปกติคือความยาวของรอบพุงวัดที่ผ่านสะดือนะครับจะต้องไม่ยาวเกินส่วนสูงของเราขณะนั้นหารด้วย2แต่ค่าในเด็กเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแม่นนักแต่ค่าในผู้ใหญ่ครับหยุดโตหยุดสูงแล้วเนี่ยแม่นมากครับเทียบได้ครับว่าอย่าเกินความสูงหารครึ่งหนึ่งหารสองหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับท่านผู้ฟังวัดรอบพุงง่ายนิดเดียวครับเบียนวัดสักทีหนึ่งไม่ใช่วัดทีบ่อยนะครับค่ามันคงที่ถ้าลดพุงลงได้ก็เท่ากับคุณลดความเสี่ยงและโรคประวัติจะดีขึ้นในร่างกายคุณถึงแม้การรักษาอยู่กับปัจจุบันก็ตามหมอปัจจุบันนี้ยึดถือเรื่องการวัดรอบพุงมาช่วยนะครับยึดมากกว่า BMI ซะอีกเพราะ BMI นั้นเป็นการบอกอย่างเดียวว่าคุณยังเท่ยังหล่อสัดส่วนร่างกายโอเคเหมือนเดิมหรือเปล่าบอกเท่บอกหล่อรับรูปร่างและรูปร่างนั้นมีสัดส่วนที่ดีพอหรือเปล่านี่คือค่า BMI
1: ค่ะ
0: แต่ไม่ได้บอกโรคนะท่านผู้ฟังคนที่ดูเท่ดูหล่อมันมีโรคอะไรแอบแฝงร่างกายก็ได้ถูกไหมน้องเต่านะที่เป็นหน้าตามันเท่ดูสร้างรูปร่างดูหล่อนะครับหรือแม้กระทั่งการที่คนเราเนี่ยครับจะเป็นโรค บาหวานเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าคุณไม่ได้อ้วนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้ว 90% เกิดจากการอ้วนดังนั้นการวัดรอบพุงมันตรงไปตรงมาครับถ้าคุณอ้วนเป็นอ้วนลงพุงนะครับมีไขมันในเลือดสูงพุงคุณก็ต้องใหญ่ขึ้นเป็นธรรมดาจะมีคนไหนบ้างที่เสียหายแบบนี้แล้วพุงไม่โตขึ้นเพราะมันไม่มีที่เก็บไขมันไอ้ไขมันเป็นพุงมันก็ไปยุเซลล์ให้ดื้อต่ออินซูลินตามมาด้วยโรคเบาหวานดังนั้นถ้าเราวัดรอบพุงเราก็รู้ค่าแล้วว่าค่าปกติที่ไม่ควรจะเป็นเบาหวานแล้วควรจะมีปัญหาก็คืออย่าให้เกินอย่าให้ความยาวรอบพุงเกินส่วนสูงหารสองคุณสูง180 เซนนะครับหารสองก็คือ90 เซนผู้ชายก็ไม่ควรจะมีพุงใหญ่กว่า90 เซนนะวัดรอบเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วอ้วนลงพุงวัดทีไร98 เซนติเมตรเนี่ย100 เซนติเมตรร้อยกว่าอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะครับผู้หญิงสูง160 เซนติเมตรค่าเฉลี่ยหาร2คือ80 เซนครับจับตัวเลขพวกนี้ไว้แต่ละคนอาจจะเป็น82 83แล้วแต่แต่ละคนสูงน้อยมากน้อยแค่ไหนนะครับปรับจําเรื่องนี้ทั้งชีวิตจนถึงแก่ตายใช้ตัวเลขเดิมรอบพุงไม่เกินตัวเลขนี้สําหรับคนที่โตแล้วนะครับโตพ้นวัยโตสเปิร์ตวัยจะไปรุ่นไปแล้วเนี่ยใช้ตัวเลขนี้เลยจําไปถึงแก่เลยครับถ้ารอบพุงเกินเมื่อไหร่ก็เริ่มปรับลดอาหารได้แล้วมันสัญญาณเตือนที่เชื่อถือได้ในการแพทย์มากกว่า BMI ซะอีกนะครับอันนี้ก็ตัวสำคัญเมื่อเป็นอย่างนี้ครับผมถึงบอกว่าลดอาหารควบคุมอาหารไม่กินของทอดของผัดมากรวมทั้งพวกแป้งเยอะและเยอะยังไม่โอเคแป้งเนี่ยไม่ได้มาถึงเฉพาะข้าวอย่างเดียวนะครับขนมจีนบะหมี่โซบะของอาหารต่างชาติพวกนี้ครับเรียกอะไรกันก็ไม่รู้ละเยอะแยะหมดเนี่ยชะลอลงหมดครับพวกแป้งมากินเข้าร่างกายแล้วกระเพาะจะเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลกลูโคสหรือลดพวกของหวานพวกน้ำชงต่างๆที่ขายกันปัจจุบันตามร้านกาแฟนะครับถ้วยใหญ่ๆถังใหญ่ๆที่ซื้อมากินกันเนี่ยมันมีน้ำตาลเยอะน้ำตาลกินเข้าร่างกายแล้วมีทางดูดพิเศษครับดูดซึมเข้าร่างกายเร็วมากเลยพอๆกับแต่เป็นรองของน้ำนะครับน่าจะมีทางดูดที่พิเศษกว่านั้นอีกเร็วกว่านั้นอีก15 นาทีเข้ากระแสเลือดแล้วน้ำเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นน้ำชงน้ำหวานนี่ครับถ้าเวลาประมาณสัก40 นาทีก็จะเข้าสู่กระแสเลือดคุณทางด่วนนะถ้าเป็นอาหารทั่วไปโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเนื้อสัตว์ต่างใช้เวลาย่อย1 ชั่วโมงครึ่งถึงจะเข้าสู่กระแสเลือดขึ้นไปเข้าไปได้เห็นไหมครับว่าร่างกายเลือกจะดูดซึมอะไรเข้าก่อนเข้าหลังโดยดูดซึมน้ำเปล่าเข้าก่อนเลย15 นาทีดีเลย์ไปเรื่อยๆก็จะเป็นน้ำหวานทางด่วนก็เบาลงแคบลงสุดท้ายลงเอยที่อาหารทุกอย่าง1 ชั่วโมงครึ่งขึ้นไปก็จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อไม่ให้ไปสับสนกันระหว่างกลางทางมีการเปิดทางด่วนให้พิเศษให้กับของเฉพาะเช่นน้ำเปล่าหรือลงกินลงมาปุ๊บฟืดเข้าเลย15 นาทีดูดเกลี้ยงของหวาน40 นาทีดูดเข้าร่างกายเกลี้ยงแต่เข้าไปแล้วมันเกิดผลเสียคือถ้าคุณกินแป้งเยอะน้ำแป้งเยอะนะของหวานเยอะต่างน้ำบัดลมต่างเหล่านี้ครับคุณไปเจอได้รับน้ำตาลเยอะกลูโคสจะสูงในร่างกายคุณก็จะเป็นเบาหวานตั้งแต่แรกเลยนี่คือปัญหานะครับข้อ2คือออกกำลังกายแต่คุณจะหวังว่าออกกำลังกายจะลดน้ำตาลเลยที่ที่คนเชียร์กันนะครับที่โคชชิ่งเขาพูดกันเทรนเนอร์พูดกันไม่จริงนะเพราะคุณฟังดูนะครับข้าวกะเพราไข่ดาวที่เรากินกัน1 จาน60 บาทปัจจุบันราคา60-70 บาทแล้วแต่กินที่ไหนนะครับ1 จานนะครับกินบดจานปั๊บมี750 แคลอรี่ต่อจับตัวเลขให้ผมหน่อยละ750 แคลอรี่แต่คุณออกกำลังกายวิ่งจ็อกกิ้ง1 ชั่วโมงนะท่านผู้ชมจ็อกกิ้งแบบเหงื่อโทมกายนะคุณเผาได้320-350 แคลอรี่เท่านั้นเอง
1: ทำไมมันไม่ทำเลย
0: เท่าไหร่เห็นมันไงบ้าง
1: ว่าอาจารย์ขอแยกแทรกนะคุณผู้ฟังขอโทษจริงๆแต่ว่าตัวเลขมันขัดฉันกินเนี่ยนั่งเวลาฉันกินแป๊บเดียวอ่ะก็กระเพรา1 จาน750ไม่เหนื่อยเลยกินแบบธรรมดา
0: ได้ครับ
1: แต่ออกกำลังกาย2 ชั่วโมงแล้วถึงจะได้750เอาออกไปเนี่ย
0: ถูกต้องครับมันเหนื่อยแทบตายออกเละเลยแล้วก็คนบางคนเนี่ยพออ้วนปั๊บมันวิ่งไม่ได้ไงมันเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นที่เบากว่านั้นอีกเช่นเดิน1 ชั่วโมงนะครับเผาได้220 แคลอรี่นะครับ เดินนะท่านผู้ฟังเดินเดินเดินเลยครับ

0: ไม่ถึง350แคลอรี่220 230แคลอรี่ถ้าเกิดว่าเดินเร็วๆได้แค่นี้ถ้าคุณใช้วิธีเดินคุณกินข้าวกะเพราหมูขาดาว1จานเนี่ยคุณต้องเดิน3ชั่วโมงนะครับก็จะเผาไอ้จานนั้นหมดได้การออกกำลังกายไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ว่าอย่าหวังพึ่งว่าจะลดน้ำหนักลดแคลอรี่เลยใช้ exerciseลดดีสุดคือลดที่ปากครับ อยากกินเข้าไปเยอะเกินไปนะเกี่ยงกินแบบนิดๆหน่อยๆเอาพอดีพอดีนะครับยิ่งอายุมากแล้วเผาผลาญยากก็กินให้น้อยลงอีกนิดนึงก็ดูยิ่งของทอดของผัดของมันนี่ชอบกันนักนะครับอย่าไปกินเยอะลดที่ตัวต้นเหตุของมันดีกว่าต้นเหตุที่จ่ายแคลอรี่เข้าร่างกายเพราะแคลอรี่นั้นก็สูงอีกคืนนี้แหละครับพอคุณดีฟสลีปจบเรียบร้อยมันจะเผาแคลอรี่ปรับเพลย์ให้เป็นไขมันนะครับถ้ามันเกินนะแต่ถ้าไม่เกินก็ได้ให้เป็นพลังงานที่คุณใช้ไปหมดไปถึงเช้าก็เริ่มใหม่แต่ถ้าเกินเมื่อไหร่เกินที่ร่างกายต้องการใช้ไม่ใช้แล้วเหลือเกินมันจะเปลี่ยนเนี่ย change ไปเป็นไขมันสะสมที่พุงคุณแต่ในท้องคุณที่เรียกว่ามันเปลวในหมูนะครับมีเรื่องเดียวกันแหละครับท่านฟังมันจะไปยุให้ร่างกายดื้อต่ออินซูลินเราต้องพอเห็นภาพไหมครับทั้งเอ็กซ์ไซส์ทั้งอาหารนั้นสำคัญอาหารสำคัญที่สุดนะครับเอ็กซ์ไซส์เป็นที่สองช่วยกันแต่สำคัญมากกว่านั้นอีกเป็นเจ้าแม่เจ้าพ่อเป็นมาเฟียไม่เอามาเฟียไม่เอาอันนี้เรื่องดี เป็นเรื่องดีก็คือจิตใจครับคุณต้องมีจิตใจที่มั่นคงนะครับมีคอนเชียสมีจิตสำนึกที่ดีและสุขภาพเพื่อไม่ให้เป็นเบาหวานโรคอื่นๆหลายๆอย่างโดยทำให้มันยั่งยืนทำจริงจริงจังๆทำต่อเนื่องกันอย่าหยุดหยุดทำแค่อาทิตย์นึงแล้วก็เลิกไปอย่างนี้ไม่ได้ประโยชน
1: ์
0: ต้องทำให้เป็นชีวิตของคุณเองเพราะว่าโรคพวกนี้เบาหวานเหล่านี้รวมทั้งโรคแทรกซ้อนอีก5-6โรคมันนั้นเอาเตาตายที่พูดว่าคนไทยตายปีละ400,000คนเดี๋ยวนี้เพิ่มจาก302,000เมื่อ10ปีที่แล้วกลายเป็น400,000คนไอ้โรคพวกนี้แหละครับตายจากโรคแทรกซ้อน5โรคนี่แหละครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปัจจุบันจนกลายเป็นปีละ400,000คนตายในบ้านคุณเองเครือญาติก็รับรู้ว่าต้องเป็นเบาหวานไงติดเตียงไงไม่ตายถึงเสียชีวิตได้อันนี้คือประเด็นสำคัญที่เป็นการตายแบบตายในครอบครัวถึงจะแจ้งเขตว่าคุณตายแล้วเท่านั้นเองนะครับ
1: อาจารย์หนูให้อารมณ์เป็นแม่ทัพได้ไหมสั่งซ้ายสั่งขวาได้ไหม
0: ถูกต้องครับไอ้สามออ่างเลยครับอาหารออกกำลังกายและอารมณ์อารมณ์นี่ไม่ได้แปลว่าอารมณ์โกรธอารมณ์รักนะ
1: อารมณ์ควบคุมความรู้สึกอะนะ
0: ใช่ครับใช่เขาใช้ออ่างมาทำว่าอารมณ์เพื่อสอดคล้องกัน3ตัวให้ออ่างทั้ง3ตัวอันนี้ระบายถึงจิตสำนึกที่คุณจะมั่นคงในการที่จะทำแบบยั่งยืนควบคุมทั้งอาหารควบคุมทั้งเอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วยอย่าหวังพึ่งเอ็กซ์เซอร์ไซส์มากนักมันจะมันช่วยคุณแข็งแรงครับอยู่ไปแบบแข็งแรงแล้วก็ลดแคลอรี่ได้แค่นิดน้อยไม่ได้เยอะมากแต่ยังดีกว่าไม่ลดนะครับตัวสำคัญที่ตัวแสบผู้ร้ายตัวจริงก็คือปากยังไงท่านสั่งคุณกินเข้าไปเองนั่นแหละครับข้าวกะเพราไข่ดาวและอาหารหลักของคนไทย
1: คุณผู้ฟังคะฟังแบบนี้แล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอาหารนี่สำคัญที่สุดนะจะเอาเข้าเอาออกจากปากจากท้องเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอารมณ์นะอาจารย์ถ้าอารมณ์มันควบคุมได้เอ้ย5คำพอมันก็จบ ไปออกกำลังกาย1ชั่วโมงก็จบไม่ใช่แบบใส่รองเท้าไปได้3นาทีถ่ายรูป1 2 3 4เราเลิกไม่ใช่
0: okay. ทุกอย่างมันขึ้นชื่อกับว่าจิตสำนึกคืออารมณ์นี่ครับแปลเป็นไทยคือจิตสำนึกแห่งสุขภาพภาษาฝรั่งเรียก health conscious เป็นตัวควบคุมว่าอาหารคุณจะกินแบบคนนี้พอดีแล้วอย่าให้เยอะว่าอย่าตามใจปากนะจ๊ะก็สั่งอาหารเมนูสั่งให้มันเหมาะๆนะจ๊ะบวกกับขยับร่างกายออกเดินบ้างทำอะไรบ้างอย่าจะใส่รองเท้าผูกเชือกอย่างเดียวโชว์นะครับนี่คือตัวสำคัญที่ผู้เป็นจังแฟร์จริงใจสามอ่างอที่สามครับอารมณ์ตั้งชื่อให้เพี้ยนไปแต่หมายความถึงจิตสำนึกแห่งสุขภาพในใจคุณสำคัญที่สุดนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังต้องรู้ว่าทุกคนทำได้อาจารย์แต่บางข้อก็ทำได้ยากเรายอมรับนะอาจารย์อาหารนี่ก็ยากนะบางทีมันเห็นอะไรยั่วๆกลิ่นมันมาก่อนออกกำลังกายนี่ก็ยากอารมณ์นี่แล้วใหญ่เลยถ้าอารมณ์ได้อันดับหนึ่งทุกอย่างตามมาหมดอาจารย
0: ์จบเป็นจบครับเกมจบเพราะว่าอาหารก็ควบคุมด้วยจิตใจคืออารมณ์ออกกำลังกายก็ควบ

0: หน่อยค่ะมีวิธีการจัดการกับ3ออย่างไรบ้างอดีตที่ผ่านมาไม่ต้องไปสนใจปัจจุบันนี่ทำอย่างไรอยากรู้4689899 Facebook YouTube ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันก่อนดีไหมคะอาจารย์สะเทือนใจสะเทือนใจ
1: เมื่อวานภาพพิสดารครับที่เราปิดท้ายลงแล้ววันนี้เองนะครับ
0: นะคะวันนี้จะมาปัญญาต่อน้อยลาไปพร้อมๆกัน
1: สวัสดีค่ะ

0: ก้าวก้าวได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: นี่คือการคอร์รัปชันการเบียดบังเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของตนการใช้อำนาจในทางมิชอบทุจริตช่อโกงให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องผลประโยชน์ที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชาติกลับถูกเบียดบังไปเป็นทรัพย์สมบัติของคนไม่กี่คน
1: M-Cord Radio Network ร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เป็นภัยร้ายทำลายชาติ
3: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
5: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย